0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านอีกครั้งนะคะนี่คือ30นาทีสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN เช้านี้ค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชานกุลและพี่ต้นสุชาติชวังกูลค่ะ
2: ครับในเช้าวันนี้เราก็มีข่าวที่นำเสนอให้กับคุณผู้ฟังตั้งแต่6นาฬิกาเลยนะครับก็จนกระทั่งถึง7นาฬิกา30นาทีในวันนี้ช่วงตลาดลึกอาเซียนครับคุณผู้ฟังเราจะได้พบกับท่านดร.มานะนิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยไปดูเรื่องของทุจริตสอบข้าราชการไทยวิกฤตคอร์รัปชันที่ฝังรากลึกอยู่ในประเทศไทยเนี่ยแล้วไปดูซิว่าเรื่องของการคอร์รัปชันแบบนี้เนี่ยไทยอยู่ตรงไหนในประเทศอาเซียนคืออยู่ในลำดับที่เท่าไหร่เป็นยังไงเมื่อเทียบกับชาติอื่นๆในอาเซียนนะครับ
1: ก็มีอะไรแปลกๆมาให้เราติดตามกันตลอดนะคะข่าวสารในประเทศไทยเนาะทุจริตสอบข้าราชการไทยทุจริตสอบครู pay to fly ของนักบินพาณิชย์เป็นต้นนะคะซึ่งมันก็สะท้อนสังคมเนาะว่าบางทีเนี่ยอยากจะเข้าไปปฏิบัติหน้าที่มีการงานที่มั่นคงบางท่านมีส่วนสำคัญในการสร้างการดำรงซึ่งคุณธรรมความยุติธรรมของสังคมด้วยนะคะแต่ว่ากลับใช้วิธีมิชอบเนี่ยเข้าไปเนาะแล้วสุดท้ายจะปฏิบัติหน้าที่แบบไหนล่ะนะคะก็เดี๋ยวมาคุยกันค่ะในช่วง 7:15 นาทีเจาะลึกอาเซียนนะคะ
2: ครับเชิญคุณดองน้ำหวานทักทายคุณผู้ฟังของเราที่ให้กำลังใจเรากันสักนิดดีไหมครับ
1: ค่ะมีคุณก้องเลิฟแซมคุณก้องบอกว่าเธอรู้ไหมฉันนึกถึงอายุ14อีกครั้งเดี๋ยวฉันต้องอ่านไปทำนองหรือเปล่าแต่พอดีไม่แน่ใจเพลงพิเศษ
2: เธอรู้ไหมฉันนึกถึงใช่คร
1: ับ พอดีคุณก้องแต่งใหม่ที่เข้ากับเรื่องอากาศด้วยหรือเปล่านะ
2: อ
1: ๋
2: อเหรอครับ
1: หรือเปล่าเนาะตอนที่ฉันมีเธอคนแรก
2: มีแฟนนี่ใช่ป้องตอนนี้พี่เสกก็ออกมาแล้วนะครับ
1: มีคุณสุพิชชาค่ะรายการดีมีสาระฟังไม่น่าเบื่อขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณสุกรีคุณสมบัติคุณหนุ่มโอวันตินคุณหมูคุณผู้ฟังของเราน่ารักมากบางทีก็ทักทายกันเองด้วยนะมีอรุณสวัสดิ์กันเองอะไรอย่างนี้นะคุณเสือนอนไม่หลับนะคะแล้วก็มีอีกหลายๆท่านเลยรวมทั้งช่องทางไลน์นะคุณผู้ฟังใส่ใจน่ารักมากคุณชัยทักมาบอกว่าเออจำได้ว่าคุณซูมอนตั้งคานตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคุณซูมอนตอนนี้ก็สภาพจิตใจดีขึ้นแล้วนะคะก็ส่งกำลังใจให้คุณซูมอนด้วยเอาล่ะพี่ต้นมี TikTok Live อยากจะอ่านไหมคะ
2: ครับก็เห็นคุณสนั่นนะครับได้รีโพสต์ไลฟ์ของเรานะครับซึ่งก็จะช่วยกันเปิดการมองเห็นด้วยนะครับฝากเคาะจอเคาะรีโพสต์ไป
1: เคาะใจเขาต้องพูดแบบนี้กันใช่ไหมฝากเคาะจอเคาะใจด้วยนะคะมาแล้ว
2: คนจะได้เห็นข้อมูลดีๆกันนะครับ
1: คุ
2: ณ CCN 18คุณณนีรนุชนะครับแล้วก็คุณ user 757คุณ SPK คุณ Ion Girl นะครับคุณเพรหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาทักทายแล้วก็รีโพสต์ไลฟ์ของเรานะครับขอบคุณมากๆเลยครับ
1: ค่ะเอาละค่ะเราในช่วงนี้เรามาตามข่าวสารกันเพิ่มเติมนะคะในช่วงที่ผ่านมาเกือบๆ4เดือนที่เกิดสงครามระหว่างสหรัฐอิหร่านและอิสราเอลเนี่ยมันก็แน่นอนนะคะส่งผลกระทบในเรื่องวิกฤตพลังงานนะรวมถึงพลังงานที่ต้อง

0: ำมาใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าด้วยนะคะฟิลิปปินส์ตอนนี้ค่ะมีแนวโน้มการลงทุนในโซลาร์เซลล์เนี่ยมากที่สุดในโลกเลยทีเดียวนับตั้งแต่สงครามอิหร่านเริ่มต้นขึ้นนะคะรายงานผ่านรอยเตอร์สฟิลิปปินส์ leads the world in rush to solar as power prices soar นะคะคือราคาพลังงานเนี่ยมันก็เพิ่มสูงขึ้นนะมาจากสถานการณ์สงครามนะคะบริษัทเมราโก้ผู้จำหน่ายไฟฟ้าชั้นนำของฟิลิปปินส์ค่ะได้ขึ้นราคาค่าไฟฟ้า 10% นับตั้งแต่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางเริ่มต้นขึ้นแถววันที่28กุมภาพันธ์นะคะโดยในปัจจุบันเนี่ยครัวเรือนโดยเฉลี่ยใช้จ่ายประมาณ 12% ของรายได้ต่อเดือนไปกับค่าไฟฟ้าค่ะฟิลิปปินส์ถือเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะที่มีการอุดหนุนค่าไฟฟ้าน้อยมากและราคาค่าไฟฟ้าครัวเรือนเนี่ยก็สูงที่สุดในภูมิภาคเลยรองลงมาจากสิงคโปร์แต่กำลังซื้อเฉลี่ยของประชาชนในสิงคโปร์เนี่ยเขาสูงกว่าเกือบ13เท่าค่ะมีเขาไปสัมภาษณ์นะคะแล้วก็มีวิศวกรซอฟต์แวร์ท่านหนึ่งนะอายุ39ปีนะคะชื่อคุณเอเดเรียนเขาบอกว่าคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์มาหลายปีแล้วแต่ว่าราคามันก็แพงเนาะแต่สุดท้ายเนี่ยก็ต้องตัดสินใจเปลี่ยนใจนะคะเพราะว่าราคาไฟฟ้ายังคงสูงขึ้นเรื่อยๆในที่สุดก็เลยตัดสินใจติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้านในกรุงมะนิลานะคะที่เขาเองก็อยู่อาศัยร่วมกับคนอื่นๆอีก3คนติดตั้งไปด้วยงบประมาณ310,000 บาทค่ะกระแสความนิยมติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาเนี่ยก็ส่งผลทำให้มีการนำเข้าแผงโซลาร์เซลล์มูลค่าสูงถึง407ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะหรือประมาณ 13,500 กว่าล้านบาทในช่วงตั้งแต่มีนาคมถึงพฤษภาคมโดยเพิ่มขึ้น 145% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านะคะตามข้อมูลการค้าจากจีนค่ะซึ่งเป็นผู้จัดหาแผงโซลาร์เซลล์ส่วนใหญ่ของโลกใบนี้โดยในเดือนพฤษภาคมนะคะการส่งออกไปฟิลิปปินส์เนี่ยเพิ่มขึ้นเกือบ1ใน3เลยทีเดียวในขณะเดียวกันรัฐบาลฟิลิปปินส์เขาก็คือเขาไม่ได้อุดหนุนมากแต่เขาให้สินเชื่อนะคะสำหรับการติดตั้งโซลาร์เซลล์สูงสุด 500,000 ฟิลิปปินส์เปโซก็ประมาณ 270,000 กว่าบาทนะคะในอัตราดอกเบี้ย 5% ซึ่งต่ำกว่าราคาตลาดค่ะอันนี้ก็เป็นรายงานที่มาจากรอยเตอร์สจากประเทศฟิลิปปินส์นะคะเป็นความพยายามในการดิ้นรนต่อสู้กับราคาพลังงานและเปลี่ยนผ่านไปสู่ตัวเลือกพลังงานสะอาดนะคะธุรกิจหนึ่งที่ไม่ค่อยกระทบมากในช่วงนี้ก็คือพวก new business นะคะก็คือพวกธุรกิจใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นพวกเทคหรือว่าพวกพลังงานสีเขียวนะคะก็ถือว่าเติบโตอย่างมากเลยทีเดียวในช่วงนี้ค่ะ
1: เรื่องของพลังงานทางเลือกแบบโซลาร์เซลล์นี้ก็เห็นว่าเมื่อก่อนนี้นะครับประมาณ2ปีที่แล้วเนี่ยบ้านเรา5กิโลวัตต์นี่ก็จะประมาณ 220,000 หรือ 230,000 นะตอนนี้มันลดลงเหลือประมาณสัก 120,000 บาทแล้วก็ราคาลดลงได้ไปอย่างมากเลยทีเดียวแต่ว่าคุณภาพนี้ดีขึ้นด้วยนะครับแล้วไม่รู้ว่าโครงการที่บ้านเราเนี่ยเคยพูดกันเอาไว้ว่ารัฐบาลจะให้สินเชื่อจะสนับสนุนเรื่องของการที่ประชาชนจะติดโซลาร์เซลล์บนหลังคาเนี่ยไม่รู้ไปถึงไหนแล้ว
0: แต่ช่วงหน้าฝนนี่ productivity หรือว่ากำลังการผลิตของแผงโซลาร์เซลล์นี่จะลดลงหรือเปล่าเนาะแต่ว่ากลางวันก็ร้อนมากนะคะแต่ว่าช่วงเย็นๆเนี่ยมาแล้วครึ้มฟ้าครึ้มฝนฝนตกพายุทุกวันเนาะถ้าช่วงหน้าร้อนนี่ก็น่าจะได้อยู่นะฉ่ำๆแสงแดดพระอาทิตย์ประเทศไทยนะคะ
1: ใช่แล้วก็การเพราะว่าเดี๋ยวนี้การผลิตพลังงานเนี่ยเพียงแค่แดดแรงๆไม่กี่ชั่วโมงอะไรมันก็ได้เยอะมากเลยทีเดียวนะครับมีประสิทธิภาพสูงขึ้นเยอะเลยทีเดียว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: วันนี้มีข่าวที่เกี่ยวกับเรื่องของคำว่านอสโตเจียมาฝากด้วยนะครับ
0: bitter and sweet หรือเปล่าคะหรือว่า nostalgic ในแง่ไหนคะ
1: น่าจะสวีทนะเพราะว่าในอิสระเสรีภาพของการเคลื่อนไหวเนี่ยมันก็มาจากยานพาหนะใช่ไหมไม่รู้ว่าน้องน้ำหวานเคยได้ยินคล้ายๆกับมอเตอร์ไซค์สกูตเขาใช้คำว่าสกูตเตอร์นะที่ชื่อเวสป้า
0: อ๋อค่ะรู้จักค่ะแบรนด์เก่าแก่ไม่เคยค่ะไม่เคยดิฉันเคยพยายามจะขี่มอเตอร์ไซค์นะคะสมัยวัยประถมแบบขี่ในซอยบ้านอยากลองขี่แบบผู้ใหญ่ปรากฏอ๋อชนกำแพงของคนแถวบ้านก็เลยไม่เคยขี่อีกเลยค่ะ

0: ใครคุณผู้ฟังท่านใดเคยขี่เวสป้าหรือว่ามีประสบการณ์กับเวสป้านะครับลองมาทักเราหน่อยนะครับเขาบอกว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี้นะครับมีกลางกรุงโรมเลย thousands of Vespa swarm Rome's historic center to mark iconic scooters 80th anniversary ก็คือเป็นการครบรอบ80ปีของมอเตอร์ไซค์ชนิดนี้ที่ชื่อว่า Vespa เขาบอกว่าสาเหตุของมอเตอร์ไซค์ตัวแบบนี้เนี่ยขึ้นสัญชาติเป็นอิตาลีเนี่ยนะครับเกิดขึ้นหลังจากสงครามโลกครั้งที่2ตอนที่อิตาลีเนี่ยแพ้สงครามแล้วก็ลงผลิตเครื่องบินไรนู่นนี่นั่นโน้นก็โดนทำลายไปหมดนะแต่ว่าก็ยังมีศักยภาพในการที่จะผลิตอะไรที่เป็นอุตสาหกรรมนะครับก็คนที่เป็นผู้ออกแบบเขาก็เลยคิดว่าเอประเทศเรานี่นะคือจะผลิตอาวุธอะไรไปสู้รบในสงครามไม่ได้ละเพราะว่าแพ้สงครามนะจะทำยังไงดีแต่เรายังมีศักยภาพกันอยู่เขาก็เลยประดิษฐ์คิดค้นนะครับสกูตเตอร์เหล่านี้เป็นมอเตอร์ไซค์ชนิดหนึ่งที่จะบอกให้เห็นว่ายังไงเราก็ยังมีอิสระเสรีภาพในการเคลื่อนไหวนะแล้วเขาบอกว่าเวลาที่ขี่มอเตอร์ไซค์แบบสเวสป้าเนี่ยลมที่มันปะทะหน้าและผ่านเราไปนี่มันทำให้รู้สึกถึงอิสระเสรีนะครับมีเสรีภาพก็เลยเป็นผลิตมอเตอร์ไซค์ชนิดนี้ขึ้นมาแล้วเขาบอกว่าทาร์เก็ตหลักของเขาเนี่ยก็คือจะมอบให้กับกลุ่มสุภาพสตรีเพราะว่าขี่เวสป้ามันจะไม่ต้องแล้วครอบเหมือนมอเตอร์ไซค์ทั่วๆไปใช่ไหมครับสามารถที่จะขึ้นไปขี่ได้แล้วก็คือสมัยนี้เนี่ยคุณผู้หญิงก็จะต้องนุ่งกระโปรงไงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าต้องขี่ครอบเนี่ยมันก็จะดูแปลกๆไม่สุภาพไม่น่ารักไม่สวยงามเขาก็เลยประดิษฐ์ออกแบบนี้ออกมานะครับให้เป็นมอเตอร์ไซค์ที่คุณผู้หญิงเนี่ยก็ขี่ได้แต่กลายเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ก็ทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะครับนิยมที่จะขี่กันครบรอบ80ปีนี้เขาบอกว่ามีคนที่ใช้เวสป้าเนี่ยไม่ใช่เฉพาะคนรุ่นก่อนนู้นเท่านั้นนะครับคนรุ่นใหม่ก็ใช้เหมือนกันจากทั่วโลกเลยนะครับเดินทางมาร่วมงานนี้นะครับไม่ว่าจะมาจากทางตอนเหนือของยุโรปมาจากอังกฤษมาจากซานฟรานซิสโกหรือแม้กระทั่งมาจากออสเตรเลียนะครับและก็ฟิลิปปินส์ด้วยนะครับก็มาร่วมงานกันครับบอกมีคนมาร่วมงานเนี่ยเป็นหมื่นเลยทีเดียวขี่เวสป้ากันในกรุงโรมนะครับประเทศอิตาลีก็เป็นการเฉลิมฉลองที่นำมาซึ่งรอยยิ้มของทุกคนที่ได้เห็นนะครับแล้วก็ของทุกคนที่ได้มาร่วมงานเฉลิมฉลองนี้ด้วยนะครับเวสป้าเนี่ยออกจำหน่ายตั้งแต่ช่วงกลางทศวรรษที่1950จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีจำหน่ายกันอยู่ไปทั่วโลกแล้วก็อยู่ในภาพยนตร์ตั้งแต่ตอนนั้นนะครับก็บอกว่าปี2496เนี่ยอยู่ในภาพยนตร์เรื่อง Roman Holiday ซึ่งก็ยังเป็นหนังขาวดำอยู่นะผมก็เคยได้ยินเหมือนกันหนังเรื่องนี้เขาบอกนำแสดงโดย Gregory Peck นะครับกับ Audrey Hepburn เคยได้ยินเคยได้ชมแป๊บๆมั้ยครับเป็นหนังคลาสสิก
1: Audrey Hepburn รู้จัก Gregory Peck ก็หล่อมากใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเป็นเรียกว่าซุปเปอร์สตาร์ในยุคนั้นเลยทีเดียวและก็มาอยู่ในภาพยนตร์เรื่อง The Talented Mr. Ripley ด้วยอันนี้เป็นยุคของ Matt Damon ละ
1: ค่ะVespa เนี่ยอิตาลีเขาถือว่าเป็นcultural icon เลยทีเดียวนะคะคือมัน iconic มีความโดดเด่นน่าจดจำเป็นสัญลักษณ์ของประเทศอิตาลีนะคะแล้วคนยุโรปเนี่ยก็ชอบหลายคนสะสมนะคือจุดเด่นของเขาจะคือจะเป็นเรื่องสีที่สดใสมีทั้งพาสเทลมีทั้งสดใสแล้วเขาก็มีมิวเซียมค่ะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่นำเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์ของเวสป้าโดยเฉพาะเลยนะอยู่ทางนู้นด้วยนะคะหน้าตาเนี่ยก็ iconicไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือน
0: ไม่เหมือนใคร
1: สำหรับเวสป้า
0: แล้วก็เสียงเครื่องยนต์เขาก็ไม่เหมือนเสียงของมอเตอร์ไซค์ชนิดอื่นด้วยนะฮะ
1: อืมค่ะก่อนจะไปพักกันนะคะมีคุณผู้ฟังคุณมนาซิลเวอร์ลเวลหรอคะบอกว่าตอนนี้ถ้าติดตั้งโซลาร์เซลล์จะใช้ลดหย่อนภาษีได้นะคะและหลายธนาคารก็ให้สินเชื่อในการติดตั้งด้วยอ่ะไปหาข้อมูลกันบ้านใครที่แดดเยอะๆนะคะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะหลังจากนี้เรากลับมาคุยเรื่องทุจริตสอบข้าราชการไทย
2: ปลายปีทีไรหลายคนชอบส่งของขวัญไปให้เจ้าหน้าที่รัฐบางคนบอกว่าเป็นธรรมเนียมแต่อีกมุมนึงของขวัญบางชิ้น

0: ก็มีราคาแฝงที่อาจไม่ได้เล็กอย่างที่คิดการให้ของขวัญที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่เช่นให้หลังอนุมัติโครงการหรือหลังตรวจงานผ่านเพื่อหวังให้ช่วยดูแลเป็นพิเศษแบบนี้เริ่มเข้าใกล้คำว่าสินบนโดยไม่รู้ตัวแม้จะบอกว่าแค่ขอบคุณแต่การตัดสินใจครั้งต่อไปจะยังเป็นกลางอยู่หรือไม่ดังนั้นสำนักงานปปช.จึงผลักดันนโยบาย No Gift Policy คือไม่รับของขวัญหรือประโยชน์ใดๆเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไม่ต้องรู้สึกติดหนี้บุญคุณและตัดสินใจได้อย่างโปร่งใสเป็นธรรมกับทุกคนถ้าอยากขอบคุณเจ้าหน้าที่แค่คำขอบคุณหรือการทำตามกติกาก็เป็นของขวัญที่ดีที่สุดแล้วแต่ถ้าพบเห็นใครใช้ของขวัญราคาแพงเพื่อแลกผลประโยชน์แจ้งสำนักงานปปช.หรือโทรศูนย์ข้อมูลปปช.1205สนับสนุนโดยกองทุนปปช.
1: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา M-Cot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: Epcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: เจาะลึกอาเซียนวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ฟังไปคุยกับดร.มานะนิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยเรื่องทุจริตสอบข้าราชการไทยวิกฤตคอร์รัปชันฝังรากแล้วไทยอยู่ตรงไหนในอาเซียนท่านพร้อมแล้วค่ะ
3: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
2: อรุณสวัสดิ์ค่ะดร.มานะ
4: สวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณชาติคุณศิริครับ
2: พลังงานความสดใสนะท่านพร้อมจะมาเล่าให้เราฟังแน่นอนนะคะสำหรับการพาไปขยายเรื่องนี้นะไทยตอนนี้เราเผชิญกับคอร์รัปชันเชิงโครงสร้างนะคะก็หลายๆเรื่องเลยที่เราได้เห็นจากข่าวๆกันนะคะปัญหานี้นี่สะท้อนอะไรบ้างเกี่ยวกับระบบข้าราชการไทยคะสำหรับเรื่องการทุจริตสอบข้าราชการรวมถึงตำรวจครูหลายๆอย่างด้วย
4: ครับผมชอบคำพูดเปิดประเด็นของคุณอิสรีนะครับที่บอกว่าไทยกำลังเผชิญปัญหาคอร์รัปชันเชิงโครงสร้างครับประโยคนี้เป็นความจริงครับและนี่คือวิกฤตใหญ่ของประเทศไทยที่ต้องเน้นเรื่องนี้เพราะว่าเวลาเกิดเรื่องคอร์รัปชันขึ้นมานะครับเรื่องใหญ่ๆอะไรก็แล้วแต่รวมทั้งกรณีการทุจริตสอบข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยคนที่เป็นรัฐมนตรีคนที่เป็นรัฐบาลนะครับเขามักจะบอกกับประชาชนว่าอันนั้นน่ะเป็นปัญหาตัวบุคคลไม่ใช่เรื่องของระบบไม่ใช่เรื่องโครงสร้างเราไม่ต้องไปแก้อะไรเราจับคนไปติดคุกก็พอแล้วคำพูดพวกนี้ผมมั่นใจครับเป็นคำพูดที่หลอกลวงครับเพื่อทำให้เรื่องมันดูเบาลงแต่อะไรที่เกิดซ้ำๆเกิดบ่อยๆเกิดแบบรุนแรงสิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างที่คุณอิสรีว่าทั้งนั้นเลยครับเพราะฉะนั้นขอบคุณมากที่เปิดประเด็นอย่างนี้ให้ประชาชนเข้าใจครับ
2: หลอกลวงให้เรื่องเนี่ยมันเบาลงคุณมอนิ่งอาเซียเราก็สอดแทรกคำศัพท์ตลอดคือมัน justify ไหมพี่ต้น justify การทำผิดให้มันเป็นเรื่องที่ถูกอย่างนี้เนาะ
4: ใช่ครับใช
2: ่ค่ะถ้าหากว่าเทียบกับประเทศในอาเซียนเนี่ยไทยตอนนี้อยู่ในระดับไหนล่ะคะในเรื่องความโปร่งใสของระบบสอบและคัดเลือกบุคลากรภาครัฐที่จริงๆแล้วเนี่ยต้องเข้ามาทำหน้าที่เพื่อชาติบ้านเมืองและประชาชน
4: ครับถูกต้องเลยครับคือไทยเราอยู่อันดับไหนถ้ามองแบบทั่วๆไปนะครับเราก็มาจากดูดัชนีคอร์รัปชันหรือ CPI นะครับประเทศไทยเราอยู่อันดับ 8นำหน้าเพียงฟิลิปปินส์พม่าและก็เขมรนะครับแต่ถ้าเราเอาอีก2ดัชนีเข้ามาประกอบกันก็คือว่าดัชนีหลักนิติธรรมนิติรัฐรูออฟลอว์นะครับจะเราจะเห็นว่าประเทศไทยอยู่อันดับ3ดีขึ้นมานะครับอันดับ3เท่ากับเวียดนามต้องยกอันดับนี้ขึ้นมาเพื่อให้เห็นว่าประเทศไทยเวลาทำอะไรตรงไปตรงมาหรือไม่โดยเฉพาะในภาครัฐนะครับเรื่องการสอบการโกงมันเป็นเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายบังคับใช้กฎหมายการเปิดเผยอย่างโปร่งใสอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับก็เลยต้องยกขึ้นมาอีกตัวหนึ่งก็คือดัชนี World Competitiveness นะครับที่มีการจัดอันดับอันนี้ประเทศไทยอยู่อันดับ3เลยครับ

ทศไทยอยู่อันดับ3ตามหลังเพียงแค่สิงคโปร์กับมาเลเซียที่ต้องพูดอันนี้เพราะว่าเวลาเขาประเมินประเทศไทยนะจะมาลงทุนในประเทศไทยมาทำการค้ากับไทยเนี่ยเขาจะมองว่าประเทศไทยเป็นยังไงบ้างคะแนนในภาคเอกชนเนี่ยต่างชาติประเมินออกมาค่อนข้างดีเลยคะแนนไม่ตกเลยนะครับค่อนข้างเสมอตัวแต่พอมาประเมินในภาครัฐเนี่ยภาครัฐจะมีคะแนนที่ตกลงอยู่บ่อยครั้ง

0: การสอบชิ้นนี้ครับไม่มีใครวัดโดยตรงแต่จะพูดได้ว่าไทยเรายังอยู่ในเกณฑ์กลางๆของอาเซียนนะครับแต่เป็นกลางๆที่น่าอายมากจากข่าวที่เกิดขึ้นครั้งนี้ครับ
1: จริงๆแล้วมันจริงๆแล้วถึงแม้ว่าจะไม่เป็นข่าวแต่ผู้คนในประเทศไทยก็เชื่อว่าเรื่องของการคอร์รัปชันการโกงเนี่ยมันมีทุกหน่วยงานทุกองค์กรทุกระดับอะครับทำไมเราถึงทำเรื่องของการจัดการเรื่องปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันไม่ได้ในขณะที่สิงคโปร์เนี่ยเขาทำได้มันมีประเด็นอะไรที่เราทำไม่ได้ครับ
0: ใช่เลยครับคุณสุชาติครับแต่ไม่ใช่คำว่าเชื่อครับคนไทยรู้ดีครับคนไทยรู้ดีเลยว่าในทุกๆหน่วยงานของรัฐเนี่ยมันมีการโกงมันอยู่แล้วก็โกงอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าเกิดการรีดไถเรียกรับสินบนหรือการไปเก็บเงินเก็บทองนะครับการบังคับใช้อย่างกฎหมายคนไทยจำนวนมากต้องประสบกับตัวเองครับเพราะฉะนั้นคนไทยตระหนักดีแต่เราไม่สามารถผ่านจุดนี้ได้เพราะว่าอันดับหนึ่งเลยคือคนที่มีอำนาจในบ้านเราทุกยุคทุกสมัยหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีใครสนใจที่จะแก้ปัญหาเรื่องคอร์รัปชันครับถึงแม้เราจะพูดกันมากด่ากันมากนะครับวิพากษ์วิจารณ์แต่ไม่มีใครมุ่งมั่นที่จะแก้ไขจริงๆแต่ละคนเพียงแต่ว่าพูดหรือแสดงออกตอนที่จะหาเสียงสำหรับนักการเมืองสำหรับข้าราชการก็จะบอกแต่เพียงว่าเราจะทำอย่างนี้เราจะปฏิบัติตามนโยบายอย่างนี้เพื่อประเทศชาติแต่สุดท้ายทุกคนจะทำเรื่องอื่นครับไม่ใช่เรื่องคอร์รัปชันเพราะมันดูเหมือนว่าเป็นเรื่องยากและอาจจะเสียประโยชน์ของพวกเขาเองตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียใจมากครับแต่อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในสังคมบ้านเราการเคารพประกับในสังคมบ้านเราการเคารพเรื่องความซื่อสัตย์ความสามารถการเคารพในศักดิ์ศรีของมนุษย์ของผู้คนเนี่ยนะครับเราให้ความสำคัญตรงนี้มากแต่ว่าเรากลับไปให้คุณค่ากับคนที่ร่ำรวยคนที่มีตำแหน่งใหญ่โตซึ่งมันสูญทางการครับเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมอย่างนี้พฤติกรรมอย่างนี้มันทำให้เราไม่สามารถที่จะหลุดจากกรอบของคอร์รัปชันครอบงำประเทศได้ครับ
2: ค่ะฟังแล้วเมื่อสักครู่ท่านใช้คำว่าดูจากดัชนีเนี่ยเหมือนภาครัฐหรือราชการไทยเป็นตัวถ่วงในเรื่องของความโปร่งใสในการที่เขาอาจจะอยากเข้ามาลงทุนในบ้านเรานะคะพี่ต้นเชิญค่ะ
1: ครับแล้วนี้ถ้าก่อนเราปล่อยให้มันมีการทุจริตในการสอบข้าราชการแบบนี้เข้าไปทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกทุกหน่วยงานแบบนี้แล้วเราจะไปแข่งกับอาเซียนเขาได้ยังไงครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณภาพของคนที่เข้าไปทำงานให้กับรัฐบาลให้กับบ้านเมืองมันไม่ได้มีคุณภาพที่เหมาะสมหรือดีพอเนี่ยจะไปสู้กับเขายังไงเวลาที่ต้องไปประชุมไปต่อรองเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย
0: ์ใช่ใช่เลยครับตรงนี้มันก็จะฉุดออกไปนะสิ่งที่เราเห็นได้เรารู้กันก็คือว่าเฮ้ยเท่านี้เริ่มต้นจากได้คนไม่ดีเข้าไปในระบบอ่ะเราจะไปหวังอะไรกับอนาคตนะครับคนพวกนี้จะซื่อสัตย์จะบริการประชาชนจริงหรือเปล่าจะเห็นแก่ผลประโยชน์ขององค์กรไหมมันเปลี่ยนไปไม่ได้เราคนไทยรู้ดีครับเพราะว่าถ้าเข้าไปเริ่มต้นด้วยการโกงเขาก็ต้องไปถอนทุน
2: อ
0: ันนี้มันมาแน่นอนเราคนไทยรู้ดีครับ แต่มันก็จะมีในแง่มุมที่โชคดีนะเรายังเห็นว่าถ้าเป็นข้าราชการสามัญที่กพ.เป็นผู้จัดสอบในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันจะไม่มีเรื่องอื้อฉาวในการโกงสอบครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องดีคือมันจะเข้ากับประเด็นที่คุณสุชาติบอกเฮ้ยแล้วเราจะไปเจรจากับเขายังไงนะครับนั่นก็คือว่าสิ่งที่เราเห็นตอนนี้เรายังมีเทคโนแครดเก่งๆแล้วก็ตั้งใจดีอยู่ในกระทรวงการต่างประเทศจำนวนมากอยู่ในกระทรวงการคลังจำนวนมาก2กระทรวงนี้เป็นกระทรวงที่มีความชัดเจนมากเลยที่ข้าราชการเขาอ่ะ มีความมุ่งมั่นนะครับตรงนี้น่าชื่นชมครับในบางหน่วยงานเนี่ยที่เราเห็นอย่างกระทรวงการคลังนะครับกรมบัญชีกลางโอ้ข้าราชการที่นี่ก็มีความเก่งแล้วก็มีความตั้งใจที่จะทำงานอย่างตรงไปตรงมามากขึ้นเพราะเขาเป็นผู้รักษากติกาเขาเป็นคนคุมเขาเป็นเกตคีเปอร์เรื่องการใช้จ่ายเงินของประเทศไทยนะครับสิ่งเหล่านี้ยังมีความหวังครับเพียงแต่ว่าวันนี้ข่าวใหญ่คือข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศมันจะรวมทั้งครูด้วยนะ คุณสุชาติคุณอิสรีเรื่องการสอบเข้าเป็นครู

0: การสอบข้าราชการอื่นๆเนี่ยนะครับทหารตำรวจปลัดในอำเภอแย่งกันเข้าเรียนไอ้หลักสูตรใหญ่ๆของพวกคนแก่พวกบปอ.อะไรอย่างเงี้ยสิ่งเหล่านี้มันก็ยังเน่าอยู่นะครับแต่ยังมีคู่กันมันสิ่งเหล่านี้มันทำให้ฉุดรั้งประเทศไทยครับแทนที่จะพุ่งไปข้างหน้าได้เราก็เลยอยู่ในกลุ่มกลางๆหรือบางเรื่องเราถดถอยในกลุ่มอาเซียนครับ
1: แม่พิมพ์ก็จะเบี้ยวๆบิดๆหน่อยเพราะว่ากลัดกระดุมเม็ดแรกก็ผิดแล้วเข้าไปแบบไม่ถูกวิธีนะคะท่านคะมีเวลาสัก2นาทีถึง3นาทีนะคะอยากจะให้เล่าถึงประเทศในอาเซียนอย่างเช่นสิงคโปร์ที่เขาสามารถสร้างระบบราชการให้คนเนี่ยรู้สึกว่าเชื่อมั่นได้แต่ในขณะที่เราเนี่ยก็ยังมีเรื่องโกงสอบแบบนี้ส่วนเกาหลีใต้เนี่ยเขาใช้แรงกดดันจากสังคมและสื่อในการขุดคุยตรวจสอบเชิญค่ะ
0: ครับสิ่งที่เราเห็นจากสิงคโปร์นะครับเวลาทุกองค์กรนานาชาติที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องคอร์รัปชันนะครับเขาพูดถึงสิงคโปร์เนี่ยเขาจะบอกเลยว่าสิงคโปร์เป็นประเทศที่เคารพกฎกติกาตัวอย่างที่เขายกชัดเจนแล้วคนไทยเห็นก็คือประธานาธิบดีของเขานายกรัฐมนตรีของเขาใครก็ตามจะใหญ่โตแค่ไหนเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตเข้าฟาสต์ฟู้ดต้องเข้าแถวทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎกติกาหมดอันนี้มันเป็นเรื่องที่ยากมากในประเทศไทยเพราะบ้านเราอ่ะมันเต็มไปด้วย VIP แล้วก็ VVIP มันมีอภิสิทธิ์ชนมากมายนะครับอีกอันหนึ่งของสิงคโปร์ก็คือว่าทุกอย่างเขาบอกประชาชนนั่นคือการเปิดเผยครับเขาจะบอกว่าปีนี้เรามีนโยบายอะไรรัฐจะทำอะไรนะครับเมื่อเกิดวิกฤตอย่างศึกสงครามนะครับสงครามในอ่าวเนี่ยประธานที่ดีนายกรัฐมนตรีเขามาบอกกับประชาชนเลยว่าวิกฤตครั้งนี้เกิดอะไรขึ้นและมันจะมากระทบกับคนสิงคโปร์ยังไงอันนี้มันสะท้อนให้เราเห็นว่าผู้นำประเทศบอกกับประชาชนประชาชนรู้ทุกเรื่องมากพอๆกันมันทำให้ประชาชนเกิดความไว้วางใจคำว่า trust เนี่ยมันยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วครับคำว่า trust มันจะทำให้ประชาชนเนี่ยเป็นกองทัพของประเทศนั้นได้อย่างแท้จริงแต่ประเทศไทยทุกวันนี้คำว่า trust ยากเหลือเกินเพราะองค์กรอิสระองค์กรในกระบวนการยุติธรรมมีปัญหาเรื่องคอร์รัปชันเรื่องการทุจริตการเล่นพวกเล่นพ้องมีคำถามมากมายที่ตอบไม่ได้เพราะฉะนั้นประเทศไทยถ้าเปรียบเทียบตรงนี้เป็นเรื่องยากอีกอันหนึ่งเราจะได้ยินก็คือว่าเฮ้ยสิงคโปร์เนี่ยเขาจ่ายเงินเดือนนะครับทำให้ข้าราชการของเขามีความสามารถมีค่าของชีพที่มากพอที่จะใช้จ่ายในชีวิตประจำวันไม่ต่างจากคนที่ทำงานในภาคเอกชนครับ
1: จริง
0: เหล่านี้มันก็จะเป็นองค์ประกอบรวมกันนะที่ทำให้สิงคโปร์เนี่ยเดินไปข้างหน้าทุกคนทำหน้าที่ของตัวเอง
1: ค่ะราชการสิงคโปร์นะหรือคนที่จะมาทำงานรัฐบาลของบ้านเขาเนี่ยคือคัดแล้วคัดอีกคัดสรรระดับหัวกะทิครีมนะคะที่จะมาอยู่ได้แล้วก็เงินเดือนเนี่ยสูงมากๆนะคะการคัดสรรเขาก็มีวิธีในการเข้าไปไว้เราต้องมาคุยกันต่อนะคะท่านดร.มานะ
0: ด้วยความยินดีเลยครับประเทศไทยเรายังมีเรื่องมากที่ต้องพูดกัน
1: ต้องไปเจาะ
0: เพื่อให้คนไทยช่วย
1: เรื่องคอร์รัปชันเนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่ฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าของประเทศไทยอย่างแท้จริงค่ะเช้านี้ขอบคุณดร.มานะนิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยนะคะ
0: ครับครับ
2: ขอบคุณมากครับ
1: ค่ะ
2: สวัสดีครับแล้วเราทั้ง3คนก็ลาคุณผู้ฟังไปเลยนะครับในเช้าวันนี้พบกับคุณมอนี่อาเซียนได้ใหม่6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี MCOT New FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครนะครับเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงเช้าวันนี้ตรงกับวันอังคารที่30มิถุนายน2569ครับคุณผู้ฟังอยู่กับคุณสาสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีครับพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะวันนี้มีหลากหลายประเด็นให้ติดตามนะคะรวมทั้งข่าวใหญ่พาดหัวในหน้าหนังสือพิมพ์ค่ะแต่ว่าขอไปเริ่มต้นกันที่ข่าวนี้กันก่อนนะคะมีทั้งข่าวพาดหัวและภาพข่าวค่ะหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะเสด็จร่วมงานเลี้ยงพระกระยาหารค่ำจัดสมพระเกียรติยศมาโครงถวายต้อนรับณอนุสรณ์สถานสูงสุดใจกลางปารีสฝรั่งเศส2ล้นเกล้าเสด็จเยือนฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการเอมานูเอลมาโครงจัดพิธีต้อนรับอย่างสมพระเกียรติณอนุสรณ์สถานโอเดลเตโอเตลเดเซงวาลิตสัญลักษณ์แห่งเกียรติยศสูงสุดทางการทหารใจกลางกรุงปารีสก่อนร่วมงานเลี้ยงถวายพระกระยาหารค่ำณธรรมเนียบประธานาธิบดีค่ะมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปประทับโรงแรมเลอเมอริชกรุงปารีสที่รัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสจัดถวายในระหว่างเสด็จเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569ในโอกาสฉลอง170ปีความสัมพันธ์ทางการทูต2ประเทศ
1: ครับต่อกันที่เจ้าหน้าที่ออสเตรเลียครับจับกลุ่มพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหญิงชาวไทยอายุ26ปีที่ซุกซ่อนเฮโรอีนน้ำหนักกว่า1กิโลกรัมมูลค่าราว11,500,000 บาทครับในกระเป๋าเดินทางขณะที่เดินทางถึงสนามบินเมลเบิร์นทางด้านการบินไทยก็เร่งประสานสอบวินัยเด็ดขาดพร้อมกับสั่งให้ออกทันทีหากพบว่าผิดจริงครับสำนักงานทางประเทศรายงานนะครับว่ากองกำลังชายแดนร่วมกับตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียได้ทำการจับกลุ่มลูกเรือสายการบินไทยรายหนึ่งนะครับหลังจากเดินทางถึงสนามบินเมลเบิร์นในวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาโดยผลการตรวจเอ็กซเรย์สัมภาระพบความผิดปกติและเมื่อตรวจค้นอย่างละเอียดพบเฮโรอีนน้ำหนักกว่า1กิโลกรัมมูลค่า $500,000ออสเตรเลียครับซุกซ่อนอยู่บริเวณซับในของกระเป๋าผ้าจำนวน12ใบเบื้องต้นผู้ต้องหาถูกตั้งข้อหาหนัก2กระทงเกี่ยวกับการนำเข้าและครอบครองยาเสพติดควบคุมชายแดนบริเวณปริมาณเพื่อการพาณิชย์นะครับและมีโทษจำคุกสูงสุดถึง25ปีปรับสูงสุดกว่า 18,990,000 บาทโดยทางการออสเตรเลียแถลงย้ำนะครับว่าจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นเรื่องสถานะทางอาชีพทางด้านของนายชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าบริษัทได้รับรายงานเหตุดังกล่าวแล้วนะครับซึ่งเกิดขึ้นบนเที่ยวบินที่ TG465 โดยขณะนี้ได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งไทยและออสเตรเลียอย่างใกล้ชิดเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมกับสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยทันทียืนยันว่าหากพบการกระทำความผิดจริงจะมีคำสั่งให้ออกจากการเป็นพนักงานโดยเด็ดขาดเนื่องจากบริษัทมีมาตรการขั้นเด็ดขาดห้ามพนักงานเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดขณะที่นายกิติพงศ์กิตติขจรผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็ชี้แจงถึงขั้นตอนการตรวจความปลอดภัยสัมภาระของลูกเรือรายดังกล่าวครับได้เดินทางออกจากสุวรรณภูมิเมื่อวันที่24มิถุนายนสัมภาระทั้งหมดผ่านขั้นตอนการเอ็กซเรย์ตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือว่า ICAO ซึ่งระบบแสดงสถานะปกติเนื่องจากเกณฑ์การตรวจค้นขาออกประเทศทั่วโลกครับจะเน้นการตรวจจับวัตถุระเบิดและอาวุธเพื่อความปลอดภัยในห้องโดยสารเป็นหลักส่วนการตรวจจับยาเสพติดนั้นโดยทั่วไปจะเน้นหนักในเที่ยวบินที่เป็นขาเข้าประเทศซึ่งมักจะใช้สุนัขดม

0: ลิ่นตรวจสอบเนื่องจากว่ามีการใช้เครื่องเอ็กซเรย์ที่ไม่สามารถระบุประเภทของสารเสพติดที่เป็นผงหรือว่าแป้งได้ทันทีครับด้านแหล่งข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ก็เปิดเผยข้อมูลการสืบสวนเบื้องต้นนะครับว่าไม่พบประวัติลูกเรือหญิงรายนี้ไปพัวพันกับเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติจึงคาดว่าอาจจะเป็นการพยายามลักลอบขนส่งเป็นครั้งแรกโดยหลังจากนี้ปปส.จะเร่งขยายผลตรวจสอบหาพยานหลักฐานและก็ประวัติการติดต่อสื่อสารเพื่อหาความเชื่อมโยงกับผู้ที่บงการหรือว่าเครือข่ายยาเสพติดในประเทศที่อยู่เบื้องหลังต่อไปครับมีพาดหัวเป็นพาดหัวใหญ่ในแนวหน้านะครับรวบแอร์สาวขนผงนรกเข้าแอสออสซี่งามไส้ตำรวจออสเตรเลียจับแอร์สาวบินไทยนะครับลักลอบขนเฮโรอีน1กิโลกรัมมูลค่า 11.5 ล้านบาทคาสนามบินที่เมลเบิร์นถูกตั้งข้อหาหนักด้านการบินไทยสั่งสอบสวนแล้วเชื่อเป็นความผิดส่วนบุคคลขณะที่ปปส.เผยไม่พบรายงานสายข่าวทำคาดทำครั้งแรกชี้เร่งขยายผลรู้จักเครือข่ายยาเสพติดในต่างประเทศครับ
1: เมื่อวานนี้นะคะเป็นวันแรกในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่27ปีที่1ค่ะก็พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3.788 ล้านบาทซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอค่ะโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอร่างพรบแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องจากนายกติดภารกิจตามเสด็จที่ประเทศฝรั่งเศสว่าร่างพรบงบ 2,570 ตั้งไว้จำนวนไม่เกิน 3.788 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากงบประมาณปี 2,569 จำนวน 7.4 พันล้านบาทแบ่งเป็นรายจ่ายประจำ 2.78 ล้านบาทรายจ่ายเพื่อชดเชยเงินคงคลัง 7.10 หมื่นล้านบาทรายจ่ายลงทุน 7.89 แสนล้านบาทรายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้ 1.51 แสนล้านบาทซึ่งร่างพรบ งบ 2,570 ทำหน้าที่ประคองประชาชนและเศรษฐกิจและวางรากฐานให้ประเทศแข็งแรงโดยยึดทำงบให้ตรงจุดสะท้อนโปร่งใสเปิดเผยได้เพื่อให้ประเทศข้ามผ่านวิกฤตทั้งพลังงานค่าครองชีพและระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนรวมถึงเอกชนและมีมาตรการส่งเสริมการลงทุนดังนั้นจึงได้คำนึงถึงการใช้จ่ายงบประมาณที่คุ้มค่าประหยัดเน้นประสิทธิภาพและการทำงานต้องลดความซ้ำซ้อนรวมถึงยึดกรอบวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดค่ะขณะที่นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพร้อมกับแกนนำพรรคก็ได้ประชุมส.ส.นะคะก่อนจะเข้าประชุมก็ได้กำชับให้ส.ส.อยู่ตลอด3วัน3คืนรวมทั้งให้ลงมติรับหลักการอย่างพร้อมเพรียงกันด้วยค่ะประเด็นนี้ค่ะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์มติชนนะคะเอกนิติชูยุทธศาสตร์งบ70ฝ่ายค้านถลก DE เถ็งจับตาโปรเจกต์ AI ห่วงเงินนอกงบประมาณกท.ฉะพุ่ง 33% กท.ก็คือกล้าทำนะคะแหกทุกกฎเพื่อไทยปรับร่างแก้รัฐธรรมนูญเสร็จจ่อเลื่อนถกสภาสมัยหน้าสภาถกงบ70วงเงิน 3.788 ล้านล้านฝ่ายค้านรุมถลกไทย AI เอกนิติชี้ประคองประชาชนและเศรษฐกิจเน้น6ยุทธศาสตร์63แผนงานสิริกัญญาซัดรายรับรายจ่ายสวนทางค่ะส่วนหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะก็มีประเด็นนี้เช่นกันค่ะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ด้วยนะคะฝีแตกหาเช้ากินค่ำฝ่ายค้านถลกงบ70ไร้อนาคตพาราดอนรับปะผุถลกงบ7ถลกงบ 2,570 วันแรกเอกนิติทำหน้าที่แทนอนุทินที่ตามเสด็จไปถวายงานบอกยึดกรอบวินัยการเงินการคลังฝ่ายค้านพาเรตปั้นวาทกรรมงบรายจ่ายสิริกัญญาซัดงบฝีแตกชี้ AI เป็นรหัส ATM กดเงินกล้าทำจวก DE กระทรวงลูกเทพมาร์กอัดงบหาเช้ากินข้ามไรอนาคตการดีชี้โครงการ AI ไม่ตรงปกเพียบพาราดอนรับสภาเห็นตรงฝ่ายค้านยอมรับจัดทำงบปีแรกเลยเป็นงบปะผุปลุกทุกฝ่ายร่วมมือในชั้นกรรมธิการรีดไขมันให้ได้มากที่สุดค่ะ
0: ครับทางด้านแกนนำฝ่ายค้านโดยนางสาวสิริกัญญาตันสกุลครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนมีการลุกขึ้นอภิปรายโจมตีว่าร่างงบประมาณปี70สะ

0: ท้อนให้เห็นถึงปัญหาแผลเรื้อรังที่รัฐบาลไม่สามารถแก้ไขได้เนื่องจากโครงสร้างงบประมาณส่วนใหญ่จมอยู่กับรายจ่ายประจำโดยเฉพาะงบกลางและค่าใช้จ่ายบุคลากรครับในขณะที่งบลงทุนกลับถูกตัดลดลงเกือบ70%ของหน่วยงานทั้งหมดพร้อมระบุนะครับว่ารัฐบาลบริหารเงินแบบเงินหมุนเงินไม่ทันจนต้องไปดึงเงินคงคลังมาใช้จ่ายล่วงหน้ายิ่งไปกว่านั้นโครงการที่โฆษณาว่าจะเอาไปใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เข้ามาขับเคลื่อนก็ไม่มีแผนยุทธศาสตร์รองรับที่ชัดเจนสอดคล้องกันกับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่ลุกขึ้นอภิปรายบอกว่าเป็นการจัดงบประมาณแบบหาเช้ากินค่ำมองไม่เห็นอนาคตประเทศเนื่องจากศักยภาพในการจัดเก็บรายได้ต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์ทำให้เพียงทำได้แค่ประคับประคองรายจ่ายประจำและชดใช้หนี้เท่านั้นโดยไม่มีงบประมาณเหลือพอที่จะนำไปลงทุนสวัสดิการขั้นพื้นฐานของประชาชนอย่างครบถ้วนทั่วหน้าหรือว่าโครงการป้องกันภัยพิบัติตามที่ประชาชนคาดหวังและถ้าหากรัฐบาลยังคงเดินหน้ากู้เงินเพิ่มหนี้สาธารณะของประเทศก็จะทะลุเพดานที่70%ทันทีครับมีพาดหัวประเด็นนี้เอาไว้ในหน้าหนึ่งของแนวหน้าครับฝ่ายค้านรุมถล่มงบปี70ซัดไร้อนาคตเอกนิติชี้แจงใช้อุ้มเศรษฐกิจชัดชาติพุ่ง 1.5 ล้านเสียงสภาถกงบปี70วันแรกเอกนิติแจงว่าใช้เงินเพื่อประคับประคองประชาชนเศรษฐกิจวางฐานรากประเทศให้แข็งแรงครับ
1: ขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ามีประเด็นที่ต่อเนื่องนะคะเกี่ยวกับโกงสอบท้องถิ่นค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
5: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: ดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
1: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีให้ฝ่ายกฎหมายเตรียมยื่นฟ้องเอาผิดผู้ปล่อยคลิปเสียงสนทนาเกี่ยวกับการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นจนตนเองได้รับความเสียหายว่าขอใช้สิทธิ์ในวันที่30มิถุนายนจะให้ทีมกฎหมายไปแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่พูดคุยในคลิปและพาดพิงมาถึงตนเองที่สถานีตำรวจนครบาลทุ่ง2ห้องในเวลา10นาฬิกาผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าขณะนี้เนี่ยทราบหรือไม่ว่าบุคคลในคลิปเป็นใครบ้างนายทรงศักดิ์บอกว่ามีข้อมูลทั้งหมดแล้วแต่ขอไม่เปิดเผยตรงนี้ผู้หญิงที่ชื่อเล่นว่าส้มและผู้ชายที่ชื่อกิจมีข้อมูลแล้วว่าชื่อจริงชื่ออะไรซึ่งเมื่อแจ้งความแล้วก็ให้พนักงานสอบสวนเรียกบุคคลเหล่านี้เข้ามาให้ปากคำในฐานะที่ทำให้ตนเองเสียหายตนเองได้ฟังคลิปหนึ่งบอกว่าไม่รู้จักตนเองแต่รู้จักคณะทำงานตนเองก็เรียกคณะทำงานมาพูดคุยก็ไม่มีใครเกี่ยวข้องแต่ที่สรุปได้ก็คือพูดก่อนที่จะมีการเซ็นสัญญาการจัดสอบท้องถิ่นผู้สื่อข่าวก็ถามต่อไปถึงกรณีที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์การตั้งนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการทุจริตสอบท้องถิ่นทั้งที่ใกล้จะเกษียณอายุราชการแล้วนายทรงศักดิ์บอกว่าคณะกรรมการมีวุฒิภาวะและทราบว่าได้มีการตั้งให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับข้อมูลต่างๆเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีเอาจริงขอให้รอเมื่อมีการตรวจสอบข้อสอบจริงที่อยู่ในห้องมั่นคงจะเป็นข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นว่าใครเกี่ยวข้องกับการทุจริตค่ะประเด็นนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวค่ะแห่ร้องโกงสอบปปช.ลุยเส้นเงินทรงศักดิ์ฟ้องระนาวโยงเอี่ยวโกงสอบท้องถิ่น ซัด

0: แล้วใครชัดแล้วใครส้มกิจปัดบิ๊กสีน้ำเงิน2นอแตกคอกันเองขณะที่ศูนย์บริการปปช.ทำเนียบแทบแตกเครื่องวานเฮโลร้องกงสอบแจ้งเบาะแสพุ่งกว่า100เรื่องสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นเปิดหน้าชกบุคคลมีอำนาจบารมีบงการอยู่เบื้องหลังจี้หน่วยงานตรวจสอบคุ้มครองข้าราชการและพนักงานกันไว้เป็นพยานหยุดล้วงลูกขณะที่ปปช.เตรียมไต่สวนดำเนินคดีเจ้าหน้าที่เอี่ยวทุจริตสอบท้องถิ่นสัปดาห์หน้าลุยสอบเส้นทางการเงินยันจะทำให้จบภายใน 3-6 เดือนค่ะส่วนหนังสือพิมพ์มติชนก็มีพาดหัวข่าวประเด็นนี้เช่นกันนะคะทรงศักดิ์และอันสิทธิ์ลุยฟ้องเพจดังแฉคลิปโกงสอบภูมิใจไทยปัดข่าว2นอขัดแย้งบิ๊กเต่าฟันรุ่งเรืองเพิ่มทรงศักดิ์รองนายกลุยฟ้องคนปล่อยคลิปกล่าวหาโกงสอบท้องถิ่นย้ำไม่เอี่ยวทุจริตปัดข่าว2นอขัดแย้งปลัดมทแจ้งความเพจดังปมพาดพิงเมียค่ะ
1: ครับเรื่องนี้นะครับพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็ได้เปิดเผยคดีการจับกุมนายรุ่งเรืองทิมาบุตรครับปลัดจังหวัดภูเก็ตที่เรียกรับเงินแลกบรรจุเข้ารับราชการท้องถิ่นบอกว่าผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่ามีการเรียกรับเงินจริงและจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินก็พบเงินจำนวน 900,000 บาทถูกโอนไปใช้คืนกับผู้เสียหายในคดีแรกซึ่งเป็นคดีเรียกรับเงิน1ล้านบาทเพื่อแก้ไขเอกสารที่ดินสค.1ล่าสุดมีผู้เสียหายอีก 3-4 รายครับติดต่อเตรียมเข้าแจ้งความเพิ่มเติมโดยกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจะแถลงความคืบหน้าคดีอย่างเป็นทางการในวันนี้สำหรับปฏิการในการแจ้งเบาะแสการทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับหลังจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งให้อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนล่าสุดมีประชาชนส่งเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และสายด่วน1111และไลน์แชทบอทนะครับของศูนย์บริการประชาชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วกว่า100เรื่องซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะถูกจัดเป็นขั้นตอนเป็นชั้นความลับเพื่อนำรวบรวมเรียนนายกรัฐมนตรีต่อไปนอกจากนี้ครับแหล่งข่าวจากสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยได้มีการออกแถลงการแสดงความกังวลต่อเหตุการณ์นี้นะครับโดยชี้แจงว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่เพียงรายงานตำแหน่งที่ว่างเท่านั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดสอบของคณะกรรมการกลางหรือกสท.พร้อมกับเรียกร้องให้หน่วยงานตรวจสอบการตัวข้าราชการผู้น้อยเอาไว้เป็นพยานเนื่องจากเชื่อว่ามีผู้บงการอยู่เบื้องหลังเช่นเดียวกันกับเทศบาลนครบางบัวทองครับที่ออกแถลงการปฏิเสธข่าวลือในสื่อสังคมออนไลน์ยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือพนักงานสอบเข้าเป็นข้าราชการแต่อย่างใดครับมีพาดหัวใหญ่เลยนะครับของหนังสือพิมพ์แนวหน้าในประเด็นนี้แห่ร้องโกงข้อสอบท้องถิ่นข้อมูลทะลักประชาชนนับร้อยรุมแฉยับสปน.ชงนายกเช็คบินทรงศักดิ์ฟ้องส้มกิจเผยรู้ตัวแล้วว่าเป็นใครปลัดมท.แจ้งจับเพจดังสะเทือนทำเนียบรัฐบาลชาวบ้านแห่ร้องทุจริตสอบท้องถิ่นแจ้งเบาะแสสอบนับร้อยที่ศูนย์บริการประชาชนหลังนายกสั่งเปิดรับจัดเป็นชั้นความลับด้านปลัดมท.แจ้งความเอาผิด CSALA เผยแพร่ข้อมูลเท็จโยงปมทุจริตสอบท้องถิ่นทำเสียชื่อเสียงครับ
0: มีข่าวดีนะคะไทยติดอันดับ27ของโลกประเทศที่ดีที่สุดค่ะโดยทางนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าประเทศไทยได้รับการจัดอันดับจาก US News and World Report Best Country 2026ให้เป็นอันดับที่27ของโลกและอันดับที่7ของเอเชียในการจัดอันดับประเทศที่ดีที่สุดและมีความโดดเด่นด้านความเปิดกว้างในการดำเนินธุรกิจและการลงทุนสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในฐานะจุดหมายสำคัญของการลงทุนและการประกอบธุรกิจในภูมิภาคค่ะส่วนเรื่องของประเด็นค่าไฟสาธารณะนะคะเมื่อวานนี้ทางนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวในฐานะกำกับดูแลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงถึงการปฏิรูปโครงสร้างราคาพลังงานแยกค่าไฟฟ้าทางสาธารณะออกจากบินค่าไฟประชาชนว่าจากการหารือกับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็ได้ข้อสรุป 2-3 สมการที่จะนำค่าไฟผันแปรหรือว่า FT ออกจากภาระของประชาชนและหลังจากนำเสนองบประมาณปี2570เสร็จสิ้นก็จะหารือกับนายเอกนิตินิติ

0: ทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะซึ่งผู้สื่อข่าวก็ถามถึงระยะเวลาที่จะต้องดำเนินการว่าจะนานหรือไม่นะคะทางนายพลพีก็ยืนยันว่าจะทำให้เร็วที่สุดเพราะว่ารอมา30ปีแล้วที่ประชาชนรู้สึกว่ามีภาระที่จะต้องแบกค่ะประเด็นนี้อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะทั้งเรื่องข่าวดีไทยอันดับ27ของโลกประเทศดีที่สุดค่ะรัฐบาลปลื้มไทยอันดับ27โลกประเทศดีที่สุดลุยแยกค่าไฟสาธารณะออกจากบินบ้านพลพีโชว์ยอดขายงานโอท็อปทะลุ893ล้านเดินหน้าหรือระบบแยกค่าไฟสาธารณะออกจากที่อยู่อาศัยรัฐบาลปลื้มไทยติดอันดับ27โลกประเทศดีที่สุดสุริยะถกมาเลเคลียร์แบนกุ้งไทย1กรกฎาคมเชื่อมั่นคลี่คลายข้อจำกัดส่งออกค่ะ
1: ครับช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
4: ร่วมสนุกกับมหากาพย์ลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับศาลอาญาพิพากษาจำคุก7ปี6เดือนแม่แท้ๆพาลูกสาววัย13ปีไปเที่ยวญี่ปุ่นแต่กลับบังคับค้าประเวณีที่ร้านนวดแฝงในกรุงโตเกียวก่อนหนีไปที่ไต้หวันแล้วก็ทิ้งลูกเผชิญชะตากรรมจำเลยรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งครับคดีนี้อัยการฝ่ายคดีค้ามนุษย์3เป็นโจทยื่นฟ้องนางสาวลัคนาในความผิดฐานเป็นธุระจัดหาล่อไปหรือพาไปเพื่อการอนาจารสนองความใคร่ของผู้อื่นและข้อหาการค้ามนุษย์โดยพฤติการคดีเกิดขึ้นจากจำเลยครับได้หลอกลูกสาวแท้ๆวัย13ปีว่าจะพาไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นแต่เมื่อเดินทางไปถึงกลับนำลูกสาวไปบังคับค้าประเวณีที่ร้านนวดแฝงบริการทางเพศในกรุงโตเกียวจากนั้นจำเลยได้เดินทางไปค้าประเวณีต่อที่ไต้หวันแล้วก็ถูกจับกุมโดยทิ้งลูกสาวไว้เพียงลำพังจนกระทั่งเด็กผู้หญิงครับผู้เสียหายหลบหนีออกมาได้และเข้าขอความช่วยเหลือจากตำรวจตรวจคนเข้าเมืองโตเกียวซึ่งปัจจุบันอยู่ในความดูแลของมูลนิธิประวีนาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีศาลอาญาพิเคราะห์แล้วครับเห็นว่าจำเลยมีความผิดจริงตามฟ้องเป็นการกระทำความผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษบทที่หนักที่สุดฐานสมคบกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์จำคุก5ปีและฐานช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกแก่การค้าประเวณีของผู้อื่นจำคุก10ปีรวมโทษจำคุก15ปีนะครับแต่ว่าเนื่องจากจำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาศาลจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุกจำเลยทั้ง7 6ทั้งสิ้นนะครับ7ปี6เดือนพร้อมกับสั่งริบของกลางโทรศัพท์มือถือและก็อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการกระทำความผิดครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับเป็นพาดหัวรองครับโทษหนักจำคุก7ปี6เดือนแม่ค้ากามลูกหลอกพาไปเที่ยวญี่ปุ่นศาลชี้ค้ามนุษย์ร้ายแรงครับ
2: ขอไปที่ผลการแข่งขันฟุตบอลโลกนะคะรอบ32ทีมสุดท้ายก็มีแข่งขันด้วยกัน3คู่ค่ะมีช่วงเที่ยงคืนมี 3:30 แล้วก็มีคู่ล่าสุด 8:00 นเช้านี้นะคะซึ่งเมื่อคืนนี้เนี่ยคู่เที่ยงคืนเนี่ยก็เป็นบราซิลพบกับญี่ปุ่นค่ะคู่นี้ก็เรียกว่าระทึกสุดมันเลยทีเดียวนะคะก็เป็นสุดท้ายแล้วบราซิลพลิกแซงเอาชนะญี่ปุ่น2ประตูต่อ1ทะลุรอบ16ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก2026ค่ะซึ่งก็จะบอกว่าเสียดายแต่ก็ไม่เสียใจนะคะเพราะว่าญี่ปุ่นก็ทำดีที่สุดแล้วนะคะเป็นทีมเอเชียของเราที่ทะลุไปถึงรอบนี้ค่ะส่วนอีกคู่นึงนะคะก็เป็นอินซีเล็กเยอรมนีพบกับปารากวัยค่ะช่วง 3:30 นะคะแต่ว่าคู่นี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าอินซี

0: ปีกหักค่ะปารากวัยโดนทวดดวลลูกโทษนะคะเชือดเยอรมนีสุดระทึกลิ้วรอบ16ทีมฟุตบอลโลก2026นะคะก็เคลียร์เยอรมนีตกรอบไปนะคะส่วนอีกคู่หนึ่งนะคะช่วง8โมงเช้าจะเป็นเนเธอร์แลนด์พบกับโมร็อกโกก็จะลุ้นกันว่าใครจะเป็นผู้ที่เข้าไปสู่รอบ16ทีมสุดท้ายค่ะ
1: ครับเกิดเหตุคนร้ายรอบวางระเบิดบริเวณสถานีบริการน้ำมันพร้อมกัน3จุดในพื้นที่จังหวัดยะลาและปัตตานีช่วงกลางดึกที่ผ่านมาครับส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายและทรัพย์สินเสียหายเป็นจำนวนมากด้านเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงก็เร่งสืบสวนหาความเชื่อมโยงเชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบหวังทำลายระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ครับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 23:10 นของวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมานะครับโดยจุดแรกคนร้ายไม่ต่ำกว่า6คนพร้อมอาวุธปืนบุกเข้าไปภายในสถานีบริการน้ำมัน PT นะครับบริเวณสาย15ตำบลสเตงนอกอำเภอเมืองจังหวัดยะลาก่อนที่จะใช้อาวุธปืนยิงขึ้นฟ้า4นัดเพื่อขับไล่พนักงานและประชาชนออกจากพื้นที่จากนั้นมีการนำระเบิดแสวงเครื่องบรรจุในถังดับเพลิงน้ำหนักประมาณ15กิโลกรัมเอาไปวางไว้ที่หัวจ่ายน้ำมันแล้วก็จุดชนวนระเบิดขึ้นส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้บริเวณตู้จ่ายน้ำมันเสียหายแต่ว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บล่าสุดนายก้องสกุลจันทราชครับผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยผู้ครับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลานำกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบและให้กำลังใจชาวบ้านแล้วครับส่วนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีเกิดเหตุในลักษณะเดียวกันอีก2จุดเมื่อเวลาประมาณ 23:30 จุดแรกเกิดที่สถานีบริการน้ำมัน PT สาขาปาวาสายบุรีแรงระเบิดส่งผลให้หัวจ่ายน้ำมันเสียหาย8หัวและหลังคาอาคารพังถล่มลงมายิ่งไปกว่านั้นครับมีประชาชนได้รับบาดเจ็บ1รายก็คือนายอาลียะอาแวอายุ38ปีคาดว่าจะเป็นฝีมือของกลุ่มนายอับดุลเลาะมุดอามุดดอนะครับผู้ต้องหาตามหมายจับคดีความมั่นคงส่วนจุดที่2เกิดขึ้นที่บริเวณสถานีน้ำมันปั๊มน้ำมัน PT นะครับบ้านบ่อม่วงอำเภอยะริงคนร้ายไม่ต่ำกว่า10คนพร้อมอาวุธครบมือบุกเข้าไปไล่พนักงานก่อนที่จะมีการวางระเบิดแสวงเครื่องหนัก15กิโลกรัมจนโครงสร้างอาคารและห้องละหมาดพังเสียหายนอกจากนี้คนร้ายก็มีการโปรยตะปูเรือใบตามเส้นทางเพื่อสกัดการติดตามของเจ้าหน้าที่อีกด้วยนะครับมีพาดหัวข่าวในแนวหน้าครับบึ้มปั๊มป่วนใต้3จุดในยะลาปัตตานีแผนทำลายเศรษฐกิจป่วนใต้ไม่หยุดครับคนร้ายลอบวางปั๊มระเบิดปั๊มน้ำมัน PT รวม3จุดในจังหวัดยะลาปัตตานีมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายส่วนปั๊มเสียหายหนักเจ้าหน้าที่เร่งรวบรวมพยานหลักฐานติดตามตัวคนร้ายคาดสร้างสถานการณ์ความไม่สงบเพื่อทำลายระบบเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นของประชาชนครับ
0: ขอปิดท้ายที่ข่าวนี้นะคะที่สโมสรนายทหารสัญญาบัตรกองพลทหารราบที่15ค่ายสมเด็จพระสุริโยไทยอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีมีการจัดงานมอบรอยยิ้มด้วยหัวใจไทยเดียวกันแอดปัตตานีโดยมีพี่น้องประชาชนผู้นำศาสนาพระภิกษุสงฆ์และเยาวชนจากสถานพินิจเดินทางมารอรับบริการกันอย่างคึกคักค่ะโดยมีพลตรีกรกฎผู้โชติรองแม่ทัพภาคที่4ในฐานะรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าได้พบปะและตรวจเยี่ยมการให้บริการของหน่วยทันตกรรมจิตอาสาบุญญานุภาพจากวัดห้วยไคร้ใหม่จังหวัดเชียงรายร่วมกับทันตแพทย์ของกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าที่ร่วมส่งต่อความห่วงใยซึ่งเป็นการขยายผลความสำเร็จที่เคยสร้างความประทับใจให้พี่น้องชาวนราธิวาสมาแล้วเมื่อปีที่ผ่านมาทั้งนี้มีการให้บริการทันตกรรมครบวงจรฟรีทั้งการอุดฟันขูดหินปูนถอนฟันและผ่าฟันคุดสำหรับกิจกรรมวันแรกนะคะแม้พลโทนรทิพย์พลนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4จะไม่ได้เดินทางมาร่วมเนื่องจากติดภารกิจในการดูแลพื้นที่แต่กิจกรรมในวันที่2แม่ทัพภาคที่4จะเดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมหน่วยทันตกรรมและพบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนด้วยตนเองอย่างใกล้ชิดข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าค่ะ
1: ครับทั้งหมดคือรายการ9ทันข่าวในวันนี้นะครับคุณสสิทธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีครับ

0: ี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือปปสประสาน AFP ขยายผลเครือข่ายส่งเฮโรอีนข้ามชาติตรวจค้นที่พักผู้ต้องหาในไทยนางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการปปสและโฆษกสำนักงานปปสชี้แจงกรณีปรากฏเป็นข่าวว่าทางการประเทศออสเตรเลียได้ควบคุมตัวลูกเรือของสายการบินในข้อหาลักลอบนำเข้ายาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเฮโรอีนณเมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียว่าที่ผ่านมาสำนักงานปปสและ AFP มีความร่วมมือกันภายใต้ปฏิบัติการเฉพาะกิจร่วมมาตั้งแต่ปี2559โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองขยายผลการจับกุมและยึดทรัพย์ผู้ต้องหาทั้งในประเทศไทยประเทศออสเตรเลียและผู้ต้องหาที่หลบหนีไปยังประเทศต่างๆสำหรับกรณีล่าสุดสำนักงานปปส.มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับทาง AFP จนได้รับข้อเท็จจริงที่ชัดเจนแล้วและจะนำข้อมูลดังกล่าวไปสืบสวนขยายผลเพื่อทลายเครือข่ายการลักลอบส่งยาเสพติดไปยังประเทศออสเตรเลียต่อไปทั้งนี้ในวันเดียวกันสำนักงานปปส.ได้เข้าตรวจค้นหอพักของหญิงสาวที่ถูกกล่าวหาพร้อมสอบปากคำแฟนผู้ต้องหาเพื่อสืบสวนขยายผลไปยังผู้ที่เป็นเจ้าของยาเสพติดและผู้เกี่ยวข้องในเครือข่ายซึ่งเชื่อว่าเป็นผู้รับฝากยาเสพติดให้ลักลอบไปยังประเทศออสเตรเลียเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและติดตามตัวผู้ร่วมขบวนการมาดำเนินคดีตามกฎหมายวันนี้อย่าลืมใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วันสุดท้ายกระทรวงการคลังออกประกาศเตือนประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ให้เร่งใช้จ่ายวงเงินเดือนแรกให้ครบ 1,000 บาทภายในวันที่30มิถุนายนนี้ย้ำว่าหากใช้สิทธิ์ไม่หมดวงเงินที่เหลือจะไม่สามารถนำไปสมทบหรือทบรวมยอดกับเดือนถัดไปได้และทางกระทรวงการคลังจะทำการดึงสิทธิ์ส่วนที่เหลือกลับคืนคลังทันทีนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบข้อมูลการใช้จ่ายพบว่ายังมีประชาชนที่ได้รับสิทธิ์แต่ยังไม่เคยเปิดใช้งานสูงถึง 377,205 รายขณะเดียวกันมีประชาชนที่ใช้สิทธิ์ครบวงเงิน 1,000 บาทของเดือนมิถุนายนไปแล้วประมาณ7ล้านถึง10ล้านรายจากจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์โครงการทั้งหมด25ล้านถึง26ล้านรายภาพรวมเม็ดเงินที่หมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโครงการนี้มียอดการใช้จ่ายสะสมรวมสูงถึง 38,917 ล้านถึง 41,897 ล้านบาทวันนี้วันสุดท้ายก่อนหมดเขตการใช้สิทธิ์ของเดือนมิถุนายนกระทรวงการคลังขอเชิญชวนย้ำเตือนผู้ที่มีวงเงินคงเหลือรวมถึงผู้ที่ยังไม่ได้เปิดเริ่มใช้สิทธิ์ให้วางแผนทำการใช้จ่ายให้ครบถ้วนเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ของตนเอง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวพอละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว

0: ควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะสุภจีแจงงบปี70รับมือโลกผันผวนมุ่งยกระดับเกษตร SME ปราบนอมินีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ว่าประเทศไทยกำลังเผชิญความท้าทายจากการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์เศรษฐกิจโลกผันผวนผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางซึ่งส่งผลต่อต้นทุนพลังงานการผลิตและการขนส่งขณะเดียวกันยังต้องรับมือปัญหาเชิงโครงสร้างทั้งการเข้าสู่สังคมสูงวัยจำนวนแรงงานที่ลดลงและมีความจำเป็นในการยกระดับผลิตภาพของประเทศให้หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางจึงจำเป็นต้องดำเนินนโยบายทั้งระยะสั้นระยะยาวควบคู่กันไปนางสุภจีกล่าวว่าภายใต้ข้อจำกัดด้านงบประมาณรัฐบาลจำเป็นต้องจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพโดยในปีงบประมาณ2570กระทรวงพาณิชย์ยังคงให้ความสำคัญกับการดูแลค่าครองชีพประชาชนผ่านโครงการไทยช่วยไทยและไทยช่วยไทยพลัสเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มกำลังซื้อและสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศนางสุภจีกล่าวว่ากระทรวงยังให้ความสำคัญกับการพัฒนา SME ซึ่งมีสัดส่วนกว่า 99% ของนิติบุคคลทั้งหมดโดยตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนต่อ GDP จากร้อยละ35เป็นร้อยละ40สำหรับการแก้ปัญหาโนมินีและทุนสีเทากระทรวงพาณิชย์บูรณาการทำงานร่วมกับ23หน่วยงานเชื่อมโยงฐานข้อมูลเพื่อตรวจสอบความเสี่ยงของบริษัทและเส้นทางการเงินนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังเร่งนำเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI มาใช้ในการตรวจสอบตรวจจับโนมินีด้วยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
2: 8ถึง10กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์เศรษฐกิจทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียว CPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็คเกจจิ้ง World Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asia ครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์และธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลกInternational Healthcare Week จัดโดย Informa Markets
3: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
4: เส้นทางของก๊าซธรรมชาติกว่าจะเดินทางมาถึงมือเราในทุกวันนี้มีจุดเริ่มต้นจากแท่นขุดเจาะกลางอ่าวไทยที่ดึงก๊าซดิบขึ้นมาจากชั้นหินลึกใต้พื้นทะเลแล้วส่งผ่านท่อใต้น้ำลากยาวขึ้นฝั่งมายังโรงแยกก๊าซธรรมชาติที่นี่เองคือหัวใจสำคัญของกระบวนการทั้งหมดที่ทำหน้าที่คัดแยกสารประกอบในก๊าซออกทีละชั้นอย่างละเอียดโดยก๊าซมีเทนจะถูกส่งต่อไปเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้าส่วนก๊าซอีเทนและโพรเพนจะถูกส่งเข้าโรงงานปิโตรเคมีแปรรูปเป็นเม็ดพลาสติกและสิ่งรอบตัวเราขณะที่ก๊าซบิวเทนและโพรเพนเมื่อนำมาผสมกันจะกลายเป็นก๊าซหุงต้มหรือ LPG ที่เราใช้ในครัวของบ้านทุกหลังซึ่งการแยกองค์ประกอบเพื่อนำไปต่อยอดแบบนี้สามารถช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศได้หลายเท่าเมื่อเทียบกับการนำก๊าซติดไปเผาเป็นเชื้อเพลิงเพียงอย่างเดียวก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยจึงไม่ใช่แค่พลังงานความร้อนแต่คือธรรมชาติที่ล้ำค่าและเป็นฐานรากเศรษฐกิจไทยมาอย่างยาวนาน
5: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นเก

0: Emcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Emcot News โทร02-201

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเช้านี้พบกับเจาะลึกประเด็นร้อนนะครับคุณเอกพรผมไพศาลอยู่กับท่านผู้ฟังเช่นเคยสวัสดีครับคุณเอกพรครับ
2: สวัสดีผู้ฟังสวัสดีไพศาลครับสวัสดีครับ
1: ครับก็พบกันเช้าวันอังคารนะครับวันนี้30มิถุนายนก็เป็นวันส่งท้ายเดือนมิถุนายนจากนี้ไปก็จะผ่านครึ่งปี
2: คร
1: ึ่งปีแรกของปี2569นะฮะ
2: ครับวันนี้นี่มีเตือนกันนิดนึงด้วยนะฮะเพราะว่าใครที่ยังใช้พวกไทยช่วยไทยพลัสไม่หมดสำหรับเดือนนี้เนี่ยก็ต้องรีบใช้ให้หมดนะฮะเพราะเขาเป็นเดือนต่อเดือน
1: ไม่สมทบ
2: ไม่ทบเดือนต่อไม่ได้เข้าไปเดือนหน้านะครับ
1: ครับครับเข้าใจว่าจะเหลือน้อยคนนะที่ยังเหลืออยู
2: ่ผมเนี่ยฮะยังเหลือผมใช้ไปนิดเดียวเอง
1: อ๋อ
2: ครับ
1: ต้องใช้ให้หมดต
2: ้
1: อง
2: ใช้ให้หมด5ทุ่มวันนี้นะครับ
1: ใช้อะไรนะไอ้ฟู้ดเดลิเวอรี่นะ
2: ครับ
1: แต่ว่าก็เหลือเกิน200มั้ย
2: ไม่แน่ใจผมใช้ไปไม่เยอะฮะใ
1: ช้ถ้าเหลือเกิน
2: จริงๆใช้แบบรองระบบ
1: ถ้าเหลือเกิน200ก็อย่างมากที่สุดวันนี้ก็ใช้ได้อีก200
2: ครับ
1: ใช่ไหม
2: ครับ
1: ก็ฟุตบอลโลกก็เข้าสู่ช่วงของรอบน็อกเอาท์แล้วนะไอ้คู่แคนาดากับเซาท์แอฟริกาก็โอเคเมื่อวานนี้ละแต่เมื่อคืนนี้ก็มี2คู่นะอีกคู่นึงเนี่ยโอ้โหผมตื่นมา 6:00 น.ยังได้ทันดูนะคุณเอกพรคู่เยอรมันกับปารากวัยอ่ะดูช่วงต่อเวลาแล้วก็มาดูจุดโทษเขาก็ปรากฏว่าเยอรมันตกรอบเรียบร้อยนะแพ้ดวลจุดโทษปารากวัยปารากวัยนี่แพ้สหรัฐมายับเยินเลยใช่ไหม
2: คร
1: ับตอนรอบแบ่งกลุ่มอ่ะ
2: ใช่ครับแล้วมาชนะเยอรมันชนะจุดโทษ
1: จุดโทษส่วนญี่ปุ่นก็ดราม่าเลยล่ะยันเสมอมาจนกระทั่งนาทีบาปช่วงต่อเวลาจะจบอยู่แล้วจะต้องต่อเวลากันอยู่แล้ว
2: คือมันต่อเวลา6นาทีแต่ว่าญี่ปุ่นโดนยิง90+5โดนช่วงต่อเวลาไปแล้ว5นาที
1: ครับคือถ้าผ่านช่วงนี้ได้ก็ไปต่อเวลาอีกเท่าไหร่นะ30นาที
2: 30 15 15
1: นะถ้ายังไม่สามารถแพ้ชนะกันได้ก็ไปจุดโทษเหมือนกับเยอรมันก็เป็นว่าญี่ปุ่นก็ตกรอบไปบราซิลเข้านะเยอรมันตกรอบปารากวัยเข้าก็ตอนนี้ได้3ชาติแล้วรอบน็อกเอาท์มีแคนาดามีบราซิลแล้วก็มีปารากวัยเดี๋ยวเข้าใจว่าช่วงสายๆนี่จะมีน่าจะ2คู่หรือคู่นึงนะ
2: ครับ
1: ก็รอบนี้เข้าใจว่าคนก็จะดูกันมากขึ้นนะเพราะไปรอบน็อกเอาท์ละใกล้ละ
2: ครับที่เตะอยู่ตอนนี้ก็เนี่ยฮะเนเธอร์แลนด์โมร็อกโก
1: อ๋อสำหรับวันนี้นะ
2: ครับ
1: สำหรับวันนี้เหลือคู่นี้นะยังไม่มีผลใช่ไหม
2: เสมออยู่0-0นะ
1: เสมออยู่0-0ครับคราวนี้มาดูประเด็นร้อนกันนะครับเรื่องของการทุจริตสอบเข้าเป็นข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ยังมีประเด็นที่เรียกว่าต้องติดตามกันอยู่นะครับแล้วก็ขณะเดียวกันประเด็นร้อนอีกเรื่องหนึ่งนะแอร์ของการบินไทยไปลักลอบนำเฮโรอีนเข้าที่เมลเบิร์นถูกจับได้นะ
2: ครับ
1: คราวนี้ผมตั้งข้อสังเกตว่าทั้งสองเรื่องเนี้ยคุณเอกพรมันมีความคล้ายคลึงกันอย่างหนึ่งก็คือว่าไอ้ข้อมูลจากทางการเนี่ยจากการชี้แจงการแถลงอะไรต่างๆเนี่ยมันน้อยแล้วก็มันก็ค่อนข้างจะเชื่องช้ากว่าทางโซเชียลมากโซเชียลเนี่ยมันไปกันแบบโอ้โหจนกระทั่งเราก็ไม่รู้ว่าตกลงไอ้เรื่องจริงเนี่ยมันอะไรแค่ไหนยังไงนะอันนี้ทั้งเรื่องร้อนทั้งสองเรื่องเลยนะเรื่องแอร์นี่ก็บานปลายกันไปถึงขั้น

0: ผมดูโซเชียลนะไปขุดคุยถึงว่าเนี่ยเธอทำมาแล้ว15 รอบนี้เป็นต้นแล้วก็มีแฉเรื่องอะไรนะเอาไว้เลยนะที่ที่เอาแชทมาดูนะว่ามีขบวนการที่มาชักชวนพวกที่ทำเรื่องการบินพวกพนักงานบนเครื่องเนี่ยให้ช่วยจะฝากของอันนี้ก็จะมีของเพจFacebook เพจและ Dark Side สายการบินที่แฉออกมาอันนี้เป็นต้น
1: ครับคือตอนเนี้ยประเด็นมันอยู่ที่ว่าเธอรู้หรือเปล่าว่ามันเป็นเฮโรอีนหรือว่ารับหิ้วโดยบริสุทธิ์ใจจริงๆไม่รู้ว่ามันเป็นเฮโรอีนคือถ้าเกิดคุยประเด็นนี้นะฮะผมบอกเลยว่าการหิ้วเข้าหิ้วออกสิ่งของจากแอร์โฮสเตสเนี่ยเป็นเรื่องปกติมากเป็นเรื่องปกติ
0: แต่ส่วนใหญ่เขาทำกันเป็นรายได้ด้วยใช่ไหม
1: ครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบรนด์เนมสิ่งของจำเป็นอะไรแนวนี้นะครับอย่างเช่นสมมติจะเอาของเข้ามาเมืองไทยอย่างเงี้ยสมมตินะฮะเขาก็จะมีออเดอร์มาก่อนมันจะเป็นลักษณะที่ว่าสมมติเขาไปญี่ปุ่นอย่างเงี้ยโอเคจะมีกระเป๋าแต่อยากได้กระเป๋านี้ไหมเพราะจะรู้กันว่าญี่ปุ่นถูกหรือรองเท้ายี่ห้อนี้ญี่ปุ่นถูกสมมตินะฮะก็จะมีการอาจจะไปวันนี้เบอร์อะไรไซส์อะไรรุ่นไหนอ่ะออเดอร์มามีมัดจำไปก่อนแล้วก็ยิ้วเข้ามาส่วนใหญ่มันจะเป็นรูปแบบนี้แต่ประเด็นของแอร์โฮสเตสคนนี้เนี่ยคือการยิ้วเนี่ยมันก็แปลกๆแหละเพราะมันเป็นกระเป๋าช้างมันเป็นกระเป๋าช้าง
0: ซึ่งก็ไม่น่าจะมีสนนราคาอะไรมากมายนะ
1: ถูกต้องใช่ครับปกติ
0: 12ใบ
1: มันต้องหลายพันอ่ะส่วนใหญ่มันถึงจะคุ้มกับการที่จะไปขนขวายหามาแต่พอมันเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็เลยพอจะเชื่อได้แหละฮะว่าเธออาจจะโดนหลอกรับหิ้วแม้ว่าจะหิ้วมาหลายครั้งแต่หิ้วหลายครั้งเนี่ยมันก็อาจจะเป็นสินค้าประเภทอื่นหรือว่าอะไรยังไงไอ้เนี่ยเมื่อกี้ที่คุณไพศาลบอกว่าเพจดับสายการบินเขาก็มีการแฉกันว่าเออมันมีคนที่ถูกทักอะว่าพี่รับหิ้วไหมคะอยากฝากหิ้วอันนี้หน่อยส่งไปที่ออสเตรเลียแล้วมันเป็นกระเป๋าช้างเหมือนกันเลยฮะ
0: แต่ว่า
1: และประเด็นคือไอ
0: ้ภาพที่ถ่ายมาก็คล้ายๆนะไม่ถึงแบบเหมือนกันโดยชั้นสิ้น
1: มันต่างแค่ว่ามีไม่มีโลโก้ไทยแลนด์
0: ไทยแลนด
1: ์คือประเด็นของเรื่องคือเขาก็จับสังเกตว่าโอ้โหไล่แอคเคาท์ที่ทักมาว่ารับหิ้วไหมเนี่ยแอคเคาท์ชื่ออะไรรู้ไหมแป้งนะที่แปลว่าแป้ง
0: แป้งที่แปลว่าแป้งเออที่ถ้าผมจะไม่เชื่อนะผมก็ไม่เชื่อตรงเนี้ยว่าแม้มันอะไรขนาดชื่อใช้ชื่อนี้แล้วก็ทักนายฝากของให้หิ้วเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่แบบมันดูดราม่าไป
1: ครับมาดูโฉมฉางไว้
0: กว่าที่จะเป็นของจริงใช่ไหม
1: ครับเหมือนคุณจะไปหลอกเขาหิ้วยาบ้าคุณบอกว่าม้าที่แปลว่าม้าอะไรอย่างเง
0: ี้ย
1: หรอ
0: ผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีการตีสีปั้นลงปั้นข่าวอะไรกันอยู่อ่ะผมดูนะ
1: คร
0: ับไอ้อย่างเงี้ยไอ้ดาร์กไซส์สายการบินที่แฉเนี่ยผมดูแล้วมันคือมันมีข้อเท็จจริงที่มีอยู่ก็คือว่าพวกแอร์ครูเนี่ยพวกพนักงานบนเครื่องเนี่ยเขาก็มีการรับหิ้วของกันมาแต่เท่าที่ผมทราบนะพูดตรงๆนะหิ้วออกจากไทยไปข้างนอกเนี่ยไม่ค่อยมีหิ้วจากต่างประเทศเข้ามาไทยเนี่ยอันเนี้ยส่วนใหญ
1: ่ครับ
0: และก็อย่างที่คุณเอกพรว่าเป็นสินค้าพวกที่มันลักชัวรี่แล้วมันไม่ใช่ว่าคือเขาก็ต้องโปรเทคตัวเขาเองอ่ะอย่างเช่นว่าไอ้พวกสินค้าแบรนด์เนมอะไรพวกเนี้ยมันจะมีแพ็คเกจจิ้งหีพออะไรที่มันดูแล้วมันไม่ใช่ว่าจู่ๆจะไปตัดแปลงหรือใส่ของผิดกฎหมายอะไรได้ง่ายๆ
1: คืออย่างนี้ฮะเวลาสมมติจะหิ้วเข้าประเทศไหนก็ตามเนี่ยมันจะต้องดูก่อนว่าความสมเหตุสมผลนะถึงอย่างกระเป๋าช้างเนี่ยใบหนึ่งคุณคิดว่ากี่บาท
0: ยังผมให้หลักพันด้วยหลักพันสองใบหลักพัน

0: อ่ะผมให้หลักพันไงหลักพัน12ใบนี่ก็เป็นแค่หลักหมื่นแล้วคุณจะให้ค่าจ้างเขาเท่าไหร
1: ่ครับคือส่วนตัวผมนะผมเท่าที่ประเมินราคาจากรูปที่เห็นเนี่ยผมว่ารวมทั้งหมดอ่ะ12ใบตรงนั้นเนี่ยผมว่าอย่างเก่งก็ 3,000 4,000 อ่ะให้ 5,000 เลยเราตีราคาตามความเป็นจริงนะ
0: ครับ
1: เต็มที่ 5,000 คุณจะไปจ้างแอร์ฮิ้วเท่าไหร่อันนี้อย่างแรกนะ2

0: มี Air Hostage Steward เนี่ยโอเคท่านทำได้แต่ท่านต้องดูนะมันเป็นความเสี่ยงอาชีพท่านเมื่อวานเนี่ยน้องก็ยังน้องที่อ่านข่าวผมเนี่ยบอกว่าพี่มันเป็นไปได้ไหมว่าน้องเขาไม่รู้เรื่องเลยผมบอกเฮ้ยเขาจะต้องรู้นะเพราะว่าอย่างสมมติอย่างเงี้ยเราเป็นผู้ประกาศข่าวอยู่ๆมีใครยัดอะไรไม่รู้มาให้เราอ่านน่ะน้องก็ต้องมีสตินะในการที่จะมาอ่านว่าเฮ้ยไอ้นี่มันรับงานหรือเปล่าอันนี้มันแปลกๆหรือเปล่าอยู่ๆมานั่งอ่านข่าวอวยคนอื่นอย่างเงี้ยแบบไม่มีปรีไม่มีขุยนึกออกไหมฮะ
1: อืม
0: อันเนี้ยโอเคเราอาจจะไม่รู้แต่บก.รับงานมาหรือเปล่าอันนี้มันมีนะในวงการเนี่ยเราพูดตรง
1: ๆ
0: อ่านเนี่ยเราก็ต้องรู้มันเป็นความเสี่ยงอาชีพเราอันนี้ผมว่ายิ่งเป็นอาชีพการทำงานระหว่างประเทศเนี่ยเขายิ่งต้องเข้มงวดและรู้ซึ้งกว่าเราเข้าไปใหญ
1: ่
0: เพราะถ้าโดนทีเนี่ยคุก
1: อันนี้เขาแพ็คใส่กระเป๋าที่โหลดเข้าท้องเครื่องนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าแอร์พวกอะไรเขาจะมีไอ้พวกแคลรี่ที่เป็นกระเป๋าลากถ้าใส่กระเป๋าลากก็พอใส่ได้เพราะว่ามันไม่ได้ใช้พื้นที่มากแต่นี่เขาใส่ในกระเป๋าใหญ่แล้วก็โหลดเข้าเครื่อง
0: คร
1: ับซึ่งพวกแอร์ครูเนี่ยพวกพนักงานการบินเนี่ยเขาจะมีพื้นที่พิเศษของเขาที่เขาจะไปโหลดไม่ปะปนกับพวกผู้โดยสาร
0: ครับ
1: การบินไทยไม่ใช่การท่าเมื่อวานที่เขาแถลงเพราะมันก็มีการตั้งคำถามว่าเอ๊ะมันรอดจากการตรวจค้นของการท่าอากาศยานไทยไปได้ยังไงแล้วไปถูกจับตอนที่เมลเบิร์นนะการท่าเขาก็บอกว่าเขาตรวจสอบแล้วกระเป๋าของแอร์คนนี้ก็ผ่านกระบวนการทุกอย่างตามขั้นตอนแต่เครื่องเอ็กซเรย์เครื่องตรวจกระเป๋าของเราเนี่ยเป็นไปตามมาตรฐานทั่วโลกก็คือเน้นเรื่องของการตรวจจับวัตถุระเบิด
0: ครับ
1: ส่วนเรื่องว่าอื่นๆเนี่ยที่เป็นสิ่งผิดกฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยมันจะต้องมีข่าวกรองมันถึงจะเพิ่มการตรวจเข้าไปเป็นพิเศษ
0: ครับ
1: ถ้าไม่มีข่าวกรองมาไม่มีเบาะแสมาก็เป็นเอ็กซเรย์ปกติไปมันจึงหลุดตัวไปได
0: ้ครับแล้วก็ไอ้เรื่องของการตรวจยาอะไรต่างๆนานาเนี่ยคือสนามบินสุวรรณภูมิเขาก็ชี้แจงนะว่าไอ้การตรวจลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับทุกอย่างมันเป็นไปตามข้อกำหนดแล้วก็กรณีตรวจยาที่ผ่านมาสนามบินทั่วโลกเน้นตรวจเฉพาะขาเข้าประเทศขาออกเนี่ยเน้นวัตถุระเบิดที่ว่าอย่าให้ขึ้นไปแล้วมันไปป่วนบนเครื่องแต่ขาออกเนี่ยไม่ค่อยเน้นตรวจยาเท่าไหร่เน้นขาเข้าว่าอย่าเอายาเข้าประเทศเขา
1: ก็เหมือนกัน
0: ตามประเทศภูมิชี้แจง
1: ตามประเทศเข้ามาก็อย่างนี้ก็หมายถึงว่าสุวรรณภูมิเขาก็จะเข้มตอนช่วงขาเข้าไอ้ที่ต่อสุนัขดมกลิ่นอะไรเขาก็จะดมขาเข้าไปเลยที่ให้มันเดินผ่านกระเป๋าดูเดินอย่างเงี้ย
0: ใช
1: ่เช่นเดียวกับที่เมลเบิร์นเห็นว่าข่าวที่แรกก็บอกว่าเป็นเพราะสุนัขมันดมก่อนนะเลยเอาเข้าเครื่องตรวจที่มันจะตรวจไอ้เรื่องของนอกจากเรื่องวัตถุระเบิดแล้วมันตรวจอย่างอื่นมันเอ็กซเรย์ได้ละเอียด
0: ครับ
1: แล้วคงจะลุมส่องกันดูนะอะไรผิดปกติก็เปิดกระเป๋าดูเลย
0: ก็เห็นว่าเมื่อวานเนี่ยฮะเขาก็ไปค้นที่ห้องพักของแอร์ผู้หญิงคนนี้ณตอนนี้ก็ยังไม่ได้พบความผิดปกติใดๆแล้วก็ไปเช็คกล้องวงจรปิดของคอนโดที่เธอพักเนี่ยก็พบว่าไอ้พัสดุห่อเนี่ยที่เป็นกระเป๋าช้างเนี่ยมันมีรถขนพัสดุส่งมาให้เธออีกทีนึงส่งมาต่ออีกทอดนึง
1: เป็นพัสดุส่งมาอีกทีนึง
0: ใช่ครับ
1: มีคนมาส่งมาให้อีกทีนึง
0: แล้วเธอก็เอาห่อเนี่ยแพ็คใส่กระเป๋าตัวเอง
1: ก็เห็นว่าที่ห้องพักก็มีแฟนหนุ่มอยู่ทางปปส.เขาก็สอบปากคำไปละอันนี้เป็นความร่วมมือนะผมก็เลยได้ทราบว่าอยากเป็นทางการเนี่ยทันทีที่มีข่าวมีรายงานข่าวเข้ามาเนี่ยปปส.เขาก็ร่วมมือกับ AFP เลยนะ AFP นี่ก็คือ Australian Federal Policeเขาเป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่มีข้อตกลงความร่วมมือกันมาตั้งแต่ปี

0: 2559เป็นปฏิบัติการเฉพาะกิจร่วม Task Force Storm ระหว่างไทยออสเตรเลียปปส.ไทยตำรวจปราบปรามยาเสพติดของไทยแล้วก็ทางตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียเขาจะมีหน่วยเฉพาะกิจร่วมกันฝั่งไทยก็มีทางเจ้าหน้าที่ไปประจำที่นั่นซึ่งเข้าใจว่าพอคนไทยถูกจับเนี่ยปปส.ที่ออสเตรเลียเนี่ยก็คงจะต้องเข้ามาร่วมติดตามรับรู้รับทราบข้อมูลส่วนทางไทยนี่ก็บุกไปที่พักเลย
1: ครับแต่ออสเตรเลียเนี่ยนะฮะผมเนี่ยเพิ่งไปมาปีที่แล้วนะครับคือก่อนไปเนี่ยผมก็ได้รับรู้รับทราบมาอยู่แล้วแหละว่าเฮ้ยเขาตรวจเข้มมาก
0: คนไทยเขาจะเพ่งเล็งพิเศษด้วยนะ
1: คือผมเท่าที่รู้เนี่ยเขาบอกคนเอเชียคนเอเชียคือที่ผมได้รับการเตือนมาจากเพื่อนๆ เนี่ยบอกเฮ้ยระวังหน่อยยาหมายถึงยากินน่ะมีอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าแต่มันอาจจะไปผิดกฎบ้านเขาอะไรพวกเมล็ดพันธุ์สัตว์พืชอะไรเงี้ยผลไม้อะไรเนี่ยบางทีมันจะมีที่แบบเหมือนคนไทยเนี่ยที่อยู่ออสเตรเลียฝากเอาไปหน่อยอะไรเงี้ยหิวอยากกินไม่ได้กินนานอะไรแนวๆเนี่ยบอกเออดูดีๆกฎมันก็มีปรับเปลี่ยนตลอดว่าอะไรห้ามเข้าอะไรเข้าได้แล้วมันตรวจเข้มจริงๆโดยเฉพาะขาเข้าซึ่งผมไปเออมันก็เข้มจริงๆนะเขาตรวจค่อนข้างละเอียดยิบทีเดียวล่ะคือมันก็ลือลั่นอยู่แล้วมันก็ผมว่าแอร์สตูดเนี่ยท่านก็น่าจะรู้แหละว่าสนามบินไหนเข้มไม่เข้มเนี่ยนะฮะเนี่ยต้องระมัดระวังข่าวแบบนี้มันก็มีให้เห็นอยู่เสมอ
0: ครับคราวนี้สำหรับมาตรการป้องกันและคัดกรองสิ่งของสัมภาระก่อนออกเดินทางทางปปส.ก็ชี้แจงว่าปัจจุบันเนี่ย AOT หรือบริษัทการท่าอากาศยานไทยเนี่ยได้มีมาตรการในการตรวจค้นและสแกนสัมภาระติดตัวหรือว่า carry on รวมถึงสัมภาระที่ต้องโหลดใต้ท้องเครื่องบินหรือว่า checked baggage เนี่ยโดยเครื่องเอ็กซเรย์ที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อตรวจหาวัตถุอันตรายอาวุธหรือสิ่งของต้องห้ามของผู้โดยสารทุกคนซึ่งรวมไปถึงกลุ่มลูกเรือที่เป็นบุคลากรที่สามารถเข้าถึงพื้นที่ปฏิบัติงานและอากาศยานได้โดยตรงด้วยดังนั้นลูกเรือทุกคนจึงต้องผ่านกระบวนการตรวจค้นตามมาตรฐานความปลอดภัยที่เข้มงวดเช่นเดียวกับผู้โดยสารทั่วไปอย่างไรก็ตามปปส.ได้เร่งเปิดการหารือร่วมกับ AOTเพื่อยกระดับมาตรการความปลอดภัยและเพิ่มความเข้มงวดในระบบตรวจคัดกรองให้รัดกุมสูงสุดเพื่อปิดช่องโหว่ไม่ให้มีการลักลอบนำยาเสพติดผ่านสายการบินได้อีกผมว่าหน่วยงานอย่างถ้าเป็นลูกเรือสายการบินเขาคงจะต้องช่วยด้วยอีกทางนะ
1: ครับ
0: ในการติวเข้มบุคลากรของเขาซึ่งผมก็คิดว่าโดยปกติมันก็น่าจะมีการกรองระดับหนึ่งก่อนจะขึ้นเครื่องนะแต่ว่าถ้าเป็นกรณีอย่างนี้ผมเชื่อว่าต้องเข้มขึ้นนะเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเวลามันเกิดอย่างนี้นะผมบอกได้เลยนะโอ้โหชื่อเสียงนี่เรียกว่าเสียหายกันป่นปี้เลยนะลูกเรือการบินไทยเนี่ยไปเหยียบที่ไหนต้องนึกถึงภาพคุณจะถูกเพ่งเล็งอย่างหนักเลยเพราะในช่วงที่ข่าวยังร้อนๆอย่างนี้
1: ใช่เขาก็จะมองไอ้นี่หิ้วอะไรมาเปล่าอะไรเงี้ย
0: เดินก้มหน้า
1: เป็นเรื่องปกติน
0: าทีนี้
1: ใช่เสียถึงองค์กร
0: ไอ้ส่วนที่เรือมีการผมเห็นก็มีเป็นพวกอินฟลูเอนเซอร์อะไรมั้งออกมาบอกว่าเนี่ยทำมาแล้ว15รอบอะไรต่างเนี่ยโอเคก็แต่มันก็ไม่มีพยานหลักฐานนะแล้วผมว่าถ้าคนที่ทำขนาดย่ามใจทำมา15รอบขนาดเนี้ยนะแอร์อายุ26ทำอะไรมาเนี่ยมันน่าจะมีปรากฏร่องรอยที่ผิดปกติมากกว่านี
1: ้ครับ
0: อันนี้ดูรูปการแล้วมันคล้ายๆกับผมดูแล้วมันน่าจะเป็นเรื่องที
1: ่ครับ
0: ไม่ไอ้เรื่องว่าทำมามากเนี่ยไม่น่าจะเป็นจริงแต่รู้ไม่รู้เนี่ยผมยังไม่สามารถสรุปได้นะรู้ไหมว่ามันมีของอยู่ในสิ่งที่ตัวเองรับมาที่ว่ารายงานว่ารับมาจากพัสดุใช่ไหมซึ่งมันก็เช็คได้อยู่แล้วนะใช่ไหมเช็คได้อยู่แล้วว่าส่งมาจากต้นทางที่ไหน
1: เพราะตอนนี้เห็นว่าเดี๋ยวคงจะ

0: ต้องไปไล่ดูครับเพราะตอนนี้เห็นว่าประเด็นหลักๆเลยเนี่ยว่าเธอนะรู้เห็นหรือเปล่าแฟนหรือแฟนหนุ่มอะไรเงี้ยที่อยู่ในห้องเนี่ยรู้เรื่องอะไรไหมแล้วก็พยายามจะไปไล่สาวไล่เช็คกันอ่ะเพราะมันจะมีวินาทีการที่เธอช่วงที่เธอโดนจับด้วยนะมันก็จะมีภาพของเธออยู่อะไรเงี้ยเดินทางออกจากไทยมุ่งหน้าเมลเบิร์นอะไรเงี้ยคนใกล้ตัวเขาบอกก็ดูปกติแล้วก็จังหวะที่เหมือนเจ้าหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยเขาขอตรวจค้นอะไรเงี้ยท่าทีเธอก็ไม่ได้พิรุธอะไรเลยยังยิ้มแย้มแจ่มใสเอาเลยค่ะอะไรเงี้ย
1: เป็นไปได้ว่าอาจจะไม่รู้ใช่ไหม
0: ใช่อาจจะไม่รู้จริงๆอ
1: าจจะถูกยัดไส้เข้ามา
0: ใช่ครับแต่
1: ถ้ายัดไส้โดยที่ไม่รู้ก็ต้องไปหาจากคนที่ไว้วางใจมาก
0: ๆครับแต่ที่เขาว่าไม่รู้สำหรับผมเนี่ยมันอาจจะหมายความว่าหิ้วมานะรับหิ้วมาแต่ไม่รู้ว่าข้างในเป็นอะไร
1: ข้างในเป็นเฮโรอีนเป็นยาเสพติด
0: ใช่ครับคือไม่ถึงขั้นว่าไม่รู้ว่าเฮ้ยมันมีของชิ้นนี้อยู่ในกระเป๋าเราผมว่ามันอาจจะไม่ถึงขนาดนั้น
1: มาแล้วดูจากของผมคิดว่าไม่ถึงขั้นแบบว่าจ้างเป็นสตุ้งสตังอะถ้าเป็นลักษณะเนี้ยน่าจะมาจากคนที่สนิทสนมกันมากๆไหว้วานกันเพราะอย่างนี้มันสนนราคามันไม่คุ้มค่าหรอก
0: ครับ
1: แต่ว่าคงจะคนไหว้วานเออเธอช่วยฉันหน่อยเอาไปฝากญาติฉันหน่อย
0: ใช่
1: นะหรือว่าคือลักษณะอย่างนี้มันแทบจะไม่มีไม่รู้จะจ่ายราคาค่าใช้จ่ายที่มันจะคุ้มค่าหรือไงกระเป๋าไอ้ของที่ระลึกเล็กๆแบบนี้
0: ใช่อ
1: ย่างที่อุเดกพรว่าอย่างมากก็สัก 3,000 5,000 ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นข่าวที่ถือว่าก็ทำเอาคนไทยทั้งหลายก็หน้าชากันไปนะ
0: ครับ
1: เหยียดศักดิ์ศรีเราในเวทีโลกก็คงจะมีผลกระทบกันแล้วนะเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะสักครู่หนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
3: ปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์หน้าบ้านเจ้าพระยาย
4: ุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซิงค์สแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟซหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: www.facebook.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
2: 8:35 ครับมาติดตามจอดลึกประเด็นร้อนกันต่อนะครับคุณเอกพรครับ
3: ครับผม
2: แล้วก็มีคดีซึ่งก็เรียกว่าชื่อเสียงของประเทศไทยก็ป่นปี้ไปอีกเรื่องหนึ่งนะโดยเฉพาะในประเทศญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นเขาก็ติดตามเรื่องนี้กันมากเมื่อวานนี้ศาลอาญาอ่านคำพิพากษาคดีแม่ค้าประเวณีลูกสาวแท้ๆนะ

0: อัยการฝ่ายคดีค้ามนุษย์สามเป็นโจทย์ฟ้องนางสาวลักษณานามสงวนนามสกุลเป็นจำเลยในความผิดฐานเป็นธุระจัดหาล่อหรือพาไปเพื่อการอนาจารสนองความใคร่ของผู้อื่นแม้ผู้นั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามอันเป็นการกระทำกับเด็กอายุไม่เกิน15ปีและข้อหาค้ามนุษย์ตามพรบป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์พรบป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีพรบคุ้มครองเด็กและประมวลกฎหมายอาญามาตรา282 285 286คดีนี้เนี่ยอย่างที่ทราบกันก็คือมารดาแท้ๆแม่แท้ๆพาลูกสาววัย13ปีไปที่ญี่ปุ่นอ้างจะพาไปเที่ยวแต่กลับพาไปค้าประเวณีที่ร้านนวดแฝงบริการทางเพศที่โตเกียวก่อนจำเลยจะเดินทางไปค้าประเวณีที่ไต้หวันและถูกจับกุมได้ที่ไต้หวันจริงลูกสาวผู้เสียหายวัย13ปีก่อนที่ลูกสาวจะหลบหนีออกมาและเข้าขอความช่วยเหลือกับตำรวจตม.ที่โตเกียวโดยผู้เสียหายในท้ายที่สุดอยู่ในความดูแลของมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีคดีนี้จำเลยรับสารภาพโดยก่อนอ่านคำพิพากษาศาลได้มีคำสั่งให้พนักงานคุมประพฤติสืบสอบประวัติของจำเลยทั้งด้านการศึกษาสภาพครอบครัวอาชีพความเป็นอยู่แล้วรายงานให้ศาลทราบเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาพิพากษาซึ่งไม่พบการกระทำความผิดอาญามาก่อนแต่มีประวัติในการทำงานนวดต่างประเทศครั้งละประมาณ 14-19 วันมีรายได้ครั้งละประมาณ 50,000-80,000 บาทศาลพิพากษาว่าจำเลยกระทำความผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษบทหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา91ฐานสมคบฐานสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฆ่ามนุษย์จำคุก5ปีฐานกระทำการอันเป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกแก่การค้าประเวณีของผู้อื่นจำคุก10ปีรวมจำคุก15ปีจำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษได้กึ่งหนึ่งคงจำคุกโทษฐานสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฆ่ามนุษย์คงจำคุก2ปี6เดือนและฐานกระทำการในการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการค้าประเวณีผู้อื่นคงจำคุก5ปีรวมโทษจำคุกจำเลยทั้งสิ้น7ปี6เดือน6เดือนลิฟของกลางเป็นโทรศัพท์มือถือและอื่นๆไม่รอลงอาญานะ
1: ครับ
0: อันนี้ก็ศาลชั้นต้นตัดสินแล้วครับ
1: คดีนี้เนี่ยมันเป็นคดีดังนะเมื่อสักน่าจะปีได้มั้งคุณไพศาลเนาะน่าจะเป็นปี
0: เป็นข่าวใหญ่ของญี่ปุ่นนะเป็นข่าวใหญ่ญี่ปุ่น
1: คร
0: ับ แล้วก็คือเฉพาะถูกลักตุถูกหลอกไปค้าประเวณีเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที
1: ่
0: เป็นข่าวอยู่แล้วอันนี้ปรากฏว่าผู้ที่หลอกเนี่ยเป็นแม่แท้ๆด้วย
1: แม่
0: ด้วยที่โอ้โหในประเด็นสังคมนะไทยเองก็คือไม่รู้จะต่อข่าวนี้เรียกว่าเสียมากอันนี้ก็สองเรื่องเลยนะเมื่อวานนี้ก็แต่เป็นเรื่องที่ศาลตัดสินแล้วครับคราวนี้คุณเอกพรมาดูที่เรื่องของไอ้คดีทุจริตสอบข้าราชการปกครองส่วนท้องถิ่นก็อันสืบเนื่องมาจากคลิปแฉต่างๆนะพี่กิจพี่ส้มอะไรนี่นะก็สรุปว่าปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็รองนายกคุณทรงศักดิ์ทองศรีก็ประกาศที่จะฟ้องร้อง
1: ใช่ครับคุณเพราะไอ้ที่เราบอกไปฮะว่าวันนั้นเนี่ยมีอดีตรัฐมนตรีช่วย2คนมาชี้แจงแล้วก็2พยางค์ทั้งนั้นเนี่ย
0: ปึ๊ดๆ
1: แน่นอนว่าเนี่ยน่าจะเป็นคุณทรงศักดิ์ที่โดนพูดอ
0: ่
1: ะก็เลยต้องไปแจ้งความเอาผิด
0: ครับ
1: ส่วนคุณอันสิทธิ์เนี่ยก็เห็นว่าอันนี้ไปแจ้งความเอาผิดเพจ CSILA ที่เอาคลิปเสียงแล้วก็ไปพาดพิงทั้งตัวท่านตัวภรรยาท่านอันนี้ทั้งสองท่านต่างคนต่างไปรักษาสิทธิ์ตัวเอง
0: คุณทรงศักดิ์เข้าใจ

0: ว่าจะยอมรับด้วยว่าคลิปของจริงเนี่ยที่ไม่ดูดเสียงเนี่ยพูดถึงชื่อเขาโดยตรงเลยเพราะฉะนั้นก็ให้ทนายไปยื่นฟ้องตัวคุณทรงศักดิ์เนี่ยบอกว่าจะฟ้องไปถึงส้มแล้วก็คนในคลิปผู้ชายที่ใช้เรียกกันว่ากิจเนี่ยผู้สื่อข่าวก็ถามรู้แล้วเหรอว่าสองคนนี้เป็นใครคุณทรงศักดิ์บอกรู้แล้วเขาบอกเอาสื่อก็เปิดชื่อกันอยู่ไม่ใช่เหรอว่าเป็นใครอะไรยังไงใช่ไหมแต่สื่อก็เปิดหมดแล้วดีใช่ไหมว่าส้มชื่อจริงชื่ออะไร
1: หน้าค่าตาอะไรหมดแล้วใช่ครับ
0: แล้วก็กิจนี่ก็รู้สึกจะเป็นคนที่อยู่ในแวดวงการเมืองก็คุกครีอยู่กับนักการเมืองผู้ใหญ่หลายท่านเนี่ยไปวิ่งไปอยู่กับคนนั้นบ้างไปอยู่คนนี้บ้างแต่หลักๆเนี่ยก็เคยลงสมัครส.ส.ที่ขอนแก่นสนิทกับนักการเมืองบ้านใหญ่ของขอนแก่นก็พูดตรงๆก็คือพวกตระกูลช่างเหลาถึงขั้นไปเป็นที่ปรึกษาของลูกชายของคุณเอกราชซึ่งเป็นนายกอบจ.อยู่ที่ขอนแก่นอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เห็นว่าต่อมาก็ไม่ได้เป็นที่ปรึกษานะจะเป็นเพราะเรื่องอะไรก็ไม่ทราบแต่ว่าเมื่อไปคุกคลีอยู่คุณกลุ่มพวกตระกูลบ้านใหญ่ช่างเหลาที่ขอนแก่นเนี่ยก็ทำเลยให้มีการเผยว่าเขาก็มาวนเปียนอยู่ในพรรคกล้าธรรมและถึงขั้นพูดกันว่ามาช่วยงานอดีตรัฐมนตรีเกษตรซึ่งก็คงจะหมายถึงคุณธรรมนัสด้วยซ้ำไป
1: ครับ
0: แต่ข่าวนี้ก็ยังเนื่องจากว่าพาดพิงไปถึงพรรคกล้าธรรมพาดพิงไปถึงคุณธรรมนัสอะไรก็จะรอฟังอยู่นะว่าทางพรรคกล้าธรรมแล้วก็คุณธรรมนัสเขาจะปฏิเสธไปยังไงแต่เชื่อว่าเขายังไงก็ต้องปฏิเสธ
1: เพราะว่าคือตอนนี้มันก็เรียกว่ามันก็ลามนะลามเยอะมากตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วที่ไปถึงปลัดภูเก็ตอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับมันก็เริ่มมีการสอบพวกเส้นทางการเงินต่างๆเพราะอย่างปลัดภูเก็ตเนี่ยอันนี้มันก็เมื่อวานนี้บิ๊กเต๋าก็เปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจนะว่าเขากำลังสอบปลัดภูเก็ตเนี่ยคุณรุ่งเรืองเนี่ยที่มาบุตรเกี่ยวกับเรื่องต้องสงสัยว่าไปรับสินบนอะไรเกี่ยวกับที่ภูเก็ตหรือเปล่าที่ป่าตองที่อะไรอย่างเงี้ยก็กำลังเช็คเรื่องนี้อยู่ปรากฏเอาไปเจอเส้นเงินที่มันเชื่อมโยงมายังชุดจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นเขาบอกว่าไปดูเนี่ยนะครับเพราะว่ามันมีผู้เสียหายเนี่ยเขาร้องว่าถูกคุณรุ่งเรืองเนี่ยเรียกรับเงินล้านหนึ่งแก้ไขเกี่ยวกับเอกสารสข.1ครอบครองที่ดินแปลงหนึ่งที่ภูเก็ตซึ่งคดีก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบแต่ไปพบว่าไอ้เส้นทางการเงินล้านหนึ่งเนี่ยที่ผู้เสียหายเขาจ่ายไปเนี่ยมันมีถูกแบ่งมา900,000โอนไปใช้คืนผู้เสียหายในคดีทุจริตสอบราชการท้องถิ่น
0: ซึ่งเขาจ่ายมาแล้วก็เข้าไม่ได
1: ้เหมือนจ่ายมาแล้วอาจจะโควต้าเต็มอะไรก็แล้วแต่ก็เลยคืนเงินเข้าไปว่าอย่างนั้นส่วนอีก100,000เนี่ยยังอยู่ในบัญชีคุณรุ่งเรืองเนี่ยก็จะใช้คำว่าแบบจะมันบังเอิญไปเจอเส้นเงินตรงนี้และเชื่อมมาหรือเปล่าแต่ว่าอีก2คดีก็มีผู้เสียหายที่เขาเตรียมจะมาร้องทุกข์เรื่องเกี่ยวกับนะการเรียกรับผลประโยชน์เพิ่มเติมอะไรเงี้ยก็เรียกว่ามันก็บานปลายฮะกลายเป็นว่าตลาดรุ่งเรืองเนี่ยเพิ่งจะถูกโยกมาเรียกมาที่ช่วยงานกรมการปกครองและปรากฏครบ30วันก็เลยส่งตัวกลับถึงภูเก็ตวันเดียวอ่ะอาทิตย์ที่แล้วก็ถูกจับนะออกหมายจับแล้วก็ควบคุมตัวไปเลย
0: แต่นี่เป็นตำรวจกองปราบนะ
1: ครับ
0: เป็นตำรวจกองปราบซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็ไปแจ้งความกับกองปราบอยู
1: ่
0: ว่าเกี่ยวกับเรื่องเนี่ยว่ามันมีการทุจริตอะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาก็มีพยานหลักฐานยังไงกองปราบเขาก็ลุยไปแต่คนเขาวิจารณ์ว่าไอ้ที่มาลงที่คุณลูกเหลืองนี่เข้าใจว่าคงไม่ใช่พยานหลักฐานอย่างเดียวคงจะมีเรื่องผู้ใหญ่สั่งให้เล็งเป็นพิเศษหรือเปล่านะ
1: อย่ามันเขี้ยว
0: แต่ว่าขนาดที่คดีหลักไม่คืบนะ คดีหลักไม่คืบเลย

0: คดีที่ปปช.แล้วก็ทางบก.ปปป.เนี่ยที่เขาไปลุยจับไอ้บริษัทอะไรต่างๆเนี่ยโอ้ผมเห็นไอ้สำนักข่าว Next News ของคุณประสงค์เนี่ยขุดคุยเขาเปิดบริษัทจนรู้หมดแล้วว่ามีมีภรรยามีสามีมีแม่ยายใช่ไหม
1: แม่ยาย
0: นะสามีก็เคยอยู่ที่นี่แหละที่นนทบุรีเนี่ยแล้วล่าสุดก็ไปย้ายไปมีตำแหน่งที่วิเชียรบุรีนั่นแหละแล้วที่วาลาออกเนี่ยส่วนภรรยาเนี่ยยังอยู่ที่นนทบุรีอยู่บางอำเภอบางกรวยอบต.เลยอบต.เลยสักที่ส่วนแม่ยายเนี่ยเป็นคนพิจิตรอำเภอสามเงาเขาก็ไปสืบค้นเขาบอกว่าช่วงปีสองปีเนี้ยเจียวกว้านซื้อที่ดินไม่รู้ร่ำรวยไปจากไหนซื้อที่ดินสรุปเลยมีฐานะขึ้นมาทันทีทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็ประกอบอาชีพทำนาปกติทั่วไปก็เป็นครอบครัวชาวนาแต่ว่าลูกสาวเป็นข้าราชการแล้วก็ลูกเขยก็เป็นข้าราชการอบตท้องถิ่นแล้วบอกตอนนี้ซื้อไร่ซื้อที่กลายเป็นเจ้าที่ดินที่มั่งคั่งคนหนึ่งในอำเภอสามเงาแม่ยายเนี่ยสื่อไปขุดคุยนะแต่ว่าความคืบหน้าอะไรทางคดีทางอะไรต่างๆไม่ได้มีอะไรเลยยังไม่รู้เลยว่าจะแจ้งความเอาผิดใครอะไรยังไงบ้างก็ไม่มีเลยผมก็รออยู่นะพูดตรงๆนะ
1: เนี่ยเมื่อวานเนี่ยเห็นมีท่านเลขาปปช.นะคุณสุรพงษ์อินทรถาวรเนี่ยท่านก็แถลงความคืบหน้าคดีเนี่ยนะครับโกงการสอบทุจริตข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยท่านบอกว่ากรณีนี้เนี่ยนะครับมันก็มีเรื่องของ TOR เข้ามาเกี่ยวข้องว่าเอ๊ะมันจะเป็นลักษณะเอื้อผลประโยชน์ให้ใครหรือเปล่านะครับบอกว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยท่านขอแถลงว่า1การดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้นได้รวบรวมพยานหลักฐานและจะเสนอต่อคณะกรรมการปปช.เพื่อไต่สวนดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นเจ้าหน้าที่พนักงานว่าละเว้นหรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเกิดความเสียหายผู้ใดผู้หนึ่งรวมถึงบุคคลอื่นมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ภายในสัปดาห์หน้า2 สำหรับคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบที่มีการร้องทุกข์กล่าวโทษบุคคลที่เกี่ยวข้องจะได้ประสานงานและมอบหมายให้พนักงานสอบสวนดำเนินการในความผิดที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการปลอมเอกสารหรือนำเข้าข้อมูลกันเป็นเท็จของพ.ร.บ.คอม 3 ในส่วนธุรกรรมการเงินและตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินหนี้สินของผู้ที่เกี่ยวข้องจะมีการดำเนินการไปพร้อมกันแล้วก็ข้อ 4 กรณีที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของมหาดไทยนั้นก็จะประสานความร่วมมือทำงานร่วมกันตามอำนาจหน้าที่โดยการไต่สวนข้อเท็จจริงบุคคลที่เกี่ยวข้องปปช.วางกรอบการทำงานเอาไว้เพื่อเร่งรัดคดีให้แล้วเสร็จภายใน 3-6 เดือนน่าจะเป็นคดีที่สนใจของประชาชนส่วนความคืบหน้าของคดีเดี๋ยวจะแถลงให้ทราบเป็นระยะต่อไปเพราะเมื่อวานสักวันสองวันเนี่ยพอมันผ่านมาประมาณสัปดาห์นึงไงคนก็เริ่มถามปปช.แล้วว่าปปช.ว่ายังไงหลักหลักฐานอะไรมันก็ดูค่อนข้างโจ่งแจ้งชัดเจนก็มีสื่อเขาไปสัมภาษณ์ปปช.เขาก็บอกมันต้องเข้าใจก่อนว่าในส่วนของปปช.เนี่ยไม่ได้ทำงานแบบตำรวจคือตำรวจเนี่ยถ้าเกิดเห็นข้อสงสัยเนี่ยมันต้องก็แจ้งข้อกล่าวหาได้เลยแต่ถ้าปปช.เนี่ยก็จะต้องรวบรวมพยานหลักฐานก่อนต้องดูให้ครบทุกมิติมันก็เลยอาจจะใช้เวลาหน่อยอะไรเงี้ยคงมีสื่อไปถามเยอะนะฮะเมื่อวานท่านเลยต้องแถลงออกมา
0: ไม่แต่ว่า
1: จะทำอะไรบ้าง
0: ก็ไม่ใช่ว่าปปช.ทำเป็นเจ้าเดียวนี่ก็มีบก.ปปป.เขาไปร่วมด้วยไม่ใช่หรอก็อันนี้ก็เป็นหน่วยขึ้นอยู่กับสอบสวนกลางนะ
1: ครับ
0: ก็คลายกลายเป็นว่าตอนนี้บก.ปปป.เนี่ยที่บุกไปครั้งแรกต่อมาเนี่ยก็ขยายผลคืบหน้าไปเร็วที่สุดกลายเป็นกองปราบไปจับคุณลูกเรือนแล้ว
1: ครับ
0: แต่ในขณะที่บก.ปปป.กับปปช.เนี่ยเข้าไปสืบค้นบริษัทเนี่ยยังไม่มีหมายออกมาจับอะไรคุณพิชงพิชิตกรรมการบริษัทหรือว่าคนที่ไปเห็นว่าคือโดยไอ้เขาเรียกแผนประทุษกรรมเนี่ยนะก็โกงอยู่เห็นนะกำลังขีข้อมูลอยู่มันควรจะต้องจ้างข้อหาไปก่อนหรืออะไรก็ไม่มีนะ
1: ครับ
0: แล้วมันก็ทำให้บรรดาโซเชียลนี่ก็ฟุ้งกระจายไปเปิดชื่อส้มชื่อติดประหลัดมหาดไทยแทนที่จะไปเด้นบอกดูซิว่าสอบไปเลยว่าตกลงในกรมในกระบวนการมันเป็นยังไงข้าราชการไปเกี่ยวข้องอะไรยังไงบ้างกับการไปต้องไปปักปกป้องตัวเองใช่ไหมมาแถลงเรื่องตัวเอง

0: ื่องเปิดประวัติภรรยาว่าไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องราชบงราชการอะไรยังไงแล้วก็ฟ้องร้องCSIRAเขาบอกโอ้โหไปฟ้องCSIRAเอ๋อยู่ต่างประเทศจะไปเอาผิดไปยังไงกลายเป็นเรื่อง
1: ยากหน่อย
0: คือพูดง่ายๆว่ามันประเด็นทางโซเชียลเนี่ยมันฟุ้งกระจายไปมากแล้วก็ไปติดประเด็นอะไรตรงนั้นนี่ไปถึงขั้นการวงการเมืองไปพูดกันถึงขั้นว่าคุณอนุทินคุณเนวินเขาขัดกันอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าโอเคอันนั้นมันก็เป็นเรื่องทางการเมืองก็วิพากษ์วิจารณ์แต่ทางคดีเนี่ยมันต้องคืบหน้าโดยเร็วอันนี้มันผ่านมาหนึ่งสัปดาห์แล้วไหม
1: ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้ว
0: ใช่ไหมหนึ่งสัปดาห์แล้วเนี่ยยังไม่มีอะไรเลยมสว.ออกแถลงการมาสองฉบับแล้วก็เงียบใช่ไหมฮะไอ้สตรองเพจสตรองเขาขุดมาคุณบุรณีอะไรต่างๆเนี่ยทางรองอธิบดีก็บอกว่าคุณบุรณีเขาบอกว่าเขาไม่ใช่มสว.เป็นคนเอาชื่อไปใช้เองอ่ะแล้วก็ยังไง
1: คือแล้วมันตลกตรงที่ว่าปกติแล้วเนี่ยไอ้ชื่ออะไรพวกนี้เนี่ยมันจะต้องเป็นลักษณะเพราะอย่างนี้อธิบายอย่างนี้ก่อนมันมีชื่อคุณบุรณีเกิดขึ้นเพราะว่าพบว่าเป็นชื่อที่เป็นแอคเคาท์ที่ export จากไฟล์ Excel ออกมาเป็น PDF
0: ครับ
1: คือทางสถ.เนี่ยก็พยายามจะอธิบายว่ามันสะกดผิดด้วยนะมันมีเอาไปใช้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาต
0: นามสกุลว่าสะกดผิด
1: ครับแต่ประเด็นของเรื่องคืออันเนี้ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเอาชื่อไปใช้ปกติพวกนี้ฮะมันจะมาตามต้องล็อกอินก็มาใช้งานเหมือนเวลาโปรแกรมข่าวฮะโปรแกรมพิมพ์ข่าวเนี่ยผมก็ต้องล็อกอินมาก่อนสมมติผมจะใช้งานนะล็อกอินปุ๊บผมพิมพ์ข่าวตึ๊ดเซฟมันจะขึ้นเลยเอกพรพิมพ์ create file เนี่ยดังนั้นเนี่ยมันจะไปยืมได้ไงยกเว้นแต่คุณเอาล็อกอินพาสเวิร์ดไปให้เขาแล้วคุณเอาล็อกอินพาสเวิร์ดให้เขาไปทำไมคืออยู่ๆก็คงไม่ไปใช้ชื่อคุณหรอกฮะแล้วคุณเป็นระดับพ
0: อ
1: ระดับผอ.คงไม่ได้ไปใช้ความร่วมกับคนอื่นหรอก
0: ครับตอนนี้รอที่พอดีผมเห็นแถลงมา2วัน3วันแล้วบอกก็คุณบุรณีเขายืนยันว่าเขาไม่ได้เป็นเขาบอกว่าเพียงแต่ว่าทางมสว.เนี่ยใช้ชื่อเข้าไปแล้วยังไงแล้วไปแจ้งมสว.ยังผมก็สอบถามให้มสว.เขายังไม่ตอบกลับมาประหลาดจริง
1: ดูตีกันเชียงอะไรกันอยู
0: ่ทั้งที่มันเป็นสาระสำคัญนะมันได้เกี่ยวข้องคุณก็ต้องเร่งรีบที่จะคุยรีบหาคำตอบให้ได้ว่าตกลงมันคืออะไร
1: ครับ
0: ทั้งมสว.ทั้งกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอันนี้เรียกว่าตอนนี้ทุกคนก็ตั้งแบบตั้งกาดตั้งเตรียมป้องกันตัวกันเองอุตลุดเลยอยู่ในป้อมค่ายตัวเองกันใช่ไหมฮะอันนี้ประชาชนที่เขาติดตามเนี่ยเขาไม่คุณไม่มีความคืบหน้าเขาก็ต้องติดตามทางโซเชียลครับคราวนี้โซเชียลก็สนุกเลยล่ะนะเขาซัดอะไรมาเนี่ยมันก็กลายเป็นเรื่องแบบโอ้โหเละเทะไปกันหมดผู้หลักผู้ใหญ่ดึงมาเกี่ยวข้องอะไรกันไปกันมากมายถ้าคุณยังไม่แถลงอะไรที่เป็นทางการที่เป็นความคืบหน้าที่เป็นเหตุเป็นผลพอนะผลเรื่องเนี่ยมันจะไปไปอีกเละเทะ
1: จับ
0: มันจะไปกันแล้วมันไม่ใช่แค่คุณทรงศักดิ์ทองศรีประหลัดอันสิทธิ์แล้วต้องมาไล่ฟ้องเพจไล่ฟ้องอะไรพวกนี้นะเดี๋ยวมันจะไปแม้กระทั่งนายกก็ผมก็คิดว่าถ้าสมมติมีอะไรมาเขาลากไปก็จะวุ่น
1: ครับ
0: มันสิ่ง
1: ถึงแซวกันเล่นไงเขาถึงแซวกันเล่นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องเนี้ยนายกต้องเรียกเรื่องมนตรีมหาไทยมาด่าพวกคุณปล่อยให้เรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นได้ยังไง
0: ครับปิดห้องด่าเลย
1: ใช่ไหมต้องปิดห้องด่าเลย
0: ต้องนายกต้องเรียกมนตรีมหาไทยมาปิดห้องกันสองคนด่าเลย เอาให้เสียงดังเลยนะแต่ฟังไม่ได้สับว่าด่าว่าไงเดี๋ยวฟังได้สับเดี๋ยวคนจะไปจดบันทึกไว้ว่าด่าว่าไง
1: ไหนคุณผู้ชมงงนะคือจริงๆคุณคนเดียวก
0: ัน ก็เป็นตลกร้ายเป็นตลกร้ายไอ้เนี่ยก็เรียกเป็นตลกร้ายนะฮะแต่ว่าผมคิดว่านายกเนี่ยกลับมาต้องรีบนะถ้าเรื่องนี้ไม่รีบทำอะไรที่เป็นทางการออกมาได้เนี่ยมันจะข่าวทางโซเชียลผมว่ามันจะปุ่งไปอีกเยอะ
1: ใช่ครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าพอเหตุเรื่องที่เฉาๆพลังๆมันมหาไทยหมดนะ
0: ครับ
1: ภูกงภูเก็ตอะไรอย่างเนี้ยมันก็มารุมมาตุ้มอยู่แล้วท่านก็ลงแอคชั่นในเชิงปกป้องลูกน้องซะเยอะ
0: ครับ
1: ถูกไหมฮะ
0: คือคนก็

0: จะตั้งคำถามง่ายๆอย่างเงี้ยนะคุณรุ่งเรืองอ่ะแกกลับเข้ามารับตำแหน่งวันเดียวแกโดนเลย
1: ครับ
0: แสดงว่าหลักฐานเนี่ยรวบรวมไว้เนี่ยถ้าจะเอาเนี่ยมันได้อยู่แล้วถูกไหมคำถามก็คือว่าแล้วอื่นๆอ่ะคนอื่นๆไม่มีเลยเหรออ
1: ืม
0: ใช่ไหม
1: มาเจอคนเดียวที่มีประเด็นกับ
0: มาเจอคนเดียวมาเจอคนเดียวจังหวัดเดียวทั้งที่ข่าวมันออกมาว่าโอ้โหไอ้ในหน้าที่วิ่งกันเนี่ยนะมันทั่วประเทศไปหมดอ่ะ
1: ใช่
0: ก็เห็นว่าล่าสุดเนี่ยนายกเขาให้อะไรนะให้ประชาชนที่คงจะเนี่ยหมายถึงว่าไปจ่ายเงินจ่ายทองแล้วก็คงจะเบี้ยวกันไม่แล้วตอนนี้ทวงคืนเงินก็ไม่ได้ช่วยแจ้งเบาะแสแล้วแจ้งมาเป็นร้อยเคส
1: ครับ
0: จะใส่ข้อมูลตรงนี้หรือเปล่า
1: ก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมันมีน้องนักข่าวเขาเอากรุ๊ปโอเพนแชทนะใน LINE เนี่ยผู้เสียหายเนี่ยมาด้วยบอกพี่ไปส่องผมก็เลยเข้าไปดูโอ้โหเขาพิมพ์แบบมีเป็นร้อยอ่ะหนูโดนอย่างนี้หนูโดนอย่างนี้ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเดี๋ยวเราจะรวมตัวกันอะไรเงี้ยแต่พอข้อความมันเยอะมากผมก็ไม่ไหวแล้วก็ขอออกจากกลุ่มมานะครับ
0: ก็แสดงว่า
1: คนเขารวมตัวกันอยู
0: ่คนจ่ายเงินคงจะเป็นจำนวนมากแต่ว่าไม่ได้กันหมดทุกคนใช
1: ่ไ
0: หม
1: ใช่
0: แสดงว่ามันกระบวนการมันคงแบบมันไอช่วงปลายมันบานออกไปมาก
1: ไอส่วนหัวโฟต้ากระจายกันไปเยอะ
0: ไอส่วนหัวเนี่ยจริงๆมันก็คงจะทำได้จำนวนหนึ่งจำได้ระดับหนึ่งมันต้องมีการทุจริตมันถึงส่วนหัวอยู่แล้วแต่ส่วนหัวเนี่ยมันทำมากไปมันจงครึ่งไปมันก็กระทบแต่พอบานลงไปข้างล่างแล้วโอ้โหมันรับกันขนาดประหลัดจังหวัดยังเส้นยังไม่ถึงเลย
1: ครับ
0: คุณรับมาแล้วยังโดนเบี้ยวไม่เอาเข้าไม่ได้ต้องมาจ่ายหาทางวิ่งหาเงิน
1: มาคืน
0: ก็ต้องเอาเงินจากการไอ้ที่ถ้าตามที่เส้นเงินที่ทางมิตรเต่าเขาว่าเนี่ยต้องไปเอาเงินทุจริตใหม่มาจ่ายคืนเงินทุจริตเก่าก็แสดงว่าไอ้เงินที่จ่ายเนี่ยน่าจะส่งขึ้นไปละแล้วยังทวงผู้ใหญ่ไม่ได
1: ้ครับแน่นอนเพราะมันต้องส่งต่อขึ้นเป็นชั้น
0: ต้องส่งต่อขึ้นไปกว่าจะทวงเนี่ยคงจะมีแบบคงจะมีนั่นไป
1: ตัวเองก็หักหัวคิวได้ส่วนหนึ่งเท่านั้น
0: ก็เลยต้องเอาเงินส่วนนี้มาดีว่ามีเหยื่อเข้ามาพอดีนะ
1: ครับ
0: นี่ก็เป็นเรื่องของเรื่องการทุจริตนะ
1: ค
0: ือยิ่งช้าเนี่ยมันยิ่งจะทำให้คนเนี่ยเขาตั้งข้อกังขาว่ามันน่าจะมีการเจรจาอะไรกันเนี่ยว่าจะเซฟใครว่าจะอะไรยังไงเอาถึงแค่ไหนแล้วยิ่งถ้าออกมาเป็นปลาซิวปลาส้อยนะโอ้โหหากันเต็มเรื่องใหญ่ขนาดนี้เจอแต่ปลาซิวปลาส้อยนะครับ
1: เอาละครับเดี๋ยวปลาซิวปลาส้อยก็เตรียมตัวแล้วกันนะ
0: เป็นไปได้สูงเป็นไปได้สูงเอาละครับช่วงนี้เราพักกันก่อนนะ
1: ครับ
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรถทัวร์โดยสารรับผู้โดยสารเต็มคันพุ่งชนท้ายรถพ่วง18ล้อบาดเจ็บ15คนเมื่อเวลา1นาฬิกาที่ผ่านมาตำรวจสภ.เมืองชัยภูมิรับแจ้งเกิดเหตุรถทัวร์โดยสาร2ชั้นชนท้ายรถบรรทุก18ล้อที่บริเวณถนนสาย201ชัยภูมิกรุงเทพฝั่งขาเข้าตัวเมืองชัยภูมิผู้โดยสารที่นั่งมากับรถทัวร์ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากโดยเมื่อถึงที่เกิดเหตุพบรถทัวร์โดยสารสายกรุงเทพมหานครหนอง

0: หัวลำพูสีเชียงใหม่ชนท้ายกับรถบรรทุกพ่วง18ล้อด้านหน้ารถทัวร์พังยับกระจกหน้ารถแตกเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยเร่งช่วยเหลือลำเลียงผู้บาดเจ็บออกจากรถทัวร์โดยสารตรวจสอบพบผู้โดยสาร35คนได้รับบาดเจ็บ15คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลชัยภูมิส่วนอีก25คนไม่ได้รับบาดเจ็บไม่ประสงค์ไปโรงพยาบาลและนั่งรอรถมารับไปส่งปลายทางจากการสอบถามนายสุภชัยแก้วสะอาดอายุ65ปีผู้โดยสารเล่าว่าออกจากกรุงเทพเวลา 20:30 นของเมื่อวานนี้โดยสังเกตว่าขับมาไม่มีการจอดพักรถหรือจอดให้ผู้โดยสารกินข้าวและไม่ได้มีการเปลี่ยนคนขับด้วยคาดว่าคนขับรถทัวร์อาจจะหลับในด้านนายปรีชามาริตอายุ48ปีคนขับรถทัวร์โดยสารคันเกิดเหตุบอกว่ารับผู้โดยสารต้นทางหมอชิดกรุงเทพมีผู้โดยสารนั่งมาในรถทั้งหมด35คนเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุมองไม่เห็นรถพ่วง18ล้อซึ่งจอดอยู่ข้างทางจึงพุ่งชนอย่างจังยืนยันว่าไม่ได้หลับในขณะที่นายทวีศักดิ์พุทธรักษาอายุ33ปีคนขับรถบรรทุกพ่วงบอกว่าบรรทุกเหล็กเส้นมาจากจังหวัดลพบุรีเมื่อขับมาถึงที่เกิดเหตุจอดพักนอนได้ประมาณ30นาทีต้องตกใจเมื่อได้ยินเสียงดังเหมือนรถถูกชนท้ายจึงลงมาดูพบว่าถูกรถทัวร์ชนท้ายจึงโทรศัพท์แจ้งตำรวจมาตรวจสอบทั้งนี้ตำรวจได้เชิญตัวคนขับรถทัวร์โดยสารและคนขับรถบรรทุก18ล้อไปสอบปากคำที่สภ.เมืองชัยภูมิมะพร้าวแกงราคาร่วงเหลือลูกละ5บาทส่วนมะพร้าวขาวส่งโรงงานราคาตกเหลือกิโลกรัมละ10บาทจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งเป็นแหล่งปลูกมะพร้าวผลแก่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยโดยมีเนื้อที่เพาะปลูกรวมกว่า 360,000 ไร่คิดเป็นกว่า 30-40% ของพื้นที่ปลูกทั้งประเทศสร้างผลผลิตคิดเป็นสัดส่วน1ใน3ของผลผลิตรวมทั้งประเทศเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวกำลังเผชิญปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำเนื่องจากผลผลิตในประเทศออกสู่ตลาดจำนวนมากขณะเดียวกันยังมีการนำเข้ามะพร้าวผลและผลิตภัณฑ์มะพร้าวจากต่างประเทศในปริมาณสูงส่งผลให้ราคามะพร้าวลดลงเหลือลูกละ 4-5 บาทส่วนมะพร้าวขาวราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ10บาทส่วนลงที่รับซื้อมะพร้าวอำเภอ300ยอดบอกว่าตอนนี้มีมะพร้าวกองอยู่ประมาณ 300,000-400,000 ลูกยังไม่สามารถระบายออกได้และมีมะพร้าวที่ซื้อมาบางรุ่นเน่าเสียหายมีต้นงอกเป็นจำนวนมากเกษตรกรส่วนใหญ่ต้องการให้ภาครัฐงดนำเข้ามะพร้าวและช่วยเหลือเกษตรกรโดยเข้ามารับซื้อผลผลิตให้มากขึ้นพร้อมเปิดเผยข้อมูลการนำเข้ามะพร้าวผลและผลิตภัณฑ์มะพร้าวในปี 2568 ถึง 2569 ว่ามีปริมาณเท่าใดรวมถึงมาตรการควบคุมคุณภาพตลอดจนระบบการขึ้นทะเบียนลงและการควบคุมการนำเข้าที่ชัดเจนเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่ออุตสาหกรรมมะพร้าวไทยไทยลาวตั้งวอร์รูมรับมือ PM 2.5 และหมอกควันข้ามแดนที่เวียงจันทร์ดร.สุรินทร์ วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรมกิจการชายแดนทหารจัดตั้งห้องปฏิบัติการติดตามสถานการณ์หมอกควันไฟป่าหรือวอร์รูมณแขวงเวียงจันทร์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อเป็นศูนย์กลางรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจุดความร้อนจากดาวเทียมข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและแบบจำลองการเคลื่อนที่ของมวลอากาศสำหรับใช้คาดการสถานการณ์แจ้งเตือนและสนับสนุนการตัดสินใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานงานร่วมกันระหว่างไทยและสปป.ลาวในการลดผลกระทบจากหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 ข้ามแดนการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบหมายให้คพ.ร่วมกับกรมกิจการชายแดนทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฟ้าใสเพื่อยกระดับติดตามเฝ้าระวังและแก้ปัญหาหมอกควันข้ามแดนอย่างเป็นระบบพร้อมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ฤดูการเผาในปีหน้า
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
0: ข่าวกีฬาช่วงนี้ไปติดตามผลฟุตบอลโลกค่ะศึกฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นการพบกันระหว่างแชมป์โลก5สมัยบราซิลแชมป์กลุ่ม C พบกับญี่ปุ่นรองแชมป์กลุ่ม F โดยผู้ชนะจะผ่านเข้าสู่รอบ

0: 16ทีมสุดท้ายไปพบกับผู้ชนะระหว่างไอวอรี่โคสต์หรือนอร์เวย์ในวันที่5กรกฎาคมนี้นาทีที่29สนามแทบแตกญี่ปุ่นขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อ0จากจังหวะที่ไคชูซาโนะลากขึ้นมาซัดด้วยขาขวานอกกรอบกว่า20หลาบอลพุ่งเสียบมุมตาข่ายจบครึ่งแรกซามูไรบลูทะยานขึ้นนำ1ประตูต่อ0ครึ่งหลังนาทีที่56บราซิลมาตีเสนอสำเร็จ1ประตูต่อ1จากกาเซมิโรกระโดดขึ้นโขกส่งบอลเข้าตาข่ายอย่างเด็ดขาดแต่แล้วในช่วงทดเวลาเจ็บนาทีที่90+5กาเบรียลมาร์ติเนลลียิงประตูชัยพาบราซิลแซงเอาชนะญี่ปุ่น2ประตูต่อ1ผ่านเข้าไปเล่นรอบ16ทีมสุดท้ายได้สำเร็จส่วนอีกคู่อินซีเหล็กเยอรมันช็อกถูกหักปีกโดนจุดโทษแพ้ปารากวัยแพ้ไป4ประตูต่อ3หลังเสมอกันใน120นาที1ประตูต่อ1ส่งผลให้ปารากวัยผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างฝรั่งเศสและสวีเดนส่วนเยอรมนีมาสุดทางเพียงรอบ32ทีมสุดท้ายทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหาเอ็นคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้น

0: mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
2: วันดีวันนี้ไม่ทางคุณติดตาม Marketing News Update ห้องปฏิบัติการทางความคิดที่เปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นแผนที่ขุมทรัพย์ทางธุรกิจไขรหัสที่ซ่อนอยู่ในการตลาดกับกูรูที่มองทะลุทุกเทรนด์ไปด้วยกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 น.ถึงเที่ยงค่ะ
1: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 น. ถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
1: การนาฬิกา9นาทีนะครับนะครับมาติดตามเจาะลึกประเด็นร้อนกันต่อนะครับคุณเอกพรครับ
2: ครับ
1: ล่าสุดกกต.ได้เปิดเผยผลการเลือกตั้ง 100% แล้วนะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็เปิดเผย 90%
2: 95%
1: ก็คุณชัดชาติมา4ล้าน4ใช่ไหมตอนนี้สรุปภาพรวม 100% เนี่ยนะปรากฏว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง4ล้าน4นะตัวเลขชัดๆเลยคือ 4,428,644 คนมาใช้สิทธิ์เนี่ย 2,338,098 คนก็สรุปว่าสามารถเกินครึ่งได้นะคิดเป็นร้อยละ 52.79 เกินครึ่งแต่ว่าก็ยังน้อยกว่าครั้งที่แล้ว4ปีที่แล้วปี65ปี65
2: นี่จะประมาณ60
1: 60กว่าเปอร์เซ็นต์
2: คร
1: ับ นะผลการนับคะแนนเนี่ยตกลงว่าคุณชัดชาติที่ชนะเนี่ยได้รับคะแนนอันนี้สุดท้ายแล้วนะครับ 1,537,784 คะแนนคุณมาริกาเนี่ยตอนที่ประกาศออกมา 200,000 กว่าเธอก็บอกเธอ 300,000 300,000 นะเมื่อวานเนี่ยผมดูที่สื่อไปสัมภาษณ์เธอก็บอกเธอ 300,000 เออสรุป 300,000 จริงๆแสดงว่าเขาคงมีทีมไปรวมคะแนนของเขามาละคุณมาริกาเนี่ยคุณติ่งมาริกาเนี่ยนะได้ 304,494 คะแนนส่วนลอตโตโจมาที่

0: 3นะฮะคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรพรรคประชาชนเนี่ยได้ 188,144 คะแนนส่วนสกก็เป็นไปตามที่ได้มีการประกาศผลไปของพรรคประชาชนก็22เขตนะคุณติ่งมัลลิกาเนี่ยสื่อถามบอกโอ้โหประชาชนเรียกว่าก็เลือกมาแม้จะแพ้แต่ก็ถือว่าคะแนนมาอันดับ2นะ
1: อ
0: ย่างนี้ก็อาจจะเล่นการเมืองต่อไหมอะไรต่างๆคุณติ่งมัลลิกาก็ยืนยันว่าไม่มีไม่ไปต่อ
1: นะเธอก็อ่ะขอบคุณทุกคะแนนเสียงยืนยันว่าจะไม่เอาคะแนนของชาวกรุงเทพเนี่ยไปต่อยอดทางการเมืองของตัวเองนะครับเพราะหลายๆคนเนี่ยมองว่าเอ๊ะคะแนนมาขนาดนี้เนี่ยและยิ่งชนะดร.โจจากพรรคประชาชนมาด้วยเนี่ยมันก็ต้องยอมรับว่ามีเครดิตทางการเมืองมากขึ้นเยอะอาจจะเนื้อหอมอ่ะก็ผมจัดรายการพิเศษเรื่องเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะครับก็นักวิชาการนักวิเคราะห์หลายคนก็บอกว่าเอ๊ะอันนี้เนี่ยมันอาจจะไปต่อยอดทางการเมืองภาพใหญ่ได้อาจจะเป็นจิ๊กซอว์สุดท้ายไหมของพรรคภูมิใจไทยที่อยากจะมาตีตลาดกทม.อะไรอย่างเงี้ยนะก็มีการวิเคราะห์วิจารณ์กันไปแต่ปรากฏพอคุณติ่งเธอออกมาเหมือนกับตัดเลยว่าจะไม่ไปทางนั้นอะไรเงี้ย
0: มันตอบ
1: ก็เลยไม่รู้ว่าก็เลยไม่รู้ว่าสุดท้ายเนี่ยเธอจะยังไงนะว่าจะรอ4ปีไหมหรือว่าจะไม่เอาเลยเพราะตอนนี้เธอก็ขายครีมขายของทางออนไลน
0: ์ก็จะขายครีมกลับไปทำธุรกิจเพราะว่าบริษัทเนี่ยเตรียมจะเข้าตลาดหลักทรัพย์อะไรเห็นว่างั้นนะ
1: เธอได้ยินว่าเธอขายดีมากนะครีมเธอไอ้กำลงกำไร
0: ไลฟ์ที่ว่าไลฟ์ขายเนี่ยนะ
1: ใช่ครับ
0: ขายทางโซเชียลเนี่ยนะ
1: จะยอดรวยแล้วล่ะคือค่อนข้างที่จะอู้ฟู่อ่ะนะผมไปเช็คมาบอกโอ้ขายดีมาก
0: เป็นครีมอะไรเป็นครีมพวกอะไรพวกเวชสำอาง
1: ทินผิวอะไรเงี้ยทำให้ผิวดีอะไรแนวเนี่ยถ้าเธอมาที่ช่องที่ผมทำงานเนี่ยก็ยังเอาครีมอะไรมาให้น้องๆช่างแต่งหน้าช่างทำผมมาลองใช้แต่พอเสร็จก็ไปสั่งได้นะเอาให้มาลองก่อน
0: โอเคก็เนี่ยเราจะกลับไปทำธุรกิจจะขายของเพราะว่าคงเป็นธุรกิจที่ดีนะ
1: คงทำขึ้น
0: แล้วก็พูดง่ายๆว่ามาเล่นการเมืองอย่างนี้เขาคงจะใช้งบไปพอสมควร
1: คร
0: ับ ก็ต้องไปขายของไปต้องไปขายของหาสตุ้งสตังกลับมาบ้างตามธุรกิจของคุณมาริกาเ
1: ข
0: าก็ให้สัมภาษณ์ว่าอย่างนั้นส่วนดร.โจอะไรต่างๆก็ยังไม่เปิดใจนะว่ายังไงแต่ว่ามาอย่างนี้แล้วก็คงจะเดินสายการเมืองต่ออันนี้ก็เป็นประสบการณ์ไปอีกหนึ่งครั้งนะในการสู้ศึก
1: คุณติ่งเนี่ยผมไปดูพอเธอได้คะแนนมาอันดับ2มันก็ไปหาประวัติเธออย่างละเอียดนะก็ผมรู้ว่าเธอเป็นคนพะเยานะ
0: ใช่บ้านเดียวกับคุณ
1: ธรรมนัส
0: ธรรมนัสนี่แหละ
1: กับเพิ่งทราบว่าเธอเป็นคนพะเยาโอ้
0: เขาก็
1: ตรีรามแล้วก็จบโทมอลังสิตจบโทจบเอกมอลังสิต
0: คือสิ่งที่พลิกชีวิตคุณติ่งมาริกาเขาเนี่ยคือเขาเป็นนักกีฬาถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะปั่นจักรยานนะ
1: ใช่
0: เป็นนักกีฬาเขต
1: ทีมชาติเลย
0: ฮะคราวนี้พอเป็นนักกีฬาเขตอะไรเงี้ยก็เป็นปกติทั่วไปพวกมหาวิทยาลัยต่างๆก็จะมีทุนที่จะให้เข้าเรียนก็ทำให้สามารถที่จะไปแล้วก็ต่อยอดไปได้เรื่อยๆจนกระทั่งมาเป็นนักข่าวที่แรกเข้าใจว่าเป็นนักข่าวสายกีฬาก่อนนะก่อนจะมาสายการเมือง
1: ครับ
0: เพราะความที่ว่า
1: ผมรู้จักเธอจากทำพวกรายการร้องทุกข์ฮะร้องทุกข์ชาวบ้านสน.ไอทีวีอะไรเนี่ยผมจำได้ละ
0: หลังจากนั้นเป็นนักข่าว
1: ผมว่าพอจะจำเธอจากตรงนั้น
0: เป็นนักข่าวมาแล้วก็มาทำรายการสมัยไอทีวีนะ
1: ใช่ครับ
0: อายุก็นะก็เห็นหน้าค่าตาก็ยุคไอทีวีจำได้เลยว่าคุณติ่งมาริกาเนี่ยเขาไปม็อบเสื้อแดงนะเขาไปยืนรายงานข่าวไอ้คนเสื้อแดงอ่ะเดินแบบชนเลยเดินชนแบบกำลังรายงานเนี่ยมันแกล้งเดินชนแต่ชนปึ้งเลย

0: ็นมาริกาก็ต้องหันมามองแต่ว่าก็โอเคก็รายงานต่อไปคือไปคงจะแบบไปทำข่าวแล้วก็คงจะทางสายบ๊อบเสื้อแดงอะไรก็คงจะเล่นอยู่ข่าวช่องไหนอะไรหรือเปล่าที่รายงานแบบเชียร์เข้าสายไหนแบบไม่ใช่พวกเขาอะไรเงี้ยคงจะมีอะไรสมัยยุคสงครามสีอะไรเงี้ยสื่อไปทำข่าวในพื้นที่โอ้ที่ถ้าเป็นสำนักข่าวที่อยู่พูดง่ายๆอย่างนักข่าวผู้จัดการไปทำข่าวม็อบเสื้อแดงเนี่ยนะโอ้โหเหนื่อยจัดเลยชีวิตฉันใดฉันนั้นสมัยนั้นมันก็จะมีพวก
1: ข่าว
0: พีซีวีอะไรใช่ไห
2: ม
0: ถ้าไปทำข่าวม็อบพันธมิตรก็เหนื่อยเลยก็เป็นอย่างเงี้ยยุคไอ้สงครามสีนะแบ่งเขาแบ่งเรากันแบบดุเด็ดเผ็ดร้อนนะฮะคุณติ่งมาริกาก็ผ่านสนามข่าวไอ้แบบเนี้ยแบบเข้มข้นอย่างนี้มาพอสมควรนะฮะเขาไปผมแทบจะตอนที่เขาไปไลฟ์ทรงไลฟ์สดอะไรที่เขาออกมาแบบโอ้โหแบบมีคนติดตามอะไรเขานั่นนะแต่ผมไม่เคยเข้าไปดูเขาเลยนะแต่ว่าก็ทราบว่าโอ้โหเขาแบบซัดแบบหนักหน่วงมากเลยนะเวลามีประเด็นอะไรต่างๆคุยก็มีผู้คนติดมีคนติดตามอะไรก็อยู
2: ่ครับ
0: โดยว่าพวกสายอนุรักษ์นิยมนะ
2: ใช
0: ่ติดตามเขาแบบโอ้โหหนักมากยิ่งช่วงที่กระแสอนุรักษ์นิยมขึ้นหนักๆช่วงความขัดแย้งไทยกับบูชานะโอ้โหแฟนกลับเข้ามาที่มันติ่งไม่นอนกัน
2: ครับแต่ยิ่งช่วงที่เธอได้คะแนนเยอะๆอย่างนี้มันก็มีการคาดการณ์กันว่าสาเหตุที่ได้เนี่ย 300,000 กว่าได้มาเป็นอันดับ2เนี่ยหลายๆคนวิเคราะห์ว่าเพราะมาจากความชัดเจนคือสิ่งที่นำเสนอออกมาดีไม่ดีไม่รู้ทำได้จริงไม่จริงไม่รู้นะแต่ชัดว่าท่านเลือกติ่งได้แบบไหนคือแนวทางไม่กักอะฮะแนวทางแบบทางเนี้ยดูเด็ดเป็ดมันปะชาดะกับฝั่งไหนลุยกับฝั่งไหนอยู่ฝั่งไหนชัดไม่ต้องกักไม่ต้องเน้
0: ม
2: เขาบอกอันนี้อาจจะเป็นเขาบอกว่าบางคนไปมองปรากฏการณ์คนติ่งเนี่ยคล้ายๆกับคุณชูวิทย์นะคล้ายๆกับคุณชูวิทย์กมลวิสิทธ
0: ิ์
2: ที่ก็มาลงสนาม
0: ผู้ว่า
2: ตอนนั้นชูวิทย์ได้ที่3
0: มาจากโซเชียลมาจากอะไรเงี้ยนะ
2: ใช่ครับคุณชูวิทย์ตอนนั้นเข้าที่3ด้วยซ้ำนะครับแล้วก็โ
0: อ
2: ้โหมีกระสงกระแสแล้วก็ชัดเจนอ่ะมีแนวทางในการหาเสียงวิธีการในการพูดเนี่ยก็จะมีแนวทางของตัวเองก็เลยต่อยอดคุณชูวิทย์มาอยู่กับพรรคชาติไทยพรรคชาติไทยแล้วก็มาตั้งพรรคตัวเองในภายหลัง
0: ครับคดีชัยชนะของคุณชัดชาตินะอาจารย์ชัดชาติเนี่ยทางผมดูนักวิเคราะห์ท่านหนึ่งนะรองศาสตราจารย์ดร.อรรถสิทธิ์พานแก้วเป็นอาจารย์รัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์บอกว่าปรากฏการณ์ชัดชาติที่ชนะเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เมื่อวันที่28มิถุนายนด้วยคะแนนสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์นั้นเนี่ยอาจารย์บอกว่าไม่ใช่เพียงแค่ชัยชนะของตัวผู้สมัครเท่านั้นแต่คือการยืนยันถึงความไว้วางใจที่คนกทม.มอบให้คุณชัดชาติอีกครั้งถึงแม้ตลอดช่วงการหาเสียงคู่แข่งจะพยายามตั้งคำถามต่อการบริหารงานโดยเฉพาะประเด็นเรื่องความโปร่งใสการตรวจสอบหรือที่ถูกพูดถึงมากอย่างเรื่องของระบบอากงแต่การเลือกตั้งในครั้งนี้สะท้อนว่าประเด็นเหล่านี้สร้างข่าวได้สร้างแรงกดดันได้แต่ยังไม่มากพอที่จะเปลี่ยนการตัดสินใจของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวนมากได้นะอาจารย์ดร.อรรถสิทธิ์บอกว่านอกเหนือจากนโยบายแล้วเหตุผลสำคัญที่ทำให้คุณชัดชาติชนะเลือกตั้งคือภาพรวมของความเป็นผู้บริหารคนกรุงเทพรู้สึกคุ้นเคยเห็นและประเมินได้ตลอดหลายปีที่ผ่านมาคุณชัดชาติมีภาพลักษณ์ที่ง่ายไม่พิธีการเป็นมิตรเข้าถึงได้ไม่พูดซับซ้อนไม่ทำการเมืองแบบท่ายากใช่ครับไม่ทำการเมืองแบบท่ายากและพยายามสื่อสารในแบบคนรู้สึกว่าเป็นคนทำงานมากกว่านักการเมืองแบบเดิมภาพลักษณ์แบบนี้สำคัญมากเพราะคนกรุงเทพจำนวนหนึ่ง

าจไม่ได้มองหานักการเมืองพูดเก่งที่สุดหรือมีวาทกรรมทางการเมืองแรงที่สุดแต่มองหาคนทำงานได้จริงอยู่กับปัญหาเมืองจริงไม่สร้างความรู้สึกห่างเหินระหว่างผู้บริหาร

0: อาจารย์ชาติชาติประกาศตัวเป็นผู้สมัครอิสระย้ำว่าพร้อมทำงานกับทุกพรรคช่วยเสริมภาพความเป็นนักบริหารมืออาชีพอย่างมากในสนามที่คนจำนวนหนึ่งอาจเหนื่อยกับความขัดแย้งของพรรคการเมืองการวางตัวแบบอิสระทำให้อาจารย์ชาติชาติกลายเป็นทางเลือกของคนที่ไม่ได้อยากเลือกตามพรรคอย่างเดียวแต่อยากเลือกคนที่เชื่อว่าจะบริหารเมืองได้ตรงจุดนี้คือจุดแข็งทางการเมืองของเขาเพราะเขาไม่ได้ปฏิเสธการเมืองแต่พยายามทำให้ตัวเองอยู่เหนือข้อจำกัดของการเมืองแบบพรรคและเสนอภาพว่าไม่ว่าสก.หรือรัฐบาลจะมาจากฝ่ายใดเขาก็พร้อมทำงานด้วยได้ภาพนี้ซื้อใจคนกรุงเทพได้มากโดยเพราะคนต้องการเห็นกรุงเทพเดินหน้ามากกว่าติดอยู่กับความขัดแย้งทางการเมืองในส่วนการหาเสียงแบบไม่ใช้ป้ายหาเสียงถือเป็นอีกปรากฏการณ์หนึ่งในสนามเลือกตั้งและสอดคล้องกับตัวตนทางการเมืองของคุณชาติชาติคือไม่เน้นการยึดพื้นที่สายตาแบบการเมืองดั้งเดิมแต่เน้นการสื่อสารผ่านการลงพื้นที่การพบคนการทำให้เห็นกิจกรรมจริงและการใช้ช่องทางออนแอร์ช่วยขยายภาพนั้นออกไปสิ่งนี้ทำให้การหาเสียงแบบเขาดูไม่รบกวนเมืองแต่ยังคงปรากฏตัวอยู่ในชีวิตประจำวันของผู้คนอย่างต่อเนื่องฉะนั้นหากพูดในภาษาง่ายๆก็คือชัยชนะของคุณชาติชาติไม่ใช่เพียงแคมเปญเลือกตั้งแต่เป็นชัยชนะของความไว้วางใจถูกสะสมมาก่อนหน้าคุณชาติชาติไม่ได้ชนะเฉพาะคนกรุงเทพไม่เห็นคำถามหรือข้อวิจารณ์แต่ชนะเพราะชั่งน้ำหนักแล้วผู้เลือกตั้งจำนวนมากยังเชื่อว่าเขาเป็นคนที่เหมาะที่สุดที่จะบริหารกรุงเทพต่อไป
1: ครับคืออย่างที่เห็นนะว่าคะแนนคุณชาติชาติรอบนี้เนี่ยก็ทำลายสถิติตัวเองรอบที่แล้วทั้งที่มีคนมาใช้สิทธิ์น้อยกว่าคราวที่แล้ว 10% นะคือผมเนี่ยยังตีว่าคุณชาติชาติไม่น่าจะถึง1.5 ล้านเพราะผมอ่ะตีว่าคนจะออกมาใช้สิทธิ์น้อยซึ่งมันเป็นไปตามที่ผมคาดการณ์คนใช้สิทธิ์น้อยจากปีที่แล้วแต่กลายเป็นว่ากระแสการเลือกคุณชาติชาติเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้น 70% นะ 70% ของทั้งหมดเนี่ย
0: ครับ
1: ก็เลยทำให้คะแนนเนี่ยกลับมากกว่าคราวที่แล้วทั้งที่คนมาใช้สิทธิ์น้อยกว่าคราวที่แล้วนี่ก็เป็นปรากฏการณ์แต่รอบเนี้ยก็ต้องยอมรับว่าตัวแข่งเนี่ยตัวแข่งมันก็ไม่ได้มากเท่าหมายถึงตัวที่ผู้สมัครที่โอเคอาจจะมีบทบาทโดดเด่นเนี่ยนะรอบที่แล้วมันมีหลายท่านรอบนี้ก็ต้องยอมรับว่าเหลือแค่ประมาณสัก2-3 คนครับ
0: ครับมีเวลาส่งท้ายอธิบดี DSI ยืนยันแล้วนะครับว่าได้ขอศาลอนุมัติหมายจับคุณอนันต์อัศวะโพคินนักธุรกิจชื่อดังนะคดีฟอกเงินโยงวัดพระธรรมกายหลังอัยการสูงสุดมีความเห็นสั่งฟ้องซึ่งก็ได้ติดตามตัวหลายครั้งแต่ไม่มาตอนนี้ก็คาดว่าเจ้าตัวน่าจะอยู่ต่างประเทศ
1: ครับ
0: นะก็ตามที่ปรากฏเป็นข่าวว่าพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ขออนุมัติศาลออกหมายจับนายอนันต์อัศวะโพคินเจ้าของธุรกิจพัฒนาสังหาริมทรัพย์ชื่อดังผู้ต้องหาฐานสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุได้มีการสมคบกันตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนะตามความเห็นแย้งของอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษในคดียักยอกทรัพย์สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันทน์ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินจากการขายที่ดินให้กับนายอนันต์พลเอกยุทธนาบอกว่าศาลได้อนุมัติหมายจับนายอนันต์อัศวะโพคินและพวกตามที่ DSI ได้ยื่นขอออกหมายจับแล้วจริงหลังจากที่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษมีความเห็นสั่งฟ้องอัยการก็มีคำสั่งฟ้องคดีนี้แล้วก็เรียกให้มารับทราบคำสั่งฟ้องนะแต่ว่าไม่มาหลังจากจากนี้ก็เลยทาง DSI ก็อัยการสูงสุดก็เลยต้องอัยการก็เลยต้องบอกให้ DSI ต้องไปออกขอศาลออกหมายจับเพื่อนำตัวผู้ต้องหามาส่งมอบให้ต่อไป
1: เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ชั้นอัยการฝ่ายคดีพิเศษแล้วครับก็มีการเรียกให้คุณ

0: ันเนี่ยมาพบพนักงานอัยการตั้งแต่ปี67นะเพื่อส่งฟ้องศาลอันนี้ในชั้นอัยการปรากฏคุณอนันต์ไม่ได้มาก็อ้างเรื่องการเจ็บป่วยนั่นแหละแสดงใบรับรองแพทย์หลังจากนั้นก็มีการเลื่อนการส่งฟ้องตัวคุณอนันต์มาเรื่อยๆเขาให้เหตุผลแบบนี้ฮะเขาบอกว่าสุดท้ายเนี่ยทางพนักงานสอบสวนเนี่ยเขาต้องเรียกหมอมานะที่เป็นคนรักษาแพทย์หญิงก็ชี้แจงว่าอาการคุณอนันต์เนี่ยเป็นไตวายระยะสุดท้ายทำให้ต้องเปลี่ยนไตที่ออสเตรเลียพบความเสียหายของไตจนทำงานไม่ได้เรียกว่าภาวะสลัดไตส่งผลให้ต้องกลับมาฟอกเลือดล้างไตอีกครั้งพอไตเสียหายขั้นสุดท้ายกลายเป็นไตวายระยะสุดท้ายอย่างถาวรต้องฟอกเลือดใหม่1ครั้งต่อ1สัปดาห์ต่อไปตลอดชีวิตจนกว่าจะปลูกถ่ายไตครั้งที่2อีกครั้งขณะนี้ยังไม่สามารถเปลี่ยนไตใหม่ได้เนื่องจากมีภาวะแทรกซ้อนที่เอาไว้สำคัญคือภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันเลือดออกในสมองไม่มีภาวะภูมิคุ้มกันสภาพนะครับบอกว่าไม่ควรจะเคลื่อนย้ายออกจากสถานที่ปลอดเชื้อในขณะที่ยังมีอาการป่วยแบบนี้เพราะอาจจะทำให้เสียชีวิตจึงไม่ควรนำตัวนายอนันต์ไปจากการดูแลรักษาของแพทย์เฉพาะทางและร่างกายของผู้ป่วยจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์และเครื่องมือการแพทย์ที่ทันสมัยพร้อมที่จะรักษาชีวิตผู้ป่วยได้จนกว่าจะผ่าตัดปลูกถ่ายเปลี่ยนไตใหม่ให้เรียบร้อยและไม่เกิดภาวะสลัดไตอีกยังถือว่าเป็นผู้ป่วยวิกฤตมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้ตลอดเวลาหากอยู่ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมแก่การดูแลรักษาตัวแพทย์หญิงคนนี้ก็ให้การเอาไว้เนี่ยตั้งแต่ปีก่อนโน้นนะครับสุดท้ายเรื่องก็ถูกชงมาเรื่อยๆนี่ก็ผ่านมาเป็นปีแล้ว
1: ครับครับ
0: ก็ไม่รู้ว่าท่านเปลี่ยนไตใหม่ไปเสร็จหรือยัง
1: คดีคนดังอีกคนนะครับยิมเลียกนักธุรกิจชาวกัมพูชาซึ่งภรรยาเป็นคนไทยนะเป็นลูกข่าวพอดีเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยคนหนึ่งเนี่ยมีรายงานข่าวล่าสุดว่ายิมเลียกเนี่ยซึ่งเป็นผู้ต้องหาคดีฉ้อโกงที่ทางการไทยตั้งข้อกล่าวหาอยู่นะมีฟอกเงินมีอะไรต่างๆเป็นสแกมเมอร์อะไรพวกนี้นะสำนักข่าววิสเซตไวท์ของทางสิงคโปร์รายงานว่าสำนักงานกฎหมายไซเดนลอ LLP ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับยิมเลียกและครอบครัวได้ประกาศยื่นคำร้องต่อศาลแขวงสหรัฐอเมริกาในกรุงวอชิงตันดีซีโดยมีเป้าหมายเพื่อขอให้ศาลสั่งเปิดเผยข้อมูลซึ่งจะช่วยสืบหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อมูลอันเป็นเท็จและทำให้เข้าใจผิดที่อาจนำไปสู่การดำเนินคดีโดยผิดพลาดในประเทศไทยตลอดจนการถูกระบุชื่อต่อสภาคองเกรสอย่างไม่เป็นธรรมว่ามีความเกี่ยวข้องกับศูนย์หลอกลวงทางไซเบอร์ในเอเชียโดยนายโรเบิร์ตไซเดนหุ้นส่วนจำกัดของไซเดนลอและทนายความหลักที่ดูแลคดีของนายยิมเลียกบอกว่ายิมและครอบครัวของเขาตกเป็นเหยื่อที่ชัดเจนของการถูกกล่าวหาเพราะความสัมพันธ์ถูกตามรังควานทางการเมืองทั้งนี้ตามกฎหมายกลางสหรัฐนะอนุญาตให้ผู้ร้องขอสามารถขอหลักฐานในสหรัฐเพื่อใช้สนับสนุนการต่อสู้คดีระหว่างประเทศได้สำนักงานกฎหมายไซเดนลอซึ่งเป็นสำนักงานกฎหมายในสหรัฐที่มีประสบการณ์มากมายในการยื่นคำร้องก็ได้ยื่นคำร้องนี้เพื่อบังคับให้มีการเปิดเผยเอกสารและคำให้การภายใต้การสาบานของบุคคลในสหรัฐซึ่งจะช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ที่นำไปสู่การดำเนินการต่อนายยิมเลียกในปัจจุบันนะก็ต้องดูต่อไปว่ากระบวนการทางกฎหมายยิมเลียกที่สหรัฐจะเป็นอย่างไรนะแล้วจะมีผลต่อคดีในไทยอย่างไรหรือไม่
0: ก่อนหน้านี้ก็มีนะแบนแล้วก็นำตัวไปดำเนินคดีที่เครือข่ายของเนี่ยยิ้มเรียกเครือข่ายอะไรต่างๆนานาหลายคนเลย
1: ครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาครับต้องลาไปก่อนครับ
0: ครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศ

0: ทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: กทม.ฟังทางนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทม.บริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดตั้งไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทม.จัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
2: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
3: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW811
2: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
3: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
2: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
3: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
2: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
4: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 โทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา MCOT Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้น

0: www.facebook.com/darknet ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: ย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร
3: ์ที่สมัยพิมพ์วิสัชกุลก็ร่วมจัดรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอรายการที่เสนอเนื้อหาหลากหลายเหมือนที่ท่านได้เคยอ่านในนิตยสารคู่สร้างคู่สมนั่นแหละค่ะส่วนท่านใดที่ยังคิดถึงเสียงและก็เรื่องเล่าของคุณดำรงพุทธาก็มาพบกันได้จันทร์ถึงศุกร์เวลา2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มฟังแล้วสนุกสาระหลากหลายแบบที่ท่านทายไม่ถูกเลยว่าวันนี้จะคุยกันเรื่องอะไรหาฟังได้ที่นี่เลยนะคะ
2: เปลี่ยนค่ำคืนวันธรรมดาฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอจันทร์ถึงศุกร์2 ทุ่มถึง 3 ทุ่ม1,440 นาทีต่อวันที่โลกได้ดำเนินไปมีข่าวสำคัญนับร้อยที่รอคุณเปิดรับอย่าพลาดทุกข่าวสำคัญที่กำหนดทิศทางสังคมการเมืองและเศรษฐกิจปากท้องฟังข่าวหน้าหนึ่งคุยข่าวเช้าเข้มข้นพร้อมอัปเดตสภาพอากาศกับสายฟ้าพยากรณ์ทันข่าวเช้าวันใหม่ฟังข่าวหน้าหนึ่งทุกวันตี5ถึง6โมงเช้า Mcord News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: กว่า 90% ของพฤติกรรมมนุษย์ถูกขับเคลื่อนด้วยแรงจูงใจที่ซ่อนอยู่ถ้าคุณเข้าใจแค่การกระทำแต่ยังไม่เข้าใจถึงจิตใจทำไมพวกเขาถึงทำแบบนั้นมาร่วมไขแรงจูงใจพฤติกรรมของบุคคลในข่าวฟังไขปมคนในข่าววิเคราะห์จากมุมมองทางจิตวิทยาเข้าใจมนุษย์เข้าใจข่าวฟังไขปมคนในข่าวจันทร์ถึงศุกร์3 ทุ่มถึง 4 ทุ่ม Mcord News FM 100.5ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
5: การรายการ36นาทีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Econ News Update ค่ะวันนี้พบกันเช้าวันอังคารที่30 มิถุนายน 2569ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันนงวดีธนิมมานและคุณพิญญพัฒน์ดานุตราเช่นเคยนะคะ

0: ะสวัสดีค่ะคุณแก้ม
1: สวัสดีค่ะพี่นงสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
0: ค่ะมาส่งท้ายเดือนกันนะฮะส่งท้ายเดือน6กันนะโอ้โหเป็นครึ่งปีที่ค่อนข้างจะมีหลายเรื่องราวมากๆเลยทีเดียวนะคะสำหรับทั้งภาพของเศรษฐกิจนะคะภูมิรัฐศาสตร์นะคะแล้วก็รวมไปถึงประเด็นในบ้านเราด้วยนะคะเรื่องของประเทศไทยเองนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะว่าจะส่งท้ายเดือนเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะประเด็นก็ยังคงต้องติดตามกันอยู่สำหรับสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะคะซึ่งก็คงต้องติดตามกันนะคะโดยล่าสุดก็คือเรื่องของการประชุมนะคะที่โดฮากาตาร์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของรายละเอียดในข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐอเมริกาแล้วก็อิหร่านในขณะที่ความตึงเครียดในช่องแคบฮอร์มุซเองก็ยังคงเกิดขึ้นนะคะแล้วก็คงจะต้องไปจูนกันในรายละเอียดแต่ดูเหมือนว่าล่าสุดเนี่ยทางฝั่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยอยากจะหยิบยกประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของนิวเคลียร์เข้าไปหารือกันในการเจอกันรอบนี้นะคะซึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอิหร่านนั้นจะยอมหรือไม่นะคะหรือว่าคือขนาดวันนี้วันอังคารแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะคุยกันวันอังคารเรายังไม่กล้าจะบอกว่ามันจะเกิดการประชุมขึ้นเลยเนาะ เพราะว่า walk out อะไรก็เคยเกิดขึ้นมาแล้ว ใช่ไหม แต่ในขณะเดียวกันอีกด้านนึงก็คือว่ากระทรวงการต่างประเทศของโอมานเนี่ยมีการเปิดเผยบอกว่าโอมานกับอิหร่านนั้นจะประชุมกันครั้งแรกเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุซนี่แหละเขาก็ตั้งท่าแล้วนะคะว่าหลังจากเกิดสถานการณ์สงครามเกิดขึ้นนั้นการใช้ช่องแคบฮอร์มุซจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะคะจะเก็บหรือเก็บค่าผ่านทางจะเรียกค่าผ่านทางหรือค่าบริการหรือค่าประกันอะไรก็ตามแต่นะคะก็จะต้องมีอิหร่านกับโอมานั้นเข้าไปอยู่ในสมการตรงนั้นอีกด้วยนะอันนี้ก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะเดี๋ยวเราค่อยมาเพิ่มเติมกันส่วนเรื่องของตลาดเงินวันนี้ก็น่าติดตามนะเนื่องจากว่าดอลลาร์นั้นอ่อนค่าลงนะคะขณะเดียวกันนั้นเงินเยน
1: ก็อ่อนมาก
0: อ่อนที่สุดในรอบ40ปีคือตั้งแต่ปี2529ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าแทรกแซงของแทรกแซงตลาดของธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือว่า BOJ นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราลองมาดูกันสำหรับค่าเงินบาทเนาะว่าจะเป็นอย่างไรรวมไปถึงทองด้วยที่ก็ลงมาหลุดระดับ 4,000 เหรียญแล้วนะคะสำหรับ Gold Spot ล่าสุด 3,961 เหรียญค่ะ
1: ค่ะก็ถ้ามาดูตลาดหุ้นนะคะเราย้อนเงินไปตั้งแต่เมื่อวานเลยขอดูของบ้านเราก่อนเลยละกันนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยโอ้หุ้นไทยเราสดใสนะพี่น้องหลังจากที่เราซึมๆนะคะอาการไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะคะปรากฏว่าเมื่อวานนี้บวกมาได้แบบแรงเลยนะคะ35จุดค่ะเมื่อวานเซตปิดที่ 1,577 จุดนะคะเพิ่มขึ้นมา 2.3% เนี่ยก็เป็นหุ้นที่ขึ้นมาเนี่ยก็เป็นตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้แรงซื้อหลักเลยเจ้าเดียว มาจากต่างชาติซื้อสุทธิไปประมาณ 7,600 ล้านบาทนะคะที่เหลือเนี่ยขายนะคะรายย่อยเราขายสุทธิ 6,673 ล้านบาทนะคะกองทุนในประเทศเราก็ขายสุทธิ373ล้านบาทในขณะที่บัญชีบล.ก็ขายสุทธิ551ล้านบาทนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยในส่วนของหุ้น5อันดับแรกที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะคะอันดับ1เป็นเดลต้าที่นำโด่งมาเลยนะ 7,000 กว่าล้านนะคะทิ้งห่างอันดับ2ที่ประมาณ 4,000 ล้านอันดับ1เดลต้าเนี่ยหลังจากที่วันก่อนหน้านี้อุ้ยลงไปจนถึงแบบ300ต้นๆเลยนะคะเมื่อวานนี้บวกขึ้นมา 6.9% ค่ะมาอยู่แถวๆ325แล้วอันดับ2 3 4นี่เป็นแบงค์หมดเลยนะคะอันดับ2ก็คือแบงค์กรุงไทยนะคะบวกมา 2.05% ค่ะอันดับ3คือไทยพาณิชย์นะคะ SCB บวกมา 1.03% อันดับ4 KBank ค่ะบวกมา 0.93% แล้วก็อันดับ5ปตท.นะคะบวกมา 0.71% นะคะถ้าเรามาดูว่าชาติอื่นๆเขาเป็นอย่างไรเนี่ยเมื่อวานนี้อย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาบวกมาอ่อนๆ นะ 0.15% เกาหลีลบอ่อนๆด้วยซ้ำลบ 0.2 ของไต้หวันบวกกับ1%นะคะฝั่งของจีนเนี่ยก็บวกมา 1% กว่านะคะหางเสียงฮ่องกงบวก 1.5% ของเราเนี่ยบวกไปแรงกว่าเพื่อนเลยนะคะบวกไป 2.3% นะคะทีนี้พอโซนของยุโรปนะคะเมื่อวานนี้เขาก็ปิดนะในลักษณะที่ลบกันนะของ DAX เยอรมนีเนี่ยนะคะลบไป 0.18% ฟุตซี่100ลบ 0.23% CAC 40ฝรั่งเศสลบ 0.21% ส่วนเมื่อคืนดาวโจนส์เอ่ย

0: NASDAQ เอ่ย S&P 500บวกกันแบบสดใสเลยนะคะของ Dow Jones เนี่ยบวกมา 0.6% นะคะของ S&P 500ก็บวกมา 1.18% แล้วก็ NASDAQ ที่แรงกว่าเพื่อนนะคะบวกมา 2.07% เมื่อคืนนี้เนี่ยต้องบอกว่าหุ้นเทคกลับมาร้อนแรงอีกครั้งนะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยโอ้โหมีแรงขายแล้วก็มีความกังวลมากมายนะคะก็ทำให้หลายตัวที่ปิดลงไปลึกนะก็ปรับตัวลงไปมากนะคะแต่ว่าพอกลับเข้ามาบวกได้เนี่ยกลายเป็นโอ้โหบวกกันแรงหลายตัวเลยนะไม่ว่าจะเป็น Google นะคะตัว Alphabet นะบวกมาประมาณ 5% นะคะหรือว่า Tesla บวกมา 8% SpaceX ที่ร่วงซึมๆไปนะคะปรากฏว่าเมื่อคืนก็บวกมา 7% นะหรืออย่างตัวจรวดที่ก็ฮิตๆกันอย่าง Rocket Lab เนี่ยบวกมา 16% นะAmazon ก็บวกนะคะ Tesla เมื่อกี้ว่าไปแล้วเนาะก็บวกมา 8% นะคะก็ถือว่าในบรรดาหุ้นเทคเนี่ยปรับตัวขึ้นมาได้อย่างร้อนแรงเลยนะคะหลังจากที่ทั้งอเมริกาทั้งอิหร่านก็จะคุยกันละนะระงับการโจมตีระหว่างกันที่ทำให้ตลาดเนี่ยมันเป็นลบไปในช่วงท้ายสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็วันนี้คุยกันนะก็รอดูว่าจะเป็นอย่างไรคือพอเห็นราคาหุ้นกลุ่มเทคมันลงไปเยอะๆค่ะเขาก็กลับมาช้อนกันใหม่นะคะ
1: นะทีนี้เราขยับมาที่
0: เช้านี้
1: นะมาดูเอเชียเช้าวันนี้กันว่าล่าสุดเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างตลาดหุ้นญี่ปุ่นเนาะดัชนีนิเคอิตลาดหุ้นญี่ปุ่นนี่คือบวกได้นะประมาณ 0.9% นะคะเนื่องจากว่าคือเยนที่มันอ่อนเนี่ยทำให้หุ้นในกลุ่มส่งออกซึ่งก็ถือว่ามีสัดส่วนเยอะเหมือนกันนะญี่ปุ่นเขาส่งออกอะไรหลายๆสินค้านะรถยนต์อะไรเนี่ยเห็นบอกว่าแค่กำไรที่ได้จากอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยก็จะหนุนนะทำให้ตัวเลขผลประกอบการอาจจะไม่ยากมากนะที่จะเป็นบวกถ้าเกิดว่าเทียบกับสถานการณ์ของเศรษฐกิจโลกนะคะก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้วันนี้ดัชนีนิเคอินั้นบวกมาได้ 0.9% นะคะหรือว่า644จุดค่ะมาอยู่ที่ 70,000 กับอีก99จุดก็ดัชนีทะลุผ่าน 70,000 จุดขึ้นมาสำหรับดัชนีนิเคอินะคะในขณะที่ทางฝั่งของหางเสงฮ่องกงวันนี้ปรับตัวลดลงเกือบ300จุดหรือว่า1.3% นะคะส่วนเซี่ยงไฮ้คอมพสิตตลาดหุ้นจีนวันนี้แดงเช่นเดียวกันนะคะปรับตัวลดลงไป 0.2% หรือว่า 9.4 จุดนะคะอยู่ที่ 4,000 กับอีก64จุดค่ะอันนี้เป็นภาพของการผสมผสานนะคะในฝั่งของเอเชียในช่วงเช้าวันนี้ค่ะ
0: ค่ะ มาดูราคาน้ำมันกับทองเงินบ้างนะคะก็แน่นอนพอสถานการณ์สงครามมันคลี่คลายเรื่องของการขนส่งน้ำมันก็ดูจะมีแนวโน้มไปในทางบวกยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะคะดังนั้นเนี่ยราคาน้ำมันก็ร่วงลงมานะคะสำหรับสัญญาน้ำมันดิบ WTI นะคะงวด เดือนสิงหาคมนะตอนแรกเนี่ยราคาปิดของเขาเนี่ยนะคะก็อยู่ที่70ดอลลาร์นะคะ 70.75 จริงๆก่อนหน้านี้คือขึ้นมา 2% นะแต่ว่าพอมาเช้านี้นะคะก็ปรับตัวลดลงไปนะแต่ราคาก็ยังอยู่แถวๆ 70.4 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะส่วนสัญญาน้ำมันดิบ Brent นะคะงวดเดือนสิงหาคมเนี่ยบวกราคาปิดเขาบวกมา 1.6% อยู่ที่73ดอลลาร์นะคะพอมาเช้านี้ปรากฏว่าลงมา 0.7% นะคะอยู่ที่72ดอลลาร์63เซนต์ต่อบาร์เรลค่ะ
1: ค่ะนะฮะเดี๋ยวจะวกกลับมาเกี่ยวกับเรื่องของค่าการตลาดให้อีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราขอไปดูในเว็บไซต์ของทางสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราข้อมูลเขาก่อนนะทีนี้งั้นเราขยับมาที่ทองคำกันนะคะสำหรับสัญญาทองคำโคเม็กซ์เมื่อส่งมอบเดือนสิงหาคมเมื่อวานนี้ค่ะก็ปิดปรับลดลงไป57เหรียญ40เซนต์นะคะหรือว่า 1.4% ปิดที่ 4,000 กับอีก 38.90 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะก็สัญญาทองคำปิดลบเนื่องจากความตึงเครียดครั้งใหม่ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนะคะทำให้ราคาน้ำมันปรับเพิ่มขึ้นไปนักลงทุนก็กลับมากังวลเกี่ยวกับเรื่องเงินเฟ้อว่าจะดีดตัวแล้วก็จะกดดันให้เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยค่ะก็สำหรับสถานการณ์ในตะวันออกกลางตอนนี้เนี่ยก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะว่าอันนี้อัปเดตล่าสุดเมื่อสักครู่ลองเข้าไปดูในเว็บของทางฝั่งของอิหร่านนี่เขาบอกว่าอิหร่านปฏิเสธนะว่าการเจรจากับสหรัฐอเมริกาจะไม่เกิดขึ้นในสัปดาห์นี
0: ้
1: เห ห็นไหมก็เลยเออนะเป็นรัฐ

0: ประเทศอิหร่านฝ่ายกิจการระหว่างประเทศคาเซมการิบาบดีนะก็บอกว่าการเจรจาทางเทคนิคระหว่างคณะทำงานจะยังไม่เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้นะคะอันนี้ก็การเจรจาทางเทคนิคหมายความว่าการเจรจารอบนี้เขาจะคุยกันในรายละเอียดใช่ไหมก็คือเรื่องท่องแคบจะว่ายังไงเรื่องสินทรัพย์จะว่ายังไงแล้วก็เรื่องนิวเคลียร์จะว่ายังไงก็อเมริกาอยากจะเอานิวเคลียร์เข้ามาคุยด้วยเลยเนี่ยก็อันนี้เป็นล่าสุดนะที่รัฐมนตรีช่วยต่างประเทศเขาออกมาบอกว่าเอ้าปฏิเสธนะก็คือสื่อแล้วสื่อไปเอาที่ไหนมารายงานนี่นะ
1: เขาคุยคร่าวๆก่อนแล้วเขาค่อยไปลงรายละเอียดอีกที
0: หรือว่าเขาคุยกันข้างหลังแอบคุยกันเงียบๆสองคนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าใช่ไหมแต่ว่าโดนัลด์ทรัมป์เองก็ยืนยันว่าจะมีการประชุมเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในวันนี้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของสงครามที่เกิดขึ้นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนะคะส่วนถ้ามาดูราคาทองคำควบคู่ไปกับค่าเงินดอลลาร์อ่อนเมื่อวานนี้เรียกได้ว่าอ่อนต่อเนื่องนะคะถ้าเทียบกับเงินสกุลหลัก6สกุลในตะกร้าเงินนะคะโดยดอลลาร์เนี่ยลดลง 0.25% มาแตะที่ 101.1 นะคะก็ยังคงจับตาเรื่องของตะวันออกกลางแล้วก็รอดูตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกามีเรื่องตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพื่อมาประเมินแนวโน้มการปรับนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดในช่วงที่เหลือของปีนี้อีกด้วยทีนี้มาดูราคาทองคำในบ้านเรากันนะว่าเปิดราคามาในช่วงเช้าวันนี้เป็นยังไงบ้างค่ะ
1: ค่ะก็ถ้าเมื่อวานนี้ก็ลงไป1,000นะพี่นงปรับราคาไป14ครั้งนะคะส่วนของเช้านี้เนี่ยปรับราคาไปแล้ว2ครั้งนะคะลบ 1,100 บาทนะคะทองคำแท่งอ่ะอัปเดตอ่ะรีเฟรชสุดๆไปเลยปรับราคาครั้งที่3แล้วนะคะลบ 1,150 บาทค่ะทองคำแท่งรับซื้อที่บาทละ 62,300 บาทนะคะขายออกที่บาทละ 62,500 บาทนี่อ้างอิงโกสปอตลด 4,000 ไปแล้วอยู่ที่ 3,958 เหรียญ นะคะโค้ดเงินบาท 33 บาท 29 สตางค์ค่ะ
0: ก็ทั้งเดือนนี่สิ้นเดือนมิถุนายนพอดีนะคะอะไรงานเดือนเลยนะเอาแค่ราคาที่วันนี้ประกาศ3รอบแล้วลงมา 1,150 นะคะทองเดือนมิถุนายนลบมา 7,500 บาทต่อบาททองคำนะแล้วก็ทำให้ year to date ก็คือในปี69นี้เราผ่านมา6เดือนนะคะทองไทยราคาลบไป 2,450 บาทต่อบาททองคำถ้าเทียบกับปีที่แล้วทั้งปี68ทองไทยทั้งปีขึ้นมาถึง 22,550 บาทต่อบาททองคำนะอันนี้จะได้เห็นนะว่าทั้งปีขึ้นมา 20,000
1: เทียบสัดส่วนการลงแล้วก็
0: แล้วแต่ปีนี้ครึ่งปีละครึ่งปีเนี่ยมันลงมา 2,450 บาทต่อบาททองคำแต่นี่เป็นการรายงานของราคาทองไทยนะคะทีนี้เนี่ย อยากจะมาเพิ่มเติมเดี๋ยวเราต้องติดตามเรื่องของเงินเยนเหมือนกันนะเงินเยนเนี่ยทุบสถิติอ่อนที่สุดในรอบ4ทศวรรษเลยทีเดียวนะคะก็เรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยไปแตะที่ 161.98 เยนต่อดอลลาร์นะคะซึ่งเรียกได้ว่าหลุดลงไปนะคะจากสถิติเดิมที่เคยทำไว้เมื่อกรกฎาคมปี2527ที่ 161.95 เยนต่อดอลลาร์นะคะในช่วงที่ญี่ปุ่นนั้นมีการออกมาตรการพยุงอัตราแลกเปลี่ยนก่อนหน้านี้นะคะซึ่งครั้งล่าสุดที่เงินเยนเนี่ยอ่อนประมาณนี้เนี่ยก็เขาย้อนไปตั้งแต่หลังจากพลาซ่าแอคคอร์ดเลยนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยสถานการณ์ยังไม่เหมือนตอนนี้นะตอนนั้นเนี่ยอเมริกานี่เรียกว่าผงาดขึ้นมานะคะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยฟองสบู่สินทรัพย์อะไรต่างๆก็เริ่มก่อตัวขึ้นนะคะแล้วก็มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของรัสเซียนะตอนนั้นก็มีเรื่องภัยพิบัติจากเชอร์โนบิลอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเงินเยนก็กำลังอ่อนค่าลงนะคะแต่อย่างที่บอกนะคะว่าในด้านของการส่งออกเนี่ยเป็นการเพิ่มกำไรแต่ว่าในด้านของการนำเข้านั้นก็กลับเป็นการเพิ่มต้นทุนอย่างมากเลยทีเดียวเหมือนบ้านเราอ่ะเรานำเข้าน้ำมันเยอะใช่ไหมญี่ปุ่นก็เช่นเดียวกันนะคะการนำเข้าน้ำมันแล้วก็ก๊าซธรรมชาติโค้ดเป็นดอลลาร์นะซึ่งตรงนี้ก็จะกดดันกับเรื่องของเงินเฟ้อนะคะที่ทำให้ผู้บริโภคต้องจ่ายแพงตั้งแต่อาหารไปจนถึงค่าไฟนะคะและแน่นอนนะคะถ้าเป็นเช่นนี้ต่อไปก็จะสั่นสะเทือนรัฐบาลญี่ปุ่นภายใต้การนำของนายกหญิงทานาซานาเอะทาคาอิจินั่นเองค่ะ
1: นี่ก็ยังดีว่าราคาน้ำมันมันลงมาแล้วเนาะไม่อย่างนั้น

0: นี่ก็ยิ่งโหต้นทุนบวกขึ้นไปมหาศาลเลยนะคะส่วนถ้าคนไทยเราจะแลกเงินเยนใช่ไหม
1: ใช่ไหม
0: ร้อยเยนตอนนี้20.50 บาท
1: โอ้โหจากที่30ตอน
0: ที่แบบใช่ไหม
1: ตอนนี้20แล้ว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็จะทำให้คนไทยรีบไปเที่ยวหรือเปล่าน
0: ะคะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงเวลานี้นะคะเราก็จะไปวิเคราะห์เศรษฐกิจกับทางรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกันนะคะ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์
2: ครับสวัสดีครับคุณแก้มคุณโอดีทางฝั่งครับ
1: ค่ะอาจารย์ค่ะวันนี้เราจะขออนุญาตชวนอาจารย์คุยเรื่องเกี่ยวกับโครงการลงทุนของบ้านเราหน่อยนะคะก็คือ High Speed Train เชื่อม3สนามบินซึ่งก็เริ่มที่จะชัดเจนมากขึ้นแล้วนะคะว่าทางเอกชนที่ได้รับทำโครงการนี้ไปเนี่ยน่าจะคงเดินหน้าต่อไปไม่ไหวนะก็อาจจะต้องจบแล้วก็เลิกสัญญาไปแต่ว่าเลิกจะเลิกในรูปแบบใดอะไรอย่างไรเนี่ยก็เดี๋ยวทางการรถไฟเองแล้วก็ EEC เองก็จะไปหารือกันแต่ว่าในภาพใหญ่มันสะท้อนอะไรบ้างอาจารย์ตรงนี้เนี่ยเพราะว่าเราเองก็กำลังพยายามที่จะผลักดันเรื่องของธีมการลงทุนในปีนี้ออกมานะคะอาจารย์ค่ะ
2: ก็อันนี้ถ้าตอบแบบตรงที่สุดนะครับและเป็นข้อที่จริงที่สุดก็คือไม่ทราบถ้าตอบตรงนะแต่ว่าถ้าตีความจากข้อมูลหวานล้อมทั่วไปที่ได้ยินมาจากในพื้นที่หรือดูจากภาพข่าวนะครับผมย้อนจุดแรกก่อนก็คือถ้าเราคิดกันหลักเอกชนง่ายๆก็คือทำไมถึงไม่สานต่อเพราะว่าการที่ได้สมทานไปการยกเลิกเนี่ยมันไม่รู้มีค่าปรับแค่ไหนนะครับหรือจะปรับรูปแบบยังไงแบบนี้เนี่ยมันก็ชัดเจนว่าโครงการนี้พอกลับมาประเมินจากสถานการณ์ปัจจุบันคือไม่คุ้มนะครับก็คือไม่คุ้มการไม่คุ้มเนี่ยมันตรงไปด้วยสองสาเหตุก็คือหนึ่งนะครับก็คือเวรทีขึ้นเวรคืนที่ได้หรือไม
1: ่
2: คืออันเนี้ยไม่แน่ใจว่าการเวรคืนที่เนี่ยมีปัญหาไหมนะครับและค่าใช้จ่ายในการเวรคืนเนี่ยมันสูงขึ้นไหมหรือสิ่งต่างๆผมคิดว่าอันนี้คืออันแรกที่ผมได้ยินในเรื่องของการเวรคืนที่แต่ผมไม่ทราบข้อที่จริงว่ามันชัดเจน 100% หรือเปล่านะครับ
1: ค่ะ
2: อันที่สองเนี่ยโครงการที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องเนี่ยคือเนื่องจาก EC เนี่ยพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมีสิ่งอำนวยความสะดวกหวานล้อมหรือภาวะเศรษฐกิจหวานล้อมเนี่ยมันคุ้มค่าสำหรับการพัฒนาพื้นที่รอบทางรถไฟหรือไม
1: ่ค่ะ
2: เพราะว่าการที่มีการขนส่งเนี่ยค่าขนส่งอาจจะไม่เพียงพอกับพื้นที่ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หรือไม่นะครับ
1: ค่ะ
2: ผมคิดว่านั่นน่าจะเป็นสาเหตุหลักของการไม่คุ้มค่านะครับแต่ว่าสาเหตุรองอาจจะเป็นว่าทำแล้วนะครับอาจจะรู้สึกว่าไม่มีศักยภาพเพียงพอผู้ลงทุนไม่สนใจอะไรแบบนี้มันก็เป็นปรับปลายผมคิดว่ามันอาจจะไม่คุ้มค่านะครับเพราะนั้นแน่นอนว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือโครงการใหญ่ของรัฐที่เป็นเขาเรียกว่าแมกเนตโปรเจกต์อะซิกเนเจอร์โปรเจกต์เนี่ยปรากฏว่าล้มเหลวลงเนี่ย มันสะท้อนถึงภาพลักษณ์หลายสิ่งหลายอย่างแล้วมันทำให้เห็นว่าโครงการนี้จะสมบูรณ์ได้ไหมนะครับและใครจะมาประมูลเพิ่มหรือเปล่าเนี่ยมันก็เป็นมาตรฐานว่าขนาดรายใหญ่ประมูลแล้วเนี่ยมีความผูกพันกับทางจีนที่มีความสามารถรับรถไฟความเร็วสูงเนี่ยยังถอยเลยมันก็ฟังแล้วมันก็จะลำบากนะว่าใครจะมาทำต่อไหมอย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะดูเหมือนเอกชนจะให้เหตุผลบอกว่าคือสถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะคะแล้วก็ประเมินดูแล้วเนี่ย อย่างสถาบันการเงินเองก็มองแล้วอาจจะดูถึงเรื่องว่าไม่มีความคุ้มค่ามากพอก็อาจจะหาแหล่งเงินทุนลำบากอย่างเงี้ยอาจารย์เอกชนให้เหตุผลประมาณนี้แต่ก็โอ้โหเราก็ฟังนี่ระดับ CP เลยนะอาจารย์ถ้า CP ไม่ไหวหาแหล่งเงินกู้ไม่ได้เงินทุนไม่ได้แล้วใครจะทำได้อย่างเงี้ยนะอาจารย์ค่ะ
2: คือผมจำไม่ได้ว่าในการประมูลครั้งที่แล้วมีผู้ประมูลหลายรายไหม
1: หลายราย
2: ผมเชื่อว่ามากกว่า1รายใช่ไหมฮะ
1: ใช่
2: วันเจ้า2เจ้า3เนี่ยเขาอาจจะสนใจก็ได้นะเปิดประมูลใหม่ภายใต้สกัดใหม่มันก็อาจจะมีเงื่อนไขใหม่นะครับเพียงแต่ว่าแน่นอนว่าการถอนแล้วอย่างเช่นขออนุญาตเอ่ยว่าเจ้าที่ได้เนี่ยล
1: ่
2: าสุดก็ไม่รู้ว่าจะประมูลใหม่ได้ไหมก็แบ็คลิสต์ไปเลยหรือเปล่านี่ก็หรือว่ามันเป็นแรงจูงใจมันจะลดน้อยลงไหมก็เดี๋ยวต้องดูครับว่าทางการทำไงแต่ว่าสับผมเนี่ยรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สถานีเนี่ยผมคิดว่ามีความสำคัญนะมันก็เป็นถ้าเราจะต้องการดัน EC เป็นพื้นที่แม่เหล็กระดับโลกที่ดึงการลงทุนมาเนี่ยผมว่ารถไฟความเร็วสูงยังสำคัญคร
0: ับ อาจารย์มองว่าการที่สถาบันการเงินเขาบอกว่าโอ้มันเสี่ยงสูงเกินไปมันอาจไม่คุ้มเนี่ยคือเขาประเมินจากศักยภาพของประเทศเราด้วยหรือเปล่าคะอาจารย
2: ์คือผมว่าจุดสำคัญมากๆคือว่าโครงการนี้มันจะสำเร็จต้องควบคู่กับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นะครับเราต้องกลับมาที่ต้นทางก่อนว่าที่เรามีการประเมินว่าจะมีธุรกิจขนาดใหญ่ลงในพื้นที่ EC มากมายจะมี expat จะมีออฟฟิศต่างๆอยู่ในพื้นที่ EC มากมายเนี่ยคำถามคือมันหลุดเป้าไห
1: ม
2: เพราะถ้าสมมติฐานตั้งต้นผิดเนี่ย เอกชนเวลาที่เขาใช้เงื่อนไขในการก่อสร้างการประมูลต่างๆพอเงื่อนไขตั้งต้นผิดไอ้กลางทางมันผิดเนี่ยปลายทางคือแบงค์

0: ็รู้สึกว่าโอ้เสี่ยงนะอย่างนี้เป็นหนี้มั้งเขาไม่อยากเจอ NPL ต้องสำรองมันก็เลยเป็นความเสี่ยงซ้ำซ้อนนะครับครับ
1: อืมค่ะอาจารย์เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการยังมีความจำเป็นอยู่เพียงแต่ว่ารัฐบาลอาจจะต้องหรือว่าการรถไฟเองเนี่ยอาจจะต้องพยายามที่จะทำให้มันเกิดขึ้นแล้วก็กลับมาโดยเร็วที่สุดไม่ใช่นั้นเนี่ยแต่ภาพอื่นๆของเมกะโปรเจกต์ที่เชื่อมโยงกับ EEC ทั้งหลายเนี่ยอาจารย์มันก็มีลักษณะความคือเหมือนกับมันไม่ค่อยจะคืบหน้าเหมือนกันด้วยไหมอาจารย์มันเกิดอะไรขึ้นเนาะกับการขับเคลื่อนนโยบายหรือว่าโครงการใหญ่ๆขนาดนี้ค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ก็ต้องบอกว่ากลับมาเหมือนเดิมนะคือหนึ่งคือไม่ทราบเนาะ
1: อ
0: ันนี้คือจะต้องบอกก่อนนะฮะแต่ว่าถามว่าสิ่งสำคัญมากๆคืออะไรคือรถไฟที่อัตทีท่าเรือน้ำลึกเนี่ยผมว่าดำเนินการอยู
1: ่
0: นะครับที่แหลมฉบังอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมาตะพุดเนี่ยพัฒนาอยู่อันที่สองเนี่ยสิทธิประโยชน์ทาง BOI เนี่ยผมคิดว่าหลังจาก Fast Pass Thailand Fast Pass เนี่ยน่าจะจูงใจมากขึ้นไหมเพราะตอนนี้ Data Center มาละมันเวฟระลอกใหม่เนี่ยอาจจะมาละนะครับพอมาแล้วเนี่ยให้โครงการ3 สนามบินเนี่ยมันจะเป็นไหมหรือมันแค่2 สนามบินก็พ
1: อ
0: ก็คือสุวรรณภูมิกับอุตภเปาก็เพียงพอนะนะครับมันก็ตัดโครงการลงถ้าสุดยังไงก็ตามต้องขนเอ็กซ์แพดจากขนนักท่องเที่ยวให้เขาเดินทางสะดวกคือจากตอนออกมายังกรุงเทพและเรื่องอื่นค่อยว่ากันนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันอาจต้องมีการลำดับโครงการใหม่นะครับซึ่งผมคิดว่าตรงจุดนี้เนี่ยมันก็เป็นไปได้ว่ามันอาจต้องมีการปรับปรุงโครงการใหม่แล้วก็เขย่าขวดน้ำใหม่อะฮะให้มันน่าดื่มอะผมคิดว่าต้องเป็นอย่างนั้นมั้งผมตีความมานะผมเนี่ยจะลงพื้นที่ของ EC เนี่ยไม่เยอะนะครับเพราะนั้นผมตีความเอาจากภาพข่าวแล้วก็จากประสบการณ์ที่ยินจากพวกหอการค้าต่างๆครับ
2: ค่ะคือพอมันภาพอย่างเงี้ยมันอาจจะเหมือนกับเพราะอย่างก่อนหน้านี้เราก็มีประเด็นอย่างแลนด์บริดจ์ใช่ไหมคะที่เราก็ต้องถอยมาดูซิความคุ้มค่ามันจะเป็นยังไงนะหรืออย่างโครงการเรื่องของไฮสปีดเทรนเป็นต้นอย่างเงี้ยนะคะคือพอเหมือนกับเรามีแผนใหญ่เราเตรียมลงทุนใหญ่แต่ว่าเรื่องของสภาพเศรษฐกิจเอ่ยหรือว่ากำลังในภาคธุรกิจของเราเนี่ยมันอาจจะยังแบบเห็นภาพไม่ชัดนักหรือเปล่าเนี่ยค่ะอาจารย
0: ์ครับผมมีประโยคทิ้งท้ายง่ายๆนะครับเรื่องนี้เป็น the must นะครับยังไงต้องทำเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเราไม่มี growth engine อะไรเลยเวลาผมคุยกับใครก็ตามเนี่ยนะครับเขาจะไม่รู้เลยว่าเรามีแม่เหล็กอะไรสำคัญในการดึงดูดการลงทุนเพราะเนี่ยโครงการ EC ยังสำคัญแล้วก็การทำสิ่งโดยความสะดวกนี่สำคัญรัฐบาลจะต้องตกผลึกให้ได้นะครับผมคิดว่าทีมสี่รัฐบาลชุดนี้มองปัญหาขาดอยู่นะนะครับเพราะนั้นเนี่ยแลนด์บิสเนี่ยคุ้มหรือไม่คุ้มเนี่ยอันนี้อีกพาร์ทหนึ่งแต่ว่าพื้นที่ EC ยังไงต้องทำให้เห็นเป็นรูปธรรมแล้วก็เขย่าขวดกันใหม่ว่าท้ายสุดอะไรที่เป็น growth engine ตอนนี้รัฐบาลบอกชัดนะครับมันมี7 อุตสาหกรรมที่เขาจะเดินหน้าเพื่อไทยเนี่ยเติบโตปีละ 3-5% และให้เป็นประเทศรายได้สูงเพราะว่าเขย่าขวดอีกครั้งเพราะว่าโครงการน่าจะกระชับขึ้น
1: ค่ะแล้วค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะอาจารย์
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะก็โอ้โหเวลาที่ผ่านพ้นไปอย่างน้อยๆก็ต้องมี9 ปีเนาะ7 ถึง 9 ปีประมาณนี้นะคะสำหรับการเริ่มต้นโครงการที่ว่านี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักติดตามข่าวจากสำนักข่าวไทยกันสักครู่นึงค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update

ณะนี้เวลา 10:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออธิบดีกรมการปกครองแม่ทัพภาค4ประชุมเข้มปลัดจังหวัดในอำเภอชายแดนภาคใต้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยพื้นที่นายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองพร้อมด้วยพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานประชุมติดตามสถานการณ์ความมั่นคงยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยของฝ่ายปกครองในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีปลัดจังหวัดในอำเภอฝ่ายปกครองจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมประชุมที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ายสิรินธรอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีช่วงเย็นวานนี้เน้นย้ำกันในอำเภอในพื้นที่ชายแดนใต้ต้องยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเขตชุมชนจุดเสี่ยงพื้นที่เศรษฐกิจโดยเฉพาะสถานที่ที่มีประชาชนหนาแน่นสถานประกอบการขอให้กำลังพลทุกนายเพิ่มความระมัดระวังขั้นสูงสุดในการออกปฏิบัติหน้าที่และประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่เพื่อการเฝ้าระวังครอบคลุมทุกพื้นที่โดยขอให้ทุกหน่วยยกระดับการข่าวเชิงรุกบูรณาการการทำงาน

0: และเปลี่ยนข่าวสารสาระระหว่างฝ่ายพลเรือนตำรวจและทหารอย่างเป็นเอกภาพเมื่อมีภาพข่าวหรือสิ่งบอกเหตุขอให้แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีเพื่อให้สามารถป้องกันและตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างรวดเร็วเน้นย้ำว่าการดูแลกำลังพลและครอบครัวของผู้ปฏิบัติหน้าที่ถือเป็นภารกิจสำคัญโดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบหรือเสียสละจากการปฏิบัติหน้าที่ขอให้ทุกหน่วยดูแลด้านสวัสดิการและสร้างขวัญกำลังใจอย่างเต็มที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเข้มแข็งและมั่นใจประเสริฐให้ม.สวนดุสิตเร่งแก้ปัญหาครูนิ่มรอคุยได้บรรจุหรือไม่นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้สัมภาษณ์กรณีนางสาวชนัดดาวรสารหรือครูนิ่มซึ่งเดินทางมายังรัฐสภายื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกรณีขอความเป็นธรรมและขอให้ตรวจสอบประเด็นเกี่ยวกับการตรวจสอบการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหลังเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกอันดับที่1กลุ่มวิชาฟิสิกส์ก่อนถูกสพท.แจ้งว่ามีการตรวจสอบข้อสอบใหม่ส่งผลให้ตกไปอยู่อันดับที่2ทั้งที่มีหนังสือแจ้งเรียกตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งรับราชการแล้วโดยระบุว่าเรื่องนี้มหาวิทยาลัยสวนดุสิตประกาศคะแนนคลาดเคลื่อนจึงให้มีการประกาศผลประกวดใหม่ปรากฏว่าเป็นที่2ซึ่งจะให้มีการเยียวยาครูนิ่มอย่างไรหรือไม่นั้นโดยมีการถามว่าแสดงว่าครูนิ่มจะได้รับราชการใช่หรือไม่นายประเสริฐกล่าวว่าอยู่ระหว่างการพูดคุยกันเป็นเรื่องที่ทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิตต้องแก้ปัญหาเพราะผลการตรวจคะแนนออกมามีความคลาดเคลื่อนยืนยันว่าจะรีบแก้ไขโดยด่วนพระราชกฤษฎีกาเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐมีผลบังคับใช้แล้วนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพระราชกฤษฎีกาการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในการควบคุมดูแลของหน่วยงานภาครัฐต่อหน่วยงานรัฐแห่งอื่นมีผลบังคับใช้แล้วโดยมีสาระสำคัญคือกำหนดให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความดูแลของต่อหน่วยงานรัฐอื่นเพื่อใช้เชื่อมโยงข้อมูลสำหรับการจัดทำและการบริหารภาครัฐการจัดสวัสดิการต่างๆแก่ประชาชนมุ่งเป้าได้โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อันจะทำให้การกำหนดนโยบายหรือมาตรการต่างๆของราชการการให้บริการภาครัฐและจัดสวัสดิการให้แก่ประชาชนอยู่บนพื้นฐานข้อมูลถูกต้องครบถ้วนเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำและบริหารการจัดการของภาครัฐลดภาระแก่ประชาชนสร้างความโปร่งใสในภาครัฐรวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะคมนาคมช่วยสายการบินต่อเนื่องพัทรพงษ์กำชับวิทยุการบินขยายลดค่าบริการเดินอากาศ 30% อีก2เดือนนางสาวลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินหน้าดูแลภาคการบินต่อเนื่องหลังสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางยังส่งผลกระทบต่อต้นทุนพลังงานและการเดินการดำเนินการของสายการบินโดยนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกำชับบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยหรือบวท.ขยายมาตรการลดค่าบริการทางเดินอากาศเพื่อบรรเทาภาระต้นทุนส่งเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการสายการบินรองโฆษกกล่าวว่าคณะกรรมการบวท.เมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมามีมติเห็นชอบขยายมาตรการช่วยเหลือออกไปอีก2เดือนคือเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม2569โดยการลดค่าบริการการเดินอากาศสำหรับเที่ยวบินในประเทศอัตรา 30% พร้อมขยายระยะเวลาชำระหนี้โดยให้สายการบินชำระค่าบริการ 50% ตามกำหนดและส่วนที่เหลือขยายเวลาชำระออกไปอีก30วันมาตรการดังกล่าวจะช่วยลดแรงกดดันด้านต้นทุนโดยเฉพาะต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผันผวนทรัมป์จี้ลดราคาน้ำมัน ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกำชับผู้ค้าปลีกน้ำมันเร่งปรับลดราคาหน้าปั๊มทันทีพร้อมเตือนว่าอาจต้องเจอมาตรการขั้นเด็ดขาดหากยังนิ่งเฉยซึ่งความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากผู้นำสหรัฐสั่งการกระทรวง

0: ยุติธรรมเข้าตรวจสอบบริษัทพลังงานต่างๆในข้อหาขูดรีดผู้บริโภคเนื่องจากไม่ยอมปรับลดราคาให้สอดคล้องกับต้นทุนราคาน้ำมันดิบโลกที่ร่วงลงไปความกังวลของผู้บริโภคต่อราคาน้ำมันยังอยู่ในระดับสูงกลายเป็นความท้าทายทางการเมืองครั้งสำคัญของประธานาธิบดีทรัมป์และพรรครีพับลิกันที่กำลังเร่งหาเสียงเพื่อรักษาเก้าอี้ที่มีเสียงข้างอยู่มีเสียงข้างน้อยในรัฐสภาสำหรับการเลือกตั้งกลางเทอมจะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว8-10 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ศิริกิติ์ทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียว CPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็กเกจจิ้ง World Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asia ครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลกInternational Healthcare Week จัดโดย Informa Market
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่เ

0: www.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว mcot news โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
1: ค่ะ10:09 นะคะ
2: ค่ะ
1: เช้าวันนี้ก็เสร็จไปต่อนะคะพี่นง
2: ใช่นะคะก็โอ้โหเมื่อวานนี้บวกไป35จุดนะคะ 2.3% 1577จุดนะคะแล้วก็ต่างชาติซื้อสุดที่ 7,600 กว่าล้านนะคะเช้าวันนี้เซ็นอินเด็กซ์เปิดมาบวกมา5จุดค่ะก็ 0.3% มาอยู่ 1,583 จุดนะคะแล้วถ้ามาดูตัวหุ้นกันนะคะ10หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดแน่นอนว่าบวกได้แบบนี้นะคะก็ยังออกโทนเขียวมากหน่อยแต่ว่าก็ยังมีตัวที่เป็นสีแดงแซมๆเข้ามานะคะอันดับแรกเช้าวันนี้เป็น Advance นะคะวันนี้บวกถึงเกือบ 2% หรือว่า7บาทมาอยู่ที่364บาทค่ะอันดับที่2 BDMS วันนี้ปรับตัวลดลงไป20สตางค์หรือว่า 1% นะคะมาอยู่ที่19บาท20สตางค์ค่ะอันดับที่3คือ AOT ค่ะวันนี้บวก75สตางค์ 1.2% ล่าสุดอยู่ที่64บาทเดลต้าอันดับที่4วันนี้บวกมา2บาท 0.6% นะคะมาอยู่ที่327บาทค่ะปตท.สผ.ยังไม่เปลี่ยนแปลงที่132บาทกัลฟ์ค่ะวันนี้บวกได้25สตางค์ 0.4% อยู่ที่ 61.25 นะคะ SCB ค่ะบวก50สตางค์หรือว่า 0.3% ราคา SCB เช้านี้147บาทแคลคอมวันนี้บวกมา 3.4% หรือว่า30สตางค์ค่ะมาอยู่ที่9บาท10สตางค์CBG โอ้โหวันนี้บวกเกือบ 5% นะคะคาราบาวนะคะ2บาท25สตางค์นะคะเช้านี้ CBG 47.75 ค่ะและปิดท้ายตารางที่อันดับที่10คือ CPO ปรับเพิ่มขึ้น 1% หรือว่า50สตางค์นะคะมาอยู่ที่46บาท50สตางค์นี่เป็นภาพของการเปิดตลาดหุ้นไทยในวันนี้ค่ะ
1: ค่ะดังนั้นช่วงนี้เดี๋ยวเราไปวิเคราะห์หุ้นกันต่อเลยนะคะกับคุณชัยยศจีวังกูลผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ครับผมสวัสดีครับ
2: ดูภาพของเซ็นดีเด็กซ์วันนี้จะเป็นอย่างไรนะคะจะส่งท้ายเดือนกันด้วยนะคะคุณชัยยศค่ะส่งท้ายไตรมาสด้วยอ่ะเออ
3: ค่ะครับผมก็ต้องบอกว่าทางมุมมองของทางกรุงศรีเราเนี่ยมองวันนี้น่าจะมีจังหวะการปรับตัวขึ้นต่อนะเมื่อวานนี้เนี่ยบวกขึ้นมาเพราะได้แรง30จุด

0: นะครับวันนี้เนี่ยโมเมนตัมโดยรวมยังไม่มีอะไรที่แบบเสียหายนะฮะเนื่องจากว่าปัจจัยลบที่เข้ามาเนี่ยยังไม่ได้แบบอะไรกระทบกับบ้านเรามากมายนะครับเพราะนั้นโมเมนตัมเรื่องของตัวรีวิวเออร์นิ่งนะครับในส่วนของเซกเตอร์แบงค์ที่ออกมาเนี่ยต้องบอกว่าหลายๆตัวก็ทำได้ค่อนข้างดีนะครับตรงเนี้ยเป็นเซนติเมนต์เชิงบวกนะครับแล้วก็ในส่วนของพวกกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่ตัวเลขการส่งออกของบ้านเราเนี่ยออกมาโตดีนะฮะโดยเฉพาะในส่วนของกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับก็ยังคงเป็นตัวสนับสนุนนะให้กับทางด้านตัวดัชนีของบ้านเรานะฮะอย่างไรก็ตามเมื่อวานนี้มันบวกมา30จุดแล้วเนาะนะครับเพราะนั้นวันนี้จะบอกโอ้ฉันขออีก30ไม่ได้มันคงไม่ได้ขนาดนั้นเออน้องมันก็คงจะเป็นลักษณะของปรับตัวขึ้นต่อนะครับแต่ว่าอัพไซด์เนี่ยมันควรจะจำกัดกว่าเมื่อวานนี้นะครับโดยเราเบื้องต้นเนี่ยเรามองแนวต้านไว้ประมาณสัก1585นะครับถึงประมาณสัก1590ครับประมาณ
1: ดังนั้นวันนี้เนี่ยอย่างที่เราเห็นความโดดเด่นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะคะที่ก็ดูมีโทนของการปรับตัวขึ้นเหมือนกับทางฝั่งของสหรัฐเมื่อคืนนี้เนี่ยนะคะแต่ว่า อย่างเมื่อวานเราก็เห็นกันขึ้นมาเยอะแล้วล่ะของเดลต้านะคะคือความระมัดระวังตรงนี้เนี่ยเราควรจะให้น้ำหนักยังไงบ้างคะ
0: โอเคคือต้องมีอย่างนี้นะครับถ้าในส่วนของกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ตอนนี้ก็ต้องยอมรับครับว่าถ้าในเรื่องของตัว valuation เนี่ยมันถือว่าค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยมันเหมือนมีความคาดหวังนะฮะว่าตัวเลขส่งออกของบ้านเราออกมาแบบเนี้ยงบของเขาก็น่าจะออกมาดีตามอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นก็ถ้าจะเข้าไปลงทุนในกลุ่มนี้ก็อาจจะเป็นลักษณะของการเข้าเก็งกำไรมากกว่านะครับส่วน valuation เนี่ยผมเชื่อว่านั้นทุกหลายท่านก็คงจะทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าปีที่เขาเทรดเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะถ้าเทียบจากค่าเฉลี่ยของเขาได้ไหมนะครับตอนนั้นมันเป็นแค่การเทรดดิ้งก็พอนะ
1: หรืออย่างกลุ่มแบงค์ค่ะวันนี้ก็ยังไปได้ดีต่อเนื่องเลยนะคะมีมุมมองยังไงบ้างคะ
0: ได้ครับกลุ่มแบงค์เนี่ยอย่างที่ทีนี้เรียนไปตั้งแต่ช่วงต้นนะว่ามันเป็นช่วงการพรีวิวมบ Q2 นะครับซึ่งของทางกรุงศรีที่เราพรีวิวออกมาเนี่ยนะฮะตัวที่น่าจะมีกำไรเติบโตขึ้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าหลายตัวนะอย่างเช่นKBank KTB นะครับพวกเนี้ยจะมีกำไรที่ค่อนข้างโดดเด่นนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยช่วยเป็นเซนติเมนต์นะฮะให้กับในการลงทุนของกลุ่มแบงค์ในช่วงนี้แล้วก็ประกอบกับมันมีตัวเงินปันผลขึ้นปีด้วยนะครับที่จะประกาศในช่วงหลังงบออกนะครับก็เลยทำให้เนี่ยนะฮะต้องบอกว่าจริงๆกลุ่มแบงค์มันไม่ใช่เฉพาะมาขึ้นวันนี้เนาะมันขึ้นมาประมาณสัก2อาทิตย์ละค่อยๆเปลี่ยนขึ้นมานะครับก็จะเป็นประเด็นที่เล่าให้ฟัง
1: ค่ะมันจะอยู่ในช่วงที่เริ่มชะลอตัวไหมคะหรือว่ามันก็จะยังค่อยๆขึ้นไปได้อยู่ต่อเนื่อง
0: โอเคตรงนี้ก็คงต้องไปดูในเรื่องของตัวอัพไซด์แต่ละตัวละนะครับก็ของตัวที่ทางกลุ่มสีเราเป็นท็อปที่นะทางด้านพื้นฐานเนี่ยก็จะเป็นเอแบงค์นะกับตัว KDB นะครับตัวนี้ถ้านักทุนสนใจในเรื่องของตัว earning อะไรพวกนี้นะก็ลองโฟกัสดูนะส่วนตัวอื่นนะครับอาจจะเป็นในส่วนของตัว SCB นะครับพวกนี้เรามองว่าตัว earning Q2 เนี่ยจะมีการชะลอตัวลงมากนะครับเพราะนั้นกลุ่มพวกนี้อาจจะแบบไม่ต้องไปถึงการไล่ราคากับมันมากนะฮะอาจจะดูจังหวะตอนย่อยๆดีกว่านะครับ
2: แสดงว่าช่วงพอหลังจากนี้คือจบเดือนมิถุนายนละแล้วก็ขึ้นเดือนใหม่นะคะอย่างธีมการลงทุนก็จะเป็นเรื่องของการติดตามผลการดำเนินงานแล้วใช่ไหมคะคุณชยศ
0: ครับใช่ครับมันก็เป็นซีซั่นของเขานะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงของแบงก์กับไฟแนนซ์มาก่อนนะครับมันเป็นประจำอยู่แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวพอช่วงต้นเดือนหน้านะครับก็จะเป็นคิวพวกพลังงานสื่อสารพวกเนี้ยนะที่จะตาม
2: ค่ะนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าดูปัจจัยอื่นๆบ้างล่ะคะเราประเมินน้ำหนักอย่างไรบ้างนะไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทั้งเรื่องของสถานการณ์สงครามเองนะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของทิศทางนโยบายการเงินหรือว่าดอกเบี้ยด้วยนะคะ
0: ได้ครับก็คือตรงนี้ผมขอไปที่สงครามก่อนนะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆเหมือนหยุดแต่ก็หยุดแบบยังมีประปายอย่างนี้ดีกว่าเอาเป็นว่ามาประปายให้เราใจวิวอยู่กันนะครับว่าช่วงหยุดสัปดาห์ทีไรมีอะไรให้

0: ้นทุกทีอะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าถ้ามันไม่บานปลายก็แล้วนะมันอาจจะมียิงอะไรกันเงี้ยแต่ว่าถ้ามันไม่บานปลายไม่แบบรุนแรงอะไรขึ้นเนี่ยผมคิดว่าโดยโทนโดยรวมนะครับผมเชื่อว่าของทั้งสองฝั่งแหละนะครับก็ยังคงมุมมองเดียวกันก็คือต้องหยุดยิงแล้วแหละนะครับเพราะว่าสองสามเดือนแล้วเริ่มสาระกำลังเม็ดเงินก็ใช้กันไปเยอะแล้วนะครับก็คงจะต้องมีภาพของการหยุดกันบ้างนะหยุดยิงกันบ้างนะครับยกเว้นว่าจะมีสถานการณ์บานปลายออกไปกว้างอะไรเงี้ยโอ้โหมันก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะนะแต่ว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงนะตรงนั้นก็จะเป็นเหมือนเชิงลบนะครับยังไงเรื่องนี้อาจจะต้องติดตามนะแต่ว่าถ้าโทนของทางกรุงศรีที่เรามองเนี่ยเรามองว่าตัวสงครามนะน่าจะหยุดนะน่าจะหยุดจริงนี่แหละนะแต่ว่าอาจจะมีการปะทะกันปะปลายบ้างนะครับแต่ว่าอยากให้ขยายวงกว้างออกไปแค่นั้นเองนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของโมเมนตัมของตัวเซนเซ็ตกันบ้างนะครับในเรื่องของตัวอัตราเปียเนี่ยต้องบอกว่าเราโชคดีนิดนึงนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได้ตัวเลข CPI ที่มันพุ่งขึ้นมาเนี่ยเรากลัวกันนะครับเพราะว่าอุ้ยแบบนี้เดี๋ยวกนง.จะขึ้นดอกเบี้ยอะไรหรือเปล่านะก็ปรากฏว่ากนง.ไม่ขึ้นดอกเบี้ยนะครับแล้วก็พอดีว่าสงครามเนี่ยเขาดิวกันได้มันก็เลยทำให้ตัวราคาน้ำมันเนี่ยซึ่งเป็นต้นทุนหลักๆของสินค้าบ้านเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นขนส่งสินค้าโดยรวมพวกเนี้ยมันชะลอตัวลงนะครับมันก็เลยทำให้ความกังวลว่าเอ๊ะกนง.จะขึ้นดอกเบี้ยตรงเนี้ยเพื่อมาสกัดตัวเงินเฟ้อที่มันกำลังจะเร่งตัวขึ้นเนี่ยมันเริ่มน้อยลง นะครับตรงนี้ถือว่าโชคดีนะครับเพราะว่าถ้ามีการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่ามันตลาดหุ้นไม่ค่อยชอบนะดอกเบี้ยสูงสุดตลาดหุ้นไม่ชอบต้องบอกแบบนี้นะฮะเพราะนั้นถ้าดอกเบี้ยยังเป็นระดับโทนต่ำๆแบบเนี้ยถือว่ายังดูดีนะครับตรงนี้เรายังไม่ได้กังวลอะไรนะครับ ตัวเรื่องของตัวปัจจัยต่างๆที่จะมาขับเคลื่อนในส่วนของทางด้านตัวเซ็นเนี่ยต้องบอกว่าเราโฟกัสไปเรื่องของตัว investment cycle รอบใหม่นะครับนะครับหลายคนบอกฮะประเทศไทยมีด้วยเหรอ cycle รอบใหม่เออเนาะต้องอธิบายอย่างนี้นะครับหนึ่งเลยถ้าสังเกตดีๆนะครับรอบนี้เนี่ย data center เนี่ยเหมือนจะมาลงที่เราเยอะมากๆลองสังเกตดูนะครับเออทำไมไม่ไปเวียดนามทำไมไม่ไปสิงคโปร์ทำไมไม่ไปนู่นนี่นั่นนะต้องบอกว่าหลายประเทศเนี่ยที่เขาดูเหมือนจะไปต่อหน้าเราเนี่ยเช่นเวียดนามหรือสิงคโปร์เขามีข้อจำกัดครับก็คือในเรื่องของไฟฟ้านี่แหละนะส่วนบ้านเราเนี่ยนะครับของเรานี้มีไฟฟ้าเหลือขายนะเออต้องบอกแบบนี้นะเพราะนั้นตรงเนี้ยมันก็เลยทำให้ทางบริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยเขามองว่าเออไทยเนี่ยน่าจะเป็นทับแถวนี้ได้นะมันเลยเข้ามาลงทุนกันเขาได้เยอะนะครับอันนี้เป็นที่มาที่ไปทีนี้พอตัวเนี้ยมาต้องอย่าลืมนะพอตัวนี้มาเนี่ยในเรื่องของพวกการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าจะเป็น AI โรบอทอินฟราเทคอะไรต่างๆมันจะตามมานะครับแล้วก็ทางรัฐบาลเพิ่งออกมาสดๆร้อนๆเลยครับเรื่องของตัวเซมิคอนดักเตอร์ที่เราจะเป็นเขาเรียกว่านวัตกรรมเนาะเป็นรูปแบบไม่ใช่ OEM ซึ่งตรงเนี้ยแน่นอนนะครับมันก็คงจะช่วยขับเคลื่อนในการลงทุนในช่วงถัดไปอันนี้สองเรื่องแล้วเนาะแต่ว่าเซมิคอนดักเตอร์นะครับอันที่3นะครับเรื่องของตัวโครงการโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นรถไฟเชื่อมต่อสนามบินนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของทางด้านท่าเรือนะครับที่ทางใต้นะครับที่กำลังเร่งศึกษาอะไรกันอยู่ซึ่งพวกนี้โอ้โหก็บอกเป็นเมกะโปรเจกต์รอบใหม่เลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยที่บอกมา3เรื่องเนี่ยนะก็ต้องบอกว่ามันเป็นช่วงของinvestment cycle รอบใหญ่นะของบ้านเราเลยนะครับเพราะนั้นตรงนี้เราเชื่อว่าตีนตรงนี้มันน่าที่จะขับเคลื่อนให้พวกกลุ่มที่เกี่ยวข้องที่ได้ประโยชน์ต่างๆเนี่ยนะได้เกิดประโยชน์แล้วก็น่าจะทำให้ตัวดัชนีบ้านเราเนี่ยมีการไปได้ต่อนะครับ
1: ทีนี้ค่ะถ้างั้นกระจายว่ามีกลุ่มใดตัวใดนะคะที่จะได้อานิสงส์จากตัว investment รอบใหม่ในครั้งนี้ค่ะคุณชัยยศ
0: โอ้โหต้องบอกว่าเยอะมากจริงๆเยอะมากจริงๆเอาแบบง่ายๆเลยนะครับเอาแบบที่พูดรู้เรื่องรู้จักเลยนะก็อย่าง data center เนี่ยก็แน่นอนคนที่ให้บริการน้ำไฟอันนี้ได้แน่ๆถูกไหมครับเพราะว่า data center เนี่ยเขาต้องใช้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าปริมาณน้ำเยอะมากๆนะเพราะฉะนั้นพวกนี้กลุ่มพวกนิคมไฟฟ้าพวกเนี้ยนะก็จะได้ประโย

ในกลุ่มแรกๆเลยนะกลุ่มการลงทุนนะครับในเรื่องของพวกเซมิคอนดักเตอร์อันนี้ก็แน่นอนแหละครับมันก็คงจะเป็นกลุ่มฐานเดิมๆที่มีความเชี่ยวชาญหรือมีองค์ความรู้อยู่แล้วเนี่ยน่าจะมีการต่อยอดไม่ได้นะครับกลุ่มที่สามนะเรื่องเมกะโปรเจกต์อันนี้ต้องบอกว่าเยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรับเหมานะครับหรือกลุ่มแบงก์ก็จะได้ประโยชน์นะครับเพราะว่ามีการลงทุนใหญ่ๆพวกนี้

0: ก็ขอไปที่กลุ่มโรงพยาบาลสักหน่อยแล้วกันนะคะไหนๆก็ช่วงนี้ก็เห็นเหมือนกับเขาก็ขึ้นมาพยุงได้บ้างนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าขาขึ้นรอบใหม่ของเขาจะเริ่มได้ยังคะสำหรับกลุ่มโรงพยาบาลใช่ค่ะ
1: โอเคกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นช่วงเริ่มๆของการฟื้นตัวมากกว่านะครับคงจะยังไม่ได้แบบไม่กล้าพูดว่าโอ้มันเป็นแนวโน้มขึ้นแล้วหรืออะไรเงี้ยนะครับมันคงค่อยๆฟื้นตัวขึ้นนะครับถามว่าทำไมเรามองเหมือนนึกเลยนะว่าบ้านเรามันเป็นช่วงของเขาเรียกคนอายุคนสูงวัยมากขึ้นนะส่วนอัตราการเกิดมันน้อยลงนะครับแล้วก็คนทำงานเนี่ยมันกำลังก้าวเข้าสู่อายุประมาณ50 60ขึ้นไปนะเพราะนั้นตรงเนี้ยธีมเรื่องของการรักษาธีมเรื่องของการดูแลสุขภาพเนี่ยมันจะมานะครับเพราะนั้นตรงเนี้ยก็ยังเป็นบวกให้กับทางกลุ่มโรงพยาบาลประเด็นที่2เรื่องของตัวสงครามตะวันออกกลางที่มันคลี่คลายลงนะครับตรงเนี้ยมันก็น่าจะทำให้ตัวกลุ่มผู้ป่วยตะวันออกกลางซึ่งเป็นตัวกลุ่มหลักๆของโรงพยาบาลบ้านเราอยู่แล้วเนี่ยกลับมาไอ้ตรงนี้เขาจะมีการฟื้นตัวซึ่งแต่ถามว่าตอนนี้โอ้โหตัวเลขมันบวกที่ 10% 20% อะไรนะมันไม่ได้ขนาดนั้นเนาะมันก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะลงทุนโรงพยาบาลลงทุนได้ครับแต่ว่าจะเป็นลักษณะของการค่อยๆฟื้นตัวมากกว่านะครับตัวเด่นๆของทางกรุงศรีที่เราแนะนำนะครับจะเป็นในส่วนของตัว BDNet นะฮะไอ้ตัวนี้เป็นโรงพยาบาลที่แบบมาติดแชร์ใหญ่ที่สุดเนาะตัวนี้จะเป็นตัวโดดเด่นที่สุดนะครับแต่ตัวที่สองถ้าเรามองเรื่องของตัวโค้ดด้วยนะครับไปมองที่ตัวพิยานานะครับ
2: อืมค่ะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะคุณเชิดค่ะ
1: คุ
2: ณ
1: ค่
2: ะ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ีค่ะก็มีเรื่องของเป็นธีมการลงทุนหน่อยนึงนะคะเนื่องจากว่ามันก็เป็นประเด็นที่เราติดตามกันอยู่แล้วนะแต่ว่ามีเพิ่มเติมมาเนาะเรื่องของการลงทุนรอบใหม่นะซึ่งก็มีภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะก็จะมีกลุ่มที่ได้อานิสงส์จากการลงทุนในรอบใหม่ในส่วนที่เป็น data center semiconductor นะคะหรือว่าการเดินหน้าพวกโครงการขนาดใหญ่นะคะถึงแม้ว่าเมื่อสักครู่ที่เราพูดคุยกับท่านอาจารย์ธนวัฒน์ก็คือไฮสปีดเทรนเชื่อม3สนามบินอาจจะยังไม่ได้คืบหน้ามากหรือว่าต้องมีการจบสัญญากันนะคะสำหรับผู้รับสัมปทานเดิมก็ตามแต่นะคะแต่ว่าก็ยังถือว่าเป็นหนึ่งในธีมที่เกาะไปกับเรื่องของการลงทุนได้นะคะนิคมไฟฟ้ากลุ่มรับเหมาแล้วก็กลุ่มธนาคารพาณิชย์นะคะนี่ก็เป็นภาพของเซ็ตอินเด็กซ์วันนี้ซึ่งก็คาดว่าน่าจะบวกได้ต่อนะคะอย่างคุณชยศบอกว่าเราอาจจะเห็น 1,585 แล้วก็ 1,590 จุดด้วยค่ะ
0: ค่ะเอาล่ะส่วนตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์ราคาทองคำกันนะคะกับนายแพทย์กฤชรัตน์ฮิรัญสิริประธานกรรมการกลุ่มบริษัท MTS โกแม่ทองสุขนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอ
2: สวัสดีคุณหมอค่ะ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านนักคุณครับ
2: วันนี้เราคุยกันในวันที่โกลด์สปอตหลุด 4,000 เหรียญลงมานะคุณหมอคะดูแล้วเนี่ยมีแนวรับเหนียวๆอยู่ไหมหรือว่ามันรู้สึกเหมือนไหลๆเหมือนกันนะคะคุณหมอคะ
3: แนวรับส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นแนวรับระยะสั้นที่เราบอกนะครับเพื่อให้นักลงทุนสามารถคิดกลยุทธ์ในการเข้าออกได
2: ้
3: หลักการต้องเข้าใจว่าตอนนี้ทองคำเป็นแนวโน้มขาลงซึ่งยังคาดว่าน่าจะมีโอกาสที่จะเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาในแนวโน้มที่ทางขาลงอีกเป็นระยะเวลาหนึ่งเลยคงไม่น้อยกว่า1เดือนขึ้นไปดังนั้นในเชิงของกลยุทธ์การลงทุนตอนนี้ถ้าเราเข้าใจเราก็ต้องเปลี่ยนกลยุทธ์ไปตามแนวโน้มขาลง
2: อ
3: ันนี้คนที่ติดดอยต่างๆเนี่ยก็ต้องเข้าใจว่าภาพรวมของเงินเย็นกับเงินร้อนต้องบริหารโดยมีหลักเกณฑ์ที่แตกต่างกันหลักเกณฑ์หลักตอนนี้มันเป็นการบริหารความเสี่ยงเพราะว่ามันเป็นทิศทางขาลงแล้วเราก็ต้องดูว่าพอร์ตของเราเนี่ยมีความเสี่ยงที่เปิดอยู่ณขณะนี้แบบไหนอย่างไรแล้วเราจะบริหารความเสี่ยงอย่างไรนะฮะแนวรับในระยะสั้นเนี่ยที่เราให้ไว้ 4,000 เนี่ยมันทะลุไปแล้วนะดังนั้นแนวรับถัดไปในระยะสั้นๆหรือกลางๆลงไปอีกหน่อยก็คือ 3,800 เหรียญนะครับในขณะที่แนวต้านระยะสั้นจะกลับขึ้นมาอยู่ที่ 4,050 เหรียญตรงเนี้ยเราก็ต้องเข้าใจในเชิงกลยุทธ์การลงทุนละเพราะว่าแนวโน้มมันเปลี่ยนจากขึ้นเป็นลงซึ่งลงมาเนี่ย

0: ันประมาณ2เดือนละถ้าเราจะเห็นได้ว่ามีช่วงขึ้นและช่วงเหวี่ยงลงแต่มักจะเกิดโลตลอด
1: ค
0: ือเกิดโลใหม่ในระยะ4เดือนมาเนี้ยก็เริ่มเกิดโลใหม่อยู่เรื่อยๆนะฮะดังนั้นในเชิงของนักลงทุนระยะสั้นแนะนำให้เข้าเร็วออกเร็วบริหารความเสี่ยงเป็นหลักแล้วก็ยึดการลงทุนตามแนวโน้มที่ต่างขาลงครับ
1: ค่ะค่ะคุณหมอคะถึงขั้นว่าปีนี้อาจจะไม่ใช่ปีของทองคำเลยไหมคะหรือว่าอาจจะรอๆเดี๋ยวอาจจะมีโอกาสฟื้นในช่วงระยะปลายปีอาจจะมีตรงภาพตรงนั้นยังอยู่ไหมคะคุณหมอคะ
0: ยังอยู่ครับแต่ว่าก็ความหวังก็เริ่มลดลงไปเรื่อยๆกับในที่สงครามไม่มีความชัดเจนที่จะหยุดฮอร์โมนไม่มีความชัดเจนที่จะเปิดแบบ 100% แล้วก็น้ำมันให้ดิ่งลงมาต่ำกว่า 70 อย่างไรก็ตามภาพรวมที่กดดันทองคำตอนนี้ก็คือเรื่องของเงินเฟ้อซึ่งถ้าน้ำมันเนี่ยมันดิ่งลงหรือมันทรงตัวแล้วไม่กลับขึ้นไปเหนือ85เหรียญต่อบาร์เรลในเบนซ์ออยล์เนี่ยนะครับก็ยังเชื่อว่าทิศทางของภาวะเงินเฟ้อน่าจะเริ่มทรงตัวในอีก 2-3 เดือนข้างหน้านะครับแล้วก็อันเนี้ยก็จะเป็นจุดตัดสินใจว่าเฟดจะขึ้นหรือไม่ขึ้นดอกเบี้ยในอนาคตครับ
2: และอย่างวันนี้ค่ะเรื่องของการเจรจากันระหว่างฝั่งสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยถ้าเกิดว่าผลออกมาเป็นในเชิงไหนจะกระทบกับทองยังไงบ้างคะมีมุมมองหรือว่าการคาดการณ์ของตลาดยังไงบ้างคะคุณหมอ
0: เหมือนกันฮะถ้าการเจรจาเนี่ยซึ่งก็อยากให้นักลงทุนมองเป็นเรื่องของเชิงกลยุทธ์มากกว่าเพราะเราจะเห็นได้ว่าถ้าการเจรจาเนี่ยคุยกันไม่รู้เรื่องก็เดี๋ยวก็จะขึ้นเดี๋ยวก็จะลงนะฮะเวียงไปเวียงมาเพราะว่าขึ้นกับการเจรจามาแบบเนี้ยเป็น10รอบสิ่งที่จะต้องคอยจับตาก็คือราคาน้ำมันดีที่สุดเพราะว่าจับตาการเจรจาแล้วจะปวดหัวนะครับเพราะว่ามันไม่ชัดเจนเอาเลยเพราะว่าฝั่งหนึ่งก็พูดอีกฝั่งหนึ่งก็กลับมาแก้ข่าวบ้างหรือมาเปลี่ยนแนวโน้มหรือทิศทางดังนั้นถ้าน้ำมันเนี่ยราคาน้ำมันเนี่ยอย่างที่ผมเรียนแล้วไม่กลับไปยืนเหนือ85เหรียญแล้วก็อยู่ระหว่างนี้กับอีกทิศทางหนึ่งคือน้ำมันต่ำกว่า70เหรียญพวกนี้จะทำให้ภาวะเงินเฟ้อเนี่ยมันมีอยู่แต่ไม่เยอะนักไม่เยอะนักอย่างช่วงที่ผ่านมาเนี่ยน้ำมันมันเกินกว่า90แล้วก็เกินกว่า100ฉะนั้นตอนนี้เราอยู่ในสภาวะที่ต้องเช็คค่าเงินเฟ้อเป็นช่วงของเดือนต่อเดือนดังนั้นในเชิงของกลยุทธ์มันน่าที่จะมองที่เรื่องของการบริหารความเสี่ยงของพอร์ตในแนวโน้มที่มันเป็นขาลงอยู่ครับ
1: ค่ะคุณหมอคะถ้าเป็นนักลงทุนระยะยาวเลยนะคะสายเก็บสะสมเนี่ยน่าจะรอรับที่ตรงไหนดีคะคุณหมอ
0: สายเก็บสะสมเนี่ยก็แบ่งเป็น2กลยุทธ์ก็คือ DCAแบบซื้อมันทุกวันในช่วงที่ราคาเตี้ยแบบนี้นะครับก็ซื้อด้วยปริมาณเงินน้อยๆที่เท่ากันนะครับถ้าอย่างเงี้ยซื้ออาจจะทุกๆ2วันหรือทุกๆอาทิตย์แต่ย้ำว่าต้องแบ่งเป็น DCA ก็คือการเฉลี่ยซื้อในไม้น้อยๆและเป็นเงินเย็นถ้าอย่างเงี้ยแนะนำคราวนี้สำหรับคนที่เงินเย็นแต่จับจังหวะซื้อซึ่งการจับจังหวะซื้อเนี่ยอาจจะได้ของบ้างไม่ได้ของบ้างไม่เป็นไรก็อาจจะซื้อในจังหวะที่ราคาย่อก็ค่อยซื้อแต่ว่าอย่างไรก็ตามการซื้อเนี่ยก็ยังคงแนะนำให้แบ่งพอร์ตในการทยอยซื้อไม่ได้ซื้อทีเดียวแล้วเต็มพอร์ตเพราะว่าการเข้าซื้อเนี่ยมันเป็นแนวโน้มขาลงดังนั้นนักลงทุนระยะยาวเนี่ยก็จะทยอยเข้าซื้อในจังหวะที่ย่อหรือจังหวะที่เป็นแนวรับระยะสั้นเช่นบริเวณ 4,900 อย่างเงี้ยนะครับก็หาจังหวะที่จะเข้าซื้อเป็นช่วงๆต่างจาก DCA บ้างเล็กน้อยครับ
1: ค่ะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะคุณหมอ
2: ขอบคุณค่ะ
0: สว
2: ั
0: สดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะสวัสดีค่ะก็ทองคำนะนักลงทุนทองคำอาจจะห่อเหี่ยวนิดนึงนะในตอนนี
2: ้ต้นปี
1: ใช่คือเขามาแรงจนต้นปีใช่ไหมคะแต่ว่าหลังจากนั้นสถานการณ์มันก็พลิกผันไปมาแล้วก็มีเรื่องราคาน้ำมันพุ่งจากสถานการณ์สงครามหลังจากนั้นก็กังวลเรื่องเงินเฟ้อนะทีนี้ก็มาแล้วเดี๋ยวเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะก็เป็นทรงนั้น

0: ไปเลยกดดันนะเพราะว่าดอลลาร์เขาก็จะแข็งค่าถ้าเป็นแบบนี้นะดอทองก็เลยถูกเทลงมานะคะซึ่งถ้ามาดูทองไทยวันนี้ประกาศ6รอบนะคะ6รอบยังลบอยู่ 1,000 กับอีก50บาทต่อบาททองคำค่ะควอตโกลด์สปอตล่าสุด6ขออภัย 3,969 เหรียญ นะคะแล้วก็เงินบาทอ้างอิง 33.25 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐโดยรอบล่าสุดทองแท่งขายออกอยู่ที่ 62,600 บาทต่อบาททองคำค่ะ
1: ค่ะส่วนเรื่องของค่าเงินนะคะวันนี้เดี๋ยวเราก็จะไปวิเคราะห์กันกับดร.กัญจนาโชคไพศาลศิลป์ผู้บริหารงานวิจัยศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยกันนะคะ
0: ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีคุณหญิงค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: เอาเรื่องดอลลาร์ก่อนนะดอลลาร์เป็นยังไงบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวคุณหญิงช่วยเพิ่มเติมเยนหน่อยนะเงินเยนรู้สึกอ่อนแบบว่า40ปีเลยเหรอคุณหญิงค่ะ
2: ใช่ค่ะเอาดอลลาร์ก่อน
0: นะคะ
2: ถ้าเป็นดอลลาร์อินเด็กซ์นะคะก็เป็นภาพที่ดอลลาร์อินเด็กซ์สามารถประคองตัวได้เพราะว่ามันมีความไม่แน่นอนของเรื่องการเจรจาค่ะสหรัฐพูดว่าเจรจาวันนี้ที่กาตาร์แต่ว่าทางฝั่งอิหร่านบอกว่าไม่เกิดขึ้นในสัปดาห์นี
0: ้
2: เพราะฉะนั้นเรื่องกำหนดการเรื่องเวลาเรื่องความไม่แน่นอนอันนี้ค่ะซัพพอร์ตให้ดอลลาร์ขยับแข็งค่าขึ้นในภาพรวมในภาพใหญ่ซึ่งประเด็นนี้มันลิงก์ไปที่ตัวทิศทางค่าเงินเยนเหมือนกันค่ะคือเหมือนกับเซนติเมนต์ดอลลาร์เขามาแบบนี้เนี่ยเงินเยนก็เลยอ่อนค่าต่อกำลังแล้วพอทางการญี่ปุ่นเนี่ยต้องบอกว่าปล่อยให้หลุดแนวที่ตลาดรู้สึกว่ามันไม่ควรจะผ่านคือแนว162เยนต่อดอลลาร์
0: ค
2: ่
0: ะ
2: พอมันผ่านทะลุขึ้นไปทำนิวโลใหม่ในรอบ40ปีเนี่ยที่ 162.40 เยนต่อดอลลาร์ค่ะมันเลยทำให้รู้สึกว่ามันไกลเกินไปอะค่ะซึ่งพอมาพูดทีหลังอะเหมือนทางการญี่ปุ่นรัฐมนตรีคลังก็มาบอกว่าพร้อมใช้มาตรการที่เหมาะสมในการแบบดูแลอะไรประมาณนี้ค่ะมันก็เลยทำให้เงินเยนตกกลับลงมานิดหน่อยมีการฟื้นตัวแข็งค่ากลับมาแต่ภาพรวมเนี่ยเยนยังโน้มไปในฝั่งอ่อนเพราะว่าถ้าแค่เตือนหรือว่าแค่บอกว่ามีเครื่องมืออยู่อะค่ะอาจจะเอาไม่อยู่เลยซ้ำถ้าเซนติเมนต์ดอลลาร์ยังเป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการพักกลับมาการดีดกลับแข็งค่าของเงินเยนกลับมาเนี่ยอาจจะไม่ยั่งยืนนะคะคือต้องมองกันภาพเป็นไกลๆว่าคือถ้าเซนติเมนต์ดอลลาร์ยังมีซัพพอร์ตจากหลายเรื่องทั้งตะวันออกกลางทั้งเรื่องเฟดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเงินเยนยังมีโอกาสโน้มกลับไปอ่อนได้ต่อทางการญี่ปุ่นต้องใช้เครื่องมือที่อาจจะต้องแรงกว่านี้ในการหยุดไม่ให้เย็นอ่อนไปหัวค่
0: ะ
2: ซึ่งแต่ทั้งหมดเนี่ยยังไม่เกิดนะคะสิ่งที่เห็นในวันนี้คือเย็นแข็งค่ากลับมาหลังจากรัฐมนตรีคลังเตือนส่วนเงินบาทเนี่ยเมื่อเช้าก็อ่อนๆ อยู่เหมือนกันค่ะก็ตามเซนติเมนต์ดอลลาร์ที่เขาได้เรื่องความไม่แน่นอนของกรอบการเจรจาแต่ว่าพอเยนแข็งค่ากลับมาเนี่ยบาทก็แข็งตามค่ะคือเหมือนกับการแข็งค่าของเยนเนี่ยจริงๆอาจจะมีไซด์เอฟเฟกต์ต่อทิศทางของสกุลเงินเอเชียอื่นใดๆบ้างโดยเฉพาะเรื่องสกุลเงินที่มันอ่อนค่าค่อนข้างเร็วในช่วงก่อนหน้านี้อย่างบาทก็ใช่ค่ะพอเย็นพลิกแข็งเราก็แข็งตามเขาแต่กรอบการเคลื่อนไหวยังถือว่าแคบอยู่นะคะแล้วก็มองกรอบในวันนี้เนี่ยถ้าเป็นด้านล่างคงให้ไว้แถวๆ 32.20 บาทต่อดอลลาร์เอ้ยโทษค่ะ33.20 นะส่วนด้านบนให้ไว้ที่ 33.35 บาทต่อดอลลาร์
0: ค
2: ่
0: ะ
2: วันนี้มีดูบัญชีสะพัดของไทยค่ะคงต้องรอดูเซนติเมนต์เย็นในระหว่างวันต่อคือถ้ามีการ
0: เหมือน
2: กับดื้อกันอ่ะคือเหมือนกับแค่พูดแล้วเตือนแล้วไม่ฟังแล้วก็เย็นยังคงอ่อนอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนพร้อมจะไปทำสถิติใหม่เรื่อยๆอ่ะคงมีการอินเทอร์วีนค่ะ
0: คุณหญิงแล้วอย่างคือเอเชียวันนี้ก็อ่อนค่ะทรงหนักหมดเลยใช่ไหมคะอ่อนแรง
2: ใช่ไหมจริงจริงจริงคิดว่ามันปนกันบางสกุลที่อ่อนค่ามากๆในช่วงก่อนหน้านี้อย่างเงินบาทมีสถิติ13เดือนใช่ไหมคะก็จะวิ่งตามมีการสแควร์กับวิ่งตามค่าเงินเยนแต่ว่าสกุลเงินดื้อๆเนี่ยเป็นการเคลื่อนไหวในกรอบที่ถือว่าอ่อนค่ากว่าเมื่อวานนี้เพราะว่าเซนติเมนต์ดอลลาร์เขามาเหมือนกันเลยนะคะวันนี้
0: ค
2: ่
0: ะ
1: โอเคค่ะ
0: ขอบคุณนะคะ
1: ค
0: ุ
1: ณนะคะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะนะคะกรอบเงินบาท33บาท20สตางค์ถึง33บาท35สตางค์นะคะ
0: ค่ะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามการวิเคราะห์เศรษฐกิจต่างประเทศกันค่ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update 8-10 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์เศรษฐกิจทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียวCPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็กเกจจิ้ง World Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asia ครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลกInternational Healthcare Week จัดโดย Informa Markets
1: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้น

0: ร็จร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
3: ค่ะ 10:39 นาทีนะคะช่วงนี้กลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับเบรกสุดท้ายของ Econ News Update นะคะเรื่องราวในต่างประเทศที่ก็ต้องลุ้นกันไปเนอะจะเจรจาไหมเจรจาเธอว่ามีฉันว่าไม่มีนะคะก็กับทิศกับทางกันไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราอัปเดตข่าวเรื่องของสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยเราแบบต้องดับเบิลเช็คอีกรอบนึงว่าแบบฝั่งนี้เขาว่าอย่างนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะยิ่งทางฝั่งสหรัฐเคลมว่าอะไรเนี่ยเราต้องไปดูก่อนอีกฝั่งเขาว่ายังไงนะมันจริงไม่จริงนะคะถึงแม้ว่าจะเคลมใหญ่นะแบบโอ้เป็นข่าวไปทั่วโลกเลยแต่มันอาจจะแบบมีอะไรที่มันซ่อนอยู่ข้างหลังก็ได้นะคะดังนั้นก็วันนี้เดี๋ยวก็รุ้นกันไปนะอาจจะมีอะไรหักมุมมาอีกก็ได้นะพี่น้อง
4: ใช่ไหมใช่ค่ะนะคะเดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังนะคะตอนนี้เราไปวิเคราะห์เศรษฐกิจต่างประเทศกันต่อค่ะกับท่านอาจารย์สุดาทิพย์จารุจินดาอินทร์นะคะสวัสดีอาจารย์ค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
5: วอลโควิดค่ะต้องวันที่1กรกฎาคมก็พรุ่งนี้แล้วใช่ไหมคะแล้วก็สำหรับญี่ปุ่นนี่เขาก็เพิ่มค่าวีซ่าฟรีอันนี้ก็คือหมายถึงคนที่จะเข้าประเทศญี่ปุ่นนะฮะเป็นครั้งแรกในรอบ48ปีเขาเรียกว่าตั้งแต่1978ก็เกือบ50ปีเขาขึ้นค่าวีซ่าเข้าตอนหนึ่งครั้งเนี่ยไปถึง 400% นะคะอันนี้ขาเข้าแล้วก็ขาออกก็ขึ้นด้วยนะฮะอันนี้สาเหตุก็เพราะว่าเอาละเห็นแล้วว่าโอเวอร์ทัวริซึมหรือเปล่าหรือว่านักท่องเที่ยวก็มากอันนี้มันมาจากนโยบายอาเบะซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีที่เขาบอกให้ทำให้เย็นอ่อนแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มการท่องเที่ยวอะไรต่างๆเนี่ยนะแล้วก็ส่งของออกแม้ว่ามันจะซื้อน้ำมันแพงก็ตามแต่เขาก็มีสต็อกน้ำมันนี่ประมาณเท่าไหร่นะ200วันเลยนะแล้วก็ตอนนี้เขาก็จะร่วมมือหลายสิ่งหลายอย่างกับทางอเมริกาเขาก็ได้น้ำมันด้วยแต่ไว้ก็ตามไอ้การที่เพิ่มไอ้ค่าวีซ่าเข้าถึง 400% เดี๋ยวมาดูราคานะฮะ 15,000 เยนต่อครั้งเดิมอยู่แค่ 3,000 ก็เพิ่มขึ้นไป5เท่านะอันนี้จะเป็นเงินบาทก็เข้าทีละ 3,000 บาทเดิมอยู่ประมาณ600บาทนะแล้วก็ขาออกก็เช่นเดียวกันขาออกก็เป็นเดี๋ยวนะฮะดูขาออกก็เพิ่มเหมือนกันแหละแต่ในสเกลที่น้อยกว่านะครับตอนนี้สำคัญก็คือว่าหลายคนก็มองบอกเอ๊ะอันนี้นี่คุณทำไมถึงจะต้านไอ้การทัวริซึมนะคะก็เพราะว่าคุณชาน

0: ตเนี่ยเขาก็เข้ามาแล้วก็อเจนดาของเขาอันนึงก็คือว่าเขาคืออย่างนี้ค่ะอาเบะเนี่ยนอกจากเรื่องทัวริซึมแล้วเขายังเปิดให้อิมมิเกรชันหรือว่าการเปิดรับคนงานจากต่างประเทศเพราะว่าเป็นสังคมสูงวัยด้วยในโรงงานหรือแม้แต่ร้านขายอาหารไอเซอร์วิสทั้งหลายเนี่ยก็มันก็ไม่พอคนที่จะทำงานเพราะนั้นเขาก็เลยเปิดรับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวแล้วก็ตอนนี้ก็คือคลื่นก็เข้ามาเยอะมันก็ช่วยในการทำงานแต่เขาก็จะมีอบรมทั้งภาษาธรรมเนียมอะไรเยอะแยะไปหมดเลยคนทั้งโลกเลยรวมทั้งไทยรวมทั้งศรีลังกาอินเดียอะไรเข้าไปแล้วก็มุสลิมอะไรก็เต็มไปหมดเลยนะคะที่เข้าไปทำงานแต่ก็นำการเพิ่มไอ้วีซ่าครั้งนี้เขาก็มาดูตัวเลขแล้วว่าโอ้โหทำไมนักท่องเที่ยวของเขานี่มันเกินประเทศไทยไปนะปีสองสี่นะคะมันเท่าไหร่อ่ะ 36.8 ล้านนะเกือบ37ล้านนะเมื่อ24ปีที่แล้วนี่ก็โหเกือบ43ล้านคนเนี่ยเข้าภาคกับประเทศไทยเพราะฉะนั้นเขาก็มีการทำเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะ brand survey ก็คือการไปสำรวจโดย Dentsu บริษัทโฆษณาเนี่ยว่าแบรนด์ในโลกเนี่ยสำหรับทางด้านแบรนด์ต่างๆแล้วก็ทัวริสม์เดนิสเนี่ยประเทศญี่ปุ่นนี่อันดับหนึ่งเลยนะคะด้านการท่องเที่ยวคนถึงเกือบ 53% นะก็ไปสำรวจคนเปิดประมาณ 13,000 คนเนี่ยทั่วโลกเขาบอกว่า 53% เนี่ยต้องการจะกลับมาที่ญี่ปุ่นอีกครั้งหนึ่งอ่ะเป็นรีพีเตอร์อ่ะเป็นลูกค้าที่กลับมาคนไทยก็โอ้ไปไม่รู้ดีนะสำรวจคนไทยเนี่ยไม่รู้เกือบครึ่งหนึ่งอย่างที่ไปญี่ปุ่นนะคะ อย่างไรก็ตามมันอยู่อันดับหนึ่งเลยญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันไม่เพียงเย็นอ่อนซึ่งเย็นก็อ่อนวันนี้ก็กะว่าจะแทรกกันแล้วแทรกแซงว่า162กว่าเย็นนะคะแต่เป็นพวกอาหารเป็นพวก culture เป็นพวกผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ถึงตัดสินใจนโยบายนี้มันก็อาจจะทำให้ทัวริสต์มาจัดระบบหน่อยนึงไม่งั้นแล้วมันทะลักเข้ามาแบบภูฐานเขาก็ทำหลายประเทศก็ทำนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็คือว่าเงินก็เข้าประเทศด้วยเพราะฉะนั้นในรอบ48ปีคุณซานาเอะเธอก็ทำเพราะว่าสภาสูงเนี่ยก็เพิ่งจะได้ผ่านกฎหมายนะคะที่จะเพิ่มการขอใบสมัคร permanent residency ใครที่จะโอนชาติไปญี่ปุ่นเนี่ยนะเขาขึ้นไปเป็นถึง 300,000 เยนจากเดิมอยู่ 10,000 นะเพิ่มไป30เท่าใครมาขอใบสมัครเนี่ยนะแล้วเวลาที่จะเปลี่ยนเข้ามาเป็น permanent residency ก็เพิ่มขึ้นไปเป็นแสนเยนจากเดิมเนี่ยมันแค่10,000 เยนคือ10เท่าเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเขาก็มีมาตรการหลายๆอย่างมานะคะเรื่องที่2ก็แน่นอนค่ะอันนี้ก็คือทุเรียนมันกลายเป็นทุเรียนสึนามิคือเรียกว่าคลื่นใหญ่ตอนนี้ร้านในที่สิงคโปร์ตั้งแต่2อาทิตย์ที่แล้วนะคะกลางมิถุนายนเนี่ยเขาก็ลดราคากันเพราะว่าทุเรียนมันข้ามฟากมาจากมาเลเซียแล้วก็ผลิตผลปีนี้มันมหาศาลเลยทำไมมหาศาลแล้วเพราะว่า10ปีที่แล้วเขาโค่นไอ้รับเบอร์ทรีก็คือไอ้ต้นยางทั้งหลายแล้วก็รวมทั้งไอ้น้ำมันนะคะปาล์มเนี่ยเพราะว่าไอ้ผลที่ตอบแทนเนี่ยมันน้อยกว่าทุเรียนแล้วคนจีนเปิดเขาก็มีตลาดใหญ่ของเขาไอ้มูซานคิงและอีกหลายๆแบรนด์นะฮะปรากฏว่าตอนนี้มันก็ถึงเวลาไง10ปีกว่ามันก็เริ่มออกลูกแม้ว่าตอนต้นเขาเรียกว่าสอนเป็นคือลูกมันยังไม่เที่ยงนะฮะเนื้ออะไรต่างๆเนี่ยแล้วมันปริมาณมากบางร้านเนี่ยนะคนยืนรอแถวยาวเป็นงูมีคือเลื้อยเลยนะฮะและนี่ก็เพิ่งรายงานใน BBC เมื่อไม่กี่ชั่วโมงเองเนี่ยเขาก็บอกว่าบางแห่งนี่เขารับบริการเขาว่าแจกฟรี2ลูกเล็กเลยนะคะต่อ1คัสเตอร์แล้วก็ลดราคามันลงไปครึ่งหนึ่งของราคาปีที่แล้วจนกว่าสต็อกจะแล้วก็คือว่าสต็อกหมดเมื่อไหร่ก็จะนั่นนะคะก็สมนาคุณเพราะนั้นคนก็ได้ยินทุเรียนกันทั่วเลยในสิงคโปร์แล้วก็ข้ามฟากมาจากมาเลเซียมาเลเซียก็ลดราคาเหมือนกันแล้วประเทศไทยเราก็ลงราคาเหมือนกันนะคะเพราะนั้นก็ต้องดูว่าผลิตผลที่มันปลูกแล้วเนี่ยมันโอเวอร์ซัพพลายหรือเปล่าแต่ว่าขนาดเดียวกันเนื้อมันก็ไม่อร่อยเท่ากับไอ้คนที่มันเป็นลูกต้นที่มันเก่าพอสมควรฮะนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ทุเรียนสึนามิค่ะทั้งสองท่านค่ะ
1: ค่ะขอบคุณนะคะอาจารย์
2: ขอบคุณค่ะ
0: ดูค่ะสวัสดีค
2: ่
0: ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: บ้านเราก็มีแม่ค้าไลฟ์ไปใช่ไหมก็เลยดูดซับสปายไปก่อนหน้านะคะถึงแม้ว่าอาจจะมีดราม่าอะไรกันบ้างนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็สงบแล้วนะทุเรียนบ้านเรานะจริงจริงมูซันคิงนี่ไม่รู้คุณแก้มกับคุณผู้ฟังเคยทานหรือเปล่า
2: อาจจะของเราโดดเด่นกว่าไหมหรือว่าเราถูกปากกว่าไหมคะ
1: อาจจะแล้วแต่ว่าใครชอบแบบไหนแบบนี้เน
2: า
1: ะ
2: หรือเปล่าน
1: ี่แหละแต่เขาสร้างแบรนด์ไงเขาสร้างแบรนด์ว่ามูซันคิงอย่างเงี้ยบอกว่าโอ้โหทุเรียนต้องทุเรียนมาเลย์อะไรประมาณนี้นะแต่จังเราคนไทยก็ต้องบอกว่าของเราอร่อยกว่าแน่นอน
2: ใช่ไหมคะ

0: อ่ะเดี๋ยวเพิ่มเติมเรื่องนี้นะที่บอกว่าเราต้องติดตามกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะก็เรื่องของที่ว่าจะเจรจากันที่โดฮากาตาร์เนี่ยนะคะที่เมื่อสักครู่บอกว่าทางอิหร่านก็บอกว่าเอ้ยไม่ได้จะไปคุยกันในรายละเอียดทางเทคนิคนะคะล่าสุดมาอีกนี
1: ่
0: โฆษกกระทรวงต่างประเทศอิหร่านนะคะอิสมาอิลบากาอีค่ะบอกว่าคณะผู้เชี่ยวชาญของอิหร่านจะไปกาตาร์ภายในสัปดาห์นี
1: ้
0: แต่ว่าที่ไปเนี่ยไม่เกี่ยวนะกับที่บอกว่าจะคุยกับอเมริกาที่ไปในรอบนี้จะไปคุยผลักดันการปลดล็อกทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัดแล้วไปรอบนี้ก็ไม่ได้มีแผนว่าจะไปคุยกับสหรัฐด้วย
1: ก็คือครึ่งกลางๆอยู่ไปนะก็ไปแต่
0: ว่าฉันไปคุยเรื่องอื่นฉันไม่ได้คุยเรื่องที่เธออยากจะคุยคือเหมือนกับอิหร่านเขาเริ่มที่จะตามรู้ว่าสหรัฐเล่นเกมพลิกไปพลิกมาหรือเปล่าเขาก็เลยเล่นเกมซับซ้อนซ่อนเข้าไปอีกอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่านะ
1: อ
0: ันนี้ก็ยังคงเป็นความไม่แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้น MOU ดังกล่าวนะก็อยู่บนความเปราะบางอยู่นะสถานการณ์ในตะวันออกกลางก็ยังคงต้องติดตามกันอยู่นะคะ
1: ค่ะกลับมานะคะมาดูเรื่องของการค้าชายแดนกันหน่อยนะคะก็มีตัวเลขนะมูลค่าการค้าชายแดนและก็ผ่านแดนนะคะในเดือนพฤษภาคมปี69นะปรากฏว่าตัวเลขก็ออกมาเนี่ยมูลค่ารวม 219,491 ล้านบาทนะคะขยายตัว 9.3% แล้วก็ให้ทายว่าอะไรครองแชมป์ส่งออกทุเรียนสดนะคะเพิ่งพูดถึงทุเรียนกันไปนะสำหรับการเติบโตก็มาจากการค้าผ่านแดนเป็นหลักนะคะที่ขยายตัว 26% นะคะขณะที่การค้าชายแดนกับ4ประเทศเพื่อนบ้านหดตัวลงนะคะทุเรียนสดนี้เป็นสินค้าส่งออกผ่านแดนอันดับ1เลยมีมูลค่าสูงถึง 39,462 ล้านบาทค่ะส่วนใหญ่ส่งไปไหนคะไปจีนค่ะนะคะเอาล่ะค่ะทางอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศนะคะคุณอาราดาเฟื่องทองค่ะก็เปิดเผยตัวเลขการค้าชายแดนและก็การค้าผ่านแดนเดือนพฤษภาคมนะคะที่บอกว่ามีมูลค่ารวมเนี่ย 219,000 กว่าล้านบาทเนี่ยค่ะขยายตัว 9.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนแล้วก็เป็นการส่งออก 132,000 ล้านบาทนะคะขยายตัว 3.3% ส่วนการนำเข้าค่ะ 87,000 กว่าล้านบาทขยายตัว 19.8% ค่ะนำเข้าเราก็แน่นเหมือนกันนะคะโดยไทยได้ดุลการค้าในเดือนพฤษภาคมนะคะทั้งสิ้น 45,246 ล้านบาทส่งผลให้5เดือนแรกของปี69การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนมีมูลค่าการค้ารวม 99,500 กว่าล้านบาทนะคะขยายตัว 9.1% เป็นการส่งออก 517,000 กว่าล้านบาทขยายตัว 6.2% นำเข้า 398,000 กว่าล้านบาทขยายตัว 13.1% และไทยได้ดุลการค้า 112,000 กว่าล้านบาทนะคะส่วนการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน4ประเทศค่ะในเดือนพฤษภาคมเนี่ยมูลค่าการค้ารวม 74,067 ล้านบาทหดตัว 13.5% นะคะเป็นการส่งออก 41,000 กว่าล้านบาทหดตัว 25% ได้การนำเข้า 32,000 กว่าล้านบาทขยายตัว 6.6% ไทยได้ดุลการค้ารวมทั้งสิ้น 8,193 ล้านบาทนะคะไทยการค้าชายแดนกับใครมากที่สุดก็คือกับมาเลเซียนะคะมีมูลค่าสูงสุด 33,300 กว่าล้านบาทขยายตัว 16.8% รองลงมาคือสปป.ลาวนะคะ 24,000 กว่าล้านบาทอันนี้ก็ขยายตัว 2.8% แล้วก็เมียนมาค่ะ 16,087 ล้านบาทหดตัว 5.6% ส่วนการค้าชายแดนไทยกัมพูชายังคงเป็น0นะคะจากการปิดด่านชายแดนด้านกัมพูชาทั้งหมด18แห่งซึ่งสินค้าส่งออกชายแดนสำคัญในเดือนพฤษภาคมนะคะได้แก่น้ำมันดีเซลค่ะ 3,300 กว่าล้านบาทน้ำมันสำเร็จรูปอื่นๆ 1,700 กว่าล้านบาทและน้ำยางข้น 1,400 กว่าล้านบาทนะคะ
0: อืมค่ะ
1: ก็นี่นะก็อย่างที่ว่านะคะเรื่องของทุเรียนที่นำมาเป็นอันดับหนึ่งนะคะส่วนอันดับต่อไปก็จะเป็นฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์นะคะแล้วก็เครื่องรับโทรศัพท์และอุปกรณ์ค่ะ
0: ค่ะทีนี้มาเพิ่มเติมเรื่องของโครงการ High Speed Train กันนะคะซึ่งก็เป็นโครงการที่ทางบริษัทเอเชียเอราวัณกลุ่ม CP นะคะเป็นเอกชนคู่สัญญาโครงการนี้ซึ่งเซ็นลงนามไปตั้งแต่ปี2562นะคะก็7ปีที่ผ่านมานะคะจนล่า

0: าสุดคือที่ผ่านมาเนี่ยทางเอกชนเขาเหมือนกับพยายามที่จะคุยกันกับทางฝั่งของ EEC แล้วก็การรถไฟว่าจะปรับเงื่อนไขของสัญญาเนื่องจากว่าเขาให้เหตุผลว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปนะจะผ่านโควิดมีวิกฤตนู่นนี่นั่นโน่นการประเมินโอกาสของโครงการในช่วงก่อนหน้านี้คือก่อนที่ยังจะไม่ได้เซ็นกันกับตอนนี้มันภาพมันไม่เหมือนกันนะก็เลยจะขอเปลี่ยนเงื่อนไขในสัญญาหนึ่งในเงื่อนไขที่อยากจะเปลี่ยนก็คือว่าเดิมอ่ะก็คือให้สร้างเสร็จแล้วก็จ่ายตังค์แต่ว่าเอกชนเขาอยากจะปรับใหม่เป็นสร้างไปจ่ายไปสร้างไปจ่ายไปซึ่งมันก็ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่ค่อนข้างจะมีนัยยะสำคัญเนาะทีนี้ผ่านมาหลายรัฐบาลนะคะแล้วก็หลายรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ไม่มีใครกล้าที่จะก้าวตรงนั้นเข้าไปเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นผิดพรบ.ร่วมทุนอะไรต่างๆนานานะคะจนท้ายที่สุดก็ดูเหมือนว่าถ้าไม่แก้สัญญาเอกชนบอกถ้าไม่แก้สัญญาเขาก็คงไม่ทำอย่างที่เล่าให้ฟังก็คือบอกว่าเพราะว่าหาแหล่งเงินกู้ไม่ได้สถาบันการเงินไม่เชื่อมั่นเพราะว่าผ่านโควิดมาเนี่ยทำให้ปริมาณผู้โดยสารที่จะเดินทางลดลงอย่างมีนัยสำคัญจึงส่งผลเรื่องความคุ้มค่าในการลงทุนเนี่ยลดลงนะคะทีนี้ทางการรถไฟนะคะโดยล่าสุดท่านผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยตอนนี้ท่านเป็นผู้ว่าการแล้วนะไม่เป็นรักษาการแล้วนะคะคุณอนันต์โพนิ่มแดงนะคะก็บอกว่าหารือกันมาอย่างต่อเนื่องได้ข้อสรุป2แนวทางที่ต้องเสนอทางกพอคือคณะกรรมการ EEC ต่อไปในการพิจารณาเดือนสิงหาคมนะคะ2แนวทางคือ1การแก้ไขสัญญาตามร่างสัญญาที่ผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานอัยการสูงสุดแล้วแล้วถ้ากพอและครม.เห็นชอบก็จะเดินหน้าอันนี้คือในด้านที่ว่าปรับแก้ไขเงื่อนไขสัญญาส่วนทางที่2ก็คือถ้าแก้ไม่ได้ก็คือเข้าสู่กระบวนการสิ้นสุดสัญญาค่ะแต่ว่าในกระบวนการสิ้นสุดสัญญาเนี่ยทางคุณอนันต์ก็เปิดช่องไว้นะคือไม่เช่นนั้นมันก็จะมีเรื่องความเสียหายอะไรต่างๆนานาใช่ไหมผิดสัญญาแบบนี้นะคะแต่คุณอนันต์นะคะผู้ว่ารถไฟเขาเปิดทางไว้นิดนึงเขาบอกว่าในทางกฎหมายเนี่ยเนื่องจากเป็นการร่วมลงทุนนะไม่ใช่การจ้างงานจึงไม่ใช้คำว่าบอกเลิกสัญญาแต่จะใช้คำว่าสิ้นสุดสัญญาเมื่อมีปัญหาก็ต้องมาเจรจานะคะอย่างเช่นแก้ไขปัญหาร่วมกันในสัญญาก็กำหนดเงื่อนไขรองรับไว้หลายกรณีอย่างเช่นว่าสิ้นสุดสัญญาเพราะว่าครบกำหนด50ปีหรือสิ้นสุดเพราะไม่สามารถออกหนังสือให้เอกชนเริ่มงานได้หรือสิ้นสุดเพราะต่างฝ่ายต่างแก้ไขปัญหาจนสุดความสามารถแล้วเป็นต้นอันนี้ก็เปิดช่องไว้เพื่อที่ว่าจะได้ไม่ต้องไปจุบจบที่ว่าเดี๋ยวจะมีเรื่องค่าโง่ค่าอะไรต่างๆนานาอีกเนี่ยนะคะก็ท่านบอกว่าต้องดูว่าจะเข้าเงื่อนไขสาเหตุใดแล้วก็จะต้องปฏิบัติอย่างไรนะสำหรับการบริหารอันนี้จะพ่วงเข้ามาด้วยสำหรับ High Speed Train มันจะมีเรื่องรถไฟAirport Rail Link ด้วยนะคะสำหรับAirport Rail Link เนี่ยตาม MOU ก็จะสิ้นสุดนะคะในวันที่30กันยายนปีนี้ค่ะก็ยังมีเวลานะคะว่าจะต้องหาแนวทางว่าถ้าต้องสิ้นสุดสัญญาเนี่ยการรถไฟเองก็ไม่อยากจะให้การเดินรถหยุดชะงักแล้วก็จะหาแนวทางนะเพื่อให้กระทบกับผู้โดยสารมากที่สุดค่ะก็คือถึงจะเลิกสัญญาก็ไม่ใช่ว่าง่ายนะมันก็จะต้องมีอะไรที่แบบพ่วงมาแล้วก็ต้องแก้ปัญหากันต่อด้วยนี่แหละนะ
1: ก็ส่วนเรื่องของงบนะคะที่มีการพิจารณากันอยู่นะสำหรับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570นะคะวงเงิน 3.78 ล้านล้านบาทเนี่ยมีการวิเคราะห์ถึงภาพรวมนะคะว่ามีวงเงินขยายตัวจากปีก่อนหน้า 0.2% เท่านั้นนะคะเพิ่มน้อยกว่าประมาณการเงินเฟ้อไทยปีนี้นะคะนอกจากนี้งบปี70เนี่ยเหมือนกับว่ามีกับดักทางการคลังและทางงบประมาณแอบซ่อนอยู่เหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นสัดส่วนรายจ่ายลงทุนนะคะซึ่งก็เป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาประเทศที่ลดลงจากปีก่อนหน้าถึง 6.9% นะคะซึ่งถือว่าลดลงสูงเลยโดยมีสัดส่วนเหลือเพียง 20.8% ของงบประมาณทั้งหมดขณะที่รายจ่ายประจำซึ่งไม่สามารถตัดทอนได้อย่างเช่นรายจ่ายบุคลากรภาครัฐและรายจ่ายเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมอันนี้เพิ่มต่อเนื่องเฉียด 74% ของงบประมาณทั้งหมดนะคะเมื่อดูภาระผูกพันข้ามปีก็มีค่าสูงถึงประมาณ 1.4 ล้านล้านบาทอันนี้คิดเป็นสัดส่วน 44% ของงบปี70ก็เลยทำให้รัฐบาล

0: แทบจะไม่มีพื้นที่เหลือสำหรับการจัดสรรงบประมาณไปทำเรื่องใหม่ๆได้เลยนะคะส่วนภาระหนี้เงินต้นและภาระดอกเบี้ยที่สูงขึ้นต่อเนื่องคิดเป็น 12.2% ของงบประมาณไปแล้วนะคะ นอกจากนี้ค่ะจากการวิเคราะห์ของสำนักงบประมาณของรัฐสภานะคะก็พบว่างบประมาณส่วนใหญ่กระจุกในการบริหารทั่วไปและการเศรษฐกิจอย่างไรก็ตามตัวชี้วัดหลายด้านที่เกี่ยวข้องกลับมีอันดับลดลงอย่างเช่นดัชนีการรับรู้การทุจริตความสามารถในการแข่งขันทางดิจิทัลและก็ประสิทธิภาพระบบโลจิสติกขณะที่งบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดก็ลดเกือบ 84% นะคะภาพรวมเนี่ยก็มีที่ทางคุณถากูลจุลินทร์นะคะผู้อำนวยการสำนักงบประมาณของรัฐสภาก็ได้กล่าวถึงร่างพรบ.งบนี้นะคะโดยบอกว่าสำหรับงบปี70เนี่ยเป็นงบที่คาดหวังผลลัพธ์ได้ยากเนื่องจากเหตุผลหลักมาจากรายจ่ายประจำปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นถึง 130,000 ล้านบาทขณะที่รายจ่ายลงทุนกลับลดลงถึง70,000 ล้านบาทเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าก็อย่าไปคาดหวังว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะในเชิงผลลัพธ์อะไรเท่าไหร่นักนะก็ฟังแล้วก็น่ากังวลอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็ปัญหานะเรื่องของการลงทุนนะที่จริงๆแล้วภาครัฐก็ต้องการที่จะปั้นต้องการจะเน้นย้ำนะแต่ว่าอันนี้มันก็ต้องดูกันต่อเนาะเรื่องของงบที่เราก็อาจจะมีความจำกัดเนื่องจากมีรายจ่ายประจำแล้วก็มีหนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็มีเป็นบทความจากทาง The Standard Well นะคะก็ทีนี้ก็มาฝากประมาณนี
1: ้ค่ะก็การอภิปรายร่างพรบ.งบประมาณปี70นะคะที่สภาก็ยังคงดำเนินต่อไปนะจนถึงวันที่1กรกฎาคมนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วอีคอนิวส์อัปเดตลาไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงอีคอนิวส์อัปเดตกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือรุทธพลเผยหลังปปส.บุคคลห้องพักแอร์โฮสเตสสาวไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่กล้องวงจรปิดพบชายส่งสิ่งของหน้าคอนโดพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดบุคคลห้องพักแอร์โฮสเตสสาวไทยอายุ26ปีสายการบินไทยหลังถูกตำรวจออสเตรเลียบุกจับกุมข้อหาลักลอบนำเฮโรอีน1กิโลกรัมเข้าประเทศออสเตรเลียผ่านทางสนามบินเบลเบิร์นเพื่อขยายผลว่าจากการเข้าตรวจห้องพักของนางสาวมีนาแอร์โฮสเตสสาวย่านบางนาได้พบกับแฟนหนุ่มซึ่งได้ความร่วมมือในการตรวจค้นขณะเดียวกันมีการประสานงานกับนิติบุคคลคอนโดมิเนียมเพื่อหาพยานเช่นกล้องวงจรปิดโดยปปส.ได้ข้อมูลมาส่วนหนึ่งว่าตั้งแต่22มิถุนายนมีชายคนหนึ่งนำของมาส่งให้ที่ด้านหน้าคอนโดมิเนียมแต่ไม่ได้เข้ามาภายในส่วนพยานหลักฐานภายในห้องไม่พบสิ่งผิดกฎหมายมีเพียงกล่องพัสดุที่ใช้ในการส่งขณะที่เพื่อนรับทราบว่านางสาวมีนารับผิวของเป็นรายได้เสริมเบื้องต้นมีการตรวจสอบเส้นเงินไม่พบความผิดปกติและเงินในบัญชีมีอยู่ไม่มากโดยวันนี้ได้มอบหมายปปส.ลงพื้นที่ไปสอบถามแม่ของนางสาวมีนาที่จังหวัดพะเยาทั้งนี้การข่าวที่ออสเตรเลียส่งมามีกระเป๋าทั้งหมด12ใบแต่พบผิดปกติแค่2ใบอย่างไรก็ตามปปส.จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยานหลักฐานเพิ่มเติมซึ่งต้องให้ความเป็นธรรมกับนางสาวมีนาขั้นต้นประเทศออสเตรเลียจับกุมพร้อมของกลางแต่ในการสืบสวนของประเทศไทยต้องดูพยานหลักฐานอื่นประกอบและตอนแรกแฟนหนุ่มไม่ทราบเรื่องเมื่อทราบว่าแฟนหายไปจึงไปสอบถามเพื่อนแฟนถึงทราบว่าถูกจับกุมขณะที่ทางออสเตรเลียอนุญาตให้

0: นางสาวมีนาพูดคุยกับมารดาได้เพียงคนเดียวซึ่งทางออสเตรเลียไม่ได้ให้ข้อมูลมาอย่างไทยมากนักซึ่งเราจะรวบรวมพยานหลักฐานภายในประเทศไทยไปประกอบข้อมูลกับทางออสเตรเลียชัยชนกพูดติดตลก2นอทะเลาะกันจริงแต่เป็นนอเนกับนอนกส่วนนอหนูและนอเนไม่มีปัญหานายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกระแสข่าวความขัดแย้งระหว่าง2นอกับ1พอว่าข้อเท็จจริงมีการทะเลาะกันของ2นอคือนอเนวินกับนอนกคือชัยชนกทะเลาะกันเป็นประจำอยู่แล้วเพราะด้วยความรักและเจตนาที่ดีที่จะทำเพื่อประเทศชาติส่วนอีก1พอกับ1นอก็ทะเลาะกันเป็นประจำทุกวันคือนายพิพัฒน์รัชกิจประการกับนางนาทีรัชกิจประการก็ทะเลาะกันทุกวันเมื่อถามถึงความสัมพันธ์ของนายเนวินและนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนายชัยชนกกล่าวว่ามีความรักความสนิทสนมและมีความแข็งแกร่งมากขึ้นกว่าเดิมนายชัยชนกยืนยันว่าทั้งสองไม่มีปัญหาอะไรกันส่วนมองว่าเป็นการดิสเครดิตทางการเมืองเพื่อให้เกิดรอยร้าวในพรรคภูมิใจไทยหรือไม่นายชัยชนกกล่าวว่าเป็นการดิสเครดิตในมุมมองของสังคมได้แต่เรื่องส่วนตัวของสองคนมาก้าวก่ายหรือทำให้สองคนรู้สึกแตกแยกนั้นทำไม่ได้รักกันสนิทกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาเรื่องแค่นี้ไม่กระทบ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะมองเหตุป่วนใต้หวังแสดงออกก่อนเจรจาสันติสุขนายกเตรียมบินถกมาเลเซีย 9-10 กรกฎาคมนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าได้รับรายงานจากผู้ว่าราชการ3จังหวัดชายแดนใต้ยะลาปัตตานีและนราธิวาสถึงเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ที่มีการลอบวางระเบิดตามปั๊มน้ำมันมองเป็นเรื่องของขบวนการต้องการเรียกร้องและจะมีการเจรจาเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติโดยทางรัฐบาลจะหาแนวทางเจรจาเพื่อให้ได้ทางออกที่ดีที่สุดนายชัดชัยบางช่วยเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติกล่าวถึงกรณีเกิดเหตุวางระเบิดภายในบริเวณปั๊มน้ำมันพีทีสาขาถนน15สะเต็งนอกอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาเมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาโดยยอมรับมีความเชื่อมโยงกันอยู่ขอตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนจากการรับฟังเบื้องต้นยังไม่เห็นชัดเจนว่าเป็นบุคคลใดแต่เชื่อว่าเป็นกลุ่มก่อความไม่สงบเพราะมีวิธีปฏิบัติคล้ายกันกับปั๊มน้ำมันอื่นที่เคยเกิดเหตุก่อนหน้านี้โดยตอนนี้มาเลเซียเน้นควบคุมชายแดนขณะเดียวกันได้มีการปิดท่าข้ามต่างๆพยายามควบคุมคนเข้าออกจึงสะท้อนว่ามาเลเซียให้ความสำคัญกับบริเวณชายแดนมากขึ้นซึ่งอยากให้มาเลเซียให้ความสำคัญแบบนี้มานานแล้วจึงถือเป็นจังหวะที่ดีที่ได้ร่วมมือกันโดยวันที่ 9-10 กรกฎาคมนี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเยือนเพื่อพูดคุยเรื่องดังกล่าวให้เกิดความเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นขณะที่ความคืบหน้าระเบิดที่ตากใบซึ่งพาดเปล่าถล่มรถมาเลเซียล่าสุดปิดถนนซ่อมแซมส่งตัวผู้บาดเจ็บกลับรักษาประเทศบ้านเกิดแล้วจากกรณีเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดแสวงเครื่องน้ำหนักไม่ต่ำกว่า70กิโลกรัมซุกซ่อนท่อลอดใต้ผิวจราจรบนถนนสายสะปอมตากใบช่วงบริเวณบ้านไพรวันหมู่7ตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสมีเป้าหมายโจมตีรถกระบะหุ้มเกราะของเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนประจำที่ว่าการอำเภอสุไหงโกลกแต่ระเบิดกลับพลาดเป้าถูกรถยนต์ทะเบียนประเทศมาเลเซียซึ่งกำลังขับแซงขึ้นมาส่งผลให้ชาวมาเลเซียได้รับบาดเจ็บ2คนและถนนเกิดความเสียหายเป็นหลุมลึกเหตุการณ์นี้เกิดเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาล่าสุดวันนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเคลียร์พื้นที่ควบคุมพื้นที่เกิดเหตุอย่างเข้มงวดคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการรวม5วันส่วนความคืบหน้าอาการและการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บชาวมาเลเซียทั้ง2คนโรงพยาบาลต้นทางประสานส่งตัวผู้บาดเจ็บทั้ง2คนเดินทางข้ามแดนกลับไปรักษาพยาบาลต่อที่โรงพยาบาลโกตาบารูรัฐกัลลันตันประเทศมาเลเซียตามความต้องการของทั้ง2คนโดยทั้ง2คนยืนยันว่าจะกลับมาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีก

0: พราะประเทศไทยน่าท่องเที่ยวและคนก็น่ารักทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ

0: ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: กว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานานุ่มและบุญระดมจิตดอน
2: ก็เป็นกำลังใจนะให้เล็กวาสนาแล้วก็พี่เด้งบุญระดมจิตดอนที่เราจัดด้วยกันนะฮะในการที่จะเช็คข่าวตรวจสอบข่าวแล้วก็หาข้อมูลข่าววงในนะมาบอกเราก็จะพยายามที่จะไปเจาะข้อมูลที่คุณผู้ชมอยากจะรู้เนี่ยมาบอกแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะว่าบางอย่างเนี่ยเราอาจจะพูดตรงๆไม่ได้นะแต่เราจะพยายามสื่อสารได้ทราบว่าเราหมายถึงใครอะไรอย่างไรนะก็ขอให้ติดตามกันต่อไปนะในลับลวงพราง
1: ฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์8 โมงถึง 10 โมงทาง MCOT News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ Marketing News Update อยู่กับดิฉันสร้อยฟ้าโอสุคนทิพย
2: ์และนุ้ยสุตาสุธีพิเชษพันธ์ค่ะ
1: วันนี้วันสุดท้ายของครึ่งปีแรก
2: โอ้โหเมื่อวานเราก็พูดกันว่ามันเร็วมากจริงๆเนาะโอ้ค่ะ
1: จะทำอะไรต้องรีบทำถึงวันนี้แล้วพรุ่งนี้วันที่1กรกฎา
2: เงินเข้าแล้วหมายถึงว่าเงินไทยช่วยไทย plus เดือนที่2
1: เดือนที่2ใช่ไหมตอนนี้จะบอกว่า1กรกฎาสำคัญยังไง
2: ค่ะ
1: สำคัญก็คือถ้าใครติดตั้งโซล่ารูฟท็อปไว
2: ้
1: แล้วมีไฟเหลือตั้งกลางวัน
2: ค่ะ
1: อยากจะขายไฟคืนกลับเข้ารัฐพรุ่งนี้เป็นวันแรกนะคะท่านผู้ฟังที่คุณจะไปยื่นขอขาย
2: ค่ะ
1: ฉันอยากเป็นผู้ขายไฟ
2: ต้องแสดงความจำนงอันนี้คือมันก็คือต้องเข้าระบบก่อนถูกไหมคะ
1: ต้องเข้าไปแจ้งความจำนงที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภา
2: ค
1: และการไฟฟ้านครหลวงขึ้นอยู่ว่าคุณอยู่จังหวัดไหน
2: ค่ะ
1: ถ้าคุณอยู่กรุงเทพนนทบุรีสมุทรปราการแจ้งที่การไฟฟ้านครหลวงส่วนจังหวัดที่เหลือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2: ค่ะ
1: แต่ถามว่าแจ้งแล้วขายเมื่อไหร
2: ่
1: ก็คือเขาต้องมา first come first serve อ่ะ
2: เขามีกำหนดใช่ไหมคะ
1: 500เมกะวัตต
2: ์
1: 500เมกะวัตต์ได้กี่คนอ่ะคนละ5กิโลวัตต์ยังไม่ได้คำนวณเดี๋ยวคิดแล้วเดี๋ยวเบรกหน้ามาบอกก็แล้วกันว่ากี่คน
2: นี่ต้องแปลว่าคนที่จะไปยื่นว่าฉันจะขอขายคืนเนี่ยเรียกว่าขายคืนเนาะพี่กุ้งเนาะ
1: ใช
2: ่ไปขอขายคืนต้องเป็นคนที่มีโซล่าบนหลังคาเรียบร้อยคือผลิตแล้ว
1: ยัง
2: ไหมยังไม่ต้องก็ได้เนี่ยจะถามในมุมของถ้าคนที่เขา
1: เนี่ย
2: ยังไม่ติด
1: ใช่ก็คืออย่างนี้ค่ะท่านผู้ฟังก็คือถ้าเขาต้องให้คุณเนี่ยจ่ายไฟเข้าระบบภายในปี70
2: โอ้ปีหน้า
1: ก็แปลว่าตอนนี้ถ้าฉันยังไม่ได้ติดยังทันนะ
2: แต่แพลนจะติดอะได้
1: แพลนจะติดก็ยังทันเพราะว่าติดตั้งโซล่ารูฟท็อปอะติดจริงๆอะไม่กี่วันหรอกแต่ตอนนี้คิวยา

0: าวมาก
1: ค่ะ
0: คิวผู้รับจ้างติดแต่ยาวมากนั่นเองนะก็คือเขารับซื้อทั้งหมด500กิโลวัตต์ขอโทษค่ะ500เมกะวัตต
1: ์ค่ะ
0: เมกะวัตต์1มี 1,000 กิโลวัตต์หารด้วย5เพราะขายได้แค่5กิโลวัตต์ต่อคน
1: ค่ะ
0: 1เมกะวัตต์ก็ขายได้200คนคูณด้วย500เมกะวัตต์ทั้งหมด 100,000 คนเท่านั้น
1: เขากำหนดเพดาน1คน1คนถูกไหมคะ1บ้านเนี่ยขายได้ไม่เกิน
0: 5กิโลวัตต
1: ์
0: เพราะฉะนั้นเมกะวัตต์1ก็มี 1,000 กิโลวัตต
1: ์ค่ะ
0: เอา 1,000 กิโลวัตต์ตั้งเดี๋ยวนะคำนวณเลย 1,000 กิโลวัตต์ตั้งหารด้วยบ้านละ5ใช่ไห
1: ม
0: ก็ได้200ต่อ1เมกะวัตต์คูณด้วย500เมกะวัตต์ทั้งหมดคือไม่เกิน 100,000 หลังคาเรือนที่จะขายได้ในรอบนี
1: ้ค่ะแล้วถ้าบ้านไหนเขาขายได้น้อยกว่านั้นล่ะพี่กุ้ง
0: ก็จำนวนครัวเรือนก็จะมากขึ้นไป
1: ก็ขึ้นอยู่กับเอาตอนจริงๆว่าขายมากน้อยแค่ไหน
0: คือลงทะเบียนเนี่ยขายได้ไม่เกิน5กิโลวัตต์สมมุติว่าบ้านพี่ติด10กิโลวัตต
1: ์ค่ะ
0: ใช้เยอะติด10กิโลวัตต
1: ์
0: โอ้ตอนติดก็ตั้งใจติดเยอะแต่ไหนได้กลางวันไม่มีคนอยู่บ้านหรือคนใช้น้อย
1: เหลือเยอะ
0: มีไฟเหลือ คุณจะเหลือเท่าไหร่ก็ตามเขาจะตั้งไว้ที่5กิโลวัตต
1: ์ให้แค่นาน
0: ก็คือลงทะเบียนก็คือขาย5กิโลวัตต
1: ์
0: แล้วก็ทุกคนที่ไปสมมุติคุณติด5กิโลวัตต์ก็จริงสมมุติคุณบ้านคุณติด5กิโลวัตต์แล้วกลางวันคุณใช้ไปบ้างคุณก็ลงทะเบียนขาย5กิโลวัตต์ไว
1: ้
0: แต่ขายจริงอาจจะเหลือ4เหลือ3เหล
1: ือ
0: 2กิโลวัตต
1: ์
0: แล้วแต่ไฟจะเหลือเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นแล้วก็จะมีครัวเรือนที่สามารถขายได้เนี่ยประมาณ 100,000 ครัวเรือนแต่ถามว่าวันนี้อย่างที่นุ้ยบอกว่าเฮ้ยนุ้ยตั้งใจจะติดปลายปีนี้
1: ค่ะ
0: เราตั้งก่อน
1: ได้ไหมไปยื่นก่อนได้นะ
0: ไปยื่นขอขายล่วงหน้าได้ไหมอันนี้พี่ก็ไม่ได้ถามนะว่าถ้ายังไม่มีโซล่าในมือขายได้ไ
1: ห
0: ม
1: หรือเขาอาจจะให้ยื่นไปก่อนแล้วเดี๋ยวไปผ่านการคัดกรอง
0: หรือไฟก็มาไหม
1: ใช่ว่าคุณสมบัติมันต้องน่าจะยังมันต้องมีหลักฐานอะไรใดๆตามมาไหมหรือยังไง
0: แต่ว่าจริงๆอ่ะเขาบอกว่าส่งต้องขายไฟเข้าระบบได้ในเชิงพาณิชย์เนี่ยในปี
1: 70
0: แปลว่าถ้าสมมติว่าเราติดตั้งอีก2เดือนข้างหน้าตอนนี้ยังไม่มีไฟในมือ
1: เราก็ยังทันนะ
0: เราก็ยังทันนะ
1: ค่ะ
0: แต่พี่ยังไม่แน่ใจลืมถามมาว่าแล้วณวันที่ฉันไปยื่นขายเนี่ยฉันต้องมีไฟในมือหรือยัง
1: นั่นน่ะสิเน
0: า
1: ะเดี๋ยวรอไม่ใช่ว่าเดี๋ยวมีนักข่าวนะจะถามแหละ
0: ติดไว้ก่อน
1: ค่ะ
0: ว่าเอ๊ะถ้าฉันยังไม่ได้ติดตั้งไว้แต่ฉันตั้งใจว่าอีก3เดือนฉันจะติดตั้งฉันรอสตางค์ก่อนเนี่ย
1: ฉันรอคิวด้วยเนี่ย
0: ที่สำคัญรอคิวเนาะ
1: ค่ะ
0: ติดไว้ก่อนเนาะเป็นคำถามที่แบบแต่ถ้าดูตามไทม์ไลน์ของการจ่ายไฟเข้าระบบเนี่ย
1: ค่ะ
0: มันทันยังไงก็ทันปี70
1: แต่
0: ไม่แน่ใจว่ารายละเอียดว่าณวันที่คุณลงชื่อขายอ่ะ
1: ค่ะ
0: ของคุณต้องพร้อมหรือยังแต่เป็นอันว่าใครที่มีไฟเหลือก
1: ็
0: มีโอกาสในการขายไฟเข้าระบบนะอยู่ที่จังหวัดไหนดูในบินค่าไฟอ
1: ่ะ
0: คุณจ่ายไฟให้ใครอ่ะคุณจ่ายค่าไฟให้การไฟฟ้าไหน
1: ค่ะ
0: ก็ขายคืนให้กับการไฟฟ้านั้น
1: ใช่เดี๋ยวมาอัปเดตกันเรื่อยๆแหละเพราะว่านี่เพิ่งเริ่มต้นนะ
0: พรุ่งนี
1: ้พี่กุ้งก็อัปเดตให้ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ใครที่มีอยู่แล้วบนหลังคาบ้านเนี่ยคงเตรียมแล้วล่ะเตรียมยื่นขอแล้วนะคะ
0: มาดูเรื่องความสวยความงามกันท่านผู้ฟัง
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวบอกก่อนวันนี้วันอังคาร
1: ค่ะ
0: วันอังคาร
1: ต้องเจอกับด็อกเตอร์ภัยจิตแน่นอน
0: คุณจะพาไปกินไก
1: ่จริงจริง
0: วันอังคารด็อกเตอร์ภัยจิตวิบูลย์ธนสารนะคะก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังว
1: ัน
0: นี้จะคุยเรื่องว่ายาเมาเข่งเรียกจีนเทา
1: ค่ะ
0: วันทำท่องเที่ยวไทยหดคือบางครั้งเนี่ยการไปตีขลุ่มเรียกเขาทั้งประเทศเนี่ยม
1: ัน
0: ก็เสียความรู้สึกของคนทั้งคนส่วนใหญ่เน
1: า
0: ะ
1: โอ้เขายังบินมาเที่ยวบ้านเรากันแบบโอ้โหเยอะแยะมากมาย
0: ต้องเฮลคัมนะเดี๋ยวช่วงที่2คุยกับดร.ภัยจิตนะแต่ช่วงแรกนี้นุ้ยทายซิว่าในแต่ละเจนเนี่ยท
1: ่
0: านผู้ฟังลองทายเนา
1: ะ
0: ว่าในแต่ละเจนเนี่ยเจนไหนเปหนักกับความสวยความงาม
1: นุ้ยว่าก็ต้องเจนแถวๆนุ้ยแล้วนี่แหละหรือว่าก็ต้อง40 plus อะอย่างน้อย40บวกอุ๊ยรู้หมดเลยอ่ะ
0: ถ้าให้ทายเนี่ยเราจะทายว่ามันต้องเป็นเจนที่มีสตังค์แล้วอ่ะ
1: ใช่
0: มีเงินเก็บพอประมาณแล้วแหละ
1: ค่ะไม่รู้ว่าจ่ายให้ตัวเองหรือว่าจ่ายให้ลูกด้วยนะพอได้เห็นเจนซีสมัยเนี้ยนั่งกันเต็มหน้าคลินิกเสริมความงามเลยพี่กุ้ง
0: ไปเป็นแพ็คคู่ไงแม่ลูก
1: อาจจะถูกกว่าม
0: ีอย่างช่วงเดือนสิงหาเนี่ยก็ชอบมีแคมเปญไงไปเป็นคู่
1: รับชำฝนอย่างเงี้ยล่ะ
0: ไปเป็นคู่เดือนสิงหา
1: อ๋อวันแม่

0: แหละ
1: แม่พาแม่ไปทำความงามกับลูก
0: ค่ะแม่จ่ายให้ลูกมันถูกต้องแล้วใช่ไหมคะ
1: ก็คือจะบอกว่าตลาดความงามเนี่ยท่านผู้ฟังคะเจนที่แบบมีเงินกระเป๋าหนักอ่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็พร้อมจะจ่ายดูแลตัวเองตรงนี้ห้อยแล้วอ่ะตรงนี้นุ้ยมานิดนึงนะ
0: ค่ะ
1: ตรงนี้ต้องเติมหน่อยนะ
0: ส่งกระจกแล้วเราก็รู้สึกว่ามันได้อีก
1: มันต้องอีกนิดนึงนะ
0: ค่ะ
1: ก็คือวัย50 plus
0: วัยเหมือนวิตามินแหละพี่กุ้ง
1: 50 plus แคลเซียมใช่ไหม50 plus รู้สึกจะคุยเรื่องอะไรมาที่เกี่ยวกับความงามและสุขภาพนี่เราจะเยอะเราจะดูเยอะนะศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ TTB เนี่ยเขาก็วิเคราะห์วิจัยตลาดความงามในประเทศไทยกลุ่มสัญญกรรมและความงามตลาดเนี่ยมูลค่าปีหนึ่งเนี่ย 70,000 กว่าล้านนะ
0: โอ้โหแล้วเติบโตเน
1: า
0: ะเติบโตด้วย 2.7% อันนี้ล่าสุดที่เทียบกับปีที่แล้วค่ะ
1: เพราะว่าคนที่อายุ 50 plus เนี่ยเป็นคนที่มีกำลังจ่ายที่มีศักยภาพแล้วก็สนใจเข้าคลินิกเสริมความงามมากขึ้นยอดใช้จ่ายต่อคนเนี่ยสูงกว่าคนอายุน้อยถึง2เท่า
0: จริง
1: แต่แน่นอนอ่ะฉันต้องทำเยอะ
0: ใช่แล้วก็ยิ่งสมมติโสดด้วยอ่ะพี่กุ้งมันไม่ต้องเปลูกถูกมั้ยเราก็ต้องเปเราฉ่ำ
1: ๆใช่ค่ะก็คือกลุ่มคนที่กลุ่มลูกค้าที่สนใจเรื่องความงามไม่ต้องสัญญกรรมก็มีนะก็เป็นกลุ่มทรีทเมนต์เช็คเครื่องมือเพื่อชะลอวัยเพื่อกระตุ้นคอลลาเจนเนี่ยกลุ่มนี้ก็จะใช้เงินสูงด้วยเช่นกัน
0: ค่ะ
1: ส่วนลูกค้าผู้ชายแต่เนี้ยผู้ชายเนี่ยก็ดูแลความงามตัวเองไม่แพ้ผู้หญิงนะ
0: ใช่เหมือนกันค่ะทั้งผู้ชายผู้หญิงเนี่ยเรื่องของความงามมันก็เป็นความมั่นใจเนาะผู้ชายที่เข้าคลินิกความงามนะคะตัวของตัวเลขการเติบโตเนี่ยเฉลี่ยนะคะ 5.6% อันนี้มาตั้งแต่ปี67แล้วอะค่ะ2ปีที่แล้วเทรนด์เริ่มมาเพราะว่าอย่าว่าแต่คลินิกเสริมความงามเลยนะพี่กุ้งสกินแคร์แตกลายมาเป็นเฉพาะของผู้ชายก็เยอะที่เห็นโฆษณาที่เราเห็นตามสื่อต่างๆเนี่ยก็คือเฉพาะจับกลุ่มผู้ชายก็เยอะ
1: ค่ะอย่างบริษัทเกาหลีรายหนึ่งเขาบอกว่าบริษัทบอนเอเชียน
0: ะ
1: เขาบอกว่าบริษัทเนี่ยเติบโตอย่างก้าวกระโดดภายในเวลา2ปีที่เข้ามาเปิดตลาดในประเทศไทยตอนนี้ครองส่วนแบ่งตลาดกลุ่มเครื่องยกกระชับผิวด
0: ้
1: วยเทคโนโลยีคลื่นความถี่วิทยุอยู่ 40% วอนเทคเนี่ยเขากินอยู่ 40% นะ
0: เยอะนะ
1: นอกจากตลาดไทยคิดเป็นสัดส่วนกว่า 39% ของรายได้รวมของเขาอะ
0: ค่ะ
1: ไทยเนี่ยกินเข้าไป 39% สะท้อนว่าไทยยังเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงดึงดูดให้นักลงทุนและพันธมิตรจากธุรกิจเรื่องของความงามเนี่ยเข้ามาปักหมุดในประเทศไทย
0: ค่ะ
1: เพราะว่าที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยคือเป็นความงามแบบไม่ใช่สัญญกรรมใหญ่
0: ใช่
1: แนวแบบยกกระชับด้วยเครื่องนู้นเครื่องนี้เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยนิยมกันมากขึ้น
0: ค่ะ
1: ไตรมาส2ของปีนี้OneTech Asia Thailand เนี่ยสร้างสถิติทะลุ150ล้านช็อตและมียอดการติดตั้งมากกว่า 1,000 เครื่องทั่วไทยภายในเวลา2ปี
0: ถ้าเกิดว่าคนเคยทำพวกยกกระชับจะรู้ว่าช็อตช็อตก็คือเขาขายเป็นช็อตเนาะอย่างน้อยไม่ใช่ช็อตกรึบๆนะคะเป็นแบบ
1: ช็อตที่ยิงลงไปที่หน้า
0: ปิ๊บปิ๊บอย่างเงี้ยค่ะก็ต่ำๆเลยอ่ะขายแบบ100ช็อตต่อกี่บาทเนาะหรือว่า1ช็อตต่อกี่บาทแต่ว่าคนเราอย่างน้อยก็300อัพแบบเด็กๆเลย300
1: พี่ยิง5ถ้ายิง9
0: แบบ9 1,000 อ่ะแล้วแต่เก็บเหนียงเก็บอะไรก็ว่ากันไปเนาะมันก็เลยทะลุไปถึง150ล้านช็อตทุกคนนึงก็อ่ะประมาณ500ถึง 1,000 ช็อตอ่ะ
1: คือความนิยมมันมากขึ้นตรงนี้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับเพราะว่ามันช่วยลดยกกระชับลดความหย่อนคล้อยผิวพรรณดีขึ้นแล้วก็ที่สำคัญคือไม่ต้องพักฟื้นนาน
0: ใช้หน้าต่อได้เลยนี่แค่มีเงินแค่มีเงินไปจ่ายนะนี่แหละค่ะก็คือจุดที่ตอบโจทย์เนี่ยของคนที่ไปใช้บริการก็คือลดหย่อนใช่ไหมคะลดความหย่อนคล้อยบำรุงผิว
1: คนให้สัมภาษณ์นี่เหมือนตรงใจดิฉันมากคือแล้วก็นอกจากนี้ยังมีเทรนด์ที่ผู้บริโภคลดน้ำหนัก
0: ค่ะ
1: แล้วพอลดน้ำหนักเสร็จปุ๊บเอาไงล่ะ
0: ผิวมันจะย่อนใช่ไหม
1: คล้อยก็สูญเสียความกระชับของผิวหน้าก
0: ็
1: ทำให้ต้องมีความจำเป็นในการใช้เครื่องไม้เครื่องมือเข้าคอร์สก็เลยเป็นทิศทางของตลาดเนี้ยก็เลยมาแรงเป็นการออกแบบแนวทางการรักษาแบบเฉพาะบุคคล
0: แล้วคิดอีกอย่างเนาะพี่กุ้งพอพูดถึงว่าพอน้ำหนักลดอะคราวนี้ไม่ได้อยู่ที่แค่หน้าแล้วเพราะบางคนหน้าเขาไม่ได้มีผลมากหน้าเขาเล็กอยู่แล้วแต่บางคนคือพอน้ำหนักลงเนี่ยก็ต้องไปกระชับส่วนอื่นอันนี้รวมด้วย

0: ด้วยนะคือตามพุงตามท้องแขนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเนี่ยก็จะใช้กี่ช็อตอะไรก็ว่ากันไปโอ้โหตลาดมันโตมากแล้วก็ต้องแบบ50บวกเขาเรียกเป็นใกล้ silver age นะคะก็จะใช้
1: จาก silver นี่เขาเรียกจาก
0: silver ใช่ใช่
1: silver age
0: นะคะตลาดแบบผมสีเทาอย่างเงี้ยนะแต่ว่าอันนี้ยังนะ50นี่ถือว่ายังนะคะใกล้ๆเฉยๆก็จะยอมจ่ายเพื่อความงามมากขึ้นที่บอกว่าจ่ายมากกว่า

0: ราเขาก็มีกำลังด้วยนะคะนี่แหละ
1: นั่นคือจากตลาดของคนที่มีกำลังซื้อที่สะสมเงินมาอยู่แล้วก็ขอสวยหน่อยเถอะ
0: สวยชาตินี้แหละ
1: ทำบุญได้บุญชาติหน้าทำสวยทำสวยชาตินี้เลยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสแล้วกันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคุยกันถึงเรื่องของตลาดความงามเนี่ยมันก็ยังเป็นโอกาสกับอีกหลายผลิตภัณฑ์นะเพราะว่าคนเราไม่ได้แค่ว่าต้องเข้าคลินิกแล้วไปยกกระชับมันยังมีผลิตภัณฑ์มีบริการอื่นที่จะจับกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้แหละใช่ไหมคะจะเรื่องของการดูแลออกกำลังกายรูปแบบต่างๆอาหารการกินใครทำธุรกิจก็ถ้าพุ่งเป้ามาที่กลุ่มลูกค้านี้ที่มีกำลังลองคิดดูสินค้าบริการเราอะไรที่ตอบโจทย์50บวกใกล้ๆ Silver Age บ้างค่ะ
1: ตอนนี้พาไปเที่ยวกันบ้าง
0: ค่ะ
1: Air Asia Move เขาเปิด7 Insight ท่องเที่ยวไทยปี2026เวลาที่นักท่องเที่ยวจะมาเที่ยวเนี่ยเขาก็ต้องหาข้อมูลมาแล้วว่ามาไทยอะไรจะน่าสนใจ
0: ค่ะ
1: เรื่องซึ่งแต่ละประเทศเนี่ยมันก็จะมีไม่เหมือนกัน มีแหล่งไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการเดินทางการออกแบบที่พักระยะเวลาสิ่งที่อยากทำเมื่อมาเที่ยวไทยก็จะต้องออกแบบกันเป็นรายประเทศนั่นเองนะเอเชียยังครองอยู่นะแต่ไม่ได้เหมือนกันทุกประเทศ
0: หมายถึงว่าประเทศที่เขาคนในเอเชียที่มาไทยเราเยอะๆใช่ไหมคะ4อันดับแรกเป็นใครบ้างเนาะพี่กุ้งเนาะอันดับแรกโอ้ยอยู่ติดเราเลยอะค่ะมาเลเขาชอบมาเนาะขับรถมาก็ได้ใช่ไหมคะข้ามมานิดเดียวเองอินเดียจีนและอินโดนีเซียนะคะนี่คือ4ชาติในเอเชียที่มาไทยเยอะติดอันดับท็อป4นะคะเพราะว่าเที่ยวบินก็คือบินตรงอะมีตลอดเลยทั้งวันไม่แพงด้วยค่ะ
1: แล้วส่วนคนที่แบบเริ่มเดินทางท่องเที่ยวแล้วมีกำลังที่อยากจะเที่ยวเนี่ยเมื่อกี้เราคุยเรื่องความงาม 50 plus ใช่ไหมท่านผู้ฟังแต่ว่าคนที่แบบเริ่มรู้สึกฮึกเหิมในการท่องเที่ยวมากเน
0: ี
1: ่ยเป็นวัย30บวก
0: แข้งขายังดีกว่าคือแบบว่ายังไปแบบ activity adventure
1: พูดอย่างนั้นแหละแต่ไม่อยากพูดคือถ้าเราอายุเยอะเนี่ยมันก็แบบรู้สึกว่าแบบเอ้ยมันก็เริ่มกรึบกรับบ้างแล
0: ้วเราก็อยากเที่ยวแบบสบายๆไม่เน้นตะลุยมากอะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้คนอายุ30บวกเนี่ยคือกลุ่มที่บินมาเที่ยวเยอะที่สุดแอร์เอเชียเขาว่าอย่างนั้น
0: แล้วก็ยังนั่งแบบอะโลคอสที่นั่งอาจจะไม่ได้ต้องแบบมากมายเพื่อบินใกล้ๆอย่างเอาสะดวกเอาประหยัดคุ้มลบได
1: ้คือถ้าเป็นคนกลุ่มเจนอายุ30ถึง39เนี่ยจะจองมากที่สุดแล้วก็ถ้ารวมเจน4เข้ามาด้วยเนี่ยก็ยิ่งชัดว่าคนรุ่นนี้เนี่ยหัวใจหลักของการเป็นนักเดินทางในช่วงนี
0: ้
1: ก็คืออารมณ์ประมาณแบบเด็กเรียนจบใหม่เจนซีเด็กใกล้ๆเรียนจบหรือว่าเด็กที่แบบเอ้ยทำงานไปสักพักหนึ่งแล้วมีกำลังมีกำลังเงินพอประมาณ
0: เที่ยวต่างประเทศได้แล้วเน
1: า
0: ะ
1: แล้วก็มีเรี่ยวแรงมีกำลังที่ดีก็พร้อมจะเดินทางท่องเที่ยวกลุ่มนี้เนี่ยไม่ได้รอให้ใครมาแนะนำเขาเปิดแอปค้นหาเองอ่านรีวิวเปรียบเทียบเองตัดสินใจเองแล้วก็ดึงดูดแบบคือเลือกเองมาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่จะเอาตัวเองเอาผู้ประกอบการเนี่ยเอาตัวเองไปอยู่ในแอปเอาตัวเองไปอยู่ในคนมารีวิวพวกนี
0: ้
1: ลูกค้าจะเจอเรามากขึ้น
0: พออ่านปุ๊บอ่านรีวิวปุ๊บอ่านเลือกทุกอย่างได้เองไปเองไงคะง่ายดีแล้วมันเป็นอีกหนึ่งเทรนด์ด้วยว่าบางทีเป็นนะคะพี่กุ้งว่าเราอยากไปเที่ยวสมมติเราดูปฏิทินแล้วฉันมีเวลาเหลือฉันอยากไปหยุดวันนี้พอยกหูหาเพื่อนไม่มีใครว่างไปกับเราเลยหลังๆเนี่ยเทรนด์ก็เลยก็ไม่เป็นไรเนี่ยเพราะมีรีวิวเต็มไปหมดเราหาข้อมูลได้แล้วไปเองเลยดีกว่าจบ
1: ๆพออ่านข่าวนี้แล้วมั้ยจะเข้าใจลูกสาวมากขึ้น เพราะนางบอกว่านางเดินจบเนี่ยสิ่งแรกที่นางขอคือเลยมั้ย
0: เที่ยวเหรอคะ
1: เที่ยวเดือนนึงแล้วก็แบ็คแพ็คไปคนเดียว
0: ค่ะโอ้โห
1: แม่ก็ห่วงเนาะ
0: แม่ใจหาย
1: แม่ใจหายเพราะเธอขอแม่ซื้อออสโมตัวหนึ่ง
0: ค่ะถ่ายกล้องเนาะ
1: ถ่ายกล้องออสโมค่ะนางบอกอุ้ยแม่อยากเที่ยวอ่ะขอเที่ยวเดือนหนึ่งจะรีวิวจีนให้ฉ่ำๆเลย
0: จะ
1: รีวิวเมืองนั้นเมืองนี
0: ้ค่ะ
1: แล้วก็ถามว่าไปใครลูกเพื่อนไม่ว่างไปด้วยเพราะว่าเพื่อนบอกว่าไปนานเกิน
0: ก็ไปใครลูกเขาก็อาจจะมี
1: ไปใครลูกไปคนเดียวได้ค่ะ
0: หนูเป็นโซโล่ค่ะโซโล่ทราเวลเลอร์ค่ะแม่
1: เนี่ยอ่านข่าวนี้แล้วแบบนึกถึงลูกเลยว่าเนี่ยเขาบอกว่าทางแอร์เอเชียบอกเกือบ 60% ของการจองทั้งหมดคือการเที่ยวคนเดียว
0: แล้วแม่ทำยังไงคะ
1: แม่ก็ยังไม่สบายใจไง อะไรเนี่ยลูกหนูจะไปคนเดียว แต่ปกติแล้วตอนเรียนอยู่ที่เจ้อเจียงเขาก็ไป แต่ว่าประมาณว่าแบบมีคอนเสิร์ตต่างเมืองอยากจะ

0: แต่ว่าเพื่อนไม่ชอบศิลปินคนนี
1: ้
0: คนละ
1: เข้าใจได
0: ้นางก็ไปคนเดียวได้
1: อ๋อเคยอยู่แต่ว่ามันไม่ได้ยาวนาน
0: ไปแค่3วันไปแล้วก็เอาแล็ปท็อปไปเรียนด้วย
1: ค่ะ
0: เพราะมันตรงเลยมีชั่วโมงเรียน
1: เรียนก็ไม่ทิ้งไงคะ
0: เรียนก็เรียนอยู่ในโรงแรมพอเรียนเสร็จถึงเวลาจะไปดูคอนเพราะก็ไปเองได
1: ้
0: กับเองได้
1: อ
0: ันนั้นคือไปสั้นๆแต่นี่พอเจอข่าวนี้บอก 60% ของการจองไม่กลายเป็นโซโล่เทเวลก็คือไปคนเดียวก็ได้นะ
1: ค่ะเขาก็จะไปเจอโซโล่ทราเวลเลอร์คนอื่นเหมือนกันแหละเพราะว่าสาวๆหนุ่มๆประเทศต่างๆเขาก็คือเทรนด์มันมาแล้วนี้มากขึ้นเที่ยวคนเดียวเยอะขึ้น
0: แปลกเนอะอย่างนี่พวกเราเนี่ยเวลาจะไปเที่ยวกันต้องรวมกลุ่มกัน
1: ตอนนี้ชอบเหมือนกันนะไปเที่ยวคนเดียวมันเป็นอีกมันก็เป็นอีกอารมณ์และความรู้สึกหนึ่งพี่กุ้งแต่ก็ต้องเปิดโหมดของความระวังตัวคูณ2คูณ3คูณ10เข้าไปเลยเพราะว่าเราคนเดียว
0: แต่ว่าไปเที่ยวจีนนะท่านผู้ฟัง อยู่เมืองจีนวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าปลอดภัยทุกพื้นที่นะ
1: เขามี CCTV พี่กุ้งเคยบอกทุกที่ใช่ไหมแบบ
0: เวลาเขาเดินทางหรือว่าดูสังคมเมืองเขาเนี่ยรู้สึกสบายใจกับสภาพแวดล้อมมากกว่าเมืองไทยนะคุณ
1: เข้าใจได้ค่ะเพราะว่าเขาเป็นระบบบ้านเมืองเขาเป็นแบบนั้นนะคะความมั่นใจเราก็รู้สึกว่าเข้าใจได้แต่ว่าสิ่งหนึ่งคือคนเขาบอกเที่ยวคนเดียวมันเปลี่ยนแผนได้ตลอดไม่ต้องถามใครเลยใจคุณคิดยังไงล่ะจะเปลี่ยนจะไปจะนั่งจะเดินจะกินแบบอิสระเสรี
0: เมื่อกี้เราบอกว่าเที่ยวคนเดียวเนี่ยเป็นเด็กกลุ่มเจนซีเนา
1: ะ
0: แต่ว่าถ้าเกิดดูแต่ละชาติที่มาเที่ยวประเทศไทยนะท่านผู้ฟังกลุ่มที่มาเป็นครอบครัวเป็นแฟมิลี่เนี่ย
1: ค่ะ
0: กลุ่มไหนรู้ไหมชาติไหน
1: โอ้ท่านนึกที่เราเห็นเวลาเข้าเมืองเราเห็นก็คือขออนุญาตเรียกเป็นแขกเพราะเราไม่รู้ชาติไหนบ้างแต่คือเป็นโซนที่เรารู้สึกว่าเป็นตะวันออกกลางเป็นทางอินเดียใช่
0: ใส่สาลีมาเนี่ยแนวอินเดียเนี่ยเขาจะมากันเป็นแฟมิลี่ใหญ่เลยนะ
1: ตัวเล็กตัวน้อยยันสูงอายุ
0: เขาบอกว่าบางครั้งลูกเด็กแดงก็มานะจนผู้สูงอายุเหมือนมาสามเจนมาตั้งแต่เจนคุณตาคุณยายแล้วก็พ่อแม่แล้วก็ลูกนะเจนเนี่ยอินเดียเนี่ยเป็นครอบครัวที่มาพักนานแล้วก็เปย์หนักด้วย
1: โอ้เวลคัมเลยเนาะเพราะว่าเปย์เยอะใช่ไหมคะรายได้ต่อทริปสูงกว่าตลาดอื่นอย่างชัดเจนอ่ะเพราะฉะนั้นพอมีข้อมูลแบบนี้ธุรกิจท้องถิ่นเตรียมตัวเลยถ้าอยากจะได้เม็ดเงินจากพวกเขาสินค้าบริการต่างๆเอาให้ตอบโจทย์ทุกเจนเลยนะทุกวัยมากันเป็นครอบครัวค่ะนี่เป็นลักษณะของอินเดียเนาะ
0: อ
1: ีกกลุ่มหนึ่งค่ะอินโดเพราะว่าติดท็อปโฟเหมือนกันใช่ไหมคะอินโดเนี่ยก็คือถ้าเขามาแล้วเขาไม่ค่อยเปลี่ยนใจ70%กว่าค่ะเป็นสมาชิกประจำของแต่ละแพลตฟอร์มเวลาเขาจะมาเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเลือกจากความไว้ใจและคุ้นเคยคือเรียกว่า loyalty สูงเคยมาที่ไหนแล้วเขาประทับใจเขาก็ซ้ำๆที่เดิมแล้วก็บอกคนอื่นให้มาต่อด้วยแนะนำได้แบบนี้ค่ะ
0: เมื่อกี้บอกอินเดียเนี่ยเขาอยู่ยาวเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้านักท่องเที่ยวที่แบบว่ามีเงินนะแต่เวลาไม่มากมาสั้นๆไม่เกิน5วันเนี่ยจีนญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันก็จะเที่ยวสั้นๆ
1: มาไกล
0: ใช่
1: ค่ะ
0: ข้อมูลนี้น่าเชื่อถือได้เพราะว่ามาจากคนขายตั๋วเครื่องบินไง
1: ใช่ก็บินเขานี่แหละ
0: แอร์เอเชียมูฟนั่นเองนะคะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวนุ้ยทิ้งท้ายมีอะไร
1: ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังเราพูดกันถึงเรื่องท่องเที่ยวพอดีเลยนะคะก็ต้องมาให้ความสำคัญกับเรื่องของประกันภัยกันนิดนึงดีกว่านะคะทางกรุงเทพประกันภัยค่ะตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านประกันวินาศภัยค่ะด้วยการพัฒนาแอปพลิเคชันBangkok Insurance นะคะภายใต้แนวคิด One Stop Pocket Service แอปเดียวครบจบทุกเรื่องประกันภัยตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัลค่ะลูกค้าสามารถดูแล้วก็ดาวน์โหลดกรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์ต่ออายุและชำระเบี้ยได้อย่างปลอดภัยแจ้งเคลมรถยนต์พร้อมส่งพิกัดอุบัติเหตุตรวจสภาพรถด้วยตนเองแล้วก็ขอเอกสารรถยนต์ภาษีรวมถึงค้นหาอู่ซ่อมและโรงพยาบาลในเครือทั่วประเทศได้ด้วยนอกจากนี้เขามีระบบแจ้งเตือนเฉพาะบุคคลนะคะเพื่อไม่พลาดธุรกรรมสำคัญทั้งการต่ออายุและสิทธิ์ลดหย่อนภาษีปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วกับแอป Bangkok Insurance ค่ะดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้นะคะทั้งในระบบ iOS และ Android สอบถามเพิ่มเติมได้ที่022858888ค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวพักแป๊บหนึ่งนะคะช่วงหน้าพบกับดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
3: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัล

0: ในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยาน
1: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
4: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ค่ะ
5: ค่ะก็วันนี้อยู่ด้วยกันนะคะกับพี่กุ้งค่ะนุ้ยนะคะแล้วก็อาจารย์ดร.ไพจิตรด้วยนะคะในช่วงที่2ค่ะก่อนจะไปพบกับดร.ไพจิตรฝากคุณผู้ฟังกันหน่อยค่ะเราคุยกันถึงเรื่องสุขภาพกันมาหลายๆครั้งนะคะวันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะอยากจะฝากไว้กับคาชิวะ RC1804เป็นหม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะคะแต่เป็นไอเทมลับของสายเฮลตี้ค่ะเขามีซิงค์สแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อเคลือบนอนสติ๊กข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทานที่สำคัญคือความอัจฉริยะมีให้เลือกถึง6ฟังก์ชันจะหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กก็จบในหม้อเดียวตั้งเวลาล่วงหน้าได้อิสระมั่นใจด้วยมาตรฐานมอกรและรับประกันนานถึง1ปีเต็มค่ะโปรโมชั่นจาก 2,990 บาทลดเหลือ990บาทเท่านั้นสั่งซื้อตอนนี้รับของแถมเพิ่มทันที2รายการนะคะทั้งที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่รวมมูลค่าของแถมเกือบ300บาทโทรได้เลยค่ะที่02-114-3390ค่าส่งรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
4: ค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับดร.ไพจิตรวิบูลย์ธนสารนะคะซึ่งเป็นอดีตเอกอัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ณกรุงปักกิ่งนะคะและเป็นรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนสวัสดีค่ะดร.ไพจิตรค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับสวัสดีคุณเพื่อนฟ้าคุณสุดตาและแฟนรายการทุกท่านครับ
4: ค่ะดร.ไพจิตรค่ะตอนนี้สถานการณ์จีนมาเที่ยวไทยเป็นยังไงบ้างนี่กุ้งกลับมาล่าสุดเต็มลำเลยนะนักท่องเที่ยวจีนก็เดินทางเข้าไทยต่อเนื่องไหมคะ
6: นักท่องเที่ยวจีนเข้าไทยช่วงประมาณ5เดือนแรกสัญญาณดีนะในมุมมองผม
5: ค่ะ
6: แต่เผอิญว่าบ้านเราเนี่ยเราจะได้ยินข่าวเรื่องความไม่ปลอดภัยเรื่องอะไรต่างๆข่าวเชิงลบเนาะที่พัทยาบ้างภูเก็ตบ้างหรือแม้กระทั่งที่สักแก้วนะที่มีการจับตัวเรียกค่าไทยกันอะไรกันไอ้นั่นเนี่ยข่าวออกที่เมืองจีนแล้วก็ส่งผลทำให้ผมคิดว่าปิดเทอมเนี่ยฤดูร้อนที่จะถึงกรกฎาคมสิงหาเนี่ยจำนวนนักท่องเที่ยวนะของจีนที่จะมาไทยเนี่ยอาจจะหายไปเห็นการยกเลิกนะการจองที่นั่งและโรงแรมจำนวนมากในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับคือตัวเลขครับ
4: เหตุผล
6: เหตุผลเพราะความไม่ปลอดภัยนะมันกลับมาอีกคือจริงๆแล้วสัญญาณเนี้ยมันเริ่มดีขึ้นในปีนี้นะผมสังเกตดูตั้งแต่ตอนช่วงตุดจีนต่อมาวันแรงงานหยุดยาววันแรงงานเนี่ยเราเห็นคนจีนเข้ามาบ้านเราเยอะขึ้นเยอะมากขึ้นกว่าปีที่แล้วเกือบ
5: 20%
6: นะครับเรียกว่าตอนนี้ตัวเลขเนี่ยเอาแต่ว่าสัก6เดือนแรกแล้วกันเรากำลังจะสิ้นเดือนนี้ทะลุ 2.5 ล้านนะหรืออาจจะใกล้ๆ3ล้านคน
5: นะ
6: ครับผมคิดว่าประเมินน่าจะอยู่ประมาณขนาดนั้นแต่มันจะต่ำกว่าเป้าเพราะว่าเดือนหลังเนี่ยมันจะเริ่มหายไปคนก็เลยรอว่าพอหมดมิถุนาเนี่ยกรกฎาคมสิงหาจะเป็นช่วงหยุดยาวฤดูร้อนหวังว่าจะเป็นระลอกใหม่ที่คนจีนครอบครัวคนจีนนะจะพาลูกหลานมาเที่ยวเมืองไทย
5: ค่ะ
6: นะครับแต่พอเรามีข่าวเชิงลบเนี่ยมันก็ทำให้ความพยายาม

0: นะที่เราทำเรื่องไอ้นโยบายวีซ่าฟรีก็ดีความพยายามที่เราพยายามจะเพิ่มจำนวนเที่ยวบินก็ดีเนี่ยมันกังวลใจผมกังวลใจอยู
1: ่
0: นะว่ามันจะคาดเคลื่อนไปแล้วก็อาจจะทำให้หลุดเป้าที่เราปีนี้ผมยังมองว่าอาจจะอยากเห็นคนจีนมาเที่ยวไทยอย่างน้อยสัก7 ล้านคนนะแล้วถ้าผ่านไปครึ่งปีมันยังไม่ถึงครึ่งทางเนี่ย
1: มันก็เหนื่อยนะมันก็เหนื่อย
0: เลยยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไง
1: เหนื่อยตอนหลังเหนื่อยครึ่งปีหลัง
2: แล้วในมุมหนึ่งเนี่ยเห็นว่ามีประเด็นที่ว่าอย่างบ้านเราอะค่ะมันอาจจะมีการเข้ามาแล้วทำผิดกฎหมายในส่วนหนึ่งในกลุ่มหนึ่งของคนจีนที่เข้ามาเนี่ยแต่ว่าอย่างคนไทยเราเวลารับข่าวสารบางครั้งเราก็เรียกรวมๆโดยไม่ได้ตั้งใจว่าจะต้องหมายถึงเขาทั้งหมดนะคะอย่างคำว่าจีนเทาแบบนี้ในมุมของคนจีนเองเขารู้สึกยังไงกับตรงนี้บ้างคะดร.
0: เอาเป็นว่าทางการจีนดีกว่าผมสังเกตดูว่าทางการจีนเนี่ยไม่อยากให้ใช้คำว่าจีนเทาเพราะว่าคนที่กระทำผิดเนี่ยนะอาจจะมีบางส่วนเป็นคนจีนแต่จำนวนมากก็ไม่ได้เป็นคนจีนเขาอาจจะไปถือสัญชาติอื่นนะหรือไม่ใช่คนจีนแต่เราก็เหมารวมแล้วเราก็พูดว่ามันก็ขยายวงทำให้ความรู้สึกของคนไทยนะที่มีต่อหรือประเทศเราที่มีต่อประเทศจีนมันโทษแต่ที่มันจะแน่นแฟ้นมันกลับเสื่อมถอยลง
1: มันดูสะกิดใจ
0: เพราะว่าหลักการแล้วเนี่ยเราต้องคิดเลยว่าจริงๆแล้วถ้าเราพูดถึงว่าจีนเทานะหรือเทาใดๆก็ตามนะที่มันเกิดขึ้นในบ้านเราจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีไทยเทาเป็นพื้นฐาน
1: มีไทยเป็นตัวช่วย
2: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นจริงแล้วเนี่ยรัฐบาลเนี่ยผมว่าต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างจริงจังนะว่าทำยังไงเนี่ยเราจะสมมติว่ากับจีนเราจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะเราจะพัฒนาความร่วมมือในการที่จะจับกุมในการที่จะลงโทษซึ่งรัฐบาลจีนเนี่ยพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที
2: ่
0: จริงจังและต่อเนื่องผมพูดอย่างนี้แล้วกัน
2: ค
0: ่ะหลายๆกรณีเนี่ยบางทีเราฟังจากสายความมั่นคงเขาเนี่ยเราตกใจนะบางทีเราจับคนของเขาได้นะเขาจะส่งคนมารับนะมารับตัวไปกลับไปนะครับเราปล่อยให้เขาประกันตัวไป
2: ค่ะ
0: แล้วเขาก็งงเลยเอาเขาเดินทางมาเอาคุณปล่อยประกันตัวไอ้นี่มันโทษนะไม่ใช่คนที่ทำให้เกิดความไม่มั่นคงนะต่อประเทศต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเหรอไม่ปล่อยเขาประกันตัวง่ายๆแบบนั้นอะไรเงี้ยแล้วคนเหล่านี้ก็หนีไปนะออกทางช่องทางธรรมชาติอะไรต่างไปอยู่ต่างประเทศอะไรอย่างนี้เป็นต้น
2: ค่ะ
0: นะอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่ง
2: ม
0: ีประเด็นหนึ่งที่สำคัญพอคนเหล่านี้มันเป็นส่วนน้อยแต่เวลาทำอะไรมันกลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วมันก็ทำให้ความสัมพันธ์หรือกระทบกับความรู้สึกระหว่างกันนะที่มันไม่ดีนะครับซึ่งไอ้พวกเนี้ยในมุมกลับกันเนี่ยเวลาเรามีข่าวเชิงลบแบบนี้เนี่ยมันก็พลอยทำให้นักท่องเที่ยวจีนเขาก็ไม่อยากมาเมืองไทยไปด้วยหรือเราถ้าเกิดว่าเราไปทำอะไรที่มันไม่เหมาะสมนะอย่างเช่นเราจับตัวคนเหล่านั้นอาจจะเป็นคนร้ายอาจจะเป็นสแกมเมอร์ก็ได้นะแต่วิธีการลงโทษก็คือก็ลงโทษตามระบบที่เรามีอยู่แต่ไม่ใช่ไปเข้าเซฟเฮาส์พิเศษส่วนตัวเพื่อไปเรียกค่าไถ่เขาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วคนจีนมองแล้วเฮ้ยทำไมกลายเป็นแบบนี้ทำไมเจ้าหน้าที่รัฐของเราทำกับคนจีนแบบนี้มันกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งละเรื่องที่คนจีนแบบนั้นอาจจะกระทำความผิดจริง
1: คือผิดก็ต้องว่าไปตามผิด
0: ถูกครับ
1: อย่าไปเรียกเข้าส่วนตัว
0: เพราะฉะนั้นไอ้ความเข้มงวดนะการดำเนินการที่มันจริงจังและต่อเนื่องเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าสำคัญมากน
2: ะ
0: เป็นพื้นฐานของการแก้ไขปัญหาเลยแล้วก็ผมเนี่ยอยากเห็นบ้านเราอุตส่าห์มีตำรวจท่องเที่ยวน
2: ะ
0: แต่ปัญหาเรื่องการท่องเที่ยวที่มันมาจากมิติเรื่องความปลอดความไม่ปลอดภัยเนี่ยนะมันดูเหมือนจะไม่ทดลาวาสองเลยมันจะขยายวงซะด้วยซ้ำไปนะให้ทำยังไงที่เราจะ activate นะเจ้าหน้าที่ภาครัฐให้ทำงานลักษณะแบบนี้อย่างจริงจังนะไม่งั้นโอ้โหไอ้สิ่งที่เราคาดหวังไว้นะอาหารดีๆอากาศดีๆนะสถานที่ท่องเที่ยวที่เราอยากจะพัฒนาโรงแรมการลงทุนต่างๆเหล่านี้มันก็แย่กันไปหมด
2: มัน
0: ก็ไม่เกิดประโยชน
2: ์ค่ะแล้วถ้าอันนี้มองในอันนั้นภาครัฐหรือว่าในระดับที่เป็นนโยบายเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศที่อยากให้เกิดขึ้นที่

0: ให้ทำต่อเนี่ยนะคะแล้วในมุมของเอาเป็นระดับคนที่เดินทางไปมาหาสู่ระหว่างกันนะคะในการพูดคุยในการรับรู้ในโซเชียลเนี่ยที่นั่นเขาคิดหรือว่าเขาแชร์กันยังไงบ้างคะ
1: โอ้จีนนี่เร็วมากนะเพราะว่าสื่อสังคมออนไลน์ในเมืองจีนเนี่ยคือข่าวอย่างที่ผมยกตัวอย่างไปเหล่านี้เนี่ยมันปรากฏอยู่ในเมืองจีนแล้วพอมันเข้าแล้วเนี่ยมันกระจายไปสู่วงกว้างของคนทั้งประเทศเขาได้อย่างรวดเร็ว
0: ค่ะ
1: นะอันเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่เราต้องคิดแล้วว่าเราจะต้องออกแบบวางแผนและดำเนินการยังไงเพื่อจะลดข่าวเชิงลบแบบนั้นยกตัวอย่างเช่นมีข่าวเชิงลบเนี่ยทำยังไงที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบ้านเราจะเตรียมคอนเทนต์ในเชิงบวกในการที่จะฟีดเข้าระบบนะของสื่อสังคมออนไลน์ในเมืองจีนอย่างต่อเนื่องนะหรือผมเคยเสนอสูตร1:3มีข่าวเชิงลบ1ข่าวต้องฟีดข่าวเชิงบวกเข้าไปอย่างน้อย3ข่าว
2: มันก็หายากเหมือนกันนะหายาก
1: เลยนะเอาคอนเทนต์บ้านเราอ่ะนะของระบบเมืองจีน
0: อ
1: ่ะมันก็พอเราเสพข่าวอันไหนเนี่ยมันก็จะดูดข่าวที่เกี่ยวข้องเพราะมันนึกว่าเราผู้อ่านเนี่ยเรามีจริตแบบนั้นเราชอบข่าวแบบนั้น
2: มันก็จะส่งมารัว
1: ๆมันก็จะส่งข่าวมาแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นเนี่ยคนจีนโอ้เพื่อนฝูงเยอะใช่ไห
0: ม
1: อ
0: ่
1: านคนเดียวไม่พอส่งไปให้พรรคพวกอีกก็ช่วยกระจายข่าวในวงกว้างกันไปอีกนะอันนี้ก็เป็นวิธีการเป็นแนวคิดอันหนึ่งที่เราต้องคิดตอนนี้ประเด็นของคุณสร้อยฟ้าบอกว่าเราก็ต้องนั่งนึกนะหาข่าวเชิงบวกยังไงจริงๆแล้วข่าวเชิงบวกเชิงบวกเนี่ยนะไม่จำเป็นต้องเป็นข่าวที่เราไปทำกิจกรรมอะไรต่างมันอาจจะเป็นเรื่องของกิจกรรมซึ่งเราทำอยู่เดิมในแต่ละจังหวัดแต่ยกระดับเช่นการจัดงานเทศกาลอะไรตามต่างจังหวัดนะแทนที่จะรู้จักเฉพาะในพื้นที่ในจังหวัดเท่านั้นทำไงจะยกระดับมาระดับประเทศยกระดับไประดับระหว่างประเทศอย่างน้อยก็เป็นคอนเทนต์เชิงบวกที่คนจีนจะรู้จักงานเทศกาลเหล่านั้นหัวเมืองเหล่านั้นเพิ่มมากขึ้นแล้วเพราะเราก็อยากจะโปรโมททั้งเมืองหลักและเมืองรองอยู
0: ่
1: แต่อันนี้มันก็จะเกิดประโยชน์แล้วก็ทำให้การท่องเที่ยวเนี่ยมันกระจายตัวแล้วก็ลงสู่ฐานรากทางด้านเศรษฐกิจของเราเร็วขึ้นแต่เพราะคนจีนเวลามาเมืองไทยเนี่ยทุกวันนี้จะชอบถามอะไปที่ไหนดีที่ไม่ค่อยมีคนจีนเขามาเมืองไทยจนถูกแล้วอ่ะเขาก็ไม่อยากไปที่ซ้ำๆถูกไหมฮะเขาอยากไปที่ใหม่ๆนะอยู่เฉพาะเมืองหลักก็เต็มไปด้วยคนจีนแต่เขาก็อยากไปที่มันตอบโจทย์เขา
2: ก็ต้องหาเมืองรอง
1: เพราะนั้นไอ้นโยบายเมืองรองในประเทศด้วยเลยนะแต่ต้องพัฒนาระบบนิเวศนะของเมืองรองให้ดีนะครับโรงแรมที่พักร้านอาหารนะสถานที่ท่องเที่ยวความปลอดภัยความเป็นเมืองน่าอยู่แล้วก็ต้อง educate คนท้องถิ่นของเราด้วยนะว
0: ่
1: าเฮ้ยเราเห็นชาวต่างชาติมาเนี่ยเราต้องมีรอยยิ้
0: ม
1: ต้อนรับเขา
0: ค่ะ
1: ไอ้สิ่งที่เป็นเสน่ห์ของไทยในเรื่องรอยยิ้มในเรื่องต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญนะคร
0: ับ
1: เพราะว่าคนจีนเนี่ยเขามาเมืองไทยเนี่ยยังไงก็ตามน่ะเขามีปัญญาจ่ายตังค์อยู่แล้วเพราะเราใกล้เขา
0: ค่ะ
1: แล้วการมาใช้ชีวิตอยู่บ้านเรามันถูกมันไม่แพงถ
0: ้
1: าเทียบกับผมญี่ปุ่นเขาจะไปจนปุ๋ยแล้วเลยแต่จนกระทั่งมาทะเลาะ กับรัฐบาลเขาก็ไม่ไปอะไรเงี้ยนะแล้วมันเป็นโอกาสของเราอย่างมากเลยนะครับแต่พอเรามีปัญหาแบบนี้ปุ๊บเราเห็นนะตัวเลขนักท่องเที่ยวจีนไปเวียดนามก็ดีไปเกาหลีก็ดีไปมาเลเซียก็ดีนะเพิ่มสูงขึ้นแต่ทำไมกลับบ้านเรานะคุณไม่มาหรือคุณมาแล้วคุณไม่กลับมาอีกมันก็เป็นการเส
2: ีย
1: โอกาส
2: ค่ะแต่ยังเวลาเราอย่างกุ้งกลับมาล่าสุดจากจีนเนี่ยนะเราเห็นนักท่องเที่ยวชาวจีนเต็มลำอ่ะเรารู้สึกดีใจเนาะดีใจว่าเนี่ยแหละที่มาทั้งหมดนี่แหละเดี๋ยวเอาเงินมาใช้ในประเทศไทยมากระตุ้นเศรษฐกิจอย
0: ่
2: างน้อยๆอ่ะเราก็เวลคัมอ่ะเนาะแต่ว่าคนไทยบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกไม่ชอบหรือว่ารำคาญรำคาญคนจีน
0: เพราะว่าด้วยลักษณะนิสัยเขาก็จะพูดคุยกันแบบว่า
2: เสียงดัง
0: แต่ไม่มีอะไรเป็นธรรมชาติไงคะ
2: คือจริงๆอ่ะเราอันนี้พูดในส่วนตัวนะว่าในฐานะที่เราเป็นคนเป็นเจ้าบ้านอ่ะเป็นคนที่อยากให้เขามาเที่ยวแล้วเอาเงินมาใช้ในบ้านเราอ่ะ
0: ค่ะ
2: ถ้าเราเขาอาจจะเป็นเขาเรียกอะไรเขามีวัฒนธรรมแบบนั้นของเขาอ่ะการพูดจาเสียงดังอันนั้นก็เรารับได้นะคือตัวเราหรือตัวกุ้งเองเนาะในฐานะที่แบบเฮ้ยเราอยากให้ ให้เขาเอาเงินมาใช้ในบ้านเราอยากมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเราก็เวลคัมอ่ะ
0: ค่ะ
2: แต่เห็นนักท่องเที่ยวจีนล่าสุดก็มีการปรับตัวเรื่อง

0: กนี้กันมากขึ้นไหมคะดร.คะ
1: ครับทิศทางคือจีนเนี่ยเขา educate แม้กระทั่งนักท่องเที่ยวคนจีนที่จะออกไปเที่ยวต่างประเทศต
0: ้
1: องคุณควรรับรู้นะหรือเอเจนต์ทัวร์นะคุณควรให้ข้อมูลพื้นฐานนะทางด้านวัฒนธรรมนะค
0: ุ
1: ณเขาคือเขาอยากมีภาพลักษณ์และได้รับการยอมรับในเวทีระหว่างประเทศ
0: ที่ดีขึ้น
1: นะครับที่ดีขึ้นที่สูงขึ้นนะเพราะวันนี้เขาฐานะชีวิตความเป็นอยู่ทางด้านเศรษฐกิจเขาดีแล้วนะเขาก็อยากได้หน้าตาได้การยอมรับเพราะฉะนั้นเวลาคนของเขาจะออกไปเที่ยวต่างประเทศนะเขาก็พยายามจะให้ข้อมูลความรู
0: ้
1: อีกประการนึงที่เราต้องเข้าใจประเทศจีนเขา 1,400 ล้านคน
0: อ
1: ่ะใช่ไหมเขามาจากต่างทิศต่างทางนะบางคนอยู่ในเมืองใหญ่บางคนอยู่ในเมืองรองบางคนมาจากชนบทบางคนอาจจะมาเที่ยวเมืองไทยครั้งแรกในชีวิตสมมตินะเพราะฉะนั้นจะคาดหวังว่าเขาจะมีพฤติกรรมที่ดีเหมือนกันหมดคงเป็นไปไม่ได
0: ้
1: นะ เราเองอ่ะ สมัยก่อนอ่ะเราเดินทางต่างประเทศอ่ะไม่ต้องอ่ะผมเองดีกว่าไปพูด คนอื่นเดี๋ยวเขาว่าผมเองผมยังไม่รู้เลยว่าเฮ้ยทานอาหารเนี่ยจะทานจะหยิบซ่อมไหนมีดไหนกอดอะไรยังไงแล้วก็ไม่รู้ใช่ไหมในใจจะพัฒนาธรรมแต่พอโอ้เราไปหลายๆครั้งเข้าเราเรียนรู้พัฒนาธรรมแบบนั้นมันก็มันดีขึ้นนะทำนองเดียวกันน่ะคนจีนมาบ้านเราอ่ะนะบางส่วนเขาก็อาจจะมาหลายครั้งแล้วเดินทางต่างประเทศบ่อยนะครับก็รับรู้พัฒนาธรรมนะที่มันเป็นระหว่างประเทศหรือมีความเป็นไทยซ่อนอยู
0: ่
1: นะครับแต่บางส่วนอาจจะไม่ใช่นะเพราะนั้นเราก็ต้องทำความเข้าใจพื้นฐานเหล่านี้ให้ดีนะครับเพราะในทางกลับกันนะผมเชื่อเลยนะว่าถ้าบ้านเรานะจัดระเบียบของเราให้ดีๆนะครับที่เมืองจีนเนี่ยร้อยทั้งร้อยผมว่าจะมาเที่ยวเมืองไทยเป็นอันดับหนึ่งคือเราจะคว้าแชมป์ท่องเที่ยวตลาดท่องเที่ยวต่างประเทศจากจีนกลับมาได้นะคือไม่คือด้วยความสัมพันธ์ที่เรามีอยู่ในระดับระหว่างประเทศระดับภาคประชาชนนะหรือแม้กระทั่งตอนหลังคนที่มาเนี่ยจะมีสัดส่วนเป็นพวก FIT เยอะขึ้นเป็นนักธุรกิจเยอะขึ้นแต่คนเหล่านี้รักและชื่นชอบประเทศไทย
0: ค่ะ
1: คนไทยนะด้วยพื้นฐานที่ดีเนี่ยเราต้องต่อยอดให้สำเร็จ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะ
0: อย่างเวลาเราไปจีนเนี่ยเขาก็จะเรียกเราว่าไทกัว
2: แล้ว
0: ก็คือคนไทย
2: ใช่ค่ะเขาได้ยินเราคุยกันเนี่ยเขาจะถามแล้วไทกัวคือเราคุยกันเองแต่ว่าเขาเห็นฟังเขาก็รู้แล้วนะคะ
0: แต่เวลาเราไปเนี่ยน้ำเสียงเขาที่คุยกับเราอะยังดูเวลคัมนะ
2: ใช่เขาเอ็นดูนะเนื้อเขาเอ็นดูนักท่องเที่ยวไทย
0: ก็คือเวลคัม
1: เขามองเราเหมือนเป็นพี่น้องไง
0: เป็นเพื่อนกัน
1: แต่ไม่ทราบคุณสุตาคุณสร้อยฟ้าพอทราบไหมทำไมเขาถึงรู้ว่าเราคุยภาษาไทยหรือเราเป็นคนไทย
0: เพราะว่าภาษาเราเป็นเอกลักษณ์ไหม
1: ไม่ครับเขาเป็นแฟนละครบ้านเรา
2: เขาเลยรู้เลย
1: รู้ว่าแปลว่าอะไรนะ
0: แต่
1: เขานั่งไล่อ่านซับไตเติลเพื่อดูละครไทย
2: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นไอ้เนี้ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญมากเลยแล้วเราก็ยินนะไอ้หมุดหมายการท่องเที่ยวบ้านเราตอนหลังๆเนี่ยมันก็มาทางด้านซอฟต์พาวเวอร์เรื่องงานอีเวนต์เรื่องงานต่างอะไรอ่ะแฟนมิตติ้งเอ่ยอะไรเอ่ยคอนเสิร์ตมิวสิกเฟสทั้งพวกเนี้ยกำลังเป็นสิ่งที่คนจีนโดยเฉพาะยิ่งพวกเจนซีพวกมิลเลนเนียมนะให้ความสำคัญให้ความสนใจเพราะนั้นมันคือมันกำลังเปลี่ยนจากการนักท่องเที่ยวที่มันมาแบบกรุ๊ปใหญ
2: ่
1: มา
2: เป็น
1: กล
2: ุ่
1: มนะสมัยก่อน 70% 80% เป็นแบบนั้นเด
0: ี๋
1: ยวนี้เหลือ20-30%เองครับ
0: คือส่วนใหญ่มาเที่ยวกันเองก็เยอะขึ้น
1: เขาเปลี่ยนมาเที่ยวกันเองมาเที่ยวกับกลุ่มครอบครัวเล็กลงเช่ารถตู้คันนึงหาไกด์คนนึงแล้วก็พาตะลุยนะบางคนประเภททัวร์กินอาหารอร่อยในบ้านเราอะไม่มีเลย
0: แล้วเวลาก่อน
1: นั้นเลยนะ
0: ค่ะอย่างเวลาก่อนมาเนี่ยเขาจะปักหมุดเลยนะว่าถ้ามาถึงเมืองไทยเนี่ยต้องได้ไปสัมผัสอะไรบ้าง
1: อันนี้ก็สำคัญเหมือนกันว่าเอ๊ะทำยังไงนะเราจะยกระดับการโฆษณาประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆในเชิงบวกของเราเนี่ยเข้าสู่โลกออฟออนไลน
0: ์
1: นะเขาจะเพราะอะไรเพราะจีนทุกวันนี้เนี่ยวันนั้นเขาจะไปไหนนะไอ้โทรศัพท์มือถือเนี่ยแหละนะคือคำตอบของเขาเขา
0: คือทุกอย่าง
1: ถามทุกอย่างจากในนั้นถาม AI ถามนู่นถามนี่เสิร์ชหาเขาศึกษาข้อมูล

0: ข้อมูลก่อนเดินทางมาฉะนั้นว่ายง่ายเขาเที่ยวเมืองไทยด้วยโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียว
1: ใช่
0: แล้วก็เข้าไปอยู่ในโทรศัพท์มือถือได
1: ้
0: ตรงนี้จะเป็นโอกาสของเรามากในวงกว้างแล้วมันจะกลายเป็นลักษณะของกลุ่มทัวร์หรือกลุ่มนักท่องเที่ยวอิสระที่มีคุณภาพสูง
1: แต่ว่าจะทำยังไงให้ผู้ประกอบการของเราเนี่ยสามารถเข้าไปอยู่ในมือถือของนักท่องเที่ยวจีนได
2: ้
1: มันต้องเข้าไปในแอปไหนหรือต้องเข้าไปสมัครในอะไรเพื่อที่จะพาตัวเองเข้าไปให้เขาเซิร์ชหาแล้วเจอ
0: หลายส่วนหลายส่วนถ้าในส่วนของภาครัฐจริงๆแล้วเราก็เห็นความพยายามในการที่จะไปร่วมมือกับแพลตฟอร์มดังๆนะพวกของ WeChat ก็ดีเสี่ยวหงชูก็ดีอะไรต่างๆเหล่านี
2: ้
0: ทำนองเดียวกันพวกนี้เป็นแหล่งข้อมูลที่ดีมากนะคือบางทีเราไปดูข้อมูลเขาที่เขารู้จากนักท่องเที่ยวนะของไทยและของจีนที่เดินทางระหว่างกันเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าโอ้เขาเป็นข้อมูลเชิงลึกที่เรายังไม่รู้เลยแล้วเขาวิเคราะห์ออกมาได้หมดเป็นกลุ่มไหนกลุ่มไหนกลุ่มไหนอย่างไรมีพฤติกรรมอย่างไรที่เราสามารถที่จะออกแบบแพ็กเกจการท่องเที่ยวหรือการให้บริการกับเฉพาะกลุ่มแบบนั้นได้ดีขึ้นดังนั้นถ้าสมมติว่าผู้ประกอบการบ้านเรานะอยากทำอยากรู้ข้อมูลเราก็อาจจะให้ภาครัฐออกหน้าก็ได้แล้วภาครัฐได้ข้อมูลมาเนี่ยเอาข้อมูลเหล่านั้นมาแชร์ผู้ประกอบการผู้ประกอบการจะได้ไปคิดและออกแบบปูนผมต้องปรับตัวแบบนี้ผมต้องทำแบบนี
2: ้
0: นะเพื่อจะรองรับตลาดนักท่องเที่ยวหรืออยากจะทำแพ็กเกจพิเศษถ้าบริษัทใหญ่หน่อยก็ไปจับมือกับแพลตฟอร์มต่างๆเหล่านี
2: ้
0: เขาสามารถซื้อแพ็กเกจต่างๆเหล่านั้นได้ส่วนลดตั้งแต่เขายังไม่มาเมืองไทยเลยครับยังไม่ถึงเมืองไทยเลยไอ้นี่ก็ทำได้
1: ค่ะ
0: นะครับหรือถ้าเราเรียนรู้จากญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยเอาจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวนะทั้งระบบนิเวศเขานะคือทั้งโรงแรมที่สถานที่ท่องเที่ยวร้านอาหารอะไรต่างๆเหล่านี้นะเข้าไปอยู่ในมินิแอปนะมินิโปรแกรมของ WeChat นะครับแล้วคนญี่ปุ่นนะคนจีนก็จะมีการแชร์ส่งข้อมูลนู่นนี่นึงคุยกันคนจีนจะไปเที่ยวโอ้ก็ไปเห็นคนญี่ปุ่นเขาพูดอะไรคุยอะไรนะเห็นคนจีนที่เคยไปเที่ยวแล้วแชร์ข้อมูลอะไรโอ้อ่านแล้วมันน่าเชื่อถือยิ่งกว่าคำโฆษณาของหน่วยงานภาครัฐ
1: คือพอพูดถึง WeChat เนี่ยชีวิตคนจีนนี่อยู่กับ WeChat แบบล้วนๆเลยนะ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าจะผู้ประกอบการเอาตัวเองเข้าไปอยู่ใน WeChat ได้เนี่ยเขาเสิร์ชหามาก็เจอเขาเปิดมาก็เจ
0: อแล้วที่สำคัญนะผมเสริมพี่ต้อยฟ้านิดเดียว WeChat เนี่ยสำหรับผมนะจะอยู่กับสังคมจีนไปอีกนานแสนนานเพราะเดี๋ยวนี้เราไปเนี่ยนะWeChat มันเป็นส่วนหนึ่งของแอปที่มากับโทรศัพท์มือถือเวลาซื้อเครื่องใหม
2: ่
0: อันที่สองไอ้พวก WeChat พวกนี้เนี่ยนะมันเปลี่ยนพฤติกรรมคนจีนที่ไม่มีนามบัตรแล้วค
2: ือ
0: เจอกันเรายื่นนามบัตรก็บอกเออเขาไม่มีนามบัตร
1: แล้ว
0: นะแต่เรามาแอดกันนะมีสาวนี่คือมาสแกนซึ่งกันและกันเพื่อนเพื่อนเพราะคอนแทคทั้งหมดมันอยู่ในระบบนะเพราะฉะนั้นเขาไม่สามารถอยู่ดีจะไปยกเลิก WeChat ได้ในอนาคตเพราะฐานข้อมูลมหาศาลเล
1: ย
0: ไม่ใช่เฉพาะของคนจีนแต่คนจีนกับต่างประเทศ
2: ค่ะ
0: นะซึ่งอาจจะเป็นนักธุรกิจอาจจะเป็นเพื่อนฝูงอยู่ในนั้นทั้งหมด
1: น่าสนใจว่าจะทำยังไงให้ตัวเองเข้าไปอยู่ใน WeChat ได้เนี่ย
2: จริง
1: เออแต่เดี๋ยววันนี
0: ้
1: เล่าคุณจะไม่ทันแล้วแหละ
2: ใช่เดี๋ยวไว้มาขยายกันใหม่นะคะเรื่อง WeChat นี่มันน่าจะยังทำอะไรที่อีกมากมายในอนาคตค่ะ
1: แล้วแต่ว่ามันก็มีเป็นภาษาจีนค่อนข้างมาก
2: ใช่
1: เดี๋ยวไว้โอกาสหน้าดร.ภิจิตรแนะนำหน่อยนักธุรกิจไทยรายเล็กรายน้อยหน่อยว่าจะพาตัวเองเข้าไปอยู่ใน WeChat แล้วพาตัวเองไปถูกเลือกได้อย่างไรบ้างนะคะ
2: ค่ะวันนี้ขอบคุณดร.ภิจิตรมากเลยนะคะเดี๋ยวไว้เราเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ไม่มีอะไรทิ้งท้าย
2: ก็จริงๆแล้วครบถ้วนแล้วนะคะวันนี้ก็ฝากคุณผู้ฟังไว้หมดแล้วนะคะตั้งแต่ช่วงแรกมาจนถึงช่วงนี้ที่คุยกับดร.ภิจิตรมีคุณผู้ฟังแสดงความเห็นเข้ามาด้วยนะคะในหลายเรื่องเลยค่ะก็นี่มีบอกว่าเที่ยวไทยไม่ปลอดภัยก็กระทบหัวใจคนไทยทั้งประเทศเหมือนกันเนาะเวลาเราก็เป็นเจ้าบ้านอ่ะเราก็อยากให้คนที่มาเที่ยวบ้านเราเนี่ยเขาปลอดภัยเขามีความสุขแล้วก็กลับมาซ้ำแล้วซ้ำอีกไปบอกต่อกันด้วยขอทักทายคุณผู้ฟังทางFacebook นะคะ คุณสุภชัยค่ะโอ้ส่งสติกเกอร์ยกนิ้วโป้งมาให้เรานะคะเยี่ยมๆใช่ไหมคะขอบคุณนะคะมีคุณเสือนอนไม่

0: ับคุณสักการีนเกาะโพคุณธีรวัฒน์ส่งหัวใจมาให้ด้วยนะคะแล้วก็คุณนัทนะคะหรือว่าคุณแนทที่คุยเรื่องของเที่ยวไทยมาเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็คุณรณรงค์ด้วยค่ะขอบคุณนะคะอันนี้เป็นทาง Facebook นะคะ
1: ทางช่องทางไลน์นะคะคุณซีนะคะคุณเทียนท่าฉลอมคุณสุภชัยที่ดินนะคะคุณเทียนท่าฉลอมแต่งกลอนมาให้เรานะคะมาร์เก็ตติ้งยิ่งยงยังคงอยู่คุยยังคงคู
0: ่ค่ะ
1: news update
0: ดีดู
1: คือพี่มองไม่เห็น
0: ดีดูชูปัญญานะคะสร้อยฟ้ามาที่ถูกคู่สุตาและคล้องจองสุขหันษาสุขนี่แบบความสุขนะคะสุขหันษามากล่าวข่าวเด่นดังขอบคุณมากเลยค่ะคุณเทียนก็เป็นแฟนประจำของ 100.5 ของเรานะติดตามทุกรายการแต่งกลอนมาให้แต่ละรายการตลอดเลยขอบพระคุณมากค่ะบางครั้งแบบไม่ได้อ่านแต่ว่าหมายถึงไม่ได้อ่านออกเสียงให้กับคุณผู้ฟังท่านอื่น
1: ได้อ่านนะแต่ต้องบอกว่าด้วยความที่ตัวบางของตัวหนังสือเนี่ยสายตาดิฉันมันก็แบบว่าถ้าจะแบบเห็นจางๆแล้วฝากนิอ่านหน่อยนะ
0: ค่ะ
1: ก็วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะก็พบกับ Marketing News Update ได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะ 11:00 น. ถึงเที่ยงเจอกันวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Updateกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: าบุคคลบ้านแอสาวหาคนเอียวฮิวเฮโรอีนรัฐมนตรียุติธรรมเผยผลคนบ้านไม่เจอสิ่งผิดกฎหมายแต่วงจรปิดเห็นคนมาส่งหน้าคอนโดขณะที่พิพัฒน์ยันไม่ได้หละหลวมแต่ให้เกียร์กัปตันแอร์และสจวตจึงไม่เข้มงวดส่งตัวนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่บาดเจ็บเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดถนนที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสกลับประเทศแล้วเจ้าตัวยืนยันจะกลับมาเที่ยวไทยอีกแน่นอนรองนายกทรงศักดิ์ส่งทนายแจ้งความจับเจ้าของคลิปเสียงพาดพิงสอบทุจริตท้องถิ่นเอี่ยวสอบทุจริตท้องถิ่นทำเสียหายร้ายแรงเยื่อแผ่นดินไหวเวเนไม่พอใจการช่วยเหลือของรัฐบาลที่ล่าช้าหลังเผชิญแผ่นดินไหวรุนแรงขณะที่ผ่านมา5วันความหวังในการพบผู้รอดชีวิตเริ่มริบหรี
1: ่สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้อังคารที่30มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรกุวังคดีหลกและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับรัฐมนตรียุติธรรมครับวันนี้ออกมาเปิดเผยเรื่องของการบุกคนห้องพักแอร์สาวที่ซุกเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียของปปส.โดยบอกว่าเบื้องต้นครับไม่พบสิ่งผิดกฎหมายภายในห้องแต่ว่ากล้องวงจรปิดจับภาพชายคนหนึ่งมาส่งสิ่งของหน้าคอนโดก่อนที่แอร์สาวจะขึ้นเครื่องกรณีนางสาวมีนาแอร์โฮสเตสอายุ26ปีถูกตำรวจออสเตรเลียจับกุมฐานนำเฮโรอีนหนัก1กิโลกรัมซุกซ่อนในกระเป๋าผ้าเข้ากรุงเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียขณะปฏิบัติหน้าที่ลูกเรือบนเที่ยวบิน TG465 เมื่อวันที่24มิถุนายนล่าสุดครับปปส.ได้ขยายผลเข้าไปตรวจค้นห้องพักของแอร์สาวซึ่งอยู่ย่านบางนาพร้อมกับสอบปากคำแฟนหนุ่มเพื่อสืบสวนขยายผลไปถึงเจ้าของยาเสพติดและผู้เกี่ยวข้องในเครือข่ายซึ่งเชื่อว่าเป็นผู้รับฝากยาเสพติดให้ลักลอบนำไปยังออสเตรเลียครับผลการตรวจค้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์บอกว่าแฟนหนุ่มของนางสาวมีนาให้ความร่วมมือในการตรวจค้นซึ่งภายในห้องเจ้าหน้าที่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

0: มีเพียงกล่องพัสดุที่ใช้ในการส่งซึ่งการสอบถามเพื่อนของนางสาวมีนาก็ทราบว่านางสาวมีนารับหิ้วของเป็นรายได้เสริมครับแต่เบื้องต้นการตรวจสอบเส้นเงินไม่มีเงินอะไรที่ผิดปกติและเงินในบัญชีก็มีอยู่ไม่มากครับซึ่งวันนี้ได้มอบมาให้ปปส.ลงพื้นที่ไปสอบถามแม่ของนางสาวมีนาที่จังหวัดพะเยาแล้วขณะที่การประสานกับนิติบุคคลคอนโดเพื่อตรวจสอบกล้องวงจรปิดก็พบว่าวันที่22มิถุนายนมีชายคนหนึ่งนำของมาส่งให้กับนางสาวมีนาอยู่เพียงด้านหน้านะครับไม่ได้เข้ามาภายในคอนโดมิเนียมโดยพลตำรวจโทรุตพลยังบอกอีกนะครับว่าทางการข่าวที่ออสเตรเลียส่งมากระเป๋าที่สุนัขดมกลิ่นตรวจพบเฮโรอีนมีเพียง2ใบจากทั้งหมด12ใบซึ่งปปส.จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมแล้วก็ย้ำนะครับว่าในชั้นนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่านางสาวมีนารู้เห็นเป็นใจการลักลอบขนเฮโรอีนหรือไม่เพราะในเบื้องต้นออสเตรเลียจับกุมได้พร้อมของกลางแต่ในการสืบสวนของไทยต้องดูพยานหลักฐานอื่นประกอบซึ่งเจ้าหน้าที่พร้อมให้ความเป็นธรรมกับนางสาวมีนาครับแล้วก็เตรียมหารือกับบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือว่า AOT ในการตรวจสอบสัมภาระก่อนออกจากประเทศเพื่อแก้ไขจุดอ่อนและข้อจำกัดเนื่องจากเมื่อวานนี้ AOT ได้ออกมาพูดแล้วว่าส่วนใหญ่การค้นสัมภาระจะเน้นเรื่องความปลอดภัยเครื่องเอ็กซเรย์จะตรวจวัตถุอันตรายประเภทระเบิดอาวุธแต่เรื่องยาเสพติดจะเข้มงวดขาเข้าซึ่งจะมีสุนัขตำรวจในการดมกลิ่นครับขณะที่นางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการปปส.และโฆษกสำนักงานปปส.ย้ำว่าที่ผ่านมาครับปปส.และ AFP หรือว่าทางตำรวจสากลของออสเตรเลียมีความร่วมมือกันภายใต้ปฏิบัติการเฉพาะกิจร่วมมาตั้งแต่ปี59โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองขยายผลจับกลุ่มแล้วก็ยึดทรัพย์ผู้ต้องหาทั้งในประเทศไทยประเทศออสเตรเลียและผู้ต้องหาที่หลบหนีไปประเทศต่างๆอย่างไรก็ตามได้ฝากไปเรียนนะครับและก็ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการรับหิ้วสิ่งของหรือว่ารับฝากกระเป๋าสัมภาระระหว่างประเทศโดยเด็ดขาดเนื่องจากกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดมักใช้วิธีจ้างหรือว่าฝากหิ้วพัสดุข้ามประเทศโดยซุกซ่อนยาเสพติดไว้ซึ่งหากถูกตรวจพบว่าเป็นผู้รับหิ้วจะกลายเป็นผู้ต้องหาในความผิดฐานลักลอบนำเข้าหรือว่าส่งออกยาเสพติดไปโดยไม่รู้ตัวครับ
1: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะก็ถูกถามเลยค่ะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นจะมีมาตรการดำเนินการต่อจากนี้อย่างไรซึ่งนายพิพัฒน์ก็บอกว่าได้แจ้งไปยังผู้อำนวยการบริษัทท่าอากาศยานไทยหรือ AOT นะคะที่ผ่านมาเนี่ยปกติผู้โดยสารขาออกนอกประเทศจะมีการตรวจวัตถุระเบิดส่วนยาเสพติดมีสุนัขช่วยดมกลิ่นก็ยอมรับนะคะว่าต้องปรับปรุงในส่วนนี้สำหรับที่ผ่านมานั้นกัปตันสจ๊วตหรือแอร์โฮสเตสก็จะให้เกียรติซึ่งกันและกันค่ะตรวจเฉพาะวัตถุระเบิดยาเสพติดก็จะมีตรวจแต่ว่าไม่มีสุนัขมาดมกลิ่นดังนั้นคนที่จะลักลอบขนก็จะซุกซ่อนด้วยวิธีการต่างๆกรณีของแอร์โฮสเตสไทยที่ไปถูกจับที่ออสเตรเลียทางนายพิพัฒน์บอกว่าไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบก็จะหามาตรการป้องกันต่อไปโดยเฉพาะการเดินทางไปประเทศอื่นในส่วนของผู้โดยสารขาออกซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีการตรวจยาเสพติดหลังจากนี้ก็จะต้องมีความเข้มงวดเพราะเข้าใจว่าประเทศไทยก็เป็นทางผ่านของยาเสพติดหลายประเภทผู้สื่อข่าวถามว่าได้รับรายงานบ้างหรือไม่ว่าคนไทยที่เดินทางไปต่างประเทศเวลาจะไปเข้าประเทศไหนเนี่ยอาจจะลำบากก็คือถูกตรวจเข้มงวดมากขึ้นนายพิพัฒน์บอกว่าคนไทยที่ไปต่างประเทศก็จะมีการสุ่มตรวจแต่ว่าการตรวจนั้นเขาก็คงจะไม่ได้ตรวจแค่คนไทยคนทุกประเทศมาถึงปลายทางก็ต้องถูกสุ่มตรวจด้วยสุนัขอยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะคะที่จะต้องตรวจคนทุกชาติไม่เน้นคนไทยเพียงอย่างเดียวก็บอกว่าต้องกลับมามองบุคลากรที่เป็นนักบินเป็นลูกเรือนะคะไม่ว่าจะเป็นสจ๊วตแอร์โฮสเตสในอดีตเราต่างให้เกียรติซึ่งกันและกันแต่ตอนนี้ก็คงจะต้องเข้มงวดมากยิ่งขึ้นเหมือนกับผู้โดยสารทั่วไปซึ่งทางคุณพิพัฒน์เนี่ยย้ำเรื่องนี้ในการให้สัมภาษณ์ถึง3ครั้งด้วยกันนะคะเรื่องของการให้เกียรติกับลูกเรือนะคะแต่ว่าจากนี้ไปก็จะต้องเพิ่มความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็มีคำถามจากผู้สื่อข่าวว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่เป็นเพราะหละหลวมหรือไม่ทางคุณพิพัฒน์บอกว่าจะพูดว่าหละหลวมนั้นก็ไม่ได้เพราะถือปฏิบัติตามปกตินะคะมีมาตรการตรวจเป็นปกติอยู่แล้วค่ะแต่การซุกซ่อนแบบนี้เจ้าหน้าที่ปปส.เขาก็จะตรวจสอบโดยเช็คการข่าวเชิงลึกนะคะก็ขอให้

0: ใจว่ามีการตรวจแต่ก็เป็นเรื่องธรรมดาว่าการเป็นผู้ระวังก็จะต้องมีโอกาสที่จะเล็ดลอดค่ะซึ่งจากนี้ไปก็จะต้องมีมาตรการเพิ่มมากขึ้นอาจจะต้องอาศัยเทคโนโลยีหรือเครื่องมือในการตรวจสอบค่ะ
1: เดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ามาดูความคืบหน้าเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดที่ตากใบนราธิวาสครับล่าสุดนักท่องเที่ยวมาเลเซียที่ได้รับบาดเจ็บตอนนี้เดินทางกลับประเทศแล้วนะครับเจ้าตัวบอกว่าจะกลับมาเที่ยวไทยอีกแน่นอนช่วงหน้ามาติดตามครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: .net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ติดตามข่าวกันต่อครับไปดูความคืบหน้าเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดที่ถนนตากใบนราธิวาสแล้วก็ไปโดนรถนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2คนล่าสุดครับมีการส่งตัวผู้บาดเจ็บกลับประเทศแล้วเจ้าตัวก็ยืนยันนะครับว่าจะกลับมาเที่ยวประเทศไทยอีกแน่นอนครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับทางโรงพยาบาลที่ดูแลผู้บาดเจ็บได้ประสานงานส่งตัวผู้บาดเจ็บทั้ง2คนเดินทางกลับไปรักษาตัวยังโรงพยาบาลโกตาบารูรัฐกาลันตันประเทศมาเลเซียตามความประสงค์เรียบร้อยแล้วหลังจากได้รับการปฐมพยาบาลและรักษาอาการในเบื้องต้นจนอยู่ในอาการปลอดภัยโดยทั้งคู่ครับยืนยันว่าจะกลับมาเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และประเทศไทยอีกเพราะชื่นชอบทั้งวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของประชาชนที่มีจิตใจดียิ้มแย้มที่สำคัญอาหารอร่อยครับส่วนที่เกิดเหตุเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่เข้าเคลียร์พื้นที่อีกครั้งเพื่อตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยและป้องกันการก่อเหตุซ้ำซ้อนพร้อมปิดเส้นทางการจราจรบางส่วนเพื่อซ่อมแซมผิวถนนที่พังเสียหายจากแรงระเบิดคาดว่าใช้เวลาไม่เกิน5วันโดยประชาชนยังสามารถสัญจรผ่านไปมาบริเวณดังกล่าวได้ตามปกติแต่อาจจะติดขัดเล็กน้อยครับเนื่องจากมีการเปิดให้วิ่งสัญจรได้เพียงเลนเดียวส่วนการสืบสวนสอบสวนและติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงยังคงปูพรมหาเบาะแสอย่างต่อเนื่องเชื่อว่าเป็นการกระทำของกลุ่มสมาชิกแนวร่วมผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่เพื่อสร้างสถานการณ์โดยจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขยายผลติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีโดยเร็วครับ
2: ทางอธิบดีกรมการปกครองนายนฤชาโคษาศิวิไลพร้อมด้วยพลโทนรทิพย์โผยนอกแม่ทัพภาคที่4ค่ะเป็นประธานประชุมติดตามสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะก็มีปลัดจังหวัดนายอำเภอฝ่ายปกครองของจังหวัดชายแดนใต้ร่วมประชุมที่กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าค่ายสิรินธรอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเมื่อช่วงเย็นวันนี้ค่ะในที่ประชุมทางอธิบดีกรมการปกครองก็เน้นย้ำในอำเภอพื้นที่ชายแดนใต้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเขตชุมชนจุดเสี่ยงพื้นที่เศรษฐกิจโดยเฉพาะสถานที่ที่มีประชาชนหนาแน่นสถานประกอบการขอให้กำลังพลทุกนายเพิ่มความระมัดระวังขั้นสูงสุดในการออกปฏิบัติหน้าที่ประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่และให้การเฝ้าระวังครอบคลุมทุกพื้นที่และยังขอให้ทุกหน่วยยกระดับการข่าวเชิงรุกบูรณาการการทำงานแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างฝ่ายพลเรือนตำรวจทหารยังเป็นเอกภาพมีภาพข่าวหรือสิ่งบอกเหตุใดก็ขอให้แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยทันทีค่ะเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วเน้นย้ำเรื่องการดูแลกำลังพลและครอบครัวของผู้ปฏิบัติหน้าที่นะคะโดยเฉพาะคนที่ได้รับผลกระทบหรือเสียสละจากการปฏิบัติหน้าที่ก็ขอให้ทุกหน่วยดูแลด้านสวัสดิการสร้างขวัญกำลังใจอย่างเต็มที่ค่ะเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง

0: ข้มแข็งและมั่นใจแล้วก็ขอบคุณทุกนายนะคะเจ้าหน้าที่ทุกนายที่เสียสละและทุ่มเทการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะขอให้ทำหน้าที่ด้วยความระมัดระวังดูแลความปลอดภัยของตัวเองและเพื่อนร่วมงานแล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นว่ากรมการปกครองจะเคียงข้างประชาชนเป็นที่พึ่งของประชาชนค่ะ
1: รองนายกรัฐมนตรีทรงศักดิ์ทองศรีครับส่งทนายความแจ้งจับเจ้าของคลิปเสียงพาดพิงทุจริตสอบท้องถิ่นเอี่ยวสอบทุจริตท้องถิ่นทำให้ตนเองนั้นเสียหายครับเมื่อ9:55 นที่ผ่านมาในที่ว่าการกระสังทนายความผู้รับมอบอำนาจจากนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนสน.ทุ่ง2ห้องเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่คลิปเสียงสนทนาซึ่งมีการพาดพิงว่านายทรงศักดิ์เกี่ยวข้องกับการทุจริตการสอบคัดเลือกบุคลากรท้องถิ่นโดยนายทรงศักดิ์ได้รับคลิปเสียงดังกล่าวมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี68แต่ว่าในขณะนั้นยังไม่มีการเอ่ยถึงชื่อนายทรงศักดิ์จึงได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิปปช.ปปท.ปปง.และหน่วยงานอื่นๆให้เข้าตรวจสอบข้อที่จริงเกี่ยวกับการจัดสอบที่อาจจะมีความผิดปกติโดยในช่วงเวลานั้นครับกระบวนการจัดสอบอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยมีมหาวิทยาลัย2แห่งเข้าร่วมเสนอราคาได้แก่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒและมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์แม้ว่าทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จะเสนอราคาต่ำกว่าแต่ว่าคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒมีความน่าเชื่อถือมากกว่าจึงคัดเลือกให้เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบยืนยันว่าขั้นตอนดังกล่าวเป็นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบไม่ใช่การซื้อขายตำแหน่งหรือการซื้อขายข้อสอบตามที่ถูกกล่าวอ้างครับภายหลังมีการเผยแพร่คลิปเสียงผ่านเพจบางแจ็คและก็เอ่ยชื่อถึงนายทรงศักดิ์อย่างชัดเจนพร้อมกล่าวอ้างว่ามีโควต้าสอบจากคนใกล้ชิดจำนวน 1,500 อัตราโดยผู้เข้าสอบต้องจ่ายเงินรายละ 350,000 บาทให้หน่วยงานที่จัดสอบและนายทรงศักดิ์ทำให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของรองนายกรัฐมนตรีอย่างร้ายแรงจึงได้แจ้งความดำเนินคดีกับนางสาวส้มและก็นายกิจนามสมมุติซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นเจ้าของเสียงในคลิปรวมถึงผู้เผยแพร่คลิปผ่านเพจบางแจ็คในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณารวมทั้งความผิดฐานนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ยืนยันครับว่านายทรงศักดิ์ไม่เคยรู้จักหรือมีความเกี่ยวข้องกับบุคคลทั้งสองมาก่อนเชื่อว่าเป็นการมุ่งสร้างความเสียหายต่อนายทรงศักดิ์และพรรคการเมืองที่สังกัดนะครับสำหรับนางสาวส้มและนายกิจปัจจุบันทั้งคู่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเคยเข้าพบคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อที่จริงในประเด็นดังกล่าวมาก่อนนายที่วาดชื่อว่าหากพนักงานสอบสวนออกหมายเรียกทั้งสองจะเข้ามาให้ปากคำขณะที่พนักงานสอบสวนได้รับคำร้องทุกไว้และจะพิจารณาว่าพฤติการเข้าข่ายความผิดตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่ก่อนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปครับแล้วก็มีรายงานว่าในเวลา14:00 นนี้ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเตรียมแถลงความคืบหน้าการทุจริตสอบคัดเลือกบุคลากรท้องถิ่นด้วยครับ
0: ส่วนทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะคะบอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะครบกำหนดการตรวจสอบเรื่องของทุจริตสอบท้องถิ่นค่ะก็มีความคืบหน้าไปเยอะแล้วนะคะเห็นพฤติกรรมพฤติการที่เกิดขึ้นที่จะบอกได้ว่าผิดพลาดตรงไหนส่วนรายละเอียดว่ามีใครเข้าไปเกี่ยวข้องบ้างก็ขอให้คณะกรรมการเป็นผู้ชี้แจงผู้สื่อข่าวพยายามถามนะคะว่าคนที่กระทำผิดนั้นมีประมาณกี่คนรัฐมนตรีวรสิทธิ์บอกว่ากระทรวงมหาดไทยลงลึกในรายละเอียดขนาดนั้นไม่ได้เพราะว่าก็จะเกี่ยวข้องกับคนในกระทรวงอื่นๆด้วยผู้สื่อข่าวก็ถามต่อไปอีกนะคะว่าจะเปิดเผยได้หรือไม่ว่ามีเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องจำนวนมากพอสมควรหรือไม่ทางนายวรสิทธิ์บอกว่ามีมากไหมนั้นก็ขอให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการปปช.ดีกว่าเพราะสิ่งที่น่ากลัวก็คือถ้าวันนี้ข้อมูลข้อเท็จจริงยังไม่ชัดเจนแต่เปิดเผยออกไปมันก็จะเป็นทั้งบวกและลบต่อทุกคนดังนั้นขอให้ทีมงานเป็นผู้แถลงดีกว่ากรณีนายกอบต.ควนกาหลงสตูลมีข่าวว่าหนีออกนอกประเทศไปแล้วนะคะนายวรสิทธิ์บอกว่าเท่าที่ทราบตอนนี้ตามตัวไม่เจอค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามจะประสานไปแต่ติดต่อไม่ได้ส่วนจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการสอบทุจริตท้องถิ่นด้วยหรือไม่นายวรสิทธิ์บอกว่ามีคนไปแจ้งความดำเนินคดีไว้ว่ามีการเข้ามาคุยกันในเรื่องนี้แต่สุดท้ายไม่ได้เป็นไปอย่างที่พูดคุยค่ะและยืนยันว่าตอนนี้ติดต่อเจ้าตัวไม่ได้ค่ะ
1: ช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
3: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW811

0: ย
1: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
0: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
1: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
0: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิวารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ติดตามข่าวกันต่อนะครับรัฐมนตรีสุชาติขออย่าตื่นตัวหนกยืนยันยังไม่เซ็นตัดเนื้อที่อุทยานทำอ่างเก็บน้ำวังตะโหนดบอกว่าขั้นตอนยังอีกยาวไกลครับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงกระแสข่าวที่ระบุว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อนุมัติหรือว่าอนุญาตให้ใช้พื้นที่หรือว่าเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติเพื่อดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำวังตะโหนดว่าจากการสอบถามนายบรรณรักษ์เสริมทองเลขาธิการสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดูแลเรื่องผลกระทบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพหรือว่า EHIA เรื่องนี้ครับมีการพิจารณามาตั้งแต่ปี 58 ถึง 59 ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลและก็ขณะนี้ตนยังไม่ได้เป็นรัฐมนตรีทั้งนี้การดำเนินการเก็บข้อมูลทำมาถึงปี64ครับผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติซึ่งเรื่องทั้งหมดเป็นการทำความเห็นว่าเราเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติปี2564ใช่หรือไม่ดังนั้นตนแค่ให้ความเห็นในสิ่งที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติส่วนการดำเนินการหรือไม่เรื่องนี้ครับมีการทำความเห็นไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานเป็นเจ้าภาพหลักและการที่กรมชลประทานจะดำเนินการได้ต้องหารือกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการที่จะให้หรือไม่ให้พื้นที่ซึ่งเป็นขั้นตอนอีกยาวไกลพร้อมย้ำว่าในส่วนของกระทรวงครับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแค่ทำความเห็นว่าเราต้องเห็นตามมติของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติปี64เท่านั้นเองส่วนที่มีการสื่อสารออกไปเป็นข่าวบิดเบือนทั้งหมดว่าตนได้มีการอนุมัติสร้างอ่างเก็บน้ำวังตะโหนดยืนยันว่าตนเซ็นไม่ได้เพราะอธิบดีกรมอุทยานยังไม่ได้ให้พื้นที่ซึ่งนี่คือความจริงทั้งหมดจึงอยากฝากถึงทุกฝ่ายครับอย่าตื่นตระหนกว่าตนอนุมัติตัดเนื้อที่ไปให้อ่างเก็บน้ำเพราะเป็นหน้าที่ของกรมชลประทานเป็นผู้เสนอไปตามขั้นตอนซึ่งตามกรอบเวลายังใช้เวลาอีกหลายปีครับช่วงนี้พักสั้นๆครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ที่เชียงรายฝนตกหนักตลอดทั้งคืนนะคะน้ำป่าทะลักเข้าท่วมหลายพื้นที่ของอำเภอเชียงของอำเภอเทิงค่ะพื้นที่ลุ่มเชิงเขาบนถนนสายเชียงแสนเชียงของเลาะแม่น้ำโขงโดยที่บ้านห้วยน้ำเย็นหมู่7ตำบลริมโขงอำเภอเชียงของน้ำป่าได้หลากเข้าท่วมบ้านเรือนแล้วก็ถนนก็มีน้ำท่วมระดับประมาณ20เซนติเมตรค่ะการสัญจรไปมาก็ยากลำบากนะคะนอกจากนี้บริเวณเชิงเขาตรงก่อนถึงจุดชมวิวห้วยทรายมานตำบลริมโขงน้ำจากลำห้วยทรายมานก็ล้นเข้าท่วมรถกระบะผ่านไปมาได้นะคะเพียงช่องทางเดียวค่ะแต่ว่ารถเล็กก็ไปไม่ได้นะคะตำรวจสภ.เชียงของประกาศให้ผู้ใช้ถนนสายเชียงแสนเชียงของหลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นค่ะเนื่องจากว่ามีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอเชียงของทำให้ถนนสายเชียงแสนเชียงของจุดบ้านห้วยน้ำเย็นดังกล่าวถูกตัดขาดสัญจรไม่ได้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็นำรถแทรกเตอร์ไปเร่งระบายน้ำตามจุดต่างๆเปิดทางให้น้ำไหลลงสู่แม่น้ำโขงโดยเร็วเทศบาลตำบลริมโขงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายก็ตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือแล้วก็ประสานงานแล้วก็พบว่ามีน้ำป่าเข้าท่วมอีกหลายพื้นที่ในตำบลริมโขงนะคะเช่นที่บ้านเมืองการบ้านม่วงการบ้านกิ่วการบ้านกิ่วดอยหลวงบ้านพนาสวรรค์บ้านสองพี่น้องบ้านใหม่เจริญบ้านห้วยเย็นเป็นต้นค่ะทางห้องปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากกองวิจัยพัฒนาและอุทกวิทยากรมทรัพยากรน้ำนะคะก็แจ้งข้อมูลเตือนภัยสีเหลืองนะคะระดับสีเหลืองพื้นที่บ้านห้วยไคร้ลานทองตำบลเวียงอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายฝนตกสะสม12ชั่วโมง100มิลลิเมตรค่ะแล้วก็เตือนภัยระดับสีเหลืองที่บ้านไคร้ตำบลตับเต่าอำเภอเทิงค่ะปริมาณน้ำฝนสะสม12ชั่วโมงถึง 109.5 มิลลิเมตรค่ะ
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจครับบุกช่วยชาวจีนเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลังถูก

จฉาชีพอ้างเป็นตำรวจจีนข่มขู่โอนเงินกว่า2ล้านหยวนหรือว่าราวๆ10ล้านบาทก่อนหลอกให้บินเข้าประเทศไทยแล้วก็จัดฉากให้ครอบครัวส่งเงินเรียกค่าไถ่ครับตำรวจสน.ปทุมวันร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวและตำรวจตรวจคนเข้าเมืองครับให้ล่ามชาวจีนพยายามเรียกหนุ่มชาวจีนเหยื่อแก๊งสแกมเมอร์ที่จัดฉากเรียกค่าไถ่จากครอบครัวเป็นเงินกว่า10ล้านบาทที่โรงแรมแห่ง1เขตปทุมวันเรียกอยู่นานครับกว่าจะออกมาจนต้องใช้อุบายทุกวิธี

0: อร์หลังพบว่าเดินทางเข้าไทยและเข้าพักที่โรงแรมในเขตปทุมวันจนสามารถเข้าช่วยได้อย่างปลอดภัยเมื่อช่วงตีสามเมื่อ29มิถุนายนที่ผ่านมาคือเมื่อวานนี้ครับสอบสวนผู้เสียหายพบว่าคนร้ายใช้วิชามารกับเหยื่อเหมือนกันทุกที่บนโลกก็คือโทรศัพท์อ้างว่าเป็นตำรวจจีนกล่าวหาว่าผู้เสียหายเกี่ยวข้องกับคดีอาชญากรรมก่อนข่มขู่ให้โอนเงินเพื่อแลกกับการยุติคดีรวม4ครั้งเป็นเงินประมาณ2ล้านหยวนหรือราว10ล้านบาทโดยโอนเงินขณะอยู่ที่มาเลเซียจากนั้นหลอกให้ผู้เสียหายเดินทางมาไทยครับอ้างว่าจะส่งตัวกลับประเทศจีนแต่สุดท้ายโดนสั่งให้จัดฉากลักพาตัวเองแล้วก็บอกพ่อแม่เพื่อขอเงินมาไทยตัวตำรวจตรวจสอบพบว่าชายคนนี้เดินทางมาเพียงลำพังไม่พบบุคคลร่วมขบวนการในไทยเบื้องต้นได้ตรวจยึดโทรศัพท์มือถือไว้ตรวจสอบพร้อมติดต่อพ่อแม่ของผู้เสียหายจากประเทศจีนมายังประเทศไทยเพื่อรับตัวที่สน.ปทุมวันพร้อมขยายผลติดตามเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
1: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมบอกว่าช่วงบ่ายวันนี้จะไปพบกับกลุ่มชุมนุมเครือข่ายประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการแลนด์บริดจ์และร่างกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ชุมนุมอยู่หน้าทำเนียบรัฐบาลค่ะและเปลี่ยนว่าอะไรเป็นสิ่งที่รัฐบาลรับได้สิ่งไหนที่รัฐบาลยังรับไม่ได้นะคะก็ได้มอบหมายได้รับการมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีเมื่อคืนค่ะโทรมาจากฝรั่งเศสเลยบอกว่าให้คุณพิพัฒน์นั้นไปเจรจาค่ะเมื่อถามถึงกรณีที่ส.ส.ภาคใต้พรรคภูมิใจไทยไปเจรจาแล้วเมื่อวันที่29เมื่อวานนะคะแต่ว่าล้มเหลวนะคะผู้ชุมนุมก็เลยประกาศจะปิดล้อมทำเนียบรัฐบาลนายพิพัฒน์บอกว่าไม่ได้เป็นการล้มเหลวนะแต่เป็นคนละมิติค่ะเขาเจรจาเรื่องของพรบ.ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ซึ่งไม่มีนะคะตนจะไปทำความเข้าใจในเรื่องนี้ค่ะ
0: รัฐบาลต่ออายุมาตรการลดค่าบริการเดินอากาศ 30% อีก2เดือนครับช่วยสายการบินที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ตะวันออกกลางครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารงโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินหน้าดูแลภาคการบินไทยต่อเนื่องหลังสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางยังส่งผลกระทบต่อต้นทุนพลังงานและการดำเนินงานของสายการบินโดยนายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้กำชับบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยหรือว่าบวทขยายมาตรการลดค่าบริการเดินอากาศเพื่อบรรเทาภาระต้นทุนและก็เสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการสายการบินคณะกรรมการบวทเมื่อ24มิถุนายนก็มีมติเห็นชอบขยายมาตรการช่วยเหลือออกไปอีก2เดือนครับก็คือเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมโดยลดค่าบริการเดินอากาศสำหรับเที่ยวบินพลังประเทศอัตรา 30% พร้อมขยายระยะเวลาชำระหนี้โดยให้สายการบินชำระค่าบริการ 50% ตามกำหนดและส่วนที่เหลือขยายเวลาชำระออกไปอีก30วันมาตรการดังกล่าวจะช่วยลดแรงกดดันด้านต้นทุนโดยเฉพาะต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผันผวนขณะเดียวกันบวท.จะเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจราจรทางอากาศลดความล่าช้าทำให้เที่ยวบินใช้เวลาและเชื้อเพลิงอย่างคุ้มค่าพร้อมรักษามาตรฐานความปลอดภัยในทุกเที่ยวบินต่อไปครับ
1: ค่ะมาดูที่ข่าวต่างประเทศนะคะเรื่องของแผ่นดินไหวที่เวเนซุเอลาค่ะตอนนี้ประชาชนในหลายพื้นที่ก็ไม่พอใจอย่างรุนแรงต่อความล่าช้าในการช่วยเหลือของรัฐบาลหลังจากที่เผชิญกับแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงนะคะยอดผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.2 และ 7.5 พุ่งสูงกว่า 1,700 คนค่ะและยังเพิ่มขึ้นมาไม่หยุดเนื่องจากมีอาคารพังทลายราบคาบเกือบ200หลังแล้วก็เสียหายหนักอีกหลายร้อยแห่งค่ะมีการเปิดเผยว่าหนึ่งในอาคารที่ถล่มนั้นมีโรงแรมที่กลุ่มผู้ถูกเนรเทศมาจากสหรัฐแล้วก็เด็กรวมอยู่ด้วยประมาณ140คนพักอยู่ที่นั่นนะคะผู้เชี่ยวชาญระบุว่าความเสียหายที่รุนแรงนี้เป็นผลมาจากการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารที่ไร้ประสิทธิภาพมานานหลายทศวรรษค่ะส่วนผู้บาดเจ็บนั้นสูงถึง 5,034 คนค่ะและอีก 15,000 คนกลายเป็นผู้ไร้ที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะย่านท่องเที่ยวภูเขาอย่างเอลฮุงกิโตประชาชนก็ต้องอพยพมาตั้งเต็นท์นอนในที่โล่งพึ่งพาอาหารจากเกษตรกรในพื้นที่เนื่องจากแทบจะไร้เงาเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาดูแลนักเคลื่อนไหวในพื้นที่เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งเข้ามาตรวจสอบขจัดซากปรักหักพังโดยด่วนค่ะตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับจำนวนผู้ที่ยังคงติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังระบบลงทะเบียนออนไลน์ที่เปิดให้ประชาชนแจ้งข้อมูลเครือญาติที่ขาดการติดต่อระบุว่ามีผู้สูญหายและยังไม่ทราบชะตากรรมอีกกว่า 45,000 ค

0: คนค่ะด้านมาเรียกอรินามาชาโดผู้นำฝ่ายค้านซึ่งลี้ภัยและหลบซ่อนตัวตั้งแต่ประกาศชัยชนะในการเลือกตั้งปี2567เผยแพร่คลิปวิดีโอจากปานามาบอกว่าเธอพร้อมทำทุกวิถีทางเพื่อเดินทางกลับประเทศไปช่วยเหลือประชาชนหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวนะคะแล้วก็กล่าวหารัฐบาลว่าสั่งปิดน่านฟ้าเพื่อสกัดกั้นไม่ให้เธอเข้าประเทศค่ะนอกจากนี้มาซาโดยังประณามรัฐบาลเวเนซุเอลาว่าพยายามขัดขวางการทำงานของกลุ่มพลเมืองที่จัดจ่ายอาหารและยาและระงับเที่ยวบินของทีมกู้ภัยนานาชาติจนต้องติดค้างอยู่ที่สนามบินขณะที่ฮอร์เคโรดิเกสประธานสมัชชาแห่งชาติแถลงตอบโต้ว่าความโกรธเคืองของประชาชนเกิดจากการปั่นกระแสในโลกออนไลน์พร้อมเตือนว่าอย่าหลงเชื่อข่าวลือแล้วก็ขอให้รับฟังเฉพาะข้อมูลจากทางการเท่านั้นส่วนความช่วยเหลือระดับนานาชาติเวเนซุเอลาได้รับสิ่งของบรรเทาทุกข์แล้ว 1,000 ตันมีทีมกู้ภัยมีสุนัขดมกลิ่นจาก30ประเทศมุ่งไปที่รัฐลาโกเอราซึ่งเป็นพื้นที่ที่เสียหายหนักที่สุดค่ะล่าสุดนะคะทางทีมกู้ภัยก็สามารถช่วยชีวิตเด็กชายอายุ12ปีแล้วก็ชายหนุ่มวัย21ปีที่ติดอยู่ใต้ซากตึกนานกว่า106ชั่วโมงได้อย่างปาฏิหาริย์ค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณสาสิธรกุวังคดีดกผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: www.facebook.com/thaipbs.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: เข้มข้นเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง M Cloud News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันศิวพรยานะวิทยาคุณคุณจักรพันธ์กมลโยธินและคุณรณรงค์แก้วเพชรเจ้าของเพจ Facebook ทนายคู่ใจนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณศิวพรและสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรายการทันข่าวทันกฎหมายนะครับวันนี้มาพบกันวันสุดท้ายของเดือนครับวันอังคารที่30มิถุนายน2569ครับ
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทันข่าวทันกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลและกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญาสวัสดีค่ะคุณรณรงค์คะ
2: สวัสดีครับคุณรณรงค์ครับ
3: สวัสดีครับคุณจักรพันธ์สวัสดีครับคุณศิวพรสวัสดีครับคุณผู้ฟังทางบ้านทุกท่านเลยนะครับ
1: ค่ะก็โอ้

0: ช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาก็มีทั้งข่าวที่น่าสนใจแบบดีกับไม่ดีเนาะบางคนที่ดูกีฬาก็ดูไปแต่บางคนนี่ก็ตกใจเกี่ยวกับข่าวเรื่องของบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยมีข่าวยาเสพติดในช่วงนี้ที่แบบ
1: เอาข่าวดีให้ผมจะลมใจก่อนได้ไหม
0: เป็นข่าวดีของคนอื่นเขาอะ เป็นเรื่องฟุตบอลโลกอะไรเงี้ยไม่ใช่ของเราของคนอื่นของคนอื่น อย่างนี้เรียกเป็นข่าวดีไหมก็คือ
2: ส่วนใหญ่ที่เป็นข่าวจะเป็นข่าวไม่ค่อยดีลักษณะของสื่อมวลชนจะเก็บข่าวไม่ค่อยดีขึ้นมาก่อนข่าวดีๆเอาไว้เล็กๆนิดๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมองไม่ค่อยเจอข่าวดีในแต่ละวันสักเท่าไหร่ครับ
0: แล้วก็ปิดฉากญี่ปุ่นที่พระบาทเสือใช่ไหมแต่ก็คือไม่น่าเสียใจนะก็เรียกว่าโหเล่นกีฬาฟุตบอลได้สมศักดิ์ศรีมากๆนะคะอันนี้ก็ดี
2: น่าเสียใจที่น่าเสียใจจริงๆก็คือเยอรมันโอ้โหตกรอบไปซะแล้วนะครับไม่สามารถที่จะผ่านเข้าไปเล่นในรอบต่อไปซึ่งปกติเยอรมนีเป็นตัวเก่งอย่างน้อยก็ต้องเข้าไปชิงชนะเลิศหรือว่าอยู่ใน
0: ท็อป3
2: หนึ่งในสี
0: ่
2: ปรากฏว่ารอบนี
0: ้โดนเขี่ยตกรอบไป
2: โดนเขี่ยตกรอบเพราะว่าไปแพ้ลูกโทษใช่ไหมครับทีมปารากวัย
0: ข่าวเขาบอกว่าปารากวัยเนี่ยเขาหยุดฉลองเป็นแบบ
2: เป็น
0: วันหยุดพิเศษฉลองชัยชนะเหนือเยอรมนีเลยนะเป็นวันหยุดพิเศษเลยนะคะแต่ก็คือลูกกลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นนะคะเรื่องดีหมดยังเรื่องดีของชาวบ้านเนี่ยไม่ใช่ของเราแต่ก็คือเป็นเรื่องที่โลกใบนี้ชุ่มมีความสุขร่วมกันว่างั้นเถอะแต่อย่างของเรานี่นอกเหนือจากงบประมาณปี70หลายเรื่องก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะคะโดยเฉพาะแอร์โฮสเตสหรือว่าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่ถูกจับขณะไปที่เขาเรียกว่าเข้าออสเตรเลียใช่ไหมแล้วก
2: ็
0: มีการตรวจพบยาเสพติดประเภทเฮโรอีนที่ซุกซ่อนอยู่ในผ้าไหมที่นำเข้าที่ออสเตรเลียเนี่ยนะเราจะได้ยินข่าวแบบนี้หลายครั้งอยู่เหมือนกันนะเกี่ยวกับกรณีที่มีคนต่างชาติพยายามที่จะเอายาเสพติดซุกซ่อนเข้าไปของคนไทยเองก็มีข่าวหลายครั้งด้วยเหมือนกันทั้งระดับบิ๊กๆระดับไม่บิ๊กแล้วก็แต่ว่าแต่ละครั้งนี่เป็นข่าวแล้วโอ้โหน่าตกใจอย่างกรณีนี้เนื่องจากว่าเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินซึ่งเราอาจจะเคยได้ยินเกี่ยวกับอาการหิ้วของฝากคล้องอะไรแบบนี้บ่อยครั้งแต่ว่ากรณีนี้เนี่ยน่าตกใจมากๆเพราะว่าเฮโรอีนมีปริมาณมากเป็นกิโลอะไม่ใช่นิดนิดหน่อยๆแล้วก็เป็นพนักงานอายุ26เนี่ยก็คงเป็นพนักงานที่ไม่ได้มีอายุงานมากนักนะคะแต่อะไรก็ตามเรื่องนี้เนี่ยเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางมากแล้วก็ถึงแม้ว่ามีการซัดทอดบุคคลที่เป็นผู้ฝากไปนะเป็นผู้ว่าจ้างเนี่ยบอกว่าที่มีการอ้างว่าเป็นคนพะเยาซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้ชัดเจนอะไรนักหนาซึ่งทางด้านรัฐมนตรีเขาบอกว่าต้องให้ความเป็นธรรมแต่เราไม่รู้ว่าเป็นความเป็นธรรมแบบลักษณะไหนอย่างกรณีของคุณขออภัยพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์ซึ่งท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะก็ให้ข้อมูลเพราะว่ามีการขยายผลในการค้นคอนโดมิเนียมที่พักของพนักงานของการบินไทยที่ขนเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียยังไงก็ตามก็บอกว่ายังไม่มีอะไรผิดปกติแต่อะไรแต่ก็สั่งให้เจ้าหน้าที่ของปปส.พะเยาตามขยายผลเพราะว่าเขาอ้างว่ามีคนพะเยาฝากมาคือจ้างไปนั่นแหละหลังจากที่เขามีการค้นห้องพักนางสาวมีนาที่ย่านบางนาก็เจอแฟนหนุ่มของคุณมีนาเนี่ยอยู่ในห้องแล้วก็แต่เขาก็ให้ความร่วมมือในการตรวจค้นอะไรต่างๆนะคะไม่พบสิ่งผิดปกติมีแต่พวกกล่องพัสดุที่ใช้ในการส่งของแล้วก็สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกล้องวงจรปิดจากนิติบุคคลของคอนโดมิเนียมเพื่อตรวจย้อนหลังกล้องวงจรปิดซึ่งปปส.เห็นข่าวว่าได้ข้อมูลมาส่วนหนึ่งแล้วข้อมูลก็บอกว่าตั้งแต่วันที่22มิถุนาที่ผ่านมานะคะมีผู้ชายคนหนึ่งนะคะสวมเสื้อคลุมแบบฮู้ดนำของมาส่งให้ที่บริเวณด้านหน้าคอนโดมิเนียมช่วงกลางคืนแล้วก็จากการสอบถามเบื้องต้นก็ทราบว่านางสาวมีนาเนี่ยนะรับหิ้วของเพื่อเป็นรายได้เสริม

0: อบอยู่แล้วแล้วก็เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเส้นเงินก็เป็นปกติมีเงินในบัญชีไม่มากก็ท่านรัฐมนตรีก็บอกว่าก็เลยต้องให้ความเป็นธรรมว่ามีส่วนรู้เห็นหรือไม่ยังไงก็ตามทางออสเตรเลียจะดำเนินคดีในเรื่องของการสืบสวนสอบสวนต่อแต่ในประเทศไทยก็ต้องดูพยานหลักฐานอื่นอ่ะย้อนหลังนิดหนึ่งเนื่องจากว่าคดีนี้เนี่ยมันก็คาบเกี่ยวนะเพราะว่าทางการออสเตรเลียเขารอจนถึงจุดหมายปลายทางอะนะคะกระเป๋าเขาบอกว่ามีเนี่ยทั้งหมด12ใบมีผิดปกติ2ใบซึ่งพฤติการของผู้ที่ค้ายาเสพติดก็จะดำเนินการในลักษณะนี้ก็คือมีสิ่งของเยอะแยะมีของหลากหลายมีผ้าห่มมีข้าวของหลายอย่างปะปนกันแล้วก็อาจจะเล็ดรอดจากการตรวจไปได้ออกจากประเทศไทยไปนะคะก็เลยจะต้องมีการย้อนกลับมาที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเรื่องการตรวจสอบสิ่งของที่ออกจากสนามบินนะซึ่งจริงๆที่สนามบินเนี่ยเขามีการแถลงไปครั้งหนึ่งแล้วแต่ว่าก็จะต้องมีการแก้ไขจุดบกพร่องตรงจุดนี้นะย้อนกลับมาคดียาเสพติดที่เขาบอกว่านึกว่าเป็นแป้งอะไรแบบเนี้ยนะคะออกจากต้นทางไปจับได้ที่ออสเตรเลียนะคะการดำเนินคดีทำยังไงแล้วก็เนื่องจากก็เป็นพนักงานของสายการบินเดี๋ยวฉันไม่แน่ใจว่ามันจะมีข้อดำเนินการอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่า
1: ครับคือในส่วนของสายการบิน
2: นะครับ
1: เขาก็สั่งเรื่องการเรียบร้อยแล้วตอนนี
0: ้จ้าเชิญคุณจะมาถามทีเดียวไปเลย
1: คือตอนนี้ทางในส่วนของบริษัทการบินไทยนะครับโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารการบินไทยนี่ครับก็ได้มีการให้สัมภาษณ์มาแล้วบอกว่าตอนนี้ทางบริษัทก็ได้สั่งพักงานพนักงานท่านนี้นะครับแล้วก็ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสวนข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็จะมีการสอบวินัยด้วยเพื่อให้ได้ข้อสรุปภายใน7วันนะครับซึ่งอาจจะเร็วกว่านี้ก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าอย่างนี้นะก็เป็นบทสรุปของทางฝ่ายผู้บริหารของบริษัทการบินไทยนะครับว่าถ้าหากผิดก็จะมีการลงโทษสูงสุดด้วยการเลิกจ้างยอมรับว่าเป็นเรื่องที่ทำให้บริษัทการบินไทยได้รับความเสียหายและก็เสียชื่อเสียงอย่างมากครับคุณรณรงค์ครับ
2: จะได้ท่านได้อธิบายต่อหน่อยว่าระเบียบปฏิบัติของแอร์โฮสเตสหรือว่าลูกเรือหรือกัปตันเวลาเดินทางไปต่างประเทศเนี่ย
0: มันได้สิทธิพิเศษหรือขนอะไรไปได้ยังไง
2: สามารถขนสัมภาระผ่านช่องทางการตรวจสอบของส่วนราชการในแต่ละประเทศได้โดยวิธีการไหนแล้วระเบียบปฏิบัติสามารถรับฝากของรับหิ้วของได้ไหมหากไม่ได้และเป็นเรื่องสำคัญทำไมไม่พูดไปเลยวันนั้นคืออันนี้มันมีความสำคัญอย่างหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังผมมีเพื่อนเป็นแอร์โฮสเตสหลายคนเวลาแอร์โฮสเตสโดนจับคดียาเสพติดหรือของผิดกฎหมายก็จะไปหาทนายความใช่ไหมก็มีบางเคสเข้ามาหาผมก็ถามเพื่อนผมที่เป็นแอร์ด้วยกันว่าเรื่องนี้มันตอนนั้นผมเจอน่าจะเป็นเรื่องเงินสดเอาเงินสดเข้ามา
0: เกิน
2: เอาเงินสดเข้ามาเอาเงินสดออกไปผมก็ถามเพื่อนว่าอันนี้มันเป็นเรื่องซีเรียสมากเลยเหรอของแอร์เพราะว่ามันแค่เงินเองนะเขาไม่ได้ทำอะไรเลยมันแค่เงินเองนะ
0: อุ้ยซีเรียสนะ
2: เขาบอกอุ้ยรณรงค์อันนี้เรื่องใหญ่มากเลยนะพวกพี่ซีเรียสมากคือแล้วเขาผลไปอย่างเงี้ยเราไม่ได้ผ่านด่านตรวจอะไร
0: ใช
2: ่ที่เขาทำได้เนี่ยเพราะว่าไม่มีใครเอาเรื่องแต่ถ้าเขาเอาเรื่องขึ้นมาอันนี้คือเรื่องใหญ่เขาไล่ออกเลยนะอุ้ยเราฟังอย่างนี้นี่เรื่องใหญ่เหรอ
0: ใจมาก
2: เราก็เลยรอดูสิพอมาเจอยาเสพติดผมว่าก็น่าจะหลักการเดียวกันคือน่าจะต้องให้ออกต่อให้ไม่ได้เจอว่าเป็นยาเสพติดก็น่าจะต้องให้ออกอยู่ดี
1: ค่ะถือว่าเป็นการความผิดกฎระเบียบใช่ไหมที่ทางบริษัทเขาได้วางไว
2: ้คือระเบียบหมายถึงว่ายังไม่ผิดกฎหมายไงคุณจักรพันธ์
1: ครับ
2: ระเบียบของผมหมายถึงยังไม่ผิดกฎหมายนะแต่ถ้าพูดถึงความผิดทางกฎหมายเนี่ยถ้าเป็นกรณีของยาเสพติดเนี่ยอันนี้เฮโรอีนเนี่ยในกฎหมายไทยเนี่ยจัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งการนำเข้าส่งออกมีโทษสูงสุดคือประหารชีวิตและแอร์โฮสเตสคนดังกล่าวเนี่ยที่ถูกจับในสนามบินออสเตรเลียทางการออสเตรเลียย่อมมีอำนาจดำเนินคดีตามหลักดินแดนได้และในมาตรา8ประมวลกฎหมายอาญาก็ระบุว่าผู้ใดกระทำความผิดนอกราชอาณาจักรและผู้กระทำผิดนั้นเป็นคนไทยหากรัฐบาล

0: แห่งประเทศที่มีความผิดได้เกิดร้องขอให้ลงโทษศาลไทยก็มีอำนาจพิจารณาคดีได้แต่เข้าใจว่าออสเตรเลียคงดำเนินการทางคุ้นแทน
1: ครับเหมือนผมได้ยินจากกฎระเบียบทางการบินไทยเขาบอกว่าทุกอย่างเนี่ยทางบริษัทก็เคยได้บรีฟตั้งแต่เริ่มทำงานเลยว่าสิ่งใดที่พนักงานทำได้สิ่งใดที่พนักงานทำไม่ได้หรือถ้าหากเป็นการกระทำผิดกฎหมายเกิดขึ้นก็คนนั้นก็ต้องรับผิดชอบตัวเอง
2: ก็คือรับผิดชอบเป็นส่วนตัวใช่ไหมอย่างกรณีของการรับฝากหิ้วของหรือว่าเอาของมาขายเอาของออกไปเนี่ยเราได้ยินมาตั้งแต่ดิฉันเล็กๆเลยนะ
1: ใช่ใช่
0: เดี๋ยว
1: จ
0: ะบอกนะ
1: น้ำหอม
0: คำว่าคุณศิวพรกับคุณจักรพันธ์ได้ยินมาตั้งแต่เล็กๆแปลว่าเรื่องนี้ไม่เคยได้รับการแก้ไขเลยเหรอ
1: คือเขาเป็นกฎระเบียบว่าห้ามรับจ้างหิ้วของห้ามหิ้วของมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ทุกคนก็ผมก็เข้าใจนะมนุษย์บางทีก็ฝ่าฝืนหรือว่าญาติพี่น้องฝากซื้อของก็หิ้วมาให้อะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นการผิดระเบียบของบริษัทอยู่แล้วนะครับว่าห้ามไปรับจ้างหิ้วของเข้ามาหรือหิ้วของออกไปนะครับมันก็บอกว่าถ้าหากพบการกระทำความผิดคุณก็ถือว่าผิดระเบียบขั้นต้นแล้วถ้ายิ่งไปทำผิดกฎหมายก็ต้องรับผิดชอบตัวเองอย่างที่เขาว่าครับ
2: คือบางท่านนี่พอมีเวลาก็จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคืออยากหารายได้พิเศษพูดง่ายๆ
1: รายได้พิเศษ
2: ไม่ว่าจะรายได้มากหรือรายได้น้อยโดยเฉพาะท่านที่มีสิทธิพิเศษบางประการอย่างกรณีของพนักงานที่ทำงานแบบนี้เนี่ยนะคะบางทีก็จะมีสิทธิ์มากกว่าเวลาที่เราเดินทางเองเช่นสามารถที่จะเขาเรียกอะไรน้ำหนักอะสามารถที่จะบรรทุกน้ำหนักเนี่ยได้มากกว่าผู้โดยสารทั่วไปเข้าช่องทางอาจจะเป็นพิเศษเพื่อความสะดวกในการทำงานแล้วก็การตรวจสอบก็อาจจะค่อนข้างรวมกว่าเพราะว่าเป็นพนักงานไงเป็นช่องพิเศษแบบเนี้ยเพราะนั้นมันก็เลยอาจจะมีช่องที่ทำแบบนี้ได้ง่ายซึ่งสมัยก่อนเขาก็มีการหิ้วนู่นนี่นั่นทั้งขนมอะไรต่างๆโดยเฉพาะสมัยก่อนที่การเดินทางมันยังยากอยู่นะคะมันไม่เหมือนสมัยนี้มีสายการบินราคาถูกคนบินเงินไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็กลับบ้านก็ยังได้ก็ยังทันอะไรแบบเนี้ยสมัยก่อนนี่เป็นเรื่องยาก
0: อันนี้ก็เบอร์ไปหน่อยนะกินก๋วยเตี๋ยวเนี
2: ่
0: ย
2: เรื่องจริงเรื่องจริง
1: จริงบางคนเขาไปกินข้าวฮ่องกงมื้อกลางวัน
2: ใช้ตั๋วฟรีเนี่ยหรือไม่เสียตังค์ด้วย
1: พนักงานเขาก็ซื้อตั๋วราคาพิเศษ
2: ใช่ใช่เพราะนั้นเนี่ยคือ
1: ปกติ
2: มันก็เลยเป็นโอกาสที่หลายท่านที่เป็นคนขยันนะก็จะรับจับแล้วบางทีก็มีใบสั่งซื้ออย่างฉันสมัยก่อนอาจจะซื้อเครื่องสำอางที่เมืองไทยไม่มีขาย
1: น้ำหอม
2: ตาเต๋าน้ำหอม
1: บุหรี่มาสมัยก่อนสมัยผมเด็กๆอ่ะเอาของพวกนี้มา
2: ขาย
1: เอามา
2: จ
1: ากไหนเน
2: ี่
1: ยบอกแกเขาสเตจ
2: แล้วก็หิ้วมาขาย
1: หิ้วมาขายให้ในราคา
2: ที่บะหูเลยได้เลยดีเดียว
1: ใช่ใช่ใช
2: ่ค่ะก็คือมันก็เป็นเหมือนอาชีพรายได้พิเศษของพวกพนักงานซึ่งภายหลังเนี่ยก็มีข่าวในกรณีสมัยก่อนไม่ค่อยมีนะข่าวเรื่องของยาเสพติดกับพนักงานที่ทำงานในสายการบินแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีหนาหูขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าในบางประเทศที่เราคิดว่าไม่มีอะไรหรือผ่านได้ง่ายปรากฏว่าโดนจับบ่อยมากคนสัญชาติไทยหลายครั้งอยู่เหมือนกันนะคะบางท่านนี่ยังเขาเรียกว่าล้างประวัติยังไม่ค่อยจะหมดเลยเนี่ย แล้วอย่างนี้ในส่วนของออสเตรเลียเขาดำเนินคดีแน่นอนอาจจะต้องได้รับโทษถ้าเกิดว่าเขาดำเนินมันมีคำถามในโลกออนไลน์ว่าถ้ากรณีนี้ที่เขาพัดพิงถึงคนพะเยาที่จ้างเขาให้หิ้วของไปเนี่ยอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการแล้วก็หิ้วไปนะคะถึงแม้บางคนก็บอกโอ้มันเป็นกิโลเนี่ยรู้เท่าไม่ถึงการนี่มันก็ค่อนข้างจะหนักหนาอยู่แต่ว่าถ้าเป็นกรณีที่รู้เท่าไม่ถึงการรับจ้างหิ้วไปเฉยๆนะมีความผิดไหม
0: ไม่รอดครับ
2: ยังไงก็ไม่รอด
0: อยู่ในการครอบครองของเรา
2: สมัยก่อนเขามีคำเตือนอยู่ข้อหนึ่งเพราะคนไทยเป็นคนจิตใจดีนิสัยดีตอนที่ดิฉันเล็กๆนะเวลาจะเดินทางไปไหนเนี่ยพ่อจะสั่งไว้เลยเวลาไปสนามบินบางทีคนเขาจะเดินมาแล้วก็บอกหนูฝากของไว้แป๊บนึงแล้วก็หายหัวไปเลยไปจนถึงปลายทางแล้ว

0: ก็โผล่มาแล้วก็อ่ะมาเอาของฝากบางทีเนี่ยคนที่จิตใจบริสุทธิ์ก็ไม่ได้คิดอะไรก็เหมือนรับฝากให้แต่ว่าพอเจ้าหน้าที่พอเดินผ่านด่านปั๊บเจ้าหน้าที่ตรวจแล้วจิ้มเลยว่าพกของผิดกฎหมายไอ้นั่นก็ติดคุกฟรีไป
1: เอ๊ะไม่ใช่ติดคุกฟรีในบางประเทศนะบางประเทศคือการประหารชีวิตนะครับ
0: ใช่ก็คือถ้ารอดไปเนี่ยไอ้นี่ก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกับหิ้วให้เขาฟรีๆไปใช่ไหมแล้วบางทีก็เป็นหิ้วของผิดกฎหมายสมัยก่อนมันมีหลายอย่างนะมีเพชรไอ้พวกมันเล็กๆเนี่ยใส่ห่อเล็กๆนิดเดียวแล้วก็บางกรณีนี่ก็เหมือนฝากกระเป๋าฝากถุงแล้วก็มียาเสพติดอะไรแบบเนี้ยบ่อยครั้งที่เราเคยได้ยินคือห้ามใจดีกับคนแปลกหน้าแต่กรณีนี้แล้วถ้ากลับมาในไทยถ้ารับโทษแล้วกลับมาในไทยยังต้องรับโทษอีกไหม
1: ก็อย่างแรกเลยนะครับเรื่องของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานมาตรา119นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างซึ่งเริ่มจ้างในกรณีดังต่อไปนี้1ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดทางอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง4ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานอันเป็นกรณีร้ายแรง6ได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเงินชดเชยไม่ได
0: ้ค่ะ
1: ก็คือกลับหลังจากรับโทษที่ประเทศกลับมาแล้วก็ต้องถูกไล่ออกจากงานด้วย
0: ไล่ออกจะไปทำงานที่ไหนประวัติมันก็ติดตัวไปด้วยเพราะคดียาน
1: ี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับสำหรับการขนแต่คนก็ถามว่าอ้าวแล้วที่ไปได้วงจรปิดว่าใส่ฮู้ดเอาของกลางมาให้แอมเซตขนซึ่งเนี่ยคือยังไงบ้างคำตอบก็คือถ้าเธอเป็นเหยื่อที่ถูกล่อลวงให้ขนของแต่เธอไม่ตรวจสอบสินค้าหรือไม่ตรวจสอบของที่ต้องขนได้ให้ดีเธอย่อมต้องรับผิดชอบอยู่แล้วคุณจักรพันธ์คุณศิวพรคุณผู้ฟัง
0: ค่ะ
2: ค่ะ
1: และอีกเหตุผลหนึ่งคือถ้าเกิดเธอเนี่ยปฏิบัติตามกฎการบินกฎการเดินทางของลูกเรือที่จะต้องไม่หอบสิ่งของสัมภาระที่ไม่ใช่ของตัวเองไปด้วยเนี่ยเธอก็ปลอดภัยใช่ไหมครับอันนี้เธอฝ่าฝืนเธอโดนจับแต่เก่งแต่ว่าฝั่งไทยเนี่ยสงสัยว่าแก๊งไหนที่กล้าขนข้าม
0: โดยจ้างแอร์ไป
1: ที่กล้าจ้างแอร์ไปคือนี่มันเป็นขบวนการต้องใหญ่พอสมควรนะถึงจะกล้าขนผ่านเครื่องบินไปได้เนี่ยและที่ผ่านมาขนด้วยวิธีการนี้มาแล้วกี่รอบ
0: มี
1: ความน่าสนใจของเรื่องนี้ผมว่าเรื่องนี้จะต้องตรวจสอบให้กระจ่างหรือที่ผ่านมาช่องทางการขนผ่านแอร์โฮสเตส
0: มันหลวม
1: ไม่สามารถตรวจสอบสารเสพติดได้หรือไม่อันนี้เนี่ยเป็นประเด็นสาธารณะที่ควรต้องขยาย
0: ค่ะ
2: ใช่ๆ
1: ไม่ใช่ขยาย
2: ถูกครับมีคำถามกันเนี้ยว่าทำไมเนี่ยแอร์โฮสเตสเนี่ยไม่ได้ผ่านการตรวจเอ็กซเรย์เหมือนประชาชนทั่วไปหรือยังไงเวลาออกนอกประเทศหรือมีช่องทางพิเศษที่ยกเว้นสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่าเพราะว่าอย่างเหมือนทางที่การท่าอากาศยานเขาชี้แจงมาก็บอกตรวจเขาตรวจเฉพาะเรื่องของวัตถุระเบิดแต่ไม่ได้ตรวจสัมภาระอย่างอื่นที่เป็นเรื่องของสารเสพติดอย่างนี้มันเป็นไปได้หรอ
0: ในความเห็นดิฉันเนี่ยนะปกติดูจากอายุนะ25 26เนี่ยน่าจะทำงานไม่นานถ้าทำงานไม่นานโอ้โหเดี๋ยวนี้ก็กล้ามากเลยเนาะอายุน้อยเริ่มทำงานไม่นานเนี่ยไม่ต้องทุ่มเทให้เก่งกาจสามารถอะไรเลยนะให้เริ่มรับจ็อบเลยรับจ็อบขนอะไรแบบนี้นะคือขนอาจจะไม่รู้แหละว่าเป็นอะไรก็ตามแต่ว่าถ้าหนักเป็นกิโลสินค้าจะต้องมีหลายกิโลถูกไหมเดิมอะสมัยก่อนอะตอนที่เดนเคยติดตามข่าวเขาจะใช้วิธีคือเขาใส่มาในผ้าไหมไงซ่อนตามตะเข็บอะแล้วก็ใส่เป็นซองเล็กๆทำเป็นยาวๆเหมือนคล้ายๆมวนบุหรี่เล็กๆอะนะแล้วก็สอดเข้าไปตามตะเข็บเวลาที่เรามีเสื้อผ้าใหม่ๆใช่ไหมมันก็จะมีตะเข็บใหม่ๆแล้วมันก็จะพองๆหน่อยโดยเฉพาะผ้าไหมมันก็สอดเข้าไปได้อย่างตามตะเข็บแขนเสื้อชายกระโปรงขอบคอแต่ว่าโอ้โหมันต้องหนักมากแล้วก็ต้องหลายชุดมากถึงจะได้เฮโรอีนเป็นกิโลอ่ะมันต้องหลายสิบตัวมากคุณขนขนาดไหนอ่ะสมมติว่าเสื้อผ้าสิบตัวอ่ะตีสักตัวละกิโลตีสักตัวละขีดอ่ะอย่างน้อยต้องห้าตัวสิบตัวสิบตัวนี่ต้องเป็นกระเป๋าใหญ่ๆใบหนึ่งเนาะเฮ้ยเวลาเราไปทำงานเนี่ยโอ้โหเราขนไปงั้นไปเยอะแยะนี่มันประสิทธิภาพนี่ของการทำงานนี่มันน่าจะลดลงไหม
1: ชุดผ้าไหม1ชุดหนักกิโลนึงผมว่าต้องเอะใจตั้งแต่ตรงนี้แล้วไหม

0: ชุดหนึ่งอาจจะไม่ใช่หนักกิโลแต่ว่าเฮโรอีนเนี่ยหนักกิโลหนึ่งแต่มันอาจจะสปิตคือมันแบ่งเป็นซองเล็กๆซองเล็กๆแล้วก็สอดตามตะเข็บ
1: เย็บไปในกระเป๋า
0: ชุดอาจจะแค่5ชุด
1: จับได้
0: 10ชุดอะไรแบบเนี้ยแต่ถ้า5ชุด10ชุดมันก็ต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่พอสมควรอุ๊ยเวลาเราทำงานดิฉันเคยเห็นแต่พนักงานต้อนรับของทุกสายการบินจะหิ้วกระเป๋าใบหนึ่งใบย่อมย่อมเท่านั้นนะแล้วก็เดินสวยๆอ่ะเดินตามสนามบินไม่เคยเห็นประเภทแบกสัมภาระแบบเนี้ยใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันแล้วไปออสเตรเลียเนี่ยมันเป็นดินแดนที่เขาตรวจเข้มในเรื่องวัตถุระเบิดยาเสพติดเนาะโอ้กล้าเนาะ
2: ผมว่าต้องหาให้เจอว่าแก๊งไหนที่กล้าเข้ามาติดต่อล่อซื้อกับแอร์โฮสเตสหรือ
0: ติดต่อกันไหม
2: เป็นคนคือวิธีการติดต่อเนี่ยสำคัญมากเพราะถ้าอย่างนี้แสดงว่าไม่ใช่มีแอร์โฮสเตสคนเดียวแล้ว
0: อาจจะมีคนอื่น
2: อันนี้ความสงสัยนะเพื่อนั้นต้องเอาให้กระจ่างว่าที่ผ่านมาไม่ตรวจแล้วตอนนี้จะตรวจไหมหรือก็ยังไม่ตรวจเหมือนเดิมหรือถ้าตรวจไม่เจอจะทำยังไงกันต่อ
0: จะ
2: บอกว่าตรวจได้แต่ระเบิดเพราะบอกตอนแรกคุณจักรพันธ์คงทราบแล้วว่าสนามบินเราตรวจได้แต่ระเบิดแต่ยาเสพติดตรวจไม่ได
1: ้
2: ใช่ไหม
1: เขาว่า
2: ผมเข้าใจใช่ไหม
1: ชี้แจงมาแบบนั้นว่าเครื่องเอ็กซเรย์มันตรวจเฉพาะวัตถุระเบิดส่วนยาเสพติดเนี่ยมันต้องให้สุนัขดมกลิ่นถึงจะตรวจเจออะไรเงี้ยแล้วบังเอิญเป็นพนักงานต้อนรับซึ่งได้สิทธิพิเศษที่ไม่จะต้องตรวจละเอียดขนาดนั้นเพราะว่าไว้เนื้อเชื่อใจว่า
0: เขาผ่านช่องทางพิเศษอยู่แล้ว
1: ใช่ก็เลยลักษณะแบบนี้ทำให้ตรวจไม่พบสารเสพติดตั้งแต่ขาออกไปไปพบปลายทางที่ออสเตรเลีย
0: ที่มีข่าวบอกว่าเขาอ้างเป็นแป้งเนี่ยดิฉันพยายามหาอยู่เนี่ยนะต้องฟังเสียง
1: เขาเรียกเพื่อจะให้มันนะบิ๊กกาบอกอะไรอย่างนี้ก็ว่าแป้งเหมือนประชดอะไรบางอย่างใช่ปะเพราะว่ามีคนเคยถูกจับเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดที่ออสเตรเลียก็บอกว่าเป็นแป้งหรือเปล่าไม่รู้ว่าสื่อเขียนลักษณะแบบนี้หรือเปล่านะ
2: เขาเขียนเพื่อหลอกการจำกัดคำในอัลกอริทึม Facebook นะ
0: คือสิ่งใดที่มันผิดคุณเอกสาวสวยบอกว่าสิ่งใดที่มันผิดระเบียบของหน่วยงานควบคุมการเดินทางและการบินสิ่งใดที่มันผิดกฎหมายเนี่ยต้องมีความผิดทางวินัยอีกด้วยนะคะแต่แม่ไล่ออกนี่ก็สุดๆละ
1: แล้วจะต้องถูกจำคุกอยู่ที่ออสเตรเลียด้วยก็คงไม่ธรรมดาแหละพอจะกลับมาก็หลายปี
2: แล้วกระทรวงคมนาคมเราจะมีเครื่องตรวจยาเสพติดประจำสนามบินไหม
0: ธรรมดาเขาก็จะตรวจด้านเฉพาะพวกผู้โดยสารใช่ไหม
1: พวกผู้โดยสาร
0: ที่เอ็กซเรย
1: ์
0: ว่าเฮ้ยมีอะไรแปลกๆเยอะๆหรือเปล่า
1: คุณสุภากับผมไปนี่เราแทบจะเหมือนจะถูกแก้ผ้าเลย
0: เฮ้ยดิฉันไม่ถึงขนาดนั้น
1: ไม่ต้องถอด
0: เพราะหน้าดิฉันสมอง
1: เขาเอาหมดตัวกระเป๋าไม่พอตัวเอารองเท้าก็ต้องถอดเดินเท้าเปล่าเข้าไปผ่านประตูเอ็กซเรย
0: ์
1: ท
0: ุ
1: กอย่างตรวจละเอียดหมดถ้าเป็นผู้โดยสารโดยทั่วไปนะครับแต่นี่เขาเป็นพนักงานของบริษัทการบินไทยก็อาจจะได้รับสิทธิพิเศษ
0: ก็อาจจะเข้าช่องทางพิเศษด้วยแล้วก็ทำงานทุกวัน
1: แน่นอน
0: ก็อาจจะ
1: มีช่องของเขาเยอะพวกแอร์พวกกัปตันมีช่องไม่เหมือนกับช่อง
0: ไม่เหมือนชาวบ้าน
1: ครับ
2: แล้วเลือกถูกสายการบินด้วยนะ
0: เออเน
1: า
0: ะ
1: ระดับชาติเลยนะ
0: แสดงว่าหนึ่งพนักงานรายได้น้อยเกินไปหรือเปล่าหรือสองมันบ้างมากหรอหรือยังไงไม่
2: เดี๋ยวก่อนนะแอร์โฮสเตสคนไหนรายได้น้อยคอมเมนต์เข้ามาหน่อยที่ครับอยากรู
0: ้ดิฉันไม่ทราบดิฉันอนุมานเอาในข้อเท็จจริงก็แล้วกันถึงแม้ว่าจะมีรายได้ระดับหนึ่งที่อยู่ได้สบายแต่บางท่านก็ขยันนะจะรับจ็อบจะทำงานพิเศษอะไรแบบเนี้ยย้อนกลับมาที่การตรวจสอบอย่างของไทยเนี่ยกรณีอย่างนี้เนี่ยพอละหลวมขนาดนี้เมื่อครู่ที่คุณรณรงค์เล่าว่าในไทยก็คือต้นสังกัดเองก็ต้องมีการพิจารณาโทษทางวินัยถูกไหม
2: ถูกครับ
0: แล้วทางการไทยต้องดำเนินคดีด้วยไหมหลังจากที่
2: เขาจะมีความผิดไงฐานส่งออกยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเมื่อพิสูจน์ได้ว่ามันส่งออกจากประเทศไทยจริงคือโดนจับที่ปลายทางด้วยของครอบครองยาเสพติดนำเข้าแล้วก็มันจะมากลับมาไทยก็ต้องโดนดำเนินคดี
0: บางคนก็ถามว่าอย่างนี้มันซ้ำซ้อนหรือเปล่าสองเด้งไหมทำไมบางคนถึงบอกว่ารับผิดในต่างประเทศก็จบไปแล้วไม่รับ

0: ผิดซ้ำ
1: โดยหลักการแล้วการกระทำความผิดหนึ่งครั้งควรจะรับโทษแค่ครั้งเดียวโดยหลักการ
0: ค่ะ
2: ครับ
1: ถ้าไม่มีกฎหมายอื่นเอาผิดในประเทศไทยแต่กฎหมายที่นู่นไม่
0: ม
1: ีโดยหลักการนะครับ
0: ค่ะทางสนามบินสุวรรณภูมิก็ยืนยันว่าระบบเอ็กซเรย์สัมภาระนี่ทำงานตามมาตรฐานความปลอดภัยนะ
2: ใช่ใช่
1: ยืนยัน
2: ก็บอกว่าตรวจเฉพาะวัตถุระเบิดและสารระเบิดซึ่งก็เพราะว่าถ้าตรวจกระเป๋าใบนี้ผ่านไม่มีวัตถุระเบิดไม่มีสารระเบิดเครื่องมันก็จะลำเลียงไปขึ้นเครื่องบินเลยลักษณะเป็นแบบนั้นเขาว่าอย่างนั้นไม่ได้มีการตรวจสารเสพติดโดยเฉพาะ
1: สรุปก็คือมันตรวจสารไม่ได้หรอว่าตรง
0: ๆรอแป๊บนึงได้ไหมขออนุญาตฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาค่ะหาเก้าละ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

นี้เวลา 13:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลยศชนันเผยมสวส่งข้อมูลสอบท้องถิ่นให้ปปช.ครบแล้ววันนี้ยืนยันทำทุกอย่างตาม TOR นายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวถึงกรณีที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒหรือมสว.เป็นผู้จัดสอบข้าราชการท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าจากการที่ได้พูดคุยกับปลัดกระทรวงอว.และอัยการแบ่งเป็น2ส่วนคือเรื่อง TOR ที่มสว.ยืนยันว่าทำตามระบบครบถ้วนรอบคอบและส่งข้อมูลครบทั้งหมดแล้วรวมไปถึงได้ส่งข้อมูลให้กับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เรียบร้อยแล้วและจะต้องทำคู่ขนานกันไปซึ่งหลังจากนี้ต้องรอดูว่าปปช.มีความเห็นอย่างไรทางนี้มีการขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่นายยศชนันกล่าวว่าเท่าที่ทราบเมื่อวานนี้มสว.ให้ข้อมูลกับปปช.ไปหมดแล้วรองนายกส่งทนายแจ้งความเจ้าของคลิปเสียงพาดพิงสอบทุจริตท้องถิ่นถ้าเอาจริงคดีโกงสอบอาจติดคุกเป็นหมื่นคนนายที่ว่าการกระสังทนายความผู้รับมอบอำนาจจากนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีให้เข้าพบพนักงานสอบสวนสน.ทุ่งสองห้องเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่คลิปเสียงสนทนาซึ่งมีการพาดพิงว่านายทรงศักดิ์เกี่ยวข้องกับการทุจริตการสอบคัดเลือกบุคลากรท้องถิ่นพร้อมเปิดเผยว่านายทรงศักดิ์ได้รับคลิปเสียงดังกล่าวมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม2568แต่ในขณะนั้นยังไม่มีการเอ่ยถึงชื่อนายทรงศักดิ์จึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบยืนยันว่าขั้นตอนการประมูลผู้จัดสอบข้าราชการท้องถิ่นการจะซื้อจัดจ้างตามระเบียบไม่ใช่การซื้อขายตำแหน่งหรือการซื้อขายข้อสอบตามที่ถูกกล่าวอ้างการเผยแพร่คลิปเสียงทำให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของรองนายกรัฐมนตรีอย่างร้ายแรงจึงต้องแจ้งความดำเนินคดีกับนางสาวส้มและนายกิตนามสมมุติเป็นเจ้าของเสียงในคลิปรวมไปถึงผู้เผยแพร่คลิปผ่านเพจบางแจ๊กในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณารวมทั้งความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์เชื่อว่ามีเจตนาล้มการประมูลและดิสเครดิตนายทรงศักดิ์และพรรคภูมิใจไทยต้องการให้พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกทั้ง2คนมาให้ปากคำเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงนายที่ว่ายังระบุอีกว่าคดีนี้หากเอาจริงจะมีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากทั้งผู้เรียกรับเงินผู้จ่ายเงินผู้เข้าสอบผู้จัดหาซึ่งอาจมีคนต้องติดคุกมากกว่าหมื่นคนดังนั้นจึงไม่อาจปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปได้ต้องดำเนินคดีอย่างที่สุดรวมและลูกสตป.ล้างบางทุจริตสอบท้องถิ่นแชร์พิรุธ TOR เอื้อแก้สอบส่งไฟล์ใส่แฟลชไดรฟ์แบบไม่เข้ารหัสนายรังสิมันต์ โรมสส.พรรคประชาชนในฐานะประธาน

0: ณกรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรรับเรื่องร้องเรียนจากสมาคมส่งเสริมการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐภาคประชาชนหรือสตป.เพื่อขอให้ตรวจสอบปัญหาการสอบเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ปี2567ถึง2569โดยตัวแทนจากสตป.กล่าวว่าได้ติดตามเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี2567จนกระทั่งมีการยื่นคัดค้านจากหลายฝ่ายที่กรมสอบสวนคดีพิเศษให้ชะลอโครงการนี้เพราะพบว่ามีการเรียกรับเงินซึ่งได้หยุดไปช่วงหนึ่งต่อมาปี2568มีปัญหาเรื่อง TOR ไม่โปร่งใสและมีการคัดค้านจากผู้ร่วมประมูลคือมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จนเปลี่ยนรัฐบาลมีการประกาศผู้ชนะคือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรประสานในประเด็นที่ตั้งข้อสังเกตและอยากให้กรรมธิการตรวจสอบคือการกำหนด TOR ซึ่งมีช่องโหว่เอื้อทุจริตได้พบข้อพิรุธอาทิมีการขยายเวลาแก้ไขโปรแกรมจาก48ชั่วโมงเป็น15วันทำให้เกิดช่องว่างเพื่อแก้ไขอะไรหรือไม่ใน TOR มีการกำหนดในรูปแบบไฟล์รูปภาพเป็น JPEG และ PDF แล้วให้จัดเก็บในแฟลชไดรฟ์โดยไม่มีการเข้ารหัสหรือล็อกรหัสได้ในรังสิมันกล่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ทำให้มีคำถามต่อไปว่าการสอบที่ผ่านมามีเรื่องการทุจริตหรือไม
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะตำรวจปราบปรามยาเสพติดเผยเฮโรอีนกลับมาเป็นที่นิยมพลตำรวจโทอาชญ์ไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยถึงสถานการณ์การลักลอบลำเลียงเฮโรอีนผ่านประเทศไทยว่าในช่วงปี2568ยอมรับว่าเฮโรอีนกลับมามีความนิยมอีกครั้งหลังจากหายไปพักใหญ่เพราะประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มกำลังการผลิตมากขึ้นดังนั้นการขนส่งเฮโรอีน1กิโลกรัมถือเป็นขบวนการรายใหญ่เพราะมีมูลค่าหลายล้านขณะนี้กำลังร่วมกันกับปปส.สืบสวนหาเครือข่ายขบวนการยาเสพติดรายนี้ว่าเป็นกลุ่มใดส่วนการขนยาเสพติดผ่านสนามบินมีมานานแล้วเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องส่วนใหญ่ขบวนการค้ายาเสพติดจะบรรจุผลิตภัณฑ์หรือคอนซีลยามาอย่างแน่นหนาหลายครั้งเครื่องเอ็กซเรย์ที่สนามบินตรวจจับได้และมีสถิติจับกลุ่มต่อเนื่องยืนยันว่าไม่ใช่เจ้าหน้าที่พนักงานหรือลูกเรือที่ผ่านการตรวจค้นจะต้องผ่านการตรวจค้นเหมือนกันซึ่งลูกเรือจะมีช่องทางพิเศษเพิ่มหน่วยความสะดวกไม่ต้องต่อคิวเท่านั้นแต่การเอ็กซเรย์กระเป๋าหรือตัวสิ่งของเป็นไปตามมาตรฐานท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยส่วนการขยายผลถึงผู้จ้างวานอยู่ระหว่างการสืบสวนว่าแอร์โฮสเตสรายนี้จงใจลักลอบขนยาเสพติดหรือรู้เท่าไม่ถึงการตกเป็นเหยื่อโดยการตรวจสอบหลักฐานทางโทรศัพท์และเส้นเงินทลายคอนโดย่านพัฒนาการลักลอบผลิตยาอนาบอลิกสเตียรอยด์เถื่อนนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.แถลงผลปฏิบัติการจับกลุ่มกวาดล้างเครือข่ายผู้ผลิตและจำหน่ายยาอนาบอลิกสเตียรอยด์ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาซึ่งยาอนาบอลิกสเตียรอยด์เป็นสารสังเคราะห์เรียนแบบฮอร์โมนเพศชายที่มีฤทธิ์เร่งสร้างโปรตีนเสริมสร้างกล้ามเนื้อทางการแพทย์ใช้รักษาภาวะฮอร์โมนบกพร่องและกล้ามเนื้อรีบแต่ในวงการฟิตเนสมักถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดหวังเพิ่มขนาดกล้ามเนื้ออย่างรวดเร็วหากใช้ในปริมาณสูงอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อระบบฮอร์โมนและอวัยวะภายในอย่างเฉียบพลันถึงขั้นเสียชีวิตจากการตรวจค้นสถานที่ที่เกี่ยวข้อง ที่เกี่ยวข้อง2จุดภายในคอนโดมิเนียมในซอยพัฒนาการ51พบนายอนุวัฒน์อายุ39ปีอีกจุดคือคอนโดห้องติดกันยึดของกลางผลิตภัณฑ์ยาอนาโบลิกสเตียรอยชนิดฉีด 8,690 ขวดผลิตภัณฑ์กลุ่มยาต้านฮอร์โมนเอสโตรเจนและอนาโบลิกสเตียรอยสำเร็จรูปชนิดรับประทาน 77,700 เม็ดยาอยู่ระหว่างการผลิตอีก 150,000

0: 15,000 เมตรเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ลักลอบการผลิตโดยมีการขายส่งลูกค้าวงการนักเพาะกายฟิตเนสทั้งในและต่างประเทศลักลอบทำมานานกว่า3ปียังเคยถูกดำเนินคดีในความผิดลักษณะเดียวกันนี้มาก่อนด้วยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนะธนากุลรายงานค่ะ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นต

0: mascot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว mcot news โทร02 201 6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์คะคุณรณรงค์สัญญาณรอแป๊บหนึ่ง
2: กลับมาคุยกันต่อครับในช่วงที่2ของทันข่าวทันกฎหมายครับ
1: ค่ะนมัสการพระคุณเจ้านะคะอ่ะคุณรณรงค์สัญญาณชัดเจนเนาะ
3: ครับ
1: มันมีข้อมูลหนึ่งที่ค่อยๆเปิดเผยออกมาเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของแอร์โฮสเตสที่รับจ้างหิ้วของไปที่ออสเตรเลียแล้วปรากฏว่าไปเจอเฮโรอีนนะคะเขาบอกว่างี้กรณีที่สำนักงานตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียหรือว่า AFP เปิดเผยว่าได้จับกลุ่มและแจ้งข้อหาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชาวไทยอายุ26ปีหลังพยายามลักลอบนำเฮโรอีนน้ำหนักกว่า1กิโลกรัมมูลค่าประมาณ 500,000 ดอลลาร์ออสเตรเลียหรือว่าประมาณ11ล้านบาทไทยเข้าเมลเบิร์นนะคะซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าเสื้อผ้าจำนวน12ใบก่อนถูกเจ้าหน้าที่กองกำลังชายแดนออสเตรเลียตรวจค้นสัมภาระแล้วก็จับกลุ่มไม่ได้ช่วงเช้าวันนี้เนี่ยนะคะทีมข่าวได้สอบถามกับเจ้าหน้าที่พนักงานต้อนรับอีกรายหนึ่งซึ่งก็เคยถูกทักมาในลักษณะเดียวกันก็ให้ข้อมูลว่าคือจะมีคนทักมาเข้าใจว่าจะเป็น DM มาใน TikTok เนี่ยนะถามว่ารับหิ้วของไปออกไปออสไหมหรือว่าไปไต้หวันไหมซึ่งบางท่านเนี่ยก็ให้ข้อมูลบอกว่าคือเห็นข้อความเหมือนกันแต่ว่าปกติไม่รับหิ้วของจากคนภายนอกอยู่แล้วก็เลยไม่ได้ตอบหลังจากนั้นก็จะมีบัญชีเดิมเนี่ยทักย้ำมาอีกว่ามีเที่ยวบินไปออสไหมคือไปออสเตรเลียนั่นเองนะคะบางท่านก็เลยตัดบทไปแล้วก็ไม่คุยก็แสดงว่าเขาจะต้องมีข้อมูลของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินอยู่ด้วยเหมือนกันถึงได้ทักไปแต่คนนี้เขาไม่รู้จักแล้วก็บอกว่าบัญชีที่ทักมาเนี่ยบอกว่าชื่อแป้งที่แปลว่าแป้งปรากฏว่าเป็นบัญชีเดียวกับที่เป็นข่าวอยู่เนี่ยที่ผู้หญิงที่โดนจับที่เมลเบิร์นเนี่ยค่ะที่เขาบอกว่ามีคนทักมาอย่างเงี้ยแล้วก็จ้างหิ้วของแล้วก็บอกว่าคนทักมาก็คือชื่อว่าแป้งที่แปลว่าแป้งเขียนอย่างนี้เลยนะแล้วปรากฏว่ามีหลายๆท่านพอคุยกันแลกเปลี่ยนข้อมูลกันก็เจอแบบเดียวกันบางท่านถูกทักมาจาก Facebook เลยบางท่านทักมาจาก Instagram ก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นขบวนเดียวกันแต่อาจจะมีหลายบัญชีแล้วก็ปรากฏว่าก็จะมีข้อมูลของพนักงานบนเครื่องบินหลายๆท่านแล้วก็จะรู้ด้วยนะว่าบางท่านนี่ก็รู้ได้ว่าคือเขาจะมีบินแบบในประเทศบินแบบใกล้โซนไหนโซนเอเชียหรือว่ายุโรปหรือไปออสเตรเลียหรืออะไรแบบเนี้ยเขารู้ด้วยนะแต่นี้เนี่ยคือพอทักมาแบบนี้บางคนก็ไม่สนใจก็ตัดไปก็เลยไม่มีปัญหาบางท่านที่ถามกันเนี่ยเขาก็บอกว่ามีคนถูกบัญชีนี้ทักมาประมาณ10กว่าคนแล้ว

0: ทุกคนเป็นผู้หญิงแต่โดยมากไม่มีใครคุยต่อคือบางท่านเขาทำงานมานานใช่ไหมก็มีประสบการณ
1: ์
0: หรือบางท่านก็ถามต่ออยู่อะไรเพราะตามกฎของสายการบินเนี่ยแอร์นี่เขาไม่สามารถจะรับหิ้วของจากบุคคลภายนอกได้อยู่แล้วแล้วก็ไม่มีไฟลท์ที่จะบินไปออสเตรเลียบางคนก็จะถูกถามว่าไปไต้หวันไหมแต่ก็ไม่มีใครที่รับหิ้วเขาบอกว่าคนที่ถูกทักส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงวันที่13มิถุนายนเหมือนกันแล้วก็ปลายทางที่ถูกถามจะมี2ประเทศนะคือออสเตรเลียกับไต้หวันย้อนกลับมาแสดงว่าข้อมูลของพนักงานก็ไม่เป็นความลับเนาะเพราะพวกนี้ก็มีข้อมูลของกลุ่มคนที่ประกอบอาชีพนี้อยู่ในมือถึงเล่นทักแบบนี้มาได้มันน่าจะมีปัญหามีคำถามจากทางบ้านถ้าอย่างกรณี
2: จริงจริงเรื่องนี้ไม่ได้ยากเลยนะคุณศิวพร
0: ค่ะ
2: คือใน official ของ Air Hostage เขาจะมีที่เขามี community กันอยู่แล้วอะ
1: ครับ
2: คนร้ายก็แค่ไปหย่อนเบ็ดตกปลาไว้ตรงนั้นแล้วก็ตามดูซิว่าอะไรยังไง1 2 3 4ผมเชื่อว่ามันต้องมีแหล่งรวมที่เขาจะเข้าถึงข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลภายใน
0: ค่ะทีนี้มันมีคนถามมานะคุณรณรงค์ว่าศาลไทยเคยมีคำพิพากษาคดีหนึ่งที่เกิดขึ้นในต่างประเทศแล้วก็คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้วก็รับโทษไปแล้วนะคะก็บอกว่ามันไม่ผูกพันกับกฎหมายไทยมันมีความแตกต่างยังไงกับที่คุณรณรงค์เล่าไปเมื่อชั่วโมงที่แล้ว
2: ทีนี้ถ้าเราไปดูการตีความของศาลฎีกาคำพิพากษาของศาลฎีกากรณีการลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติคำพิพากษาศาลฎีกาที่7862/2553 3991/2550การที่จำเลยพาเมทแอมเฟตามีนหรือยาเสพติดประเภทอื่นออกไปนอกราชอาณาจักรเป็นความผิดฐานส่งออกซึ่งเกิดขึ้นและสำเร็จในราชอาณาจักรไทยส่วนการที่จำเลยนำยาเสพติดเข้าสู่ดินแดนของรัฐต่างประเทศเป็นความผิดฐานนำเข้าตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศนั้นต่างกรรมต่างวาระทีนี้มีความพยายามต่อสู้คดีของทนายความของนักกฎหมายนี่แหละเขาสู้คดีว่าถ้าเกิดอย่างนั้นก็แปลว่าการกระทำความผิดหนึ่งครั้งเขาต้องรับโทษสองครั้งสิคดีจึงขึ้นไปสู่ศาลฎีกาประมาณนี้ครับในตัวคำพิพากษายังหาตัวเต็มไม่เจอ
0: ตัวย่อมีไหม
1: ครับงั้นผมถามล่วงหน้าไปก่อนเลยคุณหลงช่วยตอบเลยว่ากรณีอย่างนี้ที่มีการลักลอบนำยาเสพติดออกไปได้หน่วยงานแน่นอนนะครับถ้าอากาศยานสุวรรณภูมิต้องรับผิดชอบแล้วหน่วยงานอื่นที่ทำงานอยู่ด้วยกันที่สนามบินเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปปส.ไม่ว่าจะเป็นกรมศุลกากรหรือแม้กระทั่งตำรวจภูธรที่ท่าอากาศยานถือว่าบกพร่องต่อหน้าที่ในการตรวจเรื่องของยาเสพติดไหมครับถึงปล่อยให้ยาเสพติดลุดลอดจากสนามบินออกไปนอกประเทศได
2: ้ถามว่าจะมีความบกพร่องไหมใช่ไหมครับ
0: ใช
2: ่แต่เราต้องดูว่าเขาบกพร่องตรงไหนอ่ะถ้าแอร์โฮสเตสไม่เข้ากระบวนการตรวจของสนามบินตั้งแต่แรกอยู่แล้วหรือการที่ไม่ให้เข้ากระบวนการตรวจนั่นคือความบกพร่องถ้ามองว่าเป็นความบกพร่องก็แปลว่ามีคนต้องรับผิดชอบไงคุณจักรพันธ
0: ์ครับ
2: แต่หมายถึงว่าเราต้องมีงบประมาณซื้อเพิ่มอีกนะ
1: ลำดับต้นๆใครควรจะต้องรับผิดชอบเป็นหน่วยงานแรกครับสำหรับเรื่องนี
2: ้ผมคิดว่านะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมไหมครับ
1: โอ้โหไปถึงนู่นเลยแหละไม่เอา
2: คือมันก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะครับมันเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติหลายอย่าง
1: ครับ
2: แล้วก็เป็นเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยด้วยมาตรฐานของสนามบินด้วยผมว่าน่าจะเป็นระดับรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมอาจจะต้องออกมาพูดเองมั้งว่าแนวทางแบบนี้เราจะมีการวางมาตรการป้องกันอย่างไรเป็นต้นนะครับอันนั้นคือสิ่งที่อยากได้ยิน
1: ครับแล้วจะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมครับว่ารัฐมนตรีจะตัดสินใจว่าออกบกพร่องอย่างนี้เสียชื่อเสียงของประเทศถึงขั้นลาออกเพราะว่าขนาดฟุตบอลโลกเนี่ยทีมชาติเกาหลีใต้นะครับที่เขาไม่ผ่านเข้าไปเนี่ยโค้ชเขาต้องตัดสินใจลาออกเลยนะจาก

0: ำแหน่งหน้าที่การเป็นโค้ชซึ่งเป็นโค้ชมาตั้งหลายป
1: ีก็ไม่ได้ใช่ไหม
0: ควันแท้เนี่ยเขาอย่างในเมื่อกี้คุณสุพรบอกแม้เรื่องของฟุตบอลมันก็มีแพ้มีชนะลูกกลมๆแต่เกาหลีใต้เนี่ยเขาแพ้ปั๊บตกรอบนี่โค้ชเขากลับมาแล้วเขาประกาศลาออกเราจะมีโอกาสได้เห็นในสังคมไทยในลักษณะแบบนี้บ้างไหมครับคุณรณรงค์ฮะ
2: คุณจักรพันธ์น่าจะถามผมใหม่ว่าเราเคยเห็นมาก่อนไหมก่อนหน้านี้เราคาดหวังว่าเราจะเห็นวันนี้แต่ก่อนหน้านี้เราเคยเห็นมันแล้วหรือยัง
0: นั่นมันอดีตที่ผ่านไปแล้วแล้วอยากเห็นอยากจะเห็นปัจจุบันเนี่ยความผิดพลาดบกพร่องเนี่ยอันนี้มันชัดเจนเลยเกิดจากความผิดพลาดของหน่วยงานราชการที่ปล่อยจะบอกว่าแอร์โฮสเตสได้สิทธิพิเศษอาจจะต้องตรวจละเอียดตรวจแค่นี้ผ่านได้จะผ่านไปเลยก็ถือว่าเป็นความบกพร่องที่ไม่ได้มาตรฐานเหมือนทำสองมาตรฐานเหมือนกันนะครับอย่างนี
2: ้แสดงว่าระเบียบปฏิบัติฉบับนี้ถูกใช้บังคับมานานแล้วแล้วก็เป็นเรื่องมาตลอดแต่ทำไมถึงไม่มีการรื้อออกมาให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยใช่ไหมครับนั่นคือสิ่งที่น่าจะเป็นคำถามต่อไป
0: ครับ
2: แล้วมันก็จะเป็นคำอธิบายต่อไปว่าเราจะมีการของบประมาณพอดีก็อาจจะของบประมาณให้การท่าเพิ่มเพื่อเอามาตรวจแอร์คอนเซ็ปต์โดยเฉพาะ
0: ตรวจจะต้องเอาเงินเข้าไปแก้ปัญหาตั้งงบประมาณซื้อเครื่องตรวจจับเอ็กซเรย์ยาเสพติดอีกชิ้นนึงนะ
2: ครับผมว่าเป็นการใช้จ่ายงบประมาณที่คุ้มค่านะสำหรับการป้องกันเรื่องมาตรฐานเหล่านี
1: ้เพีย
2: งแค่ว่าทำไมที่ผ่านมาถึงไม่มีเท่านั้นเอง
1: รถพุ่งครั้งหนึ่งนี่ความเสียหายมัน
0: มาสาม
1: ันมาก
0: ชื่อเสียงเนี่ยโอ้กว่าจะกลับขึ้นมาเดี๋ยวเราก็ต้องไปติดลบอะไรการบินทั่วโลกเขาอีกนะ
2: คือที่พูดมาเนี่ยเวลากระทรวงคมนาคมของงบสนามบินผมจะได้ช่วยเชียร์ไง
0: ว่ามันน่าจะบังคับใช้กฎหมายให้มันจริงจังและเที่ยงธรรมจะดีกว่าเพราะอย่างเงี้ยเราก็เข้าใจเลยว่าเป็นเอกสิทธิ์พิเศษซึ่งก็รู้กันอยู่ในวงการว่าถ้าเป็นกัปตันเป็นพนักงานทำงานในสายการบินจะเข้าจะออกเนี่ยก็อาจจะไม่ตรวจตราเต็ม 100% อาจจะตรวจแบบแค่ 80-90% อันนี้ว่า 10% ที่เป็นช่องโหว่เนี่ยมันทำให้เกิดข้อผิดพลาดตรงนี้หรือเปล่าครับ
2: ผมว่าตรงนี้แหละครับที่เป็นระเบียบปฏิบัติขึ้นเมืองไทยเนี่ยเวลาเราถามถึงว่าสิ่งที่ต้องปฏิบัติเนี่ยก็หมายถึงอำนาจตามกฎหมายมหาชนอำนาจทางปกครองหรืออำนาจทางคดีอาญาที่บังคับให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งต้องปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งสิ่งที่เรากำลังคุยกันเนี่ยเรากำลังตั้งคำถามว่าในเมื่อผู้โดยสารได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดทำไมทางสายการบินถึงได้รับการละเว้นเหตุผลคือทำไมถึงละเว้นแล้วถ้าเกิดเหตุผลการละเว้นเนี่ยทำให้มีการลักลอบขนยาเสพติดแบบนี้ไปต่างประเทศได้ในวันพรุ่งนี้หรือวันนี้เราจะมีมาตรการป้องกันอย่างไร
1: อันนี้มันเป็นช่องพนักงานไงช่องพนักงานเน
2: ี่
1: ยอาจารย
2: ์ในช่องพนักงานก็แปลว่าก็ต้องอยู่ในกฎหมายฉบับเดียวกันไห
1: ม
2: ต้องอยู่ในระเบียบปฏิบัติเหมือนกันไหมถึงแม้วิธีการตรวจสอบอาจจะแตกต่างกันเนื่องจากว่าเป็นพนักงานที่เข้าออกประจำแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่ตรวจเลย
0: มัน
2: ต้องมีระบบการตรวจสอบที่ไม่ใช่ว่าให้สามารถหิ้วเฮโรอีนเป็นกิโลขึ้นเครื่องบินไปถึงออสเตรเลียแล้วก็จับได้แบบนั้น
0: ครับ
2: นี่พูดให้เห็นภาพเลยนะครับว่าแสดงว่ามันมีความหละหลวมเกิดขึ้นแหละถ้ามันไม่หละหลวมมันไปไม่ถึงออสเตรเลียแล้วถ้าเกิดเขาตรวจไม่เจอก็แปลว่าสามารถนำเข้าส่งออกได้อิสระเลย
0: อ
2: ันนี้น่ากลัวนะครับ
1: หมายถึงก็จะเห็นช่องนี้ว่าเป็นช่องที่สามารถมันเป็นจุดอ่อนใช่ไหม
2: หรือที่ผ่านมาไม่ได้เป็นข่าวหรือเปล่ามีการจับกุมได้เรื่อยๆหรือไม
0: ่
2: หรือตรวจไม่เคยเจอเลยเพราะว่าเท่าที่คุณเชื้อพรเอาเนื้อข่าวมาอ่านเมื่อช่วงต้นชั่วโมงก็จะบอกว่ามีแอร์โฮสเตสหลายท่านถูกทักแบบนี้เหมือนกันแต่เขาปฏิเสธหรือเขาเฉยๆไปแสดงว่ามีกระบวนการในการคัดเลือกเหยื่อคัดเลือกผู้กระทำความผิดก่อนที่จะให้ทำบางอย่างแต่นะผมเนี่ยเชื่อนะว่าแอร์สาวเนี่ยน่าจะโดนตุ๋นจริงๆคงไม่มีใครเอาหน้าที่การงานไปเสี่ยงกับการขนยาเสพติดเธอคงเข้าใจว่าเป็นสินค้าที่รับหิ้วตามปกตินั่นแหละ
1: ประสบการณ์น้อยอะไรเงี้ยเด็ก
2: ถูกแต่นั่นคือสิ่งที่มิจฉาชีพหรือว่าพวกแก๊ง
1: เขาเล็งอยู
2: ่หรืออาชีพเขาเล็งอยู่ไงครับคุณผู้ฟัง
1: ใช
2: ่วิธีการเลือกเหยื่อเนี่ยเขาจะเลือกเหยื่อที่สามารถคอนโทรลได้

0: านน้อยอย่างเช่นคุณตาคุณยายคุณตาคุณยายหรือว่าซึ่งมันจุใหม่หรือคนที่ดูร้อนร้อนหน่อยไอ้ร้อนที่ว่าคือร้อนเงินนะ
1: ร้อนเงิน
0: ร้อนเงินนะ
1: คือ
0: ไปหาแอร์ที่ร้อนเงินหน
1: ่
0: อย
1: ไม่หรอกคนที่มีประสบการณ์ทำงานมามากเนี่ยก็จะมีความระแวดระวังฟังปุ๊บบางทีก็สงสัยทันทีว่าอันนี้ผิดปกติหรือเปล่า

0: ง่ายอย่างเงี้ยก็จะไม่ตกเป็นเหยื่อเรื่องราวนี้ใช่ไหม
1: สมัยก่อนก็มีนะรับของจากพนักงานมาโดยตรงแต่นั่นคือเขาเป็นเหมือนซื้อขายกันเป็นปกติเป็นร้านค้าใช่ไหม
0: ครับมันเป็นของผิดกฎหมายอาจจะไม่ว่าน้ำหอม 2-3 ขวดกระเป๋าแบรนด์เนมสัก2ใบ
1: เขาก็ใช้สิทธิ์อะไรอย่างเงี้ย
2: แล้วก็ใช้สิทธิ์เป็นขายกันเป็นตึกเลยถ้าคุณจะกลับอยู่สิว่า
1: ก็สมประโยชน์ไง
2: นิดๆหน่อยๆนี่กลายเป็นตึกเลยนะ
1: ก็สมประโยชน
0: ์ไงก็บินหลายเที่ยวไงเที่ยวเอากระเป๋ามา2ใบเที่ยวต้าไปเอามาอีก2ใบอย่างเงี้ยเที่ยวต่อไปน้ำหอมมาอีก3ขวดมันก็วนๆอยู่อย่างเงี้ย
1: นี่ไม่ถึง
0: ยุคก่อนนะ
1: นี่ไม่ถึงคดีคนรณรงค์เลยนะเนี่ยแถมสักหน่อยได้ไหม
0: เรื่องชาวปาลเกตใช่ไหมเป็นไง
1: ใช่ใช่ข่าวว่
0: าการข่มขู่มีการจะทำร้ายมีการจะข่มขู่ฆ่ากันเลยละฮะของคุณรงค์ในกรณีที
2: ่
0: สิจังหวัดกาฬสินธุ์แหละ
1: น่ากลัวขนาดนั้นเชียวมันยังไง
2: คุณผู้ฟังครับเราอยู่ในกรุงเทพเนี่ยเราอาจจะงงว่าเงินชาวปาลเกตสงเคราะห์มันจะอะไรนักหนาเงินชาวปาลเกตสงเคราะห์เนี่ยก็คือเงินทำศพเวลาที่ผู้เฒ่าผู้แก่ตอนนี้จะมีแต่คนสูงวัยแล้วครับจะไม่มีรุ่นผมเป็นสมาชิกชาวปนักกิจเท่าไหร่แล้วครับคนวัย50บวกบวกจนถึงที่เยอะสุดคือ60บวกบวกเป็นสมาชิกชาวปนักกิจสงเคราะห์เขาบริจาคเงินโดยเข้าใจว่าเงินบริจาคของเขาเนี่ยเป็นการออมเงินเมื่อเขาตายจะได้เงินค่าทำศพ 200,000 กว่าบาททำให้ปลดหนี้ปลดสินแล้วก็ไม่ต้องเป็นภาระใครเวลาเสียชีวิตทีนี้พอเขาเข้าใจมาแบบนั้นเขาก็จ่ายมาโดยตลอดขนาดไม่มีจะกินก็ยังเอาเบี้ยผู้สูงอายุมาจ่ายเดือนละ200อย่างน้อยๆพอการจ่ายมาตลอดปรากฏว่าวันดีคืนดีมันล้มหมายถึงว่าไม่สามารถจ่ายได้ 200,000 บาทตามเดิมอาจจะเหลือ 50,000 30,000 หรือไม่เหลือจ่ายเลยผู้สูงอายุก็เลยรวมตัวกันมาเรียกร้องว่าอ้าวทำไมไม่มีใครรับผิดชอบเลยต้องเข้าไปแจ้งความคณะกรรมการก็ไม่ผิดนายทะเบียนที่เป็นนายกอบต.ที่มีหน้าที่กำกับดูแลก็ไม่ผิดเขาถึงมาเรียกร้องที่ปรากฏในการเรียกร้องเขาต้องยอมรับว่านี่คือการแฉแหละของจังหวัดนั้นๆของจังหวัดตัวเองในจังหวัดที่มีการข่มขู่คุกคามถ้าถามผมว่าจังหวัดไหนไม่มีผมตอบได้เลยว่าผมก็ยังไม่เจอ
0: คือมีทุกจังหวัดที่ไปร้องเรียน
2: มีการข่มขู่คุกคามคณะทำงานทุกจังหวัดหรือชาวบ้านคนหาเช้ากินข้ามที่ออกมาเรียกร้องมีการข่มขู่ทุกจังหวัดแต่โดนมากโดนน้อยเท่านั้นเองแต่บังเอิญอุดรธานีเนี่ยแผลมันสด
0: ครับ
2: อุดรธานีเนี่ยผู้ว่าอุดรธานีเนี่ยเขาสามารถรวบรวมความเสียหายได้สามารถตรวจสอบจำนวนชาปนกิจสงเคราะห์ในอุดรธานีได้เป็นจังหวัดแรกของประเทศเขารวมได้ทั้งหมด88แห่งที่ถูกกฎหมายในอุดรธานีใน88แห่งเนี่ยมีล้มไปแล้วเนี่ยเกิน20ไม่นับชาปนกิจเถื่อนอีกหลายร้อยในอุดรธานีทีนี้ผู้เสียผลประโยชน์ก็จะมีคณะกรรมการชาปนกิจที่
1: ท
2: ุ
1: จริ
2: ตถ้าไม่ทุจริตไม่เสียผลประโยชน์ครับก็อยู่เฉยๆอยู่ซื่อๆเนี่ยแหละครับแต่บังเอิญว่ารอบนี้ที่เขาออกมาพูดเนี่ยคือคณะกรรมการที่มีเรื่องทุจริตแล้วพอเป็นคนในพื้นที่ออกมาแฉเรื่องทุจริตมากๆเข้าครั้งแรกหลังจากที่มาพบรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาสังคมท่านวิกรของพรรคเพื่อไทยพอคุณตากลับบ้านไปคุณตาประยูนเนี่ยก็ปรากฏว่าประมาณสักคืนวันศุกร์เช้าวันเสาร์ประมาณช่วงตีหนึ่งก็มีคนร้ายเนี่ยเข้ามาตัดเชือกเชือกควายในคอกควายของคุณตาประยูนที่อยู่กับคุณยาย
1: ที่เขาล่ามไว้เงี้ยเหรอคะ
2: เขาเอาไว้ในคอกมีโซ่ล่ามคนร้ายเอา
1: ตัดเชือกไป
2: มีตัดเชือกแล้วก
1: ็เอาควายไปเหรอคะ
2: แกะโซ่ออกทีนี้หมา6ตัวเนี่ยมันเห่าหมาเห่าเขาก็เลยมาดูตอนที่หนึ่งก็เห็นว่ามันมีการตัดเชือกมีการเอาโซ่ที่ล็อกคอกควายออกจริงๆแล้วมาจังหวะมีเรื่องช่วงที่คนในครอบครัวเนี่ยเข้าให้ข้อมูลกับคณะกรรมการการสวัสดิการสังคมที่รัฐสภาแล้วก็มีการพูดถึงในพื้นที่ของอุดรธานีอย่างดุเดือดว่ามีการกระทำอย่างไรที่ไม่ถูกกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องเงินชาปนกิจสงเคราะห์วันนั้นก็ได้ให้ไปแจ้งความดำเนินคดีทุกวันนี้ก็ยังจับมือใครดมไม่ได้จนผ่านไปประมาณ2สัปดาห์คุณตาประยูน

0: ฏว่าหมาเนี่ยถูกวางยาเบื่อเมื่อเช้านี้ตายไปตัวหนึ่งสุนัขครับ
1: ครับ
0: คือร้อยวันพันปีไม่มีเรื่องพ่อมาแฉครับแฉเรื่องชาปนกิจพอไล่เข้าไปจนถึงกองทุนที่มีกำนันผู้ใหญ่บ้านควบคุมดูแลอยู่ในอุดรธานีพอไล่ไปถึงตรงนี้ปุ๊บการคุกคามมันเกิดขึ้นอะคือไม่ได้บอกว่าใครผิดหรือใครถูกหรอกแต่เล่าให้ฟังประเหตุการณ์เนี่ยยังไม่รู้ว่าใครทับนะแต่มันมีการคุกคามคณะแกนนำของอุดรธานีที่เป็นคนถ่ายชาติกินชาติเนี่ยคุกคามมาขนาดนี้จนกระทั่งมีการวางยาเบื่อหมาเมื่อเช้าคุณจักรพันธ์คุณตาคนนี้อายุ77จะ80แล้ววันแรกลูกชายไปให้ข้อมูลกลับมาปุ๊บโดนตัดเชือกผ่านไป2อาทิตย์อาทิตย์นี้จะมีการประชุมใหญ่ของผู้ว่าอุดรธานีเกี่ยวกับเรื่องปัญหาชาปนกิจเข้าใจว่าในสัปดาห์นี้อยู่ๆหมาก็โดนวางยาเบื่อเมื่อเช้าจะให้คิดยังไงอันนี้แค่จังหวัดอุดรธานีนะจังหวัดอื่นก็ยังมีนะจังหวัดอื่นก็ยังมีอย่างของวาปีปทุมมหาสารคามเนี่ยเขาก็ขู่ว่าจะเอาแกยิงกระทิ้งตั้งแต่ 2-3 ปีที่แล้วแล้วคุณดาวที่เป็นแกนนำคณะทำงานเราหรือด่านคุณทศนักที่นครราชสีมาเนี่ยโคราชเนี่ยยังมีคนโทรมาขู่แกนนำเลยว่ารู้ไหมว่าพวกผมเป็นใครคิดว่าจะทำอะไรได้เหร
2: อ
0: ระยองก็ไม่ได้ต่างกัน
2: ข
0: ู่คือระยองก็ไม่ได้ต่างกันศรีสะเกษถึงขั้นว่าคนสู้ไม่ได้ที่เป็นสาวท้องเนี่ยคุณจักรพันธ์ที่เคยเห็นข่าวว่าไปแขวนคอ
1: ครับ
0: มันก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในหลายจังหวัดในหลายพื้นที่แม้แต่เพชรบูรณ์เพชรบูรณ์ก็ยังมีประเด็นแต่เพชรบูรณ์เนี่ยเขาสามารถที่จะแก้ปัญหาได้ไวปัญหาเลยไม่ลามบานปลายเหมือนจังหวัดอื่นนี่เขารอดูอีกหลายจังหวัดจนล่าสุดเนี่ยกาฬสินธุ์เนี่ยไม่ได้อยู่ในคณะทำงานเราหรอกคุณจักรพันธ์ศิวพรคุณผู้ฟังแต่บังเอิญว่าเห็นข่าวอ้าวแฉไปแฉมาไปโดนกรรมการชาปนกิจตบปาก
1: ครับ
0: ตบปากเลยเหรอผมก็แบบชาปนกิจอะไรเมื่อวานได้คุยกันอ๋อชาปนกิจหมู่บ้านที่เป็นชาปนกิจเถื่อน
2: ค
0: ่
2: ะ
0: จ่ายกันมา30ปีแล้ว
2: 30
0: ปีแล้วแล้วปรากฏถึงเวลาเนี่ยไม่มีจ่ายเขา
2: ค่ะ
0: พ่อตัวเองตายไม่ได้เงิน 200,000 นี่ก็เลยสู้มา2ปีจับมือใครดมไม่ได้แจ้งความก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้เลยไปร้องมาทุกหน่วยงานก็เลยบอกอ่ะงั้นเดี๋ยวมาเจอกันไหนๆก็โดนเขาตบปากมาแล้ว
1: ครับ
2: ฟังแล้วมัน
1: เห็นว่าถูกขู่ฆ่าใช่ไหมถูกขู่ฆ่าจะเอาชีวิตด้วยถ้าเผื่อไม่หุบปากเกี่ยวกับเรื่องชาปนกิจสงเคราะห์ของหมู่บ้านมันมีอิทธิพลเยอะขนาดนั้นเลยครับคุณรวมเข้าที่พบเพจมา
0: คือส่วนมากเนี่ยกรรมการชาปนกิจที่เป็นชาปนกิจเถื่อนเนี่ยจะเริ่มต้นจากในชุมชนเนี่ยคุณจักรพันธ์ก็คือระดับหมู่บ้านอ่ะ
2: ค่ะ
1: ครับ
0: แล้วระดับหมู่บ้านก็จะเอาเงินไปกองทบกันไว้ที่ตำบลที่อำเภอจะเป็นทอดแบบนี้ถ้าตำบลไหนหมู่บ้านไหนเข้าส่งไปที่อำเภอโอกาสที่จะล้มก็จะน้อยเพราะจะมีคนช่วยบริหารแต่ถ้าเกิดเขาบริหารกันเองเวลาเกิดทุจริตขึ้นมันไม่มีกระบวนการตรวจสอบเลยเราถามว่าเนี่ยจ่ายมา30ปีมีการทำบัญชีมันก็ไม่มีไม่มีที่ทุกวันนี้ออกมาเรียกร้องเนี่ยคือเป็นคนทำงานจากกรุงเทพแล้วก็เกษียณไปแล้วไปเจอสภาพอ้าวเงินชาปนกิจคืออะไรทำไมมันเป็นการบริจาคแล้วทำไมคุณตาคุณยายพ่อแม่เรายังจ่ายอยู่ทั้งที่เขาไม่ได้อยากจ่ายแต่โดนหักบัญชีมันเกิดเหตุการณ์ที่หลายๆจังหวัดพร้อมกันพิษณุโลกล่าสุดไปเนี่ยพิษณุโลกเนี่ยของที่เราไปเนี่ยคือของธปส.นครไทยจ่ายได้แค่ 50,000เงินให้ทันที 50,000 หลังจากนั้นมาแบ่งจ่ายบางครั้งจ่าย200ก็มีคือหมายถึงจากได้ 50,000 ไปแล้วนะ จากเดิมเนี่ยสัญญากันไว้ 280,000 ตอนนี้เหลือแค่ 50,000
1: ครับ
0: แล้วมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกกี่พื้นที่กี่จังหวัดข้อมูลเราไม่เคยรวมศูนย์เลยเราอาจจะบอกว่ากรมกิจการสตรีรวมไว้แต่นั่นคือข้อมูลที่ไม่อัปเดตมา5ปีแล้วนี่เรากำลังช่วยกันทำข้อมูลให้มันทันกับสถานการณ์เพื่อไม่ให้มันวิกฤตในวิกฤตเข้าไปอีก
2: ค่ะเบรกแป๊บนึงได้ไหมขอเบรกข่าวนิดนึงมีเหตุโป๊ะเรือสำหรับก่อสร้างล่มใกล้ๆกับบริษัทตรงข้ามซอยสุขสวัสดิ์84ศูนย์พญาเสือทั่วไทยรายงานว่าเมื่อตอนเที่ยง20นาทีนะคะมีเหตุโป๊ะเรือล่มใกล้กับท่าเรือบริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีตรงข้ามสุขสวัสดิ์84ในเขตพระสมุทรเจดีย์มีคนที่ต้องลอยคออยู่ในน้ำ2คนกู้ภัยอาสามูลนิธิร่วมกตัญญูลงพื้นที่ไปให้การช่วยเหลือแล้วตอนนี้ไม่ทราบเหตุอะไรนะแล้ว

0: ู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายเลือกทางที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ2 24-28 มิถุนายนสมัครเลย www.ru.ac.th
2: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
0: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์คะ
4: ครับมาคุยกันต่อในช่วงที่3ของทันข่าวทันกฎหมายกันครับ
0: ค่ะก็คุณรณรงค์สัญญาณชัดเจนนะคะ
5: คร
0: ับ ยังไม่รู้ว่าเมื่อเกิดอะไรขึ้นนะตรงท่าเรือตรงข้ามสุขสวัสดิ์84เขาบอกว่ามีเสียงบุ่มบุ่มอะไรแบบนี้คล้ายๆอะไรระเบิดสักอย่างนึงโป๊ะเรือหายไปเรืออันหนึ่งแล้วก
4: ็
0: คนบนโป๊ะน่าจะตกน้ำไปแล้วก็ลอยคออยู่แต่ว่าทางกู้ภัยทางอาสาของร่วมกตัญญูเนี่ยลงพื้นที่ไปแล้วตอนนี้ยังไม่ทราบรายละเอียดว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่อาจจะในส่วนของการก่อสร้างหรืออะไรหรือเปล่าไม่ทราบนะคะชาวบ้านแถวนั้นให้ข้อมูลว่าทีแรกนึกว่าแผ่นดินไหวมันมีเสียงเหมือนตอนที่อะไรมันถล่มลงมาแบบเนี้ยนะซึ่งตอนนี้ก็ยังถามกันอยู่ว่ามันตกลงมันอะไรกันแน่ตอนนี้ยังไม่รู้อ่ะเดี๋ยวถ้ารู้ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับผู้บาดเจ็บหรือว่าคนเสียชีวิตนะแต่มีคนลอยคออยู่น่าจะช่วยขึ้นมาได้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีอะไรคืบหน้ารารายงานเพิ่มเติมอ่ะย้อนกลับมาที่เรื่องของชาปนกิจอีกสักนิดได้มั้ยคะก่อนที่จะไปเรื่องโกงๆอ่ะเนี่ยมหากาพย์โกงมีเพิ่มเติมมาตั้งหลายโกง
5: คือเรื่องนี้เองเนี่ยจริงๆผู้เสียหายก็อยากจะเข้าไปพบทางปลัดกระทรวงมหาดไทยเหมือนกันนะครับ
0: ค่ะ
5: เพราะว่าหน่วยงานที่กำกับดูแลเรื่องปัญหาชาปนกิจสงเคราะห์แบบถูกกฎหมายที่มีทะเบียนส่วนราชการรับรองโดยกรมกิจการสตรีของกระทรวงพัฒนาสังคมเนี่ยดูเหมือนจะมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการตรวจทุจริตเนี่ยให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมอบหมายให้นายกอบต.และนายกเทศมนตรีในพื้นที
0: ่ค่ะ
5: ทีนี้ปัญหาที่ทำให้ชาวบ้านไม่ได้รับความเป็นธรรมก็คือหลังจากชาปนกิจสงเคราะห์เกิดการทุจริตจนกระทั่งล้มแล้วก็มีการสั่งปิดหรือยุบสมาคมแห่งนั้นๆเนี่ยชาวบ้านเขารู้สึกว่าเขาสูญเสียสิทธิ์ที่เขาควรได้สิทธิ์ที่ว่าก็คือสิทธิ์ที่เมื่อตายแล้วเนี่ยจะต้องได้ค่าทำศพเหมือนเดิ
0: ม
5: เพราะทุกคนเนี่ยจ่ายเงินโดยเข้าใจว่าเป็นการออมเงินมาโดยตลอดทุกคนไม่ได้เข้าใจว่าเป็นการบริจาคเพราะถ้าถามไปว่าถ้ารู้ว่าเป็นการบริจาคสูญเปล่าที่ไม่ได้มีผลผูกพันอะไรเขาจะบริจาคทำไม
0: อันนี้มันสำคัญผิดในสาระสำคัญเนี่ยมันสามารถที่จะล้างได้ไหม
5: ทีนี้ด้วยความที่ว่าในปี2545เนี่ยมีการแก้

0: แก้ไขกฎหมายพระราชบัญญัติการชาปนกิจสงเคราะห์ขึ้นมาทำให้การชาปนกิจสงเคราะห์เนี่ยมีกฎหมายกำกับดูแลเมื่อมีกฎหมายกำกับดูแลการจะชี้ว่าผิดหรือถูกก็จะต้องให้หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลตามกฎหมายคือกระทรวงพม.แต่กระทรวงพม.เนี่ยเขียนประกาศกระทรวงมอบหมายให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเป็นคนดำเนินการแล้วมันก็ไปเกิดวิกฤตตรงที่ว่าข้าราชการไม่เข้าใจในอำนาจหน้าที่อันนี้คือไม่ได้บอกว่าทุจริตนะคือข้าราชการก็คือนายทะเบียนส่วนท้องถิ่นเนี่ยไม่เข้าใจอำนาจหน้าที่เพราะพม.เขียนประกาศเป็นกฎหมายแต่ไม่ได้มีกระบวนการส่งเสริมความเข้าใจการเรียนรู้มาเลยไม่งั้นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่คนเป็นแสนๆคนจะบอกกับผมว่าเป็นเงินออ
1: มมันจะพูด
0: เป็นไปไม่ได้เลยมันเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดการที่รอบนี้เนี่ยเหมือนกับว่าคนในภูมิภาคที่อยู่ห่างกรุงเทพเนี่ยเขายืนยันว่าเขาเข้าใจว่าเป็นเงินออมแต่ราชการในกรุงเทพเนี่ยบอกเป็นเงินบริจาคแล้วก็ใช้กระดาษที่มีการประกาศเนี่ยในราชกิจจานุเบกษาเนี่ยเป็นการไปกดทับไม่ให้เขาพูดอะไรได้คำถามคือปัญหานี้ไม่ได้เพิ่งเกิดมาปี2ปีเกิดมาเป็น10ปีแล้วทำไมคนยังเข้าใจแบบนี้อยู่อีกทีนี้ปัญหาที่มันเกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยตรงที่ว่ากรมส่งเสริมการปกครองเนี่ยมีหน้าที่กำกับดูแลนายกอบต.แล้วก็นายกเทศมนตรีกรมส่งเสริมการปกครองเนี่ยในตอนที่มีการเข้ามาชี้แจงกับคณะกรรมการเมื่อ2สัปดาห์ก่อนที่แกนนำอุดรธานีจะโดนตัดเชือกวัวควายเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: เขาเข้ามาชี้แจงเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาทำได้เรื่องของการขอความร่วมมือเขาไม่ได้มีอำนาจตามกฎหมายอำนาจตามกฎหมายเป็นของพม.อันนี้คือนั่งกันอยู่ต่อหน้าผมต่อหน้าคณะส.ส.ในรัฐสภานะ
1: เ
0: พื่อตอบคำถามว่าตกลงหน้าที่ปัญหาในการแก้ไขเรื่องชาปนกิจสงเคราะห์คือหน้าที่ใครก็เกิดการโยนกันระหว่างสองหน่วยงาน
1: ค่ะ
0: เพราะงั้นภาพที่ประชาชนบอกว่าเอาผิดใครไม่ได้เลยเพราะสองหน่วยงานยังเกี่ยงกันอยู่ว่าใครที่มีอำนาจหน้าที่ส่วนเนี้ยผ่านมา30กว่าปีไม่ได้รับการแก้ไขสมควรแล้วที่ปี2569เนี่ยภาครัฐเนี่ยจะแก้ไขสักทีโดยเป็นนิมิตหมายที่ดีที่กระทรวงพม.เนี่ยเสนอร่างกฎหมายเข้าไปในเลขานุการคณะรัฐมนตรีแล้วแต่ยังไม่ได้ผ่านที่ประชุมครม.ในร่างฉบับใหม่ที่เสนอเข้าไปเนี่ยเข้าใจว่าเดี๋ยวต้องแก้กันอีกในสภาแน่นอนแต่ก็ขอเสนอเข้าไปก่อนจะได้แก้ให้มัน
1: ทันสมัยนี้นะ
0: สมัยนี้ที่พ่อเขาเสนอเข้าไปแล้วยังเลือกตั้งไม่ถึงปีเลยจะรีบยุบสภาไปไหน
1: ขอให้ทันจะทันนะ
0: เพราะงั้นจะต้องมันเป็นกฎหมายที่ทุกคนไม่มีใครแย้งหรอกคุณจักรพันธ์กฎหมายตัวเนี้ยเชื่อว่าไม่มีฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลที่ไหนแย้งอาจจะแย้งตรงที่ว่าวิธีการทำงานจะให้หน่วยงานไหนต้องรับผิดชอบคือภาคประชาชนเนี่ยมีคำตอบให้อยู่แล้วว่าไม่เอาพม.อยากจะให้มาให้มหาดไทยทำเลยเพราะเงินมันเยอะแล้วเขามีอุปกรณ์ในการทำแล้วก็สามารถสั่งตามสายบังคับบัญชาได้แต่ตัวราชเนี่ยก็ยังให้พม.เนี่ยให้ยกระดับเป็นปลัดกระทรวงพม.ยังรับผิดชอบอยู่มันถ้าแล้วถ้าเกิดวันข้างหน้าเราเกิดปัญหาว่าปลัดพม.ไปสั่งมหาดไทยไม่ได้จะทำยังไง
1: เพราะว่าพม.ไม่มีแขนขามากพอที่จะดูแลคดีใหญ่ถึงขนาดนี้นะและอย่างกรณีของป้าอิงฟ้าใช่ไหมจริงๆดิฉันอยากเรียกน้องอิงฟ้ามากเลยที่กาฬสินธุ์เนี่ยที่บอกว่าบัตร
2: ตก
1: บ้
2: าง
1: ตกใช่ไหม
2: ใช่
0: คือป้าอิงฟ้าที่ออกมาแฉตั้งแต่เดือนมีนาแล้ว
2: คร
1: ับนานแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ที่ไลฟ์สด
1: มีนา
0: แล้วก็พูดด่ากรรมการทำหน้ากิจสงเคราะห์คุณศิวพรคุณจักรพัน
1: ธ์อ๋อคือออกมาลุยว่างั้นเถอะออกมาด่าเลย
0: คือผมเนี่ยยังพูดด้วยภาษาสุภาพภาษาทางกฎหมายหรือภาษาที่ฟังดูไพเราะสนอหูแต่ชาวบ้านด้วยกันเขาไม่ได้พูดภาษาอย่างนั้นไงเขาเลยโดนตบ
1: ด่าว่างั้นเถอะเอาตังค์ก็ไปแล้วเห็นบอกบางคนแล้วจ่ายไป2ล้านกว่าจะเป็นลมโอ้แสดงว่าคือกะแบบออมเยอะๆอะไรเงี้ย
0: อันนี้เขาเก็บครอบครัวละ750เองนะ
1: หรอ750นี่เงินมันใกล้เคียงกับเหมือนประกันสังคมเนาะเวลาเก็บเนี่ยทำให้ชาวบ้านเนี่ยเขาเรียกอะไรนะวางใจอะรู้สึกว่าใช่อะไรแบบเนี้ยมันมีหลายอย่างที่น่าสนใจ

0: ไร
1: น่าสนใจกว่านั้นคือเขาเก็บมาอย่างเงี้ย30ปี
0: เนาะไม่มีใครทำอะไร
1: ไม่มีใครจับเลยไม่มีใครจับเลยชาปนกิจเถื่อน
0: เนาะมันน่าแปลกใจจริงๆอะไรที่มันเถื่อนๆแบบนี้เนี่ยเหมือน Forex น่ะยังมีคนออกมาบอกนะว่าในเมืองไทยไม่ได้รับรองนะแต่ในต่างประเทศก็รับรองซื้อไข่ได้เฮ้ยที่ฉัน
1: เวลาเนี่ยแหละฟอร์เรสก็เหมือนกันเวลาเขาจะไปตกเหยื่อเขาจะอ้างอย่างนี้แหละครับต
0: ่
1: างประเทศรับรองแต่เมืองไทยไม่รับรองเพราะอะไรครับถ้ามีปัญหาเมืองไทยฟ้องได้แต่ถ้าเขาไม่รับรองแปลว่ามันฟ้องไม่ได้
0: ฟ้องไม่ได้คนฟังนี่จะเก็ตไหมเนี่ยแล้วบางคน
1: ต้องไปถามนักลงทุนนะฮะผมได้มีโอกาสคุยกับนักลงทุนฟอร์เรสเนี่ยทุกคนเป็นนักลงทุนทั้งหมดเลยครับเข้าใจกติกาทั้งหมดเข้าใจความเสี่ยง
0: ทุกคนรู้ว่าเสี่ยงแต่ว่าอยากได้ผลประโยชน์หรือว่าลงทุนแล้วได้กำไรดีใช่ไหม
1: คือมันจะคล้ายๆกับไปลงทุนอสังหาริมทรัพย์ของน้าต่อยนี่แหละครับ
0: เ
1: หมือนกันเนี่ย
0: ที่ภูเก็ตใช่ไหมของน้าต่อย
1: ที่ภูเก็ตเนี่ยเหมือนกันเนี่ยคือช่วงแรกจะได้ปันผลคือแล้วก็จะใช้ปันผลแล้วพวกวงแชร์ลูกโซ่นะมันจะอยู่ประมาณสัก 30-40% ที่เราจะได้รับกลับคืนแล้วมันจะขาด
0: มันจะย่ำใจ
1: มาลองคำนวณดูซิว่าของน้าต่อยเซนเดย์จะใช่ไห
2: ม
0: ก็ประมาณนั้นประมาณนั้นเพราะว่าคุณน้าต่อยได้บอกโอ้โหเงินเก็บมา
2: ตั้งชื่อพิเศษนะทำงานมา
0: จริงๆเนี่ยน้าต่อยไม่ได้ยากจนนะมีตังเก็บเยอะนะเพราะว่าบ้านอยู่ใกล้ๆกับบ้านพี่สาวดิฉันเนี่ยก็โอ้โหมีงานนอกงานมีแบบเป็นคนขยันนะแล้วก็รักในงานมากมีงานเยอะอะไรเงี้ยนะคะแสดงว่ามันเยอะมากไม่กล้าถามแล้วอะไรที่เราขอโทษนะอะไรที่เรากฎหมายเนี่ยไม่ได้รับรองเราก็มักจะใช้คำว่าเถื่อนใช่ไหมไอ้คำว่าเถื่อนเนี่ยมันผิดกฎหมายไหมถ้าเขาทำเนี่ยต่างฝ่ายต่างยินยอมพร้อมใจกันเนี่ยผิดกฎหมายไหมมีคนถามว่าอ้าวต่างคนก็สมยอมกันนี่เขาก็เชื่อว่าเพราะส่วนใหญ่คนที่ใน Forex เนี่ยนะจะมีความรู้สูงคือบางคนเนี่ยก็อ่านภาษาต่างประเทศพูดอะไรต่างๆเนี่ยได้สามารถตรวจสอบข้อมูลในต่างประเทศได้ว่ามันมีจริงก็เลยเชื่อเหมือนเข้าใจว่าเป็นการลงทุนในต่างประเทศเหมือนจำได้ไหมที่เหมืองทองอ่ะคุณรณรงค์คนบินไปดูในต่างประเทศเลยนะว่ามันมีจริงไหมบางคนก็เชื่อเพราะว่าเขาก็พาไปดูที่มันเป็นเหมืองจริงแต่มันไม่ใช่ของในแชร์นั้นนะพูดง่าย
1: เหมืองทองผมแถมให้ด้วยเหมืองเพชรด้วยครับเนี่ย
0: เหมืองเพชรด้วย
1: เหมืองเพชรแล้วก็มีอะไรอีกนะพลังงาน
0: พลังงาน
1: แม่เหล็กพลังงานแม่เหล็กพลังงานอนาคตอะไร
0: อนาคต
1: รุ่นคุณจักรพันธ์มีโดนหลอกอะไรอีก
0: อันนี้มันจะกลาง
2: ๆทุ
0: กคนที่สมัยดิฉันเนี่ยแชร์แม่ชะม้อย
2: แชร
0: ์
2: น
0: ้
2: ำม
0: ัน แชร์ชัตเตอร์ใช่ไหมคือรุ่นของคุณจักรพันธ์กับดิฉันเนี่ยจะเป็นเรื่องของการลงทุนการออมแล้วก็อยากได้ผลกำไรเยอะๆพอในชั้นต่อมาจะเป็นเรื่องของการลงทุนแบบสำหรับคนที่มีเงินมากๆแล้วมีความรู้ด้วยถึงขั้นในบางคนเนี่ยคิดว่ารอบครอบแล้วเนี่ยบินไปดูในต่างประเทศตรวจสอบข้อมูลในต่างประเทศมันมีจริงแต่ว่าปรากฏว่าบางคนเนี่ยไม่เข้าใจว่าในเมื่อเมืองไทยเนี่ยไม่ได้รับรองแล้วมันจะได้ผลหรือยังไงหรือมันเสี่ยงเองก็คือตนเองยอมเสี่ยงอะไรแบบเนี้ยแล้วเวลาเกิดความเสียหายขึ้นมาจะขอให้คนหรือว่าให้ทางการช่วยเหลือเนี่ยมันยังทำได้ไหมเหมือน Forex แบบนี้ไหม
1: ทีเนี้ยอยู่ๆนะคนไม่ไปเชื่อหรอกจะต้องมีต้นเชื้
0: อ
1: หัวเชื้อที่ว่าเนี่ยเขาจะเล็งพรีเซนเตอร์เอาไว้ก็จะเป็
0: น
1: ศิลป
0: ิน
1: ดาราต้องมีชื่อเสียงคือถ้าเป็นคนโนเนียนใครก็จะไปเชื่อ
0: ที่บางคนอยู่ในคุกตอนนี้นะ
1: บอสทั้งหลายครับ
2: บอสทั้งหลาย
1: อันนี้คือแชร์ลูกโซ่ยุคสมัยใหม
0: ่นี่หลายคนถามว่า
1: ครับ
0: ในเมื่อกฎหมายไม่รองรับหรือมันเถื่อนที่เราเรียกกันเมื่อมีคนรู้ทำไมทางการไม่เตือนหรือออกมาดำเนินคดีเสียแต่ต้น
1: ผมตอบแทนพี่ตำรวจน้ำดีนะเขาจะเริ่มต้นกระบวนการได้เมื่อมีผู้เสียหายแต่ว่าวงต้องล้มแล้ว
0: ต้องมีคนเจ๊งก่อน
2: ครับ
1: นี่ผมตอบแทนตำรวจน้ำดีที่ช่วยพวกเรานะครับบอกเราก็อยากจะแก้ปัญหาเลยก็อยากจะเตือนอยากจะปาเหมือนกันแต่เราก็ต้องรอประชาชนมาดำเนินคดีก่อนเราถึงจะมีสิทธิ์ในการสืบสวนสอบสวนได้อ
0: ันนี้มันเชิงลับนะบางคนก็บอกเชิงรุกสามารถทำได้ไหมมันออกมาเป็นการเตือนหรือเขาไปตรวจสอบเลยแบบเนี้ย

0: เพราะว่าถ้าเกิดว่ามีอะไรเป็นเถื่อนสักอย่างหนึ่ง
1: พูดถึงการตรวจสอบใช่ไหม
0: ใช่
1: วันนี้แถลงข่าวกันเนี่ยไม่เห็นอยากจะประกาศชื่อใครกันเลยเนี่ย
0: เรื่องใดเรื่องใดมีหลายเรื่อง
1: ก็เวลาหน่วยงานราชการเขาจะแถลงตรวจสอบหน่วยงานไหนหรือใครบุคคลใดบุคคลหนึ่งด้วยความที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตีความซะแบบไม่พูดถึงอะไรเลยแล้วเนี่ยเอาง่ายๆเนี่ยแถลงข่าวจับตรวจสารหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ลงรายละเอียดเลยว่าสินค้ายี่ห้อไหนชื่ออะไรแล้วผมจะรู้ไหม
0: ประกาศเหมือนไม่ได้ประกาศ
1: คือประกาศแบบกลัวคือแบบเรา
0: ไม่ได้
1: ประกาศก็ประกาศไปทีนึงแต่ก็แบบเอ๊ะเดี๋ยวบริษัท
0: เขาจะ
1: เสียหาย
2: ใช่
1: เด็กเขาฟ้องแน่ๆไม่ต้องกลัวเขาฟ้องแน่
2: ๆมันก็เป็นอย่างนี้มาตลอดใช่ไหมครับรู้สึกว่าหน่วยราชการเราเนี่ยเหมือนจะเข้มแข็งแต่ไม่กล้าอะไรอย่างคำนองนี้หรือเปล่า
1: ผมเห็นที่มีกล้าเปิดชื่อเนี่ยมีสภาผู้บริโภคที่เขาเปิดชื่อเลยเนี่ยส่วนของสคบเนี่ยบางทีก็เปิดบางทีก็ไม่เปิดแต่อยากให้เปิดทุกครั้งที่มีการร้องเรียนนะเพราะว่าเป็นการตรวจสอบและเป็นสิทธิ์ในการรับรู้ถึงข้อมูลข่าวสารของผู้บริโภคถ้าเราตั้งใจว่าอยากจะปรามมันจริงๆสมมุตินะมีคนถูกหลอกจากเรื่องการลงทุนมาเนี่ยผมว่าเขาต้องติดต่อไปหาหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งอะถ้าเรามีการบูรณาการส่งต่อข้อมูลกันของภาครัฐเนี่ยผมว่าไอ้คำว่าปรามเนี่ยมันทำได้แต่ใครจะเป็นหนังหน้าไฟที่จะถูกฟ้องเราต้องเขียนสคริปต์ไม่ใช่เขียนสคริปต์เขียนกฎหมายให้เขาด้วย
0: ป้องกันก็ต้องเป็นสคบไหมหรือต้องเป็นหน่วยงาน
1: คือถ้าเราไปสคบแปลว่าเป็นเรื่องผู้บริโภคแต่ถ้าเราไปตำรวจเนี่ยแปลว่ามันเป็นคดีช่อโกงประชาชนแต่กว่าที่วงแชร์ลูกโซ่จะแตกเนี่ยยาวอย่างของง่ายๆเนี่ยของละต่อยเนี่ย4ปีใช่ไหมลงทุนไปได้กลับมา 7% 7% 7% 28% ปุ๊บล้
0: มก็ยังมีคนเชื่ออยู่เรื่อยๆนะ
1: ใน 28% ที่ล้มเนี่ยก็คือเฉลี่ยประมาณ 30%
0: ค่ะ
1: 30% แล้วก็ไม่รับคืนของเดิมคือใช้เงินของเหยื่อเนี่ยมาจ่ายเหยื่อแล้วก็ใช้วิธีการไซฟอนเงินน่ะเปลี่ยนเงินไปเปลี่ยนไม่ได้หลายทอดเช่นวันเนี้ยได้เงินจากธนาคารที่
0: ค่ะ
1: ที่ลูกค้าไปกู้มาเพื่อจะได้มีสิทธิ์ในการได้อาคารชุดหรือพื้นที่ในกรรมสิทธิ์อย่างใดอย่างหนึ่งเขาก็ไปกู้มาแล้วก็ได้เงินสดไปได้เสร็จปุ๊บก็ไปลงทุนผ่านบริษัทนาย A นาย B นาย C แล้วเงินก็ผ่องถ่ายไปทางเส้นนั้นพอเวลาล้มขึ้นมาในบริษัทตัวหลักรับผิดชอบเจ้าเดียวล้มบนฟูกแต่อย่างกระบวนการตอนนี้เป็นกระบวนการล้มละลาย
0: ช่วยนะต่อยอ่านสักนิดนึงเคสของน้าต่อยเนี่ยคือหลอกให้ลงทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์เป็นคอนโดมิเนียมหรูแถวในหาญที่จังหวัดภูเก็ตมูลค่าความเสียหายประมาณ10ล้านนะคะโครงการไม่จ่ายผลตอบแทนไม่คืนเงินต้นตามที่ตกลงไว้ก็คือเหตุการณ์รูปแบบการหลอกลวงเนี่ยก็จะมีการการันตีผลตอบแทนที่ดึงดูดใจนะ107ใช่ไหมตะกี้ที่ว่าก็แรกๆก็ลงส่วนหนึ่งหลังๆก็ลงไปเยอะขึ้นเรื่อยๆจนตอนหลังนี่สิริก็ประมาณสิริรวมแล้วประมาณ10ล้านก็บอกว่าน้าต่อยบอกเป็นเงินเก็บก้อนสุดท้ายของลูกชายที่ตั้งใจจะเก็บไว้เป็นค่ารักษาพยาบาลน้าต่อยตอนนี้ก็คือทั้งต้นทั้งดอกหายหมดแล้วก็มีคนที่เสียหายในโครงการแบบนี้เนี่ยอีกเยอะน่าจะสูงเป็นหลักพันล้านนะคะก็เลยมีการประกาศโพสต์ตามหาผู้เสียหายรายอื่นเพื่อจะได้มารวมกลุ่มกันแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายนะ
1: ผมอยากจะบอกว่าน้าต่อยอาจจะต้องไปเช็คก่อนว่าเจ้าของที่ดินในชื่ออาอะไรหรือเปล่า
0: อ
1: าอะไรหรือเปล่าเจ้าของที่ดินแปลงนั้นเพราะว่า
0: ขึ้นหูจัง
1: ภูเก็ตภูเก็ตเวลามีปัญหาเนี่ยนะครับจะหนีไม่พ้นเจ้าของพื้นที่ผู้มีอิทธิพลในพื้นที
0: ่
1: แต่ไม่ได้แปลว่าเขาผิดนะแต่บังเอิญว่ากระบวนการซื้อขายมันหลายทอดจัดเราอาจจะตามไม่ทันเขาสมมุตินะกระบวนการเนี่ยในการซื้อขายนะผมเป็นเจ้าของเงินที่ได้เงินมาจากเหยื่อแล้วได้มาเป็นพันล้านน
0: ะ
1: ผมก็ไปลงทุนต
0: ่อ
1: ในกระบวนการลงทุนเนี่ยจะรู้ได้อย่างไรว่าผมลงทุนโครงการ2 3 4ในสุจริตตั้งใจให้ขาดทุนหรือเปล่าหรือตั้งใจที่จะเอาแปลงที่ดินแบบไปค้ำประกันบุคคลที่3 4 5ต่อไหมเพื่อเจตนาไม่ให้นักต่อยเนี่ยได้เงิน

0: ืนกระบวนการนี้จะต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดคือถ้าปล่อยบอกว่าล้มละลายเนี่ยคือผิดสัญญาทางแพ่งไม่ได้มีเจตนาทุจริตไม่ได้มีคดีช่อโกง
1: ก็ไม่มีตังก็ทำอะไรไม่ได้
0: นั่นคือสุจริตนั่นคือล้มโดยสุจริตแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเอ๊ะการล้มครั้งนี้มันดูแปลกๆนะมันดูเหมือนเจตนาช่อโกงไหมอาจจะต้องให้หน่วยงานอื่นเข้ามาตรวจสอบเส้นทางการเงินตรวจสอบที่ว่าเจตนาช่อโกงเจตนาที่ว่าปันผลได้ 7% เนี่ยเอาความมั่นใจมาจากไหนแล้วมันมีการปันผลจากยอดการลงทุนจริงๆไหมหรือเป็นเงินของเหยื่อมาจ่ายปันผลเองเห็นไหมครับกระบวนการตรวจสอบถ้าเวลามันทำมันก็ทำได้นะแต่มันไม่ได้ว่ามันจะเกิดขึ้นกับทุกคดี
2: แล้วยังก็สังเกตให้คุณดวงจะให้แง่คิดไงกับประชาชนที่จะถูกชักชวนไปลงทุนไม่ว่าจะเป็นของปลอมของจริงหรือว่าเป็นแชร์ลูกโซ่ข้อสังเกตเบื้องต้นที่ว่าพอมีใครมาโทรมาชวนปั๊บเนี่ยจะต้องสังเกตอะไรก่อนเป็นอันดับแรกจะได้ฉุกคิดนะครับลองให้ข้อสังเกตเลยนะ
0: ผมเนี่ยนะถ้าจะต้องตัดสินใจลงทุนนะครับอันนี้เราพูดถึงว่าถ้าต้องตัดสินใจลงทุนที่มีความเสี่ยงการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงไม่มีใครที่การันตีผลตอบแทนได้ 100% เพราะถ้าการันตีผลตอบแทนได้ 100% อัตราการตอบแทนคงไม่ได้สูงเมื่ออัตราการตอบแทนสูงเราต้องอยู่ในโลกความเป็นจริงว่าเขาจะเอาเงินจากไหนมาจ่ายกระบวนการที่ว่าบอกผู้ซื้อคอนโดมิเนียมว่าจะหาผู้เช่าการันตียอดเช่า 100% การันตีคืนเงิน 7% เนี่ยผมเห็นมาหลายปีแล้วเอาว่าตรงๆว่าเป็น10ปีแล้วมันเคยเกิดขึ้นที่พัทยาไม่ใช่ว่าแค่ภูเก็ตมันเกิดขึ้นกับหลายจังหวัดที่เป็นเมืองท่องเที่ยว
1: ค่ะ
0: แต่คำถามคือพวกเราเนี่ยไปซื้อเนี่ยเพราะเขาการันตี 7% และบ้านโครงการมีให้เห็นจริงๆแต่เราอาจจะต้องคิดให้ถี่ถ้วนด้วยว่าการจะซื้อโครงการเพื่อลงทุนจำเป็นต้องตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ราชการหลายอย่างที่ดินแปลงนั้นมีสัญญาภาระจำนองจำนำกับบุคคลภายนอกหรือบริษัทที่เราทำการซื้อขายจดทะเบียนมาเท่าไหร่รับผิดชอบพันล้านในจดทะเบียนมาแค่50ล้านเนี่ยเพียงพอไหมสมมุตินะเราจะต้องตรวจสอบหลายอย่างเพื่อเราจะได้ตัดสินใจลงทุนถ้าเราลงทุนง่ายมันก็ง่ายจริงๆนะครับเวลาจ่ายแต่เวลาเอาคืนเนี่ยมันเอาคืนยากอย่าง10ล้านเนี่ยเขาบอกจะคืนให้แค่2ล้านเนี่ยเอา 35% เอา 30% ที่ได้คืนกลับมาก่อนก็ได้อ่ะ 35% อ่ะ 30% ตีซะว่าได้กลับมาละ3ล้าน7ล้านคืนมาอีก2เท่ากับ5ครับคืนไป5ล้านอยู่ดี
1: แต่ในช่วง
0: 4ปีเนี่ยเรากลับเข้าใจว่านี่คือเงินปันผลเราก็ใช้หมดไงคุณเดชพันธ์คือได้มา 7% ใช้หมดเกลี้ยงเลยก็คิดว่าไอ้ 10% ไอ้ 100% เนี่ยไอ้10ล้านยังอยู
1: ่นึกว่าเป็นกำไร
0: นึกว่าเป็นกำไร
1: แล้วก็ต้นเรายังอยู่เอากำไรมากินอ่ะเหมือนเวลาเราเหมือนจะเราให้เช่าบ้านอ่ะแล้วก็เอาค่าเช่าเนี่ยมากินบ้านเรายังอยู่ที่ดินยังโอเคอยู่คนก็คิดอย่างนั้น
0: ผมเห็นเดียใจอายัดไว้ที่เชียงใหม่ก็คิดอย่างนี้เหมือนกันทุกวันนี้เป็นบ้านล้างไปแล้วไอ้เป็นคอนโดมิเนียมล้างไปแล้ว
1: คุณ
0: ถ้าเขาให้วิเคราะห์ต่อกวนน้าต่อยจะไม่มีกำลังใจไง
1: มีท่านหนึ่งนะคุณสุภัทรเก้าเอี้ยนนะสมาชิกท่านหนึ่งทนายไม่มีความรู้ด้าน Forex ผมมาเทรดมา10กว่าปีแล้วไม่เห็นจะมีปัญหาเลยแยกระหว่าง Forex กับชักชวนให้ออกก่อนผู้จัดผมว่าอย่าถามเลยไม่รู้เรื่อง Forex ถามก่อนว่าคนเทรดจริงเขาเรียนกันจนเหนื่อยกว่าจะเทรดอ่ะแน่เทรดนำเงินเข้าประเทศเสียรายได้ปกติแน
0: ่ครับเราไม่รู้จริงๆไม่รู้จริงๆแหละครับแต่คนที่เขารู้แบบเนี้ยเขามาหาผมแล้วเขาเล่าให้ฟังไงผมก็เลยมาสรุปให้ฟังครับผมไม่ได้เถียงเลยผมไม่รู้จริงๆทุกคนที่มาหาผมก็เชี่ยวชาญอย่างนี้ทุกคนเลยครับเป็นหมอเป็นอะไรมาหมดเลยครับวิศวกรก็มีครับ
1: อาเมนแต่ฟังไว้นะมันก็มีทั้งของจริงและของปลอมนะคะทั้งของเก
2: ๊
1: ที่น้ำตาตกเป็นข่าวกันเนี่ยมันก็มี
2: ก็ไม่ใช่น้อย
1: ก็มีนะคะ
2: ผลตอบแทนได้เยอะๆเนี่ยฉุกคิดไปก่อนเลยครับว่าผิดปกติหรือเปล่าตอบแทนสูงหรือเกินลงทุนแบบนี้พอสำคัญเพราะก็ต้องยึดหลักอย่างที่คุณธนาลงมักจะสายธรรมะจะบอกว่าอย่าโลภท่องในใจไว้เลยการจะลงทุนอย่าไปโลภมากเท่านั้นแหละครับม
1: ัน
2: จะป้องกันได้ดี
1: ที่สำคัญเวลาลงทุนอย่าใส่ไข่ไว้ในตะกร้าใบเดียวพูดง่ายเผื่อเหลือเผื่อขาดเผื่อหัวใจเอาไว้บ้าง

0: ผื่อขาดทุนเผื่ออะไรบ้างนะคะดิฉันสุภพรยานวิทยากุลค่ะ
1: ผมจักรพันธ์กมุจโจทินครับ
2: ผมรณรงค์แก้วเพชรครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย

ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลกพท.ยกเรื่องมาตรการตรวจหลังลูกเรือสายการบินไทยถูกจับคดียาเสพติดที่ออสเตรเลียนายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้รับมอบหมายจากนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้ติดตามกรณีลูกเรือสายการบินของไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกุมหลังตรวจพบสารเสพติดซุกซ่อนอยู่ในสัมภาระที่นำเข้าประเทศพร้อมขอให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.ประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำจากข้อมูลเบื้องต้นพบว่าลูกเรือรายดังกล่าวเดินทางปฏิบัติหน้าที่ในเที่ยวบินจากประเทศไทยไปยังนครเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาก่อนถูกเจ้าหน้าที่ปลายทางเรียกตรวจและพบว่ามีการนำถุงผ้าจำนวนหนึ่งจากประเทศไทยเข้าไปโดยภายในซุกซ่อนสารเสพติดไว้ปัจจุบันลูกเรือถูกควบคุมตัวเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีของศาลออสเตรเลียนายภัทรพงษ์กล่าวว่าตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยลูกเรือทุกคนต้องผ่านการตรวจค้นเช่นเดียวกันกับผู้โดยสารทั่วไปแม้ว่าที่สนามบินของไทยจะมีช่องทางพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกเรือผ่านขั้นตอนการตรวจค้นได้รวดเร็วขึ้นแต่ยังต้องผ่านการตรวจทั้งตัวบุคคลและสัมภาระตามมาตรฐานสากลปปส.ภาค 5ตรวจสอบบ้านแม่ของแอร์สาวพบไม่มีฐานะร่ำรวยเป็นชาวบ้านทั่วไปตำรวจชุดปปส.ภาค 5รวมทั้งเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรภูกามยาวจังหวัดพะเยาเข้าตรวจสอบที่บ้านในตำบลห้วยแก้วอำเภอภูกามยาวจังหวัดพะเยาซึ่งเป็นบ้านแม่ของแอร์สาวที่ถูกจับกุมยาเสพติดในประเทศออสเตรเลียจากการสอบถามข้อมูลแม่ของแอร์สาวคนดังกล่าวพร้อมพ่อเลี้ยงไม่ยอมให้ข้อมูลใดๆมีเพียงเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงระบุว่านางสาวมีนาไม่ได้อาศัยอยู่กับครอบครัวนานๆครั้งจะกลับมาเยี่ยมบ้านครั้งหนึ่งในช่วงเทศกาลจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ระบุว่าบ้านหลังดังกล่าวเป็นบ้านลักษณะบ้านปูนชั้นเดียวมีความเป็นอยู่เหมือนคนทั่วไปและไม่มีสิ่งใดบ่งบอกถึงความร่ำรวยผิดปกติซึ่งเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบและบันทึกปากคำไว้เพื่อเป็นหลักฐาน Aftershock ซ้ำเวเนซุเอลากระทบรถไฟใต้ดินยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงต่อเนื่องกัน2ครั้งที่เวเนซุเอลาพุ่งสูงขึ้นเป็น 1,719 รายแล้วหลังเกิดแรงสั่นสะเทือนหรือ Aftershock รุนแรงซ้ำเติมอีกระลอกในวันจันทร์ส่งผลทำให้ระบบรถไฟใต้ดินในกรุงการากัสต้องประกาศระงับให้บริการทันทีและทำให้ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยที่กำลังดำเนินอยู่เป็นไปด้วยความยากลำบากยิ่งขึ้นประธานสมัชชาแห่งชาติเวเนซุเอลาแถลงว่ายอดผู้เสียชีวิตที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็น 1,719 รายมีผู้บาดเจ็บ 5,034 คนและประชาชนอีก 15,866 คนต้องกลายเป็นผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเดลซี่โรดิเกสรักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลาเปิดเผยถึงความคืบหน้าการซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานว่ารัฐอากุยราซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายหนักที่สุดสามารถกู้ระบบไฟฟ้ากลับมาได้แล้ว75%ระบบน้ำประปา68%และเปิดเส้นทางคมนาคมได้ราว90%นอก

0: ากนี้ยังได้จัดตั้งคณะกรรมการประธานาธิบดีเพื่อประเมินความเสียหายของอาคารบ้านเรือนพร้อมตั้งศูนย์บัญชาการดูแลผู้อพยพและเตรียมแผนสร้างที่อยู่อาศัยใหม่โดยเร็วที่สุด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะครม.เขามาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมสำหรับผู้อยู่อาศัยปี2569ลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์และค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 เพื่อส่งเสริมการซื้ออสังหาริมทรัพย์มือ1และมือ2บรรเทาภาระประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองเช่นเดียวกับมาตรการลดค่าธรรมเนียมลดจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2568ที่จะสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายนโดยกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยได้ร่างประกาศที่เกี่ยวข้อง2ฉบับซึ่งคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในครั้งนี้ด้วยโดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาจนถึง30มิถุนายน2570ได้แก่เรื่องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินกรณีอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารที่อยู่อาศัยหรืออาคารพาณิชย์หรือที่ดินพร้อมอาคารที่อยู่อาศัยหรืออาคารพาณิชย์ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีได้กำหนดไว้เรื่องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดกรณีห้องชุดตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนดทางนี้เพื่อช่วยสนับสนุนบรรเทาภาระให้แก่ประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองสร้างความมั่นคงในทางเศรษฐกิจรวมถึงช่วยรักษาระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอสังหาริมทรัพย์ครม.ไฟเขียวปฏิญญาอาบูดาบีไดอะล็อกหนุนจ้างงานเป็นธรรมพัฒนาทักษะรับตลาดแรงงานโลกยกระดับการคุ้มครองแรงงานไทยในต่างแดนร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างปฏิญญาร่วมของการประชุมระดับรัฐมนตรีอาบูดาบีไดอะล็อกครั้งที่8เพื่อใช้เป็นการกรอบความร่วมมือของประเทศสมาชิกในการยกระดับการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติให้มีประสิทธิภาพปลอดภัยและสอดคล้องกับบริบทของตลาดแรงงานโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลและการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างประชากรร่างปฏิญญาฉบับดังกล่าวให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศอย่างปลอดภัยเป็นระเบียบและถูกกฎหมายควบคู่กับการยกระดับการคุ้มครองสิทธิ์และสวัสดิการของแรงงานข้ามชาติในทุกช่วงของการจ้างงานตั้งแต่การเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางการจัดหางานที่โปร่งใสเป็นธรรมการคุ้มครองแรงงานระหว่างการทำงานในประเทศปลายทางตลอดจนการสนับสนุนการเดินทางกลับและการกลับคืนสู่ตลาดแรงงานของประเทศต้นทางอย่างมีคุณภาพทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนธนากุลรายงานค่ะ
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
6: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6377

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: สิบสี่นาฬิกาเก้านาทีนะครับแชร์เล่าข่าวเด็ดวันนี้เราเจอกันอังคารที่30มิถุนายน2569ครับกับน้องอุ้มขจรกิจและผมบอลธีรวัฒน์สวัสดีครับทุกท่านเลยสวัสดีน้องอุ้มนะครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สิ้นเดือนแล้วนะ
2: เร็วมาก
1: จะก้าวเข้าสู่กรกฎาคม
2: นี่หลายคนรอพรุ่งนี้ใจจดใจจ่อ
1: เพราะน่ะกำลังจะบอกเลย ดูซิว่าจะเหมือนกันไหมเรื่องอะไร
2: ไทยช่วยไทยพลัส
1: กำลังรอว่าเอาล่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้แหละเราจะได้ใช้ของรอบเดือนใหม่แล้วเพราะว่าเดือนเก่าหมด
2: คือแต่ว่ามันก็มีความคืบหน้าอย่างนึงขอแตะไว้นิดนึงก็แล้วกันพี่บอลเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเคยมีการเกริ่นๆกันไปสำหรับร้านค้
1: า
2: ที่เขาเสียภาษีเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยแต่ว่าเกณฑ์มันไม่ผ่านกับการเป็นร้านค้าไซส์เล็กแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมอ่ะเงินฉันก็จ่ายให้รัฐฉันก็ช่วยพัฒนาประเทศแต่ถึงเวลาที่รัฐมีโครงการที่อยากจะกระตุ้นการซื้อของคนทำไมถึงไม่มีฉันอยู่ในสารระบบแล้วระยะเวลามันถึงเดือนกันยายนเนี่ยมันสามารถที่จะปรับเกณฑ์หลังจากนี้ได้ไหมล่ะก
1: ็
2: มีการเรียกร้องกันอยู่
1: ใช่มันจะมีทางอะไรไหม
2: ค่ะ
1: นะครับเพราะเราเห็นเหมือนกันร้านแถวบ้านน่ะที่แบบโอ้ขายดีมากเลยนะในช่วงก่อนนะนี้เนี่ย
2: คิวยาวก็ร
1: อกลายเป็นช่วงเนี้ย
2: อ๋อช่วงนี้เงียบเหงาเลย
1: ไปเลยคนหายไปเลยเพราะว่าช่วงพรุ่งนี้ก็ move กันไปร้านที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus กันซะส่วนใหญ
2: ่แล้วคือมันเป็น 60-40 ไง
1: ใช่
2: คือมันถ้าถามถึงคนที่เป็นผู้ซื้อเราก็เลือกที่จะซื้อที่ของถูกกว่าอยู่แล้วใช่ไหมคะ
1: ปกติ
2: 100บาทเราจ่ายแค่40อะค่ะ
1: จ่ายแค่10ก็พี่บอลขออนุญาตไปทานอาหารในโรงอาหารมหาวิทยาลัยที่เราแบบไปสอนหนังสือเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าเหมือนเราย้อนกลับไปกินข้าวที่โรงอาหารสมัยมัธยมเพราะว่าข้าวจานละแค่แบบ10บาท20บาทแบบนี้ก็เลยเอาล่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราได้กลับมาใช้เติมเงินเข้าไปใหม
2: ่ค่ะแต่ว่าวันนี้ประเด็นที่ไม่พูดถึงไม่ได้โดยเฉพาะคอบอลที่ดูบอลโลกก็คือผลของการแข่งขันฟุตบอล
1: เมื่อคืนนี้
2: ใช่2คู่นะที่เป็นที่พูดถึงคู่แรกพี่บอลอยากจะพูดถึงคู่ไหนก่อนคะ
1: คือต้องบอกแบบนี้นะจริงๆบ่นมาตั้งแต่ขับพักเที่ยงแล้วว่าฟุตบอลโลก2026ของคุณธีรวัฒน์ได้จบลงไปแล้วเพราะว่าเยอรมนีของผมตกรอบ32ทีม
2: ปารากวัย
1: โอ้ยังไม่ทันจะไก่ยังไม่ทันจะขันเลยเมื่อเช้ายังไม่ทันจะเช้ามืดเลย
2: เขาชนะดวลจุดโทษเน
1: า
2: ะ
1: ใช่ซึ่งกลายเป็นว่าน
2: ี่คือครั้งแรกในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกที่เยอรมนีแพ้การดวลจุดโทษ
1: โอ้ยเขาเป็นเรียกว่าใครที่มาเจอเขาตอนจังหวะดวลจุดโทษในรอบน็อกเอาท์แบบนี้เนี่ยเขาไม่เคยแพ้มาก่อนนะฮะในประวัติศาสตร์หลากหลายปีไม่ว่าจะเจอกับใครนะมีอาร์เจนมีอังกฤษมีตั้งหลายชาติใช่ไหม
2: ค่ะ
1: แต่กลายเป็นว่าเขากลับมาแพ้ปารากวัยในรอบนี
2: ้ค่ะ
1: คื อจริงๆเนี่ยเยอรมนีเปิดฟุตบอลโลกรอบนี้มานะฮะด้วยการชนะกุราเซาไปถึง 7-1 แล้วแถมปารากวัยเนี่ยเข้ามาเนี่ยในรอบทีมอันดับ3ของในที่ดีที่สุดด้วยซึ่งมันกลายเป็นว่าชื่อชั้นของปารากวัยในรอบนี้กับเยอรมันเนี่ยไม่ต้องพูดถึงแล้วเวลาคนจะเจอกับเยอรมันเนี่ยก็จะเกรงกันมากเวลาจะต้องมาโดนจุดโทษกับเยอรมันแต่กลายเป็นว่าโอ้โหผู้รักษาประตูของปารากวัยได้เป็น man of the match ไปเลย
2: เซฟจุดสำคัญ
1: ใช่แถมความกดดันกลายเป็นโมเมนตัมกลับมาอยู่ฝั่งของเยอรมนีก
2: ็
1: ยิงข้ามคานไปแบบนี
2: ้
1: นะฮะโอ้โหคอตกกันเป็นทิวแท็บทั้งที่ในรูปเกมอ่ะถึงแม้ว่าโอเคปารากวัยจะมีการสร้างแนวรับที่เหนือชั้นมากแต่ว่าจังหวะปิดจังหวะคมของเยอรมันก็ยังดูดีกว่า
2: อันนี้ก็ยังมีความหวังอ่ะเน
1: า
2: ะ
1: ใช่ก็ยังรู้สึกได้นะครับก็เป็นว่าผิดหวังไป
2: ใช่และยิ่งโดยเฉพาะคนที่เขารู้สึกว่าผลของผลงานของเยอรมนีที่ผ่านมา มันยิ่งทำให้มั่นใจอ่ะว่าโอ้ยไม่มีทางหรอกที่เขาจะไปตกรอบแต่กลายเป็นว่าเยอรมนีทีมแชมป์โลก4สมัยต้องยุติเส้นทางเพียงแค่32ทีม
1: นั่นสิคือจริงๆแล้ว
2: รอบ32ทีมก็ไปเลย
1: ก็ไปเลยเราก็ไม่ได้ก็ถึงบอกว่ามันจบไปแล้วฟุตบอลโลกของธีรวัฒน์ซึ่งก็อาจจะ

0: มีแฟนบอลเยอรมันหลายคนที่ก็รู้สึกผิดหวังเพราะว่าก่อนหน้านี้เยอรมนีก็ไม่สามารถทำผลงานในฟุตบอลโลกได้อย่างที่แฟนบอลเคยรู้สึกมาก่อนถึงขั้นได้ฉายาว่าอินซีเหล็ก
1: ใช่ใช่เดี๋ยวต้องรอดูนะคะว่าปารากวัยที่จะไปพบกับไม่รู้ฝรั่งเศสหรือสวีเดนอ่ะ
0: จะไปได้ถึง
1: รอบ16ทีมสุดท้าย
0: ถึงระดับไหนก็กลายเป็นว่าคราวนี้ก็เลยแบบอ่ะอย่างนั้นเราก็ขอให้ทางปารากวัยได้เข้าไปในสิ่งที่ตั้งใจเอาไว้เลยแล้วกันเพราะว่าเราดูจากบรรยากาศแฟนบอลเขานะโอ้ตอนที่ชนะอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เฮ้ยมันเรามานึกถึงว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นทีมชาติไทยของเราเกิดไปชนะทีมระดับโลกแบบนี้แล้วผ่านเข้าไปสู่รอบ16ทีมสุดท้ายในฟุตบอลโลกได้
1: ซึ่งเ
0: ร
1: ารู้เลย
0: มันจะเป็นขนาดไหนนะ
1: เขาถึงได้บอกไงว่ามันก็คือลูกกลมๆอะไรมันก็เกิดขึ้นได้
0: มันก็เกิดขึ้นได้เหมือนกับคู่บราซิลกับ
1: ญี่ปุ่นนะคือจริงๆญี่ปุ่นนำก่อนด้วยนะ
0: ใช่
1: แล้วก็เขาบอกเขาเรียกอะไรอ่ะของญี่ปุ่นเองอ่ะเขามีวินัยอยู่แล้วในเรื่องของเกมรับหรือว่าเกมรุกอะไรต่างๆนานาอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ซึ่งพอดูเขาบอกว่าถ้าดูเฉพาะครึ่งแรกอันนี้ไปฟังจากนักวิเคราะห์มันก็ไม่ใช่คอบอลหรอกนะแต่ว่าฟังแล้วก็เออสนุกดีเขาบอกว่าจริงๆอ่ะครึ่งแรกญี่ปุ่นเอาไปกินนะแล้วใจมาแล้วอ่ะแต่พอสุดท้ายเป็นไง
0: ความแข็งแกร่งประสบการณ์ความเก๋าความต้านทานใดๆก
1: ็
0: อาจจะส
1: ู
0: ้สู้บราซิลไม่ได้จริงๆแต่ว่าบราซิลกว่าจะได้ประตูชัยนี่ก็นาทีที่90บวกไปแล้วนะก
1: ็
0: เกือบเหมือนกันถูกไหมซึ่งมันกลายเป็นว่าญี่ปุ่นกับบราซิลโหเขาเนี่ยสามารถยันบราซิลได้ระดับนี
1: ้
0: เราเลยเห็นเลยว่าฟุตบอลโลกของปีนี้สมัยนี้มันน่าตื่นเต้นมันน่าสนุกขนาด อีกคู่หนึ่งขออภัยจำไม่ได้จริงๆอันคู่นั้นก็พลิกล็อกไปอ่ะคือพูดง่ายๆคือเมื่อคืนทีมเต็งอ่ะผ่านเข้าไปได้ก็คือแค่บราซิล
1: ค่ะ
0: นี่แหละครับนี่คือความลูกกลมๆ ที่เกิดขึ้นแต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป้าหมายเขามันไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้แน่ๆอยู่แล้วนะฮะคือเขามีโปรเจกต์แชมป์โลก2050
1: โอ้ใช่ใช่เขาวางไว้ค่อนข้างไกลแล้วก็ที่ผ่านมาเขาสามารถที่จะเปลี่ยนได้จากจุดที่เป็นกีฬาที่คนไม่สนใจในประเทศอ่ะแล้วก็ลิงก์มาด้วยการ์ตูนอ่ะใช่ไหม
0: เจ้าหนูสินนักเตะซูบาสะตันซูบาสะ
1: นี่โหแมนมากเลยต้องคุยเรื่องฟุตบอลอ่ะแต่อุ้มชอบนวัตกรรมชอบไม่ใช่นวัตกรรมชอบวิ
0: ว
1: ั
0: ฒนาการ
1: ของเขาว่าเฮ้ยทำไมประเทศที่คนไม่ได้สนใจกีฬาเขาสนใจพวกรักบี้พวกอะไรกีฬาอื่นๆอ่ะ
0: มากมีเบสบอลฟุตบอล
1: เบสบอล
0: บาสเกตบอลโอ้หลายอย่างซึ่งหลายๆอย่างพัฒนามาจากการ์ตูน
1: ใช
0: ่ที่ไปสร้างเยาวชนของเขาให้กลายเป็นคนระดับโลกได
1: ้แล้วก็อีกอย่างนึงที่ติดตามเชียร์ญี่ปุ่นนะเพราะว่าอุ้มชอบจริตของเขาที่ไปที่ไหนก็น่าจะเชิดหน้าชูตาประเทศได้ที่นั่นในเรื่องความมีระเบียบวินัยอ่ะขยะตรงไหนเขาก็เก็บทิ้งคือเป็นประเทศที่มีระเบียบอะไรเงี้ย
0: มีระบบมีระเบียบมีวินัยมากๆแต่ว่าสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวเขาเพิ่มเรื่องเกี่ยวกับค่าเขาเรียกอะไรนะค่าเข้าประเทศเพิ่มเติมแล้วตกเป็นเงินไทยโหไม่น้อยอ่ะ
1: ใช่
0: 3,000ได้ไหม
1: ก็ถ้าเกิดเขาเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วแล้วเขามีระบบสาธารณูปโภคที่ดีเขาจะทำอะไรก็ได้ค่ะพี่บอลไม่เหมือนกับ
0: เพราะว่าอะไรเพราะว่าคือในยุคที่ผ่านมาเนี่ยช่วงไม่กี่ปีเนี่ยคนเดินทางไปท่องเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเกิดเราเทียบกับประเทศไทยแล้วนะกลายเป็นเขาแซงเราไปแล้วอ่ะในได้จำนวนนักท่องเที่ยวนะฮะ
1: ค
0: ือถ้าเราไม่ได้วัดเรื่องผลสำรวจว่าจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวนิยมอยากจะมาคือแบงคอกติดอันดับหนึ่งหรืออะไรแต่หมายถึงจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปญี่ปุ่นจนต้องไปญี่ปุ่นต้องออกเรื่องเกี่ยวกับข้อจำกัดตรงเนี้ยขึ้นมาเพื่อที่จะไปการคัดกรองนักท่องเที่ยวด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่าก็จะมีแรงงานจากหลากหลายประเทศในโลกเดินทางเข้าไปมีปัญหาในเรื่องของวัฒนธรรมชุมชนในบางพื้นที่ที่ตอนนี้ก็ยังมีดราม่ามีไม่เข้าใจกันเยอะอยู่เหมือนกันแต่ทีนี้พอเราพูดไปถึงการท่องเที่ยวเราก็กลับมาบ้านเราในวันนี้เราก็ต้องคุยกันเรื่องนี้นะน้องอุ้ม
1: ค่ะ
0: ค
1: ือจริงๆอ่ะประเด็นใหญ่ที่เราจะพูดคุยกันเนี่ยเขามีการเสนออยากจะเปลี่ยนในระดับกระทรวงเลยด้วยซ้ำ
0: ครับ
1: เนาะแต่ว่า ต้องเล่าแบบนี้ก่อนว่าเรามีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้กับหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นทั้งของรัฐหรือเอกชนเนี่ยหลายรอบแล้วพี่บอลแล้วหัวข้อมันก็จะวนลูปอยู่แค่ไม่กี่หัวเรื่องอะว่าวิธีการแก้ปัญหาคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ก็เลยอยากจะชวนคุณผู้ชมผู้ฟังเนี่ยลองมาตั้งข้อสังเกตกันสักหน่อยละกันเอาแค่ในพื้นที่ของผู้ชมผู้ฟังเองก็พอว่าตอนนี้มันมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไหม เปลี่ยนแปลงเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือว่าแย่ลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนอมิ

0: ีต่างๆที่เข้ามาคือเอาง่ายๆนะอย่างล่าสุดเนี่ยขับรถผ่านย่านตรงแถวๆประตูน้ำมั้ง
1: ครับ
0: ร้านค้าของไทยมีกี่เปอร์เซ็นต์ถามจริง
1: โอ้จริง
0: ทั้งนั้นเลยอ่ะ
1: ใช่ใช่
0: คือเราก็จะเกิดความสงสัยอะค่ะว่าเอ๊ะคือไส้ในอ่ะมันมาแบบถูกหรือผิดหรือยังไงแล้วมีคนที่อุ้มรู้จักอ่ะอุ้มก็จะมีเพื่อนที่เป็นดีไซน์เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นคนที่ออกแบบเสื้อผ้าเป็นคนที่เขารู้จักเกี่ยวกับตลาดเสื้อผ้าอะไรเงี้ยเขาบอกลองไปคุยดูสิเขาพูดภาษาไทยเก่งมากเลยนะฟังแล้วมันก็รู้สึกแบบเออขอบคุณมากที่สนใจภาษาฉันแต่คือที่มาของเธอเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยววันนี้เราจะมีการพูดคุยกันซึ่งก่อนที่จะไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนว่าเราจะเปลี่ยนอะไรบ้างเนี่ยนะคะวันนี้ททเขาประกาศยุทธศาสตร์ใหม่แล้วนะพี่บอลนี่เป็นหนึ่งหัวข้อที่เราคุยกันมาโดยตลอดว่าจริงๆบ้านเราระบบการรักษาพยาบาลเนี่ยต่างชาติเขาหลั่งไหลเข้ามาแล้วเขาชื่นชอบ
1: มีดีมาก
0: ก็จากเดิมมันเป็น medical tourism ใช่ไหมคะตอนนี้ททท.เขาจะเปลี่ยนไปเป็น global health and healing destination ต้องการจะดึงนักท่องเที่ยวสุขภาพที่มีกำลังซื้อสูงอะค่ะเข้ามาในประเทศคือตรงเนี้ยเขาเหมือนกับที่ผ่านมาที่เราเคยอ่านข่าวพี่บอลคือมูลค่ามันต้องมากกว่าจำนวนละ ไม่เอาละจำนวนเข้ามาเยอะๆเยอะไปก็เท่านั้นถ้าเยอะไปแล้วก็มาทำความเดือดร้อนให้กับประเทศไทยเอาจำนวนน้อยแต่คุณภาพเยอะดีกว่าแต่ทีนี้มันก็ต้องวัดให้ดีว่ารายได้ต่อหัวที่เข้ามาน้อยลงเนี่ยมันได้มากขึ้นหรือเปล่าหมายถึงว่าเมื่อเข้ามาแล้วเขามีการสเปนเงินใช้เงินมากขึ้นไหมระยะเวลาที่เขาเข้ามาเขาเข้ามาอยู่นานแค่ไหน
1: ค
0: ่าใช้จ่ายที่เขาให้กับประเทศไทย มันมีแค่ไหนจริงๆถ้าก่อนหน้านี้ไอ้ข้อนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะค่าใช้จ่ายอ่ะเขาเข้ามาในประเทศก็ต้องจ่ายสิแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ไงเดี๋ยวนี้มันจะมีแอปเฉพาะประเทศนั้นๆแล้วเขาก็จ่ายกันอยู่ในประเทศนั้นๆแล้วสุดท้ายเงินก็ไม่หมุนเข้ามาในประเทศเลย
1: ในบ้านเราอย่างที่ควรจะได้เป็นแต่พอน้องอุ้มพูดถึงเกี่ยวกับการแพทย์ระบบสาธารณสุขที่ทางททใช่ไหมฮะกำลังจะยกระดับนี่นะครับเป็นถึงระดับ global เลยเนี่ยจริงๆแล้วประเทศไทยของเรานะครับทำไมหลายๆท่านถึงเลือกที่จะมารักษาพยาบาลในประเทศไทยเพราะว่าไทยเราเนี่ยยังคงติด1ใน10ของระบบสาธารณสุขที่ดีที่สุดในโลกอยู่นะครับอันดับ1พี่วันไล่ให้ฟังเลยละกันไต้หวันอันดับ2คือเกาหลีใต้อันดับ3เนเธอร์แลนด์4ญี่ปุ่น5ออสเตรีย6เอกวาดอร์นะฮะ7ฟินแลนด์และเราอยู่อันดับ8ตามมาด้วยเดนมาร์กและสเปนอันนี้คือสิทธิ์อันดับของระบบสาธารณสุขที่ดีที่สุดโดยเป็นการรายงานผ่านทางเว็บไซต์ของนัมบิโอนะฮะเป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของค่าครองชีพที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็เป็นแหล่งข้อมูลระดับโลกแบบที่เรียกว่าเป็น cloud source คือรายงานโดยการอิงจากผู้ใช้งานนะ
0: ก็สำหรับโครงการนี้ผู้ว่าททค่ะท่านบอกว่าตอนนี้ตลาดสุขภาพแบบเป็นตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพจริง
1: ๆ
0: ถูกไหมเพราะว่าคนที่เขาจะเข้ามารักษาเขาก็ต้องมีกำลังจ่าย
1: ใช่
0: แล้วทีเนี้ยประเทศไทยเองก็ต้องแข่งขันด้วยการเยียวยาแบบครบวงจรคำว่าครบวงจรนะมันมีอะไรบ้างอันนี้ก็ต้องลงลึกในรายละเอียดซึ่งแน่นอนถ้าเกิดเขามีกำลังซื้อสูงก็ต้องครบวงจรให้เขาอะเนาะมาแล้วมันต้องแบบได้หมดอะ
1: ยิ่งจ่ายเยอะยิ่งคาดหวังผลลัพธ์
0: คืออย่าลืมว่าคำว่าครบวงจรในที่นี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของระบบการรักษานะพี่บอล
1: ครับ
0: คือมันต้องดูด้วยว่าการที่อ่ะสมมุติว่าครอบครัวพี่บอลจะไปสมมุติพี่บอลอยู่ต่างประเทศแล้วพี่บอลจะมารักษาที่ประเทศไทยพี่บอลก็ต้องมีแม่มีภรรยามีลูกถูกไหม
1: ใช่
0: กิจกรรมที่เขาจะทำได้อะคืออะไร
1: กิจกรรมที่จะมาที่พักที่จะอยู
0: ่ใช่
1: ระบบ
0: ต่างๆ
1: ต่างๆค่าครองชีพทั้งหลายทั้งมวล
0: เนี่ยแหละมันจะได้เป็นการตอบโจทย์รายได้สูงที่ททอยากได้อะค่ะตอนนี้ผลที่เขาต้องการทางเศรษฐกิจคือต้องการจะเพิ่มนักท่องเที่ยวกำลังซื้อสูงเพิ่มระยะเวลาการพำนักแล้วก็ต้องการที่จะกระจายรายได้สู่โรงพยาบาล wellness ด้วยคืออย่าลืมว่าบางทีมามันไม่ใช่แค่มารักษาพยาบาลอย่างเดียวบางทีอาจจะแบบ wellness มาทำสวยมา
1: wellness มันครอบคลุม
0: ต่างๆใช่ดูแลสุขภาพให้มันยั่งยืนขึ้นโรงแรมชุมชนธุรกิจท้องถิ่นเนี่ยก็ต้องมีรายได้ถ้าอย่างที่คุณบอกว่าครบวงจรถูกไหมพี่บอลสมมตินะพูดแบบง่ายๆเลยลูกพี่บอลอยากจะทำกิจกรรมแล้วมันมีแบบอะไรที่มันเป็นไทยที่สามารถที่จะไปทำได้อย่างเช่นผ้าบาติกสมมติว่าเด็กสามารถที่จะไปวาดรูประบายสีหรือทำให้มันออกมาเป็นผ้าอะไรต่างๆได้ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่เด็กสามารถทำได้ภรรยาสามารถทำได้
1: ลงไปสู่วิสาหกิจชุมชนได้
0: ค่ะอันนี้อุ้มไม่ได้พูดเองนะเพราะอุ้มเคยลงไปเป็นพิธีกรซึ่งมันเป็นอุ้มจำชื่อไม่ได้อะแต่ว่ามันเป็นเนี่ยแหละ

มันต้องการที่จะให้เป็นนักท่องเที่ยวที่มาแบบ exclusive อะค่ะใน1กรุ๊ปอะแล้วเขาจะให้ชุมชนนั้นนะคะพี่บอลคุ้มไปตามแต่ละจังหวัดเลยแล้วเขาให้ชุมชนแต่ละชุมชนเนี่ยออกแบบมาเลยว่าถ้ามีนักท่องเที่ยวมา1กรุ๊ปเขาก็จะกระจายเลยว่าอ่ะกรุ๊ปเศรษฐกิจกลุ่มธุรกิจสมมติสมมติสมมติเราทำธุรกิจขายตรงแล้วเราได้ยอดแล้วก็เราไปเที่ยวทาร์เก็ตคือใครกิจกรรมที่ควรจะมีคืออะไรจุดที่ควรจะผ่านมีอะไรบ้างบ้าง

0: ำสีปั้นหม้อดินหรือแม้กระทั่งดำนาไถนาก็มี
1: ใช่ขนาดทำกิจกรรมร้านน้ำที่จะมีผลิตภัณฑ์อะไรที่มันเป็นท้องถิ่นสมมติว่าอาบโอ้โหพื้นที่นี้ปลูกกระเจี๊ยบเยอะ
0: uh-huh.
1: อ้าวเอาน้ำกระเจี๊ยบมาเสิร์ฟแล้วก็มีการจำหน่ายนู่นนั่นนี่ผลิตภัณฑ์คือมันทำได้ครบวงจรหมดเลย
0: อย่างจังหวัดระนองก็มีเรื่องกาแฟโรบัสต้าของทางภาคใต้อย่างเงี้ยนักท่องเที่ยวก็เข้าไปเยอะแต่ไอ้สิบอันดับเมื่อสักครู่พี่บอลเพิ่งสังเกตเห็นนะอุ้มขอย้อนกลับมานิดนึงว่าในสิบอันดับค่าใช้จ่ายต่อหัวของผู้ที่เข้ามาอยู่ในระบบสาธารณสุขจากต่างประเทศที่เขารู้สึกเนี่ยหมายถึงว่าหมายถึงทั้งหมดเลยไม่ใช่เฉพาะนักท่องเที่ยวหมายถึงคำว่าระบบสาธารณสุขทำไมเราถึงติดอันดับอันนี้มีความน่าสนใจอยู่อย่างหนึ่งคือค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปีในปี2023ที่วัดนะฮะที่วัดตอนปี2023เนี่ยไทยเราเนี่ยแค่ 11,000 บาทต่อหัวต่อปีเองสำหรับค่าใช้จ่ายในระบบสาธารณสุขที่เราใช้ไป
1: แต่นั้นปี2023
0: 2023อันนี้มา
1: 2026
0: 3ปีผ่านไ
1: ป
0: แต่ใน10อันดับเมื่อสักครู่เนี้ยไทยเราต่ำที่สุดสำหรับการที่จะควักเงินเพื่อจะรักษาสุขภาพซึ่งนั่นหมายถึงทั้งคนไทยเองถูกไหมฮ
1: ะ
0: แล้วก็นักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเข้ามารักษาพยาบาลในประเทศไทยด้วย
1: ก็จริงๆแล้วเนี่ยแหละสิ่งที่เราจะต้องแข่งขันน่ะเราจะต้องแข่งขันกับตลาดสุขภาพระดับโลกเอาแค่ประเทศใกล้เคียงนะพี่บอลญ
0: ี่
1: ปุ่นเกาหลีใต้สิงคโปร
0: ์ไต้หวัน
1: โหคิดดูว่าสิงคโปร์อ่ะประเทศเล็กๆอ่ะเทียบเคียงไซส์ก็เท่ากับภูเก็ตบ้านเราอ
0: ่
1: ะโหแต่ของเขาศักยภาพคือสุดยอด
0: แล้วยังต้องจับตามาเลเซียและอินโดนีเซียปีนี้อินโดนีเซียกับมาเลเซียเป็นที่พูดถึงในอาเซียนเป็นอย่างมากเพราะแบบถีบตัวอย่างรวดเร็วมากเลย
1: ค่ะ
0: นะฮะ
1: ก็เดี๋ยวต้องดูค่ะว่าประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะทำให้เกมเปลี่ยนได้แค่ไหน
0: ครับ
1: อย่างเช่นเขาบอกว่าเขาจะมีการออกแบบแพ็กเกจชีวิตเลยพี่บอลครั้งนี้นะททเขาบอกอย่างเช่นฟอกไตแล้วสามารถอยู่ต่อเที่ยวอยู่เที่ยวต่อได
0: ้ครับ
1: และเที่ยวต่อคือเที่ยวไงฟื้นฟูสุขภาพจิตผ่านกิจกรรมของที่อยู่ใกล้ๆกับทะเลใช้ทะเลใช้คลื่นมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รวมไปถึงระบบต่างๆในโรงพยาบาลเดี๋ยวก็ต้องรอดูค่ะว่าการดึงผู้ป่วยต่างชาติจำนวนมากเนี่ยมันจะกระทบการเข้าถึงบริการของคนไทยด้วยหรือเปล่าต้องมองอีกมุมนึงด้วยนะ
0: ไ
1: ม่ใช่ว่าโอ้โหซัพพอร์ตต่างชาติสุดพลังเลยแต่คนไทยนี่คือนั่งตาปิดๆรอคิวตั้งแต่ตีสาม
0: จริงครับ
1: ยังไม่ได้รับการบริการอะไรเงี้ยแล้วก็รวมไปถึงบุคลากรทางการแพทย์ของเราต้องดูว่ามีเพียงพอหรือไม่เพราะถ้าเราอ่านข่าวย้อนกลับไปแพทย์ออกจากระบบเยอะมากไม่ไหวทำงานทบกะไปเรื่อยๆบางคนประสบอุบัติเหตุเพราะทำงานเยอะพักผ่อนน้อย
0: แล้วมันส่งผลต่อผู้ป่วย
1: ใช
0: ่ของส่งผลต่อการรักษาทั้งที่เราเนี่ยพยายามที่จะจัดระบบสาธารณสุขมารองรับอย่างเช่น30บาทรักษาทุกโรคอันนี้ขอพูดในมุมที่เป็นตัวระบบที่รองรับได้เราไม่เอาเรื่องดราม่าต่างๆมาพูดถึงนะในมุมที่มีการระบบส่งเสริมและป้องกันสุขภาพเพื่อที่จะลดหรือความเสี่ยงของผู้ป่วยก่อนที่จะเข้าไปสู่การรักษาก็คือการส่งเสริมและป้องกันก่อนเป็นโรคนั่นเองม
1: ี
0: บริการจากทางสปสช.เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนะครับหรือแม้การตรวจคัดกรองต่างๆอันนี้มีหลายตัวมากที่จริงๆแล้วคุณผู้ฟังลองไปเซิร์ชดูระบบบริการทั้งหมดได้บางตัวเนี่ยบางครั้งเราสมมติว่าเราไปสัมภาษณ์กับแหล่งข่าวเนี่ยเรายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าโอ้ยมีบริการนี้อยู่ด้วยหรอ
1: ทั้งที่เรามีสิทธิ์ใช้เนาะ
0: แล้วเรามีสิทธิ์ใช้ใช่อันนี้แหละคือเป็นการลดภาระการที่ทั้งตัวผู้ป่วยเองจะต้องเสียเงินเสียเวลาเดินทางไปรอคิวที่โรงพยาบาลในขณะเดียวกันก็ลดภาระของคุณหมอที่อยู่ที่โรงพยาบาลเพราะว่าบางโรคเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องถึงมือคุณหมอก็ได
1: ้
0: นะฮะก็เป็นเรื่องของระบบที่จะมารองรับด้วยทั้งหมดนี้แหละ
1: ค่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปพักเบรกกันนะคะขออนุญาตประกาศจากสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาหน่อยค่ะ
0: ครับ
1: เพราะว่ามีบุคคลเป็นกลุ่มบุคคลเนี่ยเขาไปแอบอ้างชื่อมูลนิธิชัยพัฒนาพี่บอลชักชวนให้ร่วมลงทุนบ้างบริจาคเงินบ้างเพื่อจะเอาไปดำเนินโครงการต่างๆมูลนิธิชัยพัฒนาขอแจ้งให้ทราบว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่มีนโยบายชักชวนประชาชนร่วมลงทุนในทุกกรณีนะคะถ้าคุณสงสัยคุณอยากรู้ว่าที่มาชักชวนคุณเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับมูลนิธิไหมหรือว่าอยากจะแจ้งนะโทรไปได้เลยค่ะ024478585-8อันนี้ประกาศโดยมูลนิธิชัยพัฒนาเลยค่ะ
0: ครับส่วนวันนี้เนี่ยพนุ่มพูดถึงเรื่อง

0: เกี่ยวกับการหลอกลวงวันนี้ตำรวจไทยเนี่ยช่วยหนุ่มจีนได้คนหนึ่ง
1: ค่ะ
0: เพราะว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์เริ่มกลับมาใช้มุกเบสิกเดิมๆอีกแล้วอันนี้เขาหลอกลวงกันเองซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าฐานอยู่ที่ไหนนะแต่เป็นอารมณ์ประมาณว่าเขาแอบอ้างเป็นตำรวจแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี้ยแล้วก็หลอกว่าผู้เสียหายเนี่ยยูเนี่ยหรือเนี่ยมีคดีอาชญากรรมติดตัวอยู่นะต้องโอนเงินมาแล้วโอนเงินหลอกให้โอนเงินเนี่ยโทรมาแบบนี้มาหลอกลวงเนี่ย4ครั้งรวมเป็นเงินคิดเป็นเงินไทยนะ10ล้านบาท
1: สงสาร
0: เพื่อที่จะแลกกับการยุติคดีความนะครับเพื่อให้เป็นอิสรภาพใดๆแล้วยังไม่จบเพียงเท่านั้นตอนโอนเงินเนี่ยปรากฏว่าเหยื่อชาวจีนรายนี้เนี่ยตอนนั้นอยู่มาเลเซียแก๊งคอลเซ็นเตอร์ก็ยังหลอกต่อที่2หลอกว่าอ่ะพอโอนเงินเรียบร้อยยุติคดีความเดี๋ยวจะส่งกลับประเทศจีนให้แต่ลื้อเนี่ยไปรอที่เมืองไทยเพื่อที่เดี๋ยวจะส่งกลับจีนให้ปรากฏว่าก็ทำแผนต่อที่3พอปลอกมาอยู่ที่เมืองไทยเสร็จปั๊บจับวางแผนจัดฉากเพื่อจะเรียกค่าไถ่ไปทางผู้ปกครองที่อยู่ในจีน
1: อืมเฮ้ยอันนี้มันเคยเกิดขึ้น
0: ไง
1: หลายเคส
0: มันเป็นมุกที่แบบกลับมาใช้อีกแล้วอ่
1: ะ
0: แล้วสุดท้ายเนี่ยโอเคตำรวจก็ได้รับเบาะแสและตำรวจไทยก็สามารถไปช่วยได้สน.ปทุมวันตำรวจท่องเที่ยวแล้วก็ตรวจคนเข้าเมืองไปกับล่ามไปหาที่โรงแรมย่านปทุมวันที่เขาพักอาศัยอยู่หลังจากที่เขารอดแล้วเนี่ยนะฮะตอนที่ไปตามเขาเนี่ยไปเคาะห้องเพื่อจะให้เขาออกมาเพื่อจะช่วยเหลือแล้วก็จะได้มาสอบสวนต่อว่าเป็นมายังไงมีใครเกี่ยวข้องอะไรยังไงบ้างเนี่ยเขายังไม่กล้าเปิดประตูแล้วใครจะไปกล้าล่ะเพิ่งจะโดนคนแอบอ้างเป็นตำรวจ มาหลอกไถเงินเขาอ่ะ
1: เออนึกถึงเขาเนาะตกลงอันไหนจริงอันไหนปลอมแม้ว่าจะแต่งตัวชุดตำรวจมาฉันก็เอาอะไรมามั่นใจว่านี่คือตำรวจจริงแล้วฉันปลอดภัยแล้วอ่ะ
0: ใช่จนเขาเหมือนกับต้องให้คุยกับทางพ่อเขาอ่ะเขาถึงจะยอมเชื่อและสุดท้ายก็ส่งตัวได้ละกลับแดก
1: บรรทัดสุดท้าย
0: ใช่บรรทัดสุดท้าย
1: บรรทัดสุดท้ายคืออยากจะถามพี่บอลว่าทำไมเขาถึงมั่นใจในประเทศเราเหลือเกินยูไปก่อเหตุใช่แล้วเลยรับรองอยู่โกงได้แน่ๆ
0: นั่นสิเนาะไม่รู้ทำไมเดี๋ยวก่อนที่เราจะพักกันนะครับขอแนะนำไอเทมเด็ดๆหน่อยนะสำหรับหม้อหุงข้าวคาชิว่ารุ่น RC1804เป็นหม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรนะครับที่มีสแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำอันนี้คือดีต่อสุขภาพมากๆแล้วก็มี6ฟังก์ชันนะครับทำงานในเครื่องเดียวหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กนะครับก็มีการรับประกันนาน1ปีเต็มมาตรฐานมอกจากปกติ 2,990 บาทเหลือเพียงแค่990บาทพร้อมของแถม2รายการคือมีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่สนใจก็โทรนะครับ02-114-3390ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ช็อปมาเนียครับ
1: เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกันนะคะหลังจากที่เราได้ทราบผลการเลือกผู้ว่ากทม.คุณชัชชาติได้นั่งเก้าอี้ผู้ว่าแน่ๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่งานง่ายนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่การกลับมาเริ่มต้นใหม่แต่มันคือการต่อเวลาพิสูจน์ผลงานของตัวเอง
0: ใช
1: ่โจทย์เดิมที่เคยบอกว่าแก้แล้วมันแก้สำเร็จแล้วหรือยังหรือโจทย์เดิมที่ตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะแก้ให้สำเร็จในสมัยที่2นี้จะสามารถแก้ได้หรือไม
0: ่
1: จริงๆแล้วโจทย์ยากของคุณชัชชาติในสมัยที่2คืออะไรเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันค่ะ
0: สักครู่ครับ
2: ชาวกทม.ฟังทางนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทม.บริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้าปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทม.จัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 โทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อน

0: ใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: แล้วครับกลับมาที่แชร์เล่าข่าวเด็ดนะครับสำหรับโจทย์ท้าทายของอาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์ซึ่งกำลังจะนั่งเก้าอี้ผู้ว่ากทมสมัยที่2นี่นะฮะด้วยสถิติคะแนนที่ได้รับเลือกมารอบนี้ก็ทำลายสถิติตัวเองเดิม
3: ใช่
2: ก่อนรอบที่แล้ว
3: และที่สำคัญคือเป็นการทำลายสถิติท่ามกลางการออกมาเลือกตั้งที่น้อยมาก
2: ไม่ถึง 50%
3: ค่ะ
2: แต่ว่าเฉียดอะนะ
3: แต่ว่ามันก็พิสูจน์ทราบในหลายๆอย่างแน่นอนว่าหลายๆรายการเขาก็วิเคราะห์กันไปหมดแล้วล่ะว่าเกมอะไรที่ทำให้ดร.ชาชาติเนี่ยสามารถที่จะมานั่งเก้าอี้นี้ได้อีกครั้งนึงแต่ว่าวันนี้เราจะพูดคุยในประเด็นที่ไปข้างหน้ากันค่ะเพราะว่าคนที่เขาเลือกเขาก็ต้องคาดหวังว่าจะได้เห็นผลลัพธ์ที่มันวัดผลได้จริงๆจากคนที่เคยอยู่ในตำแหน่งจริงๆแล้วเคยลงไปในพื้นที่จริงๆด้วยเมืองที่มันจะต้องปลอดภัยขึ้นน้ำท่วมรถติดหรือว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นรายวันให้เราได้เห็นกันในวันนี้มุมมองของผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพท่านจะมองว่าโจทย์ยากของคุณชัชชาติในการนั่งผู้ว่ากทมสมัยที่2คืออะไรวันนี้เราไปพูดคุยกับท่านค่ะผอ.ศูนย์นิด้าโพนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิชาเป้าอารีอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีอาจารย์ค่ะ
2: อาจารย์สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับ
3: ค่ะอาจารย์จริงๆแล้วนิด้าโพเคยสำรวจมาอุ้มจำได้ว่าตอนนั้นอะประมาณ 46% ที่เขาเห็นปัญหาของคุณชาชาติและทีมเดิมนั่นก็คือเรื่องของการทุจริตในหน่วยงานในมุมของอาจารย์ล่ะคะนอกจากปัญหาเนี้ยมันมีอะไรอีกที่ถือว่าเป็นจุดยาก
4: จริงๆตอนเราสำรวจไอ้มี17หัวข้อเนาะ
3: ค่ะ
4: นะครับเราโพลเราจะสำรวจทุก1ปีผลงานผู้ว่ากทม.นะครับนะทีนี้การสำรวจล่าสุดเลยก็คือเมื่อธันวา68เราสำรวจ3ปีครึ่งผู้ว่าชาติชาตินะครับว่าผลประเมินผลงานเป็นไงผู้ว่าชาติ17ด้านเนี่ยผู้ว่าผ่าน15ด้านตก2ด้านด้านที่1ก็คือด้านเศรษฐกิจปากท้องนะครับคนอาจจะมองว่าเอ้ยผู้ว่าไม่เหมือนกับจัดสรรพื้นที่เพื่อการทำมาค้าขายมันน้อยไปหรือเปล่าเลยประมาณนั้น
3: ใช่
4: นะครับหรือแม้กระทั่งค่าของชีพบางอย่างมันแพงค่ารถค่าเรืออะไรหรือเปล่าอาจจะไปเกี่ยวประเด็นเหล่านั้นด้วยนะครับนะส่วนประเด็นนึงนะครับคือเรื่องของการทุจริต
3: ค่ะ
4: นะครับในกทม.นะครับอันนี้อาจจะเป็นประเด็นที่เรียกว่าผู้ตอบคำถามประชาชนอาจจะเคยประสบกับปัญหาเวลาต้องไปติดต่อกทม.อาจจะเคยเจออะไรบางอย่างบางทีอาจจะเป็นเรื่องทุจริตหรือบางทีอาจจะเป็นเรื่องของการเลยนะเรียกว่าแหมบางทีพูดยากนะอย่างผมเนี่ยผมไม่ทำประชาชนเนี่ยนะครับนะจำไม่ได้ว่ารอบที่แล้วรอบก่อนหน้านี้นะครับนะมีคนมาแซงคิวผมดื้อดื้อเลยอ่ะ
3: แล้วก็ได้
4: ผมก็นั่งผมมีเลขคิวอยู่นะมันอีก2คิวต้องถึงผมแล้วอีกคนไม่รู้ใครมาจากไหนก็ยังไม่ได้คิวมันเดินไปเฉยเลย
3: แล้วเจ้าหน้าที่ก็ทำให้ได้
4: เจ้าหน้าที่ก็ทำให้นะครับมีคนมีเห็นแล้วแหละมีผู้ใหญ่คนหนึ่งในเขตนั่นแหละ
3: นะ
4: ผูกท้ายเดินอย่างเท่เลยพาคนนี้เข้าไปคุย 3-4 คำก็ไปทำบัตรประชาชนก่อนผมเฉยเลย
3: ก็อยู่ในหมวดของทุจริตเนาะถ้าพูดถึง
4: แหมจะเรียกว่า
3: จัดอยู่ในหมวดนี้
4: เรียกว่าไม่โปร่งใส
3: ไม่โปร่งใสโอเค
4: ตอนนี้เขาเรียกไม่โปร่งใสเพราะไม่รู้ว่าคุณคือใครอย
2: ู
4: ่ดีเดินไปทำบัตรหน้าผมเฉยเลยอ่ะ
2: เหมือนมีเรื่องส่วนตัวประมาณได้สิทธิ์พิเศษส่วนตัวอะไรประมาณนั้นใช่ไหมอาจารย
4: ์ประมาณนั้นแหละครับ
3: ทีนี้มันยังเป็นปัญหาเดิมไหมคะถ้าเกิดเป็นสมัยที่สองเท่าที่ได้ดูรูปการ
4: แล้วผมว่าปัญหาเรื่องทุจริตในกทมเนี่ยคงเป็นปัญหาใหญ่ที่ทางผู้ว่ากทมคงต้องดำเนินการที่ผ่านมาผู้ว่าก็อ้างว่าได้จัดการไปแล้วก็หลายคดีหลายเคสเนาะแต่ผมว่ามันยังน่าจะมีเยอะกว่านี้อีกอ่ะนะครับที่ผู้ว่ายังคงล้วงไปไม่ถึงนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับคราวนี้ผู้ว่าเข้าไปแล้วเนี่ยจะจัดการกับปัญหานี้อย่างไรนะครับเพราะว่าถ้าผู้ว่าชาติ มองถึงอนาคตที่เก้าอี้ที่ใหญ่กว่านี้ก็ต้องแสดงให้เห็นอ่ะว่าเอาจริงเอาจังเรื่องนี
3: ้
4: ไม่ใช่ลอยตัวนะครับนะอะไรแบบนี้เป็นต้นแต่ว่าการทำงานวันนี้คงจะเน้นผมว่าคงจะเน้นเรื่องนี้นอกจากการพัฒนาพูดทั่วไปแล้วนั้นในคือปกติผู้ว่าชาติจะเน้นเส้นเลือดฝอยเราก็รู้อยู
3: ่
4: นะครับซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ก็แฮปปี้นะ การแก้

0: าดเส้นเลือดฝอยเพราะมันคือปัญหารายวันของประชาชน
1: ค่ะ
0: ก็ถึงได้คะแนนมาเยอะไงเพราะคนแฮปปี้กับที่แก้ไขปัญหารายวันได
2: ้
0: โดยโครงสร้างระดับใหญ่ๆอะไรเงี้ยนะก็บางทีแก้ไปมันก็ไม่ค่อยเห็นผลนะแต่คิดว่าเขาคงจะมีแนวทางของเขาแต่สิ่งสำคัญเลยเนี่ยที่ประชาชนยังพูดกันถึงเสมอนะครับก็คือเรื่องของการทุจริตแม้ว่าอาจจะไม่ทุกคนที่ไปเผชิญแต่ผมว่ามีคนจำนวนหนึ่งเนี่ยอาจจะเคยเผชิญเขาคงไม่พูดเรื่องนี้กันหรอก
2: น
0: ะครับ
2: แปลว่าความคาดหวังของประชาชนโอเคอ่ะเรื่องของเส้นเลือดฝอยต่างๆที่แก้ปัญหาตามรายวันได้เนี่ยแปลว่ารู้สึกว่ายังพอมีความหวังและก็เห็นศักยภาพที่การแก้ไขปัญหาทุจริตภายในกทม.เนี่ยน่าจะทำได้ด้วยผู้ว่าที่เห็นปัญหาแล้วอยู่ในปัจจุบัน
0: ใช่ครับเขาคือเรื่องเส้นเลือดฝอยอ่ะโอ้คนกรุงเทพคงแฮปปี้อ
2: ่
0: ะนะแล้วคงเชื่อว่าผู้ว่าท่านน่าจะแก้ได้แต
1: ่
0: เรื่องคอร์รัปชันเนี่ยทุกคนก็ทำเป็น question mark รอไว้ก่อนแต่เพราะว่ายังอาจจะยังไม่มั่นใจว่าผู้ว่าจะไหวสักขนาดไหนถ้าไหวเนี่ยผลโพลมันคงไม่ออกมาแบบนี้เมื่อธันวานะครับ
1: ฝั่งของผู้ว่าอาจารย์สุวิชามีมุมอะไรเพิ่มเติมไหมคะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะขออนุญาตย้ายไปถามในฝั่งนิติบัญญัติด้วยที่ตอนนี้ก็กำลังคุกรุ่นอยู่พอสมควร
0: ค่ะอันนี้มันเป็นเรื่องสอดคล้องกันระหว่างผู้ว่ากับสกด้วยขอรวมนิดนึง
1: ได้ค่ะ
0: คือครั้งก่อนเนี่ยนะครับนะครั้งก่อนเนี่ยสกสูงสุดเลยรู้สึกจะเป็นพรรคเพื่อไทยเนาะ
1: ค่ะ
0: รองบังคับพรรคประชาชนใช่ไหมแล้วก็มีพรรคประชาธิปัตย์ตามมา
2: คร
0: ับ นะครับนะซึ่งครั้งก่อนเนี่ยผู้ว่าก็ถามว่าทำงานด้วยความยากลำบากไหมผมว่าเคยคุยกับทีมงานเขานะเขาก็บอกทำงานด้วยความยากลำบากเพราะว่าแต่ละโครงการแต่ละข้อบัญญัตินะแต่ละงบประมาณแต่ละปีต้องลงไปดีลไปเจรจาแล้วไปเจรจาแบบโอ้โหแต่ละกลุ่มแต่ละฝ่ายนะเพื่อจะผ่านแต่ละเรื่องได
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับนะทีนี้พอครั้งนี้ผลการเลือกตั้งสกออกมาแบบเนี้ย
1: พรรคประชาชนได้22
0: ที่นั่ง22เก้าอี้นะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะตามมาด้วยกลุ่มคนทำงานใช่ไหม
1: ค่ะ
0: 11มั้งถ้าจำไม่ผิด
2: ครับ
0: นะไปปัดอีกประมาณ8อย่างเงี้ยนะครับนะผมว่าผู้ว่าก็ทำงานแบบเดิมอ่ะถึงเวลาก็ต้องส่งคนลงไปดิวทีละกลุ่
1: ม
0: นะครับไปดิวทีละกลุ่มในการเชื่อให้ข้อบัญญัติให้หลายๆมันผ่านได้ง่ายๆแต่มันก็จะมีข้อโชคดีนิดนึงตรงที่ว่าวันนี้ทีมคนทำงานก็เข้าไปตั้ง11คนนะครับแล้วเราก็รู้อยู่ว่าทีมคนทำงานแม้ว่าผู้ว่าจะบอกว่าไม่เกี่ยวกับเขาเป็นเรื่องของอดีตประธานที่ปรึกษาของคุณต่อศักดิ์อ่ะนะครับนะแต่ก็รู้อยู่ว่าเดี๋ยวคุณต่อศักดิ์เนี่ยก็คือสายสัมพันธ์ลิงก์กับผู้ว่านั่นแหละนะครับนะเดี๋ยวก็คงจะกลับมาช่วยดังนั้นการเจรจาครั้งนี้ก็จะง่ายนิดนึงอย่างน้อยก็มี10เสียงอยู่ในมือแล้วอ่
1: ะ
0: นะครับนะก็จะรอเพียงแค่ว่าเจรจากับกลุ่มอื่นต่อไปแต่นี่ในเบื้องต้นก่อนเลยเนี่ยนะพูดถึงสกเลยตอนนี้คุกกุ่นก็คือเลือกประธาน
1: ใช่
0: ประธานสกเนี่ยคือใคร
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ทีนี้รู้สึกเขาเสนอประชาชนก็เสนอใช่ไหมอะไรเนี่ยไอ้สกเนิร์สใช่ไหมคำถามคืองี้คำถามคือมันไม่มีใครได้เกินครึ่งอ่ะจะมาบอกว่าคนมาเสียงส่วนใหญ่มามากสุดเนี่ยคุณต้องได้ประธานมันไม่จำเป็น
1: ค่ะ
0: มันเหมือนเลือกนายกรัฐมนตรีในสภา
1: คืออาจารย์กำลังจะบอกว่ามันไม่จำเป็นว่าคุณเนิร์สจะต้องได้เป็นประธานถูกไหม
0: ไม่เอาไว้มากเอาสภาผู้แทนเราก็ได
1: ้ค่ะ
0: ทำไมอาจารย์วันนอได้เป็นประธานอ่ะมากี่เสียงที่การอาจารย์วันนอสิบเสียงมั้งตอนนั้นอ่ะ
2: ใช่
0: มา
1: ค่ะ
0: ฉะนั้นมันขึ้นอยู่สภาว่าตัดสินใจจะดิวกันยังไงตกลงหนุนใครมันไม่จำเป็นว่าต้องเสียงส่วนใหญ่ต้องได้เป็นเสมอไป
1: ค่ะ
0: แม้กระทั่งนายกรัฐมนตรีเราก็เห็นภาพมาแล้วนะครับคุณเศรษฐาพรรคเพื่อไทยมาที่สองนะครับได้เป็นนายกรัฐมนตรีในขณะที่คุณพิธาไม่ได
1: ้
0: ฉะนั้นมันเป็นเรื่องของรัฐสภานะครับอย่าบางคนก็บางคนก็ชอบอ้างว่าตามหลักการมันต้องให้เสียงส่วนใหญ่หลักการคือมันให้เสียงมากเกินกึ่งนึงไม่ใช่คำว่าเสียงส่วนใหญ
1: ่ค่ะ
0: ดังนั้นผมก็เลยดูมองดูว่าถ้าพรรคประชาชนเนี่ยดิวไม่ดีอาจจะไม่ได
2: ้
0: เพราะหลายคนมองกำลังมองพรรคประชาชนคล้ายๆกับในฝ่ายครับจะเป็นเหมือนกับในสภาใหญ่อ่ะ
1: คือ
0: ว่าจะถูกลอยแพเป็นฝ่ายค้านหรือเปล่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นให้ดูพรรคที่เนื้อหอมคือพรรคประชาธิปัตย
1: ์
2: ครับ
0: ไอ้แปดเก้าอี้เนี่ยเนื้อหอมมากเลยรู้ไหมแปดเก้าอี้ถ้าบอกว่าไปหนุนสกเนิร์สสกเนิร์สได้เป็นประธานเลยถ้าแปดเก้าอี้บอกว่าไม่ไปกับสกเนิร์สเพราะว่าผมเชื่อว่ากลุ่มทีมคนทำงานกลุ่มดร.จอนกลุ่มเพื่อไทยเนี่ยเขาจับมือกันอยู่แล้ว
1: ใช่
0: ไหมครับเขาจับมือกันอยู่แล้วแล้วดีวีดีอิสระสามคนก็อยู่กลุ่มเดียวกันหมดเลย
1: ค่ะ
0: นะครับมันเขาจับมือกันได้อยู่แล้วฉันเหลือไปปัดเจ้าเดียว
1: ถ้า
0: ฝั่งนี้ไปจีบไปปัดมาได
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ฝั่งสีส้มก็จบ
1: ค่ะ
0: จบ

0: แต่ถ้าไปปัดเนี่ยแต่ถ้าฝั่งสีส้มจีบไปปัดได้ฝั่งสีส้มก็ได้ไป
1: คุณวิโรจน์เขาบอกว่าเขาคุยแล้วอย่างน้อยๆ4คนน่าจะดิวได้มั้งถ้า
0: คน
1: จับ
0: คนไหนเขาต้องตั้งคำถามนี้ก่อน4คนจากกลุ่มหนึ่งสลาสี่คนจากไปปัดหรือ4คนจากไหนเพราะผมเชื่อว่าเขาน่าจะเทไปทางเดียวกันน่ะ
1: น่าจะเป็น
0: ครับเดี๋ยวต้องรอดูเพราะว่าคืออย่างนี้อิสระ3คนเนี่ยถ้าสมมติว่าอ่ะถ้าทางสีส้มเนี่ยได้ไปมันก็เพิ่ง25เสียง
2: ค
0: ่ะครับมันไม่เกินกึ่งหนึ่งมันยังเป็นประธานไม่ได้อ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับนอกจากมีใครคนออกเสียงอ่ะโอเคก็ว่ากันไปนะครับแล้วผมก็ต้องรอดูก่อนว่าการเจรจาเนี่ยผมว่าจะจบลงยังไง
1: ทีนี้ถ้าเกิดจะให้เห็นภาพณตอนนี้ก่อนนะคะอาจารย์ว่าฉากทัศน์ที่มันน่าจะเกิดขึ้นอ่ะถ้าฝั่งของส้มได้เป็นประธานได้เสียงข้างมากมันจะเกิดอะไรขึ้นหรือถ้าเกิดมีการรวมตัวกันของประชาธิปัตย์นะกลุ่มคนทำงานแล้วก็รวมไปถึงเพื่อไทยไลฟ์เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอาจารย์ฉายภาพคร่าวๆให้เห็นหน่อยได้ไหมคะ
0: คือภาพก็ไม่มีอะไรแตกต่างนะครับผมว่าไม่ได้แตกต่างนะต่อให้สีส้มได้เป็นประธานสภานะครับนะก็ถึงเวลาอะไรนะผู้ว่าก็ต้องลงมาดิวอยู่ดีนะครับลงมาดิวเรื่องผ่านกฎระเบียบแต่ละข้อต่างๆเรื่องไหนด้วยกันเนี่ยสกทั้งหลายเนี่ยบอกตรงๆว่าเขาก็ไม่อยากขัดกับผู้ว่าหรือกับฟิปฝ่ายบริหารของกทมหรอกเพราะอะไรรู้ไหม
2: ครับ
0: มันเกี่ยวพันกับเรื่องการพัฒนาในเขตของเขาเพราะอำนาจการอนุมัติงบพัฒนามันอยู่ที่ใครล่ะอนุมัติโครงบอกให้ตั้งโครงการนี้โครงการนั้นในการพัฒนาแต่ละเขตนะฮะ
2: ครับ
1: ค่ะ
0: มันก็อยู่ที่ผู้บริหารกทมแล้วแหละ
2: โอ้แล้วยิ่งปี
0: ใช่ไหม
2: ใช่งบปี69นี่ก็หนักหนา
0: ไปก็เป็นเอ็กเชนขนาดแรกเปลี่ยนกันเรื่องธรรมดาการเมืองไทยก็อย่างนี้แหละ
1: อาจารย์แต่มันจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าคือมันจะมีความต่างตรงที่มันจะกลายเป็นสภาเปิดโปงตรวจเข้มหรือจะกลายเป็นสภาประสานงานประคับประคองกันไป
0: มันคือตรวจเข้มไม่เข้มเนี่ยมันต้องดูอีกทีอย่างที่ผมพูดจริงๆอ่ะว่าทุกฝ่ายมันต้องการการพัฒนาในพื้นที่ตัวเองทั้งสิ้น
1: ค่ะ
0: นะครับนะไปฉะนั้นเขาก็อาจจะมีการตรวจนะครับแต่ว่าเข้มขนาดนี้บอกไม่ได้เพราะต่างคนต่างก็กังวลเหมือนกันเขตตัวเองเนี่ยจะไม่มีงบพัฒนามันก็เหมือนสภาใหญ่นั่นแหละนะครับนะไอ้เข้มมันคงมีเข้มในระดับเรียกว่าใหญ่ๆในบางเรื่องซึ่งมันปิดไม่อยู่แล้วเนี่ยอาจจะต้องเข้มหนักหน่อยนะครับนะ
2: เดี๋ยวก็ต้อง
0: รอดูนะผมเชื่อว่าเหมือน4ปีที่แล้วอ่ะเคยเป็นทำมากันยังไงก็ทำแบบเดิม
2: อาจารย์คิดว่าก็จะสไตล์เดิมเหมือนเดิมเลยแหละอาจารย์
0: เหมือนเดิมทุกอย่างเลย
2: ครับอะไรอย่าง
0: งี้แต่ว่าผู้ว่าชาติชาติอาจจะปีมากหน่อยตรงที่ว่าสมัยหน้าลงไม่ได้แล้วฉะนั้นไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องคะแนนเสียงในสมัยหน้านอกจากผู้ว่ามองเก้าอี้ใหญ่กว่านี้อาจจะจำเป็นต้องกังวล
2: อุ้ยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าท่านผู้ว่าเกิดมองว่ายังไงก็ไม่ต้องกังวลเรื่องเกี่ยวกับคะแนนเสียงในสมัยหน้าแล้วเนี่ยมันก็ดูแล้วเหมือนจะมีผลกับการทำงานหรือเปล่าอาจารย์
0: ก็คือสามารถทำได้เต็มที่ก็อาจจะเช่นสมมติว่าอาจจะไม่ต้องเบียดต้องดิวกับสกแล้ว
2: น
0: ี่ออกมาอาจจะไม่ต้องมีจำเป็นต้องดิวแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กับสก
2: โอ
0: ใช่ไหมครับ
2: ครับครับ
0: เพราะว่าอย่าลืมว่าสกแต่ละคนเนี่ยนะครับหลายคนก็เป็นฐานเสียงให้ผู้ว่าเหมือนกันใช่ไหมมันก็
2: ไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นแล้ว
0: ก็คือธุรกรรมแลกเปลี่ยนนะผู้ว่าก็มีคะแนนแบ่งให้สกก็มีคะแนนแบ่งให้อ่ะ
2: ครับ
0: นะครับ
2: แต่ถ้าเกิดเราคุยถึงโจทย์ใหญ่เรื่องคอร์รัปชันเนี่ยย้อนกลับไปอ่ะอาจารย์คือระดับประเทศอ่ะเรายังแก้ยากเลยอ่ะและระดับท้องถิ่นแบบกทม.อย่างเงี้ย
0: โอ้ยผมบอกให้เลยว่าไอ้ทุจริตเนี่ยนะไอ้พวกรายย่อยๆเนี่ยนะครับมันคงจับมันไม่หมดหรอกผมว่าเราไปดูรายใหญ่ๆก็ดีกว่า
2: ครับ
0: อะไรที่มันเป็นโครงการใหญ่ๆรายใหญ่ๆ เพราะถ้าตัวนะถ้าจัดการให้ตัวใหญ่ๆได้เนี่ยไอ้ตัวย่อยๆไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่หรอก
1: พูดถึงใหญ่ๆอาจารย์ตอนนี้เกี่ยวกับเรื่องรถไฟฟ้าสายสีเขียวเนี่ยอาจารย์มองไงมันคือโจทย์ใหญ่ที่คุณชาชาติเองต้องสานต่อให้ได้แล้วต้องหาคำตอบให้กับคนกรุงเทพและคนไทย
0: เรื่องรถไฟฟ้าใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะเอายังไงเห็นว่าบางคนก็เสนอบอกว่าให้ยึดให้มาทำเองแต่ผมว่ารัฐจะทำเองเลยให้กระทรวงการคลังมาดีแล้ว
1: เพราะมันจะมีค่าแมนเทนเนสค่านู่นนี่นั่นอีกใช่ไหม
0: ใช่อย่าทำเองเลยเชื่อผม
1: ค่ะ
0: จังถามหน่อยเถอะอะไรก็ตามที่รับทำเองเราเห็นภาพอะไรอ่ะนะแหมไม่อยากอธิบาย
2: ครับ
1: อะไรไม่พูดออกมาแต่เห็นภาพตรงกัน ถ้าอย่างนั้นอาจารย์มีอะไรที่อยากจะฝากไปถึงคุณชาชาติไหมคะในฐานะที่อยู่กับ

0: มาแล้วก็ได้เห็นความคิดเห็นของคนกรุงที่ผ่านมาว่าเขามีข้อคอนเซิร์นอะไรบ้างเนี่ยค่ะอาจารย
1: ์ก็ฝากผู้ว่านะก็คือเรื่องทุจริตเนี่ยคงต้องฝากเรื่องใหญ่เลยเพราะคนยังคอนเซิร์นอยู่เยอะมากเลยนะครับนะในขณะเดียวกันเนี่ยการแก้ไขปัญหาต่างๆจริงๆผู้ว่าที่มีนโยบายเยอะแยะเลย250กว่านโยบายเนา
2: ะ
1: ผมว่าเอางี้ดีกว่าผู้ว่าไอ้ที่เพิ่งเสนอไว้200กว่านโยบายเนี่ยให้วางไว้ข้างๆก่อนให้กลับไปเอานโยบายเมื่อ4ปีที่แล้วที่ยังไม่เสร็จกลับมาทำก่อน
0: ค่ะ
1: เอาของเก่าให้จบก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่าเรื่องของใหม
0: ่ค่ะ
1: แต่เอาของเก่าไม่ต้องอะไรมากเอาง่ายๆเรื่องง่ายๆเลยที่ผมเห็นแล้วรำคาญผมกับที่บ้านรำคาญกันมากเลยไอ้สายไฟเต็มไปหมดเลยเนี่ย
0: อาจารย์พูดเป็นรอบที่125
1: ใช่ครับ
0: แล้วมันเป็นปัญหาจริงๆนะอาจารย์เพราะบางทีมันมีบางคนที่เขาโดนสายไฟแบบเหมือนพาดที่คออีกนิดเดียวเสียชีวิตได
1: ้แต่เรื่องนี้พูดกันนานมากจนป่านนี้ก็ยังเหมือนเดิม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะฉะนั้นก็อาจจะการเรื่องง่ายๆนี้ก่อนแล้วกัน
0: แ
1: ต่หวังว่าจะง่ายนะโอ้ยเรื่องนึงฝากอีกเรื่องนึง
2: ครับอาจารย
1: ์เวลาจะทำถนนหรือเวลาจะทำอะไรเนี่ยนะครับนะขอให้คุยการประปาการไฟฟ้าให้มันจบๆกันก่อนนะอย่าขุดกันหลายรอบนะในข้างๆหมู่บ้านผมเนี่ยที่ผมเคยพูดได้ฟังเนี่ยทำถนนใหม่เอี่ยมหมอสวยงามเชียวผ่านไปปีนึงตอนนี้ขุดอีกแล้วครับเพราะนั่นจะต้องวางท่อประปาไม่เข้าใจว่าทำพร้อมกันไม่ได้หรือไง
2: นั่นสิเนาะแล้วเราก็กลายเป็นต้องกลับมาใช้ถนนที่จะต้องแบบมีแผ่นชีทเหล็ก
1: ใช่ใช
2: ่ครับผมเข้าใจได้ครับอาจารย์ครับขอบคุณมากๆเลยครับวันนี้นะ
1: มาสะท้อนความคิดครับ
2: สวัสดีครับ
0: ต้องบอกว่าเราพูดคุยกันในภาพใหญ่เนาะพี่บอลเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในภาพเล็กๆเนี่ยอาจารย์ที่ทิ้งท้ายเอาไว้ในเรื่องของสายไฟอันนี้เราก็เห็นด้วยในฐานะคนกรุงเทพเนาะเราจะมีความรู้สึกว่าเมื่อไหร่เนาะที่ภาพของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เขามาถ่ายรูปแล้วดูจะเป็นแบบนี่แหละสัญลักษณ์ของไทยแลนด์อ่ะมันจะหายไปสักทีนึงเพราะเอาตรงๆเราก็หน้าชาอยู่เหมือนกันแล้วเวลาที่เขามาถ่ายแล้วเขา
2: ชื่นชมใช่ไหม
0: ประมาณว่าฉันมาถึงไทยแลนด์แล้วอ่ะแล้วมาถ่ายสายไฟ
2: แล้วเขามากี่ทีกี่ทีเนี่ยคือเอ้าสรุปประเทศเนี้ยทำซ่อมทำตลอดเวลาไม่มีแลนด์มาร์คหรือไซต์ซีอิ่งอะไรที่ทำให้รู้สึกสบายตาในทุกๆครั้งที่กลับมาเลย
0: ก็ก่อนหน้านี้ถ้าเราเห็นอ่ะมันจะมีคนที่เขาทำคลิปที่มันเป็นคอนเทนต์ฮาฮา
2: ครับ
0: ทำเป็นเหมือนแบบอยู่ดาวอังคารพระจันทร์อ่ะผิวพระจันทร์อะ
2: คลองครุขระ
0: คลองครุขระแล้วก็แต่งตัวให้เหมือนแบบว่าอยู่ในผิวพระจันทร์หรือแม้กระทั่งเอาความเป็นจริงที่มันได้รับความเสียหายตั้งแต่เรื่องของการบาดเจ็บหรือไปจนถึงชีวิตเลยก็คือขับขี่อยู่ดีๆนึงคนหายไปเดินถนน
2: ธรณีสู
0: บก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: หรือรถของเราที่เราต้องผ่านเส้นทางที่เดี๋ยวเปิดผิวถนนแล้วเปิดผิวถนนอีกปะแล้วซ่อมอีกจนช่วงล่างแบบเรียบร้อยไปแล้วรถนะฮะแล้วก็เป็นตลกร้ายนะคุณพอพูดถึงเรื่องนี้เกี่ยวกับสายฟงสายไฟเนี่ยกลายเป็นว่าคนต่างชาติที่เขาเหมือนกับเป็นพวกสเก็ตช์ภาพอ่ะ
0: ค่ะ
2: คือเขาก็สุนทรีกับการวาดสายไฟที่มันยุกยุ่งเหยิงบนบนอะไรล่ะสิ่งที่เขาเห็นในเมืองไทยเราอะ อะไรพวกเนี้ย
0: คือจริงเนี่ยปัญหาต่างๆนะอย่างเช่นเรื่องของรถติดอะมันไม่ได้หายไปนะพี่บอล
2: ครับ
0: คือตอนนี้ต้องดูค่ะว่าวิธีการจัดแจงจัดการของผู้ว่าเนี่ยเขาจะทำแต่ต้องยอมรับนะว่ารถติดอ่ะท่านไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาเพียงหน่วยงานเดียวได้นะเพราะว่ามันต้องมีความเกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคมเกี่ยวข้องกับกรมทางหลวงเกี่ยวข้องกับการรถไฟแล้วก็รถไฟฟ้าด้วยถูกไหม
2: ใช่
0: โยงกันนะมันต้องประสานกันยังไงนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งโจทย์ที่จะต้องมีการประสานกับฝั่งของรัฐบาลนะพี่บอล
2: ใช่ครับ
0: น้ำท่วมก็เหมือนกันคือน้ำท่วมมาก่อนหน้านี้อ่ะต้องยอมรับว่าสำหรับคนที่เขาเห็นการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่คุณชาชาติมาเนี่ยเมื่อก่อนมันจะท่วมยาวนานกว่านี
2: ้ครับ
0: ใช่ไหมแต่ตอนนี้มันคือท่วมแล้วหายไปเร็วก็เลยกลายเป็นว่าพูดได้เต็มปากนิดนึงว่าน้ำรอการระบายคืออะไร แต่ทีนี้มันต้องไปดูค่ะว่าจุดเสี่ยงที่ทำให้เกิดน้ำท่วมอ่ะมันลดลงหรือยัง ระบบของการระบายน้ำมันดีขึ้นหรือเปล่าแล้วที่สำคัญคือระบบการเตือนภัยที่ไม่ได้มีแค่เรื่องของน้ำ
2: ครับ
0: เรื่องของฝุ่นเรื่องของแผ่นดินไหวที่ต้องมีการเกี่ยวข้องเรื่องของการแก้ปัญหาที่อยู่ดีๆถนนยุบ อะไรอย่างเงี้ย
2: โอ้ยมันเกิดบ่อยด้วยช่วงหลังอ
0: ่ะใช่ก็ต้องแต่ต้องยอมรับนะว่ายุคของคุณชาชาติมีอะไรใหม่ๆเยอะไง
2: ใช่
0: คือถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยพูดว่ากรุงเทพเขาจะแก้ปัญหาหลักๆก็รถติดใช่ไหม
2: เรื่องใหญ่ไปเลยอ่ะ
0: แต่ตอนนี้คือมีเรื่องใหม่อ่ะ
2: ถึงได้บอกไงว่า
0: PM เอ่ยธรณีสูบ
2: คือคนกทมก็รู้สึกว่าเอาละผ่านในเรื่องเส้นเลือดฝอยแม้กระทั่งลำรางที่อยู่โซนแถวบ้านในเขตแถวบ้านน่ะกี่ยุ

0: ี่สมัยเนี่ยแทบไม่เคยมาขุดลอกแต่สุดท้ายถึงแม้ว่าเพิ่งจะขุดลอกไปตอนก่อนเลือกตั้งได้ไม่นานแต่ก็ถือว่าทำ
1: ก็ทำต่อเนื่องเถอะค่ะ
0: ครับใช่ก็ขอให้มันเป็นแบบนั้นแล้วก็ทำก่อนหน้าฝนแบบลักษณะอย่างเนี้ยก็จะดีมาก
1: ก็คิดดูว่าแถวหมู่บ้านอุ้มเหรอพี่บอลถึงขั้นถ้าเกิดมีฝนตกใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ในกลุ่มหมู่บ้านจะเตือนกันเลยว่าเส้นนี้ให้ระวังนะเพราะว่าอยู่ดีๆเนี่ยถนนมันอยู่ๆมันก็จะมีหลุมมีบ่อแล้วมันมีผลกับยางรถยนต์นะคะ
0: อันตรายใช่รถใหญ่ก็อันตรายกับช่วงล่างถูกไหมฮะรถเล็กมอเตอร์ไซค์อันตรายกับชีวิตเลยถ้าหลุมมันใหญ่พอที่จะตกกระแทกไปทั้งคันเหมือนล่าสุดที่อยู่หน้าอะไรนะโลตัสบางกะปิอ่ะ
1: ค่ะ
0: เออนั่นน่ะที่ฝนตกแล้วก็หลุมอยู่ดีๆก็หายไปเป็นหลุมกว้าง 3x4 เมตรอ่ะแล้วลึกไปถึง1เมตร1เมตรครึ่งอย่างเงี้ยมอเตอร์ไซค์ถ้าไม่เห็นน่ะ
1: แล้วคือที่มันน่าตกใจกว่าคือพอมันมีหลุมเหล่านี้แล้วอะค่ะการแจ้งเตือนอ่ะป้ายเอ่ยอะไรเอ่ยอ่ะคือมันไม่มีอ่ะ
0: ใช่ๆ
1: ก็ลุ้นเอาวินาทีต่อวินาทีอะไรเงี้ยเนาะปลดสวดมนต์ก็เอาไม่อยู่แล้วตอนน
0: ี้ไม่ได้แล้วครับไม่ทันสวดไม่ทันจริงๆนะเพราะฉะนั้นเอาล่ะสรุปอีกรอบนึงภารกิจท้าทายมากๆเลยของผู้ว่าชาติชาติในสมัยที่2คือต่อเนื่องเลยก็คืออ่ะเมื่อกี้พูดเรื่องใหญ่ไปแล้วก็มีรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับเป็นปัญหาผูกพันเรื่องของการเงินที่กดดัน
1: ภาระหนี้สินจากการว่าจ้างการเดินรถแล้วก็การซ่อมบำรุงอะค่ะ
0: ใช่
1: มัน 36,400 ล้านบาทนะ
0: หรือว่าต้องแบกรับตกเฉลี่ยเดือนละ740ล้านบาทโดยประมาณไปอีกสัมปทานอ่ะอีก 15-16 ปีอ่ะ
1: 2585ที่เขาบอกว่ามันเป็นภาระผูกพันยาวไปค่ะอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่ที่ต้องหาทางออก
0: ใช่แล้วก็การสานต่อนโยบายทั้งหมด200กว่าข้อที่ว่าไปแล้วข้อการบริหารจัดการงบประมาณอ
1: ัน
0: นี้พวกเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันที่จะต้องเอาให้อยู่
1: ใช่คือเพราะอย่าลืมนะว่างบประมาณของกทมมันมากกว่าบางกระทรวงอีกนะพี่บอล
0: ใช่ครับใช่
1: เปรียบเทียบกระทรวงแรงงานอ่ะกทมเยอะกว่านะงบ 92,000 ล้านบาทแล้วกรุงเทพเขามีการจัดเก็บภาษีผ่านระบบภาษีพวกภาษีโรงเรือนภาษีป้ายภาษีที่ดินภาษีบำรุงท้องที่และยังมีเงินที่อุดหนุนจากรัฐบาลอีกตรงนี้เนี่ยแหละต้องมีการจัดสรรให้ดีแล้วก็ต้องดีแคลร์ให้ได้
0: 92,000 ล้านกระทรวงแรงงานเท่าไหร่ 68,000
1: ใช่แ
0: ค่เท่านั้นโดยประมาณ
1: มันเยอะมันเป็นงบที่สูงอะค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ๆนะครับเราถึงได้ต้องมานั่งคุยกันเยอะหน่อยถึงแม้ว่ามันจะเป็นในพื้นที่กท
1: ม.
0: ที่คุณผู้ฟังอาจจะมาจากหลากหลายพื้นที่ของประเทศนะครับแต่ว่าเห็นนะถ้าเกิดเอาแค่ดูจากเรื่องใหญ่1/3เรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการงบประมาณนี่ก็มากกว่ากระทรวงที่ดูแลแรงงานทั้งประเทศแล้วอะ
1: ค่ะ
0: นะครับเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องสำคัญ
1: ใช่ขอบคุณทุกคนที่ส่งข้อความเข้ามาบางข้อความอ่านไม่ได้จริง
0: ๆนะถึงไปยังไม่ได้ดูเลย
1: ก็มีการไปแซะคุณชาชาตินิดหน่อยเลยนะคะ
0: ตายแล
1: ้วอ้าวเดี๋ยวมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกันหมดนะคะแล้วบรรทัดสุดท้ายอีกทีนึงก็จะมีความเกี่ยวข้องกับการทุจริตอีกแล้วเรื่องของการคอร์รัปชันอีกแล้วเนี่ยแม้กระทั่งผอ.นิดาโพเนี่ยไปติดต่อราชการยังโดนปาดหน้าเขาเรียกปาดหน้าเค
0: ้
1: ก
0: ใช่
1: นั่งอยู่ดีๆคิวฉันก็มีอ้าวอยู่ๆก็มีคิวไหนก็ไม่ทราบแทรกขึ้นมา
0: ต้อง
1: เ
0: จอน้องอุ้มขจรกิจนะ
1: โอ้โหมือใครก่อน จะเดินเข้าไปเลยแล้วก็ยกมือไหว้สิบนิ้วประนมขอโทษนะคะไม่ทราบว่าคุณพี่อยู่จังหวัดอะไรคะไม่ใช่ เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อนะคะในช่วงหน้าเนี่ยยังมีข่าวคราวที่ให้ได้อัปเดตกันแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของแอร์สาวการบินไทยที่ตอนนี้ผลของการสืบสวนสอบสวนไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาแชร์เล่าข่าวเด็ดกันค่ะ
0: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนากุลปปช.เตรียมตั้งไต่สวนทุจริตสอบท้องถิ่นเผยตั้งสอบร่ำรวยผิดปกติผอ.พพานอยู่ระหว่างการสอบเส้นทางการเงินนายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เปิดเผยถึงขั้นตอนการตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งสำนักงานจะเสนอให้ที่ประชุมปปช.พิจารณาตั้งคณะกรรมการไต่สวนวันหลังได้เรียกการประชุมฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายปฏิบัติการและสำนักไต่สวนเจ้าของสำนวนจะมีการพิจารณาในส่วนรายละเอียดคดีพิจารณาเนื้อหาและกำหนดแนวทางในการทำงานยืนยันว่าปปช.ดำเนินการได้เร็วพอสมควรโดยจะต้องไต่สวนและสืบสวนให้ได้ข้อเท็จจริงส่วนรายละเอียดการสอบสวนโดยเฉพาะTOR ที่มีการระบุในการจัดจ้างและจัดสอบราชการท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวข้องกับอธิบดีหลายรายและต้องเรียกมาสอบทั้งหมดหรือไม่นายพัฒนพงษ์กล่าวว่าขึ้นอยู่กับเนื้อหาของระบบหรือระเบียบราชการเมื่อเป็นคำสั่งการลงนามในเอกสารมีใครเป็นผู้เกี่ยวข้องบ้างโดยหลังจากนี้พนักงานไต่สวนจะนำเสนอต่อปปช.ให้พิจารณาตั้งคณะกรรมการไต่สวนต่อไปส่วนจะไต่สวนใครบ้างขึ้นอยู่กับรายละเอียดเนื้อหาในส่วนของนายพพานผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีขณะนี้ปปช.ได้ตั้งสำนวนในเรื่องการร่ำรวยผิดปกติแล้วและจะตรวจสอบเส้นทางการเงินต่อไปศาลฎีกานัดตรวจหลักฐานคดีฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอดีต44ส.ส.พรรคก้าวไกลเสนอแก้มาตรา112นัดตรวจพยานหลักฐาน4สิงหาคมศาลฎีกานัดพิจารณาคดีครั้งแรกที่คณะกรรมการปปช.ยื่นคำร้องขอให้วินิจฉัยกรณี44อดีตส.ส.พรรคก้าวไกลถูกกล่าวหาว่าฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงจากกรณีร่วมกันเสนอร่างแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112วันนี้ฝ่ายผู้ร้องคือปปช.ที่มีนายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการปปช.เข้าร่วมการพิจารณาคดีส่วนฝ่ายผู้คัดค้านคือ44ส.ส.พรรคก้าวไกลแกนำส่วนใหญ่ส่งทนายความมาเป็นตัวแทนต่อมาองค์คณะผู้พิพากษาทั้ง5ออกนั่งพิจารณาคดีองค์คณะศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องคัดค้านของผู้คัดค้านทั้งหมด44คนจากนั้นกำหนดนัดตรวจหลักฐานนัดตรวจพยานหลักฐานวันที่4สิงหาคมเวลา 9:30 น.โดยให้คู่ความทั้ง2ฝ่ายยื่นแนวทางการไต่สวนและหากมีพยานหลักฐานที่จะต้องให้ศาลออกหมายเรียกก่อนวันที่25กรกฎาคมโดยต้องยื่นก่อนภายใน7วันกำหนดวันนัดไต่สวนพยานปากแรก25สิงหาคมพร้อมนัดต่อเนื่องวันที่22กันยายนและ27ตุลาคมกำหนดไต่สวนพยานทั้งหมด17ปากและวางกรอบพิจารณาเป็นระยะเวลา1ปีตั้งหน่วยเฉพาะกิจลุยปราบสแกมเมอร์ชายแดนเมียนมากัมพูชาควบคุมพื้นที่ทะเลพลเอกอุกฤษปุณตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนกล่าวถึงการประชุมศูนย์ในการแก้ไขปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชายแดนว่าการดำเนินการมีอยู่2ด้านหากพิจารณาตามคำสั่งและประกาศของกระทรวงกลาโหมเรื่องการควบคุมสินค้าข้ามแดนก็จะมีด้านตะวันตกที่ติดกับประเทศเมียนมาซึ่งเป็นพื้นที่ปฏิบัติการเดิมที่ไทยทำเมื่อปีที่แล้วและเพิ่มในด้านตะวันออกติดกับประเทศกัมพูชารวมถึงพื้นที่ทะเลเป็นพื้นที่ที่ไทยให้น้ำหนักขับเคลื่อนในเรื่องของการปราบปรามเทคโนโลยีการค้ามนุษย์สแกมเมอร์และสแกมเซ็นเตอร์ส่วนเรื่องของยาเสพติดซึ่งมีปปส.ดูแลอยู่แล้วโดยศูนย์จะเข้าไปทำหน้าที่ติดตามกำกับดูแลงานที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดแต่จะไม่ตั้งองค์กรใหม่เพื่อให้เกิดความซับซ้อนในส่วนของสแกมเมอร์และการค้ามนุษย์จะต้องมีการกระชับถึงการจำเป็น

0: ที่จะต้องตั้งองค์กรเพื่อประสานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะครม.ไฟเขียวปรับโครงสร้างสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลขึ้นตรงรัฐมนตรีดีอีนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอร่างดังกล่าวมีสาระสำคัญในการแก้ไขผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลจากนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้การกำกับดูแลสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลสอดคล้องกับภารกิจด้านรัฐบาลดิจิทัลของกระทรวงและขับเคลื่อนนโยบายได้อย่างเป็นเอกภาพการปรับโครงสร้างดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งเร่งพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐทั้งระบบเปิดเผยข้อมูลภาครัฐยกระดับการบริหารราชการให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพพร้อมบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐเอกชนประชาสังคมเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนภาคธุรกิจรวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวโดยคณะรัฐมนตรียังให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนำความเห็นของสำนักงานกพร.ไปพิจารณาดำเนินการในขั้นตอนต่อไปสภาพัฒน์รับการจัดทำงบประมาณปี70เจอข้อจำกัดหนักเหตุงบประจำชำระหนี้พุ่งสูงเบียดพื้นที่งบลงทุนทำภาพรวมงบลงทุนลดลงจากปีก่อน 7%นายดนุชาพิชยนาเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยถึงแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณและแผนการเงินภาครัฐในปี2570ว่าการจัดทำงบประมาณปี2570มีข้อจำกัดเนื่องจากงบประมาณส่วนใหญ่ถูกจัดสรรไปใช้ในงบประมาณประจำและมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อชดเชยเงินคงคลังและชำระหนี้คงค้างอย่างไรก็ตามการจัดสรรงบลงทุนยังเป็นไปตามเกณฑ์กฎหมายที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า 20% ของงบประมาณรายจ่ายแม้ภาพรวมงบลงทุนในตัวงบประมาณจะลดลงกว่าปีที่แล้วประมาณ 70% แต่ยังมีเม็ดเงินลงทุนจากรัฐวิสาหกิจอีกกว่า 200,000 ล้านบาทเข้ามาช่วยอุดหนุนนอกจากนี้รัฐบาลยังได้จัดสรรงบกลางไว้รองรับกรณีฉุกเฉินและจำเป็นเช่นการบริหารจัดการภัยแล้งน้ำท่วมรวมไปถึงการเตรียมการงบประมาณราว 10,000 ล้านบาทเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์พลังงานและความขัดแย้งตะวันออกกลางหากนำงบส่วนนี้ไปใช้ในโครงการที่เข้าลักษณะการลงทุนจะช่วยเสริมสัดส่วนงบลงทุนให้สูงขึ้นได้ภายหลังเช่นกันทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถ ธนาธนากุลรายงานค่ะ
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ก๊าซธรรมชาติที่คนไทยใช้อยู่ทุกวันนี้ไม่ได้มาจากแหล่งเดียวและไม่ได้มีคุณสมบัติเหมือนกันทั้งหมดก๊าซจากอ่าวไทยของเราเรียกว่าก๊าซเปียกเพราะเป็นก๊าซเนื้อเข้มข้นที่นอกจากจะมีก๊าซมีเทนแล้วยังมีสารที่เป็นองค์ประกอบมูลค่าสูงอย่างอีเทนโพรเพนและบิวเทนร่วมอยู่ด้วยขณะที่ก๊าซจากบางแหล่งเช่นก๊าซจากเมียนมาหรือก๊าซนำเข้าบางประเภทมีมีเทนเป็นองค์ประกอบหลักถึง 70% ซึ่งเรียกว่าก๊าซแห้งสาเหตุที่ต้องแยกก๊าซเปียกจากอ่าวไทยก็เพราะอีเทนและโพรเพลนเหล่านี้คือวัตถุดิบตั้งต้นชั้นเลิศของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่จะถูกนำไปแปรรูปเป็นของใช้รอบตัวเราตั้งแต่พลาสติกขวดแชมพูไปจนถึงชิ้นส่วนรถยนต์มูลค่าสูงถ้าเราเอาก๊าซเปียกไปเผาเป็นเชื้อเพลิงโดยตรงก็เปรียบเสมือนการนำไม้สักทองไปเผาเป็นฟืนสูญเปล่าโดยใช่เหตุนี่จึงเป็นเหตุผลที่ต้องบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติจากทุกแหล่งอย่างชาญฉลาดผ่านโรงแยกก๊าซธรรมชาติเพื่อแปรเปลี่ยนทรัพยากรใต้ทะเลให้เกิดประโยชน์

0: ูงสุดและคุ้มค่าที่สุดต่อประเทศไทย
1: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นที

0: www.dotnet ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: กลับมาช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของชาวบ้านที่นครราชสีมากันหน่อยน้องอุ้มฮะ
2: ค่ะ
1: เป็นปัญหาเฉพาะพื้นที่ก็จริงแต่ดูแล้วเป็นเรื่องใหญ่โตพอสมควร
2: แต่ต้องเตือนก่อนว่าใครที่ทานข้าวอยู่ ยิบไปหยิบน้ำมาดื่มแล้วก็นั่งฟังนิ่งๆก่อนนะคะ
1: หรือว่าลองเบรกการทานอะไรอยู่ตอนนี้สักหน่อยไหม
2: ค่ะ
1: เพราะว่าที่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับในบึงน้ำในสวนเฉลิมพระเกียรติซึ่งต้องบอกว่าบึงน้ำนี้เป็นแหล่งผลิตน้ำประปาของทางเทศบาลเมืองบัวใหญ่ปรากฏว่าชาวบ้านเขาได้กลิ่นคล้ายๆกับกลิ่นขยะรอยคละคลุ้งมาก็นึกว่าเป็นขยะอะไรเนี่ยแหละก็ปรากฏว่าไปตรวจดูปรากฏว่าคุณผู้ฟังฮะเห็นหัวหมู
2: สดๆเลยนะ
1: หัวหมูไม่สดด้วยครับเน่าด้วยฮะลอยอยู่ในแหล่งน้ำไม่ใช่แค่1 2หรือ10แต่มองดูแล้วเป็นร้อยหัวครับ
2: ว้าย
1: หัวหมูเน่าเป็นร้อยหัว
2: ก็คือเน่าในน้ำ
1: เน่าแล้วด้วยเน่าแล้วด้วยแล้วก็
2: แป๊บนึงนะน้ำที่เอาไปไหนนะ
1: ผลิตประปาในเทศบาลเมืองบัวใหญ
2: ่ต่อค่ะ
1: ถึงได้บอกว่าให้เบรกนิดนึงเพราะว่ากลิ่นลอยเข้ามาเลยอ่ะพอถึงแม้ว่าเราจะเห็นแค่ภาพหรือคุณผู้ฟังอาจจะได้ยินแค่เสียงในตอนนี้ก็ตามเพราะมันเป็นหัวหมูเน่าร้อยกว่าหัวแล้วสภาพของพื้นน้ำนะครับมีคราบความมันย่องลอยที่ผิวน้ำแล้วก็มีฟองฟอดๆอยู่เนื่องจากสิ่งปฏิกูลเหล่านี้นะครับที่มันอยู่ในแหล่งน้ำชาวบ้านก็เล่าว่านึกว่าเป็นแค่ขยะที่ไหนได้พอไปดูกลับกลายเป็นหัวหมูนี่รายละเอียดในเรื่องมันมีประมาณนี้เลยจริงๆแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจต่อเนี่ยคือมันจบไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มากนะ
2: ต้องตอบคำถามให้ได้อ่ะหมายถึงเจ้าหน้าที่ต้องไปหาคำตอบมาให้ได้ค่ะว่าชนวนเหตุที่คนที่เขาทิ้งอ่ะคืออะไรอ่ะโอเคถอยกลับอีกนิดนึงคนที่ทิ้งคือใคร
1: ม
2: ันมีภาพจากกล้องวงจรปิดที่พิสูจน์ได้ไหม
1: นั่นสิ
2: แล้วชนวนเหตุที่เขาทิ้งอ่ะมันคืออะไรแล้วมันมีความเป็นไปได้ไหมว่าผู้ก่อเหตุอ่ะเขาจะหนึ่งคือเลี่ยงต้นทุนการกำจัดซากสัตว์ก็เลยเอามาลอบทิ้งในพื้นที่สาธารณะคำถามที่สองถ้าไม่ใช่เป็นการเลี่ยงต้นทุนการกำจัดซากสัตว์มันจะเป็นเหตุผลอะไรคำถามที่สามถ้าจะต้องการเลี่ยงต้นทุนการกำจัดซากสัตว
1: ์
2: ก่อนหน้านี้เขากำจัดด้วยวิธีไหน
1: แล้วมันเกิดอะไร
2: ม
1: ัน
2: ถ
1: ึ
2: งเกิดขึ้น
1: ใช่
2: หรือว่าจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นนานแล้วแต่ไม่มีคนรู
1: ้แต่คือจากข่าวเนี่ยเขาบอกว่าชาวบ้านบอกว่าเห็นเมื่อวานนี้เองอ่ะ29มิถุนายนซึ่งมันก็น่าที่จะไม่ใช่ที่รับปลาอะไรถ้าเกิดดูจากสภาพแวดล้อมเพราะมันคือบึงในสวนเฉลิมพระเกียรติไง
2: ค่ะอันนี้มันคือมันต้องที่ลงที่ลงเนาะมันเป็นแหล่งน้ำผลิตน้ำประปาอะไร
1: แ
2: บบนี้
1: คือนอกจากความสกปรกด้วยเที่ยวเท่าเลยด้วยกายภาพแล้วการปนเปื้อนของเชื้อโรคหรืออะไรก็ตามแต่ที่ทำให้เขาต้องเอาหัวหมูเหล่านี้มากำจัดทิ้งอ่ะมันต้องมีต้นตอถูกไหม
2: สเต็ปต่อไปต้องไปตรวจคุณภาพน้ำประปาแล้ว
1: อย่างชนิดที่เรียกว่าเราไม่รู้จะบำบัดยังไงเลยอ่ะแล้วรู้สึกไหมว่าต่อให้จะบำบัดแล้วเนี่ยแล้วเราจะรู้สึกยังไงว่าแบบเฮ้ยเราจะใช้น้ำอันนี้ได้ความสบายใจจริงหรอมันเป็นร้อยหัวนะมันไม่ใช่สิบหัวนะคุณผู้ฟัง
2: คือพอมันเป็นร้อยหัว

0: มันต้องเกิดคำถามตัวโตเลยค่ะพี่บอลว่าช่องโหว่ของการตรวจสอบมันอยู่ตรงไหนค
1: ือ
0: ถ้าเป็นหัวเดียวมันยังซุกซ่อนมาได้นะคะ
1: แล้วเนี่ยขนมายังไงก่อนถึงเอาโอเคมีช่องโหว่ที่ทำให้เขามาทิ้งได้แต่ถ้าเกิดเราย้อนกลับไปว่าถ้าจะจับต้นตอนั่นต้องแปลว่ามันก็ไม่ยากเกินความสามารถแล้วถูกไห
0: ม
1: เพราะปริมาณมันเยอะมากมันจะต้องผ่านกล้องวงจรปิดอะไรก่อนจะมาถึงบึงสวนเฉลิมพระเกียรติเนี่ยแน่ๆอยู่แล้วอ่ะ
0: นี่แหละถึงได้มีคำถามว่ากล้องวงจรปิดมีไหมสามารถจับภาพได้ไหม
1: อันนี้ฝากจริงๆนะฮะสำหรับเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่นะครับจริงๆมันเป็นเรื่องใหญ่ระดับประเทศได้เลยนะฮะเพราะว่ามันคือเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้อยากให้ตามแล้วก็จับคนที่กระทำเนี่ยเอามาสอบสวนแล้วก็ลงโทษตามกฎหมายที่สมควรต่อไปจริงๆนะฮะ
0: ค่ะฝากสปริงเกอร์นะข่าวในพื้นที่ด้วยนะคะ
1: ครับ
0: ถ้าเกิดสมมติว่าปกปิดเรื่องของการจับกุมหรือว่าช่องโหว่ในการที่จะมาลอบทำอะไรแบบนี้ไม่ได้เด
1: ี๋
0: ยวต้องติดตามใน FM 100.5 ของเราเนี่ยแหละเราจะตามติดมาอยู่เรื่อยๆแหละแต่อีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนบอกว่าอันนี้ฉันก็ปกปิดยากเหมือนกัน
1: เรื่อง
0: ผมขาว เรามองหน้ากันแล้วล่ะปัญหาเดียวกันนะไรเรามาแล้วสินะทุกคนคะแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์โบค่ะเป็นแชมพูปิดผมขาวที่มีส่วนผสมจากสารสกัดธรรมชาติจากดอกอัญชันโสมโคโคนัทออยล์ที่จะช่วยบำรุงหนังศีรษะแล้วก็เส้นผมให้นุ่มสลวยเงางามดูสุขภาพดีแล้วก็เป็นสูตรปราศจากแอมโมเนียด้วยไม่ทำให้กลิ่นฉุนด้วยแล้วก็ไม่ทำให้ผมเสียเหมือนกับน้ำยาย้อมผมแบบเดิมๆนะคะแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลมีทั้งหมด4สีด้วยกันนะคะสีดำสีน้ำตาลเข้มสีน้ำตาลประกายทองแล้วก็สีน้ำตาลประกายแดงอันนี้เหมาะมากๆสำหรับคนที่ต้องการปิดผมขาว แล้วก็เหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ทำสีแฟชั่นนะคะแล้วต้องการจะทำให้สีกลับไปเป็นสีเข้มสีสุภาพวิธีทำง่ายแล้วก็สะดวกมากๆและที่สำคัญใช้เวลาน้อยสระแค่ 15-20 นาทีค่ะทำเองที่บ้านได้เลยค่ะไม่ต้องไปเข้าร้านทำผมสีเนี่ยจะติดทนนานอยู่ประมาณ 1-2 เดือนแล้วแต่สภาพของเส้นผมแต่ละคนนะคะแล้วราคาเป็นมิตรมากเพียงซองละ49บาทเท่านั้นเองค่ะหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปเช่น Lotus, Big C, Tops, The Mall หรือที่ 7-Eleven แล้วก็ร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านคุณได้เลยค่ะ
1: ครับผมขาวปิดมิตรได้ด้วยโอเคเฮอร์โบแต่ถ้าเป็นผงสีขาวๆไม่รอด
0: ไม่มิตร
1: ไม่รอดสุนัขในการดมกลิ่นนะฮะ
0: แต่ว่าต้องบอกแบบนี้ก่อนเรื่องที่เราพูดถึงเนี่ยคือเรื่องของแอร์จากสายการบินทุกครั้งที่เวลาเราพูดต้นสังกัดเนี่ยต้องบอกว่าเห็นใจนะ
1: ครับ
0: เห็นใจต้นสังกัดคือการบินไทยเพราะนี่คือเรื่องของส่วนบุคคลนะคะม
1: ัน
0: ไม่ได้เกี่ยวกับหน่วยงานหรือว่าองค์กรใดๆเลยอะค่ะหลังจากที่เราได้ติดตามข่าวกันไปตั้งแต่เมื่อวานนะว่าที่ออสเตรเลียเนี่ยเขามีสุนัขดมกลิ่นแล้วเขาก็ไปดมกลิ่นจนไปเจอว่าอ้าวเธอลักลอบขนจะบอกว่าแป้งลักลอบขนเฮโรอีนเข้ามาคือตอนนี้ข่าวมันไหลไปค่อนข้างไกลหลายมิติพี่บอลเพราะว่าบางเพจเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่แค่1 กิโลนะแต่มันตัวเลขล่าสุดคือบอก9 กิโลเลย
1: ครับ
0: อันนั้นอ่ะ1 เรื่องทีนี้ล่าสุดปปส.ค่ะเขาก็เลยขยายผลคดีที่แอร์โฮสเตสสาวคนนี้ถูกจับที่ออสเตรเลียเพราะว่าเอาเฮโรอีนซ่อนในกระเป๋าคือในกระเป๋าอะทั้งหมดที่เธอหิ้วไปเนี่ย12 ใบ
1: ใช่
0: แต่2ใบในนั้นอะมันมีเฮโรอีนอยู
1: ่น้ำหนักรวม1 กิโลกรัม
0: ที่อย่างที่บอกไปแล้วว่าตัวเลขมันไหลไปที่9 กิโลกรัมเดี๋ยวขอให้ชัวร์ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยคอนเฟิร์มอีกทีนึงแต่แค่เล่าให้ฟังว่ามันไหลไปถึงไหนนะคะ
1: ครับ
0: ซึ่งพอเขาไปดูเนี่ยล่าสุดปปส.เขาก็ไปแกะรอยพี่บอลก็ไปที่บ้านไปที่ที่พักของแอร์คนนี้ก่อน
1: ที่คอนโด
0: ใช่ก็ไปดูกล้องวงจรปิดก็พบว่ามันมีไรเดอร์อะค่ะ เอากล่องปริศนามาส่งที่คอนโดก่อนที่เธอจะเดินทาง
1: ใช
0: ่แล้วมันก็มีหลักฐานสำคัญอีกอันนึงก็คือแชทจากบ้านฟ้า Facebook อะชื่อว่าโรส บอกว่าต้องการที่จะให้เธอหิ้วสินค้าไปให้หน่อยค่าจ้างคือ 8,800 บาท
1: ครับ
0: ทีนี้ปปส.เขาก็ยังไม่ปักใจเชื่อนะว่าตกลงแล้วแอร์คนนี้ไปร่วมขบวนการหรือว่าอยู่ในตรงไหนของสารระบบอะค่ะ
1: ครับ
0: ก็เลยมีการสืบสวนสอบสวนกันต่อไปทีนี้ตอนนี้ Facebook เนี้ยที่ชื่อว่าโรสเนี่ยค่ะเป็น Facebook ที่โพสต์รับหิ้วสินค้าในกลุ่มลับเขาเสนอค่าจ้าง 8,800 บาทแล้วก็บอกว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นสินค้า O-Top จะเอาไปส่งลูกค้าที่ออสเตรเลียแล้วแอร์คนนี้ก็รับหิ้วไปซึ่งจริงอะโพสต์แค่ตรงนี้ก่อนอุ้มได้มีโอกาสได้เห็นคนที่เป็นทั้งอดีตแอร์โฮสเตสหรือว่าจะเป็นแอร์โฮสเตสเองหรือแม้กระทั่งเป็นครูที่เขาสอนแอร์โฮสเตสอะค่ะ
1: ครับ
0: ขาบอกว่าการรับหิ้ว

0: ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะไม่จำเป็นว่าต้องเป็นยาเสพติดนะมันไม่ได้อยู่ในกฎระเบียบที่ควรทำนะ
1: หมายความว่าไม่ควรจะทำนั่นเองถูกไหม
0: เขาไม่ทำกันนะคะ
1: ใช่ใช่แต่ในทางปฏิบัติกลับกลายเป็นว่าข้อมูลของลูกเรือก็มีหลายคน
0: ก็มีหลายคน
1: ที่ทำเป็นรายได้เสริมแต่นี่ไม่ได้บอกว่าขนส่งยาเสพติดน
0: ะ
1: หมายถึงแบบหิ้วกระเป๋าเครื่องสำอางแบรนด์เนมอะไรก็ตามนะอันนี้รวมไปด้วยรวมถึงคนอื่นเลยอ่ะที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการให้บริการเกี่ยวกับสายการบินก็มีอาชีพแบบนี้ที่รับทำเยอะในการหิ้วของเข้าออกนอกประเทศ
0: แล้วก็ดูเฉพาะกระเป๋าที่มันมีตัวช้างที่มันเป็นโลโก้ของประเทศไทยอ่ะเขาบอกว่าจริงๆอ่ะมันก็มีจุดพิรุธอยู่เหมือนกันว่าถ้าคนที่อยู่ที่ออสเตรเลียค่ะแล้วอยากจะได้กระเป๋าเนี้ยสั่งออนไลน์ก็ได้
1: ใช
0: ่ไม่เห็นจะต้องให้หิ้วมาเลย
1: ไม่ต้องถึงขนาดนั้น
0: เออแล้วโหค่าหิ้วตั้ง 8,800 ถ้าเทียบกับกระเป๋าที่มันสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้อ่ะเออมันไม่เอ๊ะหรอกอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันแค่
1: 12ใบเนาะถ้าเกิดเอาตามข่าวใช่มั้ยที่รายนี
0: ้ตรวจพบใช
1: ่แล้วน้ำหนักอีกอ่ะน้องอุ้ม
0: ค
1: ่ะสมมุติว่าเราตีจากตัวเลขเดิมก่อนว่าเป็น1กก.เนี่ยมันต้องแปลกใจบ้างมั้ยอันนี้คิดเราเองนะว่าเฮ้ยกระเป๋าไอ้แบบเนี้ยมันหนักขนาดนั้นเลยเหรออ
0: ืมกิโลนึงมันก็รู้สึกได้
1: มันก็รู้สึกได้แต่กระเป๋าผ้าลักษณะแบบนี้มันเบาหวิวเลยนะต่อให้จะรวมกัน10ใบก็ตาม
0: แล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่าพอตัวเลขไหลไปที่9กิโลอันนี้ยิ่งเอ๊ะเลยเนาะ
1: ใช
0: ่9กิโลก็หนักมากนะ
1: มันก็ถึงไม่แปลกเพราะว่ามันมีคำถามไงว่าเอาแล้วทำไมมันมีการพุ่งเป้าในการตรวจสอบโอเคสุนัขดมกลิ่นได้ว่ามันมีความผิดปกติแต่ถ้าเกิดมันมีตัวเลขที่มันไหลไปถึงหลายกิโลกรัมจริงๆมันก็ไม่แปลกใจว่าทำไมถึงจะต้องถูกตรวจสอบ
0: แต่ว่าอันนี้นิดนึงก็มีคำถามเกิดขึ้นในโลกออนไลน์ว่าโอ้โหที่ออสเตรเลียเขายังตรวจเจอเลยแล้วทำไมถึงผ่านสนามบินสุวรรณภูมิไปได้คือสุวรรณภูมิเขาก็ออกมาแถลงข
1: ่าวแล้ว
0: ใช่ว่าในการที่จะเป็นขาออกอ่ะเขาตรวจสารที่อย่างเช่นพวกแบบอาวุธระเบิดอะไรอย่างนั้น
1: ใช่
0: แต่สารเสพติดเขาตรวจขาเข้าแล้วมันก็จะแล้วแต่ความเข้มงวดของแต่ละประเทศ
1: ครับ
0: ซึ่งเดี๋ยวหลังจากนี้เตรียมตัวได้เลยใครที่ถือพาสปอร์ตไทยและบินเข้าออสเตรเลียคุณจะได้รับการดูแลอย่างเป็นพิเศษ
1: เต็มที่เลยเดี๋ยวจะช่วยดูให้
0: ทุกซอกทุกมุมที่ขนไปรับรอง
1: ใช่
0: แต่ทีนี้มันมีข้อมูลข่าวออกมาค่ะพี่บอลว่าแอร์สาวคนนี้เขาบอกว่าเขาเปิดซิปดูกระเป๋าแล้วเขาไม่ได้พบว่ามันมียาเสพติดเขาเชื่อว่ามันเป็นสินค้าไทยแล้วยืนยันว่าไม่รู้เลยว่ามีเฮโรอีนซ่อนอยู
1: ่
0: แล้วพอไปถามแฟนหนุ่มที่อยู่ที่ไทยนะก็ถามว่ารู้ไหมว่าแฟนเนี่ยรับงานหิ้วแฟนบอกรู้แล้วก็ตอนที่เขาแพ็คกระเป๋าหรืออะไรเปิดกล่องดูแล้วก็เห็นเพียงแค่กระเป๋าเท่านั้นเองทีนี้วันนี้ค่ะนอกจากไปที่คอนโดจริงๆคอนโดเขาไปตั้งแต่เมื่อวานเนาะวันนี้เขาไปที่บ้านบ
1: ้
0: านของผู้หญิงคนนี้ค่ะ
1: บ้านคุณแม่
0: ใช่ก็บอกว่าแม่เนี่ยก็บอกว่าเนี่ยเป็นครอบครัวที่ทำไร่ทำนานะแล้วลูกก็ทำงานเป็นแอร์มาได้2ปีส่งเงินให้คุณแม่เนี่ยเดือนละประมาณ 10,000 บาทเขาไม่ได้มีฐานะที่ร่ำรวยอะไรนะยังเป็นหนี้กยศ. อยู่เลยแต่ตอนนี้ต้องยอมรับว่าเธอก็ต้องได้รับโทษตามกฎหมายของออสเตรเลียซึ่งยังไม่ได้รับการประกันตัวนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีกำหนดขึ้นศาลที่ออสเตรเลียวันที่14กันยายนไทยก็สามารถช่วยเหลือได้ตามสิทธิ์อะค่ะประสานกับสถานทูตแล้วก็กงสุล
1: ใช่
0: ส่วนปปส.เองก็ต้องเดินหน้าสืบสวนขยายผลเอาผิดขบวนการต้นทางในไทยเพราะว่าจริงๆแล้วปปส.ของไทยเขามีการร่วมมือกับออสเตรเลีย
1: อยู่ด้วยแล้วคือเขาใช้ปปเขาเรียกว่าอะไรปฏิบัติการ Task Force Storm
0: ใช่ๆตั้งแต่ปี2009นู่นเน
1: า
0: ะ
1: 2000
0: หลายปีแล้ว
1: ฮะที่ร่วมมือกันอยู่แบบนี้แล้วก็ถ้าเกิดเราฟังจากทาง AOT ในการเรื่องของการตรวจจับต่างๆเนี่ยขาออกขาเข้ามันอาจจะไม่ได้ใช่เฉพาะในประเทศไทยแต่อาจจะหมายถึงขาเข้าขาออกของในต่างประเทศด้วยนะครับแต่ตรงเนี้ย AOT ก็ยอมรับว่าเขาก็ขอรับไฟพิจารณาในการที่จะรับฟังความคิดเห็นของทุกๆฝ่ายเผื่อว่าถ้ามันเป็นช่องโหว่ก็จะได้มีการเอาไปปรับปรุงทั้งในส่วนขาเข้าขาออกแต่ทีนี้มันมีตัวแชทน่ะที่มันหลุดที่มันมาจากคนที
0: ่รูปต่างๆอ
1: ่ะเขาใช้ว่าเป็นอะไรนะ
0: แป้งไม่ใช่แป้ง
1: ที่ไม่ใช่แป้งอ่ะคือไอ้ตรงเนี้ยก็ต้องเปิดทางไว้นิดนึงด้วยว่าเราก็ยังไม่แน่ใจนะว่าบทสนทนาที่ถูกเผยแพร่ออกมานั้นน่ะเป็นบทสนทนาระหว่างคนที่จะส่งของไปกับแอร์สาวคนที่เป็นประเด็นอยู่นะตอนนี้หรือเปล่าร
0: ู้สึกจะไม่ใช่ค่ะ
1: จะไม่ใช่ใช่ไหม
0: ใช่แต่ว่ามันเป็นการยกตัวอย่างเฉยๆว่าเคยได้รับการทับทามแบบนี
1: ้แล้วก็มีคนที่เขาออกมาเปิดเผยเหมือนกันว่าเขาก็เป็นคนที่เคยได้รับข้อความลักษณะแบบนี้จากคนที่ใช้ชื่อว่าแป้งที่ไม่ใช่แป้งแป้งที่เป็นแป้งอะไรเนี่ย
0: แป้งที่ไม่ใช่แป้ง
1: เหมือนกันแต่
0: เนี้ยมันก็ต้องแยกคือเขาบอกว่าโอเค

0: มันมีสังคมกลุ่มนึงที่ยกมือถามว่าโทษนะก่อนที่เราจะไปไปกลด่าว่ากล่าวแอร์คนนี้คือเราต้องแยกหรือเปล่าว่าตกลงอ่ะเธอคือเหยื่อหรือเปล่า
1: ครับ
0: อันนี้หนึ่งคือว่าเป็นเหยื่อหรือเปล่าว่าเขาว่าจ้างให้หิ้วของไปแล้วเธอก็แค่อยากทำงานเพื่อที่จะหารายได้เสริ
1: ม
0: แล้วก็รับไปโดยที่ไม่รู้ว่าข้างในมันมีเฮโรอีนยัดไส้อยู
1: ่
0: แต่อีกฝั่งนึง

0: เอาเป็นว่าอย่างนี้ก่อนนะในชั้นตอนนี้เนี่ยเรายังไม่สามารถยืนยันได้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับการประกันตัวหรือใดๆก็ตามแต่แอร์โฮสเตสรายนี้เรายังปักใจเชื่อ 100% ไม่ได้ว่ารู้เห็นเป็นใจทั้งกระบวนการนี้หรือเปล่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแบบรูปแบบไหนเนาะเพราะว่าพออย่างที่น้องอุ้มบอกไปดูจากเรื่องของการไปที่บ้านของคุณแม่แล้วเนี่ยเรื่องของฐานะความเป็นอยู่สภาพบ้านก็เป็นไปตามข่าวที่ได้ปรากฏแล้วการตรวจสอบเรื่องของเส้นเงินต่างๆก็ยังไม่เห็นความผิดปกติอะไรที่จะรู้สึกว่าร่ำรวยผิดปกติถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ก็จะมีกระแสข่าวซึ่งอันนี้ก็ไม่ยืนยันเหมือนกันออกมาบอกว่าอุทำหลายครั้งแล้ว
1: ข่าวมันไหลอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าไหนจริงไม่จริง
0: อะไรมัน
1: อย่าเผลอแชร์แล้วกันคุณผู้ชมถ้าย
0: ังไม่ชัวร์นะฮะยังไม่ชัวร์เลย
1: ค่ะตอนนี้เพจ Drama Addict บอกว่าปริศนาทั้งหมดอะค่ะอยู่ที่ชายใส่ฮู้ดปริศนาซึ่งเป็นคนเอาถุงผ้าทั้ง12ถุงมามอบให้กับแอร์คนนี้ค่ะแล้วหลังจากที่แอร์ก็ไปตกลงกับยูเซอร์ใน TikTok ที่ใช้ชื่อว่าโรสอะที่คุณบอกอะ
0: ครับ
1: อ๋อนี่ไงเขาบอกว่าเป็นคนเดียวนามแฝงคือแป้งก็แปลว่าแป้งเอาตกลงแป้งไม่ใช่แป้งหรือแป้งแปลว่าแป้งอะไรก็ไม่ตกลงชื่ออะไรกันแน่เนี่ยแต่เขาดูจะสืบไปคำว่าแป้งนะ
0: ใช
1: ่เออ
0: ก็ต้องแป้ง
1: ต้องหาให้ได้ว่าคนนี้คือใครเราเชื่อมือตำรวจไทยค่ะว่าตำรวจไทยจะสามารถทำได
0: ้แล้วโดยเฉพาะความร่วมมือภายใต้ปฏิบัติการของ Task Force Storm อยู่แล้วด้วยเนี่ยนะครับก็ขอให้หาต้นตอให้ได้เพื่อที่จะได้แยกผู้บริสุทธิ์ออกจากผู้ที่กระทำความผิดจริงๆถ้ามันเป็นไปตามนั้นจริงๆนะแต่ว่ามันมีอีกเรื่องนึงน้องอุ้มซึ่งมันก็เป็นประเด็นเล็กน้อยถ้าเทียบกับเรื่องของแป้งที่ไม่ใช่แป้ง หรือเรื่องของยาเสพติดใดๆก็ตามแต่อันนี้พี่บอลไปเจอมาในเพจที่เขาเรียกว่า Thai Aviation Carriers นะฮะเขาแชร์เรื่องหนึ่งมาซึ่งเขาก็ไม่ยืนยันว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเพราะเขาปิดท้ายคำว่าเรื่องนี้มันจริงหรือเปล่าเนี่ยคือมีลูกเรือนะครับอยู่รายหนึ่งของสายการบินหนึ่งนะฮะเอาหมอนจากที่บ้านเราราคาแค่หลักร้อยเอาไปเปลี่ยนกับหมอนขนเต็นท์ราคาเฉียดหมื่นกับโรงแรมที่ดูไบ
1: งามหน้าจริงๆ
0: จนสุดท้ายโรงแรมเขารู้สึกว่าผิดปกติมาเขาเลยใช้วิธีการในการแยกชั้นลูกเรือแต่ละสายการบินออกจากกันเพื่อจะจับตามองอ่ะแต่นี่ไม่รู้เรื่องจริงหรือเปล่านะฮะอันนี้เขาแชร์กันมาในเพจ Aviation
1: ได้ยินอยู่เหมือนกันอ่านเจออยู่เหมือนกันค่ะโอ้โหรู้สึกอายไปถึงรู้ไปถึงไหนอายไปถึงได้จริงๆอ่ะการถือพาสปอร์ตไทยนี่เป็นอะไรที่แบบชั้นเปล่านะ
0: คนลุกเลยอ่ะแล้วคนที่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยเป็นนักท่องเที่ยวปกติที่เป็นถือพาสปอร์ตไทยเราโหเราจะได้รับการดูแลอย่างดีในหลายๆประเทศเหรออ
1: ืมก็เนี่ยต้องยอมรับนะว่าคดีเนี้ยค่ะคดีลูกเรือสายการบินไทยถูกจับพร้อมกับยาเสพติดที่ออสเตรเลียเนี่ยมันส่งผลสะเทือนไปถึงระบบการรักษาความปลอดภัยของการบินไทยนะอย่างล่าสุดนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมคุณพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์เนี่ยท่านบอกว่าได้รับมอบหมายจากคุณพิพัฒน์รัชกิจปราการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้ติดตามคดีนี้อย่างใกล้ชิดเลยนะแล้วสั่งการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเลยให้ทบทวนมาตรการตรวจลูกเรือเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยบอกว่าลูกเรือรายเนี้ยที่ปฏิบัติหน้าที่จากไทยสายการบินนี้ที่บินจากไทยไปเมลเบิร์นเนี่ยค่ะมันมีพฤติการแบบนี้ปุ๊บแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าถูกควบคุมตัวเข้าสู่กระบวนการเรียบร้อยแล้วแน่นอนว่าลูกเรือที่เหลือ ก็ต้องโดนเพ่งเล็งอย่างแข็งขันเลยอ่ะลูกเรือทุกคนเนี่ยต้องผ่านการตรวจค้นเช่นเดียวกับผู้โดยสารนะคะแม้ว่าจะใช้ช่องทางพิเศษเพื่อความรวดเร็วแต่การตรวจของสนามบินไทยแม้ว่าเราจะเน้นการค้นหาอาวุธวัตถุระเบิดแล้วก็สิ่งที่เป็นภัยต
0: ่
1: อสายการบินเป็นหลักอ่ะแต่ว่ากฎพวกนี้ก็ต้องให้เข้มงวดอ่ะทุกคนแล้วช่วงนี้ก็คงเขาคงผ่อนๆกันไปก่อนละมั้ง
0: เอาเป็นว่าเราเตือนทุกๆท่านเลยแล้วกันนะฮะสำหรับการที่จะรับหิ้วของใดๆที่เราไม่รู้จักต้นทางชัดเจนเนี่ยนะฮะหรือจริงๆแล้วหลีกเลี่ยงไปเลยแบบเด็ดขาดก็ดีนะเพราะว่าโทษถ้าเกิดมันกลายเป็นสิ่งผิดกฎหมายขึ้นมาโทษมันแรงมากนะฮะ
1: ค่ะ
0: ส่งออกยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเฮโรอีนไอซ์ยาบ้ายาอีเนี่ยสูงสุดคือจำคุกตลอดชีวิตจนไปถึงขั้นประหารชีวิตได้เลยนะ
1: ประหารชีวิตได้เลย
0: ใช่ใช่
1: แต่ของเขาคือเราก็ไปต่อรองอะไรไม่ได้ไง
0: นั่นน่ะสิครับ
1: อุ้มเคยเห็นสารคดีอ่ะน่ากลัวนะที่คุกที่นู่นอ่ะ
0: คุกใช่ไหม
1: ใช่น่ากลัวมากเดี๋ยวต้องจับตาร่วมกันละค่ะว่ามาตรการใหม่เนี่ยจะเข้มงวดขนาดไหนแล้วมันสามารถป้องกันเหตุลักษณะนี้ได้ไหมส่งกำลังใจให้กับลูกเรือที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่

0: นี่ด้วยนะพี่บอลเนาะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่ายังย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่านี่คือเป็นพฤติการส่วนบุคคลไม่ได้เกี่ยวกับองค์กรหรือว่าพนักงานท่านอื่นๆที่อยู่ในองค์กรนี้ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้ว
0: หรือสาขาอาชีพนี้ด้วย
1: รอในการพิสูจน์ทราบจริงๆว่าเธอมีส่วนเกี่ยวข้องแบบรู้เห็นเป็นใจระดับไหน
0: ค่ะ
1: นะครับเดี๋ยวเราพักกันอีกครั้งนึงนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยเรื่องของการท่องเที่ยวในประเทศไทยของเรากันบ้างนะครับการเขาใช้คำว่าการผ่าตัดใจการท่องเที่ยวโดยการจะตั้งสำนักงานเศรษฐกิจการท่องเที่ยวขึ้นมาเราก็อยากจะรู้จักสำนักงานนี้เหมือนกันว่าถ้าตั้งขึ้นมาเนี่ยมีบทบาทหน้าที่อะไรหรือว่าหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในปัจจุบันของเราทำงานอยู่ในระบบแบบไหนตอนนี้อยู
0: ่
1: นะครับสักครู่เดียวกลับมาคร
0: ับ สักครู่ค่ะ
2: เส้นทางของก๊าซธรรมชาติกว่าจะเดินทางมาถึงมือเราในทุกวันนี้มีจุดเริ่มต้นจากแท่นขุดเจาะกลางอ่าวไทยที่ดึงก๊าซดิบขึ้นมาจากชั้นหินลึกใต้พื้นทะเลแล้วส่งผ่านท่อใต้น้ำลากยาวขึ้นฝั่งมายังโรงแยกก๊าซธรรมชาติที่นี่เองคือหัวใจสำคัญของกระบวนการทั้งหมดที่ทำหน้าที่คัดแยกสารประกอบในก๊าซออกทีละชั้นอย่างละเอียดโดยก๊าซมีเทนจะถูกส่งต่อไปเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้าส่วนก๊าซอีเทนและโพรเพนจะถูกส่งเข้าโรงงานปิโตรเคมีแปรรูปเป็นเม็ดพลาสติกและสิ่งรอบตัวเราขณะที่ก๊าซบิวเทนและโพรเพนเมื่อนำมาผสมกันจะกลายเป็นก๊าซหุงต้มหรือ LPG ที่เราใช้ในครัวของบ้านทุกหลังซึ่งการแยกองค์ประกอบเพื่อนำไปต่อยอดแบบนี้สามารถช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศได้หลายเท่าเมื่อเทียบกับการนำก๊าซติดไปเผาเป็นเชื้อเพลิงเพียงอย่างเดียวก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยจึงไม่ใช่แค่พลังงานความร้อนแต่คือธรรมชาติที่ล้ำค่าและเป็นฐานรากเศรษฐกิจไทยมาอย่างยาวนานยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: กลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังคะการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นหมุดหมายที่สำคัญของนักท่องเที่ยวทั่วโลกนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของการเดินทางแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วเนี่ยนี่คือเครื่องยนต์สำคัญของเศรษฐกิจไทยค่ะเพราะว่าทุกครั้งที่มีนักท่องเที่ยว1คนเดินทางเข้ามาเงินมันไม่ได้หยุดอยู่แค่โรงแรมหรือว่าสายการบินแต่ว่ามันหมุนเวียนไปที่ร้านอาหารคนขับรถเช่าต่างๆนานาร้านกาแฟตลาดชุมชนรวมไปถึงผู้ประกอบการรายย่อยอีกด้วยแต่วันนี้ค่ะมีท่านหนึ่งที่คิดว่าควรจะมีการผ่าตัดใหญ่ของการท่องเที่ยวสักทีแล้วแล้วแนะนำให้ตั้งสำนักงานเศรษฐกิจท่องเที่ยวขึ้นอันนี้มันคืออะไรรายละเอียดจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันกับประธานที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาคุณวีรศักดิ์โคงสุรัตน์อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
4: สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพครับ
0: ค่ะจริงๆแล้วถ้าเกิดพอพูดถึงหัวข้อว่าผ่าตัดใหญ่ท่องเที่ยวเนี่ยจริงๆแล้วคุณวีรศักดิ์มองเห็นอะไรในปัญหาของการท่องเที่ยวณตอนนี้วันนี้ค่ะ
4: เนื่องจากระบบงานด้านการท่องเที่ยวของไทยที่เคยเป็นแหล่งรายได้สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยนะต้องถือว่าเป็นนักกีฬาชราภาพแล้วตอนนี
0: ้
4: ถ้าเราขายแต่ของเก่าแหล่งท่องเที่ยวเก่าแก่เสื่อมโทรมละแล้วก็นักท่องเที่ยวเองก็มีรสนิยมที่แตกต่างไปเรื่อยๆเทคโนโลยีก็เปลี่ยนไประบบราชการเองก็ไม่ทันสมัยแล้วต้องผ่าตัดใหญ
0: ่
4: จังหวะนี้นะครับเป็นจังหวะ

0: ที่รัฐบาลประกาศอยู่แล้วว่ายังไงยังไงเสียรัฐบาลจะปลุกปั้นให้เป็นกระทรวงกีฬาเดียว
1: ๆ
0: ให้แข็งแรงตรงนั้นเขาก็จะไปเพาะกล้ามเนื้อเกิดกรมใหม่เกิดอะไรต่างๆใหม
1: ่
0: ผมว่าก็ดีก็ดีนะครับเพราะเรื่องกีฬาก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ควรจะทำไปแล้วก็รัฐบาลบอกเมื่อกีฬาเขาจะเดินเดี่ยวเขาก็จะส่งให้งานท่องเที่ยวออกมาจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อจะเอาการงานด้านการท่องเที่ยวทั้งหลายไปแปะเอาไว้ที่กระทรวงวัฒนธรรมแทนก็เข้าใจได้แน่นอนแล้วครับว่ามีคนเห็นแย้งเห็นต่างเห็นเหมือนเห็นคล้ายต่างกันไปในเรื่องว่าจะไปอยู่ตรงไหนผมคิดว่าเรื่องสังกัดใดเนี่ยเป็นเรื่องรองเรื่องจริงคือไม่ว่าจะอยู่สังกัดใดก็ตามขอให้สังกัดนั้นมีหน่วยงานอันหนึ่งขึ้นมาชื่อว่าสำนักงานเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเพราะว่าถ้าอยากจะเห็นท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจแต่ไม่ยักก็มีสำนักงานเศรษฐกิจการท่องเที่ยวซึ่งควรจะประกอบไปด้วยนักเศรษฐศาสตร
1: ์
0: นักสถิตินักวิชาการและนักเทคโนโลยีประกอบกันเราจะได้แต่เพียงสำนักนโยบายสำนักยุทธศาสตร์แต่ไม่ยักก็มีสำนักเศรษฐศาสตร
1: ์
0: ถ้าดูกระทรวงเกษตรมีสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรมาตั้งแต่ต้นเลยนะครับกระทรวงอุตสาหกรรมมีสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมถือเป็นกลมๆหนึ่งกระทรวงการคลังมีสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเขาไม่ได้เป็นคนไปเก็บภาษีใครแต่เขาออกแบบระบบว่าแล้วควรจะทำให้ระบบภาษีเป็นอย่างไรสำนักงานเศรษฐกิจการพาณิชย์ซึ่งแต่ภายหลังเนี่ยเขาเปลี่ยนชื่อกรมเขากลายเป็นชื่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
2: กรมเจครับ
0: เพราะฉะนั้นจริงๆกรมเหล่านี้คือหัวใจเป็นมันสมองของกระทรวงเหล่านั้นที่เป็นกระทรวงที่เราถือว่านั่นไงกระทรวงเศรษฐกิจดูแลงานด้านเศรษฐกิจวันนี้ผมเห็นด้วยว่าหากว่าจะต้องมีกระทรวงกีฬาเกิดขึ้นแล้วแยกท่องเที่ยวออกไปตัวกระทรวงกีฬาเองก็ควรจะมีสำนักงานเศรษฐกิจการกีฬาเก็บไว้ตัวเองนะครับ
2: ครับ
0: ไม่อย่างนั้นเราจะดูกันแต่สกอร์แล้วก็จะกลายเป็นเรื่องว่าแล้วใครจะเดิมพันอะไรกันเท่าไหร่ผมว่าอันนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติของมันแต่สิ่งที่มันควรจะมีก็คือทำให้เศรษฐกิจด้านกีฬามันก็มีระบบของมันส่วนด้านท่องเที่ยวชัดเจนอยู่แล้วว่าทำมาทั้งหลายนะก็มุ่งหมายที่ให้เป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจหารายได้เข้าแผ่นดินนั่นแหละ
1: ค่ะ
0: ก็ควรจะมีสำนักงานเศรษฐกิจการท่องเที่ยวซะ
1: อ
0: ันนี้เป็นประเด็นนะครับ
1: คุณวิทยาศักดิ์กำลังจะบอกว่าให้มันเป็นเฉพาะทางมาเลยเพราะว่าจริงๆตอนแรกเนี่ยที่ผมสงสัยคือเราก็มีททแล้วก็มีกระทรวงการท่องเที่ยวมีสำนักงานสถิติมีสภาพัฒน์มีกรมศุลกากรมีอะไรเหล่านั้นอยู่แล้วแต่ว่าเหมือนอันนั้นมันเป็นภาพใหญ่ภาพกว้างมากกว่าที่มันไม่ได้มาโฟกัสแค่เฉพาะการท่องเที่ยวใช่ไหมคะ
0: ถูกต้อง
1: แล้วก
0: ็ในแวดวงการท่องเที่ยวนั้นปัจจุบันเนี่ยมีการท่องเที่ยวเพื่อหรือการเดินทางเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไปเยอะมากครับสมัยก่อนก็มีแค่อยากจะท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอยากจะท่องเที่ยวทางธรรมชาติอยากจะท่องเที่ยวทางด้านสุขภาพปัจจุบันนี้ไปกันใหญ่ไปเยอะแยะในโลกนี้นะไม่ใช่แค่ของไทยท่องเที่ยวเพื่อที่จะถอดปลั๊กตัวเองเพื่อที่จะให้ตัวเองดีท็อกซ์มาลดมลพิษลดโรคให้ตัวเองยังไม่ได้บำบัดรักษาอะไรเลยนะแต่เป็นเรื่องของการมาเพื่อจะไปอาบป่าไม่ได้ตั้งใจจะไปดูต้นมงต้นไม้แล้วหมาหรอกไปเพื่อจะไปนั่งแล้วก็ให้มีลมของชายป่าพัดผ่านมาเบาๆใช้เวลาอยู่กับเรื่องแบบนั้นให้นาน
2: ๆ
0: เป็นการเดินทางเพื่อจะมาหาที่มืดเพื่อจะไปดูดาวเป็นการเดินทางมาเพื่อจะหาที่นอนที่หลับได้สนิทจริง
1: ๆ
0: เดินทางมาเพื่อจะฝึกนั่งสมาธิโดยเฉพา
1: ะ
0: เดินทางมาเพื่อจะลองมายืดเหยียดนะแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องไขข้อบ้างเกี่ยวกับเรื่องของการพังผืดบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวนี้โตขึ้นเรื่อยๆครับของแบบนี้เดินทางมาเพื่อจะมาร่วมในเทศกาลดนตรีท้องถิ่นมีเห็นไหมคนเดินทางมาเพื่อการรับการศึกษา
1: ค่ะ
0: มาเข้าหลักสูตรอบรมตั้งแต่3เดือน9เดือน10เดือนเรียนหนังสือมันซะที่นี่เลยปัจจุบันเนี้ยมีชาวต่างชาติเดินทางมาเรียนหนังสือในประเทศไทยเยอะขึ้นมากเลย
1: ค่ะ
0: เพราะว่าสถาบันการศึกษาของเราก็พัฒนาขึ้นมากมีโปรแกรมหลักสูตรที่เป็นนานาชาติเกิดขึ้นมากมายแล้วเขามาอย่างนี้จะเรียกเขาว่านักท่องเที่ยวจริงๆเหรอเขาไม่ใช่นะเขาคือผู้เดินทางที่มาโดยมี

0: เป้าหมายวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างเฉพาะเรื่องและถ้าหากว่าเราจะเก็บข้อมูลแล้วเรียกพวกเขาว่านักท่องเที่ยวหมดเราก็จะออกนโยบายที่พูดถึงแต่คนกำลังมาทิกท้อถ่ายรูปไงไม่คนเหล่านั้นไม่ใช่อ
1: ยากให้เจาะกลุ่มค่ะ
0: ใช่เจาะกลุ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยสำนักงานเศรษฐกิจการท่องเที่ยวจะได้มาทุ่มเทความสนใจในการเก็บข้อมูลเก็บสถิติจะทำข้อมูลว่าเขาไปที่ไหนกันบ้างเหรอ
2: เขา
0: ใช้จ่ายกับอะไรเหรออะไรคือข้อติดขัดของเขาและอะไรคือสิ่งที่เราควรจะอยากให้เขาได้ทำ
1: ค่ะ
0: ในเมื่อเขาก็อยู่กับเราที่หนึ่ง6เดือน9เดือน12เดือน2ปีครึ่งเขามาเรียนหนังสืออะไรที่จะทำให้เขากลายเป็นสมาชิกในสังคมของเราที่มีส่วนผลิตทางด้านเศรษฐกิจได้มากขึ้นด้วย
2: แล้วปัจจุบันล่ะครับภายใต้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีหน่วยงานไหนที่กำลังทำเรื่องใกล้เคียงกับสำนักงานเศรษฐกิจเกษตรที่เราอยากให้มีในอนาคตนะฮะ
0: เป็นกองเล็กๆอยู่ในสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาที่ก็ยังไม่ได้รับการสถาปนาให้เป็นกองโดยชอบโดยกฎหมายที่เป็นปกติได้ทำไปในภาษาที่หลายคนบางทีไปเรียกภาษาไม่น่าฟังเลยว่ากองเถื่อนแต่จริงๆก็ไม่เถื่อนหรอกนะครับแต่เขาเป็นว่าการแบ่งส่วนราชการของเขายังไม่ได้แบ่งมาและกลายเป็นว่าเอาคนอื่นๆที่อาจจะไม่ได้จบเศรษฐศาสตร์อาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีไปนั่งกองๆรวมกันก่อนแต่ผมนายมองว่าไหนๆก็จะต้องมีการย้ายท่องเที่ยวออกจากกีฬาอยู่แล้ว
1: ค่ะอ
0: ย่างไรก็ต้องสถาปนาภาชนะใหม่แต่ว่าเอาไปอยู่ตอนนี้บอกว่าให้ไปปลั๊กอินไปเสียบปลั๊กพ่วงอยู่กับกระทรวงวัฒนธรรมเอ้าไม่ว่ากัน
1: ทีนี้ก็
0: ไปแล้วเนี่ยต้องมีระบบมันสมองใหม่นะในเรื่องการท่องเที่ยว
1: จ
0: ับ
1: อย่างที่ได้เห็นภาพทีนี้ถ้าเกิดเราไปควบรวมกับกระทรวงวัฒนธรรมตอนนี้คุณวีรศักดิ์คิดว่ามันจะมีประโยชน์เพิ่มผลอะไรเกิดขึ้นนะคะ
0: ข้อดีที่คาดหวังได้ก็คือในอดีตกระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาไม่มีแหล่งท่องเที่ยวอะไรที่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของตนเองเลย
2: อ
0: าตายชายทะเลอยู่อบต.ตลาดร้อยปีของอร่อยอยู่เทศบาลภูเขาน้ำตกอยู่กรมอุทยานถ้าหากว่าอยากจะไปไปเกาะแก่งก็ไม่กระทรวงมหาดไทยก็กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหรือแม้กระทั่งกรมอุทยานแห่งชาติที่มีพื้นที่ทางทะเลจะจอดล่ำจอดเรือตรงไหนก็กลายเป็นเรื่องว่าอ๋อต้องไปแล้วแต่เจ้าท่าแต่ถ้าเพราะมันอยู่ที่กระทรวงวัฒนธรรมอย่างน้อยก็มีของที่เป็นของกระทรวงวัฒนธรรมแน่ๆเลย
1: อย่างนั้นไม่มีวงแคบ
0: ค่ะอุทยานประวัติศาสตร์อย่างน้อยเนี่ยเอาไฟส่องจะได้ไม่ต้องไปทำเรื่องขออนุญาตกันมากมายเพราะเป็นงานของเขาเองอยู่แล้วทำให้ไปเที่ยวโบราณสถาน
2: อ
0: ุทยานประวัติศาสตร์ต่างๆศรีสัชนาลัยกำแพงเพชรอุทยานประวัติศาสตร์อยุธยาเมืองโบราณมรดกโลกต่างๆทั้งหลายเนี่ยตอนนี้เดินกลางวันอาจจะร้อนถ่ายรูปสวยแต่กลางคืนนั้นเย็นสบายแสงส่องสว่างที่ไม่ใช่แค่ส่องพระปรางแต่ข้างล่างมีงูเปล่าก็ไม่รู้
1: ค
0: ่ะเราทำให้มันเป็นทางเดินที่มันดีๆเลยไหมเดินแล้วไม่ต้องไปเหยียบดินเหยียบหญ้าฝนตกก็ไม่เป็นไรน้ำไม่ท่วมรองเท้ากันแล้วกันเพราะแบบนี้เนี่ยจะได้ผมก็คาดหวังว่าอันเนี้ยมันจะดีขึ้นล่
1: ะ
0: มันจะเปลี่ยนแปลงเลยนะแต่ถามว่าแล้วประเทศไทยจะอยู่เฉพาะเรื่องท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและโบราณสถานนี้เท่านี้เหรอไม่จริงๆแล้วในโลกนี้ก็มีรสนิยมการท่องเที่ยวหลากหลายมากแต่คำถามว่าแล้วนักเก็บสถิติอยู่ไหนแล้วนักวิเคราะห์ในนโยบายทางเศรษฐศาสตร์ควรจะทำยังไงอะไรคือนโยบายเศรษฐกิจที่มันควรจะมีสำหรับคนกลุ่มนี
1: ้
0: แล้วใครจะเป็นคนไปเชื่อมต่อให้แน่ใจว่าไม่ว่าจะเป็นกระบวนการขอวีซ่าวิธีการเดินทางการจัดการเชื่อมต่อใครจะมาทำไปออกแบบของแบบนี้สำนักงานเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอย่างน้อยควรจะเป็นคนที่ทำตัวเชื่อมแบบนี
1: ้คุณวีรศักดิ์คิดว่ารัฐบาลจะเห็นชอบหรือเห็นต่างกับแนวคิดที่เราจะปรับโครงสร้างแบบนี้ไหมคะ
0: ผมคิดว่ารัฐบาลนี้อย่างน้อยก็ประกาศมาใน20ปีนี้ยังไม่มีรัฐบาลใดเลยนะครับที่บอกว่าจะแยกท่องเที่ยวออกจากกีฬาต้องถือว่าเอาละงั้นก็ดีแล้วเมื่อจะมีการขยับขยื่นเป็นมวลใหญ่อย่างนี้สักครั้งหนึ่งก็ควรจะคิดต่อซะเลยนะถ้าแค่แยกของเขาเป็นปลั๊กคนละปลั๊กกันไปนั้นเนี่ยแล้วมันได้เหมือนเดิมแม่เสียดายโอกาสลองมาทำให้มันสว่างทั้งคู่เลยดีไห
1: ม
2: ครับ
0: อย่างนี้เป็นต้นครับ
2: แล้วถ้าเกิดเรามองในมุมของข้อดีทางด้านเศรษฐศาสตร์แต่ถ้าเกิดเรามองย้อนกลับมาที่ตัวปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับการเดินทางท่องเที่ยวสิ่งผิดกฎหมายนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามายึดครองพื้นที่นอมินีต่างๆแล้วมันกระทบกับวิถีชีวิตเหล่านี้เนี่ย

0: มันจะต้องกลับมาแก้อย่างไรถ้ามันจะต้องไปสมดุลกับการคาดหวังทางตัวเลขทางการเงินด้วยฮะ
1: ได้เลยครับ
0: ฮะ
1: เครื่องมือมีอยู่แล้วชื่อพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติแต่ว่าเขาบอกว่าให้นายกเป็นประธานไม่เคยมีนายกไหนมาเป็นประธานให้สักคนแต่ส่วนใหญ่ก็จะมอบรองนายกมารอบนี้มอบมาให้รองสุนายกสุภจีเป็นประธานเ
0: ม
1: ื่อผมไปศึกษาดูแล้วในแต่ละปีตามพระราชบัญญัตินี้บอกว่าให้ประชุมอย่างน้อยปีละอย่างน้อยนะครั้ง20ปีที่ผ่านมายังไม่เคยมีปีใดประชุมถึง4ครั้งเลยแม้แต่ปีเดียวผมก็เห็นว่านี่ไงเครื่องมือมีแล้ว มีพระราชบัญญัติรองรับให้มีบทบาทให้มีอำนาจให้สามารถบริหารจัดการเรื่องการท่องเที่ยวที่มันไปเกี่ยวข้องอยู่ภายใต้หน่วยงานอื่นๆได้ทั้งหมดก็จะได้ชักชวนยุยงส่งเสริมให้เกิดการประชุมคณะกรรมการชุดนี้บ่อย
2: ๆ
1: ตั้งคณะอนุกรรมการออกมาแล้วก็ไปกระจัดกระจายไปทำเรื่องที่ควรจะต้องทำที่คนทุกคนเดินทางแล้วบอกบ่นกันเนี่ยป้ายบอกทางใหม่ชัดหน้าห้องน้ำใหม่ดีสถานแหล่งท่องเที่ยวสุดโทมก็อยู่ในมือของหน่วยงานไหนล่ะคณะอนุกรรมการนโยบายท่องเที่ยวแห่งชาติหรือคณะกรรมการนโยบายท่องเที่ยวแห่งชาติประชุมกันบ่อยๆแล้วจับของพวกนี้มาขึ้นเขียงซะจัดการให้มันสะอาดเรียบเละเลไรให้มันออกมาดูดีทำกันไปเรื่อยๆเพราะคณะกรรมการชุดนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสิ่งใดที่คณะกรรมการมีมติเห็นชอบแล้วส่งครม.ได้เลย
2: คุณเมษาคะคือจริงๆแล้วเนี่ยพอด้วยหลักการแล้วเนี่ยโอ้มันดีมากๆเลยแล้วก็เห็นภาพชัดเจนว่ามันมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เหมือนกันแต่ทีนี้พอเราจะผ่าตัดจริงๆมันมีพังผืดเกาะอยู่เต็มไปหมดเลยอะค่ะมันจะต้องเริ่มยังไงดีอะค่ะ
1: ในทุกส่วนราชการเวลานี้พังผืดเยอะนะฮ
2: ะ
1: ดังนั้นมันก็ต้องมีที่ใดที่หนึ่งต้องลองกันก่อนแล้วนะแล้วถ้าจะยอมให้มันเป็นแซนด์บ็อกซ์ซะหน่อยไหมให้มันเป็นกระบะทรายอยากกลัวที่มันจะทำแล้วมันอาจจะไม่สำเร็จครบถ้วน 100% แต่ก็อย่ากลัวให้ทำไปเหมือนที่เรามีกระบะทรายให้เด็กไปเล่นนะครับเวลาเล่นอย่างนั้นพอเป็นกระบะทรายน้มก็ไม่ค่อยเจ็บเวลาสร้างปราสาททรายตามนิมิตของเด็กๆ เขาไม่มีใครต้องไปห้ามให้เขาลองทำแต่พอล้มลงมามันก็ไม่เลอะใครเพราะมันอยู่ในกระบะนั่นเองนั่นแหละความหมายของคำว่าแซนด์บ็อกซ์ในประเทศไทยก็พูดแซนด์บ็อกซ์กันมาหลายปีแล้วนะครับ แต่เอาจริงๆเราไม่ค่อยกล้ากลัวๆกันอยู่นั่นนะแล้วผมเห็นว่าก็ในเมื่อปีนี้นะฮอร์มุสเป็นแบบนี้เศรษฐกิจโลกเป็นแบบนี้น้ำมันราคาเป็นแบบนี้ทองคำกระโดดขึ้นลงหน้าตาน่ากลัวแบบนี้และการเขย่าทั้งจากสงครามภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์กีดกันทางการค้ายังว่ากันต่อไปแน่นอนและเราจะอยู่ด้วยเครื่องมือทำมาหากินหน้าตาเดิมๆอย่างนี้ไปน่าจะวิ่งชนกำแพงเปล่าๆนะ
2: ทีนี้มันจะ
1: ร
2: ้
1: อง
2: ควรค่ะเชิญค่ะ
1: เชิญเราควรจะต้องลองวิธีใหม่ๆละแล้วจริงๆแล้วเราก็ได้ทดสอบแล้วเราก็เห็นว่าตลาดเนี่ยเขาขยับไปแล้วแต่ระบบระเบียบของเราต่างหากที่มันยังเก่าค้ำคือเอามาจัดการซะผ่าตัดเนี่ยไม่ใช่ผ่าตัดตัวกระทรวงหรอกจริงๆแล้วไอ้นั่นเรื่องรองผ่าตัดจริงๆคือผ่าตัดวัฒนธรรมการทำงานของระบบราชการที่มันไม่สามารถไอ้ที่เรียกว่าบูรณาการกันนั้นยังไม่เคยเห็นบูกันในสักเรื่องนึงแต่มาลองทำไหมล่ะแล้วถ้าทำทั้งประเทศไม่ทันเอาทำบางพื้นที่ก่อนไหมล่ะ
2: เริ่มจากพื้นที่
1: ทำบางพื้นที่ไม่ไหวทั้งปีเอาทำบางฤดูกาลไหมล่ะ
2: แต่เริ่มก่อนสักหน่อย
1: ใช
2: ่
1: ทุกวันนี้ใครลองบินเข้าไปที่ภูเก็ตบอกว่าโอ้คนอยากมากันมากเลยแล้วราคาก็ดีคนก็ชอบมาแต่ว่ารถติดขนาดนี้เนี่ยบ่นมา20ปีแล้วนะครับจะลองทำอะไรใหม่ๆกับภูเก็ตไหมเพื่อให้มันหายรถติด
0: และถ้าข้อเสนอนี้ได้รับการรับฟังไว้เนี่ยคุณวิรศักดิ์น่าบอมองเห็นไหมว่าแซนด์บ็อกซ์น่าจะเป็นที่ไหนในช่วงไหนอย่างไร
1: เรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวค่อยๆ คุยกันได
0: ้
1: เพราะถ้าจิ้มไปวีรศักดิ์คือใครไม่ใช่ผู้มีอำนาจสั่งการ
0: ครับ
1: แต่ว่าอย่างน้อยขายไอเดียนี้เสร็จแล้วเนี่ยผมก็ไปอยู่ในเวทีของภาควิชาการไปอยู่ในเวทีของภาคเอกชนผู้ประกอบการไปอยู่ในเวทีของเกาะแก่งจังหวัดพื้นที่เขาฟังแล้วก็บอกว่าดีจังเลยอยากทำเท่านั้นแหละผมรู้แล้วว่าเสียงต้านเบาละเขาเห็นความหวังละที่เหลือแค่เอาไปคุยให้รัฐบาลฟังซึ่งขณะนี้หลังจากเจ้าสัวทั้งหลายท่านได้มีโอกาสเข้าทำเนียบไปพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีมาเรียบร้อยแล้วนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการที่เรียกว่ากรอกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนตอนนี้กำลังจะคลอดออกมาให้เป็นอนุกรรมการและตอนนี้อนุกรรมการที่มีก็จะมีชุดที่ทำเรื่องท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์เศรษฐกิจชุมชนเหล่านี้มอบให้ท่านรองนายกสุภจีเป็นประธานทั้งสิ้นท่านก็จึงมีดำริว่าอ้าวงั้นจะไปแต่ง

0: ตั้งคณะทำงานออกมา
1: ค่ะ
0: ซึ่งขณะนี้ก็ได้รับทราบทาบทามมาเรียบร้อยว่าให้ผมในฐานะประธานที่ปรึกษาของท่านรองนายกสุภชิตไปดูเรื่องงานคณะทำงานด้านท่องเที่ยวและถ้าต่อด้วยก็เรื่องเวลเนสสุขภาพอายุยืนยาวเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์และอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวก็แตะๆกันนะ
1: ค่ะ
0: แต่นั่นเป็นเรื่องของการใช้อำนาจของทำเนียบผ่านพ.ร.บ.บริหารราชการแผ่นดินปกตินะ
2: ครับ
0: ทำได้น
2: ะ
0: แต่อย่างน้อยมีตราสำนักนายกติดมานะไปสื่อสารกับหน่วยงานกระทรวงทบวงกรมและวิสาหกิจสังกัดไหนก็ไม่รู้แหละได้ทั้งนั้นอ่ะแต่นั่นเป็นเรื่องหนึ่งนั่นเป็นเครื่องมือเขาเรียกว่าแขนซ้ายเอื้อมไปได้ยาวแขนขวาคือพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติก็รองนายกสุภาชีก็เป็นประธานอีกนั่นแหละอ
2: ัน
0: นี้มีกฎหมายรองรับอันนี้แขนขวากล้ามใหญ่พอสมควร
1: น่าจะ
0: ทั้งสองแขนพร้อมกันนะ
1: ค่ะ
0: เพื่อจะประกอบกันในกระบะทรายเนี่ยเราอาจจะได้ก่ออะไรใหม่ๆออกมาตามสมควรเราสามารถที่จะตัดเล็มเอาพวกเส้นได้หยุ่มหยุ่มยิ้มยิ้มตัดที่มันลุงลุงลังลังออกไปบ้างคนทำงานทำการเขาจะได้รู้สึกว่าเออทำงานคล่องมือหน่อยไม่มีพังผืดมาจับยึด
1: เป็นการผ่าตัดแบบค่อยๆเล็มค่อยๆเล็มเพราะผ่าทีเดียวเดี๋ยวตกใจกันหมดเดี๋ยวช็อก
0: อย่าให้ถึงขนาดเลือดสาดร้องไข้ขึ้นกันเขาเป็นว่าถ้าตัดเล็มในสิ่งที่จุกจุกจิกจิกพวกเราไม่ต้องอะไรเลยน
1: ะ
0: แค่เรารู้สึกว่าเล็บยาวเดี๋ยวมันเกี่ยวเสื้อผ้าเดินเดินไปมันขบอยู่ที่ปลายปลายรองเท้าไอ้ของพวกนี้เอานี่ตัดเล็บตัดท่านผู้ชมตัดเลียนเจมเล็มมันดีๆนะอย่าไปตัดเนื้อเข้าไปก็เป็นการใช้ได้นะแค่นี้ก็เดินสะดวกหยิบจับอะไรต่างๆรู้สึกสะดวกสบายไม่มีขี้เล็บไปติดอยู่ข้างหน้าให้มันรู้สึกสกปรกแบบนี้เนี่ยพอทำอะไรให้มันสว่างนะเชื่อมข้อมูลครับพอเชื่อมข้อมูลแล้ววันนี้พระราชกฤษฎีกากำหนดให้มีการเชื่อมข้อมูลของหน่วยงานของรัฐบังคับแล้วนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: บังคับให้หน่วยงานอย่าหวงข้อมูลอย่ากักข้อมูลใครเขาขอข้อมูลเธอมาถ้าเป็นหน่วยงานของรัฐด้วยกันเธอไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธเธอต้องทำกับเขา
1: ค่ะ
0: ให้อย่างนี้แหละครับทีนี้เราจะเริ่มมีคำว่าเศรษฐกิจไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวละเศรษฐกิจการเดินทางเราจะเริ่มเก็บข้อมูลได้มากขึ้นแล้วว่าเฮ้ยที่ตรงแถวแถวตลาดหมอชิดคนอยู่กันมากที่สุดตอนกี่โมง
1: อ
0: ายุเท่าไหร่เขากำลังจะไปไหนต่อส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการเดินทางอีก1ชั่วโมงต่อหรือ4ชั่วโมงต่อไปเราเห็นข้อมูลแบบนี้ขึ้นมาแล้วเก็บข้อมูลได้เอามาคำนวณต่อแล้วล่ะแล้วถ้าอย่างนั้นจะตั้งโรงอาหารเล็กๆตรงนั้นเนี่ยควรจะขายของที่มันเหมาะกับเขาอย่างไรไม่ใช่ทุกไปทุกที่ก็จะได้เนี่ยก๋วยเตี๋ยวเป็ดข้าวมันไก่หน้าตาอาหารผัดตามสั่งดีทุกอย่างนะครับแต่ว่าถามว่ามีดีไซน์เพิ่มเติมกว่านี้อยู่มั้ยไปที่ต่างๆมันมีดีไซน์ให้มันเป็นอย่างนั้นได้งี้ให้มันดีมากกว่านี้อีกหน่อยได้ไหม
1: ค่ะ
0: นะบางที่นะที่จอดรถจะปิดเวลานี้แต่ว่าก็รถเที่ยวสุดท้ายมันวิ่งเข้ามาเนี่ยมันวิ่งมาไม่ทันการปิดลานจอดรถจะทำยังไงนี่เป็นตัวอย่างนะครับสนามบินนานาชาติที่เรามีทั้งหลายแหล่นั้นเนี่ยก็ทำไมมันถึงได้คิวมันแน่นหนาถาวรกันขนาดนั้นเล่าคนเขาจะเข้าเมืองเขาจะมาเอาเงินมาจ่ายให้เราทำไมเราไม่สามารถอำนวยความสะดวกให้มันดีกว่านี้อีกสักหน่อยหรือเนี่ยของพวกนี้ครับที่จะได้เอามาพูดคุยกันแล้วมันจะได้ไม่เป็นการมาชี้หน้าต่อว่ากันว่าทำไมกรมนั้นทำไมหน่วยงานนี้ทำไมใหม่เป็นการถามว่าท่านก็อยากจะให้มันคล่องทุกคนนะเนา
1: ะ
0: ท่านติดอะไรบอกมาเราอยู่ส่วนกลางเราอยู่หน่วยเหนือเราอยู่ที่สำนักนายกเราจะได้ใช้อำนาจทั้งสองพระราชบัญญัติคือพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดินขาแขนซ้ายพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติแขนขวาเนี่ยทะลวงให้ท่าน
1: น่าจะเห็นเป็นรูปเป็นร่างในการเปลี่ยนแปลงสักนิดสักหน่อยในเมื่อไหร่อะคะคุณเบสักเท่าที่มองภาพ
0: ถ้าทำเรื่องเล็กๆเนี่ยมันก็เห็นผลกันได้นะภายในปีแหละแต่ถ้าจะทำเรื่องใหญ่ๆที่บ่นกันมา20ปีนะคงไม่สามารถอยู่ดีๆก็พลิกตูมเดียวมันทำได้น
1: ะ
0: มันก็จะต้องทำให้เห็นก่อนว่าเอาตัวอย่างเป็นแบบนี้ถ้าทำสเกลเล็กแค่นี้มันเป็นแบบนี้ถ้าสเกลใหญ่ขึ้นเนี่ยรับงานมันได้ไห
1: ม
0: เพราะเจ้าหน้าที่ต้องไปฝึกซ้อมนะต้องไปเทรนนิ่งนะให้เข้าใจนะว่ามันเป็นอย่างนี้นะต่อไปนี้เธอจะต้องเปลี่ยนนะเนี่ยแบบนี้ครับ
2: อ๋อคุณมีศักดิ์ครับผมย้อนกลับไปนิดนึงว่าภายใต้พ.ร.บ.นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติที่ว่าจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย4ครั้งต่อปีหรือว่าอาจจะไตรมาสละครั้งเลยเนี่ยทำไมในอดีตคือไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้กันมาตลอดเลยล่ะมันติดตรงไหนล่ะ
0: คำถามนี้ก็ดังอยู่ในหัวผมมาตลอด 10-20 ปีว่าทำไมถึงไม่มาผมพบอย่างนี้ครับ
2: ครับ
0: 1ฝ่ายเลขานุการการประชุมไม่เสนอซะเองประธานเนี่ยแกยุ่งจริงเพรา

0: ทุกคนก็เป็นรองนายกความเป็นประธานคณะกรรมการแห่งชาติซัดกันไปคนละ30คณะถ้าฝ่ายเลขาไม่ไปสกิดท่านยังไงเรื่องนี้ก็ต้องประชุมแล้วนี่เห็นไหมท่านดูวาระก่อนนะอันนี้เห็นไหมมันเก๋มากเลยนะถ้าท่านทำนะท่านจะแก้เรื่องนี้ได้ก่อนนะฝ่ายเลขาต้องข่มเนี่ยเราก็เลยเห็นว่าไอ้สำนักงานเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเนี่ยมันจะควรจะสร้างขึ้นมาแล้วมันไปเป็นฝ่ายผู้ช่วยเลขา
1: โอเค
0: จะได้ช่วยสกิดลูกพี่ไปสกิดนายกหรือน้องนายกที่เป็นประธานให้เราหน่อยเรื่องนี้มันสำคัญเลยนะแล้วต้องทำตอนนี้นะเพราะอีก4เดือนมันถึงจะเสร็จนะ4เดือนเสร็จมันถึงจะพอดีฤดูท่องเที่ยวชุดนั้นนะวันชาติจีนเขาจะเกิดขึ้นเดือนตุลาต้องทำเดี๋ยวนี้นะไม่งั้นมันเสร็จไม่ทันเขานะอย่างนี้นะฝ่ายเลขามองการให้เห็นแล้วค่อยเอาไปสกิดนายให้นายช่วยนั่งเป็นหัวโต๊ะเอาบารมีวางเข้าไปแล้วแนะนำว่าท่านจิ้มถามเนี่ย4หน่วย6หน่วยเนี่ยให้เขาตอบท่านให้ฟังแล้วฟังรู้เรื่องเท่านี้ฝ่ายเลขาจะจบเป็นมติพอได้มติปั๊บเนี่ยเรียบร้อยเลยเป็นมติละมันก็จะไปผูกพันต่ออ่ะพอออกจากมติคณะกรรมการนโยบายท่องเที่ยวแห่งชาติไม่ต้องไปรอผ่านใครแล้วนะทีนี้ท่านประธานบอร์ดนั่นแหละก็คือรองนายกเซ็นตูมเดียวเข้าครม.เลยนะไม่ต้องไปรอคิวผ่านไปเมื่อไปผ่านเวียนสำนักเลขาธิการครม.ต้องไปทำหน่วยงานต่างๆขอความเห็นก่อนเวียนกันไปกับ2เดือนอาจจะลืมไปแล้วว่าตัวเองส่งไปไม่ฮะผ่านคณะกรรมการนโยบายท่องเที่ยวเสร็จแล้วเซ็นตูมโดยท่านประธานตามมติคณะกรรมการส่งตูมทีเดียวเข้าห้องประชุมครม.ไปเลยเมื่อมีมติครม.มันจะผูกพันงบประมาณได้เองเมื่อมีมติครม.มันจะผูกพันข้อบางข้อสั่งการที่ไปเกี่ยวข้องกับกระทรวงทบวงกรมซึ่งเขาอำนาจเท่าๆกันเขาสั่งกันเองไม่ได้ต้องมติครม.สั่งไปอย่างนี้ต้องเคลื่อน
2: ก็เป็นกำลังใจแล้วก็อยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงนี้เหมือนกันค่ะเพราะว่าทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นการพูดแบบกว้างๆมันไม่ลงลึกสักทีแล้วพอมันไม่ลงลึกสักทีมันก็แก้ปัญหาไม่ตรงจุดสักที
0: ก็เนี่ยแหละเพราะผมเคยเป็นรัฐมนตรีท่องเที่ยวมา3รัฐบาลแล้วผมก็พบว่าคณะกรรมการนโยบายท่องเที่ยวแห่งชาตินั้นเนี่ยเขาให้รองนายกเป็นรัฐมนตรีท่องเที่ยวเนี่ยนั่งเป็นรองประธานเพราะนั้นรองประธานจะอารวาสมากไม่ได
1: ้
0: ข้ามหน้าข้ามตาท่านรองนายกท่านตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยรอบนี้แหละท่านรองนายกมาเองแล้วเราไปอยู่ใกล้กับท่านรองนายกชวนท่านขี่ม้าตัวใหญ่นี่ควบออกไปเลยครับ
1: ครับขอบคุณมากๆเลยครับที่มาแสดงทัศนะวันนี้ครับ
2: ขอบคุณค่ะคุณเวสักค่ะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ค่ะคุณเวสักท่านเป็นประธานที่ปรึกษาของรองนายกรัฐมนตรีนะแล้วก็เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาด้วยหลังจากที่ฟังท่านแล้วเนี่ยก็ทำให้เราได้ทราบว่าอย่างที่ท่านบอกว่าท่านอยู่มา3สมัยแล้วเพราะฉะนั้นท่านก็จะรู้จักดีว่ากลไกเล็กกลไกน้อยคืออะไรบ้างแล้ววันนี้อย่างน้อยๆเราก็ได้เห็นภาพชัดเจนเนาะพี่บอลว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นและท่านอยากให้มันเป็นเนี่ยคือการเจาะไปให้ชัดๆในแต่ละมิติเลยอ่ะท
1: ่
2: องเที่ยวมันคือท่องเที่ยวกว้างอ่ะแต่ในการท่องเที่ยวมันมีมิติแตกต่างกันไปอ่ะแล้วแต่ละมิติอ่ะการดำเนินงานมันก็ไม่เหมือนกันการวัดผลก็ไม่เหมือนกัน
1: ใช่แล้วมันจะกลายเป็นภาระที่บางหน่วยงานพอไม่เกี่ยวข้องหรือคนมันไม่ได้ปุ๊บเนี่ย มันไม่สามารถทำงานทุ่มเทตรงนั้นได้เราจะเสร็จแล้วกำลังจะทิ้งท้ายเมื่อสักครู่เลยจะถามท่านอดีตรัฐมนตรีว่าอ้าวแล้วสมัยที่ท่านทำงานเป็นรัฐมนตรีท่องเที่ยวเนี่ยไอ้ปัญหาแบบนี้มันแก้ไขไม่ได้เพราะอะไรท่านเฉลยตอนจบพอดีเลยว่าท่านเป็นรองประธาน
2: ได้ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันยศชนันแจงกรอบงบกระทรวงอบปี70ต้องมองทั้งระยะสั้นระยะยาวส่งเสริมทุนมนุษย์ทักษะสูงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วันที่2มีนายเดชศักดิ์พัฒนชัยกุลรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2เป็นประธานการประชุมนายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ชี้แจงว่าขอขอบคุณทุกข้อเสนอแนะโดยอธิบายถึงกรอบการทำงานงบประมาณของกระทรวงอว.ว่าต้องทำงานร่วมกันรัฐบาลชุดนี้4ปีต้องมองระยะยาวเพื่อให้เห็นอนาคตใกล้และอนาคตที่ไกลสามารถวางโครงสร้างพื้นฐานด้านภาคเศรษฐกิจใช้กระบวนการกรอ.ซึ่งการดึงดูดการลงทุนมีงานวิจัยพยายามใช้กลไกดังกล่าวทำให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีขึ้นมาขณะเดียวกันวิทยาการดีๆที่เข้ามาในไทยสิ่งที่พยายามทำอยู่คือการทำให้เรามีทรัพยากรมนุษย์ทุนมนุษย์ที่เพียงพอทักษะสูงแล้วจะเริ่มรีสกิลอัพสกิลพยายามเปลี่ยนมหาวิทยาลัยที่รับนักศึกษาและสตาร์ทอัพก็เป็นนักเรียนของเราทำให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์บ่มเพาะเป็นแพลตฟอร์มของโอกาสวุฒิสภาเห็นชอบร่างพ.ร.บ.สร้างเสริมสังคมสันติสุขนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาเป็นประธานการประชุมวุฒิสภาโดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องเร่งด่วนร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขซึ่งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วทั้งนี้วุฒิสภาต้องพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน60วันนับแต่รัฐสภามีมติเห็นชอบตามมาตรา147ของรัฐธรรมนูญโดยกำหนดกรอบเวลาสิ้นสุดวันที่2กรกฎาคมโดยก่อนเข้าสู่การพิจารณาเนื้อหาร่างกฎหมายนายแพทย์เปรมศักดิ์เพียระสมาชิกวุฒิสภาได้ทักท้วงต่อที่ประชุมขอให้คณะกรรมการถอนร่างพระราชบัญญัติออกจากระเบียบวาระเพื่อนำกลับไปปรับปรุงกระบวนการพิจารณาให้ถูกต้องตามข้อบังคับหลังเห็นว่าการพิจารณาคำแปรยติของตนในชั้นกรรมการมีความผิดปกติด้านพลตำรวจตรีชาติสวัสดิ์แสงเพชรประธานคณะกรรมการชี้แจงว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับมติของกรรมการและรัฐธรรมนูญโดยในช่วงแรกยังไม่ได้พิจารณาคำแปรยติเนื่องจากการพิจารณารายมาตรายังไม่แล้วเสร็จก่อนที่ในภายหลังคณะกรรมการจะมีมติเป็นเอกฉันท์13เสียงไม่เห็นด้วยกับคำแปรยติของนายแพทย์เปรมศักดิ์ยืนยันไม่ถอนร่างกฎหมายออกจากระเบียบวาระส่งผลให้นายแพทย์เปรมศักดิ์ลุกขึ้นกล่าวว่าไม่ขอร่วมสังฆกรรมภายหลังการพิจารณาแล้วเสร็จที่ประชุมได้ลงมติในวาระ3เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขตามที่คณะกรรมการวิสามัญแก้ไขด้วยคะแนนเห็นชอบ103เสียงไม่เห็นชอบ3เสียงและงดออกเสียง22เสียงศาลอินโดสั่งจำคุกอดีตรัฐมนตรีผู้ก่อตั้งโกเจกศาลอินโดนีเซียมีคำพิพากษานาดีมาคาริมวัย41ปีผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทเทคโนโลยีชื่อดังโกเจกและอดีตรัฐมนตรีศึกษาธิการมีความผิดในข้อหาทุจริตคอร์รัปชันโดยสั่งลงโทษจำคุกเป็นเวลา10ปีขณะที่เจ้าตัวยังคงยืนกรานความบริสุทธิ์และระบุว่าคดีนี้มีแรงจูงใจทางการเมืองอยู่เบื้องหลังซึ่งมีกลุ่มนักวิชาการและนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชนร่วมให้การสนับสนุนนาดีมาคาริมดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีศึกษาธิการวัฒนธรรมวิจัยและเทคโนโลยีในช่วงปี2019ถึง2024ถูกตั้งข้อหาทุจริตที่เชื่อมโยงกับโครงการปรับเปลี่ยนระบบสู่รูปแบบดิจิทัลของรัฐบาลในช่วงระหว่างปี2019ถึง2022ก่อนหน้านี้คณะอัยการขอให้ลงโทษจำคุกเขาเป็นเวลา18ปีสั่งปรับเงิน 1,000 ล้านรูเปียหรือประมาณ 2,240,000 บาทและให้ชดเชยค่าเสียหายคืนแก่รัฐอีกจำนวน 5.67 ล้านล้านรูเปียหรือประมาณ 12,700 ล้านบาท
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์โบกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: าติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะรัฐมนตรีช่วยคมนาคมลงติดตามเหตุโป๊ะเรือร่มที่พระสมุทรเจดีย์เจ็บ2 ศูนย์หาย 1นายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุโป๊ะเรือร่มบริเวณใกล้เคียงท่าเทียบเรือของบริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีตรงข้ามซอยสุขสวัสดิ์84ถนนสุขสวัสดิ์อำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการสั่งการให้กรมเจ้าท่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเต็มกำลังจากรายงานเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2 คนถูกนำส่งโรงพยาบาลเปาโลพระประแดง1 คนส่วนอีกคนเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือขึ้นฝั่งก่อนนำส่งโรงพยาบาลขณะที่ยังมีผู้สูญหายอีก1 คนซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังเร่งค้นหาอย่างต่อเนื่องเบื้องต้นพบความเสียหายเป็นเรือบรรทุกดินจม1 ลำและเรือโป๊ะบรรทุกรถแบคโฮเกิดน้ำเข้าและเอียง1 ลำทั้งนี้เหตุเกิดในบริเวณโครงการขุดลอกหน้าท่าเทียบเรืออยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดและหาสาเหตุของอุบัติเหตุทางบริษัทยืนยันว่าไม่มีท่อแก๊สอันตรายดังที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้ครม.รับทราบข้อเสนอของปปช.เรื่องข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมินางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีรับทราบผลการพิจารณาผลการดำเนินการตามข้อเสนอของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่องข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอโดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาคือในการจัดทำและการปรับเปลี่ยนสาระสำคัญของแผนแม่บทท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรัฐบาลควรกำหนดให้บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเสนอแผนแม่บทดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการผลักดันให้สุวรรณภูมิเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาครัฐบาลควรพิจารณากำหนดแนวทางการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิซึ่งเป็นสนามบินนานาชาติที่สำคัญของประเทศให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้กระทบกับการพัฒนาสนามบินในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและโครงการพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภาซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกนอกจากนี้รัฐบาลควรพิจารณาให้ความสำคัญกับการกำหนดแนวทางกระบวนการวิธีการในการศึกษาจัดทำแผนแม่บทให้ชัดเจนเช่นระยะเวลาการทบทวนแผนแม่บทที่เหมาะสมโดยให้มีหน่วยงานสำคัญที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษาทบทวนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: 1,440 นาทีต่อวันที่โลกได้ดำเนินไปมีข่าวสำคัญนับร้อยที่รอคุณเปิดรับอย่าพลาดทุกข่าวสำคัญที่กำหนดทิศทางสังคมการเมืองและเศรษฐกิจปากท้องฟังข่าวหน้าหนึ่งคุยข่าวเช้าเข้มข้นพร้อมอัปเดตสภาพอากาศกับสายฟ้าพยากรณ
2: ์คุณเบสุนีครับชวนคุณผู้ฟังมาอัปเดตสถานการณ์บ้านเมืองก่อนใครเริ่มต้นวันใหม่นะครับในรายการข่าวหน้าหนึ่งสรุปทุกประเด็นสำคัญเพื่อคุณผู้ฟังทุกเช้าครับ
1: ทันข่าวเช้าวันใหม่ฟังข่าวหน้าหนึ่งทุกวันตีห้าถึงหกโมงเช้า MCOT News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
1: ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับนะคะคุณผู้ฟังเข้ามาในช่วงเวลาของรายการชั่วโมงข่าว Exclusive ประจำวันนี้นะคะวันนี้มาเจอกันกับวันอังคารสิ้นเดือนค่ะวันอังคารที่30มิถุนายน2569พบกันนะคะกับดิฉันบรดมจิตดอนและวันนี้นะคะข่าวคราวกับการเสด็จพระราชดำเนินเยือนฝรั่งเศสวันนี้เข้าสู่วันที่3แล้วนะคะปรากฏว่ามีข่าวออกมาค่ะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะทรงรับการทูลเกล้าถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์นะคะจากประธานาธิบดีมาครงแล้วค่ะและขณะเดียวกันนะคะก็ทางประธานาธิบดีมาครงค่ะก็ทำเอาโซเชียลเนี่ยนะคะอดแปลกใจไม่ได้เลยทีเดียวเพราะว่าในเพจทางการนะคะหรือว่า IG ของประธานาธิบดีมาครงเนี่ยคุณผู้ฟังได้ลงคลิปภาพค่ะเป็นการประมวลภาพนะคะพิธีรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีปรากฏว่าทางมาครงเนี่ยเขาใช้เพลงประกอบคือไม่ใช่เพลงปกติทั่วไปคือไม่ใช่เพลงมาร์ชไม่ใช่เพลงคลาสสิกทั่วไปแต่ปรากฏว่ามาครงเนี่ยเลือกเอาเพลงคุกกี้เสียงไทยของ BNK48 ก็ทำเอาหลายคนงงกันไปตามๆกันนะคะแต่ว่ามันก็กลายเป็นโมเมนต์แบบน่ารักน่ารักเนี่ยนะคะที่ลดความตึงเครียดของพิธีการระดับประเทศให้ดูเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็เป็นกันเองสุดๆเนี่ยโอ้ก็มีคนพูดถึงกันเยอะเลยสำหรับคลิปภาพคลิปนี้เนี่ยนะคะของมาครงค่ะและในขณะที่เนี่ยนะคะภาพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกับสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของฝรั่งเศสนะคะก็คือภรรยาของมาครงที่ไม่รู้ว่าจะบังเอิญหรือตั้งใจยังไงก็ไม่รู้ล่ะแต่ว่าฉลองพระองค์เนี่ยนะคะของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนี่ยไปสีเดียวกันกับสตรีหมายเลขหนึ่งของฝรั่งเศสค่ะก็เลยกลายเป็นที่จับตากันไปทั่วโลกแต่ว่าไปมาหมากคุณผู้ฟังคะมันมีความหมายค่ะมันมีความหมายของสีเนี่ยนะคะที่สมเด็จพระนางเจ้าเนี่ยเลือกใส่คือสีโอรสค่ะสีโอรสเนี่ยมันมีความหมายว่าคือรากฐานจากวัฒนธรรมกุหลาบของฝรั่งเศสก็คือเป็นสัญลักษณ์ค่ะของความงดงามมิตรภาพและความทรงจำที่ยั่งยืนและก็ยังเป็นการเชื่อมโยงนะคะกับประวัติศาสตร์ของจักรพรรดินีโชเซฟีนผู้ทรงทำให้กุหลาบเนี่ยกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของฝรั่งเศสนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะการเสด็จเยือนครั้งนี้เนี่ยนะคะในวาระครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการเลือกเฉดสีเดียวกันเนี่ยมันก็เลยทำให้มองว่าเป็นการแสดงออกถึงความเคารพมิตรภาพและการให้เกียรติประเทศเจ้าภาพนั่นเองเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาวันนี้ก็เลยมีการพูดถึงว่านอกเหนือไปจากแฟชั่นแล้วเนี่ยแฟชั่นเนี่ยนะคะกำลังกลายเป็นภาษาทางการทูตที่ทั่วโลกเนี่ยนะคะสามารถจะสัมผัสได้แล้วมันก็งดงามละเมียดละไมและเปี่ยมไปด้วยความหมายเลยค่ะคุณฟังคะก็งานนี้แฟชั่นกำลังก้าวข้ามผ่านในเรื่องของภาษาทางการทูตไปแล้วแล้วก็เป็นการสะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่ดีงามแล้วจะบอกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่กำลังผลิบานอย่างยาวนานระหว่างฝรั่งเศสแล้วก็ประเทศไทยนะคะจากประเด็นนี้ค่ะก็มาถึงประเด็นที่หลายๆคนเนี่ยเฝ้าจับตามองว่าจะมีความคืบหน้ากันออกมาอย่างไรเกี่ยวกับกรณีแอร์สาวเนี่ยนะคะการบินไทยที่ไปยิ้วเฮโรอีนเข้าไปที่ออสเตรเลียเนี่ยซึ่งล่าสุดนะครับทางปปส.ค่ะเขาก็บุกไปที่บ้านจังหวัดพะเยาเลยคือไปดูชีวิตความไปอยู่แล้วก็ไปพูดคุยกันกับคุณแม่เนี่ยนะคะเพื่อสอบปากคำแล้วค่ะว่าเรื่องราวเนี่ยมันเป็นยังไงมายังไงปรากฏว่าเนี่ยนะคะงานนี้เนี่ยคุณแม่ค่ะคุณแม่ก็ไม่รู้เรื่องเลยนะคะแล้วก็รู้สึกอับอายกับข่าวที่เกิดขึ้นกับลูกสาวก็ถึงขนาดนะคะขอความร่วมมือกับสื่อค่ะว่าห้ามถ่ายภาพแล้วก็ห้ามเผยแพร่ข่าวภายในบ้านเนี่ยนะคะเพราะว่าไม่อยากจะเป็นข่าวค่ะคือที่ผ่านมาเนี่ยก็อับอายมาพอแล้วกับข่าวที่เกิดขึ้นกับลูกสาวและทางเจ้าหน้าที่ปปส.เองก็ขอความร่วมมือกับสื่อด้วยไม่ให้ทำการบันทึกภาพแล้วก็การพูดคุยเนี่ยนะคะก็มีอยู่ประมาณสัก40นาทีเนี่ยนะคะคือนอกเหนือจากคุยกับคุณแม่แล้วเนี่ยนะคะก็ยังได้พูดคุยกับบรรดาญาติๆด้วยค่ะเพื่อทำการลงบันทึกเนี่ยนะคะในการสอบปากคำเอาไว้โดยเนี่ยนะตัวของคุณแม่เนี่ยนะคะก็บอกเลยบอกว่าตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ได้แต่เป็นห่วงลูกสาวเนี่ยนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยหลังจากที่ลูกสาวเนี่ยไปเรียนที่เชียงใหม่จบมาแล้วเนี่ยก็ไป

ทำงานก็จะกลับมาที่บ้านเป็นห่วงๆเนี่ยนะคะก็มาอยู่ประมาณสัก 2-3 วันแล้วค่ะยังไงก็ตามเนี่ยนะคะกับการที่ปปส.เนี่ยตัดสินใจไปที่บ้านนะคะที่จังหวัดพะเยาก็เพื่อที่จะดูชีวิตความเป็นอยู่ค่ะแต่ก็ปรากฏว่าที่บ้านเองเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังคะก็เป็นบ้านไม้ชั้นเดียวนะคะอยู่ในซอยข้างวัดหนองหลาวค่ะที่สภ.นะคะในพื้นที่สภ.ภูกามยาวตำบลห้วยแก้วเนี่ยนะคะจังหวัดพะเยาค่ะก็ยังมีชีวิตนะคะความเป็นอยู่ที่ปกติธรรมดาและขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านของกระทรวงคมนาคมเองค่ะตอนนี้ก็ได้มีการสั่งการให้สำนักงานการบินพลเรือนนะคะแห่งประเทศไทยยกเครื่องแล้วล่ะในเรื่องของมาตรการในการตรวจตราบรรดาลูกเรือทั้งหลายแหละนะคะก็เพื่อที่จะยกระดับมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำสองเกิดขึ้นมาซึ่งทางด้านเนี่ยนะคะของคุณพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์เนี่ยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยนะคะออกมาบอกเลยว่ากรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะลูกเรือเองเนี่ยก็ได้ผ่านการตรวจนะคะตามขั้นตอนของสนามบินต้นทางแต่ว่าเนื่องจากการตรวจด้านความปลอดภัยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเน้นเรื่องของการค้นหาวัตถุอันตรายต่อการบินนะคะประกอบกับการซุกซ่อนสารเสพติดเนี่ยมันเป็นไปอย่างแนบเนียนก็เลยอาจจะหลุดรอดจากการตรวจในขณะที่เนี่ยนะคะพอเดินทางไปถึงปลายทางเนี่ยทางออสเตรเลียเนี่ยเขาก็มีการตรวจค้นเพื่อสกัดการลักลอบนำเข้าสารเสพติดแล้วก็ของผิดกฎหมายโดยตรงก็เลยสามารถเนี่ยที่จะตรวจพบได้ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะทางรัฐมนตรีช่วยคมนาคมก็บอกเลยว่าเพื่อเป็นการป้องกันค่ะไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันขึ้นมาอีกก็เลยได้มีการหารือนะคะแล้วก็แจ้งกันกับพลอากาศเอกมนัสชวนะประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยแล้วนะคะเพื่อขอให้เชิญสายการบินและก็บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนรวมไปถึงหน่วยงานด้านศุลกากรแล้วก็หน่วยงานปราบปรามยาเสพติดแล้วค่ะเพื่อที่จะกำหนดนะคะมาตรการเพิ่มเติมรวมทั้งการเข้มงวดนะคะกับลูกเรือค่ะในการรับฝากหรือว่ารับหิ้วสิ่งของและก็การยกระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารนะคะระหว่างหน่วยงานแล้วก็เพิ่มการประสานงานด้านการข่าวแล้วค่ะเพื่อให้สามารถตรวจจับความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะโดยจะต้องดำเนินการควบคู่กันไปกับการรักษามาตรฐานการให้บริการผู้โดยสารไม่ให้ได้รับผลกระทบเกินความจำเป็นด้วยซึ่งเนี่ยนะคะล่าสุดเนี่ยทางศาลออสเตรเลียเองก็ไม่ให้ประกันตัวนะคะสำหรับแอร์สาวการบินไทยค่ะที่ไปซุกเฮโรอีนเข้าไปที่ประเทศออสเตรเลียก็เตรียมขึ้นศาลเมลเบิร์นได้นะคะในวันที่14กันยายนนี้ก็เรียกว่าคงจะต้องติดคุกกันอีกยาวแล้วค่ะกว่าจะขึ้นศาลนะคะและนอกจากนั้นค่ะปปส.เนี่ยนะคะยังได้ไปค้นที่คอนโดของแอร์สาวการบินไทยด้วยนะคะคุณผู้ฟังโดยทางปปส.เนี่ยนะคะเขาก็ไปพบกล่องพัสดุซึ่งว่ากันว่าเป็นกล่องพัสดุปริศนาไม่มีการระบุผู้ส่งถึงก่อนจะบินนะคะ2วันเนี่ยกล่องเนี้ยนะคะกล่องนี้ก็ยังไม่ชัดนะคะว่าใช่กล่องที่บรรจุถุงผ้า12ใบหรือเปล่าตอนนี้ก็กำลังเร่งแกะรอยผู้ชายที่สวมเสื้อแจ็คเก็ตนะคะที่นำกล่องเนี่ยเข้ามาที่คอนโดก่อนที่ทางแอร์คนเนี้ยจะไปบินตอนนี้ก็ยังไม่ฟันธงนะคะว่าทางตัวแอร์สาวคนเนี้ยถูกหลอกหิ้วยาไปที่ออสเตรเลียหรือว่าร่วมขบวนการด้วยตอนนี้ปปส.เองก็ขอเวลาเนี่ยนะคะในการขยายผลเพื่อที่จะหาความเชื่อมโยงค่ะก็เป็นการเปิดเผยออกมาเนี่ยนะคะจากทางคุณอริพักเงินบำรุงรองเลขาปปส.เนี่ยนะคะก็ออกมาพูดถึงความคืบหน้าเอาไว้แล้วค่ะนะคะกรณีของแอร์โฮสเตสนะคะผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะคะว่าตอนนี้มีเพียงกล่องพัสดุเปล่าปริศนา1ใบที่พบเนี่ยนะคะแล้วไม่มีการระบุผู้ส่งก็ส่งของเนี่ยนะคะไปที่คอนโดของผู้หญิงคนนี้เมื่อวันที่23มิถุนาคือก่อนบิน2วันก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกทีนึงนะคะตามที่ทางปปส.เองก็สันนิษฐานว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกันกับถุงผ้า12ใบหรือเปล่าและจากการสอบปากคำเนี่ยนะคะแฟนหนุ่มของแอร์สาวคนนี้ซึ่งเป็นผู้อาศัยร่วมกันแล้วก็เป็นเจ้าของห้องพักด้วยก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะโดยให้การปฏิเสธว่าไม่มีส่วนรู้เห็นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเพิ่งมาทราบเรื่องจากกระแสข่าวในตอนหลังนี่แหละก่อนจะพยายามติดต่อหาแฟนสาวจากเพื่อนนะคะโดยเขาทราบแค่เพียงว่ากล่องพัสดุนี้เป็นกล่องใหม่ค่ะที่เพิ่งส่งมาซึ่งจากการตรวจสอบย้อนหลังเนี่ยจากกล้องวงจรปิดของทางนิติบุคคลนะคะคอนโดมิเนียมก็พบภาพเนี่ยนะคะบุคคลสวมเสื้อแจ็คเก็ตเดินอุ้มกล่องพัสดุนี้เข้ามาส่งที่นิติบุคคลโดยเดินเท้าเข้ามาค่ะแล้วก็ไม่ได้ผ่านไม้กั้นด้วยเพื่อแลกบัตรยานพาหนะตามขั้นตอนปกติซึ่งตอนนี้นะคะปปส.เองก็อยู่ระหว่างการสืบสวนย้อนกลับไปว่าบุคคลคนนี้เป็นใครแล้วก็กล่องพัสดุนี้นะคะเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดหรือเปล่าซึ่งทางฝั่งไทยนะคะก็กำลังตรวจสอบขยายผลค่ะเพื่อนำข้อมูลเนี่ยไปประกอบกับเครือข่ายที่ทางตำรวจนะคะของทางออสเตรเลียเนี่ยเขามีอยู่
แต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะคะก็ยังไม่สามารถที่จะปรักปรำได้เลยค่ะว่าตัวแอร์โฮสเตสคนนี้

มีเจตนาร่วมกระทำความผิดหรือว่าทำไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการเพราะว่าถูกหลอกให้หิ้วของก็ต้องรอข้อมูลแล้วก็หลักฐานที่ชัดเจนกว่านี้นะคะคุณผู้ฟังคะยังไงก็ตามค่ะทางปปส.เองเนี่ยยังมีข้อมูลเพิ่มเติมออกมาอีกนะคะจากทางด้านของพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาปปส.ค่ะที่ออกมาเปิดเผยเอาไว้เนี่ยนะคะว่าจากข้อมูลการสนทนาที่เจ้าหน้าที่เนี่ยตรวจพบแอร์สาวแล้วก็แฟนหนุ่มเนี่ยที่ได้เข้าไปพูดคุยกับผู้โพสต์นะคะก็มีการสอบถามถึงความน่าเชื่อถือค่ะเนื่องจากว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาใช้บัญชีอวตารโดยผู้ต้องหาในย้ำว่าไม่รับงานจากผู้ใช้บัญชีปลอมแต่ว่าคู่สนทนายืนยันนะคะว่าเป็นบัญชีที่ใช้งานเป็นประจำก็เลยทำให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยตกลงรับงานในค่าจ้าง 8,800 บาทซึ่งตอนนี้เนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบแล้วค่ะว่าอัตราค่าจ้างเนี่ยมันสอดคล้องกันกับการรับหิ้วสินค้าทั่วไปหรือเปล่าซึ่งหลังจากที่ตกลงรับงานนะคะผู้ส่งเขาก็เลยเอาพัสดุเนี่ยมาส่งที่คอนโดก่อนที่แอร์คนนี้นะคะจะนำติดตัวเดินทางไปที่ออสเตรเลียด้วยซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะคะบัญชีอวตารคนนี้มีชื่อว่าโรสค่ะก็ได้ปิดการใช้งานไปเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวนะคะผู้ใช้บัญชีคนนี้เพื่อขยายผลไปถึงผู้ร่วมขบวนการค่ะนี่ก็จะเป็นความคืบหน้าเนี่ยนะคะที่มีกันออกมาเกี่ยวกับกรณีของแอร์สาวรายนี้และที่สำคัญคุณผู้ฟังคะล่าสุดมีเรื่องเฉาโฉยอีกแล้วสำหรับประเทศไทยปรากฏว่าตำรวจออสเตรเลียค่ะสามารถจับกุมเนี่ยนะคะผู้หญิงเป็นคนฝรั่งเศสอายุ31ปีหลังจากที่เดินทางมาจากประเทศไทยค่ะแล้วก็ไปถูกจับกุมตัวที่สนามบินเพิร์ทโดยเธอคนนี้เนี่ยนะคะซุกสารเสพติดอันตรายที่ชื่อว่าบิวเทนไดออลบรรจุอยู่ในขวดครีมอาบน้ำนะคะแล้วก็ผลการตรวจสอบรูปในโทรศัพท์มือถือเนี่ยพบว่าเธอกลืนสิ่งของผิดกฎหมายเนี่ยเข้าไปจนทำให้ต้องเบ่งเอาเม็ดยาสเตียรอยที่กลืนลงไปเนี่ยออกมาอีก40เม็ดโหเรียกว่างานนี้เธอเจอข้อหาหนักโทษสูงสุดนะคะคุก25ปีแล้วค่ะและที่สำคัญก็คือมาจากประเทศไทยอีกแล้วทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะของออสเตรเลียค่ะคุณผู้ฟังคะก็ออกมาเปิดเผยประเด็นนี้นะคะว่าเมื่อวานนี้นี่เองค่ะนะคะเมื่อวานนี้นี่เองจากการตรวจสอบกระเป๋าเดินทางนะคะอย่างละเอียดเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาไปพบขวดพลาสติกขนาดเล็กเนี่ยระบุฉลากว่าเป็นครีมอาบน้ำแต่พอนำเอาของเหลวนะคะภายในเนี่ยไปตรวจวิเคราะห์กลับพบว่าเป็นสารที่เรียกว่าบิวเทนไดออลน้ำหนักเนี่ยประมาณ50กรัมซึ่งเป็นสารเคมีควบคุมต้องห้ามนะคะตามกฎหมายควบคุมพรมแดนและเจ้าหน้าที่ก็ยังได้ตรวจค้นโทรศัพท์มือถือของเธอด้วยแล้วก็ไปพบเนี่ยนะคะภาพถ่ายที่ระบุว่าเธอน่าจะใช้วิธีกลืนหรือว่าซุกซ่อนสิ่งผิดกฎหมายเอาไว้ในร่างกายนี่แหละค่ะทางเจ้าหน้าที่เขาก็เลยนำส่งตัวเธอเนี่ยนะคะเพื่อดำเนินการให้ขับนะคะเอาเม็ดยาที่ว่านี้ออกมาจากร่างกายแล้วค่ะโวก็เป็นประเด็นนะคะอีกประเด็นนึงค่ะที่เป็นข่าวฮือฮากันออกมาหมู่นี้เนี่ยโอ้โหทางออสเตรเลียเขาก็ตรวจคุมเข้มกันเลยทีเดียวอ่ะทีนี้มาดูกันกับความคืบหน้าในอีกประเด็นหนึ่งนะคะนั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตข้าราชการท้องถิ่นนะคะปรากฏล่าสุดนะคะทางปปช.ค่ะได้มีการตั้งสอบในพอผ่านว่ามีความร่ำรวยผิดปกติแล้วเนี่ยนะคะโดยคุณพัฒนพงษ์จันเพชรค่ะนะคะจันเพชรภูลนะคะผู้ช่วยเลขาปปช.เนี่ยออกมาพูดถึงขั้นตอนนะคะในการตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งทางสำนักงานเนี่ยจะเสนอให้ที่ประชุมปปช.เนี่ยพิจารณาตั้งคณะกรรมการไต่สวนนะคะว่าหลังจากที่ได้มีการเรียกประชุมฝ่ายที่เกี่ยวข้องค่ะทั้งฝ่ายปฏิบัติการแล้วก็สำนักไต่สวนเจ้าของสำนวนก็จะมีการพิจารณานะคะในส่วนของรายละเอียดคดีพิจารณาเนื้อหาและก็กำหนดแนวทางในการทำงานนะคะก็ยืนยันว่าเรื่องนี้ปปช.ได้มีการดำเนินการได้เร็วพอสมควรโดยเนี่ยนะคะจะต้องไต่สวนแล้วก็สืบสวนให้ได้ข้อเท็จจริงค่ะก่อนที่จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาซึ่งวิธีการนะคะในการไต่สวนเนี่ยก็ว่ากันว่าจะแตกต่างไปจากการทำงานของพนักงานสืบสวนนะคะก็จะใช้ระยะเวลาในประมาณ120วันซึ่งตอนนี้ก็ได้ดำเนินการเกี่ยวกับรายละเอียดการเปรียบเทียบบัญชีดำเนินการไปกับเครื่องแล้วนะคะแล้วก็ได้ดำเนินการไต่สวนพยานบุคคลซึ่งเมื่อวานค่ะก็มีการประสานขอข้อมูลจากทางกรมปกครองส่วนท้องถิ่นรวมไปถึงสอบปากคำพยานประกอบเกือบหมดแล้วด้วยก็ยืนยันว่าในส่วนของพยานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะทางปปช.เนี่ยได้สอบปากคำเอาไว้หมดแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลยนะคะตอนนี้ในรายละเอียดการสอบสวนโดยเฉพาะกับ TOR ที่มีการระบุเรื่องของการจัดจ้างการจัดสอบราชการท้องถิ่นนะคะที่เกี่ยวข้องกับอธิบดีหลายรายเนี่ยอันนี้ก็จะต้องเรียกมาสอบทั้งหมดนะคะหรือไม่ทางคุณพัฒนพงษ์เองก็บอกว่าขึ้นอยู่กับเนื้อหาของระบบค่ะหรือว่าระเบียบราชการ

เมื่อเป็นคำสั่งเนี่ยการลงนามในเอกสารมีใครเป็นผู้เกี่ยวข้องบ้างรายละเอียดตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้องค่ะแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยพนักงานไต่สวนนะคะก็จะมีการนำเสนอต่อปปช.ให้พิจารณา

0: ภายใน1สัปดาห์อย่างช้าก็ภายใน2สัปดาห์ก่อนที่จะนำเสนอนะคะเข้าสู่ที่ประชุมปปช.ซึ่งขั้นตอนจากนี้ไปก็เป็นขั้นตอนของการไต่สวนก็สามารถที่จะเชิญผู้ถูกกล่าวหามาแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็รับฟังการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหากันต่อไปก็เรียกว่าเนี่ยนะคะอีกไม่ช้าไม่นานเนี่ยก็คงจะมีความชัดเจนกันออกมาเพราะว่าระยะเวลาในการไต่สวนนะคะมีการกำหนดเอาไว้เบื้องต้นแล้วค่ะคุณผู้ฟังว่าจะใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือนด้วยกันนะคะอันนี้เป็นความคืบหน้าในแง่ของการทำงานของปปช.ที่มีกันออกมาเกี่ยวกับกรณีการทุจริตนะคะในการสอบข้าราชการท้องถิ่นแล้วค่ะซึ่งไงก็ตามนะคะในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเองก็จะครบกำหนดวันพรุ่งนี้แล้วนะคะในการตรวจสอบการโกงสอบท้องถิ่นโดยทางน้ำตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ยืนยันว่าตอนนี้คืบหน้าไปเยอะมากแล้วก็มอบหมายทางปปช.นั้นออกมาชี้แจงนะคะว่าตกลงแล้วในข้อสรุปมีเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเข้าไปเกี่ยวกับนะคะการทุจริตที่เกิดขึ้นเนี่ยกี่คนค่ะในขณะที่เนี่ยนะคะทางด้านข่าวคราวต่างๆเนี่ยนะคะที่มีกันออกมาเนี่ยวันนี้มันยังมีประเด็นอีกประเด็นหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของกระแสความขัดแย้งระหว่าง2นอหนูและ1พอผ่านในพรรคภูมิใจไทยปรากฏว่าวันนี้ค่ะทางคุณพิพัฒน์รัชกิจประการเนี่ยโดนถามประเด็นนี้กับผู้ฟังคุณพิพัฒน์เองเนี่ยนะคะก็บอกว่าไม่จริงค่ะเรื่องนี้ต้องบอกแบบตรงไปตรงมาเลยอย่างที่ตนเคยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย2นอเนี่ยก็ส่วนหนึ่งแล้วบอกว่ามีพอพานเข้าไปพ่วงอีกคนหนึ่งซึ่งได้มีการคุยกันในพักก็ขอยืนยันเลยว่าทุกสิ่งนายกเนี่ยจะมีการหารือกับตนและอีก1นอเนี่ยว่าพวกเราทำงานอะไรไปทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีการประสานกันค่ะเพราะฉะนั้นคุณพิพัฒน์เองก็ออกมายืนยันเลยนะคะว่าไอ้ที่มีข่าวว่าพวกเราแตกกันภายในเนี่ยยืนยันเลยว่าไม่ว่าจะ2นอ1พออะไรพวกเนี้ยยืนยันว่าพวกเรายังปกติแต่ว่าการทำงานร่วมกันเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติคือบางครั้งเนี่ยอาจจะมีการคุยกันบางเรื่องอาจจะละเลยเป็นเรื่องที่ไม่ใหญ่โตแต่ขอยืนยันเลยว่าความขัดแย้งภายในพรรคภูมิใจไทยนั้นไม่มีค่ะผู้สื่อข่าวก็ถามว่าหลายคนเนี่ยมองว่าอาจมีปัญหาในการทำงานฝ่ายบริหารประเทศคุณพิพัฒน์เองก็บอกว่าการบริหารประเทศนั้นนายกเป็นผู้บริหารนะคะอีกนอนึงเนี่ยคำว่าบริหารประเทศเขาไม่ได้เข้ามายุ่งนะจะเห็นได้ว่าการบริหารประเทศเบอร์หนึ่งของประเทศไทยคือนายกรัฐมนตรีคือคุณอนุทินชาญวีรกูลซึ่งจะบอกว่ามีคนอื่นเข้ามาแทรกแซงเนี่ยไม่มีขอยืนยันแต่ว่าการให้คำแนะนำคำปรึกษาเป็นเรื่องปกติไม่ว่ารัฐบาลไหนรัฐบาลใดๆในโลกเนี่ยทุกประเทศเขาก็จะมีที่ปรึกษามีการให้คำแนะนำในแต่ละเรื่องและผู้ให้คำแนะนำในแต่ละเรื่องนั้นก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนเดียวกันแต่ละกระทรวงก็มีที่ปรึกษาของกระทรวงเช่นกันก็ดูเอาตามความเชี่ยวชาญของกระทรวงแล้วก็ความรู้ของที่ปรึกษาซึ่งเนี่ยนะคะของแต่ละกระทรวงเนี่ยเขาก็จะมีความไม่เท่าเทียมกันคือนายกเนี่ยมีทีมที่ปรึกษาจำนวนมากการให้คำแนะนำของทีมที่ปรึกษาเนี่ยก็ต้องให้คำปรึกษาในสิ่งที่เขามีความเชี่ยวชาญก็ขอยืนยันเลยว่าพวกเราไม่มีความขัดแย้งกันภายในพรรคค่ะในขณะที่อีกคนหนึ่งที่ถูกโดนถามเนี่ยนะคะประเด็นนี้คุณผู้ฟังคือคุณชัยชนกชิดชอบค่ะในฐานะที่เป็นเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยก็พูดถึงกรณีกระแสข่าวรอยร้าวนะคะระหว่าง2นกับ1พเนี่ยว่าข้อที่จริงนะคะมีการทะเลาะ กันจริงระหว่าง2นก็คือนอเนวินชิดชอบกับนอนกชัยชนกที่อาจจะทะเลาะ กันบ้างแต่ว่าจะทะเลาะ กันด้วยความรักเจตนาที่จะทำดีเพื่อประเทศชาติและในส่วนของ1พ1นคือคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกับคุณนาทีรัชกิจประการภรรยาเนี่ยก็ทะเลาะ กันเป็นประจำเหมือนกันคุณชัชนกก็ตอบไปนู่นเลยพอถามบอกว่าคุณอนุทินกับคุณเนวินล่ะมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าคุณชัยชนกก็บอกว่ามีความรักความสนิทสนมและความแข็งแกร่งกว่าเดิมส่วนทั้งคู่เนี่ยมีความเห็นไม่ตรงกันบ้างหรือเปล่าเนี่ยก็ยอมรับว่ามีเป็นเรื่องปกติของทุกคนในการทำงานในการดำรงชีวิตที่จะมีความเห็นต่างกันแต่ความเป็นพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเรามีความสามัคคีและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดเสมอพร้อมยืนยันว่าคุณเนวินกับคุณอนุทินนั้นไม่เคยมีปัญหาอะไรกันค่ะนี่แหละค่ะก็เป็นประเด็นที่ตามกันเท่านี้ก่อนแล้วกันสำหรับเบรกแรกเดี๋ยวมาว่ากันต่ออัปเดตกันต่อเบรกหน้านะคะพักกันก่อนสักครู่ค่ะ
1: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
2: เลิกหน่อยจ้าลองนี่พาชิว่ารุ่น KW 811
1: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
2: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
1: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
2: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
1: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
3: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิวารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
2: ค่ะ 16:32 นะคะคุณผู้ฟังคะก็กลับเข้ามาในเบรกที่2นะคะอ่ะเบรกที่2แบบนี้ก็เหมือนเดิมคุณผู้ฟังเจอกันก็ต้องทักทายกันนิดนึงก่อนนะคะก็จะมีคุณสราวุธค่ะคุณสราวุธส่งข้อความเข้ามาบอกว่าช่วงนี้คนไทยทำไมมีคนไม่ดีเยอะจังหรือว่ามันก็เป็นแบบนี้ตลอดเพราะว่ายังจับไม่ได้คุณออด59นะคะบอกว่าอะไรอะไรก็ประเทศไทยอีกแล้วมีแต่เรื่องเสื่อมเสียทุกเรื่องเลยน่าอับอายนะคะแล้วก็พูดถึงแอร์ที่โดนจับด้วยบอกว่าหมดอนาคตเลยอายุยังน้อยอยู่เลยหลายคนก็พูดแบบนี้ละค่ะแล้วก็มีคุณแจ็คจากัวนะคะก็ส่งสติกเกอร์ทักทายเข้ามานะคะแล้วก็มีคุณใบเตยค่ะก็เข้ามาสวัสดีวันอังคารคุณ X นะคะ 2X เนี่ยก็ส่งข้อความโอ้โหบอกเรียนคุณเด้งอ๋อว่าอะไรเนี่ยอ๋อไม่ใช่เลยสิคืออะไรเนี่ยพี่หนูเป็นนักบินค่ะเขาบอกมาโอ้นี่ส่งข้อความมายาวเลยบอกว่าคุณพี่พัฒน์ควรจะคุยกับผอ.ทอ.ท.ก่อนเพราะให้สาระสำคัญเนี่ยไม่ตรงกันการตรวจขาออกเนี่ยเขาเน้นเรื่องวัตถุอันตรายทั้งระเบิดแล้วก็อาวุธและแม้แต่สิ่งเทียมอาวุธอย่างปืนปลอมปืนฉีดน้ำแม้แต่ไขควงหรือว่าตะไบขัดเล็บที่เป็นโลหะแล้วโดนเหมือนกันทั้งผู้โดยสารพนักงานภาคพื้นแล้วก็ภาคอากาศส่วนการตรวจขาเข้าเนี่ยก็สุ่มตรวจหรือว่าตรวจเข้มตามข้อมูลข่าวกรองของเขาก็ไม่ได้เกี่ยวกับความเป็นพนักงานบนเครื่องอีกแหละสุ่มก็คือสุ่มตรวจเข้มก็คือตรวจเข้มไม่มีข้อยกเว้นก็ออกมาพูดถึงคำตอบของคุณพิพัฒน์นะที่คุณ X2A บอกตอบมั่วอ่ะก็ทางเจ้าหน้าที่เขาชี้แจงแล้วแหละนะว่าการตรวจนะคะขาออกกับขาเข้าเนี่ยมันจะแตกต่างกันนะคะขาเข้าเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องของยาเสพติดแต่ว่าถ้าเกิดขาออกเนี่ยเขาเน้นเรื่องของความปลอดภัยนะคะเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวไปพกพาพกอาวุธแล้วก็ระเบิดระเบิดขึ้นไปเนี่ยมันจะส่งผลนะคะกับการบินละค่ะมาที่คุณเทียนท่าฉลอมนะก็บอกว่า4โมงเย็นเด่นดีชั่วโมงข่าว Exclusive ยืนยาวเรื่องราวมีเล็กเด้งเก่งคุยข่าวเขาดูดีอยู่ทุกที่ได้ฟังดังทั้งปีนะคะแล้วก็มาต่อคุณทิมมี่ค่ะคุณทิมมี่นะก็โอ้โหส่งข้อความมาอะไรเนี่ยบอกสวัสดีครับพี่เด้งพี่เล็กวันนี้ฟังพี่เด้งสัมภาษณ์คุณคริสกับคุณแก้วตาได้ข้อมูลใหม่ๆเกี่ยวกับพรรคส้มมากเลยเป็นมุมมองที่แตกต่างกันแต่ที่เห็นด้วยกับคุณคริสก็คือพรรคส้มเนี่ยมักเลือกแคนดิเดตจากบุคลิกภายนอกหน้าตาการศึกษาอารมณ์เหมือนตอนคุณพิธาตามรายการด้วยนะขอบคุณมากนะคะคุณดิมมี่คุณชิคเก้นค่ะก็ส่งสติกเกอร์ทักทายเข้ามานะแล้วก็มีคุณติ๋วกับคุณสุภชัยนะคะที่เข้ามาสวัสดีทักทายเล็กกับเด้งด้วยนะคะก็โอ้โหขอบคุณคุณผู้ฟังมากๆเลยค่ะแล้วก็นอกนั้นนะคุณ X2X ก็บอกว่าต้องเรียกน้องคนสวยด้วยใช่ไหมน้อง X คนสวยด้วยสิคะต่อไปจะเรียกน้อง X คนสวยแล้วก็คุณหนุ่มนะคะควันหลงเลือกตั้งคนไทยทั่วประเทศน่าจะคิดเหมือนคนกรุงเทพเลือกดูผลงานเป็นหลักเหรอแล้วก็คุณแจ็คจากกัวบอกแถวลาดพร้าวกับปังซื้อเริ่มตั้งเขาแล้วมาอีกแล้วพี่เมฆพี่ฝนนี่คุณแจ็คจากกัวเขาบอกนะคะพอตกเย็นเนี่ยได้เรื่องทุกทีนะตกทุกเย็นสินามันอะไรเนี่ยฮะอ่ะมาอัปเดตข่าวสารกันต่อแล้วกันคุณผู้ฟังคะก็เป็นประเด็นออกมาเกี่ยวกับเรื่องของ44อดีตส.ส.ของพรรคก้าวไกลเนี่ยตกลงเนี่ยนะคะล่าสุดมีข่าวว่าทางศาลฎีกาเนี่ยเขานัดไต่สวน44

อดีตส.ส.ก้าวไกลแล้วนะคะในคดีจริยธรรมร้ายแรงในวันที่25สิงหาคมแล้วค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยววันนี้เนี่ยนะคะทางศาลฎีกาค่ะถนนราชดำเนินศาลเนี่ยก็ได้นัดพิจารณาคดีครั้งแรกนะคะในคดีหมายเลขดำที่คณะกรรมการปปช.เนี่ยได้ยื่นคำร้องนะคะขอให้ทำการวินิจฉัยกรณี44อดีตส.ส.พรรคก้าวไกลเนี่ยถูกกล่าวหาว่าฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงจากกรณีนะคะร่วมกันเสนอร่างแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาในมาตรา112ค่ะโดยปรากฏว่าเนี่ยนะคะทางฝ่ายผู้ร้องเนี่ยคือปปช.ซึ่งมีคุณพัฒนพงษ์จันทร์เพชรภูลเนี่ยนะคะผู้ช่วยเลขาปปช.เนี่ยเข้าร่วมการพิจารณาคดีครั้งแรกส่วนฝ่ายผู้คัดค้านเนี่ยนะคะก็คือ44ส.ส.ของพรรคก้าวไกลเนี่ยแหละค่ะแกนนำส่วนใหญ่วันเนี้ยจะส่งทนายความเข้าไปเป็นตัวแทนนะคะก็จะมีส.ส.บางคนเท่านั้นนะคะที่ไปด้วยตัวเองก็อย่างเช่นคุณธีรชัยพันธุมาศพลตำรวจตรีสุพิสารภักดีนฤนาถเนี่ยนะคะซึ่งศาลค่ะก็ออกนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกเนี่ยนะคะแล้วก็มีการเปิดเผยค่ะว่าวันนี้ศาลมีคำสั่งรับคำร้องคัดค้านของผู้คัดค้านทั้งหมด44คนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยศาลก็นัดตรวจพยานหลักฐานในวันที่4สิงหาคมนะคะตอน 9:30 นแล้วก็ให้คู่ความทั้ง2ฝ่ายเนี่ยยื่นแนวทางการไต่สวนค่ะและถ้าหากว่ามีพยานหลักฐานที่จะต้องให้ศาลเนี่ยออกหมายเรียกก่อนวันที่25กรกฎาคมและต้องยื่นก่อนภายใน7วันนะคะแล้วก็กำหนดวันนัดไต่สวนพยานนัดแรกก็วันที่25สิงหาคมอย่างที่บอกคุณผู้ฟังกันไปแล้วก็นัดต่อเนื่องเลยค่ะในวันที่22กันยายนและ27ตุลาคมในเวลา 9:30 นาทีโดยจะมีการไต่สวนทั้งหมดเนี่ย17ปากแล้วก็วางกรอบพิจารณาเอาไว้เป็นระยะเวลา1ปีแล้วค่ะอ่ะนี่ก็รอติดตามกันดูสำหรับในคดีนะคะ44ส.ส.ของพรรคก้าวไกลนั่นเองค่ะแล้ววันนี้ก็ยังมีข่าวเรื่องของ DSI นะคะที่ออกมาชี้แจงเรื่องหมายจับของคุณอนันต์อัศวโพคินนะคะซึ่ง DSI ก็บอกว่าเป็นหมายจับเก่าตั้งแต่เดือนมีนาคมนี้แล้วล่ะนะคะเพียงแต่ว่าทางคุณอนันต์นะคะไม่ยอมมามอบตัวตามหมายจับที่มีกันออกมานั่นเองก็จากกรณีนะคะที่ทางอัยการสูงสุดค่ะมีคำสั่งชี้ขาดให้ฟ้องนะคะคุณอนันต์อัศวโพคินเจ้าของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นะคะซึ่งหลายคนเนี่ยก็คงจะรู้จักกันดีนะคะเพราะว่าเป็นนักธุรกิจชื่อดังเลยและไปมาเนี่ยก็กลายมาเป็นผู้ต้องหาค่ะฐานสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดนะคะฐานฟอกเงินและก็ได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุได้มีการสมคบกันนะคะตามพรบป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแล้วค่ะซึ่งยังไงก็ตามสำหรับคดีนี้เนี่ยคุณผู้ฟังคะปรากฏว่าเนี่ยนะคะได้มีการพิจารณาเนี่ยดำเนินคดีสำหรับคดีเนี้ยกับผู้เกี่ยวข้องในคดีฟอกเงินกับทางวัดพระธรรมกายแล้วก็รวมไปถึงอดีตพระธรรมชโยกับพวกด้วยนะคะและไปมาเนี่ยคดีนี้เนี่ยยังมีการกล่าวหาตัวคุณอนันต์อัศวโพคินด้วยนะคะกับพวกเนี่ยศาลเองก็เคยออกหมายจับต่อตัวคุณอนันต์เนี่ยในข้อหาร่วมกันฟอกเงินแล้วก็สมคบกันฟอกเงินตามพรบป้องกันแล้วก็ปราบปรามการฟอกเงินนะคะที่ระบุพฤติการว่ามีการเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินค่ะเพื่อปกปิดแหล่งที่มาที่มิชอบด้วยกฎหมายซึ่งพนักงานอัยการเนี่ยก็ได้สั่งฟ้องคดีไปก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยและนะคะทางด้านพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดี DSI เนี่ยก็เปิดเผยค่ะว่าสำหรับคดีนี้เนี่ยค่อนข้างจะมีกระบวนการประมาณหนึ่งเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้นะคะประมาณสักปลายปี62เนี่ยอัยการคดีพิเศษค่ะได้มีหนังสือเนี่ยส่งสำนวนการสอบสวนกลับมาที่ DSIเพื่อให้พิจารณาเนี่ยนะคะตามพรบการสอบสวนคดีพิเศษว่าจะมีความเห็นแย้งในคำสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการหรือเปล่าและอธิบดี DSI ในตอนนั้นนะคะก็ได้พิจารณาข้อเท็จจริงที่ได้จากการสอบสวนคดีพิเศษและความเห็นของพนักงานอัยการแล้วก็มีความเห็นแตกต่างไปจากพนักงานอัยการก็เลยมีความเห็นแย้งในความเห็นของพนักงานอัยการให้ฟ้องผู้ต้องหาเนี่ยนะคะตามข้อกล่าวหาและต่อมาค่ะก็อยู่ระหว่างขั้นตอนนะคะที่รอให้ทางอัยการสูงสุดเนี่ยมีคำสั่งชี้ขาดปรากฏว่าเนี่ยนะคะทางด้านของอธิบดี DSI ค่ะก็บอกว่าจนกระทั่งมาตอนหลังเนี่ยนะคะทางอัยการสูงสุดในตอนนั้นก็มีคำสั่งชี้ขาดค่ะให้ฟ้องผู้ต้องหาฐานสมคบด้วยการตกลงกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและก็ได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันตามพรบป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินซึ่งระหว่างที่อัยการสูงสุดนี่แหละชี้ขาดให้ฟ้องผู้ต้องหานะคะทางผู้ต้องหาค่ะก็ได้มีการร้องขอความเป็นธรรมในประเด็นต่างๆแต่เมื่อกระบวนการอัยการสูงสุดในชี้ขาดให้ฟ้องผู้ต้องหามาแล้วคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษก็เลยมีการออกหมายเรียกค่ะ
ให้ผู้ต้องหาเนี่ยเดินทางเข้ามารับทราบข้อกล่าวหามาโดย

ตลอดแต่ผู้ต้องหาค่ะปรากฏว่าไม่มาปรากฏตัวต่อหน้าพนักงานสอบสวนเลยก็เลยทำให้ไม่สามารถนำตัวไปฟ้องคดีได้นะคะตามที่อัยการได้นัดฟ้องก็เป็นเหตุละค่ะให้พนักงานสอบสวนนั้นต้องรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลออกหมายจับซึ่งศาลเองก็ได้ขอเนี่ยนะคะซึ่งก็ได้ขอศาลเนี่ยนะคะออกหมายจับตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแล้วแล้วก็ทางอธิบดีดีเอสไอเนี่ยก็บอกว่าทราบว่าในระหว่างขั้นตอนที่ผู้ต้องหาเนี่ยนะคะไม่ได้เดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหาเนี่ยก็เนื่องมาจากมีการแจ้งเหตุผลค่ะว่ามีการเข้ารับการรักษาพยาบาลในภาวะไตวายที่ต่างประเทศแล้วก็อยู่ในห้อง ICU ซึ่งก็เป็นการรักษาอาการเจ็บป่วยที่เข้าใจได้แต่ก็ต้องว่ากันไปตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะเมื่อไม่สามารถมาปรากฏตัวรับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็นำตัวให้อัยการเนี่ยสั่งฟ้องได้ตามนัดเนี่ยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษค่ะก็จำเป็นต้องขอศาลออกหมายจับคือถ้าว่าจะมีการพิจารณาขอตำรวจสากลออกหมายน้ำเงินหรือว่าหมายแดงเนี่ยก็เพื่อติดตามตัวผู้ต้องหากลับมาดำเนินคดีในไทยก็จะเป็นกระบวนการขั้นตอนถัดไปค่ะนี่แหละค่ะก็เลยเป็นที่มาของการออกหมายจับคุณอนันต์อัศวโภคินซึ่งไงก็ตามทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยนะคะก็ออกมาให้สัมภาษณ์ในประเด็นนี้ด้วยเหมือนกันโดยพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์นี่แหละรัฐมนตรียุติธรรมก็พูดถึงการออกหมายจับนะคะคุณอนันต์อัศวโภคินเนี่ยนะคะว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้มันเป็นคดีเก่าค่ะเป็นคดีเก่าที่ส่งเรื่องให้ทางอัยการแล้วแต่ทราบว่าคุณอนันต์เนี่ยอ้างว่าป่วยก็เลยเลื่อนอัยการจนกระทั่งอัยการเนี่ยมีหนังสือถึง DSI ให้ส่งตัวดำเนินคดีทาง DSI ก็ต้องออกหมายจับนะคะตั้งแต่เดือนมีนาที่ผ่านมาแต่เพิ่งจะมาปรากฏเป็นข่าวเท่านั้นเองซึ่งในความเคลื่อนไหวของคุณอนันต์นะคะก็ทราบว่าไปรักษาตัวอยู่ที่ต่างประเทศซึ่งจะได้ตรวจสอบในรายละเอียดอีกครั้งนึงค่ะอ่ะแล้วก็มาต่ออีกประเด็นนึงผู้ฟังคะโอ้โหวันนี้ที่ประชุมวุฒิสภาวุ่นเลยทีเดียวนะคะก่อนจะมีการหารือเกี่ยวกับร่างกฎหมายนิรโทษกรรมหรือที่เขาเรียกกันว่าร่างกฎหมายสร้างเสริมสังคมสันติสุขเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าทางคุณหมอเปรมนะคะในแพทย์เปรมศักดิ์เพยุระเนี่ยก็ออกมาจี้ว่าให้ถอนซะหลังจากที่พบว่ากฎหมายฉบับนี้นะคะมันมีความผิดปกติไม่หลอมรวมคำแปรยติเอาไว้ในร่างกฎหมายแล้วก็มีพิรุธนะคะในเรื่องของการทำหนังสือส่งที่บ้านขอนแก่นทั้งที่อยู่สภาอะไรแบบนี้นะคะโอ้ก็เลยกลายเป็นประเด็นเดือดวุ่นวายกันอยู่ไม่น้อยเลยนะคะเพราะว่าก่อนเข้าสู่วาระในคุณผู้ฟังทางคุณหมอเปรมศักดิ์พยุระเนี่ยนะคะได้มีการทักท้วงต่อที่ประชุมเพื่อขอให้กรรมธิการเนี่ยถอนร่างพรบเนี่ยออกไปจากวาระเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้มันถูกต้องตามขั้นตอนหลังจากที่กระบวนการพิจารณาเสนอคำแปรยติส่วนของตนเนี่ยในชั้นพิจารณาของกรรมธิการมันมีความผิดปกติโดยเมื่อวันที่15เนี่ยนะคะทางคุณหมอเปรมศักดิ์เนี่ยเข้าไปแปรยติต่อกรรมธิการแล้วก็แจ้งว่าไม่ติดใจจะสงวนแต่ขอให้หลอมรวมเจตนาที่ต้องการให้นิรโทษกรรมทุกกลุ่มทุกสีให้มากที่สุดใส่เอาไว้ในรายงานของกรรมธิการแต่ทีนี้ต่อมาเนี่ยนะคะเมื่อวันที่18มิถุนายนเนี่ยได้รับหนังสือแจ้งว่ากรรมธิการนั้นไม่เห็นด้วยค่ะและขอให้ตนเนี่ยสงวนคำแปรยติซึ่งคล้อยหลังจากที่ตนชี้แจง3วันซึ่งถือว่ามันไม่ชอบด้วยข้อบังคับและไงก็ตามเมื่อวันที่23ที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้หารือกับพลตำรวจตรีฉัตรวัฒน์เพื่อแจ้งประเด็นแล้วก็ขอให้หลอมรวมความเห็นของตนเอาไว้ในรายงานของกรรมธิการหลังจากนั้นเนี่ยนะคะคุณหมอเปรมศักดิ์เองเนี่ยก็ไม่ได้รับการประสานงานใดๆกลับจนพบว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้รับการประสานงานกลับนะคะก็มีการได้รับหนังสือด่วนเนี่ยลงวันที่23ที่ส่งไปถึงที่บ้านนะคะที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นให้เข้าประชุมกรรมธิการในวันที่24ก็เป็นการได้รับหนังสือด่วนเนี่ยเมื่อวันที่25ไปแล้วก็เลยสงสัยเกี่ยวกับกระบวนการนั่นแหละแต่ถึงแม้ว่าจะดุเดือดเลือดพล่านยังไงก็ตามเนี่ยคุณผู้ฟังคะในที่สุดวุฒิสภาค่ะก็ผ่านร่างกฎหมายนิรโทษกรรมกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะแต่ว่าไงก็ตามในประเด็นที่หลายๆคนเนี่ยมีความสงสัยเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นมาตรา112เนี่ยก็ยืนยันนะคะว่ากระบวนการเนี่ยในการนิรโทษกรรมเนี่ยนะคะจะไม่มีเรื่องของมาตรา112จะไม่มีเรื่องของการล้างผิดนะคะให้กับคดีคุ้มสวนะคะก็หลังจากนี้เมื่อผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมวุฒิสภากันไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะก็จะนำเรื่องนี้นะคะจากร่างกฎหมายฉบับนี้พอสวเห็นชอบในวาระ3มีการแก้ไขจากฉบับที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาก็จะส่งกลับไปที่สภาให้สภาเนี่ยพิจารณาแล้วค่ะว่าจะเห็นชอบกับสิ่งที่สวเนี่ยแก้ไขหรือไม่นะคะก่อนที่จะมีการดำเนินการในขั้นตอนกันต่อไปนะคะซึ่งไงก็ตามในส่วนของรายละเอียดนะคะที่กรรมธิการได้แก้ไขแล้วก็มติของสวที่เห็นชอบเนี่ยก็จะมีการลงในรายละเอียดนะคะในรายละเอียดอีกทีนึงซึ่งประเด็นนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจ

0: แล้วก็สำคัญไม่น้อยค่ะเพราะว่าหลายคนนะคะก็ออกมาจับจ้องมองดูเนื้อหานะคะที่จะดำเนินการกันต่อไปว่ามันจะไปเกี่ยวข้องกันกับเรื่องของคดีที่จะตามติดกันมาในการที่รัฐโทษกรรมหรือไม่คดีหัวสบคดีเลือกตั้งบางคนเนี่ยพูดลามไปถึงคดีของคุณอุ้งอิงแพทองธารคดีสารพัดคดีในการที่ตามติดกันมาเนี่ยจะได้รับการนิรโทษกรรมนะคะตามมาหรือไม่ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ต้องรอติดตามกันนะคะเพราะว่ากำลังเป็นกฎหมายที่ได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังเอาล่ะนอกเหนือไปจากนั้นนะคะวันนี้ยังมีข่าวคราวกันออกมาแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะเกี่ยวกับพื้นที่ที่บ้านหนองจานปรากฏว่าวันนี้นะคะเสนาธิการ3เหล่าทัพค่ะได้ลงพื้นที่ชายแดนที่จังหวัดสระแก้วแล้วนะคะหลังจากที่มีคำสั่งห้ามเข้าพื้นที่ในยามวิกาลค่ะโดยวันนี้นะคะผู้แทนระดับเสนาธิการ3เหล่าทัพค่ะที่ประกอบไปด้วยพลเอกชัยพฤกษ์นะคะดวงประภัสเสนาธิการทหารบกในฐานะที่เป็นเสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการนะคะกองทัพบกค่ะแล้วก็พลเรือเอกธาดาวุฒิทัพพิทักษ์กุลเสนาธิการทหารเรือในฐานะเสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือแล้วก็พลอากาศเอกอนุรักษ์นะคะรมนารักษ์เสนาธิการทหารอากาศนะคะพร้อมกับบรรดาผู้ฝูงเหล่าเสืออากาศคณะในวันนี้เขาลงพื้นที่ไปบริเวณบ้านหนองจานบ้านคลองแผงแล้วก็ด่านบึงตะกวนที่จังหวัดสระแก้วแต่ว่ารายละเอียดยังไงเดี๋ยวไปตามคุณเล็กดีกว่าคุณเล็กเข้าสายมาแล้วนะคะไปพูดคุยกับเธอกันเลยค่ะ
1: ช่วงเกาะติดสายตรงสนามข่าวกับบุญระดมจิตดอนและวาสนานานุ่ม
0: ค่ะสวัสดีค่ะเล็กค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะพี่เด้งสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังอ่ะถ้าอูพี่กำลังทำวีซ่าไปออสเตรเลียจะรอดไหมเนี่ย
0: อ้าวเหรอ
2: ไม่แต่คิดว่าคงไม่มีปัญหาหรอกแต่หมายถึงว่าปกติวีซ่าออสเตรเลียกรอกละเอียดอะไรค่อนข้างจะแล้วจะเยอะนิดนึงนะแต่เชื่อได้ว่าก็คงไม่ได้มีผลอะไรแต่เพียงแต่อาจจะตรวจละเอียดมากขึ้นหรือเปล่านะแต่ว่าอากี้พี่เด้งพูดถึงเรื่องเสละสามเหล่าทัพไปที่ชายแดนใช่ไหมก็จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็วางแผนที่จะไปกันอยู่แล้วนะแต่พอดีว่ามีเรื่องของการประกาศพื้นที่รักษาความสงบเรียบร้อยของกองกำลังบูรพาที่ตรงหลักเขต46-47บ้างหนองจานเนี่ยทางเสนาธิการสามเหล่าทัพก็เลยไปตรวจด้วยแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกนะพี่ว่าคือเขาวางแผนที่จะไปประชุมเพื่ออัปเดตสถานการณ์แล้วติดตามในพื้นที
0: ่
2: เพราะว่าอะไรคืออย่างที่บอกไงว่าการที่กองกำลังบูรพาประกาศเมื่อวานนี้คือแม้จะไม่ใช่เคอร์ฟิวแต่ว่ามันโอเคปัญหาหลักเลยคือเรื่องชาวบ้านเคลมพื้นที่แล้วก็มีปัญหากันเรื่องที่ดินทำกินแล้วก็เรื่องสิ่งผิดกฎหมายใดๆก็ตามแต่อีกเหตุผลนึงอ่ะจุดนี้เนี่ยมันมีความเคลื่อนไหวทางการทหารของฝั่งเขมรและแน่นอนพื้นที่บริเวณนี้ก็เป็นพื้นที่ปฏิบัติการของฝั่งเราเพราะฉะนั้นการที่6โมงเย็นถึง6โมงเช้าไม่ได้ให้ประชาชนเข้าไปเนี่ยเพื่อที่ทางฝ่ายทหารเนี่ยจะได้คือทำอะไรได้เต็มที่อ่ะไม่ว่าจะเรื่องการตรวจการหรือใดๆก็ตามอ่ะนะเพราะฉะนั้นประชาชนในพื้นที่ก็น่าจะเข้าใจนะฮะแล้วอย่างนึงคือที่คือเรื่องของสายลับหรือชาวเขมรที่ยังอยู่ในสระแก้วเนี่ยยังเยอะมากคือไล่จับยังไงก็ไม่หมดรับข้ามมาอีกเพราะฉะนั้นฝั่งทหารเนี่ยก็เรียกได้ว่าการประกาศพื้นที่แบบนี้มันก็ไม่ใช่แค่เรื่องการแก้ปัญหาเรื่องที่ดินที่ประชาชนทะเลาะมีปัญหาความขัดแย้งไม่ใช่แค่เรื่องการอินฟลูเอนเซอร์แต่เราก็มีปฏิบัติการทางทหารด้วยและจากการลงพื้นที่ของเสนาธิการ3เหล่าทัพวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นการลงครั้งสำคัญนะเพราะว่าเอาทั้งระดับผู้พันผู้การของกองทัพบกผู้บังคับฝูงบินของกองทัพอากาศและก็ผู้บังคับในส่วนของกองทัพเรือเนี่ยไปด้วยก็คือไปดูพื้นที่จริงไปนั่งรีฟเลยเพราะอะไรเพราะว่าเราเนี่ยเล็งนะก็คือมีการประมาณสถานการณ์ว่าถ้าเกิดมีการสู้รบรอบต่อไปเนี่ยพื้นที่ทั้งหนองจานหนองย่าแก้วคลองแผงเนี่ยก็คือเป็นพื้นที่ที่สุ่มเสี่ยงเพราะว่ากัมพูชาเนี่ยตั้งธงอยู่แล้วนะที่จะประมาณว่าเอาคืนเพราะว่าฮุนเซนก็เคยประกาศกับชาวบ้านไปแล้วว่าเดี๋ยวจะให้ประชาชนเนี่ยกลับมาอยู่บ้านที่หนองจานเหมือนเดิมนะแต่แน่นอนเราไม่ยอมอยู่แล้วล่ะเพราะมันเป็นพื้นที่ของประเทศไทยมาก่อนนะเขมรเนี่ยอยู่นาน40ปีจนลืมนะแต่ที่สำคัญคืออะไรที่มันมีความเคลื่อนไหวหนึ่งไอ้รถถังที่เขาได้จากจีนเนี่ย แม้จะยังไม่ได้เอามาใช้แ

แดนแต่ปรากฏว่ามีรายงานว่าเอามาที่หลังแนวคือห่างไปหลายกิโลอยู่แหละแต่เอามาฝึกไว้ที่ด้านหลังแนวอันนี้ส่วนหนึ่งการที่สองวันนี้พอลงพื้นที่ไปเนี่ยปรากฏว่าบริเวณที่บึงตะกวนเนี่ยตรงเนี้ยไอ้ใช่ที่บึงตะกวนเนี่ยแหละเราเนี่ยมีการยึดพื้นที่คาสิโนของฝั่งเขมรไว้นะแต่ปรากฏว่าเขมรเนี่ยคือเข้ามาตั้งแบบประชิดเลยประชิดห่างกันแค่สัก20เมตรมั้งพี่แดงคือเขมรจะเป็นอย่างนี้คือช่วงสู้รบเนี่ยเขาก็จะถอยไปไกลเพราะว่าตกใจแล้วก็หลบกระสุนหลบF16 อะไรด้วยแต่พอหลังการสู้รบเสร็จสิ้นตั้งแต่ปลายธันวาคมเนี่ยเขาก็เริ่มประมาณผ่านไปประมาณเดือนหนึ่งเขาก็เริ่มคืบคลานเข้ามาในพื้นที่แล้วตอนนี้มาอยู่ชิดหายใจลดต้นคอกับเราเลยพี่เด้งโอ้โหนะคือเรียกได้ว่าเขมรเนี่ยไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรดีนะแต่เรียกได้ว่าเขาก็ประมาณว่าแสดงออกถึงความพร้อมนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นการลงพื้นที่คราวนี้เนี่ยสำคัญเพราะว่าการที่บางทีนักบินน่ะพี่ดูบนพื้นที่ดูบนเครื่องบินดูผ่านจอผ่านอะไรเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกับการมาดูในพื้นที่โอเคมันเรายืนบนบกยืนบนพื้นก็จริงแต่มันจะได้เห็นแล้วก็เข้าใจในพื้นที่มากขึ้นนะเพราะฉะนั้นถ้าจะมองว่าเป็นการเตรียมพร้อมอ่ะก็ใช่แหละนะแล้วก็เป็นหน่วยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยแล้วเสทั้ง3คนเนี่ยก็คือเป็นกำลังหลักในเวลาการวางแผนหรือการประสานช่วงการสู้รบในช่วงที่ผ่านมาเลยนะพี่เด้งส่วนอีกเรื่องนึงเนี่ยวันนี้เนี่ยผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะพลเอกอุกฤษบุญตานนท์วันนี้เขามีจัดงานแบบ AI เพราะว่ากองทัพไทยเนี่ยกำลังจะเข้าสู่การเป็นกองทัพ AI แล้วเรามีทัพไทยทัพบกทัพเรือทัพอากาศในอนาคตเนี่ยเราจะมีกองทัพที่รองรับในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็ AI นะหรือเราจะเรียกกันว่าเป็นJCC Joint Capability Command หรือว่าถ้าแปลเป็นไทยก็คือหน่วยบัญชาการขีดความสามารถร่วมทุกเหล่าทัพเนี่ยร่วมกันนะคืออันเนี้ยเขาก็มีการเตรียมพร้อมให้กำลังพลเนี่ยต้องพัฒนาตัวเองเปลี่ยน mindset เรื่องของยุคสมัยเรื่องของ AI นะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยผู้บัญชาการฐานสูงสุดเนี่ยได้ย้ำนะว่าสถานการณ์ชายแดนตอนเนี้ยถ้าให้ประเมินเนี่ยยังไม่ได้มีอะไรน่ากังวลแม้ว่าเขมรเนี่ยจะพยายามแสดงออกถึงความพร้อมทั้งยั่วยุทั้งการโชว์อาวุธยุทโธปกรณ์หรือปฏิบัติการต่างๆเนี่ยแต่พลเอกอุกฤษเนี่ยบอกเลยว่านะฮะบางอย่างเนี่ยเขมรเนี่ยเขาก็พยายามโชว์ให้เห็นเขาคิดว่าเขาทำได้ดีแต่จริงๆแล้วขอให้เชื่อมั่นเถอะว่าที่เขาโชว์กองทัพเราอ่ะทำได้ดีกว่าคือประมาณว่าเหนือกว่าอะไรประมาณเนี้ยคือเขมรเนี่ยเหมือนกับว่าไม่โชว์เฉพาะไอ้สิ่งที่ตัวเองคิดว่าทำได้เช่นการท่ายิงหรืออะไรประมาณเนี้ยแต่ไอ้ที่ทำไม่ได้เนี่ยไม่โชว์เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงอันนี้ผบ.สูงสุดย้ำนะว่าศักยภาพของกองทัพเนี่ยดีกว่าเหนือกว่าในปฏิบัติการทุกอย่างที่เขมรโชว์มาก็เหมือนกับสร้างความมั่นใจให้ประชาชนแหละว่าถ้ามันเกิดสถานการณ์อะไรขึ้นเนี่ยกองทัพทุกเหล่าทัพพร้อมเพราะฉะนั้นเราไปเชื่อมโยงกับการที่เสนาธิการเหล่าทัพเนี่ยมาร่วมมาดูพื้นที่วันนี้เนี่ยมันก็เป็นการเห็นว่าก็มีการเตรียมพร้อมในด้านต่างๆและนอกจากนั้นเนี่ยคือโอเคแม้ว่าไอการสร้างกองทัพ AI เนี่ยซึ่งเดี๋ยวโผล่ยกย้ายตุลาคมเนี่ยเขาก็จะมีการตั้งผู้บัญชาการศูนย์นี้แล้วก็คือเอาเป็นว่าเป็นการนับหนึ่งในเชิงโครงสร้างแต่ว่าการเริ่มต้นเนี่ยเขาก็เริ่มมาแล้วแล้วก็ที่สำคัญคือผบ.สูงสุดบอกเลยว่าอีกหน่อยเนี่ยคือศูนย์เนี้ยจะต้องรับผิดชอบเรื่องของภัยทางอากาศทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสวอมโดรน UAV แม้แต่ขีปนาวุธเนี่ยในอนาคตไม่มีใครรู้หรอกว่าเพื่อนบ้านเราจะใช้คือเขามีเงินอะเขาก็สามารถจ้างหรือซื้อมาได้ตราบใดที่เรามองแล้วว่าอนาคตเนี่ยเราก็คงยังต้องอยู่กันแบบนี้ต่อไปนะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการเตรียมการพร้อมรับสถานการณ์นะภายใต้กองทัพเสมือนกองทัพที่5คือเมื่อก่อนเนี่ยเราจะคิดว่ากองทัพที่5เนี่ยคือกองทัพอวกาศแต่ว่ากองทัพJCC เนี่ยกองทัพ AI เนี่ยมันจะรวมทุกอย่างเลยมันมีอวกาศรวมอยู่ในนั้นด้วยมีปฏิบัติการขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าเอ็มโซโรโบติกการใช้ทุกอย่างคือวันนี้เนี่ยมีดร.เอกับท็อปจิรายุทธบิดครับเนี่ยเขามาบรรยายพิเศษมาร่วมเสวนาโอ้โหต้องบอกว่าคือฟังคนฉลาด

0: ดอ่ะพูดอ่ะเราก็ได้ความรู้เพิ่มเติมไปด้วยแต่ฟังน้องท็อปจิรายุทธพูดนะแล้วนึกถึงใครวะนึกถึงคุณชัยชนกคือเขาจะพูดไทยกรรมคือคนยุคนี้เขาพูดไทยคำอังกฤษคำไง คือเราอ่ะเราเข้าใจได้แล้วยิ่งมันเป็นเรื่องของ AI เรื่องเทคโนโลยีเนี่ยคือบางทีเนี่ยมีภาษาไทยมาอยู่ไม่กี่คำแต่ว่าที่เหลือเป็นภาษาอังกฤษหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เข้าใจนะเห็นเด็กๆลูกๆหลานๆเนี่ยเวลาคุยมันก็คุยภาษาไทยกับภาษาอังกฤษตลอดนะแบบคือภาษาอังกฤษเนี่ยมากกว่าภาษาไทยด้วยซ้ำก็เลยยังนั่งคุยกับพวกทหารเลยว่าคิดเหมือนกันไหมพอฟังท็อปพูดแล้วนึกถึงไทยบอกนิดนึกถึงไทยชนกเหมือนกันเลยนะเด็กในยุคนี้เนี่ยแต่โอเคอาจจะใครอาจจะวิพากษ์วิจารณ์อะไรยังไงก็ตามแต่ว่าเราก็มองว่าเด็กยุคใหม่เนี่ยแล้วโดยเขาเรียกว่าโดยเทคโนโลยีโดยสภาพแวดล้อมเนี่ยมันทำให้เด็กไทยเนี่ยค่อนข้างจะพูดภาษาอังกฤษมากกว่าภาษาไทยหน่อยนะพี่เด้งนั่นแหละนะแล้วก็อีกอันนึงนะเพิ่มเติมนะหลังจากที่เมื่อวานนี้มีการประชุมสบค.ชด.ชายแดนไปเนี่ยวันนี้ผบ.สุดเปิดเผยเพิ่มเติมนะว่าคือนอกจากเราดูเรื่องชายแดนทางบกเมียนมาเขมรอะไรแล้วเนี่ยผบ.สูงสุดเนี่ยต้องดูเรื่องของทางทะเลด้วยนะโอเคกองทัพเรือเขาดูแลอยู่ก็ตามแต่จะมีสบค.ชด.เนี่ยกำกับดูแลอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าเราก็ทราบกันดีว่าเดี๋ยวเราก็จะมีเรื่องอันครอสมีอะไรหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นปัญหาทางทะเลเนี่ยมันจะเพิ่มปัญหาหรือว่าเพิ่มความสำคัญเข้ามาด้วยนะคะพี่เด้งนี่แหละนะแล้ววันนี้เนี่ยแหมวันนี้ก็มีสีสันนะที่งานทัพไทยเนี่ยคือจริงๆตอนนี้เราเห็นโรบอทเห็นบอทเยอะแล้วล่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยบอทเนี่ยเขาโปรแกรมให้เป็นเหมือนทหารพี่เด้งยืนตะเบะรายงานตัวถอยเข้าแถวยืนรับผู้บังคับบัญชาวันนี้เขาก็มาโชว์ในงานนี้เลยพี่เด้งนะก็ดูแบบดูกองทัพก็เตรียมการสู่ความทันสมัยด้วยนะพี่เด้งค่ะ
1: หมดเวลา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: หมดเวลา
0: ค่ะพี่ค
1: ่
0: ะ
1: ลาคุณผู้ฟังเลยค่ะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะคะค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive หนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ

ามีเวลา 17:00 นค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยถกตัวแทนผู้สอบท้องถิ่นคะแนนศูนย์กว่า300คนรับฟังปัญหาเร่งหาทางเยียวยานายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมหารือผ่านระบบออนไลน์กับผู้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลคะแนนสอบเป็นศูนย์ว่าที่ประชุมได้รับฟังข้อมูลเบื้องต้นจากตัวแทนผู้

0: สอบซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ว่าปัจจุบันมีกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบรวมตัวกันประมาณ270คนโดยผู้เข้าสอบส่วนใหญ่เชื่อว่าปัญหาเกิดจากความผิดพลาดในการฝนรหัสหรือการอ่านรหัสของเครื่องตรวจข้อสอบส่งผลให้คะแนนออกมาเป็นศูนย์จึงเรียกร้องให้มีการตรวจสอบกระบวนการสอบและการประกาศผลอย่างละเอียดอย่างไรก็ตามที่ประชุมมีวัตถุประสงค์จะรวบรวมข้อได้จริงประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าสอบก่อนนำข้อมูลทั้งหมดประสานไปยังคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหารวมถึงหาแนวทางเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เข้าสอบทุกคนอย่างสูงสุดจะดำเนินการทุกขั้นตอนภายใต้หลักความถูกต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้พร้อมเร่งหาข้อยุติให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายส่วนความคืบหน้าการสอบสวนกรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการท้องถิ่นนั้นขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริงแถลงจับกลุ่มปลัดภูเก็ตตบทรัพย์นักธุรกิจโรงแรมเพื่อนำเงินไปคืน3อส.หลังบรรจุข้าราชการท้องถิ่นไม่ได้พลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับผู้บังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงผลการจับกลุ่มนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9ในความผิดฐานเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์เป็นการตอบแทนในการจูงใจเจ้าพนักงานโดยวิธีทุจริตเพื่อนำไปจูงใจเจ้าหน้าที่รัฐในคดีที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นตัวกลางเรียกรับเงินจากอาสาสมัคร3คนคนละ 300,000 บาทเพื่อแลกกับการช่วยเหลือสอบบรรจุเข้ารับราชการท้องถิ่นพันตำรวจเอกสุพจน์พุ่มแหยมรักษาราชการแทนผู้กำกับการ5กองบังคับการปราบปรามระบุว่าจากการตรวจสอบเส้นทางทางการเงินพบเป็นบัญชีเดียวกับที่ปรากฏในอีกคดีคือคดีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนถูกนายรุ่งเรืองเรียกรับเงินช่วยเหลือเพื่อสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นทำให้พบความเชื่อมโยงและพบการโอนเงินเป็นทอดๆจนกลายเป็นเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงไปยังตัวผู้ต้องหาสำหรับพฤติการของนายรุ่งเรืองที่นำไปสู่การจับกลุ่มนั้นแม้เส้นทางการเงินจะไม่ได้โยงไปถึงนายรุ่งเรืองโดยตรงแต่พบว่าเกี่ยวพันกับคนรอบข้างโดยเฉพาะเลขาย้ำว่าการดำเนินคดีไม่มีแรงจูงใจทางการเมืองแต่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการสืบสวนที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องตามไทม์ไลน์สพลชูสภายุคใหม่เป็นสภาของประชาชนเปิดพื้นที่ขายของดีทั่วไทยเพิ่มรายได้รับมือเศรษฐกิจนายสพลสารำประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวขณะเดินเยี่ยมชมสินค้าท้องถิ่นและของดีประจำจังหวัดที่นำมาวางจำหน่ายณบริเวณรอบสระมรกตอาคารรัฐสภาว่าเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่4-5ภายใต้แนวคิดและนโยบายการขับเคลื่อนรัฐสภายุคใหม่เพื่อให้รัฐสภาเป็นสภาของประชาชนอย่างแท้จริงนอกเหนือจากหน้าที่หลักในการออกกฎหมายและการประชุมสภาแล้วรัฐสภาต้องทำหน้าที่เป็นพื้นที่ให้แก่ประชาชนช่วยเพิ่มรายได้เป็นแหล่งพักผ่อนและเป็นช่องทางโปรโมทสินค้าโอท็อปประจำจังหวัดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจสำหรับกิจกรรมในรอบนี้มีการนำสินค้าชื่อดังจากหลายพื้นที่มาวางจำหน่ายเช่นทุเรียนน้ำแร่จากจังหวัดบุรีรัมย์ของดีและสินค้าชุมชนปลาสลิดจากจังหวัดสมุทรปราการส่วนจังหวัดปราจีนบุรีนายสิริบุตรเนียนจส.ปราจีนบุรีได้นำผู้ประกอบการสมุนไพรไทยโอท็อปแผนไทยที่ใส่ใจสุขภาพและสินค้าจากจังหวัดอ่างทองซึ่งได้รับรายงานจากนายกรวีปริศนานัทกุลส.ส.อ่างทองพักภูมิใจไทยในฐานะประธานวิปรัฐบาลว่าสินค้าจากจังหวัดอ่างทองที่มาเปิดบูธเพียง1วันสามารถทำยอดขายได้ถึง 300,000 บาทคาดว่าภายใน3วันจะมียอดขายรวมไม่ต่ำกว่า1ล้านบาทนายสพลกล่าวต่อว่าในอนาคตมีแผนจะส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจชุมชนและจังหวัดต่างๆนำของดีมาจำหน่ายให้กับกระทรวงและหน่วยงานรัฐเพิ่มมากขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: เสนาธิการ3เหล่าทัพลงพื้นที่ชายแดนสะแก้วตรวจความพร้อมกองกำลังบูรพาบูรณาการแผนปฏิบัติการยกระดับการป้องกันประเทศผู้แทนระดับเสนาธิการ3เหล่าทัพประกอบไปด้วยพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกในฐานะเสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกพลเรือเอกทาดาวุฒิทัตพิทักษ์กุลเสนาธิการทหารเรือในฐานะเสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือและพลอากาศเอกอนุรักษ์รมนารักษ์เสนาธิการทหารอากาศในฐานะเสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศพร้อมผู้ฝูงเหล่าเสืออากาศและคณะลงพื้นที่ตรวจการปฏิบัติของกองกำลังบูรพาบริเวณบ้านหนองจานบ้านหนองแผงและด่านบึงตะกวนจังหวัดสระแก้วการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อติดตามสถานการณ์และความพร้อมของพื้นที่ประสานการปฏิบัติระหว่างเหล่าทัพรวมถึงเตรียมความพร้อมด้านการปฏิบัติการทางทหารในทุกมิติเพื่อให้การดำเนินภารกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนอกจากนี้เสนาธิการทั้ง3เหล่าทัพยังได้ประชุมหารือร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการแผนและเป้าหมายการปฏิบัติการร่วมทางทหารในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังสุรนารีกองกำลังบูรพาและกองป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดเตรียมการสนับสนุนการปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกันมีเอกภาพและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดจีนหนุนสหประชาชาติสวมบทนำในกิจการระหว่างประเทศนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนร่วมหารือกับมากีซาวอดีตประธานาธิบดีเซเนกัลและผู้สมัครชิงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติคนใหม่ที่กรุงปักกิ่งโดยจีนประกาศจุดยืนพร้อมสนับสนุนให้สหประชาชาติเป็นศูนย์กลางและมีบทบาทนำในการบริหารกิจการระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยมีอดีตประธานาธิบดีกินีบิซาวเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วยในการหารือดังกล่าวอดีตผู้นำเซเนกัลได้แสดงความมุ่งมั่นต่อหลักการจีนเดียวพร้อมชื่นชมจีนที่สนับสนุนระบบพหุภาคีมาโดยตลอดพร้อมระบุว่าการปฏิรูปสหประชาชาติควรดำเนินไปอย่างเป็นขั้นตอนเน้นผลสัมฤทธิ์จริงและคงความศักดิ์สิทธิ์ของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเอาไว้โดยมุ่งเน้นไปที่วาระการพัฒนาระดับสากลและพร้อมร่วมมือกับจีนยกระดับความร่วมมือระหว่างกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาด้านนายหวังอี้กล่าวว่าการปกป้องและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสหประชาชาติถือเป็นเจตนารมณ์ร่วมกันของประเทศสมาชิกซึ่งเลขาธิการคนต่อไปควรตอบสนองต่อเสียงเรียกร้องและให้ความสำคัญกับกลุ่มประเทศซีกโลกใต้ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
3: พี่โอหนูชอบพี
2: ่ยูชอบไอเหรอ
3: ชอบมากพี่โ
2: อยูชอบไอจริงๆนะ
3: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
2: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
4: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลิเมตรจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
1: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ
5: 8-10 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์เศรษฐกิจทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียว CPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็กเกจจิ้ง World Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asia ครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลกInternational Healthcare Week จัดโดย Informa Markets
6: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา MCOT Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและ

0: ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขมงยามเย็น
3: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
4: สวัสดีครับพบกันเช่นเคยในคุยขโมงยามเย็นบุรณมจินดอนแล้วก็ผมสุวิทย์สุทธิประภาครับสวัสดีครับเด้ง
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: เราพบกันช่วงเย็นวันอังคารที่30มิถุนายนนะครับเป็นวันสิ้นเดือนนะครับเงินเดือนออกนะเด้งแต่หลายคนนะครับอาจจะไม่มีความสุขเพราะว่าอะไรครับตอนนี้ฟ้าฝนกำลังตกโอ้โหพระพิรุณทำไมมาตรงเวลาขนาดนี้เด้งเลิกงานตอนเย็นๆคนกรุงเทพมหานครปริมณฑลกำลังจะกลับบ้านเอามาเลยครับเที่ยวสมทนี่ตอนนี้ครับนี่จางนิดนึงแล้วครับแต่เมื่อสักครู่นี้ประมาณสัก15กว่านาทีกว่าขึ้นมาเด้งนะโอ้โหถล่มโครมเลยผมว่าอีกแล้ว
5: หนักไหมอ่ะหนักไหมเนี่ย
4: ก็ไม่หนักมากครับเด้งนะแต่ผมดูแล้วครับตอนนี้ไปแล้วครับ
5: อะไรไปแล้ว
4: คือฝนไปแล้วเด้ง
5: ฝนไป
4: ครับฝนไปแล้วอย่างไรก็ตามนะเผื่อท่านผู้ฟังนะครับฟังอยู่ที่ไหนอย่างไรนะครับก็แจ้งข่าวกันมาหน่อยแต่ไอ้ฟ้าฝนที่ว่านี้เด้งนะโอ้เสาไฟฟ้าล้มครับ
5: ค่ะ
4: 3ต้นเลยนะนะ
5: อยู่ที่
4: ครับ
5: ฝนก็ไม่ตกลมก็ไม่มีใช่หรอครับ
4: ไม่รู้เหมือนกันมันเกิดอะไรขึ้นเด้งอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะนะครับอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่ได้รับแจ้งนะครับว่ารถยนต์ขวางซอยทางเข้าวัดอู่ตะเภาครับอยู่ที่แยกจากถนนฉลองกรุงเขตหนองจอกนี่เองครับเจ้าที่ประสานอยู่นะครับเพราะว่าเสาไฟฟ้านะครับล้มไป3ต้นนะนะครับบริเวณที่ว่านี้เป็นอู่ซ่อมรถยนต์นะครับทำให้มีรถรอจอดซ่อมอยู่นะครับได้รับความเสียหายตั้ง7คันน่
5: ะ
4: โอ้โหไม่มีผู้บาดเจ็บแล้วครับการจราจรไม่สามารถเข้าในซอยได้เลยเด้งนะเพราะฉะนั้นเผื่อท่านผู้ฟังนะครับฟังข่าวอยู่ตรงนี้เลี่ยงหน่อยนะครับทั้งที่วันนี้ตรงบริเวณนั้นท้องฟ้าโปร่งไม่มีลมไม่มีฝนแต่เกิดเหตุได้เด้งนะครับ
5: แต่ว่าประเด็นเนี่ยที่หลายคนเนี่ยตามกันก็คือเรื่องของแอร์สาวการบินไทยนะโอ้ยตามขุดกันไปทุกอย่างเลยคือตอนนี้ปปส.ก็ไปซักถึงแม่เลยที่จังหวัดพะเยา
4: ถูกต้องคร
5: ับ ว่ามีชีวิตความเป็นอยู่ยังไงบ้างแต่ปรากฏว่าก็อยู่แบบปกติอ่ะ
4: ใช่ครับก็เป็นชาวนาทำการเกษตรเฉยๆบ้านก็บ้านชั้นเดียวบ้านหลังเล็กๆครับผมดูมาหมดละ
5: แล้วก็เห็นว่าทางฝ่ายแอร์เนี่ยเขาก็ต้องส่งเงินให้แม่นะ
4: ครับใช่ครับ
5: เดือนละ10,000คือให้ผ่อนรถเนี่ย 8,000 แล้วก็ให้แม่ใช้เนี่ยเดือนละ 2,000
4: ครับ
5: แล้วก็ต้องเอาเงินเนี่ยไปให้กยศ. อีกเดือนละ10,000อะไรอย่างเงี้ยก
4: ็เหมือนกับ
5: ก็เหมือนกับเธอต้องหารายได้แต่ว่าไปอย่าเป็นแอร์เนี่ยเงินเดือนก็เยอะนะ
4: ครับโอ้ก็เยอะอยู่นะเด้งนะ
5: แล้วก็ไม่ต้องใช้เงินอะไรมากมายด้วยนะ
4: เพราะว่า
5: ทำงานทุกวันทุกวัน
4: นอกจากเงินเดือนแล้วครับก็คือว่าค่าบิน
5: ใช่
4: ถ้าบินประเทศที่ไหนอย่างไรนะครับในทวีปในเลนแต่ละโลกนี่นะยิ่งไปไกลมันก็ยิ่งแพงเด้งนะค่าที่พักค่าอะไรก็แล้วแต่นะครับก็มีสวัสดิการหมดนี่นะเด้งนะก็ขออนุญาตนะครับว่าไหนๆเด้งพูดแต่ตรงนี้แล้วนะครับก็ขออนุญาตแจ้งเรื่องของเงินนะครับเพราะว่าประเด็นของน้องนะครับที่ถูกดำเนินคดีอยู่ขณะนี้ตอนนี้พุ่งเป้าไปที่เงินครับคือรับจ้างขนนะเด้งนะนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับเงินที่จะได้ก็คือว่าเงินเดือนค่าบินคิดตามรายชั่วโมงค่าที่พักต่างจังหวัดหรือต่างประเทศครับสวัสดิการอย่างอื่นค่าน้ำมันรถอย่างเงี้ยค่าซักรีดค่าภาษาด้วยมีหมดค่าภาษาก็นี่เด้งนะครับไม่ต้องห่วงจากการบินไทยนะครับเริ่มต้นเท่าไหร่ครับ
5: 45,000
4: ถึง 60,000 นะครับแต่เงินเดือนเฉยๆนะเด้งนะ
5: อันนี้คือเงินเดือนเฉยๆเหรอ
4: เงินเดือนเฉยๆนะครับ
5: 60,000ซึ่งเขาก็ทำงานระยะหนึ่งแล้วนะ
4: อ้าวครับก็ระยะหนึ่งนะครับก็ประมาณสักเกือบ2ปีแล้วเข้าใจว่าประมาณสักเกือบแสนนะเด้งนะ
5: เพราะมันมีเงินพิเศษอี
4: ก
5: แล้วก็ขึ้นกับเครื่องทางบินคือถ้าไปประเทศใหญ่ดอกเบี้ยก็ไม่ได้ดอกเบี้ยบอกว่าเงินพิเศษเนี่ยก็จะมากตามราคาเรทของแต่ละประเทศเนาะก็ไม่ทราบว่า

0: เราจะไปหาเงินพิเศษอะไรเนี่ยแล้วค่าขนก็ 8,800 เองเห็น
1: ไหมใช่ๆนี่นะก็อย่างว่านะครับเด้งมันอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องเงินถึงแม้ว่าจะน้อยแต่ถามว่าความผิดนะครับที่เธอจะได้รับข่าวนี้มันจะคุ้มค่าไหมนะครับถ้าโทษสูงสุดของประเทศออสเตรเลียนะครับ2กระทงอย่างนี้25ปี
0: 25
1: ป
0: ี
1: 50ปีนะโอ้ทำไงครับนี่เขาไม่ผ่อนปลนนะครับประเทศออสเตรเลียก็รู้กันอยู่นี่นะ
0: เขาประกาศเลยชัดเจนนะยิ่งใช้เส้นยิ่งแบบใช้อาชีพการงานเน
1: ี่
0: ยมาขนยาแบบนี้เขายิ่งเล่นแรง
1: เออทำไมนะครับว่าเป็นพะเยาอีกแล้วนะบ้านของเราก็อยู่พะเยา
0: เป็นประเด็นที่คนพูดกันเยอะมากเลย
1: อย่างไรก็ตามนะครับผมก็ตามน้องอีกนะครับเสียดายประวัติเด้งนะอนาคตด้วยครับ
0: หน้าตาก็ดีวันนี้เนี่ยมันจะเกิดกรณีขึ้นมาก็คือมีการส่งต่อภาพของแอร์ซึ่งไม่ใช่เจ้าตัวเนี่ยโอว่อนออกมาในโลกออนไลน์หรือส่งต่อกันเนี่ยหรือว่าเป็นแอร์คนนี้คนนี้กับแฟนซึ่งผู้ชายเนี่ยก็ไม่ใช่ทางผู้หญิงก็ไม่ใช่คือผู้หญิงเนี่ยเจ้าของภาพเขาก็งงมากเลยเขาออกมาประกาศเลยนะว่าเขาจะดำเนินคดีทางกฎหมายเลยล่ะพวกที่เอาภาพเขาเนี่ยไปใช้ว่าเป็นแอร์ที่โดนจับเนี่ย
1: เออครับเนี่ยนะแต่ที่ผมเป็นภาพนะครับน้องคนนี้เคยไปสมัครประกวดมิสแกรนด์จังหวัดเชียงใหม่นะเด้งนะคือคุ้นเคยอยู่แล้วครับจังหวัดเชียงใหม่เพราะว่าน้องจบปริญญาตรีที่นั่น
0: ที่จบมช
1: คณะมนุษยศาสตร์นะครับมชนี่เอกภาษาอังกฤษเด้งนะโอ้โหไม่ธรรมดาครับเนี่ยไม่ต้องห่วงครับยิ่งอยู่ในเวทีประกวดด้วยนะครับต้องใช้ภาษาด้วยนะเด้งนะเพราะฉะนั้นน้องก็สวยอะครับเด้งนะนะครับยังมีการแจ้งข่าวสารนะครับออกมาเรื่องของโปรไฟล์ของน้องที่ไปสมัครมิสแกรนด์จังหวัดเชียงใหม่นะครับตั้งแต่อายุ20ปีนะเด้งนะนามสกุลน้องว่าคอนโดนะทำไมคอนโดล่ะครับคือเป็นลูกครึ่งแม่เป็นคนไทยนะครับจังหวัดพะเยาแล้วก็พ่อเป็นคนญี่ปุ่นครับแต่แม่นี้ได้สามีใหม
0: ่
1: ก็คืออยู่ในพื้นที่ตอนนี
0: ้
1: แล้วก็ทำอาชีพก็คือว่าการเกษตรคือทำได้ทำนาเหมือนกับชาวบ้านทั่วไปนะเด้งนะนะครับเพราะฉะนั้นการศึกษาของน้องก็ดีอยู่แล้วความรู้ความสามารถพิเศษไม่ต้องห่วงนะครับมีหมดเลยเด้งนะแล้วก็ประกวดตรงนั้นนะครับส่วนสูงของน้องนะครับโอ้โหต้องห่วงเด้งนะ170อย่างเงี้ยน้ำหนักก็54กิโลเองสวยอยู่แล้วครับเด้งนะผมเป็นภาพแล้วโอ้แต่วันนี้อนาคตของน้องนะครับเสียดายจริงๆ
0: ใช่ตอนนี้ทางปปส.เนี่ยเขาก็ลงไปตรวจนะสิ่งที่เราต้องตามหลังจากนี้ไปเนี่ยก็คือคนที่ใช้ชื่อว่าโรสอะ
1: ล่าโรสนะครับอวตารใช่ไหม
0: เ
1: ด็ก
0: เป็นอวตารแต่ว่าตอนนี้ลบไปเรียบร้อยหมดแล้วนะ
1: โอ้เขาลบโซเชียลตัวเองแล้ว
0: ก็คือที่คนที่ติดต่อเนี่ยจะให้ส่งของนั่นแหละแล้วก็ลงไปถึงไรเดอร์เขาเรียกไรเดอร์ใช่ไหมที่มาส่ง
1: ที่เอาของไปส่งที่หน้าคอนโดของน้องที่บางนา
0: ใช่ใช่
1: ครับ
0: แต่ว่าเนี่ยนะตอนนี้บรรดาแอร์โฮสเตสเนี่ยจะออกมาโพสแล้วก็พูดใน TikTok หลายคนเลยว่า
1: ค
0: ือเจอกันหมด
1: อ
0: ันนี้ให้ส่งของนี่แหละ
1: อ๋อมันจะหวานไปเพราะว่าแอร์เขาก็มีกลุ่มไลน์แอร์อยู่แล้วจะไม่เด้งนะเออครับ
0: เนี่ยอย่างคุณบูมเนี่ยแอร์โฮสเตสสาวนะสายการบินแห่งหนึ่งเนี่ยก็เคยถูกโปรไฟล์แป้งที่แปลว่าแป้งเนี่ยเนี่ยว่าไปชื่อน่ะมันก็สอนแล้วนะ
1: ครับ
0: แป้งที่แปลว่าแป้งเนี่ยคือตอนนี้มันหูว่อนมากนะในโลกออนไลน์เนี่ย
1: มันคือแป้งอะเด้ง
0: เนี่ยก็จะติดต่อให้ยื่นของเนี่ยไปออสเตรเลียอย่างคุณบูมเขาเล่าว่าเมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยมีโปรไฟล์ TikTok แปลกๆเนี่ยทักมาถามว่าเราเนี่ยรับหิ้วของไปออสเตรเลียไหมซึ่งตอนนั้นก็สังเกตว่าโปรไฟล์มันไม่ได้โชว์หน้าไม่มีประวัติข้อมูลอะไรชัดเจนเลยก็เลยไม่สนใจแล้วก็ไม่ตอบรับค่ะก่อนจะมาทราบข่าวนี้แหละว่ามีการไปหลอกแอร์โฮสเตสเนี่ยหิ้วยาเสพติดไปส่งที่ออสเตรเลียเธอก็เลยมีการโพสต์ลง TikTok นะคะว่าเคยถูกจ้างในลักษณะเดียวกันนี
1: ้
0: แล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีเพื่อนร่วมงานแล้วเพื่อนๆที่อยู่สายการบินต่างๆเนี่ยก
1: ็
0: ทักเข้ามาให้ข้อมูลแบบเดียวกันเลยว่าเนี่ยเจอโปรไฟล์เดียวกันนี่แหละที่ทักหาเหมือนกันก็แสดงว่าพวกแอร์เนี่ยคงเจอกันหลายคนมาก
1: ครับปกติแล้วแอร์นะครับที่ว่ารับขนนะครับมันก็เป็นตำนานมันอยู่แล้วนะเองเด้งขนอะไรแหละครับขนเสื้อผ้าแบรนด์เนมอย่างเงี้ยขนน้ำหอมขนอะไรที่บอกว่านะครับก็คือว่าก็รู้ในต่างประเทศนะครับบ้านเราไม่มีเขาก็ขนมาใช่ไหมเด้งเนี่ยนะอันนี้รับจ้างอยู่แล้วครับแต่อันนี้มันเป็นยาเสพติดมันเป็นเฮโรอีนอย่างเงี้ยนะครับวันนี้ท่านรัฐมนตรีคมนาคมนะครับคุณพิพัฒน์ออกมา บอกนะบอกว่าไม่ใช่ว่าเราละเลยนะเด้งน
0: ะ
1: เรื่องของมาตรการที่ว่านี้ท่านก็บอกว่าเมื่อมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับมันก็ต้องมีการนะครับหาวิธีการป้องกันในอนาคตแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่มันเกิดขึ้นท่านบอกว่าเป็นการให้เกียรติกัปตันให้เกียรติลูกเรือให้เกียรติแอร์ให้เกียรติอะไรก็แล้วแต่นะถามว่าให้เกียรติคืออะไรครับคือคนเหล่านี้เป็นหน้าตาประเทศไทยนะโดยเฉพาะการบินไทยอย่างนี้เด้งเป็นหน้าตาประเทศไทยนะครับโอ้โหนางฟ้าอย่างเงี้ยคนที่อยู่บนเครื่องบินอย่างเงี้ยครับ

0: อำนวยความสะดวกจะไปตรวจโน่นตรวจนี่เขาก็โหจะได้เงินเสียเวลาให้เกียรติก็คือว่าเคารพนะครับในหน้าที่ของตัวเองคิดว่าไม่ต้องทำอะไรมากนะครับจะไม่ตรวจอะไรมากก็ไม่ได้ตรวจมากครับแต่อะไรก็ตามนะครับบ้านเราตรวจก็คือว่าเอ็กซเรย์นะครับมันผ่านอย่างเงี้ยเพราะอะไรครับตรวจหาเครื่องวัตถุระเบิดแต่ประเทศออสเตรเลียไม่ได้นะเด้งนะตรวจทุกสิ่งทุกอย่างจนสุดท้ายนะครับหมาเป็นพระเอกอะเด้งนะหมาดมเลยรู้เลย
1: เออดมทีไรโชว์ทุกที
0: แล้วบ้านเรานะครับต่อไปนี้เนี่ยจะต้องดมหรือเปล่าถ้าดมเนี่ยก็ต้องเสียเวลาอีกเด้งนี้นะนี่ครับผู้โดยสารบนอีกอ้าวเดี๋ยวก็มีปัญหาอีกฉันท่านบอกว่าจะต้องหาวิธีการแก้ไขนะครับปรับปรุงหรือเข้มงวดมากขึ้นอาจจะใช้เทคโนโลยีผมก็ไม่รู้ว่าเทคโนโลยีอะไรนะเด้งนะ
1: คืองานนี้คือต้องตรวจตั้งแต่ขาออกแล้วแหละ
0: ครับ
1: ไม่ได้มานั่งตรวจแต่ขาเข้าแล้วเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดกรณีเฉาโฉอย่างกรณีของอะไรนะสาวฝรั่งเศสอ่ะที่ไปโดนจับที่ออสเตรเลีย
0: อีกแล้วนะ
1: เนี่ยก็เนี่ยขนเหมือนกันพวกยาเสพติดประเภทใหม่ชื่ออะไรแปลกๆ
0: ครับ
1: แล้วพอว่ามันมาต้นทางมาจากประเทศไทยปุ๊บเนี่ยเราก็
0: นั่นนะเด้ง
1: เสียหาย
0: หน้าเออใช่นะฮะนะครับทำไมมันผ่านประเทศไทยง่ายใช่ไหมเด้ง
1: ใช่
0: ทำไมประเทศอื่นนะครับไม่ไปเหรอเรายิ่งถูกมองอยู่นะครับว่าเป็นศูนย์กลางในการค้ายาเสพติดอย่างเงี้ย
1: นี่เราก็มีประเด็นความเคลื่อนไหวอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเนี่ยช่อง3เขาไปลงเขาบอกว่าเขาไปคุยกับพวกบรรดาแอร์ที่ทำงานกับน้องเนี่ยเขาบอกว่าน้องเนี่ยนะเคยทำหน้าที่ภารกิจไทยออสเตรเลียมาแล้ว15ครั้งนั่นแสดงว่าเธอก็บินไปที่ออสเตรเลียบ่อยนะ
0: ก
1: ็ไม่ปกติเลยนะเธอก็ไปบ่อยอ่ะเธอก็น่าจะรู้เรื่องรู้ราวดีแต่ปรากฏว่าในวันเกิดเหตุเนี่ยเพื่อนร่วมเดินทางเนี่ยคือจะเห็นเลยว่าน้องเนี่ยผิดปกติเพราะว่าบรรดาแอร์เนี่ยเขาก็ถาม
0: ค
1: ือน้องนี่ก็จะถามพวกบรรดาแอร์ทั้งหลายแหล่ที่อยู่ระหว่างการเดินทางเนี่ยเกี่ยวกับขั้นตอนการตรวจของเจ้าหน้าที่ออสเตรเลียในลักษณะว่าถามว่าเออมีการตรวจสัมภาระไหมตรวจลักษณะไหนคือเหมือนกับน้องรู้นะเนี่ยก็เลยทำให้เพื่อนแอร์เกิดความสงสัยค่ะเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยเดินทางเข้าออสเตรเลียมาแล้วก็หลายครั้งไม่น่าจะไม่รู้ขั้นตอนนะการตรวจของออสเตรเลียที่เมลเบิร์น
0: เ
1: นี่ยก็หลังจากที่รับกระเป๋าเดินทางเนี่ยนะคะจากสายพานเนี่ยแอร์คนเนี้ยก็เดินเข้าไปที่ช่องสีเขียวก็บอกว่าช่องสีเขียวเนี่ยมันเป็นช่องสำหรับผู้ที่ไม่มีสิ่งของต้องสำแดงแต่ว่าระหว่างเดินไปเนี่ยบริเวณนั้นแหละค่ะเจอเจ้าหมาเลยสุนัขดมกลิ่นเนี่ยของศุลกากรออสเตรเลียค่ะเข้ามาดมกระเป๋าเดินทางก็เลยทำให้เจ้าหน้าที่นะคะต้องเชิญตัวไปตรวจค้นและเจ้าหน้าที่ก็เลยถามว่าเป็นผู้จัดสัมภาระเองหรือเปล่าเจ้าตัวก็ยืนยันว่าจัดเองก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเปิดกระเป๋าตรวจค้นแล้วก็เจอของกลางนั่นแหละ
0: นะเอ๊ะนะครับมันก็มีอะไรแปลกๆอยู่เหมือนกันนะเด้งนะอย่างไรก็ตามนะครับสิ่งหนึ่งที่จะต้องมีการติดตามดูก็คือว่าเมื่อออสเตรเลียเป็นคนจับใช่ไหมเด้งน
1: ะ
0: เขาต้องประสานมาทางเจ้าหน้าที่ไทยแล้วครับปปส.หรือตำรวจอย่างเง
1: ี้
0: ยว่ายาเสพติดนะครับมาจากประเทศไทยนี่มันต้นตอมาจากไหนใช่ไห
1: ม
0: เออนะครับผมว่าถ้าเราไม่ชัดเจนหรือเราหาหลักฐานไม่ได้เด้งนะโ
1: อ
0: ้มันยิ่งถูกชี้หน้าเลยนะนะครับว่าโอ้นี่แหละมาจากประเทศไทยนะครับเป็นต้นทางแต่ข่าวสารแจ้งออกมานะครับบอกว่าเอนะครับเฮโรอีนเนี่ยนะครับเขาบอกว่าส่งมาจากจังหวัดหนองคายว่างั้นเด้งนะแล้วก็เป้าหมายนะครับนี่เดี๋ยวไปตามประเทศนี่แหละแต่ลักษณะว่าตบตาเจ้าหน้าที่ครับก็คือว่าส่งมาแล้วก็ไปทางจังหวัดภูเก็ตนะเด้งนะไปทางใต้แล้วจากทางใต้นะครับก็มาที่สุวรรณภู
1: ม
0: ิแล้วก็มีคนนี่นะหิ้วอย่างที่ว่าน้องก็เป็นคนหิ้วแต่ถามว่านะครับอวตารที่มีการพูดกันนี่น
1: ะ
0: ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับตั้งแต่ก่อนที่จะน้องบินเพียง2วันเท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นภาพหลักฐานนะครับเอาไปจากพยานนะครับอะไรอะกล้องวงจรปิดนะครับที่หน้าคอนโดของน้องอะที่ว่าผู้ชายใส่หูจะเข้ามา
1: เ
0: นี่ยนะ
1: เอา
0: ของมาวางอะ
1: เ
0: ป็นใครอย่างไรนี่ครับตัวนี้อาจจะเป็นหลักฐานได้ว่าเออเป็นการรับช่วงอันนี้ก็หิ้วต่อหรือเปล่าไม่รู้แต่คนที่อยู่วงการจริงๆเนี่ยเป็นใครกลุ่มไหนยังไงนะ
1: คือตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าน้องเนี่ยรู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นไหมหรือว่าน้องจะไม่รับรู้จริงๆคือโดนหลอกให้หิ้วของอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: บางคนก็เอาใจช่วยนะว่าเออน้องไม่รับรู้นะแต่ถ้าเกิดว่าไม่รับรู้เนี่ยนะมันก็ต้องมีหลักฐานยืนยันแล้วโทษเนี่ยมันจะเบาลงไหมอ่ะ
0: เออไม่รู้สิเด้งนะออสเตรเลียนะครับนี่นะขนาดถูกจับกุมวันแรกนะครับก็คือว่าไปเลย
1: เ
0: ข้าเรือนจำไปเลยนะ
1: คิดดูดีกว่าจะพิจารณาตั้ง14กันยาก
0: ันยาอีกกี่เดือนนะเด้งนะ
1: นี่พ้องอะไรเองพ้องสิ้นเดือนมิถุนาสิงหากันยา
0: คือ
1: ได้อยู่คุกอีกยาวอ่ะ
0: เออชายก็รู้กันอยู่นะเด้งนะอย่างไรก็ตามนะครับสิ่งหนึ่งที่ทางแอคชั่นทางประเทศไทยนะครับสถานทูตไทยที่ออสเตรเลียนะครับก็มีการเข้าไปช่วยเหลือเป็นเบื้องต้นแต่เพียงบอกว่าเบื้องต้นคือเรื่องของสิทธิขั้นพื้นฐาน

0: ถ้าสิทธิขั้นพื้นฐานนะครับตามกฎหมายรัฐธรรมนูญไม่ว่าประเทศไหนก็แล้วแต่นะครับกำหนดไว้ว่านะครับประชาชนพลเมืองประเทศนั้น
1: ๆ
0: มีสิทธิเสรีภาพเท่ากับทุกคนในพลเมืองโลกนี้เพราะฉะนั้นอิสระเสรีภาพในการ

0: คืออย่างน้อยคุณคุณแม่ก็รับรู้อะว่าเออลูกสาวเนี่ยกำลังเจออะไร
1: เออนะโอ้เป็นข่าวใหญ่ที่ไม่ดีนะ
0: เนี่ยเป็นข่าวใหญ่จริงๆคือตอนนี้ทุกคนเนี่ยตามกันมากที่สุดเลยสำหรับประเด็นข่าวๆเนี้ย
1: เออแล้วบอกว่าจะเป็นอุทาหรณ์นะไม่ใช่เฉพาะแอร์ฮิ้วนะเด้งนะ
0: เออใช่
1: แล้วคนเราธรรมดาเนี่ย
0: คนทั่วไปอะที่เขาบอกเลยบอกว่าอย่าไปใจดีไปเจอที่แบบโอกระป๋องกระเป๋าเต็มเอาช่วยแบบเอาของหิ้วของไปหน่อยเนี่ยคือพวกใจดีนี่ไม่ได้เลยนะคุณอาจจะติดคุกไม่รู้ตัว
1: นะพวกท่องเที่ยวเหมือนกันนะครับทัวร์นี่แหละตัวดีเด้งนะ
0: ใช่
1: นะครับจะไปประเทศโน้นประเทศนี้ไปเที่ยวนะครับอ้าวไม่รู้คนรู้จักนะครับว่าฝากขอแม่หน่อยฝากขอแม่ญาติหน่อยอ้าวเป็นไงครับอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นนะครับทางปปส.นะครับแจ้งออกมาว่าถ้าใครก็แล้วแต่นะครับจะรับของฝากไปถึงญาติพี่น้องต่างประเทศสนิทขนาดไหนเปิดดูเลยว่าเงินเด้งนะให้เปิดให้เช็คอะไรเรียบร้อยซะก่อน
0: ซ่อนเอาไว้อะสิคือว่าไปอ่ะใจร้ายไว้ดีที่สุดค่าส่งมันเท่าไหร่กันเชียวคุณไม่ต้องมานั่งฝากหรอกเรื่องแบบนี้ไว้ใจกันไม่ได้
1: ตอนนี้เขาตบตาเนียนเหมือนกันนะเด้งนะเอาป้ายลักษณะว่าของจำรวยที่เป็นเหมือนกับโอท็อปนี่นะเป็นป้ายลักษณะว่าผ้าป่านนะ
0: นะครับกระเป๋าผ้าช้าง
1: ผ้าช้างอ่ะเด้งนะแต่ภายในนะครับคือห่อพลาสติกไว้หลายชั้นถ้าไม่สังเกตไม่รู้นะครับก็เหมือนกับโอท็อปธรรมดาเด้งนะเป็นของฝากครับโอ้แต่นะครับผ่าไปนี่นะแป้งครับมันคือแป้งเด้งเนี่ยนะแต่อย่างว่านะครับผ่าหลังจากที่หมาดมไปแล้วนะครับคือถ้าหมาไม่ดมถ้าไม่เจอก็เรียบร้อยไปแล้วเด้งนะพอหมาดมเจอปั๊บเจ้าหน้าที่เขาก็ใช้มีดกรีดออกไปโอ้เป็นชั้นๆๆๆมาเลยเด้งนะครับ
0: เขาคงคิดมั้งว่าเจ้าหน้าที่จะไม่ตรวจจะผ่านไปได้เลยไม่ได้ดวงดีเสมอไปหรอกนะ
1: ครับเออใช่ใช่ได้นะ
0: มาต่อกันกับเหตุการณ์นะคะโป๊ะเรือล่มกลางแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะ
1: โอ้ที่ไหนอะดิน
0: ี่ก็กลางแม่น้ำเจ้าพระยาเลยแถวๆเห็นเขาบอกว่าใกล้ๆกันกับท่าเทียบเรือของบริษัทเอกชนตรงข้ามกับซอยสุขสวัสดิ์84ที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการค่ะปรากฏว่าเนี่ยนะก็เกิดเหตุเนี่ยโป๊ะเรือล่มก็มีรายงานว่ามีผู้ประสบเหตุเนี่ยตกลงไปในแม่น้ำระหว่างการปฏิบัติงานพอได้รับแจ้งปุ๊บเนี่ยกรมเจ้าท่านะตำรวจน้ำแล้วก็ศูนย์วิทยุบรรเทาภัยป้อมพระจุลหน่วยกู้ภัยหรือพวกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหลายเขาก็ระดมกำลังกันเลยค่ะเข้าไปช่วยผู้ประสบเหตุแล้วก็ค้นหาผู้สูญหายเพราะว่ามีผู้สูญหายในคนนึงแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยสองคนปรากฏว่าผู้ที่ได้รับบาดเจ็บรายแรกเนี่ยนะคะถูกนำตัวเนี่ยส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแต่ว่าอีกรายเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือขึ้นฝั่งก่อนนำส่งโรงพยาบาลในขณะที่เนี่ยมีผู้สูญหายอีกคนหนึ่งเป็นผู้ควบคุมเรือแบ็คโฮค่ะก็คาดว่าพลัดตกลงไปในน้ำเนี่ยในขณะที่เกิดเหตุแล้วตอนแรกนี่ก็ยังไม่สามารถติดต่อได
1: ้
0: ปรากฏล่าสุดนะคะทางน้ำตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมคุณสันเพชรปุญญมณีก็ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์ด้วยตัวเองแล้วก็สั่งการให้ทางกรมเจ้าท่าแล้วก็ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะให้ความช่วยเหลือแล้วก็ติดตามสถานการณ์คือตอนนี้บริษัทผู้รับผิดชอบโครงการเขาก็ยืนยันนะว่าเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับท่อแก๊สอันตรายตามกระแสข่าวที่ถูกเผยแพร่ออกไปก่อนหน้านี้นะก็ย้ำว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะกำลังตรวจสอบรายละเอียดทุกด้านกันอยู่ค่ะก็เห็นบอกว่าตอนนี้รู้แล้วว่าผู้สูญหายเนี่ยเป็นใครเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ก็คงกำลังหาอยู่แหละ
1: ทำไมพื้นที่ตรงนั้นนะครับมันเกิดเหตุการณ์เยอะขนาดนี้เด้งนะบ่ายโมงกว่าที่ผ่านมานี่เองนะครับปรากฏว่าได้รับแจ้งนะครับไฟไหม้ที่โกดังเก็บผ้าภายในซอยวัดใหญ่แล้วก็ซอยร่วมพัฒนาในพื้นที
0: ่
1: รัศมีเจดีย์สมุทรปราการครับเด้งโอ้เจ้าหน้าที่นะครับเขาก็ออกไปเนื่องจากว่านะครับอยู่ในพื้นที่อำเภอเดียวกันด้วยเด้งนะแต่ละคนพื้นที่แต่ละคนตำบลท่านเองนะครับไฟไหม้โกดังผ้าซึ่งนะครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันภัยอบต.ในคลองบางปรากฏสมุทรปราการนะครับก็นำกำลังนะครับโดยเฉพาะรถดับเพลิงนะออกไปช่วยเหลืออยู่นะครับเพราะว่ารอบๆนั้นไม่มีแหล่งน้ำนะครับต้องขอความช่วยเหลือจากรถท้องถิ่นในที่ใกล้เคียงในที่เกิดเหตุด้วยสงสัยนะครับรถท้องถิ่นก็คือว่ารถประปาส่วนภูมิภาคนะครับเด้งต้องไปเลยนี่นะนะครับอันนี้เป็นโกดังธรรมดานะครับแต่เวลาไล่ๆกันนะครับบ่ายสองโมงที่ผ่านมานี่เองครับก็ได้เกิดเหตุเหมือนกันนะเด้งน
0: ะ
1: กลุ่มควันสีดำนะครับพุ่งลอยออกมาเลย อยู่ที่บริเวณนะครับร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์นะครับช่างเบียร์วัดใหญ่ไว้อย่างนั้นนะนะครับอันนี้ก็เจ้าหน้าที่ก็ไปอีกแล้วครับสองพื้นที่รวมทั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมต.3คุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นะครับก็ลงพื้นที่เช่นเดียวกันโอ้

0: ครับ
1: อ่ะพี่สวิตได้เวลาต้องพักแล้ว
0: ครับนี
1: ่ก่อนจะพัก
0: ก่อนพักก่อนพักครับ
1: ไม่ได้เลย
0: อ้าวไม่ได้เลยครับต้องบอกท่านผู้ฟังว่าถ้าไอครับต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บครับ
1: ค่ะพักสักครู่ค่ะ
2: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขมงยามเย็น
4: ปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์หน้าบ้านเจ้าพระยา
5: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
4: พี่โอหนูชอบพี
5: ่ยูชอบไอเหรอ
4: ชอบมากพี่โอ
5: ยูชอบไอจริงๆนะ
6: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
5: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
7: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
8: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงคุยขมงยามเย็น
2: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
1: ค่ะ 17:34 นาทีนะคะกลับเข้ามาปริบที่2ค่ะอันที่คุณกริด USA เนี่ยเขาลงข้อความไว้บอกว่
0: า
1: ที่น้องเนี่ยแอร์ที่น้องแอร์เนี่ยบินไปที่ออสเตรเลียบ่อยคือเป็นเพราะว่าเธอน่ะแลกไฟกันเอง
0: อ๋อเลยครับ
1: แสดงว่ามีความต้องการจะบินไปที่ออสเตรเลียบ่อยมั้งก็เลยแลกไฟอะไรเนี้ยส่วนที่อเมริกานะในคุณกฤษเขาจะเล่าให้ฟังบอกว่
0: า
1: คือเดี๋ยวนี้เขาจะใช้สุนัขดมตั้งแต่ขาออกแล้วก็ไม่ได้เสียเวลาอะไรด้วยคือตอนเช็คกระเป๋าที่เคาน์เตอร์เนี่ยของสายการบินแต่ละสายการบินนั่นแหละเจ้าหน้าที่เขาก็จะพาน้องหมาเลยมาเดินดมกระเป๋าเนี่ยก่อนลงสายพานแล้วช่วงที่ยืนรอตรวจนั่นแหละมันก็จะดมอ่ะปกติกระเป๋าทั้งหลายแหละที่อเมริกาเนี่ยเขาจะพาน้องหมาเดินผ่านแถวไปเรื่อย
0: ๆ
1: ก็แค่นั้นเอง
0: ครับแล้ว
1: น้องหมา
0: บ้านเรา
1: วัยอยู่แล้วแหละบ้านเราก็ควรต้องใช้นะมีเยอะแยะเลยอ่ะ
0: ใช่ๆหมาเก่งๆทั้งนั้นน่ะเด้งนะ
1: เนาะน่ารักด้วยคุณมยุรีนะคะก็เข้ามาสวัสดีวันอังคารนะคะ
0: ครับ
1: คุณ 1,000 ช่างค่ะในซอยเอกมัยไม่มีฝนแม้แต่หยดเดียวถนนก็ไม่เปียกด้วยจะคุยใช่ไหมจะคุยใช่ไหมได้เห็นนะใน TikTok อ่ะพี่ชวิตด้วยความที่มันร้อนจัดอ่ะไม่รู้เมคหรือเปล่าที่เนเธอร์แลนด
0: ์
1: เขาก็จะไปเขาก็จะเอากระทะไปวางอ่ะตรงระเบียง
0: แล้วก็ยังไง
1: แล้วก็น้ำมันเทแล้วก็ทอดไข
0: ่โอ้เหมือนบ้านเราเขาก่อนนะครับที่ร้อนๆนะครับจะไม่เห็นเลยนะที่จังหวัดลำปางอ่ะผมจำได้เลย
1: แล้วอยากรู้ว่าเขาเมคไหมเนี่ยวันไหนจะขนาดนั้นน่ะ
0: ผมคิดว่าไม่เมคกระเด้ง
1: เขาบอกอุณหภูมิเนี่ยก็วันนั้นนะครับประมาณ40กว่าน
0: ะครับก็รายงานไปแล้วเมื่อวานนี้ผมก็บอกนะครับผมเป็นภาพแล้วที่ต่างประเทศนะครับเยอรมันก็ดีที่กับที่เสาไฟฟ้าการจราจรเสาจราจรนี่นะมันละลายครับที่เบลเยียมอย่างเงี้ยบรัสเซลส์อย่างเงี้ยครับโอ้โหรางรถไฟเป็นยังไงบ้างครับไม่เหล็กง้างออกมาเด้งนะรวมทั้งนะครับที่ประเทศเยอรมนีนะครับก็เกิดเหตุการณ์อีกยางมาต่อยอีกนะครับ
1: ละลายใช่ใช่ถนนนะที่ก็เดินไปแล้วก็มันจะแบบ

0: ยุบยุบยุบลงไปเลย
1: มันเกิดอะไรขึ้นก็ได้ในโลกนี้ดิ
0: คุณชนิวัฒน์ใหม่นะคะบอกว่าสวัสดีครับพี่วิทย์พี่เด้งสุนัขในเก่งจริงๆขนาดห่อพลาสติกหลายชั้นเนี่ยมันยังดมกลิ่นได้เลย
1: ครับ
0: คุณณรงค์ค่ะบอกว่าให้แจ้งว่ามันคือแป้งครับมันคือแป้ง
1: ครับ
0: ป่าวิทย์รอดแน่นอนไปแจ้งกับออสเตรเลียป่ะรอด
1: มันคือแป้งบาทาเด็ดนะ
0: แล้วก็มาต่อที่คุณ X2Xต้องบอกว่า X2X คนสวยใช่ไหมนี่เขาให้เรียกเขาแบบนี
1: ้
0: วันหลังอะให้เรียกเนี่ยให้วงเล็บเขียนว่าคนสวยข้างหลังมาด้วยจะรู้ไหมเนี่ย
1: แต่อย่างนั้นสุภาพบุรุษนะครับเพราะว่าวงเล็บมาด้วยคนหล
0: ่อบอกอะไรเนี่ยทุกประเทศมีโอกาสพอๆกันนะคะเพราะว่ามาตรฐานการตรวจเนี่ยมันเหมือนกันหมดแต่ประเด็นก็คือไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางการบินของโลกในภูมิภาคน
1: ี
0: ้มันมีการเปลี่ยนเครื่องได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วสะดวกทุกคนก็เลยชอบอ๋อไม่ต้องตรวจมากใช่ไหมการที่แอร์เนี่ยเขาถามเพื่อนว่าที่ออสเตรเลียเนี่ยตรวจยังไงไม่ได้หมายความว่าเขารู้นะว่าในสัมภาระของเขาเนี่ยเป็นยาเสพติดเสมอไปนะคะเขาอาจจะรู้ตัวว่าเขาขนของที่อาจจะต้องเสียภาษีเพราะเป็นเสื้อผ้ามีราคาการถามแบบนี้มันอนุมานไปถึงว่ามีเจตนาขนยาเสพติดยังไม่ได้หรอกยกเว้นว่าเป็นในสารโซเชียลทำข่าวแบบเอียงเอียงไปตามกระแสเม้ามอยในโซเชียลแบบนี้มันก็นะโอ้โหนี่เหมือนไม่มีวิจารณญาณในเชิงวิชาชีพเลยด่าเลยเหรอเนี่ยอะไรจะด่าแรงขนาดนี้คุณ X2X บอกอะไรเนี่ยนักเรียนกฎหมายจะถูกเน้นเรื่องนี้คือวิจารณญาณเชิงวิชาชีพค่ะนี่แหละค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็มาต่อที่คุณพูนสุขคุณพูนสุขเนี่ยก็ส่งข้อความมาบอกว่ามาดูกันว่าอาการแบบนี้จะกินอะไรดีกันนะ
1: ครับ
0: เขาบอกว่าถ้ารู้สึกเหนื่อยรู้สึกเหนื่อยให้กินกล้วยคงใส่นี่ไงเวลาเขาเล่น
1: กล้วยหอมเวลาออกกำลังกายนะครับ
0: เทนนิสเนี่ยเทนนิสเห็นป่ะเวลาแข่งเทนนิสจะเห็นนะ
1: ตีแบดมินตันต้องกินคุณเออครับ
0: ถ้าบำรุงหัวใจนะเขาบอกว่าให้กินอะโวคาโด
1: โอ้เลยครับ
0: เออแล้วถ้าเกิดว่าระบบย่อยไม่ดีให้กินแข็งไอ้กินขิง
1: กินขิง
0: ถ้าเป็นตะคริวบ่อยให้กินไข่ต้มถ
1: ้
0: าภูมิคุ้มกันตกให้กินส้มถ้าเป็นเบาหวานให้กินเมล็ดฟักทองความดันโลหิตสูงให้กินกระเทียมปอดอ่อนแอให้กินมะเขือเทศมีด้วยเหรอปอดอ่อนแอ
1: เราถ้าไม่มีตังค์นะครับให้กินอะไรดีอะ จบเลยมีอะไรจะกินเด้ง
0: ให้รอไทยพลัส
1: พรุ่งนี้นะพรุ่งนี้เริ่มแล้วครับเดือนใหม่นี่นะเดือนที่แล้วเนี่ยครับหลายคนบ่นเลยโอ้ยยังไม่ถึงครึ่งเดือนหมดแล้วเดี๋ยวรอพรุ่งนี้ครับเพราะพรุ่งนี้หวยออกด้วยเอาล่ะ
0: มาคุณคริสค่ะคุณคริสบอกว่าตอนนี้โซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์เนี่ยต่างออกมาแสดงตัวกันใหญ่มีข้อมูลเบื้องลึกเบื้องหลังเบื้องลับ
1: ครับ
0: อย่างนั้นอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นหมู่เพื่อนแอร์ด้วยกันให้การว่านู่นว่านี่มีข้อมูลจากทางตำรวจรับของออสเตรเลียในเรื่องนี้ว่าอย่างนั้นอย่างนี
1: ้
0: น
1: ู่
0: นน้อยหน่อยพี่หาเงินด้วยการอะไรเนี่ยเหยียบย่ำคนอื่นแบบนี้ไม่ดีหาเงินด้วยการทับถมเหยียบย่ำคนอื่นไม่ต้องห่วงเลยนะถ้าเกิดมีเรื่องอะไรขึ้นมาสักเรื่องนึงเนี่ยโอ้ยแล้วคนก็ชอบด้วยนะมาคุณติ๊กค่ะคุณติ๊กต้องดูข้อมูลผ่านแฟนพี่ที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันด้วยค่ะ
1: คืออะไร
0: แปลกใจเหมือนกันว่าทำไมผู้หญิงถึงต้องทำงานหาเงินมากขนาดนี้ทั้งที่เงินเดือนก็เยอะสวัสดิการก็ด
1: ีครับ
0: อ๋อหมายถึงว่าให้ดูข้อมูลทางแฟนของผู้หญิงใช่ไหม
1: ครับผู้ชายนะครับที่อยู่ด้วยที่เขาเป็นคนที่ให้ความร่วมมือดีที่คอนโดแถวบางนาครับ
0: คุณสุภชัยที่ดินก็เข้ามาสวัสดีทักทายพี่สุวิทย์กับเด้งนะคะคุณกฤษฎ์ USA บอกว่าจริงครับเวลาร้อนที่อเมริกาเนี่ยก็ทอดไข่กินกันโดยใช้แดดเปรี้ยงๆได้แบบสบายๆเลยเพราะวันที่ร้อนเนี่ยก็คือ41องศาคุณมยุรีคุณมยุรีนะก็ส่งเนี่ยไอเฮิร์บมาให้ดูเนี่ยนะคุณมาจุรีเขานี่กินไอเฮิร์บเลยเม็ดเนี่ยเม็ดไอเฮิร์บคุณภริทัศน์ค่ะทีแรกบ้านผมเนี่ยก็ให้กินแกลบครับพี่สวิตแต่ตอนหลังเนี่ยมาหาแกลบไม่มีจะกินเหมือนกัน
1: อันนั้นเลยเหรอแกลบกินแกลบมาดิ
0: แกลบไปกันเนาะ คุณเคสคุณเคสหัวใจอ่อนแอให้กินอะไรครับคุณเด้ง
1: นี
0: ่เปลี่ยนเป็นฟังคุณเด้งแทนได้ไหม
1: นี่โอ้ยเอากันเลยเหรอโอ้

0: อยากเจอจริง
1: หมดแล้วไม่อ่านใครแล้วเนี่ยจบที่คุณเคสเลยเนี่ยอ่ะพี่สุวิทย
0: ์เมื่อสักครู่นี้เด้งเกินนำนะครับบอกว่าข่าวนี้เหมาะสำหรับผมมากเลยว่าอย่างนั้นนั่นเด้งนะ
1: ใช่
0: เกินนำไม่ฟังหน่อยเด้งทำไมมันเหมาะสำหรับผมมันเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นนะ
1: เรื่องผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นอินฟลูแล้วโดนรปภ.บุกเข้าไปที่บ้านพยายามจะข่มขืน
0: ครับนี่มันเป็นข่าวสาธารณะนะครับโดยเฉพาะสุภาพสตรีที่หน้าตาดีแล้วก็อยู่คนเดียวด้วยไปซื้อบ้านหรูๆอ่ะเด้งนะโอ้บางบัวทองครับแถวบางบัวทองไม่ต้องชื่อหมู่บ้านนะนนทบุรีที่ครับราคา10ล้านกว่าครับเป็นบ้านธรรมดาเมื่อไหร่ล่ะครับเนี่ยนะเห็นภาพกล้องวงจรปิดออกมาหรูหราเด้งนะเนื่องจากว่าเมื่อวันที่23ที่ผ่านมานี่เองครับประมาณสักเที่ยงคืนกว่าๆนิดนึงนะน้องอินฟูครับเป็นผู้หญิงสวยอายุ26ปีครับเธอนอนอยู่บ้านคนเดียวอ่ะเด้งปรากฏว่าเธอนะครับผิดปกติได้ยินเสียงอะไรบ้างไงเนี่ยเด้งนะเธอก็เลยดูกล้องวงจรปิดภายในบ้านนะครับเอ้าชั้นหนึ่งนะครับปรากฏว่ามีรปภ.เดินอยู่ในบ้านเธอเธอก็กลัวสิครับตกใจเด้งนะนะครับเอาทำไงดีเธอตั้งสติก่อนครับแล้วก็นะครับดูเรื่องของกล้องแล้วเธอก็ตรวจสัญญาณนะสัญญาณนะครับป้องกันขโมยทันทีเด้งนะแล้วสัญญาณป้องกันขโมยนะครับมันดังแล้วเธอตั้งสติอีกครับโทรหาโครงการเลยเด้งให้ตรวจสอบนะครับรวมทั้งรปภ.ปรากฏว่าไอ้ผู้ชายคนนี้ครับมันก็ตกใจเด้งนะมันก็ปีนหน้าต่างออกหนีเธอตัดสินใจนะเธอนอนอยู่ชั้น2แล้วเด้งนะกลัวนะครับเธอจะหนีตายก่อนเธอจะกระโดดหน้าต่างชั้น2ไปเลยนะแต่สุดท้ายเธอก็ไม่กระโดดนะครับก็คือว่าใช้โทรศัพท์มือถือนะครับแจ้งรปภ.สุดท้ายนะครับรปภ.ก็มาพอรปภ.อีกคนมานะครับคนนั้นมันไปแล้วเด้งนะมันก็เป็นเรื่องสิครับคราวนี้ทำยังไงครับเอาติดต่อทางหมู่บ้านก็บอกเป็นหน้าที่ของรปภ.นะครับรปภ.บอกว่าเอ้านะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับมันยังไม่ถึงขั้นข่มขืนนะเด้งนะเอ๊ะอย่างนี้ด้วยเหรอได้เหรอแบบนี้ครับเด้งนะมันต้องข่มขืนให้ตายก่อนทั้งนั้นเหรอถึงจะมีความรับผิดชอบนะเด้งนะเอาอย่างเงี้ยเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วนะครับหมู่บ้านราคาตั้ง10ล้านเอางี้กันละกันนะให้ค่าเยียวยาโอเคมั้ย 200,000 อย่างเงี้ยน้องบอกว่าโวยนะครับมันไม่ได้เด้งนะหาคนผิดก็ไม่ได้ครับไม่อย่างนั้นทำไงดีครับน้องบอกว่าต้องหาคนผิดเด้งนะในที่สุดแล้วนะครับปรากฏว่าไปสืบค้นมารปภ.คนนี้หลักฐานมันชัดเจนนะครับเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะเด้งนะยังมาทำงานไม่นานครับเนี่ยน
1: ะ
0: ประมาณสัก15วันตัวเองแต่ปรากฏว่าข่าวสารนะครับหลังจากที่ออกไปแล้วตำรวจในพื้นที่เขาก็เร่งหาเลยจับได้เรียบร้อยนะครับเด้งวันนี้นะนะครับนามสกุลนันนามสกุลรปภ.คนนี้ใจดีเด้งนะนะครับนายภูมิอะไรสักอย่างนะครับผมจำชื่อ
1: ไม่ได
0: ้นามสกุลใจดีโอ้โหรับสารภาพทุกอย่างบอกว่านะครับนี่นะผมเคยมาที่บ้านหลังนี้แล้วครับแต่ยังไม่ได้เจอเจ้าของบ้านนะครับคงจะวนเวียนอยู
1: ่
0: เพราะอะไรครับเพราะความชอบน้องสวยว่างั้นเด้งนะซึ่งน้องเป็นอินฟูนะครับความสวยก็เกือบเอาตัวไม่รอดนะเด้งนะเพราะฉะนั้นเอาเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบนะครับว่าโครงการจะรับผิดชอบต่อยังไงบ้างแล้วก็จะลงโทษนายคนนี้ได้อย่างไรบ้างนี่นะอันตรายอยู่คนเดียว
1: โอ้แล้วแบบนี้มันมีความผิดไหมอ่ะ
0: เออครับ
1: เนี่ยเมื่อมุ่งปองลายนะเนี่ย
0: ผมว่ามีความผิดนะถ้าจะบอกนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นรปภ.
1: แต่เขาไปในบ้าน
0: เข้าไปในบ้านแล้วอยู่ชั้นหนึ่งเด้งนะบุกเข้ามาในบ้านเวลาวิกาล
1: แล้วก็มีหลักฐานนะกล้องวงจรปิด
0: ถูกต้องเห็นหมดเดินในเด้งเดินในบ้านโอ้บ้านสวยบ้านดีอยู่แล้วครับบ้านราคาสิบล้านเด้งนะเออทำไมมันน่ากลัวขนาดนี้นะครับบ้านคือสวรรค์บ้านคือวิมานสุดท้ายบ้านเป็นคือนรก
1: นี่แล้วโหแล้วเธอจะอยู่กล้าอยู่บ้าน
0: ตอนที่เธอไปหาหมอเด้งนะเป็นหมอนะครับเพราะว่าเธอนี่วิตกกังวลครับเป็นแพนิคเลยนะเธอกลัวครับพอกลัวไปปั๊บไปหาหมอจิตแพทย์นะครับหมอก็ชี้ออกมาแล้วครับว่าเธอนั้นเป็นภาวะจิตตกแล้วตอนนี้เธอกลัวครับ
1: ยังใส่ก็คงไม่กล้าอยู่บ้านแล้ว
0: นั่นสิระวังนะเด้งนะไปไหนคนเดียวระวังครับ
1: บ้านเด้งมีคนอยู่เยอะแยะแล้วหน้าเด้งก็เป็นอาวุธอยู่แล้ว
0: โอ้ยเด้งจ้องหน้าผมอย่างไรนะบอกพวกนี้นะโอ้ใบหน้าเป็นอาวุธเหรอเด้งนี้นะหลายคนบอกว่าจริงเลย
1: หน้าไม่สวยอันนี้คุณซีเต่าคุณซีเต่าบอกว่าสวัสดีครับทั้งสองท่านวันนี้อ่านข่าวกันได้สนุกสนานมากคุณใบเตยนี่คุณใบเตย
0: นั้นเลย
1: นี่คุณใบเตยว่าไปเราก็อ่านแล้วนะคุณใบเตยเขาบอกว่าเรายังไม่ได้อ่านเมื่อกี้ได้อ่านไหมอ่ะ
0: ครับใบคุณพี่ใบเตยเอ้ยผมจำไม่ได้

0: กันหลายท่าน
1: บอกว่าจะงอนแล้วนะคะไม่ทักไปเตยอันนี้คุณไปเตยเข้ามาสุขสันต์วันอังคารสุขภาพดีมีความสุขอ่านแล้วนะเออเราก็เราอ่านไปแล้วนะเออดูไปได้ยังไงอ่ะมาเรื่องนี้กันนิดนึงนะคะก็เป็นนักเทนนิสหญิงค่ะชาวญี่ปุ่นโอ้โหวันนี้เธอมาเก๋มากเลยไม่น่าเชื่อนะว่ามันจะมีภาพแบบเนี้ยคือนักแข่งเทนนิสคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาใส่ชุดแบบเหมือนเป็นชุดที่แปลงจากกิโมโนพี่สุวีเออไปแข่งที่วิมเบิลดันและถึงแม้เธอจะใส่ชุดกลุยกายเธอชนะด้วยนะ
0: อ๋อเหรอครับ
1: เธอชื่อว่านาโอมินะคะโอซากะค่ะเป็นนักเทนนิสหญิงชาวญี่ปุ่นนะคะเธอก็สร้างความประทับใจให้กับบรรดาแฟนๆเทนนิสมากเลยเพราะว่าเธอมาด้วยชุดคือคล้ายๆกันกับแบบเหมือนเป็นชุดกิโมโนคือสำหรับคนที่จะไปแข่งวิมเบิลดันเนี่ยกฎของเขาคือต้องใส่ชุดสีขาววันนั้นเนี่ยชุดที่คล้ายกิโมโนเนี่ยนะมันก็จะเป็นชุดขาวก็เรียกว่ายังคงเป็นไปตามกฎของการแต่งกายสีขาวล้วนของการแข่งขันนั่นนะคะก็ชุดนี้จะเป็นเดรสยาวเลยนะเป็นเดรสยาวค่ะมีลวดลายด้วยนะเป็นดอกสกุลงสกุละอะไรอย่างเงี้ยเธอใช้ผ้าถึง7ชนิดเอามาใช้เนี่ยในการตัดชุดเนี่ยแหละแล้วแถมแบบมีเครื่องประดงเครื่องประดับอะไรแต่งหน้าแต่งผมอะไรเงี้ยคือให้คล้ายแบบสไตล์ชุดแบบกิโมโนที่เป็นแรงบันดาลใจแล้วก็หลายคนเนี่ยอาจจะเอ๊ะไอใส่ชุดลุ่มล่ามแบบเนี้ยเวลานี่มันจะมีปัญหาในการแข่งไหมปรากฏไม่เลยเธอชนะเออเธอชนะค่ะคือช่วงที่เธอใส่ชุดเนี่ยนะเธอแข่งกับนักเทนนิสชาวฝรั่งเศสปรากฏว่าเธอเนี่ยสามารถเอาชนะได้แบบ2เซตรวดเลยด้วยสกอร์6ต่อ1แล้วก็7ต่อ5แล้วก็ผ่านเข้ารอบ2ในศึกวิมเบิลดันไปเรียบร้อยแล้วด้วยนี่เป็นไงล่ะต
0: ่
1: อให้ใส่ชุดกลุ่ยกายก็เอาชนะได้อ่ะโอ้เอากับเขาสิ
0: มาดูความคืบหน้านะครับเกี่ยวกับเรื่องของภาพลักษณ์การบินไทยเนี่ยได้นะท่านประธานบอร์ดการบินไทยสั่งทบทวนแล้วครับกฎของลูกเรือ
1: ะ
0: นะครับเพราะว่าอะไรครับมันสะเทือนภาพลักษณ์ครับเด้ง
1: ใช
0: ่นะครับคุณรัมรนแสงสนิทครับปลัดกระทรวงการคลังที่ท่านเป็นประธานบอร์ดกรรมการบริษัทการบินไทยนะครับท่านก็ได้ชี้แจงเรื่องนี้แล้วครับเอาไม่ต้องเท้าความนะครับว่ามันเกิดอะไรยังไงบ้าง นะครับก็รู้กันอยู่ครับท่านบอกนะครับว่าได้สั่งการให้ฝ่ายบริหารเร่งทบทวนกฎระเบียบการปฏิบัติการของลูกเรือทั้งหมดครับแม้ว่าในปัจจุบันนั้นการบินไทยจะมีกฎที่ห้ามพนักงานครอบครองนำเข้าขนส่งหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและก็สิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดอยู่แล้วก็ตามครับการทบทวนคราวนี้ท่านบอกว่ามุ่งเป้าไปที่การประเมินว่ามาตรการที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ยังคงมีความเหมาะสมแล้วก็รัดกุมเพียงพออยู่ไหมอ่ะแล้วก็ฝ่ายบริหารต้องเข้าไปคันน็อตครับเพื่ออะไรครับความเข้มข้นแล้วก็ปรับปรุงระเบียบให้ทันสมัยเพื่ออุดช่องโหว่และรวมที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาท่านประธานบอร์ดบอกว่านะครับประเมินแล้วเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับทั้งหมดนี้เหตุการณ์อื้อฉาวสร้างแรงกระเพื่อมเชิงลบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับไม่เพียงแต่จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเข้มงวดในการตรวจค้นลูกเรือคนเดินที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่เดินทางไปยังประเทศออสเตรเลียในอนาคตแต่ยังอาจส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงผู้โดยสารชาวไทยทั่วไปที่ต้องการเดินทางเข้าออสเตรเลียด้วยซึ่งถือว่าเป็นความเสียหายครั้งใหญ่ต่อภาพลักษณ์ของการบินไทยและชื่อเสียงของประเทศไทยเด้ง
1: อ่ะนี่วันนี้คุณวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์เนี่ยรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเนี่ยนะเขาได้มีการประชุมหารือผ่านระบบออนไลน
0: ์
1: กับผู้ที่เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและก็แต่งตั้งเป็นข้าราชการระดับท้องถิ่นเออปรากฏว่านะคือบรรดาพวกที่เขาเข้าสอบเนี่ยคือเขาก็จะร้องเรียนเน
0: ี่
1: ยว่าทำไมเขาถึงได้คะแนนเป็นศูนย
0: ์เออโอ้โห
1: คะแนนเป็นศูนย์น่ะซึ่งมันแปลกอ่ะมันแปลกมากก็มีผู้เข้าสอบเนี่ยเข้าร่วมเนี่ยนะคะในการพูดคุยกับทางน้ำตรีประมาณ300คนซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะกับไอ้แบบเขาเรียกอะไรมันใช้วิธีฝนรหัสอะไรเงี้ยฝนรหัสเนี่ยเวลาตอบอ่ะเหมือนกขคคอ่ะกขคงอะไรเงี้ยทีนี้ทางบรรดาผู้ที่เข้าสอบเนี่ยเขาก็เชื่อว่าปัญหามันน่าจะเกิดมาจากความผิดพลาดในการขนรหัสหรือว่าการอ่านรหัสของเครื่องตรวจข้อสอบหรือเปล่า มันถึงทำให้คะแนนของพวกเขาเนี่ยออกมาเป็นศูนย์แล้วก็เลยเรียกร้องค่ะให้มีการตรวจสอบกระบวนการสอบแล้วก็การประกาศผลอย่างละเอียดเพื่อที่จะสร้างความชัดเจนกับสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งมันก็ก็เป็นประเด็นเนาะว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรกันขึ้นอ่ะมันถึงได้แบบสอบออกมาแล้วได้ศูนย์คะแนนนะซึ่งมันไม่น่าจะเป็นไปได้ใช่ไหมเนี่ยค่ะก็เลยเป็นปัญหาที่ตอนนี้ต้องไปนั่งตรวจสอบกัน

0: หมายแล้วล่ะว่าอยู่ดีๆเนี่ยคะแนนมันโอ้โหทำไมแบบได้ศูนย์คะแนนซึ่งมันไม่น่าจะไม่น่าจะแบบได้ศูนย์คะแนนเลยอ่ะ
1: ครับนี่นะเอามาตามต่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องของผู้ที่นะถูกคาดการณ์นะครับว่าจะเป็นคู่ที่กุมความลับไว้ทั้งหมดนะครับ
0: ค่ะ
1: จังหวัดเพชรบูรณ์นะเด้งนะโอ้ยจำได้ไหม
0: หายไปหรือยังเนี่ย
1: ผู้ในการกองยุทธศาสตร์แล้วก็งบประมาณคุณพิชิตทางพรมด็อกเตอร์จ่าสิบตำจ่าสิบตรีเป็นทหารด้วยเด้งนะหายเข้าไปกี่เมฆเราเด้งตอนนี
0: ้
1: ติดต่อไม่ได้เลยครับ
0: นั่นไง
1: นี่นะทางเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับตอนนี้ได้มีการส่งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ลำดับเหตุการณ์ทั้งหมดครับนับตั้งแต่เกิดเรื่องจนถึงมาตรการสั่งพักราชการผู้เกี่ยวข้องต่อผู้ว่าเพชรบูรณ
0: ์
1: ตามกรอบว่า7วันใช่ไหมครับอันนี้ก็ถือว่าผ่านพ้นขีดจำกัดเรียบร้อยแล้วครับนี่นะโดยครับคณะกรรมการชุดสอบสวนวินัยร้ายแรงก็เริ่มประชุมวันนี้แหละครับเพื่อวางกรอบเอาผิดนายวิชิตเด้งนะแล้วก็มีการเตรียมหนังสือนะครับเชิญอย่างเป็นทางการไปยังที่อยู่ตามทะเบียนประวัติเพื่อเรียกตัวกลับเข้ามาสู่กระบวนการสอบปากคำแล้วก็ต่อสู้ตามขั้นตอนของกฎหมายแต่ข่าวสารแจ้งออกมานะครับว่าสถานะนายพิชิตปัจจุบันนี
0: ้
1: อยู่ระหว่างการสั่งพักราชการตามมติของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนะครับควบคู่ไปกับการสั่งของท่านผู้ว่าเพชรบูรณ์แต่ตั้งแต่เกิดเรื่องมาจนถึงขณะนี้นายพิชิตหายตัวไปแม้กระทั่งคนใกล้ชิดก็ไม่สามารถติดต่อได้เด้งนะแล้วกระบวนการนะครับสอบวินัยร้ายแรงที่มีกรอบระยะเวลากฎหมายกำหนด120วันเด้งนะโอ้ทำไมมันนานขนาดนั้นครับแต่ข่าวออกมาบอกว่าเนื่องจากว่าเป็นคดีระดับประเทศครับทางจังหวัดก็กำชับให้เร่งรัดอย่างให้เร็วที่สุดเลย
0: เป็นไงล่ะหายเลย
1: นี่นะเพราะฉะนั้นเป็นยังไงบ้างครับต้องสอบต่อภรรยาของ
0: ค
1: นคนนี้นะครับเด้งพิชิตนี่ครับทราบข่าวว่าทำงานอยู่ในอบต.อยู่เหมือนกันนะครับในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีนะครับแต่คนนี้บอกว่ายังบริสุทธิ์อยู่นะแต่นะครับเจ้านายหรือลูกน้องก็ผิดสังเกตอยู่ถึงแม้ว่าจะทำงานดีแต่คนเป็นอบต.เฉยๆนะครับได้ขับรถเบนซ์มาทำงานมาอย่างนั้น
0: นี่แต่ว่าก็ถือว่าเป็นผู้ต้องสงสัยรายสำคัญ
1: อ
0: ่ะ
1: คร
0: ับ ไม่ต้องอะไรอ่ะก็ดูอย่างคุณอนันต์อโศกโพคินสิเห็นไหมคดีเดินๆนานแล้วจนถึงวันนี้ยังจับไม่ได้เลยอ
1: ่
0: ะทั้งที่โอ้โหให้มาเนี่ย
1: ครับ
0: มาให้มาอะไรนะให้มาหากับทางอัยการเพื่อส่งฟ้องก็ยังไม่ยอมมาจนกระทั่งต้องออกหมายจับเนี่ยแล้วออกหมายจับเนี่ยจะจับได้ไหมอยู่ต่างประเทศอ่ะ
1: เออนั่นสินะหายตัวไปไหนก็ไม่ทราบได้เด้งนะ
0: นี่วันนี้เชื่อเลยนะว่าเนี่ยจะต้องมีภาพเนี้ยส่งกันให้ว่อนออกมาในโลกออนไลน์แน่เลยเป็นภาพของบุคคลคนหนึ่งที่กำลังสะพายกระเป๋าอ่ะไอ้กระเป๋าลายช้างอ่ะที่โดนจับที่ออสเตรเลีย
1: ตายโอ้ใครถือใครหิ้วอย่างนี้ต้องระวังนะโอ้ครับ
0: ใครจะถือกระเป๋านี้ไปต่างประเทศนะมันเป็นลาง
1: อะไรช้างๆนี่เด้งแล้วอย่างนั้นกางเกงช้างจะเกี่ยวไหมเนี่ย
0: ไม่กระเป๋าต้องกระเป๋าสิ
1: ครับ
0: อ่ะตอนนี้นะคุณผู้ฟังอ่ะย่านคนจีนเนี่ยนะมันจะมีในบ้านเราเนี่ยเยอะมาก
1: ค
0: สมทเนี่ยก็ที่หนึ่งละห้วยขวางแล้วตรงไหนอีกอ่ะพี่สวิตไอ้ตรงแถวสูงไว้นะทำเนาะไอ้เขาเรียกถนนเรียบอะไรนะเทียนร่วมมิตรใช่ป่ะ
1: เทียนร่วมมิตร
0: เออ
1: แล้วก็หล่อไปนิดนึงก็คือว่าสำนักเขตห้วยขวางนะครับที่บอกว่าคนจีนอยู่เยอะจริงๆนะคร
0: ับ แล้วก็ราชดา
1: เออราชดานี่ก็อยู่เยอะแล้วครับในสถานทูตจีนก็อยู่ตรงน
0: ี้
1: ศูนย์วัฒนธรรมจีนนะครับก็อยู่นี่อสมทนะครับเดินมองไปเห็นตึกอยู่เนี่ย
0: ปั๊มน้ำมันยังปั๊มน้ำมันจีนเลยไม่เห็นเหรอตรงนั้นอ่ะ
1: เออใช่ครับ
0: นี่ปรากฏว่าตอนนี้นะโอ้มันลามมากค่ะไปที่ศรีราชาเขาบอกว่าตอนนี้กำลังมีการเปิดธุรกิจแบบครบวงจรในศรีราชาเลยนะร้านค้าร้านอาหารจีนร้านวัสดุก่อสร้างขายสินค้าจีนเพียบ
1: เลยครับ
0: โดยนะย่านของคนจีนเนี่ยมีพื้นที่กว่าร้อยไร่ก็ตอนนี้นะภูเก็ตนะก็เป็นของเลยนะเป็นของอิสราเอลใช่ไหมแล้วก็เป็นของชาวต่างชาติอินเดียอะไรสารพัดนี่มาละศรีราชาก็กำลังจะเป็นย่านของคนจีนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทางการเขาไปนอนหลับคุ้นอยู่ไหนไม่ได้ทำอะไรทั้งสิ้นเลย
1: แต่แถวนั้นมันรัสเซียส่วนใหญ่นะเด้งนะ
0: แต่ว่าจีนนี่ไงจีนเขาก็โอ้โหนี่เขาบอกว่านะก็จะมีทั้งร้านอาหารจีนแบบหรูหราก็มีร้านก๋วยเตี๋ยวจีนก็มีร้านวัสดุก่อสร้างจีนมีซูเปอร์มาร์เก็ตจีนโอ้โหนี่ขอโทษเถอะแถวสมทในซูเปอร์มาร์เก็ตจีนเนี่ยสองร้านติดกันเลย
1: จบเลยอย่างเงี้ย
0: จำหน่ายสินค้าจากจีนมีฉลากเป็นภาษาจีนทั้งหมดด้วย
1: ครับ
0: แล้วพนักงานก็เป็นชาวต่างชาติเป็นชาวเมียนมาเป็นชาวจีนเนี่ยเขาก็จะเปิดให้บริการเพื่อรองรับกับชาวจีนที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ

0: ของจังหวัดชลบุรีแล้วก็ระยองนั่นเองเมืองจีนเลย
1: ทำอะไรที่ประเทศจีนลำบากก็ได้นะนะครับเพราะฉะนั้นมาทำที่ประเทศไทยดีกว่านะครับ อะไรก็ได้หมดเอง
0: ใช่
1: มันก็เป็นอย่างนี้นะครับนี่นะเอ๊ตกลงแล้วครับทนายตั้มวันนี้เดินเห็นว่าร
0: อด
1: ใช่ไหมเด้งนะ
0: ใช่ใช
1: ่เออครับ
0: รอดค่ะไม่ติดคุกค่ะ
1: อ
0: ๋
1: อไม่ติดคุก
0: แต่ว่าแต่ศาลเขาตั้งเงื่อนไขเอาไว้ไงว่าอย่าให้สัมภาษณ
1: ์ครับโอ้เพราะอะไรครับเพราะว่าทนายตั้มหลังจากที่ออกเรือนจำมาแล้วนะครับก็คือว่าใช้โซเชียลบ่อยมากเลยเหมือนกับตอนที่ยังไม่ออกจากคุกกันเองนะเมื่อก่อนก็คือว่าโซเชียลรายวันรายวันนะครับทนายตั้มมีอะไรก็แล้วแต่นะครับปัดหัวทางโซเชียลแต่วันนี้เด้งบอกว่ารอดนะครับแต่ศาลก็คือว่าอย่าให้ไม่สั่งถอนประกันนะครับแต่ออกเงื่อนไขใหม่ก็คือว่าห้ามออกสื่อวิจารณ์เพราะว่ามันจะกระทบคดีครับนี่นะ
0: ก็โชคดีเวลารอดคุกอ่ะ
1: เออใช่เด้งนะ
0: ลาคุณผู้ฟังดีกว่าถ้าไอต้องไอเฮิร์บนะคะยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บค่ะ
1: ลากันเลยครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขมงยามเย็นความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคธาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
4: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชัวร์หรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ

1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอ

0: เลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทอง
1: อัญชลีพรกุสุมจากรายการ2มุมข่าวค่ะพบกับดิฉันและคุณไพศาลมังกรชยาได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ6โมงเย็นถึง2ทุ่ม2มุมข่าวให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเบื้องลึกเบื้องหลังและมุมมองต่อเหตุการณ์แบบตรงไปตรงมาไม่กั๊กและไม่มีเกรงแล้วพบกันนะคะ
0: เตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์18นาฬิกาถึง20นาฬิกาทาง MCOT News FM 100.5
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับ2มุมข่าวคุณอัญชลีพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะท่านผู้ชม
1: ก็พบกันช่วงเย็นเหมือนเดิมนะครับเรื่องของแอร์โฮสเตสที่ลักลอบนำยาเสพติดเข้าประเทศออสเตรเลียเนี่ย
2: ค่ะ
1: ผมขอแสดงความชื่นชมกับปปส.นะคือเคลื่อนไหวได้ฉับไวแล้วก็มีการแถลงข้อมูลได้อย่างทันทีทันควันไม่ปล่อยให้เรื่องราวมันเป็นเรื่องที่ทางโซเชียลเขาไปขุดคุยกันแต่ฝ่ายเดียวเหมือนกับเรื่องอื่นๆที่มันเป็นข่าวใหญ่อยู่ก่อนหน้านี้เช่นเรื่องไอ้นะสอบทุจริตอะไรนี้เป็นต้นนะอันนั้นในโซเชียลเขาไปกันฟุ้งเป็นคุ้งเป็นแควแต่ว่าในทางคดีแทบจะไม่มีอะไรคืบเลยแต่เนี้ยเขาทันทีที่มีรายงานข่าวเนี่ยทางปปส.เขาบุกไปถึงคอนโดที่พัก
2: บุกไปถึงบ้านที่พะเยา
1: แล้วก็บุกไปถึงบ้านที่พะเยาที่อะไรนะอำเภอภูกามยาว
2: ใช่ค่ะภูกามยาว
1: ก็มีเรียกว่าภาพเพิ่มข่าวรวมทั้งพันตุเรตรีสุริยาสิงห์กระบนนะเลขาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมันก็แถลงให้ข้อมูลมีความคืบหน้ามากนะรัฐมนตรียุติธรรมนี่ผมไม่แน่ใจว่าท่านหลุดหรือว่าท่านตั้งใจยังไงนะก็เปิดชื่อแอร์โฮสเตสคนนี้เรียบร้อยแล้วนะ
2: ก็รู้กันหมดละน้องมีนาเน
1: ี่ยหน้าตาเลยครับในโซเชียล
2: เห็นนามสกุลด้วยโหดร้ายพอสมควรนะฮะแต่เอาภาพตอนที่เขาเป็นเขาจบหลักสูตรเทรนนิ่งของการบินไทยเขาก็ถือปากกาศิลปัตรเขาแล้วเขาก็ถ่ายรูปด้วยความภูมิใจมันมีชื่อมีนามสกุลอยู่นั่นหน้าตาน่ารักเชียวสาวน้อยอายุ24นะคะตอนที่จบเพราะว่าเพิ่งทำงานได้ยังไม่ถึง2ปีเลยค่ะเพิ่งเข้าทำงานเมื่อปี67เห็นหมดแหละทั้งชื่อทั้งนามสกุลประวัติเคยประกวดมิสแกรนลำพูนนะฮะเธอคนพะเยาเป็นลูกครึ่งค่ะพ่อเป็นญี่ปุ่น

0: เลิกกับแม่ตอนเธอ3เดือนทุกวันนี้ก็มีแม่ก็แต่งงานใหม่ก็มีพ่อเลี้ยงอยู่ที่บ้านแล้วก็เธอก็ดีก็ไม่รู้เธอเรียนจบอะไรแต่ก็คงเป็นเส้นทางคนสวยทั่วไปนะคะสมัยนี้เด็กเรียนดีหน้าตาดีเขาก็ไม่ได้วิธีการที่เขาจะเลี้ยงตัวเองอย่างนึงก็ประกวดนางงนางงามมันก็เป็นเส้นทางที่ทำให้เขาเนี่ยไต่ระดับได้เร็วเธอก็คงมีเส้นทางของเธอแบบเนี้ยคือเข้าเป็นแอร์โฮสเตสได้ไม่ใช่ง่ายนะคะพี่ไพศาลการแข่งขันสูงมากมากมากมากมากนะฮะโดยเฉพาะเป็นฟูลเซอร์วิสแบบนี้ยากมากเธอก็มีชีวิตเหมือนเด็กต่างจังหวัดเรียนดูนะคะก็เหมือนเด็กต่างจังหวัดทั่วไปที่ดิ้นรนนะคะคือบางทีไปเห็นบ้านเขาเป็นบ้านเดี่ยวเช่าเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวเรียนดูว่าเป็นเหมือนหมู่บ้านจัดสรรน่ะไม่ใช่เป็นบ้านปลูกทั่วไปหรอกเหมือนหมู่บ้านจัดสรรเพราะคล้ายๆกับว่าข้างๆมันจะหน้าตาเหมือนกันก็ไปบอกว่าเขาจนอะไรงั้นยังไม่ถึงขนาดนั้นหรอกค่ะเรียนคิดว่ากลาง
1: แต่ก็ครอบครัวก็ทำการเกษตรเป็นเกษตรกร
0: กลาง
1: แต่ว่าทางคุณสุริยาสิงหกมลก็บอกว่าก็ไม่ได้มีฐานะร่ำรวยก็ค่อนข้าง
0: ต้องรับผิดชอบ
1: ก็คือก็ยังมีความยากลำบากอยู่มีหนี้สินมีอะไรอยู่ตัวคุณแม่ก็บอกว่าลูกสาวก็มีภาระมากมีหนี้สินมีอะไรเนี่ยเท่าที่แน่ๆคือว่าเงินกยศ.ก็ยังต้องส่งอยู่แล้วก็ทุกเดือนส่งให้แม่10,000ใน10,000เนี่ยแม่เอาไว้ใช้ส่วนตัวของแม่ได้เดือนละ2,000อีก8,000เนี่ยแม่ต้องเอาไปซ่อมผ่อนรถที่ผ่อนเนี่ยใช้ชื่อแม่แต่ว่าเป็นรถที่คุณมีนาเขาใช้อยู่ที่กรุงเทพนี่แหละแต่ว่าเขาซื้อรถโดยใช้ชื่อคุณแม่นะก็แสดงว่าตอนนั้นเข้าใจว่าคงจะซื้อตอนเรียนจบใหม่ๆเป็นดาวเงินเดือนยังไม่มีก็คงไม่มีรายได้ประจำคุณแม่น่าจะพอจะมีหลักประกันได้มากกว่าก็ใช้ชื่อคุณแม่ซื้อแล้วก็กู้ก็เดือนก็ผ่อนเดือนละ8,000ถ้าเดือนละ8,000ก็เข้าใจว่ารถก็คงจะรถเล็กๆธรรมดาเนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็อย่างหนึ่งที่ชัดเจนเลยก็คือที่ทางปปส.เขาบอกว่าเธอเนี่ยรับจ้างหิ้วของนะหารายได้เสริมจากการเป็นแอร์ด้วยการรับจ้างหิ้วของ
0: ค่ะ
1: แล้วก็เปิดเพจแสดงตัวตนหาลูกค้าเลยล่ะว่าใครจะให้
0: ใครจะจ้างเธอบอกเลยนะ
1: แ
0: ล้วต้องมีนารับหิ้ว
1: มีเพจแต่ผมเข้าใจว่าคงไม่ถึงขั้นเปิดชื่อเปิดตัวของตัวเธอเองน่าจะใช้แฟนหนุ่มเป็นคนเปิดเพราะว่าถ้าเปิดตัวเปิดชื่อเธอเนี่ยมันโอกาสที่การมีไทยก็จะเจอ
0: ผิดระเบียบ
1: การมีไทยก็จะเจออะไรได้นะก็เข้าใจว่าให้แฟนหนุ่มเป็นคนเปิดนะรับจ้างยืมของเนี่ยจนกระทั่งเนี่ยที่เกิดเหตุก็คือว่ามีผู้ใช้ชื่อว่าโลสนะทักเข้ามาแล้วก็บอกว่าอาจจะให้ช่วยเอาของที่เป็นพวกสินค้าโอท็อปอะไรพวกนี้ส่งไปให้หน่อยจะให้ค่าจ้าง 8,800 บาทตอนนี้แฟนหนุ่มให้การกับตำรวจให้การกับปปส.ว่าที่แรกทั้งเธอและแฟนหนุ่มก็ไม่อยากจะรับเพราะว่ามันเป็นเพจอวตารก็บอกเข้าไปว่าเออเราไม่รับหรอกเพราะว่าคุณก็ไม่มีตัวตนคุณไม่แสดงตัวตนที่แน่นอนแต่ว่าคนที่เขาทักมาเนี่ยโรโซเขาบอกว่าเขาใช้เพจนี้อยู่ประจำเช็คดูได้เลยไม่ใช่ว่าเขามีตัวตนอยู่เช็คประวัติย้อนหลังดูได้อะไรทำนองนี้นะแล้วก็ด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่ทราบในที่สุดก็รับงาน
0: รับงานเสนีมาร
1: ับงานเขาก็ส่งเป็นพัสดุมานะนะกล้องวงจรปิดที่คอนโดก็มีภาพไรเดอร์เอาพัสดุมาวางไว้ที่ตรงโต๊ะของคอนโดที่บางนาของเธอซึ่งอยู่กับแฟนหนุ่มนี่แหละเธอกลับมาก็ยกขึ้นไปเห็นว่าประมาณวันที่22เดินทางวันที่25แฟนหนุ่มก็ให้การ

0: อันนี้ทางปปส.เขาบอกนะแฟนผมมาให้การอีกว่าเปิดกล่องมาก็เห็นว่ามันเป็นถุงไอ้ถุงผ้าเนี่ย12ใบนะฮะเธอก็เห็นก็บอกก็ช่วยกันรูดซิปดูนะเอารูดซิปดูแล้วก็พยายามจะดูว่ามันมีของอะไรข้างในมันมีอะไรพิรุธหรือเปล่าเพราะว่าคงกลัวกันอ่ะคงกลัวมันจะมีของผิดกฎหมายหรือว่าของอะไรที่ยัดเข้ามาจนกระทั่งตรวจตาดูแฟนหนุ่มก็บอกว่าดูแล้วมันก็โอเคมันก็ดูเรียบร้อยดีเธอก็บรรจุเข้ากระเป๋าที่จะใช้โหลดกระเป๋าใหญ่เนี่ยเรื่องราวก็เป็นอย่างนี
1: ้
0: แล้วก็ไปโดนตำรวจที่เมลเบิร์นจับตัวซึ่งล่าสุดนี้ก็ยืนยันแล้วนะครับว่าไม่ได้ประกันแน่นอนจนกว่าจะไปขึ้นศาลนะศาลมีคำพิพากษาออกมาก็ถือว่าข้อมูลก็สามารถแถลงแล้วก็มีเรื่องราวที่อะไรออกมาชัดเจนได้ดีนะ
1: สรุปว่าเธอรู้หรือไม่รู้ว่าในนั้นมียาเสพติดคะ
0: ไม่สามารถพิสูจน์ได้ชัดเจนไม่สามารถพิสูจน์ได้ชัดเจน
1: แต่เธอรับผิวแน่นอนเพราะว่ากระเป๋าใบนี
0: ้
1: ไม่ใช่กระเป๋าที่เมื่อวานนี้เราเข้าใจผิดว่ามีคนเอาไปยื่นให้เธอข้างในแต่เป็นกระเป๋าใบใหญ่ที่โหลดไป
0: เธอแพ็คเองเลย
1: ใช่ค่ะเธอรับของที่คอนโดแล้วเธอก็เอาไอ้กระเป๋าช้างใบเล็กๆเนี่ย12ใบอ่ะใส่ในกระเป๋าเดินทางของเธอไป
0: ครับ
1: ไม่ได้มีคนรู้จักกันไปส่งให้ในนั้นเลย
0: อันนี้มีบางคนถามว่าแล้วพวกแอร์พวกเนี้ยรับผิวอะไรพวกเนี้ยกระเป๋าก็ละรวมไม่สิทธิพิเศษอะไรไหมเพราะว่ารัฐมนตรีพิพัฒน์ก็บอกว่าเราก็ให้เกียรตินักบินพวกแอร์ครูทั้งหลายเนี่ยพวกลูกเรือเนี่ยเราก็ให้เกียรติแต่จริงๆไม่ใช่นะมีแหล่งข่าวยืนยันว่าไอ้การปฏิบัติในเรื่องการเช็คตรวจอะไรต่างๆเนี่ยเท่ากับผู้โดยสารทั่วไปหมดเพียงแต่ว่าจุดที่เขาต้องไปดรอปกระเป๋าเนี่ยเขาไปดรอปในเขาเรียกเป็นในโลเออ่ะซึ่งของการบินไทย
1: เป็น business
0: เป็นก็จะเป็นพวก first class กับ business class เป็นใครที่ถือบัตรใครที่เป็นผู้โดยสาร first class business class เขาจะไปที่โลเอเนี่ยแล้วเขาจะมีอยู่เคาน์เตอร์หนึ่งเขาจะให้พวกลูกเรือทุกสายการบินเนี่ยไปโหลดกระเป๋ากันที่นั่นคราวนี้พอโหลดตัวนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะเข้าสู่สายพานแล้วก็ผ่านระบบเครื่อง X-rayCTX อะไรเนี่ยที่คุณสุริยะเขาซื้อมาเนี่ยเหมือนกันกับผู้โดยสารทั่วไปทุกประการนะส่วนกระเป๋าแฮนด์แคลรี่ล่ะแฮนด์แคลรี่เนี่ยเขาก็จะเข้าไปที่ตรงช่องโลเองพวกลูกเรือนะเขาจะมีช่องเฉพาะของเขาก็จะมีไอ้ช่องตรวจเติร์ดโหลดกระเป๋า
1: เอ็กซ์เรย์ปกติ
0: เอ็กซ์เรย์ปกติแบบที่เราเป็นผู้โดยสารเราไปแต่ของเขาจะเป็นของเฉพาะลูกเรือเฉพาะทุกสายการบินก็ไม่ได้มีสิทธิพิเศษอะไรเท่าที่ทราบนะ
1: ค่ะ
0: เพียงแต่ว่าการรับจ้างอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็ผมก็ไม่เข้าใจทำไมว่าเพราะว่าในพวกที่เขาเป็นสจวดพวกที่เขาเป็นแอร์เนี่ยเขาก็บอกอยู่แล้วว่ามันถือเป็นกฎบัตรที่สำคัญที่สุดเลยนะของคนที่ทำงานบนเครื่องพนักงานบนเครื่องทั้งหลายทั้งกัปตันทั้งแอร์ครูทั้งหลายเนี่ยนะคือเขาไม่ให้เด็ดขาดไม่ให้รับสากของจากใครให้ไว้ใจให้สนิทกันยังไงก็ต้องไม่รับสาก
1: เขาไม่ได้รับสากค่ะเขารับจ้างค่ะถ้าฝากเฉยๆเขาไม่เอาค่ะแต่อันนี้เขารับจ้างค่ะพี่เดชานมันเป็นรายได้ของพวกเขา
0: ก็หมายถึงว่าเขาก็ต้องรู้ว่าเขาเนี่ยฝ่าฝืนกฎนะ
1: มันเป็นอย่างนี้นะคะพี่อย่างการบินไทยเนี่ยค่อนข้างจะถือตัวกันนิดนึงถ้าใครแอบหิ้วใครแอบซื้อของมาปล่อยอะไรเงี้ยจะถูกเมาจะถูกเมาการบินไทยจะไม่ค่อยยอมรับกันใครมีพฤติกรรมแบบนี้ต้องแอบทำไม่ใช่จะมาเปิดเผยชวนกันไปทำอะไรแบบนั้นแต่บางสายการบินเนี่ยนี่ก็มีเพื่อนอยู่หลายสายการบินนะบางสายการบินที่เขาชวนกันทำเป็นล่ำเป็นสันยิ่งเมื่อก่อนเนี่ยเครื่องสำอางราคาในประเทศไทยกับต่างประเทศมันมีความต่างกันมากเขาก็ยุ่งกันเรื่องเป็นเรื่องแบบจริงจังมากเลย

0: นะคะบางคนนี่บ่อยหิ้วจนต้องไปหาหมอพวกผู้หญิงอะค่ะอวัยวะภายในโยกคลอนไปหมดหิ้วหนักมากมันเป็นอาชีพมันเป็นรายได้ที่พึงกระทำได้ก็ทำใช้คำนี้กันแล้วกัน
1: แต่ว่าผมคิดว่ามันจะต่างจากน้องมีนานี่นะเพราะว่าคนที่ทำอย่างน้องมีนาเนี่ยเขาบอกไม่เยอะนะ
0: แต่ประเภทแบบรับจ้างคนอื่นหิ้วไปเนี่ยเขาไม่ทำเขาจะทำประเภทแบบว่ามีออเดอร์
1: เขาไปซื้อ
0: ของที่ร้านนี้เขาจะรู้อย่างถ้าไปสิงคโปร์อย่างเงี้ยที่เคยไปกับเพื่อนเขามีร้านเรานึกไม่ออกเลยสิงคโปร์มีร้านขายเครื่องสำอางแบบนี้ด้วยเหรอเขาก็ไปก็มีเครื่องสำอางแบบนี้แล้วก็ไปส่งที่มาบนคลองก็มีก็จะมีออเดอร์ของเขาเขาจะมีคนที่รู้เขาผูกกันอยู่เลยค่ะร้านนี้ที่มาบุญคลองกับแอร์คนนี้น้องเขาบินรูทนี้ประจำส่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เขาเรียกหิ้วของอีกแบบหนึ่ง
1: ที่เขาเรียกว่าหิ้วของอันนี้ก็คือว่าเขาจะไปหาซื
0: ้อของมาขาย
1: ซื้อของที่เขารู้ว่ามันมีความต้องการอยู
0: ่แล้วก็ราคา
1: ในเมืองไทยเนี่ยเอามาขายเนี่ยพอมีกำลีกำไรอยู่ถูกกว่าราคาซึ่งมีการนำเข้ามาถูกต้องนะเนี่ยอันเนี้ยคือสิ่งที่เขาทำกันแต่ถึงขั้นรับจ้างหิ้วแบบน้องมีนาเนี่ยมันไม่ค่อยมี
0: ไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ยินว่าเพื่อนทำ
1: แล้วถึงขั้นว่าหาลูกค้าด้วยอะไรเงี้ยนะ
0: หรือว่ายุคนี้มันมากกว่ายุคที่แล้วก็ไม่รู้เพราะว่ายุคก่อนหน้านี้เพื่อนรุ่นนี้เนี่ยก็จะเกษียณกันไปหมดแล้วเนี่ยมันก็แค่หิ้วเครื่องสำอางมาขายกันสมัยก่อนอังกฤษอย่างเงี้ยยังไม่มีร้าน Marks & Spencer ในประเทศไทยเขาหิ้วแค่แบรนด์เดียวก็ขายได้แล้วถูกไหมฮะเขาก็หิ้วกันอย่างนั้นก็ได้ยินก็เห็นมาอยู
1: ่แต่ดู
0: มาแต่ประเภทแบบรับจ้างหิ้วที่ 8,000 หมื่นนึงไม่เห็นค่ะในยุคนั้นนะคะแต่ในยุคนี้ก็คงโซเชียลมันมีอะค่ะก็คงจะรับจ้างกันอีกแบบนึง
1: คือพันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กระบนเนี่ยก็บอกว่ามันก็กำลังพยายามจะสอบสวนให้ได้ความว่าไอ้กระเป๋า12ใบเนี่ยแล้วเขาจ้าง 8,800 บาทเนี่ย
0: มันถูกไปป่ะ
1: มันไม่ใช่มันแบบมันน่าจะเอ๊ะได้นะเพราะกระเป๋ารวมไปแล้วเนี่ย
0: ราคาไม่เท่าไหร
1: ่ใบอย่างมากก็3
0: ใบไม่ถึง100ใบไม่ถึง100กระเป๋าแบบนี้ใบไม่ถึง100ยิ่งซื้อเป็นโหลยิ่งไม่ถึงเลย
1: คือถ้าบอกค่าจ้าง 8,000 กว่าเนี่ยมันน่าจะสูงกว่ามูลค่าอันนั้นคุณสุริยาก็บอกเอ๊ะจริงๆแล้วคนที่รับหิ้วมันน่าจะมีเอ๊ะนะแต่ว่าก็โอเคก็ไม่รู้ว่าเขามีเหตุผลอะไรเขาอาจจะแบบไม่รู้ว่ายังไงต้องให้ได้รายได้งวดนี้ให้ได้ก็เปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าถ้าฟังข้อมูลจากครอบครัวนะจากแฟนหนุ่มแล้วก็จากการครอบครัวที่พะเยาเธอก็สู้ชีวิตหนักแล้วแม่ก็บอกว่าก็รู้ว่าลูกก็รายได้ก็แบบไม่ค่อยพอ
0: เปิดเป็นเดือนสาวแอร์โฮสเตสนะคะพี่เลยสาเดียนถาม AI ซึ่งเช็คจากหลายๆเพจก็จะคล้ายๆกันนะคะถ้าเฉพาะรายได้ที่เป็นเงินเดือนเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 40,000 ถึง 50,000 บาทแต่รายได้เฉลี่ยต่อเดือนเริ่มต้นอย่างเงี้ยทำงานมาปี2ปียังไม่ถึงแสนนะคะอาจจะ 6-70,000 บาทต่อเดือนค่ะจะประมาณนั้นคือถ้าจะอ้างความจนอะไรต่อมีอะไรหรือว่ามีหนี้กยศ.พี่ไพศาลคะคนที่เรียนอย่างเราไม่ได้เป็นแอร์โฮสเตสเอางี้ดีกว่าตอนที่ฉันเรียนจบมาเนี่ยเงินเดือนที่ฉันเนี่ย 4,500 บาทเพื่อที่เป็นแอร์โฮสเตสอะ 35,000 แล้วดิฉันต้องไปยิ้วอะไรดีฮะดิฉันต้องไปยิ้วอะไรไหมฮะดิฉันเงินเดือน 45,000 เพื่อนมีรายได้สามเพื่อนมีอะไรดิฉันมีเงินเดือน 4,500 ในยุคนั้นเพื่อนเป็นแอร์โฮสเตสเนี่ย 30,000 กว่าเอาสักพักนึงเขาอยากจะซื้อกระเป๋าใบละกี่หมื่นเขาก็เอามาอวดให้ดูแล้วเราไม่ต้องมีปมด้อยไปหิ้วไปค้ายาเสพติดหรอถ้าจะอ้างว่าความจนมันโบยตีเราต้องทำแบบนั้นที่คิดว่าไม่ถูกต้องนะคะเด็กจบมาอายุ24-25หาเงินเดือน 50,000 ยังยากเลยค่ะเยอะแยะไปไม่เห็นจะต้องไปเข้าสู่วงการแบบนั้นเลยอ้างความยากจนไม่ถูกค่ะอ้างความยากจนไม่ถูก คนรุ่น

0: นี้จบปริญญาตรีมาเงินเดือนไม่ได้ 4-50,000 กันหรอกค่ะยกเว้นว่าพวกสายเทคอะไรนั้นก็ว่าไปถ้าสายสังคมทั่วไปไม่ถึงค่ะทุกคนก็ลำบากกันทั้งนั้นแหละกู้กยศ.ใครก็กู้ผ่อนรถใครก็ผ่อนเด็กต่างจังหวัดมาอยู่กรุงเทพใครก็เช่าบ้านอยู่ทุกทั้งหมดเดี๋ยวนี้เป็นมาหมดค่ะ
1: แต่ปปส.เขาตรวจที่คอนโดก็ทรัพย์สินก็ดูไม่มีอะไรมากนะ
0: นี่อยู่ดีกับฉันตอนอายุ25ด้วยซ้ำไปนี่จะไม่มีคอนโดอยู่อย่างนี้เลยตอนอายุ25
1: แล้วก็ดูเส้นเงินก็เงินบัญชีก็ไม่ได้มีมากเขาเช็คไว้อย่างนั้นนะ
0: อย่าไปพูดเรื่องความจนเรื่องอะไรเลยค่ะ
1: เ
0: รานี่ก็ลูกชาวบ้านทั่วไปเยอะแยะไปมันไม่จำเป็นที่จะต้องอ้างความโหเป็นแอร์โฮสเตสมีรายได้ 5-60,000 กับอีกแค่เงินกู้กยศ.ผ่อนตลอดชีวิตเดือนไม่กี่พันเรื่องเลี้ยงดูพ่อแม่ก็ซื้อแล้วมันเป็นเรื่องธรรมดาไม่เหรอครับพี่ไพศาล อย่ามาอ้างความจนฟังไม่ได
1: ้ถ้าสมมุติว่าขนเฮโรอีนแล้วบอกว่ารับแค่ 8,800 อันนี้มันก็ไม่น่าใช่แต่ถ้ารับ 8,000 แล้วเอากระเป๋า12ใบที่เป็นกระเป๋าผ้านี่ก็มันก็น่าเอ๊ะว่าเอ๊ะทำไมดูแล้วมันมูลค่าการขนมันดูจะสูงกว่ามูลค่าของไอ้ของที่ขนอีกนะใช่ไหมมันก็ดูยศมันก็ดูแย้งๆอะไรกันอยู่แปลกๆอยู่เหมือนกันนะ
0: เรายังไม่รู้ข้อเท็จจริงด้วยค่ะ8,800จริงเปล่าไม่รู้ใครเป็นคนพูดนะคะว่า8,800
1: เธอให้การที่กับตำรวจที่รู้สึกแฟนหนุ่มก็ให้การตรงกันนะเห็นทางฝ่ายคือตอนนี้ปปส.ไทยกับทางตำรวจออสเตรเลียเขาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเพราะว่าเขามีข้อตกลงร่วมกันอยู
0: ่ค่ะ
1: แล้วก็เห็นว่าเท่าที่ทราบล่าสุดในปปส.เขาบอกว่าแต่ไม่ใช่เป็นทางเลขานะไม่ใช่คุณสุริยาสิงหาคมลแถลงนะอ้างแหล่งข่าวเขาบอกว่าเธอเนี่ยถูกยึดโทรศัพท์ไปแล้วโทรศัพท์ของคุณมีนาเนี่ยทางตำรวจเขาเช็คละเอียดเลยว่ามีการติดต่อแล้วที่เธอบอกว่าเธอคนที่ใช้เพจโลสโลเป็นคนนั่นแหละตำรวจของออสเตรเลียเนี่ยเขามีศักยภาพสูงมากนะจนกระทั่งเขารู้ว่าคือใครขณะนี้เขารู้แล้วว่าโลสโลเนี่ยคือใครแล้วก็ได้ส่งข้อมูลนั้นมาที่ปปส.ไทยเรียบร้อยแล้วเพื่อที่จะไปตามตะคุบตัวเนี่ยตัวจริงของโรสโรดตามข้อมูลที่ตำรวจออสเตรเลียเขาไปสืบค้นทางโซเชียลมาจนเจออ
0: ยากทราบว่าจริงๆเขาทำมา15ครั้งจริงหรือเปล่าไม่เห็นมีใคร
1: เขาทำมา2ปีใช่ไหมเขาเพิ่งจะเป็นแอร์ได้ไม่เกิน2ปี
0: แต่บางคนเนี่ยไปหาข้อมูลมาว่าเขาบินไปเมลเบิร์นมา15ครั้งก็เลยอนุมานว่าขนมา15ครั้ง
1: ก็ถ้าเขามีข้อมูลอย่างที่ปปส.เขาบอกเขารับจ้างหิ้วของเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าเขาคงจะมีการหิ้วกันมาเป็นลำดับแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่
0: มันไม่ได้หิ้วยาเสพติด
1: อาจจะไม่ใช่เฮโรอีนหรืออาจจะมีเฮโรอีนอยู่ด้วยแล้วรอดมาอันนี้เราก็ไม่ทราบได้แต่เอาเป็นว่าที่บอกว่า15ครั้งเนี่ยอาจจะมีข้อเท็จจริงตรงที่ว่าเขาเองเนี่ยก็เปิดเผยชัดเจนเลยว่าเขามาทำงานนี้แล้วก็มีรายได้เสริมโดยการรับจ้างยิ้วของซึ่งอย่างนี้ผมเรียนว่ามันเป็นพฤติกรรมที่โดยทั่วไปแล้วพวกลูกเรือเขาไม่ทำกันนะแบบนี้ถ้าเขาทำกันอย่างมากก็คือซึ่งเขาทำมาเป็นกลุ่มๆอยู่แล้วเขามีออเดอร์แล้วเขาไปซื้อของเขาเองเขารู้ว่าของมันคืออะไรแล้วเขาแพ็คลงกระเป๋าแล้วเอากลับเข้ามาเมืองไทยแล้วก็มาปล่อยเขาจะมีแหล่งรวมสินค้าแล้วก็มีที่ปล่อยเขาเป็นกลุ่มๆของเขาอยู่ก็ช่วยกันโหลดใส่กระเป๋าต่างๆเข้ามา
0: ค่ะคุณอะไรนะคุณอะไรนะบอกว่าคุณอันพูดตรงใจค่ะตกใจมากที่เคสนี้อ้างความยากจนแกพูดหรือว่าคนอื่นไปประเมินดูจากบ้านช่องแกเองก็ไม่รู้นะคะแต่ตกใจมากถ้าจะอ้างเรื่องความยากจนเพราะว่าเงินเดือนขนาดนี้สวัสดิการขนาดนี้สภาพชีวิตไม่ได้ยากลำบากอะไรใช่อ่ะเดี๋ยวคิดว่ามันฟังไม่ได้หรอกนะคะผู้หญิงอายุ26เงินเดือนรายได้ 6-70,000 จะมาอ้างเรื่องความยากจนไอ้เรื่องพ่อแม่ไม่ได้รวยเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องปกติค่ะเราก็สู้กันไปแต่ไม่ใช่จำเป็นที่ต้องไปค้ายาอะไรอย่างนั้นคุณประภาพรบอกลูกชาวบ้านเหมือนกันนะคะคุณสมประสงค์ก็บอกว่าบอยเฟรนด์เนี่ยถ้าว่ารักจริงนะคะควรที่จะหยุดไม่ให้เธอทำแบบนั้นก็ไม่รู้ว่ามีผลประโยชน์อะไรกับ

0: ิคชันนี้หรือเปล่านะคะก
1: ็เดี๋ยว
0: ก็ตำรวจคงจะตามเต็มที่ละค่ะอาจจะถูกหลอกให้ฮิวแอร์โฮสเตสโง่ๆก็มีเยอะไม่ได้เคี่ยวเหมือนนักการเมืองไทยเออจริงด้วย

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: เอาละครับ18:27ฮะครับ
5: ค่ะฮิวของฝากมาจากอเมริกาอันนี้เรื่องอะไรจนหรือติดแกรมอธิบายยากจริงและอย่างนึงก็คือว่าคือคนรุ่นเนี้ยค่ะพี่เมสารบางทีเราไม่รู้จักสังคมของเขาค่ะวิธีคิดหรือว่าวิธีทำวิธีหาเงินเขาเนี่ยเขาจะมีวิธีอะไรของเขาที่เราก็จะไม่ค่อยเข้าใจนะคะอย่างเพื่อนๆเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนเนี้ยเวลาเป็นแอร์โฮสเตสเนี่ยเด็กรุ่นใหม่เข้าไปแล้วพี่คะก็จะฝากเนื้อฝากตัวสวัสดีเวลาไปไหนไปอยู่สเตชันไหนก็จะออกไปด้วยกันไปทานอาหารไปซื้อของอะไรแต่ไม่อะไรแต่เดี๋ยวนี้ความที่มีโทรศัพท์แล้วก็มีทุกอย่างอยู่ในนั้นเขาก็ไม่ได้จำเป็นที่ต้องไปเสวนาอะไรกับพี่ๆเพื่อนๆที่ร่วมเดินทางด้วยว่าทำงานไปด้วยเลยค่ะก็ทำงานเสร็จแล้วก็เสร็จพอไปสเตชันที่ไหนเขาก็ดูอธิบายเนื้อหาอะไรในโทรศัพท์เขาเรียกรถไปเองไปนู่นไปนี่เองทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตเขาก็มันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนนะคะพี่
4: ไม่
5: นะ
4: เพิ่งจะเข้ามา
5: ทำงานพวกนี้
4: เพิ่งจะเข้ามาทำงานได้2ปีก็เข้าใจว่ายังไม่น่าจะมีเพื่อนอะไรมากเลย
5: แล้วเด็กรุ่นใหม่ก็ไม่ได้สนใจเรื่องเพื่อนเรื่องพี่อะไรด้วยค่ะเขาก็อยู่ของเขาแล้วเขาก็เช็คข้อมูลเดินทางไม่จำเป็นต้องเมคเฟรนด์เลยมากที่ฝั่งเพื่อนเล่าให้ฟังมันจะไม่ได้เหมือนสมัยก่อนที่หนูยังไม่คุ้นกับสเตชันนี้ต้องไปด้วยกันให้พี่แนะนำอะไรอย่างเงี้ยบรรยากาศแบบนั้นไม่ค่อยมีเขามีวิธีคิดวิธีทำมาหากินของเขา
4: เพื่อนบ้านที่ภูกามยาวเนี่ยก็คงจะมีแหล่งข่าวเขาตามปปส.ไปด้วยเขาก็เลยไปสัมภาษณ์เพื่อนบ้านนะเขาก็บอกว่าลูกสาวของบ้านเนี่ยเขาแทบจะเรียกไม่ได้อยู่บ้านเลยนะพอพ่อคุณแม่เขามีครอบครัวใหม่อะไรเนี่ยเขาก็แยกไปอยู่ต่างหากของเขาแล้วก็ไปเรียนไปอะไรต่างๆเขาก็ส่งเสียตัวเขาเองเข้าใจว่าที่บ้านก็คงจะส่งเสียบ้างหรือเปล่าไม่ทราบแต่ว่าเท่าที่แม่บอกว่าโอเคว่าเขาก็กู้กยศ.เรียนมาโดยตลอดก็คงจะไปใช้ชีวิต อยู่กับคงจะมีเพื่อนมีอะไรเพราะว่าอย่างตอนนี้เขาก็มีแฟนหนุ่ม
5: มีแฟนอยู่ด้วยกัน
4: แล้วอยู่ด้วยกันอยู่ก็เป็นรูปแบบของการใช้ชีวิตอย่างหนึ่งกันนะก็คงต้องไปขยายผลดูเจ้าหน้าที่ดูนะว่าตกลงว่าได้มีส่วนรู้เห็นแค่ไหนกับการขนยาเสพติดเข้าไปแต่สรุปที่เพจบางเพจออกมาว่าน้ำหนักถึง9กิโลอะไรเนี่ยเห็นว่าไม่ใช่ใช่ไหม
5: ไม่ใช่แล้วก็เรื่องไป15ครั้งในรอบที่เขาทำงาน12ทำงานมา2ปีก็น่าจะไม่ยากไม่ได้หรอกไม่มีแอร์ที่ไหนบินไปเมลเบิร์นเดือนเว้นเดือนขนาดนี้หรอกน่าจะไม่จริงที่ว่า
4: ทำไป15ครั้ง2ปีใช่ไหม
5: ใช่ค่ะประเภทแบบบินไปมาแบบ15ครั้งไม่น่าไปยาก
4: แอร์ใหม่ก็ไม่น่าจะลงสายการบินอะไรที่บินยาวมากนักด้วยนะ
5: จบปริญญาตรีมหาวิทยาลัยที่เชียงใหม่เคยประกวดมิสแกรนด์นี่ใช่แกรนด์เชียงใหม่มิสแกรนด์ลำพูน
4: มอชอหรือเปล่า
5: เขาไม่พูดค่ะ
4: ที่เชียงใหม่
5: ดูในบิ๊กเรียนจบปริญญาตรีมหาวิทยาลัยที่เชียงใหม่ก็มีมหาเอกชนก็มีนะคะ
4: ก็มี
5: ถ้ารัฐบาลก็มีแม่โจ้มีมอชอมีมหาวิทยาลัยพายัพใช่ไหมคะที่เป็นเอกชนที่ดังๆก็แล้วกันเนี่ย3มหาวิทยาลัยแล้ว

0: แต่เห็นภาพเขาตอนประกวดมิสแกรนด์ลำพูนค่ะสวยหน้าตาก็น่ารักไม่รู้มันก็สลดใจนะมันน่าเศร้าใจเวลาเห็นชีวิตคนที่เด็กสาวที่ชีวิตเธอน่าจะดูดีอ่ะมันมาเจอแบบนี้เราก็ทุกคนก็จุกหมดแหละไม่รู้จะไปยังไงต่อค่ะ
1: แต่ว่าตรวจสอบทางปปส.ทางอะไรตรวจสอบยืนยันชัดเจนนะว่าเส้นเงินไม่มีอะไรที่ดูแล้วผิดปกติว่าจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของกระบวนการค้ายาเสพติดก็คือมันถ้าเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยมันน่าจะแสดงออกในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองอะไรบ้างนะอันนี้ตรวจพบเบื้องต้นเนี่ยไม่พบในเรื่องเหล่านี้ก็เงินทองอะไรทรัพย์สินแล้วก็เป็นธรรมดาปกติทั่วไป
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวพักอีกรอบนะฮะเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cod Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประส

0: Epcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: จุด8:34 ครับคุณอันครับ
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวของเราก็บอกว่าไอ้เรื่องเกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคงไม่ถึงมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่ถึงขนาดที่จะทำให้ออสเตรเลียมาแบนอะไรประเทศไทยหรอกนะคะทีนี้ก็เลยมีข้อมูลค่ะว่าระหว่างออสเตรเลียกับไทยในเรื่องของการกวดขันยาเสพติดเป็นยังไงเขาบอกว่าผลกระทบเชิงนโยบายเสรีกัญชาเนี่ยที่เปลี่ยนโปรไฟล์ความเสี่ยงของประเทศไทยรายงานวิเคราะห์จากกองกำลังพิทักษ์ชายแดนออสเตรเลียเขาก็แปลกๆนะฮะไอ้ที่จับๆนี่เขาเรียกว่าอะไรอะ border force เพราะนั้นเราก็จะได้ยินว่าคนที่จับยาเสพติดครั้งนี้
2: ของเราเรียกตม.ของเขาเรียก border
3: force เป็นกองกำลังพิทักษ์ชายแดนนะคะชี้ว่านโยบายกัญชาของไทยที่เริ่มมาตั้งแต่ปี2015ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบคัดกรองของออสเตรเลียค่ะหนึ่งก็คือเที่ยวบินเสี่ยงสูงออสเตรเลียจำเป็นต้องปรับระดับความเสี่ยงของทุกเที่ยวบินที่มาจากไทยให้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสีแดงอยู่แล้วนะฮะไม่ใช่เพราะกลัวเฮโรอีนในตอนแรกแต่ต้องการสกัดการลักลอบนำเข้าดอกกัญชาแห้งน้ำมันกัญชาและผลิตภัณฑ์อาหารผสมกัญชาที่หาซื้อได้ง่ายในไทยแต่ผิดกฎหมายร้ายแรงในออสเตรเลียค่ะสองก็คือผลลัพธ์ย้อนกลับก็คือการที่ออสเตรเลียตั้งป้อมตรวจสัมภาระผู้โดยสารและลูกเรือจากไทยแบบ 100%เพื่อหากัญชาเนี่ยมันก็เลยได้กลายเป็นตะข่ายดักจับเจอเฮโรอีนและยาไอซ์ล็อตเล็กที่มดงานและแอร์โฮสเตสพยายามซุกซ่อนมาด้วยความถี่สูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดตามไปด้วยจริงๆกลางตะข่ายเพื่อดักจับกัญชาค่ะพี่ไพศาลแต่ผลจากการดักจับกัญชาเนี่ยได้เฮโรอีนและไอซ์ล็อตเล็กๆมาด้วยตัวเลขเพิ่มขึ้นอย่างมากตั้งแต่ปี2566ค่ะคริสซี่บาร์เรตที่เป็นผู้บัญชาการของกองกำลังพิทักษ์ชายแดนของออสเตรเลียบอกว่าปัญหายาเสพติดที่ไหลทะลักจากไทยเป็นส่วนหนึ่งของความอัปยศของชาติผมสงสัยว่าชาติไหนชาติของเขาเองค่ะเป็นความอัปยศของชาติอัปยศของชาติเขาเนื่องจากชาวออสเตรเลียมีความต้องการสูงและยินดีจะจ่ายในราคาที่

0: สูงก็เลยเป็นแรงจูงใจมหาศาลให้องค์กรอาชญากรรมยอมเสี่ยงส่งม้าเร็วผ่านน่านฟ้าอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการจับกุมไปแล้ว17ตันค่ะแล้วก็มากกว่ายอดรวมของปี68ทั้งปี68มีแค่4.6ตันเองนี่ตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ย17ตันเข้าไปแล้วค่ะก็ทำให้คิดได้นะคะว่าเส้นทางยาเสพติดทางอากาศได้เปลี่ยนโหมดจากการส่งพัสดุชิ้นใหญ่มาสู่กระจายบุคคลและพนักงานมากขึ้นค่ะนี่คือสิ่งที่ออสเตรเลีย
1: แต่ว่าคนไทยที่จะไปออสเตรเลียก็จะได้รับการแจ้งไปเบื้องต้นอยู่แล้วนะว่าต้องเตรียมการตรวจค้นอย่างละเอียดเพราะว่าจะเป็นกลุ่มคนที่เขาเพ่งเล็งเมื่อเช้าก็คุยคุณเอกพรคุณเอกพรบอกผมเพิ่งไปมาก
0: ็
1: เป็นไปตามที่เขาให้ข้อมูลกันจริงก็คือค้นหนักมากตรวจค้นอะไรต่างๆละเอียดยิบเลยนะถามว่าแล้วเฉพาะคนไทยป่ะคุณเอกพรบอกน่าจะเอเชียทั้งหมดถ้าเป็นผู้โดยสารขาเข้าเอเชียเนี่ยจะโดนตรวจค้นมากกว่าคนจากภูมิภาคอื่นนะฮะหมายถึงว่าทั้งจากกลุ่มอาเซียนประเทศในกลุ่มอาเซียนเราอะไรทั้งหลายเนี่ยเราจะโดนตรวจค้นค่อนข้างจะละเอียดนะก็นี่อันนี้ผมก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นผลมาจากเรื่องของของไทยก็คือนโยบายเสรีกัญชาของเราที่ทำให้เราม
0: ีน้ำมันกัญชา มีดอกกัญชาม
1: ีผู้ที่สามารถเข้าถึงได้
0: ผลิตกัญชาใช่ค่ะคุณรัฐวรนแสงสนิทในฐานะประธานบอร์ดการบินไทยบอกว่าเหตุการณ์อื้อฉาวครั้งนี้จะสร้างแรงกระเพื่อมเชิงลบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่เพียงแต่จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเข้มงวดในการตรวจค้นลูกเรือคนอื่นๆที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในออสเตรเลียในอนาคตแต่ยังอาจส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงผู้โดยสารชาวไทยทั่วไปที่ต้องการเดินทางเข้าออสเตรเลียด้วยซึ่งถือเป็นความเสียหายครั้งใหญ่ต่อภาพลักษณ์ของการบินไทยและชื่อเสียงของประเทศมีนานี่เขาได้รับอนุญาตให้คุยกับแม่เขาคนเดียวนะโทรออสเตรเลียมา
1: ตำรวจเขาบอกว่าได้1คอลเขาเรียก
0: แม่ให้เป็นแม่ก็คือแฟนเขาเนี่ยไม่ได้คุยค่ะ
1: แต่คุณก็บอกว่าไอ้เรื่องประเด็นของเขาที่มันเป็นข่าวหลุดออกมาที่เมืองไทยเนี่ยเพราะว่าแฟนเขาพยายามจะเช็คไปที่เพื่อนๆ นะแฟนเขาพยายามจะเช็คไปที่เพื่อนๆว่าเอ๊ะทำไมติดต่อมีนาไม่ได้แล้วเพื่อนๆเนี่ยผมจะให้ข้อมูลว่าถูกล็อกตัวไว้ที่สนามบินเนี่ยอันนี้เขาบอกว่าข่าวมันเริ่มแพร่ออกมาก่อนที่อีกหลายวันต่อมาเนี่ยทางการออสเตรเลียทางออสเตรเลียถึงได้แถลงอย่างเป็นทางการแต่ก่อนหน้านั้นในเมืองไทยเนี่ยพอทราบเนี่ยมันมีระแคะระคายเข้ามาละนะโดยเฉพาะในการบินไทยเนี่ยเขาทราบก่อนที่ทางตำรวจออสเตรเลียจะแถลงจะเป็นทางการซึ่งก็ยังไงก็ต้องทราบอยู่แล้วลูกเรือถูกจับใช่ไหมฮะไปกันในทีมทั้งหมดแล้วถูกจับอยู่หนึ่งคนถูกล็อกตัวอยู่หนึ่งคน
0: ยังไงก
1: ็รู้กันหมดอยู่แล้ว
0: เขาคงเป็นคู่มือเขานะคะว่าเวลาเกิดเหตุแบบนี้เขาจะพูดอะไรไม่พูดอะไรหรือทำอะไรได้ไม่ใช่แบบพอเพื่อนโดนจับแบบนี้ทุกคนก็ทำคอนเทนต์ทันทีเลยเขามีคู่มือปฏิบัติอยู่ค่ะ
1: อ๋อถ้าโดยสภาพแล้วก็ต้องถูกเรียกสอบหมดแล้วนะคร
0: ับ ไม่หมายความว่าเขาจะไม่พูดอะไรมันเป็นคู่มือของพนักงานเขาด้วยที่เขาจะไม่ใช่พูดไปเรื่อยลง Facebook ทันทีไป12กับ11นะคะอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ค่ะมันมีคู่มืออยู่ค่ะ
1: มีเรื่องเกี่ยวกับ Air Hostage คุณมีนาอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
0: ไม่มีแล้วค่ะพี่
1: ถ้าไม่มีผมจะไปที่วันนี้มีการประชุมวุฒิสภาด้วยนะครับนอกจากทางสภาผู้แทนยังจะเป็นการอภิปรายงบประมาณในวันที่2พรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายนะฮะก็ค่อยไป29 31รัฐสภาวันนี้มีการประชุมรัฐวุฒิสภาด้วย

0: แล้วก็พิจารณาเรื่องด่วนร่างพระราชบัญญัติชื่อยาวๆนะฮะสร้างเสริมสังคมสันติสุขซึ่งจริงๆแล้วก็คือร่วมกฎหมายนิรโทษกรรมนั่นแหละนะซึ่งก็มีพลตรีชัตวัฒน์แสงเพชรเป็นประธานกรรมาธิการในวาระ2เนี่ยพิจารณาแล้วเสร็จก็เข้าสู่การพิจารณาวาระ2และวาระ3นะผู้สื่อข่าวรายงานว่าในร่างพรบดังกล่าวกรรมาธิการเสียงข้างมากของวุฒิสภาเนี่ยได้แก้ไขนะได้แก่1คำปารภแก้ไขรายมาตราจำนวน4มาตราและแก้ไขบัญชีแนบท้ายพระราชบัญญัติโดยการพิจารณาวาระ2ซึ่งเรียงลำดับมาตรานั้นพบว่าสว.เสียงข้างมากลงมติเห็นชอบตามที่กรรมาธิการแก้ไขรวมไปถึงการเพิ่มวรรคใหม่ในมาตรา11ว่าด้วยกระบวนการที่ให้ผู้ทำผิดอายุไม่ถึง18ปีได้รับการพิจารณายุติการดำเนินคดีกรรมาธิการเสียงข้างมากเพิ่มวรรค2เพิ่มเติมเข้าไปว่าไม่ให้ใช้บังคับกับการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112คือโอเคคุณจะนิรโทษให้ผู้ที่กระทำความผิดที่อายุไม่ถึง18ก็นิรโทษไปแต่
1: ไม่เกี่ยว
0: ผู้ที่กระทำความผิดที่อายุ18นั้นจะต้องไม่ใช่การกระทำความผิดตามมาตรา112ส่วนบัญชีหน้าท้ายพระราชบัญญัติที่กรรมธิการได้ปรับปรุงเนื้อหาใหม่นะนางสาวรัชนีกรทองทิพย์สว.ที่สงวนคำปรายยติได้วิปรายตั้งข้อสังเกตที่รวมถึงความผิดที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งและการได้มาของสว.ที่อาจทำให้เกิดผลพวงนิรโทษกรรมคดีที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งหรือไม่ด้านนายพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์สว.ในฐานะเลขาธิการกรรมการชี้แจงว่าในบัญชีแนบท้ายพรบ.มีกฎหมายรวม29ฉบับโดยกรรมการไม่ได้แก้ไขเนื้อหาที่ได้รับมาจากสภามีเพียงการจัดเรียงใหม่ลำดับตามศักดิ์ของกฎหมายทำให้ถูกจับไปเป็นประเด็นว่าบัญชีแนบท้ายที่ขึ้นต้นด้วยความผิดตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.พุทธศักราช2511ซึ่งมีวงเล็บที่ตนขอย้ำว่าไม่เกี่ยวพันกับการเลือกตั้งการเลือกโดยทุจริตการเลือกไม่เป็นธรรมและคุณสมบัติอันเป็นเท็จจึงไม่เกี่ยวการทุจริตการเลือกตั้งและหัวสว.ผมยืนยันว่าไม่นิรโทษกรรมตัวเองเรื่องคดีทั้งหมดอยู่ในขั้นตอนของคณะกรรมการกกต.เนี่ยคุณพิสิทธิ์ซึ่งเป็นเลขากรรมธิการเขายืนยันว่าอย่างนั้นนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็หลังจากนั้นก็มีการโหวตลงมติกันนะครับก็ในท้ายที่สุดแล้วสภาก็เห็นชอบในวาระ3นะเห็นชอบ
1: 103เสียงต่อ
0: 103เสียง
1: ค่ะคงหลักการเดิมไม่ได้ต้องสกัด
0: ตอนนี้เนื่องจากว่า
1: 112
0: เนื่องจากว่าวุฒิสภามามีการแปรยติแก้ไขไปต่างจากร่างที่มาจากสภาผู้แทนราษฎรเพราะฉะนั้นก็จะต้องส่งกลับไปให้สภาผู้แทนราษฎรได้
1: ยืนยัน
0: นะครับยืนยันทั้งหมดในขั้นตอนที่จะต้องพิจารณานะ
1: พี่อะไรครับมันจะมีผลไปถึงใครยังไงบ้างเนี่ย
0: คดีหัวพวกเหล่านี้นะฮะ
1: ค่ะคดีพวกเนี้ยคดีสร้างเสริมพ.ร.บ.สร้างเสริมสันติสุขเนี่ยใครบ้างที่แบบจะได้ในทันทีเลย
0: ก็คดีย้อนไปถึงพวกไอ้สงครามสีเนี่ยได้หมดเลย
1: อ๋อที่ขึ้นศาลกันปิดสนามบิน
0: นั่นแหละปิดสนามบินอะไรต่างๆเนี่ยที่ยังคาราคาซังอยู่นะก็ได้รับการนิรโทษหมดคดีสงครามสีกลุ่มพันธมิตรกลุ่มหลากสีกลุ่มเสื้อแดง
1: ทุกสี
0: ถ้าเป็นกรณีไม่ใช่เป็นคดีอาญานะ
1: ไม่ใช่มาตัดถ้าอาญาก็ไม่ได้
0: อาญาไม่ได้อาญาไม่ได้อยู่แล้ว
1: แต่ถ้าแบบปิดกั้นชุมนุมโดยไม่ได้อะไรต่อมีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ได้ไปชุมนุมโดยไม่ได้อนุญาตมีการปิดกั้นส่งเสียงดังโวยวายในที่สาธารณะแต่ถ้าเป็นอาญาไม่ได้
0: อาญาไม่ได
1: ้ค่ะ
0: อาญานี่ก็หมายถึงว่ามีการทำลายร่างกายใช้อาวุธสงครามหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ได้
1: แล้วก็มาตรา112ไม่ได้เอกชัยหงส์กังวานเนี่ยเขาโดนมาตรา112ใช่ไหมคะดิฉันเห็นเพื่อนเขาไปเยี่ยมก็วันนี้ก็บอกว่า

0: ดผอมแห้งไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงเป็นโรคฝีในตับเป็นโรคนู่นโรคนี่แต่ว่าเขาไม่ได้รับอนุญาตให้ออกมารักษาตัวภายนอกเข้าใจว่าถ้าเป็นป่วยแล้วก็โดนมาตรา112ยังไงก็ต้องรักษาในเรือนจำแล้วก็ไม่ได้รับนิรโทษ
1: อันนี้ว่าเอกชัยก็โดนหลายคดีผมก็ไม่แน่ใจ112ก็มีด้วยแต่ไม่รู้ว่าตอนที่ในขณะนี้เนี่ยเขาที่เขาอยู่ในเรือนจำเนี่ยเป็นคดีที่ตัดสินแล้วหรือยังอยู่ในกระบวนการในขั้นตอนการฝากขังเนี่ยนี่ผมไม่แน่ใจ
0: ค่ะ
1: ของเอกชัยนะก็เดี๋ยวรอดูเพราะว่าร่างทั้งหมดเนี่ยมันต้องส่งกลับไปที่สภาผู้แทนสภาผู้แทนเนี่ยเขาคงจะมีการชำแหละดูแล้วคงจะตีความว่าวุฒิไปเขาไปแก้ในประเด็นเรื่องอะไรบ้างไอ้ที่เขายืนยันว่าไปแก้เพื่อตัวเองรอดเรื่องคดีอัวเนี่ยจริงไหมเขายืนเขาเลขาธรรมาธิการที่เขาแปลยติเนี่ยเขาบอกไม่ใช่แต่ว่าก็มีคนเขายืนยันว่าใช่ถ้าดันเนี่ยโทษกรรมมาเนี่ยที่กกต.กำลังทำเนี่ยจะไปนิรโทษหมดเลย
0: หมายถึงพวกสว.อะไรเงี้ยก็รอดหมดเลยเหรอคะ
1: ใช่ไอ้พวกที่โดนคดีว่าไปหัวไปอะไรไม่เป็นธรรมเนี่ยอยู่ในเรื่องนี้ด้วย
0: ทำไมมันอยู่ในนั้นด้วยอะคะ
1: ก็เขาบรรจุไว้ในท้ายของไอ้ความผิดที่จะมีการนิรโทษให้เนี่ยที่มีในเมื่อสักครู่ที่ผมอ่านให้ฟังไงว่ามีสว.ท่านหนึ่งท่านถามอะนะสว.ท่านหนึ่งท่านถามว่านะเรื่องคุณรัชนีกรทองทิพย์เนี่ยสว.ที่สมวนคำแปลยติได้วิปลายตั้งข้อสังเกตรวมถึงความผิดที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งและการได้มางสว.ที่อาจทำให้เกิดผลพวงนิรโทษกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งหรือไม่นะคุณพิสิทธิ์อภิวัฒนพงษ์สว.ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการนี่ก็ชี้แจงว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของบัญชีแนบท้ายพ.ร.บ.ฉบับนี้ที่มีกฎหมายรวม29ฉบับโดยกรรมการไม่ได้แก้ไขเนื้อหาที่ได้รับมาจากสภาหมายถึงว่าจากสภาผู้แทนนะมีเพียงการจัดเรียงใหม่ตามระดับความสำคัญตามศักของกฎหมายทำให้ถูกจับไปเป็นประเด็นว่าบัญชีแนบท้ายที่เกินต้นด้วยความผิดตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.เนี่ยซึ่งมีวงเล็บที่ตนขอย้ำว่าไม่เกี่ยวพันกับการเลือกโดยทุจริตการเลือกไม่เป็นธรรมและคุณสมบัติอันเป็นเท็จจึงไม่เกี่ยวการทุจริตเลือกสว.และหัวสว.เขายืนยันว่าอย่างนั้นครับ
0: โอเคเรื่องของงบประมาณในวันนี้เนี่ย
1: เดี๋ยวพักก่อนสักครู่ไหม
0: ได้ค่ะ
1: เดี๋ยวกลับมาต่อเรื่องงบประมาณกันนะสักครู่เดี๋ยวครับ

ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: แต่นาฬิกา51นาทีครับมาคุยกันต่อนะครับ
2: ค่ะพี่จันงบประมาณปี70จริงๆมีหลายแง่หลายมุมให้พูดได้คุยมากนะคะเป็นขอพูดในเรื่องของงบประมาณของกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณศาสตราจารย์ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีว่าการดูจะเป็นอะไรที่ถูกฝาถูกตัวที่สุดนะคุณยศชนันท์มานั่งเป็นรัฐมนตรีที่นี่ก็อธิบายถึงกรอบการทำงบประมาณบอกว่ามองระยะยาวนะคะแล้วก็มองระยะสั้นด้วยก็ต้องการวางรากฐานสามารถวางโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ดูความเดือดร้อนและเรื่องเศรษฐ

0: รษฐกิจที่มีปัญหาก็มันก็ทิ้งไม่ได้อะค่ะแต่ก็ต้องใช้กระบวนการร่วมรัฐเอกชนดึงดูดการลงทุนงานวิจัยพยายามใช้กลไกให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีขึ้นมานะคะที่พยายามทำอยู่ก็คือจะทำให้มหาวิทยาลัยมีบริษัทร่วมทุนเพื่อให้สามารถรองรับได้ว่างานวิจัยไทยสามารถใช้ได้จริงแล้วก็ต้องการปรับมหาวิทยาลัยให้สร้างบุคลากรให้สร้างทรัพยากรมนุษย์ทุนมนุษย์ที่เพียงพอมีทักษะสูงแล้วก็รีสกิลอัพสกิลเปลี่ยนมหาวิทยาลัยที่รับนักศึกษาและสตาร์ทอัพให้เป็นนักเรียน เราทำให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์บ่มเพาะเป็นแพลตฟอร์มของโอกาสค่ะก็เดี๋ยวคอยดูต่อไปกันแล้วกันนะฮะว่าที่ท่านพูดเนี่ยท่านจะอยู่2ปีหรือ4ปีไม่แน่ใจว่าจะทำให้การศึกษาหรือว่าสภาพการเรียนหรือว่ามหาวิทยาลัยของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนโฉมไปอย่างไรบ้างคะเพราะทุกวันนี้ถ้าผู้สารอาจจะไม่อยู่ในวัยที่ตามพวกเรื่องพวกนี้เพราะลูกๆทำงานกันหมดแล้วแต่ถ้าเรายังมีเด็กๆอยู่ในบ้านเนี่ยนะพี่ไพศาลคะเรื่องพวกนี้มีให้อ่านทุกวันแล้วบางทีอ่านแล้วไม่รู้จะไปทางไหนเลยค่ะด้านสายสังคมจะไม่มีงานทำนะด้านสายวิทยาศาสตร์มีงานทำนะแต่ขณะเดียวกัน AI ก็แย่งงานคนที่จบปริญญาเอกที่เกาหลีเนี่ยตกงานจำนวนเท่านี้นะเราควรจะเรียนอย่างนี้และไม่ควรจะเรียนและรู้ว่าทั้งหมดเรียนมาเก่งๆทำตามระบบทั้งหมดแต่ก็งั้นแหละสิ่งที่โลกนี้ต้องการคือการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆต่างหากล่ะการทำโครงงานเหนื่อยมากเลยนะพี่อาจารย์ถ้าตามเรื่องพวกนี้อยู่เนี่ยเรียนก็ค่อนข้างจะมีความคาดหวังจากกระทรวงที่มีหน้าที่นี้เพราะก็มีงบประมาณอยู่ว่าจะนำพาประเทศไปทางใด
1: ครับ
0: ค่ะ
1: คุณณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์อภิปรายงบประมาณในส่วนของกระทรวงพม.นะบอกว่างบ70เนี่ยตั้งงบไว้ 26,331 ล้านบาทจากเดิมปีที่แล้วได้รับอยู่28,285ล้านบาทเท่ากับว่าลดลงจากปีที่ผ่านมา1,954ล้านบาทลดลงขนาดนี้ถามว่าจะทำงานกันอย่างไรเงินที่หายไปสำคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นกระทรวงที่เป็นผู้กรองชีวิตของหลายคนไม่ให้ล้มหายตายจากซึ่งงบส่วนที่หายไปเนี่ยไม่มีหลายรายการมีเพียงรายการเดียวที่เพิ่มขึ้น193ล้านบาทคืองบบุคลากรซึ่งหลายท่านบอกงบส่วนนี้ลดไม่ได้แต่ตนเห็นว่างบส่วนอื่นๆสามารถปรับลดได้อาทิงบดำเนินการที่เป็นงบช่วยบุคลากรงบซื้อรถที่มีการผูกพัน5ปีขอเช่าซื้อรถไฟฟ้างบซื้อคอมพิวเตอร์เป็นต้นนะคุณนัชชายังบอกว่าการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนซึ่งงบประมาณในแต่ละปีที่ได้รับเนี่ยมีอยู่ไม่กี่ตัวที่จะเป็นงบประมาณที่ส่งตรงถึงประชาชนหนึ่งในนั้นคือเงินของเด็กเล็กทั่วหน้าปีที่แล้วเนี่ย 16,267 ล้านบาทปีนี้เหลือ 15,810 ล้านบาทสะท้อนว่าการทำงานหน่วยงานของภาครัฐโดยเฉพาะยุคนี้พูดเหมือนกันหมดว่าต้องการร้องขอเรื่องเงินเด็กเล็กทั่วหน้าได้หรือไม่นะเพราะการจ่ายแบบนี้ตกหล่นหลายงานพูดถึงรายงานของยูนิเซฟว่าเงินเด็กเล็กทั่วหน้าตกหล่นอยู่ 53% ซึ่ง 34.4% เป็นเด็กที่ยากจนที่สุดนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับกระบวนการจ่ายเงินเด็กที่ยังทำอย่างไม่ทั่วหน้าและรัฐบาลนี้ยังสานต่อความไม่ทั่วหน้าต่อไปขณะที่เงินผู้พิการที่ระบุว่าจะปรับจาก800เป็น 1,000 บาทแต่ในงบ70ยังไม่มีการระบุไว้ชัดเจนส่วนเงินผู้สูงอายุมีการปรับมาตั้งแต่ปี2554จนถึงปัจจุบันเงินยังเข้าเท่าเดิมไม่มีการปรับเพิ่มเติมแม้งบประมาณแต่ละปีจะพุ่งสูงขึ้นแต่เงินที่ส่งตรงไปยังผู้เฒ่าผู้แก่กับถูกแช่ฟรีซมาแล้ว 13-14 ปีนอกจากนี้ในงบประมาณ70ยังมีการปรับลดเงินที่ส่งตรงถึงประชาชนเพื่อรองรับผู้ตกทุกข์ได้ยากเช่นเงินสำนักปลัดเช่นเงินสำนักปลัดสงเคราะห์ไปยังสถานสงเคราะห์ลดลงจาก7ล้านเหลือ1ล้านต่อปี

0: งินอุดหนุนช่วยเหลือยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ3จังหวัดชายแดนใต้ลดลงจาก114ล้านเหลือ108ล้านงบช่วยเหลือฉุกเฉินลดลงจาก120ล้านเหลือ96ล้านเงินซ่อมแซมบ้านที่ปกติจะช่วยซ่อมแซมบ้านปีละกว่า 10,000 หลังปีนี้ลดเหลือ 5,000 หลังเงินช่วยเหลือคนพิการจากปีละ13ล้านเหลือ 1.2 ล้านบาท
1: จริงเหรอฮะมันไปซ้ำซ้อนที่อื่นหรือเปล่าทำไมถึงลดลงไปแบบเกือบ 100% อย่างนั้นน่ะ
0: ไม่ทราบครับ
1: แปลกอ่ะจาก13เหลือ1ล้านเนี่ย
0: คนพิการไม่ค่อยมีแล้วมั้งไหน13ล้านเหลือ 1.2 ล้าน
1: นั่นน่ะอันนี้ต้องอธิบายอ่ะเดี๋ยวว่ามันไม่น่าจะขนาดนั้น
0: คุณณัฐชากล่าวว่าตนก็สงสัยจริงๆว่าเงินภาษีประชาชนจ่ายแต่ใครเป็นผู้ได้รับประโยชน์เงินช่วยเหลือฉุกเฉินคนพิการที่ถูกปรับเหลือ 11.8 ล้านบาทแต่มีโครงการ IT Data Center เพิ่มขึ้น 54.8 ล้านบาทเงินสำนักปลัดที่จะช่วยคนไร้ที่พึ่งลดลง24ล้านบาทแต่ไปขอเช่ารถไฟฟ้าใหม่ 39 ล้านบาทและเงินช่วยเหลือฉุกเฉินให้กับคนยากจนที่เกิดปัญหาเร่งด่วนที่ต้องได้รับการช่วยเหลือลดลง54ล้านบาทแต่นำไปซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่47ล้านบาทส่วนงบประมาณที่ปรับเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่ความเป็นเลิศซึ่งปีที่ผ่านมาได้25ล้านบาทปีนี้ได้54ล้านบาทส่วนใหญ่เป็นการใช้จ่ายไปกับงบดำเนินการ 2.6 ล้านบาทงบสร้างตึก48ล้านบาทและงบทำหลักสูตรอีก3ล้านบาทพัฒนาบุคลากรภายในกระทรวงเงินที่ประชาชนได้รับลดลงทุกรายการแต่เงินที่อำนวยความสะดวกการบริหารจัดการเพิ่มขึ้นทุกรายการแล้วแบบนี้จะทำงานกันอย่างไรผมกลัวเจ้าหน้าที่จะเดินกันหัวหมุนเพราะไม่รู้จะทำงานอะไรคุณนัทชายยังบอกว่าตนดูข่าววันก่อนแล้วรู้สึกเศร้าเชื่อหรือไม่ว่านักสังคมสงเคราะห์ของประเทศไทยขาดแคลนในระดับค่าเฉลี่ยของโลกซึ่งอยู่ในระดับ 2.1% ด้วยความที่ต่ำเตี้ยเลี่ยดินขนาดนี้ในฐานะที่กระทรวงพม.เป็นกระทรวงหลักที่ดูแลวิชาชีพนักสังคมสงเคราะห์ให้งบประมาณเพื่อแก้ปัญหาเรื่องนี้ทันทีปีละ 1.4 ล้านบาทถามว่าการแก้ปัญหาจะเป็นไปในทิศทางไหนจะทำงานอย่างสมศักดิ์ศรีเต็มประสิทธิภาพได้หรือไม่เพราะงบที่ได้น้อยกว่างบประจำตำแหน่งเลขารัฐมนตรีที่อนุมัติในปีนี้กันด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นวันที่กระทรวงพม.ต้องเปลี่ยนบทบาทตัวเองจากผู้ปฏิบัติเป็นผู้ออกแบบและกำกับดูแลระบบไม่ต้องแย่งกลุ่มเป้าหมายกันแต่ต้องกระจายการบริหารจัดการให้ทั่วถึงเท่าเทียมและมีประสิทธิภาพมากที่สุดและอยากให้กลับไปทำงานใหม่ว่างบประมาณที่เป็นภาษีประชาชนที่ได้มอบให้หากดูผิวเผินลดลงจนน่าสงสารแต่หากดูรายละเอียดต้องตั้งคำถามตัวโตว่าเหมาะสมหรือไม่และในปี70ที่กำลังจะดำเนินการต่อไปจะสามารถดำเนินการไปช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางในสถานการณ์วิกฤตซ้อนวิกฤตของประเทศได้อย่างไร
1: ตามนั้นจริงๆ
0: อ่ะต้องพักกันก่อนครับ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าวหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
4: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
3: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้โคเปเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: ่วงสองมุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับเอาละครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
2: ค่ะเรื่องของการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครเนี่ยค่ะพี่วิสารตัวเลขที่เป็นทางการออกมาแล้วนะคะตกลงว่า
1: ไปล้านห้าเลยใช่ไหม
2: ล้านห้าค่ะคุณชัชชาติไปล้านห้าเลยแล้วก็ตัวเลขของคนที่มาใช้สิทธิ์ก็เกิน 50% นะคะพี่ไพศาล
1: ก็เกิน50มาได
2: ้แต่ท้ายสุดเกิน50เก
1: ิน50แต่ยังต่ำกว่าปีที่แล้วนะปีที่แล้วมัน60กว่าใช่ไหม
2: มันอาจจะมีแรงจูงใจว่าถ้าไม่ออกมาช่วยกันแล้วเดี๋ยวจะแพ้ค่ะพอมาตอนนี้ก็คือชนะอยู่แล้วอะไรเงี้ยไม่ต้องออกมา
1: คือคนที่จะมาเลือกคุณชัชชาติเนี่ยเพิ่มขึ้นนะเพราะคุณชาติได้คะแนนเพิ่มขึ้นใช่ไหม
2: ค่ะ
1: แต่คนที่คิดจะมาเลือกพรรคประชาชนเนี่ยอยู่บ้านนอนอยู่บ้านกันเยอะเออคะแนนพรรคประชาชนเนี่ยถอยวูบเลยรวมทั้งประชาธิปัตย์ด้วยนะ
2: ประชาธิปัตย์หายไป70,000ค่ะ
1: ที่เคยเลือกดร.เอสุชาติชวี
2: ค่ะ
1: นะตอนนั้น300,000กว่าใช่ไหม200,000กว่า300,000
2: 250,000
1: หายไปเป็นแสน
2: ตอนนี้ได้107ใช่ไหมคะไม่ถึงแสนเดียว
1: แสนกับ800แสนกับแสนกับ1,000นะ
2: หายไป105ในขณะที่พรรคประชาชนหายไปประมาณ70,000ประชาธิปัตย์หายไปเยอะ
1: ครับ
2: ค่ะก็คงประชาธิปัตย์มองคุณชัชชาติก็คิดว่าคงทำงานได้มั้งคะก็เลยคิดว่าก็ไม่ต้องไปแข่งอะไรอย่างนั้นนะคะน่าจะคะแนนน่าจะไหลไป
1: ใน
2: ส่วนหนึ่ง
1: ก็คราวนี้สกเนี่ยเป็นของพรรคประชาชน22คุณช่อพรรณิกาเนี่ยให้สัมภาษณ์ตั้งแต่ช่วงวันที่ปีทีแล้วกำลังนับคะแนนเนี่ยตอนนั้นยังไม่แน่ชัดว่าพรรคประชาชนจะได้เท่าไหร่แต่คุณช่อเขาก็บอกว่าก็ตามที่โพลประเมินแล้วก็ตัวเขาก็เชื่อเขาคิดว่าน่าจะ20ขึ้น20บวกลบ2อะไรประมาณนี้นะซึ่งถ้าพรรคประชาชนได้เสียงของสภาไม่ถึงกึ่งหนึ่งเนี่ยก็เชื่อว่าพรรคที่เหลืออื่นๆเนี่ยไม่ว่าจะมีอยู่กี่กลุ่มกี่พรรคเขาก็น่าจะรวมตัวกันแล้วก็เขาคงจะหาประธานอะไรที่เป็นฝั่งของเขาถ้าพรรคประชาชนไม่ได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งเนี่ยโอกาสที่จะได้ประธานสภาและกลุ่มเสียงข้างมากในสภาแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยคุณช่อเขาเชื่ออย่างนั้นนะแต่ปรากฏว่าวันนี้เนี่ยคุณสุรจิตคงสิงห์วิทยาแกนนำกลุ่ม Better Bangkok อันนี้ก็หนุนคุณชัชชาติ 100% และเป็นคุณสุรจิตเนี่ยเขาเป็นอดีตประธานด้วยนะ
2: ค่ะ
1: แล้วเขาถูกพรรคพวกเลื่อย
2: หักหลัง
1: หักหลังให้จะให้ออกรู้จักดันประธานคนใหม่เขาโกรธมากเขาเลยฉีกตัวมาลงเองเลย
2: ค่ะ
1: แล้วมาสู้กับหลานคุณอิ่มใช่ไหมนั่นแหละปรากฏว่าคุณสุรจิตนี่เขาวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์อย่างนี้นะเขาบอกว่ากรณีที่พรรคประชาชนจะมีมติให้สกเนิร์สหรือว่าคุณพัฒลาพรเก่งรุ่งเรืองชัยเนี่ย
2: ค่ะ
1: ซึ่งเป็นสกเขตบางซื่อลงชิงตำแหน่งประธานสภากรุงเทพมหานครกลุ่ม Better Bangkok จำนวน2เสียงพร้อมลงมติสนับสนุนผู้สมัครจากพรรคประชาชนให้ดำรงตำแหน่งประธานสภากทม.ครับซึ่งเป็นไปตามหลักการและธรรมเนียมทางการเมืองที่เสียงข้างมากในสภากทม.ควรเป็นผู้ทำหน้าที่ประธานอย่างไรก็ตามยืนยันตนและกลุ่มไม่ได้มีเงื่อนไขที่จะเรียกร้องหรือต่อรองตำแหน่งใดๆการตัดสินใจยกมือสนับสนุนเป็นไปเพื่อให้การทำงานของสภากทม.เดินหน้าภายใต้หลักการที่เคารพเสียงข้างมากตามระบอบประชาธิปไตยอันสัมภาษณ์ว่าอย่างนั้นก็เท่ากับตอนนี้มี24ยังขาดอีกหนึ่ง
2: อายุ37เองค่ะสกเนิร์สเนี่ยนางสาวพัทรพรเก่งรุ่งเรืองชัยเป็นคนกรุงเทพโดยกำเนิดเกิดและเติบโตในย่านบางซื่อปัจจุบันสังกัดพรรคประชาชน

0: ็นบุตรสาวคนโตของนายสมพงษ์เก่งรุ่งเรืองชัยก็เป็นอดีตสกเขตบางซื่อนะคะคุณพ่อแล้วก็เคยชนะการเลือกตั้งในนามกลุ่มมดงานก็คือของดร.พิจิตรรัตกุลน่ะแล้วก็พรรคไทยรักไทยปี45ของดร.พิจิตรปี41ของพรรคไทยรักไทยปี45ค่ะจบจากไหนจบจากโยธินบูรณะภาคภาษาอังกฤษแล้วก็จบศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชานฤมิตศิลป์จุฬาค่ะแล้วก็ไปจบSupply Chain Management ที่เมลเบิร์นจบออสเตรเลียนะแล้วก็นี่แหละลงมาเล่นการเมืองเพราะว่าที่บ้านเธอก็แนวนี้อยู่แล้วพ่อก็เคยเล่นการเมืองมาก่อน
1: พ่อเป็นสกเก่า
0: เป็นสกเก่าอยู่ทั้งของสายดร.พิจิตรแล้วก็สายของคุณทักษิณเขาพรรคไทยรักไทยเคยเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทลูกอัดและเศษเด็กไทยซึ่งเป็นธุรกิจของครอบครัวค่ะเป็นผู้ก่อตั้งธุรกิจบ้านเช่าเหมาหลังก็คือที่บ้านประกอบธุรกิจรับซื้อขายเศษโลหะแล้วก็มาเล่นการเมืองนี้ด้วยค่ะ
1: วันนี้ผู้แทนระดับเสนาธิการ3เหล่าทัพนะครับประกอบไปด้วยพลเอกชัยพฤกษ์ดวงประพัดเสนาธิการทหารบกในฐานะเสนาธิการสูงปฏิบัติการกองทัพบกพลเรือเอกพาดาวุฒิทัตพิทักษ์กุลเสนาธิการทหารเรือแล้วก็พลอากาศเอกอนุรักษ์กรมมนารักษ์เสนาธิการทหารอากาศพร้อมผู้ฝูงเหล่าเสืออากาศและคณะลงพื้นที่ตรวจการปฏิบัติการกองกำลังบูรพาบริเวณบ้านหนองจานบ้านคลองแผงและด่านบึงตะกวนจังหวัดสระแก้วนะการลงพื้นที่ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามสถานการณ์และความพร้อมของพื้นที่ประสานการปฏิบัติระหว่างเหล่าทัพรวมถึงเตรียมความพร้อมด้านการปฏิบัติทางการด้านปฏิบัติการทางทหารในทุกมิติเพื่อให้การดำเนินการภารกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนอกจากนี้เสนาธิการทั้ง3เหล่าทัพจะได้ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการแผนและเป้าหมายการปฏิบัติร่วมทางทหารในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังสุรนารีกองกำลังบุรพาและกองป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดโดยมุ่งให้การเตรียมการการดำเนินการและการสนับสนุนการปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกันมีเอกภาพและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยในการตรวจพื้นที่ดังกล่าวยังเป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการเหล่าทัพที่ให้ทุกเหล่าทัพบูรณาการการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดและสอดคล้องกันในทุกระดับตั้งแต่การเตรียมการเตรียมกำลังเตรียมวางแผนการดำเนินการปฏิบัติต่างๆ
0: ก็คือ2 อย่างค่ะพี่ไพศาลตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่เราจัดรายการก็คือมีการประกาศไม่ให้ชาวบ้านเนี่ยเข้าพื้นที
1: ่
0: เร
1: ีย
0: กว่าเป็น
1: ไม่ใช่ถึงขั้นกฎอัยการศึกนะเห็นบอกว่าก
0: ็ประกาศเฉย
1: ๆกำหนดเวลาที่ไม่ให้เข้าพื้นที่ช่วงอะไรนะ
0: 6 โมงเย็นจนถึง6 โมงเช้า
1: ครับ
0: ก็คือไม่ให้เข้าพื้นที่มันยุ่งวุ่นวายมีการไปเรียกร้องกรรมสิทธิ์กันและอย่างนึงก็คือมีสปายจากฝั่งตรงข้ามเนี่ย
1: แล้วมันดูเรื่อยๆมันก็มึนๆค่ำๆมันก็ไม่ค่อย
0: มันไม่รู้ว่าใครมันไม่รู้ว่าใครเป็นเขมร อยู่ตรงนั้นมืดๆค่ำๆที่เคยไปแจ้งความที่บัตรประชาชนหายค่ะไปแจ้งความที่สภ.ขอนแก่นตอนนั้นทำงานอยู่ที่ขอนแก่นปรากฏว่าเขาก็บอกให้ดิฉันเนี่ยไปหากำนันผู้ใหญ่บ้านมายืนยันว่าดิฉันเนี่ยเป็นคนไทยอยู่ในหมู่บ้านนี้จริงๆแล้วก็บัตรประชาชนหายเขาให้เหตุผลดีนะคะตำรวจเขาบอกว่าผมจะไปรู้ได้ยังไงว่าคุณเป็นคนไทยหรือเปล่าเพราะว่าจะลาวหรือเขมรก็มี2 หูเหมือนกันที่ยังจำได้เลยไม่รู้ไปเอาคำพูดนี้มาจากไหนตำรวจสอบสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองขอนแก่นพูดกับดิฉันอย่างนี้ค่ะคุณต้องกลับไปหากำนันผู้ใหญ่บ้านให้ยืนยันมาว่าคุณชื่อนี้เกิดที่ตำบลนี้เป็นลูกของพ่อแม่คนนี้คุณมาแจ้งความนี้ผมจะไปรู้ได้ไงคือคุณเป็นลาวเป็นเขมรคุณก็มี2 หูเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยแถวหนองจงหนองจานนะคะตกกลางคืนมาเดินๆอยู่แถวนั้นก็มี2 หูเหมือนกันก็ไม่รู้ว่าคนไทยหรือไม่คนไทยเขาก็เลยต้องจัดการค่ะพี่ไพศาลไม่เข้าค่ะหน้าตาก็ไม่ต่างกันใช่ไหมคะไทยไม่ไทยแถวนั้น

0: แล้วก็ไปก็เรียกว่าจะไปข่มขวัญก็ได้นะคะเรียนว่าเนื่องมาจากว่ากัมพูชาเขาก็พยายามเอารถถงมีรถถงรถถังมีของเล่นมาใหม่อะค่ะก็พวกก็กระดีกระดาเอารถถังมาไว้ใกล้ๆทำท่าเหมือนแบบพร้อมรบมากแล้วให้สัมพงสัมภาษณ์อะไรพร้อมตลอดเวลาพร้อมไฟอะค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องไปลงพื้นที่บ้างเหมือนกันอย่างน้อยก็เป็นขวัญกำลังใจหรือว่าไปดูซะว่าบันพื้นที่มันราบจริงๆนะพื้นที่แถวนั้นเนี่ยไม่มีเดินไม่มีภูเขาเลยแถวหนองจานแถวอรันเนี่ยราบเรียนเลยราบจริงๆและไม่มีต้นไม้ใหญ่ด้วยค่ะพี่ไพศาลเงียบเตียนโล่งหมดเลยค่ะถนนสีเพนซ้ายขวาเนี่ยซ้ายก็เรียบขวาก็เรียบหมดเลยตั้งแต่อารันไปถึงตาพยาพอถึงตาพยาปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นเนินไปละหารทรายตรงนั้นจะเริ่มเป็นเนินหน่อย
1: ครับ
0: แต่ระหว่างอารันถึงตาพยานี่เรียบหมดจริงๆค่ะ
1: เดี๋ยวพักอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สิบเก้านาฬิกา14นาทีครับคุณอันครับ
4: ค่ะกลับมาคุยกันนะคะที่ดิฉันเห็นข่าวผู้ชายที่ขับรถเบนซ์ป้ายแดงแล้วก็แบบภรรยาโทรมาขอเลิกพอดีไม่ได้กินเหล้าไม่ได้เมาด้วยนะคะแต่เสียใจมากที่ภรรยาขอเลิกแล้วก็เลยร้องไห้โกรธมากขับรถชนรถ
3: ชนดับเลยหมดเลยเห็นในคลิปด้วยชนแล้วก็ไถดันเข้าไป
4: ในฐานะที
3: ่ชนต่อไป
4: ในฐานะที่เป็นผู้ชายด้วยกันพอจะเข้าใจอารมณ์แบบนี้บ้างไหมคะ
3: ไม่เข้าใจผมว่ามันผิดปกติยังไงควรจะต้องให้ชดใช้ซะเกินไม่รู้ประกันจะรับไหวไหม
4: ก็แบบว่าดูดีมีฐานะเพิ่งออกรถเบนซ์ป้ายแดงมามันก็ดูแบบว่า
3: เป็นสัญลักษณ์
4: ของประสบความเป็นสัญลักษณ์ของการประสบความสำเร็จนะคะใช่ไหมคะขับรถเท่มากเลยภรรยายังกล้าโทรมาขอเลิกนั้นนาทีนี้เลยเหรอคะ
3: เราก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าเรื่องชีวิตส่วนตัวเลยเขาเป็นยังไงนะว่าไม่ควรจะบาดทำให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อน
4: ไม่ควรจะร้องไห้ขนาดนี้ใช่ไหมคะ
3: มันถึงยังไงก็แล้วแต่มันคุณจะไปทำอะไรส่วนตัวคุณแต่คุณทำกับชาวบ้านเขาเดือดร้อนเหมือนก็ไม่รู้วิโนยเดย์อะไรของคุณเลย ใช่ไหมฮะเอาแค่สามัญสำนึกส่วนนิดเดียวเนี่ยมันก็ไม่ควรจะต้องมีพฤติกรรมอะไรอย่างนั้นมันมีแต่คนทุกคนด่าแล้วไม่ให้อภัยไม่มีใครสงสารผมดูแล
4: ้
3: ว
4: ไม่มีใครสงสารเลย
3: มันเกินมันเลยเกินเบอร์เกินเหตุ
4: แล้วหญิงภรรยาก็รู้สึกว่าดีแล้วที่ขอเลิกใช่ไหมฮะไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยขนาดนี
3: ้ผมก็ไม่ใจดำ
4: รู้ว่าเป็นเพราะเป็นแบบนี้ภรรยาถึงขอเลิกก็ไม่แน่ใจ
3: ผมก็ไม่ใจดำถึงขั้นไป
4: ซ้ำซะหน่อย
3: ไปซ้ำเติมอะไรเข้านะ
4: ไม่เกี่ยวกับรวยหรือไม่รวยเลยนะดิฉันว่ามันเกี่ยวกับเรื่องรู้เรื่องอะไรบ้างเปล่าม
3: ันอย่างนี
4: ้ไม่รู้เรื่องรู้ราวเลย
3: มีอาการคืออยู่ในสังคมแบบนี้ยากผมดูแล้วอยู่ยากถ้ามีพฤติกรรมอย่างนี้นะ
4: ค่ะ
3: เกิดผิดหวังเสียใจอะไรมาแล้วไปทำให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนแบบนี้มันเป็นพฤติกรรมที่อยู่ในสังคมยากคือถ้าไม่ควบคุมตัวเองนะเดี๋ยวครั้งหน้าเกิดขึ้นไปมันไม่แน่ใจว่าคนที่เขาได้รับผลกระทบแล้วเขา

0: ขานิ่งเฉยหรือเปล่า
1: อยู่กลางเมืองด้วยนะเนี่ยคุณศิวรา
0: เนี่ยผมเห็นแล้วผมเห็นในคลิปอ่ะ
1: และอายุแค่36เองคุณจะเสียใจในนักหนา
0: คงมีอะไรคงมีอะไรผิดปกติอยู่อ
1: ะ
0: ไม่ได้หมายถึงว่าสติไม่ดีนะคงจะการเลี้ยง
1: ตัวสั่นร้องไห้ตลอดเวลาอ้างว่าเพิ่งถูกภรรยาโทรบอกเลิกทางโทรศัพท์เลยตั้งสติไม่อยู่และควบคุมตัวเองไม่ได้ปรากฏคนแถวนั้นซึ่งอยู่ในฐานะที่ยังยากจนอยู่อะค่ะก็เลยต้องไปปลอบใจค่ะอันนี้เดียเติมเองนะเป็นไรเดอร์บ้างอะไรบ้าง
0: เอา
1: คนนั้นหน้าหาเช้ากินข้าวอยู
0: ่เอาคนนั้นมาช่วยปลอบใจหน่อยดีกว่าที่ว่าเมียขี่มอเตอร์ไซค์มาดักกำลังจะพาผู้หญิงอีกคนหนึ่งเข้าโรงแรมแล้วก็โกรธอ่ะ
1: ยังไม่รู้เลยเรื่องนี้สนุกจังเด็กฟัดเลื่อนชาติหางจะด
0: ีเมียหลวงเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์ตามมาเลยแล้วกำลังจะเลี้ยวเข้าบ้าน
1: ขับมาจากไหนขับมาจากสะกดรอยมา
0: สะกดรอยมา
1: แล้วก็รู้ว่าไอ้เสียเนี่ยเดี๋ยวจะต้องพาเด็กซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปที่ไหนสักแห่งหนึ่ง
0: ไปแม่นั่นเลยจะเข้าไอ้นั่นแล้วไอ้ม่านรูดอะไรงี้แล้วก็เอามอเตอร์ไซค์มาดักข้างหน้า
1: พี่ไพศาลคะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วค่ะม่านรูดค่ะเราเรียกมันว่ารีสอร์ทค่ะ
0: ยังไงก็ได้รีสอร์ทโอเคครับขอไปผมคนตกยุคไปละเอาก็เนี่ยฮะอันนี้ลงจากรถเลยนะฮะโดดเตะภรรยาตามรายงานข่าวบอกว่าเพื่อเอาใจสาวที่พาเข้ามา
1: ค่ะ
0: เขาบรรยายไว้อย่างนั้น
1: แล้วภรรยาทำยังไงคะ
0: ภรรยาก็โดด
1: สวน
0: ไม่เราเห็นรถลงรถล้มเลยมั้งเข้าใจว่างั้นนะไม่รู้ความคืบหน้าเป็นยังไงผมก็ไม่ได้ไปติดตามแต่ว่าผมแนะนำว่าเอาคนนี้ไปช่วยปลอบใจไอ้คนนั้นหน่อยผมว่ามันก็บ้าเลยผิดปกติอยู่ไม่แพ้กันนะถ้ามันขับรถหนีหรือว่าอะไรเนี่ยผมยังพอก็ดักผมเข้าใจได้นี่ลงจากรถมา
1: เตะเมียเลย
0: เตะเมียเลยมีคลิปอยู่เลยเตะไปที่นั่งกำลังซ้อนอยู่มอเตอร์ไซค์อยู
1: ่แล้วพี่ไพศาลได้กลับไปดูไอ้รายการหนกระแสเสียไม้กับนางงามไหมฮะ
0: ดูเลยไม่ดูนางงามไอ้อย่างนี้ที่ว่าเป็นนางงามสายเขียวอะไรเงี้ยป่ะที
1: ่
0: เร
1: ีย
0: ก
1: ใช่
0: เขาเรียกนางงามสายเขียว
1: ใช่ค่ะไปดูสิคะสนุก
0: นางงามสายเขียวหมายถึงยังไง
1: จะเป็นนางงามมิสกัญชาประเทศไทยมีมิสกัญชาน
0: ะคะที่ไปสายเขียว
1: แล้วแกก็ประกวดนางงามเสร็จแกก็โทรไปถามพี่เป็นสปอนเซอร์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นมัดจำพันหนึ่งพอแกลงจากเวทีแกก็ไปขอบคุณสปอนเซอร์แกสปอนเซอร์ก็เติมให้อีก20,000แล้วนั่งสูบกัญชากินเหล้าด้วยกันแล้วก็ว่ากันไป
0: เขาแสดงว่าเขามีสังคมอะไรเขาอยู่ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เขาเป็นกลุ่มอะไรเขาอยู
1: ่ค่ะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวมีคนแสดงความเห็นมาเยอะแล้วโอ้โหเราอุตส่าห์พูดเรื่องงบประมาณไม่มีความ
0: เห็นเลยทำไมเรื่องอะไร
1: พอพูดเรื่อง
0: ภรรยาเหรอ
1: เรื่องหมอนี่พอภรรยาบอกเลิกแล้วขับรถชนนี่ความเห็นมาเพียบเลยค่ะเนี่ยก็คุณอานกล่าวถึงตำรวจชันเมืองผมไม่ใช้คำว่าภูธรนะโอเคแล้วก็คนพิการอายุยืนนะจากประสบการณ์คุณทวีพรบอกที่ว่าไปตัดงบคนพิการเขาจาก13 ล้านเหลือ1 ล้านอ่ะแล้วก็คุณนิตินายบอตอมอก็มีนี่ดันมาชนรถชาวบ้านให้เดือดร้อนเป็นคำแนะนำที่ดีนะนิตินคุณสันบอกว่าทรงนี้เดินล้มตอนเด็กและแม่ก็ตีพื้นนี่เนี่ยทำลูกฉัน
0: เอาความใจมาใช่ไหม
1: คุณมีศักดิ์บอกว่าสงสัยพ่อแกมีนิสัยอย่างนี้แหละภรรยาถึงได้บอกเลิกมันก็มีเหตุผลแล้วก็ต้องมี EQ ที่พร้อมใช่ไหมที่จะมีลูกได้ส่วนคุณวิทย์บอกว่าถ้าเป็นผมภรรยามาขอเลิกเนี่ยแถมข้าวสารคุณวิทย์เดี๋ยว
0: อันนี้อย่าเชื่อไปโฆษณาอะไรมาก
1: ไม่เดี๋ยวขอไลน์ภรรยาคุณหน่อยเดี๋ยวจะได้ส่งข้อความนี้ไปบอก
0: นั่นสิอันนี้เอาพูดให้สนุกอะพูดให้สนุกมากกว่านะ
1: ค่ะคุณคนฟังข่าวบอกคำที่ไพศาลไปคุณอันจะเรียกยังไงก็ได้แล้วแต่จะดูไม่โลนักเรียกว่ารีสอร์ทไม่ใช่ในความเป็นจริงคือมันแทบไม่มีแล้วด้วยค่ะพี่ไพศาลโรงแรมม่านรูดน่ะเขาเปลี่ยนเป็นรีสอร์ทเพราะว่าพวกตระกูลที่เขาทำม่านรูดเขาก็เปลี่ยนไปเป็นโรงแรม

0: ก็จะมีเครือเขาอีกต่างหากแหละนะคะ
1: คุณนิตินายบอกว่าถ้าเตะภรรยาขนาดนี้อ๋ออยากจะให้พรรคประชาชนมีแอคชั่นหน่อยทำร้ายผู้หญิงค่ะทำร้ายผู้หญิงส่วนคุณเกษตรก็
2: จะเด็ดไปถึงอดีตหัวหน้าพรรคก็เลยนะเด็ดไปไกลเลย
1: นิตี้พี่อะตาม Facebook เขาตาม IG เขาอยู่นะที่เขาไปอเมริกาน่ะแล้วก็ตาม IG ของไอ้น้องผู้หญิงที่เป็นแฟนเขาด้วยอุ้ยแฮปปี้กันเขาบินไปหากัน2รอบ3รอบแล้วนะพี่ดูอยู
2: ่
1: คร
2: ับ
1: ค่ะอิจฉาไม่มีอะไรเห็นคนก็มีความสุขอิจฉาดิหน่อยพี่ไปสารตามบ้างไหมคะพวก IG ของคุณพิธาอะไรเงี้ย
2: ไม่ได้ตาม
1: หรอคะ
2: น่าจะตามในน่าจะมีตามใน Twitter บ้างอะไรบ้างแต่ Twitter ตอนหลังมันพอไม่จ่ายตังค์มันก็ไม่ค่อยจะปล่อย นู่นนี่อะไรมามันก็จะบังคับให้เราจ่ายตังค์เพราะว่าอีลอนมัสก์ค่อนข้างจะงกหน่อย
1: งกใช่ไหมคะมาดูเรื่องอื่นกัน
2: ก็คุณสุรพงษ์ภัยสิทธิ์พัฒนพงษ์เขาโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์นะแถลงตัวเลขส่งออกแล้วก็ยอดขายรถยนต์เดือนพฤษภาคมปรากฏว่ามันเป็นช่วงที่พิษสงครามตะวันออกกลางมันเริ่มออกฤทธิ์นะก็ทำให้ฉุดส่งออกรถเดือนพฤษภาคมของประเทศไทยลดลง 26.69% ครับการผลิตรถก็เลยวูบลง 17.94 แต่ยังดีครับยอดขายรถยนต์ในประเทศโตขึ้น 10.6 เพราะว่าคนเนี่ยคิดซื้อรถ EV หนีราคาน้ำมันแพงกันเนี่ยก็ปรากฏว่าคุณสุรพงษ์ภัยสิทธิ์พนาพงษ์เขาแถลงล่าสุดเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเดือนพฤษภาคม69จำนวนรถยนต์ที่ผลิตมีทั้งสิ้นเนี่ย 114,214 คันลดลงจากเดือนพฤษภาคม68year on year เทียบกับ year on year นะ 17.94% เนื่องจากผลิตส่งออกรถยนต์นั่งและรถกระบะลดลงร้อยละ 26.66 และ 38.79 ตามลำดับส่งผลให้ผลิตเพื่อส่งออกลดลงร้อยละ 36.20 แม้ว่าผลิตเพื่อขายในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.78 ก็ตามส่งผลให้ยอดผลิตรวมลดลงร้อยละ 17.94 เป็นครั้งแรกที่ผลิตเพื่อขายในประเทศมากกว่าผลิตเพื่อส่งออกเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลางซึ่งเป็นตลาดหลักอันดับ3ของการส่งออกรถยนต์ของประเทศไทยในปีที่ปี68เนี่ยเราส่งไปตะวันออกกลางถึง 200,000 กับอีก1คันนะมีสัดส่วนเป็น121ของยอดส่งออกทั้งหมดของปี68ส่วนจำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในมกราถึงพฤษภาก็ 587,759 คันลดลงจากช่วงเดียวกันเมื่อปี68เนี่ย 1.13% ก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะสำหรับการผลิตเพื่อส่งออกเดือนพฤษภาคม69ผลิตได้ 55,694 คันเท่ากับ 148.76 ของยอดการผลิตทั้งหมดลดลงจากเดือนพฤษภาคม68 136.20นะส่วนการจำหน่ายในประเทศที่ผลิตได้ 58,520 คันเท่ากับร้อยละ 51.28 ของยอดการผลิตทั้งหมดเพิ่มขึ้นจากพฤษภาคม 68 12.78% และถ้านับตั้งแต่มกราถึงพฤษภาคม 69นะครับผลิตได้ 215,460 คันเท่ากับร้อยละ 36.66 ของยอดการผลิตทั้งหมดก็เพิ่มขึ้น 5.41% เมื่อเทียบกับปี68
1: ค่ะพี่สารค่ะพี่ในการเห็นข่าวนักบินร่างนักบินสหรัฐที่สูญหายไป80ปีได้กลับบ้านไหมคะ
2: ที่เขาไปค้นที่ไหนลำปางหรือลำพูนเลย
1: ที่ลำปางชื่อว่าเขาเป็นร้อยโทแฟรงคินแมคคินนี่ประเด็นก็คือ

ว่าเขาเนี่ยสูญหายไปจากการขับเครื่องบินในสมัยสงครามโลกเนี่ยมาจากยูนานนะคะพี่แล้วก็พบว่ามาตกแถวแถวลำปาง

0: าวอเมริกันและชาวไทยได้ร่วมกันจนค้นพบร่างของนักบินที่สูญหายไปในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งเครื่องบินตกในลำปาง80กว่าปีที่แล้วเรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะประกาศว่าสำนักงานค้นหาเฉลยและผู้สูญหายของกระทรวงกลาโหมได้พิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลของร่างดังกล่าวอย่างเป็นทางการแล้วว่าเป็นร้อยโทแฟรงกินแมคคินนีย์หลังจากคุมเครือมา80ปีในที่สุดร้อยโทแมคคินนีย์ก็ได้เวลาหวนคืนสู่ครอบครัวแล้วค่ะเขาก็ขอบคุณรัฐบาลไทยขอบคุณเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นลำปางแล้วก็นักโบราณคดีรวมถึงนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะที่ทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับทางทีมของสหรัฐแล้วก็ทีมจากมหาวิทยาลัย UCLA ด้วยค่ะที่พาร้อยโทแมคเคนนี่กลับสู่บ้านและครอบครัวอาสาสมัครชาวไทยและชาวอเมริกันดำเนินการค้นหาท่ามกลางโคลนตมในสภาพพื้นประเทศที่ยากลำบากเป็นเวลาหลายเดือนความทุ่มเทความเชี่ยวชาญความช่วยเหลืออย่างไม่ย่อท้อก็นำความสงบสุขมาสู่ครอบครัวของแมคเคนนี่ที่เฝ้ารอคอยมาเป็นเวลา80ปีแล้วร่างนี่ก็ถูกส่งกลับไปสหรัฐเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
1: ที่หาไม่พบเดิมเพราะสภาพป่า
0: เป็นป่า
1: ก็อันนี้ก็คงจะเป็นผลพวงมาจากสภาพป่าที่ลดลงนะเลยทำให้ท้ายที่สุดแล้วมันก็สามารถจะเข้าไปค้นหาได้สะดวกขึ้นนะ
0: แต่เขาสงสัยนะคะว่าเขามาจุดได้ยังไงอะคะ
1: เขาคงมีจุดที่วิทยุสื่อสารครั้งสุดท้ายเขาจะมีการคำนวณแล้วก็ตีพื้นที่ไว้แต่มันอาจจะกว้างมากแล้วก็ในยุคสมัยที่ผ่านมาเนี่ยการเข้าไปสำรวจคงมีความยากลำบากแต่ตอนหลังๆเนี่ยเนื่องจากว่าทางภาคเหนือของเราเนี่ยสภาพป่ามันสูญเสียไปมากมันก็การเข้าถึงก็มากขึ้นผมคิดว่าสุขตรงนี้น่าจะมีส่วน
0: ค่ะ
1: ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีของของทัพอากาศอเมริกันแล้วก็ครอบครัวชาวอเมริกันแต่ถ้าด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้มันก็เป็นผลพวงมาจากสภาพป่าที่มันเสียหายไปนะมันทำให้ในท้ายที่สุดเราก็เลยเข้าไปค้นหาได้เจอ
0: ค่ะแต่ก็ร่วมกันหลายฝ่ายนะคะทั้ง UCLA ก็มาที่ธรรมศาสตร์เนี่ยเขามีธรรมศาสตร์วิทยาเขตลำปางด้วยค่ะ
1: ใช่ใช่ใช่มีมหาวิทยาลัยก็จะมีราชภัฏสวนดุสิตก็มีวิทยาเขตที่ลำปางนะ
0: ค่ะ
1: มหาวิทยาลัยเอ๊ะแต่นี้ก็เป็นอะไรมหาวิทยาลัย
0: วิทยาเขตลำปาง
1: เขาจะมีราชภัฏไหมมีชื่อราชภัฏไหมหรือเขาสวนดุสิต
0: ลำปาง
1: ไม่
0: เขาไม่แน่ใจเลยค่ะของสวนดุสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตค่ะ
1: เขาจะมีลำที่สาขาที่ลำปางวิทยาเขตลำปางแล้วของธรรมศาสตร์ด้วยครับ
0: ค่ะนะคะโอเคเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือMCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์หน้าบ้านเจ้าพระยา
4: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา M-Cot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบเก้านาฬิกา32 นาทีครับคุณอันครับ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ไปดูหุ้นวันนี้กันนะกับคุณสุเชษฐ์สุขแท้นะจากหลักทรัพย์ ASL ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับพี่วิสารครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณบอลครับสวัสดีท่านผู้ชมครับผม
2: พี่วิสาร
4: ตอนนี้ฮะวันนี้เนี่ยมันมีข่าวตัวหนึ่งที่สำคัญของตลาดเนี่ยตลาดสร้างประเทศไทยเนี่ยกำลังจะเปิดการเข้าจดทะเบียนของบริษัทที่เคยใช้กฎเกณฑ์ว่ากำไร3ปีซ้อนเนี่ยลดลงเหลือ2ปีซ้อนแล้วให้เงินจากไต้หวันเงินจากจีนเงินจากที่ต่างๆเนี่ยเข้ามาจดทะเบียนในบ้านเราได้2ปีข้างหน้าอีก2ปีข้างหน้าเนี่ยหุ้นต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะมีตลาดใหญ่ของจีนของไต้หวันหุ้นเป็นกลุ่มพวกเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์พวกชีวภาพพวกอะไรต่างๆค่อนข้างเยอะมากนะเพราะฉะนั้นถ้าเรามองจากตรงนี้ไปใน2ปีหน้าถ้าแผนนี้ประสบความสำเร็จเนี่ยโอ้ตลาดเราจะเป็นตลาดที่ใหญ่มากนะในเอเชียนี้เพราะเราอยู่ตรงกลางเราอยู่ตรงกลางของขณะนี้ถ้าพูดถึงในแง่ของตัวลาวในแง่ของตัวเวียดนามลาวเนี่ยเราไปช่วยเคยไปช่วยเปิดตลาดหุ้นให้เขาอยู่นะฮะในเวียดนามในกัมพูชาเนี่ยนะฮะในเวียดนามเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแรงแล้วคนไทยก็ไปแห่ไปลงทุนในเวียดนามกันเยอะมากนะแต่เอาเงินกลับไม่ก็ได้เนี่ยนะแต่ในเขมรเนี่ยนะในเขมรเนี่ยยังไม่มีในพม่ายังไม่มีเนี่ยแต่ถ้าในประเทศไทยใช้นโยบายตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยตลาดหุ้นไทยเนี่ยโอ้โหข้างหน้านี่มองเป็นระดับค่อนข้างพรีเมียมเลยนะเพราะนั้นผมคิดว่านะช่วงนี้เนี่ยตลาดคงจะเล่นในกลุ่มของตัวท็อปใหญ่แล้วปริมาณการซื้อขายเนี่ยน่าจะอยู่ในท็อปใหญ่ๆถ้าเป็นส่วนใหญ่กลุ่มการเทรดเนี่ยผมคิดว่าขณะนี้เราเริ่มมีอาการสังเกตอย่างนึงคือตัวฟอร์เรนเข้ามาหนักมากนะวันนี้เนี่ยตัวฟอร์เรนเข้ามาถึง 5,740 รอบเดี๋ยวนี้ซื้อไม่ได้น้อยเลยนะพี
2: ่
4: ซื้อมาค่อนข้างเยอะอาจจะเป็นเม็ดเงินเข้ามาก่อนที่จะใช้นโยบายที่จะเปิดตลาดเสรีเหมือนตลาดหุ้นเสรีอย่างเงี้ยนะที่จะเอาบริษัทใหญ่ๆโตๆในจีนในไต้หวันในเกาหลีเข้ามาจดทะเบียนได้เนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นได้แล้วพวกเราหุ้นโดยส่วนใหญ่นั้นไปเล่นหุ้น AI กันฮะไปใช้ชิ้นส่วนเทคนิคไปให้ใช้ AI เพราะนั้นหุ้นในกลุ่ม AI ในกลุ่มชิ้นส่วนเทคนิคในบ้านเราเนี่ยเลยได้รับความนิยมค่อนข้างเยอะนะวันนี้เนี่ยใน Advance ขึ้นไป10บาทนะฮะในตัว KCE ในตัวฮานาเดลต้านั้นยืนปิดๆทรงๆตัวนะวันนี้ปริมาณการซื้อขายฮะวันนี้ระดับปริมาณการซื้อขายบ้านเราเนี่ย 91,000 ล้านนะ
3: โอ้เกือบแสน
4: เกือบแสนฮะเดี๋ยวนี้เล่นระดับนี้กันแล้วนะฮะไม่ได้เล่นน้อยๆแล้วนะเล่นระดับเอาวันธรรมดาเนี่ย 60,000-70,000 นะเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากเรียนเพื่อนนักทุนว่าใครที่สามารถซื้อหุ้นที่เป็นปัจจัยพื้นฐานนะไอ้คำว่าปัจจัยพื้นฐานก็ดูผลการงานดูดิวเดนดูอะไรก็แล้วแต่ถ้าถือไปได้เนี่ยอย่าเล่นรอบทั้งหมดนะฮะให้ถือไว้เป็น
3: ถือยาว
4: ถือยาวสักหน่อยเงี้ยผมว่าในระดับ6เดือนก็ยังดีกว่าในระดับรายวันนะฮะถือหุ้นสัก6เดือนดูผลการงานดูกลุ่มที่จะเข้ามาเนี่ยไปดูจากคำแถลงจากตลาดหลักทรัพย์ได้นะฮะเมื่อวานนี้มีแถลงหนังสือพิมพ์โดยส่วนใหญ่ก็ออกนะฮะกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวก AI พวกหุ่นยนต์พวกชิปนะที่มีความสำคัญกับโลก AI ข้างหน้ามันอาจจะเกิดบับเบิ้ลในอีก 2-3 ปีข้างหน้าก็ได้นะฮะแต่ในบ้านเราเนี่ยกำลังจะมีช่องทางไปสู่แล้วเหล่านั้นนะวันนี้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยปิดอยู่ที่1591นะฮะดูจากตลาดหุ้นไทยปิด1591นี้เนี่ยในเยอรมันขณะนี้บวกขึ้นมา313จุดนะฝรั่งเศสบวก18จุดลอนดอนบวก83จุดแล้วก็อิตาลีบวก448หุ้นที่ปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นตากจากข่าวเมื่อคืนเนี้ยนะฮะเป็นข่าวหุ้นเกี่ยวกับ SpaceX เกี่ยวกับพวกนี้ทั้งนั้นเลยนะที่มีการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นก็เลย

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่

0: วันนี้ทำให้หุ้นเหล่านี้กลับมาในทางที่เพิ่มขึ้นอีกนะฮะแต่ดาวโจนส์ล่วงหน้าขนาดนี้ติดลบไปอยู่52นะครับแล้วก็ตัวขนาดนี้ราคาทอง4013นะครับก็เพิ่งลบอยู่ตอนนี้นะฮะก่อนหน้านี้สักครึ่งชั่วโมงเนี่ยยังบวกอยู่ในขณะที่ซิลเวอร์นั้นอยู่ที่ 58.46 บวกมา 0.20 ผมเห็นข้อสังเกตอีกอันหนึ่งก็คือราคาน้ำมันนะฮะเริ่มมีการขยับขึ้นของ WTI วันนี้ขึ้นมา70เหรียญแล้วจาก69เหรียญ นะแล้วก็เบนซ์เองขึ้นมา 74-75 เหรียญแล้วนะครับในขณะที่ค่าบาทนะวันนี้เนี่ยประกาศของธปท. 33.2280 นะกันค่าโป๊กเลยนะฮะในขณะที่เรียลไทม์ตอนนี้ 33.2600 นะแข็งค่าขึ้นมา 0.010 ครับตัวหุ้นฮะวันนี้เนี่ยที่ขึ้นมีแอดวานซ์มีแบงค์นะมีไทยพาณิชย์มีกรุงไทยมีตัวปตท.มี AOT มีกัฟนะฮะมีพิเทพมีเคแบงค์มีการบินไทยแล้วก็มี CBO เป็นหุ้นใหญ่ทั้งหมดนะที่ผมไล่เนี่ยหุ้นที่ไม่ขึ้นก็คือเดลต้าตัวเดียวพรุ่งนี้ทาง SL หวังว่า
1: การบินไทยขึ้นเกือบ 10% แล้วนะวันนี
0: ้ครับใช่ครับพี่กลับเข้ามาขึ้น 9.92% ค่อนข้างเยอะมากฮะผมว่าเม็ดเงินมันแปลกๆฮะมีเงินเข้ามาเยอะมากฮะช่วงนี้แล้วก็ระดับที่เข้ามาค่อนข้างที่เยอะๆนะครับคนกลางเยอะๆเพราะฉะนั้นเนี่ยพรุ่งนี้ดัชนีแต่มันก็มีข้อน่าสังเกตอย่างนึงนะดัชนีพอใกล้เข้าบริเวณที่ 1,600 หรือขึ้นไป 1,600 กว่าแล้วเนี่ยจะแกว่งนะมันเหมือนกับจะรอ
2: ก็ทำอะไรกันนะฮะ
0: ก็อาจจะเป็นการปรับฐานเพื่อรอการกลับมาในแง่ของการซื้อของบลจ.ฮะเพราะบลจ.ของเราเนี่ยตัวที่เราไปซื้อกองทุนเนี่ยกองทุนขายประจำนะกองทุนตั้งแต่เน็ตรอบนี้มาเนี่ยกองทุนขายของจะหมดพอร์ตไปแล้วมั้งฮะนะก็ลองดูฮะลองดูต่อไปว่าตลาดกับแนวโน้มของการที่จะจดทะเบียนจะทำอะไรกับตลาดในบ้านเราที่จะมีการพัฒนาขึ้นเนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีนะจะมีหุ้นใหม่ๆเข้าสู่ตลาดหุ้นเทคโนโลยีต่างๆจะเข้าสู่ตลาดค่อนข้างเยอะมากแล้วก็จะเป็นทำให้เม็ดเงินแล้วขณะนี้เนี่ยในตลาดหุ้นที่กำลังจับตาตลาดหนึ่งคือตลาดในอินโดนีเซียนะฮะที่เขาโดนปัญหาเรื่องสภาพคล่องโดนปัญหาเรื่อง MSCI ลดพอร์ตเนี่ยนะเงินเหล่านั้นเนี่ยอาจจะขยับในทิศทางเข้ามาครับโอเคครับวันนี้ลาครับเอาข่าวมาฝากนะครับอ๋อเดี๋ยวผมขอดูข่าวอ้อเมื่อกี้เปิดดูแล้วฮะข่าวในต่างประเทศไม่มีอะไรเลยนะไม่ว่าจะเป็นข่าวในสหรัฐอเมริกาในข่าวในยุโรปนะฮะมีข่าว
1: ก็มีคณะผู้เจรจาของสหรัฐเดินทางถึงโดฮาแล้ว
0: ใช่ใช่มีข่าวตัวนี้ฮะกลุ่มโดฮาแล้วก่อนเปิดเจรจาคืบหน้ามีอยู่แค่นี้เองฮะอ๋อมีอันนึงฮะแก๊ปที่อินโดนีเซียนะแก๊ปที่อินโดนีเซียถ้าจะลดค่าฟรีเหลือ 8% นะทำให้คนขับไรเดอร
1: ์ไรเดอร์ทั้งหลายใช
0: ่มั้ยไรเดอร์จะได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นำข่าวใหม่ๆมาเรียนนำเสนอต่อครับวันนี้ลาครับ
1: ขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเดี๋ยวมาดูทองคำนะคุณวรุษรุ่งขำนะจาก YLG Bullion Futureเข้ามาหรือยังไม่ทราบนะคุณวรุษ
2: คุณวรุษค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณไพศาล
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับเข้าใจว่าทองเนี่ยโดยเฉพาะสปอตก็กำลังทดสอบว่าจะอยู่เหนือ 4,000 เหรียญหรือว่าจะหลุด 4,000 เหรียญนะครับคุณวรุษครับ
3: ก็ต้องบอกว่าวันนี้นะครับทองคำโกลด์สปอตมีการล่วงลงทำระดับต่ำสุดใหม่ในรอบปีอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยหลุด4,000เหรียญมารอบหนึ่งแล้วกลับขึ้นมาเรียนได้นะครับก็สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยลงมาโล 3,999 ครับแล้วก็กลับขึ้นไปประมาณ 4,001 นะครับสำหรับวันนี้นะครับราคาล่วงลงมาทำนิวโลใหม่หรือทำระดับต่ำสุดครั้งใหม่นะครับในระดับต่ำสุดของปีที่ระดับ 3,945 เหรียญดอลลาร์ต่อไอออนครับก่อนที่จะกลับขึ้นมาเคลื่อนไหวใกล้ๆกับระดับ4,000เหรียญอีกรอบนึงนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าแม้ว่าราคาทองจะทำโลใหม่แต่ก็มีแรงช้อนซื้อหรือแรงบิดกลับให้ราคาเนี่ยพยายามทรงตัวหรือกลับขึ้นมาเคลื่อนไหวเหนือโซน4,000เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนครับ
1: ครับ

0: จะดูแนวโน้มจะยังไงฮะทิศทางจากนี้ไปครับ
1: ครับณตอนนี้เนี่ยเรายังมองการเด้งกลับของทองคำเป็นไปอย่างจำกัดนะครับภาพทองคำเนี่ยก็ยังเป็นการแกว่งตัวในกรอบในทิศทางค่อยๆซึมตัวลงหรือเราเรียกกันว่าไซด์เวย์ดาวน์นะครับเนื่องจากยังมีโลหรือมีระดับต่ำสุดใหม่ในรายวันรายเดือนแล้วก็รายปีนะครับภาพในลักษณะดังกล่าวเนี่ยก็ยังทำให้ทองคำมีโอกาสอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาได้แต่อย่างไรก็ตามครับณปัจจุบันเนี่ยตลาดจับตาดูสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางนะครับถ้าสามารถยุติได้จริงก็จะเป็นปัจจัยบวกดันตัวราคาทองคำกลับขึ้นไปอีกครั้งสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยวันศุกร์จะเป็นวันชาติสหรัฐนะครับนักลงทุนในฝั่งทองคำมีความหวังว่าการตกลงและก็เจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่กรุงโดฮาน่าจะมีสัญญาณเชิงบวกแล้วก็น่าจะทำให้ทองคำเนี่ยมีบางหนุนฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้ถ้าสงครามมีสัญญาณหรือสัญญาณในการยุตินะครับปัจจัยดังกล่าวเนี่ยก็เลยเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ดันตัวราคาทองคำให้เด้งกลับหรือดีดตัวกลับในช่วงสั้นครับแต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยทองคำจะยังขยับขึ้นได้ไม่ไกลเพราะว่านักลงทุนกังวลว่าแม้ว่าสงครามจะยุติแต่ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเองจะยังมีท่าทีในการคุมเข้มนโยบายการเงินต่อไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับภาพในลักษณะดังกล่าวก็เลยทำให้นักลงทุนเนี่ยยังกลัวหรือยังกังวลครับว่าถ้าวันพฤหัสบดีนี้มีการเปิดเผยตัวเลขตลาดแรงงานหรือนอนฟาร์มออกมานะครับมีทิศทางแข็งแกร่งหรือการจ้างงานเพิ่มขึ้นธนาคารกลางสหรัฐก็จะมีการส่งสัญญาณในการคุมเข้มนโยบายการเงินครับภาพในลักษณะดังกล่าวเนี่ยจะเห็นว่ามีทั้งปัจจัยบวกปัจจัยลบส่งผลแรงซื้อและก็แรงขายทองคำเอาไว้ในช่วงสั้นนะครับ YLG ก็เลยแนะนำว่าถ้าทองคำเด้งกลับหรือดิดตัวกลับนะครับไม่ผ่านแนวต้าน 4,037 4,069 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนจะแบ่งขายออกมาก่อนเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงรอเข้าซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวลงมาครับแนวต้านดังกล่าวคิดเป็นทองไทย 63,500 ถึงระดับ 64,000 บาทต่อบาททองคำนะครับในการเข้าซื้อเนี่ยรอดูใกล้ๆ 3,949 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนซึ่งเป็นโลหรือเป็นระดับต่ำสุดของวันนี้นะครับคิดเป็นทองไทยก็ 62,000 บาทต่อทองคำครับแต่ถ้ายืนไม่อยู่หรือมีการทำระดับต่ำสุดใหม่ประเมินแนวรับถัดไป 3,800 ขอโทษครับ 3,880 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนนะครับคิดเป็นทองไทยก็ 61,000 บาทต่อบาททองคำ3,880 หรือ 61,000 มองว่าเป็นกรอบด้านล่างของที่ทางไซด์เวย์ดาวน์ในระยะกลางนะครับถ้านักลงทุนระยะกลางอยากจะเสี่ยงซื้อหรือระยะยาวอยากจะเข้าเก็บสะสมระดับดังกล่าวเนี่ยก็ถือว่าเป็นโซนที่อยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำก็น่าจะเห็นการเด้งกลับหรือการดิ่งตกกลับได้ในระดับหนึ่งทีเดียวครับ
0: ครับเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณครับคุณรุ่งครับ
1: ขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: ค่ะค่ะ
0: เอ้ยคุณนันเห็นน้องเขาแจ้งว่ามันมีอะไรนะไมเช็คไมสักนิดนึงว่ามันปกติหรือเปล่า
3: เรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยดีไหมคะ
0: โอเคไหมโอเคนะ
3: เมื่อกี้เสียงเป็นแบบไหนบอกใช่เดี๋ยวตลอดเมื่อกี้นี้ฟังคุณวรุษพูดเรื่องตลาดอินโดนีเซียนี่เขากำลังจะมีเรื่องใหญ่เรื่องนึงนะคะที่ในศาลความจริงแล้วมัน 2-3 เดือนมาแล้วนะคะที่มีการเปิดเผยมาว่าอินโดนีเซียเนี่ยกำลังจะใช้กฎระเบียบใหม่ก็คือจำกัดการเข้าถึงโซเชียลมีเดียของเด็กที่อายุต่ำกว่า16ปีซึ่งจะถือว่าเป็นประเทศแรกนอกฝั่งตะวันตกเลยนะคะที่จำกัดการเข้าถึงโซเชียลมีเดียของเด็กเนี่ยค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสื่อสารและดิจิทัลของอินโดได้แถลงตั้งแต่เมื่อเดือนมีนาแล้วล่ะค่ะว่าเหตุผลก็เพราะว่าเด็กของเขาถูกเผชิญกับภัยกำลังเผชิญกับภัยคุกคามบนโลกออนไลน์รวดเร็วเข้าถึงสื่อลามกการแกล้งทางไซเบอร์การหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตรวมถึงปัญหาการเสพติดโซเชียลมีเดียก็ปรากฏว่าอินโดเนียประชากรเขา200ล้านคนแล้วมันก็สะเทือนก็เพราะว่ามีเด็กจำนวนไม่น้อยเลยนะคะที่เป็นดาวติ๊กต็อกอะค่ะที่ในสารเป็นดาวติ๊กต็อกเป็นอินฟูมีรายได้เดือน
0: คอนเทนต์

0: ็น
1: หม
0: ื่น
1: ใช่ค่ะ
0: อืม
1: แทบจะเรียกว่าหาเลี้ยงครอบครัวเลยอะค่ะตลาดอินฟลูเอนเซอร์นะคะในสิงคโปร์ที่ระบุว่าอินโดนีเซียอินฟลูเอนเซอร์ระดับนาโนที่มีผู้ติดตามพันถึงหมื่นคนเนี่ยได้รับค่าตอบแทนประมาณ 3,700 บาทต่อแคมเปญระดับกลางมีคนตามแสนถึง 500,000 คนได้รับประมาณ 18,000 ถึง 65,000 บาทค่ะอินฟลูรุ่นเยาว์ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบเช่นสาชาริสาปุตริหรือชาชาอายุ14ปีคนนี้มีคนตามเพื่อใน Instagram 800,000 คนแล้วก็ 74,000 คนบน TikTok เขามีรายได้ต่อเดือนประมาณ 37,000 บาทค่ะอีกคนหนึ่งคือคากุมโปเอตรีอายุ12คนนี้ย้ายจากบ้านในชนบทเข้ามาอยู่จาการ์ตาเลยเพื่อเรียนไล่ตามความฝันในการเป็นอินฟลูเอนเซอร์เขาก็มีคนตามใน Instagram 46,000 คนเดือนหนึ่งเขาก็จะได้ประมาณ 5,500 ส่วนแม่ก็ไปเป็นบาริสต้าในร้านกาแฟคืออยู่กันทั้งครอบครัวเนี่ยเด็กที่เป็นอินฟลูเหล่านี้ก็คือเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจในบ้านเลยอะค่ะก็กำลังจะได้รับผลกระทบเหมือนกันจากกฎหมาย
2: แต่น่าจะเป็นส่วนน้อยมาก
1: ของเราเองเราก็มีดาราเด็กเยอะนะคะ
2: มี
1: อินฟลูเรื่องดาราอะไรเงี้ยก็มี
2: เด็กชาวบ้านก็แจ้งเกิดก็มี
1: ค่ะ
2: เป็นผู้นำแฟชั่นเรื่องแต่งหน้าแต่งตาอะไรก็มีผมก็เห็นอยู
1: ่หรือว่าบางทีเขาจะเอาเด็กเข้าวงการเขาก็ดูว่าเด็กมีคนติดตามในโซเชียลมากน้อยขนาดไหนก็เป็นผลในการเลือกเด็กเข้าวงการด้วยค่ะที่ไทยสารใครไม่มีพื้นฐานเลยก็ไม่เอาอีกอ่ะ
2: คือของเราเนี่ยนะผมสังเกตนะผมไปนั่งร้านอาหารแล้วก็บางทีผู้ปกครองซึ่งเขาอายุยังน้อยๆ
1: อายุ20 30
2: ปีเอาลูกเข้ามาในร้านด้วยนะเด็กปั๊บพอนั่งในร้านปั๊บก็มันจะมีถ้าไม่เป็นแท็บเล็ตก็ต้องเป็นโทรศัพท์มือถืออะไรพ่อแม่ลูกเล่นให้ลูกไงแล้วพ่อแม่ก็ทำดูมือถือตัวเองดูเลยลูกก็ก้มหน้าก้มตาผมก็เหลือบๆพยายามดูพนั่งกับลูกสาวจะหยิกเลยว่าอย่าไปมองเขา
1: ค่ะ
2: ผมจะเหลือบๆดูว่าให้เด็กดูอะไรก็จะดูอะไรต่างๆดูการ์ตูนดู
1: ให้อยู่ในโลกของเขาพ่อแม่ก็คุยกันไป
2: คือเป็นอย่างนี้กับทุกคนเป็นอย่างนี้เกือบทุกครอบครัว
1: อันนี้เขาเรียกว่าเลี้ยงลูกด้วยแท็บเล็ตด้วยโซเชียลค่ะเรียนลูกได้ด้วยจอ
2: แล้วเด็กก็โตมากับไอ้เทคโนโลยีเหล่านี้นะโตมาด้วยเครื่องมือสื่อสารแบบนี้อะไรต่าง
1: ๆพี่ในสายการที่เคยไปดูคอนเสิร์ตเพลงรักของพี่ดีเขาเนี่ยแหละเรียนดูแล้วไม่ถึงครึ่งเนี่ยต้องออกมาเพราะว่ากลุ่มผู้หญิงหลายคนเลยค่ะที่เขามาเนี่ยมีอยู่คนหนึ่งที่เขาเอาลูกมาด้วยลูกเขาก็ใกล้ๆจะ10ขวบแล้วล่ะแต่เด็กเขาก็ไม่ใช่แฟนเพลงรุ่นนี้ไม่ใช่10ขวบลูกก็อาจจะ4 5ขวบอะค่ะเขาก็เปิดแท็บเล็ตให้ลูกเขาดูการ์ตูนอะไรไปด้วยเนี่ยที่แม่ก็เต้นไปกับคอนเสิร์ตแล้วเสียงแท็บเล็ตมันก็ดังเราก็ทนไม่ไหวเลยออกมาดีกว่าม ันเป็นการเสียมารยาทคือทั้งเสียมารยาทแม่ก็เสียมารยาทแล้วก็เป็นการฝึกอะไรให้ลูกแบบนี้ซึ่งโอ้โหทนไม่ไหวและในร้านอาหารก็เหมือนกันนะคะพี่ในสารคือบางทีเรานั่งรับประทานอาหารข้างๆคุยกันก็เป็นธรรมดาแต่บางทีมีเสียงกระตูนมีเสียงอะไรดังตลอดเวลาอันนี้ก็รู้สึกว่าเป็น new normal ที่เราต้องทนหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่ดิฉันทนไม่ได้ค่ะ
2: ครับมาดูเรื่องนี้นิดครับเพราะว่าพรุ่งนี้ครับ1กรกฎาคมเนี่ยถือเป็นวาระครบรอบ51ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนอย่างเป็นทางการนะครับวันนี
1: ้ยุคด้านดีค่ะยุคหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมช
2: ใช่ๆอาจารย์คึกฤทธิ์ที่เดินทางไป
1: จีน
2: เริ่มต้นความสัมพันธ์รอบปัจจุบันเนี่ยนะฮะครบรอบ51ปีละนะ2518ขณะที่สังคมไทยก็ถือว่าไม่ได้กีดกันชาวจีนนะในฐานะที่ครั้งหนึ่งเนี่ยก็เคยมีการย้ายถิ่นฐานเข้ามาในประเทศไทยกันมากนะโดยเฉพาะชาวแต้จิ๋วชาวจีน

0: ที่พูดภาษาแต้จิ๋วเนี่ยนะเป็นประชากรที่มีจำนวนมากที่สุดแล้วไทยก็ไม่ได้กีดกันในฐานะคนต่างด้าวยินดีรับชาวจีนเข้าสู่ระบบราชการและอนุญาตให้แต่งงานกับคนไทยได้อย่างเสรีจนเกิดเป็นการแลกเปลี่ยนและผสมผสานระหว่างสองวัฒนธรรมนะตอนนี้มันมีปรากฏการณ์ที่น่าสนใจในปีนี้ก็คือว่ามันมีหนังจีนอยู่เรื่องหนึ่งครับคุณนัน
1: ค่ะค่ะ
0: ชื่อภาษาจีนผมอ่านไม่ออกแต่ว่าแปลเป็นภาษาไทยว่าจดหมายรักถึงอาม่าเป็นภาพยนตร์ที่ดำเนินเรื่องด้วยภาษาแต้จิ๋วตลอดทั้งเรื่องนะสะท้อนเรื่องราวชีวิตของชาวแต้จิ๋วที่เดินทางเข้ามาทำงานในสยามรวมถึงการส่งเชียวพีหรือโพยกวนซึ่งเป็นจดหมายและเงินที่ชาวจีนพ้นทะเลส่งกลับไปหาครอบครัวที่บ้านเกิดโดยมีอุษาเสมคำหรืออาม่าแต๋วนักแสดงไทยร่วมแสดงในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วย
1: อาม่าแต๋วก็คือเรื่องอาม่า
0: เรื่องหลานม่าหลานม่า
1: ค่ะ
0: จดหมายรักถึงอาม่าเนี่ยเป็นภาพยนตร์จีนที่ประสบความสำเร็จในจีนอย่างมากซินหัวรายงานว่าตามข้อมูลของเมาเยี่ยนแพลตฟอร์มจำหน่ายตั๋วภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศณวันที่19มิถุนายนภาพยนตร์เรื่องนี้สามารถทำรายได้ทะลุ 1,800 ล้านหยวนหรือประมาณ 8,100 ล้านบาทและได้รับคะแนนในโต้ป้านแพลตฟอร์มรีวิวภาพยนตร์ของจีนสูงถึง 9.3 เต็ม10นอกจากนี้เพลงจุดๆๆอ่านไม่ออกแปลเป็นภาษาไทยว่าชงชาใต้แสงจันทร์ซึ่งเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้ก็กำลังเป็นกระแสบนโซเชียลมีเดียจีนด้วยมติชนเนี่ยเขารายงานเรื่องนี้เขาบอกว่าเขาได้ไปสัมภาษณ์คุณพัชชาตั้งสิริบุญญาหรือที่รู้จักกันในชื่อเหล่าซือจินนี่เจ้าของเพจ Facebook และ TikTok ชื่อจินนี่แต้จิ๋วอาม่าชอบพูดชาวไทยเชื้อสายแต้จิ๋วผู้มีปณิธานแน่วแน่ในการรักษาภาษาและวัฒนธรรมแต้จิ๋วไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลากับเรื่องราวครอบครัวของเธอที่อบอวลเป็นด้วยกลิ่นอายบรรยากาศไม่แตกต่างจากภาพยนตร์ดังกล่าวพัชชาเล่าว่าบรรพบุรุษรุ่นทวดของเธอก็โยกย้ายถิ่นฐานมาจากเมืองสัวเถาของจีนด้วยเรือสำเภาหัวแดงใช้เวลาเดินทางข้ามทะเลยาวนานกว่า1เดือนโดยมีทรัพย์สินติดตัวเพียงกระเป๋าหวายใบเดียวเท่านั้นก่อนขึ้นฝั่งที่ท่าเรือราชวงศ์และปักหลักสร้างชีวิตใหม่ในย่านบางรักในช่วงแรกบัวเหล่ากงหรือว่าทวดตาประกอบอาชีพเป็นพ่อค้าขายปลากระทั่งต่อมาได้นำองค์ความรู้ด้านแพทย์แผนจีนโบราณมาช่วยรักษาผู้คนในชุมชนจนเป็นที่รู้จักในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาอาการเจ็บคอและโรคงูสวัดซึ่งในยุคนั้นยังไม่มีวิธีการรักษาที่แพร่หลายวัวเหล่ากงทำการรักษาโดยไม่คำนึงถึงผลตอบแทนผู้ที่มีกำลังก็สามารถบริจาคตามศรัทธาผู้ที่ไร้กำลังทรัพย์ก็ได้รับการรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทำให้ได้รับความเคารพและเป็นที่ยอมรับกว้างขวางในสังคมไทยยุคนั้นจนได้รับการกล่าวขานว่าเป็นหมอจีนคนแรกในประเทศไทยที่สามารถรักษาโรคงูสวัดได้สำเร็จซึ่งเรื่องราวของเขาได้ถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์เรื่องกระท่อมไม้ไผ่ด้วยพัชชาบอกว่าจดหมายรักถึงอาม่าเนี่ยเปรียบเสมือนกระจกสะท้อนเรื่องราวของชาวจีนสมัยนั้นได้อย่างดีเยี่ยมอาม่าเคยเล่าให้ฟังว่าเฉียวพีหรือโผยกวนเนี่ยเป็นช่องทางในการสื่อสารทางไกลกับครอบครัวที่บ้านเกิดโดยมีจุยแชะจุยแคะเป็นคนกลางทำหน้าที่รับส่งจดหมายและเงินไปกลับระหว่างไทยและจีนผ่านฮ่องกงโดยจะมีการแลกเงินเป็นสกุลเงินฮ่องกงก่อนที่จะส่งต่อไปยังปลายทางจดหมายแต่ละฉบับต้องใช้เวลารอนานนับเดือนกว่าจะเดินทางถึงมือผู้รับและบางทีก็อาจจะไม่ได้

0: รับหรือได้รับไม่ครบด้วยจดหมายแทบทุกฉบับมักมีเงินแนบมาเนื่องจากเป็นความหวังของครอบครัวที่ฝากไว้กับญาติซึ่งเดินทางมาทำงานในสยามโดยสมาชิกครอบครัวก็เฝ้ารอข่าวคราวของคนที่อยู่ห่างไกลอย่างใจจดใจจ่อสำหรับตนเนี่ยเฉียวพีหรือผอยกวนจึงเปรียบเสมือนเส้นใยแห่งความหวังของอาม่าที่ยังอาศัยอยู่ในจีนในขณะนั้นพัชชาบอกว่าเนื้อหาในจดหมายส่วนใหญ่มักเขียนสั้นและกระชับโดยบอกเพียงว่าสุขภาพแข็งแรงการงานปกติและฝากความคิดถึงคนที่บ้านด้วยเหตุว่าชาวจีนพ้นทะเลจำนวนมากไม่ได้มีทักษะการเขียนหนังสือจึงต้องอาศัยผู้รู้หรือซินแสช่วยเขียนให้ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายตามตัวจำนวนอักษรทำให้ผู้คนพยายามใช้ถ้อยคำให้น้อยที่สุดสื่อความหมายให้ได้มากที่สุดเพื่อประหยัดเงิน
1: ค่ะค่ะจะฉายในประเทศไทยวันที่6สิงหาคมนี้นะลิขสิทธิ์นี้เป็นของสหมงคลฟิล์มค่ะเดียยูหรือว่าจดหมายรักถึงอาม่าจริงๆก็ดังมากนะคะได้ไปโชว์ที่เมืองคานแล้วก็ใช้ทุนสร้างปลูกมากแค่14ล้านหยวนเองแต่ว่าปรากฏว่าตอนที่เข้าฉายเปิดตัวฉายอ่ะก็แค่สัปดาห์แรกก็ได้ไป 41.9 ล้านหยวนในสัปดาห์แรกและที่จีนก่อนจะเพิ่มขึ้นเป็น 62.6 ล้านหยวนเป็นแชมป์บ็อกซ์ออฟฟิศของจีนได้สำเร็จค่ะถ
2: ู
1: กพูดถึงไปทั่วแผ่นดินใหญ่แล้วก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากสำหรับคนไทยที่จะดูก็6สิงหาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ทั่วไปค่ะ
0: จริงๆมีคนเล่าเนื้อเรื่องผมฟังอยู่นะมีคนเล่าเนื้อเรื่องผมฟัง
1: เขาไปดู
0: ที่เมืองจีนมาแล้วก็มาเล่าให้ฟังอยู
1: ่
0: ว
1: ่
0: าเป็นเรื่องอะไรนะแต่ว่าก็เพื่อความตื่นเต้นก็เดี๋ยวให้มีหนังเข้ามาแล้วก็ในสตรีมมิ่งเขาคงจะมีในโอกาสต่อไปด้วยนะก็ได้ดูกันจะได้คนไทย
1: สิงหาอย่าลืมไปดูก็แล้วกัน
0: โอเค
1: ค่ะ
0: วันนี้หมดเวลา
1: ครับพรุ่งนี้เจอกันค่ะสวัสดี
0: ครับ

0: ีเวลา20นาฬิกาค่ะ
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่30มิถุนายนพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้เวลา 10:03 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นายดนุชาสินทวานนท์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนานำนายปราโมทย์ปรปักขามนายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมสาขาศัลยกรรมสถาบันโรคทรงอกกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินบำเหน็จตกทอดเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตายและเงินช่วยเหลือชาปนกิจสงเคราะห์กระทรวงสาธารณสุขของนางสาวประยงนาควรังข้าราชการบำนาญสถาบันโรคทรงอกกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์จังหวัดสมุทรสงครามนายแพทย์สุชินวรชิชวงศ์ประธานราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมาชิกกิตติมศักดิ์แห่งราชวิทยาลัยพยาธิแห่งประเทศไทยเวลา 14:04 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปทุมทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ครั้งที่1/2569เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาตลอดจนพิจารณาแนวทางการดำเนินงานพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2569และการจัดประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2570มูลนิธิรางวัลเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้ง

ขึ้นปี2534เพื่อมอบรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลเป็นรางวัลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชานุสรณ์แด่สมเด็จพระมหิตราธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในการเฉลิมฉลองการครบรอบ100ปีแห่งวันพระราชสมภพวันที่1มกราคม2535มอบแก่บุคคลหรือองค์กรทั่วโลกโดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาและลัทธิทางการเมืองที่มีผลงานดีเด่นเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติทางด้านการแพทย์1รางวัลและทางด้านการสาธารณสุข1รางวัลเป็นประจำทุกปีตลอดมาผู้รับรางวัลจะได้รับประกาศนียบัตรเหรียญรางวัลและเงินรางวัลรางวัลละ 100,000 เหรียญสหรัฐตลอด34ปีที่ผ่านมามีผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลทั้งสิ้น100รายล้วนแต่เป็นบุคคลที่มีผลงานอันเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยพระบิดาแห่งการสาธารณสุขของไทยและพระบิดาแห่งการอุดมศึกษาไทยในจำนวนนี้มีคนไทย4คนและมี5คนที่เคยได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลต่อมาได้รับรางวัลโนเบลนอกจากนี้ยังมีนักเรียนแพทย์ไทย83คนได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลไปปฏิบัติงานต่างประเทศ

สิรินาถชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคณิโลกประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.อย่างเป็นทางการแล้วเตรียมส่งกกต.ใหญ่พิจารณารับรองภายใน30วันคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่มีการเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนที่ผ่านมาโดยผลการนับคะแนนเลือกตั้งผู้ว่ากทมอันดับที่1คือนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ได้ 1,537,784 คะแนนอันดับ2นางมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขได้ 304,494 คะแนนอันดับ3นายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรได้ 188,144 คะแนนอันดับ4นายอนุชาบุรพชัยศรีได้ 106,739 คะแนนอันดับ5หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีได้ 47,728 คะแนนนอกจากนี้ยังประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งสก.เขตเลือกตั้งที่1ถึง50ทั้งนี้เมื่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครได้รับประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครแล้วเห็นว่าการเลือกตั้งและการนับคะแนนเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมให้รายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมให้ประกาศผลการเลือกตั้งภายใน30วันนับแต่วันเลือกตั้งปปส.ขยายผลแอร์การบินไทยพบรับงานผ่านกลุ่มรับหิ้วค่าจ้าง 8,800 บาทเร่งล่าเจ้าของบัญชีอวตารโรสพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการปปส.เปิดเผยว่าจากการประสานกับตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียหรือ AFP กรณีการจับกุมลูกเรือสายการบินไทยที่เมืองเมลเบิร์นเจ้าหน้าที่ปปส.ได้เร่งแลกเปลี่ยนข้อมูลผลการสืบสวนร่วมกับตำรวจ AFP พบว่าผู้ต้องหาได้รับการติดต่อผ่านกลุ่มรับหิ้วสินค้าในสื่อสังคมออนไลน์โดยมีบัญชีอวตารชื่อโรสโพสต์หาผู้ที่เดินทาง

0: ไปประเทศออสเตรเลียพร้อมระบุว่าต้องการพื้นที่ว่างประมาณ20กิโลกรัมเพื่อฝากขนส่งสินค้าโอท็อปและสินค้าไทยแอร์สาวและแฟนหนุ่มได้เข้าไปพูดคุยสอบถามถึงความน่าเชื่อถือคู่สนทนายืนยันว่าเป็นบัญชีที่ใช้งานเป็นประจำทำให้ทั้งสองฝ่ายตกลงรับงานในค่าจ้าง 8,800 บาทหลังตกลงรับงานผู้ส่งได้นำพัสดุมาส่งที่คอนโดมิเนียมก่อนที่แอร์สาวจะนำติดตัวเดินทางไปยังประเทศออสเตรเลียปัจจุบันบัญชีอวตารชื่อโรสได้ปิดการใช้งานไปแล้วเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวผู้ใช้บัญชีดังกล่าวเพื่อขยายผลถึงผู้ร่วมขบวนการขณะนี้สถานเอกอัครราชทูตไทยณประเทศออสเตรเลียได้ให้การดูแลผู้ต้องหาตามสิทธิขั้นพื้นฐานในฐานะคนไทยขณะที่คดีอยู่ระหว่างกระบวนการยุติธรรมของออสเตรเลียโดยผู้ต้องหายังไม่ได้รับการประกันตัวและคาดว่าภายในประมาณ4สัปดาห์จะมีความชัดเจนเกี่ยวกับขั้นตอนทางคดีเพิ่มเติมศาลอาญาไม่ถอนประกันทนายตั้มวางเงื่อนไขห้ามพาดพิงพยานวิจารณ์กระบวนการยุติธรรมเจ้าตัวรับปฏิบัติตามศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกนัดฟังคำสั่งกรณีนายปานเทพพัวพงพันธ์ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินพร้อมด้วยนางสาวอัชราแสงขาวหรือทนายปุยทนายความของนางจตุพรอุบลเลิศหรือพี่อ้อยยื่นคำร้องขอเพิกถอนการปล่อยตัวชั่วคราวของนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มโดยระบุว่าได้ให้สัมภาษณ์พาดพิงพยานสำคัญในคดีภายหลังการพิจารณาศาลมีคำสั่งยกคำร้องขอเพิกถอนการประกันตัวทนายตั้มโดยเห็นว่ายังไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะเพิกถอนการปล่อยตัวชั่วคราวแต่ได้กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมห้ามจำเลยให้สัมภาษณ์หรือแสดงความคิดเห็นในลักษณะที่อาจจะกระทบต่อความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐานและอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการพิจารณาคดีโดยหลังทราบคำสั่งศาลนายสิทธาเดินลงมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนด้วยสีหน้ายิ้มแย้มพร้อมชู2นิ้วเปิดเผยว่ารู้สึกขอบคุณและดีใจที่ได้รับความเมตตาจากศาลให้กลับไปหาครอบครัวรู้สึกซาบซึ้งต่อความเมตตาของศาลที่พิจารณาคดีตามข้อกฎหมายและเหตุผลพร้อมยืนยันว่าจะปฏิบัติตามเงื่อนไขของศาลอย่างเคร่งครัดไม่ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเนื้อหาคดีอีกและจะมุ่งต่อสู้คดีในชั้นอุทธรณ์ต่อไปทนายตั้มย้ำว่ารู้สึกโล่งใจเป็นอย่างมากเพราะก่อนหน้านี้ได้เตรียมใจไว้ส่วนหนึ่งแล้วว่าอาจไม่ได้กลับบ้านอีกทั้งยังตรงกับวันที่บุตรของตนสำเร็จการศึกษาจึงตั้งใจจะรีบเดินทางไปร่วมแสดงความยินดีกับครอบครัวทันทีและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ล

0: mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม On Radioช่วงถามมาตอบตรงกับดำรงพุทธา
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะ 2:12 นาทีมาแล้วคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะคะอยู่ด้วยกัน3คนเหมือนเดิมค่ะคุณดำรงพุทธาวิพิสมัยพิมพ์วิสัทคุณและออมยุดากรสุนทรญาตินะคะสวัสดีคุณดำรงก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ดีครับสวัสดีครับผม
1: ค่ะ
0: สวัสดีทุกท่านวันนี้ก็จะคุยสืบเนื่องต่อจากเมื่อวานที่เราเชียร์กันไว้ว่าญี่ปุ่นเจอกับทีมชาติบราซิลเนี่ยเราก็เอาใจช่วยญี่ปุ่นนะครับ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าผลมันก็เป็นไปตามคุณภาพก็คือว่าอย่างนี้สรุปญี่ปุ่นแพ้ครับคุณอ้อ
1: ค่ะแต่ก็ทำประตูได้หนึ่งประตูอยู่เนาะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ผมก็เสียใจอยู่ว่าเราเชียร์เขาแต่ว่าถ้าเรานึกถึงหัวอกประชาชนชาวบราซิลเนี่ยนะบราซิลเนี่ยเป็นประเทศยากจนยากจนมากๆทีเดียวเด็กๆ เนี่ยเล่นฟุตบอลเตะฟุตบอลกันบนถนนนะสนามสนามก็ไม่ค่อยจะมีนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องการรักการชอบฟุตบอลเนี่ยมันก็เข้าไปอยู่ในสายเลือดใน DNA ของคนบราซิเลียนกันหมดนั่นแหละครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ผมก็เห็นใจเขาตรงที่ว่าเขาเองก็เคยเป็นแชมป์บอลโลกมา4-5 ครั้งและมีนักบอลอย่างเปเล่ก็ดังไปทั่วโลกเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องหวังที่จะชนะและหวังว่าจะได้เข้ารอบลึกๆไปจนกระทั่งถึงวันชิงอะไรก็ว่าไป
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อบราซิลแพ้เนี่ยเราก็สงสารประชากรชาวบราซิเลียน
1: ค่ะเห็นกองเชียร์เขาคุณดำรงโหเขาเชียร์กันเอาจริงเอาจังมากเลยนะทุกแมตช์เลยค่ะ
0: และคุณอ้อมคิดดูว่าค่าดูเนี่ยมันก็แพงแสนแพงนะครับก็มากันเต็มสนาม
1: ค่ะ
0: แต่ถึงอย่างไรญี่ปุ่นเนี่ยก็ชนะใจคนทั้งโลกเพราะว่าญี่ปุ่นพอฟุตบอลเสร็จเก็บขยะหมดนะฮะขยะบนอัฐจันทร์ที่ตัวเขานั่งแล้วก็ไปเก็บฝั่งที่บราซิลนั่งด้วย
1: เห็นไหมนะ
0: เพราะว่าทุกคนเนี่ยจะเตรียมถุงมาสำหรับเก็บขย
1: ะ
0: ผมคิดว่าเขาได้สร้างวัฒนธรรมที่ดีก็ไม่รู้ว่าประชากรโลกหรือแฟนฟุตบอลทั่วโลกจะเอาตามหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็เป็นอันว่ากลับบ้านตกรอบอีกคู่หนึ่งที่ไม่น่าจะตกรอบเลยเยอรมนีกับปารากวัยเนี่ยเยอรมนีเนี่ยก็เตะดีเล่นดีนะครับแต่ว่าเสมอกันจนหมดเวลาต่อเวลาก็ยังเสมอกันก็เลยมาดวลลูกโทษกันคนละ5 ครั้งคนละ5 ลูกเยอรมันแพ้ฮะเยอรมันแพ้นี่เยอรมันนี่น่าเจ็บใจกว่าประเทศกว่าญี่ปุ่นน
1: ะ
0: เพราะว่าเขาเนี่ยผมชอบใช้คำว่าเป็นมหาอำนาจทางกีฬาฟุตบอลมาแล้วก็เคยได้แชมป์ด้วยและคู่ที่3เนเธอร์แลนด์กับโมร็อกโกเนี่ย
1: ค่ะ
0: เนเธอร์แลนด์กับโมร็อกโกเนี่ยนะครับเนเธอร์แลนด์ก็อีกประเทศหนึ่งนะคุณอ้อมที่โด่งดังในเรื่องฟุตบอลโลกมาก็เป็นมหาอำนาจในเรื่องฟุตบอลสีส้มเนี่ยคือสัญลักษณ์ที่คนคอบอลทุกคนรู้ว่าเป็นสีของเนเธอร์แลนด์
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เนเธอร์แลนด์ไม่น่าเชื่อว่าเสมอกับโมร็อกโกนี่อยู่เป็นประเทศมุสลิมแต่ว่าอยู่ในทวีปแอฟริกา
1: ใช่
0: ไหมสู้กันไปสู้กันมาในที่สุดเอาชนะกันไม่ได้จนกระทั่งหมดเวลาต่อเวลาอีกครั้งละครึ่งละ15 นาที2 ครึ่งก็เป็น30 นาทีก็ไม่ทำประตูกันไม่ได้ในที่สุดก็ต้องยิงประตูคนละ5 ประตูเนเธอร์แลนด์แพ้ยิงไม่เข้าประตูยิงข้ามคานไปบ้างออกข้างๆไปบ้างหรือว่าประตูของฝ่ายโมร็อกโกรับได้บ้างมันก็ทำให้ได้เห็นว่าฟุตบอลโลกเนี่ยมันทำให้ได้เห็นว่ามีการเสียน้ำตาคือคนดูเนี่ยสังเกตให้ดีนะฮะบางทีทำประตูได้

0: ใต้เนี่ยประเทศของตัวเองทำประตูได้ก็เสียน้ำตาเธอร้องไห้อันนี้เขาเรียกว่าเทียร์ออฟจอยคือร้องไห้ด้วยความปิตินะฮะ
1: ค่ะดีใจ
0: แต่ว่าวันนี้ผมได้เห็นนักกีฬานักฟุตบอลของเนเธอร์แลนด์เนี่ยนอนคว่ำหน้าร้องไห้สะอึกสะอื้นตัวสั่นเลยผมก็เห็นใจเขาอ่ะเขาก็คงจะมีหลายอย่างครับอาจจะเป็นคนที่เตะลูกแล้วลูกไม่เข้าลูกข้ามคานไปหรือลูกออกเฉยไฉไปไม่ตรงประตูอาจจะรู้สึกเสียใจคือคนที่เตะลูกโทษเนี่ยลูกชิงกันเนี่ยถ้าเลี้ยงมาอยู่ในเกมแล้วยิงประตูไม่เข้าก็ไม่ว่าอะไรแต่นี่ลูกตั้งเตะแล้วตัวเองเตะไม่เข้าประตูเตะออกทะเลไปเลยอย่างเงี้ยฮะก็ร้องห่มร้องไห้ด้วยความเสียใจสำหรับคู่นี้เนี่ยผมก็มานั่งวิเคราะห์ของผมเองนะครับวิเคราะห์ตามแบบชาวบ้านว่าเอ๊โมร็อกโกเนี่ยมันเนเธอร์แลนด์นี่มันไม่น่าที่จะแพ้โมร็อกโกเลยนะแต่คิดไปคิดมาโมร็อกโกก็อาจจะพัฒนาขึ้นมาก็เล่นไม่ใช่ขี้ไก่เลยครับ
1: ค่ะ
0: ก็สรุปแล้วก็มีบราซิลชนะปารากวัยชนะเข้ารอบโมร็อกโกได้เข้ารอบนะครับแต่นี่คืนนี้สิก็ตอนสองยามกัวดิวแข่งกับนอร์เวย
1: ์
0: ที่น่าสนใจสำหรับผมก็คือฝรั่งเศสกับสวีเดน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: และเม็กซิโกเจ้าภาพกับเอกวาดอร
1: ์ค่ะตีสี่กับแปดโมงเนาะคุณดำรงดูได้สบายเลย
0: ครับผมครับ
1: เที่ยงคืนนอนอยู่นะโกติวัวกับนอร์เวย์นี้ดูไหมคะ
0: ไม่ดูครับไม่ดูคือว่ามันอย่างนี้ไงคุณอ้อเมื่อเราไม่ได้ดูสดเนี่ยตื่นเช้ามาเราอย่าไปใส่ใจว่าใครแพ้ใครชนะเรามาดูเขาเอามารีเพลย์ให้นะฮ
1: ะ
0: แล้วก็มันก็มีอีกเรื่องหนึ่งไอ้กีฬาไอ้บอลโลกเนี่ยมันก็ทำให้คนตกงานโค้ชของโสมขาวเกาหลีใต้ลาออกครับลาออกนะฮะเขาชื่อฮงมยองโบประกาศลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติเกาหลีใต
1: ้
0: เพียงไม่กี่วันหลังจากที่พาทีมตกรอบแบ่งกลุ่มฟุตบอลโลกจากที่ไปแพ้แอฟริกาใต้ 0-1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาคุณซือท่านนี้เนี่ยก็อายุเยอะ57ปีตัดสินใจวางมือเมื่อวันอาทิตย์หลังจากเผชิญกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากแฟนบอลทั่วประเทศโดยมีการล่ารายชื่อเรียกร้องให้ปลดเขาออกจากตำแหน่งหลังจากเราไปเกาหลีใต้พลาดโอกาสเข้ารอบในฐานะ1ใน8ทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดแฟนบอลจำนวนมากเนี่ยไม่พอใจทั้งผลงานของทีมและผลการตัดสินใจคือว่าเขาตัดสินใจไม่เอานักบอลคือชงอึนมินเนี่ยชงอึนมินเนี่ยคนเนี้ยก็เป็นมือวางอันดับหนึ่งของทีมเลยให้นั่งเป็นตัวสำรองซะนี
1: ่
0: ในเกมชี้ชะตากับแอฟริกาใต้
1: ค่ะ
0: ก็ถูกมองว่าเขาตัดสินใจไม่ผิดในการส่งผลต่อทำให้ตกรอบโดยตรงแล้วนะนอกจากนี้ไม่ใช่ธรรมดานะครับนอกจากแฟนบอลแล้วยังมีอีแจมยองประธานาธิบดีเกาหลีใต้ยังออกมาแสดงความผิดหวังอย่างรุนแรงพร้อมตั้งคำถามถึงกระบวนการการบริหารจัดการของสมาคมฟุตบอลเกาหลีใต้และการแต่งตั้งเขาให้เข้ามาคุมทีมเนี่ยการลาออกของเขาก็เป็นการปิดฉากการคุมทีมชาติเกาหลีใต้ท่ามกลางแรงกดดันมหาศาลอย่างที่เล่ามานะฮ
1: ะ
0: ก็น่าเห็นใจฟุตบอลแพ้ทีเนี่ยมันมีคนสะเทือนตัวนักฟุตบอลก็เสียใจอยู่แล้วผู้จัดการทีมแล้วว่าทีมงานก็แน่ฮะก็ต้องเสียใจนะครับ
1: กดดันไปหมด
0: ไม่รู้จะทำยังไงได้ครับ
1: ค่ะ

0: แต่เราคนดูอย่าไปกดดันนะคะดูเพื่อความเป็นกีฬานะดูให้เพลินครับผมไม่ต้องไปเครียดนะ
1: ครับก็อันนี้ขอนอกเรื่องหน่อยเกี่ยวกับการเมืองระหว่างประเทศในประเทศต่างประเทศนี่นะครับคือเรื่องนี้อยากจะเล่าให้ฟังคือว่าอดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศบังกลาเทศเนี่ยท่านกล้าวมากท่านจะฝ่าโทษประหารกลับกรุงทาก้าในปีนี้ข่าวนี้ก็มาจากประเทศอินเดียนะครับผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าอดีตนายกรัฐมนตรีบังกลาเทศซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างลี้ภัยในอินเดียท่านได้ให้สัมภาษณ์พิเศษทางสถานีโทรทัศน์ NDTV ของอินเดียเมื่อวันอาทิตย์ที่28ท่านยืนยันอย่างแข็งกร้าวว่าจะเดินทางกลับจากกรุงจะเดินทางกลับกรุงกาตาภายในปีนี้แม้จะถูกศาลอาญาระหว่างประเทศของบังกลาเทศตัดสินประหารชีวิตรับหลังเมื่อปลายปีที่แล้วแปลว่าก็ท่านลี้ภัยไปอยู่อินเดียเนี่ยตอนขึ้นศาลก็ไม่ได้ไปขึ้นศาลศาลก็ตัดสินโดยว่าจำเลยไม่ได้ไปอดีตนายกรัฐมนตรีหญิงใจแข็งด้านนี้เนี่ยหญิงเหล็กท่านนี้นะครับ
0: ค
1: ือท่านไม่หวั่นเกรงต่อโทษการตัดสินประหารชีวิตเลยฮะโดยท่านบอกว่าชีวิตท่านเนี่ยมันผ่านร้อนผ่านหนาวถูกลอกสังหารแล้วสูงนาฏกรรมต่างๆการเมืองมาหลายครั้งรวมถึงการสูญเสียครอบครัวส่วนใหญ่ในเหตุรัฐประหารเมื่อปีโน่น1975และท่านก็กล่าวว่ากระบวนการยุติธรรมภายใต้รัฐบาลชุดปัจจุบันเนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและมีแรงจูงใจทางการเมืองเพื่อหวังจะทำลายพรรคอาวามีของท่านพรรคการเมืองของท่านเนี่ยได้ไร้แกนนำท่านกล่าวด้วยน้ำตาว่าการกลับประเทศครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องของความต้องการส่วนตัวแต่ทำเพื่อทวงคืนสิทธิทางการเมืองของประชาชนและฟื้นฟูระบอบประชาธิปไตยในบังกลาเทศนะครับความเคลื่อนไหวล่าสุดของนางอาซีนาเนี่ยถือเป็นการส่งสัญญาณท้าทายรัฐบาลรักษาการของบังกลาเทศอีกอย่างเป็นทางการเลยส่งผลให้รัฐบาลบังกลาเทศเนี่ยสั่งระดมกำลังทหารเข้าควบคุมสถานการณ์ในกรุงกาตาและพื้นที่สำคัญอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันความไม่สงบทันที
0: ค่ะ
1: เอาละครับก็เห็นว่าเป็นเรื่องน่าเล่าเพราะว่าเป็นเรื่องของผู้นำหญิงที่ใจท่านไม่กลัวตัดสินแล้วนะฮะประหารชีวิตไปแล้วสงสัยก็คงแขวนคอ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับก็นำข่าวที่นอกเหนือจากข่าวฟุตบอลมาเสนอครับผม
0: ขอบคุณค่ะคุณดำรงเดี๋ยวพรุ่งนี้คุยกันต่อนะคะ
1: ครับผม
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะพี่ใหม่คะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณอ้อมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมด้วยค่ะ
0: ค่ะวันนี้วันอังคารเรื่องลี้ลับนะคะก่อนจะไปเรื่องลี้ลับทักทายคุณผู้ฟังก่อนนะคะสวัสดีพี่สุภชัยนะคะสวัสดีโอพี่สุภชัยส่งมาหลายอันก็เลยหลายๆก่อนพี่ขวัญรัต
2: พี่สวัสดีพี่สุภชัยท่านจะสวัสดี
0: ใช่น่ารักพี่ธนพรพี่เสือนอนไม่หลับนะคะพี่กนกรัตดาพี่อัญชลีนะคะพี่สักกรินพี่เทศยะจากญี่ปุ่นนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะพี่ใหม่ค่ะ
2: สวัสดีค่ะไหมเนี่ยเข้าไปดูในเพจแล้วนะคะเพจที่ทุกท่านสวัสดีมาก็ดูแล้วก็อิ่มใจทุกวันนะคุณอ้อมนะเหมือนเราแบบได้เจอทุกวันนะคะแล้วก็บางท่านก็ให้ข้อมูลด้วยคอมเมนต์ด้วยให้คำแนะนำติชมก็ชอบค่ะก็นำไปปฏิบัติ
0: ค่ะวันนี้พี่ใหม่จะมาด้วยเรื่องลี้ลับประจำวันอังคารนะคะเดี๋ยวถ้ามีเวลาหลังรายการอ้อมก็จะคุยหลายเรื่องเลยวันนี้คืออยากจะชวนพี่ใหม่มาถอดรหัสไอ้ตัวสกุตชี่พี่ใหม่เล่นไหม
2: อีกแล้ว ก็คือเมื่อวันก่อนเนี่ย ม
0: ัน
2: มีงานหลวงอะไรนะเขาเรียกเจ้าพ่อเขาใหญ่
0: ค่ะ
2: ที่แถวชะอำเนี่ยคุณอ้อม
0: ค่ะ
2: ไหมก็

0: ไปเดินพอเห็นมีของรับประทานเยอะแยะเลยพาแขกต่างจังหวัดเขาไปเดินปรากฏว่าเพิ่งจะเห็นไอ้เจ้าสกุชชี่เนี่ยของจริงเนี่ยมันเป็นแบบนี
1: ้
0: แต่ก็คือไอ้ประเภทที่เราไปบีบๆขยำขยำแล้วมันนุ่มมือนั่นเองก็ถึงเรียกว่าสกุชชี่เพราะว่ามันก็มาจากคำภาษาอังกฤษก็คือสกุชไอ้ที่แบบมันนุ่มนิ่มบูบี้ไปที่จริงแล้วมันน่าจะ

0: เด็กเพราะมันสาบถ้าเดี๋ยวนี้มันมีของปลอมด้วยถ้าของจริงมันไม่ทราบมันฉีกขาดได้หรือเปล่าเนาะแต่ถ้าของปลอมนี่น่ากลัวอยู่เด็กกลัวเด็กเอาไปใส่ปากใส่คอ
1: มัน
0: จะกลืนลงไป
1: มันเป็นรูปอาหารก็มีรูปชีสก็มีรูปคุกก
0: ี้
1: รูปเค้กก็มีนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วสกูชี่เนี่ยจากของเล่นเด็กมันกลายเป็นเครื่องมือเยียวยาใจได้นะพี่ไหมเรื่องการบีบการกดเนี่ยเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังเนาะว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าเด็กเจนซีหรือวัยทำงานตอนต้นตอนเนี้ยกลายเป็นของเล่นยอดฮิตมากเลยนะแต่ก่อนมันดังมาช่วงหนึ่งนะพี่ไหมปี 2016-2018 อ่ะแล้วก็ค่อยๆเงียบลงแต่ว่าตอนนี้มันกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะพี่ไหมตอนนั้นก็ไม่เข้าใจหรอกแต่ว่าเห็นเขาออกมาเตือนในสกูชี่ที่มันมีเข็มปักหัวไงที่เขาให้เด็กๆระวังแล้วตอนนี้เห็นตามกิฟช็อปร้านกิฟช็อปอะไรขายกันเยอะอะค่ะบีบ
0: ใช่ค่ะตามเวลาเขาออกงานออกร้านเนี่ยตามภาษาอังกฤษอะไรอีเวนต์ต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีเหล่านี้ขายเพราะมันกำลังเป็นที่นิยมแล้วเขาก็ไปซื้อมาจากจีนหรือซื้อมาจากแหล่งรับเหมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาขายในราคาที่ไม่แพงมาก
1: มันมีวิเคราะห์ในเชิงจิตวิทยาแล้วก็วิเคราะห์ไปถึงเรื่องการตลาดด้วยนะพี่ไหมน่าสนใจ
0: น่าสนใจ
1: เด
0: ี๋
1: ยวค่อยกลับมา
0: แต่ก่อนจะไปเรื่องนั้นเนี่ยคุณอ้อมตอนนี้เวลา 20:28 นาทีนะคะยังจะพอมีเวลาไม่อยากจะชวนคุย29นาทีไม่อยากจะชวนคุยนิดเดียวกับคุณอ้อมเรื่องการเรื่องข่าวที่มันกำลังเป็นข่าวดังมากๆในเมืองไทยตอนนี้ก็ข่าวเรื่องแอร์ขนของ
1: นั่นแหละ
0: แล้วกลายเป็นขนเฮโรอีนข้ามประเทศของยาเสพติดข้ามประเทศ
1: หนักรวมมากกว่า1กิโลกรัมตำรวจก็ตีความได้เลยว่าไม่ใช่เสพเองแน่นอนมันเป็นเพื่อการค้าการขายเลยนะพี่ไหม
0: ที่จริงเนี่ย
1: ไปก็10ล้านบาทอะค่ะ
0: 10กว่าล้านเลยนะคะก็ตอนนี้ถ้าท่านผู้ฟังเสพข่าวเรื่องนี้นะตามข่าวเรื่องนี้ก็จะได้ยินจากข่าวด้านนู้นด้านนี้ด้านนู้นหลายทางมากแล้วบางทีก็ลงรูปผิดถูกๆเอาคนที่เขาไม่ใช่เขาเป็นแอร์แต่เขาไม่ได้เป็นคนขนเอารูปมาลงอ้าวเราก็ต้องบอกไอ้คนที่เขาเป็นต้นทางลงรูปว่านี่ไม่ใช่นะนี่เขาเป็นแอร์คนอื่นแต่เขาดังเหมือนกันไม่ใช่คนนี้เพราะไม่งั้นมันจะพาเขาเสียหายด้วยอันนี้เรื่องที่หนึ่งท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเมื่อเห็นข่าวนี้อย่าได้แชร์นะคะถ้าไม่มั่นใจจริงๆอยากจะบอกเพื่อนก็ให้เขาไปดูต้นทางหรืออะไรแบบนั้นนะคะเรื่องที่สองที่ไหมมีความตั้งใจเหลือเกินที่อยากจะมาบอกก็คืออาชีพไหมก็เดินทางมากเหลือเกินคุณอ้อมในสมัยก่อน
1: มีคนฝากฮิ้วด้วยไหมคะพี่ไหม
0: แต่เราจะมีกฎเหล็กในบริษัทเลยนะคะว่าเราจะไม่รับหิ้วใดๆทั้งสิ้นจากเมืองไทยออกไปข้างนอกหรือต่างประเทศหรือต่างประเทศกลับมาเมืองไทยไม่รับใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าคนคนนั้นก็จะลำบากขนาดไหนจะฝากของรับประทานอาหารไปเนี่ยพี่เปิดให้ดูเลยว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วบางคนก็ผู้ที่รับฝากหรือพวกคนหน้าทัวร์หรือเป็นไกด์จากบริษัทเราบางทีก็ไปแอบรับแล้วก็เป็นคนดีซะด้วยอ๋อไม่เป็นไรถ้าเกิดทางนู้นเขาลำบากบางทีต้องการฝากยาไทยไปโอ้ทางนู้นเขาเจ็บไข้ได้ป่วยยาอื่นก็ไม่ได้ต้องกินยาแบบนี้ไม่รับเลยค่ะหมายจะไม่รับเลยสมัยก่อนเนี่ยที่ดูไบเนี่ยคนไทยเนี่ยเวลาไปเที่ยวก็มักจะเอาทรายดูไบเนี่ยกลับมาเอามาปักธูปแล้วปักพอปักเสร็จก็จะบอกว่าโอ้ยเนี่ยเขามาทวงคืนดูสิเข้าฝันนะน่ากลัวมากพี่ฝากทรายไปคืนคุณดำรงบอกเลยไม่ต้องเททิ้งหน้าบริษัทนั่นแหละ อย่างนี้ค่ะเราจะไม่รับใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าเราไม่รู้จริงๆว่าไอ้สิ่งที่เรารับมาเนี่ยมันผสมปนเปอะไรหรือไม่คุณอ้อม
1: ใช่
0: ถ้าดูอย่างแอร์คนนี้จะด้วยเหตุที่รู้หรือไม่รู้เราไม่ทราบเพราะยังไม่ได้มีการพิพากษาที่สืบค้นที่จนถึงจุดสิ้นสุดนะฮะดังนั้นเราก็ยังไม่พูดอะไรไม่ได้แต่ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามไม่ควรจะรับใดทั้งสิ้นที่จริงแล้วเป็นแอร์เขาก็ห้ามรับอยู่แล้วนะคะก็เลยจะเรียนเตือนท่านผู้ฟังไหมเองเนี่ยเตือนลูกหลานเตือนทุกคนเลยว่าอะไรก็ตามถึงเราจะรู้จักเขาสนิทสนมแค่ไหนยังคุณอ้อมจะฝากไหมไปต่างประเทศไหมก็ไม่รับฝากก็ถึงโกรธกันก็ไม่ได้เพราะอันนี้ต้องเข้าใจว่ากดใครเป็นกดใครนะคะแล้วอย่างบางทีคนก็ต้องมาถามไหมชอบมาถามไหมเนี่ยจะเดินทางจะต่างประเทศเอาอะไรไหมไหมจะบอกไม่เอาเพราะว่าบอกเขาไปเลยว่ามีครบทุกอย่างละมีเกินหนึ่งชิ้นด้วยที่จริงเราก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกแต่เราไม่ต้องการสร้างความลำบากใจให้เขาไม่ควรเลยค่ะท่านผู้ฟังด้วยเหตุใดก็ตามไม่ควรบางคนนะเคยคิดจะฝากของไหมไปอเมริกาไปนู่นไปนี่โอ้นี่ของสำคัญมากนะห้ามเปิดนะไม่บอกเอาวางไว้ตรงนั้นละค่ะ

0: ไม่รับเด็ดขาด
1: เพราะสุดท้าย
0: บางประเทศเนี่ยคุณอ้อมต้องขอบอกอีกนิดหนึ่งบางประเทศเขาไม่สืบสวนอย่างในออสเตรเลียออสเตรเลียก็เป็นหนึ่งในสนามบินที่เข้มงวดที่สุดนะคุณอ้อมน
1: ะ
0: บางทีของรับประทานชิ้นหนึ่งของที่มันเคยเปื้อนกระเป๋าเราเนี่ยสุนัขบีเกิลเนี่ยมันจมูกดีมากมันดมได้นะคะก็เราก็จะต้องเจอเรื่องราวที่น่ากลัวแล้วบางอย่างเนี่ยนะคุณอ้อมบางประเทศเนี่ยเขาไม่สืบสวนอย่างออสเตรเลียน
1: ะ
0: เขาก็ประหารเลยก็มีอันนี้เป็นเรื่องจริงค่
1: ะ
0: โดยเฉพาะประเทศที่ถือกฎหมายอย่างอิสระเป็นต้น
1: อย่างคดียาเสพติดเนี่ยนะคะก็ถ้าเกิดสมมุติว่าเราเป็นผู้รับฝากเนี่ยจะอ้างว่าไม่รู้ว่าภายในเป็นสิ่งผิดกฎหมายก็ตามก็มีความผิดเหมือนกันนะพี่ใหม่นะอันนี้
0: ถูกต้องใช่ค่ะ
1: ค่ะนะคะก็เสี่ยง
0: อย่าเป็นคนใจดี
1: ใช
0: ่ห้ามเป็นคนใจดีกับเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยค่ะ
1: ใช่ค่ะนะเดี๋ยวก็ต้องติดตามข่าวนี้กันนะคะเพราะว่าตอนนี้ตำรวจก็ยังไม่ให้ประกันตัวนะคะกำหนดจะขึ้นศาลที่เมลเบิร์นอีกครั้งวันที่14กันยายนนี้แหละค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ในระหว่างนี้ก็ต้องอยู่คุกไปก่อนการงานเสียหมดนะคะจากคนที่ดีๆชีวิตดีๆก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยอย่าได้ไปเชื่อใครข่าวต้นชั่วโมงของเราบอกว่ารับจ้างหิ้วนะคะอย่าไปเชื่อใครเด็ดขาดเลยค่ะ
1: เรื่องนี้คงต้องกลับมาคิดใหม่เนาะทั้งไกด์ทั้งแอร์ด้วยนะคะ
0: ทุกคนที่เดินทางค่ะถึงเราเป็นคนธรรมดาเดินทางแล้วใครจะฝากเราก็ห้ามเด็ดขาดค
1: ่
0: ะอันนี้ขอเรียนเตือนเลย
1: ถ้าจะซื้อมาฝากเดี๋ยวซื้อเองนะจ๊ะไม่ต้องฝากหิ้วนะจ๊ะเดี๋ยวซื้อไปฝากเองนะนี่ไปอยุธยาก็ไม่รับหิ้วนะเดี๋ยวซื้อมาฝากเองค่ะเดี๋ยวเอาใส่ไหมมาฝาก
0: ไหมเนี่ยตั้งใจจะซื้อของฝากเลยพอมาเห็นข่าวนี้เปลี่ยนใจเลยพี่สมัยเพราะท่านที่เราไปท่านอาจจะบอกเอ้ยพี่สมัยมาแอบแฝงยัดไส้อะไรหรือเปล่าไหมไม่กล้าแล้วไหมเปลี่ยนใจละ
1: ค่ะ
0: จริงๆมันไม่ควรจะไปฝากภาระให้ใครเขาอย่างเงี้ยคุณอ้อม
1: นะก็เป็นอุทาหรณ์เนาะเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังเรื่องลี้ลับกับพี่ไหมค่ะ
0: แน่นอนค่ะ
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 โทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สมออนเรดิโ
1: อกลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะมีคุณผู้ฟังบอกว่าพี่ไหมพี่เสือหวานเจี๊ยบถามพี่ไหมหายดีแล้วหรือยังครับสวยเชียว
0: หายแล้วค่ะโชว์แขนเลยว่าออกจากเฝือกแล้วค่ะไปตีเทนนิสแล้วค่ะ
1: ค่ะพี่ก้องเลิฟสยามสวัสดีนะคะพี่ทัศชัยนะคะ
0: ขอบพระคุณค่ะ
1: สวัสดีทุกท่านนะคะโอเคค่ะพี่ไหมเรื่องลี้ลับวันนี้ดูชื่อเรื่องน่ากลัวจังเลยเอาพี่ไหมว่าต่อเลยค่ะพี่ไหม
0: ตะกี้ท่านใดนะที่ทักไหมมาพี่เสือหวาน
1: พี่เสือหวานเจี๊ยบจ้ะ
0: พี่เสือหวานเจี๊ยบทักว่าหายหรือยังใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: พี่เสือคะไหมหายแล้วค่ะไปตีเทนนิสแล้วค่ะแต่ตอนนี้กลัวค่ะไม่ค่อยจะกล้าตีเทนนิสเพราะอะไรรู้ไหมกลัวฟ้าผ่าคุณอ้อมก็เห็นใช่ไหม
1: ใช
0: ่ตอนนี้โอ้โหฟ้าผ่าฟ้าร้องเพื่อนๆถามไหมมาว่าอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยลมแรงไหมกรุงเทพนี่ลมมันแรงมาก
1: แรงนะ
0: เสาไฟฟ้าที่คุณอ้อมเล่าให้ไหมฟังเมื่อวันก่อนอ่
1: ะ
0: ใช่ไหมเสาไฟฟ้านี่ล้มโอ้เรียงละเนระนาดกันเลยล่ะใช่ไหมคะอันนี้น่ากลัวมากนอกจากลมฟ้าฝนแล้วเนี่ยสิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่ท่านต้องระวังนะคะคือเรื่องฟ้าผ่าเนี่ยเรื่องนี้อยู่ในคอลัมน์ร้อยพูดพันวิญญาณเป็นเรื่องผีลี้ลับที่เราต้องมีประจำฉบับทุกฉบับเลยแล้วก็รายการคู่สร้างคู่สมทางวิทยุของเราก็จะ

ต้องมีทุกวันอังคารก็คราวที่แล้วเนี่ยมีท่านหนึ่งคอมเมนต์มานะคะให้ความเห็นก็ชอบเอามาเล่านี่วันอังคารจะไม่ฟังแล้ว นั่นดูน่ารักจังเลยนะฟังแล้วก็อยากกลัวค่ะฟังถือเป็นเรื่องเป็นบรรยากาศสนุกๆแล้วกันเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เตือนนะคุณอ้อมหมายว่ามันมีประโยชน์อยู่เหมือนกันนะคะเรื่องผีฟ้าผ่ามันเฮี้ยนเฮี้ยนยังไงเป็นเรื่องจริงที่คุณปรียาพรเพชรบูรณ์เนี่ยนะคะเล่ามาบอกว่าช่วงเนี้ยมันอยู่ในฤดูฝนฝนตกเกือบทุกวันเห็นฝนตกฟ้าร้องดิฉันก็ทำให้นึกถึงเหตุการณ์ที่ฉันจำไม่มีวันลืมไปเลยล่ะค่ะเรื่องจริงเนี่ยผ่านมาหลายสิบปีแล้วล่ะแต่ภาพมันยังติดตาฉันอยู่ทุกวันนี้เลยก็คือมันเกิดในวันหนึ่งค่ะประมาณสัก4โมงเย็นคุณอ้อมอยู่ดีๆฟ้าแดงๆนี่นะคะฟ้าที่มันไม่มีเค้าเลยว่าฝนจะตกเนี่ยนะคะมันเกิดฝนตกหนักมากเลยเหมือนปัจจุบันเรานี่เลยมีฟ้าแลบฟ้าร้องเป็นระยะอยู่จู่ๆก็มีเสียงฟ้าผ่าปังลงมาเลยนะคะที่จริงฟ้าผ่ามันไม่ปังหรอกคุณน้องมันดังแปลกๆอ่ะถ้าเคยใครเคยเห็นไม่เคยเห็นไม่นานนี้ก็มีข่าวฟ้าผ่ามาเห็นคลิปฟ้าผ่ายอดหอไอเฟลในฝรั่งเศสนะคุณอ้อมนะคะบ้านเราก็มีอย่างที่เชียงรายอ่ะคุณอ้อมตอนนั้นน่ะมันก็มีฟ้าผ่าเสาไฟฟ้าจนทุกวันนี้เราต้องติดตั้งสายล่อฟ้าแล้วก็ปลอดภัยไประดับหนึ่งนะคะทีนี้กลับมาเรื่องนี้เขาบอกว่าเหตุเกิดที่แถวบ้านเธอเนี่ยแหละนะคะประมาณ4โมงเย็นฟ้าแลบฟ้าร้องเป็นระยะจู่ๆก็มีเสียงฟ้าผ่าลงมาดังมากพอฝนหยุดตกก็มีคนวิ่งมาตามแม่ฉันที่บ้านเลยบอกว่าเสียงเมื่อกี้มันฟ้าผ่าแล้วก็มีคนโดนฟ้าผ่าตายด้วยเป็นหลานแม่เองล่ะค่ะชื่อพี่แดงนะเป็นหลานสาวของแม่ตอนนั้นฉันอยู่บ้านกับแม่ตอนนั้นเธอผู้เล่าเนี่ยนะคะอายุไม่กี่ขวบไม่น่าจะเกิน10ขวบละ5 6ขวบประมาณนี้เธอก็บอกว่าฉันก็วิ่งตามแม่ไปเลยภาพที่เห็นตอนนั้นก็คือพี่แดงเนี่ยเป็นหลานแม่เค้านอนตายตาเบิกโพลงเลยค่ะเสื้อผ้าช่วงหน้าอกเนี่ยมันขาดวิ่นเลยแล้วก็มีรอยไหม้เป็นทางตามตัวเลยแบบผิวแบบมันโดนไฟฟ้าแรงสูงแบบเนี้ยแล้วที่มันเห็นแล้วมันรันทดก็คือพี่แดงเนี่ยเพิ่งคลอดลูกได้2อาทิตย์แค่นั้นเองมันก็เลยขอโทษมันยังมีน้ำนมถูกฟ้าผ่าแรงเนี่ยมันมีน้ำนมคัดหลั่งออกมาเห็นแล้วเป็นที่น่าเวทนามากแบบนั้นนะคะสามีพี่แดงบอกว่าฝนตกมันแรงมากเขาห้ามพี่แดงแล้วว่าไม่ต้องลงไปเก็บผ้าอ้อมลูกหรอกเพราะฝนมันมาโดยที่เราไม่คิดแล้วมันก็ลวดที่ตากผ้าเนี่ยมันก็เป็นสายล่อฟ้าอย่างหนึ่งนะประกอบกับพี่แดงเนี่ยก็ขวงลูกไงก็จะต้องไปเก็บผ้าอ้อมลูกแล้วแกก็ไม่ลืมถอดสร้อยแกใส่สร้อยทองแดงอ่ะคุณอ้อมแล้วมันก็ยิ่งแย่ใหญ่เลยเพราะมันเป็นสายล่อฟ้าแล้วต่างจังหวัดมันไม่เลือกที่ผ่าหรอกบางทีมันก็แม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ที่โล่งแจ้งแต่บางทีไอ้จุดที่เรายืนอยู่เนี่ยมันเป็นสายล่อฟ้าคุณอ้อมมันก็เลยเนี่ยข่าวเคราะห์นะคะทีนี้ภาพคนที่นอนตายอ้าปากค้างเนี่ยนะคะตาค้างเนี่ยมันติดตาคุณปริยาพรตอนนั้นเธอยังเป็นเด็กอ่ะเธอบอกว่าติดตาเป็นอย่างมากเลยและสมัยก่อนแถวบ้านเธอต่างจังหวัดเนี่ยมันไม่มีศาลาตั้งศพค่ะไม่มีเมรุเผาศพก็ต้องเผากองฟอนศพก็ต้องเอาไว้ที่บ้านเพราะคนที่เขาตายโหงไม่ได้ตายด้วยโรคเนี่ยนะคะไอ้อย่างนั้นเนี่ยไม่ได้พูดคำหยาบนะท่านผู้ฟังคนที่ตายด้วยโรคคนบ้านนอกก็จะเรียกว่าตายหาถูกไหมคะตายด้วยโรคไผ่แต่ถ้าคนที่ตายด้วยอุบัติเหตุอะไรต่างๆเนี่ยเขาเรียกตายโหงนะคะชาวบ้านก็บอกว่ายังไงห้ามเผาเด็ดขาดมันผิดธรรมเนียมต้องฝังอย่างเดียวดังนั้นคืนแรกที่สวดศพเสร็จแล้วเนี่ยญาติพี่น้องก็จะอยู่เฝ้าศพเป็นเพื่อนเจ้าของบ้านศพสวดแค่คืนเดียวก็จะเข้าไปทำพิธีฝังเขาก็จะเอาไปทำพิธีฝังนะคะคุณอมไปทำพิธีฝังที่ป่าช้าสามีของผู้ตายคือสามีของพี่แดงเนี่ยหลานของแม่ฉันเนี่ยให้ทุกคนอยู่เป็นเพื่อนกันให้เป็นเพื่อนกันก่อนอย่างน้อยๆก็3คืนละเพราะกลางคืนต่างจังหวัดเนี่ยมันน่ากลัวคุณน้องก็รู้มันวังเวงใช่ไหมคะคืนแรกเนี่ยมันคงจะเงียบเกิดไปน่ะสุนัขมันถึงได้มีเสียงในหูน่ะนะอันนี้พูดให้เป็นวิทยาศาสตร์นะ มันก็หอนหอนหอนหอนหอนกันทั้งคืนอยู่ดีๆหอนทำใหม่นะคะทุกคนก็ขนลุกขนพองกันเป็นแถวแล้วหลังจากไปทำพิธีฝังศพที่ป่าช้าแล้วกลางดึกคืนวันที่2เนี่ยนะคะสุนัขแถวบ้าน
พี่แดงเนี่ยที่บ้านเขาใกล้ๆเนี่ยก็ฮ้อนเป็นทอดๆเรื่อยมาลูกพี่แดงก็ที่อายุไม่เท่าไหร่อ่ะดึง

0: เป็นเด็กแดงๆอยู่ในเปลเนี่ยก็ร้องไห้ไม่ยอมหยุดเด็กก็คงหย่านมแล้วก็คงคิดถึงแม่ด้วยนะยังไม่หย่านมอ่ะนะก็คิดถึงแม่แล้วคงจะหิวนะคะเด็กเพิ่งจะเกิดอ่ะก็เป็นอย่างเงี้ยนะคะคืนที่3เนี่ยน่ากลัวที่สุดเหมือนกับคนโบราณเขาว่าคนเราจะรู้ตัวเองว่าตายก็วันที่3นี่แหละแล้ววิญญาณก็จะกลับมาในคืนบ้านคืนกับคืนที่บ้านก็ในวันนี้นี่แหละนะคะอย่างที่คนก็พูดกันวันนั้นขนาดพี่น้องเนี่ยเป็นมาอยู่เป็นเพื่อนสามีพี่แดงเนี่ยประมาณสัก20คนได้ไม่รู้มาอยู่เป็นเพื่อนหรือเป็นพยานคุณอ้อมนะคะพวกผู้ชายก็ดื่มเหล้าคุยกันไปส่วนฉันก็นั่งอยู่บนตักแม่เพราะเรายังเล็กอยู่สักพักก็มีเสียงสุนัขเห่าหอนกันมาเป็นทอดๆเหมือนเดิมทุกวันทุกคนก็ต่างมองหน้ากันท่ามกลางความเงียบไม่มีใครพูดอะไรเลยนะคะแล้วเสียงสุนัขก็เห่าหอนมาหยุดอยู่รอบบ้านพี่แดงซึ่งเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูงบ้านนอกก็เป็นอย่างนั้นแหละสักพักก็ได้ยินเสียงร้องไห้สลับกับเสียงหมาหอนอยู่ดีๆเพื่อนสามีพี่แดงคนหนึ่งก็ร้องออกมาแล้วก็บอกให้ทุกคนน่ะมองลอดกระดานบ้านที่มีช่องระหว่างไม้กระดานน่ะลงไปใต้ถุนบ้านทุกคนถึงกับอึ้งแต่ก็ทำตามเพราะเกิดทุกคนตรงนั้นมองเห็นร่างพี่แดงเดินวนเวียนอยู่ใต้ถุนบ้าน
1: เห็นขนาดนั้นเลยเหรอเนาะนะ
0: ร้องเรียกให้สามีพาลูกลงไปหาแกคงไม่รู้ว่าแกตายนั่นแหละค่ะ
1: และ
0: แกตายแบบฉับพลันฉับพลันทันด่วนนะคุณอ้อมทุกคนก็กลัวกันแล้วก็กอดกันแน่นฉันได้สัมผัสฉันเป็นเด็กใน6ขวบในตอนนั้นน่ะฉันได้สัมผัสคำว่าขนหัวลุกก็วันนั้นมันซ่านไปทั้งตัวตั้งแต่หัวจดเท้าฉันก็ได้แต่แผดเสียงร้องเกรดร้องนั่นเองแล้วก็กอดแม่ไว้แน่นแม่ก็กลัวแม่ก็ได้แต่กอดฉันแม่ก็คงกลัวเหมือนกันแต่แม่ก็ได้กอดได้แต่กอดฉันแล้วก็เอาหัวฉันน่ะซุกไว้ที่อกไม่อยากให้ฉันเห็นอะไรเลยไม่อยากให้ฉันรู้สึกกลัวใดๆเลยฉันก็ไม่เคยคิดว่าเกิดมาจะได้พบเจอกับเหตุการณ์แบบนี้แต่มันก็เกิดขึ้นจริงๆสามีที่แดงพี่แดงก็ร้องไห้สามีผู้ตายนะคะบอกให้พี่แดงกลับไปเถอะเขาจะดูแลลูกเองไม่ต้องห่วงแต่ร่างพี่แดงก็ไม่ยืนร้องเรียกอยู่ตรงนั้นตรงบันไดบ้าน
1: ทุกคน
0: ให
1: ้
0: พาล
1: ู
0: กไปหา
1: ทุกคนเห็นหมดเลย
0: ก็20กว่าคนนะคะพอเขาขึ้นมาบนบ้านไม่ได้ไงเขาก็แต่ขึ้นมาบนบ้านไม่ได้นั่นแหละดีแล้วนะคะฉันก็ไม่รู้ว่าผ่านเวลาผ่านมาเป็นนานเท่าไหร่แต่ฉันเนี่ยมันร้องไห้จนหมดแล้วแล้วก็หลับไปกับตักแม่นั่นแหละนะคะแม่ก็บอกว่าฉันมารู้ตัวอีกทีก็เช้าแล้วแม่ก็พาฉันไปอาบพระไออาบน้ำมนต์ที่วัดให้พระอาบน้ำมนต์ให้ท่านก็ไม่ได้อาบหรอกชาวบ้านก็เรียกว่าอาบก็คือเอาน้ำมนต์มาลดศีรษะลดมือลดแขนแล้วก็เรียกขวัญ นะคะแม่ก็อุ้มอยู่เพราะเราเป็นเด็กผู้หญิงอายุเพิ่งยังไม่10ขวบก็น่าสงสารที่สุดเพราะมันขวัญหนีดีฟอหลังจากนั้นนะฉันหลอนอยู่นานพอมืดมาไม่กล้าออกไปไหนเลยเคยออกไปวิ่งไปบ้านเพื่อนใกล้ๆก็ไม่กล้ามุดอยู่แต่ในมุ้งเพราะมีความรู้สึกว่าการเข้าไปอยู่ในมุ้งมันเหมือนอยู่ในวงล้อมสายสินค่ะก็คิดว่าประมาณนั้นเพราะมุ้งเราขาวๆใช่ไหมคุณอ้อมมีสายโยงสายยางเนี่ยก็ช่วยลดความกลัวเหมือนเป็นหลอนไประยะหนึ่งเลยนะคะแต่ความเฮี้ยนของพี่แดงนะผู้ตายเนี่ยมันไม่จบลงแค่นั้นสิคุณอ้
1: อม
0: หลายคนก็โดนหลอกบ่อยๆโดยเฉพาะคนละแวกบ้านพี่แดงนะคะบ้านฉันกับบ้านพี่เขาเนี่ยห่างกันทีนี้คนที่เขาเสร็จจากการทำไร่ทำนาทุกคนจะกลับบ้านก่อนตะวันตกดินเพราะว่าเฮี้ยนมากเขาบอกว่าเป็นผีที่ฟ้าผ่าที่เฮี้ยนมากนะคะสมัยก่อนพอตกกลางคืนเนี่ยเวลาฝนตกเนี่ยจะเป็นช่วงหน้าฝนเขาก็จะออกไปหาของกินจับเขียดจับกบโอ้โหยิ่งมันร้องระงมเนี่ยมันเป็นอาหารชั้นดีเลยคุณอ้อมคนไม่กล้าออกไปเลยนะคะยิ่งพอผ่านไปหลายเดือนเรื่องมันซาลงเนี่ยแต่กับสามีพี่แดงเนี่ยมันไม่ซาลงเลยพี่เดวันหนึ่งผ่านไปหลายเดือนแล้วพี่แดสามีของพี่แดงก็มาหาแม่ที่บ้านมาหาทำไมมาลาค่ะเพราะว่าฝากลูกไว้กับย่าของเด็กแล้วก็คือแม่ของสามีพี่แดงนั่นเองนะคะสามีพี่แดงเนี่ยสู้ผอมลงไปมากบอกว่าไม่เคยได้นอนเลยเพราะว่าถึงหลับก็หลับไปแป๊บเดียวเพราะว่าพี่แดงมาหาเกือบทุกวันนะคะสวดมนต์แผ่เมตตาให้ก็แล้วก็ยังมาก็ยังเจอเกือบทุกวันถ้าคืนอยู่บ้านเนี่ยเขาคงตายก่อนที่จะอายุมากไปกว่านี้แล้วก็ลูกก็คงจะลำบากเขาเลยบอกว่าขอลาไปกรุงเทพไปทำงานนะคะแต่ขนาดพี่ผู้ชายพี่เขยคนเนี้ยเขากลับไปเขาไปกรุงเทพแล้วเนี่ย

0: คนก็ยังเห็นพี่แดงมาร้องไห้อยู่นะคะก็คงอีกนานแหละกว่าเขาจะได้ไปผุดไปเกิดนะคะก็ต้องมีคนทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เขาไปนับจากพบเจอเหตุการณ์นั้นมาทุกครั้งที่ฉันได้ดูข่าวหรือได้ยินข่าวเกิดกับคนโดนฟ้าผ่าตายภาพพี่แดงที่นอนตายอ้าปากค้างน้ำนมไหลก็ยังผุดเข้ามาในหัวฉันทุกครั้งแบบติดตาไม่เคยลืมเลือนจนกระทั่งทุกวันนี้ผ่านมาหลายสิบปีแล้วเนี่ยฉันก็ยังติดตาอยู่ทุกวันนี่ก็เป็นเรื่องที่เธอเล่าให้ฟังค่ะคุณอ้อม
1: ค่ะก็ทำได้ดีที่สุดก็คือทำบุญเนาะแล้วก็บอกว่าไม่ต้องห่วงนะพี่ใหม่เขามีห่วง
0: แล้วใหม่ก็ตั้งใจมาเล่าเรื่องนี้ไม่ได้อยากให้ท่านผู้ฟังกลัวใดๆทั้งสิ้นถ้ามองเป็นวิทยาศาสตร์ก็คือมีสิ่งเดียวที่อยากจะบอกท่านผู้ฟังก็คืออย่าไปไว้ใจฟ้าฝนค่
1: ะ
0: ตอนนี้โลกเราเนี่ยมีหลายคนพูดว่าโลกมันวิปริตนะดูสิเดี๋ยวมันเอลนีโยลานินญาอะไรก็ตามเนี่ยแล้วก็มันจะฟ้ามันจะผ่ามันจะร้องตรงไหนก็ไม่รู้ท่านผู้ฟังอยู่ในบ้านนะคะอย่าออกไปนอกบ้านเลยนะคะเวลามีฝนฟ้าคะนองขึ้นมาเนี่ยนะคะอยู่ในร่มถ้าอยู่ในบ้านไม่ได้ถ้าหลบอยู่ในรถได้รถปลอดภัยค่ะเพราะล้อรถเนี่ยมันเป็นยางนะคะมันไม่พารถมันก็ไม่เป็นไรไม่มีอันตรายกับเราไม่เป็นไรค่ะเพราะล้อรถเป็นยาง
1: เขาบอกว่าให้ปิดวิทยุด้วยพี่ไหม
0: ไม่ติดมือถงมือถือ
1: ไม่ถืออะไรที่มันจะไม่เอามือถือขึ้นมาแบบอยู่ตรงกระจกเนาะมันก็ดูสัญญาณได้หมด
0: ที่มันเป็นสื่อสัญญาเราไม่รู้ต่างหูเราเนี่ยมันทองแดงเพราะคุณต้องถอดหมดกลัวแหวนเวินถอดหมดค่ะ
1: น่ากลัวนะก็ช่วงนี้หน้าฝนก็อย่าไปใส่อะไรเยอะแยะนะแล้วก็เดินคุยมือถือก็ระวังหน่อยที่โล่งๆฝนกำลังจะตกนะคะเก็บก่อนนะ
0: ไม่กลัวที่สุดเนี่ยเวลาไปเล่นเทนนิสคุณอม
1: ค่ะ
0: เพราะมันเป็นที่โล่ง
1: ต้องไปตีโอเทนนิสนี่มีเขาเรียกอะไรมีสนามในร่มไหมพี่ไหมมีเนาะ
0: มีค่ะแพง
1: ค่ะ
0: ไม่ไหวค่ะเล่นถูกๆเล่นเพื่อออกกำลังค่ะคุณอ้อมไม่ได้เอาไม่เน้นหรูหรา
1: ค่ะ
0: ฝนตกก็ไม่ไปค่ะ
1: ค่ะเอามาดูเรื่องสกุตชี่ที่คุยให้ฟังนะคะภาษาอังกฤษเขาเรียกเลยนะ slow rising foam ค่ะเป็นลักษณะของเขาจะอธิบายไว้เป็นโฟมชนิดพิเศษมีคุณสมบัติเด้งคืนรูปซ้ำเวลาที่เรากดหรือว่าบีบนะคะในมุมจิตวิทยาพี่ใหม่ก็บอกว่าอย่างนี้ค่ะการบีบกดหรือว่าสัมผัสวัตถุซ้ำๆเนี่ยสามารถช่วยให้สมองเกิดความรู้สึกผ่อนคลายได้ในระดับหนึ่งคล้ายกับการเล่นลูกบอลคลายเครียดอะค่ะหรือการใช้เขาเรียกอะไรฟิกเก็ตชอยนะคะเมื่อชีวิตประจำวันเต็มไปด้วยแรงกดดันจากการเรียนการทำงานแล้วก็ข้อมูลข่าวสารที่ไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องคนเราก็มองหาสิ่งเล็กๆที่ทำให้ตัวเองรู้สึกสงบลงได้นะคะสกุตชี่ตอบโจทย์ตรงนี้อย่างน่าสนใจการบีบแล้วเห็นวัตถุค่อยๆคืนรูปอย่างช้าๆเนี่ยเขาบอกว่ามันสร้างความรู้สึกคล้ายการได้หยุดพักจากความวุ่นวายชั่วขณะค่ะเป็นกิจกรรมที่ไม่ต้องใช้ความคิดไม่ต้องแข่งขันไม่ต้องมีเป้าหมายใดๆในโลกที่ทุกอย่างเร่งรีบการได้บีบสกุตชี่สักชิ้นเนี่ยอาจจะเป็นช่วงเวลาไม่กี่วินาทีที่ทำให้สมองได้พักจริงๆอันนี้ทางจิตวิทยามันก็ช่วยได้นะพี่ใหม่เน
0: า
1: ะ
0: มันเหมือนทำสมาธิคุณน้ำบีบไป
1: บีบแล้วเราก็มองว่ามัน
0: คิดไป
1: เฮ้ยมันฟูแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันกลับมาได้เหมือนเดิมบางทีถ้าคิดในแง
0: ่ใช่ไหมคะ
1: ค่ะคิดในแง่ศิลปะหรือแง่แบบคนที่มีอารมณ์ศิลปินหน่อยอะแบบว่าอาจจะเปรียบเทียบกับชีวิตคนเราบางทีมันยับมันเยินมันก็ยังฟูกลับมาได้อะไรอย่างนี้
0: คำนี้ดีจังเลย มันทำให้ได้คิดจริงๆ
1: มันฟูกลับมาได้มันก็ เขาเรียกอะไรมันก็หิวใจได้อะไรอย่างเงี้ย
0: เขาบอก
1: นะเขาบอกว่าเทรนเนี่ยนะคะมันเกิดขึ้นในช่วงหลังโควิด-19นะคะแต่ตอนนั้นยังไม่มากเท่าไหร่คนมาหันมาให้ความใส่ใจกับสุขภาพจิตมากขึ้นสินค้าจำนวนมากเนี่ยไม่ได้ขายแค่ประโยชน์ในการใช้สอยนะคะแต่ขายความรู้สึกด้วยเทียนหอมเนี่ยเขาบอกว่าได้รับความนิยมมากขึ้นนะคะพี่ไหมตุ๊กตาพุชทอยนะคะกลายเป็นของสะสมของผู้ใหญ่คาเฟ่ตีนน่ารักเปิดตัวอย่างต่อเนื่องนะคะรวมถึงกระแสอาร์ตทอยที่เติบโตเร็วมากทั้งหมดสะท้อนถึงความต้องการเดียวกันคือการมองหาสิ่งที่ช่วยปลอบประโลมจิตใจในชีวิตประจำวันกล่องจุ่มนี่ก็ใช่อย่างหนึ่งนะพี่ไหมโอ้ได้มาแล้วฉันแบบดีใจมากอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นจริงๆนะกล่องจุ่ม
0: มันลุ้นไงมันเอาไว้ลุ้นคุณเอาเราจะได้อะไร
1: แล้วพอได้มาแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เหมือนกับเราไปเสี่ยงโชคไม่ใช่เสี่ยงโชคอะพูดอันนี้ไม่ได้เหมือนกับว่าเราไปจุ่มมาเนี่ยแล้วก็ได้ตัวไหนมาแล้วก็ มันด้วยราคาด้วยเนาะพี่ใหม่เนาะมันก็จะต้องรักษาอะไรอย่างเงี้ยเป็นประมาณนั้นนะคะการเล่น

0: การเล่นของเล่นสกูชี่ก็กลายเป็นวัตถุที่มอบความรู้สึกปลอดภัยความน่ารักและความสบายใจด้วยนะคะในเชิงสังคมค่ะเป็นภาพสะท้อนของคนรุ่นใหม่ที่กำลังเจอกับความไม่แน่นอนในหลายด้านทั้งเศรษฐกิจค่าครองชีพการแข่งขันในตลาดแรงงานความกังวลต่ออนาคตนะคะเนี่ยเมื่อโลกภายนอกมันซับซ้อนคนก็เลยหันมาหาความสุขที่เรียบง่ายมากขึ้นเอาบีบมันลงไปเดี๋ยวมันก็คลายออกมาเล่นง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะคะแต่ทางจิตวิทยามันก็กลายเป็นพลังทางการตลาดค่ะพี่ไหมตอนนี้
1: อันนี้จริงค่ะ
0: ปัจจัยสำคัญที่ทำให้สกูชี่กลับมาได้รับความนิยมคือกระแสความโหยหาอดีตปัจจุบันเนี่ยกลุ่มที่เคยเล่นสกูชี่ในช่วงที่มันฮิตครั้งแรกเนี่ยกำลังอยู่ในวัยมหาวิทยาลัยหรือวัยทำงานที่เติบโตมาพร้อมกับ YouTube ยุคแรกๆอะค่ะพี่ไหมคลิปแกะกล่องของเล่นและวัฒนธรรมอินเทอร์เน็ตช่วงปลายยุค2010การกลับมาเห็นสกูชี่อีกครั้งเนี่ยจึงเป็นเหมือนการได้ย้อนกลับไปหาความทรงจำในช่วงเวลาที่ชีวิตอาจจะเรียบง่ายกว่าปัจจุบันนะคะนักการตลาดเขาเรียกปรากฏการณ์นี้ว่านอสเทลเกมาร์เก็ตติ้งอะไรเงี้ยพี่ไหมอาจจะอ่านผิดขอไฟด้วยนะหรือถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะคะการใช้ความทรงจำในอดีตสร้างความผูกพันทางอารมณ์กับผู้บริโภคนะคะเราเห็นปรากฏการณ์เดียวกันในหลายวงการค่ะทางกล้องดิจิตอลคอมแพคกลับมาฮิตแผ่นเสียงกลับมาได้รับความนิยมเกมเก่าถูกนำมารีเมคนะคะแฟชั่นยุค Y2K กลับมาอยู่บนรันเวย์สกูชี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของกระแสนี้เช่นเดียวกันค่ะแต่ถามว่าที่มันกลับมาในยุคนี้มันกลับมาเร็วมากเพราะอะไรพี่ไหมมันมีแพลตฟอร์ม TikTok อ่ะมาเร่งเป็นตัวสำคัญในการกลับมาใครคือผู้ปลุกกระแสสกูชี่รอบใหม่นะคะคำตอบสำคัญก็คือ TikTok ค่ะอัลกอริทึมของแพลตฟอร์มให้ความสำคัญกับคอนเทนต์ที่สร้างความรู้สึกพึงพอใจทางสายตาและเสียงนะคะเสียงการบีบสกูชี่ภาพการคืนรูปแบบสโลโมชั่นการแกะกล่องสินค้าบางตัวมีเสียงด้วยพี
1: ่
0: ไหมการจัดเรียงคอลเลกชันทั้งหมดล้วนเป็นคอนเทนต์ที่ดึงดูดผู้ชมได้ดีหลายคลิปเนี่ยมียอดรับชมหลักล้านครั้งค่ะมาดูเขาบีบให้มันคลายเนี่ยพี่ไหมมีคนดูหลายล้านคนนะทั้งที่เนื้อหามันไม่ซับซ้อนไงพี่ง่ายๆอ่ะบีบแล้วก็ฟูขึ้นมามันไม่ซับซ้อนคนดูจำนวนมากไม่ได้เข้ามาดูเพื่อหาข้อมูลนะคะมาดูเพื่อผ่อนคลายในยุคที่ผู้คนเสพคอนเทนต์สั้นๆตลอดทั้งวันสกูชี่ก็กลายเป็นวัตถุที่เข้ากับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่อย่างน่าประหลาดใจนะคะซึ่งสิ่งที่แตกต่างจากกระแสครั้งก่อนคือฐานผู้บริโภคเปลี่ยนไปค่ะในอดีตเนี่ยสกูชี่ถูกมองว่าเป็นของเล่นสำหรับเด็กและวัยรุ่นแต่ปัจจุบันผู้ซื้อจำนวนไม่น้อยเป็นวัยทำงานหลายคนเอาไปวางบนโต๊ะทำงานค่ะพี่ไหม
1: วัยเครียด
0: อ้อมยังไม่มีนะยังไม่ได้ไปเล่นมัน ใช้เป็นพวงกุญแจอ่ะและบางคนน่ะเอาไปในห้องประชุมด้วยเวลาถูกเจ้านายด่าก็บีบไปแล้วก็คลายมันก็ช่วยได้
1: ส่วนไหนของเจ้านายบีบไปบีบมือ
0: แล้วก็คลายออกมาเออมันช่วยได้นะพี่ใหม่มันน่าจะช่วยได้เนาะสะท้อนให้เห็นเส้นแบ่งระหว่างของเล่นเด็กและของสะสมผู้ใหญ่กำลังลดช่องว่างลงซึ่งปรากฏการณ์เดียวกันนี้ก็คือตัวอาร์ตทอยตุ๊กตาโมเดลสะสมผู้ใหญ่ในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้มองว่าการซื้อของเล่นเป็นเรื่องไร้สาระในทางกลับกันเนี่ยมองว่าคือการลงทุนกับความสุขเล็กๆน้อยของตัวเองนะคะเศรษฐกิจไม่ดีแต่ว่าของชิ้นเล็กอะขายดีเนาะพี่หมายอย่างสกูชี่ตัวเล็กๆเนี่ยอีกมุมนึงที่น่าสนใจคือเรื่องเศรษฐกิจนะคะในช่วงที่คนระมัดระวังการใช้จ่ายสินค้าราคาสูงอาจจะตัดสินใจซื้อยากขึ้นแต่สกูชี่มันมีราคาที่เข้าถึงได้หลายชิ้นก็หลัก10หลักร้อยนะคะเมื่อเทียบกับความสุขที่ได้รับเขาก็เลยมองว่ามันคุ้มค่าพี่หมายเราต้องไปหามาเล่นบ้างมั้ย
1: มันมีขายทั่วไปไหมเห็นแต่ของปลอมอ่ะคุณอ้อมไม่เคยเห็นของจริงสักที
0: ใช่ไหมมันมีของจริงของปลอมด้วยใช่ไหมสกูชี่เนี่ย
1: หมายว่าเป็นอย่างนั้นค่ะ อะไรที่มันนิยมอ่ะ
0: มันมี
1: ตลาดทำปลอมเขาก็ต้องทำแหละก็ที่หมายเห็นเนี่ยมันเหมือนรูปเนยเลยรูปนั้นรูปนี้หมายก็ไปบีบเขาบอกห้ามบีบค่ะ
0: อ๋อโอเคไปนั่งดูดาราเขาเรียกอะไรรีวิวอ่ะ
1: เขา
0: ก็บอกว่าซื้อมาแบบตัวนี้น่าจะปลอมตัวนี้ของจริงอะไรอย่างเงี้ยแต่ดูสิมันน่ารักทุกตัวเขาก็บีบให้ดูมันก็น่ารักดีนักเศรษฐศาสตร์บางคนเรียกพฤติกรรมลักษณะนี้ว่า little treat culture ค่ะหรือการให้รางวัลตัวเองด้วยสิ่งเล็กๆที่ราคาไม่สูงมากแทนที่จะซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมราคาแพงหลายคนเลือกซื้อของชิ้นเล็กที่สร้างความสุขได้ทันทีสกูชี่จึงเข้าถึงพฤติกรรมการบริโภคยุคปัจจุบันอย่างลงตัว
1: มันคงจะเป็นหลัก10เนาะคุณอ้อมมันคงไม่ถึง100 100 100บาท
0: มันมีหลัก10ค่ะ

0: ี่ใหม่แล้วมันก็จะมีตัวมันไม่ได้
1: แพงด้วย
0: ตัวแพงๆด้วยที่มันเป็นของแท้อ้ําก็ไม่รู้ว่าเขาดูยังไงเนาะมันมีแบรนด์หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันโอ้ตามก็เห็นแถวร้านกิฟต์ช็อปมีก็ตัว35บาท39บาทก็มีอะไรประมาณ
1: โอเคค่ะ
0: ค่ะนะ
1: หมดเวลาซะแล้ว
0: หมดเวลาแล้วก็ได้ความรู้ในเรื่องนี้ด้วยเนาะก็เอามาเล่นเพื่อผ่อนคลายถ้ามันช่วยให้คุณผู้ฟังคลายเครียดได้เอามาเล่นเถอะค่ะนะคะไม่ต้องสนใจว่าของจริงของปลอมแต่ระวังเด็กๆด้วยเรื่องอันตรายนะคะเอาเข้าปากนะค่ะเอาค่ะพี่ใหม่เวลาหมดแล้วจ้าเดี๋ยว
1: เวลาหมดแล้วพบกันพรุ่งนี้อีกค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม On Radio กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหารือสภาวิชาชีพบัญชีสภาทนายความย้ำสมาชิกห้ามช่วยเหลือแก่ชาวต่างชาติที่ทุจริตในรูปแบบนอมินีนายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์แถลงภายหลังเป็นประธานประชุมร่วมกับที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีนายกสภาวิชาชีพบัญชีนายกสภาทนายความและ7สมาคมวิชาชีพด้านบัญชีกระทรวงการคลังและกระทรวงยุติธรรมถึงมาตรการป้องกันและปราบปรามการใช้นอมินีในการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายเนื่องจากตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดตั้งนิติบุคคลที่มีลักษณะเป็นการให้บุคคลสัญชาติไทยเป็นตัวแทนอำพรางพบว่ามีผู้ประกอบวิชาชีพทนายความและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีบางรายเป็นกลุ่มเสี่ยงที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการให้คำปรึกษาคำแนะนำช่วยเหลือหรือเอื้อประโยชน์ให้มีการหลีกเลี่ยงกฎหมายในรูปแบบนอมินีเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวโดยไม่คำนึงถึงความเสียหายแก่ประเทศชาติสิ่งที่จะทำร่วมกันจากนี้คือแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเป็นนอมินีถือหุ้นแทนคนต่างชาติรวมถึงกำกับดูแลผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีผู้ประกอบวิชาชีพทนายความให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพอย่างเคร่งครัดไม่ให้ความช่วยเหลือหรือให้บริการจัดตั้งนิติบุคคลที่มีลักษณะให้บุคคลสัญชาติไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีกำหนดบทลงโทษขั้นสูงสุดตั้งแต่ภาคทันห้ามเป็นทนายและลบชื่อแต่ละเดือนมีทนายความที่ถูกตัดสินความผิดลบชื่อไม่ต่ำกว่า5รายและถูกตัดสินห้ามเป็นทนายไม่ต่ำกว่า15รายรัฐบาลเร่งลงทุนพลังงานสะอาดผ่านพรก.กู้เงินย้ำหน่วยงานเตรียมพร้อมโครงการพลังงานสะอาดโปร่งใสวัดผลได้นางสาวรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศได้กำหนดกรอบแนวคิดสำหรับพิจารณาแผนงานหรือโครงการกลุ่มที่2เมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมารัฐบาลได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมจัดทำและเสนอโครงการที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ดังกล่าวโดยมุ่งให้ทุกแผนงานตอบโจทย์การลดการใช้พลังงานฟอสซิลเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานส่งเสริมพลังงานสะอาดและสร้างการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐ

0: มนตรีให้ความสำคัญกับการใช้เงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยโครงการที่จะเสนอต้องเป็นโครงการที่มีความพร้อมเห็นผลได้จริงและวัดผลได้ชัดเจนเช่นลดการใช้น้ำมันหรือลดการใช้พลังงานได้เท่าใดเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนอย่างไรลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กี่ตันและสามารถต่อยอดไปสู่การสร้างรายได้จากคาร์บอนเครดิตหรือไม่รัฐบาลจึงขอให้ทุกหน่วยงานเร่งเตรียมข้อเสนอโครงการที่ตอบโจทย์การเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างแท้จริงรัฐบาลปลื้มประชาชนกว่า 80% พึงพอใจการให้บริการหน่วยงานรัฐเจ้าหน้าที่บริการภาครัฐดังสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีรับทราบผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานรัฐปี2568และข้อเสนอแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการของหน่วยงานรัฐตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการได้ดำเนินการสำรวจประชาชนผู้ใช้บริการจากหน่วยงานของรัฐทั่วประเทศผ่านช่องทางออนไลน์และการลงพื้นที่สำรวจจุดบริการของหน่วยงานรัฐ 11,251 ตัวอย่างผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานรัฐปี2568ประชาชนพึงพอใจในภาพรวมเฉลี่ยร้อยละ83พอใจสูงสุดด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการร้อยละ85สะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานที่มีการพัฒนาศักยภาพและจิตใจในการให้บริการที่ดีของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอรองลงมาคือด้านขั้นตอนและระยะเวลาร้อยละ84ด้านสถานที่ร้อยละ84และด้านบริการผ่านช่องทางออนไลน์ร้อยละ81ทั้งนี้งานบริการที่ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด3อันดับแรกได้แก่การซื้อขายทรัพย์ทอดตลาดกระทรวงยุติธรรมการขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชนกระทรวงศึกษาธิการและงานทะเบียนธุรกิจกระทรวงพาณิชย์ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดิลกรายงานค่ะ
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริกิจ

0: พนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อน
4: ผมเอกพรศรีสุทธวีรัตน์จากรายการเจาะลึกประเด็นร้อนครับฝากคุณผู้ฟังติดตามรายการของเราครับแน่นอนว่าไม่ตกข่าวใหญ่ข่าวร้อนที่มีในแต่ละวันแน่นอนครับพร้อมบทวิเคราะห์ที่จะมาพูดคุยกันทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์อย่าลืมติดตามรับฟังกันนะครับ
3: เจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 นถึง9:30 MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว

0: Summer.
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการไขปมคนในข่าวนะครับกับคืบหน้าข่าว FM 100.5 MCOT News นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกๆช่องทางนะครับทางหน้าปากวิทยุ FM 100.5 นะครับรวมไปถึงช่องทางของแฟนเพจ Facebook ครับ MCOT News FM 100.5 ไลฟ์สดแพร่พัสดอยู่ณขณะนี้ที่หน้าแฟนเพจฟังสดชมสดกันได้ที่หน้าแฟนเพจเลยนะครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ตลอดรายการเช่นเคยนะครับกับไขปมคนในข่าวและอีกช่องทาง LINE Official @mcotnews นะครับพูดคุยกันมาได้เลยนะฮะฝากกันไว้อีกหนึ่งช่องทางกับแอปพลิเคชัน mcot connect นะครับดาวน์โหลดได้ที่ระบบปฏิบัติการของแต่ละค่ายได้เลยนะครับจะเป็น Android จะเป็น iOS นะครับก็สามารถที่จะดาวน์โหลดติดเครื่องกันไว้รับฟังรายการวิทยุ FM 100.5 ได้สดๆผ่านหน้าแอปพลิเคชันในแอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้เลยนะครับวันนี้วันอังคารที่30มิถุนายน2569นะครับวันสุดท้ายของเดือนมิถุนายนแล้วนะครับอยู่กับผมครับเสือโอชุสนะตันตยานนท์ครับประเด็นของไขปมคนในข่าววันนี้สืบเนื่องมาจากโอ้ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์ก่อนนะครับก็เราได้คุยเปิดปมไขปมกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของคดีเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตโกงข้อสอบข้าราชการโกงสอบข้าราชการกันโกงนั่นโกงนี่เยอะแยะไปหมดเลยสัปดาห์นี้มาตามกันต่อนะครับเพราะว่ามันมีเหตุมีมูลอะไรนะครับที่ทำให้เราจะต้องใส่ใจนะครับกับประเด็นนี้ครับโกงสอบข้าราชการระวังมืดมืดตัดตอนคดีนะครับเรื่องนี้จะมีประเด็นอะไรที่จะต้องระมัดระวังจับตาเรื่องอะไรไปคุยกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณนักพูดนักวิจารณ์สังคมและการเมืองครับสวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์ครับ
2: สวัสดีครับคุณโอ๊คครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
1: ครับผมก็ถือว่ามียังมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการสืบเนื่องมาจากการโกงข้อสอบข้าราชการกันอยู่มีโอ้โหเรียกว่าหลังจากนั้นมีเหตุค่อนข้างที่จะเยอะตามมาด้วยนะอาจารย์เป็นที่น่าพูดถึงอยู
2: ่ใช่
1: ครับ
2: คือเรื่องเนี้ยจริงๆเป็นเรื่องใหญ่มากถูกไหมฮะ
1: ครับอาจารย์ครับ
2: จริงเราก็เคยได้พูดกันแล้วในรายการไขปมเราเนี้ยนะฮะแต่ว่าวันนี้ต้องมาตามว่าเพราะว่าเราอยากเห็นพัฒนาการของการดำเนินการเพราะว่าไอ้เรื่องของการโกงแบบเนี้ยมันไม่ใช่ครั้งแรกตั้งแต่คราวที่แล้วเราพูดแล้วมันมีไปมันรูปแบบการโกงก็ถูกพัฒนาถูกเปลี่ยนมานะฮะ
1: ครับ
2: แล้วก็ครั้งเนี้ยก็ถือว่าเป็นงานใหญ่เพราะว่ามูลค่าความเสียหายเนี่ยมันตกประมาณ 4,500 ล้านอันนี้โดยประมาณนะซึ่งก็ถือว่าเป็นงานใหญ่อะสมัยก่อนเวลาโกงกันทีนึงเนี่ยสัก10ล้าน20ล้านมูลค่าที่เขาเสียหายกันเนี่ยนะมันก็ถือว่าเยอะแล้วแต่ครั้งเนี้ยประมาณ 4,500 ล้านถือว่าเป็นงานใหญ่แล้วก็ถือว่าใหญ่บิ๊กเบิ้มเลยแล้วก็เกิดเรื่องขึ้นกับกระทรวงใหญ่ก็คือกระทรวงมหาดไทยถูกไหมครับ
1: ครับ
2: เพียงแต่ว่าหน่วยงานเนี่ยมันอาจจะเป็นหน่วยงานองค์กรปกครองท้องถิ่นอะนะฮะกับลักษณะมันเหมือนข้าราชการนะเขาเรียกว่าข้าราชการในกลุ่มท้องถิ่นไม่ใช่ข้าราชการทั่วไปถูกไหมครับมันก็จะมีความเฉพาะเจาะจงอยู่นะแล้วที่สำคัญคืออยู่กับกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวข้องกับงานของกระทรวงมหาดไทยนะฮะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยพอมันเกิดเรื่องขึ้นมาปั๊บก็มีการประกาศก็เรียกอะไรขีดเส้น7วันต้องรู้ผล
1: นะครับ
2: นะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดำเนินการตรวจสอบแล้วก็จะต้องแจ้งผลภายใน7วันคือไอ้คำพูดพวกเนี้ยเราก็ได้ยินมาหลายๆครั้งเมื่อก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องนั้น7วันเรื่องนั้น30วันเรื่องนั้นอะไรอย่างนะ
1: ครับ
2: ตอนก็จะขึงขังในตอนวันเกิดเรื่องหรือว่าชี้นั่นไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะอะไรอ่ะราบเรียบเงียบหายหรือว่าแจ้งไปแบบไม่ได้คือเราไม่ได้คาดผลเลยว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะอย่างนี้เป็นต้น
1: ครับ
2: อย่างเช่นเคสเนี้ยกรณีนี้เนี่ยจริงๆที่เข้าไปบุกไปจับไปตรวจกันเนี่ยวันที่22ถูกไหมครับ22มิถุนายนนะฮะเสร็จแล้ว23นี่ก็เรื่องก็ขึงขังเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมานะครับ24ก็มีการลงนามแต่งตั้งนะโดยปลัดกระทรวงมหาดไทยนะฮะในการที่จะต้องให้สืบสาวเราเรื่องต่างๆเหล่านี้แล้วก็ต้องแจ้งผลภายใน7วัน
1: ครับ
2: นะคำว่าภายใน7วันจริงๆถ้ามันแจ้งเร็วกว่านี้ก็ได้แต่ว่าจริงๆก็ไม่ได้นี่วันนี้ถ้าจะว่าตรงๆวันนี้ครบ30วันนี้ครบ7วันแล้วนะ
1: ครับ
2: ลองนับลองนับดูว่าได้24 25 26 27 28 29 30นี่7วันแล้วนะครับวันนี้นะ
1: ครับอาจารย์ทำไมเขาต้อง7

0: ันนะ
1: อะไรนะ
0: เลขอะไรอ่ะมันต้องเป็นเลขเจ็ดวันนี้มันเป็นเลขอะไรพิเศษไหมอาจารย์ถึงต้อง
1: มันเกี่ยวกับแบบสวดอะไรเปล่าแบบนั้นหรือเปล่าไม่รู้นะไม่รู้เขาต้องให้มันดูเร็วกันหนึ่งอาทิตย์นะ
0: คร
1: ับ
0: อาจารย
1: ์จากครั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่ามันมีเรื่องสำคัญเรื่องใหญ่เรื่องไหนแล้วก็ยังไม่เห็นร่องรอยนะวันนี้จะนับกันกี่โมงก็ไม่รู้นะว่ามันเจ็ดวันหรือว่าจะจบต่อพรุ่งนี้เราไปจับตาดูกันนะถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: เพราะเรื่องเจ็ดวันนี้ก็เป็นคำถามที่หนึ่งว่ากำหนดแล้วมันทำได้จริงไหม
0: ครับ
1: แล้วคุณนกคิดว่า7วันผลที่ออกมาเนี่ยมันจะละเอียดชัดเจนไหมเรื่องใหญ่มากอย่างเงี้ยมันจะมีผลออกมาไหมเนี่ยผลออกมาคืออะไร7วันเนี่ย
0: เพียงพอในการที่จะได้รายละเอียดที่มันชัดเจนขนาดไหนด้วยนะอาจารย์7วัน
1: ผมว่ามันยากมากแต่ขนาดเดียวกันถ้าจะเลื่อนไปสัก7เดือนอันนี้เราก็ไม่ไหวเหมือนกันถูกมั้ยฮะเราก
0: ็มันก็ยาวไปลืม
1: มันก็ยาวไป
0: ลืมกันแน่นอน
1: ลืมแน่นอนเอาแค่ว่า7วันเนี่ยเราจะได้รายละเอียดหรือว่าพูดเป็นภาพรวมๆพูดเป็นอะไรต่างๆจับต้องไม่ได้สักอย่างนึงอ่ะนะถ้าอย่างนี้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรถูกไหมครับเราเท่าที่ดูแล้วมีการดำเนินการมีความผิดปกติเกิดขึ้นอะไรต่างเนี่ยคือพูดรวมๆเข้าไปทีเดียวเราก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาจากผลการสอบสวนครั้งนี้ละถูกไหมการสอบการโกงครั้งนี้เรื่องที่สองที่เราเป็นลิวิตกกันก็คือว่าคณะกรรมการสอบนี่ก็คือคนที่รับผิดชอบก็เป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยถูกไหมครับเราก็ไม่รู้สินะสอบกันเองอ่ะพูดง่ายๆนะครับ
0: ครับ
1: เรื่องอย่างนี้พูดตรงๆนะความน่าเชื่อถือเนี่ยผมก็ไม่รู้สิมันเป็นอะไรที่ตั้งกรรมการสอบกันเองเนี่ยมันคืออะไรอ่ะแล้วเรื่องนี้มันก็เกิดขึ้นในกระทรวงมหาดไทยแล้วก็เกี่ยวโยงอะไรต่างๆมากมายถูกไหมครับเราถึงได้โจหัวว่ามันจะมีคนมาตัดตอนอะไรบางอย่างหรือเปล่าเราลองดูนะฮะ
0: คร
1: ับ นะสอบกันเองแล้วคณะกรรมการนี่เป็นใครยังไงนะครับแล้วผลการสอบเนี่ยมันเรื่องภายในรู้กันเองอ่ะนะหรือเปล่านะฮะทำไมไม่ตั้งกรรมการที่มันเป็นอะไรภายนอกที่มันเป็นที่ยอมรับนะฮะแต่จะอ้างเหตุว่ามันเรื่องภายในก็รู้รายละเอียดกันแล้วคนทั่วไปจะทำได้อย่างไรจะเชื่อได้อย่างไรถูกไหมครับ
0: ครับ
1: นะแล้วเรื่องต่อมาก็คือมันก็แปลกไหมเรื่องนี้มันดังขึ้นมาเพราะอะไรถูกไหมครับดังขึ้นมาก็เพราะว่าปปช.ร่วมมือกับ CIB ถูกไหมฮะ CIB ก็คือตำรวจสอบสวนกลางนะครับ
0: ครับ
1: นะจู่โจมเข้าไปแล้วก็ไปอยู่ในจุดที่กำลังเขาเรียกอะไรกำลังทำการแก้ข้อสอบ
0: แก้ข้อสอบ
1: อยู่พอดีเลยถูกไหมครับพอเรียกว่าไปเจอจ้าเอ๋เลยนะไปเจอแล้วเจอเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในเครื่องแบบเราจำภาพนั้นได้อยู่ถูกไหมครับ
0: ครับ
1: อยู่ในเครื่องแบบเลยนะกระจายมาอยู่ที่บริษัทหนึ่งแหละเป็นบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกันเนี่ยที่เขาเรียกพอพานนั่นแหละนะฮะ
0: ครับ
1: ตอนหลังก็ปรากฏชื่อมาแล้วแหละวันนี้คือใครมันปรากฏมาช่วยกันทำเนี่ยแล้วสิ่งที่เห็นก็คือกำลังทำกันไปเรื่อยไปแล้วมีหลักฐานปรากฏชัดเจนมีเอกสารต่างๆเหล่านี้ครบถ้วนแล้วตัวเลขมันก็ถูกเปิดเผยมาว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นการสอบตำแหน่งก็ประมาณ 6,669 ตำแหน่งถูกไหมครับ
0: ครับ
1: นะซึ่งอันนี้คือหมายถึงจำนวนคนที่จะรับนะแต่ถามว่าตำแหน่งจริงหรือว่าเขาบรรจุตำแหน่งอะไรก็มี87ตำแหน่งนะแต่ว่าจำนวนคนที่จะเข้าไปรับราชการเนี่ยนะก็มี 6,669 ตำแหน่งนะครับแล้วก็คาดว่าพวกคนเหล่านี้จะสตาร์ทที่เงินเดือนประมาณสัก 15,000 บาทโดยประมาณเนี่ยนะเป็นข้าราชการท้องถิ่นนะครับนะอันนี้ก็เข้าใจได้แล้วก็มีคนเข้าสอบประมาณ 400,000 คน 400,000 กว่าด้วยนะตัวเลขก็ว่า 400,000 กว่าด้วยเพราะว่ามันใหญ่แล้วก็ระบบการสอบเนี่ยมันออกเขาเรียกว่าข้อสอบออกจากส่วนกลางซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็มีการให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์ศรีนครินทรวิโรจน์มศวมาเป็นผู้ออกข้อสอบดำเนินการสอบถูกไหมครับ
0: ครับ
1: นะแล้วก็เรียกว่ารับผิดชอบไปโดยไปนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็มีการประกาศผลไปแล้วด้วยจริงๆอ่ะถูกไหมครับ
0: ครับ
1: นะทีนี้ที่มันน่าตกใจก็คือว่าไอ้ตำแหน่งนี่มันมีเท่าไหร่ 6,669 ตำแหน่ง
0: ครับ
1: นะแต่ตัวเลขพูดง่ายๆว่ามีการรับเงินมีอะไรต่อมีอะไรเรียกผลประโยชน์ไปเนี่ยตกเข้าไป 9,000 คนตัวเลขนี้ยากนะฮะรับเงินไป 9,000 แต่ตำแหน่งจริงเนี่ย 6,669 ตำแหน่งคุณโดฟังดูสิว่ามันน่าต

0: ไหวไหมล่ะ9,000เนี่ยก็แสดงว่ามันรับเกินกว่าตำแหน่งที่รับได้แล้วแสดงไปเอาเงินเข้ามาด้วยถูกไหมครับมันถึงได้เกิดกรณีมีการทวงเงินกันเพราะว่าประกาศผลออกมาแล้วมันไม่ได้ไงใช่ไหมฮะ
1: เขาเรียกว่าทำการเกินโควต้า
0: ก็มันแบ่งกันออกไปเก็บเงินอ่ะแบ่งกันไปเรียกเงินน่ะถูกไหมฮะถ้าเราฟังจากในคลิปนี่ก็รู้ว่าแบ่งกันออกไปถูกไหมครับเรียกไปรวมไปรวมมาเอ้ามันเกินไว้เนี่ยนะเหมือนขอโทษนะเหมือนรับเข้ามานั่งร้านอาหารรับคนมาเต็มมากผมสุดท้ายมานั่งรอไม่มีที่นั่งเลยเนี่ยถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: เกินเนี่ยพอเกินแล้วก็ทำไงต้องไปคืนเงินเพราะก็เรียกร้องอ่ะนะคืนเงินบางคนก็ขอระยะเวลาการคืนเอาไปเรื่องราวใหญ่โตเลยเพราะฉะนั้นเรื่องมันแดงออกมาก็เพราะว่าคนที่จ่ายเงินไปแล้วไม่ได้ถูกไหมครับมันถึงได้แดงออกมาไม่งั้นก็ไม่แดงถูกไหมฮะถ้าเกิดมันรับพอดีเลยครับไปมีที่นั่งหมดผมว่าเขาก็มันก็ไม่โวยอ่ะก็คนจ่ายก็ต้องมีความผิดด้วยถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แน่นอนใครก็รู้แต่นี่พอจ่ายไปแล้วไม่ได้ที่นั่งไม่รู้จะทำไงก็ไม่ยอมสุดท้ายก็ไม่ยอมพอโวยออกมาก็ถึงได้เรื่องมาถึงได้แดงออกมาไม่งั้นมันก็ไม่มีการไปจับไปหาหลักฐานแล้วก็ไปเจอที่เกิดเหตุเลยกำลังเปลี่ยนคำตอบเนี่ยนะครับอันนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเกลียดมากมันก็เห็นชัดแล้วว่าโอ้โหนี่มันหนักมากคือไปหาผลประโยชน์กันเข้ามา 9,000 เนี่ยเขาก็คูณผมว่าเขาคูณจากตัวเลขนี้ฮะ 9,000 นี่ก็คูณด้วยตัวเลขสัก 500,000 น่ะน่าจะใช้การเกลี่ยจาก 350,000 มันน่ะไปสูงสุดถึง 700,000-800,000 เนี่ยนะ
1: ครับอาจารย์
0: แล้วก็อาจจะเกลี่ยที่สัก 500,000 ละกันเพราะ 500,000 คูณด้วย 9,000 ก็เท่าไหร่อ่ะเนี่ยแหละ 4,500 ล้านเนี่ยนะถูกมั้ยครับเนี่ยเป็นที่มาของ
1: ค
0: ันเนี้ย
1: ครับ
0: ที่มาของการคำนวณน่ะว่าทำไมเขาถึงคิดมูลค่านี้ผมเข้าใจว่ามาจากตัวเลขนี้นะ
1: คร
0: ับ เพราะฉะนั้นนี่คือความเสียหายที่เกิดขึ้น 4,000 แล้วเพราะว่ามันคงมีการเรียกเก็บเงินกันมาขนาดนี
1: ้
0: 6,600 กับ69ตำแหน่งนี่ถ้าจะเอาคนรับเงินทั้งหมดมารับทั้งหมดแปลว่าอะไรแปลว่าคนที่สอบจริงจะไม่ได้เลยถูกไหมคุณโอ๊ค
1: ครับใช่ครับ
0: แล้วมันจะเป็นยังไง
1: ไม่มีโควต้าสำหรับคนที่สอบได้จริงๆเลย
0: เออแล้วมันตกลงมันกลายเป็นใน 6,000 กว่า600กว่าตำแหน่งนี่มันที่เข้าไปติดนี่มันเป็นซื้อหมดเลยเหรอโอ้โหน่ากลัวมากเขาบอกไม่ซื้อแค่ครึ่งเดียวก็ตกประมาณสัก 3,000 น่ะนะเอาง่ายๆนะ
1: ครับ
0: เพราะว่ามันมีตัวเลขอยู่เพราะที่กำลังแก้ไอ้อะไรนะคำตอบมีอยู่ประมาณ 2,000 แต่เขาบอกเขาจะทำให้มันจบประมาณ 3,000 ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เขาก็ยืนยันว่าจะซื้อประมาณครึ่งนึงคือ 3,000 ที่เหลือก็จะเป็นของจริงในการสอบกิจจริงก็สัก 3,600 เข้าใจว่าอย่างนั้นนะสมมติเราค่อยๆหักลบตัวเลขกันไปตรง 3,000 นี่ก็โกลาหลแล้วแหละว่าใครจะอยู่ในตรง 3,000 นี้ถูกไหมครับนะเขาก็ประกาศผลออกไปแล้วล่ะประกาศชื่อออกไปแล้วกำลังจะต้องแก้ไขกันไอ้ส่วนที่เหลือนี่ก็ต้องไปใช้อะไรใช้เงินคืนกันอุตลุดจะไปหมดวุ่นวายจะไปหมดไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นไอ้นี่ก็คือความวุ่นวายเดือดร้อนแล้วถามว่านะครับแล้วถามว่ามันเลือกกันยังไงไอ้คนไหนจะเป็นคนที่จะได้ประกาศผลให้ได้ไอ้คนไหนเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันแหละเอาอะไรมาเป็นกฎเกณฑ์ก็ไม่รู้แต่แน่นอนที่สุดเพราะว่าไอ้คนที่ไม่ได้หรือว่าจ่ายเงินไปแล้วไม่ได้เขาก็ขอตรวจผลในคนที่ทำข้อสอบมั่นใจว่าตัวเองทำได้มันมีอะไรนะหมวดกอหมวดขอหมวดคอถูกไหมฮะไอ้กอนี่เป็นการสอบทั่วไปนะเขาเรียกว่าเป็นสามภาคอ่ะกอนี่เป็นภาคกอนี่คือความรู้ความสามารถทั่วไปภาคขอนี่เป็นความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งถูกไหมครับแล้วก็ภาคคอนี่เป็นการสัมภาษณ์ไอ้ภาคกอเนี่ยความรู้ความสามารถทั่วไปมันที่เราเห็นข้อสอบที่มันรั่วออกมานะที่หลุดออกมาเนี่ยไหมฮะภาษาอังกฤษหรืออะไรเงี้ยทำไมมันเออโอ้คนออกข้อสอบนี่ก็ เหลือเชื่อมากอะไร นะmy name แล้วก็เว้นวรรคไว้John จะให้เติมว่าอะไร is am of อะไรก็ไม่รู้นะ
1: ฮะ
0: แล้วมันไอ้เด็กประถมยังตอบเลยต้องออกคำตอบคำถามเท่ากับนะมันง่ายมันเหลือเชื่อมากอะนะพูดง่ายนะครับเขาอายุอะไรเงี้ยนะ
1: ในมุมมองของการที่จะไปทำงานข้าราชการก็อาจจะต้องเพิ่มสเต็ปเพิ่มความยากเข้าไปอีกนิดนึง
0: อันนี้ยากแล้วนะพี่ถามใช่ไหมฮะนะโอ้คือมันอย่างโพลแค่เห็นก็เล่นเอาช็อกเลยโอ้เลยนี่ต้องสอบไปอย่างนี้เลยเหรอนะฮะมันง่ายอย่างเดี๋ยวเชื่ออย่างนี้เลยแหละนะความสามารถตัวไปแล้วมันจะทำให้แยกกันได้หรือว่าคนไหนทำได้ทำไม่ได้หรือว่าคำถามไม่งั้นแหละเพราะว่าเดี๋ยวก็จะมีคนตอบให้เสร็จเรียบร้อยอย่างนั้นเหรอใช่ไหม
1: อืม
0: เออแล้วพอมาถึงข้อ

0: ภาคขอนี่ก็คือความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งนะซึ่งก็แน่นอนนะมันมีทั้งหมด87ตำแหน่งอย่างที่เราได้เกิดมาแต่เริ่มต้นเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: เสร็จแล้วก็ปรากฏก็ใช้วิธีการก็คือถือว่าคุณฝนตำแหน่งผิดปั๊บก็ให้เป็นศูนย์ไปเลยมันเอากันแบบง่ายๆอย่างเงี้ยนะถูกไหม
1: ครับ
0: ไอตรงนี้มันก็แปลกดีเสร็จแล้วมาดูอ้าวนี่ฝนผิดแล้วนี่ตกลงกระดาษนี่มันของเราที่เราทำวันนั้นจริงว่ารู้มาเปลี่ยนกระดาษแล้วก็ไม่รู้บุ๊ดไปหมดใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: นะตัวบอกตัวจริงก็เก็บอยู่กับทางมสวที่ยังในตู้ชั้นความลับใช่ไหมฮะเพราะมีกุญแจสองดอกที่ก็มีสองดอกนี่ต้องมาบาลานซ์กันว่าไม่ใช่เปิดอยู่คนเดียวสมมติอย่างนะ
1: ครับ
0: แต่ขณะเดียวกันก็มีการก๊อปปี้ไอ้พวกนี้ใส่เข้ามาในตั้มไดฟ์นะพอไปอยู่ในตั้มไดฟ์ทีนี้ก็ไม่รู้ใครเอาไปแหละถูกไหมก็เอาไปแก้กันได้แล้วถูกไหมครับถ้าพออยู่ในตั้มไดฟ์ที่ไปเจอแก้อยู่ที่บริษัทแห่งนั้นเนี่ยนะครับเนี่ย
1: ครับ
0: มันก็โกลาหลมากจริงๆอันนี้มันก็มีความชัดเจนว่ามันกระจายทั่วกันไปหมดถูกไหมครับน่าตกใจว่ามันกระจายมาอย่างนี้ยังไงและเรื่องที่ผมคิดว่าถือว่าสำคัญแล้วก็ไม่ได้อยู่ในเรื่องของการที่เขาจะมาสอบสวนเลยก็คือคลิปทั้งสี่คลิปคุณโรฮาจะเห็นว่าคลิปที่ออกมาเนี่ยทำให้เราได้ยินเรื่องราวมากมายแล้วคลิปนี่มันมาหวัดมันถูกเปิดเผยออกมาในวันเขาบอกว่าดูตามไทม์ไลน์นะมันเริ่มถูกเปิดเผยมาในช่วงแต่ประกาศผลสอบฮะถ้าดูในไทม์ไลน์เนี่ยนะครับผมก็ค่อยๆไล่ไปเขาบอกว่าเรื่องเนี้ยที่มันมีการสอบไปเนี่ยนะครับดูในเชิงไทม์ไลน์เนี่ยมันจะมีการประกาศผลไปเมื่ออะไรอ่ะประมาณวันที่7เนี่ยนะมันมีวันที่17กุมภาพันธ์2019นี่ประกาศผล
1: ครับ
0: นะฮะเพราะว่ามันการสอบเนี่ยมันสอบเมื่อวันที่7ธันวาปี2568นะครับแล้ว17กุมภาก็มีการประกาศผลสอบแล้ววันเดียวนั้นกันนั้นเองก็มีคลิปหลุดออกมานะครับแล้วก็ทยอยหลุดออกมาปัจจุบันนี้ก็4คลิปแล้ว
1: ครับ
0: นะครับแต่เราจะได้ยินผู้มีอำนาจอ่ะคนระดับข้างบนเนี่ยล้วนแล้วแต่ปฏิเสธเรื่องคลิปทั้งนั้นไม่เอาไม่อะไรเงี้ยนะไม่รับรู้ถึงขนาดบอกว่าไร้สาระเพ้อเจ้อถูกไหมครับได้ยินคำนี้คงจำได้กันอยู่นะคือเป็นเรื่องแปลกมากก็คือว่าคลิปนี้ไม่ได้รับความสนใจทั้งที่คลิปนี้มีเรื่องราวที่มันเป็นเหตุที่จะต้องสอบสวนกันถูกไหมมีตัวละครที่ปรากฏอยู่ในคลิปนี้ถูกไหมครับชื่อส้มชื่อกิจชื่อทนายถูกไหมแล้วในคลิปก็มีการอ้างถึงตำแหน่งปลัดถึงตำแหน่งอะไรไอ้ตำแหน่งขอโทษทีรองนายรัฐมนตรีช่วยใช่ไหมมีอ้างเข้าไปถึงตัวอะไรอ่ะที่การบดีถูกไหมครับ
1: จ้
0: ะคือพูดง่ายว่ามีตัวละครพูดอยู่ในคลิปชัดเจนแต่ว่าคำตอบที่เราได้ยินมาคำพูดที่ขึ้นมาก็คือบอกก่อนเลยว่าคลิปนี้ไม่น่าเชื่อถือเป็นการทำมาแล้วก็แม้กระทั่งปลัดกระทรวงมาไตมาแถลงเมื่อสองวันเนี่ยนะเมื่อวานเนี่ยนะก็บอกว่าเนี่ยทำมาจากต่างประเทศท
1: ี
0: น
1: ี
0: ้พอถึงเวลานี้เรายังไม่ได้ยินว่ามีการตรวจสอบหรือว่าคลิปนี้เป็น AI หรือเปล่าสมมติฮะคือผมมองว่าจะยังไงก็แล้วแต่จะสอบสวนอะไรก็แล้วแต่แล้วบอกว่าไม่สนใจเรื่องคลิปเลยเนี่ยคุณโอ๊กว่ามันเหมาะไหมเอางี้ดีกว่าม
1: ันก็อาจจะทำให้ทิ้งข้อมูลบางอย่างไปซึ่งก็อาจจะไม่สามารถ
0: ผมว่านะ
1: ซึ่งก็ไม่ซึ่งอาจจะจริงๆมึงควรจะแบ่งรับแบ่งสู้นะอาจารย์คือก็ต้องตรวจสอบอะไรเงี้ยผมว่าไม่ออกหน้านั้นใครๆก็น่าจะเข้าใจได้
0: เอาเบื้องต้นก่อนสมมุติว่าถ้าจะไม่เอาคลิปนี้มาใช้จริงพิสูจน์ให้ได้ก่อนได้ไหมว่าคลิปทั้งสี่นี้เป็นการตัดต่อหรือเป็นการทำโดย AI อันดับแรกก่อนได้ไหม
1: ยุคนี้ก็สามารถตรวจสอบได้นะอาจารย์
0: แล้วทำไมไม่ทำล่ะคือถ้าจะให้มันเด็ดขาดเนี่ยพูดตรงๆนะถ้าไฟคลิปนี้ไม่ถูกอะไรพิสูจน์ออกมาไม่ได้ถูกออกมาแล้วไปบอกว่าเป็น AI เนี่ยนะแล้วก็ปล่อยเงียบไปโดยในการสอบสวนไม่ใส่ใจไม่สนใจเอาคลิปทั้งอันมาเลยเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่รับไม่ได้นะถูกไหมครับเพราะในคลิปเนี่ยผมก็ฟังหลายรอบเหมือนกันแหละถูกไหมฮะจะบอกว่าถ้ามัน AI ทำมาเนี่ยโอ้แต่มันปรากฏเรื่องราวมันไล่มาเนี่ยไอ้คลิปที่หนึ่งเนี่ยนะครับคลิปที่หนึ่งนี่ก็เป็นการคุยระหว่างส้มกับพี่กิจนะ
1: ครับ
0: เสียงมันก็เด่นชัดเลยเป็นการคุยเรื่องการขายโควต้ากันนะแล้วก็คนที่จะเป็นคนที่จะซื้อโควต้าสอบผ่านก็ต้องจ่ายอย่างน้อยก็ 350,000 ถึงประมาณ 800,000 ต่อคน
1: ครับ
0: อันนี้เรื่องราวก็จะเป็นอย่างนี้ถูกไหมครับ

0: ที่สองก็เป็นการคุยกันระหว่างส้มกับพี่กิจเนี่ยก็คุยกันถึงเรื่องของการอะไรอ่ะไอ้จ่ายค่าโควต้าให้กับใครให้กับผู้บริหารมหาวิทยาลัยดังถูกไหม
1: ครับ
0: คลิปที่สามนี่เป็นที่ฮือฮา

0: ตำแหน่งแห่งหนว่าเป็นหลานของใครอะไรต่างๆนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: เนี่ยมันก็ถูกปรากฏอย่างนี้แล้วก็คลิปที่สี่นี่ก็ฮือฮามากเพราะว่าอันนี้ส้มคุยกับใครก็ไม่แน่ใจแต่เสียงคล้ายๆพี่กิจเหมือนกันนะนะ
1: คร
0: ับ ก็เป็นการคุยพูดถึงการรวบรวมเงินทั้งหลายเหล่านี้การจะรวบรวมเสร็จแล้วเนี่ยต้องส่งเข้าไปที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยดังนี่ถูกไหมครับนะฮะพูดง่ายว่ามันมีตัวละครมีคลิปมีเรื่องราวละหมดเหล่านี้ถ้าจะบอกว่าคลิปอันนี้ไม่น่าเชื่อถือมันเพ้อเจ้อมันใช้ไม่ได้มันเป็นการแต่งขึ้นมามันเป็นการทำขึ้นมาจาก AI ช่วยพิสูจน์ให้ได้ได้ไห
1: ม
0: ถ
1: ู
0: กไหมครับบอกมาให้ได้ชัดเจนเลยว่าคลิปนี้เป็นเรื่องของ AI เอามาสิบอกมาก่อนดีนะฮะแต่ไม่ใช่การสอบสวนแล้วก็ไม่มีการเอาเรื่องคลิปมาพิจารณาเลยมาตรวจสอบหรือว่าเป็นใครเพราะว่าถ้าจะสืบสาวเราเรื่องจริงๆเนี่ยคุณนกคิดว่าหาได้ไหมว่าใครคือส้มใครคือพี่กิจ
1: แน่นอนผมว่าไม่น่าจะใช่เรื่องยากสำหรับเจ้าหน้าที่ในการแกะรอยสืบสวนนะ
0: แน่นอนมันต้องรู้ฮะมันต้องใช่ถูกไหมครับแต่ที่เห็นชัดคือคนที่อยู่ถูกอ้างอิงในคลิปเนี่ยก็ดาหน้าออกมาปฏิเสธกันถูกไหมครับ
1: ครับ
0: จะบอกว่าคลิปไม่มีผลแต่ว่าก็ออกมาปฏิเสธกันนะฮะก็ออกมาปฏิเสธกันตลัดก็มาเอ่ยถึงเรื่องภรรยาตัวเองด้วยว่าไม่ได้เกี่ยวข้องเลยไม่ได้รู้จักไม่ได้อ่านนี่ก็ต้องมาปฏิเสธรัฐมนตรีช่วยที่มีปรากฏชื่อก็ออกมาปฏิเสธแล้วก็ดำเนินการเรื่องการฟ้องร้องด้วยถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วก็อะไรอธิการบดีก็ออกมาปฏิเสธเช่นกันถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ถ้าพูดง่ายทั้งหมดเนี่ยถูกปฏิเสธแสดงว่าคลิปมันก็ต้องมีผลแต่ต้องพิสูจน์ให้ได้ก่อนไหมครับว่าคลิปเนี่ยมันเป็น AI ถูกไหมต้องทำนะฮะอันนี้ผมว่าต้องทำนะแต่ว่าไม่ใช่สอบสวนที่ออกมาเสร็จแล้วว่าไม่มีการพูดถึงเรื่องคลิปเลยแล้วก็ไปเอาเฉพาะกรณีไอ้ที่ไปจับ 2,000 คนไอ้ 2,000 ชุดที่กำลังแก้คำตอบนะอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ดำเนินการเรื่องนี้อย่างเดียวเนี่ยนะโดยไม่ได้สนใจเพราะว่าคลิปมันจะพูดถึงที่มาของการไปเรียกรับเงินนะพูดง่ายๆนะครับ
1: ครับครับ
0: นะส่วนได้ 2,000 3,000 เนี่ยมันจะไปดูว่าใครที่เป็นผู้ที่ซื้อตำแหน่งพูดง่ายๆนะครับใครที่เป็นผู้ซื้อกระสอบซึ่งเป็นคนละอย่างกันนะครับเห็นมั้ยฮะ
1: ครับ
0: ซึ่งความจริงเรื่องเนี้ยเราไม่อยากให้มันมีการตัดตอนนะครับคุณโนครับเพราะที่เราเป็นห่วงก็คือว่ามันมีบทเรียนที่ผ่านๆมาการโกงแบบมหาศาลอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นหลายครั้งนะครับ
1: ครับ
0: แล้วคนก็ไปหาข้อมูลมาแล้วก็ยิ่งเมื่อปี2552ที่มีการเขาเรียกว่าโครงกันในระดับน่าตกใจเลยก็คือเรื่องของการสอบเข้านะครับสอบเข้าไอ้ตอนนั้นเนี่ยก็เรียกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตำรวจในปี2555โทษทีพูดผิดไปปี2555นะครับรับคนเข้าตำรวจนะก็เป็นการทุจริตครั้งใหญ่อันหนึ่งนะฮะถึงใหญ่มากเลยของประเทศไทยเพราะเป็นการจัดฉากโกงข้อสอบเพื่อการบรรจุเข้าเป็นข้าราชการตำรวจ 10,000 ตำแหน่ง
1: ครับ
0: ซึ่งมีการสอบสมัครเข้าแข่งขันทั่วประเทศมีผู้เข้าสมัครเนี่ยประมาณ 270,000 คนนะครับวางแผนเป็นกระบวนการโดยการนำข้อสอบออกมาให้ข้างนอกนะครับเป็นที่เป็นติวเตอร์เนี่ยเป็นผู้เฉลยไงฮะจำได้ไหมตอนนั้นน่ะ
1: ครับ
0: ที
1: ่
0: ส่งผ่านเครื่องมือสื่อสารที่เป็นเพจเจอร์เขาที่มันซ่อนกันไปยังเนี่ยนะฮะซึ่งปรากฏว่าสุดท้ายเขาก็ยกเลิกการสอบครั้งนั้นคงจะจับกันได้ก็ทำให้สำนักงานตำรวจชาติเนี่ยนะครับเสียหายไปประมาณสัก100 ล้านพูดง่ายว่าครั้งนั้นเนี่ยเป็นการทุจริตที่ไม่สำเร็จถูกไหมเพราะมันจับกันจับได้ก่อนแต่เสร็จแล้วก็จากนั้นก็สืบสาวเราเรื่องกันเราก็ไม่รู้ว่าตกลงมันก็ไปจับได้แต่เฉพาะพวกติวเตอร์พวกอะไรนะคนที่ทำการทุจริตแต่มีใครที่เป็นเอื้ออำนวยให้มันเกิดทำอย่างนี้บ้างหรือเปล่านี้มันยังไม่รู้ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ต่อมาอีกเรื่องนึงก็คือการทุจริตบรรจุสอบบรรจุครูผู้ช่วยนะอันนี้ก็เล่นกันหนักเลยล่ะเพราะว่ามันมีการอะไรนะให้คนอื่นเข้าไปสอบแทนน่ะถูกไหมครับแล้วยังมีนำซ้ำยังมีการซื้อโพยข้อสอบผนึกเอามาเผยแพร่สร้างกำไรมากมายเพราะว่าขายโพยแพงด้วยนะครับอย่างที่เป็นต้นเนี่ยนะ
1: ครับ
0: อันนี้ก็เรื่องมันแบบเนี้ยทุจริตแบบนี้ก็มีขึ้นมาถูกไหมครับไอ้ตอนปี2552ที่สอบเข้าโรงเรียนในอำเภอตอนนั้นเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็น

0: ใหญ่ก็อยู่ในสังกัดของกระทรวงมหาดไทยอีกเช่นกันนะครับตอนนั้นนะสมัยนั้นนะนะแล้วที่สำคัญคือเรื่องราวเหล่านี้มันก็ไปจบสูงสุดแค่อดีตอธิบดีกรมการปกครองพูดง่ายว่ามันตัดจบแค่นั้น ที่เหลือก็เป็นผู้ทำงานก็พูดง่ายว่ามันสืบสาวเราเรื่องขึ้นไปไม่ถึงข้างบนเนี่ยพูดง่ายๆนะมันตัดตอนนะครับ
1: ครับ
0: อันนี้ครั้งนี้ก็เหมือนกันคนก็กำลังมองว่ากลัวว่าครั้งเนี้ยการสืบสาวเราเรื่องหาอะไรต่างๆเหล่านี้มันจะถูกตัดตอนอีกครับไม่ถึงข้างบนนะฮะถูกไหมครับไม่ถึงแหล่งที่มาคุณโอ๊คลองนึกดูว่าเรื่องทำใหญ่ขนาดเนี้ยคนที่มีอำนาจข้างบนไม่รู้จริงเหรอครับมันจะไม่มีส่วนจริงเหรอครับเหลือเฉพาะไอ้เจ้าหน้าที่หรือว่าคนที่ไปช่วยแก้ข้อสอบกันเองอย่างนั้นเหรอครับแก้คำตอบอย่างนั้นเองเหรอผมไม่มีทางหรอกถูกไหมครับเพราะว่าคนที่มันรับผิดชอบผมไม่ใช่แค่ระดับอธิบดีไม่ใช่แค่ย้ายอธิบดีแค่นี้มันไม่ใช่ผมว่ามันต้องมากกว่านั้นล่ะถูกไหมฮะคนก็ต้องมองว่ามันมากกว่านั้นนี่คือความเป็นห่วงกันมากกว่าว่าเกรงว่าจะถูกตัดตอน
1: ครับ
0: จะถูกตัดตอนเพื่อให้มันได้แค่ถ้าพูดกันง่ายๆเขาก็ใจสับกันว่าตัวใหญ่ไม่โดนอ่ะเล่นเฉพาะตัวเล็กอ่ะพูดง่ายๆนะครับ
1: ซึ่งมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งเมื่อเจอการทุจริตครั้งใหญ่ๆรวมถึงแม้กระทั่งการจับกุมเรื่องราวต่างๆที่มีส่วนของบุคคลสำคัญหรือว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงเกี่ยวอาจจะเกี่ยวข้องหรือเปล่าเนี่ยมันสาวไปไม่ถึงสักทีนะอาจารย
0: ์มันเป็นอย่างนี้ทุกทีถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: และครั้งนี้ก็ดูแววออกมาลักษณะอย่างนี้คนก็เริ่มวิตกกันแล้วถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ที่จะไปถึงมุบบุบบุบบบอกเจ็ดวันจะแจ้งโปรดมาเนี่ยนะไม่จะถึงใครเห็นไหมเอาย้อนไปอย่างอื่นสักนิดก็ได้ย้อนไปไอ้เรื่องสตง.จำได้ไหมฮะสตง.สักหน่อยก็ได้จนแบบตอนนี้ก็มีเฉพาะตัวผู้อะไรนะผู้รับเหมาก่อสร้างอะไรอ่ะวิศวกรใช่ไหมสถาปนิกที่ถูกดำเนินคดีแล้วตัวใหญ่ที่เป็นผู้อนุมัติเป็นผู้อะไรต่างๆเนี่ยที่อยู่กับทั้งสตง.ยังเลือกไปไม่ถึงอะไรสักการเห็นไหมฮะ
1: โอ้นั่นน่ะสิอาจารย์
0: เนี่ยแล้วครั้งนี้จะเป็นแบบนี้ไหมอันนั้นกองงานใหญ่นะอันนั้นมาใช้งบประมาณของประเทศนะ 2,000 กว่าล้าน 2,136 ล้านถูกไหมครับที่เป็นความเสียหายแต่นี่ 4,500 ล้านนี่เป็นเงินของคนที่เป็นเสียหายคือคนที่มาซื้อผลนั้นสอบนะพูดง่ายนะครับ
1: คร
0: ับ แต่มันก็มูลค่าเยอะใช่ไหมเอาเรื่องนี้ก็ได้เอาเรื่องไอ้โม่งน้ำมันนะไอ้โม่งน้ำมันเนี่ยจำได้ไหมเร็วๆนี่เองถูกไห
1: ม
0: เร็วๆนี่เองเห็นชัดเจนเลยโอ้น้ำมันหายไป57ล้านลิตรอะไรอ่ะมันไปที่ไหนเนี่ยนะงี้เป็นต้นเนี่ยนะครับแล้วก็น้ำมันถูกดึงไปน้ำมันเก็บอยู่ในคลังไม่ถูกดึงออกไปจ่ายแล้วจนกระทั่งน้ำมันขึ้นราคา6บาทน้ำมันถึงได้ออกไปใช่ไหมพอน้ำมันมันขึ้นราคาเสร็จแล้วไอ้การขาดแคลนน้ำมันหายไปเลยเงี้ยถูกไหมครับแล้วก็ไปดำเนินการไอ้โม่งแล้วไอ้โม่งเนี่ยคือใครทุกวันนี้ก็ยังเงียบจ้อยเป็นอะไรอยู่ไหมครับแต่ตอนนั้นจับได้ไหมขึงขังโอ้ดำเนินการเราต้องเด็ดขาดเราต้องจับให้ได้เราต้องนั่นนะดำเนินแล้ววันนี้ก็เงียบไปเหมือนเดิมให้การออกมาตรการอย่างเด็ดขาดในวันรุนแรงเนี่ย7วันเนี่ยมันก็ดูหนักเต็มที่ย้อนไปเมื่อตอนในสตึกสตงนั้นต้องให้รู้ผลใน15วันแล้วตอนหลังขยายไป30วันตอนหลังขยายได้3เดือนเนี่ยใกล้แบบเดียวกันนะฮะไอ้ที่7วันเนี่ยมันจะออกมายังไงยังไม่เห็นเลยถูกมั้ยครับ
1: ครับครับ
0: เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราเป็นห่วงว่าถ้ามันมีการตัดตอนมันเรื่องนี้มันก็ไม่จบครับอันนี้คือมหากรรมการโกงฮะมันมหากรรมการโกงจริงๆเพราะว่าเป็นการโกงโดยจัดการในสิ่งที่มันไม่สมควรแล้วมันจะได้ข้าราชการที่แหมรับไม่ได้อะพูดง่ายๆนะครับข้าราชการที่ก็มาทำงานเนี่ยมาจากผลิตภัณฑ์ของการจ่ายเงินแล้วก็โกงเข้ามาแล้วคุณภาพของข้าราชการมันจะเป็นยังไงครับถูกไหมฮะนึกภาพไม่ออกเลยแล้วเป็นความเสียหายจริงๆแล้วมันก็เป็นการผสมระหว่างคนที่สอบได้จริงกับคนที่ซื้อเข้ามาพูดง่ายๆนะครับมันอย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเกลียดมากนะฮะมันเป็นเรื่องที่แบบมันจะต้องล้างให้พวกภาพเหล่านี้แล้วมันเป็นความเสียหายกับประเทศเราจริงๆว่านี่มันโอ้โหมันลามเข้ามาจนถึงระบบราชการเลยอย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่โกงเฉพาะงบประมาณนี่มันโกงแม้กระทั่งการเข้ามาสู่การเป็นข้าราชการเลยอ่ะมันน่าเกลียดจริงๆแล้วข้าราชการที่โกงมาเนี่ยมันก็ไม่เอาคืนนะครับจะบอกว่าเฮ้ยเพื่อเขาคิดอนาคตข้างหน้าเขาได้สวัสดิการของการเป็นข้าราชการได้ค่ารักษาพยาบาลโอ้แค่ไปอะไรนะทำให้

0: พ่อแม่ได้สิทธิ์ในเรื่องของการรักษาพยาบาลก็คุ้มแล้วมันคิดแค่นั้นไม่ได้หรอกเขาก็ต้องไปหาตำแหน่งแห่งหนในการที่หาทางเอาเงินคืนอีกอ่ะถูกไหมครับมันก็เป็นความเสียหายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องแก้ให้ได้ซึ่งอันนี้คือสิ่งที่เราอยากจะเรียกร้องว่ามันต้องล้างระบบแล้วใครที่เป็นคนเอื้อในระดับใหญ่มือใหญ่ขนาดไหนเนี่ยตรงนี้สำคัญแล้วเรื่องใหญ่ขนาดนี้เราไม่เห็นคนที่เป็นผู้ใหญ่แสดงสปิริตเรื่องความรับผิดชอบแม้กระทั่งการลาออกหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ก็ไม่มีอีกเหมือนเดิมไอ้เรื่องนี้แทบจะพูดได้ว่าไม่เกิดขึ้นกับประเทศไทยแต่ถ้าเป็นเรื่องที่เกาหลีเป็นเรื่องประเทศอื่นเนี่ยก็คงไปกันหมดแล้วล่ะถูกไหมครับเห็นไหมฮะ
1: ครับลาออกไปแล้ว
0: รับผิดชอบไปแล้วถูกไหมครับสปิริตพวกนี้ก็ไม่มีเลยเห็นไหมครับท่านดูสิครับมีหนำซ้ำก็ยังผันบ่ายมือหลบกันหมดทุกด้านไม่เกี่ยวกับผมไม่ได้อยู่ในช่วงผมอะไรอ่ะมันเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ไหลไปไหลมาเอ๊ะก็เมื่อก่อนหน้านี้เพราะเราก็อยู่ตรงนั้นเหมือนกันแท้อะไรเงี้ยไปทุ่นมั่วกันไปหมดเลยนะ
1: นะครับ
0: มันยังไงกันนะฮะถูกไหมครับผมว่าจริงเหรอครับที่จะจัดการเรื่องทุจริตจริงเหรอครับที่จะจัดการเรื่องโกงจริงเหรอครับที่จะปราบเรื่องนี้อย่างจริงจังไม่รูปหน้าปะจมูก
1: อ๋อรูปหน้าปะจมูก
0: รูปหน้าปะจมูกก็คือรูปเสร็จแล้วก็เจอพวกเดียวกันก็นะเคลียร์ไปเอาเฉพาะนะ
1: ครับ
0: จุดอื่นแล้วกันเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าเราก็ต้องตามแหละครับคนที่เป็นสื่อก็ต้องตามครับเพราะว่าไม่ใช่พอถึงรวบแล้วตัดความก็สรุปพั่วไปแล้วก็ตัดตอนไปหมดแล้วก็จบปิดจบ
1: ครับ
0: ใช่ไหม
2: ถือว่ามันเป็นมันมีคำหนึ่งอาจารย์เขาเรียกว่าส่วนหนึ่งก็พอเกิดปัญหาเนี้ยหรือลักษณะคล้ายๆอย่างนี้นะอาจารย์คล้ายๆกันแบบเนี้ยคนมักจะสงสัยเอ๊ะทำไมมันต้องมีเขาเรียกว่าวิธีลักษณะวิธีการที่มันเอามากลบกลโกงต่างๆหรือว่าให้ข่าวนั้นมันจางไปเอาอะไรมากลบก่อนช่วงนี้แล้วเดี๋ยวลืมเรื่องนี้ไปก่อนอะไรเงี้ยมันมีทำไมถึงมันลักษณะของวิธีการมันไปคล้ายๆกันหมดเลยจ้ะ
0: มันก็ทำแบบเดียวกันเมื่อวันเนี่ยที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยก็มาแถลงเองก็บอกว่าเนี่ยคนมาจับจ้องที่ภรรยาปลัดเนี่ยก็เพื่อจะได้กลบอันอื่นเห็นไหมก็ยังจับทางกันเลยก็เขาเรียกว่ากลบข่าวซ้อนข่าวก็อยู่ในเนี้ยถูกไหมครับคือเปลี่ยนเป้าให้คนมาจ้องที่ตรงนี้มันจะได้ออกไปทางด้านนี้ไม่ได้ไปสนใจคนที่มันรับเงินโกงจริงๆอะไรเงี้ย
2: ครับ
0: อย่างนั้นแหละ
2: ซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยมันก็โอ้มองได้หลายมุมเหมือนกันนะอาจารย์ไม่รู้ว่าใครโกงใครอะไรไปนะ
0: ผมประกาศว่างานนี้ไม่สนใจเรื่องคลิปไม่ได้
2: ครับ
0: จะบอกเพ้อเจ้อไร้สาระก็บอกให้ได้สิว่าไอ้คลิปนี้มันทำจาก AI ไอ้คนสร้างเรื่องขึ้นมาพิสูจน์ให้ได้แล้วแสดงออกมาครับถ้าไม่พิสูจน์แล้วก็ไม่สนใจเอาเรื่องในเรื่องคลิปมาใช้ประกอบเป็นเรื่องนี้เลยมันไม่ได้ครับแล้วตัวละครในคลิปก็ต้องถูกถอดออกมาครับถ้าพบว่ามันเป็นคลิปจริงนะครับนะฮะ
2: ครับเพื่อให้มันกระจ่างเพื่อให้มัน
0: ใช่ครับไม่งั้นไม่มีทางกระจ่างครับถ้าละเลยในเรื่องคลิปทั้ง4คลิปเนี่ยถือว่าไม่ได้ครับ
2: เพราะไหนๆก็มีการแบบจะยกระดับเรื่องของเอา AI มาช่วยในการบริหารจัดการหรือว่ายกระดับการทำงานต่างๆนะ
0: ใช่ครับ
2: ก็
0: อันดับแรกเลย AI ที่จะมาใช้นะเอามาจับไอ้ก่อนได้ไหมนะ
2: ผมว่าก็น่าจะเป็นช่องทางหนึ่งนะเป็นช่องทางหนึ่งที่จะเป็นแบบหนทางที่จะยกระดับเรื่องของการตรวจสอบด้วย AI เรื่องของคือมันเป็นตัวช่วยแหละมันอาจจะมาฟันธงทั้งหมดไม่ได้แต่มันเป็นตัวช่วยได้ระดับหนึ่งก็ก็อาจจะลองดูก็ได
0: ้ครับ
2: ครับผมอ่ะเป็นมุมนึงเป็นเรื่องนึงที่ใครตั้งข้อสังเกตกันไว
0: ้ครับผมใช่ครับ
2: นะครับขอบพระคุณอาจารย์เสน่ห์ครับวันนี้ครับ
0: ขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามฟังเลยนะครับพรุ่งนี้พบกันนะครับสวัสดีครับ
2: พรุ่งนี้พบกันครับสวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณนะครับนักพูดนักวิชาสังคมและการเมืองครับก็ไขปมในวันนี้ที่หยิบยกกันมาก็แน่นอนว่ามันยังอยู่ในกระแสอยู่ในความสนใจแล้วก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องใส่ใจนิดหนึ่งนะครับใส่ใจต่อเนื่องนิดหนึ่งเพราะว่าไม่อยากให้มันปล่อยผ่านไปแบบเกิดแล้วหายไปแล้วก็รอวันวนกลับมาใหม่อะไรเงี้ยมันก็จะดูสูญเสียหลายๆอย่างไปโอกาสทรัพยากรเงินตราหรือว่าเวลานะครับก็ทำให้เรื่องพวกนี้อาจจะต้องถึงเวลาก็ต้องทำอย่างจริงจังปราบก็ปราบเลยทุจริตก็เอาให้ลงมาให้หมดนะครับ

0: ได้ก็จะดีมากเลยนะครับเช่นเดียวกันนะครับใครใครที่กำลัง อยากใช้ชีวิตที่กินของทอดได้อร่อยอร่อยนะครับแต่ว่าไม่อยากแบบทอดแบบน้ำมันเยิ้มๆนะฮะก็เนี่ยตัวหม้อนี้เลยครับหม้อทอดไร้น้ำมันคาชิวารุ่น KW811ครับมีตัวช่วยรีดไขมันส่วนเกินนะครับยังคงความกรอบแบบสับๆเลยนะครับรุ่นนี้จุใจ4ลิตรครับใช้งานง่ายมี2ปุ่มหมุนปรับอุณหภูมิและเวลาได้อย่างแม่นยำตัวหม้อเคลือบกันติดครับล้างง่ายไม่ต้องออกแรงขัดนะครับมาพร้อมกับมาตรฐานหม้ออกรและประกัน1ปีเต็มพิเศษสุดๆถ้าตัดสินใจตอนนี้จากราคาปกติ 3,500 บาทเราหั่นราคาเหลือเพียง 1,090 บาทเท่านั้นประหยัดไปกว่า 2,000 บาทครับแถมยังได้ที่คลิปสแตนเลสและกระดาษรองทอดไปใช้ฟรีๆอีก1แพ็คครับรักษาสุขภาพวันนี้เริ่มต้นที่ครัวของคุณกับหม้อทอดไร้น้ำมันคาชิวารุ่น KW811 ครับโทร021143990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียพักกันสักครู่ครับ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
0: ครับกลับมาอีกช่วงหนึ่งของไขปมคนในข่าวนะครับยังอยู่กับผมครับเสี่ยอกนะครับช่วงนี้มาคุยกันในมุมมองของด้านจิตวิทยากันบ้างดีกว่าครับวันนี้อยู่กับอาจารย์กฤษณะนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กฤษณะบุหลันนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาประยุกต์พฤติกรรมองค์กรและกลยุทธ์ธุรกิจครับสวัสดีครับอาจารย์กฤษณะครับ
5: ครับสวัสดีครับคุณโอ๊คครับสวัสดีผู้ฟังทางบ้านครับครับผม
0: ครับผมเรื่องนี้เรื่องของการแบบลักษณะเหมือนเขาเรียกว่าต้องจับตาช่วงตรวจสอบช่วงการกำลังรวบรวมหลักฐานนะอาจารย์ถือว่าเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อไหมสำหรับเรื่องบางเรื่องที่กำลังอยู่ในการตรวจสอบระดับที่แบบเป็นเรื่องของการทุจริตแบบนี้ครับ
5: โอ้ฟังแล้วเหนื่อยนะคือมันเรื่องแบบนี้มันเยอะแยะไปหมดทุกอย่างเลยนะเพราะว่าทุจริตในช่วงหลังๆเนี่ยโอ้รวมถึงไอ้ที่บอกจะช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเนี่ยตอนนี้มันวุ่นวายไปถึงปลัดไปถึงที่การบดีอะไรกันทั้งหมดเลยนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอย่าลืมนะคุณโอ๊คตอนนี้ตรวจสอบยากขึ้นเรื่อยๆนะเพราะอะไรเพราะว่ามันตอนนี้มันอยู่กระบวนการเช็คคลิป AI ถูกไหมก่อนหน้านี้ยุคก่อนนี่มันไม่มี AI นะคุณโอ๊คแต่พอมันยังมี AI เนี่ยมันไม่ง่ายเหมือนเมื่อก่อนแต่มันไม่ง่ายเหมือนเมื่อก่อนดังนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยความเข้มงวดหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันกำลังมุดเข้ามาแล้วดังนั้นเนี่ยประเด็นตอนนี้เนี่ยผมว่าร้อนกันไปหมดเลยนะตั้งแต่ท่านปลัดกระทรวงท่านภรรยาเมื่ออะไรเงี้ยผ
0: ม
5: มันก็พูดยากนะวันนี้เนี่ยคุณโอ๊คมันต้องมีความชัดเจนในการเรื่องของการเอาข้อเท็จจริงออกมาชี้แจงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยประชาชนเองเนี่ยจับตามองมันกระทบไปหมดนะโอ้ในผมในฐานะเป็นสายวิชาการด้วยนะโอ้มันกระทบเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องท้องถิ่นนะมันกระทบไปกับทางด้านฝั่งเรียกว่ากระทรวงศึกษาธิการไอ้กลุ่มอวเนี่ยเพราะอะไรมันเยอะเกี่ยวกับอสวด้วย

0: พราะทางจิตวิทยาอะไรอ่ะทางสังคมเนี่ยกำลังบอกว่าเฮ้ยมันทุจริตไปทุกวงการเลยเหรอ
1: นั่นแหละสิ
0: เห็นไหม
1: ครับ
0: พูดไม่ออกเลยสิพูดไม่ออกเลยสิ
1: มันก็มันจะเรียกว่ามันยังมันไม่น่าเชื่อว่ามันจะการทุจริตหมายถึงว่าการขบวนการใช่ขบวนการผมกำลังคิดต่อถึงเรื่องของขบวนการอ่ะอาจารย์กฤษณะมันขบวนการมันจะอยู่มายาวขนาดนี้โดยที่ไม่มีใครสงสัย
0: คือ
1: มันได้ยังไงครับ
0: เวลาเราพูดถึงประเด็นทางสังคมที่เราคุยกันหลายรอบเนี่ยสังเกตไหมว่าบางทีเนี่ยเราจะเห็นเชื่อมโยงในมิติของข่าวอื่นๆเข้ามาอย่างล่าสุดเนี่ยเราก็จะเห็นมีเรื่องไม่ว่าจะเป็นยาเสพติด
1: นะ
0: หรืออะไรต่างๆเนี่ยผมมองดึงว่าเป็นปัญหาทางสูงสร้างแต่ก็เห็นเราก็คุยกันนะหลายครั้งอาจารย์เสกก็พูดผมก็พูดในเรื่องของปัญหาทางโครงสร้างของประเทศเรามีปัญหาเรื่องของโครงสร้างการบริหารประเทศอย่างรุนแรงเราถามว่าทำไมเรื่องมีทุจริตทำไมเราถึงมีเรื่องการขนเฮโรอีนมันสะท้อนให้เห็นว่ามันมีการทำงานของคนกลุ่มเหล่านี้นะผมได้คนกลุ่มเหล่านี้นะที่เรียกว่าทุจริตคำว่าทุจริตเนี่ยอย่างเป็นระบบพูดง่ายทำงานจะเป็นทีมมีความสามัคคีมีความสามัคคีนี่ไม่ได้ชมนะ
1: สามัคคีอันนี้แบบประชดนิดนึงนะอาจารย์
0: ความสามัคคีจนทำมาได้เนิ่นนานเอาดิคุณโอ้มนี่ถ้าเกิดว่ามันไม่มีถึงขั้นว่าปรากฏจ่ายตังค์แล้วอ่ะมันได้เนี่ยมันก็ไม่แดงนะ
1: ถูก
0: ป่ะ
1: ครับ
0: ที่มันแดงเนี่ยเพราะว่าจ่ายตังค์แล้วเอ้า
1: แต่ไม่ได้
0: ไม่ได้ไงแล้วปรากฏว่าเหมือนกับจองโต๊ะอาหารนะมีอยู่10โต๊ะนะ
1: ครับ
0: เอ้านี่ไปขายไปขายโต๊ะเกินนี
1: ่ใช่
0: ขายโต๊ะเกิน
1: ใช่ใช่อันนี้ออกเลยใช่ใช
0: ่ถูกมั้ยมันก็แดงเนี่ยเค้าเนี่ยประเด็นคือเมื่อก่อนเนี่ยเค้าอาจจะทำงานเค้าอาจจะมีความสามัคคีไงแล้วเป็นระบบแล้วมันก็เลยไม่แดงสองเดี๋ยวนี้มีโซเชียลดังนั้นเนี่ยกระบวนการต่างๆเนี่ยมันทำให้ทำงานยากได้ยากขึ้นแต่ถามว่าเขายังมีความเป็นมืออาชีพกันอยู่ไหมไม่มีความเป็นมืออาชีพเขาถึงทำได้กันมาขนาดนี้เนี่ยแต่มันก็นะเรื่องของกรรมเวรมันก็มีจริงกรรมเวรก็มีจริงคุณโอ๊กเองมันถึงแดงขึ้นมาไงแล้วคิดดูคือเรื่องบอกว่ามูลค่าเสียหาย 4,000 กว่าล้านเนี่ยแต่คุณโอ๊บมองยังไงอ่ะคือมันเรื่องการเงินกับเรื่องของเขาเรียกว่าความเสียหายของประเทศเนี่ยในเรื่องของระบบและกลไกความน่าเชื่อถือไอ้นี่เรื่องจิตวิทยาเลยจิตวิทยาทางสังคมเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าเราอยู่กันยังไง2นะคุณโอ๊ทั้งหมดเนี่ยคนกี่คนที่เข้าไปสอบนั่นสะท้อนว่าทำไมคนถึงต้องการเข้าราชการด้วยเงินเดือนไม่มากแต่ยอมจ่ายขนาดนี้เหมือนการลงทุนแต่ว่าชีวิตเราเนี่ยประชาชนเราอยู่กันยังไงเห็นไหมสะท้อนให้เห็นหมดนะคุณโอ๊ประการที่ทำไมถึงจะต้องพยายามหาเงินบางอย่างเพื่อจะแลกเข้าไปทำงานแล้วมองถึงวัยเกษียณแต่เชื่อไหมคุณโอ๊ลองกลับคิดกันนะถ้าบอกว่าเราไปรัฐบาลเนี่ยนะไม่มีเงินจ่ายบำนาญนะคุณเออว่ามันจะมีคนสอบขนาดนี้ไหม
1: โอ้โหคงไม
0: ่อ่ะเห็นไหม
1: แ
0: ค่โปรแกรมมันเปลี่ยนไงวิธีคิดมันเปลี่ยนนั้นประเด็นคือเกิดจากอะไรก็เกิดขึ้นจากโครงสร้างของการบริหารประเทศคนรู้สึกว่าเฮ้ยฉันมีชีวิตแน่นมั่นคงถูกไหมสอบก็สอบยากนะสามพอเข้าไปก็มีเส้นอีกคุณโอ๊ตนี่ต้องพูดกันตรงๆว่าที่ผ่านมามันทีสอบข้อเขียนเสร็จนะไปสอบสัมภาษณ์ก็มีนะ
1: ครับ
0: บางทีก็ต้องบอกว่ามันก็จะมีเรื่องอะไรบางอย่างตรงตอนสัมภาษณ์เขาก็มีเราไม่อยากจะไปพูดในเชิงว่าร้ายแต่ว่าต้องมองว่าเรื่องทุจริตแบบทุกมิติเนี่ยในทุกรูปแบบมันมี
1: ครับ
0: ดังนั้น
1: แน่นอนว่า
0: ขอให้เห็นว่ารอบพระกุลโอ๊ตใช่ครับ
1: เดี๋ยวเชิญเลยครับอาจารย์ต่อจะเลย
0: คือมันใช้ได้เลยว่าณวันนี้ในเชิงจิตวิทยาทางสังคมเนี่ยประชาชนหมดศรัทธาระบบราชการระบบการ

0: เมื่อมาบอกตรงเลยสำหรับคนที่ไม่ชอบทุจริตนะอันนี้ผมพูดถึงนะ
1: ครับครับเพราะว่ามันก็จะมีแบบกลุ่มคนที่หาผลประโยชน์จากตรงนี้อยู่ก็อาจจะชื่นชอบใช่ไหมอาจารย์ที่อาจารย์บอก
0: เอาแน่นอนดิเพราะเขาสามัคคีกันนะมันอู้ฟู่อ่ะมันอู้ฟู่อ่ะมันชีวิตมันโอ้โหคุณโอ๊คเก็บเท่าไหร่อ่ะก็กี่แสนใช่ไหมแล้วส่งต่อกันเป็นระบบเลยนะเขาทำงานเห็นไหมแต่ถ้าถามว่าในชื่อจะเป็นของผู้หลักผู้ใหญ่อะไรนั้นเรายังไปใส่หลักเราจะไปสรุปไม่ได้แต่ต้องให้เข้าเผยส่วนกระบวนการที่ทำนะแต่เพียงว่าเขาทำงานเหล่านี้เขาทำกันเป็นระบบแล้วก็สำคัญที่สุดที่ในฐานะที่ผมเป็นอาจารย์นะผมขำมากๆแล้วก็ขำจนผมเช้าน้ำตาเลยนะก็คือข้อสอบมันออกมาได้ยังไงขนาดนั้นนะ
1: คุณโอ๊ก
0: เห็นข้อสอบนี่มันระดับประถมเลยนะ
1: ครับ
0: อะไรเห็นโอ้มันขนาดนั้นเลยเหรอขนาดนั้นเลยเหรอก็คือเรากำลังเล่นอะไรกันอยู่ถูกไหมคุณโอ๊ก
1: ครับ
0: นี่มันเราเคยไหมเราคุยเรื่องข่าวกันมาหลายข่าวนะแต่คุณโอ๊กลองจับปฏิปต่อจิ๊กซอว์ดิคุณโอ๊กคิดดูว่าเรามีเรื่องไม่ใช่ทุจริตเรื่องนี้เรื่องเดียวนะนี่เราลืมสตงกันไปแล้วนะหรือว่าเราจะต้องทำเอามาคุยกันอีกหรือเปล่าสตงบ้างพระรามสองบ้างนะ
1: เรามีเอาวนคุยกันอยู่อาจารย์เพราะว่ามันไม่คืบ
0: มันไม่คืบใช่ไหม
1: ไม่คืบเอามาคุยกันอยู
0: ่มาคุยกันอยู่เนี่ยแล้วก็วนก็สุดท้ายนะเราคุยไปนะคุณโอเปิดเราเป็นคนขี้บ่นอะเรามานั่งคุยกันอยู่ใช่ไหมว่าเอ๊ะเราบ่นไปบ่นมาแล้วสุดท้ายเราก็เปลี่ยนหรือเปล่าแล้วสุดท้ายเนี่ยคุณโอ๊คไม่ว่านะจากคดีเรื่องอะไรก็แล้วแต่หรือทุจริตสังเกตไหมว่าไม่ค่อยจบคือตัวใหญ่มันก็มีแหละแต่คิดว่าโดนตัวใหญ่โดนทั้งหมดไหม
1: ไม่ค่อยอ่ะน้อยมากอาจารย์น้อยมากๆครับคือนับนิ้วได้ผมว่านะในกรณีที่แบบสาวไปถึงต้นทาง
0: คือถ้าถึงต้นทาง
1: มัน
0: ก็คงมีต้นทางหลายคนหลายกลุ่มใช่ไหมแต่ถามว่าวิธีการก็คือว่าถ้ามันจัดการได้เรียบร้อยก็แสดงว่ามันก็ต้องหายไปหมดไงถ้ามันยังมีอยู่ก็แสดงว่ามันไม่จบ
1: ครับ
0: แต่ตอนนี้ยิ่งกระทำท่านนุทินท่านก็พยายามจริงจังนะท่านบอกเอาไม่ไว้นะท่านไม่ยอมนะท่านไม่ยอมนะถูก
1: ไม่น่าจะยอมนะเพราะว่าครั้งนี้เองเนี่ยไม่ใช่ครั้งนี้ครั้งเดียวนะคือในรอบเดือนมิถุนายนเนี่ยงานเข้ามหาไทยแบบผมว่า 100% เลยแทบจะ 100% เลย
0: ท่านนายกท่านแม่ท่านเป็นรัฐมนตรีด้านนี้ได้ดูแลโดยตรงด้วยนะใช่ไหมก็งานเข้าท่านโดยตรงนะคืออย่างนี้คุณโอคือเรากำลังมาพูดในมุมว่าณตอนนี้เนี่ยตัวของโครงสร้างของการทุจริตเนี่ยมันกลายเป็นธุรกิจทุกระดับทุกมิติและทุจริตแบบข้ามกระทรวง
1: ข้ามกระทรวง
0: หมายถึงว่าเริ่มมีความร่วมมือกันระหว่างเห็นไหมกลายบอกว่ามหาลัยกันคือตอนนี้ผมไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเลยหรอกว่าเรื่องพวกนี้มันอาจจะมีความผิดพลาดอะไรกันดีกว่าอยากให้เป็นอย่างนั้นแต่มันเราเห็นไม่สิมันแบบเฮ้ยมันถึงขั้นทำกันในขนาดนี้เลยหร
1: อ
0: ทำขนาดนี้เลยหรอคือมันเหมือนกับนี้ว่าไม่คิดว่าคนจะจับได้เหรอ
1: ครับครับครับก็ย่ามใจนะอาจจะมั่นใจในระบบที่ตัวเองสร้างไว
0: ้คือเขาหลายพูดเขาบอกว่าไอ้เขาเรียกอะไรอ่ะการบังคับใช้กฎหมายนะ law enforcement ในประเทศไทยเราเป็นประเด็นที่เราจะต้องมาพูดกันอย่างจริงจังนะคุณโอ๊คเราสังเกตไม่ง่ายๆถือว่าเวลาไปต่างประเทศเนี่ยหรือไปญี่ปุ่นง่ายๆพฤติกรรมขับรถยนต์นะผมเรียกว่ามันคือการทุจริตประเภทหนึ่งก็คือการที่เราทำอะไรไม่ถูกกฎหมายนะเราสังเกตง่ายๆพฤติกรรมคนไทยพอขับไปญี่ปุ่นอยากไปขับรถเองที่นู่นเฮ้ยทำไมพฤติกรรมดีขึ้น
1: ครับ
0: แต่พอกลับมาเมืองไทยนิสัยเหมือนเดิม
1: เขาไม่ควรทำบ่งบอก
0: เห็นไหมนั่นแปลว่าเราจำเป็นที่จะต้องมีการบังคับใช้กฎหมายจริงจังแต่แปลว่าเราสามารถใช้เงินใช้อำนาจในการไม่ต้องทำอะไรตามกฎหมาย

0: ใช่ไหมตั้งเป็นข้อคำถามสำหรับวันนี้ต่อไป
1: โอเคเลยครับก็ถือว่าเป็นคำถามที่ทิ้งท้ายเอาไว้แล้วเดี๋ยวเรารอดูคำตอบกันอาจารย์วันนี้หมดเวลาแล้วครับอาจารย์กฤษณะครับ
0: ขอบคุณครับครับ
1: ขอบคุณอาจารย์กฤษณะมากเลยครับครับสวัสดีครับหมดเวลาสำหรับไขปมคนในข่าวในวันนี้แล้วนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ผมเสือโอ๊คชุสนะตันตยานนท์นะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าวฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN Good Morning ASEAN ช่วงสวัสดี ASEAN
1: มาแล้วค่ะอรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านนะคะอยู่กับรายการ Good Morning ASEAN ประจำเช้าวันอังคารที่30มิถุนายนพุทธศักราช2569นะคะในเช้านี้อยู่กับเรา2คนค่ะที่ฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชานกุล
2: และผมต้นสุชาติชวังกุลนะครับในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานี้ก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะแยะเลยบนโลกของเรานะครับเรา2คนก็จะนำข่าวที่น่าสนใจมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังได้รับรู้รับทราบกันนะครับจนกระทั่งถึง 6:40 นาทีวันนี้คุณชูมอนผู้สื่อข่าวจากเมียนมาพาเราไปดูเรื่องราวของการที่ลูกของคุณองซานซูจีนะครับพยายามที่จะเรียกร้องให้กับรัฐบาลพม่าในปัจจุบันเนี่ยให้ได้แสดงหลักฐานว่าองซานซูจีนี้ยังมีชีวิตอยู่นะครับและอีกเรื่องหนึ่งที่มาจากเมียนมาก็คือเรื่องของการที่ทางการของเมียนมานั้นก็พยายามที่จะปราบปรามนะครับพวกที่ทำเรื่องของการสร้างความไม่สงบอะไรต่างๆนานานะครับทางด้านดิจิทัลยืนการดิจิทัลแครกดาวน์คัตอินดิพเอนเดนต์นิวส์แอคเซสไฟล์เนียร์ลี่ฮาฟเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเรื่องของการที่จะนำเสนอข่าวอะไรเกี่ยวกับเมียนมาเนี่ยก็จะถูกปิดบังไปเยอะทีเดียวครับเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราต้องไปตามกันครับ
1: เรื่องการควบคุมข่าวสารต่างๆเนี่ยนะคะมันก็สะท้อนให้เห็นถึงอำนาจของรัฐบาลแต่ละประเทศว่ามีมากน้อยขนาดไหนนะคะดูได้จากเรื่องนี้เดี๋ยวช่วง 7:15 นาทีนะคะวันนี้เราจะมาดูประเด็นนี้ประเด็นใหญ่ค่ะทุจริตสอบข้าราชการไทยวิกฤตคอร์รัปชันฝังรากไทยอยู่ตรงไหนของอาเซียนจะคุยกับดร.มานะนิมิตมงคลนะคะซึ่งท่านเป็นประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านสามารถพูดคุยกับเรา2คนและทีมงาน Good Morning ASEAN ได้นะคะทุกๆช่องทางไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ทาง TikTok นะคะเราก็จะมีไลฟ์บรอดแคสต์ให้ได้เข้ามาชมเข้ามาฟังกันได้รวมถึงทุกท่านเลยนะคะที่ฟังอยู่ทั่วโลกนะฟังผ่านช่องทางเหล่านี้นะคะออนไลน์แล้วก็53สถานีเครือข่ายอสมทเดี๋ยวก็ติดตามกันได้ตั้งแต่หลัง 7:00 นะคะ
2: ครับผมตอนนี้เราไปดูข่าวกันเลยดีนะครับนอกจากเรื่องของความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ยังไม่จบไม่สิ้นยุโรปก็ยังตึงกันอยู่แต่สิ่งที่กำลังตึงอยู่ตอนนี้มากที่สุดก็คือเรื่องของอากาศนะอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปเขามีการรายงานบอกว่า heat wave caused 1,000 excess death in France อย่างน้อยเนี่ยผู้คนในฝรั่งเศสนะครับเสียชีวิตไปแล้วกับเรื่องของอากาศร้อนที่มันร้อนระอุมากๆเลยทีเดียวเขาบอกว่า temperature rose นะครับคืออุณหภูมิในฝรั่งเศสเนี่ยบางแห่งบางพื้นที่จะมีสูงมากกว่า40องศาซะด้วยซ้ำนะครับเจ้าหน้าที่ประเทศสาธารณสุขของฝรั่งเศสเนี่ยบันทึกผู้เสียชีวิตซึ่งมีมากกว่า 1,000 รายแล้วในเวลาไม่ถึง1สัปดาห์เนื่องจากว่าประเทศได้รับผลกระทบจากคลื่นความร้อน

0: ที่รุนแรงที่สุดในรอบกว่า2ทศวรรษที่ผ่านมานะครับอุณหภูมิสูงเหนือ40องศาเซลเซียสในหลายพื้นที่ของฝรั่งเศสเนี่ยเป็นวันที่เขาบอกว่ามันร้อนมากๆที่สุดเลยทีเดียวเคยเป็นแบบนี้เมื่อปี2003นะมันก็23ปีผ่านมาแล้วแต่ว่าวันนี้ณขณะนี้ฝรั่งเศสกำลังเผชิญกับเหตุการณ์แบบนั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับผู้เสียชีวิตนับตั้งแต่วันที่24มิถุนายนนะครับจนกระทั่งถึงเมื่อวานนี้มีรายงานโดยสำนักงานสาธารณสุขแห่งชาติบอกว่า 85% ของเหยื่อเนี่ยมีอายุประมาณ65ปีขึ้นไปนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นภัยคุกคามที่ไปทั่วยุโรปเลยทีเดียวทีนี้บ้านเราก็เจอแบบนี้เหมือนกันในมีภาคเราก็เจอเหมือนกันนะครับก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับในเรื่องของสภาพอากาศที่มันย่ำแย่แบบนี้นะครับ
1: ค่ะก็ทั่วยุโรปเลยนะคะสำหรับสถานการณ์โดมความร้อนมาดูข่าวใหญ่อีกเรื่องหนึ่งค่ะไม่ได้เป็นประเด็นอาเซียนแต่เป็นประเด็นเกี่ยวกับประเทศไทยนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ข่าวใหญ่ที่ออกมาคือเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาดูชายแดนนะคะแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่สนามบินเนี่ยสามารถที่จะจับกุมและดำเนินคดีกับหญิงสาวชาวไทยวัย26ปีซึ่งเธอเป็นลูกเรือค่ะเป็นแอร์โฮสเตสของสายการบินไทยนะคะหลายท่านคงจะเห็นข่าวแล้วแหละจะพามาดูรายละเอียดกันเพราะว่าเธอเนี่ยพยายามลักลอบนำเฮโรอีนเข้าสู่ประเทศออสเตรเลียนะคะไปที่ท่าอากาศยานเมลเบิร์นค่ะพอเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาตรวจใช่ไหมคะคือปกติลูกเรือเขาก็จะมีทางออกพิเศษนะแล้วก็ถ้าเป็นผู้โดยสารปกติเนี่ยเขาก็จะต้องผ่านการเอ็กซเรย์สแกนกระเป๋าใช่ไหมคะพอไปถึงที่นู่นเนี่ยพบว่ามีเฮโรอีนค่ะซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าผ้านะเป็นกระเป๋าที่แหมก็อายเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นกระเป๋าผ้ารูปช้างเขียนว่าไทยแลนด์ตัวใหญ่นะกระเป๋าที่นักท่องเที่ยวชอบซื้อกันนะคะกระเป๋าผ้ามี12ใบค่ะเฮโรอีนน้ำหนักรวมทั้งสิ้น1กิโลกรัมคิดเป็นเงินมูลค่าเกือบ12ล้านบาทนะคะเจ้าหน้าที่ออสเตรเลียบอกว่าเขาจะไม่ยอมค่ะให้พวกอาชญากรอาศัยภาพลักษณ์ของกลุ่มอาชีพกลุ่มบุคคลที่น่าเชื่อถือและได้รับความไว้วางใจซึ่งรวมถึงพวกลูกเรือด้วยแล้วก็ใช้อาชีพนี่แหละความน่าเชื่อถือเป็นช่องทางในการลักลอบนำสารเสพติดผิดกฎหมายเข้าสู่ประเทศออสเตรเลียนะคะตอนนี้เธอถูกจำคุกอยู่นะคะอยู่ในระหว่างดำเนินคดีและจะถูกนำขึ้นไต่สวนนัดแรกในวันที่14กันยายนที่จะถึงนี้นะคะ2คดีหลักๆที่ถูกดำเนินคดีนะก็คือลักลอบนำยาเสพติดควบคุมตามกฎหมายชายแดนเข้าประเทศนะซึ่งก็เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาของออสเตรเลียนะคะหลักๆเลยมีโทษจำคุกสูงสุดกระทงละ25ปีค่ะหมดอนาคตเลยนะคะสำหรับหญิงไทย26ปีรายนี้นะคะแต่ว่าข้อมูลนี้ยังไม่ยืนยันนะคะคือยังต้องตรวจสอบต่อไปคือไม่แน่ใจว่าเธอเนี่ยหิ้วเข้าไปเองหรือมีคนฝากเข้าไปซึ่งก็จะดูแปลกๆนิดนึงนะเวลาที่เราเป็นเจ้าหน้าที่ต้องระมัดระวังมีความรู้เท่าทันในเรื่องนี้มากกว่าผู้โดยสารทั่วไปซะอีกนะคะ Channel News Asia รายงานข่าวที่ก็สร้างความอับอายค่ะให้กับประเทศไทยนะ Thai Airways hosted a racist smuggling heroin into Australiaอายุ26ปีเท่านั้นนะคะสำหรับลูกเรือหญิงรายนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปอ๋อแล้วก็เพิ่มเติมค่ะพอดีเมื่อเช้าตื่นมาแล้วก็เห็นสิ่งนี้นะต้องพูดถึงเลยก็คือแถลงของสนามบินสุวรรณภูมิพี่ต้นได้เห็นบ้างไหมคะ
0: เห็นที่คนออสเตรเลียแล้วก็สังหารเด็กผู้หญิงชาวไทย27ปีใช่ไหม
1: ไม่ใช่ประเด็นนั้นนะคะสนามบินสุวรรณภูมิแถลงถึงคดีที่ลูกเรือหญิง26ปีถูกจับกุมที่ออสเตรเลียในเรื่องนี้นะคะเนื่องจากเป็นข่าวใหญ่มากคือดิฉันตั้งใจอ่านมากเลยแต่เนื่องจากภาษาการแถลงของทางสนามบินเนี่ยค่อนข้างเป็นทางการอย่างมากนะคะอ่านแล้วเนี่ยสรุปเนื้อหาสำคัญได้ว่าระบบสายพานลำเลียงสัมภาระขาออกเนี่ยเป็นระบบเอ็กซเรย์ตรวจจับวัตถุระเบิดอัตโนมัติตรวจจับวัตถุระเบิดและสารระเบิดเป็นหลักเพื่อป้องกันภัยคุกคามและการก่อวินาศกรรมที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยอ่ะอันนี้ใจความสำคัญที่สุดที่เหลือก็ไม่ค่อยเกี่ยว

0: วเท่าไหร่นะคะแล้วมันค่อนข้างเวกคำนี้อยากจะนำเสนอเพราะว่า ช่วงหลังเนี่ย เห็นบ่อยมากเลยคำว่าเวกเป็นคำที่ที่ฉันเพิ่งเรียนรู้เหมือนกันนะพี่ต้น V A G U E vague แปลว่า คลุมเครือไม่ชัดเจน อ่านแล้ว รู้สึกคลุมเครือคือพูดมาประมาณ 5-6 พารากราฟ 5-6 ย่อหน้านะคะแต่ว่าเนี่ยใจความสำคัญก็คือขาออกมีแค่ตรวจจับวัตถุระเบิดแต่สารเสพติดไม่เน้นซึ่งพอผ่านไปได้แล้วเนี่ยก็ต้องไปเจอกับปลายทางอยู่ดีเพราะเขาต้องตรวจหาสารเสพติดแบบจริงจังนะคะแต่อาจจะยังไงล่ะหลุดรอดบ้างหรือยังไงเนาะอ่ะข่าวนี้มาจาก Channel News Asia นะคะ
1: ครับผมจำปกติเวลาตรวจสารเสพติดนะอย่างสมัยก่อนนี่เราจะเห็นเขาใช้น้องหมา
0: อืมค่ะ
1: น้องหมาเขาจะเวลาเขาดมเขาอยู่ตรงนั้นเขาปุ๊บเขาจะดมเขาจะรู้ก็ไม่รู้ว่ามาตรการอันนี้ของประเทศไทยเราไปถึงไหนแล้วนะครับในเรื่องของอากาศร้อนที่เกิดขึ้นในยุโรปเนี่ยครับก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เครื่องปรับอากาศนะครับขายดิบขายดีที่สุดเลยในช่วงเวลานี้แล้วเครื่องปรับอากาศที่ขายดีที่สุดตอนนี้ในยุโรปก็กลายเป็นเครื่องปรับอากาศที่มาจากประเทศจีนนะครับ Surging demand for Chinese air conditioners amid record heat wave in Europe ซึ่งก็เป็นการรายงานบอกว่าไม่ใช่เฉพาะแต่ในฝรั่งเศสเท่านั้นนะครับที่เครื่องปรับอากาศของจีนเนี่ยขายดิบขายดีทั้งในอังกฤษและประเทศอื่นๆในยุโรปก็เรียกว่าซื้อกันระเนระนาดเลยทีเดียวเหมือนกันก็เป็นเรียกว่าสิ่งที่ไม่รู้จะต่อต้านเขายังไงนะครับว่าส่วนหนึ่งของทางสวิตยุโรปเนี่ยเขาก็พยายามที่จะต่อต้านสินค้าหรืออะไรต่างๆที่มาจากทางประเทศจีนแต่คราวนี้เรื่องของความร้อนนี่มันไม่เข้าใครออกใครนะทนร้อนไม่ไหวยังไงก็ต้องซื้อเลยทำให้เครื่องปรับอากาศของจีนนั้นขายดิบขายดีมากนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ครับ1กรกฎาคมจะเป็นวันครบรอบ105ปีของการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์ของจีนท่านสีจิ้นผิงก็จะมีจะมาเรียกว่ากราบสุนทรพจน์ในการชุมนุมกันในวันพรุ่งนี้ซึ่งก็จะเป็นการรวมตัวของกันของบรรดาสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ชั้นแนวหน้าทั้งหลายแล้วก็จะมีการมอบรางวัลให้กับผู้ที่ทำงานให้กับประเทศนะครับได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติด้วยในวันพรุ่งนี้ครบรอบ105ปีซึ่งท่านสีจิ้นผิงเองเนี่ยเขาก็บอกว่าก็เป็นบุคคลที่พิเศษเลยนับตั้งแต่สมัยเหมาเจ๋อตุงเป็นต้นมานะครับนั่นคือนอกจากจะทำหน้าที่เป็นประธานาธิบดีแล้วก็ยังเป็น General Secretary แล้วก็คือเป็นประธานของพรรคคอมมิวนิสต์จีนด้วยซึ่งก็เรียกว่าควบคุมอำนาจเบ็ดเสร็จไว้กับตัวของท่านเองในทุกแง่มุมซึ่งไม่เคยมีคนอีกที่ทำแบบนี้ได้มาก่อนนะครับจะต้องดูจับตากันว่าการสุนทรพจน์ของสีจิ้นผิงในวันพรุ่งนี้จะมีประเด็นอะไรที่เราจะต้องมาตามต่อกันครับ
0: มักจะมีมุมมองจุดยืนทางการเมืองนะสอดแทรกอยู่ด้วยเดี๋ยวรอฟังกันนะน่าจะได้ฟังวันพุธไหมคะพี่ต้นขา
1: ใช่ครับพรุ่งนี้เลยคร
0: ับ ค่ะมาดูอีกข่าวหนึ่งนะคะที่แหมดิฉันอ่านแล้วชอบมากเลยเพราะว่าที่อินโดนีเซียตอนนี้นะคะเขาออกข้อบังคับใหม่ให้อินฟลูเอนเซอร์สายคริปโตนะคะหรือว่าสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นๆเนี่ยต้องมีใบรับรองที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ว่ามีความรู้ความสามารถในเรื่องนี้จริงๆค่ะท่ามกลางกระแสการตื่นตัวของหน่วยงานที่กำกับดูแลเรื่องเหล่านี้ทั่วโลกนะคะในการยกระดับคุมเข้มอินฟลูเอนเซอร์สายการเงินข่าวนี้มาจากจาการ์ตาโพสต์นะคะ Indonesia tightens the screws of finfluencers as global crackdown intensifies นะคะFinfluencer อ่ะเขาก็สมาร์ทคำเนาะมาจาก Influencer ผสมกับ Finance นะอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับพวกการเงินเนี่ยอย่างเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินเขาใช้ว่า Fintech ใช่ไหมคะคำนี้เขาก็เลยใช้ว่า Finfluencer เนาะสำหรับผู้ที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินดิจิทัลเนี่ยต้องได้รับใบรับรองความสามารถเว้นแต่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดการออกใบอนุญาตอื่นอยู่แล้วนะคะอินฟลูเอนเซอร์สายการเงินเนี่ยสามารถแนะนำได้เฉพาะสินทรัพย์ดิจิทัลที่จดทะเบียนในตลาดหรือแพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นนะคะโดยผู้ให้บริการที่อินฟลูเอนเซอร์เหล่านั้นให้

0: ให้การแนะนำเนี่ยก็จะต้องมีใบรับรองเช่นกันนะคะในขณะที่แคมเปญการตลาดจะต้องดำเนินการผ่านธุรกิจบริการทางการเงินที่อยู่ภายใต้กำกับดูแลซึ่งก็มีหน้าที่รับผิดชอบต่อเนื้อหาการส่งเสริมการขายและต้องเผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการของธุรกิจนั้นๆคือตอนนี้ผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดนะคะใครๆก็อยากจะมีความมั่นคงทางการเงินเนาะอยากจะมีแหล่งรายได้เพิ่มท่ามกลางความผันผวนของโลกใบนี้นะคะคนก็หันมาศึกษาเรื่องการลงทุนกันมากขึ้นในขณะที่การเติบโตของเหล่าฟินฟลูเอนเซอร์ทั้งที่มีความสามารถจริงและไม่มีความสามารถเนี่ยก็ผุดขึ้นมากมายเช่นเดียวกันนะคะความเคลื่อนไหวของอินโดนีเซียเนี่ยก็เกิดขึ้นในขณะที่หลายๆประเทศทั่วโลกก็พยายามจะยกระดับการกำกับอินฟลูเอนเซอร์สายการเงินอย่างเช่นที่ออสเตรเลียหรือว่าสหราชอาณาจักรนะคะที่ตอนนี้เขาเน้นมากๆในเรื่องของการออกกฎที่ครอบคลุมในเรื่องของการส่งเสริมการลงทุนรวมถึงการใช้งานอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียต่างๆในขณะที่ฟิลิปปินส์ค่ะก็มีการปรับใช้ข้อจำกัดการตลาดที่มุ่งเน้นคริปโตโดยเฉพาะส่วนเกาหลีใต้ก็เดินหน้าปรับปรุงการกำกับดูแลทางด้านอินฟลูการเงินเช่นกันนะคะเรื่องนี้น่าสนใจมากๆเลยทีเดียว
1: คนที่บอกว่าคือเดี๋ยวนี้การสื่อสารเนี่ยแล้วก็การให้ข่าวมันไม่ได้มีการสมัยก่อนที่จะต้องแบบใครที่จะมาทำหน้าที่อะไรต่างๆอันนี้มันจะต้องมีการสอบมีต้องมีวัดผลประเมินผลว่าคุณมีคุณสมบัติมีความรู้จริงๆในการที่จะทำหน้าที่อะไรต่างๆเหล่านั้นนะเดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้ว
0: เมื่อก่อนเป็นสื่อกระแสหลักเท่านั้นใช่ไหมดังนั้นข้อมูลข่าวสารเนี่ยจะมาจากสื่อที่เราเชื่อถือได้ในเรื่องของความเป็นสื่อนะทีวีวิทยุใช่ไหมคะแต่ว่าพอช่วงหลังเนี่ยทุกคนสามารถที่จะเป็นสื่อสามารถที่จะสร้างเนื้อหาคอนเทนต์ได้กลายเป็นว่าภาระในการเสพข้อมูลข่าวสารการใช้วิจารณญาณเนี่ยมันก็จะตกไปอยู่ที่ผู้รับสารเป็นหลักนะคะดังนั้นก็ต้องระมัดระวังกันด้วยแต่ว่าสายฟินฟลูเอนเซอร์เนี่ยนะก็โดนขุดอยู่เป็นระยะนะถูกเพ่งเล็งจับตาอยู่ตลอดแต่ว่าบางทีกว่าจะถึงวันโดนขุดเนี่ยก็นานอยู่นะที
1: ่
0: เสียหายกันไปนะคะระมัดระวังด้วย
1: ครับผมก็ต้องใช้พุทธิปัญญากันเยอะๆนะครับในการรับข้อมูลข่าวสารเรื่องของการที่จะทำอะไรให้มันได้เงินมาเร็วๆเนี่ยมันก็กลายเป็นเรื่องที่กระจายไปทั่วแล้วนะสิ่งที่ทำให้ได้เงินได้พอมาเร็วที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องของการที่จะทุจริตหรือทำอะไรที่ผิดกฎหมายนะครับแม้แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐเองนะครับข่าวนี้มาจากอิรักดีนีเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลเมียนมาเองนะครับที่ทำหน้าที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้ได้มีการไปจับกลุ่มเจ้าหน้าที่อาวุโสจากสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงนะครับแล้วก็สภาสันติภาพกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกะเหรี่ยงก็กำลังถูกสอบสวนโดยกองทัพเมียนมาในเมืองพะอันเนื่องจากว่าพวกเขาเนี่ยถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้าอาวุธการค้ายาเสพติดแล้วก็การครอบครองเงินปลอมนะครับและเงินปลอมนั้นเป็นเงินบาทครับคุณผู้ฟังครับคุณวิศรีครับซึ่งอันนี้ก็จะมีผลกระทบกับเราเพราะว่าเวลาถึงแม้ว่าพื้นที่บริเวณชายแดนของประเทศไทยกับเมียนมาเนี่ยฝั่งนู้นเนี่ยเวลาเขาทำมาค้าขายกันเนี่ยเขาก็ใช้เงินบาทนะแล้วปรากฏว่าเอาเงินบาทปลอมเนี่ยไปทำธุรกิจก็ถูกจับได้นะครับพอจับคนนี้ได้ก็มีการขยายผลไปจับกัปตันชออาก้าซึ่งก็เป็นทัพเจ้าหน้าที่ทหารของรัฐบาลนะครับซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของรัฐบาลกลางนี่แหละคนนี้ถูกจับกลุ่มที่สะพานมิตรภาพเมียวดีแม่สอดมาเรียกสอบนะครับซึ่งพอจับกลุ่มได้ปั๊บเจ้าหน้าที่เขาก็ไปตรวจคนที่บ้านปรากฏว่าไปพบเงินบาทปลอมจำนวนมากเลยทีเดียวที่อยู่ที่บ้านแล้วรวมทั้งเครื่องพิมพ์ด้วยนะครับเครื่องพิมพ์เงินปลอมสามารถที่จะแล้วก็มีเงินใช้ได้โดยไม่อั้นเพราะมีเครื่องพิมพ์เองอันนี้ก็ฝากระมัดระวังไปด้วยนะครับคุณผู้ฟังโดยเฉพาะยิ่งตอนนี้ผมไม่รู้ว่าระบาดเข้ามาแค่ไหนแล้วสำหรับเงินปลอมเนี่ยนะที่อยู่บริเวณชายแดนเนี่ยก็อาจจะเจอเข้าไปนะครับเวลารับเงินมาเนี่ยก็ดูให้ดีๆนะครับเพราะแต่ว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้เวลาเราซื้อข้าวซื้อของเนี่ยใช้วิธีการโอนเลยก็น่าจะดีกว่านะไม่ต้องใช้เงินสด
0: ค่ะจริงจังเนาะมีเครื่องพิมพ์
1: จริงจัง
0: ม
1: ีเครื่องพิมพ์เลย
0: จริงจังในเรื่องผิดๆนะคะอ่ะไลฟ์

0: ทาง Facebook ของเราหลุดแต่ไลฟ์ใหม่แล้วตอนนี้กำลังพยายามต่อสู้กับเทคโนโลยีกันอยู่นะอ่ะเข้ามาฟังกันได้นะคะ
1: ครับแต่ TikTok ยังอยู่นะครับ TikTok ยังไม่หลุด
0: ค่ะคนละแพลตฟอร์มกันนะความเสถียร Facebook ช่วงหลังก็หลุดบ้างนะคะมาดูข่าวเกี่ยวกับการลงทุนของเกาหลีใต้ค่ะคือช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้นะคะก็มีการเปรยๆถึงเรื่องการจัดสรรเงินรายได้จากภาษีเทคโนโลยีภาษีชิปนะคะเพราะว่าเกาหลีใต้เนี่ยเขาก็เป็นผู้ผลิตหลักเลยทีเดียวสำหรับชิป AI นะตอนนี้การประกาศออกมาล่าสุดค่ะเขาประกาศเปิดตัวโครงการขนาดใหญ่ด้านชิปและปัญญาประดิษฐ์โดยคุณอีแจมยองนะคะก็ให้คำมั่นว่าจะเสริมสร้างความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมด้วยการลงทุนมูลค่ากว่า 19.1 ล้านล้านบาทในระยะเวลาหลายปีค่ะคือก่อนหน้านี้ท่านก็เปรย์เปรยว่าจะมีการลงทุนขนาดใหญ่ในเรื่องนี้เพื่อยกระดับและพัฒนาให้ยิ่งเจริญก้าวหน้าต่อไปอีกนะคะ BBC รายงานเอาไว้ค่ะว่า South Korea unveils $880 billion chipand AI investment plan นะคะคือก่อนหน้านี้เปรยๆมาว่าจะมีการลงทุนเปิดตัวโครงการขนาดใหญ่ตอนนี้มาแล้วมาดูกันว่ามีรายละเอียดที่น่าสนใจอย่างไรบ้างนะคะมีการแถลงร่วมกันออกโทรทัศน์นะเพราะนี่คือเรื่องใหญ่ผู้นำสูงสุดออกข่าวพร้อมกับผู้นำของ Samsung Electronics นะคะและ SK Hynix ค่ะและให้รายละเอียดว่าเกาหลีใต้เนี่ยต้องการที่จะสร้างความมั่นคงในองค์ประกอบหลักๆของ AI ให้เร็วยิ่งกว่าประเทศอื่นคืออยากจะวิ่งและเข้าเส้นชัยให้เร็วที่สุดนะคะโดยมีเซมิคอนดักเตอร์ปัญญาประดิษฐ์เชิงกายภาพและศูนย์ข้อมูล Data Center เป็น3แกนหลักๆสำหรับการก้าวกระโดดครั้งใหญ่ในครั้งนี้นะคะ Samsung และ SK Hynix จะลงทุน800ล้านล้านวอนนะคะหรือประมาณ 17.2 ล้านล้านบาทร่วมกับซัพพลายเออร์ค่ะเพื่อสร้างโรงงานผลิตชิปใหม่บริษัทละ2แห่งในภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ของเกาหลีใต้ก็คือเมืองกวางจูและจังหวัดจอลาใต้นะคะรวมถึงทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศเนี่ยเขาก็จะพิจารณาเพิ่มเติมด้วยก็จะลงทุนอีกประมาณ 5-20 ล้านล้านวอนหรือคิดเป็นเงินบาทเนี่ยก็ประมาณ 1,700,000 ถึง 430,000 กว่าล้านบาทในโครงการต่างๆนะคะและคาดว่าจะมีการลงทุนเพิ่มอีกประมาณ 1.7 ล้านล้านบาทสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ชิปในจังหวัดชุงชองซึ่งอยู่ใกล้ๆกับโซลค่ะภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ของเกาหลีใต้เนี่ยจะกลายเป็นที่ตั้งของกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตชิปขนาดใหญ่โดยให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกนะคะว่าประเทศเนี่ยจำเป็นต้องเร่งการก่อสร้างศูนย์กลางการผลิตที่กำลังดำเนินอยู่เนี่ยให้แล้วเสร็จเพื่อรองรับความต้องการที่มากขึ้นคือเขาเน้นสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญต่อเรื่องนี้นะคะในขณะเดียวกันก็ต้องสร้างกำลังการผลิตให้เพียงพอด้วยสำหรับการลงทุนขนาดใหญ่ครั้งใหม่รวมถึงในภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้หลังจากโรงงานที่มีอยู่เดิมรอบๆถึงขีดจำกัดคือเต็มแม็กซ์แล้วไม่ไหวแล้วจ้าที่จะรับกำลังการผลิตใดๆนะคะก็เลยต้องเพิ่มอ่ะดูสิในฐานะการเป็นชาติที่เป็นผู้นำและเป็นผู้ที่รับรายได้หลักๆในเรื่องการผลิตชิป AI นะตอบรับสอดประสานกับกำลังการเติบโตทางด้าน AI เนี่ยเขาก็ยิ่งไปข้างหน้าอีกนะเพื่อชิงความเป็นผู้นำในตลาดนี้นะคะอยากจะถึงเส้นชัยก่อนสร้างภาพจำให้มากที่สุดค่ะ
1: ก็เรื่องของการชิงความเป็นผู้นำนี้ก็ทุกประเทศเขาก็คือเขาไม่อยู่นิ่งเนาะเขาแข่งกันน่าดูเลยหลังจากที่เรานะครับประเทศไทยของเราเนี่ยเสียแชมป์ในเรื่องของการส่งออกข้าวทั้งจำนวนปริมาณรวมทั้งคุณภาพด้วยนะครับก็เสียแชมป์ไปให้กับเวียดนามมาหลายปีแล้วคราวนี้ราคาข้าวของเวียดนามปรากฏว่าปีนี้ปรับตัวสูงขึ้นนะครับสาเหตุเขาก็บอกว่าราคาส่งข้าวของข้าวราคาข้าวส่งออกของเวียดนามเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากอุปทานหรือว่าตัวที่เป็นซัพพลายเนี่ยเกิดการตึงตัวแล้วก็ความกังวลในด้านสภาพอากาศที่เพิ่มขึ้นทำให้ตลาดในภูมิภาคเนี่ยที่มีความต้องการข้าวของเวียดนามเพราะว่าเขาก็มีคุณภาพดีอร่อยนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นอะไรที่ตลาดโลกเนี่ยต้องการทำให้ราคาข้าวเนี่ย สูงขึ้นนะครับรวมทั้งราคาข้าวในประเทศอื่นๆด้วยก็

0: สูงขึ้นตามกันไปเพราะว่าสาเหตุที่เป็นแบบนี้เนี่ยเป็นการรายงานจากหน่วยงานสภาพอากาศระหว่างประเทศคาดว่าเอลนิโญเนี่ยในปีนี้จะพัฒนาขึ้นก็คือจะมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นในช่วงปลายปีนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นช่วงปกติหรือจะเป็นช่วงน้ำหลากช่วงที่เราลอยกระทงกันเขาบอกว่าช่วงปลายปีนี้น้ำจะน้อยซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่เขาปลูกข้าวกันนะครับตอนนั้นก็เลยทำให้ราคาข้าวตอนนี้เพิ่มสูงขึ้นแล้วนะครับผู้ผลิตรายใหญ่ข้าวในโลกนี้นะครับรายใหญ่ที่สุดเบอร์หนึ่งก็คือตอนนี้เป็นอินเดียตามด้วยไทยอินโดนีเซียและออสเตรเลียนะครับทุกพื้นที่เหล่านี้คาดว่าตกอยู่ในสภาพอากาศแห้งแล้งแล้วก็คาดว่าจะทำให้ผลผลิตที่เกิดขึ้นนั้นลดลงด้วยประกอบกับเรื่องของราคาของปุ๋ยนะครับเคมีที่ใช้ในการผลิตข้าวเนี่ยก็จะทำให้ผลมันมีราคาสูงขึ้นก็จะทำให้ผลผลิตเนี่ยจำนวนลดลงด้วยเหมือนกันนะครับคราวนี้ละก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้คนทั้งหลายเนี่ยก็ต้องระมัดระวังแล้วก็กำลังต้องคิดต่อว่าจะทำยังไงกับเรื่องความมั่นคงทางอาหารนะครับเขาบอกว่าราคาข้าวหัก 5% ของเวียดนามเนี่ยปัจจุบันอยู่ที่412ดอลลาร์ต่อตันนะครับเพิ่มขึ้นอีก18ดอลลาร์จากต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาในขณะที่ราคาข้าวนะครับเทียบเคียงกับของประเทศไทยเราเนี่ยราคาสูงกว่านะอยู่ที่480ดอลลาร์ต่อตันนะครับเมื่อเทียบกับของอินเดียราคาของเขาเนี่ยยังถูกกว่าอยู่ที่350ดอลลาร์ต่อตันแต่เรื่องของคุณภาพนี้ของเราก็ยังเรียกว่าเป็นอะไรที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดโลกอยู่นะครับต้องดูกันต่อไปว่าต่อไปเนี่ยราคาข้าวจะสูงขึ้นแล้วก็ทำให้อาหารอะไรต่างๆที่เราต้องรับประทานกันเนี่ยราคาสูงขึ้นตามไปด้วยหรือเปล่า
1: ครับค่ะเรื่องความแปรปรวนทางภูมิอากาศเนี่ยก็ส่งผลกระทบกับเรื่องพืชพันธุ์ธัญญาหารการเพาะปลูกนะคะแล้วทำให้หลายๆชาติต้องคำนึงถึงเรื่อง food security หรือว่าความมั่นคงทางอาหารด้วยว่าเราจะสามารถเพาะปลูกไปได้เสถียรอย่างที่เคยทำมากันหรือเปล่านะคะน่าจะได้สั้นๆอีกสักเรื่องนะคะก่อนที่เราจะไปพักในช่วงแรกพี่ต้นและคุณผู้ฟังคะ Volkswagen ค่ะตอนนี้มีข่าวออกมาว่าเตรียมปลดพนักงาน 100,000 ตำแหน่งรับมือวิกฤตอุตสาหกรรมรถยนต์ค่ะ Reuters รายงานเอาไว้นะคะ Volkswagen'sWage up to 100,000 job cuts for plant closures in biggest overhaul yet นะคะจะปิดโรงงานด้วย4แห่งค่ะรายงานผ่าน Reuters นะคะและนิตยสารธุรกิจ Manager Magazine ของเยอรมนีนะซึ่งเขาให้ข้อมูลอ้างว่าเป็นข้อมูลจากแหล่งข่าวระดับสูงนะคะว่าบริษัท Volkswagen ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่สุดของเยอรมนีค่ะกำลังพิจารณาปรับลดพนักงานทั่วโลกสูงสุด 100,000 ตำแหน่งในช่วงระยะเวลาอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้นะคะก็จะคิดเป็นประมาณ 15% ของพนักงานทั้งหมดพร้อมทั้งอาจจะปิดโรงงานในเยอรมนี4แห่งค่ะแผนดังกล่าวนี้นะคะยังรวมถึงการลดการลงทุนด้วยประมาณ 15% เหลือเพียงประมาณ 4.94 ล้านล้านบาทในช่วง5ปีข้างหน้านะคะและปรับโครงสร้างองค์กรขนาดใหญ่ด้วยการแยกแบรนด์ธุรกิจ Volkswagen และธุรกิจผลิตชิ้นส่วนออกเป็นนิติบุคคลแยกกันต่างหากค่ะหากดำเนินการจริงเนี่ยการปรับลดในครั้งนี้ก็จะเป็นการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์89ปีและนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมานะคะและจะต่อยอดจากแผนเดิมที่ตกลงกับสหภาพแรงงานเอาไว้เมื่อปี2567ซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีการลดตำแหน่งงานในเยอรมนีไปแล้ว 50,000 ตำแหน่งค่ะพอมีข่าวแบบนี้ออกมานะคะเขาก็ไปถามทาง Volkswagen นะคะแล้วก็มีการปฏิเสธที่จะแสดงความเห็นต่อรายงานดังกล่าวนี้นะคะพร้อมทั้งระบุว่าเรื่องนี้ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องไม่อยากแสดงความเห็นล่วงหน้าก่อนที่จะมีการตัดสินใจอย่างเป็นทางการค่ะนั่นแปลว่ามีทางลมมาแล้วแต่รอที่จะชัดเจนเป็นรูปธรรมนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าออกมาให้ความเห็นตอนนี้เนี่ยบางทีมันจะกระพือก่อให้เกิดกระแสความเปลี่ยนแปลงในองค์กรได้นะคะแต่ว่าทางบริษัทเนี่ยก็ยอมรับว่าโมเดลธุรกิจในปัจจุบันไม่สามารถรองรับทุกแบรนด์ได้อีกต่อไปและอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่ค่ะ Volkswagen นั้นกำลังเผชิญกับแรงกดดันจากหลายๆด้าน

นะคะไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันที่รุนแรงจากผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของจีนมาตรการภาษีนำเข้าของสหรัฐต้นทุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV และอุปสงค์รถยนต์ในยุโรปที่ชะลอตัวคือตอนนี้คนจะซื้อรถยนต์ใหม่เนี่ยเขาก็คิดกันหลายๆเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องพลังงานใหม่การประหยัดพลังงานนะการสู้การแข่งขันในตลาดยานยนต์มันก็เปลี่ยน

0: คุณผู้ฟังทุกท่านยังอยู่กับรายการ Good Morning ASEAN นะคะ
1: วันนี้มีภาพมีเรื่องของสปป.ลาวครับในเรื่องของการเข้าไปปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ซึ่งก็ยังต้องปราบกันต่อไปในจนกระทั่งปัจจ
0: ุ
1: บ
0: ัน แก๊งเดิมๆแก๊งเดิมๆที่กระจายตัวอยู่ในหลายๆที่ที่รกร้างและห่างไกลจากการควบคุมของรัฐหรือเปล่าคะ
1: คราวนี้ใช่เลยนี่เป็นผู้วางแผนได้เขาหรือเปล่า
0: เขา prince groups ใช่ไหมดิฉันต้องเป็นอะไรดีเป็น princess group เนี้ยจะได้แบบเสมอกันอย่างนี้ prince อะไรก็ไม่รู้ prince แห่งอาณาจักรอะไรคะเนี่ย
1: อันนี้อาณาจักรที่จังหวัดเซกงนั้นในตามปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะอยู่ในพื้นที่ที่การคมนาคมเรื่องของโครงสร้างทางโทรคมนาคมเนี่ยค่อนข้างจะดีใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้เรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตมันไปได้ทั่วพื้นที่ทุกพื้นที่หมดแล้วแก๊งนี้เนี่ยเขาไปซุกซ่อนตัวอยู่ที่จังหวัดเซกงนะครับทางตอนใต้ของสปป.ลาวนะครับเขาบอกว่าทางการของสปป.ลาวเนี่ยเขาได้จับตามองแก๊งนี้มานานหลายเดือนแล้วเพราะว่าชาวบ้านชาวช่องเขาเนี่ยก็เลือกเป็นหูเป็นตาให้กับประชาให้กับรัฐบาลด้วยให้กับเจ้าหน้าที่ของทางการด้วยคืออยู่ๆก็จะมีผู้คนนะครับมาเช่าอสังหาริมทรัพย์มาเช่าบ้านหลังใหญ่ๆแล้วก็มีผู้คนมาอยู่กันอะไรเงี้ยเดินเข้าเดินออกก็ทำให้เป็นที่ผิดสังเกตนะครับทางการก็เลยมาจับตาดูแล้วก็บุกเข้าจับกลุ่มแล้วก็แถลงข่าวเมื่อวานนี้นะครับจับคนต่างชาติได้101คนที่จังหวัดเซกงเขาบอกว่า63คนเนี่ยเป็นผู้ที่ถูกตั้งข้อสงสัยนะครับ63คนว่ามีปฏิบัติการหลอกลวงประชาชนแล้วก็เรื่องของสแกมทางอินเทอร์เน็ตทั้งหลายเขาเอาโทรศัพท์มือถือนะที่จับกลุ่มได้จากผู้คนเหล่านี้มาตั้งเป็นเนื้อสแต็กหนึ่งก็10เครื่องเนี่ยครับโอ้โหมันเต็มโต๊ะขนาดประมาณ2เมตรอ่ะเต็มเลย
0: เยอะแยะมากมายหลายกอง
1: เยอะแยะมากมาย63คนคุณจะมีโทรศัพท์อะไรกันได้มากขนาดนั้นส่วนคนที่เหลือเนี่ยนะครับเขาก็บอกเป็นผู้ที่เข้าเมืองแบบผิดกฎหมายนะครับที่เข้ามาอยู่ในสปป.ลาวแบบผิดกฎหมายก็มีคนหลากหลายเชื้อชาติเลยทีเดียวมีทั้งญี่ปุ่นนะครับเกาหลีแล้วก็ชาวจีนรวมทั้งมีคนสัญชาติพม่าเอธิโอเปียและยูเครนด้วยนะครับเข้ามาอยู่ที่ได้รับการจับกุมในคราวนี
0: ้
1: เขาบอกว่าจำนวนทรัพย์สินนะครับทั้งสมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์ปืนพกยาบ้าแล้วก็ยาเคตามีนด้วยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสารเสพติดเนี่ยรวมทั้งเงินสดนะครับที่มีแล้วก็จับได้เนี่ยอยู่มีมูลค่าหลายล้านเลยทีเดียวนะครับถ้าหลายแก๊งกันไปใหญ่ผู้คนก็คงจะได้รับความสงบสุขกันไปอีกสักพักหนึ่งละคร
0: ับ business model
1: เราเช่นไท
0: ค่ะก็คือใช้ชาวต่างชาติถูกหลอกลวงมาบ้างไปโดยสมัครใจบ้างนะคะแล้วก็ให้ติดต่อโทรกลับไปล่อลวงหลอกลวงคนในประเทศของตนนะคะก็แหมไม่จบไม่สิ้นเหมือนจิ้งจกถูกตัดหางแล้วก็งอกใหม่เรื่อยๆเน
1: า
0: ะ
1: เป็นอะไรที่ต้องช่วยระมัดระวังกันนะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยครับในช่วงนี้คุณสุมรพร้อมแล้วนะครับที่จะมาอัปเดตข้อมูลว่าเกิดอะไรขึ้นกันบ้างในเมียนมาตอนนี้พร้อมนะครับ
2: Good Morning World
0: Good Morning มิงกะลาบาสุมร
3: Good Morning มิงกะลาบามิงกะลาบา
1: Mingalaba, how are you doing?
3: I am good. I am good. How are you doing, too?
1: We are fine
0: and fabulous.
3: Very good. Very glad to hear that.
0: Thank you for joining us this morning, Sumon. And how is your health so far and the weather in Yangon, Myanmar?
3: Very cloudy. Feeling like nostalgia.
0: Oh.
3: So not really cool, not really wet, but it seems like very cloudy everywhere, dark, and yeah, seeing like it's raining, almost raining.
0: And you mentioned almost, that you feel nostalgia.

0: เอา
1: จะเป็น
0: น่าจะเป็นความสุขมากกว่าเป็นเชิงบวกเนาะอ๋อแต่พี่ต้นก็พูดจริงเพราะว่า nostalgia นะคะ is a sentimental longing or wistful affection for the past. It is a complex bittersweet emotion that combines the joy of fond memories with a slight sadness or realization that those moments cannot be relieved. โอ้โหจริงก็คือทั้ง bittersweet emotion หวานอมขมกลืนคือทั้งเศร้าทั้งสุขในบางครั้งเป็นความคิดถึงวันเก่าๆที่อาจจะไม่สามารถกลับมาอีกครั้งหนึ่งได้
1: มีคำนี้มีความคล้ายคลึงกับอีกคำหนึ่งนะครับคำว่า melancholy ก็เป็นบรรยากาศของการที่รู้สึกนึกถึงอะไรที่แบบย้อนไปแล้วอะไรเงี้ยฮะ
0: ความรักที่ไม่หวนคืนมาของเธอและฉันในวันนั้นหรือ
1: ในวันนั้นวัยเยาว์ของเรา
0: ช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะคุณผู้ฟังหลัง 7:00 นมาคุยกับเรา2คนต่อค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: เจาะลึกอาเซียนวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ฟังไปคุยกับดร.มานะนิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยเรื่องทุจริตสอบข้าราชการไทยวิกฤตคอร์รัปชันฝังรากแล้วไทยอยู่ตรงไหนในอาเซียนท่านพร้อมแล้วค่ะ
3: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: อรุณสวัสดิ์ค่ะดร.มานะ
1: สวัสดิ์ครับ
4: ครับสวัสดีครับคุณชาคุณสิริครับ
0: พลังงานความสดใสนะท่านพร้อมจะมาเล่าให้เราฟังแน่นอนนะคะสำหรับการพาไปขยายเรื่องนี้นะไทยตอนนี้เราเผชิญกับคอร์รัปชันเชิงโครงสร้างนะคะก็หลายๆเรื่องเลยที่เราได้เห็นจากข่าวคราวกันนะคะปัญหานี้นี่สะท้อนอะไรบ้างเกี่ยวกับระบบข้าราชการไทยคะสำหรับเรื่องการทุจริตสอบข้าราชการรวมถึงตำรวจครูหลายๆอย่างด้วย
4: ครับผมชอบคำพูดเปิดประเด็นของคุณอิสรีนะครับที่บอกว่าไทยกำลังเผชิญปัญหาคอร์รัปชันเชิงโครงสร้างครับประโยคนี้เป็นความจริงครับและนี่คือวิกฤตใหญ่ของประเทศไทยที่ต้องเน้นเรื่องนี้เพราะว่าเวลาเกิดเรื่องคอร์รัปชันขึ้นมานะครับเรื่องใหญ่ๆอะไรก็แล้วแต่รวมทั้งกรณีการทุจริตสอบข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยคนที่เป็นรัฐมนตรีคนที่เป็นรัฐบาลนะครับเขามักจะบอกกับประชาชนว่าอันนั้นน่ะเป็นปัญหาตัวบุคคลไม่ใช่เรื่องของระบบไม่ใช่เรื่องโครงสร้างเราไม่ต้องไปแก้อะไรเราจับคนไปติดคุกก็พอแล้วคำพูดพวกนี้ผมมั่นใจครับเป็นคำพูดที่หลอกลวงครับเพื่อทำให้เรื่องมันดูเบาลงแต่อะไรที่เกิดซ้ำๆเกิดบ่อยๆเกิดแบบรุนแรงสิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างที่คุณอิสรีว่าทั้งนั้นเลยครับเพราะฉะนั้นขอบคุณมากที่เปิดประเด็นอย่างนี้ให้ประชาชนเข้าใจครับ
0: หลอกลวงให้เรื่องเนี่ยมันเบาลงคุณมอร์นิ่งอาเซียนเราก็สอดแทรกคำศัพท์ตลอดคือมัน justify ไหมพี่ต้น justify การทำผิดให้มันเป็นเรื่องที่ถูกอย่างนี้เนาะ
4: ใช่ครับใช
0: ่ค่ะถ้าหากว่าเทียบกับประเทศในอาเซียนเนี่ยไทยตอนนี้อยู่ในระดับไหนล่ะคะในเรื่องความโปร่งใสของระบบสอบและคัดเลือกบุคลากรภาครัฐที่จริงๆแล้วเนี่ยต้องเข้ามาทำหน้าที่เพื่อชาติบ้านเมืองและประชาชน
4: ครับถูกต้องเลยครับคือไทยเราอยู่อันดับไหนถ้ามองแบบทั่วๆไปนะครับเราก็มักจะดูดัชนีคอร์รัปชันหรือ CDI นะครับประเทศไทยเราอยู่อันดับ 8นำหน้าเพียงฟิลิปปินส์พม่าแล้วก็เขมรนะครับแต่ถ้าเราเอาอีก2ดัชนีเข้ามาประกอบกันก็คือว่าดัชนีหลักนิติธรรมนิติรัฐหรือว่าฟลอร์นะครับจะเราจะเห็นว่าประเทศไทยอยู่อันดับ 3ดีขึ้นมานะครับอันดับ 3เท่ากับเวียดนามต้องยกอันดับนี้ขึ้นมาเพื่อให้เห็นว่าประเทศไทยเวลาทำอะไรตรงไปตรงมาหรือไม่โดยเฉพาะในภาครัฐนะครับเรื่องการสอบการโกงมันเป็นเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายบังคับใช้กฎหมายการเปิดเผยอย่างโปร่งใสอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับก็เลยต้องยกขึ้นมาอีกตัวหนึ่งก็คือดัชนี World Competitiveness นะครับที่มีการจัดอันดับอันนี้ประเทศไทยอยู่อันดับ 3เลยครับประเทศไทยอยู่อันดับ 3ตามหลังเพียงแค่สิงคโปร์กับมาเลเซียที่ต้องพูดอันนี้เพราะว่าเวลาเขาประเมินประเทศไทยนะจะมาลงทุนในประเทศไทยมาทำการค้ากับไทยเนี่ยเขาจะ

0: มองว่าประเทศไทยเป็นยังไงบ้างคะแนนในภาคเอกชนเนี่ยต่างชาติประเมินออกมาค่อนข้างดีเลยคะแนนไม่ตกเลยนะครับค่อนข้างเสมอตัวแต่พอมาประเมินในภาครัฐเนี่ยภาครัฐจะมีคะแนนที่ตกลงอยู่บ่อยครั้งคะแนนไม่ดีกลายเป็นว่าภาครัฐกลายเป็นตัวถ่วงของสังคมไทยในแง่นี้ถ้ามองจากตรงนี้นะครับเพราะงั้นถ้าประเมิน3ดัชนีกันเข้ามาเนี่ยเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายการโกงในการสอบเช่นนี้ครับไม่มีใครวัดโดยตรงแต่จะพูดได้ว่าไทยเรายังอยู่ในเกณฑ์กลางๆของอาเซียนนะครับแต่เป็นกลางๆที่น่าอายมากจากข่าวที่เกิดขึ้นครั้งนี้ครับ
1: จริงๆแล้วมันจริงๆแล้วถึงแม้ว่าจะไม่เป็นข่าวแต่ผู้คนในประเทศไทยก็เชื่อว่าเรื่องของการคอร์รัปชันการโกงเนี่ยมันมีทุกหน่วยงานทุกองค์กรทุกระดับอะครับทำไมเราถึงทำเรื่องของการจัดการเรื่องปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันไม่ได้ในขณะที่สิงคโปร์เนี่ยเขาทำได้มันมีประเด็นอะไรที่เราทำไม่ได้ครับ
0: ใช่เลยครับคุณสุชาติครับแต่ไม่ใช่คำว่าเชื่อครับคนไทยรู้ดีครับคนไทยรู้ดีเลยว่าในทุกๆหน่วยงานของรัฐเนี่ยมันมีการโกงกันอยู่แล้วก็โกงอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าเกิดการรีดไถเรียกรับสินบนหรือการไปเก็บเงินเก็บทองนะครับการบังคับใช้อย่างกฎหมายคนไทยจำนวนมากต้องประสบกับตัวเองครับเพราะฉะนั้นคนไทยตระหนักดีแต่เราไม่สามารถผ่านจุดนี้ได้เพราะว่าอันดับหนึ่งเลยคือคนที่มีอำนาจในบ้านเราทุกยุคทุกสมัยหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีใครสนใจที่จะแก้ปัญหาเรื่องคอร์รัปชันครับถึงแม้เราจะพูดกันมากด่ากันมากนะครับวิพากษ์วิจารณ์แต่ไม่มีใครมุ่งมั่นที่จะแก้ไขจริงๆแต่ละคนเพียงแต่ว่าพูดหรือแสดงออกตอนที่จะหาเสียงสำหรับนักการเมืองสำหรับข้าราชการก็จะบอกแต่เพียงว่าเราจะทำอย่างนี้เราจะปฏิบัติตามนโยบายอย่างนี้เพื่อประเทศชาติแต่สุดท้ายทุกคนจะทำเรื่องอื่นครับไม่ใช่เรื่องคอร์รัปชันเพราะมันดูเหมือนว่าเป็นเรื่องยากและอาจจะเสียประโยชน์ของพวกเขาเองตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียใจมากครับแต่อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในสังคมบ้านเราการเคารพแต่กับในสังคมบ้านเราการเคารพเรื่องความซื่อสัตย์ความสามารถการเคารพในศักดิ์ศรีของมนุษย์ของผู้คนเนี่ยนะครับเราให้ความสำคัญตรงนี้มากแต่ว่าเรากลับไปให้คุณค่ากับคนที่ร่ำรวยคนที่มีตำแหน่งใหญ่โตซึ่งมันสูญทางการครับเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมอย่างนี้พฤติกรรมอย่างนี้มันทำให้เราไม่สามารถที่จะหลุดจากกรอบของคอร์รัปชันครอบงำประเทศได้ครับ
2: ค่ะฟังแล้วเมื่อสักครู่ท่านใช้คำว่าดูจากดัชนีเนี่ยเหมือนภาครัฐหรือราชการไทยเป็นตัวถ่วงในเรื่องของความโปร่งใสในการที่เขาอาจจะอยากเข้ามาลงทุนในบ้านเรานะคะพี่ต้นเชิญค่ะ
1: ครับแล้วอย่างนี้ถ้าก่อนเราปล่อยให้มันมีการทุจริตในการสอบข้าราชการแบบนี้เข้าไปทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกทุกหน่วยงานแบบนี้แล้วเราจะไปแข่งกับอาเซียนเขาได้ยังไงครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณภาพของคนที่เข้าไปทำงานให้กับรัฐบาลให้กับบ้านเมืองมันไม่ได้มีคุณภาพที่เหมาะสมหรือดีพอเนี่ยมันจะไปสู้กับเขายังไงเวลาที่ต้องไปประชุมไปต่อรองเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย
0: ์ใช่ใช่เลยครับตรงนี้มันก็จะฉุดออกไปนะสิ่งที่เราเห็นได้เรารู้กันก็คือว่าคือท่อนี้เริ่มต้นจากได้คนไม่ดีเข้าไปในระบบอ่ะเราจะไปหวังอะไรกับอนาคตนะครับคนพวกนี้จะซื่อสัตย์จะบริการประชาชนจริงหรือเปล่าจะเห็นแก่ผลประโยชน์ขององค์กรไหมมันเปลี่ยนไปไม่ได้เราคนไทยรู้ดีครับเพราะว่าถ้าเข้าไปเริ่มต้นด้วยการโกงเขาก็ต้องไปถอนทุน
2: อ
0: ันนี้มันมาแน่นอนเราคนไทยรู้ดีครับ แต่มันก็ยังมีในแง่มุมที่โชคดีนะเรายังเห็นว่าถ้าเป็นข้าราชการสามัญที่กพ.เป็นผู้จัดสอบในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันจะไม่มีเรื่องอื้อฉาวในการโกงสอบครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องดีคือมันจะเข้ากับประเด็นที่คุณสุชาติบอกเอ้ยแล้วเราจะไปเจรจากับเขายังไงนะครับนั่นก็คือว่าสิ่งที่เราเห็นตอนนี้เรายังมีเทคโนแครดเก่งๆแล้วก็ตั้งใจดีอยู่ในกระทรวงการต่างประเทศจำนวนมากอยู่ในกระทรวงการคลังจำนวนมากสองกระทรวงนี้เป็นกระทรวงที่มีความชัดเจนมากเลยที่ข้าราชการเขาอ่ะมีความมุ่งมั่นนะครับตรงนี้น่าชื่นชมครับในบางหน่วยงานเนี่ยที่เราเห็นอย่างกระทรวงการคลังนะครับ

0: บัญชีกลางโอ้ข้าราชการที่นี่ก็มีความเก่งแล้วก็มีความตั้งใจที่จะทำงานอย่างตรงไปตรงมามากขึ้นเพราะเขาเป็นผู้รักษากติกาเขาเป็นคนคุมเขาเป็นเกตคีเปอร์เรื่องการใช้จ่ายเงินของประเทศไทยนะครับสิ่งเหล่านี้ยังมีความหวังครับเพียงแต่ว่าวันนี้ข่าวใหญ่คือข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศมันจะรวมทั้งครูด้วยนะคุณสุชาติคุณอิสรีเรื่องการสอบเข้าเป็นครูการสอบข้าราชการอื่นๆเนี่ยนะครับทหารตำรวจปลัดในอำเภอแย่งกันเข้าเรียนไอ้หลักสูตรใหญ่ๆของพวกคนแก่พวกบปอ.อะไรอย่างเงี้ยสิ่งเหล่านี้มันก็ยังเน่าอยู่นะครับแต่ยังมีคู่กันมันสิ่งเหล่านี้มันทำให้ฉุดรั้งประเทศไทยครับแทนที่จะพุ่งไปข้างหน้าได้เราก็เลยอยู่ในกลุ่มกลางๆหรือบางเรื่องเราถดถอยในกลุ่มอาเซียนครับ
1: แม่พิมพ์ก็จะเบี้ยวๆบิดๆหน่อยเพราะว่ากลัดกระดุมเม็ดแรกก็ผิดแล้วเข้าไปแบบไม่ถูกวิธีนะคะท่านคะมีเวลาสัก2นาทีถึง3นาทีนะคะอยากจะให้เล่าถึงประเทศในอาเซียนอย่างเช่นสิงคโปร์ที่เขาสามารถสร้างระบบราชการให้คนเนี่ยรู้สึกว่าเชื่อมั่นได้แต่ในขณะที่เราเนี่ยก็ยังมีเรื่องโกงสอบแบบนี้ส่วนเกาหลีใต้เนี่ยเขาใช้แรงกดดันจากสังคมและสื่อในการขุดคุยตรวจสอบเชิญค่ะ
0: ครับสิ่งที่เราเห็นจากสิงคโปร์นะครับเวลาทุกองค์กรนานาชาติที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องคอร์รัปชันนะครับเขาพูดถึงสิงคโปร์เนี่ยเขาจะบอกเลยว่าสิงคโปร์เป็นประเทศที่เคารพกฎกติกาตัวอย่างที่เขายกชัดเจนแล้วคนไทยเห็นก็คือประธานาธิบดีของเขานายกรัฐมนตรีของเขาใครก็ตามจะใหญ่โตแค่ไหนเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตเข้าฟาสต์ฟู้ดต้องเข้าแถวทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎกติกาหมดอันนี้มันเป็นเรื่องที่ยากมากในประเทศไทยเพราะบ้านเราอ่ะมันเต็มไปด้วย VIP แล้วก็ VVIP มันมีอภิสิทธิ์ชนมากมายนะครับอีกอันของสิงคโปร์ก็คือว่าทุกอย่างเขาบอกประชาชนนั่นคือการเปิดเผยครับเขาจะบอกว่าปีนี้เรามีนโยบายอะไรรัฐจะทำอะไรนะครับเมื่อเกิดวิกฤตอย่างศึกสงครามนะครับสงครามในอ่าวเนี่ยประธานาธิบดีนายกรัฐมนตรีเขามาบอกกับประชาชนเลยว่าวิกฤตครั้งนี้เกิดอะไรขึ้นและมันจะมากระทบกับคนสิงคโปร์ยังไงอันนี้มันสะท้อนให้เราเห็นว่าผู้นำประเทศบอกกับประชาชนรู้ทุกเรื่องมากพอๆกันมันทำให้ประชาชนเกิดความไว้วางใจคำว่า trust เนี่ยมันยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วครับคำว่า trust มันจะทำให้ประชาชนเนี่ยเป็นกองทัพของประเทศนั้นได้อย่างแท้จริงแต่ประเทศไทยทุกวันนี้คำว่า trust ยากเหลือเกินเพราะองค์กรอิสระองค์กรในกระบวนการยุติธรรมมีปัญหาเรื่องคอร์รัปชันเรื่องการทุจริตการเล่นพวกเล่นพ้องมีคำถามมากมายที่ตอบไม่ได้เพราะฉะนั้นประเทศไทยถ้าเปรียบเทียบตรงนี้เป็นเรื่องยากอีกอันหนึ่งเราจะได้ยินก็คือว่าเฮ้ยสิงคโปร์เนี่ยเขาจ่ายเงินเดือนนะครับทำให้ข้าราชการของเขามีความสามารถมีค่าของชีพที่มากพอที่จะใช้จ่ายในชีวิตประจำวันไม่ต่างจากคนที่ทำงานในภาคเอกชนครับสิ่งเหล่านี้มันก็จะเป็นองค์ประกอบรวมกันนะที่ทำให้สิงคโปร์เนี่ยเดินไปข้างหน้าทุกคนทำหน้าที่ของตัวเอง
1: ค่ะราชการสิงคโปร์นะหรือคนที่จะมาทำงานรัฐบาลของบ้านเขาเนี่ยคือคัดแล้วคัดอีกคัดสรรระดับหัวกะทิครีมนะคะที่จะมาอยู่ได้แล้วก็เงินเดือนเนี่ยสูงมากๆนะคะการคัดสรรเขาก็มีวิธีในการเข้าไปไว้เราต้องมาคุยกันต่อนะคะท่านดร.มานะ
0: ด้วยความยินดีเลยครับประเทศไทยเรายังมีเรื่องมากที่ต้องพูดกัน
1: ต้องไปเจาะกันอีก
0: ช่วย
1: เรื่องคอร์รัปชันเนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่ฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าของประเทศไทยอย่างแท้จริงค่ะเช้านี้ขอบคุณดร.มานะนิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยนะคะ
0: ครับ
2: ขอบคุณมากครับ
1: ค่ะ
2: สวัสดีครับแล้วเราทั้ง3คนก็ลาคุณผู้ฟังไปเลยนะครับในเช้าวันนี้พบกับคุณหมอนี่อาเซียนได้ใหม่6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง Mcord News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันศิวพรยานะวิทยากุลคุณจักรพันธ์กมลโยธินและคุณรณรงค์แก้วเพชรเจ้าของเพจ Facebook ทนายคู่ใจนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณศิวพรและสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรายการทันข่าวทันกฎหมายนะครับวันนี้มาพบกันวันสุดท้ายของเดือนครับวันอังคารที่30มิถุนายน2569ครับ
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทันข่าวทันกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลและกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญาสวัสดีค่ะคุณรณรงค์คะ
2: สวัสดีครับคุณรณรงค์ครับ
3: สวัสดีครับคุณจักรพันธ์สวัสดีครับคุณศิวพรสวัสดีครับคุณผู้ฟังทางบ้านทุกท่านเลยนะครับ
1: ค่ะก็โอ้โหช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาก็มีทั้งข่าวที่น่าสนใจแบบดีกับไม่ดีเนาะบางคนที่ดูกีฬาก็ดูไปแต่บางคนนี่ก็ตกใจเกี่ยวกับข่าวเรื่องของบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยมีข่าวยาเสพติดในช่วงนี้ที่แบบ
3: เอาข่าวดีให้ผมจะลมใจก่อนได้ไหม
1: อ๋อเป็นข่าวเดียวคนอื่นเขาอะ เป็นเรื่องฟุตบอลโลกอะไรเงี้ยไม่ใช่ของเราของคนอื่นของคนอื่น อย่างนี้เป็นข่าวดีไหมก็คือ
2: ส่วนใหญ่ที่เป็นข่าวจะเป็นข่าวไม่ค่อยดีเป็นลักษณะของสื่อมวลชนจะเก็บข่าวไม่ค่อยดีขึ้นมาก่อนข่าวดีๆเอาไว้เล็กๆนิดๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมองไม่ค่อยเจอข่าวดีในแต่ละวันสักเท่าไหร่นะคร
1: ับ แล้วก็ปิดฉากญี่ปุ่นที่พระบาซิลใช่ไหมแต่ก็คือไม่น่าเสียใจนะเขาเรียกว่าโหเล่นกีฬาฟุตบอลได้สมศักดิ์ศรีมากๆนะคะอันนี้ก็ด
2: ีน่าเสียใจที่น่าเสียใจจริงๆก็คือเยอรมนีโอ้โหตกรอบไปซะแล้วนะครับไม่สามารถที่จะผ่านก็ไปเล่นในรอบต่อไปซึ่งปกติเยอรมนีเป็นตัวเก่งอย่างน้อยก็ต้องเข้าไปชิงชนะเลิศหรือว่าอยู่ใน
1: ตรี
2: ในสี่ปรากฏว่ารอบนี
1: ้โดนเขี่ยตกรอบไป
2: โดนเขี่ยตกรอบเพราะว่าไปแพ้ลูกโทษใช่ไหมครับ
1: ที
2: มปารากวัย
1: ข่าวเขาบอกว่าปารากวัยเนี่ยเขาหยุดฉลองเป็นแบบเป็นวันหยุดพิเศษฉลองชัยชนะเหนือเยอรมนีเลยนะเป็นวันหยุดพิเศษเลยนะคะแต่ก็คือลูกกลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นนะคะเรื่องดีหมดยังเรื่องดีของชาวบ้านเนี่ยไม่ใช่ของเราแต่ก็คือเป็นเรื่องที่โลกใบนี้ชุ่นมีความสุขร่วมกันว่างั้นเถอะแต่อย่างของเรานี่นอกเหนือจากงบประมาณปี70หลายเรื่องก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะคะโดยเฉพาะแอลสเตดหรือว่าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่ถูกจับขณะไปที่เขาเรียกว่าเข้าออสเตรเลียใช่ไหมแล้วก
2: ็
1: มีการตรวจพบยาเสพติดประเภทเฮโรอีนที่ซุกซ่อนอยู่ในผ้าไหมที่นำเข้าที่ออสเตรเลียเนี่ยนะเราจะได้ยินข่าวแบบนี้หลายครั้งอยู่เหมือนกันนะเกี่ยวกับกรณีที่มีคนต่างชาติพยายามที่จะเอายาเสพติดซุกซ่อนเข้าไปของคนไทยเองก็มีข่าวหลายครั้งด้วยเหมือนกันทั้งระดับบิ๊กระดับไม่บิ๊กแล้วก็แต่ว่าแต่ละครั้งนี่เป็นข่าวแล้วโอ้โหน่าตกใจอย่างกรณีนี้เนื่องจากว่าเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินซึ่งเราอาจจะเคยได้ยินเกี่ยวกับอาการหิ้วของฝากคล้องอะไรแบบนี้บ่อยครั้งแต่ว่ากรณีนี้เนี่ยน่าตกใจมากๆเพราะว่าเฮโรอีนมีปริมาณมากเป็นกิโลไม่ใช่นิดๆหน่อยๆแล้วก็เป็นพนักงานอายุ26เนี่ยก็คงเป็นพนักงานที่ไม่ได้มี

0: อายุงานมากนักอะนะคะแต่อะไรก็ตามเรื่องนี้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางมากแล้วก็ถึงแม้ว่ามีการซัดทอดบุคคลที่เป็นผู้ฝากไปนะเป็นผู้ว่าจ้างเนี่ยบอกว่าที่มีการอ้างว่าเป็นคนพะเยาซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้ชัดเจนอะไรนักหนาซึ่งทางด้านรัฐมนตรีเขาบอกว่าต้องให้ความเป็นธรรมแต่เราไม่รู้ว่าเป็นความเป็นธรรมแบบลักษณะไหนอย่างกรณีของคุณขออภัยพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์ซึ่งท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะก็ให้ข้อมูลเพราะว่ามีการขยายผลในการค้นคอนโดมิเนียมที่พักของพนักงานของการบินไทยที่ขนเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียยังไงก็ตามก็บอกว่ายังไม่มีอะไรผิดปกติแต่อะไรแต่ก็สั่งให้เจ้าหน้าที่ของปปส.พะเยาตามขยายผลเพราะว่าเขาอ้างว่ามีคนพะเยาฝากมาคือจ้างไปนั่นแหละหลังจากที่เขามีการค้นห้องพักนางสาวมีนาที่ย่านบางนาก็เจอแฟนหนุ่มของคุณมีนาเนี่ยอยู่ในห้องแล้วก็แต่เขาก็ให้ความร่วมมือในการตรวจค้นอะไรต่างๆนะคะไม่พบสิ่งผิดปกติมีแต่พวกกล่องพัสดุที่ใช้ในการส่งของแล้วก็สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกล้องวงจรปิดจากนิติบุคคลของคอนโดมิเนียมเพื่อตรวจย้อนหลังกล้องวงจรปิดซึ่งปปส.เห็นข่าวว่าได้ข้อมูลมาส่วนหนึ่งแล้วข้อมูลก็บอกว่าตั้งแต่วันที่22มิถุนาที่ผ่านมานะคะมีผู้ชายคนหนึ่งนะคะสวมเสื้อคลุมแบบฮู้ดนำของมาส่งให้ที่บริเวณด้านหน้าคอนโดมิเนียมช่วงกลางคืนแล้วก็จากการสอบถามเบื้องต้นก็ทราบว่านางสาวมีนาเนี่ยนะรับหิ้วของเพื่อเป็นรายได้เสริม อยู่แล้วแล้วก็เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเส้นเงินก็เป็นปกติมีเงินในบัญชีไม่มากก็ท่านรัฐมนตรีก็บอกว่าก็เลยต้องให้ความเป็นธรรมว่ามีส่วนรู้เห็นหรือไม่ยังไงก็ตามทางออสเตรเลียจะดำเนินคดีในเรื่องของการสืบสวนสอบสวนต่อแต่ในประเทศไทยก็ต้องดูพยานหลักฐานอื่นอะย้อนหลังนิดหนึ่งเนื่องจากว่าคดีนี้เนี่ยมันก็คาบเกี่ยวนะเพราะว่าทางการออสเตรเลียเขารอจนถึงจุดหมายปลายทางอะนะคะกระเป๋าเขาบอกว่ามีเนี่ยทั้งหมด12ใบมีผิดปกติ2ใบซึ่งพฤติการของผู้ที่ค้ายาเสพติดก็จะดำเนินการในลักษณะนี้ก็คือมีสิ่งของเยอะแยะมีของหลากหลายมีผ้าห่มมีข้าวของหลายอย่างปะปนกันแล้วก็อาจจะเล็ดรอดจากการตรวจไปได้ออกจากประเทศไทยไปนะคะก็เลยจะต้องมีการย้อนกลับมาที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเรื่องการตรวจสอบสิ่งของที่ออกจากสนามบินนะซึ่งจริงๆที่สนามบินเนี่ยก็มีการแถลงไปครั้งหนึ่งแล้วแต่ว่าก็จะต้องมีการแก้ไขจุดบกพร่องตรงจุดนี้นะย้อนกลับมาคดียาเสพติดที่เขาบอกว่านึกว่าเป็นแป้งอะไรแบบเนี้ยนะคะออกจากต้นทางไปจับได้ที่ออสเตรเลียนะคะการดำเนินคดีทำยังไงแล้วก็เนื่องจากเขาเป็นพนักงานของสายการบินยังไม่แน่ใจว่ามันจะมีข้อดำเนินการอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่า
1: ครับคือในส่วนของสายการบิน
2: นะครับ
1: เขาก็สั่งเรียบร้อยแล้วครับ
0: จะเชิญคุณจะถามทีเดียวไปเลย
1: ครับคือตอนนี้ทางในส่วนของบริษัทการบินไทยนะครับโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารการบินไทยนี่ครับก็ได้มีการให้สัมภาษณ์มาแล้วบอกว่าตอนนี้ทางบริษัทก็ได้สั่งพักงานพนักงานท่านนี้นะครับแล้วก็ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสอบสวนข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็จะมีการสอบวินัยด้วยเพื่อให้ได้ข้อสรุปภายใน7วันนะครับซึ่งอาจจะเร็วกว่านี้ก็ได้นะครับท่านก็ว่าอย่างนี้นะก็เป็นบทสรุปของทางฝ่ายผู้บริหารของบริษัทการบินไทยนะครับว่าถ้าหากผิดก็จะมีการลงโทษสูงสุดด้วยการเลิกจ้างยอมรับว่าเป็นเรื่องที่ทำให้บริษัทการบินไทยได้รับความเสียหายและก็เสียชื่อเสียงอย่างมากครับคุณรณรงค์ครับ
2: เสียดายท่านได้อธิบายต่อหน่อยว่าระเบียบปฏิบัติของแอร์โฮสเตสหรือว่าลูกเรือหรือกัปตันเวลาเดินทางไปต่างประเทศเนี่ย
0: มันได้สิทธิพิเศษหรือขนอะไรไปได้ยังไง
2: สามารถขนสัมภาระผ่านช่องทางการตรวจสอบของส่วนราชการในแต่ละประเทศได้ด้วยวิธีการไหนแล้วระเบียบปฏิบัติสามารถรับฝากของรับหิ้วของได้ไหมหากไม่ได้และเป็นเรื่องสำคัญทำไมไม่

0: ดไปเลยวันนั้นคืออันนี้มันมีความสำคัญอย่างหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังผมมีเพื่อนเป็นแอร์โฮสเตสหลายคนเวลาแอร์โฮสเตสโดนจับคดียาเสพติดหรือของผิดกฎหมายก็จะไปหาทนายความใช่ไหมก็มีบางเคสเข้ามาหาผมผมก็ถามเพื่อนผมที่เป็นแอร์ด้วยกันว่าเรื่องนี้มันตอนนั้นผมเจอน่าจะเป็นเรื่องเงินสดเอาเงินสดเข้ามาเอาเงินสดเข้ามาเอาเงินสดออกไปผมก็ถามเพื่อนว่าอันนี้มันเป็นเรื่องซีเรียสมากเลยเหรอของแอร์เพราะว่ามันแค่เงินเองนะเขาไม่ได้ทำอะไรเลยมันแค่เงินเองนะ
1: อุ้ยซีเรียสนะ
0: เขาบอกอุ้ยรณรงค์อันนี้เรื่องใหญ่มากเลยนะพวกพี่ซีเรียสมากคือแล้วเขาผลไปอย่างเงี้ยเราไม่ได้ผ่านด่านตรวจอะไร
1: ใช
0: ่ที่เขาทำได้เนี่ยเพราะว่าไม่มีใครเอาเรื่องแต่ถ้าเขาเอาเรื่องขึ้นมาอันนี้คือเรื่องใหญ่เขาไล่ออกเลยนะ
1: ค่ะ
0: อุ้ยเราฟังอย่างนี้นี่เรื่องใหญ่เหรอ
1: ใหญ่มาก
0: เราก็เลยรอดูสิพอมาเจอยาเสพติดผมว่าก็น่าจะหลักการเดียวกันคือน่าจะต้องให้ออกต่อให้ไม่ได้เจอว่าเป็นยาเสพติดก็น่าจะต้องให้ออกอยู่ดี
2: ค่ะถือว่าเป็นการทำผิดกฎระเบียบใช่ไหมที่ทางบริษัทเขาเรียกว่า
0: คือระเบียบเนี่ยหมายถึงว่ายังไม่ผิดกฎหมายคุณจักรพันธ์
2: ครับ
0: ระเบียบของผมเนี่ยหมายถึงยังไม่ผิดกฎหมายนะแต่ถ้าพูดถึงความผิดทางกฎหมายเนี่ยถ้าเป็นกรณีของยาเสพติดเนี่ยอันนี้เฮโรอีนเนี่ยในกฎหมายไทยเนี่ยจัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งการนำเข้าส่งออกมีโทษสูงสุดคือประหารชีวิต
1: ประหารชีวิต
0: เมื่อแอร์โฮสเตสคนดังกล่าวเนี่ยที่ถูกจับในสนามบินออสเตรเลียทางการออสเตรเลียย่อมมีอำนาจดำเนินคดีตามหลักดินแดนได้และในมาตรา8ประมวลกฎหมายอาญาก็ระบุว่าผู้ใดกระทำความผิดนอกราชอาณาจักรและผู้กระทำผิดนั้นเป็นคนไทยรัฐบาลแห่งประเทศที่มีความผิดได้เกิดร้องขอให้ลงโทษศาลไทยก็มีอำนาจพิจารณาคดีได้แต่เข้าใจว่าออสเตรเลียคงดำเนินการทางคุ้นแทน
2: ครับเหมือนผมได้ยินจากกฎระเบียบทางการบินไทยเขาบอกว่าทุกอย่างเนี่ยทางบริษัทก็เคยได้บรีฟตั้งแต่เริ่มทำงานเลยว่าสิ่งใดที่พนักงานทำได้สิ่งใดที่พนักงานทำไม่ได้หรือถ้าหากเป็นการกระทำผิดกฎหมายเกิดขึ้นก็คนนั้นก็ต้องรับผิดชอบตัวเอง
1: ก็คือรับผิดชอบเป็นส่วนตัวใช่ไหมอย่างกรณีของการรับฝากหิ้วของหรือว่าเอาของมาขายเอาของออกไปเนี่ยเราได้ยินมาตั้งแต่เด็กชั้นเล็กๆเลยนะ
2: ใช่
0: มีคุณเดียวกันก่อนนะ
2: น้ำหอม
0: คำว่าคุณศิวพรกับคุณจักรพันธ์ได้ยินมาตั้งแต่เล็กๆแปลว่าเรื่องนี้ไม่เคยได้รับการแก้ไขเลยเหรอ
2: คือเขาเป็นกฎระเบียบว่าห้ามรับจ้างหิ้วของห้ามหิ้วของมาอะไรเงี้ยแต่ก็ทุกคนก็ผมว่าเข้าใจนะมนุษย์บางทีก็ฝ่าฝืนหรือว่าญาติพี่น้องฝากซื้อของก็หิ้วมาให้อะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นการผิดระเบียบของบริษัทอยู่แล้วนะครับว่าห้ามไปรับจ้างหิ้วของเข้ามาหรือหิ้วของออกไปนะครับมันก็บอกว่าถ้าหากพบการกระทำความผิดคุณก็ถือว่าผิดระเบียบขั้นต้นแล้วถ้ายิ่งไปทำผิดกฎหมายก็ต้องรับผิดชอบตัวเองอย่างที่เขาว่าครับ
1: คือบางท่านนี่พอมีเวลาก็จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคืออยากหารายได้พิเศษพูดง่ายๆ
2: รายได้พิเศษ
1: ไม่ว่าจะรายได้มากหรือรายได้น้อยโดยเฉพาะท่านที่มีสิทธิพิเศษบางประการยังกรณีของพนักงานที่ทำงานแบบนี้เนี่ยนะคะบางทีก็จะมีสิทธิ์มากกว่าเวลาที่เราเดินทางเองเช่นสามารถที่จะเขาเรียกอะไรน้ำหนักอ่ะสามารถที่จะบรรทุกน้ำหนักเนี่ยได้มากกว่าผู้โดยสารทั่วไปเข้าช่องทางอาจจะเป็นพิเศษเพื่อความสะดวกในการทำงานแล้วก็การตรวจสอบก็อาจจะค่อนข้างล้วมกว่าเพราะว่าเป็นพนักงานไงเป็นช่องพิเศษแบบเนี้ยเพราะนั้นมันก็เลยอาจจะมีช่องที่ทำแบบนี้ได้ง่ายซึ่งสมัยก่อนเขาก็มีการหิ้วนู่นนี่นั่นทั้งขนมอะไรต่างๆโดยเฉพาะสมัยก่อนที่การเดินทางมันยังยากอยู่นะคะมันไม่เหมือนสมัยนี้มีสายการบินราคาถูกคนบินเงินไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็กลับบ้านก็ยังได้ก็ยังทันอะไรแบบเนี้ยสมัยก่อนนี่เป็นเรื่องยาก
0: อันนี้ก็เบอร์ไปหน่อยนะกินก๋วยเตี๋ยวเน
1: ี่
0: ย
1: เรื่องจริง
2: จริงบางคนเขาไปกินข้าวฮ่องกงเมื่อวาน
1: ใช้ตั๋วฟรีเนี่ยไม่เสียตังค์ด้วย
2: พนักงานเขาก็ซื้อตั๋วราคาพิเศษ
1: ใช่เพราะนั้นเนี่ยคือมันก็เลยเป็นโอกาสที่หลายท่านที่เป็นคนขยันนะก็จะรับจับแล้วบางทีก็มีใบสั่งซื้ออย่างดิฉันสมัยก่อน

0: าสจะซื้อเครื่องสำอางที่เมืองไทยไม่มีขาย
1: น้ำหอม
0: ตาเต๋าน้ำหอมบุหรี
1: ่มาสมัยก่อนสมัยเด็กๆเอาของพวกนี้มาขาย
0: เอ
1: ามาจากไหนเน
0: ี่
1: ยบอกแกเขาสเตจ
0: แล้วก็หิ้วมาขาย
1: หิ้วมาขายให้นะราคา
0: ที่บะหูอะไรได้เลยดีเ
1: จ้าใช่ใช่ใช่
0: ก็คือมันก็เป็นเหมือนอาชีพรายได้พิเศษของพวกพนักงานซึ่งภายหลังเนี่ยก็มีข่าวในกรณีสมัยก่อนไม่ค่อยมีนะข่าวเรื่องของยาเสพติดกับพนักงานที่ทำงานในสายการบินแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีหนาหูขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าในบางประเทศที่เราคิดว่าไม่มีอะไรหรือผ่านได้ง่ายปรากฏว่าโดนจับบ่อยมากคนสัญชาติไทยหลายครั้งอยู่เหมือนกันนะคะบางท่านนี่ยังเขาเรียกว่าล้านประวัติยังไม่ค่อยจะหมดเลยเนี่ย แล้วอย่างนี้ในส่วนของออสเตรเลียเขาดำเนินคดีแน่นอนอาจจะต้องได้รับโทษถ้าเกิดว่าเขาดำเนินมันมีคำถามในโลกออนไลน์ว่าถ้ากรณีนี้ที่เขาพัดพิงถึงคนพะเยาอ่ะที่จ้างเขาอ่ะให้หิ้วของไปเนี่ยอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการแล้วก็หิ้วไปนะคะถึงแม้บางคนก็บอกโอ้โหมันเป็นกิโลเนี่ยรู้เท่าไม่ถึงการนี่มันก็ค่อนข้างจะหนักหนาอยู่แต่ว่าถ้าเป็นกรณีที่รู้เท่าไม่ถึงการรับจ้างหิ้วไปเฉยๆนะมีความผิดไหม
2: ไม่รอดครับ
0: ยังไงก็ไม่รอด
2: อยู่ในการครอบครองของเรา
0: สมัยก่อนเขามีคำเตือนอยู่ข้อหนึ่งเพราะคนไทยเป็นคนจิตใจดีนิสัยดีตอนที่ดิฉันเล็กๆนะเวลาจะเดินทางไปไหนเนี่ยพ่อจะสั่งไว้เลยเวลาไปสนามบินบางทีคนเขาจะเดินมาแล้วก็บอกหนูฝากของไว้แป๊บหนึ่งแล้วก็หายหัวไปเลยไปจนถึงปลายทางแล้วก็โผล่มาแล้วก็มาเอาของฝากบางทีเนี่ยคนที่จิตใจบริสุทธิ์ก็ไม่ได้คิดอะไรก็เหมือนรับฝากให้แต่ว่าพอเจ้าหน้าที่พอเดินผ่านด่านปั๊บเจ้าหน้าที่ตรวจแล้วจิ้มเลยว่าพกของผิดกฎหมายไอ้นั่นก็ติดคุกฟรีไป
2: เอ๊ะไม่ใช่ติดคุกฟรีในบางประเทศนะบางประเทศคือการประหารชีวิตนะครับ
0: ใช่ก็คือถ้ารอดไปเนี่ยไอ้นี่ก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกับหิ้วให้เขาฟรีๆไปใช่ไหมแล้วบางทีก็เป็นหิ้วของผิดกฎหมายสมัยก่อนมันมีหลายอย่างนะมีเพชรไอ้พวกเล็กๆเนี่ยใส่ห่อเล็กๆนิดเดียวแล้วก็บางกรณีนี่ก็เหมือนฝากกระเป๋าฝากถุงแล้วก็มียาเสพติดอะไรแบบเนี้ยบ่อยครั้งที่เราเคยได้ยินคือห้ามใจดีกับคนแปลกหน้าแต่กรณีนี้แล้วถ้ากลับมาในไทยถ้ารับโทษแล้วกลับมาในไทยยังต้องรับโทษอีกไหม
2: ก็อย่างแรกเลยนะครับเรื่องของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานมาตรา119นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างซึ่งเริ่มจ้างในกรณีดังต่อไปนี้หนึ่งทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดทางอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้างสี่ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานอันเป็นกรณีร้ายแรงได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเงินชดเชยไม่ได
0: ้ค่ะ
2: คือกลับหลังจากรับโทษที่ประเทศกลับมาแล้วก็ต้องถูกไล่ออกจากงานด้วย
0: ไล่ออกจะไปทำงานที่ไหนประวัติมันก็ติดตัวไปด้วยเพราะคดีย
2: านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับสำหรับการขนแต่คนก็ถามว่าอ้าวแล้วที่ไปได้วงจรปิดว่าใส่ฮู้ดเอาของกลางมาให้แอร์เ
0: ซ
2: ตขนซึ่งเนี่ยคือยังไงบ้างคำตอบก็คือถ้าเธอเป็นเหยื่อที่ถูกล่อลวงให้ขนของแต่เธอไม่ตรวจสอบสินค้าหรือไม่ตรวจสอบของที่ต้องขนได้ให้ดีเธอย่อมต้องรับผิดชอบอยู่แล้วคุณจักรพันธ์คุณศิวพรคุณผู้ฟัง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะ
2: และอีกเหตุผลหนึ่งคือถ้าเกิดเธอเนี่ยปฏิบัติตามกฎการบินกฎการเดินทางของลูกเรือที่จะต้องไม่หอบสิ่งของสัมภาระที่ไม่ใช่ของตัวเองไปด้วยเนี่ยเธอก็ปลอดภัยใช่ไหมครับอันนี้เธอฝ่าฝืนเธอโดนจับแต่เพียงแต่ว่าฝั่งไทยเนี่ยสงสัยว่าแก๊งไหนที่กล้าขนข้าม
0: เป็นจ้างแอร์ไป
2: ที่กล้าจ้างแอร์ไปคือนี่มันเป็นกระบวนการต้องใหญ่พอสมควรนะถึงจะกล้าขนผ่านเครื่องบินไปได้เนี่ยและที่ผ่านมาขนด้วยวิธีการนี้มาแล้วกี่รอบนี่มีความน่าสนใจของเรื่องนี้ผมว่าเรื่องนี้จะต้องตรวจสอบให้กระจ่างหรือที่ผ่านมาช่องทางการขนผ่านแอร์โฮสเตส
0: มันหลวม
2: ไม่สามารถตรวจสอบสารเสพติดได้หรือไม่อันนี้เนี่ยเป็นประเด็นสาธารณะที่ควรต้องขยา

0: าย
1: ค่ะ
2: ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ขยัน
0: ถูกครับ
2: มีคำถามเป็นเงี้ยว่าทำไมเนี่ยแอร์โฮสเตสเนี่ยไม่ได้ผ่านการตรวจเอ็กซเรย์เหมือนประชาชนทั่วไปหรือยังไงเวลาออกนอกประเทศหรือมีช่องทางพิเศษที่ยกเว้นสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่าเพราะว่าอย่างมันทางที่การท่าอากาศยานเขาชี้แจงมันก็บอกตรวจเขาตรวจเฉพาะเรื่องของวัตถุระเบิดแต่ไม่ได้ตรวจสัมภาระอย่างอื่นที่เป็นเรื่องของสารเสพติดอย่างนี้มันเป็นไปได้หรอ
1: ในความเห็นดิฉันเนี่ยนะปกติดูจากอายุนะ 25-26 เนี่ยน่าจะทำงานไม่นานถ้าทำงานไม่นานโอ้โหเดี๋ยวนี้ก็กล้ามากแล้วเนาะอายุน้อยๆเริ่มทำงานไม่นานเนี่ยไม่ต้องทุ่มเทให้เก่งกาจสามารถอะไรเลยนะให้เริ่มรับจ็อบเลยรับจ็อบขนอะไรแบบนี้นานนะคือขนอาจจะไม่รู้แหละว่าเป็นอะไรก็ตามแต่ว่าถ้าหนักเป็นกิโลสินค้าจะต้องมีหลายกิโลถูกไหมเดิมสมัยก่อนตอนที่ดิฉันเคยติดตามข่าวเขาจะใช้วิธีคือเขาใส่มาในผ้าไหมไงซ่อนตามตะเข็บอ่ะแล้วก็ใส่เป็นซองเล็กๆทำเป็นยาวๆเหมือนคล้ายๆมวนบุหรี่เล็กๆอ่ะนะแล้วก็สอดเข้าไปตามตะเข็บเวลาที่เรามีเสื้อผ้าใหม่ๆใช่ไหมมันก็จะมีตะเข็บใหม่ๆแล้วมันก็จะพองๆหน่อยโดยเฉพาะผ้าไหมมันก็สอดเข้าไปได้อย่างตามตะเข็บแขนเสื้อใส่กระโปรงขอบคอแต่ว่าโอ้โหมันต้องหนักมากแล้วก็ต้องหลายชุดมากถึงจะได้เฮโรอีนเป็นกิโลอ่ะมันต้องหลายสิบตัวมากคุณขนขนาดไหนอะสมมติว่าเสื้อผ้าสิบตัวอะตีสักตัวละกิโลตีสักตัวละขีดอะอย่างน้อยต้องห้าตัวสิบตัวสิบตัวนี่ต้องเป็นกระเป๋าใหญ่ๆใบหนึ่งเนาะเฮ้ยเวลาเราไปทำงานเนี่ยโอ้โหเราขนไปงั้นไปเยอะแยะนี่มันประสิทธิภาพนี่ของการทำงานนี่มันน่าจะลดลงไหม
0: ชุดผ้าไหมหนึ่งชุดหนักกิโลหนึ่งผมว่าต้องเอะใจตั้งแต่ตรงนี้แล้วไหม
1: ชุดหนึ่งอาจจะไม่ใช่หนักกิโลแต่ว่าเฮโรอีนเนี่ยหนักกิโลหนึ่งแต่มันอาจจะสปิดคือมันแบ่งเป็นซองเล็กๆซองเล็กๆแล้วก็สอดตามตะเข็บ
2: เย็บไปในกระเป๋า
1: ชุดอาจจะแค่5ชุด
2: ถูกจับได
1: ้10ชุดอะไรแบบเนี้ยแต่ถ้า5ชุด10ชุดมันก็ต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่พอสมควรอุ๊ยเวลาเราทำงานดิฉันเคยเห็นแต่พนักงานต้อนรับของทุกสายการบินจะหิ้วกระเป๋าใบหนึ่งใบย่อมย่อมเท่านั้นนะแล้วก็เดินสวยๆอ่ะเดินตามสนามบินไม่เคยเห็นประเภทแบกสัมภาระแบบเนี้ยใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันแล้วไปออสเตรเลียเนี่ยมันเป็นดินแดนที่เขาตรวจเข้มในเรื่องวัตถุระเบิดยาเสพติดเนาะโอ้กล้าเนาะ
0: ผมว่าต้องหาให้เจอว่าแก๊งไหนที่กล้าเข้ามาติดต่อล่อซื้อกับแอร์โฮสเตสหรือ
1: มันติดต่อกันมายังไง
0: คือวิธีการติดต่อเนี่ยสำคัญมากเพราะถ้าอย่างนี้แสดงว่าไม่ใช่มีแอร์โฮสเตสคนเดียวแล้ว
1: อาจจะมีคนอื่น
0: อันนี้ความสงสัยนะเพื่อนงั้นต้องเอาให้กระจ่างว่าที่ผ่านมาไม่ตรวจแล้วตอนนี้จะตรวจไหมหรือก็ยังไม่ตรวจเหมือนเดิมหรือถ้าตรวจไม่เจอจะทำยังไงกันต่อ
1: เข
0: าบอกว่าตรวจได้แต่ระเบิดพอดบอกตอนนี้คุณจักรพันธ์คงทราบแล้วว่าสนามบินเราตรวจได้แต่ระเบิดแต่ยาเสพติดตรวจไม่ได
2: ้
0: ใช่ไหม
2: เขาว่า
0: ผมเข้าใจใช่ไหม
2: ชี้แจงมาแบบนั้นว่าเครื่องเอ็กซเรย์มาตรวจเฉพาะวัตถุระเบิดส่วนยาเสพติดเนี่ยมันต้องให้สุนัขดมกลิ่นถึงจะตรวจเจออะไรเงี้ยแล้วบังเอิญเป็นพนักงานต้อนรับซึ่งได้สิทธิพิเศษที่ไม่จะต้องตรวจละเอียดขนาดนั้นเพราะว่าไว้เนื้อเชื่อใจว่า
1: เขาผ่านช่องทางพิเศษอยู่แล้ว
2: ใช่ก็เลยลักษณะแบบนี้ทำให้ตรวจไม่พบสารเสพติดตั้งแต่ขาออกไปพบปลายทางที่ออสเตรเลีย
1: ที่มีข่าวบอกว่าเขาอ้างเป็นแป้งเนี่ยดิฉันพยายามหาอยู่เนี่ยนะต้องสั่งเสียง
2: เขาเรียกเพื่อจะให้มันอะไรแบบไม่กล้าบอกอย่างนี้กล้าว่าแป้งเหมือนประชดอะไรบางอย่างใช่ปะเพราะว่ามีคนเคยถูกจับเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดที่ออสเตรเลียก็บอกว่าเป็นแป้งหรือเปล่าไม่รู้ว่าสื่อเขียนลักษณะแบบนี้หรือเปล่านะ
0: เขาเขียนเรื่องการจำกัดคำในอัลกอริทึม Facebook นะ
1: คือสิ่งใดที่มันผิดคุณเอกสาวสวยบอกว่าสิ่งใดที่มันผิดระเบียบของหน่วยงานควบคุมการเดินทางและการบินสิ่งใดที่มันผิดกฎหมายเนี่ยต้องมีความผิดทางวินัยอีกด้วยนะคะแต่ไล่ออกนี่ก็สุดๆละ
2: แล้วนี่ต้องถูกจำคุกอยู่ที่ออสเตรเลียด้วยเลยก็คงไม่ธรรมดาแหละกว่าจะกลับมาก็หลายปี
0: แล้วกระทรวงคมนาคมเราจะมีเครื่องตรวจยาเสพติดประจำสนามบินไหม
1: ธรรมดาเขาก็จะตรวจเฉพาะพวกผู้โดยสารใช่ไหม
2: พวกผู้โดยสาร

0: ารโดยทั่วไป
1: เอ็กซเรย์
0: ละเอียดหน่อย
1: ว่าเฮ้ยมีอะไรแปลกๆเยอะๆหรือเปล่า
0: คุณสุภากับผมไปนี่เราแทบจะเหมือนจะถูกแก้ผ้าเลย
1: เฮ้ยดิฉันไม่ถึงขนาดน
0: ั้
1: น
0: ก็ต้องถอด
1: เพราะหน้าดิฉันสมเหลา
0: เขาเอาหมดตัวกระเป๋าไม่พอตัวเอารองเท้าก็ต้องถอดเดินเท้าเปล่าเข้าไปผ่านประตูเอ็กซเรย์ท
1: ุ
0: กอย่างตัวละเอียดหมดถ้าเป็นผู้โดยสารโดยทั่วไปนะครับแต่นี่เขาเป็นพนักงานของบริษัทการบินไทยก็อาจจะได้รับสิทธิพิเศษ
1: ก็อาจจะเข้าช่องทางพิเศษด้วยแล้วก็ทำงานทุกวัน
0: แน่นอน
1: ก็อาจจะ
0: มีช่องของเขาอยู่แล้วพวกแอร์พวกกัปต
1: ัน
0: มีช่องไม่เหมือนกับช่อง
1: ไม่เหมือนชาวบ้าน
0: ครับ
2: เราเลือกถูกสายการบินด้วยนะ
1: เออเน
0: า
1: ะ
0: เป็นระดับชาติเลยนะ
1: แสดงว่าหนึ่งพนักงานรายได้น้อยเกินไปหรือเปล่าหรือสองมันว่างมากหรอหรือยังไง
2: เดี๋ยวก่อนนะแอร์โฮสเตสคนไหนรายได้น้อยคอมเมนต์เข้ามาหน่อยสิครับอยากรู
1: ้ดิฉันไม่ทราบดิฉันอนุมานเอาในข้อเท็จจริงก็แล้วกันถึงแม้ว่าจะมีรายได้ระดับหนึ่งที่อยู่ได้สบายแต่บางท่านก็ขยันนะอะจะรับจ็อบจะทำงานพิเศษอะไรแบบเนี้ยย้อนกลับมาที่การตรวจสอบอย่างของไทยเนี่ยกรณีอย่างนี้เนี่ยพอละหลวมขนาดนี้เมื่อครู่ที่คุณจะคุณรณรงค์เล่าว่าในไทยก็คือต้นสังกัดเองก็ต้องมีการพิจารณาโทษทางวินัยถูกไหม
2: ถูกครับ
1: แล้วทางการไทยต้องดำเนินคดีด้วยไหมหลังจากที่เขาม
2: ีความผิดไงฐานส่งออกยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเมื่อพิสูจน์ได้ว่ามันส่งออกจากประเทศไทยจริงคือโดนจับที่ปลายทางด้วยของครอบครองยาเสพติดนำเข้าแล้วก็มันจะมากลับมาไทยก็ต้องโดนดำเนินคดี
1: บางคนก็ถามว่าอย่างนี้มันซ้ำซ้อนหรือเปล่าสองเด้งไหมทำไมบางคนถึงบอกว่ารับผิดในต่างประเทศก็จบไปแล้วไม่รับผิดซ้ำ
2: โดยหลักการแล้วการกระทำความผิดหนึ่งครั้งควรจะรับโทษแค่ครั้งเดียวโดยหลักการ
1: ค่ะ
0: ครับ
2: ถ้าไม่มีกฎหมายอื่นเอาผิดในประเทศไทยแต่กฎหมายที่นู่นไม่มีโดยหลักการนะครับ
1: ค่ะทางสนามบินสุวรรณภูมิก็ยืนยันว่าระบบเอ็กซเรย์สัมภาระนี่ทำงานตามมาตรฐานความปลอดภัยนะ
0: ใช่
2: ยืนยัน
0: ก็บอกว่าตรวจเฉพาะวัตถุระเบิดและสารระเบิดซึ่งก็เพราะว่าถ้าตรวจกระเป๋าใบนี้ผ่านไม่มีวัตถุระเบิดไม่มีสารระเบิดเครื่องมันก็จะลำเลียงไปขึ้นเครื่องบินเลยล
1: ัก
0: ษณะเป็นแบบนั้นเขาว่าอย่างนั้นไม่ได้มีการตรวจสารเสพติดโดยเฉพาะ
2: สรุปก็คือมันตรวจสารไม่ได้หรอว่าตรง
1: ๆเราแป๊บนึงได้ไหมขออนุญาตฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่หนึ่งเด
0: ี๋
1: ยวกลับมาค่ะ9ละ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์คะคุณรณรงค์สัญญาณรอแป๊บหนึ่ง
0: กลับมาคุยกันต่อครับในช่วงที่2ของทันข่าวทันกฎหมายครับ
1: ค่ะนมัสการพระคุณเจ้านะคะอ่ะคุณรณรงค์สัญญาณชัดเจนเน
2: า
1: ะ
2: ชัดเจนครับ
1: มันมีข้อมูลหนึ่งที่ค่อยๆเปิดเผยออกมาเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของแอร์โฮสเตสที่รับจ้างหิ้วของไปที่ออสเตรเลียแล้วปรากฏว่าไปเจอเฮโรอีนนะคะเขาบอกว่าไงกรณีที่สำนักงานตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียหรือว่า AFP เปิดเผยว่าได้จับกลุ่มและแจ้งข้อหาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชาวไทยอายุ26ปีหลังพยายามลักลอบนำเฮโรอีนน้ำหนักกว่า1กิโลกรัมมูลค่าประมาณ 500,000 ดอลลาร์ออสเตรเลียหรือว่าประมาณ11ล้านบาทไทยเข้าเมลเบิร์นนะคะซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าเสื้อผ้าจำนวน12ใบก่อนถูกเจ้าหน้าที่กองกำลังชายแดนออสเตรเลียตรวจค้นสัมภาระแล้วก็จับกลุ่มไม่ได้ช่วงเช้าวันนี้เนี่ยนะคะทีมข่าวได้สอบถามกับเจ้าหน้าที่พนักงานต้อนรับอีกรายหนึ่งซึ่งก็เคยถูกทักมาในลักษณะเดียวกันก็ให้ข้อมูลว่าคือจะมีคนทักมาเข้าใจว่าจะเป็น DM มาใน TikTok เนี่ยนะถามว่ารับหิ้วของไปออสไหมหรือว่าไปไต้หวันไหมซึ่งบางท่านเนี่ยก็ให้ท่านข้อมูลบอกว่าคือเห็นข้อความเหมือนกันแต่ว่าปกติไม่รับหิ้วของจากคนภายนอกอยู่แล้วก็เลยไม่ได้ตอบหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีบัญชีเดิมเนี่ยทักย้ำมาอีกว่ามีเที่ยวบินไปออสไหมคือไปออสเตรเลียนั่นเองนะคะบางท่านก็เลยตัดบทไปแล้วก็ไม่คุยก็แสดงว่าเขาจะต้องมีข้อมูลของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินอยู่ด้วยเหมือนกัน

ึงได้ทักไปแต่คนนี้เขาไม่รู้จักแล้วก็บอกว่าบัญชีที่ทักมาเนี่ยบอกว่าชื่อแป้งที่แปลว่าแป้งปรากฏว่าเป็นบัญชีเดียวกับที่เป็นข่าวอยู่เนี่ยที่ผู้หญิงที่โดนจับที่เมลเบิร์นเนี่ยค่ะที่เขาบอกว่ามีคนทักมาอย่างเงี้ยก็จ้างหิ้วของแล้วก็บอกว่าคนทักมาก็คือชื่อว่าแป้งที่แปลว่าแป้งเขียนอย่างนี้เลยนะแล้วปรากฏว่ามีหลายๆท่านพอคุยกันแลกเปลี่ยน

0: านถูกทักมาจาก Facebook เลยบางท่านทักมาจาก Instagram ก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นขบวนเดียวกันแต่อาจจะมีหลายบัญชีแล้วก็ปรากฏว่าก็จะมีข้อมูลของพนักงานบนเครื่องบินหลายๆท่านแล้วก็จะรู้ด้วยนะว่าบางท่านนี่ก็รู้ได้ว่าคือเขาจะมีบินแบบในประเทศบินแบบใกล้โซนไหนโซนเอเชียหรือว่ายุโรปหรือไปออสเตรเลียหรืออะไรแบบเนี้ยเขารู้ได้นะแต่นี่เนี่ยคือพอทักมาแบบนี้บางคนก็ไม่สนใจก็ตัดไปก็เลยไม่มีปัญหาบางท่านที่ถามกันเนี่ยเขาก็บอกว่ามีคนถูกบัญชีนี้ทักมาประมาณ10กว่าคนแล้วทุกคนเป็นผู้หญิงแต่โดยมากไม่มีใครคุยต่อคือบางท่านเขาทำงานมานานใช่ไหมก็มีประสบการณ์หรือบางท่านก็ถามต่อหิ้วอะไรเพราะตามกฎของสายการบินเนี่ยแอร์นี่เขาไม่สามารถจะรับหิ้วของจากบุคคลภายนอกได้อยู่แล้วแล้วก็ไม่มีไฟลท์ที่จะบินไปออสเตรเลียบางคนก็จะถูกถามว่าไปไต้หวันไหมแต่ก็ไม่มีใครที่รับหิ้วเขาบอกว่าคนที่ถูกทักส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงวันที่13มิถุนายนเหมือนกันแล้วก็ปลายทางที่ถูกถามจะมี2ประเทศนะคือออสเตรเลียกับไต้หวันย้อนกลับมาแสดงว่าข้อมูลของพนักงานก็ไม่เป็นความลับเนาะเพราะพวกนี้ก็มีข้อมูลของกลุ่มคนที่ประกอบอาชีพนี้อยู่ในมือถึงเล่นทักแบบนี้มาได้มันน่าจะมีปัญหามีคำถามจับทางบ้านถ้าอย่างกรณี
1: ที่จริงๆเรื่องนี้ไม่ได้ยากเลยนะคุณศิวพร
0: ค่ะ
1: คือใน official ของ Air Hostage เขาจะมีที่เขามี community กันอยู่แล้วอะ
2: ครับ
1: คนร้ายก็แค่ไปหย่อนเบ็ดตกปลาไว้ตรงนั้นแล้วก็ตามดูซิว่าอะไรยังไง1 2 3 4ผมเชื่อว่ามันต้องมีแหล่งรวมที่เขาจะเข้าถึงข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลภายใน
0: ค่ะทีนี้มันมีคนถามมานะคุณรณรงค์ว่าศาลไทยเคยมีคำพิพากษาคดีหนึ่งที่เกิดขึ้นในต่างประเทศแล้วก็คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้วก็รับโทษไปแล้วนะคะก็บอกว่ามันไม่ผูกพันกับกฎหมายไทยมันมีความแตกต่างยังไงกับที่คุณรณรงค์เล่าไปเมื่อชั่วโมงที่แล้ว
1: ทีนี้ถ้าเราไปดูการตีความของศาลฎีกาคำพิพากษาของศาลฎีกากรณีการลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติคำพิพากษาศาลฎีกาที่7862/2553 3991/2550การที่จำเลยพาเมทแอมเฟตามีนหรือยาเสพติดประเภทอื่นออกไปนอกราชอาณาจักรเป็นความผิดฐานส่งออกซึ่งเกิดขึ้นและสำเร็จในราชอาณาจักรไทยส่วนการที่จำเลยนำยาเสพติดเข้าสู่ดินแดนของรัฐต่างประเทศเป็นความผิดฐานนำเข้าตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศนั้นต่างกรรมต่างวาระทีนี้มีความพยายามต่อสู้คดีของทนายความของนักกฎหมายนี่แหละก็สู้คดีว่าถ้าเกิดอย่างนั้นก็แปลว่าการกระทำความผิดหนึ่งครั้งเขาต้องรับโทษสองครั้งสิคดีจึงขึ้นไปสู่ศาลฎีกา
2: ค่ะงั้นผมถามล่วงหน้าไปก่อนเลยคุณรณรงค์ช่วยตอบเลยว่ากรณีอย่างนี้ที่มีการลักลอบนำยาเสพติดออกไปได้หน่วยงานแน่นอนนะครับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิต้องรับผิดชอบแล้วหน่วยงานอื่นที่ทำงานอยู่ด้วยกันที่สนามบินเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปปส.ไม่ว่าจะเป็นกรมศุลกากรหรือแม้กระทั่งตำรวจภูธรที่ท่าอากาศยานถือว่าบกพร่องต่อหน้าที่ในการตรวจเรื่องของยาเสพติดนะครับถึงปล่อยให้ยาเสพติดลุดลอดจากสนามบินออกไปนอกประเทศได
1: ้ถามว่าจะมีความบกพร่องไหมใช่ไหมครับ
0: ใช
1: ่แต่เราต้องดูว่าเขาบกพร่องตรงไหนอะถ้าแอร์โฮสเตสไม่เข้ากระบวนการตรวจของสนามบินตั้งแต่แรกอยู่แล้วหรือการที่ไม่ให้เข้ากระบวนการตรวจนั่นคือความบกพร่องถ้ามองว่าเป็นความบกพร่องก็แปลว่ามีคนต้องรับผิดชอบไงคุณจักรพันธ์แต่หมายถึงว่าเราต้องมีงบประมาณจัดซื้อเพิ่มอีกนะ
2: ลำดับต้นๆใครควรจะต้องรับผิดชอบเป็นหน่วยงานแรกครับสำหรับเรื่องนี
1: ้ผมคิดว่านะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมไหมครับ
2: โอ้โหไปถึงนู่นเลยแล้วไม่เอา
1: คือมันก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะครับมันเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติหลายอย่างแล้วก็เป็นเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยด้วยมาตรฐานของสนามบินด้วยผมว่าน่าจะเป็นระดับรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมอาจจะต้องออกมาพูดเองมั้งว่าแนวทางแบบนี้เราจะมีการวางมาตรการป้องกันอย่างไรเป็นต้นนะครับอันนั้นคือสิ่งที่อยากได้ยิน
2: แล้วจะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมครับว่ารัฐมนตรีจะตัดสินใจออกบกพร่องอย่างนี้เสียชื่อเสียงของประเทศถึงขั้นลาออกเพราะว่าขนาดฟุตบอลโลกเนี่ยทีมชาติเกาหลีใต้นะครับที่เขาไม่ผ่านเข้าไปเนี่ยโค้ชเขาต้องตัดสินใจลาออกเลยนะจากตำแหน่งหน้าที่การเป็นโค้ชซึ่งเป็นโค้ชมาตั้งหลายป
0: ีก็ไม่ได้ใช่ไหม
2: ควันแพ้เนี่ยเขาอย่างเนี่ยเมื่อกี้คุณสุภาพรบอกแม้เรื่องของฟุตบอลมันก็มีแพ้มีชนะลูกกลมๆแต่เกาหลีใต้เนี่ยเขาแพ้ปั๊บตกรอบนี่โค้ชเขากลับมาแล้วเขาประกาศลาออกเราจะมีโอกาสได้เห็นในสังคมไทยในลักษณะแบบนี้บ้างไหมครับคุณรณรงค์นะ

0: พันธ์น่าจะถามผมหน่อยว่าเราเคยเห็นมาก่อนไหมก่อนหน้านี้เราคาดหวังว่าเราจะเห็นวันนี้แต่ก่อนหน้านี้เราเคยเห็นมันแล้วหรือยัง
1: นั่นมันอดีตที่ผ่านไปแล้วแล้วอยากจะเห็นปัจจุบันเนี่ยความผิดพลาดบกพร่องอันนี้มันชัดเจนเลยเกิดจากความผิดพลาดของหน่วยงานราชการที่ปล่อยจะบอกว่าแอร์ฮอสเตสได้สิทธิพิเศษอาจจะต้องตรวจละเอียดตรวจแค่นี้ผ่านได้แล้วผ่านไปเลยก็ถือว่าเป็นความบกพร่องที่ไม่ได้มาตรฐานเหมือนคำสองมาตรฐานเหมือนกันนะครับอย่างนี
0: ้แสดงว่าระเบียบปฏิบัติฉบับนี้ถูกใช้บังคับมานานแล้วแล้วก็เป็นเรื่องมาตลอดแต่ทำไมถึงไม่มีการรื้อออกมาให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยใช่ไหมครับนั่นคือสิ่งที่น่าจะเป็นคำถามต่อไป
1: ครับ
0: แล้วมันก็จะเป็นคำอธิบายต่อไปว่าเราจะมีการของงบประมาณพอดีก็อาจจะของงบประมาณให้การท่าเพิ่มเพื่อเอามาตรวจแอร์คอนเซ็ปต์โดยเฉพาะ
1: โดยเฉพาะเอาเงินเข้าไปแก้ปัญหาตั้งงบประมาณซื้อเครื่องตรวจจับเอ็กซเรย์ยาเสพติดอีกชิ้นนึงนะ
0: แต่ผมว่าเป็นการใช้จ่ายงบประมาณที่คุ้มค่านะสำหรับการป้องกันเรื่องมาตรฐานเหล่านี
2: ้เพราะว่า
0: แค่ว่าทำไมที่ผ่านมาถึงไม่มีเท่านั้นเอง
2: รถครั้งหนึ่งนี่ความเสียหายมัน
1: มหาศาล
2: มันมาก
1: ชื่อเสียงเนี่ยโอ้พอจะกลับขึ้นมาเดี๋ยวเราก็ต้องไปติดลบอะไรการบินทั่วโลกเขาอีกเนี่ย
0: คือที่พูดมาเนี่ยเวลากระทรวงคมนาคมของงบสนามบินผมจะได้ช่วยเคลียร์ไง
1: ว่ามันน่าจะบังคับใช้กฎหมายให้มันจริงจังและเที่ยงธรรมจะดีกว่าเพราะอย่างเงี้ยเราก็เข้าใจเลยว่าเป็นเอกสิทธิ์พิเศษซึ่งก็รู้กันอยู่ในวงการว่าเป็นกัปตันเป็นพนักงานทำงานในสายการบินจะเข้าจะออกเนี่ยก็อาจจะไม่ตรวจตราเต็ม 100% อาจจะตรวจแบบแค่ 80-90% ไอ้ 10% ที่เป็นช่องโหว่เนี่ยมันทำให้เกิดข้อผิดพลาดตรงนี้หรือเปล่าครับ
0: ผมว่าตรงนี้แหละครับที่เป็นระเบียบปฏิบัติขึ้นเมืองไทยเนี่ยเวลาเราถามถึงว่าสิ่งที่ต้องปฏิบัติเนี่ยก็หมายถึงอำนาจตามกฎหมายมหาชนอำนาจทางปกครองหรืออำนาจทางคดีอาญาที่บังคับให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งต้องปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งสิ่งที่เรากำลังคุยกันเนี่ยเรากำลังตั้งคำถามว่าในเมื่อผู้โดยสารได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดทำไมทางสายการบินถึงได้รับการละเว้นเหตุผลคือทำไมถึงละเว้นและถ้าเกิดเหตุผลการละเว้นเนี่ยทำให้มีการลักลอบขนยาเสพติดแบบนี้ไปต่างประเทศได้ในวันพรุ่งนี้หรือวันนี้เราจะมีมาตรการป้องกันอย่างไร
2: อันนี้มันเป็นช่องพนักงานไงช่องพนักงานเน
0: ี่
2: ยอาจารย
0: ์ในช่องพนักงานก็แปลว่าก็ต้องอยู่ในกฎหมายฉบับเดียวกันไห
2: ม
0: ต้องอยู่ในระเบียบปฏิบัติเหมือนกันไหมถึงแม้วิธีการตรวจสอบอาจจะแตกต่างกันเนื่องจากว่าเป็นพนักงานที่เข้าออกประจำแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่ตรวจเลย
2: มัน
0: ต้องมีระบบการตรวจสอบที่ไม่ใช่ว่าให้สามารถหิ้วเฮโรอีนเป็นกิโลขึ้นเครื่องบินไปถึงออสเตรเลียแล้วเขาจับได้แบบนั้นนี่พูดให้เห็นภาพเลยนะครับว่าแสดงว่ามันมีความหละหลวมเกิดขึ้นแหละถ้ามันไม่หละหลวมมันไปไม่ถึงออสเตรเลียแล้วถ้าเกิดเขาตรวจไม่เจอก็แปลว่าสามารถนำเข้าส่งออกได้อิสระเลย
1: อ
0: ันนี้น่ากลัวนะครับ
2: หมายถึงก็จะเห็นช่องนี้ว่าเป็นช่องที่สามารถมันเป็นจุดอ่อนใช่ไหม
0: หรือที่ผ่านมาไม่ได้เป็นข่าวหรือเปล่ามีการจับกุมเรื่อยๆหรือไม่หรือตรวจไม่เคยเจอเลยเพราะว่าเท่าที่คุณเชื้อพรเอาเนื้อข่าวมาอ่านเมื่อช่วงต้นชั่วโมงก็จะบอกว่ามีแอร์โฮสเตสหลายท่านถูกทักแบบนี้เหมือนกันแต่เขาปฏิเสธหรือเขาเฉยๆไปแสดงว่ามีกระบวนการในการคัดเลือกเหยื่อคัดเลือกผู้กระทำความผิดก่อนที่จะให้ทำบางอย่างแต่นะผมเนี่ยเชื่อนะว่าแอร์สาวเนี่ยน่าจะโดนตุ๋นจริงๆคงไม่มีใครเอาหน้าที่การงานไปเสี่ยงกับการขนยาเสพติดเธอคงเข้าใจว่าเป็นสินค้าที่รับหิ้วตามปกตินั่นแหละ
2: ประสบการณ์น้อยอะไรเงี้ยเด็ก
0: ถูกแต่นั่นคือสิ่งที่มิจฉาชีพหรือว่าพวกแก๊ง
2: เขาเล็งอยู
0: ่คืออาชีพเขาเล็งอยู่ไงครับคุณผู้ฟัง
2: ใช่
0: วิธีการเลือกเหยื่อเนี่ยเขาจะเลือกเหยื่อที่สามารถคอนโทรลได้ที่ประสบการณ์น้อยอย่างเช่น
2: คุ
0: ณตาคุณยายค
2: ุ
0: ณตาคุณยายหรือว่าซึ่งมันจุกใหม่หรือคนที่ดูร้อนๆหน่อยไอ้ร้อนที่ว่าคือร้อนเงินน่ะนะ
2: ร้อนเงิน
0: ร้อนเงินน่ะนะ
2: คือ
0: ไปหาแอร์ที่ร้อนเงินหน
2: ่
0: อย
2: ไม่หรอกคนที่มีประสบการณ์ทำงานมามากเนี่ยก็จะมีความระแวดระวังฟังปุ๊บบางทีก็สงสัยทันทีว่าอันนี้ผิดปกติหรือเปล่าหรือว่าอย่างไรก็จะไม่ซีซัวรับของคนที่ไม่รู้จักใช่ไหม
0: ใ

0: คืออย่างที่คุณระรงอยู่ในสายธรรมะก็ต้องเข้าใจเลยว่าคือถ้าไม่โลภไม่เห็นแก่ได้มักง่ายอย่างเงี้ยก็จะไม่ตกเป็นเหยื่อเรื่องเหล่านี้ใช่ไหม
1: อืมสมัยก่อนก็มีนะรับของจากพนักงานมาโดยตรงแต่นั่นคือเขาเป็นเหมือนซื้อขายกันเป็นปกติเป็นร้านค้าใช่ไหม
0: ครับมันไม่ใช่ของผิดกฎหมายอาจจะไม่มากน้ำหอม 2-3 ขวดกระเป๋าแบรนด์เนมสัก2ใบ
1: เขาก็ใช้สิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็
2: ใช้สิทธิ์เป็นขายกันเป็นตึกเลยถ้าคุณจะกลับอยู่สิวะ
1: ก็สมประโยชน์ไง
2: นิดๆหน่อยๆนี่กลายเป็นตึกเลยนะ
1: ก็สมประโยชน์ไง
0: ก็บินหลายเที่ยวไงเที่ยวเอากระเป๋ามา2ใบเที่ยวจ้าไปเอามาอีก2ใบอย่างเงี้ยเที่ยวต่อไปน้ำหอมมาอีก3ขวดมันก็วนๆอยู่อย่างเงี้ย
1: นี่ไม่ถึง
0: ยุคก่อนนะ
1: นี่ไม่ถึงคดีคุณรณรงค์เลยนะเนี่ยแถมซะหน่อยได้มั้ย
0: เรื่องชาปนกิจใช่มั้ยเป็นไง
1: ไม่ได้ข่าวว่า
0: การข่มขู่มีการจะทำร้ายมีการจะข่มขู่ฆ่ากันเลยเหรอฮะของคุณรณรงค์ในกรณีที
2: ่
0: 10จังหวัดกาฬสินธ
1: ุ์น่ะน่ากลัวขนาดนั้นเชียวมันยังไง
2: คุณผู้ฟังครับเราอยู่ในกรุงเทพเนี่ยเราอาจจะงงว่าเงินชาปนกิจสงเคราะห์มันจะอะไรนักหนาเงินชาปนกิจสงเคราะห์เนี่ยก็คือเงินทำศพเวลาที่ผู้เฒ่าผู้แก่ตอนนี้จะมีแต่คนสูงวัยแล้วครับจะไม่มีรุ่นผมเป็นสมาชิกชาปนกิจเท่าไหร่แล้วครับคนวัย50บวกบวกจนถึงที่เยอะสุดคือ60บวกบวกเป็นสมาชิกชาปนกิจสงเคราะห์เขาบริจาคเงินโดยเข้าใจว่าเงินบริจาคของเขาเนี่ยเป็นการออมเงินเมื่อเขาตายจะได้เงินค่าทำศพ 200,000 กว่าบาททำให้ปลดหนี้ปลดสินแล้วก็ไม่ต้องเป็นภาระใครเวลาเสียชีวิตทีนี้พอเขาเข้าใจมาแบบนั้นเขาก็จ่ายมาโดยตลอดขนาดไม่มีจะกินก็ยังเอาเบี้ยผู้สูงอายุมาจ่ายเดือนละ200อย่างน้อยๆพอการจ่ายมาตลอดปรากฏว่าวันดีคืนดีมันล้มหมายถึงว่าไม่สามารถจ่ายได้ 200,000 บาทตามเดิมอาจจะเหลือ 50,000 30,000 หรือไม่เหลือจ่ายเลยผู้สูงอายุก็เลยรวมตัวกันมาเรียกร้องว่าอ้าวทำไมไม่มีใครรับผิดชอบเลยต้องเข้าไปแจ้งความคณะกรรมการก็ไม่ผิดนายทะเบียนที่เป็นนายกอบต.ที่มีหน้าที่กำกับดูแลก็ไม่ผิดเขาจึงมาเรียกร้องที่ปรากฏในการเรียกร้องเขาต้องยอมรับว่านี่คือการแฉแหลกของจังหวัดนั้นๆของจังหวัดตัวเองในจังหวัดที่มีการข่มขู่คุกคามถ้าถามผมว่าจังหวัดไหนไม่มีผมตอบได้เลยว่าผมก็ยังไม่เจอ
0: คือมีทุกจังหวัดที่ไปร้องเรียน
2: มีการข่มขู่คุกคามคณะทำงานทุกจังหวัดหรือชาวบ้านคนหาเช้ากินข้าวที่ออกมาเรียกร้องมีการข่มขู่ทุกจังหวัดแต่โดนมากโดนน้อยเท่านั้นเองแต่บังเอิญอุดรธานีเนี่ยแผลมันสด
0: ครับ
2: อุดรธานีเนี่ยผู้ว่าอุดรธานีเนี่ยเขาสามารถรวบรวมความเสียหายได้สามารถตรวจสอบจำนวนชาปนกิจสงเคราะห์ในอุดรธานีได้เป็นจังหวัดแรกของประเทศเขารวมได้ทั้งหมด88แห่งที่ถูกกฎหมายในอุดรธานีใน88แห่งเนี่ยมีล้มไปแล้วเนี่ยเกิน20ไม่นับชาปนกิจเถื่อนอีกหลายร้อยในอุดรธานีทีนี้ผู้เสียผลประโยชน์ก็จะมีคณะกรรมการชาปนกิจที่
1: ทุจริ
2: ตถ้าไม่ทุจริตไม่เสียผลประโยชน์ครับก็อยู่เฉยๆอยู่ซื่อๆนี่แหละครับแต่บังเอิญว่ารอบนี้ที่เขาออกมาพูดเนี่ยคือคณะกรรมการที่มีเรื่องทุจริตแล้วพอเป็นคนในพื้นที่ออกมาแฉเรื่องทุจริตมากๆเข้าครั้งแรกหลังจากที่มาพบรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาสังคมท่านวิกรของพรรคเพื่อไทยพอคุณตากลับบ้านไปคุณตาประยูนเนี่ยก็ปรากฏว่าประมาณสักคืนวันศุกร์เช้าวันเสาร์ประมาณช่วงตีหนึ่งก็มีคนร้ายเนี่ยเข้ามาตัดเชือกเชือกควายในคอกควายของคุณตาประยูนที่อยู่กับคุณยาย
1: ที่เขาล่ามไว้เงี้ยเหรอคะ
2: เขาเอาไว้ในคอกมีโซ่ล่ามคนร้ายเอา
1: ตัดเชือกไป
2: มีตัดเชือกแล้วก
1: ็เอาควายไปเหรอคะ
2: แกะโซ่ออกทีนี้หมา6ตัวเนี่ยมันเห่าหมาเห่าเขาก็เลยมาดูตอนที่หนึ่งก็เห็นว่ามันมีการตัดเชือกมีการเอาโซ่ที่ล็อกข้อควายออกจริงๆแล้วมาจังหวะมีเรื่องช่วงที่คนในครอบครัวเนี่ยเข้าให้ข้อมูลกับคณะกรรมการสวัสดิการสังคมที่รัฐสภาแล้วก็มีการพูดถึงในพื้นที่ของอุดรธานีอย่างดุเดือดว่ามีการกระทำอย่างไรที่ไม่ถูกกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องเงินชาปนกิจสงเคราะห์วันนั้นก็ได้ให้ไปแจ้งความ

0: ดำเนินคดีทุกวันนี้ก็ยังจับมือใครดมไม่ได้จนผ่านไปประมาณ2สัปดาห์คุณตาประยูนปรากฏว่าหมาเนี่ยถูกวางยาเบื่อเมื่อเช้านี้ตายไปตัวหนึ่งสุนัขครับ
1: ครับ
0: คือร้อยวันพันปีไม่มีเรื่อง
2: ไม่มีเรื่อง
0: มาแฉครับแฉเรื่องชาปนกิจพอไล่เข้าไปจนถึงกองทุนที่มีกำนันผู้ใหญ่บ้านควบคุมดูแลอยู่ในอุดรธานีพอไล่ไปถึงตรงนี้ปุ๊บการคุกคามมันเกิดขึ้นอะคือไม่ได้บอกว่าใครผิดหรือใครถูกหรอกแต่เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เนี่ยยังไม่รู้ว่าใครทำนะแต่มันมีการคุกคามคณะแกนนำของอุดรธานีที่เป็นคนหาเช้ากินค่ำเนี่ยคุกคามมาขนาดนี้จนกระทั่งมีการวางยาเบื่อหมาเมื่อเช้าคุณจักรพันธ์คุณตาคนนี้อายุ77จะ80แล้ววันแรกลูกชายไปให้ข้อมูลกลับมาปุ๊บโดนตัดเชือกผ่านไป2อาทิตย์อาทิตย์นี้จะมีการประชุมใหญ่ของผู้ว่าอุดรธานีเกี่ยวกับเรื่องปัญหาชาปนกิจเข้าใจว่าในสัปดาห์นี้อยู่ๆหมาก็โดนวางยาเบื่อเมื่อเช้าจะให้คิดยังไงอันนี้แค่จังหวัดอุดรธานีน
2: ะ
0: จังหวัดอื่นก็ยังมีนะจังหวัดอื่นก็ยังมีอย่างของวาปีปทุมมหาสารคามเนี่ยเขาก็ขู่ว่าจะเอาแกยิงกระทิ้งตั้งแต่ 2-3 ปีที่แล้วแล้วคุณดาวที่เป็นแกนนำคณะทำงานเราหรือด่านคุณโทษนักที่นครราชสีมาเนี่ยโคราชเนี่ยยังมีคนโทรมาขู่แกนนำเลยว่ารู้ไหมว่าพวกผมเป็นใครคิดว่าจะทำอะไรได้เหร
2: อ
0: ระยองก็ไม่ได้ต่างกัน
2: ขู
0: ่คือระยองก็ไม่ได้ต่างกันสีสะเกดถึงขั้นว่าคนสู้ไม่ได้ที่เป็นสาวท้องเนคุณจักรพันธ์ที่เคยเห็นข่าวว่าไปแขวนค
1: อครับ
0: มันก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในหลายจังหวัดในหลายพื้นที่แม้แต่เพชรบูรณ์เพชรบูรณ์ก็ยังมีประเด็นแต่เพชรบูรณ์เนี่ยเขาสามารถที่จะแก้ปัญหาได้ไวปัญหาเลยไม่ลามบานปลายเหมือนจังหวัดอื่นนี่เขารอดูอีกหลายจังหวัดจนล่าสุดเนี่ยกาฬสินธุ์เนี่ยไม่ได้อยู่ในคณะทำงานเราหรอกคุณจักรพันธ์ศิวพรคุณผู้ชมแต่บังเอิญว่าเห็นข่าวอ้าวแฉไปแฉมาไปโดนกรรมการชาปนกิจตบปาก
1: ครับ
0: ตบปากเลยเหรอผมก็แบบชาปนกิจอะไรเมื่อวานได้คุยกันอ๋อชาปนกิจหมู่บ้านที่เป็นชาปนกิจเถื่อน
2: ค
0: ่
2: ะ
0: จ่ายกันมา30ปีแล้ว30ปีแล้วแล้วปรากฏถึงเวลาเนี่ยไม่มีจ่ายเขา
2: ค่ะ
0: พ่อตัวเองตายไม่ได้เงิน 200,000 นี่ก็เลยสู้มา2ปีจับมือใครโดนไม่ได้แจ้งความก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้เลยไปร้องมาทุกหน่วยงานก็เลยบอกอ่ะงั้นเดี๋ยวมาเจอกันไหนๆก็โดนเขาตบปากมาแล้ว
1: ครับ
2: ฟังแล้วมัน
1: เห็นว่าถูกขู่ฆ่าใช่ไหมถูกขู่ฆ่าจะเอาชีวิตด้วยถ้าเผื่อไม่หุบปากเกี่ยวกับเรื่องชาปนกิจสงเคราะห์ของหมู่บ้านมันมีอิทธิพลเยอะขนาดนั้นเลยครับคุณรองเท่าที่พบเห็นมา
0: คือส่วนมากเนี่ยกรรมการชาปนกิจที่เป็นชาปนกิจเถื่อนเนี่ยจะเริ่มต้นจากในชุมชนเนี่ยคุณจักรพันธ์ก็คือระดับหมู่บ้านอ่ะ
2: ค่ะ
1: ครับ
0: แล้วระดับหมู่บ้านก็จะเอาเงินไปกองทบกันไว้ที่ตำบลที่อำเภอจะเป็นทอดๆแบบนี้ถ้าตำบลไหนหมู่บ้านไหนเข้าส่งไปที่อำเภอโอกาสที่จะล้มก็จะน้อยเพราะจะมีคนช่วยบริหารแต่ถ้าเกิดเขาบริหารกันเองเวลาเกิดทุจริตขึ้นมันไม่มีกระบวนการตรวจสอบเลยเราถามว่าเนี่ยจ่ายมา30ปีมีการทำบัญชีมันก็ไม่มี
2: ไม่มี
0: ไม่มีที่ทุกวันนี้ออกมาเรียกร้องเนี่ยคือเป็นคนทำงานจากกรุงเทพแล้วก็เกษียณไปแล้วไปเจอสภาพอ้าวเงินชาปนกิจคืออะไรทำไมมันเป็นการบริจาคแล้วทำไมคุณตาคุณยายพ่อแม่เรายังจ่ายอยู่ทั้งๆ ที่เขาไม่ได้อยากจ่ายแต่โดนหักบัญชี
2: มัน
0: เกิดเหตุการณ์ขึ้นหลายๆจังหวัดพร้อมกันพิษณุโลกล่าสุดไปเนี่ยพิษณุโลกเนี่ยของที่เราไปเนี่ยคือของธปส.นครไทยจ่ายได้แค่ 50,000 เงินให้ทันที 50,000 หลังจากนั้นมาแบ่งจ่ายบางครั้งจ่าย200ก็มีคือหมายสังจากได้ 50,000 ไปแล้วน
2: ะ
0: จากเดิมเนี่ยสัญญากันไว้ 280,000 ตอนนี้เหลือแค่ 50,000
1: ครับ
0: แล้วมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกกี่พื้นที่กี่จังหวัดข้อมูลเราไม่เคยรวมศูนย์เลยเราอาจจะบอกว่ากรมกิจการสตรีรวมไว้แต่นั่นคือข้อมูลที่ไม่อัปเดตมา5ปีแล้วนี่เรากำลังช่วยกันทำข้อมูลให้มันทันกับสถานการณ์เพื่อไม่ให้มันวิกฤตในวิกฤตเข้าไปอีก
2: ค่ะเบรกแป๊บนึงได้ไหมขอเบรกข่าวนิดนึงมีเหตุโป๊ะเรือสำหรับก่อสร้างล่มใกล้ๆกับบริษัทตรงข้ามซอยสุขสวัสดิ์84ศูนย์พญาเสือทั่วไทยรายงานว่าเมื่อตอนเที่ยง20นาทีนะคะมีเหตุโป๊ะเรือล่มใกล้กับท่าเรือบริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีตรงข้ามสุขสวัสดิ์84ในเขตพระสมุทรเจดีย์มีคนที่ต้องลอยคออยู่ในน้ำ2คนกู้ภัย

0: ไปอาสามูลนิธิร่วมกตัญญูลงพื้นที่ไปให้การช่วยเหลือแล้วตอนนี้ไม่ทราบเหตุอะไรนะแล้วพักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
0: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์คะ
2: ครับมาคุยกันต่อในช่วงที่3ของทันข่าวทันกฎหมายกันครับ
0: ค่ะก็คุณรณรงค์สัญญาณชัดเจนนะคะ
3: ครับ
0: ยังไม่รู้ว่าเมื่อเกิดอะไรขึ้นนะตรงท่าเรือตรงข้ามสุขสวัสดิ์84เขาบอกว่ามีเสียงบุ่มบุ่มอะไรแบบนี้คล้ายๆอะไรระเบิดสักอย่างนึงโป๊ะเรือหายไปเรืออันนึงแล้วก็คนบนโป๊ะน่าจะตกน้ำไปแล้วก็ลอยคออยู่แต่ว่าทางกู้ภัยทางอาสาของร่วมกตัญญูเนี่ยลงพื้นที่ไปแล้วตอนนี้ยังไม่ทราบรายละเอียดว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่อาจจะในส่วนของการก่อสร้างหรืออะไรหรือเปล่าไม่ทราบนะคะชาวบ้านแถวนั้นให้ข้อมูลว่าทีแรกนึกว่าแผ่นดินไหวมันมีเสียงเหมือนตอน ที่อะไรมันถล่มลงมาแบบเนี้ยนะคะซึ่งตอนนี้ก็ยังถามกันอยู่ว่ามันตกลงมันอะไรกันแน่ตอนนี้ยังไม่รู้เดี๋ยวถ้ารู้ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับผู้บาดเจ็บหรือว่าคนเสียชีวิตนะแต่มีคนลอยคออยู่น่าจะช่วยขึ้นมาได้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีอะไรขึ้นหน้าเรารายงานเพิ่มเติมอ่ะย้อนกลับมาที่เรื่องของชาปนกิจอีกสักนิดได้ไหมคะก่อนที่จะไปเรื่องโกงเนี่ยมหากาพย์โกงมีเพิ่มเติมมาตั้งหลายโกง
3: คือเรื่องนี้เองเนี่ยจริงๆผู้เสียหายก็อยากจะเข้าไปพบทางปลัดกระทรวงมหาดไทยเหมือนกันนะครับเพราะว่าหน่วยงานที่กำกับดูแลเรื่องปัญหาชาปนกิจสงเคราะห์แบบถูกกฎหมายที่มีทะเบียนส่วนราชการรับรองโดยกรมกิจการสตรีของกระทรวงพัฒนาสังคมเนี่ยดูเหมือนจะมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการตรวจทุจริตเนี่ยให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมอบหมายให้นายกอบต.และนายกเทศมนตรีในพื้นที
0: ่
3: ทีนี้ปัญหาที่ทำให้ชาวบ้านไม่ได้รับความเป็นธรรมก็คือหลังจากชาปนกิจสงเคราะห์เกิดการทุจริตจนกระทั่งล้มแล้วก็มีการสั่งปิดหรือยุบสมาคมแห่งนั้นๆเนี่ยชาวบ้านเขารู้สึกว่าเขาสูญเสียสิทธิ์ที่เขาควรได้สิทธิ์ที่ว่าก็คือสิทธิ์ที่เมื่อตายแล้วเนี่ยจะต้องได้ค่าทำศพเหมือนเดิ
0: ม
3: เพราะทุกคนเนี่ยจ่ายเงินโดยเข้าใจว่าเป็นการออมเงินมาโดยตลอดทุกคนไม่ได้เข้าใจว่าเป็นการบริจาคเพราะถ้าถามไปว่าถ้ารู้ว่าเป็นการบริจาคศูนย์เปล่าที่ไม่ได้มีผลผูกพันอะไรเขาจะบริจาคกันไหม
0: นี่มันสำคัญผิดในสาระสำคัญเนี่ยมันสามารถที่จะล้างได้ไหม
3: ทีนี้ด้วยความที่ว่าในปี2545เนี่ยมีการแก้ไขกฎหมายพระราชบัญญัติการชาปนกิจสงเคราะห์ขึ้นมาทำให้การชาปนกิจสงเคราะห์เนี่ยมีกฎหมายกำกับดูแลเมื่อมีกฎหมายกำกับดูแลการจะชี้ว่าผิดหรือถูกก็จะต้องให้หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลตามกฎหมายคือกระทรวงพม.แต่กระทรวงพม.เนี่ยเขียนประกาศกระทรวงมอบหมายให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเป็นคนดำเนินการแล้วมันก็ไปเกิดวิกฤตตรงที่ว่าข้าราชการไม่เข้าใจในอำนาจหน้าที่อันนี้คือไม่ได้บอกว่าทุจริตนะคือข้าราชการก็คือนายทะเบียนส่วนท้องถิ่นเนี่ยไม่เข้าใจอำนาจหน้าที่เพราะพม.เขียนประกาศเป็นกฎหมายแต่ไม่ได้มีกระบวนการส่งเสริมความเข้าใจการเรียนรู้มาเลย
0: ค่ะ
3: ไม่งั้นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่คนเป็นแสนๆคนจะบอกกับผมว่าเป็นเงินออม
0: มันจะพูด
3: เป็นไปไม่ได้เลยแต่มันเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดการที่รอบนี้เนี่ยเหมือนกับว่าคนในภูมิภาคที่อยู่ห่างกรุงเทพเนี่ยเขายืนยันว่าเขาเข้าใจว่าเป็นเงินออมแต่ราชการในกรุงเทพเนี่ยบอกเป็นเงินบริจาคแล้วก็ใช้กระดาษที่มีการประกาศเนี่ยในราชกิจจานุเบกษาเนี่ยเป็นการไปกดทับไม่ให้เขาพูดอะไรได้คำถามคือปัญหานี้ไม่ได้เพิ่งเกิดมาปี2ปีเกิดมาเป็น10ปีแล้วทำไมคนยังเข้าใจแบบนี้อยู่อีกทีนี้ปัญหาที่มันเกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยตรงที่ว่ากรมส่งเสริมการปกครองเนี่ยมีหน้าที่กำกับดูแลนายกอบต.แล้วก็นายกเทศมนตรีกรมส่งเสริมการปกครองเนี่ยในตอนที่มีการเข้ามาชี้แจงกับคณะกรรมการเมื่อ2สัปดาห์ก่อนที่แกนนำอุดรธานีจะโดนตัดเชือกวัวควายเนี่ยนะ
0: ค่ะ
3: เขาเข้ามาชี้แจงเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาทำได้เรื่องของการขอความร่วมมือเขาไม่ได้มีอำนาจตามกฎหมายอำนาจตามกฎหมายเป็นของพม.

0: ันนี้คือนั่งกันอยู่ต่อหน้าผมต่อหน้าคณะสสในรัฐสภานะเพื่อตอบคำถามว่าตกลงหน้าที่ปัญหาในการแก้ไขเรื่องชาปนกิจสงเคราะห์คือหน้าที่ใครก็เกิดการโยนกันระหว่างสองหน่วยงานเพราะงั้นภาพที่ประชาชนบอกว่าเอาผิดใครไม่ได้เลยเพราะสองหน่วยงานยังเกี่ยกันอยู่ว่าใครที่มีอำนาจหน้าที่ส่วนเนี้ยผ่านมา30กว่าปีไม่ได้รับการแก้ไขสมควรแล้วที่ปี2569เนี่ยภาครัฐเนี่ยจะแก้ไขสักทีโดยเป็นนิมิตหมายที่ดีที่กระทรวงพมเนี่ยเสนอร่างกฎหมายเข้าไปในเลขานุการคณะรัฐมนตรีแล้วแต่ยังไม่ได้ผ่านที่ประชุมครม.ในร่างฉบับใหม่ที่เสนอเข้าไปเนี่ยเข้าใจว่าเดี๋ยวต้องแก้กันอีกในสภาแน่นอนแต่ก็ขอเสนอเข้าไปก่อนจะได้แก้ให้มัน
1: ทันสมัยนี้นะ
0: สมัยนี้ที่เขาเสนอเข้าไปแล้วเขายังเลือกตั้งไม่ถึงปีเลยจะรีบลุกสภาไปไหน
1: ขอให้ทันจ้ะทันนะ
0: เพราะงั้นจะต้องมันเป็นกฎหมายที่ทุกคนไม่มีใครแย้งหรอกคุณจักรพันธ์กฎหมายตัวเนี้ยเชื่อว่าไม่มีฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลที่ไหนแย้งอาจจะแย้งตรงที่ว่าวิธีการทำงานจะให้หน่วยงานไหนต้องรับผิดชอบคือภาคประชาชนเนี่ยมีคำตอบให้อยู่แล้วว่าไม่เอาพม.อยากจะให้มหาดไทยทำเลยเพราะเงินมันเยอะแล้วเขามีอุปกรณ์ในการทำแล้วก็สามารถสั่งตามสายบังคับบัญชาได้แต่ตัวราชเนี่ยก็ยังให้พม.เนี่ยให้ยกระดับเป็นปลัดกระทรวงพม.ยังรับผิดชอบอยู่มันถ้าแล้วถ้าเกิดว่าวันข้างหน้าเราเกิดปัญหาว่าปลัดพม.ไปสั่งมหาไทยไม่ได้จะทำยังไง
1: ช่วยน้าต่อยอ่านสักนิดนึง เคสของน้าต่อยเนี่ยคือหลอกให้ลงทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์เป็นคอนโดมิเนียมหรูแถวในหานที่จังหวัดภูเก็ตมูลค่าความเสียหายประมาณ10ล้านนะคะโครงการไม่จ่ายผลตอบแทนไม่คืนเงินต้นตามที่ตกลงไว้ก็คือเหตุการณ์รูปแบบการหลอกลวงเนี่ยก็จะมีการการันตีผลตอบแทนที่ดึงดูดใจนะ107ใช่ไหมตะกี้ที่ว่าก็แรกๆก็ลงส่วนหนึ่งหลังๆก็ลงไปเยอะขึ้นเรื่อยๆจนตอนหลังนี่สิริก็ประมาณสิริรวมแล้วประมาณ10ล้านก็บอกว่าน้าต่อยบอกเป็นเงินเก็บก้อนสุดท้ายของลูกชายที่ตั้งใจจะเก็บไว้เป็นค่ารักษาพยาบาลน้าต่อยตอนนี้ก็คือทั้งต้นทั้งดอกหายหมดแล้วก็มีคนที่เสียหายในโครงการแบบนี้เนี่ยอีกเยอะน่าจะสูงเป็นหลักพันล้านนะคะก็เลยมีการประกาศโพสต์ตามหาผู้เสียหายรายอื่นเพื่อจะได้มารวมกลุ่มกันแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมาย
0: ผมอยากจะบอกว่าน้าต่อยอาจจะต้องไปเช็คก่อนว่าเจ้าของที่ดินเนี่ยชื่ออาอะไรหรือเปล่า
1: อ
0: าอะไรหรือเปล่าเจ้าของที่ดินแปลงนั้นเพราะว่า
1: คุ้นหูจัง
0: ภูเก็ตแต่ภูเก็ตเวลามีปัญหาเนี่ยนะครับจะหนีไม่พ้นเจ้าของพื้นที่ผู้มีอิทธิพลในพื้นที่แต่ไม่ได้แปลว่าเขาผิดนะแต่บังเอิญว่ากระบวนการซื้อขายมันหลายทอดจัดเราอาจจะตามไม่ทันเขาสมมุตินะกระบวนการเนี่ยในการซื้อขายนะผมเป็นเจ้าของเงินที่ได้เงินมาจากเหยื่อแล้วได้มาเป็นพันล้านนะผมก็ไปลงทุนต่อในกระบวนการลงทุนเนี่ยจะรู้ได้อย่างไรว่าผมลงทุนโครงการ2 3 4เนี่ยสุจริตตั้งใจให้ขาดทุนหรือเปล่าหรือตั้งใจที่จะเอาแปลงที่ดินเนี่ยไปค้ำประกันบุคคลที่3 4 5ต่อไหมเพื่อเจตนาไม่ให้น้าต่อยเนี่ยได้เงินคืนกระบวนการเนี่ยจะต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดคือถ้าปล่อยบอกว่าล้มละลายเนี่ยคือผิดสัญญาทางแพ่งไม่ได้มีเจตนาสุจริตไม่ได้มีคดีช่อโกง
1: ก็ไม่มีตังค์ก็ทำอะไรไม่ได้
0: นั่นคือสุจริตนั่นคือล้มและสุจริตแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเอ๊ะการล้มครั้งนี้มันดูแปลกๆนะมันดูเหมือนเจตนาช่อโกงไหมอาจจะต้องให้หน่วยงานอื่นเข้ามาตรวจสอบเส้นทางการเงินตรวจสอบที่ว่าเจตนาช่อโกงเจตนาที่ว่าปันผลได้ 7% เนี่ยเอาความมั่นใจมาจากไหนแล้วมันมีการปันผลจากยอดการลงทุนจริงๆไหมหรือเป็นเงินของเหยื่อมาจ่ายปันผลเองเห็นไหมครับกระบวนการตรวจสอบถ้าเวลามันทำมันก็ทำได้นะแต่มันไม่ได้ว่ามันจะเกิดขึ้นกับทุกคดีผมเนี่ยนะถ้าจะต้องตัดสินใจลงทุนนะครับอันนี้เราพูดถึงว่าถ้าต้องตัดสินใจลงทุนที่มีความเสี่ยงการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงไม่มีใครที่การันตีผลตอบแทนได้ 100%
1: ดิฉันเสือพรยานาวิทยากุลค่ะ
2: ผมจักรพันธ์กมุจโจทินครับ
0: ผมรณรงค์แก้วเพชรครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: ทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
4: วันดีวันนี้ทางคุณติดตาม Marketing News Update ห้องปฏิบัติการทางความคิดที่เปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นแผนที่ขุมทรัพย์ทางธุรกิจไขรหัสที่ซ่อนอยู่ในการตลาดกับกูรูที่มองทะลุทุกเทรนด์ไปด้วยกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์11โมง

0: การตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: สิบสี่นาฬิกาเก้านาทีนะครับแชร์เล่าข่าวเด็ดวันนี้เราเจอกันอังคารที่30มิถุนายน2569ครับกับน้องอุ้มขจรกิจและผมบอลธีรวัตรสวัสดีครับทุกท่านเลยสวัสดีน้องอุ้มนะครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สิ้นเดือนแล้วนะ
2: เร็วมาก
1: จะก้าวเข้าสู่กรกฎาคม
2: นี่หลายคนรอพรุ่งนี้ใจจดใจจ่อ
1: เพราะน่ากำลังจะบอกเลย ดูซิว่าจะเหมือนกันไหมเรียกอะไร
2: ไทยช่วยไทยพลัส
1: กำลังรอว่าเอาล่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้แหละเราจะได้ใช้ของรอบเดือนใหม่แล้วเพราะว่าเดือนเก่าหมด
2: คือแต่ว่ามันก็มีความคืบหน้าอย่างนึงขอแตะไว้นิดนึงก็แล้วกันพี่บอลเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเคยมีการเกริ่นๆกันไปสำหรับร้านค้
1: า
2: ที่เขาเสียภาษีเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยแต่ว่าเกณฑ์มันไม่ผ่านกับการเป็นร้านค้าไซส์เล็กแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมอ่ะเงินฉันก็จ่ายให้รัฐฉันก็ช่วยพัฒนาประเทศแต่ถึงเวลาที่รัฐมีโครงการที่อยากจะกระตุ้นการซื้อของคนทำไมถึงไม่มีฉันอยู่ในสารระบบแล้วระยะเวลามันถึงเดือนกันยายนน่ะมันสามารถที่จะปรับเกณฑ์หลังจากนี้ได้ไหมล่ะก
1: ็
2: มีการเรียกร้องกันอยู่
1: ใช่มันจะมีทางอะไรไหม
2: ค่ะ
1: นะครับเพราะเราเห็นเหมือนกันร้านแถวบ้านน่ะที่แบบโอ้ขายดีมากเลยนะในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ย
2: คิวยาวก็ร
1: อกลายเป็นช่วงเนี้ย
2: เอาช่วงนี้เงียบเหงา
1: เงียบไปเลยคนหายไปเลยเพราะว่าชุดพวกนี้ก็มูฟกันไปร้านที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสกันซะส่วนใหญ
2: ่แล้วคือมันเป็น 60-40 ไง
1: ใช่
2: คือมันถ้าถามถึงคนที่เป็นผู้ซื้อเราก็เลือกที่จะซื้อที่ของถูกกว่าอยู่แล้วใช่ไหมคะ
1: ปกติ
2: 100บาทเราจ่ายแค่40อะค่ะ
1: จ่ายแค่10ก็พี่บอลขออนุญาตไปทานอาหารในโรงอาหารมหาวิทยาลัยที่เราแบบไปสอนหนังสือเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าเหมือนเราย้อนกลับไปกินข้าวที่โรงอาหารสมัยมัธยมเพราะว่าข้าวจานละแค่แบบ10บาท20บาทแบบนี้ก็เลยเอาล่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราได้กลับมาใช้เติมเงินเข้าไปใหม
2: ่ค่ะแต่ว่าวันนี้ประเด็นที่ไม่พูดถึงไม่ได้โดยเฉพาะคอบอลที่ดูบอลโลกก็คือผลของการแข่งขันฟุตบอล
1: เมื่อคืนนี้
2: ใช่2คู่นะที่เป็นที่พูดถึงคู่แรกพี่บอลอยากจะพูดถึงคู่ไหนก่อนคะ
1: คือต้องบอกแบบนี้นะจริงๆบ่นมาตั้งแต่ขับพักเที่ยงแล้วว่าฟุตบอลโลก2026ของคุณธีรวัตรได้จบลงไปแล้วเพราะว่าเยอรมนีของผมตกรอบ32ทีม
2: ปารากวัย
1: โอ้ยังไม่ทันจะไก่ยังไม่ทันจะขันเลยเมื่อเช้ายังไม่ทันจะเช้ามืดเลย
2: เขาชนะดวลจุดโทษเน
1: า
2: ะ
1: ใช่ซึ่งกลายเป็นว่าน
2: ี่คือครั้งแรกในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกที่เยอรมนีแพ้การดวลจุดโทษ
1: โอ้ยเขาเป็นเรียกว่าใครที่มาเจอเขาตอนจังหวะดวลจุดโทษในรอบน็อกเอาท์แบบนี้เนี่ยเขาไม่เคยแพ้มาก่อนนะฮะในประวัติศาสตร์หลากหลายปีไม่ว่าจะเจอกับใครนะมีอาร์เจนมีอังกฤษมีตั้งหลายชาติใช่ไหม
2: ค่ะ
1: เออแต่กลายเป็นว่าเขากลับมาแพ้ปารากวัยในรอบนี
2: ้ค่ะ
1: คือจริงๆเนี่ยเยอรมนีเปิดฟุตบอลโลกรอบนี้มานะฮะด้วยการชนะกูราเซาไปถึง 7-1 แล้วแถมปารากวัยเนี่ยเข้ามาเนี่ยในรอบทีมอันดับ3ของในที่ดีที่สุดด้วยซึ่งมันกลายเป็นว่าชื่อชั้นของปารากวัยในรอบนี้กับเยอรมันเนี่ยไม่ต้องพูดถึงแล้วเวลาคนจะเจอกับเยอรมันเนี่ยก็จะเกรงกันมากเวลาจะต้องมาโดนจุดโทษกับเยอรมันแต่กลายเป็นว่าโอ้โหผู้รักษาประตูของปารากวัยได้เป็น Man of the Match ไปเลย
2: เพราะว่าเ
1: ซฟใช่แถมความกดดันกลายเป็นโมเมนตัมกลับมาอยู่ฝั่งของเยอรมนีก
2: ็
1: ยิงข้ามคานไปแบบนี
2: ้
1: นะฮะโอ้โหคอตกกันเป็นทิวแถบทั้งที่ในรูปเกมอะถึงแม้ว่าโอเคปารากวัยจะมีการสร้างแนวรับที่เหนือชั้นมากแต่ว่าจังหวะปิดจังหวะคมของเยอรมันก็ยังดูดีกว่า
2: อันนี้ก็ยังมีความหวังอะเนาะ
1: ใช่ก็ยังรู้สึกได้นะครับก็เป็นว่าผิดหวังไป
2: ใช่และยิ่งโดยเฉพาะคนที่เขารู้สึกว่าผลงานของเยอรมนีที่ผ่านมา มันยิ่งทำให้มั่นใจอะว่าโอ้ยไม่มีทางหรอกที่เขาจะไปตกรอบแต่กลายเป็นว่าเยอรมนีทีมแชมป์โลก4สมัยต้องยุติเส้นทางเพียงแค่32ทีม
1: นั่นสิครึ่งจริงๆแล้ว
2: รอบ32ทีมก็ไปเลย
1: ก็ไปเลยเราก็ไม่ได้ก็ถึงบอกว่าจบไปแล้วฟุตบอลโลกของธีรวัตรซึ่งก็อาจจะมีแฟนบอลเยอรมันหลายคนที่ก็รู้สึกผิดหวังเพราะว่าก่อนหน้านี้เยอรมนีก็ไม่สามารถทำผลงานในฟุตบอลโลกได้อย่างที่แฟนบอลเคยรู้สึกมาก่อนถึงขั้นได้ฉายาว่าอินซีเล็ก
2: ใช่ใช่เดี๋ยวต้องรอดูนะคะว่าปารากวัยที่จะไปพบกับไม่รู้ฝรั่งเศสหรือสวีเดนอ่ะ
1: จะไปได้ถึง
2: รอบ16ทีมสุดท้าย
1: ถึงระดับไหนก็กลายเป็น

0: คราวนี้ก็เลยแบบอ่ะอย่างนั้นเราก็ขอให้ทางปารากวัยได้เข้าไปในสิ่งที่ตั้งใจเอาไว้เลยแล้วกันเพราะว่าเราดูจากบรรยากาศแฟนบอลเขานะโอ้ตอนที่ชนะอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เฮ้ยมันเรามานึกถึงว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นทีมชาติไทยของเราเกิดไปชนะทีมระดับโลกแบบนี้แล้วผ่านเข้าไปสู่รอบ16ทีมสุดท้ายในฟุตบอลโลกได้ซึ่งเราไม่รู
1: ้
0: มันจะเป็นขนาดไหนนะ
1: ก็ถึงได้บอกไงว่ามันก็คือลูกกลมๆอะไรมันก็เกิดขึ้นได้
0: ใช่มันก็เกิดขึ้นได้เหมือนกับคู่บราซิลกับ
1: ญี่ปุ่น
0: นะ
1: คือจริงๆญี่ปุ่นนำก่อนด้วยนะ
0: ใช่
1: แล้วก็เขาบอกเขาเรียกอะไรอ่ะของญี่ปุ่นเองอ่ะเขามีวินัยอยู่แล้วในเรื่องของเกมรับหรือว่าเกมรุกอะไรต่างๆนานาอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ซึ่งพอดูเขาบอกว่าถ้าดูเฉพาะครึ่งแรกอันนี้ไปฟังจากนักวิเคราะห์มันก็ไม่ใช่คอบอลหรอกนะแต่ว่าฟังแล้วก็เออสนุกดีเขาบอกว่าจริงๆอ่ะครึ่งแรกญี่ปุ่นเอาไปกินนะแล้วใจมาแล้วอ่ะแต่พอสุดท้ายเป็นไง
0: ความแข็งแกร่งประสบการณ์ความเก๋าความต้านทานใดๆก็อาจจะสู้สู้บราซิลไม่ได้จริงๆแต่ว่าบราซิลกว่าจะได้ประตูชัยนี่ก็นาทีที่90บวกไปแล้วนะก
1: ็
0: เกือบเหมือนกันถูกไหมซึ่งมันกลายเป็นว่าญี่ปุ่นกับบราซิลโอ้โหเขาเนี่ยสามารถยันบราซิลได้ระดับนี
1: ้
0: เราเลยเห็นเลยว่าฟุตบอลโลกของปีนี้สมัยนี้มันน่าตื่นเต้นมันน่าสนุกขนาด อีกคู่หนึ่งขออภัยจำไม่ได้จริงๆอันคู่นั้นก็พลิกล็อกไปอ่ะคือพูดง่ายคือเมื่อคืนทีมเต็งอ่ะผ่านเข้าไปได้ก็คือแค่บราซิล
1: ค่ะ
0: นี่แหละครับนี่คือความลูกกลมๆที่เกิดขึ้นแต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป้าหมายเขามันไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้แน่ๆอยู่แล้วนะฮะคือเขามีโปรเจกต์แชมป์โลก2050
1: โอ้ใช่ใช่เขาวางไว้ค่อนข้างไกลแล้วก็ที่ผ่านมาเขาสามารถที่จะเปลี่ยนได้จากจุดที่เป็นกีฬาที่คนไม่สนใจในประเทศอ่ะแล้วก็ลิงก์มาด้วยการ์ตูนอ่ะใช่ไหม
0: ซูบาสะนักเตะซูบาสะซูบาสะ
1: นี่หนูแมนมากเลยต้องคุยเรื่องฟุตบอลอ่ะแต่อุ้มชอบนวัตกรรมชอบไม่ใช่นวัตกรรมชอบวิวัฒนาการของเขาว่าเอ้ยทำไมประเทศที่คนไม่ได้สนใจกีฬาเขาสนใจพวกรักบี้พวกอะไรกีฬาอื่นๆอ่ะ
0: มากมีเบสบอลฟุตบอล
1: เบสบอล
0: บาสเกตบอลโอ้หลายอย่างซึ่งหลายๆอย่างพัฒนามาจากการ์ตูน
1: ใช่
0: ที่สร้างเยาวชนของเขาให้กลายเป็นคนระดับโลกได
1: ้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ติดตามเชียร์ญี่ปุ่นนะเพราะว่าอุ้มชอบจริตของเขาที่ไปที่ไหนก็น่าจะเชิดหน้าชูตาประเทศได้ที่นั่นในเรื่องของความมีระเบียบวินัยอ่ะขยะตรงไหนเขาก็เก็บทิ้งคือเป็นประเทศที่มีระเบียบอะไรเงี้ย
0: มันมีระเบียบมีวินัยมากๆแต่ว่าสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวเขาเพิ่มเรื่องเกี่ยวกับค่าเขาเรียกอะไรนะค่าเข้าประเทศเพิ่มเติมแล้วตกเป็นเงินไทยโหไม่น้อยอ่ะ
1: ใช่
0: 3,000ได้ไหม
1: ก็ถ้าเกิดเขาเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วแล้วเขามีระบบสาธารณูปโภคที่ดีเขาจะทำอะไรก็ได้ค่ะพี่บอลไม่เหมือนกับ
0: เพราะว่าอะไรเพราะว่าคือในยุคที่ผ่านมาเนี่ยช่วงไม่กี่ปีเนี่ยคนเดินทางไปท่องเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเกิดเราเทียบกับประเทศไทยแล้วนะกลายเป็นเขาแซงเราไปแล้วอ่ะในได้จำนวนนักท่องเที่ยวนะฮะ
1: คือ
0: ถ้าเราไม่ได้วัดเรื่องผลสำรวจว่าจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวนิยมอยากจะมาคือแบงคอกติดอันดับหนึ่งหรืออะไรแต่หมายถึงจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปญี่ปุ่นจนต้องไปญี่ปุ่นต้องออกเรื่องเกี่ยวกับข้อจำกัดตรงเนี้ยขึ้นมาเพื่อที่จะไปการคัดกรองนักท่องเที่ยวด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่าก็จะมีแรงงานจากหลากหลายประเทศในโลกเดินทางเข้าไปมีปัญหาในเรื่องของวัฒนธรรมชุมชนในบางพื้นที่ที่ตอนนี้ก็ยังมีดราม่ามีไม่เข้าใจกันเยอะอยู่เหมือนกันแต่ทีนี้พอเราพูดไปถึงการท่องเที่ยวเราก็กลับมาบ้านเราในวันนี้เราก็ต้องคุยกันเรื่องนี้นะน้องอุ้ม
1: ค่ะคือจริงๆอ่ะประเด็นใหญ่ที่เราจะพูดคุยกันเนี่ยเขามีการเสนออยากจะเปลี่ยนในระดับกระทรวงเลยด้วยซ้ำ
0: ครับ
1: เนาะแต่ว่า ต้องเล่าแบบนี้ก่อนว่าเรามีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้กับหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นทั้งของรัฐหรือเอกชนเนี่ยหลายรอบแล้วพี่บอลแล้วหัวข้อมันก็จะวนลูปอยู่แค่ไม่กี่หัวเรื่องอะว่าวิธีการแก้ปัญหาคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ก็เลยอยากจะชวนผู้ชมผู้ฟังเนี่ยลองมาตั้งข้อสังเกตกันสักหน่อยละกันเอาแค่ในพื้นที่ของผู้ชมผู้ฟังเองก็พอว่าตอนนี้มันมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไหมเปลี่ยนแปลงเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือว่าแย่ลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนอมินีต่างๆที่เข้ามาคือเอาง่ายๆนะอย่างล่าสุดเนี่ยขับรถผ่านย่านตรงแถวๆประตูน้ำมั้ง
0: ครับ
1: ร้านค้าของไทยมีกี่เปอร์เซ็นต์ถามจริง
0: โอ้
1: แทบทั้งนั้นเลยอ่ะ
0: ใช่ใช่
1: คือเราก็เกิดความสงสัยอะค่ะว่าเอ๊ะคือไส้ในอ่ะมันมาแบบถูกหรือผิดหรือยังไงแล้วมีคนที่อุ้มรู้จักอ่ะอุ้มก็จะมีเพื่อนที่เป็นดีไซน์เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นคนที่ออกแบบ

0: ื้อผ้าเป็นคนที่เขารู้จักเกี่ยวกับตลาดเสื้อผ้าอะไรเงี้ยเขาบอกลองไปคุยดูสิเขาพูดภาษาไทยเก่งมากเลยนะฟังแล้วมันก็รู้สึกแบบเออขอบคุณมากที่สนใจภาษาฉันแต่คือที่มาของเธอเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยววันนี้เราจะมีการพูดคุยกันซึ่งก่อนที่จะไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนว่าเราจะเปลี่ยนอะไรบ้างเนี่ยนะคะวันนี้ททเขาประกาศยุทธศาสตร์ใหม่แล้วนะพี่บอลนี่เป็นหนึ่งหัวข้อที่เราคุยกันมาโดยตลอดว่าจริงๆบ้านเราระบบการรักษาพยาบาลเนี่ยต่างชาติเขาหลั่งไหลเข้ามาแล้วเขาชื่นชอบ
1: มีดีมาก
0: ก็จากเดิมมันเป็น medical tourism ใช่ไหมคะตอนนี้ททท.เขาจะเปลี่ยนมาเป็น global health and healing destination ต้องการจะดึงนักท่องเที่ยวสุขภาพที่มีกำลังซื้อสูงอะค่ะเข้ามาในประเทศคือตรงนี้เขาเหมือนกับที่ผ่านมาที่เราเคยอ่านข่าวพี่บอลคือมูลค่ามันต้องมากกว่าจำนวนละ ไม่เอาละจำนวนเข้ามาเยอะๆเยอะไปก็เท่านั้นถ้าเยอะไปแล้วก็มาทำความเดือดร้อนให้กับประเทศไทยเอาจำนวนน้อยแต่คุณภาพเยอะดีกว่าแต่ทีนี้มันก็ต้องวัดให้ดีว่ารายได้ต่อหัวที่เข้ามาน้อยลงเนี่ยมันได้มากขึ้นหรือเปล่าหมายถึงว่าเมื่อเข้ามาแล้วเขามีการสเปนเงินใช้เงินมากขึ้นไหมระยะเวลาที่เขาเข้ามาเขาเข้ามาอยู่นานแค่ไหนค่าใช้จ่ายที่เขาให้กับประเทศไทย มันมีแค่ไหนจริงๆถ้าก่อนหน้านี้ไอ้ข้อนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะค่าใช้จ่ายอ่ะเขาเข้ามาในประเทศก็ต้องจ่ายสิแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ไงเดี๋ยวนี้มันจะมีแอปเฉพาะประเทศนั้นๆแล้วเขาก็จ่ายกันอยู่ในประเทศนั้นๆแล้วสุดท้ายเงินก็ไม่หมุนเข้ามาในประเทศเลย
1: บ้านเราอย่างที่ควรจะได้เป็นแต่พอน้องอุ้มพูดถึงเกี่ยวกับการแพทย์ระบบสาธารณสุขที่ทางททใช่ไหมฮะกำลังจะยกระดับเนี่ยนะครับเป็นถึงระดับ global เลยเนี่ยจริงๆแล้วประเทศไทยของเรานะครับทำไมหลายๆท่านถึงเลือกที่จะมารักษาพยาบาลในประเทศไทยเพราะว่าไทยเราเนี่ยยังคงติด1ใน10ของระบบสาธารณสุขที่ดีที่สุดในโลกอยู่นะครับอันดับ1พี่วันไล่ให้ฟังเลยละกันไต้หวันอันดับ2คือเกาหลีใต้อันดับ3เนเธอร์แลนด์4ญี่ปุ่น5ออสเตรีย6เอกวาดอร์นะฮะ7ฟินแลนด์และเราอยู่อันดับ8ตามมาด้วยเดนมาร์กและสเปนอันนี้คือสิทธิ์อันดับของระบบสาธารณสุขที่ดีที่สุดโดยเป็นการรายงานผ่านทางเว็บไซต์ของนัมบิโอนะฮะเป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของค่าครองชีพที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็เป็นแหล่งข้อมูลระดับโลกแบบที่เรียกว่าเป็น crowd source คือรายงานโดยการอิงจากผู้ใช้งานนะ
0: ก็สำหรับโครงการนี้ผู้ว่าททค่ะท่านบอกว่าตอนนี้ตลาดสุขภาพแบบเป็นตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพจริง
1: ๆ
0: ถูกไหมเพราะว่าคนที่เขาจะเข้ามารักษาเขาก็ต้องมีกำลังจ่าย
1: ใช่
0: แล้วทีเนี้ยประเทศไทยเองก็ต้องแข่งขันด้วยการเยียวยาแบบครบวงจรคำว่าครบวงจรอ่ะมันมีอะไรบ้างอันนี้ก็ต้องลงลึกในรายละเอียดซึ่งแน่นอนถ้าเกิดเขามีกำลังซื้อสูงก็ต้องครบวงจรให้เขาอ่ะเนาะมาแล้วมันต้องแบบได้หมดอ่ะ
1: ยิ่งจ่ายเยอะยิ่งคาดหวังผลลัพธ์
0: คืออย่าลืมว่าคำว่าครบวงจรในที่นี้นะมันไม่ใช่แค่เรื่องของระบบการรักษานะพี่บอล
1: ครับ
0: คือมันต้องดูด้วยว่าการที่อ่ะสมมติว่าครอบครัวพี่บอลจะไปสมมติพี่บอลอยู่ต่างประเทศแล้วพี่บอลจะมารักษาที่ประเทศไทยพี่บอลก็ต้องมีแม่มีภรรยามีลูกถูกไหม
1: ใช
0: ่กิจกรรมที่เขาจะทำได้อ่ะคืออะไร
1: กิจกรรมที่จะมาที่พักที่จะอยู
0: ่ใช่
1: ระบบ
0: ต่าง
1: ค่าครองชีพทั้งหลายทั้งมวล
0: เนี่ยแหละมันจะได้เป็นการตอบโจทย์รายได้สูงที่ททอยากได้อะค่ะตอนนี้ผลที่เขาต้องการทางเศรษฐกิจคือต้องการจะเพิ่มนักท่องเที่ยวกำลังซื้อสูงเพิ่มระยะเวลาการพำนักแล้วก็ต้องการที่จะกระจายรายได้สู่โรงพยาบาล wellness ด้วยคืออย่าลืมว่าบางทีมามันไม่ใช่แค่มารักษาพยาบาลอย่างเดียวบางทีอาจจะแบบ wellness มาทำสวยมา
1: wellness มันครอบคลุม
0: ต่างๆใช่ดูแลสุขภาพให้มันยั่งยืนขึ้นโรงแรมชุมชนธุรกิจท้องถิ่นเนี่ยก็ต้องมีรายได้ถ้าอย่างที่อุ้มบอกว่าครบวงจรถูกไหมพี่บอลสมมตินะพูดแบบง่ายๆเลยลูกพี่บอลอยากจะทำกิจกรรมแล้วมันมีแบบอะไรที่มันเป็นไทยๆอ่ะไทยที่สามารถจะไปทำได้อย่างเช่นผ้าบาติกสมมติว่าเด็กสามารถที่จะไปวาดรูประบายสีหรือทำให้มันออกมาเป็นผ้าอะไรต่างๆได้ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่เด็กสามารถทำได้ภรรยาสามารถทำได้
1: ลงไปสู่วิสาหกิจชุมชนได้
0: ค่ะอันนี้อุ้มไม่ได้พูดเองนะพุ่มเคยลงไปเป็นพิธีกรซึ่งมันเป็นผมจำชื่อไม่ได้อะแต่ว่ามันเป็นเนี่ยแหละมันต้องการที่จะให้เป็นนักท่องเที่ยวที่มาแบบเอ็กซ์คลูซีฟอะค่ะในหนึ่งกรุ๊ปอะแล้วเขาจะให้ชุมชนนั้นนะคะพี่บอลคุ้มไปตามแต่ละจังหวัดเลยแล้วเขาให้ชุมชนแต่ละชุมชนออกแบบมาเลยว่าถ้ามีนักท่องเที่ยวมาหนึ่งกรุ๊ปเขาก็จะกระจายเลยว่าอะกรุ๊ปเศรษฐกิจกลุ่มธุรกิจสมมติเราทำธุรกิจขายตรงแล้วเราได้ยอดแล้วก็เราไปเที่ยวทาร์เก็ตคือใครกิจกรรมที่ควรจะมีคืออะไรจุดที่ควรจะผ่านมีอะไรบ้าง

0: ร้านไหนที่ควรจะเตรียมการอะไรไว
1: ้ย้อมผ้าทำสีปั้นหม้อดินหรือแม้กระทั่งดำนาไถนาก็มี
0: ใช่ขนาดทำกิจกรรมร้านน้ำที่จะมีผลิตภัณฑ์อะไรที่มันเป็นท้องถิ่นสมมติว่าโอ้โหพื้นที่นี้ปลูกกระเจี๊ยบเยอะเอาน้ำกระเจี๊ยบมาเสิร์ฟแล้วก็มีการจำหน่ายนู่นนั่นนี่ผลิตภัณฑ์คือมันทำได้ครบวงจรหมดเลย
1: อย่างจังหวัดระนองก็มีเรื่องกาแฟโรบัสต้าของทางภาคใต้อย่างเงี้ยนักท่องเที่ยวก็เข้าไปเยอะแต่ไอ้สิบอันดับเมื่อสักครู่พี่บอลเพิ่งสังเกตเห็นนะอุ้มขอย้อนกลับมานิดนึงว่าในสิบอันดับค่าใช้จ่ายต่อหัวของผู้ที่เข้ามาอยู่ในระบบสาธารณสุขจากต่างประเทศที่เขารู้สึกเนี่ยหมายถึงว่าหมายถึงทั้งหมดเลยไม่ใช่เฉพาะนักท่องเที่ยวหมายถึงคำว่าระบบสาธารณสุขทำไมเราถึงติดอันดับอันนี้มีความน่าสนใจอยู่อย่างหนึ่งคือค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปีในปี2023ที่วัดนะฮะที่วัดตอนปี2023เนี่ยไทยเราเนี่ยแค่ 11,000 บาทต่อหัวต่อปีเองสำหรับค่าใช้จ่ายในระบบสาธารณสุขที่เราใช้ไป
0: แต่นั้นปี2023
1: 2023อันนี้มา
0: 2026
1: 3 ปีผ่านไ
0: ป
1: แต่ใน10อันดับเมื่อสักครู่เนี้ยไทยเราต่ำที่สุดสำหรับการที่จะควักเงินเพื่อจะรักษาสุขภาพซึ่งนั่นหมายถึงทั้งคนไทยเองถูกไหมฮ
0: ะ
1: แล้วก็นักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเข้ามารักษาพยาบาลในประเทศไทยด้วย
0: ก็จริงๆแล้วเนี่ยแหละสิ่งที่เราจะต้องแข่งขันน่ะเราจะต้องแข่งขันกับตลาดสุขภาพระดับโลกเอาแค่ประเทศใกล้เคียงนะพี่บอลญ
1: ี่
0: ปุ่นเกาหลีใต้สิงคโปร
1: ์ไต้หวัน
0: โอ้คิดดูว่าสิงคโปร์อ่ะประเทศเล็กๆอ่ะเทียบเคียงไซส์ก็เท่ากับภูเก็ตบ้านเราอ่ะโอ้แต่ของเขาศักยภาพคือสุดยอดเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกันนะคะหลังจากที่เราได้ทราบผลการเลือกผู้ว่ากทม.คุณชัชชาติได้นั่งเก้าอี้ผู้ว่าแน่ๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่งานง่ายนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่การกลับมาเริ่มต้นใหม่แต่มันคือการต่อเวลาพิสูจน์ผลงานของตัวเอง
1: ใช
0: ่โจทย์เดิมที่เคยบอกว่าแก้แล้วมันแก้สำเร็จแล้วหรือยังหรือโจทย์เดิมที่ตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะแก้ให้สำเร็จในสมัยที่2นี้จะสามารถแก้ได้หรือไม
1: ่
0: จริงๆแล้วโจทย์ยากของคุณชัชชาติในสมัยที่2คืออะไรเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันค่ะ
1: สักครู่ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: แล้วครับกลับมาที่แชร์เล่าข่าวเด็ดนะครับสำหรับโจทย์ท้าทายของอาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์ซึ่งกำลังจะนั่งเก้าอี้ผู้ว่ากทม.สมัยที่2นี่นะฮะด้วยสถิติคะแนนที่ได้รับเลือกมารอบนี้ก็ทำลายสถิติตัวเองเดิม
0: ใช่
1: ก่อนรอบ
0: ที่แล้วและที่สำคัญคือเป็นการทำลายสถิติท่ามกลางการออกมาเลือกตั้งที่น้อยมาก
1: ไม่ถึง 50%
0: ค่ะ
1: แต่ว่าเฉียดอะนะ
0: แต่ว่ามันก็พิสูจน์ทราบในหลายๆอย่างแน่นอนว่าหลายๆรายการเขาก็วิเคราะห์กันไปหมดแล้วล่ะว
1: ่
0: าเกมอะไรที่ทำให้ดร.ชัชชาติเนี่ยสามารถที่จะมานั่งเก้าอี้นี้ได้อีกครั้งนึงแต่ว่าวันนี้เราจะพูดคุยในประเด็นที่ไปข้างหน้ากันค่ะเพราะว่าคนที่เขาเลือกเขาก็ต้องคาดหวังว่าจะได้เห็นผลลัพธ์ที่มันวัดผลได้จริงๆจากคนที่เคยอยู่ในตำแหน่งจริงๆแล้วเคยลงไปในพื้นที่จริงๆด้วยเมืองที่มันจะต้องปลอดภัยขึ้นน้ำท่วมรถติดหรือว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นรายวันให้เราได้เห็นกันในวันนี้มุมมองของผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพท่านจะมองว่าโจทย์ยากของคุณชัชชาติในการนั่งผู้ว่ากทม.สมัยที่2คืออะไรวันนี้เราไปพูดคุยกับท่านค่ะผอ.ศูนย์นิด้าโพนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิชาเป้าอารีอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีอาจารย์ค่ะ
1: อาจารย์สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับ
0: ค่ะอาจารย์จริงๆแล้วนิด้าโพเคยสำรวจมาอุ้มจำได้ว่าตอนนั้นอะประมาณ 46% ที่เขาเห็นปัญหาของคุณชัชชาติและทีมเดิมนั่นก็คือเรื่องของการทุจริตในหน่วยงานในมุมของอาจารย์ล่ะคะนอกจากปัญหานี้มันมีอะไรอีกที่ถือว่าเป็น
3: จ
0: ุดยาก
3: จริงๆตอนเราสำรวจไอ้มี17หัวข้อเนา
0: ะ
3: นะครับเราควรจะสำรวจทุก1ปีผลงานผู้ว่ากทม.นะครับนะทีนี้การสำรวจล่าสุดเลยก็คือเมื่อธันวา68เราสำรวจ3ปีครึ่งผู้ว่าชัชชาตินะครับว่าผลประเมินผลงานเป็นไงผู้ว่าชัชชาติ17ด้านเนี่ยผู้ว่าผ่าน15ด้าน
0: ค่ะ
3: ตก2ด้านด้านที่1ก็คือด้านเศรษฐกิจปากท้องนะครับคนอาจจะมองว่าเอ้ยผู้ว่าไม่เหมือนกับจัดสรรพื้นที่เพื่อการทำมาค้าขายมันน้อยไปหรือเปล่าเลยประมาณนั้น
0: ใช
3: ่นะครับหรือแม้กระทั่งค่าของชีพบางอย่างมันแพงค่ารถค่าเรืออะไรหรือเปล่าอาจจะไปเกี่ยวประเด็นเหล่านั้นด้วยนะครับนะส่วนประเด็นนึงนะครับคือเรื่องของการทุจริต
0: ค่ะ
3: นะครับในกทม.นะครับอันนี้อาจจะเป็นประเด็นที่เรียกว่าผู้ตอบคำถามประชาชนอาจจะเคยประสบกับปัญหาเวลาต้องไปติดต่อโ

0: กทมอาจจะเคยเจออะไรบางอย่างบางทีอาจจะเป็นเรื่องทุจริตหรือบางทีอาจจะเป็นเรื่องของการเลยนะเรียกว่าแหมบางทีพูดยากนะอย่างผมเนี่ยผมไม่ทำประชาชนเนี่ยนะครับนะจำไม่ได้ว่ารอบที่แล้วรอบก่อนหน้านี้นะครับนะมีคนมาแซงคิวผมดื้อดื้อเลยอ่ะ
1: แล้วก็
0: นั่งมองผมก็นั่งผมมีเลขคิวอยู่น
1: ะ
0: มันอีก2คิวมันต้องถึงผมแล้วอีกคนไม่รู้ใครมาจากไหนก็ยังไม่เลขคิวมันเดินไปเฉยเลย
1: แล้วเจ้าหน้าที่ก็ทำให้ได้
0: เจ้าหน้าที่ก็ทำให้นะครับมีคนมีเห็นแล้วแหละมีผู้ใหญ่คนหนึ่งในเขตแล้วแหละ
1: น
0: ะปลูกไทยเดินอย่างเท่เลยพาคนนี้เข้าไปคุย 3-4 คำก็ไปทำบัตรประชาชนก่อนผมเฉยเลย
1: ก็อยู่ในหมวดของทุจริตเนาะถ้าพูดถ
0: ึ
1: ง
0: แต่จะเรียกว่า
1: จัดอยู่ในหมวดนี้
0: เรียกว่าไม่โปร่งใส
1: ไม่โปร่งใสโอเค
0: ตอนนี้ก็เรียกไม่โปร่งใสเพราะไม่รู้ว่าคุณคือใครอยู่ที่เดินไปทำบัตรตัดหน้าผมเฉยเลยอ่ะ
2: เหมือนมีเรื่องส่วนตัวอารมณ์นั้นได้สิทธิ์อภิสิทธิ์ส่วนตัวอะไรประมาณนั้นใช่ไหมอาจารย
0: ์ประมาณนั้นแหละครับ
1: ทีนี้มันยังเป็นปัญหาเดิมไหมคะถ้าเกิดเป็นสมัยที่สองเท่าที่ได้ดูรูปการ
0: แล้วผมว่าปัญหาเรื่องทุจริตในกทมเนี่ยก็คงเป็นปัญหาใหญ่ที่ทางผู้ว่ากทมคงต้องดำเนินการที่ผ่านมาผู้ว่าก็อ้างว่าได้จัดการไปแล้วหลายคดีหลายเคสเนาะแต่ผมว่ามันยังน่าจะมีเยอะกว่านี้อีกอ่ะนะครับที่ผู้ว่ายังคงล้วงไปไม่ถึงนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับคราวนี้ผู้ว่าเข้าไปแล้วเนี่ยจัดการกับปัญหานี้อย่างไรนะครับเพราะว่าถ้าผู้ว่าชาติมองถึงอนาคตที่เก้าอี้ที่ใหญ่กว่านี้ก็ต้องแสดงให้เห็นน่ะว่าเอาจริงเอาจังเรื่องนี
1: ้
0: ไม่ใช่ลอยตัวนะครับนะเอาเหล่านี้เป็นต้นแต่ว่าการทำงานวันนี้คงจะเน้นผมว่าคงจะเน้นเรื่องนี้นอกจากการพัฒนาผู้ทั่วไปแล้วนั่นเองคือปกติผู้ว่าชาติจะเน้นเส้นเลือดฝอยเราก็รู้อยู
1: ่
0: นะครับซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ก็แฮปปี้นะแต่การแก้ปัญหาเส้นเลือดฝอยเพราะมันคือปัญหารายวันของประชาชนก็ถึงได้คะแนนมาเยอะไงเพราะคนแฮปปี้กับที่แก้ไขปัญหารายวันได
2: ้
0: โดยโครงสร้างระดับใหญ่ๆอะไรเงี้ยนะก็บางทีแก้ไปมันก็ไม่ค่อยเห็นผลนะแต่คิดว่าเขาคงจะมีแนวทางของเขาแต่ปัญหาแต่สิ่งสำคัญเลยเนี่ยที่ประชาชนยังพูดกันถึงเสมอนะครับก็คือเรื่องของการทุจริตแม้ว่าจะไม่ทุกคนที่ไปเผชิญแต่ผมว่ามีคนจำนวนหนึ่งอ่ะอาจจะเคยเผชิญแม้เขาคงไม่พูดเรื่องนี้กันหรอก
2: แต่ว่าความคาดหวังของประชาชนโอเคอ่ะเรื่องของเส้นเลือดฝอยประการที่แก้ปัญหาตามรายวันได้เนี่ยแปลว่ารู้สึกว่ายังพอมีความหวังและก็เห็นศักยภาพที่การแก้ไขปัญหาทุจริตภายในกทม.เนี่ยน่าจะทำได้ด้วยผู้ว่าที่เห็นปัญหาแล้วอยู่ณปัจจุบัน
0: ใช่ครับเขาคือเรื่องเส้นเลือดฝอยอ่ะโอ้คนกรุงเทพคงแฮปปี้อ่ะ
2: ครับ
0: นะแล้วคงเชื่อว่าผู้ว่าชาติน่าจะแก้ได้แต
1: ่
0: เรื่องคอร์รัปชันเนี่ยทุกคนก็ทำเป็น question mark รอไว้ก่อนแต่เขาก็ยังอาจจะยังไม่มั่นใจว่าผู้ว่าจะไหวสักขนาดไหนถ้าไหวเนี่ยผลโพมันคงไม่ออกมาแบบนี้เมื่อธันวานะครับ
1: ฝั่งของผู้ว่าอาจารย์สุวิชามีมุมอะไรเพิ่มเติมไหมคะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะขออนุญาตย้ายไปถามในฝั่งนิติบัญญัติด้วยที่ตอนนี้ก็กำลังคุกรุ่นอยู่พอสมควร
0: ค่ะอันนี้มันเป็นเรื่องสอดคล้องกันระหว่างผู้ว่ากับสกด้วยครับขอรวมนิดนึง
1: ได้
0: ค่ะคือครั้งก่อนเนี่ยนะครับนะครั้งก่อนเนี่ยสกสูงสุดเลยรู้สึกจะเป็นพรรคเพื่อไทยเนา
1: ะ
0: รอมากับพรรคประชาชนใช่ไหมแล้วก็มีพรรคประชาธิปัตย์ตามมา
2: คร
0: ับ นะครับนะซึ่งครั้งก่อนเนี่ยผู้ว่าก็ถามว่าทำงานด้วยความยากลำบากไหมผมว่าเคยคุยกับทีมงานเขานะเขาก็บอกทำงานด้วยความยากลำบากเพราะว่าแต่ละโครงการแต่ละข้อบัญญัตินะแต่ละงบประมาณแต่ละปีต้องลงไปดิวไปเจรจาแล้วไปเจรจาแบบโอ้โหแต่ละกลุ่มแต่ละฝ่ายนะเพื่อจะผ่านแต่ละเรื่องได้นะครับนะทีนี้พอคำนี้ผลการเลือกตั้งสกออกมาแบบเนี้ย
1: พรรคประชาชนได้22
0: มา22เก้าอี้นะครับนะตามมาด้วยกลุ่มคนทำงานใช่ไหม
1: ค่ะ
0: 11มั้งถ้าจำไม่ผิดนะไปให้ปัดอีกประมาณ8อย่างเงี้ยนะนะครับนะผมว่าผู้ว่าก็ทำงานแบบเดิมอ่ะถ
2: ึ
0: งว่านายก็ต้องส่งคนลงไปดิวทีละกลุ่มนะครับไปดิวทีละกลุ่มในการเชื่อให้ข้อบัญญัติให้อะไรหลายมันผ่านได้ง่ายแต่มันก็จะมีข้อโชคดีนิดนึงตรงที่ว่าวันนี้ทีมคนทำงานก็เข้าไปตั้ง11
1: ค
0: นนะครับแล้วเราก็รู้อยู่ว่าทีมคนทำงานแล้วผู้ว่าจะบอกว่าไม่เกี่ยวกับเข
2: า
0: เป็นเรื่องของอดีตประธานที่ปรึกษาของคุณต่อศักดิ์อ่ะนะครับนะแต่ก็รู้อยู่ว่าเดี๋ยวคุณต่อศักดิ์เนี่ยก็คือสายสัมพันธ์ลิงก์กับผู้ว่านั่นแหละนะครับนะเดี๋ยวก็องค์จะกลับมาช่วยฉะนั้นการเจรจาครั้งนี้ก็จะง่ายนิดนึงอย่างน้อยก็มีสิบเสียงอยู่ในมือแล้วอ่
1: ะ
0: นะครับนะก็จะรอเพียงแค่ว่าเจรจากับอื่นต่อไปแต่นี่ในเบื้องต้นก่อนเลยเนี่ยพูดถึงสกเลยตอนนี้คุกกุ่นก็คือเลือกประธาน
1: ใช่
0: ประธานสกเนี่ยคือใคร
1: ค่ะ
0: ทีนี้รู้สึกเขาเสนอประชาชนเขาเสนอใช่ไหมอะไรนะไอ้สกเนิร์สใช่ไหมคำถามคืองี้คำถามคือมันไม่มีใครได้เกินครึ่งอ่ะจะมาบอกว่าคนมาเสียงส่วนใหญ่มามากสุดเนี่ยคุณต้องได้ประธานมันไม่จำเป็น
1: ค่ะ
0: มันเหมือนเลือกนายกรัฐมนตรีในสภา
1: คืออาจารย์กำลังจะบอกว่ามันไม่จำเป็นว่าคุณเนื้อจะต้องได้เป็นประธานถูกไหม
0: ไม่ต้องเลยมาก เอาสภาผู้แทน

0: เราก็ได
1: ้ค่ะ
0: ทำไมอาจารย์วรรณรได้เป็นประธานอ่ะมากี่เสียงที่การอาจารย์วรรณรสุดเสียงมั้งตอนนั้นอ่ะ
2: ใช่ใช่
0: ใช่ไหม
2: ใช
0: ่ฉะนั้นมันขึ้นอยู่สภาว่าตัดสินใจจะดิวกันยังไงตกลงหนุนใครมันไม่จำเป็นว่าลำเสียงส่วนใหญ่ต้องได้เป็นเสมอไป
1: ค่ะ
0: แม้กระทั่งนายกรัฐมนตรีเราก็เห็นภาพมาแล้วนะครับคุณเศรษฐาพรรคเพื่อไทยมาที่สองนะครับได้เป็นนายกรัฐมนตรีในขณะที่คุณพิธาไม่ได
1: ้
0: ฉะนั้นมันเป็นเรื่องของรัฐสภานะครับอย่าบางคนก็ชอบอ้างว่าตามหลักการมันต้องให้เสียงส่วนใหญ่หลักการคือมันให้เสียงมากเกินกึ่งนึงไม่ใช่คำว่าเสียงส่วนใหญ
1: ่ค่ะ
0: ดังนั้นผมก็เลยดูมองดูว่าถ้าพรรคประชาชนเนี่ยดิวไม่ดีอาจจะไม่ได
2: ้
0: เพราะหลายคนมองกำลังมองพรรคประชาชนคล้ายๆกับในฝ่ายจะเป็นเหมือนกับในสภาใหญ่อ่ะ
1: หรือ
0: ว่าจะถูกลอยแพเป็นฝ่ายค้านหรือเปล่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นให้ดูพรรคที่เนื้อหอ
1: ม
0: คือพรรคประชาธิปัตย
1: ์
2: ครับ
0: ไอ้แปดเก้าอี้เนี่ยเนื้อหอมมากเลยรู้ไหมแปดเก้าอี้ถ้าบอกว่าไปหนุนสกเนิร์ดสกเนิร์ดได้เป็นประธานเลยถ้าแปดเก้าอี้บอกว่าไม่ไปกับสกเนิร์ดเพราะว่าผมเชื่อว่ากลุ่มทีมคนทำงานกลุ่มด็อกเตอร์จอนกลุ่มเพื่อไทยเนี่ยเขาจับมือกันอยู่แล้ว
1: ใช่
0: ใช่ไหมครับเขาจับมือกันอยู่แล้วแล้วดีวีดีอิสระสามคนก็อยู่กลุ่มเดียวกันหมดเลย
1: ค่ะ
0: นะครับมันเขาจับมือกันได้อยู่แล้วฉันเหลือไปปัดเจ้าเดียว
1: ถ้า
0: ฝั่งนี้ไปจีบไปปัดมาได
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ฝั่งสีส้มก็จบ
1: ค
2: ่
1: ะ
0: จบแต่ถ้าไปปัดเนี่ยแต่ถ้าฝั่งสีส้มจีบไปปัดได้ฝั่งสีส้มก็ได้ไป
1: คุณวิโรจน์เขาบอกว่าเขาคุยแล้วอย่างน้อยๆสี่คนน่าจะดีลได้มั้งถ้า
0: คน
1: จะถาม
0: สี่คนไหนเขาต้องตั้งคำถามนี้ก่อนสี่คนจากกลุ่มหนึ่งสลาสี่คนจากไปปัดหรือสี่คนจากไหนเพราะผมเชื่อว่าเขาน่าจะเทไปทางเดียวกัน
1: อ
0: ะ
1: น่าจะเป็น
0: ครับเดี๋ยวต้องรอดูเพราะว่าคืออย่างนี้อิสระสามคนเนี่ยถ้าสมมติว่าอ่ะถ้าทางสีส้มเนี่ยได้ไปมันก็เพิ่ง25เสียง
2: ค่ะ
0: ครับมันก็ไม่เกินกึ่งหนึ่งยังเป็นประธานไม่ได้อ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับนอกจากมีใครคนออกเสียงอ่ะโอเคก็ว่ากันไปนะครับแล้วผมก็ต้องรอดูก่อนว่าการเจรจาเนี่ยผลว่าจะจบลงยังไง
1: ทีนี้ถ้าเกิดจะให้เห็นภาพณตอนนี้ก่อนนะคะอาจารย์ว่าฉากทัศน์ที่มันน่าจะเกิดขึ้นอ่ะถ้าฝั่งของส้มได้เป็นประธานได้เสียงข้างมากมันจะเกิดอะไรขึ้นหรือถ้าเกิดมีการรวมตัวกันของประชาธิปัตย์นะกลุ่มคนทำงานแล้วก็รวมไปถึงเพื่อไทยไลฟ์เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอาจารย์ฉายภาพคร่าวๆให้เห็นเลยได้ไหมครับ
0: คือภาพก็ไม่มีอะไรแตกต่างนะครับผมว่าไม่มีอะไรแตกต่างนะต่อให้สีส้มได้เป็นประธานสภานะครับนะก็ถึงเวลาอะไรนะผู้ว่าก็ต้องลงมาดิวอยู่ดีนะครับลงมาดิวเรื่องผ่านกฎระเบียบแต่ละข้อต่างๆเรื่องไหนด้วยกันเนี่ยสกทั้งหลายเนี่ยบอกตรงๆว่าเขาก็ไม่อยากขัดกับผู้ว่าและกับฟิตฝ่ายบริหารของกทมหรอกก็อะไรรู้ไหม
2: ครับ
0: มันเกี่ยวพันกับเรื่องการพัฒนาในเขตของเขาเพราะอำนาจการอนุมัติงบพัฒนามันอยู่ที่ใครล่ะอนุมัติโครงบอกให้ตั้งโครงการนี้โครงการนั้นในการพัฒนาแต่ละเขตนะฮะ
2: ครับ
1: ค่ะ
0: มันก็อยู่ที่ผู้บริหารกทมนั่นแหละ
2: โอ้แล้วยิ่งปี
0: ใช่ไหม
2: ใช่งบปี69นี่ก็หนักหนา
0: เลยมันก็เป็นเอ็กเชนจ์ขนาดแรกเปลี่ยนกันเรื่องธรรมดาการเมืองไทยก็อย่างนี้แหละ
1: อาจารย์แต่มันจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าคือมันจะมีความต่างตรงที่มันจะกลายเป็นสภาเปิดโปงตรวจเข้มหรือจะกลายเป็นสภาประสานงานประคับประคองกันไป
0: มันคือตรวจเข้มไม่เข้มเนี่ยมันต้องดูอีกทีอย่างที่ผมพูดจริงๆอ่ะว่าทุกฝ่ายมันต้องการการพัฒนาในพื้นที่ตัวเองทั้งสิ้น
1: ค่ะ
0: นะครับนะไปฉะนั้นเขาก็อาจจะมีการตรวจนะครับแต่ว่าเข้มขนาดนี้ขนาดนี้บอกไม่ได้เพราะต่างคนต่างก็กังวลเหมือนกันเขตตัวเองเนี่ยจะไม่มีงบพัฒนามันก็เหมือนสภาใหญ่นั่นแหละนะครับนะไอ้เข้มมันคงมีเข้มในระดับเรียกว่าใหญ่ๆในบางเรื่องซึ่งมันปิดไม่อยู่แล้วเนี่ยจะต้องเข้มหนักหน่
2: อ
0: ยนะครับนะเดี๋ยวก็ต้องรอดูแต่ผมเชื่อว่าเหมือนสี่ปีที่แล้วอ่ะเคยเป็นทำมายังไงก็ทำแบบเดิม
2: อาจารย์คิดว่าก็จะสไตล์เดิมเหมือนเดิมเลยเหรออาจารย์
0: เหมือนเดิมทุกอย่างเลยเหมือนเดิมทุกอย่างเลย
2: ครับอะไร
0: อย่างเงี้ยแต่ว่าผู้ว่าชาติอาจจะฟรีมากหน่อยตรงที่ว่าสมัยหน้าลงไม่ได้แล้วฉะนั้นไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องคะแนนเสียงสมัยหน้านอกจากผู้ว่ามองเก้าอี้ใหญ่กว่านี้อาจจะจำเป็นต้องกังวล
2: อุ้ยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าท่านผู้ว่าเกิดมองว่ายังไงก็ไม่ต้องกังวลเรื่องเกี่ยวกับคะแนนเสียงในสมัยหน้าแล้วเนี่ยมันก็ดูแล้วเหมือนจะมีผลกับการทำงานหรือเปล่าอาจารย์
0: ก็คือสามารถทำได้เต็มที่ก็อาจจะเช่นสมมติว่าอาจจะไม่ต้องเดือดร้อนดิวกับสกแล้ว
2: น
0: ี่หรอไหมอาจจะไม่ต้องมีจำเป็นต้องดิวแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กับสก
2: อ๋อ
0: ใช่ไหมครับ
2: ครับ
0: เพราะว่าอย่าลืมว่าสกสก

0: คนเนี่ยนะครับหลายคนก็เป็นฐานเสียงให้ผู้ว่าเหมือนกันใช่ไหมมันก็
1: ไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นแล้ว
0: ก็คือธุรกรรมแลกเปลี่ยนนะผู้ว่าก็มีคะแนนแบ่งให้สกมีคะแนนแบ่งให้อ่ะ
1: ครับ
0: นะครับ
1: แต่ถ้าเกิดเราคุยถึงโจทย์ใหญ่เรื่องคอร์รัปชันเนี่ยย้อนกลับไปอ่ะอาจารย์คือระดับประเทศอ่ะเรายังแก้ยากเลยอ่ะและระดับท้องถิ่นแบบกทม.อย่างเงี้ย
0: โอ้ผม

0: ใหญ่ๆอ่ะเพราะถ้าตัวนะถ้าจัดการให้ตัวใหญ่ๆได้เนี่ยไอ้ตัวย่อยๆก็ไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่หรอก
1: พูดถึงใหญ่ๆอาจารย์ตอนนี้เกี่ยวกับเรื่องรถไฟฟ้าสายสีเขียวเนี่ยอาจารย์มองไงมันคือโจทย์ใหญ่ที่คุณชาชาติเองต้องสานต่อให้ได้แล้วต้องหาคำตอบให้กับคนกรุงเทพและคนไทย
0: เรื่องรถไฟฟ้าใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: ก็ไม่รู้กันนะว่าจะเอายังไงเห็นว่าบางคนก็เสนอบอกว่าให้ยึดให้มาทำเองแต่ผมว่ารัฐจะทำเองเลยให้กระทรวงการคลังทำมาดีแล้ว
1: เพราะมันจะมีค่าแมนเทนเนสค่านู่นนี่นั่นอีกใช่ไหม
0: ใช่ใช่อย่าทำเองเลยเชื่อผม
1: ค่ะ
0: ต้องถามหน่อยเถอะอะไรก็ตามที่รัฐทำเองเราเห็นภาพอะไรอ่ะนะแหมไม่อยากอธิบาย
2: ครับครับ
1: อะไรเอ่ยไม่พูดออกมาแต่เห็นภาพตรงกันถ้าอย่างนั้นอาจารย์มีอะไรที่อยากจะฝากไปถึงคุณชาชาติไหมคะในฐานะที่อยู่กับโพมาแล้วก็ได้เห็นความคิดเห็นของคนกรุงที่ผ่านมาว่าเขามีข้อคอนเซิร์นอะไรบ้างเนี้ยค่ะอาจารย
0: ์ก็ฝากผู้ว่านะก็คือเรื่องทุจริตเนี่ยคงต้องฝากเรื่องใหญ่เลยเพราะคนยังคอนเซิร์นอยู่เยอะมากเลยนะครับนะในขณะเดียวกันเนี่ยการแก้ไขปัญหาต่างๆจริงๆผู้ว่าที่มีนโยบายเยอะแยะเลย250กว่านโยบายเนาะผมว่าเอางี้ดีกว่าผู้ว่าไอ้ที่เพิ่งเสนอไว้200กว่านโยบายเนี่ยให้วางไว้ข้างๆก่อนให้กลับไปเอานโยบายเมื่อ4ปีที่แล้วที่ยังไม่เสร็จกลับมาทำก่อน
1: ค่ะ
0: เอาของเก่าให้จบก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่าเรื่องของใหม
1: ่ค่ะ
0: แต่พอของเก่าไม่ต้องอะไรมากเอาง่ายๆเรื่องง่ายๆเลยที่ผมเห็นแล้วรำคาญผมกับที่บ้านรำคาญกันมากเลยไอ้สายไฟเต็มไปหมดเลยเนี่ย
1: อาจารย์พูดเป็นรอบที่125
0: ใช่ครับ
1: แล้วมันเป็นปัญหาจริงนะอาจารย์เพราะบางทีมันมีบางคนที่เขาโดนสายไฟแบบเหมือนพาดที่คออีกนิดเดียวเสียชีวิตได
0: ้แต่เรื่องนี้พูดกันนานมากจนป่านนี้ก็ยังเหมือนเดิม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ดังนั้นก็อาจจะการเรื่องง่ายๆนี้ก่อนแล้วกันแต่หวังว่าจะง่ายนะอีกเรื่องนึงฝากอีกเรื่องนึง
2: ครับอาจารย
0: ์เวลาจะทำถนนหรือว่าจะทำอะไรเนี่ยนะครับนะขอให้คุยกับการประปาการไฟฟ้าให้มันจบๆกันก่อนนะอย่าขุดกันหลายรอบนะในชั้นข้างหมู่บ้านผมเลยที่ผมเคยพูดให้ฟังเน
2: ี่
0: ยทำถนนใหม่เอี่ยมหมอสวยงามเชียวผ่านไปปีนึงตอนนี้ขุดอีกแล้วครับเพราะเนื่องจากต้องวางท่อประปาไม่เข้าใจว่าทำพร้อมกันไม่ได้หรือไง
2: นั่นสิเนาะแล้วเราก็กลายเป็นต้องกลับมาใช้ถนนที่จะต้องแบบมีแผ่นชีทเหล็ก
0: ใช่ใช
2: ่ครับผมเข้าใจได้ครับอาจารย์ครับขอบคุณมากๆเลยครับวันนี้นะ
0: มาสะท้อนความจริงครับ
1: เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อนะคะในช่วงหน้าเนี่ยยังมีข่าวคราวที่ให้ได้อัปเดตกันมาแชร์เล่าข่าวเด็ดกันค่ะ
2: ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: กลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังคะการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นหมุดหมายที่สำคัญของนักท่องเที่ยวทั่วโลกนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของการเดินทางแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วเนี่ยนี่คือเครื่องยนต์สำคัญของเศรษฐกิจไทยค่ะเพราะว่าทุกครั้งที่มีนักท่องเที่ยว1คนเดินทางเข้ามาเงินมันไม่ได้หยุดอยู่แค่โรงแรมหรือว่าสายการบินแต่ว่ามันหมุนเวียนไปที่ร้านอาหารคนขับรถเช่าต่างๆนานาร้านกาแฟตลาดชุมชนรวมไปถึงผู้ประกอบการรายย่อยอีกด้วยแต่วันนี้ค่ะมีท่านหนึ่งที่คิดว่าควรจะมีการผ่าตัดใหญ่ของการท่องเที่ยวสักทีแล้วแล้วแนะนำให้ตั้งสำนักงานเศรษฐกิจท่องเที่ยวขึ้นอันนี้มันคืออะไรรายละเอียดจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันกับประธานที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาคุณวีรศักดิ์โคสุรัตน์อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
4: สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพครับ
1: ค่ะจริงๆแล้วถ้าเกิดพอพูดถึงหัวข้อว่าผ่าตัดใหญ่ท่องเที่ยวเนี่ยจริงๆแล้วคุณวีรศักดิ์มองเห็นอะไรในปัญหาของการท่องเที่ยวณตอนนี้วันนี้ค่ะ
4: เนื่องจากระบบงานด้านการท่องเที่ยวของไทยที่เคยเป็นแหล่งรายได้สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยนะต้องถือว่าเป็นนักกีฬาชราภาพละตอนนี
1: ้
4: ถ้าเราขายแต่ของเก่าแหล่งท่องเที่ยวเก่าแก่เสื่อมโทรมละแล้วก็นักท่องเที่ยวเองก็มีรสนิยมที่แตกต่างไปเรื่อยๆเทคโนโลยีก็เปลี่ยนไประบบราชการเองก็ไม่ทันสมัยแล้วต้องผ่าตัดใหญ
1: ่
4: จังหวะนี้นะครับเป็นจังหวะที่รัฐบาลประกาศอยู่แล้วว่ายังไงยังไงเสียรัฐบาลจะปลุกปั้นให้เป็นกระทรวงกีฬาเดียว
1: ๆ
4: ให้แข็งแรงตรงนั้นเขาก็จะไปเพาะกล้ามเนื้อเกิดกลมใหม่เกิดอะไรต่างๆใหม
1: ่
4: ผมว่าก็ดีนะครับเพราะเรื่องกีฬาก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ควรจะทำไป
2: ครับ
4: แล้วก็รัฐบาลบอกเมื่อกีฬาเขาจะเดินเดี่ยวเขาก็จะส่งให้งานท่องเที่ยวออกมาจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อจะเอาการงานด้านการ

0: องเที่ยวทั้งหลายไปแปะเอาไว้ที่กระทรวงวัฒนธรรมแทนก็เข้าใจได้แน่นอนแล้วครับว่ามีคนเห็นแย้งเห็นต่างเห็นเหมือนเห็นคล้ายต่างกันไปในเรื่องว่าจะไปอยู่ตรงไหนผมคิดว่าเรื่องสังกัดใดเนี่ยเป็นเรื่องรองเรื่องจริงคือไม่ว่าจะอยู่สังกัดใดก็ตามขอให้สังกัดนั้นมีหน่วยงานอันหนึ่งขึ้นมาชื่อว่าสำนักงานเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเพราะว่าถ้าอยากจะเห็นท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจแต่ไม่ยักก็มีสำนักงานเศรษฐกิจการท่องเที่ยวซึ่งน่าควรจะประกอบไปด้วยนักเศรษฐศาสตร
1: ์
0: นักสถิตินักวิชาการและนักเทคโนโลยีประกอบกันเราจะได้แต่เพียงสำนักนโยบายสำนักยุทธศาสตร์แต่ไม่ยักก็มีสำนักเศรษฐศาสตร
1: ์
0: ถ้าดูกระทรวงเกษตรก็มีสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรมาตั้งแต่ต้นเลยนะครับกระทรวงอุตสาหกรรมมีสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมถือเป็นกลมๆหนึ่งกระทรวงการคลังมีสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเขาไม่ได้เป็นไปเก็บภาษีใครแต่เขาออกแบบระบบว่าแล้วควรจะทำให้ระบบภาษีเป็นอย่างไรสำนักงานเศรษฐกิจการพาณิชย์ซึ่งปัจจัยหลังนี้เขาเปลี่ยนชื่อกรมครับกลายเป็นชื่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
2: กรมเจครับ
0: เพราะฉะนั้นจริงๆกรมเหล่านี้คือหัวใจเป็นมันสมองของกระทรวงเหล่านั้นที่เป็นกระทรวงที่เราถือว่านั่นไงกระทรวงเศรษฐกิจดูแลงานด้านเศรษฐกิจวันนี้ผมเห็นด้วยว่าหากว่าจะต้องมีกระทรวงกีฬาเกิดขึ้นแล้วแยกท่องเที่ยวออกไปตัวกระทรวงกีฬาเองก็ควรจะมีสำนักงานเศรษฐกิจการกีฬาเก็บไว้ของตัวเองนะครับ
2: ครับ
0: ไม่อย่างนั้นเราจะดูกันแต่สกอร์แล้วก็จะกลายเป็นเรื่องว่าแล้วใครจะเดิมพันอะไรกันเท่าไหร่ผมว่าอันนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติของมันแต่สิ่งที่มันควรจะมีก็คือทำให้เศรษฐกิจด้านกีฬามันก็มีระบบของมันส่วนด้านท่องเที่ยวเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วว่าทำมาทั้งหลายเนี่ยก็มุ่งหมายที่ให้เป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจหารายได้กับแผ่นดินนั่นแหละ
1: ค่ะ
0: ก็ควรจะมีสำนักงานเศรษฐกิจการท่องเที่ยวซะ
1: อ
0: ันนี้เป็นประเด็นนะครับ
1: คุณวิทยาศักดิ์กำลังจะบอกว่าให้มันเป็นเฉพาะทางมาเลยเพราะว่าจริงๆตอนแรกเนี่ยที่ทุ่มสงสัยคือเราก็มีททแล้วก็มีกระทรวงการท่องเที่ยวมีสำนักงานสถิติมีสภาพัฒน์มีกรมศุลกากรมีอะไรเหล่านั้นอยู่แล้วแต่ว่าเหมือนอันนั้นมันเป็นภาพใหญ่ภาพกว้างมากกว่าที่มันไม่ได้มาโฟกัสแค่เฉพาะการท่องเที่ยวใช่ไหมคะ
0: ถูกต้อง
1: แล้วก
0: ็ในวัดวงการท่องเที่ยวนั้นปัจจุบันนี้มีการท่องเที่ยวเพื่อหรือการเดินทางเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไปเยอะมากครับสมัยก่อนก็มีแค่อยากจะท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอยากจะท่องเที่ยวทางธรรมชาติอยากจะท่องเที่ยวทางด้านสุขภาพปัจจุบันนี้ไปกันใหญ่ไปเยอะแยะในโลกนี้นะไม่ใช่แค่ของไทยท่องเที่ยวเพื่อที่จะถอดปลั๊กตัวเองเพื่อที่จะให้ตัวเองดีท็อกซ์มาลดมลพิษลดโรคให้ตัวเองยังไม่ได้บำบัดรักษาอะไรเลยนะแต่เป็นเรื่องของการมาเพื่อจะไปอาบป่าไม่ได้ตั้งใจจะไปดูต้นไม้แล้วนะไปเพื่อจะไปนั่งแล้วก็ให้มีลมของชายป่าพัดผ่านมาเบาๆใช้เวลาอยู่กับเรื่องแบบนั้นให้นานๆเป็นการเดินทางเพื่อจะมาหาที่มืดเพื่อจะไปดูดาวเป็นการเดินทางมาเพื่อจะหาที่นอนที่หลับได้สนิทจริง
1: ๆ
0: เดินทางมาเพื่อจะฝึกนั่งสมาธิโดยเฉพา
1: ะ
0: เดินทางมาเพื่อจะลองมายืดเหยียดนะแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องไขข้อบ้างเกี่ยวกับเรื่องของการพังผืดบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวนี้โตขึ้นเรื่อยๆครับของแบบนี้เดินทางมาเพื่อจะมาร่วมในเทศกาลดนตรีท้องถิ่นมีเห็นไหมคนเดินทางมาเพื่อการรับการศึกษามาเข้าหลักสูตรอบรมตั้งแต่3เดือน9เดือน10เดือนเรียนหนังสือมันซะที่นี่เลยปัจจุบันเนี้ยมีชาวต่างชาติเดินทางมาเรียนหนังสือในประเทศไทยเยอะขึ้นมากเลย
1: ค่ะ
0: เพราะว่าสถาบันการศึกษาของเราก็พัฒนาขึ้นมากมีโปรแกรมหลักสูตรที่เป็นนานาชาติเกิดขึ้นมากมายแล้วเขามาอย่างนี้จะเรียกเขาว่านักท่องเที่ยวจริงๆเหรอเขาไม่ใช่นะเขาคือผู้เดินทางที่มาโดยมีเป้าหมายวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างเฉพาะเรื่องแล้วถ้าหากว่าเราจะเก็บข้อมูลแล้วเรียกพวกเขาว่านักท่องเที่ยวหมดเราก็จะออกนโยบายที่พูดถึงแต่คนกำลังมาทิกท้อถ่ายรูปไงไม่คนเหล่านั้นไม่ใช่อ
1: ยากให้เจาะกลุ่มค่ะ
0: ใช่เจาะกลุ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยสำนักงานเศรษฐกิจการท่องเที่ยวจะได้มาทุ่มเทความสนใจในการเก็บข้อมูลเก็บสถิติจะทำข้อมูลว่าเขาไปที่ไหนกันบ้างเหรอเขาใช้จ่ายกับอะไรเหรออะไร

0: ไอ้คือข้อติดขัดของเขาและอะไรคือสิ่งที่เราควรจะอยากให้เขาได้ทำ
1: ค
2: ่ะ
0: ในเมื่อเขาก็อยู่กับเราที่หนึ่ง6เดือน9เดือน12เดือน2ปีครึ่งเขามาเรียนหนังสือออะไรที่จะทำให้เขากลายเป็นสมาชิกในสังคมของเราที่มีส่วนผลิตทางด้านเศรษฐกิจได้มากขึ้นด้วย
2: แล้วปัจจุบันล่ะครับภายใต้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีหน่วยงานไหนที่กำลังทำเรื่องใกล้เคียงกับสำนักงานเศรษฐกิจเกษตรที่เราอยากให้มีในอนาคตนะฮะ
0: เป็นกองเล็กๆอยู่ในสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาที่ก็ยังไม่ได้รับการสถาปนาให้เป็นกองโดยชอบโดยกฎหมายที่เป็นปกติโดยทั่วไปในภาษาที่หลายคนบางทีไปเรียกภาษาไม่น่าฟังเลยว่ากองเถื่อนแต่จริงๆก็ไม่เถื่อนหรอกนะครับแต่เขาเป็นเรื่องว่าการแบ่งส่วนราชการของเขายังไม่ได้แบ่งมาและกลายเป็นว่าเอาคนอื่นๆที่อาจจะไม่ได้จบเศรษฐศาสตร์อาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีไปนั่งกองๆรวมกันก่
1: อ
0: นแต่ผมนายมองว่าไหนๆก็จะต้องมีการย้ายท่องเที่ยวออกจากกีฬาอยู่แล้ว
1: ค่ะอ
0: ย่างไรก็ต้องสถาปนาภาชนะใหม่แปลว่าเอาไปอยู่ตอนนี้บอกว่าให้ไปปลั๊กอินไปเสียบปลั๊กพ่วงอยู่กับกระทรวงวัฒนธรรมอ้าวไม่ว่ากัน
1: ทีนี้
0: ถ้าไปแล้วเนี่ยต้องมีระบบมันสมองใหม่นะในเรื่องการท่องเที่ยว
1: จับอย่างที่ได้เห็นภาพทีนี้ถ้าเกิดเราไปควบรวมกับกระทรวงวัฒนธรรมตอนนี้คุณวีรศักดิ์คิดว่ามันจะมีประโยชน์เพิ่มผลอะไรเกิดขึ้นนะคะ
0: ก็ดีที่คาดหวังได้ก็คือในอดีตกระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาไม่มีแหล่งท่องเที่ยวอะไรที่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของตนเองเลย
2: อ
0: าใต้ชายทะเลอยู่อบต.ตลาดร้อยปีของอร่อยอยู่เทศบาลภูเขาน้ำตกอยู่กรมอุทยานถ้าหากว่าอยากจะไปเกาะแก่งก็ไม่กระทรวงมหาดไทยก็กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหรือแม้กระทั่งกรมอุทยานแห่งชาติที่มีพื้นที่ทางทะเลจะจอดล่ำจอดเรือตรงไหนก็กลายเป็นเรื่องว่าอ๋อต้องไปแล้วแต่เจ้าท่
2: า
0: แต่ถ้าหากว่ามันอยู่ที่กระทรวงวัฒนธรรมอย่างน้อยก็มีของที่เป็นของกระทรวงวัฒนธรรมแน่ๆเลย
1: อย่างน้อยไม่ตีวงแคบ
0: อุทยานประวัติศาสตร์อย่างน้อยเนี่ยเอาไฟส่องจะได้ไม่ต้องไปทำเรื่องขออนุญาตกันมากมายเพราะเป็นงานของเขาเองอยู่แล้วทำให้ไปเที่ยวโบราณสถาน
2: อ
0: ุทยานประวัติศาสตร์ต่างๆศรีสัชนาลัยกำแพงเพชรอุทยานประวัติศาสตร์อยุธยาเมืองโบราณมรดกโลกต่างๆทั้งหลายเนี่ยตอนนี้เดินกลางวันอาจจะร้อนถ่ายรูปสวยแต่กลางคืนนั้นเย็นสบายแสงส่องสว่างที่ไม่ใช่แค่ส่องพระปรางแต่ข้างล่างมีงูเปล่าก็ไม่รู้
1: ค่ะ
0: เราทำให้มันเป็นทางเดินที่มันดีๆเลยไหมเดินแล้วไม่ต้องไปเหยียบดินเหยียบหญ้าฝนตกก็ไม่เป็นไรน้ำไม่ท่วมรองเท้าก็แล้วกันเพราะแบบนี้เนี่ยจะได้ผมก็คาดหวังว่าอันนี้มันจะดีขึ้นล่
1: ะ
0: มันจะเปลี่ยนแปลงเลยนะแต่ถามว่าแล้วประเทศไทยจะอยู่เฉพาะเรื่องท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและโบราณสถานนี้เท่านี้เหรอไม่จริงๆแล้วในโลกนี้ก็มีรสนิยมการท่องเที่ยวหลากหลายมากแต่คำถามว่าแล้วนักเก็บสถิติอยู่ไหนแล้วนักวิเคราะห์ในนโยบายทางเศรษฐศาสตร์ควรจะทำยังไงอะไรคือนโยบายเศรษฐกิจที่มันควรจะมีสำหรับคนกลุ่มนี
1: ้
0: แล้วใครจะเป็นคนไปเชื่อมต่อให้แน่ใจว่าไม่ว่าจะเป็นกระบวนการขอวีซ่าวิธีการเดินทางการจัดการเชื่อมต่อใครจะเป็นคนไปออกแบบของแบบนี้สำนักงานเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอย่างน้อยควรจะเป็นคนที่ทำตัวเชื่อมแบบนี
1: ้คุณวีรศักดิ์คิดว่ารัฐบาลจะเห็นชอบหรือเห็นต่างกับแนวคิดที่เราจะปรับโครงสร้างแบบนี้ไหมคะ
0: ผมคิดว่ารัฐบาลนี้อย่างน้อยก็ประกาศมาใน20ปีนี้ยังไม่มีรัฐบาลใดเลยนะครับที่บอกว่าจะแยกท่องเที่ยวออกจากกีฬาเพราะว่าถือว่าเอาละงั้นก็ดีแล้วเมื่อจะมีการขยับขยื่นเป็นมวลใหญ่อย่างนี้สักครั้งหนึ่งก็ควรจะคิดต่อซะเลยนะถ้าแค่แยกของเขาเป็นปลั๊กคนละปลั๊กกันไปนั้นเนี่ยแล้วมันได้เหมือนเดิมแหมเสียดายโอกาสลองมาทำให้มันสว่างทั้งคู่เลยดีไห
1: ม
2: ครับ
0: อย่างนี้เป็นต้นครับ
2: แล้วถ้าเกิดเรามองในมุมของข้อดีทางด้านเศรษฐศาสตร์แต่ถ้าเกิดเรามองย้อนกลับมาที่ตัวปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับการเดินทางท่องเที่ยวสิ่งผิดกฎหมายนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามายึดครองพื้นที่นอมินีต่างๆแล้วมันกระทบกับวิถีชีวิตเหล่านี้เนี่ยมันจะต้องกลับมาแก้อย่างไรถ้ามันจะต้องไปสมดุลกับการคาดหวังทางตัวเลขทางการเงินด้วยฮะ
0: ได้เลยครับเครื่องมือมีอยู่แล้วชื่อพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติแต่ว่าเขาบอกว่าให้นายกเป็นประธานไม่เคยมีนายกไหนมาเป็นประธานให้สักคนแต่ส่วนใหญ่ก็จะมอบรองนายกมารอบนี้มอบมาให้รองสุนายกสุภจีเป็นประธาน แต่ผมไปศึกษาดูแล้วในแต่ละปีตามพระราชบัญญัตินี่บอกว่าให้ประชุม

0: างน้อยปีละอย่างน้อยนะ4ครั้ง20ปีที่ผ่านมายังไม่เคยมีปีใดประชุมถึง4ครั้งเลยแม้แต่ปีเดียวผมก็เห็นว่านี่ไงเครื่องมือมีแล้วมีพระราชบัญญัติรองรับให้มีบทบาทให้มีอำนาจให้สามารถบริหารจัดการเรื่องการท่องเที่ยวที่มันไปเกี่ยวข้องอยู่ภายใต้หน่วยงานอื่นๆได้ทั้งหมดก็จะได้ชักชวนยุยงส่งเสริมให้เกิดการประชุมคณะกรรมการชุดนี้บ่อย
1: ๆ
0: ตั้งคณะอนุกรรมการออกมาแล้วก็ไปกระจัดกระจายไปทำเรื่องที่ควรจะต้องทำที่คนทุกคนเดินทางแล้วบอกบ่นกันเนี่ยป้ายบอกทางใหม่ชัดหน้าห้องน้ำใหม่ดีสถานแหล่งท่องเที่ยวสุดโทมมันอยู่ในมือของหน่วยงานไหนล่ะคณะอนุกรรมการนโยบายท่องเที่ยวแห่งชาติหรือคณะกรรมการนโยบายท่องเที่ยวแห่งชาติประชุมกันบ่อยๆแล้วจับของพวกนี้มาขึ้นเขียงซะจัดการให้มันสะอาดเรียบเละเลไลให้มันออกมาดูดีทำกันไปเรื่อยๆเพราะคณะกรรมการชุดนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสิ่งใดที่คณะกรรมการมีมติเห็นชอบแล้วส่งครม.ได้เลย
1: คุณวิทยาศักดิ์คะคือจริงๆแล้วเนี่ยพอด้วยหลักการแล้วเนี่ยโอ้มันดีมากๆเลยแล้วก็เห็นภาพชัดเจนว่ามันมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์อยู่เหมือนกันแต่ทีนี้พอเราจะผ่าตัดจริงๆมันมีพังผืดเกาะอยู่เต็มไปหมดเลยอะค่ะมันจะต้องเริ่มยังไงดีอะค่ะ
0: ในทุกส่วนราชการเวลานี้พังผืดเยอะนะฮ
1: ะ
0: ดังนั้นมันก็ต้องมีที่ใดที่หนึ่งต้องลองกันก่อนแล้วนะแล้วถ้าจะยอมให้มันเป็นแซนด์บ็อกซ์ซะหน่อยไหมให้มันเป็นกระบะทรายหยาบวัวที่มันจะทำแล้วมันอาจจะไม่สำเร็จครบถ้วน 100% แต่ก็อย่ากลัวให้ทำไปเหมือนที่เรามีกระบะทรายให้เด็กไปเล่นนะครับเวลาเล่นอย่างนั้นพอเป็นกระบะทรายล้มก็ไม่ค่อยเจ็บเวลาสร้างปราสาททรายตามนิมิตของเด็กๆ เขาไม่มีใครต้องไปห้ามให้เขาลองทำแต่พอล้มลงมามันก็ไม่เลอะใครเพราะมันอยู่ในกระบะนั่นเองนั่นแหละความหมายของคำว่าแซนด์บ็อกซ์ในประเทศไทยก็พูดแซนด์บ็อกซ์กันมาหลายปีแล้วนะครับแต่เอาข้อจริงเราไม่ค่อยกล้ากลัวๆกันอยู่นั่นนะแล้วผมเห็นว่าก็ในเมื่อปีนี้นะฮอร์มุสเป็นแบบนี้เศรษฐกิจโลกเป็นแบบนี้น้ำมันราคาเป็นแบบนี้ทองคำกระโดดขึ้นลุ้งหน้าตาน่ากลัวแบบนี้และการเขย่าทั้งจากสงครามภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์กีดกันทางการค้ายังว่ากันต่อไปแน่นอนและเราจะอยู่ด้วยเครื่องมือทำมาหากินหน้าตาเดิมๆอย่างนี้ไปน่าจะวิ่งชนกำแพงเปล่าๆนะ
1: ทีนี้มันจะ
0: ร
1: ้อง
0: ควร
1: ค่ะเชิญค่ะ
0: เชิญเราควรจะต้องลองวิธีใหม่ๆละนั่นจริงๆแล้วเราก็ได้ทดสอบแล้วเราก็เห็นว่าตลาดเนี่ยเขาขยับไปแล้วแต่ระบบระเบียบของเราต่างหากที่มันยังเก่าคล่ำคลึเอามาจัดการซะผ่าตัดเนี่ยไม่ใช่ผ่าตัดตัวกระทรวงหรอกจริงๆแล้วไอ้นั่นเรื่องร้องผ่าตัดจริงๆคือผ่าตัดวัฒนธรรมการทำงานของระบบราชการที่มันไม่สามารถไอ้ที่เรียกว่าบูรณาการกันนั้นยังไม่เคยเห็นบูกันในสักเรื่องนึงแต่มาลองทำไหมล่ะแล้วถ้าทำทั้งประเทศไม่ทันเอาทำบางพื้นที่ก่อนไหมล่ะ
1: แต่เริ่มจากพื้นที่
0: ทำบางพื้นที่ไม่ไหวทั้งปีเอาทำบางฤดูกาลไหมล่ะ
1: แต่เริ่มก่อนสักหน่อย
0: ใช่ทุกวันนี้ใครลองบินเข้าไปที่ภูเก็ตบอกว่าโอ้คนอยากมากันมากเลยแล้วราคาก็ดีคนก็ชอบมาแต่ว่ารถติดขนาดนี้เนี่ยบ่นมา20ปีแล้วนะครับจะลองทำอะไรใหม่ๆกับภูเก็ตไหมเพื่อให้มันหายรถติด
2: แล้วถ้าข้อเสนอนี้ได้รับการรับฟังไว้เนี่ยคุณวิรศักดิ์หน้าบอมองเห็นไหมว่าแซนบ็อกซ์น่าจะเป็นที่ไหนในช่วงไหนอย่างไร
0: เรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวค่อยๆ คุยกันได
2: ้
0: เพราะถ้าจิ้มไปวีรศักดิ์คือใครไม่ใช่ผู้มีอำนาจสั่งการ
2: ครับ
0: แต่ว่าอย่างน้อยขายไอเดียนี้เสร็จแล้วเนี่ยผมก็ไปอยู่ในเวทีของภาควิชาการไปอยู่ในเวทีของภาคเอกชนผู้ประกอบการไปอยู่ในเวทีของเกาะแก่งจังหวัดพื้นที่เขาฟังแล้วก็บอกว่าดีจังเลยอยากทำเท่านั้นแหละผมรู้แล้วว่าเสียงต้านเบาละเขาเห็นความหวังละที่เหลือแค่เอาไปคุยให้รัฐบาลฟังซึ่งขณะนี้หลังจากเจ้าสัวทั้งหลายท่านได้มีโอกาสเข้าทำเนียบไปพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีมาเรียบร้อยแล้วนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการที่เรียกว่ากรอกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนตอนนี้กำลังจะคลอดออกมาให้เป็นอนุกรรมการและตอนนี้อนุกรรมการที่มีก็จะมีชุดที่ทำเรื่องท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์เศรษฐกิจชุมชนเหล่านี้มอบให้ท่านรองนายกสุปจีเป็นประธานทั้งสิ้นท่านก็จึงมีดำริว่าอ้าวงั้นจะไปแต่งตั้งคณะทำงานออกมา
1: ค่ะ
0: ซึ่งขณะนี้ก็ได้รับทราบทาบทามมาเรียบร้อยว่าให้ผมในฐานะประธานที่ปรึกษาของท่านรองนายกสุปจีไปดูเรื่องงานคณะทำงานด้านท่องเที่ยวและถ้าต่อด้วยก็เรื่องเวลเนสสุขภาพอายุยืนยาวเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์และอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวก็ไปแตะๆกันนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่นั่นจะเป็นเรื่องของการใช้อำนาจของทำเนียบผ่านพ.ร.บ.บริหารราชการแผ่นดินปกตินะ
2: ครับ
0: ทำได้นะ

0: แต่อย่างน้อยมีตราสำนักนายกติดมานะไปสื่อสารกับหน่วยงานกระทรวงทบวงกรมรัฐวิสาหกิจสังกัดไหนก็ไม่รู้แหละได้ทั้งนั้นอ่ะแต่นั่นเป็นเรื่องหนึ่งนั่นเป็นเครื่องมือเขาเรียกว่าแขนซ้ายเชื่อมไปได้ยาวแขนขวาคือพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติก็รองนายกสุภาชีก็เป็นประธานอีกนั่นแหละอันนี้มีกฎหมายรองรับอันนี้แขนขวากล้ามใหญ่พอสมควร
1: น่าจะ
0: ทั้งสองแขนพร้อมกันนะ
1: ค่ะ
0: เพื่อจะประกอบกันในกระบะทรายเนี่ยเราอาจจะได้ก็อะไรใหม่ๆออกมาตามสมควรเราสามารถที่จะตัดเล็มเอาพวกเส้นได้หยุ่มหยุ่มยิ้มยิ้มตัดตัดที่มันลุงลุงลังลังออกไปบ้างคนทำงานทำการเขาจะได้รู้สึกว่าเออทำงานคล่องมือหน่อยไม่มีพังผืดมาจับยึด
1: เป็นการผ่าตัดแล้วค่อยๆเล็มค่อยๆเล็มเพราะผ่าทีเดียวเด็กตกใจกันหมดเลยช็อก
0: อย่าให้ถึงขนาดเลือดสาดร้องไข้ขึ้นกันเขาเป็นว่าถ้าตัดเล็มในสิ่งที่จุกจุกจิกจิกพวกเราไม่ต้องอะไรเลยน
1: ะ
0: แค่เรารู้สึกว่าเล็บยาวเดี๋ยวมันเกี่ยวเสื้อผ้าเดินเดินไปมันขบอยู่ที่ปลายปลายรองเท้าไอ้ของพวกนี้เอานี่ตัดเล็บตัดตัดถ้าหน่อยตัดเลียนเจมเล็มมันดีๆนะอย่าไปตัดเนื้อเข้าไปก็เป็นการใช้ได้นะแค่นี้ก็เดินสะดวกหยิบจับอะไรต่างๆรู้สึกสะดวกสบายไม่มีขี้เล็บไปติดอยู่ข้างใต้ให้มันรู้สึกสกปรกแบบนี้เนี่ยพอทำอะไรให้มันสว่างนะเชื่อมข้อมูลครับพอเชื่อมข้อมูลแล้ววันนี้พระราชกฤษฎีกากำหนดให้มีการเชื่อมข้อมูลของหน่วยงานของรัฐบังคับแล้วนะบังคับให้หน่วยงานอย่าหวงข้อมูลอย่ากักข้อมูลใครเขาขอข้อมูลเธอมาถ้าเป็นหน่วยงานของรัฐด้วยกันเธอไม่มีสิทธิปฏิเสธเธอต้องทำกับเขาให้อย่างนี้แหละครับทีนี้เราจะเริ่มมีคำว่าเศรษฐกิจไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวละเศรษฐกิจการเดินทางเราจะเริ่มเก็บข้อมูลได้มากขึ้นแล้วว่าเฮ้ยที่ตรงแถวแถวตลาดหมอชิดคนอยู่กันมากที่สุดตอนกี่โมง
1: อ
0: ายุเท่าไหร่เขากำลังจะไปไหนต่อส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการเดินทางอีก1ชั่วโมงต่อหรือ4ชั่วโมงต่อไปเราเห็นข้อมูลแบบนี้ขึ้นมาแล้วเก็บข้อมูลได้เอามาคำนวณต่อแล้วแล้วถ้าอย่างนั้นจะตั้งโรงอาหารเล็กๆตรงนั้นเนี่ยควรจะขายของที่มันเหมาะกับเขาอย่างไรไม่ใช่ทุกไปทุกที่ก็จะได้เนี่ยก๋วยเตี๋ยวเป็ดข้าวมันไก่หน้าตาอาหารผัดตามสั่งดีทุกอย่างนะครับแต่ว่าถามว่ามีดีไซน์เพิ่มเติมกว่านี้อยู่ไห
1: ม
0: ไปที่ต่างๆมันมีดีไซน์ให้มันเป็นอย่างนั้นไม่งี้ให้มันดีมากกว่านี้อีกหน่อยได้ไหม
1: ค่ะ
0: นะบางที่นะที่จอดรถจะปิดเวลานี้แต่ว่าก็รถเที่ยวสุดท้ายมันวิ่งเข้ามาเนี่ยมันวิ่งมาไม่ทันการปิดลานจอดรถจะทำยังไงนี่เป็นตัวอย่างนะครับสนามบินนานาชาติที่เรามีทั้งหลายแหล่นั้นเนี่ยก็ทำไมมันถึงได้คิวมันแน่นหนาถาวรกันขนาดนั้นเล่าคนเขาจะเข้าเมืองเขาจะมาเอาเงินมาจ่ายให้เราทำไมเราไม่สามารถอำนวยความสะดวกให้มันดีกว่านี้อีกสักหน่อยหรือเนี่ยของพวกนี้ครับที่จะได้เอามาพูดคุยกันแล้วมันจะได้ไม่เป็นการมาชี้หน้าต่อว่ากันว่าทำไมกรมนั้นทำไมหน่วยงานนี้ทำไมใหม่เป็นการถามว่าท่านก็อยากจะให้มันคล่องทุกคนนะเนา
1: ะ
0: ท่านติดอะไรบอกมาเราอยู่ส่วนกลางเราอยู่หน่วยเหนือเราอยู่ที่สำนักนายกเราจะได้ใช้อำนาจทั้งสองพระราชบัญญัติคือพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน
2: คร
0: ับแขนซ้ายพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติแขนขวาเนี่ยทะลวงให้ท่าน
1: น่าจะเห็นเป็นรูปเป็นร่างในการเปลี่ยนแปลงสักนิดสักหน่อยเนี่ยเมื่อไหร่อะคะคุณวิศักดิ์ถ้าที่มองภาพ
0: ถ้าทำเรื่องเล็กๆเนี่ยมันก็เห็นผลกันได้นะภายในปีแหละแต่ถ้าจะทำเรื่องใหญ่ๆที่บ่นกันมา20ปีนะคงไม่สามารถอยู่ดีๆกับพิกตูมเดียวมันทำได้น
1: ะ
0: มันก็จะต้องทำให้เห็นก่อนว่าเอาตัวอย่างเป็นแบบนี้ถ้าทำสเกลเล็กแค่นี้มันเป็นแบบนี้ถ้าสเกลใหญ่ขึ้นเนี่ยรับการมันได้ไห
1: ม
0: เพราะเจ้าหน้าที่ต้องไปฝึกซ้อมนะต้องไปเทรนนิ่งนะให้เข้าใจนะว่ามันเป็นอย่างนี้นะต่อไปนี้เธอจะต้องเปลี่ยนนะเนี่ยแบบนี้ครับ
2: โอ้คุณวิศักดิ์ครับผมย้อนกลับไปนิดนึงว่าภายใต้พรบนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติที่ว่าจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย4ครั้งต่อปีหรือว่าอาจจะไตรมาสละครั้งเลยเนี่ยทำไมในอดีตคือไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้กันมาตลอดเลยล่ะฮะมันติดตรงไหนล่ะฮะ
0: คำถามนี้ก็ดังอยู่ในหัวผมมาตลอด 10-20 ปีว่าทำไมถึงไม่มาผมพบอย่างนี้ครับ
2: ครับ
0: 1ฝ่ายเลขานุการการประชุมไม่เสนอซะเองประธานเนี่ยแกยุ่งจริงเพราะทุกคนก็เป็นรองนายกความเป็นประธานคณะกรรมการแห่งชาติซัดกันไปคนละ30คณะถ้าฝ่ายเลขาไม่ไปสกิดท่านยังไงเรื่องนี้ก็ต้องประชุมแล้วเนี่ยเห็นไหมท่านดูวาระก่อนนะอันนี้เห็นไหมมันเก๋มากเลยนะถ้าท่านทำนะท่านจะแก้เรื่องนี้ได้ก่อนนะฝ่ายเลขาต้องข่
2: ม
0: เนี่ยเราก็เลยเห็นว่าไอ้สำนักงานเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเนี่ยมันจะควรจะสร้างขึ้นมาแล้วมันไปเป็นฝ่ายผู้ช่วยเลขา
2: โอเค
0: จะได้ช่วยสกิดลูกพี่ลูก

0: พี่ลูกพี่ไปสกิดนายกหรือรองนายกที่เป็นประธานให้เราหน่อยเรื่องนี้มันสำคัญเลยนะแล้วต้องทำตอนนี้นะเพราะอีก4เดือนมันถึงจะเสร็จนะ4เดือนเสร็จมันถึงจะพอดีจะฤดูท่องเที่ยวชุดนั้นนะวันชาติจีนเขาจะเกิดขึ้นเดือนตุลาต้องทำเดี๋ยวนี้นะไม่งั้นมันเสร็จไม่ทันเขานะ
1: อ
0: ย่างนี้นะฝ่ายเลขามองการให้เห็นแล้วค่อยเอาไปสกิดนายให้นายช่วยนั่งเป็นหัวโต๊ะเอาบารมีวางเข้าไปแล้วแนะนำว่าท่านจิ้มถามเนี่ย4หน่วย6หน่วยเนี้ยให้เขาตอบท่านให้ฟังแล้วฟังรู้เรื่องเท่านี้ฝ่ายเลขาจะจบเป็นมติพอได้มติปั๊บเนี่ยเรียบร้อยเลยเป็นมติละมันก็จะไปผูกพันต่ออ่ะพอออกจากมติคณะกรรมการนโยบายท่องเที่ยวแห่งชาติไม่ต้องไปรอผ่านใครแล้วนะทีนี้ท่านประธานบอร์ดนั่นแหละก็คือรองนายกเซ็นตูมเดียวเข้าครม.เลยนะไม่ต้องไปรอคิวผ่านไปเนื่องไปผ่านเวียนสำนักเลขาธิการครม.ต้องไปทำหน่วยงานต่างๆขอความเห็นก่อนเวียนกันไปกลับ2เดือนอาจจะลืมไปแล้วว่าตัวเองส่งไปไม่ฮะผ่านคณะกรรมการนโยบายท่องเที่ยวเสร็จแล้วเซ็นตูมโดยท่านประธานตามมติคณะกรรมการส่งตูมทีเดียวเข้าห้องประชุมครม.ไปเลยเมื่อมีมติครม.มันจะผูกพันงบประมาณได้เองเมื่อมีมติครม.มันจะผูกพันข้อบางข้อสั่งการที่ไปเกี่ยวข้องกับกระทรวงทบวงกรมซึ่งเขาอำนาจเท่าๆกันแต่เขาสั่งกันเองไม่ได้ต้องมติครม.สั่งไปอย่างนี้ต้องเลื่อน
2: ก็เป็นกำลังใจแล้วก็อยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงนี้เหมือนกันค่ะเพราะว่าทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นการพูดแบบกว้างๆมันไม่ลงลึกสักทีแล้วพอมันไม่ลงลึกสักทีมันก็แก้ปัญหาไม่ตรงจุดสักที
0: เพราะนี่แหละเพราะผมเคยเป็นรัฐมนตรีท่องเที่ยวมา3รัฐบาลแล้วผมก็พบว่าคณะกรรมการนโยบายท่องเที่ยวแห่งชาตินั้นเนี่ยเขาให้รองนายกเป็นรัฐมนตรีท่องเที่ยวเนี่ยนั่งเป็นรองประธานเพราะนั้นรองประธานจะอารวาสมากไม่ได
1: ้
0: ข้ามหน้าข้ามตาท่านรองนายกท่าน
1: โอเค
0: ตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่แหละรอบนี้แหละท่านรองนายกมาเองแล้วเราไปอยู่ใกล้กับท่านรองนายกชวนท่านขี่ม้าตัวใหญ่นี่ควบออกไปเลยครับ
1: ครับขอบคุณมากๆเลยครับที่มาแสดงทัศนะวันนี้ครับ
2: ขอบคุณค่ะคุณเวสักค่ะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ค่ะคุณเวสักท่านเป็นประธานที่ปรึกษาของรองนายกรัฐมนตรีนะแล้วก็เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาด้วยหลังจากที่ฟังท่านแล้วเนี่ยก็ทำให้เราได้ทราบว่าอย่างที่ท่านบอกว่าท่านอยู่มา3สมัยแล้วเพราะฉะนั้นท่านก็จะรู้จักดีว่ากลไกเล็กกลไกน้อยคืออะไรบ้างแล้ววันนี้อย่างน้อยๆเราก็ได้เห็นภาพชัดเจนเนาะพี่บอลว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นและท่านอยากให้มันเป็นเนี่ยคือการเจาะไปให้ชัดๆในแต่ละมิติเลยอ่ะท
1: ่
2: องเที่ยวเนี่ยมันคือท่องเที่ยวกว้างอ่ะแต่ในการท่องเที่ยวมันมีมิติแตกต่างกันไปอ่ะแล้วแต่ละมิติอ่ะการดำเนินงานมันก็ไม่เหมือนกันการวัดผลก็ไม่เหมือนกัน
1: ใช่แล้วมันจะกลายเป็นภาระที่บางหน่วยงานพอไม่เกี่ยวข้องหรือคนมันไม่ได้ปุ๊บเนี่ย มันไม่สามารถทำงานทุ่มเททุ่มเทตรงนั้นได้แล้วเสร็จแล้วกำลังจะทิ้งท้ายเมื่อสักครู่เลยจะถามท่านอดีตรัฐมนตรีว่าอ้าวแล้วสมัยที่ท่านทำงานเป็นรัฐมนตรีท่องเที่ยวเนี่ยไอ้ปัญหาแบบนี้มันแก้ไขไม่ได้เพราะหลายท่านเฉลยตอนจบพอดีเลยว่าท่านเป็นรองประธาน
2: ได้ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
4: ี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
6: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
4: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเค้ามูลคดี

นสยามร่วมสมัยเสนอสังเทศกวีหวานเป็นเพื่อนท่านยามดึกทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลาตีหนึ่งถึงตีสามเป็นเวลา2ชั่วโมงเต็มทางสถานีเอ็มคอร์ดนิว FM 100.5 อสมท.

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพแฟนเพลงที่รักทุกท่านครับผมดุษฎีข้าวมังคณีและรายการลำนำสยามร่วมสมัยกลับมาพบกับท่านผู้ฟังนะครับเป็นเวลาที่ผมจะนำเสนอความสุขสำราญให้กับท่านผู้ฟังด้วยบทบาทของเพลงไทยเดิมผสมกับเพลงไทยสากลร่วมสมัยนะครับสร้างความสุขใจแก่ท่านผู้ฟังรวมทั้งสาระน่ารู้ต่างๆเบื้องลึกเบื้องหลังของวงการเพลงการประพันธ์เพลงรวมทั้งการขับร้องด้วยนะครับในคืนวันนี้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องราวของความรักในเรื่องของบทเพลงนั้นจะหนีไม่พ้นเรื่องราวของความรักนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงไทยเดิมหรือเพลงไทยสากลก็แล้วแต่เพลงไทยเดิมนั้นส่วนใหญ่จะนำบทเพลงจากเรื่องราวของวรรณคดีเรื่องต่างๆอย่างเช่นเรื่องพระลอเรื่องอีเหนาเรื่องสังทองไกรทองรามเกียรติ์พระไพมณีขุนช้างขุนแผนนี่ถือว่าเป็นส่วนใหญ่นะครับที่นำมาแล้วก็ดึงมาเฉพาะบทเฉพาะตอนที่จะสอดคล้องกับทำนองของเพลงอย่างเช่นทำนองเพลงโศกเศร้าเงี้ยอย่างเช่นเพลงโอ้ลาเพลงแขกรบบุรีก็นำทำนองเพลงโศกเศร้ามาบรรจุใส่หรือเพลงที่มีความสุขสันต์หันษาเพลงที่มีความประสบความสำเร็จในความรักหรือในบทโอ้โลมก็มีต่างๆนานากันในเรื่องราวของเพลงไทยสากลก็เช่นเดียวกันนะครับจะมีความชัดเจนกว่าเพลงไทยเดิมในตรงที่ว่าเขาจะแต่งเนื้อแต่งทำนองขึ้นมาโดยเฉพาะกิจทันทีเลยอย่างเพลงไทยเดิมเนี่ยอาจจะมีทำนองขึ้นมาทำนองต่างหากแล้วไปหาเนื้อมาแต่ยุคสมัยก่อนไม่นิยมประพันธ์ทำเนื้อขึ้นมาใหม่นิยมไปหามาจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมเรื่องต่างๆหรือโครงกรเรื่องต่างๆจากโบราณนี่นำมาสอดใส่ให้สอดคล้องกันแต่เพลงไทยสากลนั้นแต่งขึ้นมาโดยจินตนาการโดยพรสวรรค์โดยวิถีความคิดของครูเพลงท่านอยากจะแต่งเพลงทำนองเศร้าขึ้นมาสักเพลงนึงท่านก็แต่งทำนองเพลงเศร้าขึ้นมาแล้วก็ถ้าไม่แต่งบทร้องเองให้ผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องการประพันธ์เนื้อร้องช่วยแต่งให้ในเนื้อร้องที่มีความโศกเศร้าเข้ากับทำนองเพลงตรงนี้ครับซึ่งจะถูกต้องไม่ใช่ว่าแต่งทำนองเพลงทำนองแบบแสนสุขสมนั่งชมมิหกแหมสนุกสนานคืนเพลงร่าเริงแล้วไปใส่เอาทำนองเพลงที่โศกแล้วเกิดมาเนื้อเพลงที่โศกแล้วเกิดมาใช้ไม่ได้นะครับและวันนี้เป็นลำนำของเพลงรักในเพลงรักนั้นก็เรียนได้ทราบว่ามีทั้งรอยยิ้มและน้ำตานะครับเพราะนั้นในเพลงรักนั้นจะมีทั้งเพลงที่รักผสมโศกหรือว่ารักผสมสุขก็แล้วแต่ในคืนนี้ท่านผู้ฟังจะได้รับฟังบทเพลงที่เกี่ยวข้องกับความรักทั้งหมดเลยนะครับก่อนจะฟังบทเพลงไทยสากลเรื่องราวของความรักเรามาฟังบทเพลงหวานๆจากเพลงไทยเดิมกันก่อนนะครับบทบาทต่อไปนี้เป็นบทบาทของอาจารย์กำจรเดชโสแสงจันทร์ที่มาขับร้องร่วมกับวงผีผ้าไม่นวมของกรมศิลปากรนะครับท่านจะมาในเพลงสร้อยเวียงพิงเพลงนี้เป็นเพลงไทยสำเนียงราวอยู่ในอัตราจังหวะ2ชั้นเป็นเพลงที่น่าฟังมากอยู่ในกลุ่มชุดนาสนอเสียงสำเนียงราวซึ่งกลุ่มรัฐมนตรีจากสำนักงานสกีเขาจัดทำขึ้นเพราะมากครับชุดนี้เป็นชุดหนึ่งที่มีสร้อยเวียงพิงสร้อยลาวลาวลำพึงนะครับท่านผู้ฟังชื่นชอบกันมากหลายวันก่อนนี่นำเสนอสร้อยลาวกับลาวลำพึงไปแล้ววันนี้ก็นำสร้อยเวียงพิงมาเสนอให้ฟังขอเชิญรับฟังเป็นเพลงแรกของลำนำเพลงรักในวันนี้ครับ

สร้อยเวียงพิงก็จบลงไปแล้วนะครับเพลงนี้เพราะมากชุดนี้เพราะทางเนื้อร้องทั้งทำนองวิธีการบรรเลงนะครับรวมทั้งการขับร้องด้วยสมบูรณ์ไปทั้งหมดเลยนะครับทำให้ท่านผู้ฟังได้ชื่นชอบมากโทรศัพท์มันก็มาเยอะทีเดียวทั้งที่เพลงชุดนี้เนี่ยออกมาหลายปีแล้วนะครับก็นำเสนอมาหลายปีจนมีชุด2ออกไปแล้วขนาดนี้ยังมีคนโทรศัพท์มาถามเลือดมาจากต่างจังหวัดมาจากชานเมืองว่าชุดนี้ซื้อที่ไหนบุกบั่นวันก่อนนี้ก็มาจากสมุทรปราการบ้างจากปทุมธานีก็บุกบั่นเข้ามาหาซื้อถึงในกรุงเทพเพราะว่าชานเมืองนั้นไม่มีเผยแพร่นะครับก็เป็นบทเพลงที่มีความไพเราะสังเกตว่าอะไรก็ตามนะถ้ามันมีความงดงามมีความไพเราะหรือร้านอาหารที่อร่อยจะอยู่ไกลเพียงไหนคนก็ต้องบุกบั่นไปสอหามานะครับต่อไป2เพลงแรกของนำเพลงแรกในคืนวันนี้ก็นำเสนอบทเพลงฝากรักและรักซ้อนซ่อนรักฝากรักนี่เป็นผลงานการมานิพนธ์นะก็ต้องใช้คำว่านิพนธ์ว่าท่านจักรหรือพระองค์เจ้าจักรพันธ์เป็นสิริเป็นผู้ที่ทรงนิพนธ์เพลงนี้ขึ้นมาทรงนิพนธ์เอาไว้ประมาณสัก 4-50 ปีจะได้แล้วครับประมาณ50ปีกว่าๆได้ซ้ำตั้งแต่ยังทรงดำรงพยศเป็นหม่อมเจ้าจักรพันธ์เป็นสิริจักรพันธ์เพลงนี้คุณเป็นศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ขับร้องครับแม่โจร้องเพลงนี้หวานมากทีเดียวแล้วเนื้อร้องเพลงนี้ใสซื่อนะครับออกแนวใสซื่อเลยจริงๆส่วนเพลงที่2นี่นะครับรักซ้อนซ่อนรักเพลงแรกนั้นฝากรักอยากจะฝากรักไปทั่วเลยนะครับหญิงก็อยากจะฝากให้ชายชายอยากฝากให้หญิงแต่เพลงที่2นี่ฝากไม่ได้เพราะเป็นรักซ้อนไปรักคนที่เขารักมีคู่รักอยู่แล้วไปช้ากว่าเขามาช้ากว่าเขาก็เลยต้องเป็นรักซ้อนต้องเก็บซ่อนรักไว้ในส่วนเพลงที่อยู่ในเนื้อร้องหรือว่าในชื่อคล้ายๆอย่างนี้มีหลายเพลงทีเดียวนะครับล้วนแล้วแต่ได้รับความนิยมทั้งนั้นเพราะว่าในวิถีชีวิตอย่างนี้พบได้ทุกสังคมพบได้แทบจะทุกตำบลเรื่องราวของ2หนุ่ม1 2ชาย1หญิงหรือว่า2หญิง1ชายเนี่ยประสบพบปัญหากันอยู่บ่อยรักซ้อนซ่อนรักนี่เป็นผลงานการประพันธ์ทั้งเนื้อร้องและทำนองโดยครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาตินะครับผู้ที่ขับร้องคือคุณจรินนันทนาคอนนะครับทั้งสองเพลงนี่ทั้งนักร้องสองท่านก็เป็นศิลปินแห่งชาติทั้งสองท่านเพลงแรกฝากรักจากคุณเป็นศรีพุ่มชูศรีเพลงที่สองรักซ้อนซ่อนรักคุณจรินนันทนาคอนเป็นผู้ขับร้องครับ

ฝากรักและรักซ้อนซ่อนรักก็จบลงไปแล้วนะครับต่อไปอีกสองรักสองรักนี้มีชื่อเสียงโด่งดังมากแล้วรักที่สองนี้ยิ่งดังมากเพราะว่าถูกร้องกันมา40-50 ปีโดยไม่ได้มีวันเสื่อมคลายเลยเพลงแรกชื่อว่าแจกันรักเพลงที่สองชื่อว่าที่รักแจกันรักนี้เป็นผลงานการประพันธ์ทั้งเนื้อร้องและทำนองโดยคุณพยงมุกดานะครับเพลงนี้มีสอดใส่คติซ่อนไว้ในเพลงด้วยนะครับฟังชื่อเหมือนกับมีดอกไม้ซึ่งปักจักรไม่สวยหรูแค่นั้นเองแต่ฟังดูเนื้อร้องให้ดีจะมีคติสอนใจอยู่คุณธนินทร์อินทรเทพครับสิทธิรักของคุณพยงมุกดาก่อนที่จะนำมาฝากให้กับคุณสเตฟของกำแหงเป็นผู้ขับร้องส่วนเพลงสองที่รักเพลงนี้คุณสุนทรียานเวียงการแต่งเนื้อร้องคุณสมานการจันทปรินเป็นผู้บรรจุทำนองเพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงที่มีชื่อเสียงมากเพลงหนึ่งของคุณสุนทรียานเวียงการนะครับคุณสุนทรียาท่านแต่งเพลงคู่สมานไว้มากมายแล้วยิ่งเพลงที่ใช้ทำนองไทยเดิมเนี่ยแต่งไว้เยอะแต่เพลงที่มีทำนองหรือเอกลักษณ์โดดเด่นอย่างเช่นเพลงที่รักเนี่ยมีไม่มากนักเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยเนื้อร้องค่อนข้างจะโฉบเฉี่ยวมากและเป็นวิถีทางการประพันธ์ในแนวของบทกลอนที่น่าฟังนะครับจะใช้คำซ้ำๆได้อย่างน่าฟังคำซ้ำๆเนี่ยบางครั้งถ้าเราใช้ไม่เป็นหนึ่งอยากจะเขียนกลอนขึ้นมาสักอย่างหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่นักกลอนที่เก่งกาจพอเขียนขึ้นมาแล้วใช้คำซ้ำอยู่งั้นน่ะซ้ำเลยมาบรรทัดแรกซ้ำบรรทัดสองไปซ้ำบรรทัดสามอีกเรียกว่าซ้ำทุกคำทุกวรรคตอนผู้ที่เขามีความรู้ดีหรือว่าผู้ที่เขาอ่านแล้วก็ว่าเออทำไมคำมันเฉยๆอย่างนี้มันซ้ำอย่างไม่น่าจะนำมาใช้อีกแต่บางครั้งการใช้คำซ้ำๆเนี่ยใช้ให้ถูกจังหวะใช้ให้ถูกบทกลอนเพราะมากครับฟังแล้วมีเสน่ห์อย่างเช่นเพลงที่รักนานแล้วพี่หลงพะวงมินายนานแล้วพี่หมายจะได้พิรมนานแล้วพี่รักคอยจากชื่นชมนานแล้วรักเรียงลมตรมเช้าค่ำทุกบรรทัดขึ้นต้นในคำว่านานแล้วทั้งนั้นแต่ฟังแล้วไม่น่าเบื่อเลยฟังแล้วมีเสน่ห์จริงๆแล้วเวลาร้องเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันคล่องปากอยากจะร้องซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับก็ขอเชิญน้องฟังทั้งสองบทเพลงเลยนะครับเพลงแรกแก่การรักจากคุณธานินทร์อินทรเทพแล้วก็ลำนำเพลงรักที่สองคุณชลินนันทนาครเป็นผู้ขับร้องครับชื่อว่าเพลงที่รักครับ

แจกันรักและที่รักก็จบลงไปแล้วนะครับเพลงแรกคุณธนินทร์อินทรเทพนักร้องเพลงต้องคำพระราชทานเป็นผู้ขับร้องเพลงที่สองที่รักคุณชลินนันทนาครศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ขับร้องทั้งสองเพลงนี้มีเสน่ห์กันไปคนละแบบนะครับแจกันรักนั่นก็มีเสน่ห์ในเรื่องราวของเนื้อหา

ซึ่งมีเสน่ห์แล้วก็มีคติสอนใจด้วยส่วนประเภทที่2ที่รักนั่นนอกจากจะมีเสน่ห์ทั้งเนื้อหาทั้งคำรำพันแล้วยังมีถ้อยคำที่สวยหรูนะครับเป็นการซ้ำคำที่มีเสน่ห์นะครับต่อไปมาบางบทบาทของวงพิพาทเม้นนวมวงเดิมนะครับที่บรรเลงในเพลงสร้อยเวงพิงในเพลงแรกนะครับจะอยู่ในชุดกลุ่มเดียวกันของสำนักการสังคีที่เขาจัดทำขึ้นที่มีอาจารย์กำจรเดชสดแสงจันทร์

แสวงหาได้ร่วมกันขับร้องนะครับส่วนใหญ่จะเป็นชุดสนอเสียงสำเนียงลาวคือทุกเพลงเป็นเพลงไทยสำเนียงลาวหมดเพลงไทยสำเนียงลาวนี้ชื่อว่าท่านผู้ฟังคงจะชื่นชอบเป็นอย่างมากเพราะว่าเป็นทำนองเพลงที่มีความอ่อนหวานนะครับแล้วก็ลีลาซึ่งน่าฟังบทเพลงต่อไปนี้ชื่อว่าเพลงยวนคลาวนะครับเพลงยวนคลาวนี่ผมพูดหลายครั้งแล้วนะครับท่านผู้ฟังก็ยังงงๆคนที่จะพูดกันช้าๆจะชัดท่านบางท่านบอกว่าเอ๊ะขนาดผมอธิบายไปแล้วเมื่อเดือนก่อนนู้นผมนำเสนอในการบรรเลงสั้นๆนะครับท่านผู้ฟังก็โทรศัพท์มาถามอย่างไม่เข้าใจคือบางท่านอาจจะไม่ใช่นักดนตรีไทยไม่ใช่ผู้ที่ฟังเพลงไทยแต่ว่าเป็นผู้ที่มาชื่นชอบเพลงไทยเดิมในยุคหลังในที่นี้อาจจะเป็นปีหลัง 4-5 เดือนหลังคือท่านเป็นผู้ที่ฟังในเพลงไทยสากลมานานแต่พอมาฟังรายการของเราซึ่งมีเพลงไทยเดิมผสมผสานด้วยท่านก็เลยติดใจทีนี้กลายเป็นชื่นชอบในเพลงไทยเดิมแต่เนื่องจากท่านไม่ค่อยมีความรู้ท่านก็สงสัยขนาดผมอธิบายไปแล้วท่านก็โทรศัพท์มาถามอีกว่าก็นี่เมื่อชื่อบอกอยู่แล้วว่ายวนเขาแล้วทำไมถึงไม่ใช่เพลงยวนล่ะนะครับท่านเคยได้ยินเพลงอะไรนะยวนทีโฮอย่างนี้ครับเพลงยวนทอดแห่เงี้ยนั่นก็เพลงยวนแต่พยวนเขากลับไม่ใช่เพลงยวนอันนี้ก็ต้องพูดถึงเรื่องภาษาก่อนครับในการเขียนชื่อในการเขียนชื่อถ้าเป็นเพลงยวนเนี่ยคำว่ายวนก็ต้องสะกดด้วยยอหญิงนะครับยอหญิงวอแหวนนอหนูแต่ยวนเขาในที่นี้เป็นยอยักษ์นะครับยอยักษ์วอแหวนนอหนูบางท่านไม่เข้าใจมาจากคำว่ายั่วยวนหรือเปล่านะครับว่ายวนย่าเหล่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ยั่วยวนยวนในที่นี้เนี่ยเป็นจะว่าเป็นไทยผสมลาวก็ว่าได้จะเป็นไทยทางเหนือก็ได้เพราะว่าไทยทางเหนือเนี่ยจะมี2กลุ่มนะครับทางเชียงใหม่เนี่ยคือในช่วงสมัยไหนที่ไปอิงทางพม่ามากก็จะมีทางพม่าเข้ามาผสมผสานแต่ช่วงไหนที่อิงไปทางศรีสัตนาคณหุตหรือว่าทางพระเจ้าชัยเชษฐาทางด้านเมืองลาวนี่ก็จะเป็นทางเชื้อสายลาวเข้ามาผสมมากนะครับแต่ส่วนใหญ่ในยุคหลังนี่จะออกไปทางลาวซะมากกว่านะครับก็มีลาวเหนือลาวใต้นะครับทีนี้ยวนเขาในที่นี้เนี่ยถือว่าเป็นคนไทยตระกูลหนึ่งแต่โบราณของทั้งเหนือนะครับคือไทยยวนไทยยวนก็คือไทยโยนกนั่นเองท่านผู้ฟังที่เคยอ่านหนังสืออาจจะไม่พบคำว่าไทยยวนนะแต่ว่าคำว่าไทยโยนกน่าจะผ่านชื่อมาบ้างหรือผ่านหูผ่านตาบ้างสมัยเราเรียนประวัติศาสตร์ชาติไทยเคยผ่านคำว่าไทยโยนกมาบ้างหรือโยนกนครไทยโยนกหรือโยนกนครก็คือชื่อเก่าแก่ของเชียงใหม่เชียงใหม่นี่มีหลายชื่อนะครับยังพิงค์ข้านครหลังจากเป็นโยนกนครแล้วก็มาเป็นพิงค์ข้านครพิงค์นครหรือนครพิงค์ก็คือเชียงใหม่นั่นเองนะครับเพราะนั้นไทยยวนหรือไทยโยนกนี่ก็เป็นคนทางเหนือในยุคโบราณนะครับเขามีภาษาของเขาเลยเขาเรียกภาษาไทยยวนนะครับมีภาษาเฉพาะตัวของเขาเลยสืบค้นได้เลยเพราะนั้นยวนเขาในที่นี้ก็เป็นสำเนียงทางเหนือจึงเป็นสำเนียงไทยสำเนียงลาวนั่นเองนะครับก็ต้องทราบในที่นี้ที่ผมอธิบายกระจ่างแจ้งเลยนะครับคงไม่ต้องถามอีกว่าทำไมไม่ใช่เพลงยวนนะครับก็ให้หลานๆที่เรียนดนตรีไทยบางทีอาจจะเข้าใจผิดนะครับเอาไปรวมผสมกับเพลงยวนเกิดไปบรรเลงเป็นชุดเป็นเพลงภาษาพอบรรเลงเพลงยวนทอดแหเสร็จต่อได้ยวนทีโหและต่อได้ยวนเขาละเจงเลยนะครับอันนี้เป็นเพลงไทยสำเนียงลาวเพลงยวนเขาสองชั้นนี่เป็นเพลงที่ใช้หน้าทับสองไม้ประกอบจังหวะนะครับมีท่อนเดียวมัมหลวงตวนศรีวรวรรณเป็นผู้แต่งทำนองเพลงนี้มีสำเนียงลาวใช้ร้องในการแสดงละครเรื่องพระลอนะครับแล้วก็ยังไปใช้ในละครเรื่องพญาผานองกับละครที่มีเรื่องของทางลาวนะครับเพลงนี้มีอารมณ์อ่อนหวานมากนะครับบทบาทของเพลงยวนเคราในวันนี้วงเปียภาพเป็นนวมของสำนักการสังคีตกรมศิลปากรร่วมบรรเลงนะครับอาจารย์นิสาถนอมรูปเป็นผู้ขับร้องครับก็อยู่ในชุดสนอเสียงสำเนียงลาวนั่นแหละครับขอเชิญรับฟังครับ

บทเพลงยวนคราวก็จบลงไปแล้วนะครับคงจะสมใจท่านผู้ฟังที่อยากฟังมากหลังจากที่ผมนำเสนอในการบรรเลงที่ผ่านมาเมื่อเดือนก่อนนี่นะครับแล้วก็อธิบายไปอย่างสั้นๆเขาเนี่ยอธิบายยาวเลยคงจะเข้าใจเรื่องของยวนและลาวแล้วนะครับว่ายวนคราวนี่เป็นของชนชาติใดแน่แล้วก็ในการขับร้องนี่ไพเราะมากเลยนะครับในคืนวันนี้พยายามหาเพลงที่มีความไพเราะอ่อนหวานเพราะว่าเป็นเรื่องราวของความรักในคืนวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรักผสมสุขหรือว่ารักผสมเศร้านะครับฟังรักผสมสุขมา4เพลงแล้วนะครับคราวนี้มาฟังรักผสมเศร้าบ้างนะครับชื่อว่าเพลงคนพิการรักและลองรักลองรักได้ไม่เท่าไหร่นะครับแต่คนพิการรักนี่หนักหน่อยนะครับพิการอะไรไม่พิการเป็นพิการความรักคนพิการรักนี่เป็นผลงานการประพันธ์ของคุณจงรักจันทนานะครับเพลงนี้คุณจงรักท่านเคยเขียนเล่าเอาไว้ว่าเป็นเรื่องราวของคนที่พิการความรักทั้งที่มีฐานะร่ำรวยครอบครัวอุ่นหนาฝาข้างคือคุณจงรักจันทนาเนี่ยท่านเป็นทายาทของครูพานบูรณ์หรือครูจวงจันทนาเรียกว่าเป็นต้นตำรับของบทเพลงลูกกรุงในยุคแรกเลยครับเป็นผู้เรียกว่าเริ่มสร้างเพลงลูกกรุงขึ้นมาเลยนะครับทีนี้คุณจงรักเนี่ยเป็นลูกไม้หล่นใต้ต้นจริงๆนะครับโอ้แต่งเพลงเก่งทีท่านเป็นผู้ที่แต่งเพลงโดยใช้ประสบการณ์ทันทีพบเห็นอะไรก็เป็นเพลงหมดไปพบอะไรข้างทางเดินทางไปไหนไปทานอาหารไปดูหนังไปฟังเพลงเจอใครที่ไหนหยิบเอาชีวิตต่างๆที่ผ่านมุมมองต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมาเขียนเป็นบทเพลงหมดบทเพลงคนพิการรักก็เช่นเดียวกันนะครับรู้สึกจะมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยท่านมาไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งแล้วก็ไปนั่งรับประทานอาหารเป็นร้านอาหารข้างทางเนี่ยนะครับหน้าร้านก็มีชายพิการนั่งอยู่หน้าร้านก็ขอทานนี่แหละครับแต่เรียกว่าอันนี้พกดีกว่าเพราะเขาเล่นดนตรีด้วยอาจจะเล่นซอเล่นอะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อจะขอเงินไปประทังชีวิตเขานะครับแลกเปลี่ยนกันเอาเสียงดนตรีเขาแลกแล้วเล่นลีลาในการบรรเลงเขาเนี่ยเขามีความสุขในการที่เขาได้บรรเลงเพลงไม่เหมือนกับคนพิการซึ่งอดอยากแบบว่ามีแต่ความทุกข์เลยนะครับแต่พอเข้าไปนั่งในร้านนะมีอยู่ไม่กี่โต๊ะเขาก็มองไปทั่วๆอย่างคนที่ชอบหาประสบการณ์คุณจารักก็เห็นว่าหลังร้านสุดในมุมหนึ่งของร้านด้านในเนี่ยมีชายคนหนึ่งนั่งดื่มนั่งรับประทานอาหารแล้วก็ดื่มด้วยนะครับชายนั้นท่าทางดูมีสง่าราศีนะครับรูปร่างสมบูรณ์การแต่งกายก็ดูราคาแพงคงจะเป็นเศรษฐีแต่ว่านั่งแบบตาเหม่อลอยแบบคนอมทุกข์แล้วก็นั่งดื่มอยู่คนเดียวคนจารักก็เป็นคนช่างคุยช่างถามก็สั่งอาหารแล้วก็เรียกเด็กในร้านมาถามว่าเจ้าของร้านเรียกคุยกันกระซิบถามก็บอกว่าชายคนนั้นเนี่ยบ้านอยู่ก้นซอยนี่เองซอยนี้ก็เป็นซอยใหญ่ในบ้านก็เป็นบ้านเศรษฐีอยู่บ้านอยู่ก้นซอยในหลังเบื้องเริ่มเลยนะครับแต่ว่าไม่มีความสุขหรอกเพราะว่าเขาลืมว่าภรรยาก็ไปทางลูกก็ไปทางนะครับชีวิตไม่มีความสุขนะครับทั้งที่มีเงินเหลือล้นนะครับก็นั่งมานั่งรับความทุกข์อย่างนี้คนจงรักก็นั่งมองหน้าร้านนั้นมีชายพิการนะครับคนพิการจริงๆเลยไม่ใช่พิการความรักพิการร่างกายเลยเนี่ยนั่งสีซอขอทานเป็นมนุษย์พกอยู่บรรเลงดนตรีอย่างมีความสุขใช้ชีวิตอย่างพอเพียงในขณะที่คนที่อยู่ข้างในนั้นร่ำรวยล้นฟ้านะครับแต่ครอบครัวไม่มีความสุขนั่งอมทุกข์นั่งดื่มอยู่คนเดียวอย่างเช่นคนพิการรักเพลงคนพิการรักจึงเกิดขึ้นมาจากมุมมองตรงนี้นะครับคุณสุเทพวงศ์คำแหงเป็นผู้ถ่ายทอดบทเพลงนี้และคุณสุเทพเนี่ยถ้าร้องเพลงที่เกี่ยวแนวหวานเศร้าหรือแนวเศร้าระทมทุกข์นี่คุณสุเทพโมโหออดอ้อนลำพันได้อย่างที่เรียกว่าจับจิตจับใจ

เพลงที่สองลองรักเพลงนี้ครูนิรัญชลาเป็นผู้ประพันธ์นะครับทั้งเนื้อร้องและทำนองเพลงของครูนิรัญชลานี่ก็การันตีได้ในเรื่องของทั้งเนื้อร้องทำนองเนื้อร้องนั่นกว่าจะผ่านการตรวจสอบของท่านเวลาที่ท่านประพันธ์เสร็จท่านจะตรวจดูทุกบรรทัดภาษาไทยถูกต้องไหมกลอนสัมผัสนอกสัมผัสในทีฆะรสะคำเป็นคำตายทุกอย่างถูกต้องไหมทำนองดีไหมเมื่อทุกอย่างถูกต้องแล้วท่านถึงจะเซ็นชื่อกำกับและให้เพลงนี้ผ่านออกมาบันทึกเสียงได้เพราะนั้นเพลงนี้การันตีได้เลยครับโดยเฉพาะยิ่งเมื่อขับร้องด้วยคุณสวรีประกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติแล้วเพลงนี้เพราะมากขอเชิญรับฟังบทเพลงแห่งความรักทั้งสองเพลงครับคนพิการรักจากคุณเทพวงศ์กำแหงและร้องรักจากคุณสวรีประกาพันธ์สองศิลปินแห่งชาติครับ

คนพิการรักและลองรักก็ผ่านไปแล้วนะครับคืนนี้เป็นลำนำแห่งเพลงรักหรืออีกในหนึ่งก็คือทุกเพลงมีชื่อรักอยู่ด้วยเหมือนเช่นหลายวันก่อนโน้นที่นำเสนออย่างเช่นเพลงที่มีคำว่าลมทั้งหมดมีคำว่ากลิ่นทั้งหมดนะครับผมเคยนำเสนอแล้วมีเพลงที่เป็นดอกไม้ทั้งหมดมีเพลงที่เต็มไปด้วยสิ่งต่างๆหรือว่าชื่อเพลงที่มีความหมายเดียวกันทั้งหมดนั่นแหละครับวันนี้เป็นความรักไม่ว่าจะเป็นรักผสมสุขหรือรักผสมเศร้าก็ล้วนแล้วแต่มีในคืนวันนี้นะครับต่อไปมาฟังบทเพลงไทยสำเนียงลาวเพราะกระดิ่งเพลงครับอยู่ในชุดสนอเสียงสำเนียงลาวนะครับเมื่อตอนช่วงกลางผมพูดถึงเพลงยวนเคล้าแล้วก็มีอาจารย์นิสาถนอมรูปขับร้องแล้วก็ผู้ผู้ราชในชุดนี้ก็มีอาจารย์กำจรเดชสดสังจันทร์อาจารย์นิสาถนอมรูปและอาจารย์กาญจนประกรณ์แสดงหารร่วมขับร้องแบ่งเป็นคนละเพลงสองเพลงนะครับทั้งชุดอาจารย์กาญจนประกรณ์แสดงหารนี่ถือว่าเป็นตัวตั้งตัวตีที่จัดทำนะครับในเพลงชุดต่างๆนะครับท่านชอบทำชอบแสดงลิเกชอบแสดงละครชอบร้องเพลงทุกอย่างที่เป็นศิลปะศิลปินท่านชอบหมดท่านก็ช่วยจัดทำเพลงชุดนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ร้องไว้หลายเพลงบทเพลงต่อไปนี้อาจารย์กาญจนประกรณ์แสดงหารขับร้องเองนะครับนั่นคือเพลงต้อยตะลิงนะครับบทเพลงต้อยตะลิงในบางทีเขาเรียกว่าเพลงลาวชมดงนะครับบทเพลงต้อยตะลิงสองชั้นเป็นเพลงทำนองเก่านะครับหม่อมหลวงตวนศรีวรวรรณเป็นผู้แต่งนะครับแล้วก็พระเจ้าประวงเธอพระองค์เจ้าวรวรรณนครกรมพระนราธิปประพันธ์พงษ์ทรงนำมาประจุเป็นเพลงประกอบละครปรีดาลัยของคณะหลวงนฤมิตเรียกชื่อใหม่ว่าเพลงลาวชมดงก็คงจะเข้าใจกันนะครับว่าทำไมอยู่ๆถึงเพลงนี้ถึงมี2ชื่อนะครับที่แน่ๆคือเพลงนี้มีทำนองที่อ่อนหวานไพเราะนะครับรู้สึกว่าจะมีเพลงในแนวสังคีตประยุกต์หรือสังคีตสัมพันธ์เนี่ยนำทำนองเพลงนี้ไปปรุงแต่งนะครับเป็นเพลงขับร้องคู่ด้วยครับรู้สึกจะเป็นเพลงจนจริงไม่จนรักนี่ไงครับที่นำเพลงนี้ไปสอดใส่นะครับขอเชิญรับฟังบทเพลงต้อยกระดิ่งจากการบรรเลงข้างบนผิดพลาดไม่นวมของสำนักการสังคีตกรมศิลปากรครับร้องโดยอาจารย์กาญจนประกรณ์แสดงหารครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้ำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเขามูลคดี
1: ขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของล้ำนำสยามร่วมสมัยในคืนวันนี้นะครับคืนวันนี้ล้วนแล้วแต่เป็นล้ำนำเพลงรักทั้งรักผสมสุขรักผสมเศร้ารักที่แสนหวานรักที่แสนเศร้าก็ผสมผสานกันอยู่ในคืนวันนี้ล้วนแล้วแต่มีคำว่ารักผ

สมผสานอยู่ด้วยทุกเพลงนะครับส่วนในเพลงไทยเดิมนั้นวันนี้ไม่มีคำว่ารักแต่ว่าทุกเพลงนั้นเป็นเพลงที่มีลีลาอ่อนหวานสมกับเป็นคืนแห่งความรักหรือว่าลำนำเพลงรักในคืนวันนี้นะครับในชั่วโมงแรกได้นำเสนอบทเพลงสร้อยเวียงพิงยวนคล้าวและต้อยตะลิ่งจากชุดสนอเสียงสำเนียงลาวนะครับซึ่งเป็นชุดที่ท่านผู้ฟังชื่นชอบมากเป็นการจัดทำขึ้นมาโดยกลุ่มนักดนตรีจากสำนักงานสังคีกรมศิลปากรนะครับจะมีอาจารย์กัญจนาภกรแสดงหารอาจารย์กำจรเดชสดแสงจันทร์อาจารย์นิสาถนอมรูปร่วมกันขับร้องนะครับในชั่วโมงแรกนำเสนอไปแล้วในชั่วโมงที่2ยังมีเพลงชุดนี้อีกนะครับให้สมกับที่ท่านผู้ฟังอยากฟังบางท่านอยู่ถึงนู่นนะครับจ่อไปสุพรรณบุรีอ่างทองนั่นอยากได้แล้วเคยจะเข้ามาหาซื้อได้เมื่อไหร่ยังไงก็ยังไม่มีโอกาสก็ผมก็เปิดให้ฟังไปเรื่อยๆก่อนนะครับถ้ามีโอกาสแล้วค่อยติดต่อกันหรือหาไปฝากนะครับขอเริ่มต้นเพลงแรกสร้อยลาวในชั่วโมงแรกนั้นมีสร้อยเวียงพิงในชั่วโมงที่2นี้ก็ต้องเป็นสร้อยลาวนะครับแม่สร้อยลาวนี่ก็เป็นเพลงที่มีความเพราะมากเลยนะครับอาจารย์กำจรเดชสดแสงจันทร์ขับร้องเช่นเดียวกันสร้อยลาวนี่เป็นเพลง2ชั้นสำเนียงลาวแล้วก็ใช้ประกอบการแสดงละครนะครับวันนี้นำเสนอสร้อยลาวเป็นเพลงแรกโดยวงผีพัดไม่นวมของสำนักการสกีกรมศิลปากรร่วมบรรเลงนะครับเป็นคณาจารย์ที่สังกัดอยู่ในกองนี้นะครับร่วมกันจัดทำขึ้นอาจารย์กำจรเดชสดแสงจันทร์เป็นผู้ขับร้องครับก็เชิญรับฟังเป็นเพลงแรกครับ

บทเพลงสร้อยแล้วจากอาจารย์กำจรเดชสดแสงชัยก็ผ่านไปแล้วนะครับเป็นไงครับท่านฟังเพราะจริงๆนะเป็นอย่างนี้นี่เองครับถึงได้มีชุด2เกิดมาแล้วเห็นว่าจะมีชุด3ตามมาอีกนะครับท่านฟังก็รอคอยแล้วก็คอยดูว่าที่ไหนก็มีจุดจำหน่ายจุดเผยแพร่ก็ติดตามกันนะครับต่อไปมาฟังลำนำเพลงรักกันในคืนวันนี้2เพลงต่อไปนี้ถือว่าเป็นเพลงรักซึ่งออกแนวทันสมัยนะครับถึงแม้ทั้ง2เพลงนี้จะเกิดมาในยุคเมื่อ40ปีที่แล้วเรียกว่าผ่านการเวลามาก็ครึ่งชีวิตแล้วนะครับน้องๆและหลานรุ่นหลังเขาบอกโอ้โหนี่บอกรุ่นเพลงรุ่นใหม่ที่ไหนตั้ง40ปีในความหมายของผมคือลีลาการขับร้องเป็นเพลงแนวใหม่ถ้าเมื่อเพลงแนวเก่าถ้าเป็นเพลงในแนวของครูพานบูนคุณวิจิตรมาตราคุณสง่านภีในยุคแรกๆเนี่ยจะเป็นเพลงที่ผสมผสานมาด้วยความเป็นไทยหรือทำนองไทยมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงมาจนมาเป็นยุคของคุณสุเทพคุณธานินคุณดาวใจเรื่อยขึ้นมาเลยครับจนทั้งถึงประมาณ40ปีที่ผ่านมานี่นะครับช่วงนั้นเนี่ยวงสตริงเกิดขึ้นมากหลังจากที่มีภาพยนตร์ต่างประเทศเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่อยมาจากยุคเอ็นวิทกับเอ็นวิทพรีสลีย์กับคลิฟฟ์ริชาร์ดแล้วก็เกิดวงดนตรีที่เป็นวงชาโดว์อย่างเช่นมีหลายๆวงอย่างเช่นวงเดอะบิทเทิลนี่ไงครับเดอะบิทเทิลวงโรลลิงสโตนชิปมังแล้วก็อีกหลายต่อหลายสิบวงเป็นต้นแบบของการบรรเลงเป็นกลุ่ม4คน5คน6คนก็แล้วแต่นะครับในประเทศไทยก็เลยเกิดมีการตั้งวงดนตรีขึ้นมาใน

ุคนั้นมีวงหลุยกีตาร์บูมีซินเวอร์แซนมีชามมิ่งบอยแล้วก็เกิดวงสตริงคอมโบขึ้นมาคือการบรรเลงทั้งขับร้องทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอังกฤษมีอยู่วงหนึ่งนะครับประกวดชิงชนะเลิศได้รับรางวัลระดับประเทศนะครับในประกวดวงสตริงคอมโบเนี่ยชนะเลิศ2ปีซ้อนเลยคือวง The Impossible แล้วก็เพลงในแนวช่วงนั้นแหละครับวง The Impossible เนี่ยขับร้องทั้งเพลงจากวงเพลงสากลแล้วก็เพลงในแนวไทยสากลซึ่งมีนักประพันธ์ช่วยกันแต่งให้หลาย10เพลงดังๆทั้งนั้นเลยรวมทั้งเพลงประกอบในภาพยนตร์ด้วยนะครับผมนำมาเสนอ2เพลงเพลงแรกชื่อว่าโอ้รักเพลงที่2ชื่อว่าชื่นรักเพลงแรกโอ้รักนี่โด่งดังมากเพราะตอนนั้นมันเป็นการผสมผสานกันทั้งเรื่องของวงดนตรีนักร้องเนื้อเพลงทำนองเพลงแล้วก็เรื่องของภาพยนตร์เมื่อ44กว่าปีก่อนเนี่ยมาที่ศาลาเฉลิมไทยเนี่ยมีการนำภาพยนตร์ต่างประเทศมาเสนอฉายในยุคสมัยก่อนนี่ชอบนำภาพยนตร์แขกภาพยนตร์จีนมาฉายตามโรงใหญ่นี่นะครับทีนี้ก็มีการนำภาพยนตร์อินโดนีเซียเรื่องนึงมาเสนอนะครับรู้สึกจะเป็นฝีมือของคุณน้อยกมลวาทินตอนนั้นนำเข้ามาฉายนะครับนางเอกชื่อวิชยาวาตีพระเอกผมจำไม่ได้ที่จำนางเอกได้เพราะเธอสวยมากในเรื่องนั้นในเรื่องก็เป็นเรื่องราวของความผิดหวังนึกว่าที่คู่นี้คู่รักทั้งสองท่านเนี่ยจะฝ่าฟันอุปสรรคของผู้หลักผู้ใหญ่ประเพณีมารักกันได้แล้วก็หนีขึ้นไปอยู่บนภูเขาแต่ไปอยู่กันได้ไม่นานปรากฏว่านางเอกนั้นเป็นมะเร็งในเม็ดเลือดตื่นมาพระเอกตื่นมาวันหนึ่งนางเอกหายไปแล้วเพราะรู้ตัวมีอายุอยู่ไม่กี่วันมีแต่จดหมายทิ้งไว้เรียกงานจดหมายแล้วเสียใจมากร่วงนางเอกไปลาตายเขาไม่เห็นภาพนะครับแต่รู้กันว่าคงจะไปโดดเขาตายเพราะพระเอกวิ่งขึ้นไปบนเขาไปหน้าผาแล้วไปตะโกนก่อกูก้องร้องชื่อนางเอกแล้วภาพก็ตัดไปเป็นเสียงเวิ้งว่าแล้วคงจะเป็นพระเอกโดดเขาตายตามไปด้วยในเรื่องโอรักเนี่ยเขามีอยู่สองเพลงเขาเรียกโอรักต้นกับโอรักปลายเนี่ยพวกผมเรียกกันนะครับในสมัยนั้นถ้าโอรักต้นเนี่ยคุณธานินทร์อินทรเทพเป็นผู้ขับร้องเพลงนั้นคุณพยงมุกดาเป็นผู้แต่งเป็นแนวหวานๆเป็นตอนต้นของเพลงโอรักแต่พอวันนี้ผมนำเสนอโอรักปลายโอรักปลายนี่หลังจากที่เรียกนางเอกคงจะโดดเขาตายกันไปทั้งคู่แล้วเนี่ยเป็นเรียกว่าจบแบบไม่แฮปปี้เอนดิ้งเลยนะครับแซดสตอรี่เลยทีเดียวก็เป็นเสียงเพลงโอรักที่คุณเศรษฐาศิริชยาจากวง The Impossible ขับร้องขึ้นมาคุณสุรพลโทนวนิชเป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องเพลงนี้และนำเขาโครงมาจากทำนองเพลงประกอบของอินโดนีเซียเขาเนี่ยนะครับมาใส่เป็นทำนองเพราะมากครับเพลงนี้โอ้รักส่วนเพลงที่สองจากลำนำเพลงรักก็เป็นเพลงที่อยู่ในวง The Impossible ครับร้องมาทั้งเสียงเหมือนกันนะครับแต่ไม่ใช่จากเรื่องโอ้รักเขานึกจากชื่นรักครับชื่นรักนี่ก็อยู่ในภาพยนตร์เหมือนกันแต่ผมไม่แน่ใจไปอยู่ในภาพยนตร์เรื่องอะไรนะครับอาจจะเรื่องชื่นรักก็ได้ตอนนั้นสิจะเป็นท่านทิพย์เนี่ยทำภาพยนตร์เรื่องแนวรักๆเนี่ยหลายเรื่องทีเดียวชื่นรักนี่คุณรักรักพงเป็นผู้ประพันธ์นะครับคุณรักรักคงนี่สมัยก่อนท่านก็ทำงานอยู่ไทยทีวีช่องสี่บางพรมท่านแต่งเพลงไว้เยอะนะครับดังๆทั้งนั้นเลยบางทีก็ใช้รักพงมงคลบางทีก็ใช้ว่ารักรักคงแต่ที่ทราบกันในปัจจุบันนี้ท่านคือพระโพธิรักแห่งสันติอโศกนั่นเองนะครับขอเชิญรับฟังทั้งสองบทเพลงจากคุณเศรษฐาศิริชยาและวง The Impossible ครับโอ้รักและชื่นรักครับ

โอ้รักและชื่นรักก็จบลงไปแล้วนะครับจากลำนำเพลงรักในคืนวันนี้ทั้งสองเพลงนี้คนละแนวนะครับโอ้รักนั้นออกแนวเศร้าเพราะผมบอกแล้วว่าเป็นโอ้รักปลายของภาพยนตร์เรื่องโอ้รักไม่ใช่โอ้รักต้นนะครับเพลงนี้ขึ้นมาก็โศกเลยรักเมื่อพบแล้วพัดพรากโอ้

0: พัดพรากจากกันโซโลมอนที่2ชื่นรักนี่ออกแนวใสๆแบบวัยรุ่นนะครับเพลงชื่นรักเนี่ยฟังได้กับทุกสมัยจนยุคสมัยนี้ไปรุ่นยุคนี้ก็ยังขับร้องกันได้เวลาที่เขาเดินทางไปท่องเที่ยวไปทัศนาจรไปเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ยก็มักจะร้องเพลงนี้กันในรถนะครับอย่างวงชิงชับทัวร์เรียกกันเนี่ยครับต่อไปอีก2เพลงครับออกแนวเศร้าๆหวานๆอาและรักและรักสุดหัวใจ2เพลงนี้ผมนํามาประชันกันที่ว่านํามาประชันเพราะว่าทั้ง2เพลงเนี่ยผู้แต่งเนื้อร้องคนละท่านแต่ผู้แต่งทํานองท่านเดียวกันนั่นคือครูชารีอินทรวิจิตรครูสมานการชัชประดินและครูสุนทรียานเวียงการทั้ง3ท่านเป็นกลุ่มเดียวกันเลยแล้วก็เป็นหัวจิตหัวใจที่จับคู่กันแล้วแต่งเพลงได้เพราะเหลือเกินสุนทรียานเวียงการคู่กับสมานการชัชประดินทุกเพลงน่าจะดังมากชารีอินทรวิจิตรคู่กับสมานการชัชประดินเพลงนั้นก็จะดังมากตอนที่ครูสมานการชัชประดินขึ้นสวรรค์ไปก่อนนั้นคุณชารีเสียใจมากถึงก็บอกว่าท่านคงจะแต่งเพลงไม่ได้อีกแล้วคนที่รู้ใจท่านมากที่สุดที่จะแต่งทำนองเพลงให้ท่านได้เนี่ยได้จากท่านไปซะแล้วนะครับนั้น2เพลงนี้ถือว่าเพลงสำคัญและที่ประชันกันอย่างหนักคือนักร้องครับคุณจรินนันทนาครขับร้องเพลงแรกคุณสุเทพวงศ์กำแหงขับร้องเพลงที่2ท่านทั้ง2เนี่ยถือว่าไม่ได้แข่งขันกันแล้วครับแต่ท่านเดินคู่กันมาเรียกว่าถ้าจะกอดคอคู่กันมาในวงการเพลงนะครับในการเป็นนักร้องเนี่ยเริ่มแรกเข้ามาในบ้านครูสลายแก่เลือดท่านอายุ17-18เหมือนกันคุณชลินมาจากเชียงใหม่คุณสุเทพมาจากโคราชมาไล่ๆกันคุณชลินมาก่อนไม่นานคุณสุเทพก็ตามมาอยู่บ้านเดียวกันเติบโตมาด้วยกันแล้วก็อยู่ในวงการมาจนทุกวันนี้ทั้งสองท่านอายุจะ80แล้วยังมีชื่อเสียงโด่งดังยังมีผู้ต้องการฟังท่านขับร้องอยู่จนทุกวันนี้แล้วก็ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติทั้งสองท่านบทเพลงทั้งสองเพลงนี้ขับร้องโดยศิลปินแห่งชาติทั้งสองท่านแล้วก็ประพันธ์โดยศิลปินแห่งชาติทั้งสามท่านด้วยเพลงแรกชื่อว่าอาลัยรักเพลงที่2ชื่อว่ารักสุดหัวใจแต่ฟังชื่อก็อยากฟังแล้วนะครับแค่ฟังชื่อเพลงเนี่ยเพลงแรกอาลัยรักเนี่ยเป็นเพลงที่ไม่ยาวเลยแต่เนื้อหากินใจมากเพลงนี้ครูชาลีแต่งได้จับจิตจับใจผมแล้วก็แฟนเพลงแทบจะทุกท่านเลยนะครับมีเนื้อร้องอยู่ท่อนหนึ่งที่ผมชื่นชอบมากคือฉันจะบินมาตายตรงหน้าตักให้ยอดรักเช็ดเลือดและน้ำตาเปรียบเหมือนตัวเองเหมือนนกที่บินตามความรักนั่นเองครับจะบินมาตายตรงหน้าตักให้ยอดรักเช็ดเลือดและน้ำตาต้องสอนแห่งความรักเข้าไปโอ้ครูชลีท่านแต่งเพลงนี้ละเมียดละไมนะครับส่วนเพลงที่2รักสุดหัวใจเพลงนี้ครูสุนทรียานุวิญญาณแต่งเนื้อร้องครูสมานการจันทบรินเป็นผู้บรรจุทำนอง
1: เพลงนี้ครูสมานนำทำนองเพลงมอนรำดาบ3ชั้นมาปรุงแต่งขอเชิญรับฟังทั้ง2เพลงครับอาลัยรักจากคุณชลินนันทนาครและรักสุดใจจากคุณสุเทพวงศ์กำแหง2ศิลปินแห่งชาติครับ

ลายรักและรักสุดหัวใจก็จบลงไปแล้วนะครับคุณชลินและคุณสุเทพกับร้องคนละเพลงนะครับใครชอบเพลงไหนใครเป็นแฟนท่านใดก็โหวตเสียงกันเข้ามานะครับให้คะแนนกันมาปรากฏว่าคะแนนออกมา100คะแนนเต็มเท่ากันทั้ง2ฝ่ายส่วนผมนั้นชื่นชอบทั้งคุณชลินและคุณสุเทพแต่ผมเป็นแฟนอะไรรักกับรักสุดหัวใจแหมเพลงอะไรเพราะอย่างนี้นี่แหละครับฝีมือของนักประพันธ์ฝีมือของครูเพลงนะครับครูเพลงซึ่งเราต้องยกย่องให้เกียรติท่านแล้วก็คารวะท่านอย่างเรียกว่าสุดหัวใจจริงๆเลยนะครับเพลงทุกเพลงที่ผมนำเสนอในคืนวันนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเพลงของนักประพันธ์ระดับครูทั้งนั้นเองไม่ว่าจะเป็นพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศรีครูพยงมุกดาครูสุนทรยานุวิญญาณครูสมานการยัตพลินครูเนรัญชราครูจงรักครูชาลีอินทรวิจิตครูสุรพลโทนวนิกคุณรักรักพงศ์นะครับล้วนแล้วแต่ยอดเยี่ยมทั้งนั้นทุกเพลงนี้คัดมาโดยเฉพาะเลยนะครับต่อไปก็มาฟังบทเพลงเพราะๆจากเพลงที่คัดมาเหมือนกันเป็นเพลงที่อยู่ในชุดเสนอเสียงสำเนียงลาวนะครับทีนี้ต้องเชียร์หน่อยเพราะว่าขนาดไม่เชียร์นะผมเปิดเป็นระยะๆนี่แฟนเพลงโทรศัพท์ก็มา

หากันถ้าจะเป็นภาษาวัยรุ่นเนี่ยก็เรียกโทรศัพท์มาหากันตรุมเลยนะครับผมก็แนะนำให้ไปว่าใกล้ที่ไหนห้างไหนที่เขามีร้านที่มีการเผยแพร่จำหน่ายเทปเพลงไทยเดิมซีดีเพลงไทยเดิมก็ลองไปถามดูชุดสนอเสียงสำเนียงลาวนะครับก็มีชุด1ชุด2เห็นอาจารย์กันจันทปกรแสดงหาดว่ากำลังจะมีชุด3นะครับลำดับต่อไปชื่อว่าเพลงล่องน่านใหญ่นะครับเพลงล่องน่านนี้เป็นเพลง

ร้องกันอยู่เสมอนะครับเป็นเพลงที่มีลีลาทํานองคล้ายๆกับเพลงล่องน่านเล็กนั่นเองนะครับล่องน่านใหญ่ครับบรรเลงในวงปีภาษไม่รวมของสำนักการศึกษากรมศิลปากรครับร้องโดยอาจารย์กำจรเดชสดแสงจันทร์จากชุดสนอเสียงสำเนียงลาวครับก็เชิญรับฟังครับ

บทเพลงล่องน่านใหญ่ก็จบลงไปแล้วนะครับบางทีเขาเรียกว่าลาวล่องน่านมีทั้งล่องน่านเล็กล่องน่านใหญ่นะครับขับร้องโดยอาจารย์กำจรเดชสดแสงจันทร์จากชุดสนอเสียงสำเนียงลาววันนี้ก็นำมาค้าเข้ากับเพลงในชุดลำนำเพลงรักของเพลงไทยสากลก็จะหวานพอดีกันนะครับเพราะเพลงไทยสำเนียงลาวทุกเพลงนั้นมีความหวานไพเราะทุกเพลงต่อไปอีก2เพลงครับจากเพลงรักในคืนวันนี้ทุกเพลงมีชื่อรักจะเป็นรักผสมเศร้าหรือรักผสมสุขก็แล้วแต่นะครับ2เพลงต่อไปนี้ชื่อว่ารักฝังใจและพเนียงรักรักฝังใจนี้เป็นเพลงเก่าตั้งแต่ผมยังเด็กๆสมัยเด็กๆผมชอบเสียงคุณตูนทองใจเวลาตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยเสียงของคุณตูนทองใจนี่จะแหวกอากาศมาเลยเมื่อก่อนเลยชอบเปิดตอนเช้าเขาบอกว่าถ้าฟังคุณทองใจต้องฟังตอนเช้าถ้ากลางคืนต้องฟังชาญเย็นแขด้วยสมยศทันตพันธ์เพราะว่าวังเวงนี่เหลือเกินนะครับเสียงคุณทองใจนี่เสียงใสมากเมื่อก่อนนี่เปิดวิทยุนะครับเรียกว่าเปิดบ้านเดียวได้ยินไป8บ้านเรียกว่าถ้าไปเปิดตามนะสมมติว่าเมื่อก่อนมีวิทยุทรานซิสเตอร์เครื่องเล็กๆนะครับแล้วก็ไอ้หนุ่มก็มือซ้ายก็จุงวัวควายออกไปไถนามือขวาก็จุงวิทยุไปด้วยนะครับออกไปแต่เช้าแดดยังลำลายอยู่เลยนะครับตั้งแต่เช้าตรู่ออกไปนี่นะครับเสียงทุนทองใจก็จะดังมาจากวิทยุทรานซิสเตอร์ที่ถืออยู่เชื่อไหมครับเสียงทุนทองใจเนี่ยดังจากทุ่งนี้ข้ามทุ่งไปทุ่งหนึ่งเสียงมันแหวกอากาศไปไกลมากเพลงจากคุณทุนทองใจนี่ดังมากในสมัยเมื่อ60ปีก่อน50ปีก่อนตั้งแต่ผมเด็กๆเติบโตขึ้นมาผมก็ติดใจเพลงของคุณทูลในกลางวันนะครับแล้วก็ไปติดใจเสียงเพลงของสมยศในเวลากลางคืนเพลงของคุณทูลทองใจที่นำเสนอในคืนวันนี้ชื่อว่ารักฝังใจเป็นผลงานการประพันธ์ทั้งเนื้อร้องและทำนองโดยครูปอชื่นประโยชน์นะครับส่วนเพลงที่สองพันเนียงรักเพลงนี้ครูชาลีอินทรวิจิตแต่งเนื้อร้องครูสมานกาญจนทปรินเป็นผู้ประดิษฐ์ทำนองเพลงนี้รู้สึกจะบรรจุไปในภาพยนตร์เรื่องพันเนียงรักด้วยนะครับเป็นภาพยนตร์ไทยซึ่งในยุคนั้นเนี่ยต้องมีเพลงประกอบทุกเรื่องนะครับแล้วก็คุณสุเทพนี่ขับร้องประกอบเพลงไว้เยอะมากประกอบภาพยนตร์นะครับพระเนียงรักนี่ก็เป็นเพลงซึ่งมีลีลาเนื้อหาและทำนองเพลงเพราะมากเลยนะครับขอเชิญรับฟังบทเพลงลำนำเพลงรักทั้งสองเพลงครับรักฝังใจจากคุณทูลทองใจและพระเนียงรักจากคุณสุเทพวงศ์คำแหงครับ

รักฝังใจและพเนียงรักก็จบลงไปแล้วนะครับพเนียงรักเนี่ยเป็นบทเพลงซึ่งมีความหวานไพเราะแล้วก็มีเสน่ห์นะครับผู้ชลินทรวิจิตรท่านคงจะได้เขาโครงมาจากการนั่งมองพลุไฟนั่นเองนะครับสังเกตนะครับครูเพลงเนี่ยท่านมองอะไรก็เป็นบทเพลงไปหมดอะไรนิดอะไรหน่อยสะกิดหูสะกิดตาสะกิดใจนี่ก็เป็นเพลงอย่างพเนียงรักนั่นก็เป็นเสมือนพลุหรือไฟพเนียงนั่นเองครับซึ่งเวลาจุดขึ้นไปเนี่ยมันวูบ

วิคนที่กำลังรุ่งโรจน์แล้วมันก็วูบดับไปทันทีดับรวดเร็วมากเพราะนั้นพเนียงรักเนี่ยถ้าเกิดกับชีวิตเราเนี่ยเกิดกับชีวิตผมนี่ผมไม่ชอบแน่ๆเพราะมันจะเป็นความรักซึ่งดับรวดเร็วมากมันจุดขึ้นไปมันเปรี้ยงมันสว่างสวยมันมีความสุขเหลือเกินแล้วมันก็ดับวูบไปพเนียงรักดับวูบไปยังรักยังอะไรเหมือนใจจะขาดใจจะสิ้นนี่แหละครับพเนียงรักก็ลำนำเพลงนักก็ผ่านไปแล้วนะครับ2ชั่วโมงเต็มก็10กว่าเพลงนะครับคงจะสร้างความสุขสมใจให้กับท่านผู้ฟังนะครับในลำนำเพลงรักในคืนวันนี้หรือเวลาสัก1เพลงสำหรับเพลงไทยเดิมนะครับให้คุณกัญจนาภกรแสดงหารเป็นผู้ลาท่านผู้ฟังในเพลงลาวลำปางใหญ่นะครับก็เป็นเพลงที่อยู่ในชุดนาสนอเสียงสำเนียงลาวเหมือนกันนะครับบทเพลงลาวลำปางใหญ่วันนี้นำเสนอในตราจังหวะ2ชั้นนะครับวันก่อนนี้นำเสนอในตราจังหวะเถาคือ3ชั้น2ชั้นชั้นเดียวเรียงกันเลยโดยคุณณรงค์รวมบรรเลงขับร้องเพราะมากร่วมกับวงปี่พาดมอนวันนี้นำเสนอในชุดสนอเสียงสำเนียงลาวก็เป็นอัตราจังหวะ2ชั้นนะครับลาวลำปางใหญ่นี่เป็นเพลงอัตราจังหวะ2ชั้นทำนองเก่าใช้หน้าทับลาวประกอบจังหวะมี3ท่อนมีสำเนียงลาวนะครับภายหลังคุณเฉลิมบัวทั่งได้นำทำนองมาแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นและแต่งตัดเป็นอัตราชั้นเดียวครบเป็นเพลงเถาลาวลำปางใหญ่2ชั้นวันนี้อยู่ในชุดสนอเสียงสำเนียงลาววงปี่พาดมอนของสำนักการสังคีตเป็นผู้ร่วมบรรเลงนะครับอาจารย์กาญจนภกรแสดงหารเป็นผู้ขับร้องเพลงนี้ครับ

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในมหาสมาคมณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังโดยที่พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติของเราทั้งตามความศรัทธาเชื่อมั่นของข้าพเจ้าเองก็เห็นเป็นศาสนาที่ดีศาสนาหนึ่งเนื่องในบรรดาสัจธรรมคำสั่งสอนอันชอบด้วยเหตุผลจึงเคยคิดอยู่ว่าถ้าโอกาสอำนวยข้าพเจ้าควรจะได้บวชสักเวลาหนึ่งตามราชประเพณีซึ่งจะเป็นทางสนองพระเดชพระคุณพระราชบูรพการีตามคตินิยมด้วยและนับตั้งแต่ข้าพเจ้าได้ครองราชสืบสันตติวงศ์ต่อจากสมเด็จพระเชษฐาธิราชก็ล่วงมากว่า10ปีแล้วเห็นว่าน่าจะถึงเวลาที่ควรจะทำตามความตั้งใจไว้นั้นแล้วประการหนึ่งอันหนึ่งการที่องค์สมเด็จพระสังฆราชหายประชวรมาได้ในคราวประชวรครั้งหลังนี้ก็ให้เกิดความปีติยินดีแก่ข้าพเจ้ายิ่งนักได้มาคำนึงว่าถ้าในการอุปสมบทของข้าพเจ้าได้มีองค์สมเด็จพระสังฆราชเป็นพระอุปัชฌาย์แล้วก็จะเป็นการแสดงออกซึ่งความศรัทธาเคารพในพระองค์ท่านของข้าพเจ้าได้อย่างเหมาะสมอีกประการหนึ่งจึงได้ตกลงใจที่จะบรรพชาอุปสมบทในวันที่22เดือนนี้

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต
1: แต่โดยเนื้อแท้โดยหลักการโดยเหตุผลการนำผ้าขาวนั้นมีประโยชน์มาก 1. การตัดพระเนรในวัดได้ช่วยกันตัด 2. การย้อมการเย็บพระเนรในวัดได้รวมกันได้ช่วยกันทำงานเรียกว่ามีสามีกิจกรรมคือร่วมกันทำกิจกรรมในหมู่สงฆ์วันนั้นที่ได้รับกฐินเขาเรียกว่ามีกรรมที่จะต้องทำร่วมกันช่วยกันตัดช่วยกันเย็บช่วยกันย้อมช่วยกันทำให้แห้งช่วยกันทำให้เสร็จสำเร็จรูปมาเพื่อที่จะยอมรับว่าผ้านี้เป็นผ้าที่บริสุทธิ์เรามอบให้ภิกษุสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งเป็นผู้ครองผ้าผืนนี้นี่ได้ชื่อว่าสมบูรณ์แม้แต่การรับกฐินนั้นในวัด5รูปขึ้นไปแล้วแต่จะกำหนดให้รูปใดรูปหนึ่งเสียงส่วนมากหมายถึงสงฆ์ส่วนใหญ่ยอมรับรูปใดหรือมอบให้รูปใดเป็นผู้ครองผ้าผืนนั้นปีนั้นก็เป็นสิทธิระหว่างสงฆ์ด้วยกันไม่เจาะจงรูปใดรูปหนึ่งในจำนวน5รูปที่อยู่ในวัดนี่เรียกว่าเป็นกิจกรรมที่ชาวพุทธพึงทราบและเข้าใจตามหลักพระธรรมวินัยที่เราจะต้องถือปฏิบัติกันในฤดูกาลเข้าพรรษาออกพรรษาและทอดกฐินตามความตั้งใจตามพุทธานุญาตที่มีอยู่การปฏิบัติธรรมนั้นเป็นการต่อเนื่องกับกิจกรรมมีความผูกพันกับกิจกรรมในแง่ของการให้ทานรักษาศีลฟังธรรมทานนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่สงฆ์ผู้มีหน้าที่จะต้องรับผิดชอบในแง่ของกิจวัตรปฏิบัติเมื่อญาติโยมนั้นเห็นว่าเป็นผู้ตั้งใจจะปฏิบัติและรักษาพระธรรมวินัยอยู่ในข้อวัดปฏิบัติอันเคร่งครัดญาติโยมก็ทำบุญทำทานเรียกว่าทำบุญนี่มีส่วนที่ผูกพันกับคณะสงฆ์สงฆ์ไม่ได้ทำหน้าที่อื่นใดมากไปกว่ากิจการไหว้พระสวดมนต์ฟังเทศฟังธรรมและปฏิบัติภารกิจภายในวัดเล็กๆในน้อยจะเป็นการปกครองพระสงฆ์กันเองการศึกษาการเผยแผ่หรือการก่อสร้างซึ่งเป็นคณะสงฆ์ผู้อยู่ร่วมกันจะพึงทำร่วมกันและปฏิบัติกิจที่พึงทำได้นอกเหนือจากรายการที่สุดวิสัยสงฆ์ทั้งนั้นเป็นผู้ร่วมรับผิดชอบกันเมื่อสงฆ์เป็นผู้ร่วมรับผิดชอบกันกิจวัตรที่สำคัญจึงมีความหมายในคณะสงฆ์ญาติโยมผู้มาวัดช่วงนี้ทางวัดเพื่อให้วัดมีระเบียบรถมันมากก็มีส่วนหนึ่งที่ท่านทั้งหลายผู้เอารถมาจะต้องได้รับบัตรเมื่อรับมาแล้วก็แจ้งที่เจ้าหน้าที่ที่อยู่ประจำก็จะใช้บัตรชื่อหลวงพ่อปั๊มลงไปแล้วก็ถือเข้าออกได้สะดวกเป็นข้อปฏิบัติที่ทางวัดได้กำหนดกันไว้อย่างนั้นถ้าไม่งั้นคนที่มาวัดไม่มีที่จอดรถมันเต็มวัดอันเป็นสิ่งที่พวกท่านพึงทราบและเข้าใจว่าหากได้บัตรมาจากวัดหน้าวัดจุดใดที่ได้มาก็มาทำบุญที่วัดแล้วก็มาที่กุฏิส่วนเนตรก็ถือบัตรมาและเจ้าหน้าที่เราก็จะปั๊มให้เหมือนกับเราไปโรงพยาบาลสมิติเวชหรือโรงพยาบาลเอกชนใดๆก็จะมีบัตรมีตาหลวงพ่อปั๊มไปตีให้เพื่อแสดงว่ามาวัดจริงไม่ได้มาวัดแล้วไปธุระอย่างอื่นโดยเหตุผลก็คือเอารถมาฝากไว้เป็นวันเป็นคืนเลยทำให้รถเต็มวัดไปหมดไม่มีที่จะเข้าจะออกเพราะว่ามันสะดวกโยมก็มาจอดแล้วคนที่มาทำบุญวัดมางานของวัดทางวัดก็ไม่ได้คิดเงินเพียงแต่ว่าให้มีผู้รับรองออกไปจากพื้นที่ใครก็ได้ที่เป็นพระหรือเป็นคณะกรรมการสงฆ์ที่รับผิดชอบอยู่ก็ตีกาหรือเซ็นรับรองกันออกไปในนามหมู่คณะเราก็มีเจ้าหน้าที่อยู่ประจำมูลนิธิก็จะใช้ลายเซ็นหลวงพ่อในตีกาไปเพื่อเข้าออกสะดวกรถเราก็ปลอดภัยการมาไปก็สะดวกทางวัดไม่เก็บเงินจากผู้ที่มาทำบุญหรือมาวัดงานวัดที่เก็บพวกที่มาก็คือเอารถมาจอดทิ้งไว้เช้าเย็นสว่างคนมาวัดเลยเข้าไม่ได้

เมื่อเดือนที่แล้วหรืออาทิตย์ที่แล้วนั้นรถมันมากทางวัดก็มีความจำเป็นที่จะจัดให้มีระเบียบเพื่อความสะดวกของบุคคลผู้มาติดต่อทางวัดและก็มาทำบุญวัดจะได้สะดวกจึงพระเดียงให้ทราบว่าการเข้าออกทั้งไปและมาทั้งหมดได้รับความสะดวกจากเจ้าหน้าที่หน้าวัดโดยขอรับบัตรมาแล้วก็เจ้าหน้าที่ทางนี้ก็จะตีกาให้การเข้าออกก็จะสะดวกเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายทางวัดจึงให้ญาติโยมที่มาวัดติดต่องานวัดก็ดีมาทำบุญก็ดีมาภาวนาปฏิบัติก็ดีทั้งหมดนั้นถือว่ามาวัดจริงๆไม่ได้มาจอดรถทิ้งไว้แล้วก็ไปธุระอื่นใดเช่นเมื่ออาทิตย์ก่อนและสองอาทิตย์ก่อนรถมันเต็มวัดไปหมดทำให้วัดไม่มีที่จอดเหตุนี้การมาอยู่วัดมาที่วัดก็มีหลักมีฐานมีกฎมีเกณฑ์มีระเบียบเพื่อญาติโยมสบายใจผู้ที่มาประจำและผู้ที่ไม่เคยมาจึงขอย้ำแล้วก็เตือนให้ทุกท่านได้ทราบว่าแจ้งทุกท่านได้ทราบว่าที่นี่มีตาประทับที่เจ้าหน้าที่อยู่ประจำจะตีให้สำหรับผู้มีรถไปมาจะได้สะดวกกัน1รถก็ปลอดภัย2ความสะดวกสบายการมาจอดก็จะสะดวกขึ้นไม่งั้นบุคคลซึ่งมีงานที่อื่นแล้วมาจอดเต็มวัดแล้วเราคนมาทำบุญหรือมาวัดเลยไม่มีที่จอดกันเข้าออกก็ไม่สะดวกจึงขออนุญาตและขออภัยในความไม่สะดวกของญาติโยมไว้ให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันในแง่ของการอยู่ร่วมกันทางวัดมีเป้าเพื่อต้องการให้คนเข้าวัดได้สะดวกและมีจุดหมายปลายทางได้สบายขึ้นทางวัดจึงจัดมอบเจ้าหน้าที่รับผิดชอบกันไปงานด้านปฏิบัติเป็นงานที่ผูกพันในเรื่องของการใช้สถานที่และการอยู่ร่วมกันถ้าความเป็นจริงสถานที่ไม่สะดวกการมาจอดรถไม่สะดวกสิ่งแวดล้อมไม่สะดวกงานด้านปฏิบัติก็พลอยไม่สะดวกไปด้วยไม่สะดวกไปด้วยเมื่อไม่สะดวกแล้วก็การปฏิบัติจิตใจก็ไม่สบายเมื่อเป็นอย่างนี้การอยู่ร่วมกันอยากให้สะดวกอยากให้สบายทุกฝ่ายทุกเหล่าอยากให้สะดวกสบายทุกฝ่ายทุกเหล่าจึงมุ่งให้ท่านทั้งหลายได้รับความสะดวกสบายโดยอาศัยข้อปฏิบัติโดยในเดียวกันคือร่วมใจร่วมปฏิบัติกิจการด้านใดที่เราเข้าวัดให้ได้รับความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อทุกฝ่ายผู้เข้าวัดมาติดต่องานวัดและมาทำบุญวัดและมาภาวนาปฏิบัติจะได้สะดวกสบายทุกฝ่ายนี่เป็นสิ่งที่ควรจะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมปฏิบัติตามเพื่อหมู่มากของพวกเราที่ไปมากันการวัดจึงจะเจริญในด้านของจิตใจและด้านวัตถุ อาศัยความตั้งใจจริงใจและบริสุทธิ์ใจจึงเน้นเพื่อการแก้ไขเน้นเพื่อการปรับปรุงเน้นเพื่อการบำรุงรักษาทั้งที่เป็นร่างกายและจิตใจส่วนอื่นใดก็เป็นวัตถุถือว่าเป็นผลพลอยได้ร่วมกันเมื่อเป็นผลพลอยได้ร่วมกันทุกคนก็ให้ความสะดวกซึ่งกันและกันให้อภัยซึ่งกันและกันการไปวัดอยู่วัดมาวัดก็จะได้รับความสะดวกทุกสิ่งทุกอย่างการศาสนาว่าด้วยความเข้าใจ ศาสนาคือคำสอนสอนถึงเหตุสอนถึงผลสอนถึงความจริงที่เราจะต้องอยู่ที่เราจะต้องใช้ที่เราจะต้องอาศัยที่เราจะต้องร่วมปฏิบัติภารกิจของตนให้สิ้นสุดด้วยการให้ทานรักษาศีลฝังธรรมตามวันเวลาที่มีอยู่โดยเฉพาะเรื่องจิตใจที่เราฟังและปฏิบัติเราพึงรู้ว่าศาสนานั้นเป็นของเปิดเผยศาสนานั้นไม่ใช่มีข้อแม้ศาสนานั้นไม่ได้มีข้อแม้ศาสนานั้นไม่ได้มีข้อยกเว้นต่างมีเหตุมีผลมีที่มามีที่ไปมีความสำคัญน้อยสำคัญมากมีความสำคัญน้อยสำคัญมาก อยู่ที่ความสำคัญน้อยสำคัญมากนั้นเน้นในเรื่องของการให้ประโยชน์ตนและประโยชน์สังคมซึ่งว่าได้หลักศาสนามหาชนเรียกว่ามหาชนะสุขายะเพื่อความสุขแก่มหาชนมหาชนะหิตายะเพื่อเกื้อกูลแก่มหาชนโลกัมปายะเพื่ออนุเคราะห์ต่อสัตว์โลกโดยทั่วไปนี่คือหลักศาสนากิเลสกับธรรมนั้นมันจะมีความรู้สึกแย้งกันคำสอนกับไม่มีคำสอนนั้นจะมีลักษณะแย้งขัดกันอยู่ตลอดเวลาเพราะกิเลสมันยาวอย่างหนึ่งแต่ความ

ชอบธรรมที่เป็นศีลเป็นธรรมในโลกสมมุติก็มันก็มีหลักมีกฎมีเกณฑ์อยู่อย่างหนึ่งเพื่อให้การอยู่ได้ในหมู่ในคณะถ้าเราไม่ปฏิบัติตามสิ่งที่โลกสมมุติอะไรอะไรมันก็ยากอะไรอะไรมันก็ลำบากอะไรอะไรมันก็อยู่ด้วยความอึดอัดขัดเคืองถ้าเราอ่อนพรยืดหยุ่นพรสั้นพรยาวพรหนักพรเบาตามโลกสมมุติความเข้าใจของเราก็ง่ายและสะดวกบริสุทธิ์การอยู่อย่างคนที่มีเหตุมีผลอยู่อย่างคนที่เข้าใจในมรรคในผลอยู่อย่างคนที่มีความจริงใจและบริสุทธิ์ใจต่อตนจึงเป็นการอยู่อย่างคนที่ผ่อนหนักผ่อนเบาผ่อนสั้นผ่อนยาวอนุโลมปฏิโลมได้ตามยุคตามสมัยตามการบุคคลสถานที่ชุมชนสิ่งแวดล้อมความหมายของความดีของใจก็จะปรากฏด้วยอาการเป็นอย่างนี้ซึ่งมีการยอมรับว่าการปรับตัวการแก้ไขการปรับใจเป็นเรื่องของความจำเป็นในการอยู่การปฏิบัติของเราจึงจะดีขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการตั้งข้อสังเกตความรู้สึกของตัวเองตั้งข้อสังเกตพฤติกรรมของตัวเองเมื่อเราตั้งข้อสังเกตพฤติกรรมของตนเองเราก็จะรู้รับผิดชอบตนเองได้ดีขึ้นเราสังเกตพฤติกรรมของตนเองเมื่อเราสังเกตพฤติกรรมของตนเองแล้วเราจะรู้ว่าอะไรคืออะไรความจริงเป็นยังไงความมีเหตุมีผลเป็นยังไงการอยู่ร่วมโดยภาคปฏิบัติที่เป็นบุญเป็นกุศลอยู่ในลักษณะอย่างไรความเข้าใจของเรานะมีหลักมีฐานความเข้าใจนะมีเหตุมีผลเมื่อเราทุกคนอยู่ด้วยกันเรารู้อยู่แก่ใจว่ากฎเกณฑ์ว่าอย่างไรระเบียบว่าอย่างไรซึ่งจะนำพาประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนใหญ่ไว้อยู่ได้นั่นคือหลักปฏิบัติซึ่งปฏิบัติตนให้อยู่ได้ง่ายปฏิบัติตนให้อยู่ได้สะดวกปฏิบัติตนให้คล่องตัวต่อการที่จะยกฐานะทางด้านจิตใจการยกฐานะทางด้านจิตใจคือการโอนอ่อนยืดหยุ่นและผ่อนสั้นผ่อนยาวได้มีจิตใจที่มีเหตุผลพอกับการที่จะแย้งจะขัดหากจะตัวแต่มีลักษณะเหมือนกับทะเลาะวิวาทไม่ใช่แต่เป็นลักษณะการถกเถียงแย้งขัดที่สุดความเป็นธรรมก็เกิดขึ้นกับใจของบุคคลเหล่านั้นจิตใจต้องการฝึกต้องการปฏิบัติโดยหลักแห่งความสงบความสงัดเป็นเบื้องต้นการมาคิดมาค้นมาทบทวนในการกระทำคำพูดแม้แต่ความคิดที่แสดงออกวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่าเราจะรู้ว่าตัวเรานั้นมีฐานะของการปรับตัวปรับใจอย่างไรเมื่อเรารู้ตัวเองว่าเราควรจะปรับเราควรจะแก้เราควรจะปรับเราควรจะแก้นั่นคือธาตุแท้ของความเข้าใจที่บริสุทธิ์ความบริสุทธิ์อยู่ที่การรู้จักปรับรู้จักแก้ไขรู้จักปรับปรุงจนเป็นที่ยอมรับว่าดีได้และดีได้โดยเหตุโดยผลที่มีอยู่เมื่อเราดีได้โดยเหตุโดยผลที่มีอยู่สิ่งที่บ่งบอกเป็นศีลเป็นธรรมกับใจก็เกิดขึ้นสิ่งที่บ่งบอกความจริงคำสัตย์กับตัวเราก็เกิดขึ้นสิ่งที่บ่งบอกว่าเป็นหลักเป็นฐานกับตัวเราก็เกิดขึ้นเพราะภาคปฏิบัติที่แท้จริงเน้นในเรื่องของความเข้าใจเน้นในเรื่องของความจริงใจเน้นในเรื่องของความบริสุทธิ์ใจนั่นคือการเข้าใจในสิ่งที่เราต้องอยู่ต้องใช้ต้องอาศัยต้องปฏิบัติภาระที่ตนได้ถูกรับผิดชอบจนเป็นที่รอบคอบละเอียดจากใจงานทางด้านการอยู่ในโลกสมมุติซึ่งเป็นบาดฐานที่จะนำพาสู่ความหลุดพ้นของใจนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งถ้าเราวางพื้นฐานการอยู่ไม่เรียบร้อยข้อปฏิบัติอื่นใดก็ยากลำบากเป็นไปในลักษณะยากลำบากปีนเกลียวอย่างหนักลำบากจริงๆแย้งขัดอย่างหนักเพราะมันเป็นเรื่องที่ทำกับกิเลสกิเลสมันมีลักษณะอย่างหนึ่งธรรมมันมีลักษณะอย่างหนึ่งเรียกว่าโทษโจรกับตำรวจเรียกว่าผู้ปรับมันแตกต่างกันอย่างนั้นนั่นบอกว่าโจรกับจำเลยแล้วไอ้โจทย์กับจำเลยก็ไม่ผิดกิเลสกับธรรมนั้นอุปมาเหมือนกับโจทย์กับจำเลยเจอกันที่ไรมันต้องมีเรื่องต้องแย้งต้องขัดถ้าเราไม่แน่จริงกับมันมันก็เอาชนะเราจนได้มันเคยเอาชนะเรามาหลายยกหลายยุคหลายสมัยมันเคยเอาชนะเรามาได้จนมาลำบากถึงบัดนี้นั่นอย่าคิดว่าเป็นตัวอื่นนะเป็นตัวเจ้าสำคัญนั่นแหละตัวสำคัญกับเราอย่างนี้ตัวข้าศึกของเราอย่างนี้เคยเอาชนะเรามามากเอาชนะเราได้ทุกยุคทุกสมัยจนมาถึงบัดนี้ยังจะเอาชนะเราอีกต่อไป

แพ้มันโดยไม่รู้สึกตัวมันหลอกมันมีกลมายามันมีเล่ห์เหลี่ยมจนเป็นที่ตายใจว่าเรานั้นแพ้มันจนไม่มีอะไรที่จะเป็นหลักเป็นฐานเมื่อเราแพ้มันแล้วเราก็เสียหลักความเข้าใจของเราถึงบอกว่ายอมแพ้มาหลายยุคหลายสมัยแล้วถ้ามาพบนี้ชาตินี้ถ้าเราคิดว่ายังจะต้องยังเก่าอยู่เราก็แพ้อีกไม่รู้กี่ครั้งกี่ยุคกี่สมัยแพ้อย่างเดิมความหมายของความเข้าใจที่เป็นสิ้นเป็นสัตว์ความหมายความเข้าใจที่เป็นอัตเป็นธรรมจึงพยายามทบทวนความจริงที่ว่าเราอยู่มาเราปฏิบัติมาเราเพียรมาเราตั้งใจเข้าวัดเข้าวาถือปฏิบัติไม่มีเข้าและออกพรรษาไม่จำกัดวันเวลาไม่จำกัดเดือนปีว่ารู้ว่ามีแจ้งกับมืดรู้ว่ามีชั่วกับดีรู้ว่ามีบาปกับบุญความจริงเปิดเผยกับใจเราทุกคนอย่างนี้การปฏิบัติของเราก็จะมีหลักมีกฎมีเกณฑ์มีการอยู่อย่างมีศีลมีสัตว์การฝึกการปฏิบัติของเราก็จะดีขึ้นการฝึกการปฏิบัติของเราก็จะดีขึ้นจากที่เราเฝ้าฝึกจากที่เราเฝ้าปฏิบัติจากที่เราเฝ้าเพียรเพ่งแผดเผาอยู่ตัวเราก็จะรู้ความจริงในใจเราอ๋อมีลักษณะเป็นอย่างนี้ความจริงในตัวเรามีลักษณะอ๋อเป็นอย่างนี้ข้อปฏิบัติของเรามีความจริงเป็นอย่างนี้ถึงบอกมีลักษณะปรับปรุงมีลักษณะยืดหยุ่นมีลักษณะอนุโลมปฏิโลมมีลักษณะแก้ไขมีลักษณะปรับปรุงจิตใจเราอยู่ตลอดเวลาฐานะของการยอมรับได้โดยเหตุโดยผลของใจก็จะดีขึ้นฐานะของเรายอมรับได้โดยเหตุโดยผลของเราก็จะดีขึ้นโดยเฉพาะหูมีไว้ฟังหูนี่ไม่เคยปิดหูไม่เคยปิดถ้าเขาจะพูดบ้างเราก็ไม่น่าจะว่าเขาไอ้ที่หูน่ะมีหน้าที่ฟังได้ตลอดเวลาถ้าเขาจะด่าถ้าเขาจะว่าถ้าเขาจะนินทาถ้าเขาจะใส่ร้ายถ้าเขาจะป้ายสีเราก็ไม่น่าเห็นจะต้องไปเดือดร้อนกับสิ่งเหล่านั้นเพราะถือว่าห้ามเขาไม่ได้เช่นกับห้ามหูไม่ฟังห้ามเขาไม่พูดก็คงเหมือนกันนั่นแหละเมื่อเป็นอย่างนี้การที่เราจะเดินไปสู่ความพ้นทุกข์ที่แท้จริงเราจำต้องฟังแล้วเราจำต้องพิจารณาเราจำต้องทบทวนแล้วทบทวนอีกว่ามีไว้ฟังนะไม่ใช่มีไว้อย่างอื่นมีไว้ฟังเอามีสิทธิ์จะต้องฟังแล้วเขาก็มีสิทธิ์จะต้องพูดใจเราถึงหนักแน่นพอกับสิ่งเหล่านี้เมื่อเราไม่หวั่นไหวกับการฟังแล้วเหตุอื่นใดมันก็ทำให้เราเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ได้ทำให้เราเป็นคนมีภูมิฐานภูมิปัญญาดีขึ้นทำให้เราเป็นคนที่มีภูมิฐานภูมิปัญญาดีขึ้นทำให้เราเป็นคนมีภูมิฐานภูมิปัญญาดีขึ้นดีขึ้นเพราะอะไรเพราะเรามีหลักมีฐานมีกฎมีเกณฑ์มีข้อปฏิบัติซึ่งเน้นในเรื่องของความเข้าใจเน้นในเรื่องของความจริงใจเน้นในเรื่องของความบริสุทธิ์ใจเน้นในเรื่องของความหนักแน่นตัวเองถึงบอกว่าอยู่มาตั้งนานเห็นมาตั้งนานสัมผัสมาตั้งนานอยู่ใกล้มาตั้งนานสงสัยมาตั้งนานให้เราหนักแน่นมั่นคงพอกับการอยู่หนักแน่นมั่นคงพอกับการรับหนักแน่นมั่นคงพอต่อเหตุผลที่มีอยู่ความจริงความเข้าใจของเราก็จะเป็นหลักเป็นฐานความจริงความเข้าใจของเราก็จะเป็นเหตุเป็นผลจากการฝึกฝนจากการอบรมจากการบ่มใจจากการทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เกิดธาตุแท้ของความจริงใจและความบริสุทธิ์ใจความจริงของเราก็จะเป็นหลักเป็นฐานเป็นเหตุเป็นผลเพียงพอการฝึกการปฏิบัติของเราจึงบวชย้อนสอนต่อความรู้สึกของตัวเองถึงบอกว่าจะขัดต่อความรู้สึกอย่างหนักจะขัดความรู้สึกอย่างแรงจะแย้งจะขัดอย่างไรเราก็เพิ่งรู้ว่านั่นคือสิ่งที่มันพายเราตกต่ำมามากต่อมากเราต้องเดินสวนทางต่อความรู้สึกเหล่านั้นพึงเห็นความจริงว่าการเป็นผู้ใหญ่นั้นจะต้องหนักแน่นพอฟังไว้ดูไว้รับรู้ไว้แม้จะสงสัยอย่างไรก็ยังเฉยได้ปัญญามันค่อยจะเกิดขึ้นจากใจของเราข้อปฏิบัติของเราจึงจะเป็นไปด้วยหลักฐานที่มีอยู่ความจริงใจและความบริสุทธิ์ใจของเราจึงจะมั่นคงในภาคปฏิบัติของเราจึงจะเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดยอมเสียสละแม้กระทั่งชีวิตจิตใจเพื่อมรรคผลนิพพานจากการทุ่มเทสุดชีวิตจิตใจให้ทานรักษาศีลฟังธรรมเพื่อยกฐานะของใจเราให้ดีขึ้นนั่นคือยอมรับว่าการฟังนั้นเป็นสิ่งที่ดีตั้งใจฟังแล้วมันเกิดปัญญาพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าสุสุสังลัพเทปัญญังตั้งใจฟังก็จะเกิดปัญญาเมื่อเรามาใคร่ควรในภาคปฏิบัติของชีวิตประจำวันของเราเราจำต้องเป็นคนที่ค่อนข้างจะหนักแน่นและหนักแน่นด้วยเสียงด้วยรูปด้วยกลิ่นด้วยรสด้วยการสัมผัสใดๆที่มีอยู่เราไม่ไหวตามและเราก็รู้ตามสิ่งนั้นแต่เราไม่ไหวตามสิ่งเหล่านั้นเหมือนกับเรายืนดูน้ำไหลน้ำมันก็จะไหลไปเรื่อยๆแต่ความคิดของเรามันหยุดอยู่ตรงนั้นมันไม่ไหลไปตามน้ำ

0: เหมือนกับเราเห็นนกมันบินมันบินไปบินมามันไม่มีรอยที่มันบินความรู้สึกที่เรารู้อาการที่เราจับก็พึงเห็นว่าสิ่งนั้นคือสิ่งที่มีอยู่ตาไว้ดูหูไว้ฟังใจไว้รับรู้ความเข้าใจของเราก็จะหนักแน่นความเข้าใจของเราก็จะละเอียดและสุขุมจากการสัมผัสสัมพันธ์ใดๆใจเราก็จะดีขึ้นความหนักแน่นมั่นคงในศาสนาของเราก็จะมีเหตุผลมากขึ้นการวางรกรากศาสนาไว้กับจิตใจของแต่ละคนก็จะวางด้วยความเข้าใจวางด้วยความตั้งใจขอศาสนาช่วยเราได้จริงๆศาสนามีความจริงที่เปิดเผยกับทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเราฝึกเมื่อเราปฏิบัติจิตมันเย็นจิตมันสงัดจิตมันว่างการปล่อยวางการยอมรับใดๆก็เกิดขึ้นกับจิตใจสมถกรรมฐานคือการเน้นในเรื่องของการเข้าไปสงบระงับเมื่อจิตใจสงบระงับลงได้แล้ววิปัสสนากรรมฐานคือการคิดอ่านทบทวนท่านทั้งหลายพึงรู้ได้ด้วยตนของตนเองว่าจะสงบน้อยสงบมากว่าจะคิดน้อยคิดมากถ้าเป็นไปเพื่อรู้เด่นเห็นชัดถ้าเป็นไปเพื่อรู้เด่นเห็นชัดรู้ได้ชัดเห็นได้ชัดเข้าใจได้ชัดสิ่งที่นึกคิดปรุงแต่งอยู่นั่นไม่ใช่เรื่องของความฟุ้งซ่านนั่นเป็นเรื่องของการคิดอ่านเพื่อหาทางออกในสิ่งที่ถูกต้องดีงามคือศีลธรรมจิตใจของเราก็จะนำพาสู่ความพ้นทุกข์โดยทายเดียวจากสิ่งที่มีอยู่ไม่อาฆาตไม่พยาบาทไม่จองกรรมไม่จองเวรว่าโดยหลักฐานว่าโดยเหตุผลหากจะแย้งจะขัดก็เป็นเรื่องของศีลของธรรมอันจะนำพาประโยชน์ตนประโยชน์หมู่คณะไว้ได้นั่นคือความบริสุทธิ์นั่นคือความจริงใจนั่นคือความมีเหตุมีผลของใจที่ต้องฝึกและปฏิบัติการอยู่ร่วมปฏิบัติจึงเป็นทางเดียวเท่านั้นที่ทำให้จิตใจของเรานั้นยอมรับสภาพของความจริงที่เกิดมาถึงบัดนี้ว่าถูกอำนาจอวิชชาคือความไม่รู้จริงครอบงำใจมาหลายยุคหลายสมัยหลายภพหลายชาติหลายอสงไขยจึงนำพาหมู่เราให้ตกอยู่ในลักษณะอย่างนี้การปฏิบัติจึงเน้นในเรื่องภาวิโตภังอุริกโตเพียรให้มากเจริญให้มากทำให้มากอย่างต่อเนื่องการขัดเกลาจิตใจของเราจึงจะเป็นมรรคเป็นผลวันเวลาที่มีอยู่ก็ตั้งใจจะมากหรือน้อยก็ไม่เป็นไรก็คงถือปฏิบัติเหมือนกับเข้าพรรษาออกพรรษาปกติคงเส้นคงวาเพื่อความง่ายเพื่อความสะดวกเพื่อความสบายของทุกฝ่ายเช้าเที่ยงเย็นวันพระวันเสาร์เพื่อความพร้อมเพื่อความสมบูรณ์ทางด้านจิตใจของแต่ละคนผู้มีโอกาสผู้มีจังหวะในการที่จะอบรมบ่มจิตใจให้มีหลักมีฐานให้มีเหตุมีผลในการที่จะยกฐานะของจิตใจแต่ละคนให้ดีขึ้นเอาเสียงเป็นเครื่องวัดของใจเอารูปเป็นเครื่องวัดของใจแม้ความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นกับตัวเราก็เป็นเครื่องวัดของใจให้เราตามดูตามรู้ตามสังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้นอยู่กับใจของตนเองแม้ที่สุดตัวเราก็จะรู้ความเป็นหนึ่งสิ่งนั้นกายเยสุกายานุปัสสีวิรติคือการกำหนดดูอาการของกายตัวเองเวทนาสุเวทนานุปัสสีวิรติให้กำหนดดูอาการของสุขทุกข์ที่เกิดอยู่ในตนเองจิตเตสู่จิตตานุปัสสีเวรติให้กำหนดดูความนึกคิดของตนเองที่เกิดอยู่ธัมเมสู่ธัมมานุปัสสีเวรติให้กำหนดรู้อาการของการจรไปจรมาของอารมณ์ชอบใจกับไม่ชอบใจได้ดังใจกับไม่ได้ได้ดังใจย้ายขาดสติให้ประมวลความรู้สึกจับอยู่ดูอยู่เห็นอยู่รู้อยู่ด้วยอาการอย่างนี้ความจริงภายในจิตใจของแต่ละคนก็จะดีขึ้นยืนเดินนั่งนอนทุกกิริยาบทภาคปฏิบัติก็จะมีเหตุผลเพียงพอกับความเข้าใจมีความจริงใจและมีความตั้งใจทุกวันพระทุกวันพระทุกวันศุกร์ทุกวันเสาร์ยังถือปฏิบัติคงเส้นคงวาเพื่อการได้มาซึ่งความสะดวกใจสบายใจของทุกฝ่ายสิ่งหนึ่งใดที่เราทำอย่างต่อเนื่องด้วยเหตุผลวันเวลาโอกาสที่เราพึงมีสิ่งนั้นย่อมง่ายต่อการแก้ไขง่ายต่อการปรับปรุงง่ายต่อการยกฐานะของความจริงใจให้เกิดขึ้นชีวิตของเราก็จะเข้าสู่สภาวะของความพ้นทุกข์โดยทายเดียวจากใจที่เฝ้าฝึกและปฏิบัติอยู่อย่างนี
1: ้ว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรว่ามีความจริงเป็นอย่างไรว่ามีเหตุมีผลเป็นอย่างไรเราทั้งหลายผู้เฝ้าฝึกและปฏิบัติอยู่เพียรอยู่พยายามอยู่จึงรู้ได้ซึ่งความจริงภายในจิตใจของตนเองว่าการรับรู้การรับผิดชอบการทำความเข้าใจให้รอบคอบและละเอียดของใจเป็นสิ่งที่รับผิดชอบโดยเหตุโดย

ผลเราทุกท่านที่กำหนดโดยตนของตนเองที่นั่งก็รู้นอนก็รู้ยืนก็รู้เดินก็รู้แม้กิริยาบทอื่นใดก็รู้ได้เข้าใจชัดแม้กิริยาบทอื่นใดก็รู้ได้เข้าใจชัดก็เป็นสิ่งที่บอกเหตุจากใจของตนจากความมีเหตุมีผลของตนอันจะนำพาความเข้าใจให้เห็นจริงแจ้งกันตนของตนเฝ้าสังเกตความหยาบเฝ้าสังเกตความละเอียดเฝ้าสังเกตความบกพร่องผิดพลาดเฝ้าสังเกตการเคลื่อนคลาดเคลื่อนจากเหตุผลที่มีอยู่เฝ้าดูเฝ้าสังเกตเฝ้ารับรู้ในสิ่งที่เกิดอยู่กับใจของตนเองจะรู้ได้ว่าจิตใจของเรานั้นเมื่อต่อเนื่องโดยเหตุโดยผลของใจสิ่งที่บ่งบอกของจริงคือใจก็จะยังเหตุยังผลให้ปรากฏได้กับทุกสิ่งทุกอย่างเรียกว่ารอบคอบละเอียดและสุขุมเรียกว่ารอบคอบละเอียดและสุขุมธาตุแท้ของความเป็นชิ้นเป็นธรรมก็เกิดขึ้นกับใจธาตุแท้ความมีเหตุมีผลก็เกิดขึ้นกับใจธาตุแท้ของจริงคือใจก็มีเหตุมีผลด้วยภาคปฏิบัติของแต่ละคนที่เฝ้าดูเฝ้าฝึกเฝ้าสังเกตอยู่จึงรู้ว่าความจริงนั้นคือลักษณะอย่างไรจึงดูรู้ความจริงนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรใส่ใจสนใจเอาใจใส่เมื่อใส่ใจสนใจเอาใจใส่ความละเอียดความสุขุมความเยือกเย็นของใจก็บ่งบอกความจริงให้กับตนของตนว่าเหตุผลอย่างนี้มีลักษณะอย่างนี้เหตุผลอย่างนี้มีความจริงเป็นอย่างนี้เหตุผลอย่างนี้มีเหตุผลเป็นลักษณะอย่างนี้เฝ้าดูเฝ้าอยู่เฝ้าสังเกตอย่างต่อเนื่องจึงเห็นจริงจังกับใจจึงรู้จริงจังกับใจจึงเข้าใจได้กับความจริงที่มีอยู่โดยทั่วไปความละเอียดของใจความเยือกเย็นของใจความสุขุมของใจความหนักแน่นของเหตุผลคือจิตใจที่มีอยู่ย่อมได้ธาตุที่รู้คือรู้จริงรู้แจ้งรู้ชัดรู้จากใจที่ฝึกและปฏิบัติรู้จากใจที่ขัดที่เกลารู้จากใจที่เขี่ยเข็นขุดคุ้ยถากถางความจริงของใจเราก็ละเอียดขึ้นกับสิ่งเหล่านี้เยือกเย็นขึ้นกับสิ่งเหล่านี้สุขุมพอกับสิ่งเหล่านี้เยือกเย็นได้พอหนักแน่นได้พอความจริงก็เป็นหลักเป็นฐานความจริงก็เป็นเหตุเป็นผลในภาคปฏิบัติของทุกคนที่เฝ้าดูการกระเพื่อมการกำเริบของตนเองว่ามีลักษณะอย่างไรมีลักษณะความจริงเป็นอย่างไรดูลักษณะการเกิดดับของใจดูลักษณะของการนึกคิดของใจดูลักษณะของการปรุงแต่งของใจเมื่อกำหนดดูเมื่อกำหนดอยู่เมื่อกำหนดรู้อาการที่เกิดอยู่กับจิตใจของตนเองก็จะเห็นว่าไหนเป็นโทษไหนเป็นคุณไหนเป็นบาปไหนเป็นบุญไหนเป็นดีไหนเป็นชั่วเมื่อรู้ตัวอยู่ด้วยอาการเป็นอย่างนี้จิตของเราใจของเราก็จะเห็นจริงกับสิ่งที่เกิดดับว่าคิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้ทุกข์ก็รู้สุขก็รู้ซึ่งเป็นอาการที่รับรู้จากจิตใจที่ยังมีอยู่ยอมรับรู้ด้วยอาการแห่งสิ่งเหล่านั้นอำนาจของการยึดอำนาจของตัวยึดจึงพายเป็นอย่างนั้นอำนาจของตัวยึดจึงพายเกิดอย่างนั้นหากอำนาจตัวยึดไม่มีภายในจิตใจของแต่ละคนในเหตุผลอื่นใดก็ไม่มีความจริงที่จะต้องทุกข์และเดือดร้อน

วุ่นวายไม่มีถ้าเหตุผลอื่นใดก็ไม่มีที่จะต้องทุกข์ได้เดือดร้อนวุ่นวายความหมายที่เรากำหนดได้กำหนดอยู่ก็จะรู้ความจริงของใจตนเองว่ามีลักษณะเป็นอย่างนี้งานมีโทษกับงานไม่มีโทษงานที่เป็นโทษกับงานไม่เป็นโทษการเฝ้าดูจิตใจของตน

เราพึงกำหนดได้โดยความจริงนั้นๆที่มีอยู่เราพึงกำหนดได้โดยเหตุผลของจิตใจที่มีอยู่จะรู้ว่าหยาบอย่างไรละเอียดอย่างไรสุขุมอย่างไรเยือกเย็นอย่างไรความจริงที่เข้าใจได้นั้นมีลักษณะบ่งบอกกับทุกสิ่งทุกอย่างความจริงที่เข้าใจได้มีลักษณะบ่งชัดชี้ชัดกับทุกสิ่งทุกอย่างการฝึกการปฏิบัติของเราจึงเข้าใจได้โดยเหตุผลเพียงพอติดตามดูตามรู้ตามสังเกตติดตามเฝ้าฝึกด้วยเหตุด้วยผลของใจเห็นจริงแจ้งกับใจของตนเองที่รู้ได้โดยเหตุผลของใจตนเองในภาคปฏิบัติจึงเฝ้าดูด้วยอาการเป็นอย่างนี้ว่ามันคล้องตรงไหนมันแวะอยู่ตรงไหนมันไปหลงทางอยู่ตรงไหนแล้วมันไปหลงมันไปจมติดอยู่ตรงไหนพึงดูอาการของจิตใจของตนเองที่สร้างเหตุสร้างผลสร้างทุกข์สร้างโทษสร้างเวรสร้างภัยให้กับจิตใจไม่มีที่สิ้นสุดเราพึงกำหนดรู้ด้วยอาการของสิ่งเหล่านี้ถ้าเราพึงรู้ได้ในลักษณะของสิ่งเหล่านี้เมื่อเรากำหนดรู้กำหนดทำความเข้าใจอยู่กับสิ่งเหล่านี้การที่เราจะต้องอยู่ต้องมาต้องไปต้องได้ต้องเห็นต้องเป็นต้องมีต้องอยู่ความจริงนั้นก็จะละเอียดขึ้นกับจิตใจของตนเองว่ามีลักษณะเป็นศีลเป็นธรรมอย่างไรมีลักษณะขาดศีลขาดธรรมอย่างไรขาดเหตุขาดผลอย่างไรขาดความจริงภายในจิตใจของตนอย่างไรซึ่งรู้ด้วยอาการของการกระเพื่อมของจิตใจหรือกำเริบภายในจิตใจของตนเองแม้ที่สุดก็จะเห็นทุกโทษเวรภัยไม่มีที่สิ้นสุดเพราะอำนาจของจิตใจที่ไม่เห็นความจริงดังที่กล่าวมานี้จึงบ่งบอกชี้ชัดให้กับจิตใจของตนเองว่ามีลักษณะเข้าใจว่ามีลักษณะรู้ได้ว่ามีลักษณะเห็นได้เข้าใจชัดสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับจิตใจเรานั้นคือควบคุมไม่อยู่รู้ฐานะไม่ได้สภาพอย่างนั้นจึงตกต่ำด้วยอำนาจของการเผลอสติขาดสติชั่วคู่ชั่วขณะชั่วแวบชั่วประเดี๋ยวประดาวจึงพาทุกโทษเวรภัยให้กับจิตใจของตนไม่มีที่สิ้นสุดก็เรามาฝึกมาปฏิบัติก็เรามากำหนดดูต้นตอของสิ่งเหล่านั้นเราจึงรู้ว่าสิ่งที่เราต้องแสดงออกทั้งกายทั้งวาจาแม้แต่ความคิดเรายังทบทวนแล้วทบทวนอีกตึกตรองแล้วตึกตรองอีกใครควรแล้วใครควรอีกจนเป็นที่แน่ใจและตายใจสิ่งที่เกิดขึ้นจึงเป็นชิ้นเป็นธรรมกับใจสิ่งที่เกิดขึ้นจึงเป็นมรรคเป็นผลกับใจสิ่งที่เกิดขึ้นจึงมีเหตุผลเพียงพอกับจิตใจข้อปฏิบัติใดๆของเราจึงเฝ้าดูด้วยความเป็นชิ้นเป็นธรรมเรื่องการของศีลของธรรมภายในจิตใจของเราเป็นเฝ้าด้วยเหตุด้วยผลเพียงพอในภาคปฏิบัติบ่งบอกชี้ชัดเข้าใจชัดจึงบ่งบอกด้วยเหตุด้วยผลเพียงพอในภาคปฏิบัติการเกิดขึ้นของการขัดเกลาจิตใจของเราก็ดีขึ้นเราดีขึ้นเพราะการสอดส่องดูแลรับผิดชอบอยู่อย่างละเอียดและสุขุมว่านั้นโทษนี้คุณนั้นบาปนี้บุญนั้นผิดนี้ถูกนั้นร้อนนี่เย็นเห็นความแตกต่างกันอยู่ระหว่างการขาดสติหรือว่าเผลอสติจนเป็นที่เรานั่นหวั่นไหวสะทกสะท้านจิตใจของตนเองมีอาการของการสะดุ้งกลัวผวาในจิตใจของตนเองก็จะเห็นความจริงว่ามีลักษณะเป็นอย่างนั้นแทนที่จะสะดุ้งกลัวผวาต่อบาปกรรมกลับไปเรื่องไม่เป็นเรื่องเมื่อเรามากำหนดด้วยเหตุด้วยผลของศีลของธรรมกับใจข้อปฏิบัติใดๆของเราก็เย็นข้อปฏิบัติใดๆของเราก็มีเหตุผลในภาคปฏิบัติเฝ้าดูเฝ้าสังเกตเฝ้ากำหนดจนเป็นที่ยอมรับและเข้าใจได้กับทุกสิ่งอย่างจิตของเราใจของเราก็เย็นลงจิตของเราใจของเราก็ละเอียดขึ้นเมื่อจิตใจของเราเย็นลงละเอียดขึ้นสิ่งที่เป็นชิ้นเป็นธรรมกับใจของเราก็มีเหตุมีผลสิ่งที่เป็นทิ้นเป็นธรรมกับจิตใจของแต่ละคนก็หนักแน่นกับสิ่งที่ได้สัมผัสรับรู้ว่านี้ควรหลีกเล่นนี้ควรหลีกเล่นนี้ควรห่างไกลนี้คือสิ่งที่พึงหลีกเล่นนี้คือสิ่งที่ควรห่างไกลเมื่อเราหลีกเล่นห่างไกลได้จิตของเราใจของเราก็ละเอียดขึ้นกับสิ่งเหล่านั้นทุกโทษเวรภัยกับใจของเราก็ดีขึ้น

กับสิ่งเหล่านั้นจะเห็นจริงจังกับสิ่งที่เกิดขึ้นจะรู้จริงแจ้งกับสิ่งที่มีอยู่ว่าสิ่งนี้ก่อเวรก่อภัยสิ่งนี้ก่อทุกข์ก่อโทษสิ่งนี้ไม่มีที่สิ้นสุดของใจขั้นเมื่อเรามากำหนดระลึกรู้รู้ตัวได้ในลักษณะสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่กับตัวเราจะด้วยการชอบก็ดีไม่ชอบก็ดีพอใจก็ดีไม่พอใจก็ดีสิ่งที่เกิดอยู่กับจิตใจของเรานั้นจึงรู้อาการแห่งความจริงของสิ่งเหล่านี้ว่ามันมีต้นตอคืออะไรมันมีความจริงเป็นอย่างไรมันมีลักษณะเหตุผลของใจเป็นอย่างไรจึงรู้ด้วยอาการแห่งความจริงจึงรู้ด้วยเหตุผลของใจที่มีอยู่เมื่อการน้อมไปสู่เหตุสู่ผลสู่คำสัตย์คำจริงของใจมีอยู่จิตของเราใจของเราก็จะเย็นลงจิตของเราใจของเราก็จะหนักแน่นความละเอียดความสุขุมความเยือกเย็นก็จะปรากฏโดยเหตุโดยผลภาคปฏิบัติของแต่ละคนก็จะบ่งบอกความจริงกับใจของตนนี่ว่ามีธาตุแท้ลักษณะเป็นอย่างไรมีความจริงนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรฝึกดูฝึกสังเกตฝึกกำหนดในเหตุเหตุหนึ่งความจะเข้าจริงในใจของตนเองว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรฝึกดูฝึกสังเกตความมีเหตุผลของใจก็จะเกิดขึ้นข้อปฏิบัติของเราก็จะละเอียดและสุขุมขึ้นธาตุแท้ของความจริงคือใจก็จะหนักแน่นกับทุกสิ่งกล่าวว่าไม่หวั่นไหวกล่าวว่าไม่สะทกสะท้านกล่าวว่าไม่มีเหตุผลใดๆที่จะยังความเข้าใจเราให้ดีได้นอกจากการฝึกต่อสิ่งที่ชอบฝึกต่อสิ่งที่ไม่ชอบฝึกต่อสิ่งที่พอใจฝึกต่อสิ่งที่ไม่พอใจเพราะเป็นสิ่งที่เราต้องกำหนดให้รู้เท่าทันต่อสิ่งเหล่านี้เมื่อเรากำหนดให้รู้เท่าทันต่อความจริงของสิ่งเหล่านี้สิ่งอื่นใดก็เห็นจริงจังกับใจของสิ่งอื่นใดก็เห็นเหตุผลกับใจของถ้ามีลักษณะบอกเหตุบอกผลถ้ามีลักษณะบอกต้นบอกที่สุดของใจว่าเมื่อได้สัมผัสรับรู้ใดๆก็เห็นเป็นเรื่องที่มีอยู่นินทาก็รู้ว่ามีอยู่สรรเสริญก็รู้ว่ามีอยู่สุขก็รู้ว่ามีอยู่ทุกข์ก็มีอยู่จึงรู้ว่าเราได้เคยสัมผัสใดๆมามากต่อมาได้เคยอยู่เคยเสด็จมามากต่อมาจึงเห็นความจริงของใจตนเองจึงรู้ความจริงของใจตนเองว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรว่ามีความจริงเป็นอย่างไรมีข้อพึงปฏิบัติเห็นจริงแจ้งกับจิตใจของตนเองเป็นอย่างไรพึงกำหนดได้ในเหตุในผลพึงกำหนดได้ในคำสัตย์คำจริงของแต่ละคนการเฝ้าฝึกฝนด้วยเหตุผลของใจก็จะดีขึ้นซึ่งกล่าวว่าละเอียดซึ่งกล่าวว่าสุขุมซึ่งกล่าวว่าเยือกเย็นพอจากการตามดูตามรู้ตามสังเกตอย่างเพิ่งบอกว่าดีใจเกิดขึ้นก็รู้ว่าดีใจเกิดขึ้นเสียใจเกิดขึ้นก็รู้ว่าเสียใจเกิดขึ้นให้รู้อาการของเหตุที่เกิดขึ้นซึ่งกล่าวว่าเป็นอารมณ์ซึ่งจรไปจรมาอยู่ตลอดเวลาถ้าเรากำหนดรู้เท่าทันแล้วจะเห็นความจริงภายในจิตใจถ้าเรากำหนดรู้เท่าทันต่อสิ่งเหล่านั้นจะเห็นความจริงภายในจิตใจของตนเองว่าเบื้องต้นอย่างไรท่ามกลางอย่างไรที่สุดอย่างไรความหมายภายในจิตใจของเราก็จะละเอียดเยือกเย็นแก้ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นทนดูทนรู้ทนฟังทนวิเคราะห์ทนวิจารณ์ทนวิจัยจะรู้ว่าปากของคนนั้นพูดได้ทุกสิ่งทุกอย่างจะรู้ว่าปากของคนนั้นพูดได้ทุกสิ่งทุกอย่างชอบก็พูดได้ไม่ชอบก็พูดได้แม้แต่เฉยๆยังพูดได้กับสิ่งเหล่านั้นการไม่หวั่นไหวกับสิ่งเหล่านี้เป็นลักษณะของความสมบูรณ์ด้วยสติสัมปชัญญะคือกำหนดรู้เท่าทันต่อฐานะของสิ่งเหล่านั้นกำหนดรู้เท่าทันต่อฐานะของความจริงเหล่านั้นกำหนดรู้เท่าทันต่อฐานะของความจริงเหล่านั้นก็คืออะไรมันมีลักษณะเป็นอย่างไรรู้เท่าทันต่อความจริงเหล่านั้นรู้เท่าทันต่อเหตุผลของสิ่งเหล่านั้นถ้ามีลักษณะอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นอยู่อย่างนั้นตั้งแต่ไหนแต่ไรหากเราเพิ่งรู้ว่ามีอยู่ก่อนเราเกิดแม้เราตายสิ่งนั้นก็มีเพิ่งรู้ดูความหมายของสิ่งเหล่านั้นที่เกิดขึ้นกับใจเรา

ินทาว่าอยู่ที่ไหนก็มีเรื่องต้องพูดต้องคุยไปที่ไหนก็มีเรื่องต้องพูดต้องคุยอยู่ที่ไหนก็มีต้องเรื่องต้องพบต้องเจอซึ่งบ่ว่าจำเจซ้ำซากทุกยุคทุกสมัยทุกพบทุกชาติทุกอสงไขยนี่คือสิ่งที่บอกเหตุว่าเกิดเป็นทุกข์เกิดเป็นทุกข์ที่ไหนก็เป็นทุกข์เกิดที่พบที่ชาติที่อสงไขยก็เป็นทุกข์การไม่เกิดตอนนั้นถึงจะไม่เป็นทุกข์ข้อปฏิบัติของเราจึงจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นซึ่งบอกว่ามีลักษณะอย่างนี้มีความจริงอย่างนี้ซึ่งบอกว่ากระแสข้อปฏิบัติซึ่งไปสู่ความเย็นของใจนั้นต้องอาศัยเห็นเหตุแห่งความจริงว่าถ้าไม่มีอย่างนั้นก็คงไม่เป็นอย่างนี้ถ้าไม่มีอย่างนั้นก็คงไม่มีอย่างนี้อะไรต่อมีอะไรมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันมันเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันที่ทำให้เรานั้นย้อนสอนต่อสิ่งเหล่านั้นทำให้เราใคร่ครวญต่อสิ่งเหล่านั้นทำให้เราทบทวนต่อสิ่งเหล่านั้นทำให้เราวิเคราะห์วิจารณ์ต่อสิ่งเหล่านั้นได้ละเอียดมากขึ้นถ้ามันเป็นอย่างนั้นถ้ามันก็มีลักษณะอย่างนั้นโดยวิสัยของใจและพูดยังไม่จบประโยคคิดมาปรุงแต่งมาเรื่องมาเรื่องยาวสายยุ่งปรุงแต่งได้ทุกเรื่องทุกอย่างไปปรุงแต่งได้ทุกเรื่องทุกอย่างไปจบลงในยากจบลงในลำบากเมื่อเป็นอย่างนี้จึงรู้ว่าความจริงนั้นคืออะไรการมีเหตุมีผลของใจนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรจึงกำหนดได้ในความจริงเหล่านี้จึงรู้ได้ในเหตุผลของความจริงเหล่านี้ข้อปฏิบัติจึงยกโดยเหตุโดยผลของใจที่มีตามดูตามรู้ตามสังเกตเมื่อตามดูตามรู้ตามสังเกตได้แล้วเหตุผลใดๆที่มีอยู่กับจิตใจของตนก็เย็นพอเย็นพอกับสิ่งที่ได้รับรู้เย็นพอกับสิ่งที่ได้สัมผัสเพราะเป็นเรื่องของแต่ละคนที่ยากต่อการดัดแก้ไขยากต่อการแก้ไขใจของแต่ละคนแต่ที่สุดก็แก้ได้โดยเหตุโดยผลถ้ายังฝึกและปฏิบัติถ้าไม่ฝึกไม่ปฏิบัติก็คงเป็นไปในลักษณะโดยทั่วไปเดี๋ยวว่าสามัญชนปุถุชนย่อมมีผลในลักษณะทำให้เรานั้นเห็นจริงจังกับทุกสิ่งอย่างต้องบอกการหลีกเล่นการหลีกเล่นการห่างไกลจากสิ่งที่เป็นทุกข์โทษเวรภัยกับใจของเราจึงเห็นความจริงที่ว่าอยู่ที่เราว่ามันอยู่ที่เราไม่สนใจอยู่ที่เราไม่ใส่ใจดูที่เราไม่สนใจใส่ใจแม้จะมีหนึ่งใดเกิดขึ้นเราก็ไม่หวั่นไหวแม้จะมีเรื่องหนึ่งเรื่องใดเกิดขึ้นตัวเราเองก็ไม่ได้สะทกสะท้านกับสิ่งที่มีอยู่พอรู้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่ถ้าจะแก้ก็แก้ในปัจจุบันถ้าจะเห็นก็เห็นในปัจจุบันถ้าจะรู้จะลดจะละจะวางก็ลดรู้ละในปัจจุบันความละเอียดของใจถึงจะปรากฏโดยเหตุโดยผลเพียงพอถึงบอกว่าอยู่ที่ใจเรานั่นแหละไม่ได้อยู่ที่อื่นใจเรานั่นเองรู้แล้วว่าอะไรเตือนสัญญาณเตือนอะไรคืออะไรความเข้าใจของเราก็เห็นจริงเห็นจังกับสิ่งที่มีข้อปฏิบัติของเราก็เห็นจริงแจ้งกับใจที่มีสัญญาณที่บอกเหตุบอกผลบอกความจริงกับใจของแต่ละคนเป็นสัญญาณที่ออกมาจากใจที่ยังถึงซึ่งความจริงคำสัตย์ที่มีจิตของเราใจของเราถึงสงบสงัดกับสิ่งเหล่านี้เมื่อจิตใจของเราสงบสงัดกับสิ่งเหล่านี้ลงแล้วเหตุที่เราจำต้องทำเหตุที่คำเราต้องพูดแม้ความคิดนึกใดๆก็เห็นเหตุเห็นผลกับสิ่งเหล่านั้นข้อปฏิบัติของเราจึงบอกว่าละลดเลิกเพิกถอนวางได้ในที่สุดเพราะการมาเฝ้ากำหนดด้วยจิตใจที่สงบสงัดด้วยจิตใจที่ละเอียดในสุขุมของใจข้อปฏิบัตินั้นนั้นจึงเห็นจริงเห็นจังกับสิ่งที่มีข้อปฏิบัตินั้นนั้นจึงเห็นจริงแจ้งกับสิ่งที่มีข้อปฏิบัตินั้นจึงรู้ได้เข้าใจชัดกับสิ่งที่มีการเกิดขึ้นของภาคปฏิบัติจึงเป็นชิ้นเป็นธรรมกับใจการเกิดขึ้นของภาคปฏิบัติจึงเหตุมีผลกับใจการจะลดการจะละการจะเลิกการจะเพิกการจะถอนการถ่ายถอนถอนถอนใดๆก็เป็นคำสัตย์คำจริงของใจเมื่อจิตใจของเราสงบสงัดลงความมหัศจรรย์ใจก็เกิดขึ้นความจริงใจของเราก็เกิดขึ้นความมีเหตุมีผลของธรรมภายในจิตใจของเราก็ดีขึ้นภาคปฏิบัติของเราจึงเฝ้าดูความจริงกับใจภาคปฏิ

0: บัติของเราจึงต้องเฝ้าดูความมีเหตุมีผลกับใจเมื่อจิตใจของเราสงบสงัดลงด้วยลักษณะเหตุผลเป็นอย่างนี้ความมหัศจรรย์ใจของเราก็มีภาคปฏิบัติที่บ่งบอกที่ชัดเห็นชัดเข้าใจชัดรู้ได้ชัดการเกิดมรรคผลในทางปฏิบัติที่แท้จริงจึงยังความเข้าใจได้กับทุกสิ่งทุกอย่างถึงว่าฐานะของการจะลดการจะละการจะเลิกการจะเพิกถอนและละวางในที่สุดของใจเป็นฐานะของศีลของธรรมที่มีอยู่กับจิตใจของตนเองที่เราเฝ้าฝึกที่เราเฝ้าปฏิบัติที่เราเฝ้าเขี่ยเข็นที่เราเฝ้าขุดคุ้ยถากถางการลดเลิกละวางในจิตใจของเราก็ดีขึ้นถึงบอกว่ามันเบื่ออะไรมันเบื่อจิตเจ้าของมันเบื่อใจเจ้าของมันเบื่ออะไรมันเบื่อความรู้สึกของตัวเองเช่นเดียวกับมันชอบรักชังเกลียดโกรธมันก็เกิดจากใจเจ้าของมันไม่ได้เกิดที่มันเกิดที่ตัวเราทั้งนั้นถ้าเรารู้ว่ามันเกิดที่ตัวเราแล้วเราให้รู้ว่านี่คือสิ่งที่เป็นจริงว่าเราเผลอสติเราขาดสติแล้วมันจึงปล่อยไปตามอำนาจแห่งความรู้สึกในคิดการปรุงแต่งของจิตใจจึงมีสถานะเป็นอย่างนั้นขั้นเมื่อเราพยายามเฝ้าฝึกปฏิบัติความเข้าใจของเราก็เกิดความอัศจรรย์ยิ่งอัศจรรย์จริงว่ามีเหตุผลของศีลของธรรมว่ามีเหตุผลของมรรคของผลมีภาคปฏิบัติที่ทุกคนเข้าใจได้เหมือนกันหมดน้ำน้อยยอมแพ้ไฟความเข้าใจของเรามีน้อยยอมแพ้ต่อสิ่งที่ไม่เป็นศีลเป็นธรรมการฝึกธรรมเพียรธรรมพยายามธรรมตั้งใจธรรมจึงพยายามแย้งขัดโดยเหตุผลของศีลของธรรมจึงพยายามแย้งขัดโดยคำสัตย์คำจริงของใจข้อวัดปฏิบัติของเรานั้นจึงได้ในลักษณะหยาบละเอียดสุขุมเยือกเย็นพอการเกิดมรรคผลในทางปฏิบัติที่แท้จริงจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนปฏิเสธไม่ได้ว่าความจริงนั้นคืออะไรความเป็นมรรคเป็นผลนั้นคืออะไรข้อปฏิบัติใดๆจึงเห็นลักษณะอธิบายได้หมดว่าจิตใจของเรานั่นแหละมันไม่มีกำลังมันไม่มีกำลังเมื่อไม่มีกำลังแล้วการคิดอ่านทบทวนกันกรองใดๆก็ยากต่อจะหาความละเอียดของจริงที่มีอยู่กับใจของตนเองแล้วที่สุดก็ปล่อยมนากูลและปฏิกูลโสโครกจนเน่าจนบูดจนเกิดอารมณ์บูดเน่าและอารมณ์เสียอยู่เรื่อยเมื่อเกิดอารมณ์บูดเน่าและอารมณ์เสียแล้วทุกอย่างก็เป็นทุกอย่างก็เป็นโทษทุกอย่างก็เป็นเวรเป็นภัยกับใจของสิ่งที่เกิดขึ้นจึงเห็นความอัศจรรย์ว่าอ๋อมีลักษณะเป็นอย่างนี้สิ่งที่เกิดขึ้นจึงเห็นความจริงภายในจิตใจของตนว่ามีลักษณะเป็นอย่างนี้การเฝ้าฝึกการเฝ้าปฏิบัติจึงเฝ้าด้วยเหตุด้วยผลของใจตนเองที่เฝ้าดูเฝ้าสังเกตที่เฝ้าอยู่เฝ้าสังเกตจึงรู้ได้ว่ามีลักษณะเป็นอย่างนี้ด้วยเหตุผลของจิตใจด้วยเหตุผลของความจริงที่เราต้องนิ่งที่เราต้องเย็นที่เราต้องสงบที่เราต้องสงัดจึงเห็นความอัศจรรย์อัศจรรย์ภายในจิตใจได้กับทุกสิ่งอย่างจึงบอกว่าตาได้ดูหูได้ฟังใจได้รับสัมผัสสัมพันธ์โดยเหตุผลใดๆจึงเห็นการกำเริบเห็นการหวั่นไหวเห็นการกระเพื่อมของจิตใจตนเองถ้าเผลอไปขาดสติไปเท่านั้นถ้าไม่เผลอไม่ขาดสติแล้วก็คงไม่มีอะไรทั้งนั้นการที่เราใส่ใจสนใจเอาใจใส่ร่วมรับผิดชอบในสิ่งที่มีอยู่ซึ่งจะดูว่าขัดแย้งต่อกิเลสจริงอยู่โดยทั่วไปก็จึงเห็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านจึงเห็นความจริงของประโยชน์เขาประโยชน์เราเมื่อเราเห็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์เขาประโยชน์เราความเข้าใจของตัวเราก็ดีขึ้นความเข้าใจของเหตุของผลของเราก็ดีขึ้นจากการเฝ้าฝึกปฏิบัติจึงเห็นความจริงกับใจจากการเฝ้าฝึกการเฝ้าปฏิบัติจึงเห็นความมาเสด็จอาเสด็จ
1: พยายามอยู่ฝึกอยู่ฝืนอยู่ทนอยู่จึงรู้ว่าหน้าที่ที่เราได้ถูกรับผิดชอบนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่ไม่เห็นจะเป็นเรื่องยากไม่เห็นจะมีเรื่องลำบากไม่เห็นจะเป็นเรื่องที่หนักใจอยู่ที่การรับผิดชอบอย่างสนใจเอาใจใส่ใส่ใจอย่างต่อเนื่องจึงรู้ว่างานของใจเป็นงานที่สิ้นสุดงานของใจเป็นงานที่จบสิ้นยิ่งเห็นความจบสิ้นของใจของคืออำนาจของการตามรู้ทันเข้าใจทันเมื่อตามรู้ทันเข้าใจทันการไม่กำเริบการไม่หวั่นไหวการไม่กระเพื่อมของจิตใจจึงเห็นความอัศจรรย์ยิ่งในใจของตนเองว่ามีลักษณะเป็นอย่างนี้ความเย็นของใจก็เกิดขึ้นความหนักแน่นความสุขุมของใจก็เกิดขึ้นชอบเกิดขึ้นก็รู้ว่าชอบเกิดขึ้นไม่ชอบเกิดขึ้นก็รู้ว่าไม่ชอบเกิดขึ้นเพราะ

ใจเกิดขึ้นก็รู้ว่าพอใจเกิดขึ้นไม่พอใจเกิดขึ้นก็รู้ว่าไม่พอใจเกิดขึ้นรู้เท่าทันต่ออาการของสิ่งเหล่านี้เมื่อรู้เท่าทันต่อสภาวะจิตใจของเราได้อย่างนี้แล้วลักษณะอื่นใดก็จะกลายเป็นเรื่องของการวางเฉยได้ลักษณะอื่นใดก็จะกลายเป็นเรื่องของการวางเฉยได้เมื่อวางเฉยได้ความเป็นศีลเป็นธรรมในจิตใจของเราก็ดีขึ้นในที่สุดการหยุดนิ่งการหยุดดูการหยุดทำความเข้าใจได้จึงเป็นเหตุผลของศีลของธรรมในภาคปฏิบัติซึ่งจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกจากใจที่มีเหตุผลพอเป็นสิ่งที่บ่งบอกจากจิตใจที่เป็นศีลเป็นธรรมพอเมื่อความละเอียดเมื่อความสงบเมื่อความสงัดของใจเป็นอยู่อย่างนี้เกิดอยู่อย่างนี้ธาตุแท้ของความบริสุทธิ์ผุดผ่องก็ปรากฏโดยหลักโดยฐานด้านทางด้านจิตใจของแต่ละคนก็จะรู้ตนเองว่าการใดควรการใดไม่ควรการใดจำเป็นการใดไม่จำเป็นแม้สิ่งหนึ่งใดที่เราจะต้องรับผิดชอบแม้สิ่งหนึ่งใดที่เราจำจะต้องรับผิดชอบสิ่งหนึ่งนั้นย่อมเป็นศีลเป็นธรรมกับใจสิ่งหนึ่งนั้นย่อมมีเหตุผลกับจิตใจของตนเองสิ่งนั้นสิ่งหนึ่งนั้นย่อมเป็นบุญเป็นกุศลกับจิตใจของตนเองข้อปฏิบัตินั้นจึงเห็นจริงกับจิตใจของตนได้ว่าลักษณะความจริงมีเหตุผลเป็นอย่างนี้ถึงบอกว่าหยุดนิ่งหยุดดูหยุดรับพิจารณากับสิ่งที่เกิดอยู่จิตของเราใจของเราก็จะเย็นลงเย็นลงการทบทวนการกันกรองการแก้ไขของใจก็จะดีขึ้นถึงบอกมันพิจารณามันทบทวนมันใคร่ครวญอยู่อย่างต่อเนื่องสิ่งที่ออกมาจึงเป็นศีลเป็นสัตว์สิ่งที่ออกมาจึงเป็นอัตเป็นธรรมเป็นมรรคเป็นผลการวัดจิตใจของแต่ละคนจึงวัดจากสิ่งที่มีอยู่สิ่งที่มีอยู่เป็นเครื่องวัดของใจสิ่งที่มีอยู่เป็นเครื่องวัดของใจเมื่อสิ่งที่มีอยู่เป็นเครื่องวัดของใจก็พึงรู้ด้วยเหตุด้วยผลของศีลของธรรมดังที่กล่าวมาการวัดจิตใจของเราจึงรู้ได้ในลักษณะอย่างนี้ถึงบอได้ฟังได้ดูได้อยู่ใกล้ได้สัมผัสพึงเห็นเหตุผลจากสิ่งที่มีอยู่จากข้อปฏิบัติจึงเฝ้าดูได้ด้วยความเข้าใจว่าสนิมมันเกิดแต่เหล็กมันทำลายเหล็กสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจเราถ้าเราขาดสติมันก็ทำลายตัวเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างข้อปฏิบัติจึงแสดงออกซึ่งการรับผิดชอบสูงใส่ใจสนใจเอาใจใส่สร้างเหตุสร้างผลในข้อปฏิบัติของตนให้รับผิดชอบโดยเหตุผลเพียงพอกับสิ่งที่มีอยู่การเกิดขึ้นของศีลของธรรมกับใจก็จะดีขึ้นความเย็นความหนักแน่นความมีเหตุผลของใจก็จะสุขุมขึ้นถึงบอกว่าเป็นเครื่องวัดเป็นเครื่องสอบของใจเป็นเครื่องเหตุยังเหตุยังผลของใจให้ดีขึ้นให้ภาคปฏิบัติจึงหวังได้คือความไม่มีเวรซึ่งกันและกันไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันตั้งมั่นโดยเหตุแห่งความพ้นทุกข์ดังที่ตั้งใจจะพ้นทุกข์จากการเฝ้าดูเฝ้าสังเกตเฝ้ากำหนดเฝ้าทบทวนความจริงภายในจิตใจของแต่ละคนก็จะได้ชื่อว่ามีเหตุผลเพียงพอและดีได้ด้วยความตั้งใจความพ้นทุกข์ในภาคปฏิบัติก็จะมีเหตุผลเพียงพอกับทุกสิ่งทุกอย่างจึงขออนุโมทนาในส่วนบุญกุศลอันเป็นส่วนของการกระทำด้วยกายวาจาและจิตใจที่หนักแน่นมั่นคงในศาสนาไม่หวั่นไหวต่อสิ่งที่มีอยู่รู้ได้ว่าสิ่งนี้คือความจริงของธรรมการเอาชนะใจของตนจึงเป็นยอดของเหตุของผลที่เรามาฝึกและปฏิบัติฟังได้เพื่อความพ้นทุกข์โดยทายเดียว

0: ึกษาเป็นเรื่องใหญ่และสำคัญยิ่งของมนุษย์คนเราเมื่อเกิดมาก็ได้รับการสั่งสอนจากบิดามารดาอันเป็นความรู้เบื้องต้นเมื่อเจริญเติบโตขึ้นก็เป็นหน้าที่ของครูและอาจารย์สั่งสอนให้ได้รับวิชาความรู้สูงและอบรมจิตใจให้ถึงพร้อมด้วยคุณธรรมเพื่อจะได้เป็นพลเมืองดีของชาติสืบต่อไปพระราชดำรัสในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตและนักศึกษาวิทยาลัยวิชาการศึกษาวันพฤหัสบดีที่13ธันวาคม2505
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและพระธรรมคำสอนขององค์

0: ด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ทุกวัน
1: นี่ไปพึงพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีให้นึกว่าเรามาอยู่วัดวาศาสนานี้ก็มาฝึกตนไม่ใช่มาอยู่เฉยๆทั้งคฤหัสถ์ทั้งนักบวชเหมือนกันเข้ามาในวัดในวาแล้วก็ต้องฝึกตนนะเพราะในวัดนี้ไม่มีอะไรที่จะเป็นสิ่งที่ให้ความต้องการปรารถนาเช่นเงินทองเข้าของอะไรบ่อเงินบ่อทองอย่างนี้ไม่มีอ่ะมีแต่เป็นสถานที่สงบสงัดน่ารื่นรมบันเทิงแก่ผู้ที่มุ่งต่อความสงบระงับเป็นส่วนมากดังนั้นเราทุกคนที่มาอยู่ในวัดวาศาสนานี้ก็ให้พึ่งเข้าใจความหมายดังกล่าวมานี้แล้วก็พยายามทำตนให้สงบระงับให้ได้สงบภายนอกได้แก่สงบกายสงบวาจาจากโทษต่างๆได้แก่เว้นจากพุทธบัญญัติที่ตนได้สมาทานแล้วตามเพศตามภูมิของตนสงบภายในก็ได้แก่การทำจิตใจให้สงบจากนิวรณ์ทั้งห้าคือความรักความชังความง่วงเหงาหาวนอนความพุ่งซ่านรำคาญจิตใจความสงสัยลังเลเรื่องบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์อย่าให้กิเลสเหล่านี้มันครอบงำจิตใจถ้ากิเลสเหล่านี้ครอบงำจิตใจแล้วใจก็สงบไม่ได้ก็ต้องสำรวจกวดการดูในใจของใครของเราในขณะที่เรานั่งสมาธิภาวนาอยู่นี่จิตตรงนี้เป็นยังไงมันตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันนี้หรือว่ามันคิดสงสัยไปทางไหนมันก็รู้ทุกคนก็ย่อมรู้ตัวดีๆถ้ารู้ว่ามันคิดสงสัยไปก็แสดงว่าสติมันอ่อนสติที่ควบคุมจิตห้ามจิตนั้นมันอ่อนก็เราก็บำรุงสติให้มันเข้มแข็งเข้าไปคือเพ่งจิตระลึกเข้าไปหาที่จิตคือความรู้สึกอันนั้นโดยอาศัยลมหายใจเข้าออกนี่เป็นทางเพ่งเพ่งเข้าไปในขณะที่เพ่งเข้าไปอย่างนั้นนะกิเลสมันต่อต้านมันจะทำให้จิตนี่หวั่นไหวเมื่อเราเพ่งไม่ถอยสติมันแก่กล้าเข้าไปจิตมันก็ไม่หวั่นไหวกิเลสมันก็สู้อำนาจสมาธิไม่ได้มันก็ถอนตัวออกไป

ถ้าใครไม่อดไม่ทนไม่พยายามเพ่งอยู่ในปัจจุบันแล้วจิตสงบไม่ได้เลยกิเลสมันมาชวนให้จิตคิดไปโน้นคิดไปนี่อยากได้อันนั้นอันนี้มันยึดเรื่องใดไว้มันก็ปรุงก็แต่งเรื่องนั้นไปเรื่อยๆนั่นเรียกว่าอุปมาเหมือนอย่างคนขับรถเมื่อมันสติมันเลื่อนลอยแล้วมันก็ไม่รู้จักบังคับรถให้วิ่งไปตามทางที่ถูกต้องได้บางทีวิ่งอยู่ทางซ้ายมันก็เฉไปข้างขวานั่นมันผิดทางแล้วเป็นงั้นมันก็มักจะมีอุบัติเหตุชนกันถึงซึ่งความเสียหายอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยจิตนี้ถ้าขาดสติควบคุมสติอ่อนแอแล้วจิตนี้มันก็สงบอยู่เป็นปกติไม่ได้แล้วก็ไม่มีปัญญากำกับจิตเลยไม่มีปัญญาจะมาสอนจิตสุดท้ายจะกิเลสมันจะจูงไปยังไงมันก็ไปตามมันกิเลสมันจูงให้โลภมันก็โลภไปมันก็อยากได้อะไรต่ออะไรไม่มีสิ้นสุดกิเลสมันจูงให้โกรธก็โกรธไปเรื่องไม่ดีไม่งามกระทบกระทั่งมามันก็ทนไม่ไหวก็โกรธไปอย่างนี้ก็เพราะเหตุว่าสติอ่อนแอห้ามจิตไม่อยู่ไม่ฝึกจิตมาแต่ก่อนไม่ฝึกจิตให้สงบจากอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นมาแต่ก่อนหวนไหวเรื่อยๆมาพอมันกระทบอย่างแรงเข้าก็ระเบิดออกมาทางกายทางวาจาอันนี้นะมันสำคัญมากผู้ปฏิบัติธรรมอย่าไปเสยเมยต้องพิจารณาให้รู้ให้เห็นด้วยความเป็นจริงก็เพราะว่าจิตใจที่มันสงบระงับไม่ได้กับอาศัยกิเลสนี่มันรบกวนเอาไอ้ตนไม่มีกำลังพอที่จะต้านทานกิเลสได้เรื่องมันนะกำลังใจอ่อนแอก็เพราะสมาธินั่นแหละคือมันไม่ตั้งมั่นลงไปที่มันไม่ตั้งมั่นก็เพราะสติมันอ่อนสติไม่เคยห้ามจิตพอมีเรื่องไม่ดีกระทบกระทั่งมามันก็งุดงิดขุ่นเคืองใจขึ้นมาทันทีแล้วก็ไม่คิดจะระงับมันความขุ่นเคืองอันนั้นนะเดี๋ยวปล่อยให้มันเผาจิตให้เราร้อนไปอยู่นั้นบางทีมันก็ไม่ได้แสดงออกทางวาจาเรื่องการทางกายแต่มันก็ขุ่นอยู่ในจิตนั้นฉะนั้นเมื่อมันเผลอๆตัวมันมีเรื่องไม่ดีกระทบเข้ามามันก็ระเบิดออกมาเนื่องจากมันไม่ได้กำหนดละถ้าผู้มีสติสัมปชัญญะอยู่ถ้าก็เผลอไปกิริยาอาการของจิตมันแสดงออกอย่างนั้นก็รู้ตัวได้แล้วก็รีบระงับเลยรีบกำหนดใจละอารมณ์อันนั้นเสียโดยระงับโดยทางปัญญาวิปัสสนามองเห็นอารมณ์เหล่านั้นมันไม่เที่ยงอะไรเกิดแล้วดับไปไม่ใช่มีตัวมีตนอะไรมันต้องระงับด้วยทางวิปัสสนา

เมื่อใจตั้งมั่นลงไปแล้วอย่าไปข่มกิเลสไว้เฉยๆมันต้องใช้ปัญญาพิจารณาเหตุผลเรื่องที่บังเกิดขึ้นให้รู้ว่าตนหลงก็รู้ว่ามันหลงมันเผลอเมื่อตนไม่หลงตนรู้อยู่ก็รู้ว่าตนรู้ตนละมันแล้วก็รู้ว่าตนละนี่ความรู้อันนี้นะต้องบำรุงให้มันแก่กล้าขึ้นถ้าไม่เช่นนั้นแล้วก็บรรเทากิเลสไม่ได้เลยเนื่องจากไม่รู้นี่เองแหละเวลากิเลสมันกลุ่มลุมเข้ามาเราลืมตัว มันถึงละมันไม่ได้นะนี่สำคัญมากเหมือนอย่างคนขับรถถ้าพอรถมันเฉไปหน่อยหนึ่งมันรู้ตัวได้ยังไงมันก็รีบวกเข้าสู่ทางที่ถูกต้องได้ไม่ทันได้เกิดอุบัติเหตุถ้าหากว่าไม่รู้ตัวในขณะที่มันรถมันออกนอกทางแล้วมันก็ไม่มักจะเกิดอุบัติเหตุแล้วไปชนกับรถอื่นเพราะทางมันจำกัดข้ออุปมานี้ฉันใดก็อย่างนั้นเนี่ยเมื่อบุคคลมีสติสัมปชัญญะอ่อนแอมีสมาธิอ่อนจิตใจก็ไม่เข้มแข็งไม่หนักแน่นการควบคุมจิตก็น้อยไม่ทีห่างเมื่อเป็นเช่นนี้หากว่ามีเรื่องไม่ดีไม่งามภายนอกกระทบเข้ามามันจิตไม่มีสติห้ามประคับประคองอยู่แล้วมันก็หวั่นไหวไปตามเรื่องนั้นๆเลยสำคัญผิดคิดว่าเขาด่าเราเขาว่าเราเขาทำไม่ดีกับเราอย่างนั้นนะมันก็เลยเห็นผิดไปอย่างนั้นหมายความว่าเห็นผิดไปไม่ตรงกับปรมัตถธรรมแต่ถ้าสมมติของโลกแล้วก็มันก็เป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่ามันถือมั่นว่าร่างกายอันนี้เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาตาหูจมูกลิ้นกายมือเท้าต่างๆหรือเสียงต่างๆที่เปล่งออกมาหมดนั้นว่าเป็นของเราของเขาอยู่มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะสาเหตุที่มันจะห้ามจิตไม่อยู่กันเมื่อมาเจริญวิปัสสนานี่บ่อยบ่อยเพ่งพิจารณาตาหูจมูกลิ้นกายมือเท้าต่างๆพวกนี้นะมันเป็นยังไงแต่ทุกคนมันก็รู้อยู่นั่นแหละผู้สนใจในธรรมะนะรู้ว่าธาตุสี่ขันธ์ห้านี่เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่เพียงรู้ตามตำราเฉยๆมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรกิเลสก็ไม่ระงับไม่เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายพระพุทธเจ้าจึงสอนไว้ในพระธรรมคุณโอปนายิโกให้น้อมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้ามาสู่จิตใจอันนี้แล้วมาเพ่งดูธาตุทั้งสี่ขันธ์ทั้งห้าอันนี้ให้เห็นแจ่มแจ้งด้วยปัญญาตามเป็นจริงก็ความจริงของขันธ์ห้ามันก็ไม่เที่ยงมันแปรปรวนไปมันเป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากมันเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังไอ้ความจริงของธาตุสี่ขันธ์ห้ามันก็มีอยู่อย่างนี้

แต่จิตมันไม่ยอมรับจิตที่หลงที่เมานะมันสำคัญว่าแต่เป็นตัวเป็นตนอยู่นั้นนะไอ้ความรู้ความเห็นตามความเป็นจริงเหล่านี้นะเราต้องบำเพ็ญให้สม่ำเสมอให้ติดต่อกันไปเรื่อยไปไม่ว่ากลางวันไม่ว่ากลางคืนไม่ว่ายืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดจาทำการงานอะไรต่ออะไรก็ต้องมีสติสัมปชัญญะประคับประคองความรู้ความเห็นอันนี่ไว้ในใจเสมอให้ความรู้ความเห็นนี้มันปรากฏอยู่ในใจอยู่นั้นเมื่อรักษาความรู้ความเห็นอันนี้ไว้ได้เวลามีเหตุไม่ดีอะไรกระทบกระทั่งมามันก็รู้ทันหรือมีเหตุดีหรือไม่ดีก็ช่างแหละหมายความว่าเมื่อรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจตอนนี้มันก็รู้ทันรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนแตกกลับไปไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนนะเป็นเขาเป็นเราไม่มีเราต้องฝึกจิตใจนี้ให้คิดให้นึกให้กำหนดรู้ตามเป็นจริงอย่างนี้เสมอไปนี่นะการเจริญวิปัสสนานะอย่าสักแต่ว่ารูปมากระทบตาแล้วก็ให้มันผ่านไปเฉยๆยินดีไปตามมันยินร้ายไปตามมันไม่ได้ทวนกระแสจิตเลยเสียงมากระทบหูก็เหมือนกันก็ปล่อยให้มันยินดียินร้ายไปกลิ่นมากระทบจมูกก็เหมือนกันรสกระทบลิ้นก็ดีเย็นร้อนอ่อนแข็งมากระทบกายก็ปล่อยให้จิตหลงยินดียินร้ายไปตามสัมผัสนั้นนั้นเลยอยู่อย่างนี้มันก็เป็นเรื่องของคนธรรมดาสามัญทั่วๆไปหมายความว่าเป็นเรื่องของบุคคลที่ไม่ได้ฝึกตนนะไม่ได้เจริญสมถะวิปัสสนาอะไรผู้เจริญสมถะวิปัสสนาต้องพยายามควบคุมจิตนี้ให้ได้เรียกว่าประคองจิตนี้อยู่เสมอตลอดทุกอิริยาบถอย่างที่ว่านั้นทำความรู้ตัวอยู่ระมัดระวังเหตุภายนอกมันจะมากระทบกระทั่งเอาต้องระวังอยู่เสมออย่างนี้นะเพราะว่าเมื่อธาตุสี่กับห้านี้ยังไม่แตกไม่ดับมันก็ต้องได้สัมผัสกับโลกอันนี้อยู่อย่างนั้นเลยตามันก็ได้สัมผัสกับรูปทั้งรูปดีรูปชั่วหูมันก็ได้สัมผัสกับเสียงดีเสียงชั่วจมูกมันก็ได้สัมผัสกับกลิ่นเหม็นกลิ่นหอมลิ้นมันก็ได้สัมผัสกับรสอาหารที่อร่อยหรือไม่อร่อยหรือรสขมรสเค็มรสเปรี้ยวสุดแล้วแต่เอาอาหารมีรสชนิดใดเข้าไปมันก็รู้ทั้งนั้นเลยกายมันก็จำเป็นต้องได้สัมผัสกับเย็นกับร้อนอ่อนแข็งอยู่เสมอไปอันนี้ผู้เจริญสมถะวิปัสสนาก็ฝึกจิตนี่แหละให้มันเห็นความเกิดความดับของสิ่งต่างๆอายตนะภายในภายนอกที่มากระทบกันอยู่นี่ตลอดเวลาก็ต้องกำหนดให้รู้ว่ามันเกิดมันดับมันแปรปรวนมันไม่ใช่ของเขาไม่ใช่ของเรานี่เราต้องกำหนดรู้อยู่เรื่อยๆไปฝึกสติฝึกปัญญาให้คล่องแคล่วให้เจริญไปเรื่อยๆ

จนมันมีความรู้ความเห็นขึ้นในใจเสมอเสมอว่านิสัตโตมิใช่สัตว์นิชีโวมิใช่ชีวิตศูนย์โยเป็นของว่างเปล่าจากสัตว์จากบุคคลธาตุมัตตะโกเป็นแต่สักว่าธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมประชุมกันอยู่เท่านั้นเมื่อหมดเหตุปัจจัยแล้วมันก็แตกกลับทำลายลงเวลาเหตุปัจจัยยังอยู่มันก็ยังเป็นไปอยู่เช่นร่างกายอันนี้กรรมัชรูปพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ารูปกายอันนี้มันเกิดด้วยกรรมดีกรรมชั่วที่บุคคลกระทำมาแต่ชาติก่อนมันติดตามมาตกแต่งรูปร่างอันนี้ให้ได้อาศัยกรรมที่ตกแต่งรูปร่างนี้มันก็ไม่เที่ยงมีขอบเขตแล้วตกแต่งให้มาแล้วมันก็รักษาไว้กรรมดีกรรมชั่วที่ทำมาแต่ก่อนนั้นมันรักษารูปร่างอันนี้ไม่ให้แปรปรวนไม่ให้แตกดับไปก่อนขั้นพอเหตุปัจจัยดังกล่าวมานี่มันร่อยหรอลงไปมันใกล้จะหมดเข้าไปรูปกายอันนี้มันก็ชำรุดทรุดโทรมไปถ้าเหตุปัจจัยนี้มันหมดลงจริงๆมันก็ดับมันก็แตกดับไปร่างกายอันนี้ตั้งอยู่ไม่ได้อันนี้นะที่พระเจ้าว่ารูปังอนิจจังรูปมันไม่เที่ยงเพราะมันอาศัยเหตุอันไม่เที่ยงปัจจัยไม่เที่ยงมันมีขอบเขตเหตุปัจจัยคือบุญและบาปนั้นมันหมดลงเมื่อใดรูปนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้ก็พิจารณาให้มันเห็นอย่างนี้อยู่เสมอเสมอไม่ใช่พิจารณาเพียงครั้งเดียวสองครั้งแล้วแล้วไปนะต้องพิจารณาเรื่อยๆต้องให้มันบำรุงความรู้ความเห็นอันนี้ให้มันแจ่มกระจ่างขึ้นมาเรื่อยๆพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าบะหุรีกะโตทำให้มากเจริญให้มากอาภิญญายะจะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งสัมโบทายะจะเป็นไปเพื่อความตรัสรู้หรือบรรลุความจริงให้ได้นิพพานายัจจะจะเป็นผู้ดับหมายความว่าดับราคะดับโทสะดับโมหะจากกิจใจนี้หมดเลยกิเลสเหล่านี้ย่อมดับจากกิจใจหมดเมื่อพี่นาให้มากๆเข้าไปนะกิเลสเหล่านี้มันตั้งอยู่ไม่ได้มันค่อยดับไปทีละน้อยละน้อยไปเพราะว่าอินทรีย์บารมียังอ่อนอยู่จะไปพิจารณาให้รู้เห็นครั้งเดียวสองครั้งแล้วกิเลสนี่มันจะดับไปเลยอย่างนี้ไม่ได้แล้ว มันขึ้นอยู่กับบุญบารมีขึ้นอยู่กับปัญญาญาณบุญบารมีบันดาลให้เกิดปัญญาญาณความรู้ยิ่งนี้นะถ้าบุญบารมีน้อยปัญญามันก็น้อยความรู้ความเห็นในธรรมของจริงมันก็น้อยมันก็ปรากฏมาอยู่ชั่วระยะหนึ่งแล้วมันดับไปความไม่รู้ก็เกิดขึ้นมานี่คนมีบารมีอินทรีย์ยังอ่อนการที่อินทรีย์มันจะแก่กล้าได้ก็เพราะว่าเราเจริญอยู่บ่อยๆอย่างว่ามาแล้วนั่นแหละพิจารณาอยู่อย่างนั้น อย่าให้มันเห็นว่าคนเป็นคนจริงๆหญิงเป็นหญิงจริงๆชายเป็นชายจริงๆอย่างนี้อย่าให้มันเห็นอย่างนั้นให้มันเห็นอยู่ในใจว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเป็นเพียงธาตุสี่ขันธ์ห้าประชุมกันอยู่เท่านั้นเมื่อมันหมด

เหตุปัจจัยแล้วมันก็แตกทำลายลงเวลามันยังไม่แตกไม่ทำลายมันก็วิบัติแปรปรวนไปเดี๋ยวก็เจ็บนู่นปวดนี่เดี๋ยวก็ฟันชำรุดอ้าวปวดฟันต้องได้ถอนฟันทิ้งไปเดี๋ยวก็ปวดศีรษะเดี๋ยวก็ปวดท้องเดี๋ยวก็ปวดหัวเข่าคนอายุมากเข้ามาแล้วหัวเข่าน้ำไขข้อที่มาเลี้ยงหัวเข่ามันแห้งไปหัวเข่านี่ก็เลยไม่มีกำลังลุกก็ยากนั่งก็ยากเดินเหินไปมาทางไหนก็ไม่มีกำลังคอยแต่จะหกล้มคนแก่มากที่มันหกล้มอยู่นั่นเป็นอย่างนี้แหละขาดสติสัมปชัญญะระมัดระวังตัวหนึ่งแล้วก็ร่างกายอ่อนแอหนึ่งนั่นเนี่ยโดยเฉพาะกระดูกหัวเข่าเนี่ยมันไม่มีกำลังน้ำไขข้อที่หล่อเลี้ยงมันแห้งไปนี่เมื่อเวลายังมีชีวิตอยู่มันก็แปรปรวนให้เห็นอยู่อย่างนี้แล้วนะเราจะไปสงสัยอะไรไอ้ผู้ยังหนุ่มยังแน่นก็อาจจะยังไม่ปรากฏแต่มันก็คงจะปรากฏได้เป็นบางคนแหละความวิบัติแปรปรวนของร่างกายเนี่ยแต่บางคนก็อาจจะยังอยู่ปกติอยู่ถึงปกติได้มันก็ไปไม่ได้นานเท่าไหร่นะก็ดังที่มันลงมองดูคนที่เกิดก่อนเราเป็นไงอ่ะมันก็ไม่นมนานอะไรเกิดมาคนละ50 ปี60 ปี70 ปีอันนี้ถือว่าไม่นานอะไรเท่าไหร่นักเพราะยังนึกทบทวนเบื้องหลังยังได้อยู่แล้วมันก็ชำรุดทรุดโทรมแล้วนะสำหรับในสมัยปัจจุบันนี้นะคนผู้มีบุญมากบางสมัยเพื่อนก็อายุยืนตั้ง1,000 ปีหมื่นปีหลายหมื่นปีก็มีถึงแสนปีนั่นก็มีอย่างนี้แต่แล้วมันก็ไม่พ้นจากแก่เจ็บตายแม้จะอายุยืนเท่าไหร่อยู่ไปอยู่ไปก็แก่ไปเจ็บตายได้เหมือนกันต่างแต่ว่านานแก่นานเจ็บนานตายหน่อยนึงเท่านั้นเองแหละเพราะพูดคนเหล่านั้นมีบุญมากบุญรักษาไว้คนมีบุญน้อยนี่อายุก็สั้นอย่างนั้นแล้วก็ตายง่ายสำหรับปัจจุบันนี้นะอายุคนเรามันสั้นดังนั้นให้พากันพิจารณาให้มันเห็นพิจารณาให้มันเห็นเห็นว่าความเป็นอยู่ของเราเนี่ยน้อยเดียวหนึ่งไม่ทันนานอะไรดูอย่างคนทุกวันนี้นะอายุ11-12 ปีสามารถแต่งงานได้แล้วนะผู้หญิงก็ถูกเขาฉุดไปข่มขืนได้แล้วอย่างนี้แหละไม่ถูกเขาฉุดไปตัวเองก็สมัครใจไปเป็นโสเภณีหาเงินใช้มันคล่องดีไม่ต้องกำพ้นทนแดดสมัยคนที่มีอายุยืนแต่ก่อนนู้นขนาดอายุ11-12 ปีไม่ทันรู้เรียงสาอะไรเลย13-14 ปีก็ยังรู้ว่าตนเป็นเด็กอยู่นั่นแหละคนสมัยก่อนๆ นู้นอายุ18-19-20 ปีกันพี่จึงรู้ว่าเป็นหนุ่มเป็นสาว

แล้วต่อมาอายุมันสั้นเข้าจนเข้าเอาแล้วกิเลสมันก็หนาขึ้นไปดังนั้นไอ้ความข่มการข่มขืนพิจารณาให้เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายเมื่อนายราคะตัณหาอันนี้มันไม่ใช่เป็นของเที่ยงยั่งยืนอะไรอ่ะมันทำให้คนเป็นทุกข์เกิดร้อนอยู่ในทั้งโลกนี้ทั้งโลกหน้าเลยมนุษย์มันเดือดร้อนมันนั่นอยู่ในกระเพาะราคะความกำหนัดยินดีนี่แหละเป็นมูลเหตุนะต่างคนต่างก็กำหนัดยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆต่างคนก็แสวงหาไปก็ไปกระทบกระทั่งกันเข้าในวันนี้โทสะมันก็เกิดในวันนี้นะนั่นเนี่ยในว่าราคะนี่มันเป็นต้นตอของกิเลสทั้งหลายพระพุทธเจ้าจึงจัดอันดับหนึ่งไว้เลยราคะแล้วก็โทสะแล้วก็โมหะมันเป็นอย่างนั้นพิจารณาดูให้ดีดังนั้นเมื่อเราเห็นว่าราคะนี่มันเป็นภัยต่อชีวิตอย่างร้ายแรงมันเป็นปัจจัยให้คนทำบาปทำกรรมเบียดเบียนซึ่งกันและกันเป็นปัจจัยบังเกิดโทสะพยาบาทก็ราคะนี่เองนะเป็นมูลเหตุนะต้องคิดไตร่ตรองดูให้ดีถ้าไม่คิดอย่างนี้ก็จะไม่เห็นโทษของราคะตัณหาผู้ครองเรือนนั่นก็ถ้าผู้ชายก็ไปทำเล่นชู้จากเมียผัวผู้หญิงก็ไปเล่นชู้จากผัวเพราะว่าความกำหนัดยินดีเนี่ยมันไม่มีลดลาวาศอกเลยดังนั้นจึงแสวงหาความรักความใคร่อันนี้เลื่อยเปื่อยไปมันจะผิดศีลผิดธรรมก็ช่างมันตายแล้วมันจะไปตกนรกกี่หม้อกี่หลุมก็แล้วแต่ราคะตัณหานี่มันทำให้คนมืดปอดจิตใจมืดปนอนธการจริงๆนะดังนั้นอย่าพากันชื่นชมยินดีกับราคะตัณหาอันนี้ว่ามีรสชาติอร่อยดีไม่ใช่แล้วอร่อยจริงอยู่แต่มันแทรกอยู่ด้วยยาพิษอ่ะเหมือนอย่างอาหารที่เขาเอายาพิษใส่ครับกินเข้าไปทีแรกเคี้ยวเข้าไปมันก็มีรสอร่อยดีนะพอยาพิษมันออกฤทธิ์ทางนี้ก็เอาแล้วได้รับความเจ็บปวดทุกขเวทนาบางรายก็แก้ไม่ตกก็ตายกันอันนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสเวลากามทั้งหลายมีเบื้องต้นนั้นก็มีรสอร่อยดีแต่ตอนปลายมีรสขมขื่นนั่นก็เป็นเช่นนั้นแหละถูกต้องเวลายังหนุ่มแน่นแต่งงานกันไปอะไรอะไรก็ดีหมดเมื่อความรักก็ยังหวานฉ่ำอยู่นั่นนะยังไม่มีเรื่องยุ่งยากเท่าไรนะท่านว่าอยู่ไปอยู่ได้ลูกได้เต้ามาหลายผู้หลายคนก็มาแล้วเอาแล้วการนำมาหาเลี้ยงชีพก็ฝืดเคืองหาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าก็ไม่เพียงพอต่างคนก็โทษกันแล้วโทษว่าไม่ขยันขันแข็งไม่ฉลาดเลี้ยงครอบครัวไปไม่ได้ทะเลาะวิวาทกันอย่าร้างกันไปบางรายถึงกับฆ่ากันตายนี่แหละพระพุทธเจ้าตรัสว่ากามทั้งหลายเนี่ยเบื้องต้นมีรสอร่อยดีจังแต่ในตอนปลายมันขมขื่นเบงั้น

พราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนานี่ต้องพิจารณาเรื่องนี้ให้มากๆเลยทีเดียวแต่ผู้ครองเรือนถ้าพิจารณาเห็นโทษของราคะตัณหาอย่างว่านี่มันก็ผ่อนหนักให้เป็นเบาลงไป

มันก็ไม่เป็นบาปเป็นโทษเท่าไรพระพุทธเจ้าได้รู้แจ้งแล้วแต่มันเป็นวัฏฏะวนแม้ว่าไม่เป็นบาปเป็นโทษมันก็ทำให้วนเวียนเกิดแก่เจ็บตายอยู่นี่อีกในหนึ่งก็ถึงแม้ว่าไม่ร่วงประเวณีดังกล่าวแล้วนั้นยินดีในคู่ผัวคู่เมียอยู่อย่างนี้มันก็เป็นทุกข์กระตำลำบากหาเงินหาทองทำการทำงานกำพ้นทนแดดอาบเหงื่อต่างน้ำกว่าจะได้ปัจจัยมาหล่อเลี้ยงชีวิตอันนี้มันแสนทุกข์แสนยากไม่ใช่น้อยนั่นแหละผู้ปฏิบัติธรรมผู้เจริญวิปัสสนามันต้องพิจารณาให้เห็นเหตุปัจจัยของชีวิตตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วมันจะได้บรรเทาราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิทั้งสั่งแล้วนะให้น้อยเบาบางลงไปจากจิตใจถ้าไม่พิจารณาอย่างว่านี่ไม่เห็นโทษเห็นทุกข์ในกิเลสกรรมวัตถุกรรมทั้งหลายดังกล่าวมาแล้วนั้นความทุกข์ทางจิตใจนี่จะไม่บรรเทาลงเลยมันจะเป็นทุกข์เกิดร้อนอยู่นั่นเนี่ยก็เคยพูดอยู่บ่อยๆแล้วว่าความทุกข์หรือว่าผู้เป็นทุกข์ไม่ใช่ใครอื่นก็ดวงจิตดวงเดียวนี้ร่างกายมันไม่ว่าอะไรเลยมันไม่ว่ามันสวยมันงามมันไม่ว่ามันขี้ร้ายมันไม่ว่ามันเป็นทุกข์เดือดร้อนอย่างโน้นอย่างนี้ไม่มีเลยก็ลองทำจิตให้สงบลองดูสิเมื่อจิตสงบลงไปมีปัญญารู้เท่ารู้แจ้งขันธ์หน้านี่ตามเป็นจริงแล้วปล่อยวางลงไว้อย่างนี้จิตสงบตั้งมั่นอยู่แล้วนี่แม่ร่างกายนี้มันจะแปรปรวนไปจิตไม่คิดไม่วิตกว่าเราเป็นอย่างโน้นเราเป็นอย่างนี้จิตนั้นมีแต่กำหนดรู้ความแปรผันของรูปของนามอันนี้ไปเท่านั้นกำหนดรู้ว่ารูปนามนามนี่มันแปรปรวนไปหาทางแตกดับกำหนดรู้อยู่นี่มันก็รูปนามอันนี้มันก็ไม่ว่าอะไรเมื่อจิตสงบลงแล้วมันก็ไม่ว่ามันเจ็บมันปวดอะไรเลยมีแต่มันแปรปรวนไปตามเรื่องของมันเท่านั้นเองแต่จิตที่สีมันไปหวั่นไหวกับมันอันนี้แหละสำคัญนะจิตไม่รู้เท่าจิตไม่หนักแน่นพอความอดทนไม่พอเมื่อร่างกายแปรปรวนกระทบกระทั่งเข้าไปก็วันไหวไปตามมันวันไหวแล้วก็วิตกวิจารว่าเราเจ็บตรงโน้นปวดตรงนี้เรากำลังจะตายบ่แลหรือมีตายแลอะไรก็มีแต่เราแต่เขาทั้งนั้นเลยเมื่อมันระลึกขึ้นมาอย่างนี้แล้วมันก็ยิ่งเศร้าใจยิ่งเป็นทุกข์ใจเลยเราจะตายจากของรักของชอบใจในโลกนี้ไปแล้วถ้ามันวิตกวิจารอย่างนี้ในเวลาจวนเจียนเข้าไปนั่นน่ะมันก็ได้ชื่อว่ามันหอบเอาทุกข์ติดตามไปด้วยแล้วละโลกนี้ไปสู่โลกหน้ามันก็จิตวิญญาณนี่ก็เล่ร่อนไปด้วยความทุกข์ความโศกมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นเนี่ยทุกคนอย่าพากันประมาทใช้สมาธิปัญญานี่เพ่งให้มันเห็นความทุกข์ความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรในธาตุสี่ขันธ์ห้าอันนี้นะให้มันรู้มัน

เห็นตามความเป็นจริงอย่างนั้นให้มันรู้เห็นตามความเป็นจริงอยู่เสมอไปอย่าให้ความรู้ความเห็นอันนี้มันเสื่อมไปจากจิตอันนี้สำคัญมากอันนี้นะสำคัญไม่สำคัญยังไงแล้วเมื่อจิตเผลอความรู้ความเห็นตามเป็นจริงไม่ปรากฏแล้วเช่นนี้มันก็หวั่นไหวไปแล้วเป็นทุกข์แล้วแล้วก็สำคัญว่ามีตัวมีตนมีเรามีเขาขึ้นมาอีกแล้วเมื่อความสำคัญเกิดขึ้นอย่างนั้นความทุกข์มันก็ตามมาถ้ารักษาความรู้ความเห็นอันนี้ไว้ได้มันแปรปวนไปยังไงร่างกายนี่ก็มันก็สอนตัวเองได้ว่าไม่ใช่เราแปรปวนนะธาตุสี่ขันธ์ห้ามันแปรปวนไปต่างหากธาตุสี่ขันธ์ห้ามันจะแตกแกดับไม่พ้นแล้วเหตุปัจจัยมันหมดลงเมื่อใดมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้มันต้องแตกดับลงไปนี่การที่เรารักษาความรู้ความเห็นอย่างว่านี่นะไว้ให้ได้แล้วก็จิตนี่มันก็ไม่เป็นทุกข์ละไม่วุ่นวายมันก็วุ่นวายตั้งแต่ร่างกายเท่านั้นเองก็คอยพากันเข้าใจอย่างนี้อันมูลเหตุที่พระบรมศาสดาทรงสอนให้พุทธบริษัทเจริญสมถะวิปัสสนาก็มุ่งหมายเพื่อจะฝึกจิตนี้ให้เกิดความรู้ความฉลาดให้รู้เท่าธาตุสี่ขันธ์ห้าตามเป็นจริงแล้วไม่ถือมั่นด้วยอุปาทานมันจะได้พ้นจากทุกข์จากภัยในสงสารถ้าผู้ใดยังไม่ทำความเพียรอย่างนี้ยังมัวเมาประมาทอยู่เช่นนี้แล้วก็นานพ้นทุกข์แหละจิตใจนี่ก็มายึดขันธ์ห้านี่เป็นที่อาศัยเข้าไปแล้วก็ทำกรรมดีบ้างทำกรรมชั่วบ้างกรรมดีกรรมชั่วมันก็นำดวงจิตนี่ไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่เกิดมาแล้วก็แก่เจ็บตายในระหว่างที่ยังไม่ตายนี่ก็เอ้าเกิดกระทบกระทั่งกันทะเลาะเบาะแว้งเบียดเบียนกันและกันก่อความวินาศชิบหายแก่กันและกันก็เป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นแหละลองสังเกตดูมันเป็นอย่างนี้แหละบุคคลผู้ยึดเอากิเลสเป็นพาหะท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกอันนี้นะมันย่อมได้ประสบกับความทุกข์ความเดือดร้อนไปทุกชาติทุกภพให้สังเกตดูในชาติปัจจุบันนี้นะเป็นตัวอย่างอันผู้ที่หนาแน่นไปด้วยกิเลสนั้นเป็นทุกข์ขนาดไหนไอ้ทุกคนที่ผ่านชีวิตมานี่เป็นหนุ่มเป็นสาววัยกลางคนเข้ามาอย่างนี้ย่อมรู้ทางนั้นเลยว่ากิเลสมันทำพิษแก่ตนมายังไงยังไงทบทวนดูแล้วรู้ทั้งนั้นเลยไม่ใช่ว่าไม่รู้นะนั่นแต่ว่ารู้แล้วมันไม่น้อมเข้ามาพิจารณาให้เห็นโทษให้เห็นภัยของกิเลสเหล่านั้นจิตใจมันก็ไม่เบื่อหน่ายมันเมื่อมันไม่เบื่อหน่ายมันก็ยึดเอากิเลสนั่นแหละเป็นพาหนะท่องเที่ยวไปในสงสารนี่มันเป็นอย่างนี้เรื่องมันนะดังนั้นอย่าพากันนิ่งนอนใจเราตกเป็นทาสของกิเลสตัณหามานี่มันนับชาติไม่ถ้วนแล้วนะบางทีกิเลสตัณหานี่มันก็พายทำบาปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทดื่มสุราเมลัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนถ้าเป็นนักบวชก็ล่วงวินัยพุทธบัญญัติต่างๆ

เลื่อยไปโดยไม่กลัวบาปไม่กลัวโทษอะไรก็เห็นล่วงแล้วก็เห็นเฉยๆอยู่ไม่เห็นว่ามีโทษให้เกิดความวิบัติทุกข์ยากอะไรต่ออะไรขึ้นปัจจุบันทันด่วนไม่เห็นมีผู้ร่วงวินัยก็ดีผู้ร่วงศีลของคฤหัสถ์ก็ดีก็เห็นดีๆอยู่อันนี้แหละคนเรามันชะล่าใจเพราะอันนี้แหละอันนี้ก็ให้ควรคิดควรพิจารณาให้มันเห็นก็เคยแสดงให้ฟังกันมาเรื่อยๆอยู่แล้วหมู่เนี้ยทั้งนี้ก็เพราะเหตุว่าคนเราไม่รู้เหตุปัจจัยของชีวิตตามเป็นจริงก็ชีวิตอันนี้มันบุญกุศลตกแต่งบุญกุศลที่ทำมาแต่อดีตชาติหลังนู้นตามมาตกแต่งแล้วมันก็ตามมารักษาไว้ยังไม่ให้มีอันเป็นไปก่อนแม้ว่าบุคคลนั้นจะใช้กายวาจาอันนี้ไปทำชั่วหนักก็ดีเบาก็ดีมันก็ยังให้ผลไม่ได้แม้จะทำชั่วอย่างอุกฤษอย่างไรก็ตามไอ้บุญที่เขาทำมาแต่ก่อนมันก็ยังรักษาชีวิตร่างกายสังขารเขาอยู่แม้เขาจะไปติดคุกติดตารางมันก็ยังไม่ตายมันก็ยังมีกำลังอยู่นั่นแหละเพราะบุญมันรักษาอยู่แต่บางคนถ้าหมดบุญแล้วไม่ได้ไปติดคุกติดตารางก็ตายไปติดคุกติดตารางอยู่ก็ตายอยู่ในคุกในตารางนั่นแหละอันนี้นะควรรู้ควรเข้าใจไว้ไม่ควรจะไปเพ่งเล็งไปว่าอ้าวคนนั้นนะทำบาปทำกรรมชั่วอย่างร้ายแรงเนี่ยมันก็ยังอยู่สบายสบายอยู่ไม่เห็นว่าเขาทุกข์ร้อนอะไรบางคนก็ทำดีเอาซะเต็มที่เลยอย่างนี้ความดีนั้นไม่เห็นมันสนองอะไรเคยยากจนมางไหนก็ยากจนอยู่นั้นเคยเจ็บไข้ได้ป่วยไหนก็เจ็บอยู่นั้นไม่เห็นศีลธรรมเหล่านี้มันช่วยให้หายเจ็บหายป่วยให้ร่ำให้รวยต่างๆได้เลยเนี่ยความคิดความเห็นอย่างนี้มันมีอยู่ในโลกอันนี้นะดังนั้นให้เข้าใจไว้ดังที่แสดงมาแล้วนั่นเองบุญและบาปนี่มันย่อมให้ผลตามการตามเวลาเหมือนอย่างผลหมากผลไม้ต่างๆมันก็สุกเป็นการเป็นเวลาไม่ถึงเวลามันสุกมันก็ไม่สุกไม่ถึงเวลามันร่วงหล่นมันก็ไม่ร่วงหล่นลงจากต้นธรรมชาติต่างๆมันมีอาศัยการเวลาเหมือนกันนะนั่นแหละไอ้ผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วก็เหมือนกันอย่างนั้นแหละถ้าไม่ถึงการเวลาที่มันจะให้ผลมันก็ยังให้ผลไม่ได้เพราะบุญเก่าที่เขาทำมาแต่ก่อนมันรักษาเขาอยู่ถ้าบุญเก่านั้นหมดลงเมื่อใดกรรมชั่วหรือว่ากรรมดีอะไรที่เขาทำมาแต่ก่อนนั้นมันก็ให้ผลได้เลยแบบนี้นะมันเป็นอย่างนั้นให้เข้าใจดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้คนเรามีหิริโอตตัปปะละอายต่อการที่จะทำความชั่วทั้งต่อหน้าคนหมู่มากทั้งรับหลังคนหมู่มากก็ไม่ทำเพราะว่าเกิดโอตตัปปะคือความสะดุ้งหวาดกลัวต่อกรรมชั่วที่ตนทำนั้นจะตามสนองให้เป็นทุกข์ในภายหลังก็ให้พึ่งเข้าใจให้มีคุณธรรมสองอย่างนี้อยู่ในใจเสมอเสมอคุณธรรมเหล่านี้เราเจริญมากๆเข้าไปความรู้ความเห็นอย่างว่านี้

ก็สูงขึ้นเกิดความกลัวกลัวต่อความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนี่เพราะมันเป็นทุกข์หลายเกิดมาแล้วนะนั่นแหละเกิดมาแล้วต้องมาแสวงหาปัจจัยสี่มีอาหารเป็นต้นผ้านุ่งผ้าห่มที่อยู่ที่อาศัยยุกยาแก้โรคภัยไข้เจ็บอุปถัมภ์บำรุงร่างกายอันนี้ไปเรื่อยๆไปการแสวงหาปัจจัยสี่ไม่ใช่เป็นของได้มาง่ายๆโลกมนุษย์ของเรานี่นะแสวงหาด้วยความยากความลำบากจริงๆไม่เหมือนอย่างบุคคลผู้ทำบุญกุศลมากๆแล้วในโลกนี้ตายแล้วไปเกิดบนสวรรค์บุญกุศลอันนี้ก็ไปตกแต่งวิมานให้เป็นที่อยู่ที่อาศัยไปตกแต่งอาหารให้ได้อยู่ได้กินสบายไม่ต้องหุงไม่ต้องต้มอะไรเลยเมื่อหิวนึกถึงอาหารก็มาอาหารก็มาปรากฏให้ได้รับประทานเท่านั้นเองอันนั้นเรียกว่าเป็นผลบุญที่คนทำแล้วแต่ในโลกนี้มันติดตามไปอำนวยผลให้แต่โลกมนุษย์นี่มีบุญอยู่แต่ว่าบุญที่ทำนะมันไม่มากพอไม่มากพอที่จะอำนวยความสะดวกสบายให้ไม่ต้องกากกำลำบากอะไรเหมือนบางคนที่เขาทำบุญกุศลมาแต่ก่อนมากเขาละเว้นความชั่วบาปกรรมทั้งหลายมาแต่ก่อนแต่ว่าบุญเขาก็ยังไม่เต็มก็ต้องมาเกิดในโลกนี้อีกเกิดมาแล้วบุญกุศลก็ตามมาตกแต่งอำนวยความสะดวกให้สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยผ้านุ่งผ้าห่มสมบูรณ์ด้วยอาหารการบริโภคได้มาอย่างง่ายๆสมบูรณ์ด้วยที่อยู่ที่อาศัยโอทองสมบูรณ์ด้วยเครื่องอำนวยความสะดวกให้ตามยุคตามสมัยเช่นสมัยนี้เขาต้องการอยากไปที่ไหนรวดเร็วก็นั่งเครื่องบินไปถ้าผู้ที่ไม่มีความสามารถจะนั่งเครื่องบินอย่างนั้นได้ก็เอาหารถหาลามานั่งพาวิ่งไปสู่ที่หมายปลายทางไกลเท่าไรมันก็ไปถึงได้ไปถึงเร็วกว่าเดินตั้งหลายร้อยเท่ากว่าเดียวแล้วอันนี้มันเป็นผลบุญกุศลที่บุคคลทำมาแต่ก่อนมันมาอำนวยให้แต่ก็อย่างว่านั่นแหละคนเราเมื่อได้เสวยผลบุญที่ตนทำมาแต่ก่อนอยู่แล้วก็ลืมตัววันนี้นึกว่ามันจะเที่ยงยั่งยืนนึกว่าตนจะได้เสวยสุขอย่างนี้เรื่อยไปก็เลยมัวเมาเข้าไปอย่างนั้นนะเหมือนอย่างนางวิสาขาพูดกับพ่อผัวนั่นนะพ่อผัวรับประทานอาหารอยู่พระมายืนอยู่หน้าบ้านก็ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นเอาเลยนางวิสาขาทนไม่ไหวก็เลยพูดกับพระว่าขอนิมนต์พระคุณเจ้าไปโปรดสัตว์ข้างหน้าเถิดเวลานี้พ่อผัวของดิฉันกำลังบริโภคของเก่าอยู่หมายความว่าพ่อผัวนั่นกำลังเสวยผลบุญที่เพื่อนทำมาแต่ก่อนเพื่อนหลงเพื่อนเมาอยู่ในผลบุญของเก่าเพื่อนเพื่อนไม่นึกไม่เห็นว่าบุญที่อำนวยผลนี่มันหมดเป็นนึกไม่ได้นึกว่ามันหมดไม่เป็นก็เลยไม่ได้คิดที่จะทำบุญสืบต่อความหมายนะมันเป็นอย่างนั้นจึงได้บริโภคแต่ผลบุญของเก่าอยู่ล่ำไปอย่างนั้นนะ

0: ท่านเมื่อตายลงแล้วก็ไม่มีบุญกุศลอะไรที่จะนำดวงจิตนี้ไปเกิดที่สุขสบายต่อไปสำหรับผู้ที่ท่องเที่ยวอยู่ในวัฏฏะสงสารอันนี้นะมันจำเป็นต้องได้สะสมเสบียงกลางคือบุญกุศลติดตัวไปก็จึงไม่ลำบากจะไปเกิดในภพใดชาติใดก็ดีมีบุญสักอย่างแล้วก็ไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนมากก็มีความสุขความสบายตามฐานะอย่างนี้แต่ว่าบุญเหล่านี้มันก็ไม่เที่ยงอยู่นั่นแหละแต่ไม่เที่ยงก็จำเป็นต้องทำเพราะว่าไอ้บุญส่วนที่มันเที่ยงมันมีอยู่ให้เข้าใจไอ้ตัวบุญแท้ๆก็คือตัวจิตเมื่อเราทำความดีเข้าไปเท่าไหร่ไอ้ความดีคือบุญนี่แหละชำระกิเลสให้เบาบางออกไปจากดวงจิตนี้เมื่อกิเลสหมดไปเท่าไรจิตที่มันก็หนักแน่นเข้าไปเท่านั้นตั้งมั่นเข้าไปไม่หวั่นไหวต่อความชั่วต่างๆในโลกนี้ต้องให้เข้าใจอย่างนี้อันบุญกุศลนี่มันไม่เที่ยงจริงนะอุปมาเหมือนอย่างยารักษาโรคนี่แหละเมื่อหมอพิสูจน์ว่าคนนี้เป็นโรคอย่างนี้ควรจะกินยาอย่างนี้หมอก็ปรุงยานั้นให้คนป่วยกินลงไปยานั้นมันก็ไปขจัดโรคในกายของผู้นั้นให้ระงับหายไปเมื่อหากว่าโรคนั้นมันหายไปแล้วยามันก็หมดไปตามกันแต่ร่างกายของผู้นั้นก็สดใสขึ้นมีกำลังวังชาดีขึ้นแต่โรคกับยานั้นหายไปหมดไปพร้อมกันเลยนี่ต้องให้เข้าใจอันนี้ก็เหมือนกันอย่างนั้นเนี่ยกิเลสบาปธรรมที่มีอยู่ในจิตใจมาแต่อเนกชาติเมื่อผู้ใดสร้างบุญกุศลให้มากขึ้นไปแล้วบุญกุศลนั้นมันจะกำจัดกิเลสบาปธรรมนั่นให้ออกไปจากจิตใจของผู้นั้นนะมีบุญมีกุศลมากเท่าไรกิเลสมันก็เบาบางไปเท่านั้นเป็นอย่างนี้นะแต่ถ้าหากว่าผู้นั้นสร้างบุญกุศลยังเต็มไม่ได้ในชาตินี้มันหมดอายุลงไปเสียก่อนอ้าวจิตที่บริสุทธิ์ฟุดผ่องจากบาปจากโทษต่างๆเหล่านั้นแล้วมันก็เป็นกุศลอันสูงส่งกุศลอันนี้ก็นำดวงจิตนี้ไปเกิดในภพในชาติต่อไปถึงซึ่งความสุขความเจริญด้วยลาภยศสรรเสริญมีอายุยั่งยืนนานมีวรรณะผิวพรรณผุดผ่องมีความสุขกายสบายใจปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมีกำลังกายกำลังใจกำลังสติปัญญากำลังทรัพย์สมบัติกำลังยศอะไรปรากฏอยู่มากมายกายกองอันนี้แหละก็ขอให้พากันเข้าใจถูกต้องตัวจิตนี่แหละเป็นตัวกุศลนะเมื่อบุญกุศลที่ทำมามันกำจัดกิเลสนี่ออกไปแล้วจิตนี่ก็เป็นแก่นสารขึ้นมาไม่หวั่นไหวเป็นงั้นเรื่องมันนะ
1: พระราชดำรัสพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2533 31 ธันวาคม 2532

0: การแก้ปัญหานั้นถ้าไม่ทำให้ถูกเหตุถูกทางด้วยความรอบคอบระมัดระวังมักจะกลายเป็นการเพิ่มปัญหาให้มากและยุ่งยากขึ้นแต่ละฝ่ายจึงควรจะตั้งใจพยายามทำความคิดความเห็นให้กระจ่างและเที่ยงตรงเพื่อจะได้สามารถเข้าใจปัญหาและเข้าใจกันและกันอย่างถูกต้องความเข้าใจที่ถูกต้องแน่ชัดนี้จะช่วยให้เล็งเห็นแนวทางปฏิบัติแก้ไขอันเหมาะสมซึ่งจะนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้ใดมีภาระหน้าที่อันใดอยู่ก็เร่งกระทำให้สำเร็จลุล่วงด้วยความรู้ความสามารถด้วยความจริงใจพร้อมใจและความเมตตาปรารถนาดีต่อกันผลการปฏิบัติของแต่ละคนแต่ละฝ่ายจะได้ประกอบและส่งเสริมกันขึ้นเป็นประโยชน์เป็นความก้าวหน้าเป็นความมั่นคงวัฒนาของประเทศชาติไทยของเราร
1: ายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 3:00 น.ถึง 5:00 น.ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน

0: ว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ร่วมสนุกกับมหากาพย์ลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา MCOT Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประส

0: Epcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
2: สวัสดีค่ะ 5:01 นะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวหน้าหนึ่งค่ะ
3: ครับต้อนรับคุณผู้ฟังสู่ข่าวหน้าหนึ่งนะครับสำหรับวันพุธที่1กรกฎาคม2569ก็ถือว่าเป็นวันแรกของเดือนนี้นะครับวันนี้อยู่กับคุณนกสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีนะครับ
2: ค่ะเราสองคนก็จะมารายงานความเคลื่อนไหวของหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์ให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับฟังกันตั้งแต่เวลา5:00 เป็นต้นไปนะคะผ่านทางสถานีวิทยุอสมท FM คลื่น 100.5 ของเรานะคะและผ่านทาง Facebook Live นะคะคลื่น 100.5 เช่นกันนะคะ FMEmcot
3: News FM 100.5 ไปเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกกันเลยดีกว่านะครับผมไปเริ่มต้นจากหนังสือพิมพ์ Daily News ครับถวายเครื่องราชในหลวงพระราชินีตรัสขอบใจประธานาธิบดีมาครงยินดีที่ได้เยือนฝรั่งเศสมาครงทูล9ทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ตระกูลลียงดอนเนอร์ครับ
2: ส่วนมติชนก็มีข่าวและภาพข่าวเรื่องนี้เช่นกันนะคะทรงชมราชภัตราสู่สากลในหลวงราชินีเจ้าฟ้าสิริวัณวรีทูลเชิญมาครงทูลเกล้าเครื่อง

0: ราชฝรั่งเศสปีติได้ถวายต้อนรับในหลวงพระราชินีเสด็จไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์ประตูชัยเพื่อรำลึกถึงทหารนิรนามประทับเรือไฟฟ้าพระที่นั่งทอดพระเนตรแม่น้ำแสนและนิทรรศการราชภัตราสู่สากลมาครองทูลเกล้าถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ค่ะ
1: ลาโรสเพจอวตารแสบครับแจ้งแอร์จ้างแอร์หิ้วยาแลกเงินแค่ 8,800 บาทครับปปส.ลุยค้นบ้านที่พะเยาออสเตรเลียยกระดับเข้มเปิดแชทโรสลวงสาวการบินไทยหิ้วกระเป๋าซุกเฮโรอีนแลกค่าจ้าง 8,800 บาทปปส.ตามแกะรอยกล่องปริศนาส่งคอนโดพบหลักฐานเด็ดเพิ่งโพสต์รับหิ้วของครับ
0: ค่ะมีพาดหัวข่าวเรื่องนี้เช่นกันนะคะปปส.เร่งล่าเพจอวตารจ้างแอร์ 8,000 หิ้วเฮโรอีนศาลออสซี่ไม่ให้ประกันศาลออสเตรเลียไม่ให้ประกันลูกเรือปปส.ขยายผลค้นห้องพักสอบแฟนหนุ่มพบรับงานเพจอวตารได้ค่าจ้าง 8,000 เล็งตั้งคณะสกัดกั้นยาสนามบินและท่าเรือค่ะ
1: ชัยชนกสยบข่าว2น1พอแตกครับการันตีไร้รอยร้าวแจงวุ่นงบ70 DE เพิ่มอ้างใช้ระบบคราวแกนนำภูมิใจไทยประสานเสียงไร้รอยต่อพิพัฒน์ยืนยันไม่มีความขัดแย้งในพรรคสีน้ำเงินชี้อีก1นไม่ยุ่งเกี่ยวกับการบริหารประเทศแค่ให้คำปรึกษายันเบอร์1คือนายกครับ
0: ค่ะมติชนนะคะวันนี้พาดหัวใหญ่เป็นเรื่องของการเมืองค่ะไม่ล้างผิดมาตรา112ไม่รวมคดีหัวสว.กฎหมายนิรโทษผ่านวุฒิมติ 103-3 ส่งสภาเคาะศาลเริ่มเดินหน้าปม44 ส.ส.บางกรอบพิจารณา1ปีจบชัยชนกแจงเพิ่มงบ DE สก.เนิร์สชิงประธานสภากทม.วุฒิสภาผ่านร่างนิรโทษกรรมไม่เกี่ยวมาตรา112ล้างผิดหัวสว.ส่งกลับสภาล่างเคาะศาลฎีกาเดินหน้าคดี44 ส.ส.เริ่มไต่สวน25สิงหาคมวางกรอบ1ปีจบค่ะ
1: มสว.ยื่นข้อมูลโกงสอบปปช.ครับแจ้งเบาะแสทะลักทุจริตเข้ารับราชการยศชนันเผยมสว.ส่งข้อมูลให้กับปปช.ครบแล้วขณะที่มหาวิทยาลัยผู้จัดสอบยืนยันทำทุกอย่างตาม TOR ด้านปลัดสปน.เผยประชาชนเริ่มทยอยแจ้งเบาะแสทุจริตสอบท้องถิ่นหลังจากนายกสั่งตั้งศูนย์ย้ำข้อมูลถูกปิดเป็นความลับส่วนแม่ทัพภาค4เผยคดีความคืบหน้าขออภัยครับส่วนรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะครับก็เผยความคืบหน้าเนี่ยคืบไปมากครับ
0: บิ๊กเต่านำแถลงคดีรุ่งเรืองชี้เรียกรับปมสค.1สอบสถ.ทรงศักดิ์ลุยฟ้องส้มและกิจมท.4แย้มสางกงคืบหน้านายกควรกาหลงล่องหนสตป.ยื่นโรมคุย3ประเด็นบิ๊กเต่านำทีมแถลงจับปลัดรุ่งเรืองพบเส้นเงินสาวถึงหลังเรียกรับนักธุรกิจปมสค.1หมุนไปคืนข้าราชการท้องถิ่นยันทำตามหลักฐานปลอดการเมืองทรงศักดิ์ให้ทนายแจ้งความส้มกิจและเพจดังค่ะ
1: ประสานตำรวจสากลครับเร่งล่าคออนันต์รักษาไตวายเมืองนอกโยงฟอกเงินธรรมกาย DSI ยอมรับขอศาลออกหมายจับอนันต์อัศวโพคินอดีตบิ๊กบอสอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังหนึ่งในกวนคดีฟอกเงินครับ
0: ไฟเขียวต่ออายุค่าโอนอสังหารวมชุมชนวังจันทร์รับ EEC ททยกระดับไทยฮับสุขภาพครม.ไฟเขียวต่ออายุค่าโอนอสังหาเหลือ 0.01% หนุน GDP เพิ่มขึ้นถึง 1.06% ต่อปีอนุมัติผังเมืองรวมชุมชนวังจันทร์รองรับการขยายตัวพื้นที่ EEC ททเปิดเวที Thailand Health สร้างเชื่อมั่นนักเดินทางทั่วโลกค่ะ
1: ครับมีเป็นภาพข่าวประเด็นสุดท้ายนะครับ2ภาพนะครับภาพแรกเนี่ยเป็นภาพของเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นโรงงานสเตียรอยด์เถื่อนครับพร้อมกับยึดของกลางจำนวนมากรวมมูลค่ากว่า50ล้านบาทในคอนโดหรูซอยพัฒนาการ51และแขวงสวนหลวงนะครับกรุงเทพมหานครอีกภาพนึงนะครับเป็นภาพของเจ้าหน้าที่นะครับตำรวจบุกค้นจับกลุ่มสาวชาวเมียนมาทำหน้าที่เป็นแอดมินเว็บพนันลาสเวกัส VLV127 ครับพบว่ามีเงินหมุนเวียนราว70ล้านบาทต่อเดือนที่บ้านพักในตำบลแม่ปะอำเภอแม่สอดจังหวัดตากครับ
0: และมีประเด็นสุดท้าย

0: ้เป็นกีฬานะคะฟุตบอลโลกค่ะนาเกลส์มันขอโทษอินซีตกรอบบอลโลกหวังได้พาทีมบูยูโร2028นาเกลส์มันกุนซือทีมอินซีเล็กเอ่ยขอโทษพาทีมตกรอบ32ทีมบอลโลกรับอยากอยู่คุมทีมต่อจนถึงยูโร2028ให้สหพันธ์ตัดสินใจอันเช่ยกแซมบ้าเล่นอดทนช่วยปราบซามูไรบลูค่ะ
1: ครับก็ขอเริ่มต้นกันที่ประเด็นที่เป็นพาดหัวใหญ่ของ Daily News เลยนะครับจากกรณีที่สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการออสเตรเลียดำเนินคดีกับนางสาวมีนาอันนี้เป็นชื่อสมมตินะครับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินไทยอายุ26ปีนะครับในฐานะลูกเรือขณะที่เที่ยวบินระหว่างประเทศพยายามฐานพยายามลักลอบนำเข้าเฮโรอีน1กิโลกรัมหลังจากแอบซุกซ่อนมาในกระเป๋าสัมภาระ12ใบเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาครับตอนนี้ถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวอยู่ที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียและมีกำหนดขึ้นศาลแขวงเมลเบิร์นวันที่14กันยายน69ตามที่มีการรายงานข่าวไปแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่อาคารรัฐสภาครับพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมพูดถึงกรณีที่ปปส.บุคคลห้องพักของนางสาวมีนาแอร์โฮสเตสสายการบินไทยหลังจากถูกตำรวจออสเตรเลียจับกุมข้อหาลักลอบนำเฮโรอีนเพื่อขยายผลนะครับว่าปปส.ก็เข้าไปตรวจสอบห้องพักของแอร์โฮสเตสคนดังกล่าวนะครับย่านบางนาพบกับแฟนหนุ่มของนางสาวมีนาก็ให้ความร่วมมือในการตรวจค้นและประสานงานกับนิติบุคคลคอนโดมิเนียมเพื่อหาพยานอย่างกล้องวงจรปิดนะครับโดยปปส.ได้ข้อมูลมาส่วนหนึ่งว่าตั้งแต่วันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาก็มีชายคนหนึ่งครับนำของมาส่งบริเวณด้านหน้าคอนโดมิเนียมแต่ไม่ได้เข้ามาภายในคอนโดมิเนียมส่วนพยานหลักฐานภายในห้องไม่พบสิ่งผิดกฎหมายมีเพียงกล่องพัสดุที่ใช้ส่งทั้งนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับนางสาวมีนาว่ามีส่วนรู้เห็นหรือไม่นะครับโดยออสเตรเลียจะดำเนินการสืบสวนสอบสวนต่อแต่ว่าในประเทศไทยก็ต้องดูพยานหลักฐานอื่นประกอบด้วยจากการสอบถามเบื้องต้นครับเพื่อนของนางสาวมีนาเนี่ยรับทราบว่านางสาวมีนารับหิ้วของเป็นรายได้เสริมเบื้องต้นตรวจสอบเส้นทางการเงินครับไม่มีอะไรที่ผิดปกติเงินในบัญชีก็มีอยู่ไม่มากโดยทางการข่าวออสเตรเลียส่งมานะครับมีกระเป๋าทั้งหมดเนี่ย12ใบแต่พบความผิดปกติแค่2ใบอย่างไรก็ตามปปส.จะประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเพื่อหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมในรายงานข่าวเนี่ยแจ้งด้วยนะครับว่าจากการตรวจสอบข้อมูลนางสาวมีนาก็พบว่านอกจากจะประกอบอาชีพเป็นแอร์โฮสเตสแล้วนะครับยังรับหิ้วสิ่งของเช่นรับหิ้วเครื่องสำอางจากต่างประเทศรับหิ้วของจากของฝากจากไทยไปให้บุคคลในต่างประเทศสำหรับเฮโรอีนของกลางที่ถูกตรวจพบนั้นนะครับเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบจากภาพจากกล้องวงจรปิดในที่พักพบว่ามีรถขนส่งพัสดุนำมาส่งให้ส่วนข้อมูลในการติดต่อของผู้จ้างวานนะครับก็พบว่าเป็นการติดต่อผ่านเพจ Facebook และขณะนี้ก็มีเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบคนใกล้ชิดเพิ่มเติมว่ามีส่วนรู้เห็นด้วยหรือไม่โดยเจ้าหน้าที่ก็เชื่อว่าผู้กระทำผิดนั้นมีแรงจูงใจจากค่าหิ้วที่สูงครับด้านพันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลเลขาธิการปปส.บอกว่าเบื้องต้นครับได้รู้ข้อมูลตั้งแต่ที่ Grab นะครับมีการนำส่งกล่องพัสดุเข้าใจว่าเป็นกระเป๋าที่มีเฮโรอีนอยู่ด้านในเอามาส่งแต่ว่าแอร์คนนี้ไม่อยู่นะฮะจึงได้ฝากไว้กับทางคอนโดจากนั้นแอร์สาวก็กลับมาก็มารับกล่องพัสดุเข้าไปที่ห้องตัวเองจากนั้นก็ตรวจค้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมายอื่นและได้มีการเชิญแฟนหนุ่มมาพูดคุยด้วยเพื่อที่จะขยายผลว่ามีการดำเนินการหรือว่ามีใครเกี่ยวข้องด้วยนะครับซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีตอนนี้อยู่ระหว่างการติดตัวกราฟรายนี้นะครับมาสอบถามข้อมูลเพื่อติดตามตัวว่าคนจ้างเนี่ยเป็นใครนะครับก่อนหน้านี้แอร์สาวไปโพสต์ในกลุ่มนะเขาไปรับหิ้วของจากประเทศไทยไปประเทศอื่นๆนะฮะมีหลายๆประเทศซึ่งก็ไม่ใช่กลุ่มลับหรือว่ากลุ่มปิดอะไรและมีการแท็กมีการพูดคุยกับผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งที่ชื่อว่าโรสว่าใครมีพื้นที่ในกระเป๋าว่างๆนะเดินทางไปเนี่ยประมาณ20กิโลกรัมบ้างจะนำส่งเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปเป็นสินค้าไทยนะครับแล้วก็มีการถ่ายรูปกระเป๋าโพสต์ลงไปบอกว่าใครจะเดินทางไปออสเตรเลียแล้วมีที่ว่างในพื้นที่กระเป๋าแอร์สาวกับแฟนหนุ่มที่เข้าไปพูดคุยว่าสะดวกนะครับแต่ว่าตนเองเนี่ยไม่รับของที่จะหิ้วมาจาก Facebook อวตารแล้วก็มีการพูดคุยตอบโต้ว่า Face อวตารนี้เป็น Facebook ที่ใช้ประจำอยู่แล้วลองตรว

0: รวจสอบได้จากนั้นก็มีการตกลงรับงานกันในราคา 8,800 บาทขณะนี้คนใช้ที่ชื่อว่าโรสก็ปิดบัญชี Facebook ไปเรียบร้อยแล้วครับ
1: ค่ะเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวผู้ใช้บัญชีดังกล่าวเพื่อขยายผลถึงผู้ร่วมขบวนการนะคะและขณะเดียวกันล่าสุดก็มีรายงานว่าศาลออสเตรเลียค่ะไม่ให้ประกันตัวลูกเรือคนดังกล่าวโดยสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าหญิงไทยรายนี้ถูกตั้งข้อหาเกี่ยวกับการนำเข้าและครอบครองยาเสพติดซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด25ปีและมีกำหนดจะขึ้นศาลแขวงเมลเบิร์นในวันที่14กันยายนค่ะด้านคลินซิมผู้บัญชาการกองกำลังพิทักษ์พรมแดนออสเตรเลียหรือว่า ABF ระบุนะคะว่าเครือข่ายก่ออาชญากรรมยังคงมุ่งเป้าไปที่คนในที่ได้รับความไว้วางใจซึ่งรวมถึงพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินก็คือลูกเรือค่ะเพื่อใช้เป็นช่องทางในการลักลอบขนส่งสิ่งผิดกฎหมายเข้าไปประเทศออสเตรเลียทางด้านสำนักข่าว AP ก็รายงานนะคะว่าไซมอนบูเชอร์รักษาการผู้บัญชาการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติออสเตรเลียหรือว่า AFP ก็บอกว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติออสเตรเลียยังมุ่งมั่นอย่างไม่ลดละในการปราบปรามกลุ่มบุคคลที่อาศัยตำแหน่งหน้าที่การงานหรือสถานะทางสังคมในการสนับสนุนการลักลอบค้ายาเสพติดค่ะ
0: ครับผมทางด้านของนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังครับในฐานะประธานคณะกรรมการบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนนะครับบอกว่าในกรณีนี้ก็ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความน่าเชื่อถือของสายการบินแห่งชาติและชื่อเสียงของประเทศในระดับสากลซึ่งล่าสุดครับฝ่ายบริหารได้สั่งการให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและทบทวนมาตรการความปลอดภัยอย่างเร่งด่วนครับบริษัทก็อยู่ในขั้นตอนการพิสูจน์หาข้อเท็จจริงว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการกระทำโดยเจตนาหรือว่าพนักงานคนดังกล่าวนั้นถูกหลอกให้หิ้วโดยไม่ทราบว่าเป็นยาเสพติดนอกจากนี้ยังได้มีการสั่งการให้ทบทวนกฎระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการตรวจพนักงานการบินไทยอย่างละเอียดนะครับเพื่อพิจารณาว่ากฎเกณฑ์เดิมเนี่ยมันเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่หรือว่ามันมีส่วนไหนที่ต้องปรับปรุงให้มีความเข้มงวดมากขึ้นเหตุการณ์ครั้งนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงความละหลวมที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องเร่งแก้ไขเพื่อสร้างความมั่นใจว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกนะครับและสิ่งที่น่ากังวลที่สุดในเชิงเศรษฐกิจและก็การเดินทางระหว่างประเทศก็คือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินรายอื่นๆที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในอนาคตนอกจากนี้นะครับยังคาดการณ์ว่าจะส่งผลกระทบต่อความสะดวกในการเดินทางของคนไทยที่จะไปออสเตรเลียที่อาจจะต้องเผชิญกับการตรวจสอบที่เข้มงวดมากขึ้นนะครับทางด้านของ Travel and Tour World ซึ่งเป็นเว็บไซต์ข่าวสารด้านการท่องเที่ยวครับเขารายงานว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยก็สร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่วทั้งภาคการบินและการท่องเที่ยวคือเนื่องจากปกติแล้วนะครับลูกเรือจะเป็นผู้ได้รับความที่ไว้วางใจสูงแต่ว่าอย่างไรก็ตามเครือข่ายอาชญากรกลับพยายามใช้ช่องโหว่นี้ในการลำเลียงสิ่งของผิดกฎหมายแม้ว่าเจ้าหน้าที่ของออสเตรเลียจะยืนยันนะครับว่าการสอบสวนครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่การกระทำส่วนบุคคลไม่ใช่พุ่งเป้าไปที่สายการบินโดยตรงแต่ว่าหลายๆฝ่ายก็คาดการณ์ว่าเหตุการณ์นี้อาจจะนำไปสู่การเข้มงวดในการตรวจสอบสัมภาระของลูกเรือสายการบินในอนาคตเพื่อตัดวงจรเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติกรณีนี้ก็มีเคสเหมือนกันนะที่คนไปโพสต์ลงโซเชียลมีเดียเหมือนกันว่าไปต่างประเทศตอนนี้โดนเพ่งเล็งมากขึ้นเพราะว่าก็โดนตรวจสอบกันมากขึ้นจากปกติเนี่ยที่อาจจะผ่านเร็วมากในการเข้าประเทศแต่ละประเทศแต่ว่าหลังจากมีข่าวนี้มาปุ๊บโดนตรวจเข้มครับ
1: ค่ะก็ใครที่จะเดินทางไปต่างประเทศตอนนี้ก็นะก็ต้องดูแลตัวเองด้วยเพราะว่าปกติเนี่ยเราเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยพวกยาพวกของกินของอะไรเงี้ยก็ต้องดู
0: น้ำดื่มยังผ่านไม่ได้เลย
1: ก็ต้องดูกฎเกณฑ์ของระเบียบประเทศนั้นๆด้วยนะคะ
0: เราต้องศึกษากฎระเบียบของแต่ละประเทศดีๆนะครับ
1: ค่ะยิ่งออสเตรเลียเนี่ยยาบางชนิดก็ยังผ่านไม่ได้ยาที่เรากินทุกวันทุกวันเนี่ยนะคะค่ะไปที่ประเด็นเรื่องของการเมืองที่เป็นพาดหัวข่าวหลักในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะซึ่ง เมื่อวานนี้ค่ะทางนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้สัมภาษณ์ถึงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติรายจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ2570ซึ่งทางฝ่ายค้านก็ได้อภิปรายถึงงบประมาณของกระทรวงดีอีโครงการไทย AI Passport ว่าเรื่องนี้มีการชี้แจงจากเพื่อนสมาชิกบางคนทั้งจากฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน

0: ซึ่งงบประมาณบางส่วนของกระทรวงดีอีที่เพิ่มขึ้นมาเพราะมีการบูรณาการรวบรวมตัวของคลาวส่วนใหญ่ไม่ใช่เฉพาะของกระทรวงดีอีแต่เป็นคลาวของทุกกระทรวงมีเจตนาเพื่อให้ค่าที่ถูกลงซึ่งมีการลดงบประมาณไปประมาณ 30% ทางนี้เราไม่สามารถรวบรวมคลาวทุกรูปแบบให้มาจัดซื้อแบบนี้ได้เพราะว่าบางส่วนมีลักษณะเฉพาะและบางส่วนก็เป็นงบผูกพันเช่นกระทรวงการคลังมีการดำเนินการมานานแล้วและมีระบบที่แตกต่างทำให้เรารวบรวมมาเพื่อลดราคาไม่ได้ส่วนกรณีที่นางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเคยขอบคุณสำนักงบประมาณที่ตัดงบของโครงการไทย AI Passport ออกจากร่างพรบ.งบประมาณปี 2570จำนวน900ล้านบาทนายชัยชนกก็บอกว่าไม่แน่ใจต้องดูเฟสต่อเฟสโปรเจกต์ต่อโปรเจกต์และต้องดูผลลัพธ์โปรเจกต์ในปีนี้ว่าจะมีผลลัพธ์อย่างไรก็มั่นใจว่าจะออกมาดีแน่นอนค่ะขณะเดียวกันนะคะทางนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้ออกมาพูดถึงกระแสความขัดแย้งค่ะระหว่างสองนอและพอพรรคภูมิใจไทย
1: นอไหน
0: ยังไม่รู้นะคะ เดี๋ยวฟังต่อไปว่าคุณพิพัฒน์บอกว่าไม่จริงหรอกเรื่องนี้ก็ต้องบอกตรงไปตรงมาอย่างที่เคยบอกจริงๆสองนอก็ส่วนหนึ่งแล้วบอกว่ามีพอพานเข้าไปพ่วงอีกส่วนหนึ่งซึ่งก็ได้มีการพูดคุยกันในพักนะคะขอยืนยันว่าทุกสิ่งนายกรัฐมนตรีจะมีการหารือกับตนเองและอีกหนึ่งนอว่าพวกเราเนี่ยทำงานอะไรไปทุกสิ่งทุกอย่างมีการประสานงานกันขอยืนยันว่าที่มีข่าวว่าพวกเราแตกกันภายในยืนยันว่าไม่ว่าจะสองนอหนึ่งพออะไรพวกนี้ยืนยันว่าพวกเรายังคงปกติแต่การทำงานร่วมกันก็มันก็เป็นเรื่องปกติบางครั้งก็อาจจะมีการคุยกันบางเรื่องอาจจะละเลยก็เป็นเรื่องที่ไม่ใหญ่โตแต่ขอยืนยันว่าความขัดแย้งภายในพรรคภูมิใจไทยไม่มีค่ะ
1: อืมนะฮะซึ่งชื่อเนี่ยก็ค่อนข้างชัดเจนแหละ2นอนะครับก
0: ็
1: นอหนู1ตัวแหละนะครับแล้วก็นอนอเน1ตัวนะครับแล้วก็พอที่ออกมาแก้ต่างคือพอพิพัฒน์นะครับส่วนคุณชัยชนกที่ก็ออกมาปฏิเสธเหมือนกันใช่ไหมฮะว่าทั้ง3คนเนี่ยไม่ได้มีการขัดแย้งกันแต่อย่างใดนะครับก็ยืนยันว่าระหว่าง2นอ1พอเนี่ยนะครับข้อเท็จจริงอาจจะมีการทะเลาะกันจริงระหว่าง2นอก็คือเนวินกับนอชัยอีก1นอนะครับแต่ว่าคุณชัยชนกบอกว่าทะเลาะกันด้วยความรักนะครับเจตนาที่จะทำดีเพื่อประเทศและ1ส่วนนะครับ1พอ1นอก็คือนายพิพัฒน์กับนายกับนางนาทีรัชกิจประการภรรยาก็เป็นการทะเลาะกันเป็นประจำก็เมื่อถามนะครับว่านายอนุทินกับนายเนวินเนี่ยมีอะไรกันหรือไม่คุณชัยชนกก็บอกว่ามันมีความรักความสนิทสนมแล้วก็ความแข็งแกร่งกว่าเดิมส่วนมีความเห็นว่าที่ไม่ตรงกันก็ยอมรับว่ามีบ้างก็เป็นเรื่องปกติของทุกคนในการทำงานแต่ว่าความเป็นพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเรามีความสามัคคีและเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดเสมอพร้อมกับยืนยันว่านายเนวินนายอนุทินไม่เคยมีปัญหาอะไรกันเมื่อถามว่ากระแสข่าวที่ออกมาจะทำให้ทั้งคู่เกิดรอยร้าวหรือไม่นายชัยชนกก็บอกว่าจะดิสเครดิตในมุมมองของสังคมได้นะครับแต่ในเรื่องของส่วนตัวของสองคนไม่สามารถก้าวก่ายให้เกิดความแตกแยกกันได้นะครับรักกันสนิทกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมานานเรื่องแค่นี้ไม่กระทบแน่นอนครับ
0: ค่ะนอกจากนี้นะคะประเด็นเรื่องของกงสอบสอถอเนี่ยก็มีความต่อเนื่องมีความคืบหน้าอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์หลายวันแล้วนะคะซึ่งล่าสุดนะคะทางนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าการตรวจสอบทุจริตสอบท้องถิ่นค่ะโดยวันที่1กรกฎาคมก็คือวันนี้นะคะจะครบกำหนดที่กระทรวงมหาดไทยได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงยอมรับว่าในขณะนี้ได้ความคืบหน้ามาเยอะแล้วเห็นถึงพฤติการที่เกิดขึ้นที่จะบอกได้ว่าเกิดความผิดพลาดที่ตรงไหนส่วนรายละเอียดที่ใครเข้าไปเกี่ยวข้องบ้างนั้นก็ขอให้คณะกรรมการเป็นผู้ชี้แจงค่ะผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่ามีการประมาณการผู้ที่กระทำผิดหรือไม่ว่าประมาณกี่คนรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมท.ลงลึกในรายละเอียดขนาดนั้นไม่ได้เพราะว่าในส่วนที่มท.ดูแลเนี่ยเป็นส่วนของเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนในกระทรวงแต่ว่ากรณีอื่นๆที่อยู่นอกเหนือไปจากนั้นทางตำรวจและคณะกรรมการ

0: ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ก็กำลังดูรายละเอียดกันอยู่ค่ะผู้สื่อข่าวก็ถามต่อไปนะคะว่าจะเปิดเผยได้หรือไม่ว่าขณะนี้เนี่ยมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องจำนวนมากพอสมควรหรือไม่รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็บอกว่ามีมากหรือไม่ก็ขอให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการปปช.ดีกว่าเพราะสิ่งที่น่ากลัวก็คือว่าถ้าวันนี้เนี่ยข้อมูลข้อเท็จจริงยังไม่ชัดและเปิดเผยไปก็จะเป็นทั้งบวกและลบต่อทุกคนด้วยดังนั้นก็ขอให้ทีมงานเป็นผู้แถลงจะดีกว่าผู้สื่อข่าวก็ถามถึงกรณีที่นายกอบต.ควนกาหลงจังหวัดสตูลค่ะที่มีข่าวว่าหนีออกจากนอกประเทศไปแล้วนะคะผลการสอบสวนเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบหรือไม่ทางนายวรสิทธิ์ก็บอกว่าเท่าที่ตนเองทราบตอนนี้ก็ยังตามตัวไม่เจอและทราบว่าตำรวจก็มีความพยายามประสานไปแต่ติดต่อไม่ได้ผู้สื่อข่าวก็ถามไปอีกว่าจากข้อมูลเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสอบทุจริตท้องถิ่นด้วยหรือไม่นั้นนายวรสิทธิ์บอกว่ามีคนไปแจ้งความดำเนินคดีไว้ว่ามีการเข้ามาพูดคุยกันในเรื่องนี้แต่สุดท้ายก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่พูดคุยกันยืนยันว่าตอนนี้ยังติดต่อเจ้าตัวไม่ได้ค่ะ
1: ครับด้านนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับก็พูดถึงกรณีที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นะครับเป็นผู้สอบข้าราชการนะครับผู้จัดสอบข้าราชการท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับบอกว่าจากการที่ได้พูดคุยกับทางปลัดกระทรวงอว.และก็อัยการแบ่งเป็น2 ส่วนนะครับคือเรื่องของ TOR ทางมสว.เขาก็ยืนยันว่าทำตามระบบครบถ้วนรอบคอบและส่งข้อมูลครบทั้งหมดแล้วรวมไปถึงได้ส่งข้อมูลให้กับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.เรียบร้อยและจะต้องทำคู่ขนานกันไปหลังจากนี้ต้องรอดูว่าทางปปช.จะมีความคิดเห็นอย่างไรทางด้านของนางยุพาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพูดถึงความคืบหน้าในการเปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตการสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเข้ารับราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นนะครับหลังจากนายกมีคำสั่งตั้งศูนย์ขึ้นมาบอกว่ายังเปิดรับเรื่องร้องเรียนอยู่นะครับตอนนี้ก็มีประชาชนร้องเรียนเข้ามาจำนวนไม่ได้มากนักส่วนใหญ่ก็คาดว่าคงจะรอวันที่1กรกฎาคมที่จะมีการเปิดการรายงานตัวจึงขอให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายนะครับทยอยมาแจ้งความและขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมตัวเลขส่วนรายละเอียดและกระบวนการที่จะมีการดำเนินการเนี่ยจะปิดเป็นความลับนะครับไม่ต้องกลัวว่าชื่อท่านเนี่ยจะถูกเผยแพร่นางด้านนายทิวาการกระสังนะครับทนายความผู้รับมอบจากนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีก็เดินทางเข้าพบทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับนางสาวส้มและก็นายกิตซึ่งเป็นผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นเจ้าของคลิปเสียงในคลิปรวมถึงผู้ที่มีการเผยแพร่คลิปผ่านเพจบังแจ็คนะครับในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326และ328รวมทั้งความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ด้วยนะครับฐานนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์คุณทิวาเนี่ยบอกว่าคลิปเสียงบอกแค่ว่ารัฐมนตรีช่วยให้โควต้า 1,500 คนเรียกรับคนละ 350,000 โดยขณะนั้นเนี่ยอยู่ในช่วงที่มีการประมูลหน่วยงานที่จัดสอบแต่ว่ายังไม่มีการเซ็นสัญญาและยังไม่มีการสอบในช่วงเวลานั้นกระบวนการจัดสอบอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยมีมหาวิทยาลัย2แห่งเข้าร่วมเสนอราคาก็ทำให้ตอนนั้นนายทรงศักดิ์นำเรื่องเข้าหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนเป็นที่มาของการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามการทุจริตร่วมกันทำ MOU กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยกันดูแลการตรวจสอบนะครับในการสอบครั้งนี้เนื่องจากมีกระแสข่าวจำนวนมากว่ามีการเรียกรับเงินครับ
0: ซึ่งประเด็นนี้นะคะก็ขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆเลยทีเดียวค่ะทางพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะรวมไปถึงนายอังสุเกตวิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ค่ะผู้อำนวยการกองกิจการอำนวยความยุติธรรมนะคะได้แถลงกรณีการจับกุมนายรุ่งเรืองที่มาบุตรอายุ54ปีอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในคดีเป็นตัวกลางเรียกรับผลประโยชน์จากการสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นค่ะซึ่ง พฤติการของนายรุ่งเรืองที่นำไปสู่การจับกุมนั้นนะคะทางนายอังสุเกตก็บอกว่าแม้เส้นทางการเงินจะไม่ได้โยงไปถึงนายรุ่งเรืองโดยตรงแต่พบว่าเกี่ยวพันกับคนรอบข้างโดยเฉพาะเลขาเนื่องจาก

0: ตอนที่นายรุ่งเรืองเรียกรับเงินจากนักธุรกิจและได้โอนและได้ให้โอนเงินจำนวน1ล้านบาทไปที่บัญชี1ใน3ของอส.เพื่อคืนเงินที่เรียกรับมาจากนั้นนายรุ่งเรืองก็ให้อส.รายดังกล่าวถอนเงินคืน 100,000 บาทโอนเข้าบัญชีเลขาและให้เลขากดเงินสดมาให้ค่ะซึ่งกรณีดังกล่าวเนี่ยทางตำรวจก็บอกว่าเป็นคนละกรณีกับคดีโกงข้อสอบที่ปปช.เป็นผู้รับผิดชอบนะคะถึงแม้ว่าจะมีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเกี่ยวข้องกับทั้ง2คดีอย่างไรก็ตามการทำงานก็จะทำควบคู่กันไปหากพบความเชื่อมโยงก็จะดำเนินการในภายหลังค่ะ
1: ครับก็เกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับก็จบนะเดี๋ยวเราไปต่อเรื่องอื่นคุณฟังส่งข้อความเข้ามานะครับบอกว่าตอนนี้World Cup นะครับฟุตบอลโลกอยู่ระหว่างการแข่งขันก็มีฝรั่งเศสกับสวีเดนแข่งกันอยู่นะฮะรอบ32ทีมสุดท้ายนะครับก็ฝรั่งเศสนำอยู่2ประตูต่อ0นะครับแต่ว่ายังไม่จบการแข่งขันนะครับก่อนที่เราจะเบรกไปนะครับมีอีก1เรื่องนะคุณฟังครับเรื่องของการบุกโรงงานสเตียรอยนะครับที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีสาธารณสุขครับพลตำรวจโทกฤษดากาญจนอลงกรณ์นะครับผู้ช่วยผบ.ตร.และพลตำรวจตรีสารรุตินะครับแขวงโสภานะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยนะครับรวมถึงเจ้าหน้าที่อย.ร่วมกันแถลงผลกวาดล้างเครือข่ายผู้ลักลอบผลิตและก็จำหน่ายยาอันนาบอลิกสเตียรอยนะครับที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาพร้อมกับตรวจยึดของกลางครับเป็นสเตียรอยชนิดฉีดและชนิดรับประทานเครื่องจักรอุปกรณ์การผลิตวัตถุดิบบรรจุภัณฑ์นะครับแล้วก็รวมของกลางเนี่ยมูลค่า50ล้านบาทครับพันตำรวจเอกวีรพงศ์บอกว่าหลังพบการเผยแพร่ระบาดของยาอันนาบอลิกสเตียรอยเนี่ยนะครับซึ่งมันเป็นสารสังเคราะห์เรียนแบบฮอร์โมนเพศชายเอาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์นะครับอย่างเช่นในกลุ่มนักเพาะกายคนที่เล่นกล้ามก็จะรู้กันดีนะครับแล้วก็คนที่นิยมออกกำลังกายเขาไปฉีดบางทีเนี่ยเอาไปฉีดเร่งกล้ามเนื้อโดยไม่คำนึงถึงอันตรายต่อสุขภาพบางทีเราจะเห็นเวลานักเพาะกายนะครับคุณเวลาที่เขากล้ามใหญ่ๆโตๆอ่ะมันบึบๆอ่ะบางคนอาจจะใช้สารสเตียรอยด์เนี่ยฉีดเข้าไปแต่ว่าเขาก็มีการควบคุมนะที่มันปลอดภัยก็คือมีหมอดูแลแต่บางคนที่มันเป็นข่าวเนี่ยก็คือไปหามาฉีดเองเพื่อที่จะแบบกล้ามบึกๆนะครับอันนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันมีผลอันตรายต่อสุขภาพร่างกายนะครับทั้งระบบฮอร์โมนตับไตหัวใจและอาจจะก่อให้เกิดภาวะตับอักเสบไตวายเฉียบพลันความดันโลหิตสูงกล้ามเนื้อหัวใจโตหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันจนเสียชีวิตได้นะครับจากการสืบสวนนี้พบว่าเครือข่ายดังกล่าวลักลอบใช้คอนโดหรูในซอยพัฒนาการ51แขวงสวนหลวงเขตสวนหลวงกรุงเทพเป็นสถานที่ผลิตและบรรจุผลิตภัณฑ์จึงนำหมายค้นนะครับศาลอาญาพระโขนงเข้าตรวจค้นเป้าหมาย2จุดก่อนจะมีการจับกุมนายอนุวัฒน์นะฮะอายุ39ปีพร้อมกับของกลางจำนวนมากเบื้องต้นครับแจ้งข้อหาผลิตยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาตและผลิตและขายยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยานำตัวส่งดำเนินคดีขยายผลต่อไปทางด้านของเภสัชกรสุภัทราบุญเสริมครับเลขาธิการอย.ก็บอกว่ายาทั้งหมดที่ผลิตในสถานที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตไม่มีทะเบียนตำรับยาและก็ไม่ได้มาตรฐานนะครับโดยเฉพาะยาฉีดที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้ออันนี้เสี่ยงติดเชื้อในกระแสเลือดจนเสียชีวิตได้อีกทั้งการใช้สเตียรอยยังไม่มีแพทย์ดูแลนะครับยังตอนนี้เนี่ยมันยังส่งผลกระทบต่อระบบฮอร์โมนต่อตับไตหัวใจแล้วก็ทำให้เสี่ยงต่อการมีภาวะมีบุตรยากด้วยครับ
0: ค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้านะคะยังมีหลากหลายประเด็นให้ติดตามในข่าวหน้าหนึ่งค่ะ
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
1: ฟังก่อนนะครับ

0: คุณครูบุญนะครับแล้วก็คุณชรุนน้อยนะครับสวัสดียามเช้าเข้ามาเราสองคนนะครับมีคุณสมพิษคุณนางคุณอีทีนะครับแล้วก็คุณทัชชัยจากแพร่นะครับสดชื่นเช้านี้26องศานะครับคุณพันนะครับคุณอาพรนะครับสวัสดีเข้ามานะครับทีมข่าวหน้าหนึ่งด้วยคุณชุมชนบอกว่าเมื่อวานฟังข่าวหน้าหนึ่งไม่ได้ฟัน Facebook นะครับก็ได้แล้วนะวันนี้นะฮะก็คุณสักกรินนะครับคุณธนยศคุณสุภชัยที่ดินนะครับก็เป็นเบอร์หนึ่งเสมอเลยนะครับอ่ะ 3-0 แล้วนาทีที่73
1: ฝรั่งเศสใช่ไหมคะ
0: ใช่ฝรั่งเศสนำสวีเดนไป3ประตูต่อ0เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี่เองนะครับ
1: ค่ะแล้วก็มีคู่ก่อนหน้านี้ด้วยนะคะที่จบกันไปแล้วนะคะก็เป็นนอร์เวย์ค่ะทะลุรอบ16ทีมฟุตบอลโลกได้สำเร็จก็เป็นฮาแลนด์นะคะที่ซัดประตูนะคะโดยเออร์ลิงฮาแลนด์เนี่ยก็สวมบทฮีโร่ซัดประตูชัยในช่วงท้ายเกมค่ะพานอร์เวย์เฉือนเอาชนะไอวอรี่โคสต์2ประตูต่อ1ตีตั๋วผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกได้สำเร็จนะคะพร้อมเข้าไปดวลกับแซมบ้าบราซิลต่อไปด้วยค่ะโดยในช่วงของฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามีการเรียกว่าได้ประตูชัยในช่วงท้ายๆเกมกันตลอดเลยนะคะก็เป็นแบบเราต้องลุ้นกันในนาทีสุดท้ายนะคะว่าทีมไหนที่จะผ่านเข้ารอบซึ่งอย่างเมื่อวานก่อนที่คู่ญี่ปุ่นก็คิดว่าอาจจะได้แล้วหรือยังไงนะคะก็ยังคงต้องไปพ่ายแพ้ให้กับบราซิลนะคะซึ่งก็เป็นแชมป์โลกนะคะค่ะก็ฟุตบอลโลกเนี่ยเขาบอกว่าเกมยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารนะคะก็ยังคง
0: เหลืออีกกี่แมตช์นะประมาณสัก30ป่ะ
1: ใช่เพราะว่าเราต้องได้16ทีมสุดท้ายเข้าไปก่อนนะคะแล้วก็จาก16ก็เหลือ8แล้วก็เหลือ4แล้วก็จะไปชิงกันนะคะ
0: ตอนนี้นี่ผ่านเข้ามา 18-19 วันแล้วน
1: ะ
0: สำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลกนะครับเหลืออีกยาวนานคือพี่ๆอยู่ทีม FF99 เนี่ยตอนนี้บอกโอ้โหแบบลากกันยาวมาก
1: เพราะว่าก็เวลาที่แข่งฟุตบอลโลกก็เราก็จะเห็นว่ามีเที่ยงคืนบ้างม
0: ี
1: ตีสามบ้าง
0: เช้าม
1: ีเจ็ดโมงบางวันก็มี11โมงบ้างนะคะ
0: คือนักพากย์ของเราตอนนี้เริ่มตาโหลแล้ว
1: ค่ะก็ยังคงต้องติดตามกันต่อไปนะคะสำหรับฟุตบอลโลกนะคะก็อย่างที่บอกว่าต้องลุ้นกันจนนาทีสุดท้ายค่ะไปที่เหตุการณ์ในปริมณฑลเมื่อวานนี้ค่ะมีเหตุโป๊ะเรือล่มนะคะริมแม่น้ำเจ้าพระยาย่านพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการค่ะมีผู้บาดเจ็บ2รายและสูญหายอีก1รายนะคะโดยเหตุดังกล่าวเนี่ยก็เกิดขึ้นบริเวณโป๊ะท่าเรือหน้าท่าเรือของบริษัทแห่ง1ตรงข้ามซอยสุขสวัสดิ์84อำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการค่ะก็มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายนะคะหน่วยกู้ภัยก็ช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลไปค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีผู้สูญหายอีก1รายก็เป็นผู้ควบคุมเรือแบ็คโฮนะคะก็คาดว่าพลัดตกลงไปในน้ำขณะเกิดเหตุซึ่งทางนายสรรเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะเบื้องต้นก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุว่าจุดเกิดเหตุเนี่ยมีท่อส่งก๊าซหรือว่าระบบสาธารณูปโภคใต้แม่น้ำหรือไม่รวมถึงตรวจสอบความเป็นไปได้ของการสะสมก๊าซธรรมชาติหรือว่าก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์หรือว่าก๊าซไข่เน่าใต้ชั้นดินเลนซึ่งก็อาจจะก่อให้เกิดแรงดันและนำไปสู่การระเบิดขณะที่บริษัทเจ้าของพื้นที่ก็ยืนยันว่าบริเวณดังกล่าวเนี่ยไม่มีท่อส่งก๊าซค่ะซึ่งขณะนี้ทางตำรวจสภ.พระสมุทรเจดีย์ก็ยังร่วมกับตำรวจน้ำกรมเจ้าท่าหน่วยกู้ภัยปิดกั้นพื้นที่นะคะวางแผนปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายแล้วก็เร่งหาสาเหตุที่แท้จริงของเหตุระเบิดค่ะซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ที่สร้างแรงสั่นสะเทือนรับรู้ในหลายพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการจนประชาชนเนี่ยบางส่วนในโลกโซเชียลเมื่อวานนี้บอกว่า เกิดแผ่นดินไหวหรือเปล่าเพราะว่ามันสั่นสะเทือนมากเลยค่ะ
0: มันสั่นสะเทือนมากหนักมากนะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้เมื่อวานนี้เป็นเหตุการณ์ที่ในใกล้ๆกรุงเทพเนาะแต่ว่าภาพพอพูดถึงเรื่องของระเบิดเนี่ยที่ระเบิดกันจริงจังเลยทางภาคใต้นะครับเลขาธิการสมช.ออกมายอมรับนะครับว่าเหตุวางระเบิดภายในปั๊มน้ำมันพีทีที่จังหวัดยะลามีความเชื่อมโยงกับความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับพูดถึงกรณีเหตุ

0: ปังระเบิดภายในปั๊มน้ำมันพีทีสาขาถนนสาย15ตำบลสเตงนอกอำเภอเมืองจังหวัดยะลาเมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมานะครับบอกว่าได้รับความรายงานเหตุการณ์แล้วและยอมรับว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นมีความเชื่อมโยงกับสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ว่ายังต้องตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมอีกก่อนนะครับสำหรับความคืบหน้าในการติดตามตัวผู้ก่อเหตุนายชัดชัยบอกว่าจากรายงานเบื้องต้นครับยังไม่เห็นชัดเจนว่าเป็นบุคคลใดแต่เชื่อว่าเป็นกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบเพราะมีวิธีปฏิบัติคล้ายๆกันนะครับในปั๊มอื่นๆที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ส่วนได้มีการพูดคุยกับทางฝั่งมาเลเซียด้วยหรือไม่นั้นนะครับเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติบอกว่าตอนนี้มาเลเซียให้ความสำคัญกับการควบคุมพื้นที่ชายแดนและเข้มงวดกับการเดินทางเข้าออกจึงสะท้อนว่ามาเลเซียให้ความสำคัญกับบริเวณชายแดนมากขึ้นซึ่งอยากจะให้มาเลเซียเนี่ยให้ความสำคัญแบบนี้มานานแล้วจึงถือว่าเป็นจังหวะที่ดีที่จะได้รับความร่วมมือกันเดือนที่9ถึง10กรกฎาคมนี้ครับนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางเยือนมาเลเซียเพื่อไปพูดคุยเรื่องนี้ให้เกิดเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นครับ
1: วันนี้1กรกฎาคม2569เป็นวันเริ่มต้นไทยช่วยไทยพลัส
0: เออใช่ 1,000 บาทไหนดูทิปดูสิ
1: เข้าถึงยังนะคะ
0: ครับมันต้อง 6:00 นเช้าสิเราจะใช้สิทธิ์ได
1: ้ใช่แต่ว่า
0: เงินด้วย
1: ยังไงวันนี้ก็ได้เริ่มใช้เงินไทยช่วยไทยพลัสเดือนใหม่แล้วนะคะ
0: แล้ววันนี้วันแห่งความหวังด้วยนะ
1: อ๋อใช่
0: หวยออกนะ
1: ช่วง3บ่าย3โมงถึง4โมงเย็นนะคะ
0: ครับคุณผู้ฟังช่วยกันอวยพรเข้ามาได้นะครับขอให้ภูเบศถูกหวยวันนี้ซื้อลอตเตอรี่ไป
1: แล้วภูเบศ
0: ก็จะรวยครับ
1: ค่ะซึ่งไทยช่วยไทยพลัสนะคะที่ผ่านมา1เดือนเนี่ย
0: ครับ
1: ก็มีกระแสตอบรับที่ดีเลยทีเดียวนะคะทั้งฝั่งแม่ค้าเนี่ยก็เรียกว่าออกมาบอกว่าอยากให้รัฐเนี่ยเพิ่มวงเงินด้วยนะคะเราไปดูฝากฝั่งแม่ค้ากันบ้างนะคะที่ตลาดสดเทศบาลนครบุรีรัมย์ค่ะหลายร้านเนี่ยต่างก็จัดเตรียมผลไม้ชนิดต่างๆไว้จำหน่ายและบางร้านก็สั่งมาเพิ่มขึ้นด้วยนะคะเพื่อที่จะรองรับโครงการนี้โดยเริ่มเดือนใหม่ก็คือวันนี้ค่ะเพราะว่าเชื่อว่าจะทำให้บรรยากาศการค้าขายคึกคักขึ้นนะคะขณะที่แม่ค้าผลไม้ก็ต่างสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันว่าหลังจากมีโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เนี่ยกระแสตอบรับดีเกินคาดสามารถกระตุ้นยอดขายได้เป็นอย่างดีก่อนหน้านี้เนี่ยขายได้วันละ 4,000 ถึง 5,000 บาทแต่ว่าพอมีโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็ทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นเท่าตัวเลยทีเดียวนะคะเป็น 10,000 บาทจึงอยากให้รัฐบาลพิจารณาเพิ่มวงเงินจากเดือนละ 1,000 บาทเป็นเดือนละ 2,000 บาทแล้วก็อยากให้มีโครงการต่อเนื่องเพราะว่าโครงการดังกล่าวเนี่ยก็สามารถช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนได้จริงนะคะและยังช่วยกระตุ้นยอดขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าได้เพิ่มขึ้นด้วยอันนี้เป็นทางฝั่งพ่อค้าแม่ค้านะคะทางฝั่งประชาชนอย่างเราก็เป็นการบรรเทาภาระค่าครองชีพเช่นจะซื้อข้าวกล่องซื้ออาหารการกินหรือว่าซื้ออะไรต่างๆเนี่ยก็ทำให้เราก็ใช้จ่ายได
0: ้ลดค่าใช้จ่าย
1: ด้วยแล้วก็สามารถที่จะซื้อของได้เพิ่มขึ้น ใช่ๆเป็น
0: สามารถซื้อทุเรียนได้อย่างสะดวกใจขึ้น
1: อ๋อจริงๆแล้วแบบว่าเดี๋ยวนี้ก็อย่างที่บอกนะคะข้าวของราคาแพงขึ้นพอมีโครงการนี้ก็ทำให้อย่างที่คุณพูดไปหรือว่าซื้อทุเรียนได้เป็นกอบเป็นกำ
0: ใช่ใช่คือบางคนก็ไปต่อแถวคือมันจะหมดตั้งแต่วันแรก2วันแรก ไปซื้อทุเรียนเกือบหมดเลยนะครับ
1: วันนี้เดี๋ยวรอดูนะคะว่าร้านทุเรียนที่เห็นเจ้าประจำเนี่ยคนจะไปลุมขนาดไหนนะคะ
0: ครับโอ้ยขอบคุณ FC ด้วยนะครับส่งติ๊กเกอร์กันมาให้เพียบเลยนะครับมาที่เรื่องของครม.นะครับวันเมื่อวานนี้นะครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลนะครับบอกว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569นะครับลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์และก็ค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 นะครับกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยเขามีการร่างที่เกี่ยวนะครับได้ประกาศที่ร่างที่เกี่ยวข้องเนี่ย2ฉบับซึ่งคณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบด้วยนะครับมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาจนถึงวันที่30มิถุนายนปี70นะครับก็คือ1เนี่ยอันแรกเนี่ยเป็นร่างประกาศของกระทรวงมหาดไทยเรื่องของการเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนและนิติกรรมประเภทประมวลกฎหมายที่ดินในกรณี

0: ีอสังหาริมทรัพย์นะครับที่ดินอาจจะเป็นบ้านเป็นอาคารพาณิชย์หรือว่าที่ดินพร้อมที่อยู่อาศัยหรือว่าอาคารพาณิชย์อย่างเดียวตามเกณฑ์ของคณะรัฐมนตรีแล้วส่วนที่2คือร่างประกาศของกระทรวงมหาดไทยนะครับที่เขาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดอย่างเช่นกรณีคอนโดมิเนียมนะครับตามหลักการที่คณะรัฐมนตรีกำหนดพวกห้องชุดต่างๆเนี่ยนะครับมาตรการลดค่าธรรมเนียมสำหรับที่อยู่อาศัยปี69นะครับสาระสำคัญเช่นเดียวกันกับมาตรการลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี68นะครับมติครม.เมื่อปีที่แล้วเดิมทีเนี่ยมันจะสิ้นสุดก็คือเมื่อวานนี้นะครับก็คือการลดค่าโอนนะฮะลดค่าโอนบ้านเหลือร้อยละ 0.01 คือเดิมทีเนี่ยมันร้อยละ2ก็ยังลดให้อยู่ต่อโปรให้นะครับแล้วก็ค่าจดทะเบียนในการจดจำนองนะครับอสังหาริมทรัพย์ต่างๆเนี่ยเหลือร้อยละ 0.01 จากปกติร้อยละ1นะครับก็ลดลงไปเยอะเลยนะครับเหลือคือแทบจะไม่ได้จ่ายค่าโอนกันเลยนะครับสำหรับการซื้ออสังหาริมทรัพย์นะครับได้แก่เช่นบ้านเดียวบ้านแฝดบ้านแถวอาคารพาณิชย์หรือว่าที่ดินพร้อมอาคารที่ว่าไปเนี่ยนะครับ2ก็คือพวกห้องชุดที่จดทะเบียนอาคารชุดที่มีราคาซื้อขายประเมินทุนทรัพย์นะครับไม่เกิน7ล้านบาทและมีวงเงินจำนองไม่เกิน7ล้านบาทต่อสัญญาไม่รวมถึงกรณีขายเฉพาะส่วนนะครับทั้งนี้ก็ช่วยสนับสนุนแล้วก็บรรเทาภาระของประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองและก็ส่งเสริมการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มือ1มือ2สร้างความมั่นคงในทางเศรษฐกิจรวมถึงช่วยรักษาระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีนะครับสำหรับใครที่กำลังจะโอนบ้านโอนที่ดินต่างๆนะครับซึ่งทางกระทรวงการคลังเนี่ยเขาก็มีการประเมินว่ามาตรการนี้จะมีส่วนช่วยนะครับให้เกิดการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มูลค่าราว 548,010 ล้านบาทต่อปีแล้วก็เพิ่มการลงทุนได้ประมาณกว่า 350,000 ล้านบาทนะครับจะส่งผลให้ GDP เนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 0.06 ขออภัยครับร้อยละ 1.06 ต่อปีเมื่อเทียบกับกรณีที่ไม่มีมาตรการนี้นะครับใครจะโอนบ้านก็ลดลงไปเยอะเหมือนกันนะครับสำหรับเรื่องของค่าโอนครับ
1: กระทรวงกลาโหมตอนนี้ก็เดินหน้าเรื่องของพลทหารอาสานะคะซึ่งก็จะเปิดรับสมัครออนไลน์ในช่วงเดือนกรกฎาคมไปจนถึงต้นปีหน้าเนี่ยจำนวนกว่า 20,000 อัตราเลยทีเดียวค่ะโดยทางกระทรวงกลาโหมนะคะก็รายงานว่าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ 2,570 ที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรช่วง29มิถุนายนถึง1กรกฎาคม2569ในส่วนของกระทรวงกลาโหมค่ะก็ได้ตั้งงบประมาณในโครงการพลทหารอาสาจำนวน 25,000 อัตรานะคะซึ่งก็แบ่งเป็นกองทบกค่ะ 18,784 อัตรากองทัพเรือ 3,496 อัตรากองทัพอากาศ 2,174 อัตรากองบัญชาการกองทัพไทย300อัตราสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม246อัตรานะคะซึ่งงบประมาณดังกล่าวเนี่ยก็อยู่ในแผนงานบุคลากรภาครัฐของกระทรวงกลาโหมภายใต้ชื่อโครงการพลทหารอาสา 10+ ตามนโยบายรัฐบาลที่เคยแถลงต่อการประชุมรัฐสภาและนโยบายของพรรคภูมิใจไทยที่ใช้รณรงค์หาเสียงของการเลือกตั้งค่ะซึ่งมีสาระสำคัญนะคะในส่วนของกฎหมายฉบับนี้นะคะร่างกฎกระทรวงก็เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมคำว่าส่วนราชการเนี่ยให้ครอบคลุมถึงสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเพื่อให้สามารถรับบุคคลเข้าทำหน้าที่เป็นการชั่วคราวหรือว่าทหารอาสานะคะเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะโดยการรับสมัครทหารอาสาก็จะดำเนินการผ่านระบบออนไลน์มีเป้าหมายรับสมัครปีละ 25,000 นายในห้วงเดือนกันยายน2569ไปจนถึงเดือนมกราคม2570นะคะซึ่งก็จะเปิดได้แบ่งความรับผิดชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการในแต่ละด้านเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งในส่วนของทหารอาสาเนี่ยก็จะไปสนับสนุนในส่วนของกองกำลังกองทัพไทยที่เรามีอยู่แล้วในแต่ละภูมิภาคซึ่งก็ทำใ ขาเรียกว่าความเข้มแข็ง

0: ของประเทศเนี่ยมีเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะ
1: ครับผมมาดูความคืบหน้าของการเลือกผู้ว่ากรุงเทพมหานครกันบ้างนะครับหลังจากที่ทางกทม.ส่งผลนับคะแนนเลือกตั้งผู้ว่ากทม.แล้วก็สก.ครบ 6,628 หน่วยถึงกกต.เรียบร้อยนะครับล่าสุดนะครับทางกกต.ก็มีการประกาศผลอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคณะกรรมการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครก็มีการเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องผลการนับคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและก็สมาชิกสภากรุงเทพอย่างเป็นทางการนะครับก็มีผู้มาใช้สิทธิ์ทั้งหมดนะครับ4,428,644คนนะครับก็ในจำนวนนี้นะครับผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งอันดับหนึ่งก็คือนายชัชชาติสิทธิพันธ์ครับได้ไป 1,537,784 คะแนนรองลงมาครับนางมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขได้ไป 304,494 คะแนนอันดับ3นายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนะครับได้ไป 188,144 คะแนนนะครับแล้วก็อันดับ4ก็คือนายอนุชาบุรพชัยศรีครับได้ไป 106,739 คะแนนนะครับก็อันนี้ก็รอประกาศทางกกต.รับรองภายใน30วันอีกทีหนึ่งครับ
0: ค่ะไปที่
1: เดี๋ยวเราพักกันสักครู
0: ่อ๋อได้ได้ค่ะ
1: ครับเดี๋ยวไปตรวจสอบสภาพอากาศในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลกสวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 ถึง 7:30 ฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
3: ช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณสุรสิทธิ์จิตอารีรัตน์นะครับหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
2: ช่วงสายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: ครับคุณสุรสิทธิ์ครับวันนี้สภาพอากาศโดยรวมทั่วไทยเราเป็นยังไงครับ
4: โดยรวมฝนก็ยังเยอะอยู่มีการกระจายตัวได้ดีนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็มีประกาศของกรมอุตุนะครับเขามีฝนตกหนักถึงหนักมากทางด้านทะเลอันดามันภาคใต้ฝั่งตะวันตกแล้วก็ทางด้านพวกภาคตะวันออกพวกระยองจันทร์ตราดนะครับที่จะมีหนักถึงหนักมากได้นะครับแล้วก็พื้นที่อื่นฝนมันก็เยอะขึ้นนะครับโดยส่วนใหญ่ก็อยู่ที่ประมาณ 70-80% นะครับ
3: ครับ
4: ครับผมครับ
3: ฮะฮะเชิญครับ
4: โดยที่เน้นกระจายเยอะจริงๆเนี่ยเขาจะเป็นทางด้านภาคเหนือภาคอีสานนะครับเขามีได้ในหลายๆจังหวัด 70-80% อาจจะมีหนักบางแห่งได้นะครับแต่ว่าสำหรับภาคกลางอย่างเงี้ยเขา 60% ก็อาจจะมีหนักได้อยู่นะครับครับผม
3: ครับทางอีสานนี่ 70-80% นี่จังหวัดไหนครับเน้นหนักครับ
4: ถ้าเน้นจริงๆจะเป็นพวกหนองคายบึงกาฬที่จังหวัดที่ติดทางด้านประเทศลาวตอนบนๆนะครับพวกหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครพวกนี้นะครับ
3: ครับ
4: ครับผม
3: ขยับมาภาคกลางแล้วครับจังหวัดอะไรที่มีฝนเยอะ

0: บ้างครับช่วงนี้ฮะ
1: ภาคกลางช่วงนี้ฝนอาจจะไม่ค่อยเยอะนะ 60% เท่านั้นเองถ้าเน้นหนักก็จะเป็นทางด้านกาญจนบุรีราชบุรีนะครับ
0: อืม
1: ครับ
0: ครับกรุงเทพปริมณฑลล่ะครับวันนี้เป็นยังไงครับ
1: วันนี้ให้ฝน 70% นะครับก็อาจจะคล้ายๆภาคกลางนะครับแต่ว่าคือมันช่วงนี้มันก็เยอะขึ้นนะครับ
0: ครับ
1: มาเทียบกับพื้นที่อื่นก็ถือว่ายังน้อยอยู่นะครับ
0: ฮะ
1: ครับผม
0: กรุงเทพปริมณฑล
1: 70% นะครับ
0: 70เลยเหรอครับ
1: ใช่ครับ
2: คือสังเกตมาหลายวันแล้วว่าประมาณช่วง
0: ค่ำๆไหม
2: 16นาฬิกา
0: เลิกงาน
2: อ๋อเป็นต้นไปนี่จะแบบว่าจะมีไม่ฝนค่ะ
0: วันนี้ก็เหมือนเดิมใช่ไหมครับ
1: วันนี้น่าจะยังคล้ายๆเหมือนเดิมอยู่นะครับอย่าง2วันก่อนหรือ3วันก่อนเนี่ยจะเยอะแต่เมื่อวานมันก็จะน้อยหน่อยแต่วันนี้เขาน่าจะยังมีลักษณะได้เยอะอยู่ส่วนใหญ่เขาจะเป็นช่วงเย็น
2: ๆ
1: เข้ามาถึงหัวค่ำนะครับแล้วก็มาทางด้านทิศตะวันตกนะครับ
0: ครับผม
1: ครับผม
0: ฮะคุณผู้ฟังสอบถามมาศรีสะเกษภูสิงห์เป็นยังไงครับวันนี
1: ้วันนี้ฝนน่าจะเยอะนะครับน่าจะ 60-70% อาจจะมีหนักได้นะครับก็อาจจะต้องระมัดระวังในช่วง 2-3 วันนี้นะครับ
0: ครับผมขยับลงไปทางใต้ครับคุณผู้ฟังสอบถามมาปากพนังนครศรีฝนลงเม็ดไม่ทราบว่าฝนตกหนักไหมครับช่วงนี
1: ้ช่วงนี้นครศรีอาจจะพยอมมีหนักได้บ้างนะครับแต่ว่าก็ยังน้อยกว่าภาคอีสานนะครับแต่โดยรวมก็ยังพอมีอาจจะต้องระมัดระวังแต่ว่าอาจจะไม่ได้ถึงเตือนภัยอะไรมากหนักนะครับ
0: ครับแล้วทางโคราชล่ะครับเป็นยังไงฮะ
1: โคราชฝนก็ยังมีวันนี้พรุ่งนี้ก็ยังมีกระจายตัวมีหนักได้อยู่นะครับก็จะถึง 70% นะครับวันนี้จะ60พรุ่งนี้ก็นะ70นะครับ
0: อืม
1: คร
0: ับ ครับถ้าเรื่องของฝนเนี่ยนับจากนี้ไปจนถึงช่วงสุดสัปดาห์นี้จะยังเพิ่มมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงครับ
1: โดยรวมเนี่ยถ้าดูโดยรวมนะครับช่วงวันนี้วันพรุ่งนี้จะค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าหลังวันที่4ไปเนี่ยก็อาจจะเริ่มมีแนวโน้มลดลงนะครับแต่ว่าสำหรับภาคเหนือเนี่ยจะยังเยอะอยู่นะครับจนถึงวันที่5หรือวันที่6
0: ครับ
1: ได้อยู่นะครับ
2: คุณชนสิทธิ์คะขอเจาะไปที่จังหวัดชัยภูมิค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบานจะช่วงนี้เนี่ยจะต้องรองรับฝนแค่ไหนอย่างไรคะ
1: วันนี้ชัยภูมิเนี่ยอาจจะยังอยู่ที่ประมาณ60นะครับแต่ว่าถ้าวันพรุ่งนี้เนี่ยน่าจะกระโดดขึ้นไป70ก็ยังต่อจริงๆ60ก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับตรงนี้ก็ยังหนึ่งถึงวันที่4เนี่ยอาจจะยังต้องระมัดระวังนะครับที่มีฝนเข้ามาได้อยู่นะครับ
0: โอเค
2: ค่ะ
0: เช้านี้มีส่วนไหนเพิ่มเติมไหมครับ
1: ในช่วงนี้นะฝนมันค่อนข้างเยอะนะครับก็จะต้องระมัดระวังคือในหน้าฝนเนี่ยมันจะมีช่วงน้อยช่วงเยอะช่วงเนี้ยเขาจะเยอะจนถึงวันที่4นะครับ
2: ห
1: รือลมอันดามันก็ค่อนข้างแรงงดออกจากฝั่งนะครับโดยเฉพาะทะเลอันดามันตอนบนนะครับเล็กนะครับ
0: ครับ
1: ครับผม
0: ครับขอบคุณนะครับคุณสุรสิทธิ์ครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ก็ถามทางกรมอุตุนะคะว่าที่จังหวัดชัยภูมิเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบานนะคะปี69ภายในอุทยานแห่งชาติป่าหินงามตำบลบ้านไร่อำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิค่ะซึ่งช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีนักท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่ต่างจังหวัดมีคนไทยและต่างชาติค่ะก็แห่มาเที่ยวสัมผัสกับอากาศบริสุทธิ์ที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงามมากกว่า 10,000 คนเลยทีเดียวนะคะซึ่งทางนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้ไปเปิดงานด้วยนะคะแล้วก็ได้ไปชมการแสดงนะคะซึ่งในส่วนของเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบานเนี่ยไฮไลท์ที่ไปท่องเที่ยวไปถ่ายรูปเนี่ยก็คือ
0: ปกติไม่คือปกติเนี่ยไปดูทุ่งดอกกระเจียวใช่ไหมแล้วปีนี
2: ้มีถ้วยฟุตบอลโลกหิน
0: ไฮไลท์อยู่ที่ถ้วยฟุตบอลโลกหินก็คือมันเป็นหินนั่นแหละ
2: เออก็เหมือนถ้วยฟุตบอลโลกจริงนะ
0: แต่ความบังเอิญคือช่วงนี้ฟุตบอลโลกด้วยแล้วก็หินที่มันตั้งอยู่นั่นน่ะเป็นเหมือนกับถ้วยฟุตบอลโลก
2: เดี๋ยวคุณภูเบศอันนี้มีมานานยัง
0: นานแล้ว
2: อ้าวหรอ
0: ของไม่ได้สร้างขึ้นมาเอง
2: อ้าวหรอ
0: หรือเปล่า
2: เป็นเดี๋ยวจะไปหาข้อมูลแล้วมาเล่ากันใหม่เนาะอันนี้ฉันก็แบบเออแปลกใจเนี่ยว่าอ้าวถ้วยฟุตบอลโลกมาอยู่ที่ชัยภูมินะ
0: นะครับ มันหินไม่ใช่เหรอ
2: ใช่ไงก็เป็นหินไงก็

0: องแบบว่า
1: ไม่น่าสร้างขึ้นมาเองนะ
0: อ่ะมันแบบประจวบเหมาะกับช่วงนี้ไง
1: แต่
0: ก่อ
1: นเรื่องมีผาหินงามใช่ไหมนั่นแหละมันก็เป็นลองไปดูนะคุณผู้ฟังหรือว่าใครที่อยู่ชายภูมิอยู่แล้วส่งข้อความมาบอกหน่อยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันต่อเนาะนะฮะเวลาของเราหมดพอดีครับกลับมาติดตามข่าวหน้าหนึ่งได้ใหม่วันพรุ่งนี้นะครับ5-6 โมงเช้าวันนี้คุณสัตย์สิทธรสังสมธนะและผมผู้เบลลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่งอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
3: แก้มพิญญพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
2: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา MCOT Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีม

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30 นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง Mcot News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศ
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6400

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN Good Morning ASEAN ช่วงสวัสดี ASEAN
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะพี่ต้นค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยค่ะ
2: อรุณสวัสดิ์ครับพี่เจเจครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับนี่คือ Good Morning ASEAN ประจำวันพุธที่1
1: กรกฎาค
2: มนะครับ2569ก็เข้าสู่เดือนที่7ของปี2569แล้วเพิ่มแป๊บเดียวจริงๆนะครับ
1: วันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วมากเลยนะคะ
2: ครับผมก็ในเช้าวันนี้เราสองคนก็มาเสิร์ฟข่าวข้อมูลที่เกิดขึ้นในรอบ24ชั่วโมงบนโลกใบนี้นะครับว่ามีอะไรกันบ้างและในช่วง6นาฬิกา40นาทีครับวันนี้เราจะได้อัปเดตข้อมูลกับขวัญใจของคุณผู้ฟังจากบรูไนดารุสลามคุณแบล็กกี้ชานะครับจะพาเราไปดูเรื่องของ Visit Brunei Year 2027 Campaigns Launchedโอ้โหปีหน้าเขาจะเป็นปีเที่ยวบรูไนเป็นยังไงเดี๋ยวมาติด

0: ตามกันนะครับแล้วเราจะได้ไปดูงานก่อนไหมพี
1: ่มันต้องมีบ้างนะคะ
0: มันต้องมีมันต้องมีนะเดี๋ยวต้องคุยกับคุณแฟรงกี้กับเธอแล้วล่ะเนี่ย
1: ค่ะส่วนช่วงเจาะลึกอาเซียนวันนี้นะคะ 7:10 น.ค่ะใครที่เป็นแฟนของรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ไม่ควรพลาดนะคะเพราะว่าวันนี้อาจารย์จะมาวิเคราะห์ประเด็นข้อเท็จจริงไทยกับยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของสหรัฐค่ะ
0: ครับผมแล้วก็ช่วงนี้นะครับเราก็ออนแอร์เป็นที่เรียบร้อยนะครับบน TikTok แล้วก็บน Facebook ของเรานะครับทั้งเพจของ Good Morning ASEAN และเพจของ FM 100.5 รวมทั้งบนแพลตฟอร์มเว็บไซต์ของเราก็มีคือคุณผู้ฟังสามารถที่จะเข้าถึงได้ทุกช่องทางเลยครับที่เจเจไปเริ่มก่อนเลยไหม
1: ขอไปเริ
0: ่
1: ม
0: มีอะไรเรื่องร้อน
1: ข่าวร้อนร้อนเลยนะคะเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะเกิดโศกนาฏกรรมขึ้นนะที่โรงเรียนกวดวิชาในประเทศปากีสถานค่ะที่เมืองลาฮอร์นะคะมีรายงานจากหลายสื่อเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะสำนักข่าวใหญ่ๆนะคะอย่างเช่น BBC ค่ะก็รายงานแบบนี้นะคะว่า roof collapseKills 14 children at Pakistan Tuition Center ค่ะนะคะก็คือหลังคาอาคารของโรงเรียนกวดวิชาเนี่ยมันพังถล่มลงมานะคะทำให้มีเด็กๆ เสียชีวิต14คนแล้วนะคะตอนนี้นะคะนับตัวเลขได้นะคะตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่กู้ภัยรวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะกำลังเร่งค้นหานะคะผู้ที่อาจจะติดอยู่ตามใต้ซากปรักหักพังนะคะแต่ที่แน่ๆค่ะก็ทำให้เด็กนะคะที่ไปเรียนกวดวิชาที่โรงเรียนนี้นะคะเสียชีวิตไปแล้วและที่น่าสลดใจก็คือเด็กที่เสียชีวิตเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วอายุไม่ถึง10ขวบค่ะตอนนี้ทางการกำลังเร่งตรวจสอบนะคะต้นเหตุที่ทำให้อาคารหลังคาของอาคารโรงเรียนเนี่ยพังถล่มลงมานะคะแล้วก็จับกุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในช่วงแรกนะคะไปสอบปากคำนะคะทางด้านโฆษกของหน่วยงานกู้ภัยฉุกเฉิน1122นะคะฟารุกอาเมดนะคะได้เปิดเผยกับ BBC นะคะบอกว่าได้รับโทรศัพท์นะคะแจ้งเหตุค่ะเมื่อเวลา 16:45 ตามเวลาในท้องถิ่นนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เร่งรีบค่ะจัดหน่วยกู้ภัยนะคะไปยังพื้นที่นะคะภายในเวลาไม่ถึง1ชั่วโมงนะคะแล้วก็พบร่างนะคะของผู้เสียชีวิตนะคะอายุระหว่าง7ขวบถึง11ขวบค่ะและก็ยังนอกจากจำนวนผู้เสียชีวิต14คนแล้วที่เป็นเด็กล้วนๆนะคะก็ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก5คนค่ะนี่ก็เป็นเหตุสลดใจที่เกิดขึ้นนะคะส่วนใหญ่แล้วประเทศแถบนี้เนี่ยเราก็มักจะได้เห็นข่าวอาคารถล่มบ้างหลังคาถล่มบ้างนะคะก็ชี้ให้เห็นถึงความไม่ปลอดภัยนะคะของสิ่งปลูกสร้างค่ะพี่ต้นค่ะคุณผู้ฟังค่ะด้านนายรัฐมนตรีก็ได้ส่งสารแสดงความเสียใจนะคะไปยังครอบครัวของผู้เสียชีวิตค่ะพร้อมทั้งสั่งการนะคะให้เร่งตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้โดยเร็วค่ะ
0: ก็เป็นภัยธรรมชาตินะครับที่เป็นภัยที่ไม่ใช่ธรรมชาติแต่ว่าเกิดขึ้นจากการที่มนุษย์นี่แหละบางทีอาจจะไม่ได้รอบคอบในเรื่องของการก่อสร้างหรือว่าไม่ได้ดูแลแล้วอะไรที่มันอยู่นานบางทีมันก็เสื่อมถอยไปนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่เสียชีวิตทุกท่านเลยแล้วก็ครอบครัวด้วยนะครับผมมีเรื่องนี้ที่กำลังจะนำเสนอเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของทิศทางนะครับลมเปลี่ยนทิศในอเมริกาอย่างชนิดที่เรียกว่ากำลังจะกลายเป็นพายุทางการเมืองที่ยิ่งใหญ่ของอิสราเอลไปซะแล้วนะครับนิวยอร์กไทม์เนี่ยพาดหัวข่าวเอาไว้ว่า Israel see their friendship with the US slipping away ก็คือความเป็นมิตรสัมพันธภาพต่อกันเนี่ยระหว่างอิสราเอลกับสหรัฐอเมริกากำลังถดถอยแล้วก็ลอยออกห่างจากกันนะครับค่อยๆเลื่อนลอยออกไปจากกันนอกจากการที่ท่านประธานรองประธานาธิบดีเจดีแวนซ์เนี่ยเคยออกมาพูดบอกว่าเอ๊ะอิสราเอลเนี่ยควรจะรู้จักบุญคุณของเราบ้างนะเราเป็นประเทศที่แบบว่าช่วยปกป้องอยู่นะใช้เงินทางทหารเนี่ยแล้วก็กำลังอะไรทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยปกป้องประเทศอยู่มากกว่าเงินที่อยู่ใช้ปกป้องประเทศตัวเองซะอีกหลายเท่าตัวถ้าฉันเป็นอิสราเอลฉันจะไม่มาพูดแบบว่าเหมือนกับว่าไม่ได้เห็นหัวเราแบบนี้เลยนะทุกครั้งที่อเมริกาบอกให้มีการหยุดยิงแต่อิสราเอลก็เหมือนกับว่าชูนิ้วกลางใส่เรานะไม่เคยปฏิบัติตามเหล่าสิ่งเหล่านี้เลยนะซึ่งอันนี้

0: ดีเจดีแวนซ์เป็นผู้ที่พูดออกมาเลยนะบอกว่ามันก็จงรู้ไว้ด้วยว่าเราเป็นประเทศเดียวในโลกที่ยังอยู่เคียงข้างกับอิสราเอลอยู่นอกนั้นน่ะทุกคนก็เกลียดกันหมด รวมทั้งท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็พูดแบบโพสต์ในสื่อของท่านนะครับก็ใช้คำว่า F word เลย F word กับเนทันยาฮูนะครับแล้วก็พูดอย่างนี้เลยว่าทุกประเทศเขาเกลียดอิสราเอลนะครับแล้วก็ชัดแล้วก็ทุกคนก็เกลียดเธอนะเนทันยาฮูตรงรู้ไว้ด้วยแล้วทีนี้มันมีอย่างนี้ครับกระแสการเมืองและกระแสความคิดนะครับ perception ของผู้คนในอเมริกาเนี่ยตอนนี้นะ 60% ของผู้คนซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมันเคยอยู่ที่60% เนี่ยตอนนี้คือไม่เห็นด้วยกับการที่สหรัฐอเมริกาจะสนับสนุนอิสราเอลอีกต่อไปนะเมื่อก่อนมันไม่เคยเป็นแบบนี้นะครับอย่างสมมติว่าเราเคยดูว่าเราลองย้อนกลับไปเมื่อเดือนมิถุนายนหรือกรกฎาคมปีที่แล้วนะครับนี่มีใครเคยคิดเลยว่าอีก6เดือนข้างหน้าเมืองนิวยอร์กซิตี้เนี่ยนะครับซึ่งเป็นเมืองที่ก่อตั้งมาแล้ว420กว่าปีเนี่ยจะมีนายกเทศมนตรีคนแรกเป็นอิสลามนับถือศาสนาอิสลามที่เป็นมุสลิมแล้วก็อายุน้อยด้วยอายุเพียงแค่34ปีเท่านั้นเป็นนายกเทศมนตรีคนแรกในประวัติศาสตร์แล้วคะแนนเสียงที่นายกเทศมนตรีคนนี้ได้มาอย่างท่วมท้นก็มาจากคนยิวที่อยู่นับถือเป็นคนนับคนยิวเนี่ยนะครับที่อยู่ในนิวยอร์กเพราะนิวยอร์กเนี่ยเป็นเมืองที่คนยิวนอกประเทศอิสราเอลอยู่มากที่สุดในโลกนะครับแล้วก็วันนี้ตอนนี้เขากำลังมีการเขาเรียกว่า preliminary ในแต่ละพรรคการเมืองทั้งเดโมแครตและรีพับลิกันก่อนที่จะไปถึงการเลือกตั้งกลางเทอมของเขาคือในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงเนี่ยเขาจะต้องส่งตัวแทนของพรรคว่าให้ใครเข้าไปเป็นทำหน้าที่เป็นตัวแทนของพรรคไปชิงตำแหน่งเนี่ยนะครับปรากฏว่าคนที่ซอรัมแมนดานีเนี่ยเป็นผู้ที่สนับสนุนเนี่ยนะครับถึง3คนด้วยกันคือเป็นคนที่มาใหม่เลยไม่ได้เคยมีตำแหน่งอะไรใดทั้งสิ้นเนี่ยนะครับเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ของพรรคเดโมแครตเนี่ยก็คือแบรนด์แลนเดอร์ดาริเอเซล่าอัลวิล่าชาเวเรียนะครับชาเวเรียแล้วก็แอนนาลิเลียเมอร์จ้านะครับทั้ง3คนนี้อยู่ในพรรคเดโมแครตเป็นคนใหม่แล้วก็ประกาศอย่างชัดเจนว่าต่อต้านอิสราเอลไม่รับการสนับสนุนเงินช่วยเหลือในเรื่องของการหาเสียงอะไรต่างๆนานาจาก APEC แล้วก็วิพากษ์วิจารณ์อิสราเอลอย่างแบบถึงพริกถึงขิงแล้วก็กล่าวหาว่าอิสราเอลเนี่ยเป็นประเทศที่ทำการเจเนไซส์คือฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และเป็นอัพพาร์ทไทด์สเตทก็คือเป็นประเทศที่แบ่งแยกสีผิวแล้วก็ปฏิบัติต่อพลเมืองไม่เท่าเทียมกันนะครับทำให้3คนเนี่ยชนะคนที่อยู่ในตำแหน่งปัจจุบันนี้ซึ่งมาจากพรรคเดโมแครตนะครับก็คือแดนโกลแมนจากนิวยอร์กแล้วก็เอเดียโนเอสปิเลตนะครับผู้ดำเนินตำแหน่งเป็นผู้แทนของพรรคเดโมแครตที่ยังดำรงตำแหน่งนั่งอยู่ในสภาอยู่ที่วอชิงตันนะสามคนนี้สามคนนี้นะครับจะไม่ได้เป็นตัวแทนในการลงชิงตำแหน่งส.ส.คราวต่อไปนะครับแล้วก็กระแสลมนี้ก็กำลังพัดไปถึงโคโลราโดด้วยเช่นกันนะครับเนลัดครีรอสนะครับซึ่งเป็นผู้ท้าชิงกับไดอาน่าดีแกตซึ่งเป็นส.ส.ของพรรคเดโมแครตในเนลัดโคโลราโดเนี่ยก็กำลังจะท้าชิงดูซิว่าอันนี้นะฮะไดอาน่าซึ่งอยู่ในตำแหน่งปัจจุบันนี้นะครับยังเป็นส.ส.นั่งอยู่ในสภาเนี่ยจะไม่ได้เป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตในการชิงชัยสมัยต่อไปหรือไม่แล้วก็กระแสนี้มันกำลังไปทั่วสหรัฐอเมริกานะครับส่วนในด้านของพรรครีพับลิกันเนี่ยก็ยังไม่ได้มีกรณีนี้ขึ้นมาเพราะว่าพรรครีพับลิกันเนี่ยเขาจะมีความเหนียวแน่นกับเอแพคมากแต่สมาชิกแล้วก็ผู้คนที่เป็นผู้ที่ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเนี่ยแล้วลงตัวเองว่าเป็นคนที่สนับสนุนพรรครีพับลิกันเนี่ยจำนวนมากก็ไม่เอาเอแพคไม่เอาอิสราเอลกันแล้วนะครับก็ต้องดูกันต่อไปว่าถ้ากระแสการเมืองนี้เปลี่ยนปั๊บเนี่ยอิสราเอลจะโดดเดี่ยวหัวเดียวกระเทียมรีบแน่นอนครับ
1: ค่ะเอาละค่ะน่าติดตามอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะคะแล้วก็น่าสนใจมากเลยค่ะกับสถานการณ์โลกนะคะที่พี่ต้นนำมาเล่าให้ฟังนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะก่อนที่จะไปสถานการณ์โลกกันต่อนะคะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะสำหรับแฟน

0: บอลนะคะที่ลุ้นนะคะผลการแข่งขันนะคะระหว่างฟุตบอลโลกนะคะระหว่างคู่ฝรั่งเศสกับสวีเดนนะคะล่าสุดค่ะมีรายงานนะคะว่าบัปเป้เนี่ยช่วยทำให้ฝรั่งเศสเข้าใกล้ความเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกได้อีกขั้นหนึ่งนะคะเมื่อล่าสุดนี่ค่ะทีมชาติฝรั่งเศสนะคะเอาชนะสวีเดนไปได้3-0นะคะก็ถือได้ว่าเป็นชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์เลยทีเดียวค่ะและที่สำคัญนะคะคือบัปเป้นะคะนักเตะดาวซันโวชื่อดังนะคะของทีมชาติฝรั่งเศสนะซึ่งก่อนหน้านี้เรามักจะได้ยินหลายๆสื่อนะคะเรียกเขาว่าเอ็มบัปเป้นะคะแต่จริงๆแล้วถ้าลองไปฟังคนฝรั่งเศสออกเสียงชื่อของนักเตะคนนี้นะคะก็จะทราบได้นะคะว่าชื่อของเขาเนี่ยอ่านว่าคิเลียนบัปเป้นะคะคิเลียนบัปเป้เนี่ยเป็นดาวยิงคือตัวเขาเองเนี่ยก็ขยับเข้าใกล้สถิติการเป็นดาวยิงสูงสุดตลอดกาลในศึกฟุตบอลโลกด้วยเช่นกันนะคะล่าสุดเนี่ยค่ะเขาสามารถยิงประตูนะคะคนเดียวได้ถึง2 ประตูค่ะทำให้ยอดรวมการทำประตูเฉพาะในรอบน็อกเอาท์นะคะก็คือรอบน็อกเอาท์ของ World Cup เนี่ยก็คือถ้าหากว่าเจอกันแล้วใครแพ้ตกรอบเลยนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยก็ส่งผลให้ยอดรวมการทำประตูของบัปเป้เนี่ยนะเพิ่มขึ้นเป็น10 ประตูซึ่งถือได้ว่าเป็นสถิติที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของการแข่งขันฟุตบอลโลกเลยทีเดียวค่ะก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะคะว่านัดหน้าเนี่ยนะคะทีมชาติฝรั่งเศสนะฮะจะไปเจอกับปารากวัยในวันที่4กรกฎาคมนี้เนี่ยใครจะเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะนะเข้าไปสู่รอบสุดท้ายของฟุตบอลโลกค่ะ
1: ก็เลยเป็นเรื่องที่ก็สำหรับแฟนบอลนะก็ต้องติดตามกันต่อไปเลยทีเดียวนะครับ
0: ค่ะแล้วก็นอกจากนี้ขอกลับมาจากเรื่องตื่นเต้นนะคะในสนามบอลโลกนะฮะมาที่เรื่องอีกเรื่องนึงนะฮะก็คือการเมืองของสหรัฐค่ะเมื่อวานนี้นะฮะศาลฎีกาของสหรัฐเนี่ยพลิกคำตัดสินนะฮะทำให้ทรัมป์เนี่ยประสบความพ่ายแพ้ครั้งใหญ่เลยทีเดียวนะคะมีรายงานจากสื่อระดับโลกนะคะหลายแห่งค่ะบอกว่าเมื่อวานนี้นะคะศาลได้มีมติเสียงข้างมากเป็นศาลฎีกาด้วยนะคะด้วยคะแนนฉิวเฉียดค่ะ5-0นะคะปฏิเสธความพยายามของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ค่ะที่จะยุติสิทธิ์การได้สัญชาติโดยกำเนิดของลูกผู้ที่เป็นผู้พำนักชั่วคราวนะคะและผู้อพยพที่ไม่มีเอกสารนะคะโดยมีตุลาการเพียง5 คนจาก 9 คนเท่านั้นค่ะที่เห็นชอบว่าสิทธิ์นี้เนี่ยได้รับการคุ้มครองทางรัฐธรรมนูญนะคะคือถ้าหากว่าเราจะย้อนกลับไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาศาลฎีกาก็มีมติที่เด็ดขาดนะคะ6-3นะรวมถึงความเห็นของ2 ตุลาการที่ทรัมป์เนี่ยเป็นคนตั้งขึ้นเองนะคะคว่ำความพยายามของโดนัลด์ทรัมป์ค่ะในการที่จะใช้กฎหมายของรัฐบาลกลางเพื่อบังคับใช้มาตรการภาษีศุลกากรครั้งใหม่ในวงกว้างของประเทศคู่ค้าของอเมริกาอันนี้ก็เห็นได้อย่างชัดเจนนะคะว่าผู้นำของสหรัฐเนี่ยไม่ใช่ว่าเขามีนโยบายอะไรหรือว่ามีความคิดอะไรแล้วทุกอย่างจะเฮลโลกันเข้าข้างไปซะทั้งหมดนะคะดูอย่างเรื่องเมื่อสักครู่นี้ที่ยกตัวอย่างให้ฟังว่าเมื่อเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยแม้กระทั่งผู้พิพากษาที่ทรัมป์แต่งตั้งขึ้นมากับมือเนี่ยนะคะยังมีมติไม่เห็นด้วยกับแนวความคิดหรือว่านโยบายของโดนัลด์ทรัมป์เลยอันนี้ก็แสดงให้เห็นถึง อะไรนะคะการบาลานซ์การสร้างสมดุลทางอำนาจนะคะระหว่างอำนาจตุลาการกับอำนาจบริหารนะของผู้นำประเทศค่ะพี่ต้นค่ะคุณผู้ฟังค่ะ
1: ใช่ครับเรื่องอันนี้เป็นปัจจัยเรียกว่าเป็นประเด็นหลักสำคัญของการปกครองในแบบระบอบประชาธิปไตยนะที่การถ่วงดุลอำนาจแล้วก็การแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระโดยไม่ได้ถูกครอบงำโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยอันเป็นเรื่องสำคัญก็เราก็ต้องเอาใจช่วยนะคือบางทีเนี่ยเรื่องที่ประเด็นที่มันเป็นทางกฎหมายเนี่ยนะครับมันรู้สึกว่ามันช้ามันเชื่องช้าเชื่องซึมมากเลยอย่างเรื่องปีที่แล้วเนี่ยที่ท่านโดนัลด์ทรัมป์ทำให้ปั่นป่วนไปทั่วโลกก็คือเรื่องของกำแพงภาษีใช่ไหมฮะกำแพงภาษีก็ยังอยู่ในศาลกันอยู่นะแล้วก็รู้สึกว่าศาลชั้นต้นเนี่ยก็ตัดสินไปแล้วว่าการกระทำของท่านโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องนะครับถ้าเกิดผิดกฎถ้าผิดกฎเนี่ยผิดกฎหรือว่าเกินอำนาจของตัวเองก็อาจจะต้องได้รับผลนะทีนี้เราต้องไปดูกันต่อว่าศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาจะว่ายังไงนะครับเรื่องของการสงครามที่ใช้อาวุธเข่นฆ่ากันของมนุษยชาติยังเกิดขึ้นอยู่แล้วก็

0: ลงอยู่ตั้งอยู่แต่ยังไม่ดับไปสักทีนะทั้งในตะวันออกกลางแล้วก็ในยุโรปรวมทั้งในลาตินอเมริกาแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นสงครามฟอนนิวฟอนเทียร์ใหม
1: ่
0: ที่กำลังเกิดขึ้นนะครับก็คือ AI Next Frontier China and US look to space in the computing race ตอนนี้ทั้งสหรัฐอเมริกาและจีนกำลังไปแข่งกันอยู่ในอวกาศแล้วนะครับทั้งสองฝ่ายเนี่ยเขากำลังไปทำอะไรเขาไปทำอันนี้ครับสิ่งที่เรียกว่า space computing space computing คืออะไรคือตามปกติแล้วเวลาที่เรามีดาวเทียมใช่ไหมครับส่งดาวเทียมขึ้นไปเนี่ยดาวเทียมก็จะเป็นอุปกรณ์ที่จะถ่ายเก็บข้อมูลของโลกเก็บข้อมูลของอวกาศอะไรต่างๆนานาเก็บภาพเก็บอุณหภูมิเก็บนู่นเก็บนี่แล้วก็ส่งลงมาที่โลกเพื่อให้คอมพิวเตอร์ที่อยู่ในโลกของเราเนี่ยเป็นผู้ประมวลผลแล้วถึงจะเอานำมาใช้แต่ว่า Space Computing อันนี้เขาจะส่งเป็นดาวเทียมนะครับขึ้นไปอยู่บนอวกาศแล้วก็มี AI ที่อยู่บนนั้นเลยแล้วก็เพื่อที่จะใช้พลังงานเพราะว่าเวลาเราส่งข้อมูลลงกลับมาที่โลกมนุษย์เนี่ยแล้วก็ใช้การประมวลผลเนี่ยมันใช้พลังงานเยอะมากใช่ไหมครับทีนี้เขาก็จะผ่องถ่ายตรงนี้ขึ้นไปว่าแทนที่จะใช้พลังงานอยู่ในโลกมนุษย์ของเราให้ไปใช้พลังงานที่อยู่บนในอวกาศอาจจะเป็นพลังงานที่มาจากแสงอาทิตย์เป็นโซล่าเป็นพลังงานนิวเคลียร์อะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดการผิดพลาดอะไรขึ้นมามันก็เป็นระเบิดอยู่ในอวกาศมันก็จะได้ไม่มารบกวนโลกมนุษย์ของเราแล้วก็ในเรื่องของ environment อะไรต่างๆในโลกมนุษย์ทีนี้พอทำแบบนี้ครับมันต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมหาศาลแล้วทั้งสองฝ่ายเนี่ยกำลังแข่งกันว่าใครจะขึ้นไปสร้างโครงข่ายนี้ได้สำเร็จแล้วก็มีประสิทธิภาพมากกว่ากันแล้วก็เร็วกว่ากันเพราะว่าใครที่ทำได้ก่อนนะครับก็จะได้เปรียบในเรื่องของการเก็บข้อมูลเลยเรื่องของการประมวลผลซึ่งก็จะนำไปใช้ในเรื่องของทั้งหนึ่งเรื่องของความมั่นคงเรื่องของการค้าการขายเรื่องของเส้นทางอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับว่าอาจจะขนส่งอะไรกันยังไงสภาพภูมิอากาศอะไรต่างๆนานาแต่เงินจำนวน มหาศาลที่ทั้งสองฝั่งเนี้ยกำลัง ลงไปเนี่ยนะครับ เขาก็บอกนักวิเคราะห์เนี่ยบอกว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่กำลังเรียกว่าอยู่ในขั้นของการเริ่มต้นมันยังไม่ได้มีการยืนยันรับรองนะว่าอ่ะสำเร็จเสร็จสิ้นใช้ได้แน่นอนเราจะเห็นได้ว่า SpaceX นะครับก็กำลังที่หลังจากที่เขาทำIPO เพื่อระดมทุนจากตลาดหลักทรัพย์จากเงินจากผู้คนทั้งหลายเนี่ยเพื่อเอาไปใช้ในโครงการนี้หลังจากที่เขาทำ SpaceX ไปแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ทางฝั่งของจีนก็กำลังลงทุนทางด้านนี้เหมือนกันเราจะเห็นได้ว่าเมื่อปีที่แล้วทางจีนเนี่ยได้ส่งดาวเทียมแบบนี้ที่มี AI อยู่ในตัวแล้วก็ขึ้นไปโคจรอยู่ในบนอวกาศเนี่ยนะครับถึง2ตัวแล้วนะครับส่งไปเมื่อกลางเดือนพฤษภาคมเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วก็คาดว่าภายในสิ้นปีนี้จีนจะส่งขึ้นไปให้ได้ครบ 40ตัวนะครับก็จะเป็นการรีบเร่งกันทั้ง2ฝ่ายที่จะทำให้ว่าใครจะไปได้มากกว่ากันนักวิเคราะห์บอกว่าจีนเนี่ยเสียเปรียบตรงด้านนี้ตรงที่ว่าคอมพิวเตอร์ชิปที่สำหรับใช้ในการที่จะสร้าง space computing อันนี้เนี่ยนะครับ
1: yeah.
0: ยังไม่พัฒนามากเท่ากับของสหรัฐอเมริกา
1: mm-hmm.
0: แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อีกส่วนหนึ่งที่จีนได้เปรียบก็คือเงินทุนที่มาลงตรงนี้มันเป็นเงินของรัฐบาล
1: yeah.
0: ไม่ได้เป็นเงินที่มาจากเอกชนเหมือนกับคำของทางฝั่งอเมริกาเขาเพราะอันนั้นเอกชนลงปั๊บเขาก็ต้องการที่จะให้ได้ผลตอบแทนใช่ไหมแต่ถ้าเป็นรัฐบาลเนี่ยเรื่องของผลตอบแทนก็ผู้ที่ทำตรงนี้ก็ไม่ต้องมีความเครียดมากนักนะครับแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ต้องเป็นข้อจำกัดของทั้งสองฝ่ายนี้ที่เขาบอกว่าทำ space computing เนี่ย คือมันอยู่บนอวกาศนะครับถ้าเกิดว่ามันมีเรื่องของอะไรการที่ต้องไปแก้ไขปรับปรุงซ่อมแซมก็บอกโอ้โหมันจะใช้งบประมาณมหาศาลเลยทีเดียวนะครับในการที่จะดูแลตรงนี้ก็ต้องดูกันต่อไปว่าทั้งสองฝ่ายนี้จะมุ่งเป้าไปทางนั้นแล้วจะทุ่มเงินลงไปมากเท่าไหร่และจะประสบความสำเร็จไหมใครจะทำได้ก่อนหรือว่าทุ่มเงินลงไปแล้วเหลวเละเหลวเป๋วไม่ได้อะไรกลับมานะครับที่จะเป็นความเสี่ยงแล้วก็เป็นสงครามหน้าใหม่ของโลกใบนี้ที่เรากำลังเผชิญแล้วก็ปวดหัวอยู่ครับ
1: จริงค่ะพี่ต้นคะเรา

0: เหมือนจะใจตรงกันนะคะพี่ต้นพี่ต้นพูดถึงเรื่อง AI พูดถึงอะไรใช่ไหมคะอันนี้ก็มีรายงานจาก NHK ค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าวิตกกังวลอย่างยิ่งค่ะคือ AI เชื่อได้ว่าทุกวันนี้เนี่ยคุณผู้ฟังทุกท่านนะคนไทยรู้จักการใช้งาน AI นะคะถึงแม้ว่าจะยังไม่ถึงขั้นใช้ในเชิงที่เป็นวิเคราะห์มากนักนะคะส่วนใหญ่แล้วเราก็จะใช้ AI ในขั้นพื้นฐานใช่ไหมคะแต่ว่าการรายงานล่าสุดของ NHK ค่ะยิ่งสร้างความวิตกกังวลให้มากยิ่งขึ้นนะคะ NHK ได้ เขียนบทวิเคราะห์ค่ะจั่วหัวแบบนี้นะคะ AI moves deeper into warfare testing human control ค่ะคือตอนนี้เนี่ยนะคะมีรายงานค่ะว่าAI หรือว่า artificial intelligence นะฮะปัญญาประดิษฐ์เนี่ยกำลังก้าวข้ามนะฮะจากบทบาทความเป็นนักวิเคราะห์ไปสู่การเป็นผู้ช่วยตัดสินใจในสมรภูมิรบแล้วด้วยนะคะคือเทคโนโลยี AI ตอนนี้เนี่ยกำลังขยับลึกเข้าไปค่ะถึงในระบบความมั่นคงแห่งชาติและการทำสงครามนะคะโดยช่วยกองทัพประมวลผลข้อมูลในสนามรบได้เร็วกว่ามนุษย์ค่ะเพื่อชิงความได้เปรียบในการตัดสินใจค่ะพี่ต้นค่ะคุณผู้ฟังคะเดิมทีเดียวเนี่ยก็เริ่มต้นจากเป้าหมายแคบๆก่อนนะคะอย่างเช่นการใช้ AI ในการช่วยตรวจจับวัตถุจากภาพถ่ายโดรนสอดแนมนะแต่ทุกวันนี้เชื่อหรือไม่คะว่าเทคโนโลยี AI เนี่ยได้รับการพัฒนาค่ะให้สามารถรวมข้อมูลสนามรบนะที่หลากหลายเข้าสู่กระบวนการการตัดสินใจได้อย่างโหราเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ยังมีระบบที่สามารถตรวจจับเป้าหมายค้นหาพิกัดนะและเสนอแนวทางในการโจมตีนะที่เรียกว่าระบบ Marvin Smart System นะคะซึ่งพัฒนาโดยบริษัท Palantir นะคะระบบนี้เนี่ยน่าเกรงขามมากค่ะพี่ต้นอย่างที่เมื่อครูบอกคือนอกจากจะช่วยจับเป้าหมายนะค้นหาพิกัดได้แล้วยังช่วยเสนอแนวทางในการโจมตีรวมทั้งเสนอแนะประเภทอาวุธที่ควรจะใช้ด้วยพี่ต้นมันไม่ได้อยู่แค่การใช้งานในระดับพลเรือนเท่านั้นน่ะแต่ว่าถูกพัฒนาขึ้นนะแล้วก็นำไปใช้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสมรภูมิรบนะแล้วก็การทำสงครามนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยสร้างความวิตกกังวล นะคะให้กับบรรดาผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างยิ่งนะคะเพราะการที่ยอมให้ AI เข้ามามีบทบาทในการกำหนดทิศทางของสถานการณ์ในสมรภูมิรบมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันจะทำให้มนุษย์เรานะคะสามารถตัดสินใจได้โดยง่ายไปไหมนะคะเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยคนเราจะทำอะไรมันควรจะต้องมีสติสัมปชัญญะยั้งคิดใช่ไหมคะพี่ต้นว่าทำออกไปแล้วเนี่ยมันจะสร้างความเสียหายมหาศาลขนาดไหนมันจะมีผลอย่างไรนะคะคือแน่นอนแหละว่าปฏิบัติการในแต่ละครั้งที่ทำขึ้นเนี่ยมันย่อมมีเป้าหมายมีวัตถุประสงค์ใช่ไหมคะแต่เราก็ยังไม่คาดคิดนะคะว่าเป้าประสงค์ในการรบหรือทำสงครามมันจะถึงขั้นกับห้ำหั่นฝ่ายตรงข้ามให้แดดดิ้งกันไปหรือว่าอะไรนะประเทศทั้งประเทศมันหายไปเลยด้วยสมรภูมิที่ใช้เทคโนโลยีแบบนี้นะอันนี้เป็นเรื่องที่น่าวิตกกังวลอย่างยิ่งค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะผู้เชี่ยวชาญฝ่ายดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์นะคะของกระทรวงกลาโหมสหรัฐเนี่ยเขาก็บอกนะคะว่าระบบนี้เนี่ยมันจะช่วยลดขั้นตอนการทำงานที่เคยต้องใช้เวลานานหลายชั่วโมงลงได้อย่างมหาศาลแต่มันก็มีคำว่าแต่นะคะพี่ต้นค่ะคุณฟังค่ะ
1: แต่ใช่ก็คือเราจริงๆแล้วพอ AI มันประมวลผลบอกว่าจะต้องโจมตีด้วยใช้วิธีการแบบนี้มนุษย์เนี่ยที่อ่านรีพอร์ตรายงานนี่ก็ต้องประมวลอีกทีนึงนะว่าควรจะทำหรือไม่ควรนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ที่พี่เจเจว่าเนี่ยก็เป็นอะไรที่คือเวลาเขาประมวลมาให้ปั๊บนี่เราไม่ใช่ว่าส่งเลยนะนักศึกษานักน้องนักเรียนเหมือนกันนะครับอาจารย์ให้ข้อสอบมาปั๊บไปถาม AI ตอบมาปั๊บทบทวนก่อนนะว่ามันออกตอบมาถูกต้องหรือเปล่าตอบเข้าแก๊ปหรือเปล่านะครับเดี๋ยวส่งไปนะเดี๋ยวเขารู้ว่าใช้ AI ช่วยทำ
0: ข
1: ่าวต่อไปนะครับที่ผมได้รับการชี้เป้าแล้วก็ส่งข้อมูลมาจากพี่เจเจนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณด้วยนะยินดีย
0: ินดีมากๆเลยพี่ต้น
1: ก็คือเรื่องของอินโดนีเซียครับไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังจำได้ไหมว่าที่อินโดนีเซียเนี่ยเขาจะมีแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าโกเจ็คนะโกเจ็คก็จะเป็นแอปพลิเคชันคล้ายๆแบบบ้านเราก็จะเป็นแกร็บเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ฮะประเภทเรียกสั่งส่งเรียกไปส่งที่นั่นที่นี่อะไรอย่างงี้นะ
1: ใช่ครับผู้ก่อตั้งก็คือคุณนาเดียมเมคารินนะครับ

0: อนนี้อายุ41ปีเนี่ยเขาเป็นผู้ก่อตั้งโปรเจกต์ซึ่งมีผู้ใช้นะครับใช้แอปพลิเคชันเนี้ย อยู่ในทั้ง Southeast Asia ทั้งหลายเนี่ยนะครับก็คือทั้งในอินโดนีเซียมาเลเซียอะไรแถวๆนี้ถึง170ล้านคนเลยทีเดียวที่ใช้แอปพลิเคชันนี้ปรากฏว่าตัวของเขาเองเนี่ยเขาเป็นโคฟาวเดอร์เป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็ลาออกจากโปรเจกต์ไปเนี่ยนะครับไปรับตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาของอินโดนีเซียเมื่อปี2019หรือ2562นะครับอยู่ในรัฐบาลของท่านอดีตประธานาธิบดีโจโควิโดโดแล้วในช่วงเวลานั้นเนี่ยเขาก็อยู่เป็นรัฐมนตรีถึงปี2567นะครับก็เพิ่งออกมาเมื่อ2ปีที่แล้วหลังจากที่ท่านโจโควิโดโดหมดวาระไปในช่วงเวลานั้นเนี่ยเขาได้ทำการอนุมัติให้ซื้อแท็บเล็ตนะครับแท็บเล็ตทีนี้แท็บเล็ตเนี่ยไปใช้ในสำหรับนักเรียนในอินโดนีเซียเนี่ยคือก็มีข้อโต้แย้งบอกว่าซื้อแท็บเล็ตแบบนี้ไปใช้ไม่ได้เพราะว่าดาบางพื้นที่ของอินโดนีเซียซึ่งมีเกาะมากกว่า 10,000 เกาะเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าทุกพื้นที่ทุกโรงเรียนจะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้เพราะว่าถ้าซื้อไปแล้วไม่มีอินเทอร์เน็ตแล้วจะใช้ได้ยังไงนะครับแต่อย่างไรก็ตามโครงการนั้นก็ได้ถูกอนุมัติใช้ไปนะครับก็เลยมีผู้ไปฟ้องร้องว่าเขาเนี่ยมีถูกว่ามีการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันนะเข้าข่ายคอร์รัปชันแล้วก็จะต้องถูกจำคุกถึง10ปีทีนี้การ การมาข้อโต้แย้งของท่านของบรรดาศาลทั้งหลายเนี่ยนะครับเขาบอกว่าพอมาดูแล้วเนี่ยมันก็ไม่น่าจะเข้าข่ายนะแต่ว่าเข้าข่ายในการใช้อำนาจเกินหน้าที่นะครับผู้ที่ฟ้องร้องเนี่ยบอกว่าไปซื้อแท็บเล็ตอันนี้เนี่ยทำไมถึงเป็นแท็บเล็ตของ Google
1: ค่ะ
0: เพราะว่า Google เป็นผู้ที่ลงทุนในโกเจ็ก
1: โ
0: อ้ฮะแล้วตัวของท่านนาดีมเองเนี่ยก็คือยังถือหุ้นในโกเจ็กถึงแม้ว่าถือหุ้นอยู่น้อยๆนะครับแล้วก็ในช่วงเวลาที่เป็นรัฐมนตรีเนี่ยเขาจะต้องเอาหุ้นเนี่ยไปใส่ไว้ใน Blind Trust ก็คือไม่ให้ตัวเองเข้าไปดูแลอะไรก็ตามแต่มันแสดงให้เห็นถึงว่ามันมีการเขาเรียกว่าคอร์รัปชันเชิงนโยบายมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่นะครับศาลชั้นต้นก็เลยตัดสินให้ท่านต้องถูกจำคุก10ปีนะครับโอ้โหผู้คนที่เป็นแฟนคลับก็ไปให้กำลังใจกันใหญ่เลยแต่นี้เขาบอกว่านอกจากถูกจำคุก10ปีแล้วนะครับจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับรัฐบาลอินโดนีเซียถึง45ล้าน US ดอลลาร์นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าไม่สามารถจะชดใช้ตรงนี้ได้ก็จะต้องถูกจำคุกเพิ่มอีก5ปีกลายเป็น15ปีศาลชั้นต้นก็ตัดสินไปแล้วนะครับท่านก็ออกมาร้องขอความยุติธรรมที่จะต้องนำเรื่องนี้ไปสู่ศาลอุทธรณ์แล้วก็ดูกันต่อไปว่าศาลฎีกาจะว่าอย่างไรครับ
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามีเรื่องที่น่าสนใจให้ติดตามกันต่อโดยเฉพาะเรื่องเวียดนามนะคะที่พลเมืองของเขานะคะบางคนนะคะไปเกี่ยวข้องกับวงการและเครือข่ายค้ายาเสพติดในออสเตรเลียค่ะ
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: เทพไทยเหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
10: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก2,990 บาทเหลือเพียง1,390

0: Epcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Good Morning ASEAN นะคะเช้าวันนี้อยู่กับพี่ต้นคุณสุชาติชวางกูลและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะอย่างที่เมื่อสักครู่นี้นะคะได้จั่วเอาไว้นะคะก่อนที่เราจะไปพักเบรกกันนะคะถึงเรื่องเวียดนามนะคะกับการเข้าไปพัวพันนะคะกับแก๊งค้ายาเสพติดในออสเตรเลียนะคะมีรายงานที่น่าตื่นตกใจมากค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะคือนอกเหนือไปจากการรายงานของ UNODC นะฮะซึ่งเป็นหน่วยงานของสหประชาชาติที่ว่าด้วยการปราบปรามยาเสพติดนะฮะและการทำอาชญากรรมการทำอาชญากรรมนะฮะของสหประชาชาติเคยเสนอรายงานนะฉบับล่าสุดนะคะว่าถ้าหากว่าเราไม่สามารถที่จะปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ได้นะคะมันก็จะส่งผลนะให้ปัญหายาเสพติดเนี่ยค่ะยิ่งเบ่งบานมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่ายาเสพติดเนี่ยมันคือแหล่งรายได้หลักของกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์นะคะและเมื่อสืบค้นเจาะข้อมูลเข้าไปนะคะก็จะพบได้นะคะอันนี้ไปหาข้อมูลจาก AFP นะซึ่งเป็นตัวย่อของหน่วยงานทางการตำรวจออสเตรเลียนะคะย่อมาจาก Australian Federal Policeนะฮะเขารายงานค่ะบอกว่าเวียดนามนะตอนนี้เนี่ยกลายเป็นศูนย์กลางการขนส่งและฐานปฏิบัติการหลักของกลุ่มองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินะคะในการลักลอบขนส่งยาเสพติดผิดกฎหมายเข้าไปยังประเทศออสเตรเลียนะฮะโดยอาศัยห่วงโซ่อุปทานนะฮะในภูมิภาคค่ะจากพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำเป็นหลักนะคะโดยยาเสพติดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมีแหล่งผลิตอยู่ที่เมียนมาใช่ไหมคะจากเมียนมาแล้วจะส่งผ่านเข้ามาค่ะไม่ว่าจะเป็นส่งผ่านในสปป.ลาวส่งผ่านในประเทศไทยนะคะแล้วก็ต่อไปยังเวียดนามเวียดนามเนี่ยค่ะกลายเป็นฮับนะฮะที่เรียกกันว่าอิลิซิตดรักฮับเนี่ยนะฮะที่สำคัญของออสเตรเลียค่ะเป็นศูนย์กลางในการจัดส่งยาเสพติดทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยนะคะเข้าไปยังออสเตรเลียเหมือนอย่างที่เราได้เห็นข่าวเห็นคราวกันนะคะการจับกลุ่มคนไทยนะคะที่ลักลอบนำยาเสพติดเข้าไปในประเทศออสเตรเลียเป็นแบบนั้นเลยนะคะคืออันนี้เนี่ยเป็นอุทาหรณ์ที่ต้องบอกคุณผู้ฟังนะฮะหรือว่าคุณผู้ชมที่ติดตามรายการกลุ่มมอร์นิ่งอาเซียนผ่านทาง TikTok นะฮะหรือว่าสื่อที่เห็นภาพเห็นหน้าเห็นตาเราทั้งสองคนนะฮะว่าการจะเดินทางไปต่างประเทศนะฮะหรือไม่ว่าที่ไหนก็ตามเถอะอย่ารับของฝากจากใครเป็นอันขาดนะเพราะว่าเราไม่ทราบได้เลยว่าของที่เขาฝากไปเนี่ยมันเป็นอะไรมีรายงานนะคะจากเพจของอดีตลูกเรือนะสายการบินชื่อดังของประเทศไทยเนี่ยเคยเล่าให้เคยโพสต์นะฮะใน Facebook ของเขาด้วยซ้ำนะคะว่าเขาได้รับการอบรมนะฮะจากหน่วยงานของสายการบินนี่แหละค่ะว่ากระทั่งกระเป๋านะฮะที่จะออกเดินทางเนี่ยไปในแต่ละไฟลท์แต่ละเที่ยวบินเนี่ยยังให้ใครจัดไม่ได้เลยค่ะเขาบอกว่าไม่สามารถจะไว้ใจใครได้ไม่ว่าจะเป็นบุคคลในครอบครัวแม้กระทั่งคนใกล้ชิดอย่างเช่นสามีภรรยาอะไรแบบนี้นะทีนี้กลับมาที่เรื่องเส้นทางการลักลอบขนส่งยาเสพติดนะฮะเขาบอกว่าแหล่งที่มาสำคัญก็คือสามเหลี่ยมทองคำค่ะสารเสพติดผิดกฎหมายนะส่วนใหญ่แล้วถูกส่งผ่านเวียดนามเนี่ยมาจากบริเวณชายแดนของเมียนมาสปป.ลาวแล้วก็ไทยนะส่วนใหญ่แล้วสินค้าที่จะส่งกันมาเนี่ยก็คือเฮโรอีนเกรดพรีเมียมนะคะแล้วก็เม็ดแอมเฟตามีนนะคะชนิดเกรดหรือที่เรียกกันว่ายาไอซ์นั่นเองนะคะถือได้ว่าเป็นยาเสพติดหลักค่ะที่ลำเลียงผ่านท่อลำเลียงนี้นะคะและกลุ่มแก๊งอาชญากรรมในออสเตรเลียเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะมีสมาชิกแก๊งนะคะเป็นออสเตรเลียเชื้อสายเวียดนามก็จะร่วมมือนะคะกับผู้ผลิตผู้จัดหารายใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นแหละนะฮะแล้วก็กลายเป็นกระบวนการอย่างทุกวันนี้นะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยตำรวจสอบสวนกลางของออสเตรเลียนะคะแล้วก็กระทรวงความมั่นคงแห่งสาธารณรัฐของเวียดนามก็พยายามนะคะที่จะร่วมมือช่วยกันนะคะในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาตินะฮะไร้พรมแดนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มแก๊งค้ายาเสพติดนะฮะโดย AFP หรือว่าตำรวจสอบสวนกลางของออสเตรเลียเนี่ยค่ะเข้าไปตั้งสำนักงานนะคะอย่างเป็นทางการที่เวียดนามนะคะที่กรุงฮานอยค่ะนะคะมาตั้งแต่ปี1999หรือพ.ศ. 2542นะคะแล้วก็

0: เข้าร่วมมือกันมาตั้งแต่2542ค่ะแล้วก็ไปเปิดสำนักงานแห่งแรกที่โฮจิมินห์ขออภัยไม่ใช่ฮานอยที่โฮจิมินห์นะคะในปี2003นะคะบวก543ไปก็คือ2546โดยถือได้ว่าเป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่างชาติแห่งแรกค่ะที่มีตัวแทนทางการทูตในนครโฮจิมินห์เราจะเห็นได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยนะคะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะ
1: ก็เรื่องของการเสพติดนี่นะครับผมก็คือก็ได้รู้จักกับสิ่งเหล่านี้ในเรื่องของการรณรงค์ต่อต้านอะไรกันมาตั้งแต่อาจารย์ปัญญาประดิษฐ์ธรรมคนที่แต่งเพลงใจรักอ่ะเป็นคนที่สอนเรานะครับตั้งแต่นู้นตั้งแต่2519นะจนกระทั่งแบบนี้ก็ยังต้องรณรงค์กันต่อไปก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเราจึงจะต้องไปพึ่งยาเสพติดถ้าเกิดว่าชีวิตมันก็ลำบากอยู่แล้วนะฮะในช่วงนี้ครับคุณแฟรงกี้นะครับพร้อมแล้วที่จะพาเราไปชมแล้วก็ไปรับทราบข้อมูลว่าวิสิตบรูไนเยียสในปีหน้านี้เป็นอย่างไรตอนนี้จะพร้อมนะครับ
2: Good morning
0: world Good morning selamat pagi
1: Good morning selamat pagi สวัสดีครับ
3: อรุณสวัสดิ์สวัสดีครับพี่ต้อนและพี่เจเจเป็นไงบ้างครับ
0: สบายดีค่ะ
1: สบายดี
3: โอ้โหดีมาก
0: แล้วแฟรงกี้ล่ะคะสบายดีไหม
1: สบายกว่าเรา
3: สบายดีครับ What's the weather like in Bangkok?
1: Bangkok this morning is kind of like bright and bright and clear.
0: It's nice today. Now it's around 27 degree.
3: Oh, not bad, nah. It's also the same for Brunei, for me. It's also Dima at about
1: 27, 28.
3: Ah. Oh. Right.
1: Same is it humid? Is it humid? Chilling?
3: No, it's been funtok lately, so it's been raining lately, but I like the rain because it's nice and cold.
1: Right.Okay, so you วันนี้บอกว่าจะชวนเราไปเที่ยวบรูไนใช่ไหม
3: ใช่ไม่เที่ยวบรูไน2027
1: ไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิ
3: So this is an invitation also especially for Piton and PJJ to visit Martel Brunei nah. Next year. Brunei recently unveiled the official branding for Visit Brunei Year 2027, Visit Brunei Year 2027, or we call it for short VBY 2027. It's introducing its logo, its mascots, and campaign identity during a pre-launch ceremony which took place recently at the Journal Park Garden. I'm sure you have had a look at some of the pictures that I sent to the both of you already. Event took place on the 20th of June. It was graced by His Royal Highness Prince Abdul Mateen, our Minister of Foreign Affairs now, and also Her Royal Highness Anisha Rosna. The significance of this initiative as a whole of nation effort to strengthen tourism sector, support economic diversification and showcase Brunei's unique identity to the entire world. Now, the importance of collaboration among government agencies, industry players, local communities and strategic partners in ensuring that the campaign success is crucial while encouraging stakeholders to play an active role in creating memorable visitor experiences and promoting our nation to regional and international audiences. Now, a key highlight of the evening was the officiating ceremony by His Royal Highness Prince Mateen, during which the official Visit Brunei Year 2027 logo and mascots. Now, two mascots, they are one male, Pu Chai Pu Ying. The Pu Chai is Awang, and Pu Ying is Dayang. Literally means Awang means spoon, or for in this matter, it's a male kun. Dayang is a female kun. Which were unveiled. The launch marks the commencement of promotional activities leading up to the national tourism campaign across domestic and international platforms. Now, guests were also treated to a special showcase, which features the official Visit Brunei Year 2027 theme song and destination video, celebrating our nation's rich culture, pristine natural environment, and diverse tourism experiences. Now, this program culminated in a drone performance depicting the campaign logo, mascots, and several iconic attractions and landmarks across Brunei. His Royal Highness and wife later toured the Visit Brunei Year 2027 calendar of events showcase, which highlighted the Diamond Jubilee celebration as one of the year's signature events alongside previous

0: ดีครับ thank you very much สวัสดีครับ
1: ครับ
2: สวัสดีครับ have a great day ครับ
1: บ๊ายบาย
0: บ๊ายบาย
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะคุณแฟรงกี้ชานะคะมาทีไรก็ทำให้พวกเราใจฟูนะคะต้องใช้คำนี้เนาะใจฟูค่ะเพราะว่ามาพร้อมกับความสดใสนะคะแล้วก็วันนี้นะมาพร้อมกับข่าวดีด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้คุณแฟรงกี้บอกว่าปีหน้าเป็นปีท่องเที่ยวบรูไนนะคะถ้าหากว่าโรงแรมไม่อยากพักโรงแรมมาพักที่บ้านผมก็ได้ลืมถามไปว่าแบบไปกันหลายๆคนจะทำยังไงดี
2: ไปนอนสุเหร่าสุเหร่ากว้างเลยครับพื้นที่ที่ดีก็สวยมน
1: ค่ะคือปีหน้านะคะ2027นะคะหรือว่า2570เนี่ยค่ะบรูไนได้กำหนดให้เป็นปีท่องเที่ยวบรูไนนะคะซึ่งก็เป็นพระราชประสงค์นะคะของกษัตริย์บรูไนนะคะที่ต้องการจะกระตุ้นนะฮะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศนะคะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะ
2: ใช่ครับซึ่งก็ปีหน้านี้ก็เขาบอกว่าเรามีเวลาเตรียมตัวกันนะ6เดือนเท่านั้นจากตรงนี้ไปนะครับเพื่อที่วางแผนไปเที่ยวบรูไนซึ่งคือบรูไนเนี่ยผมก็เคยบอกเขานะว่าอย่างจากประสบการณ์ที่เคยไปมาครั้งหนึ่งเมื่อหลาย10ปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นก็เรียกว่า heaven on earth อะครับเป็น paradise on earth คือบอกว่าทั้งสภาพแวดล้อมนะครับอากาศสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆของเขาเนี่ยมันถูก preserve เอาไว้อย่างเช่นที่ว่าอากาศนี่ดีมากๆนะครับแล้วก็ต้นไม้ใบหญ้าผู้คนก็เป็นมิตรนะครับแล้วก็เรื่องของอาชญากรรมอะไรของเขาก็แทบจะไม่มีเลยประเทศนี้นะครับ
1: จราจรก็ไม่ติดขัดหนักหนานะคะพี่ต้นเนาะ
2: ไม่ติดไม่ติดผู้คนก็อยู่กันอย่างแบบสบายมีความสุขกับชีวิตนะครับคือ easyไลฟ์มากๆก็คือว่าถ้าไปนะไปพักผ่อนไปเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีแล้วก็สิ่งต่างๆในที่บรูไนเขาออฟเฟอร์ให้เรานะครับก็บอกว่าในพิธีเปิดงานที่จะมีที่จะส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวในปีหน้านี้ก็มีขวัญใจเนี่ยนะครับสำหรับเรียกเจ้าชายมาทีนะและพระชายาซึ่งก็เป็นขวัญใจของบรรดาพวกที่อยู่บนโซเชียลมีเดียทั้งหลายนะครับเพราะว่าท่านก็เป็นเจ้าชายหนุ่มรูปหล่อท่านก็แบบเสด็จมาเปิดงานนี้นะครับแล้วก็มีทั้งแมสคอตซึ่งแมสคอตถ้าเป็นตัวผู้ชายเนี่ยเขาชื่อว่าอาวังนะก็จะแต่งตัวด้วยเป็นด้วยชุดประจำชาติของบรูไนแล้วก็ไดยังนะครับก็เป็นสุภาพสตรีนะครับเป็นแมสคอต
1: ค่ะพูดถึงไปเที่ยวบรูไนเนี่ยเมื่อสักครู่นี้พี่ต้นถามราคาตั๋วเครื่องบินนะคะก็ไม่ได้แพงมากนะคะอยู่ในราว10,000บาทต้นๆ นะคะ11,200อะไรแบบนี้และคุณแฟรงกี้ก็บอกด้วยนะคะว่าตอนนี้มันมีแคมเปญนะคะก็คือถ้าหากว่าซื้อตั๋วเครื่องบินพร้อมโรงแรมนะคะบางทีอาจจะได้อาหารพร้อมมาด้วยเนี่ยนะคะโรงแรมนี่ก็ต้อง3-4คืนเนี่ยราคารวมหมดแล้วเบ็ดเสร็จในราว20,000บาทใช่ไหมคะที่เมื่อสักครู่นี้พี่ต้นคำนวณเป็นเงินไทยให
2: ้ก็1,000บรูไนดอลลาร์ของเขาเนี่ยก็คือ25บาทก็คูณเข้าไปก็ประมาณ 25,000 บาทโอ้
1: 4
2: ไปบินไปเที่ยวกินแล้วก็อยู่ด้วยนี่ก็ถือว่าราคาจับต้องได้เลยท
1: ี
2: เด
1: ีย วใช่ค่ะขออนุญาตแชร์ประสบการณ์ค่ะพี่ต้นค่ะคุณผู้ฟังคะเจเจเคยไปทำข่าวที่บรูไนนะคะแล้วก็ไปในช่วงที่เขามีเทศกาลฮารีรอยอนะคะคือหลังจากถือศีลอดแล้วนะคะคือช่วงนั้นเนี่ยเราไปที่บ้านเราแบบว่าขอไปถ่ายทำที่บ้านเนี่ยเขาเชื้อเชิญอย่างดีเลยค่ะพี่ต้นคะขนมข้าวปลาอาหารโอ้ยแบบว่าเพียบเลยนะคะก็แสดงให้เห็นถึงอัธยาศัยไมตรีนะคะของคนบรูไนนะคะก็คล้ายๆกับคนไทยนี่แหละค่ะใครมาถึงบ้านก็ต้องต้อนรับอะไรแบบนี้นะคะคือไม่ว่าจะเข้าไปบ้านไหนค่ะทุกบ้านก็จะเชื้อเชิญให้เราเนี่ยเข้าไปนั่งพูดนั่งคุยนะคะแล้วก็มีขนมคือยังก้นยังไม่ถึงพื้นนะพี่ต้นคือข้าวอาหารของหวานเนี่ยมาวางไว้พร้อมเลยนะคะคล้ายกับวัฒนธรรมบ้านเรานะคะพี่ต้นคะ
2: ได้เดี๋ยวราคากลับก็ยังมีของฝากติดมือกลับไปอีก
1: ใช่จริงใช่ค่ะแล้วแบบบางบ้านนะมีซองให้เราด้วยนะคะพี่ต้นก็แบบว่าคล้ายกับแตะเอียอย่างนั้นอ่ะนะคะแต่ว่าในนั้นก็จะมีแบบเป็นธนบัตรนะของบรูไนเป็นแบงก์อาหารแบงก์บรูไนนะคะจะมากจะน้อยก็แล้วแต่ละบ้านจะใส่ซองให้แขกที่ไปเยือนค่ะ
2: น่ารักมากที่สุดเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปด้วยกันนะครับคุณผู้ฟังครับเราดูซิว่าเราจะได้เดี๋ยวเราเมื่อกี้ที่คุณแฟรงกี้บอกว่าเดี๋ยวจะไปบอกเพื่อนที่อยู่เรื่องการท่องเที่ยวน
1: ะ
2: ใส่ชื่อเราทั้งสองคนเอาไว้เนี่ยให้เราไปดูสนิคพีก่อนไปดูว่าเราจะได้มาเล่าได้อย่างเต็มปากว่ามีอะไรบ้างที่อยู่ไหนกันนะครับ

0: แล้วค่ะยังพอมีเวลาเหลือค่ะพี่ต้นค่ะพี่ต้นมีข่าวอะไรไหมคะ
1: มีของที่ดูของที่อินโดนีเซียอีกเรื่องนึงนะครับก็เป็นเรื่องจับกุมอีกแล้วนะครับไม่รู้ว่าเราจังจำกันได้ไหมว่าที่อินโดนีเซียเนี่ยเขาเคยมีเหตุการณ์ที่มีการนำเด็กทารกนะครับไปขายนะครับแล้วก็ทางการของอินโดนีเซียเนี่ยเขาจับได้นะเด็กขายเด็กไปตั้ง34เบบี้อ่ะ34คนแล้วก็เด็กต่างๆเหล่านี้นะครับเขาบอกว่า12คนเนี่ยถูกขายไปให้ไปอยู่ที่สิงคโปร
0: ์
1: นะครับทีนี้คนที่ไปทำการพักเอาเด็กไปขายเนี่ยก็โดนจับทั้งหมดเนี่ย19คน5คนเนี่ยโดนจำคุกนะครับโดนจำคุก10ปีนะครับซึ่งจริงๆแล้วเขาบอกว่าโทษแบบนี้ต้องโดนถึง15ปีแต่ศาลบอกว่าพอเวลาสืบสวนสอบสวนอะไรต่างๆนานาก็ให้การทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเรียกว่าไม่มีปิดบังให้ความร่วมมือศาลก็เมตตาก็เลยลดโทษให้เหลือ10ปีนะครับส่วนคนที่เหลืออีก14คนนะครับซึ่งก็ทำหน้าที่เป็นแบบตัวเป็นผู้ปกครองเป็นพ่อแม่ที่แบบพร้อมอ่ะก
0: ็
1: โดนกันไปคนละ5ปีนะครับทีนี้เขาบอกว่าเด็กต่างๆที่โดนขายไปเนี่ย34คนเนี่ยมาจากไหนบ้างอ่ะเขาบอกก็มาจาก1เด็กที่คุณแม่เนี่ยตั้งครรภ์โดยที่ไม่มีความพร้อมเป
0: ็
1: นพวกแบบว่าอะไรแม่วัยใสอะไรประมาณนี้นะครับส
0: ่
1: วนหนึ่งแล้วก็เรื่องของสถานะความยากจนของพ่อแม่ที่ไม่สามารถจะเลี้ยงลูกได้นะครับเขาก็เลยเอาลูกไปขายเขาบอกว่าราคาที่ขายเด็กไปเนี่ยอยู่ในหลัก 7-8,000 US ดอลลาร์นะครับทีนี้ทางการของอินโดนีเซียก็เลยไปตามติดต่อว่าแล้วเด็ก34คนเนี่ยไปอยู่ที่ไหนบ้างเดชะบุญโชคดีเขาใช้คำว่า they are living with happy parenting นะครับก
0: ็
1: คือว่าเด็กเนี่ยได้ไปอยู่กับพ่อแม่ที่เขาอยากได้ลูกจริงๆนะครับคือไม่มีความสามารถในการมีบุตรได้นะครับก็เลยเลี้ยงดูเด็กเหล่านั้นเป็นอย่างดีนะครับแต่ว่าการกระทำเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายก็เลยต้องโดนลงโทษไปสำหรับผู้ที่กระทำเพราะว่ามันเขาเรียกว่าสะเทือนใจของผู้คนแล้วอยู่ขายลูกกินอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าก็ยังโชคดีว่าเด็กไปอยู่ในครอบครัวที่มีความสุขครับ
0: เป็นเรื่องที่น่าสะเทือนใจอย่างยิ่งนะคะคือยุคนี้ไม่ทราบว่าเป็นโลกของเรานะครับเป็นยุคอะไรนะพี่ต้นคือคนคือขาดศีลธรรมจรรยาอย่างหนักเลยทีเดียวนะคะความจริงแล้วพ่อแม่นี่ควรเป็นพรหมของลูกด้วยซ้ำนะคะเมื่อพี่ต้นพูดถึงเรื่องเด็กนะคะก็มีประเด็นเรื่องเด็กมาเล่าต่อเนื่องกันก็แล้วกันนะคะจากสำนักข่าวชายขอบค่ะรายงานว่าตอนนี้นักเรียนในค่ายผู้ลี้ภัยนะคะลดลงเกือบ 1,000 คนค่ะเพราะว่าถูกตัดงบช่วยเหลือจากต่างประเทศนะคะและในขณะเดียวกันครอบครัวก็กำลังเผชิญกับปัญหาค่าครองชีพส่วนครูค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะได้เงินเดือนเพียงแค่เดือนละ 1,500 บาทเท่านั้นเองนะสำนักข่าวของ KIC ของกะเหรี่ยงค่ะรายงานบอกว่าจำนวนนักเรียนในโรงเรียนในค่ายผู้ลี้ภัยตามแนวชายแดนไทยเมียนมาในช่วงปีการศึกษา2569ถึง2570นะคะลดลงประมาณ 1,000 คนเมื่อเทียบกับปีการศึกษาที่แล้วนะคะจากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่คณะกรรมการการศึกษาของคณะกรรมการผู้ลี้ภัยกะเหรี่ยงหรือที่เรียกกันย่อๆว่า KRCEE นะคะผู้อำนวยการของ KRCEE นะคะบอกว่าหลังจากที่ความช่วยเหลือด้านอาหารในค่ายผู้ลี้ภัยลดลงหลายครอบครัวนะฮะก็ประสบปัญหาค่าครองชีพด้วยทำให้นักเรียนบางส่วนต้องออกจากโรงเรียนนะหรือไม่ก็มีปัญหาไม่สามารถเรียนต่อได้ทำให้จำนวนนักเรียนนั้นลดลงค่ะเมื่อเทียบกับปีก่อนๆนะฮะตอนที่เปิดภาคเรียนใหม่ๆเนี่ยจำนวนนักเรียนไม่คงที่นะคะก็ไม่สามารถจะยืนยันตัวเลขอย่างเป็นทางการได้แต่จากข้อมูลเบื้องต้นพบว่าจำนวนนักเรียนลดลงอย่างที่เมื่อสักครู่นี้บอกเอาไว้ก็คือ 1,000 คนและลองคิดดูนะคะในขณะที่ครูเนี่ยนะคะที่ได้รับเงินสนับสนุนเดือนละ 1,500 บาทต่อคนเนี่ยจะใช้ชีวิตอยู่อย่างไรนะคะเงินเดือนก็น้อยนะคะแล้วก็สถานการณ์เป็นแบบนี้ด้วยคือเป็นเรื่องที่หนักอึ้งมากนะคะพอได้ยินแล้วแล้วพอเด็กไม่มีนะไม่มีความรู้ไม่มีการศึกษาเมื่อโตขึ้นเขาจะไปทำอะไรคะพี่ต้นก็หนีไม่พ้นถูกล่อลวงไปอยู่ในกลุ่มแก๊งอาชญากรรมนะสแกมเมอร์หรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดักๆทั้งหลายและสุดท้ายแล้วผลกระทบมันก็จะกลับมาอยู่กับประเทศที่อยู่รอบด้านนี่แหละค่ะ
1: สังคมเนี่ยนะครับก็ต้องไปดูกันอีกทีว่าเอ๊ะมันทำไมถึงน้อยลงนอกจากงบประมาณที่ตัดแล้วเนี่ยมันเป็นเพราะว่าอัตราการเกิดน้อยลงด้วยหรือเปล่าเนา
0: ะ
1: นะครับแล้วก็ผู้คนเนี่ยก็คือว่าพอมันอยู่ในสภาพของความยากจนเนี่ยก็ต้องดิ้นรนก็ต้องหนีออกไปอยู่ที่นู่นที่นี่ไป

0: หางานอะไรที่ต่างๆนั่นนะครับก็เป็นเรื่องที่เราต้องติดตามกันต่อไปเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วช่วงหน้าผมจะพาไปที่สิงคโปร์บ้างไปดูกับเรื่องที่เราไม่รู้สึกอิจฉาเขาละหลักเรื่องเนี้ยเป็นยังไงเดี๋ยวมาเล่าฟังครับ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7 นาฬิกาขอต้อนรับคุณผู้ฟังจากเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศค่ะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ค่ะเช้าวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับพี่ต้นคุณสุชาติชวางกูลและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะ
2: ครับเราสองคนก็นำเสนอข่าวนะครับที่เกิดขึ้นบนรอบโลกนะครับในช่วง24ชั่วโมงที่น่าสนใจตอนนี้เราก่อนที่เราจะไปคุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.จิตติ ศรีแสงนามในช่วงของเจาะลึกอาเซียนเราไปทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดดีไหมครับ
1: ดีค่ะพี่ต้นคะเชิญเลยค่ะ
2: ครับผมถ้าเกิดว่าทางเป็นเพจ Facebook เนี่ยผมก็เห็นคุณสุภชัยสานิชมาก่อนเลยนะครับในเช้าวันนี้แล้วก็ตามด้วยคุณชยุทธนะครับจากสุราษฎร์ธานีบอกวันนี้23องศาคุณศศิมาจากอุดรธานีนะครับวันนี้มาเท่าไหร่แล้วเนี่ยนะครับทายละมาคุณสมบัติเห็นแก้วคุณหัวหน้าหล่อน้อยคุณยุทธพงษ์จากอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยา25องศาคุณกันตนภัทรจากภูเก็ตนะครับมีทั้งฝนทั้งลมเลยวันนี้ที่ภูเก็ตแล้วก็คุณอัมพรนะครับมาสุดสันต์วันพุธกับเราทั้งสองคนและคุณและทีมงานของ Good Morning ASEAN
1: คุ
2: ณหมูจากอุดรธานีนะครับบอก25องศาวันนี้มีฝนตกรินคำนี้เป็นศัพท์ใช่ไหมฮะรินนี่หมายถึงตกไม่เยอะใช่ไหม
1: ตกไม่เยอะเนาะกำลังดีกำลังสบายสบายใช่ไหมคะอากาศ
2: นะตกลินลินไม่รู้ว่าลองน้ำฝนไว้ใช้ได้หรือเปล่านะครับเออคุณเดินเดชาที่จะเห็นใครบ้างไหมครับใน
1: มีคุณลอร่าจินนะคะคุณจินดาขอบพระคุณนะคะที่ทักทายกันเข้ามานะคะแล้วก็สวัสดีคุณเป้าหมายของชีวิตนะคะคุณเป้าหมายของชีวิตบอกว่าฟังอยู่ในรถค่ะนะคะคุณพงศักดิ์ด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีคุณอัมไพรค่ะมาจากสุโขทัยนะคะสวัสดีร้อยโทดร.ประพลคุณสุภศักดิ์นะคะคุณลุงพี่ไม้คุณชวรีนะคะคุณชวรีบอกว่าตอนนี้เชียงใหม่ฝนตกปรอย25องศาเซลเซียสนะคะสวัสดีคุณอะไรนะแล้วคุณก้องด้วยฝนตกรินๆกับฝนตกปรอยเนี่ยลองทายกันได้ไหมคะว่าอันไหนจะมีฝนมากกว่ากันระหว่างฝนตกรินๆกับฝนตกปรอย
2: ภาษาไทยวันละคำวันละสองคำ
1: ภาษาไทยเรามีเสน่ห์นะคะพี่ต้นคือมีคำศัพท์คำแสงเยอะแยะนะคะที่บรรยายสิ่งต่างๆได้อย่างละเอียดแล้วก็เห็นภาพมากนะคะมีท้ายก็มีคุณโอเนอร์เฮาส์นะคะทักทายมาจากพิษณุโลกด้วยบอกว่าเช้านี้25องศาเซลเซียสค่ะ
2: ครับส่วนทางทิกตอกนะครับผมก็เห็นคุณบิ๊กซ่ามาติดตามเรานะครับคุณออตัมมอนแล้วติดตามเราแล้วก็เรียกว่ารีโพสต์ให้เราด้วยนะครับ
1: คุ
2: ณแซม JF คุณอีทบอกว่าก็ที่เข้าๆมาอยู่เนี่ยก็ออกไปจากประเทศไทยให้หมดเลยเนี่ยจะเพิ่มอะไรอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับก็คุณอีทครับความเป็นคนไทยของเราเนี่ยเรื่องของมนุษยธรรมเรื่องของความเห็นอกเห็นใจคนที่เขาแบบบ้านแตกเสียแหลกขาดแล้วก็ต้องหนีภัยสงครามมาเนี่ยเราจะผลักเขากลับไปให้ไปตายอ่ะเรากล้าทำเหรอถามคุณอีทเนี่ยเราทำได้เหรอใจเราทำไม่ได้นะครับผมอยากจะให้เรานึกไปถึงในช่วงที่เขมรเขาเกิดมีสงครามกลางเมืองของเขาช่วงปี2522-23น่ะสมเด็จพระพันปีหลวงของเราท่านเคยเสด็จไปที่ชายแดนแล้วก็ไปส่งบัญชาการให้เปิดพรมแดนให้เขาหนีตายเข้ามา 200,000 คน
1: อ
2: ่ะเพราะท่านรู้ว่าถ้าเกิดไม่ปล่อยให้เข้ามาเนี่ย200,000คนนั้นจะต้องตายเราทนดูอยู่ได้เนาะคนไทยเราผมเชื่อว่าทนไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นคนไทยที่นับถือศาสนาอะ